แต่มันเป็นแลนด์มาร์คของที่นี่เลยนะครับเพราะว่าด้วยสถาปัตยกรรมนะครับผมของสุโขทัยประยุกต์แล้วก็ทาด้วยสีทองอารามเหมือนเป็นการต้อนรับเข้าสู่เมืองลับแลครับจากซุ้มประตูเมืองนะครับผมเราก็จะเจอปฏิมากรรมนะครับแม่ไม้เมืองลับแลที่ยืนอุ้มลูกอยู่และมีสามีนั่งคอตกอยู่และมีคำที่เขียนไว้ว่าขอเพียงสัจจะวาจาที่แสดงถึงตำนานของเมืองนี้ครับผู้ที่ยอมเสียสละเพื่อรักษาสัจจะวาจาของกฎเมืองนี้ครับนั่นก็คือห้ามพูดโกหกนั่นเอง

ตอนนี้นะครับเราอยู่โซนพิพิธภัณฑ์เมืองลับแลนะครับและด้านหลังของผมนะครับก็คือเรือนลับแลนะครับผมเป็นบ้านไทยทรงสูงในสมัยก่อนนะครับที่คนเมืองลับแลนะครับผมใช้อยู่อาศัยกันนะครับและใต้ถุนนะครับเขายังจัดแสดงนะครับผมนี่เลยกี่ทอผ้าขนาดใหญ่นะครับแล้วก็เครื่องปั่นฝ้ายที่แสดงให้เห็นถึงวิถีชีวิตของชาวเมืองลับแลครับและมีอีกมากมายเลยนะครับอย่างทางซ้ายมือด้านหลังนู้นนะครับจะเป็นยุ้งฉางข้าวนะครับด้านหลังเนี่ยก็จะมีคอกวัวคอกหมูคอกม้าที่จำลองไว้ให้ดูด้วยครับและพอขึ้นมาบนเรือนลับแลแห่งนี้นะครับผมก็จะมีวิถีชีวิตนะครับที่เขาจะจำลองให้ดูนะครับอย่างเช่นวิธีการกล่อมลูกกล่อมเด็กนะครับผมแล้วก็มีวิธีการทำอาหารในครัวด้วยแล้วก็วัฒนธรรมการแต่งกายนะครับผมตามประเพณีต่างๆทั้ง12เดือนด้วยกันครับ

นี่นะครับเราอยู่ที่ถนนวันวานนะครับผมและวันนี้ท่านปลัดกระทรวงวัฒนธรรมก็จะมาเปิดงานที่นี่ด้วยนะครับผมแต่ก่อนอื่นนะฮะเราจะต้องหาซื้อเสื้อผ้าก่อนน่าจะได้กลมกลืนกับชาวลับแลนะครับผมตามมาเลยครับ

ก่อนอื่นก็ต้องขอแสดงความยินดีและดีใจเป็นอย่างยิ่งกับชาวอำเภอลับแลที่ท่านได้รับการคัดเลือกให้เป็น1ใน10สุดยอดชุมชนต้นแบบเมืองลับแลแค่ชื่อก็น่าสนใจแล้วนะคะก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่านะคะท่านคงจะรักษาความเป็นมาตรฐานและยกระดับให้สูงยิ่งขึ้นไปนะคะขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ

0: เสร็จกิจกรรมจากที่นี่แล้วนะครับต่อไปเราจะไปทำข้าวแคบกันนะครับผมนี่เปิดแมปก่อนเลยการทำข้าวแคบปุ๊บเรียบร้อยแล้วนะฮะ
1: ที่นี่นะครับเขามีบริการให้ยืมจักรยานฟรีด้วยนะครับ
0: เพียงแค่คุณเนี่ยพกบัตรประชาชนมานะครับได้ทั้งวันจนถึง4โมงเย็นนะครับคุณก็เอาจักรยานมาคืนได้นะครับผม
1: การฟรี
0: อุ้ยไม่ไกลนิดเดียวเองไปเดี๋ยวเรารีบไปกันดีกว่า Let's go

0: แม่ครับสวัสดีครับโอ้คุณแม่ทำอะไรอยู่ครับเนี่ย
1: ทำข้าวแคบค่ะ
0: ข้าวแคบเหรอครับแล้วแม่มาวางใส่อะไรครับเนี่ย
1: ใส่ยาคา
0: ทำไมถึงเอามาใส่ยาคาแม
1: ่ถ้าใส่อย่างอื่นมันก็ติด
0: อ๋อมันจะติดใช่ไหมครับ
1: ติดเอาออกไม่ได
0: ้อ๋อแล้วนั่นเตาแบบไหนครับคุณแม่อ
1: ันนี้ก็เตาแบบโบราณ
0: อ๋อแล้วก็แม่ก็ทำแป้งไว้แล้วก็เอามาเขาเรียกว่าเอามาทำอะไรครับนึ่งเหรอ
1: มันนึ่ง
0: เอามานึ่งใช่ไหมฮะแล้วก็ฝาปิดเสร็จแล้ว

0: การเดินทางจากถนนข้าวแคบไปยังถนนของกินเมืองลับแลมีไฮไลท์ที่น่าสนใจมากๆที่เต่าแนะนำว่าไม่ควรพลาดนะครับอยู่ตรงนี้เลยครับช่วง100เมตรบริเวณวัดม่อนปรางจะเต็มไปด้วยนะครับต้นลีลาวดีนะครับเต็มถนนเต็มสายเลยนะฮะเป็นอุโมงค์สวยงามมากๆครับ
1: อีกหนึ่งไฮไลท์สำคัญของเมืองลับแลจังหวัดอุตรดิตถ์คือถนนของกินที่มีอาหารพื้นถิ่นและอาหารฟิวชั่นที่ทำให้นักเดินทางสายรีวิวอย่างผมจะพาทุกคนไปฟินพร้อมกันหรือยังครับไปกันเลย

0: นี่เลยครับบ้านบนดอยเดี๋ยวเราเข้าไปกินกันดีกว่าร้านสวยมากตะดานี่มื้อเที่ยงของเราวันนี้นะฮะปั่นจักรยานมาเราใช้พลังงานเยอะใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมื้อนี้จัดหนักครับผมนี่เลยครับส้มตำปูม้าดองอันนี้น่าจะเป็นต้มแซ่บนะครับแล้วก็มีเหลาไหลบัวกุ้งสดแล้วก็ที่สำคัญน้ำมะยงชิดบัตรพร้อมแล้วก็กินสิครับนี่ขอชิมนี้ก่อนเลยต้มแซ่บเอ็นแก้ว
1: ไปแล้วนะครับ
0: ต้องข้าวเหนียวตามแล้วล่ะนี่นัวมากนัวมากอร่อยมากอร่อยมากครับผมต้องบอกเลยว่าสายกินเฮ้ยสายรีวิวของกินเนี่ยห้ามพลาดเลยนะครับผมทุกร้านที่ผมไปมาที่คืออร่อยมากๆนะครับที่ตระดึงต่อไปเราจะไปบ้านเจ้าพระยาสุรศรีวิสิตศักดิ์นะครับผมไปชมเรือนไม้สักทองกันครับผมตามมาเลยครับถึงแล้วครับผมบ้านเจ้าพระยาสุรศรีวิสิตศักดิ์นะครับผมหลังนี้ครับสวัสดีครับ
2: สวัสดี
0: พี่เต๋าสวัสดีครับ
3: ครับสวัสดีครับน้องเต๋าครับบ้านเจ้าพระยาสุรศรีวิสิตศักดิ
0: ์ครับ
3: นะครับยินดีต้อนรับน้องเต๋า
0: หลังนี้คือบ้านของพี่ป๋องกับพี่เต๋าแล้วครับ
3: คือจริงๆปัจจุบันเนี่ยนะครับอยู่เราอยู่กัน4พี่น้อง
0: ครับ
3: พักอาศัยอยู่ด้วย
2: จริงๆแล้วบ้านหลังนี้เป็นบ้านของพระยากัลยาวัฒนวิสิตซึ่งเป็นคุณปู่เราปัจจุบันนี้ก็คือตกทอดมาถึงพวกเรา4คนพี่น้อง
3: บ้านหลังนี้นะครับ

0: สร้างเมื่อปีพ.ศ. 2461เขาเรียกบ้านสไตล์โคโลเนียลทรงยุโรปนะครับบ้านหลังนี้เป็นบ้านไม้สักทองทั้งหลังนะครับฝาบ้านนี่ไม่ใช้ตะปูนะครับใช้วิธีเข้าลิ่ม
1: เฟอร์นิเจอร์เครื่องใช้รวมถึงรูปถ่ายเก่าๆและเอกสารสำคัญเมื่อครั้งเจ้าคุณเชยอาศัย

บ้านหลังนี้ก็คู่ควรกับการมาเยือนจริงๆครับและอีกหนึ่งจุดนะครับผมที่เราจะพลาดไม่ได้นะครับในเมืองลับแลแห่งนี้นั่นก็คือวัดพระแท่นศิลาอาสน์นะครับเขาว่ากันว่านะครับถ้าเรามากราบสักการะบูชาพระแท่นศิลาอาสน์นะครับผมจะได้รับอานิสงส์สูงสุดเลยครับพระแท่นศิลาอาสน์เป็นศิลาแรงรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าฐานของพระแท่นโดยรอบประดับด้วยลายกรีบบัวตามตำนานเล่าว่าพระพุทธเจ้าเมื่อครั้งเป็นพระโพธิสัตว์เคยเสด็จมาจำศีลบำเพ็ญพุทธบารมีที่นี่ต่อมาจึงมีการสร้างพระแท่นศิลาอาสน์ขึ้นครับจุดหมายถัดไปนะครับเราจะไปที่วัดพระบรมธาตุทุ่งยางนะครับซึ่งอยู่ไม่ไกลจากที่นี่ครับเป็นอีกหนึ่งสถานที่ที่สำคัญของเมืองลับแลครับถึงแล้วนะครับผมตอนนี้เราอยู่ที่วัดพระบรมธาตุทุ่งยางนะครับอีกหนึ่งปูชนียสถานที่สำคัญของเมืองลับแลแห่งนี้ครับวัดพระบรมธาตุทุ่งยางวัดแห่งนี้นะครับเดิมชื่อวัดมหาธาตุเป็นวัดที่เก่าแก่ที่มีตำนานเกี่ยวกับการเสด็จมาของพระพุทธเจ้าในวัดประกอบด้วยวิหารแบบล้านนาซึ่งอยู่ด้านหน้าหลังคาซ้อนกัน3ชั้นมีพระประธานนามหลวงพ่อประธานเท่าเป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัยศิลปะเชียงแสนครับผมว่ากันว่านะครับสมเด็จพระมหาธรรมราชาลิไทยผู้ครองเมืองสุโขทัยได้เชิญพระบรมสารีริกธาตุของสมเด็จพระสัมพุทธเจ้ามาบรรจุไว้ในถ้ำใต้ดินโดยขุดลงไปเป็นถ้ำแล้วก่อพระธาตุไว้โดยลักษณะเดิมของพระบรมธาตุเมืองทุ่งยั้งคงเป็นรูปเจดีย์พุ่งข้าวบินและมีการบูรณะเพิ่มเติมจนมีรูปแบบที่ปรากฏในปัจจุบันครับ

0: ตอนนี้นะครับผมอยู่ที่ม่อนลับแลนะครับผมที่นี่ก็จะมีร้านคาเฟ่นะครับร้านอาหารแล้วก็มีจุดแสดงสินค้าของชุมชนด้วยนะครับและจุดไฮไลท์ของที่นี่นะครับผมอยู่ด้านหลังตรงนี้นะฮะเป็นพิพิธภัณฑ์นะครับผมผ้าโบราณนะครับผมที่มีอายุมากกว่า100ปีนะครับผมและวันนี้ผมจะมาฝากท้องที่นี่นะครับแม่ตาสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับดิฉันชื่อกัญญาวีสิริกาญจนารักษ์นะคะ
0: ครับ
1: ผืนนี้นะคะจะบอกว่าเป็นผืนที่เราภาคภูมิใจคือเป็นผืนแฝดผืนหนึ่งเราก็ถวายสมเด็จพระเทพไปจะเห็นนะคะว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยการทอผ้าของคนโบราณเขาก็จะใช้อุปกรณ์ที่เกี่ยวกับธรรมชาติทั้งหมด
0: อันนี้ก็ผ้าโบราณหมดเลย
1: มากเลยอันนี้ยุบอายุประมาณ200ปีครับลูกที่นี่นะคะนอกจากจะเป็นพิพิธภัณฑ์ที่รวมเรื่องผ้ายังมีความอิสระของศิลปินแห่งชาติหลายๆท่านที่ได้ฝากผลงานไว้ที่นี่นะคะ

0: เมนูในวันนี้นะครับผมมีน้ำพริกมะขามครับผมแล้วก็มีราชาเขียวหวานกุ้งครับผมแล้วก็มีนี่ครับยำสับปะรดห้วยมุ่นนะครับผมเดี๋ยวจะมาชิมกันนะครับวันนี้เริ่มจากน้ำพริกมะขามก่อนนะครับจัดไปอร่อยมากผมอยากรู้เหลือเกินว่าราชาเขียวหวานกุ้งแล้วมันจะเป็นรสชาติยังไงเดี๋ยวผมมาทุเรียนคือนุ่มละลายปากเลยครับต่อมาครับนี่ครับยำสับปะรดห้วยมุ่นโอเคครับทุกอย่างลงตัวมากเดี๋ยวต่อไปเดี๋ยวเราไปเจอกันที่โฮมสเตย์ครับวันนี้นะครับผมจะมาพักที่ลับแลเกสต์เฮาส์ครับผมได้นัดพี่เบนไว้แล้วนะครับสวัสดีครับพี่เบนครับ
1: สวัสดีครับคุณเต๋าโอ้โหกันแล้วครับ
2: พอดีเลยครับ
1: ครับลับแลเกสต์เฮาส์นะฮะเป็นบ้านให้ทั้งหลังเลยนะฮะให้บริการแบบว่ายกหลังให้เลยฮะแล้วก็ไม่รวมกับแขกอื่นไม่รวมกับเจ้าของฮะ
0: ก็คือว่าหลังนี้เป็นของผม
1: แน่นอนเลยครับผม
0: ทั้งคืนเลย
1: แล้วก็มีอาหารเช้าแบบท้องถิ่นด้วยกินแบบคนท้องถิ่นนอนแบบคนท้องถิ่นฮะห้องนี้เป็นห้องใหญ่เลยฮะจะเป็นเตียงใหญ่ฮะห้องนี้ลมจะเข้าทั้งสองด้านเลยครับเห็นวิวลับแลแบบอย่างดี

0: ก่อนกันเพราะว่าพรุ่งนี้เนี่ยผมจะต้องตื่นไปตักบาตรแต่เช้านะครับเดี๋ยวเจอกันพรุ่งนี้นะครับบ๊ายบายเช้านี้นะครับผมตื่นเช้ามาเพื่อมาตักบาตรกันที่นี่เลยครับบริเวณอนุสาวรีย์พระศรีพนมมาศพระศรีพนมมาศนะครับนามเดิมคือนายทองอินท่านคือนายอากรสุราเชื้อสายจีนผู้ทุ่มเทกับการพัฒนาเมืองลับแลและเป็นผู้นำชุมชนที่ชาวลับแลให้ความเคารพนับถือโดยท่านมีชีวิตอยู่ในช่วงรัชกาลที่5ชาวลับแลนับถือในความรักชาติบ้านเมืองของท่านและถือว่าท่านเป็นนายอำเภอคนแรกของเมืองลับแลครับตอนนี้นะครับเราก็อยู่ที่พิพิธภัณฑ์ผ้าสิ้นตีนจกไทยยวนลับแลครับผมวันนี้ผมได้นัดคุณครูโจไว้นะครับเดี๋ยวเราไปเจอเขากันเลยครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: อ๋อนี่ครับคุณครูโจนะครับผมอยากให้คุณครูโจนะครับเล่าประวัติคร่าวๆของพิพิธภัณฑ์แห่งนี้นะครับ
1: ก็พิพิธภัณฑ์ที่นี่ก็เกิดจากพารามีภูมิปัญญาในการทอผ้าสิ้นตีนจกที่เป็นของที่ใกล้จะสูญแล้วเราก็เลยรวบรวมผ้าเก่าแล้วก็คนทอที่ไม่ได้ทอแล้วก็รวบรวมขึ้นมา
0: ครับ
1: แล้วก็ตรงนี้ก็เป็นศูนย์เรียนรู้ผ้าสิ้นตีนจก
0: พิพิธภัณฑ์ผ้าสิ้นตีนจกของคนไทยยวนลับแลมีชื่ออย่างเป็นทางการว่าศูนย์การเรียนรู้ที่ถ่ายทอดภูมิปัญญาของการทอผ้าตีนจกไทยยวนเริ่มจากการสะสมผ้าสิ้นตีนจกโบราณที่หายไปจากท้องถิ่นมาไว้เพื่อศึกษาประวัติความเป็นมาและความหมายของแต่ละลวดลายไปจนถึงการศึกษาวัตถุดิบในการย้อมและวิธีการทอเพื่ออนุรักษ์วิธีการแบบดั้งเดิมของชาวไทยยวนลับแลเอาไว้ครับพิพิธภัณฑ์ผ้าสิ้นตีนจกไทยยวนลับแลแห่งนี้จึงเป็นอีกที่ที่จะทำให้เราได้สัมผัสความหมายของคำว่าภูมิปัญญาอย่างลึกซึ้งครับ

วลาผ่านไปรวดเร็วเหลือเกินนะครับผมสำหรับ2วัน1คืนที่เมืองลับแลแห่งนี้นะครับผมก็อยากจะเชิญชวนนะครับทุกคนนะครับมาสัมผัสประสบการณ์ดีๆด้วยตัวของคุณเองนะครับแล้วคุณจะหลงรักลับแลเหมือนที่เต่าหลงรักครับผมและอย่าลืมนะครับผมดาวน์โหลดแอปพลิเคชันเที่ยวเท่ๆเสน่ห์เมืองไทยแล้วไปเที่ยว

0: เราผลิตสินค้ามาเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าเราก็เลยกลับไปมองว่าการที่ลูกค้าเนี่ยจะได้สินค้าที่ดีและมีคุณภาพเนี่ยคนของเราต้องมีคุณภาพก่อนดังนั้นเราต้องกลับไปมองที่คุณภาพชีวิตก่อนนะคะมันจะต้องมีสิ่งที่เรียกว่า soft skill คือไม่ใช่แค่พัฒนาทักษะฝีมือเท่านั้นนะคะแต่จะต้องพัฒนาเรื่องจิตสำนึกถ้าเราอยากจะให้คนของเราเนี่ยเห็นเรื่องคุณภาพเป็นเรื่องสำคัญเนี่ยบริษัทก็ต้องให้ความสำคัญกับคุณภาพชีวิตเขาด้วยเราจะต้องทำองค์กรของเราให้เป็นองค์กรแห่งความสุขก่อนถ้าใจเขามีความสุขเขาก็มาทำงานอย่างมีความสุขก็ฝึกให้พนักงานเนี่ยได้เรียนรู้เกี่ยวกับการทำสมาธิแบบง่ายๆฝึกสติฝึกได้ทุกวันเขาก็จะมองเห็นเป้าหมายชัดเจนมากขึ้น
1: มันเป็นการรู้ลมหายใจรู้ในสิ่งที่เราทำเราไม่ต้องไปคิดฟุ้งซ่านเรื่องอื่นเราก็กลับมาที่ตัวเราเองเรามีสมาธิมากขึ้นก่อนหน้านี้ที่เราเคยโมโหอะค่ะก็ได้คิดทบทวนก็ได้ปรับเปลี่ยนอารมณ์จากที่มันร้อนๆอยู่เนี่ยค่ะพอทำสมาธิเสร็จเราทำประชุมกันด้วยสติสนทนาบรรยากาศในการทำงานหรือการปรับปรุงงานมันดีขึ้น
0: ที่สุดค่ะเรานำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงรัชกาลที่9ซึ่งถือว่าเป็นสิ่งสำคัญที่สุดในชีวิตเรานำหลักในเรื่องของคุณธรรมเริ่มต้นจากพอเพียงวินัยสุจริตจิตอาสาคำว่าพอเพียงก็คือให้เขารู้จากการจดบันทึกเขามีค่าใช้จ่ายอะไรบ้างที่ฟุ่มเฟือยการที่เขาจะสามารถมีเงินออมได้เขาต้องลดค่าใช้จ่ายอะไรบ้างหรือแม้แต่ว่าในอนาคตถ้าเขาเกษียณไปเนี่ยเขามีเป้าหมายในการเก็บเงินเนี่ยจำนวนเท่าไหร่
2: ก็คิดอยากจะมีเงินเก็บบัตรปลายชีวิตเพราะเราพยายามหลายวิธีแล้วมันเก็บไม่ได้

0: เขาเลยมีโครงการอันนี้ขึ้นมาจะฝากให้เป็นเงินเก็บบั้นปลายชีวิตอะไรเงี้ยตอนแรกก็เดือนละพันอะไรเงี้ยให้เขาหักอัตโนมัติเลยแล้วก็เราก็เพิ่มมาเรื่อยปีละ500สมมติเราได้เงินเดือนเพิ่มอย่างเงี้ยเราก็เอาที่เขาเพิ่มเงินเดือนให้เราอะโปะเข้าไปอีกทุกวันนี้ก็หอมเพิ่มขึ้นเป็นเดือนละ 4,000 บาทก็จะเพิ่มขึ้นเรื่อย
1: วินัยเราก็มองในแง่ของการที่เขาดูแลสุขภาพตัวเองทำอย่างไรให้เขาหมั่นออกกำลังกายเป็นประจำหรือทำให้เขารู้ว่าการที่เขามาทำงานตรงต่อเวลาหรือเขามีวินัยในทุกมิติตั้งแต่ในครอบครัวเขาตัวเขาการทำงานของเขาเนี่ยก็จะทำให้ชีวิตเขาเจริญขึ้นสุจริตก็ฝึกในเรื่องสตินี่แหละค่ะคนเราอะค่ะถ้ามีสติแล้วเนี่ยการที่เขาจะคิดสิ่งที่ไม่ดีหรือไม่เป็นประโยชน์มันจะลดลงแน่นอนความซื่อสัตย์มันก็จะเพิ่มขึ้นเองโดยอัตโนมัติค่ะจิตอาสาอันนี้เป็นสิ่งสำคัญที่บริษัทของเราเนี่ยได้สร้างจนงอกงามจนถึงทุกวันนี้จากเมื่อก่อนเนี่ยพนักงานของเรานะคะต้องเป็นผู้รับก่อนเสมอถึงจะเป็นผู้ให้ได้เราค่อยๆฝึกเขาให้เขาเห็นว่าเวลาเขาเป็นผู้ให้แล้วเนี่ยเขาจะเห็นรอยยิ้มเห็นแววตาของความสุขของผู้อื่นที่เขาให้จิตมันก็เบิกบานมันก็อยากจะทำอย่างต่อเนื่องการสื่อสารต้องมีประสิทธิภาพถ้าเดินไปในโรงงานของ JS เราจะเห็นสื่อเยอะถ้าเกิดเด็กเราได้เห็นทุกวันจะจดจำนะฮะโดยอัตโนมัตินะคะน้ำหยดลงหินทุกวันหินมันยังกร่อนนะหรือแม้แต่พระราชดำรัสของในหลวงรัชกาลที่9ก็ทำให้เด็กเราเห็นแล้วมันก็ถูกปลูกฝังเพราะพระองค์ท่านเป็นต้นแบบที่ดีของเราค่ะ
2: JS เนี่ยมันเป็นมากกว่าคำว่าที่ทำงานแล้วล่ะค่ะมันเป็นครอบครัวที่นี่ให้ทุกอย่างให้ในสิ่งที่เราไม่คิดว่าโรงงานนึงจะให้เราขนาดนี้อะไรเงี้ยค่ะบางทีทีมงานจะเหนื่อยเพราะว่างานประจำก็ต้องมีกิจกรรมก็ต้องทำแต่พอเห็นพนักงานมีความสุขหรือสิ่งที่เขาได้รับแล้วมันเป็นประโยชน์มันก็หายเหนื่อยทีมงานก็รู้สึกมีความสุขค่ะแล้วเราก็เอามาปรับใช้กับตัวเราการทำงานของเรามันง่ายขึ้นการใช้ชีวิตประจำวันใช้ชีวิตกับครอบครัวชีวิตเรามันดีขึ้น
1: เราก็มองพนักงานของเราทุกคนนะคะว่าเขาเป็นคนสำคัญถ้าไม่มีพวกเขาพี่นุชก็ไม่มีวันนี้ JS ก็คงไม่เจริญขึ้นถ้าเราอยากจะให้คนของเราเนี่ยเห็นเรื่องคุณภาพเป็นเรื่องสำคัญบริษัทก็ต้องให้ความสำคัญกับคุณภาพชีวิตเขาด้วยเราจะต้องทำองค์กรของเราให้เป็นองค์กรแห่งความสุขก่อนถ้าใจเขามีความสุขเขาก็มาทำงานอย่างมีความสุข

0: ที่นี่คือแหล่งกำเนิดเรื่องราวของการให
1: ้ให้ความรู้ครับ
2: ให้เพื่อนครับ
3: ให้ความรู้สึกดีๆครับ
4: ให้ประสบการณ์ค่ะให้ความรักรักในเสียงดนตรีครับ
5: ให้ความเป็นพี่น้องและความมีวินัยครับ
6: ให้หลักการดำเนินชีวิตครับ
7: เราเป็นองค์กรเล็กๆแต่เป็นองค์กรแห่งการเป็นผู้ให้ให้ทุนให้ทานให้ปัญญาและให้โอกาสใช้หลักธรรมมาหาธรรมและธรรมมาหากินให้ทุนทุนในที่นี้ก็หมายถึงว่าจะไม่จำเป็นต้องเป็นเงินมาก่อนนะเจ้าค่ะให้ปัญญานำเงินให้ทานทานในที่นี้ก็กลายเป็นวิทยาทานการให้ปัญญาให้ปัญญาเนี่ยเจ้าค่ะก็น้อมเชิญครูภูมิปัญญาหลากหลายสาขาสิ่งที่ดิฉันสรรสนีอินสารไม่มีความถนัดก็จะน้อมเชิญพ่อครูแม่ครูที่มีความถนัดตรงนั้นมาเป็นผู้ให้แทนให้เด็กมีปัญญาให้เด็กเรียนรู้ด้วยมีความรักมีใจรักในการเรียน
8: มาเรียนที่นี่ได้รับความรู้ใหม่ๆและประสบการณ์ใหม่ๆจากการดีดซึ้งครับอันเป็นเอกลักษณ์ของล้านนาของเราครับทำให้ผมดีดซึ้งได้ไพเราะและภาคภูมิใจมากครับ
9: อยากมาเรียนที่นี่เพราะเป็นวันหยุดค่ะจะได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์และได้เจอเพื่อนๆ อีกมากมายค่ะ
0: ศูนย์ดนตรีกวีศิลป์ล้านนาแห่งนี้ได้สอดแทรกการให้โดยใช้สื่อนำไปสู่คำว่าคุณธรรมนำพาชีวิตจากทุกข์ก็กลายเป็นสุขได้อย่างยั่งยืน
7: ก่อนสตาร์ทรถจะบอกว่าวันนี้ถามใจตัวเองว่าได้ให้อะไรกับใครแล้วบ้างแต่เราจะไม่ถามใจตัวเองว่าวันนี้ได้รับอะไรจากใครแล้วบ้างเพราะคำว่าการเป็นผู้ให้ก็คือผู้รับยิ่งให้เราจะ

0: ยิ่งหวงน่ะเราจะยิ่งหายยิ่งเอาน่ะจะยิ่งอดแต่ยิ่งให้หมดอ่ะยิ่งได้อันนี้คือคำว่าให้ค่ะการเรียนเนี่ยเอาใจมาลงทะเบียนเราไม่ได้ใช้เงินค่ะตรงนี้ค่ะเป็นการสอนฟรีเป็นจิตอาสา
1: สิ่งที่เรามักจะคุยกันเสมอๆนั่นก็คือนอกจากการเป็นผู้ให้เรายังได้รับอีกด้วยนะคะสิ่งที่พวกเราได้รับเนี่ยคือเรื่องของการสลายอัตตาอัตตาของตัวตนได้รับในเรื่องของการฝึกจิตฝึกในเรื่องของการเสียสละเราเป็นผู้รับในเรื่องของประสบการณ์ในเรื่องของสิ่งที่เป็นความรู้อื่นๆทั้งจากครูภูมิปัญญาท่านอื่นด้วยแล้วก็จากเด็กๆที่มาเรียนรู้กับเราด้วย
2: วันนี้ก็ได้เดินทางจากจังหวัดเชียงใหม่ครับมาเพื่อความหูก็ละอ่อนในเรื่องของการตีกลองสะบัดใจนะครับคือการที่นำศิลปะวัฒนธรรมเนี่ยนะครับมาสู่ละอ่อนนั้นนะครับเพื่อที่จะบ่ได้ลืมรากเหง้าของความเป็นล้านนาบ่ลืมรากเหง้าของศิลปะวัฒนธรรมอันเป็นมรดกสำคัญนะครับของบรรพบุรุษจากรุ่นต่อรุ่นเพื่อให้อยู่คู่กับความเป็นคนเมืองล้านนาของเราครับ
3: หนูสามารถนำประโยชน์นี้ไปสร้างรายได้ให้กับตนเองและสามารถเผยแผ่ความรู้นี้ให้กับคนอื่นได้ค่ะ
4: การทำงานกับการรับใช้เพื่อมนุษย์และได้น้อมนำหลักธรรมมาปรับใช้เพื่อพบกับคำว่าธรรมมาหาธรรมและธรรมมาหากินนำไปสู่เป้าหมายดัชนีชี้วัดคืออยู่รอดอยู่ได้และอยู่ดี

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระราชดำริว่าพระธรรมเทศนาเรื่องสัมมาทิฏฐิตามพระเถราธิบายของท่านพระสารีบุตรเถระซึ่งเป็นพระนิพนธ์ในสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณสังวรนอกจากจะแสดงข้อธรรมะสำคัญสำคัญอันเป็นแก่นคำสอนของพระพุทธศาสนาแล้วยังได้อธิบายถ่ายทอดเพิ่มเติมให้พอเหมาะพอดีแก่ความรู้ความคิดของคนในยุคปัจจุบันให้เข้าใจได้โดยสะดวกและแจ่มแจ้งจึงทรงพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้รวบรวมพิมพ์เป็นหนังสือสัมมาทิฏฐิโดยทรงพระราชอุตสาหะตรวจทานต้นฉบับด้วยพระองค์เอง

0: ัมมาทิฏฐิทะลุมิติมายาตอนที่60วิญญาณ
1: กะลาปะ
2: กะลาปะ
1: ปะ
2: กะลาปะ
1: ดึง
2: กะลาปะกะลาปะ
3: เจ้ากะลาปะจะพาพวกเราไปไหนกันเนี่ยทำไมพาวนกลับมาที่เดิมล่ะ
1: นั่นสิเดินวนไปวนมาจนข้าชักหิวอีกรอบแล้วนะเนี่ย
2: อะนั้นท่านพาสตาท่านอายตนะมาอีกแล้ว
4: อ้าวนักเดินทางทั้ง4หลงทางหาทางไปไม่เจอละสิท่า
5: ท่านนามารูบอกให้ตามเจ้ากะลาปะไปแต่เจ้ากะลาปะก็พาเดินวนมาที่เดิมไม่เห็นจะเจอ

0: ด่านต่อไปเลยขอรับ
1: แล้วท่านนามรูปบอกว่าให้พวกเจ้าไปหาใครต่อล่ะ
0: ท่านนามรูปบอกแต่ว่าให้ไปที่ห้องแห่งการรับรู้ขอรับแต่ข้าไม่รู้ว่าอยู่ตรงไหน
1: อ๋อห้องแห่งวิญญาณนั่นเอง
2: ฮะห้องแห่งวิญญาณ
3: วิญญาณหลอนผีงั้นหรอห้องผีสิงแน่ๆไม่เอาข้าไม่อยากไปข้ากลัวผี
4: ไม่ใช่วิญญาณที่เป็นผีหลอกสักหน่อยวิญญาณที่พวกเจ้าจะไปเจอน่ะเป็นเพื่อนสนิทกับพวกข้าเลย
3: เพื่อนสนิท
1: ใช่แล้วตอนที่พวกเจ้าหลงทางอยู่กลางทะเลทรายแล้วหุนตาไปเจอพวกเจ้าห้อยต่องแต่งอยู่บนต้นไม้เลยส่งภาพมาที่หน้าจอของข้าในตอนนั้นวิญญาณก็มาร่วมรับรู้การเห็นภาพนั้นด้วยนะ
4: อย่างที่ข้าเคยบอกไงว่าผัสสะหมายถึงการกระทบกันของอายตนะภายในอายตนะภายนอกและวิญญาณถ้าตาเห็นรูปก็จะเกิดจากขุวิญญาณความรู้ทางตาขึ้นมาวิญญาณถึงได้เป็นเพื่อนสนิทกับผัสสะอายตนะไงล่ะ
1: พวกเจ้านี่ลืมง่ายจริงๆอธิบายไปหยกๆลืมซะแล้วไม่ไหวไม่ไหว
0: อ๋อข้าจำได้แล้วขอรับวิญญาณที่อยู่ร่วมกับผัสสะอายตนะนั่นเอง
1: แต่ถ้าพวกเจ้าอยากเข้าใจวิญญาณมากกว่านี้ก็ต้องไปที่ห้องแห่งวิญญาณที่ข้าบอกนั่นแหละ
5: งั้นพวกท่านทั้งสองนำทางไปได้ไหมเจ้าคะ
4: ได้แน่นอนไม่มีปัญหาตามมาสิ
5: เนี่ยหรอห้องแห่งวิญญาณ
6: ใหญ่จังเลยว้าว
7: เสียงใครอะโวยวายอ้าวมากันแล้วเหรอนักเดินทางทั้งสี่
0: ท่านรู้อยู่แล้วเหรอขอรับว่าพวกเราจะมา
7: ก็ข้ารับรู้ข้อมูลร่วมกับผัสสะอายตนะอยู่ตลอดทำไมจะไม่รู้ล่ะและพวกเขาก็เพิ่งมาส่งเจ้าด้วย
8: เชื่อแล้วว่ารู้เห็นทุกอย่างเลยจริง
7: ๆก็ข้าคือวิญญาณคือความรู้ของจิตที่ออกรับอารมณ์ทั้งหลายที่เข้ามาสู่ทวารทั้ง6จนเกิดหมู่แห่งวิญญาณ6ยังไงล่ะ
0: เอ๊หมู่แห่งวิญญาณ6
7: ดูจากสีหน้าแล้วเจ้าคงไม่รู้จักแน่ๆงั้นข้าจะอธิบายให้ฟังเองนะหมู่แห่งวิญญาณ6คือหมู่แห่งจักขุวิญญาณวิญญาณทางตาหมู่แห่งโสตวิญญาณวิญญาณทางหูหมู่แห่งคานวิญญาณวิญญาณทางจมูกหมู่แห่งชิวหาวิญญาณวิญญาณทางลิ้นหมู่แห่งกายวิญญาณวิญญาณทางกายหมู่แห่งมโนวิญญาณวิญญาณทางมโนคือใจสรุปง่ายๆก็คือเมื่อตาเห็นอะไรหูได้ยินอะไรจมูกได้กลิ่นอะไรลิ้นได้รับรสอะไรกายสัมผัสอะไรใจรู้เรื่องราวอะไรการรู้ว่าคืออะไรนั่นแหละคือวิญญาณ
5: ใช่จำได้แล้วข้าเคยอ่านข้อมูลนี้มาก่อนนี่นาแหมไม่น่าลืมเลยเรา
0: อ๋อข้าเพิ่งนึกขึ้นได้ข้าเคยได้ยินคำว่าวิญญาณตอนอยู่ที่ห้องของชาติด้วยมันคือวิญญาณเดียวกันกับที่ท่านอธิบายหรือเปล่าขอรับ
7: วิญญาณที่เจ้าหมายถึงคือปฏิสนธิวิญญาณที่มาปรากฏขึ้นในครรภ์ของมารดาทำให้มนุษย์กำเนิดขึ้นเป็นวิญญาณในอีกความหมายหนึ่ง
0: วิญญาณนี่มีหลายความหมายจัง
7: แต่ไม่ว่าจะเป็นวิญญาณที่เป็นความรู้ของจิตที่ออกรับอารมณ์หรือปฏิสนธิวิญญาณต่างก็ต้องเกิดดับไม่สามารถคงอยู่ตลอดไปได้เหมือนกัน
2: อย่างนี้เอง
7: ไหนๆพวกเจ้าก็มาถึงห้องแห่งวิญญาณของข้าแล้วมาเล่นอะไรสนุกสนุกทดสอบความเข้าใจเรื่องวิญญาณกันดีกว่านะ
6: เย้ข้าอยากเล่นเกมข้าอยากเล่นเกม
8: พอพูดเรื่องเล่นสนุกนี่ตื่นเชียวนะเข็มทอง
6: แน่นอนก็ข้าชอบเล่นนี่นา
7: ข้าจะให้พวกเจ้าใช้ตาและจมูกไปดูไปดมกลิ่นต่างๆที่จะเกิดขึ้นในห้องแห่งวิญญาณหรือห้องแห่งการรับรู้นี้ใครรับรู้ได้มากที่สุดก็จะเป็นผู้ชนะขอตัวแทน2คนสิ
2: ข้าเอง
7: ดีมากใครจะใช้ตาดูแล้วใครจะใช้จมูกดมก็ตกลงกันเองแล้วกันนะ
5: ข้าใช้ตาดูส่วนเจ้าเข็มทองใช้จมูกดม
6: ได้เลยยังไงข้าก็ชนะอยู่แล้ว
7: งั้นด่านทดสอบการรับรู้ทางตาเริ่มได้
5: รู้แล้วนั่นภาพโรงเรียนของข้าอ่ะนั่นก็ภาพท่านยาย
9: เจ้าหมอนทอง
7: รับรู้ภาพอื่นๆต่อไปเร็วเข้าน
5: ั่นโดนสิ่งประดิษฐ์ของข้าเจ้าตุ๊กเหมียวลุงโทนต้นวีวีมีกระจิบขาวด้วย

0: น้ำหอมทุเรียนพันปีแล้วก็หอทำแท
1: ้เย้เย้เย้กัน
2: มองภาพทันได้ไงเนี่ยมันเร็วมากเลยแถมซ้อนกันเต็มไปหมดเป็นข้าคงตาลายเวียนหัวไปก่อนแน่ๆเอ้ย
3: กันซะอย่างแข่งอะไรไม่เคยแพ้อยู่แล้ว
4: ต่อไปด่านทดสอบการรับรู้ทางจมูกจะต้องปิดตาแล้วดมกลิ่นอย่างเดียวเท่านั้นนะเอานี่ไปปิดตาซะสิ
5: ต้องปิดตาด้วยเหรอเนี่ย
4: อย่าโกงนะอย่าโกงนะอย่าแอบดูนะเอาละเริ่มได้
5: ฟิตฟิตฟิตฟิตฟิตฟิตรู้แล้วกลิ่นซาลาเปา
4: หอมไหมล่ะหอมไหมหอมไหม
2: ซาลาเปาหอมที่สุดเลยอ่ะแค่ดมก็มีความสุข
3: ตกลงใครแข่งกันแน่เนี่ย
5: กลิ่นนี้มันผลไม้เน่าอ่ะแย่ขมคอกลิ่นนี้กลิ่นนี้ข้ารู้แล้วกลิ่นตัวของสตรอเบอรี่บอยสุดล้ำค่ะ
4: กลิ่นผู้ชายนี่จำแม่นชนะ
5: หอมจังเลยมีความสุขจังเลยโอป้า
3: เข็มทองเมื่ออะไรอยู่ได้กลิ่นใหม่มาแล้วเอ้ย
5: ไม่สนกลิ่นอื่นแล้ว
4: เอาละเกมจบลงแล้วผู้ที่ได้คะแนนมากที่สุดก็คือกัน
0: เย้เย้เย้เย้เย้
5: ฮะเกมจบแล้วเหรอโอ้ยมัวแต่เหม่อแพ้เลย
4: เกมนี้ข้าไม่ได้ให้เจ้ามาเล่นกันเพื่อหาคนแพ้ชนะแต่ให้เล่นเพื่อให้เข้าใจว่าทุกขณะที่ตาเห็นรูปแล้วเกิดความรู้นี้ขึ้นว่ารูปนั้นคืออะไรวิญญาณทางตาก็ได้เกิดขึ้นเดี๋ยวนั้นแล้วอย่างกันเห็นรูปต่างๆมากมายวิญญาณก็ย่อมเกิดดับอยู่ในทุกรูปที่เห็นเช่นขณะเห็นรูปโรงเรียนวิญญาณก็เกิดอยู่ที่รูปโรงเรียนพอเห็นรูปท่านยายวิญญาณก็ดับจากโรงเรียนไปเกิดที่ท่านยายแทน
0: จริงเจ้าค่ะพอเห็นรูปหนึ่งรู้ว่าคืออะไรพอเห็นรูปใหม่มาก็ไม่ได้สนใจอยู่ที่รูปเก่าแล้ว
4: เพราะฉะนั้นช่วงระยะเวลาประเดี๋ยวเดียววิญญาณก็เกิดดับอยู่ในรูปนั้นรูปนี้ที่ตาได้เห็นหลายสิบหลายร้อยรูปทุกอย่างเกิดขึ้นแล้วก็ต้องดับไปนี่แหละคือหมู่ของวิญญาณนี่แค่หมู่วิญญาณทางตานะยังมีทางหูทางจมูกที่เข็มทองได้รับรู้ทางลิ้นทางกายและทางใจเมื่อรวมกันแล้วก็กลายเป็นหมู่วิญญาณทั้ง6ที่ใหญ่มากจริง
5: ๆแต่ข้ารับรู้กลิ่นได้แป๊บเดียวก็ใจลอยไปซะแล้ว
4: นั่นเพราะเจ้าย้ายการรับรู้ทางจมูกไปอยู่ที่ใจแทนเพราะกลิ่นหอมๆของสตรอเบอรี่บอยทำให้เจ้าเกิดสุขเวทนาคือใจมีความสุขที่ได้กลิ่นที่ชอบการรับรู้ของเจ้าจึงย้ายไปที่เรื่องราวในใจว่ามีความสุขที่ได้ใกล้ชิดสตรอเบอรี่บอยที่เจ้าชอบยังไงแล้ว
0: ข้าก็เป็นนะตอนเห็นรูปเจ้าหมอนทองตายใจข้าก็ทุกข์ขึ้นมาแวบหนึ่งเหมือนกัน
4: นั่นล่ะคือการที่วิญญาณรับรู้แล้วทำให้เกิดทุกขเวทนา
5: เอออย่างนี้นี่เองวิญญาณนี่เกิดไวดับไวย้ายไปไหนมาไหนไวซะจริงจริง
3: จริงด้วยแถมเชื่อมโยงไปถึงเวทนาความรู้สึกสุขทุกข์ไม่สุขไม่ทุกข์ได้อีกจะว่าไปทุกด่านที่ผ่านมามีความเกี่ยวข้องเชื่อมโยงกันหมดเลยแฮะ
6: ใช่แล้วสิลาพอเข้าใจแล้วก็จะรู้ว่าไม่มีอะไรเป็นของเราอย่างแท้จริงมีแค่การเกิดดับของขันห้าเท่านั้นแหละ
5: ว้าหล่อจัง
4: หมดหน้าที่ของข้าแล้วด่านต่อไปที่ข้าจะส่งพวกเจ้าไปคือด่านของสังขารขอให้โชคดีแล้วกันนะ
7: วิญญาณส่งพวกศิลาไปที่ด่านสังขารซะแล้วในด่านนี้จะมีเรื่องน่าตื่นเต้นอะไรรออยู่โปรดติดตามในตอนต่อไป

ผมมาอยู่กับพ่อแล้วก็ทำปลูกข้าวมากับพ่อเนี่ยเห็นว่าตรงนี้มันไม่ได้มีเงินเลยแล้วก็ไม่ได้รวยเลยผมก็เลยไปหาวิธีที่จะหาเงินเราก็ไปขายของตามตลาดนัดแต่ว่าขายไปเนี่ยกับการใช้จ่ายอย่างไม่พอประมาณแล้วก็ใช้แบบสุรุ่ยสุร่ายขายของ3ปีเป็นหนี้ 300,000แล้วก็ไปต่อไม่ได้ไม่รู้จะไปทางไหนก็เลยต้องกลับมาอยู่กับคุณพ่อแล้วก็เลยเริ่มศึกษาเรียนรู้เริ่มทำความเข้าใจกับเรื่องนี้คือเรื่องของการเปลี่ยนตัวเองนั่นแหละคือกล้าที่จะเปลี่ยนลงมาแล้วก็อยู่กับบริบทของพวกนี้แต่ศึกษาให้ถ่องแท้

0: ลุกขึ้นมายืนแล้วก็มาทำเรื่องนี้ครั้งแรกก็คือพ่อกับแม่คือคนที่อยู่ในบ้านเราเนี่ยแหละครอบครัวของเราเนี่ยคือสิ่งสำคัญที่เป็นกำลังใจให้เราลุกขึ้นสู้แล้วก็ทำเรื่องนี้เราก็ได้เห็นการทำงานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ยิ่งได้ดูยิ่งได้ฟังแล้วยิ่งแบบโหพระองค์ท่านเป็นพระมหากษัตริย์นะยังทำงานหนักขนาดนี้แล้วพวกเราตัวเล็กๆขนาดนี้แหละจะท้อถอยอย่างนี้เหรอมันก็เลยเป็นแรงกำลังใจที่เราได้ทำเรื่องนี้เกิดขึ้นพอทำขึ้นมาแล้วมันก็มีพลังที่จะสานต่อที่จะไปช่วยคนอื่นถ้าคนอื่นไม่รอดถ้ามันเกิดภัยพิบัติหรือเกิดอะไรก็แล้วแต่ทุกคนจะกลับมาลุมที่พื้นที่ของเราคนนี้รอดคนนั้นรอดคนนั้นรอดก็จะเป็นที่พึ่งให้กับคนรอบๆข้างได้อีก
1: คันนี้ป้าเป็นนี่เป็นศีลป้ามาเฮ็ดโคกหนองน้าเนี่ยลูกป้าจะเอาของที่ในสวนเนี่ยค่ะไปขายได้มาป้าก็เก็บผสมนู่นนิดเมื่อเรื่องหนี้สินมันหมดอัตโนมัติต้องเฮ็ดต้องเปิดใจเพราะว่าเฮาฮักเฮาก็เฮ็ดได้อัตโนมัตินะลูกคือคราวนี้เลยเปลี่ยนนิสัยป้าใหม่เลยป้าก็เลยมาอยู่ตรงนี้ที่ตอนนี้ป้าก็มีความสุขครอบครัวป้าก็มีความสุขทุกอย่างป้าก็อยากให้คนรอบข้างให้มีความสุขขึ้นอย่างป้าเปียก
2: ติดยาติดอะไรตั้งแต่อายุ16ติดเรื่อยมาไม่รู้จะทำยังไงกลัวก็กลัวตำรวจพอดีได้ยินข่าวเขามีโครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมก็เลยตัดสินใจเลิกไปเข้าร่วมกับเขาทำให้ชีวิตมันเปลี่ยนจากหน้ามือเป็นหลังมือเพราะผมกล้าที่จะเปลี่ยนกล้าที่จะทำให้ผมมีความสุขทำให้ครอบครัวผมมีความสุขคนรอบข้างก็มีความสุขยืนอยู่ในสังคมที่เชิดหน้าชูตาได้อย่างสวยงาม
0: เราทำงานเนี่ยไม่ได้หวังผลอะไรเราทำงานเพื่อการให้พอเราให้ไปเนี่ยสิ่งที่ได้มามันไม่ได้เป็นเงินเข้ามาแต่มันได้ทั้งรอยยิ้มได้ทั้งกำลังใจการที่ให้ด้วยใจบริสุทธิ์เนี่ยสิ่งเหล่านี้มันกลับมาโดยโอ้มันล้นหลามแล้วมันก็คือกำลังใจที่ทำให้เราได้ทำงานต่อมันเป็นพลังที่ส่งให้เราเนี่ยยิ่งทำงานได้มากขึ้นเรื่อยๆพลังเราไม่เคยหมดเลยโอ้เนี่ยนี่คือพลังที่เกิดขึ้นอย่างที่พระองค์ท่านได้พูดว่า our lot is our gain ยิ่งให้ไปยิ่งได้มาสิ่งที่เราทำทุกวันนี้ความสุขที่ได้เนี่ยได้กับตัวเราเองได้กับความภาคภูมิใจที่เราทำแล้วครอบครัวก็ได้ความสุขที่เราทำเนี่ยกลับไปเต็มๆเลยนะครับเพราะฉะนั้นมันจะเกิดพลังจากตัวเราสู่ครอบครัวของเรา

0: ิ่งที่เป็นแรงบันดาลใจของเรานะคะอย่างหนึ่งที่พวกเรายึดถือกันก็คือยิ่งให้ไปยิ่งได้มาค่ะ
1: ยิ่งให้ไปยิ่งได้มาย
2: ิ่งให้ไปยิ่งได้มาย
3: ิ่งให้ยิ่งได้มันก็ยิ่งมีความสุขให้คนรอบข้างให้มีความสุขก็ยังปรับเปียกเด้อจ้า

0: วันนี้ที่วัดหัวฝายมีผู้สูงอายุนับร้อยที่พร้อมใจกันมาทำกิจกรรมร่วมกันที่นี่
1: โรงเรียนผู้สูงอายุวัดหัวฝายเป็นองค์กรสาธารณประโยชน์ก่อนที่จะมีโรงเรียนผู้สูงอายุมันก็มีปัญหาก็คือปัญหาของผู้สูงอายุด้านสุขภาพเป็นโรคซึมเศร้าเป็นโรคเครียดปัญหาเหล่านี้เกิดจากอยู่บ้านลำพังปัญหาเหล่านี้เราก็มานั่งคุยกันปรึกษามีการประชาคมมีการพูดคุยกันในชุมชนที่เราจะตั้งโรงเรียนผู้สูงอายุขึ้นมาเพื่อจะแก้ปัญหาเหล่านี้
2: จบดีเจ้าที่ได้มาเฮียนมีฐานพระครูคนก็ดีถ้าบ่มีฐานพระครูนี่ย้ายเขาถ้าจะเป็นลูกซึมเศร้าหรือว่าจะเป็นอย่างกันไปเป็นทานลำหูเจ้าเพราะว่าอันนี้คล้ายๆบนมาโตผู้สูงอายุเนาะโตชีวิต
0: วัดหัวฝายนอกจากจะเป็นสถานที่ไว้คอยขัดเกลาจิตใจแล้วอีกหนึ่งบทบาทที่สำคัญนั่นคือการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพชีวิตที่เน้นการเรียนรู้ของผู้สูงอายุใน6มิติ
1: แต่ละมิติก็ทำให้ผู้สูงอายุมีกิจกรรมทำนะอย่างมิติที่1ในด้านสุขภาพเนี่ยเราจะมีการตรวจสุขภาพผู้สูงอายุนะให้เขามีการออกกำลังกายสม่ำเสมอเรามีธรรมนูญสุขภาพผู้สูงอายุฉบับแรกของประเทศไทยก็เลยทำให้ผู้สูงอายุมีสุขภาพดีขึ้น
3: แม่ก็อายุเกือบ70แล้วเจ้าก็รู้สึกว่าแข็งแรงอยู่ที่ได้มาเข้าโรงเรียนนี่ค่ะ
1: มิติที่2ก็อาชีพมีแต่เบี้ยผู้สูงอายุจะทำยังไงให้ผู้สูงอายุมีรายได้เราก็มีกิจกรรมให้ผู้สูงอายุเรียนรู้เรื่องอาชีพ
2: แล้วเดี๋ยวเนี่ยมาโรงเรียนผู้สูงอายุนี่ก็มาเฮียนทำไมเฮาอยู่บ้านเฮาบ่จ้างยิบปักทักห้อยอย่างเฮาบ่ใครจ้างใครเป็นแปลงดอกแปลงดวงอย่างอีน่าเจ้าเฮามาหาเปิ้นเพ่เปิ้นก็สอนก็ได้ความรู้กันเจ้าได้ความรู้กันเฮาก็ไปสอนลูกสอนหลานต่อเจ้า
4: แล้วกับหมู่บ้านเดียวนี่หมู่เฮาได้มาร่วมกันทํากิจกรรมต่างๆในโรงเรียนผู้สูงอายุแห่งนี้รู้สึกว่าดีขึ้นจัดหนักอ่ะครับสุขภาพจิตเฮาก็ดีขึ้น
1: ด้านที่3ก็คือด้านศาสนาประเพณีวัฒนธรรมเราก็ใช้เรื่องศีล5เราเป็นหมู่บ้านรักษาศีล5ต้นแบบของเชียงรายด้วยพุทธศาสนาเราสอนให้เราเป็นคนดีสอนให้เราได้ทำในสิ่งที่ดีอันนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่มาเรียนรู้ในเรื่องผู้สูงอายุให้สูงอายุได้ปฏิบัติเพิ่มขึ้นมิติที่4ก็เป็นในส่วนของสิ่งแวดล้อมอาตมาจะเน้นเรื่องหน้าบ้านหน้ามองหลังบ้านหน้าดูในบ้านหน้าอยู่สวนครัวรั้วกินได้มิติที่5ก็เป็นส่วนของมิติของเทคโนโลยีนวัตกรรมอันนี้ก็จะใช้ในส่วนของกศน.มาช่วยนะกศน.จะมาสอนให้เรื่องใช้เฟซใช้ไลน์ต่างๆให้ทันสื่อให้ทันกลลวงนะแล้วก็ในส่วนของมิติสุดท้ายก็คือด้านสวัสดิการนะการช่วยเหลือซึ่งกันและกันนะเยี่ยมบ้านนะไปช่วยเหลือในผู้สูงอายุตาบอดนะซึ่งผู้สูงอายุตาบอดได้ทำอะไรไม่ได้เราก็นิยมผู้สูงอายุเนี่ยไปช่วยเก็บกวาดบ้านให้อะไรให้เราไปมอบของให้เขาอยู่ได้อันนี้ก็คือผลสำเร็จที่เราทำโรงเรียนผู้สูงอายุผู้สูงอายุได้มีการพัฒนาผู้สูงอายุได้มีการดูแลเอาใจใส่นะมันเลยทำให้ชุมชนเราเข้มแข็งด้วยในด้านนี
5: ้เขาก็มีการขับเคลื่อนด้วยการติดลักบวรนะครับบ้านวัดโรงเรียนซึ่งที่ผ่านมาก็ถือว่าประสบผลสำเร็จนะครับในส่วนของหมู่บ้านอยู่เย็นเป็นสุขนะครับหมู่บ้านเขาก็ได้เป็นหมู่บ้านคุณธรรมนะครับ
1: ตอนนี้เรามีเครือข่ายอยู่144โรงเรียนผู้สูงอายุทั่วเชียงรายแล้วก็มีภาคเหนือเรามาเป็นประธานภาคเหนือด้วยนะตอนนี้ภาคเหนือ17จังหวัดเนี่ยมีโรงเรียนผู้สูงอายุอยู่พันกว่าแห่งตอนนี้จะขยายให้ทั่วประเทศสังคมผู้สูงอายุจะได้ดีขึ้นไม่ต้องเป็นภาระของลูกหลานเป็นแต่พลังที่จะเสริมพลังให้ลูกหลานเสริมพลังให้ชุมชนเข้มแข็งขึ้น
0: ปัจจุบันโรงเรียนผู้สูงอายุวัดหัวฝายได้มีการพัฒนาจนเข้มแข็งกลายเป็นชุมชนคุณธรรมต้นแบบให้กับหลายองค์กรได้เข้ามาศึกษาดูงานเพื่อนำไปปรับใช้กับองค์กรของตนเอง

0: ที่ไหนเนี่ย
1: อยุธยาล่มแล้ว
0: ฝันไปเหรอ
1: ตื่นได้แล้วอาหารเช้าเสร็จแล้ว
2: คุณปู่คะคุณแม่ของตะวันให้เอาไข่ไก่สดมาให้ค่ะ
1: ดูเหมือนว่าเมฆจะฝันถึงช่วงที่กรุงศรีอยุธยาล่มสลายแล้ว
2: ล่มสลายกรุงศรีอยุธยาที่สวยงามน่ะเหรอคะ
1: ใช่ลูกเพราะเกิดศึกสงคราม
0: สงครามนี่ไม่ดีเลยนะครับมีแต่ความสูญเสีย
2: ตะวันไม่อยากให้เกิดขึ้นเลยตะวันสงสารคนสมัยนั้น
1: มันเป็นอดีตไปแล้วพวกเราที่อยู่ในปัจจุบันมีหน้าที่เรียนรู้และศึกษาสิ่งที่เกิดขึ้นนำบทเรียนมาปรับใช้เป็นประโยชน์กับปัจจุบันเขาเรียกว่าวิชาประวัติศาสตร์ยังไงล่ะจ๊ะแต่หลานไม่ต้องเสียใจไปหรอกเพราะหลังจากนั้นไม่นานก็มีจอมทัพผู้เกรียงไกรผู้หนึ่งท่านได้นำทัพพลทหารกล้าทั้งทัพบกทัพเรือไปรวบรวมผู้คนที่กระจัดกระจายเป็นชุมชนต่างๆให้รวมเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันสถาปนาศูนย์กลางแห่งอำนาจขึ้นใหม่แทนอาณาจักรอยุธยาที่ล่มสลายในปีพุทธศักราช2310ภายใต้ชื่อกรุงธนบุรีศรีมหาสมุทรและท่านผู้นั้นก็คือพระเจ้าตากสินมหาราช
3: นอกเมืองจตุบูรณ์2เดือนหลังกรุงศรีอยุธยาล่มสลาย
0: เนี่ยเราทหารกล้าทำไมดูเหนื่อยล้ากันจัง
2: อย่าพูดเสียงดังสิเมฆพี่ๆเขาพักผ่อนอยู
4: ่พญาจันทบูรณ์สั่งลั่นดาลปิดประตูเมืองเตรียมรับมือแล้วพระเจ้าข้าด้วยเห็นว่าชัยภูมิที่ตั้งดีกว่าจึงไม่ยอมออกมารบแต่หากทัพขุนหลวงตากล่าถอยเมื่อใดข้าศึกจักล้อมตีได้หลายทางเพราะชำนาญพื้นที่แต่หากตั้งทัพประจันหน้ากันต่อไปฝ่ายแล้วก็จะขาดเสบียงอาหารทหารที่ไร้เรี่ยวแรงก็มีแต่จะถูกโจมตีเอาตามใจชอบ
5: เราจะตีเมืองจตุบูรณ์ในค่ำวันนี้ศึกครั้งนี้ต้องชนะเท่านั้นเมื่อไพรพลกินมื้อเย็นแล้วเสร็จสั่งนายไพร่เทข้าวปลาอาหารที่เหลือทิ้งให้สิ้นปล่อยหม้อข้าวหม้อแกงอย่าให้เหลือเราจะไปกินมื้อหน้าด้วยกันที่ในเมืองในวันรุ่งพรุ่งนี้ถ้าตีเอาเมืองไม่ได้ในค่ำวันนี้ก็ตายซะได้กันทั้งทัพ
0: พี่เทข้าวทิ้งทำไมไม่เสียดายหรอ
2: หม้อข้าวหม้อแกงก็ทุบทิ้งหมดทำแบบนี้ทำไม
5: พวกเราทุกคนปลงใจแล้วว่าจะต้องปราชัยในคืนนี้ยอมอดตายซะดีกว่าซึ่งชิงเมืองครั้งนี้จะแพ้ไม่ได้ดูไล่ทุกคนทุ
2: กคนสู้ๆนะคะทุกคนขอให้ชนะนะคะ
0: เข้าใจแล้วพระเจ้าตักสินทรงสั่งให้ทหารถูกหม้อข้าวหม้อแกงจะได้ฮึกเหิมเพราะรู้ว่าจะแพ้ไม่ได้เด็ดขาด
1: พระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชต่อแผ่นดินของเรามีมากล้นทรงรวบรวมผู้คนที่กระจัดกระจายเป็นชุมชนต่างๆให้รวมกันเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันทรงสถาปนากรุงธนบุรีขึ้นเป็นศูนย์กลางมาแทนกรุงศรีอยุธยาที่ล่มสลายไปทรงพระปรีชาสามารถในการรบทั้งทางบกและทางเรืออีกทั้งยังทรงปกป้องบ้านเมืองจากการรุกรานของข้าศึกในยามที่แผ่นดินเพิ่งจะฟื้นตัวจากภัยสงครามตลอดระยะเวลาที่ทรงครองราชกว่า15ปีด้วยพระอุตสาหะและความกล้าหาญ
2: นี่นายเมฆกำลังคิดเรื่องวีรกรรมทุบหม้อข้าวอยู่ใช่ไหมไม่ต้องเรียนแบบเลยนะ
0: ไม่ทำหรอกหนาไม่ได้จะไปรบสักหน่อย
1: เปรียบเทียบกับการทุบหม้อข้าวถ้าตั้งใจทำอะไรแล้วก็ต้องเด็ดขาดแน่วแน่ทำจนกว่าจะสำเร็จเด็กๆเอาแนวคิดที่ไปใช้ในชีวิตประจำวันได้นะเช่นการเรียนหนังสือยังไงล่ะถ้าตั้งใจจริงแบบสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชต้องสำเร็จแน่นอน
0: การผจญภัยวันนี้เหนื่อยมากเลยนะแต่ก็ทำให้รู้สึกฮึกเหิมยังไงก็ไม่รู้จริงด้วยเวลาที่เจอกับปัญหาถ้าสู้ไม่ถอยก็จะเอาชนะได้บ้านเมืองของเราต้องการคนแบบนี้เยอะๆเพราะการต่อสู้ของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชทำให้ประเทศไทยเรากลับฟื้นขึ้นได้ใหม่ถ้าไม่มีท่านก็ไม่รู้ว่าประเทศไทยจะเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันได้หรือไม่เราต้องเรียนรู้จากความกล้าหาญมุ่งมั่นของท่าน ถ้าตัดสินใจทำอะไรแล้วต้องทำจนสำเร็จฮะใครทุบหม้อข้าว

0: ะวันดูรายการทีวีเขาบอกให้เขียนเรื่องความส่งประกวดเรื่องสถานที่ท่องเที่ยวในกรุงเทพแต่ตะวันไม่เคยไปกรุงเทพเลย
1: ตรงนั้นที่เป็นวังของในหลวงที่อยู่ติดกับวัดพระแก้วเรียกว่าอะไรนะคะคุณปู
2: ่พระบรมมหาราชวังจ้ะ
0: เก่งมากแก่นแก้วนี่มันแผนที่ของกรุงศรีอยุธยานี
3: ่ผมจะเป็นใครเวทีที่มาซุกซนบนเรือนของข้า

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ภัยพิบัติทางธรรมชาติตอนสามัคคีคือพลังสู้ภัยน้ำท่วมขัง
1: ช่วงนี้มาอัปเดตสถานการณ์น้ำล้นตลิ่งที่ได้สร้างความเสียหายให้กับชาวบ้านที่อาศัยอยู่ตามแนวริมแม่น้ำเจ้าพระยาโดยเฉพาะที่เกาะเกร็ดหลังจากที่ปริมาณน้ำเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆมาเป็นเวลา4วันแล้วซึ่งปริมาณน้ำจำนวนมากเกิดจากฝนตกหนักต่อเนื่องบริเวณพื้นที่ต้นน้ำแล้วไหลลงสู่แม่น้ำปริมาณมากจนล้นตลิ่งแม่น้ำบวกกับช่วงเวลานั้นเป็นช่วงที่น้ำทะเลหนุนสูงจึงทำให้เกิดน้ำล้นตลิ่งเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนที่เกาะเกร็ดจนได้รับความเสียหายและเจ้าหน้าที่ก็ได้เข้าให้การช่วยเหลือตั้งแต่วันแรกแล้วขณะนี้เหลือเพียงน้ำท่วมขังเท่านั้นBLTV นายเห็นพี่อ้นกับพี่บัสในข่าวไหม
0: เห็นสิเก่งมากเลยนะ
1: ฉันอยากไปช่วยพี่อ้นพี่บัสจัง
0: ไปไหมล่ะฉันพาไป
1: ไปสิ
0: งั้นไปกันเลยพลังแสงทะลุมิติ
2: เอ้าได้ไงเนี่ยทั้งสองคน
0: พวกเรายังมาช่วยพี่อ้นพี่บัสแล้วก็พี่ๆทีมงานที่เกาะเกร็ดนะครับ
1: มีอะไรให้พวกเราพอช่วยได้บอกได้เลยนะครับ
2: งั้นปกป้อง DLTV ใส่ชุดเอี๊ยมกันน้ำให้เรียบร้อยนะจะได้เดินลุยน้ำท่วมขังได้สะดวกขึ้นเวลาที่เราเดินลุยน้ำแบบนี้การใส่ชุดเอี๊ยมกันน้ำก็จะช่วยป้องกันได้หลายเรื่องเลย
0: ปกป้องนายเห็นทางมะพร้าวนั่นไหม
1: เห็นแล้วไม่ต้องห่วงเรื่องแค่นี้ฉันจัดการได้ฮึบฮึบเอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
2: ปกป้องเป็นอะไรไหม
0: ตะขาบไปโน่นแล้วนายปลอดภัยแล้วปกป้อง
2: นี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
1: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
0: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
2: โอเคไหมปกป้องเราจะได้ไปสำรวจทางนู้นกันต่อ
1: โอเคครับนี่ก็ผ่านมาอาทิตย์นึงแล้วสถานการณ์น้ำล้นตลิ่งก็เริ่มดีขึ้นที่ยังเหลืออยู่ก็คือน้ำท่วมขังใช่ไหมครับ
2: ใช่แล้วล่ะตอนนี้เจ้าหน้าที่เขาก็ใช้เชือกจัดทำขอบเขตเพื่อจะได้รู้ว่าบริเวณไหนเป็นเขตอันตรายเป็นแหล่งน้ำบ่อน้ำท่อน้ำหรือว่าห้ามผ่านเพื่อป้องกันอุบัติเหตุกันคนพลัดตกลงไปและถ้าสังเกตดีๆนะจะมีป้ายข้อความหรือป้ายสัญลักษณ์ในการสื่อสารเพื่อความปลอดภัยด้วยนะ
0: สถานการณ์ดีขึ้นแต่ก็ยังมีน้ำท่วมขังอยู่ก็เพราะว่าทางตอนบนของแม่น้ำเจ้าพระยายังมีฝนตกหนักต่อเนื่องอยู่ทำให้ปริมาณน้ำสะสมมีปริมาณมากเกินกว่าความสามารถของระบบระบายน้ำที่จะระบายน้ำได้ทันจึงทำให้เกิดน้ำท่วมขังแถมตอนนี้น้ำทะเลยังหนุนสูงต่อเนื่องน้ำก็เลยระบายช้าขึ้นไปอีก
2: ถือว่ายังดีที่เขาได้ประกาศเตือนภัยไปก่อนหน้านี้แล้วชาวบ้านก็เลยเตรียมรับมือได้ทันความเสียหายจึงไม่รุนแรงแถมที่เกาะเกร็ดเนี่ยเป็นชุมชนอารยสถาปัตย์แล้วด้วยนะทำให้การดำรงชีวิตในสังคมของคนทุกกลุ่มที่นี่สะดวกสบายมีสิ่งอำนวยความสะดวกที่ช่วยในการเดินทางจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่งได้อย่างราบรื่นและปลอดภัยยังไงล่ะโดยเฉพาะคนพิการน่ะเอาเป็นว่าตอนนี้เดี๋ยวเราไปที่ศูนย์อำนวยการกลางของที่นี่กันก่อนนะทุกคน
1: ดีนะที่ศูนย์อำนวยการกลางที่นี่อยู่บนพื้นที่สูงน้ำท่วมขังก็เลยท่วมไม่ถึง
0: จากข้อมูลที่ DLTV ศึกษามาเกาะเกร็ดเป็นพื้นที่ที่ถูกรายล้อมไปด้วยน้ำจึงมีความเสี่ยงที่จะเกิดภัยทางน้ำได้ง่ายเขาเลยมีการวางผังเมืองที่ดี
2: ถูกต้องอย่างที่ DLTV บอกมาเลย
3: เอออ
2: ้าวนี่เด็กๆนี่พี่นันอาสาสมัครสุดหล่อของเราพี่นันเขามีบ้านอยู่ที่นี่ด้วย
4: สวัสดีครับ
3: สวัสดีครับเด็ก
2: ๆเด็กๆถามพี่นันเอาเองเลยสิว่าที่นี่เขามีจุดไหนบ้างที่เขาปรับให้เป็นอารยสถาปัตย์เนอะ
4: ตรงไหนบ้าง
3: ก่อนอื่นต้องบอกก่อนเลยนะว่าตั้งแต่ที่นี่กลายเป็นชุมชนอารยสถาปัตย์ที่นี่ใช้ชีวิตได้อิสระสะดวกแล้วก็ปลอดภัยมากเลยนะตั้งแต่บนฝั่งจนกระทั่งข้ามไปเกาะเกร็ดเขาปรับปรุงตั้งแต่ที่จอดรถคนพิการและจุดลงรถเมย์มีทางม้าลายสีขาวล้อมกรอบสีฟ้าเฉพาะให้คนพิการเดินและเข็นวีลแชร์ข้ามถนนมีป้ายบอกทางที่เห็นชัดเจนมีทางลาดขึ้นลงตามจุดต่างๆจุดขึ้นลงโป๊ะและเรือก็มีทางลาดที่มีแผ่นเหล็กหย่อนวางเทียบหัวเรือปรับปรุงทางเดินรอบเกาะเกร็ดและห้องน้ำสำหรับผู้พิการก็มีให้ใช้สะดวกสบายเลยล่ะยังมีอีกเยอะเลยนะไว้ถ้าไม่มีน้ำท่วมขังเข้าสู่สภาวะปกติแล้วมาเที่ยวกันสิที่นี่อาหารและขนมไทยอร่อย มีวัฒนธรรมที่หลากหลายทั้งคนไทยและคนไทยเชื้อสายมอญมีความรู้ภูมิปัญญาชาวบ้านด้านเครื่องปั้นดินเผาให้เรียนรู้เพียบเลยไว้พี่จะเป็นไกด์พาเที่ยวเอง
4: จริงๆนะครับ
3: ได้สิได้สิมาเลยมากันทุกคนเลยนะ
0: แล้วตอนที่เกิดน้ำล้นตลิ่งพี่นันอยู่ที่ไหนกันเหรอครับ
3: ตอนนั้นพี่ก็อยู่ที่บ้านเนี่ยล่ะพอเขาประกาศเตือนภัยพี่ก็รีบสับคัทเอาท์ปุ่งเพื่อตัดกระแสไฟฟ้าภายในบ้านและก็ไม่เข้าใกล้อุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆและสายไฟปลั๊กไฟเลยนะปลอดภัยไว้ก่อนนะในกลุ่มไลน์ก็มีการเตือนภัยให้ข้อมูลส่งข่าวสารแจ้งตลอดเลยซึ่งตอนนั้นทางเจ้าหน้าที่และพี่อาสาสมัครก็ต้องทำการอพยพชาวบ้านผู้สูงอายุคนพิการออกจากที่เกิดเหตุไปยังจุดรวมพลที่ได้มีการนัดหมายซักซ้อมกันเอาไว้แล้วอย่างระมัดระวังให้เร็วที่สุดมีอยู่ช่วงหนึ่งที่กระแสไฟฟ้าในพื้นที่ดับเราเลยต้องใช้อุปกรณ์เตือนภัยอย่างไซเรนมือหมุนเพื่อเตือนภัยแทน
1: แล้วนอกจากไซเรนมือหมุนที่ใช้เตือนภัยแล้วมีอุปกรณ์อะไรอีกบ้างหรอ DLTV
0: รอสักครู่ขอใช้พลังแห่งความคิดก่อนนะนี่ไงเจอแล้วอุปกรณ์อย่างอื่นก็มีพวกการใช้สัญญาณเสียงสัญญาณรูปภาพต่างๆเพื่อช่วยในการเตือนภัยนะ
3: ตอนที่เกิดน้ำล้นตลิ่งนะพี่เองก็ได้เข้าไปช่วยน้องอีกคนในชุมชนออกมาเพราะว่าพี่เองก็เป็นพี่เลี้ยงคอยช่วยเหลือน้องเขาน้องเขากระดูกสันหลังคดต้องนั่งวีลแชร์น่ะดีนะที่มีทางลาดพี่ก็เลยช่วยเหลือน้องเขาได้สะดวกและทันท่วงที
2: ใช่แล้วเรื่องนี้ก็สำคัญเพราะคนพิการควรจะมีคนใกล้ชิดหรือแม้แต่คนในชุมชนเองก็สามารถคอยดูแลให้ความช่วยเหลือตามความเหมาะสมได้แล้วสำหรับพี่เลี้ยงและผู้นำอพยพควรฝึกการยกคนพิการขึ้นและลงจากรถเข็นและการเข็นรถอย่างปลอดภัยด้วยนะคนพิการที่เข็นรถด้วยตนเองควรฝึกซ้อมเข็นรถผ่านประตูทางเดินเส้นทางที่ปลอดภัยเพื่อไปสู่จุดรวมพลได้ส่วนคนพิการทางร่างกายที่อยู่รวมกันแบบหอพักควรจัดระบบคู่เพื่อนช่วยเพื่อนระหว่างคนพิการที่แข็งแรงด้วยตนเองและพอจะช่วยเหลือเพื่อนได้กับคนที่พิการรุนแรงหรือระบบคู่ระหว่างพี่เลี้ยงกับคนพิการที่บกพร่องทางร่างกายเนี
1: ่ยแล้วเด็กๆอย่างพวกเราเป็นพี่เลี้ยงคนพิการได้ไหมครับพี่อ้น
2: ได้สิเราก็สามารถเรียนรู้ตามหลักการที่เด็กๆสามารถทำได้ค่อยๆเรียนรู้ฝึกหัดวันหนึ่งเราก็จะสามารถช่วยเหลือสังคมได้อย่างที่เราตั้งใจนะอย่างกลุ่มคนพิการประเภทบกพร่องทางร่างกายและการเคลื่อนไหวเขาจะไม่สามารถเคลื่อนไหวร่างกายไปยังสถานที่ต่างๆได้ด้วยตัวเองหรืออาจทำได้แต่ด้วยความยากลำบากต้องใช้เวลาบางคนต้องใช้เก้าอี้รถเข็นแล้วเข็นรถด้วยตนเองหรือมีผู้ช่วยในการเข็นรถอยู่ด้านหลังนะ
0: แสดงว่าช่วงหลังจากเกิดน้ำล้นตลิ่งและน้ำท่วมขังแล้วพี่ๆเจ้าหน้าที่ก็ยังต้องคอยรับฟังข่าวเพื่อมีเหตุการณ์ฉุกเฉินหรือมีการช่วยเหลือจากช่องทางต่างๆอย่างต่อเนื่องและต้องตรวจสอบความเสียหายและความปลอดภัยของตัวอาคารบ้านเรือนอย่างระบบไฟฟ้าท่อประปาแก๊สรวมถึงสัตว์มีพิษที่อาจเข้ามาอาศัยในอาคารบ้านเรือนช่วยชาวบ้านเก็บทิ้งสิ่งของที่มีราขึ้นทำความสะอาดและฆ่าเชื้อและจัดเตรียมน้ำดื่มสะอาดด้วยสิครับ
2: ใช่แล้วข้อมูลเป๊ะมากเลยนะ DLTV ส่วนเรื่องการดูแลคนพิการหลังเกิดภัยเราก็ควรใช้ภาษาที่เข้าใจง่ายใช้ภาษาท้องถิ่นก็ได้นะอาจจะต้องมีการสาธิตการใช้อุปกรณ์ต่างๆเรื่องของห้องน้ำห้องท่าก็จัดให้สะดวกปลอดภัยใช้ได้กับคนทุกกลุ่มเพิ่มทางลาดตามจุดเชื่อมต่างระดับถ้าหากมีใครได้รับบาดเจ็บก็ให้การปฐมพยาบาลทันที
3: แล้วเราก็มีการใช้โซเชียลมีเดียแอปพลิเคชันด้วยนะอย่างการตั้งไลน์กลุ่ม Facebook ในการสื่อสารให้ความรู้และเตือนภัยซึ่งถือว่าเป็นช่องทางการสื่อสารที่มีประโยชน์และรวดเร็วมากเลยล่ะอีกเรื่องที่ต้องใส่ใจมากเป็นพิเศษคือเรื่องการดูแลทางด้านจิตใจอย่างตอนนี้บ้านเรือนชาวบ้านที่ได้รับความเสียหายก็มีการลงทะเบียนเพื่อรับการปรับปรุงซ่อมแซมพี่ๆเจ้าหน้าที่ก็จะได้เข้ามาช่วยเยียวยาดูแลจิตใจใส่ใจรับฟังตลอด24ชั่วโมงเลยแต่ตอนนี้ชาวบ้านก็อพยพไปอยู่อาคารที่ปลอดภัยกันหมดแล้วล่ะ
2: เรียกว่าคอยสร้างความรู้สึกปลอดภัยลดความว้าวุ่นใจพร้อมทั้งสร้างความหวังก้าวข้ามอุปสรรคไปด้วยกันเนอะ
0: มองจากตรงนี้ความเสียหายก็ต้องได้รับการฟื้นฟูอยู่ดีนะครับ
2: ก็คงอย่างนั้นแหละ DLTV แต่อย่างน้อยก่อนเกิดเหตุเราก็เตรียมตัวอย่างดีทั้งติดตามฟังข่าวสารสภาพอากาศของกรมอุตุนิยมวิทยาและประกาศเตือนภัยของศูนย์เตือนภัยแห่งชาติ
0: แล้วก็ต้องสังเกตธรรมชาติรอบตัวเตรียมยกของมีค่าขึ้นที่สูงเตรียมถุงยังชีพข้าวของเอกสารสำคัญอุปกรณ์ที่จำเป็นเตรียมเบอร์โทรศัพท์ฉุกเฉินในพื้นที่ที่เกิดเหตุกรณีต้องการความช่วยเหลือฉุกเฉินไว้มันจะช่วยให้เรารอดได้ครับ
1: และถ้าอย่างกลุ่มคนพิการประเภทบกพร่องทางร่างกายและการเคลื่อนไหวต้องมีการเตรียมตัวให้พร้อมรับมือภัยพิบัติยังไงบ้างครับ
2: จำง่ายๆเลยนะเราก็ต้องใช้ภาษาเข้าใจง่ายใช้สัญญาณไฟสัญญาณเสียงสัญญาณรูปภาพใช้วิดีโอในการสื่อสารก็ได้ควรทำป้ายสัญลักษณ์หนีภัยทางออกฉุกเฉิน จุดรวมพลในจุดที่เตรียมไว้ในชุมชนและต้องมีการฝึกซ้อมอพยพอย่างสม่ำเสมอเตรียมจัดหารถเข็นวีลแชร์และอุปกรณ์ช่วยเคลื่อนไหวสำรองชนิดเบาที่เหมาะสมกับคนพิการเพื่อใช้ในภาวะฉุกเฉินจัดเตรียมสถานที่สำหรับการอพยพเหมือนอย่างที่นี่ยังไงล่ะอีกเรื่องที่สำคัญไม่แพ้กันบ้านไหนที่มีผู้พิการประเภทบกพร่องทางร่างกายและการเคลื่อนไหวก็ควรจัดข้าวของในบ้านให้เป็นระเบียบไม่เกะกะขวางทางประตูก็ควรมีขนาดกว้างพอที่จะเข็นวีลแชร์ออกไปได้เพื่อ ง่ายต่อการอพยพและการช่วยเหลือของเจ้าหน้าที่เราต้องมีสติไม่ประมาทป้องกันภัยไว้ก่อนดีที่สุดเพราะเมื่อเกิดเหตุการณ์จริงๆสติที่ดีเป็นสิ่งแรกที่จะช่วยให้เราหาทางแก้ไขสถานการณ์ตรงหน้าได้นะ
3: คนที่อยู่ร่วมกันในชุมชนเพื่อนบ้านสังคมก็สำคัญถ้าเราเข้าใจถึงพฤติกรรมของคนพิการที่

จะมีปัญหาการแสดงออกและการไม่สามารถควบคุมอารมณ์และพฤติกรรมได้การอยู่ร่วมกันก็จะราบรื่นแล้วก็ควรมีการนัดหมายและตกลงกันกับบุคคลหน่วยงานสถานที่ระบบและกระบวนการประสานงานที่ชัดเจนในกรณีที่เกิดภัยพิบัติในระดับชุมชนโรงเรียนแค่นี้ก็สามารถตอบสนองความต้องการเร่งด่วน

0: เป็นอย่างมากทรงมีพระราชปณิธานสืบสานรักษาและต่อยอดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริโครงการแก้มลิงของในหลวงรัชกาลที่9ทั่วประเทศในพื้นที่65จังหวัดตลอดจนบริหารจัดการน้ำพื้นที่ลุ่มต่ำ13ทุ่งได้แก่พื้นที่12ทุ่งในภาคกลางตอนล่างและทุ่งบางระกำจังหวัดพิษณุโลกเพื่อใช้เป็นแก้มลิงขนาดใหญ่ในการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมชะลอน้ำหลากได้ถึง 1,410,000 ล้านไร่และสามารถรองรับน้ำได้ถึง 1,704 ล้านลูกบาศก์เมตรโครงการแก้มลิงไม่เพียงแต่แก้ปัญหาน้ำท่วมขังแต่ยังช่วยแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำในช่วงฤดูแล้งได้ด้วยเพราะน้ำจืดที่เก็บกักไว้ในแก้มลิงประชาชนสามารถนำน้ำไปใช้ประโยชน์ในด้านเกษตรกรรมอุตสาหกรรมและการอุปโภคบริโภคทำให้คนไทยมีน้ำกินน้ำใช้ได้ตลอดทั้งปีเลยละ
1: ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
2: ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
3: เอาเป็นว่าข้อมูลความรู้เกี่ยวกับแนวทางการจัดการเพื่อลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติที่คนพิการมีส่วนร่วมในสถานการณ์ภัยพิบัติทางธรรมชาติ DLTV จะรวบรวมไว้ให้ที่ www.dltv.ac.th เข้าไปค้นหาข้อมูลดีๆที่มีประโยชน์ได้เลย
0: และนี่เลยการสื่อสารแบบฉับไวผ่านอุปกรณ์โซเชียลมีเดียแอปพลิเคชันเช่น LINE กลุ่ม Facebook ในการสื่อสารการให้ข้อมูลความรู้อย่างนี้ไงไปเด็กๆตอนนี้เขาต้องการขอแรงไปช่วยแจกข้าวกลางวันในศูนย์อพยพกันนะ
4: ได้เลยครับ
3: ไปกันเลยกันเลยกลุ่มคนพิการประเภทบกพร่องทางร่างกายและการเคลื่อนไหวจะไม่สามารถเคลื่อนไหวร่างกายไปยังสถานที่ต่างๆได้ด้วยตนเองหรืออาจทำได้ด้วยความยากลำบากต้องใช้เวลาอาจจะต้องใช้เก้าอี้รถเข็นช่วยในการเคลื่อนไหวโดยอาจจะเข็นรถด้วยตนเองหรือมีผู้ช่วยในการเข็นรถอยู่ด้านหลังเมื่อเกิดภัยพิบัติน้ำท่วมขังน้ำล้นตลิ่งต้องสติแล้วรีบเข้าช่วยเหลือพาอพยพออกจากที่เกิดเหตุด้วยความระมัดระวังให้เร็วที่สุดการใช้โซเชียลมีเดียแอปพลิเคชันถือว่าเป็นการสื่อสารที่มีความรวดเร็วและมีประโยชน์มาก

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาสพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเ
2: นอะดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิด

จัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1 ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

ื่อนสัตว์หนีรอดมาจากการจับกุมของพวกคณะละครสัตว์ได้ก็มุ่งไปยังฐานบินสู่ดวงจันทร์

0: นั่นไงฐานบินสู่ดวงจันทร
1: ์โอ้ยอยู่ตั้งไกลต้องข้ามเมืองไปข้ามเมืองกันเลย
2: เดี๋ยวก่อนเราต้องอ้อมไป
3: ใช่ต้องระวังไม่ให้คนเห็นเดี๋ยวโดนจับไปอีกทั้งหมดจึงตัดสินใจเดินอ้อมเมืองไปยังฐานบินสู่ดวงจันทร์ที่อยู่อีกฟากหนึ่งของตัวเมืองโดยช้างเสือหมีและสิงโตขอแยกทางกลับเข้าป่าหมูป่าและหนูตกลงจะไปส่งเจ็ดมหัศจรรย์ด้วยกันวันนี้เป็นคืนพระจันทร์เต็มดวงถ้าไม่รีบคงจะไปไม่ทันแน่ๆทั้งหมดจึงตัดสินใจเลี้ยวเข้าทางลัดซึ่งมักจะมีคนตั้งบ้านเรือนอยู่ตามชายป่าและแล้วพวกเขาก็พบบ้านหลังหนึ่งนั่นบ้านคนฉันจะเข้าไปสืบก่อนนะว่าปลอดภัยไหม

0: ย่แล้ว
1: มีอะไรอยู่ในบ้านหรอ
0: มีพวกนั้นน่ะ
2: คนใจร้ายอยู่ในบ้านหลังนั้นหร
1: องั้นพวกเรารีบหนีกันเถอะ
3: ไม่นะพวกเราไม่หนีอีกแล้ว
1: ใช่เราต้องจัดการพวกมันต้องจัดการให้สิ้นซะ
0: จะจัดการพวกนั้นยังไงล่ะพวกนายมีแผนแล้วหรอ
4: ไม่มีอ่ะ
1: อย่าลืมสิเราต้องรีบไปให้ทันเวลาพระจันทร์เต็มดวงนะ
0: ใช่รีบหนีกันก่อนเถอะเดี๋ยวก็โดนจับอีกหรอกแต่ถ้าเราหนีไปตอนนี้พวกสัตว์ก็อยู่ในอันตรายอยู่ดี
3: พวกนั้นไม่อยู่ไล่ล่าแน่ๆ
2: ฉันรู้แล้วว่าจะทำยังไงกับพวกนั้นดี

0: ย้อยแย
1: ้หัวแหลม
2: ฟ้าแฟนตองและตาม
3: ฟางและชาย
2: นับสี่
0: 7มหัศจรรย์

0: ่มันพวกลักลอบจับสัตว์ป่านี่ดีละจับไปให้หมดเลยคุณตำรวจจับพวกคณะละครสัตว์ใจร้ายขึ้นรถกลับโรงพักไปหมดแล้วต่อไปนี้ก็ไม่ต้องกังวลอีกแล้วสินะแผนการครั้งนี้สำเร็จลงได้ก็เพราะความร่วมมือของทุกคนแต่ก็ทำให้เจ็ดมหัศจรรย์สูญเสียพลังไปบ้างแล้วจะสะสมพลังงานทันไหมนี่ติดตามตอนต่อไปนะคะ
1: มหัศจรรย์พลังเพื่อทุกคน
2: เพราะการเรียนรู้ไม่หยุดอยู่แค่ในห้องเรียนมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ร่วมกับหน่วยบัญชาการรักษาดินแดนเสนอการเรียนการสอนนักศึกษาวิชาทหารผ่านระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมประจำปีการศึกษา2569เติมความรู้เสริมวินัยพัฒนาศักยภาพนักศึกษาวิชาทหารทุกชั้นปีนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่1รับชมได้ทางช่อง DLTV 7นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่2รับชมได้ทางช่อง DLTV 8และนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่3รับชมได้ทางช่อง DLTV 9พบกันทุกวันเสาร์เวลา 9:00 น.ถึง 11:00 น.เริ่มออกอากาศ 11 กรกฎาคมถึง 5 กันยายน 2569 เพราะการเรียนรู้ที่ดีสร้างอนาคตที่แข็งแกร่งแล้วพบกันทางช่อง DLTV นะครับ

เส้นใยทอลายเอกลักษณ์ที่เป็นมากกว่าแค่ผ้ามันไม่ใช่แค่งามนะแต่ดูมีพลังเหมือนคนทอฝากหัวใจไว้ทุกเส้นไหม

0: พ่อล็อกใจก็ผ้าผมแค่ผ้าผู้ชายผมแจ้งมีอยู่เฉย
1: นี่ผ้าไหมยกดอกเป็นของล้ำค่าของปูเลยนะ
0: แล้วยังไงต่อ
2: เออแปลกอ่ะ
1: คอยดูนะผู้หญิงล้ำค่าไหมยกดอกดังไปไกลทั่วโลกเลย
0: หอมมันแตะ

ความงามความล้ำค่าที่อยู่กับกาลเวลาแต่สิ่งนี้เป็นสมบัติที่ทุกคนสามารถมองนอกกรอบได้ยายไม่ได้ทรงผ้าให้หนูแต่ทรงเอกลักษณ์ความเป็นละปูนเพื่อคนทั่วโลกได้หัน

0: ยกดอกยกใจเสน่ห์ไทยคล้องใจโลก
1: ว้าว this karma yoke dog from Thailand long queen it's really beautiful and the guy is wearing shoes looking pretty pretty wow
2: หากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: ไปจอดไปฝากเพื่อนเลยพี
1: ่ถ้าเราทำเกษตรอินทรีย์ใช่ไหมคุณซื้อผักเรา1ถุง20บาทคุณได้สารอาหารที่ดีเอาไปเลี้ยงร่างกายแต่ถ้าคุณไปซื้อผักตลาดถุงเบลเลอร์เลยแค่10บาทเนี่ยซึ่งมันถูกกว่าของเรามากอันนั้นคุณจ่ายตังค์ของคุณมาแต่ก็เอายาไปฆ่าตัวเอง
2: ลองคิดดูว่าเราเสียตังค์ซื้อของแล้วมันไม่ได้คุณภาพกับได้เคมีให้เขากินไปอีกเนี่ยก็น่าสงสารนะ
1: พี่จะไม่วางราคาบนความโลภของตัวเองถ้าสมมุติเราทำเกษตรอินทรีย์แล้วเราไม่สามารถวางราคาเองได้มันก็วิถีของเกษตรกรก็จะถูกกดต่ำอยู่เรื่อย

ม่ใช่เพราะการปลูกฝังแต่เป็นการซึมซับจากรุ่นสู่รุ่นซึ่งทำให้มุกดาเอี่ยมเจริญหนีไม่พ้นอาชีพเกษตรกร

0: มุกดาและครอบครัวเริ่มต้นเดินตามทางสายนี้อย่างมีความหวังด้วยการทำสวนมะนาว
1: คือพี่มาอยู่ที่นี่แล้วมีที่ดินเป็นของตัวเองญาติทางนครชัยศรีเขาทำสวนมะนาวสวนส้มโอเรามีความรู้แค่นั้นเราก็เลยตัดสินใจว่าเอ้ยที่นี่มันน่าจะปลูกมะนาวเพราะมะนาวจะราคาดีพี่ก็เลยไปสั่งกิ่งพันธุ์มาจากนครชัยศรีเลยมาปลูก

0: ป็นพืชเชิงเดียวมะนาวเต็มๆไม่มีอย่างอื่นปนเลยก่อนที่จะปลูกนี่วาดฝันว่าพุ่มมันจะต้องสวยเขียวเหมือนที่เคยเห็นที่นู่นเนาะแต่เสร็จแล้วพอเรามาปลูกเนี่ยมันก็มีแมลงศัตรูพืชรบกวนเยอะก็ไปซื้อสารเคมีตัวนี้มาแล้วก็พี่เล็กเป็นคนใช้
1: ตอนนั้นยังไม่มีแนวทางที่จะรู้เรื่องจะปลูกแบบธรรมชาติหรือปลูกแบบปลอดสารอะไรงี้ไม่รู้เลยแต่ว่ามารู้ตอนหลังว่าเอ๊ะทำไมโรคแมลงเกี่ยวกับมะนาวเนี่ยมันเยอะมากไหนจะหนอนชอนใบไหนจะเป็นแคนเกอร์อะไรต่ออะไรเงี้ยก็ไปซื้อยามาฉีดเขาว่ายาตัวไหนดีก็ซื้อมาฉีดแล้วมันก็รู้สึกว่าตัวเองก็มันจะแย่ก่อนมะนาวอีก

0: าดหวังว่าสัก3วันผ่านไปมะนาวคงจะใบกว้างขึ้นไม่โดนแมลงมากินแล้วอะไรอย่างเงี้ยคาดหวังอย่างนั้นแต่สรุปไม่ถึง20นาทีบางคนไปพอเถอะไม่ต้องแล้วไม่ไหว ก็เลยต้องหยุดกันครั้งเดียวรู้เรื่องมันไม่ใช่กินโอโซนธรรมชาติที่เราอยู่ทุกวันไงพอเรามันได้กินตัวนี้ปุ๊บมันก็ไม่ไหวอ่ะ
1: ก็มีอาการแพ้มากเลยตอนหลังก็คิดว่าจะทำยังไงที่เราจะไม่ต้องใช้

0: ขาดเลยนะพี่ไม่เคยไปซื้ออะไรมาใช้กันอีกเลยนะนอกจากปุ๋ยคอกอย่างเดียวเอามาใช้ในสวน
1: ครั้งแรกที่ลองก็กลายเป็นครั้งสุดท้ายของชีวิตทั้งคู่ตั้งปณิธานไว้ว่าจะอย่าขาดจากการใช้ปุ๋ยและสารเคมีในสวนของตัวเองและจบชีวิตการทำสวนมะนาวไว้เพียงแค่นั้น

0: ต่เมื่อชีวิตยังต้องเดินหน้าต่อไปเธอหันมามองว่าอะไรที่จะเลี้ยงปากท้องคนในครอบครัวได้นี่จึงเป็นโจทย์ที่ยิ่งใหญ่ที่เธอต้องค้นหา
1: พี่ได้ยินช่วงนั้นเขาจะพูดว่าถ้าเราทำเกษตรพืชชนิดเดียวเนี่ยมันไม่สามารถทำให้สภาวะแวดล้อมมีแมลงที่เป็นมิตรเป็นตัวห้ามตัวเบียนอะไรเข้ามาอาศัยอยู่ได้ไงถ้าเราปลูกพืชชนิดเดียวมันจะทำให้เกิดแมลงเยอะเกิดโรคก็เลยมาคุยกันว่าถ้างั้นเราเลือกที่จะทำผักเพราะจะเก็บได้เร็วผักบุ้งก็30วันกวางตุ้ง30วันเนี้ยเราก็สามารถพัฒนาตัวนี้มาเลี้ยงปากเลี้ยงท้องไปได้
0: เมื่อกลับตัวได้เร็วก็เดินต่อได้เร็วการเลือกปลูกผักแบบอินทรีย์คือสิ่งที่มุกดาคิดว่ามันจะตอบโจทย์ที่ตั้งไว้ได้ดีที่สุด
1: ตอนนั้นถามว่าผักเป็นการตอบโจทย์พี่ไหมพี่คิดว่าผักคือการเลี้ยงปากเลี้ยงท้องของเราให้เร็วที่สุดต้องทำผักเราทำผักอินทรีย์นะเรากินก็ปลอดภัยฝากให้เพื่อนกินไปเพื่อนก็ได้อาหารดีไปด้วยนะ
0: ไม่มีความสำเร็จใดที่จะได้มาโดยไม่มีบทเรียนช่วงปีแรกๆของการทำผักอินทรีย์ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยที่ผักจะโตได้งามอย่างที่คิด
2: ปีแรกๆเนี่ยจะให้มันสวยปิ้งเลยเนี่ยไม่ได้อย่างใจเราคิดหรอกเพราะเรายังไม่รู้เทคนิคในการปลูกเราก็ต้องศึกษาเรียนรู้ไปเรื่อยๆศึกษาเรียนรู้มา 4-5 ปีกว่าจะได้ของที่ดีขึ้นแล้วก็สวยงามปุ๋ยหมักเองแล้วก็ไปซื้อปุ๋ยข้อมาใส่แต่มันก็แค่ 50% นะพูดตรงๆว่าได้ 50%
1: ถามว่าผักงามไม่เท่าตลาดอยู่แล้วไหมถ้าใจพี่ไม่ยอมแพ้ของตลาดนะเพราะพี่รู้สึกจะน้อยใจมากนะโอ้ผักเกษตรอินทรีย์หน้าตาอย่างนี้เหรออะไรเงี้ยพี่จะไม่อยากฟังอย่างนั้นไงพี่ต้องการทำให้มันดีเท่ากับที่คุณใช้เคมีอ่ะพี่ว่าบางทีไม่สวยไม่กินค่านิยมนั้นบางครั้งต้องเลือกนะถ้าสมมุติว่าคุณเลือกกินเคมีสวยก็ฆ่าตัวเองแต่ถ้าคุณเลือกกินเกษตรอินทรีย์สวยคุณได้กินคุณภาพต้องเลือกให้ดีอ่ะแต่จริงๆแล้วถ้าสมมุติว่าเห็นอินทรีย์ไม่สวยช่วยซื้อหน่อยก็ดีมันเป็นกำลังใจเกษตรกร
0: หลายปีกับการปลูกผักที่ถือเป็นประสบการณ์ที่ดีจนเธอค่อยๆฟื้นตัวและเอาชนะอุปสรรคด้วยความตั้งใจจริงแต่มุกดายังไม่หยุดค้นคว้าและพิสูจน์สิ่งใหม่ๆในโลกของการปลูกผักยังมีพืชบางตัวที่ท้าทายให้เธอเอาชนะมันและนั่นหมายถึงรายได้อันงามจากพืชตัวนี้

0: มะเขือเปราะเป็นพืชที่ชาวสวนยอมแพ้เพราะดูแลเรื่องโรคแมลงยากโดยเฉพาะทำปริมาณมากในแบบอินทรีย์แต่มุกดามองว่าเป็นพืชที่ท้าทายสำหรับการทำเกษตรแบบอินทรีย์ของเธอ
1: ส่วนใหญ่นะคนที่เป็นเคมีเขาจะบอกพี่ดาคิดยังไงไปทำอินทรีย์มะเขือเปราะทั้ง3ไร่อ่ะพี่ดาทำไม่ได้ยิ่งเป็นสิ่งที่ท้าทายที่ต้องทำท้าทาย1สามารถให้เราใช้ความรู้ที่เรามีมาดูแลมะเขือเสร็จแล้วเราก็ได้เรียนรู้กับธรรมชาติว่าจริงๆแล้วถ้าไม่ต้องไปฉีดเคมีไล่แมลงหรือฆ่าแมลงเนี่ยมะเขืออยู่กับเราได้ไหมทุกวันนี้ก็พิสูจน์ให้พี่เห็นว่าพี่ก็มีรายได้จากการไม่ต้องดูแลอะไรมากโดยความคิดที่ทำอินทรีย์แล้วก็ได้ตังค์อะค่ะพี่ต้องการให้ผู้บริโภคได้กินมะเขือที่ปลอดสารเคมีทั้งหมดเสร็จแล้วก็ส่วนหนึ่งคือที่ทำเยอะเหตุผลคือต้องการพิสูจน์ว่าเกษตรอินทรีย์สามารถปลูกเยอะๆได้ในพืชหนึ่งชนิดไม่จำเป็นว่าต้องปลูกแบบมีหลายพืชที่เราบริโภคอยู่ในแปลงเดียวกันก็ทำได้อย่างเงี้ยค่ะ
0: แต่การผ่านสนามรบในการทำผักอินทรีย์มาเป็นเวลานานทำให้การทำมะเขือเปราะอินทรีย์ในแปลงขนาดใหญ่ยังพอมีทางเป็นไปได้การดูแลมะเขือเปราะของมุกดาไม่ต่างอะไรกับการทำผักอินทรีย์แบบทั่วไปแต่ก็ไม่ใช่เรื่องง่ายอีกเช่นกันกับการป้องกันแมลง
1: น้ำหมักที่เอามาใช้พี่ก็จะมีในส่วนของบำรุงดอกแล้วก็สมุนไพรไล่แมลงตัวนี้ที่พี่ทำนะก็จะมีในเรื่องของพวกมะกรูดตะไคร้ขมิ้นชันข่าพริกเสร็จแล้วก็มีพวกใบโหระพากระเพราคือสิ่งที่มีกลิ่นฉุนทุกอย่างเนี่ยไอ้สมุนไพรสูตรนี้คือทั้งป้องกันโรคทั้งไล่แมลงได้แล้วก็เป็นส่วนของการบำรุงได้ด้วยค่ะที่ใช้อยู่ก็คือดอกดีแล้วก็โรคของมะเขือไม่มี

0: คือผลผลิตที่ดีเราขายได้อันนี้จะเป็นในส่วนของมะเขือที่เสียนี่ค่ะอันนี้คือมีหนอนแล้วลักษณะก็บิดเบี้ยวมีรูให้เห็นจะแคะให้ดูเลยนี่คือหน้าตานี้ค่ะนี่ในเรื่องนี้นี่หนอนแมลงที่มีในลูกมะเขือพี่จะไม่เด็ดทิ้งลงไปที่ในแปลงพี่จะเก็บใส่ตะกร้าที่มีผลผลิตดีด้วยเสร็จแล้วพี่ก็จะเอาไปคัดเวลาพี่ล้างมะเขืออีกทีเท่าที่พี่คิดถ้าทิ้งในนี้ก็คือเหมือนให้เขาเจริญเติบโตอยู่ที่นี่มะเขือพี่ก็จะเสียหายเยอะ
1: การรักษาระบบนิเวศภายในสวนมะเขือเปราะคือสิ่งสำคัญที่มุกดาไม่มองข้าม
0: ความคิดของเราคือการปลูกพืชหลายชนิดในแปลงมันคือการทำให้สมดุลแต่เราไม่ได้คำนึงถึงวัชพืชในแปลงว่านั่นก็คือส่วนหนึ่งที่ทำให้สมดุลทางธรรมชาติมันดีได
1: ้วัชพืชอย่างหญ้าเป็นส่วนเติมเต็มในการรักษาระบบนิเวศได้เป็นอย่างดี
0: เมื่อครั้งที่พี่เคยทำเริ่มต้นทำเกษตรเนี่ยพี่จะใช้นโยบายการถากให้เตียนเห็นดินเลยแล้วพอเวลาฤดูฝนเนี่ยน้ำมันจะหลากแรงใช่ไหมคะหน้าดินจะไหลไปหมดพี่ก็เลยมามองเห็นว่าการเก็บวัชพืชไว้เนี่ยหนึ่งหน้าดินไม่เสียหายเสร็จแล้วความชื้นในดินก็ดีกับพืชเราถ้าสมมติว่าสูงกว่าพืชที่เราปลูกพี่ก็จะกำจัดให้เขาต่ำลงไปบ้างถ้าสมมติมันปล่อยให้สูงมากเกินไปอากาศไม่ถ่ายเทบางครั้งก็เป็นมันไม่ดีกับพืชที่เราปลูกแต่ของพี่ที่พี่ปลูกแบบมีวัชพืชนี่ก็แมลงไม่ค่อยไม่มากเท่าไหร่เหลือขายเยอะฝ่าทิ้งของพี่นี่หญ้าคือมิตรนะหญ้าเป็นมิตรหญ้าเป็นยาก็ช่วยรักษาความชื้นให้พี่ได
1: ้เมื่อความท้าทายเป็นแรงผลักที่ทำให้กล้าที่จะลงมือทำในสิ่งที่ไม่มีใครกล้าผลของมันอาจจะคุ้มค่าอย่างคาดไม่ถึงเช่นกัน

0: ผลผลิตในสวนมะเขือเปราะจะทำการเก็บ3วันต่อครั้งซึ่งจะได้ผลไม่ต่ำกว่าครั้งละ350กิโลกรัมต่อ3ไร่โดยเก็บควบคู่ไปกับผักอินทรีย์ในสวน
1: เวลาในการเก็บพี่เก็บอยู่3วันเก็บ1ครั้งเพื่อให้ผลผลิตมันโตเป็นขนาดที่เราใช้ได้ไงถ้าสมมุติเราบังคับเก็บ2วันครั้งหรือเก็บทุกวันเนี่ยผลผลิตก็จะได้ไม่เยอะด้วยแล้วก็เหมือนเสียเวลาในการทำงานเราไปถ้ารอบ3วันเก็บ1ครั้งนี่พี่จะได้อยู่ประมาณ300ถึง350กิโลณตอนนี้คือคนล่างๆอ่ะจะกินมะเขือมากกว่าคนที่มีรายได้สูงเขาจะไม่ค่อยกินกันนะเหมือนมะเขือเป็นผักต่ำๆแต่พี่ดาไม่ใช่พี่ดาดีใจว่ามะเขืออินทรีย์กินได้ทุกระดับไง

0: มะเขือเปราะจะถูกรวบรวมนำมาคัดก่อนบรรจุใส่ถุงส่งไปขายตลาดที่แบ่งเป็น3ช่องทางต่อไป
1: ช่องทางขายผลผลิตของพี่มี3ช่องทางคือเราขายส่งให้กับบริษัทเอาไปจำหน่ายต่ออีกทีหนึ่งอย่างสมมุติพี่ขายผลผลิตไปที่บริษัทใช่ไหมบริษัทจะไม่ได้มาบอกว่าพี่มุกดามะเขือเปราะพี่อ่ะผมจะซื้อราคาเท่านี้นะไม่ใช่เขาจะถามว่าพี่ดาจะขายให้บริษัทเท่าไหร่พี่ชอบมากตรงนี้ช่องทางที่2พี่ก็จะขายส่งให้พ่อค้า

0: ั่วไปที่เอาไปขายตลาดทั่วไปอีกทางหนึ่งก็แพ็คแล้วใส่ถุงเอาไปจำหน่ายตรงผู้บริโภคพี่ก็วิเคราะห์แล้วว่าสมควรจะขายที่เท่าไหร่แล้วถ้าพี่เป็นผู้ซื้อพี่จะซื้อกินไหมพี่จะไม่คิดว่าพี่อยากรวยพี่จะมองอย่างนี้แล้วพี่ก็วางราคา
1: การจำหน่ายถึงมือผู้บริโภคในชุมชนโดยตรงถือเป็นตลาดที่มุกดาให้ความสำคัญและไม่เคยมองข้าม
0: พี่เด็กเอากล้องใส่ไอ้มันมีข้อเปรียบเทียบระหว่างกินผักอินทรีย์กับผักเคมีไงครั้งแรกอ่ะชุมชนไม่เข้าใจว่าทำไมอ่ะเราก็ปลูกเหมือนกันอ่ะแต่แค่คุณไม่ใช้เคมีแล้วฉันจะต้องมานั่งกินของคุณทำไมแพงแพงอ่ะเขาก็ไปซื้อแต่ของถูกแต่ตอนนี้ทุกคนเห็นความสำคัญขึ้นแล้วก็พยายามคิดอยากจะทำแบบพี่ก็หลายคนขายผู้บริโภคตรงก็พี่ดาก็กำหนดราคาเองนะอย่างกับมะเขือพี่ก็ขาย30บาทเท่าบริษัทนะผู้บริโภคบางคนบอกว่าอุ๊ยทำไมถูกจังแต่พี่ก็ไม่ได้โลภว่าจะต้องขึ้น40นะพี่ก็จะขาย30ในเมื่อต้นทุนพี่เท่านี้ราคาเป็นสิ่งสำคัญมากสำหรับพี่แต่พี่จะไม่วางราคาบนความโลภของตัวเองคิดถึงผู้บริโภคที่จะมาซื้อค่ะ
2: ผมดีใจที่ว่าทุกคนพอรู้ว่าเป็นผักอินทรีย์ปุ๊บเนี่ยโอ้โหไม่เดินหนีนะก็มีแต่คนเดินมาซื้อกันอย่างเดียวคือเขาเห็นความสำคัญแล้วไงว่าเออชีวิตเขาก็หลักเขาก็อยากได้ของดีๆอ่ะผมคิดว่าถ้าประเทศไทยถ้าไม่มีใครสนใจที่จะมาทำเกษตรอินทรีย์ผมคิดว่าโรงพยาบาลก็ต้องสร้างกันอีกเยอะ
0: ข้าว55บาท
3: เลิกไม่ทำก็เอางั้นโอเคอ่ะทำไร
4: หน้าจิ้มน้ำพริกเน
0: า
4: ะ
0: อย่างน้อยคนในชุมชนก็เห็นแล้วว่าเขามีเกษตรกรที่ทำอินทรีย์แบบนี้เป็นแหล่งอาหารของเขาโดยเฉพาะแล้วก็เหมือนทำให้เพื่อนทุกคนที่มาที่นี่เขาสบายใจเวลาเรามีอาหารดีให้เพื่อนกินนะพี่ก็มีความสุขแล
1: ้
0: ว
1: ไม่มีความสุขใดเท่าสุขจากการเป็นผู้ให้สุขภาพที่ดีวันนี้มุกดาและครอบครัวก้าวข้ามความท้าทายด้วยความเชื่อมั่นกล้าที่จะแตกต่างบนเส้นทางสายใหม่และเดินไปข้างหน้าในวิถีของเกษตรอินทรีย์อย่างทรนง
0: เป็นพันโนราเป็นคนแบบเพื่อนก็เอาอาหารที่มีประโยชน์ไปฝากเพื่อนในที่เราทำเกษตรอินทรีย์อย่างเงี้ยพี่ว่าความพอเพียงนั้นมันมีในตัวของทุกคนอยู่แล้วถ้าเรารู้จักที่จะใช้อะไรให้มันพอเหมาะพอดีของมันนะอย่ากลัวเกินไปอย่ากล้าเกินไปพี่ถึงได้ทำเกษตรอินทรีย์ตรงนี้เท่าที่พี่สัมผัสแล้วฟังมาเนี่ยประเทศข้างๆเราเนี่ยนะเขาไม่มีใช้เคมีกันมากมายเท่าของเราแล้วทุกวันนี้พืชเชิงเดียวเกษตรเคมีไม่เคยลดลงจากพื้นที่ที่พี่ไปเจอเลยทุกวันนี้เป็นหนี้ทุกคนนะในเมื่อเราเป็นเกษตรกรเราคือโรงงานผลิตแล้ววางราคาเองไม่ได้อะขายที่ใช้นี่อย่างเดียว

0: ตอนงานวัดแสนสนุกสวัสดีเพื่อนๆวันนี้ที่วัดใกล้บ้านของแทนไทยมีงานประจำปีด้วยมีร้านค้าเยอะแยะเลย
1: ใช่เลยไม่โทรชอบมากร้านขายอาหารก็เยอะของเล่นก็มีให้เล่นมากมายเลยไม่โทรอยากเล่นม้าหมุนที่สุดเลย
0: ใช่ๆๆแทนไทยก็อยากเล่นแต่ม้าหมุนอยู่ตรงไหนนะเพื่อนๆมาช่วยแทนไทยกับไม้โทตามหาม้าหมุนกันหน่อยนะ
1: ไหนใครพร้อมแล้วบ้างลุกขึ้นมากระโดดปรบมือไปพร้อมกับพวกเรากันเลย1 2 3พวกเราพร้อมแล้ว
0: เขากำลังทำอะไรกันอยู่กำลังเล่นม้าหมุนหรือเปล่านะ
1: เพื่อนๆลองช่วยแทนไทยอ่านหน่อยสิว่าที่ป้ายเขียนว่าอะไรไหว้พระ
0: อ๋อไหว้พระ
1: ใช่แล้วทุกคนเก่งมาก
0: แล้วถ้าแทนไทยอยากไหว้พระบ้างต้องเตรียมอะไรบ้างนะ
1: เพื่อนๆลองสังเกตสิว่าผู้คนที่มาไหว้พระเตรียมอะไรมาบ้างดอกไม้ธูปเทียน
0: ดอกไม้ธูปเทียน
1: ว้าวทุกคนเก่งมาก
0: งั้นเรามาไหว้พระพร้อมกันนะ
1: เราเดินไปต่อดีกว่านี่ร้านอะไรนะใช่ม้าหมุนหรือเปล่านะ
0: เพื่อนๆลองช่วยไม้โทอ่านหน่อยสิว่าที่ป้ายเขียนว่าอะไรไก่ย่าง
1: ร้านขายไก่ย่างนะเอง
0: ใช่แล้วล่ะ
1: แล้วร้านข้างๆนี่ร้านอะไรนะใช่ม้าหมุนหรือเปล่า
0: เพื่อนๆลองช่วยไม้โทอ่านหน่อยสิว่าป้ายเขียนว่าไงขนมสายไหม
1: ร้านขายขนมสายไหมนี่เอง
0: ใช่แล้วน่าอร่อยนะเราซื้อแล้วเดินตามหาม้าหมุนกันต่อดีกว่าตรงนี้มีร้านอะไรนะหรือจะเป็นม้าหมุนที่เรากำลังตามหากัน
1: นั่นสิเพื่อนๆลองช่วยแทนไทยอ่านหน่อยสิว่าที่ป้ายเขียนว่าอะไรลูกชิ้นปิ้ง
0: ร้านขายลูกชิ้นปิ้งแล้วอีกร้านที่อยู่ข้างๆกันมีป้ายเขียนว่าอะไรนะ
1: หวานเย็น
0: ร้านขายหวานเย็นยังไม่ใช่หมาหมุนที่เราตามหานี่นะ
1: นั่นสิงั้นช่วยกันตามหาม้าหมุนกันต่อนะทุกคน
0: นี่ใช่ม้าหมุนที่เรากำลังตามหาหรือเปล่านะ
1: นั่นสิเพื่อนๆลองช่วยแทนไทยอ่านหน่อยสิว่าป้ายเขียนว่าอะไรชิงช้าสวรรค
0: ์ชิงช้าสวรรค์เหรอเนี่ยแล้วอีกป้ายนึงล่ะอ่านว่าอะไรม้าหมุน
2: พวกเราเจอม้าหมุนแล้ว
1: เก่งมากพวกเราทุกคนทำได้เรามาทบทวนกันอีกครั้งหนึ่งนะวันนี้เราเจอป้ายอะไรกันมาบ้างไหว้พระดอกไม้ธูปเทียนไก่ย่างขนมสายไหมลูกชิ้นปิ้งหวานเย็นชิงช้าสวรรค์ม้าหมุน
0: ทุกคนเก่งมากๆเลยแทนไทยกับไม้โทมีของจะมอบให้ด้วยนะ นี่เลยชิ้นส่วนจิ๊กซอปริศนา
1: ว้าวน่าตื่นเต้นเพื่อนๆอย่าลืมสะสมให้ครบทั้ง13ชิ้นกันนะ
0: แล้วเรามาดูกันว่าเราจะต่อจิ๊กซอเป็นภาพอะไรสำหรับวันนี้แทนไทยกับไม้โทต้องไปก่อนนะ
1: ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องมหิดลคิดส์ของพวกเราด้วยนะ
0: สวัสดีนะทุกคน

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: วัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับผมเจ้าไรเด็กแจ็คไรเดอร์อีกครั้งกับรายการ Herb Theory สมุนไพรเก้าเส้นครับรายการที่จะพาคุณผู้ชมเข้าไปสู่โลกของสมุนไพรที่คุณอาจคาดไม่ถึงหรือหลายคนครับอาจจะมองว่าสมุนไพรเนี่ยเป็นเรื่องที่ไกลตัวแต่แท้ที่จริงแล้วครับสมุนไพรอยู่ใกล้ตัวเรามากกว่าที่คุณคิดแน่นอนครับหลายท่านคงจะทราบกันดีนะครับว่าสมดุลชีวิตก็คือสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงนั่นเองอวัยวะต่างๆของร่างกายทำงานสอดประสานกันได้อย่างมีประสิทธิภาพและอวัยวะส่วนสำคัญครับที่เป็นโครงสร้างทั้งหมดให้กับร่างกายของเราก็คือกระดูกครับที่คอยทำหน้าที่ในการขับเคลื่อนส่วนต่างๆของร่างกายให้สามารถทำกิจกรรมและก็ใช้ชีวิตประจำวันได้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์เพราะฉะนั้นวันนี้ผมเจอไรแดกแจ็คไรเดอร์จะขอพาคุณผู้ชมที่รักไปพูดคุยกับคุณหมอบดินทร์ ก่อกวินครับเพื่อจะทำความรู้จักกับศาสตร์แพทย์แผนจีนที่เราเรียกกันว่าทุยหนาที่หัวเฉียวแพทย์แผนจีนครับแพทย์แผนปัจจุบันที่เราไปกินยากันตามโรงพยาบาลกับแพทย์แผนจีนแตกต่างกันยังไง
1: แพทย์แผนจีนจะเน้นการรักษาแบบองค์รวมครับก็คือจะดูคนไข้ทั้งร่างกายทั้งระบบนะครับแล้วก็ใช้วิธีการรักษาก็คือใช้ยาสมุนไพรหรือการนวดการฝังเข็มเป็นหลักครับ
0: ในความเป็นจริงของแพทย์แผนจีนมันคือการรักษาที่มันสามารถเข้าไปเมิดหรือเข้าไปรักษาร่วมกับแพทย์แผนปัจจุบันได
1: ้ร่วมกันได้ครับ
0: ถามอีกนิดเดียวก่อนที่เข้าเรื่องของเราคือ
1: ครับ
0: สมมติผมเป็นโรคปัจจุบันที่คนชอบบอกว่าเป็นอย่างนี้ไปโรงพยาบาลสิอย่างนี้ไปโรงพยาบาลสิเช่นเป็นหวัดเจ็บคอปวดหัวตัวร้อนไข้ขึ้นจริงๆแล้วอย่างหัวเฉียวแพทย์แผนจีนรักษาโรคพวกนี้ได้เหมือนกัน
1: รักษาได้ครับเราก็จะซับประวัติคร่าวๆดูครับว่าสามารถรักษาด้วยยาจีนได้ไหมหรือว่าถ้ามีอาการหนักมากเนี่ยเราก็จะส่งไปรักษาทำแผนปัจจุบัน
0: เพราะว่าถ้าเกิดหนักมากแสดงว่ามันต้องเข้าไปถึงจุดตรงนั้น
1: ใช่ครับ
0: ต้องไหมฮะแต่ว่าตามที่ผมฟังคือถ้าเป็นแพทย์แผนจีนก็คือว่าเราค่อยๆบำบัดอาการ
1: ใช่ครับ
0: เราค่อยๆทำให้ร่างกายมันกลับมาสมบูรณ์ปกติแล้วโรคต่างๆมันจะคลี่คลาย

0: ็คือเราจะดูก่อนว่าโรคไหนเหมาะสำหรับรักษาทางแพทย์จีนโรคไหนเหมาะสำหรับรักษาทางแพทย์ปัจจุบันเพราะว่าการรักษา2 อย่างเนี่ยมีข้อดีข้อเสียแตกต่างกันครับ
1: เอาอันยังไงฮะแตกต่างไง
0: อย่างเช่นโรคร้ายแรงเนี่ยอย่างเช่นติดเชื้อไวรัสอย่างเงี้ยครับหรือว่าติดเชื้อแบคทีเรียอย่างเงี้ยการใช้ยาสมุนไพรบางอย่างอาจจะไม่ตรงจุดบางทีใช้ยาแผนปัจจุบันเนี่ยจะตรงจุดและเร็วกว่าช่วยเหลือคนไข้ได้เร็วกว่าก็จะส่งไปทางแผนปัจจุบันครับ
1: นี่กลับมาถึงศาสตร์นึงที่เกี่ยวกับกระดูกแล้วก็แบบได้ยินมาเป็นการนวดนะฮะที่เรียกว่า
0: ทุยหนาครับ
1: ทุยหนา
0: ครับ
1: ตอนแรกผมนึกว่าเอ้ยนวดอะไรทุนหนาโอ้ต้องมีตังค์เยอะหรือเปล่านวดทุนหนาทั้งวันนี้ไม่ใช่
0: ท
1: ุยหนา
0: ครับ
1: ทุยหนาคืออะไรครับ
0: ทุยจีนหมายถึงดันครับหนาหมายถึงการบีบก็คือเป็นการเอาชื่อการรักษาเนี่ยมารวมกันเป็นชื่อของศาสตร์การแพทย์แผนจีนครับ
1: ทุยดัน
0: ครับ
1: หนาคือบีบ
0: ใช
1: ่ดันบีบถ้าเป็น
0: ก็คือเป็นการนวด
1: ทุยหนาก็คือการนวดนี่แหละ
0: ใช่ก็คือเหมือนกับเป็นชื่ออย่างนึงครับชื่อการรักษาอย่างนึง
1: แล้วมันแตกต่างจากการนวดแบบอื่น
0: จริงๆการนวดของผมแผนจีนจะหลากหลายครับก็คือการท่านวดแต่ละที่เนี่ยก็คือแต่ละมณฑลเนืองคือเมืองจีนใหญ่มากครับแต่ละมณฑลก็จะมีท่านวดแบบเฉพาะตัวของเขาอะไรเงี้ยสุดท้ายก็คือเอาแต่ละเมืองเนี่ยมารวมกันเป็นศาสตร์นึงครับรัฐบาลเขาก็บรรจุลงในการรักษาหลักของแพทย์แผนจีนครับ
1: ก็คือทุยหนาเลย
0: ใช่ครับการรักษาของแพทย์แผนจีนมี3อย่างก็คือมียาสมุนไพรมีการฝังเข็มแล้วก็มีการนวดตรงนี้ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการนวดตรงนี้มันค่อนข้างหลากหลายแล้วก็ผสมผสานกับการตรวจวินิจฉัยแบบแพทย์แผนจีนทั้งหลายก็คือมีการกดจุดตามเส้นลมปานการตรวจวินิจฉัยว่าคนนี้มีอาการร้อนอาการเย็นต้องนวดยังไงอะไรเงี้ย
1: หรือคนไทยชินเขาว่าแมะ
0: ใช่ครับคนไทยจะรู้จักการแมะมากกว่า
1: อ้าวแมะกับวินิจฉัยโรคเหมือนกันไหมคร
0: ับแมะก็คือเป็นส่วนหนึ่งของการวินิจฉัยโรคครับ
1: อ๋อวิธีการหนึ่งที
0: ่
1: ใช้วินิจฉัยโรคเรียกว่าแมะคืออะไรแมะคืออะไร
0: แมะก็คือการจับชีพจรครับ
1: ชีพจร
0: ใช่
1: โอ้โหคุณหมอครับตอนแรกนี่ก็คิดว่าศาสตร์ทุยหนาจะมีความลึกลับซับซ้อนแบบปล่อยพลังลมปานแบบหนังจีนต่อสู้ใช้กำลังภายในซะอีกนะครับแต่จริงๆแล้วทุยหนาเนี่ยเป็นอีกหนึ่งศาสตร์ของการนวดครับที่รวมเอาศาสตร์ของการกดและการดึงเข้าไว้ด้วยกันนั่นเองและศาสตร์นี้ยังเป็นศาสตร์จีนโบราณครับที่มีบันทึกไว้ในตำรากว่า 1,000 ปีมาแล้วล่ะครับรักษาอะไรได้บ้างการทำทุยหนานวดทุยหนา
0: จริงๆก็จะเป็นพวกกลุ่มอาการทางกล้ามเนื้อและกระดูกทั่วไปครับอย่างเช่นหมอนรองกระดูกข้อเสื่อมปวดคอออฟฟิศซินโดรมทั้งหลายครับไหล่ติดหรือว่าจะเป็นหมอนรองกระดูกทับเส้นกระดูกปวดกระดูกปวดหลังนะครับหรือว่าปวดเล้าลงขาครับปวดเข่าเสื่อมไปพวกนี้ก็ได้หมดครับ
1: โรคเป็นโรคที่ขนลุกทั้งนั้นเลยนะถ้าเป็นอ่ะมันจะเจ็บปวดมันจะทรมานมันจะต่อเนื่องเรื้อรังเท่าที่ผมเคยได้ยินมาเนี่ยส่วนใหญ่นี่คือความเป็นจุดเด่นของแพทย์แผนจีนเลย
0: ค
1: ือเรื่องของกระดูกเรื่องของกล้ามเนื้อเรื่องการรักษาอาการที่มันปวดนานๆแบบนี้
0: ใช่ครับพวกโรคเรื้อรังทั้งหลายครับ
1: เพราะฉะนั้นวันนี้อยากรู้ว่าทุยหนานจะรักษาเรื่องกระดูกยังไงได้บ้างยังเจาะลงไปในทุยหนานเองมันมีอุปกรณ์หลายอย่างไหมหรือว่ายังไง
0: ทุยหนานจริงๆก็คือการนวดครับจะใช้ส่วนต่างๆของร่างกายในการนวดเป็นหลักครับส่วนมากก็จะเป็นมือเป็นสันมือเป็นหลังมือเป็นข้อศอกอะไรพวกนี้ครับในการกดนวดนะครับรวมไปถึงการจัดกระดูกด้วย
1: แม่ใช้คำว่าจัดกระดูกเหมือนแบบมันมีล็อกของมันอยู่แล้วต้องจัดให้ตรงล็อกหรืออะไรอย่างนี้ไหมฮะ
0: ใช่ครับ
1: อย่างทุยหนาเนี่ยคุณหมอก็บอกว่ามันคือการนวดการบีบการดันนะฮะก็คือรักษาด้วยการนวดนั่นแหละ
0: คร
1: ับ เวลาคนมารักษาเงี้ยจำเป็นไหมครับพี่จะต้องทานยาควบคู่กันไปหรือจริงๆแล้วเรานวดบีบเราหายได้
0: ในบางรายเนี่ยถ้าอาการค่อนข้างหนักหรือว่าร่างกายค่อนข้างอ่อนแออย่างจุดเด่นของแพทย์จริงคือการบำรุงครับบางคนเนี่ยซีดมากผอมมากบางทีนวดเยอะไปอาจจะระบมได้ง่ายก็คือจะมียาช่วยให้ร่างกายแข็งแรงดีขึ้นแล้วก็นวดหรือว่าบางคนไม่สะดวกมารับการรักษาเนี่ยก็จะให้เป็นยาสมุนไพรไปทานครับ
1: เพราะมันก็กลับไปตอบโจทย์จุดเริ่มต้นก็คือเราก็ต้องมีสมุนไพรเพื่อที่จะบำรุงร่างกายด้วยจริงๆแล้วต่อให้ไม่ต้องขอไม่ต้องถ้าขอเป็นคุณหมอผมขอบำรุงร่างกายด้วยทานยาด้วยก็จ่ายได้
0: ใช่ครับ
1: ก็จ่ายได้เช่นเดียวกันสมมติผมเป็นคนไข้เพื่อที่ทุกคนจะได้เข้าใจไปพร้อมกันสมมติวันนี้ผมรู้สึกมาหาคุณหมอบอมด้วยอาการผมปวด
0: คร
1: ับ เพราะว่าผมเป็นพิธีกรบางทีเรายืนนานยืนทั้งวันยืนนานแล้วปวดร้าวขึ้นมานะคุณหมอฮะตั้งแต่ตรงนี้ช่วงนี้ฮะเขาเรียกก้นกบใช่ไหมฮะยาวขึ้นมาจนถึงตรงกลางหลังตรงนี้ก้อนตรงนี้ทั้งหมดเลยผมปวดอันนี้คือนอนบางวันตื่นขึ้นมาอีกวันนึงหมอฮะพอลงจากเตียงปั๊บเหยียบปั๊บนี่คือปวดตั้งแต่ฝ่าเท้าขึ้นมาเลยฮะคุณหมอฮะ

0: ันนี้เป็นอาการที่มันสัมพันธ์กันไหมฮะระหว่างหลังกับปลายเท้า
1: ก็ถือว่าสัมพันธ์กันครับก็คือดูว่ามีการกดทับของหมอนรองกระดูกหรือเปล่าครับกดทับเส้นประสาทหรือเปล่าอาการหนักหรือว่ามีอาการของกล้ามเนื้ออย่างเดียว
0: ครับผมแสดงว่าก็ต้องขึ้นเตียงต้องมีการตรวจวินิจฉัยเป็นเรื่องเป็นราวเลย
1: ใช่ครับ
0: เอาละวันนี้เข้าเรื่องเลยงั้นเดี๋ยวผมขออนุญาตให้คุณหมอบอมลองดูหน่อยว่าร่างผมนี่ยังอยู่ได้อีกนะพอได้ฟังคุณหมอพูดแล้วเนี่ยบอกได้เลยครับว่าผมแจ็คไรเดอร์ขั้นเนื้อขั้นตัวอยากจะทดลองเป็นคนไข้ดูเองเลยเพราะงานที่ผมทำเนี่ยนะครับบางทีใช้ร่างกายเยอะมากทำงานหนักยืนนานๆบางทีเดี๋ยวนั่งเดี๋ยวลุกเดี๋ยวนั่งเดี๋ยวลุกโอ้โหปวดจี๊ดอยู่เป็นประจำเลยแหละครับงานนี้ก็เลยขออนุญาตให้คุณหมอได้ช่วยสาธิตวิธีการรักษาแก้อาการกันหน่อยครับ

0: และอย่างคนไข้เองที่มาเลือกการรักษาแบบแพทย์แผนจีนเนี่ยฮะถ้าอย่างถามเงี้ยคุณหมอฮะมันจะเร็วกว่ามันจะช้ากว่าหรือความแตกต่างเรื่องของเวลาในการรักษาเนี่ยมันจะแตกต่างกับแพทย์แผนปัจจุบัน
1: จริงๆก็ขึ้นอยู่กับโรคครับจริงๆไม่สามารถบอกได้ฟันธงว่าเร็วกว่าทุกโรคหรือว่าช้ากว่าทุกโรคอะไรอย่างเงี้ยขึ้นอยู่กับว่าคุณเป็นอะไรและเป็นตรงจุดไหนต้องมาตรวจต้องมาซักประวัติให้เรียบร้อยดูก่อน
0: แสดงว่าทุยหนานก็เหมาะกับบางโรคมาก
1: ๆครับ
0: หรือทุยหนานบางอย่างก็ต้องรักษาควบคู่กับแพทย์แผนปัจจุบันด้วยเพื่อให้ได้ผลการรักษาให้ดีขึ้น
1: ใช่ครับหรือถ้าเป็นหนักมากเนี่ยก็ไม่เหมาะเลยครับอย่างเช่นหมอนรองกระดูกหรือว่ากระดูกหักมาแบบเยอะๆเลยอย่างเงี้ยก็ทำไม่ได้เหมือนกัน
0: จะมาจัดนี่มันไม่ได้ต้องไปดามต้องไปค่อยๆกายภาพบำบัดอะไรอย่างนี้เน
1: า
0: ะ
1: ใช่ครับแต่ว่าถ้ากระดูกหักเราสามารถใช้ยาจีนช่วยให้กระดูกเชื่อมกันสมานกันเร็วขึ้นได
0: ้เอาละครับตอนนี้ผมก็ขึ้นเตียงเสมือนคนไข้จริงๆเพราะว่าจริงๆผมมีอาการเหมือนกันนะฮะผมก็คุยกับคุณหมอว่าอาการนี้เป็นจริงคือผมเนี่ยมีอาการปวดตรงช่วงก้อนหลังตรงนี้เนี่ยทั้งก้อนตรงนี้เลยแล้วก็ยิ่งเวลายืนนานเนี่ยปวดตั้งแต่ฝ่าเท้าขึ้นมาคุณหมอ
1: คร
0: ับ อย่างนี้ยังไงดีฮะหมอ
1: ก็ใช้การนวดกับการจัดกระดูกด้วยร่วมด้วยกันแล้วกัน
0: เหรอฮะ
1: ครับ
0: อย่างปกติก็คือเราก็จะนั่งพูดคุยกันก่อนนะคุณหมอเนาะ
1: ครับ
0: นะฮะว่าเคยเป็นเมื่อกี้คุณหมอถามผมว่าผมเคยประสบอุบัติเหตุอะไรร้ายแรงถึงมันเกี่ยวกับกระดูกอะไรอย่างนี้ด้วยใช่ไหมฮะ
1: ครับ
0: มันทำไมต้องถามเรื่องนี้ครับหมอฮะเผื่อมันว่าถ้าหายไปแล้วนี่ฮะ
1: เพราะว่าถ้าจัดกระดูกเนี่ยต้องดูก่อนว่าผู้ป่วยได้ประสบอุบัติเหตุหรือมีปัญหาเกี่ยวกับกระดูกเบื้องต้นหรือเปล่านะครับ
0: อ๋อจะได้รู้ว่าตรงไหนอะไรยังไง
1: ใช่
0: ไหมฮะเอาหมอไม่มีครับคุณหมอครับนอกจากอาการทางสมองแล้วไม่มีอะไรเลยครับเรื่องกระดูกครับผม
1: ครับ
0: ครับยังไงดีครับคุณหมอครับ
1: ก็จะเหลือของเรื่องของกล้ามเนื้อครับถ้าที่คำดูเบื้องต้นเนี่ยมีปัญหาที่กล้ามเนื้อหลังนะครับในส่วนของอาการที่ยืนเป็นเวลานานก็คือกล้ามเนื้อหลังเนี่ยมีการหดเกร็งนะครับรวมถึงสรีระของผู้ป่วยนะครับที่ค่อนข้างอ้วนทำให้กล้ามเนื้อหลังเนี่ยค่อนข้างตึง
0: อย่างเคสของผมนี่คุณหมอคิดว่าน่าจะใช้วิธีอะไรบ้างครับผม
1: ก็คือใช้การนวดกับการจัดกระดูกครับ
0: นวดกับจัดกระดูก
1: ครับ
0: แล้ววันนี้พอจะทำได้ไหมครับหมอ
1: ได้ทั้งคู่เลยครับ
0: อ๋อแล้วลองดูหน่อยดีกว่าครับผม
1: ครับโอเคงั้นเรามาเริ่มเลยนะครับ
0: ครับผม

0: ่อไปนี้จะเป็นการใช้วิธีการรักษาแบบครอบแก้ว
1: ใช่ครับ
0: ไอ้แก้วนี่ทำไมมันมีหลายไซส์มันแตกต่างกันยังไงหม
1: อขึ้นอยู่กับลักษณะของกล้ามเนื้อของผู้ป่วยครับถ้ากล้ามเนื้อเยอะเราสามารถใช้ใบใหญ่ได้ก็จะได้เนื้อที่ค่อนข้างเยอะแล้วก็ทำให้การรักษาค่อนข้างเร็วครับ
0: อ๋อก็แล้วแต่เนาะ

ต้องบอกเลยแหละครับว่าสบายจริงๆแรกๆผมแจ็คไรเดอร์ก็แอบกลัวอยู่เหมือนกันนะครับว่าเอ๊ะจะเป็นอะไรหรือเปล่าจะเจ็บจะปวดตรงไหนหรือเปล่าแต่พอได้ลองครับบอกได้คำเดียวเลยว่าสบายสุดๆไปเลยแหละครับคุณผู้ชมนี่ก็ถือเป็นอีกหนึ่งทางเลือกครับสำหรับใครที่มีอาการปวดเมื่อยเรื้อรังหรือว่ามีปัญหาเกี่ยวกับกระดูกและก็ความเสื่อมของข้อแบบนี้คุณสามารถเข้ามาปรึกษาอาการได้โดยตรงกับคุณหมอเลยนะครับเสาวรสหรือที่คนสมัยก่อนเรียกกันว่ากระทบรกฝรั่งเป็นไม้เถาเลื้อยครับมีต้นกำเนิดอยู่ในทวีปอเมริกาใ

เมนูซึ่งสับปะรดนั้นก็มีคุณค่าทางโภชนาการสูงโดยมีทั้งแคลเซียมแมกนีเซียมโพแทสเซียมและฟอสฟอรัสที่มีประโยชน์ต่อกระดูกของคนเราเป็นอย่างมากอีกด้วยเลยครับ

0: ากทำอะไรที่มีประโยชน์ต่อกระดูกบ้างเพราะว่าไปคุยกับคุณหมอมาเนี่ยบางคนที่เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับกระดูกนี่มันทรมานนะบางครั้งบางคราวเหมือนตกนรกทั้งเป็นปวดกระดูกกระเดี่ยวทั้งชีวิตเนี่ยทำอะไรก็ไม่มีความสุขเพราะฉะนั้นวันนี้ต้องเติมความสุขกินอะไรเข้าไปแล้วก็บำรุงกระดูกรักษากระดูกกันหน่อย
1: ใช่แล้วอันนี้เลยวันนี้มีเสาวรสค่ะ
0: ฮะ
1: เสาวรสผลไม้ในไทยบ้านเรานี่แหละ
0: คือตอนนี้หลายคนเนี่ยชอบเอามาทำเป็นเครื่องดื่มถูกป่ะน้ำเสาวรสก็ขายกันตามท้องตลาดเยอะแยะมากมายรสชาติพื้นฐานของเสาวรสคืออะไร
1: จะเป็นเปรี้ยวอมหวาน
0: เปรี้ยวอมหวาน
1: ใช่แล้วค่ะ
0: นะฮะเสาวรสของเราวันนี้เนี่ยจะส่งผลต่อกระดูกโดยตรงมีประโยชน์ในการดีต่อกระดูก
1: ใช่เพราะว่าเขามีแคลเซียมมีฟอสฟอรัสฟอสฟอรัสนี่คือมีประโยชน์ต่อเหงือกและฟันก็ทำให้แข็งแรงเหมือนกันกระดูกแข็งแรง
0: อ้าววันนี้ทำเมนูอะไรครับเชฟครับ
1: เป็นไก่ทอดชีสซอสเสาวรสค่ะ
0: ส่วนผสมในการทำไก่ทอดชีสซอสเสาวรสอกไก่ไข่ไก่แป้งทอดกรอบเกล็ดขนมปังเชดดาร์ชีสเกลือพริกไทยเสาวรสน้ำตาลเนยจืดหอมใหญ่
1: วันนี้เราจะมาเริ่มจากไก่เราจะนำไก่มายัดชีสก่อน
0: ไก่ยัดชีส
1: ใช่ค่ะ
0: โอ้น่าทานมากเลยครับมา
1: เริ่มเลยเนาะเราเอานำไก่มานะคะเราก็จะซับน้ำก่อนล้างแล้วก็ซับค่ะ
0: ทำไมต้องซับด้วย
1: ซับเผื่อเวลาทอดมันกระเด็นไงค่ะน้ำกับน้ำมันมันโดนกันไม่ได้ค่ะแล้วก็จะหั่นตัวนี้ออกค่ะวิธียัดชีสของเราใช้มีดนะคะแทงเข้าไปอย่าให้มันขาด
0: แทงไก่
1: ใช่ค่ะแทงตรงกลางเสร็จแล้วนำชีสมาใส่นะคะชีสวันนี้เราใช้ตัวเป็นเชดดาร์ชีสนะคะแล้วก็เอาไม้จิ้มฟันนะคะขัดเอาไว้โอเคค่ะเรียบร้อยอันนี้ค่ะก่อนที่เราจะนำไก่ลงทอดนะคะให้นำไข่ไก่ค่ะ1ฟองมาตอกแล้วก็ชุบแป้งนะคะแป้งตัวนี้เป็นแป้งทอดกรอบธรรมดานะคะเป็นแป้งแห้งนะคะเราไม่ใช้แป้งเปียกต่อมานะคะเป็นตัวเกล็ดขนมปังค่ะ
0: ขนมปังแป้งเกล็ดขนมปังนะครับหลักๆของเขาน้ำมันนี่ใช้ร้อนมากไหมครับ
1: ไม่ร้อนมากค่ะไฟอ่อนๆค่ะเพราะว่าเนื้อไก่มันหนาเดี๋ยวด้านในจะไม่สุกนะคะ
0: อ
1: ๋อแล้วเราก็จะนำชิ้นไก่ของเราที่มีชีสแล้วลงไปคลุกบางๆค่ะคลุกไข่ไก่บางๆเพื่อที่เวลาชุบแป้งแห้งมันจะได้ติด

0: ่ะระหว่างรอพี่แจ็คทอดไก่นะคะเรามาทำตัวซอสเสาวรสกันเลยดีกว่าค่ะเริ่มจากนำเสาวรสนะคะมาผ่าพอเราผ่าครึ่งออกมาแล้วนะคะเราใช้ช้อนค่ะใช้ช้อนสั้นควักวันนี้เราใช้ทั้งเม็ดนะคะเราจะไม่กองเอาแต่น้ำนะคะเทคนิคของการทอดไก่ให้กรอบคือถ้าไก่เริ่มสุกแล้วเราต้องเร่งไฟค่ะให้น้ำมันมันไล่ออกจากตัวไก
1: ่
0: ค่ะมันจะทำให้กรอบนาน
1: ถ้าเกิดว่าเราไม่เร่งไฟไล่น้ำมันเราสามารถใช้แม่เขามาไล่น้ำมันอีกทีได้ไหมฮะ
0: ทอดต่อดีกว่าค่ะ
1: เล่น
0: ค่ะไก่ในหม้อของเราก็สุกแล้วนะคะเดี๋ยวโอ้ชีสเยอะมากเอาสีประมาณนี้ค่ะสีเหลืองทองค่ะ

0: เราจะไม่เอาไม่ไหม้นะคะค่ะต่อมานะคะเราจะมาผัดซอสเสาวรสกันค่ะตั้งกระทะนะคะแล้วก็เปิดไฟค่ะใช้ไฟอ่อนนะคะเราเริ่มจากการใส่เนยนะคะเนยวันนี้เราใช้เนยจืดค่ะ
1: ทำไมต้องใช้เนยจืดด้วยครับ
0: ใช้ได้ทั้งสองเนยค่ะเนยเค็มก็ได้แต่ทีนี้ไก่เราก็มีรสชาติอยู่แล้วแล้วเราก็จะเติมเกลือพริกไทยลงไปด้วยก็เลยใช้เนยจืดดีกว่าพอเนยเริ่มละลายนะคะเราจะใส่ตัวหอมใหญ่สับลงไปค่ะ
1: ครับผม
0: ผัดเนยกับหอมใหญ่ให้สุกก่อนนะคะถึงจะใส่ตัวเสาวรสลงไปได
1: ้คือข้อสำคัญก็คืออย่าให้ไฟแรง
0: นะฮะพอหอมใหญ่สุกนะคะมันจะเริ่มเป็นสีใสๆแต่ถ้าไม่สุกปุ๊บมันจะขุ่นๆเหมือนที่เราใส่ลงไปต่อมานะคะเราก็จะใส่ตัวเสาวรสของเราอันนี้ไม่ต้องผัดนานนะคะเพราะเดี๋ยวเนยมันจะแตกเป็นชั้นๆเราแค่เคี่ยวให้มันข้นๆสำหรับราดก็พออันนี้เราจะปรุงรสด้วยน้ำตาลทรายเล็กน้อยนะคะแล้วใส่เกลือลงไปเล็กน้อยนะคะพริกไทยค่ะแค่นี้เองตัวซอสเสาวรสของเราก็ได้แล้วไม่ถึง5นาทีเลย

0: วันนี้เราก็ได้เมนูแล้วนะฮะหน้าตาน่าทานมากๆเลยนะครับผมนี่คือเมนูชื่อว่าไก่ทอดชีสซอสเสาวรสนั่นเองนะครับผมดีต่อกระดูกดีต่อนะฮะร่างกายนะครับผมแต่ว่าถ้าเกิดว่าใครดูวิธีการขั้นตอนการทำไม่ทันไม่เป็นไรไม่ต้องตกใจครับไม่ต้องร้องไห้ฟูมไฟวิ่งไปนอนทุบหมอนบนเตียงนั่งดูต่อเลยครับเพราะว่าเราจะพาย้อนกลับไปดูวิธีทำกันหน่อยครับขั้นตอนในการทำไก่ทอดชีสซอสเสาวรสขั้นแรกก็ให้นำไก่มาหั่นเป็นชิ้นครับผ่าตรงกลางยัดชีสเข้าไปในชิ้นเนื้อไก่เสร็จแล้วก็ใช้ไม้กลัดไก่เอาไว้ครับจากนั้นก็นำมาชุบด้วยไข่ไก่แป้งแห้งแล้วก็กลับไปชุบไข่ไก่อีกครั้งและปิดท้ายด้วยเกล็ดขนมปังครับตั้งไฟอ่อนๆร้อยน้ำมันเดือดหย่อนชิ้นไก่ลงไปทอดจนไก่สุกออกสีเหลืองอ่อนน่ารับประทานแล้วก็ตักขึ้นมาพักเอาไว้ครับส่วนการทำซอสเสาวรสนั้นเริ่มจากใส่เนยลงไปในกระทะคนจนละลายตามด้วยหอมใหญ่สับผัดจนหอมใหญ่เริ่มใสจากนั้นให้ใส่เสาวรสเคี่ยวจนข้นแล้วปรุงรสด้วยน้ำตาลทรายเกลือและพริกไทยแค่นี้เราก็ได้ซอสเสาวรสแสนอร่อยแล้วล่ะครับแน่นอนครับวันนี้เราได้เมนูแสนอร่อยของเรานะครับแล้วก็น่าเป็นที่ชื่นชอบหมุนทั้งบ้านด้วยนะฮะรสชาติจะเปรี้ยวนำหวานตามแล้วก็มีความหอมมันของไก่ทอดชีสของเรานั่นเองเรียกว่าดูตรงนี้นะครับน้ำลายยังไหลเลยรู้จักมองซ้ายมองขวาหยิบจับสิ่งที่ทานอยู่รอบตัวครับเอามาทำเป็นเมนูสร้างสรรค์ใหม่ๆและที่สำคัญครับทุกเมนูนั้นมีประโยชน์ต่อร่างกายแน่นอนถ้าคุณไม่รู้ว่ามีประโยชน์อย่างไรติดตามรายการ Herbs ที่เรียสมุนไพรเข้าเส้นเป็นประจำทางช่อง True ปลูกปัญญาได้เลยนะครับวันนี้ครับหมดเวลาของ Jack Ryder ครับผมและรวมถึงเชฟวีของเราด้วยเจอกันใหม่คราวหน้าครับจะเป็นเมนูอะไรติดตามได้สัปดาห์หน้าสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
2: หากพลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: วันนี้นับหนึ่งเรดกรีนและเยลโล่จะพาทุกคนไปตะลุยในโลกของเกมบันไดงูล่าสมบัติกันใครอยากสนุกตามพวกเรามาเลย
1: ก่อนจะไปถึงหีบสมบัตินับหนึ่งและเพื่อนๆต้องช่วยกันตอบคำถามของพวกเราก่อนนะข้อแรกหาค่าของตัวไม่ทราบค่าในประโยคสัญลักษณ
0: ์เพื่อนๆมาช่วยกันหาคำตอบกันนะนับหนึ่งขอตอบแปด
1: เป็นคำตอบที่ถูกต้อง8บวก17เท่ากับ25เก่งมากทุกคนนับหนึ่งได้เดินไปข้างหน้า8ช่องเลย
0: เย้เรามาเดินไปพร้อมกันนะทุกคน1 2 3 4 5 6 7 8วู้เย้พวกเราได้ขึ้นบันไดด้วย
1: มาถึงข้อที่2แล้วนะหาค่าของตัวไม่ทราบค่าในประโยคสัญลักษณ์
0: เพื่อนๆมาช่วยกันหาคำตอบกันนะนับหนึ่งขอตอบ12
1: เป็นคำตอบที่ถูกต้อง506ลบ494เท่ากับ12เก่งมากทุกคนนับหนึ่งได้เดินไปข้างหน้าอีกตั้ง12ช่องเลยนะ
0: เย้12ช่องว้าแย่จังเจองูจนได้ต้องลงมาข้างล่างเลยแต่ไม่เป็นไรเรามาพยายามกันใหม่ข้อต่อไปนะทุกคน
1: เรามาลุยกันต่อที่ข้อ3นะทุกคนเรดเป็นกำลังใจให้หาค่าของตัวไม่ทราบค่าในประโยคสัญลักษณ
0: ์นับหนึ่งขอตอบ9
1: เป็นคำตอบที่ถูกต้องเพราะการบวกมีสมบัติการสลับที่ทำให้วงเล็บเปิด836ลบ827วงเล็บปิดบวก154เท่ากับ154บวก9นั่นเองเก่งมากทุกคนนับ1ได้เดินไปข้างหน้า9ช่องนะ
0: 1 2 3 4 5 6 7สมบัติแล้วลองเปิดดูซิว่าข้างในมีอะไรโอ้โหมีเพชรกับทองเต็มไปหมดเลย
2: ว้าวยินดีด้วยนะทุกคน
0: วันนี้สนุกมากๆเลยได้ทำภารกิจร่วมกับทุกคนจนสำเร็จแล้วเพื่อนๆสนุกกันไหมไว้ครั้งหน้าเรามาทำภารกิจสนุกๆกันอีกนะฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่อง Mahidol Kids ของพวกเราด้วยนะบ๊ายบาย

0: ความรู้ทำให้ทุกอย่างเป็นไปได้มหาวิทยาลัยมหิดลปัญญาของแผ่นดิน
1: สำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับมัธยมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ทางช่องดาวเทียมหมายเลข 192-194 ออกอากาศเวลา 8:30 น.ถึงเวลา 14:30 น.สามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเวลาในการเรียนแต่ละวันแต่ละวิชาให้เหมาะสมควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ออกกำลังกายหรือทำงานอดิเรกที่เป็นประโยชน์ผู้ปกครองและบุตรหลานปรึกษาหารือร่วมกันในการจัดเวลาเรียนตามตารางให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด

มันไม่มีไฟแดงนะแต่ก็งงเหมือนกันว่าทำไมทุกคนจอดกันก็เลยลงมาดูปรากฏว่าจากตรงนี้ไปเนี่ยประมาณ200เมตรมีเฮลิคอปเตอร์อยู่กลางถนนแล้วก็มีแบบวอรถวอเต็มไปหมดเลยอ่ะไม่รู้เกิดอะไรขึ้นเหมือนกันแต่ว่าเดี๋ยวแพทกล่าวว่าจะเข้าไปดูให้ใกล้ที่สุดแล้วกันไม่แน่ใจว่าเข้าไปใกล้ได้แค่ไหนเพราะว่าตรงนั้นก็จะ

0: helicopter was just about to land, so they stopped the traffic. And the helicopter, we've been here for what, 20 minutes?
1: About that, yeah.
2: หลังจากที่เราติดอุบัติเหตุอยู่นานเหมือนกันนะแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยไม่ไหวแล้วอ่ะหลายคันเขาก็กลับรถแล้วก็คือหาทางใหม่อ่ะไม่งั้นมันเหมือนจะไม่มีที่สิ้นสุดอ่ะเราต้องรอไปถึงเมื่อไหร่ก็ไม่รู้เงี้ยอ่ะเดี๋ยวให้ดูนี่คือสภาพถนนวิ่งรูท66อยู่ดีๆก็ต้องมันแล่นทางลูกลังเป็นทางขนานทางรถไฟเนี่ยเราแล่นไปพร้อมกับทางรถไฟเลยนี่ไงมีทางจริงด้วยคลาสสิกสุดๆอ่ะเป็นรูท66แบบพิเศษนะคะนี่แหละความไม่คาดคิดที่เราจะได้เจอบนท้องถนน
3: เฮลิคอปเตอร์ขึ้นแล้ว
2: สิ่งที่เกิดขึ้นตอนที่เราขับออกมาก็คือเป็นการชนกันคือมีผู้เสียชีวิตด้วยแล้วก็รู้สึกแบบเนาะน่าสลดใจมากเป็นข้อควรระวังแล้วกันสำหรับรถจักรยานยนต์คือถึงแม้จะเป็นรถใหญ่อะเหมือนทัวริงไบค์อย่างเงี้ยแต่ว่าก็ต้องระวังอยู่ดีอะเพราะว่าอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นอย่างเงี้ยมันก็ก่อให้เกิดความสูญเสียอย่างเงี้ยก็รู้สึกแบบสลดไปด้วยเนาะ

เรายังคงมุ่งหน้าต่อไปตามถนนรูท66ซึ่งนอกจากเรื่องราวประวัติศาสตร์ระหว่างทางยังมีความสวยงามและยิ่งใหญ่ของธรรมชาติรออยู่เราขับรถไปจนถึงอุทยานแห่งหนึ่งซึ่งตั้งอยู่ขนาบสองฝั่งของรูท66ที่นี่มีชื่อเสียงเรื่อง Petrified

0: ่ว่าท่อนนี้น่าจะเป็นท่อนที่ใหญ่ที่สุดแล้วล่ะกว่าที่ไม้จะกลายเป็นหินได้เนี่ยมันต้องผ่านกระบวนการต่างๆมากมายย้อนกลับไปตั้งแต่โอ้โหยุคนู่นเลยปลายยุคจุลสิก225ล้านปีก่อนเกิดอะไรขึ้นบ้าง
1: 2,100 miles south of where it is now. It was a tropical floodplain. The trees did not grow here. They grew from the surrounding area, and they floated into this area on the rivers and the floodwaters.
2: ในช่วงปลายยุคไทรแอสซิกพื้นที่ทางตะวันออกเฉียงเหนือของรัฐแอริโซนามีลักษณะเป็นที่ราบต่ำลำธารจากบนภูเขาไหลลงมาเกิดเป็นแม่น้ำและแอ่งทะเลสาบขนาดใหญ่ในช่วงหนึ่งอาจเกิดแผ่นดินไหวรุนแรงหรือว่ามีน้ำป่าไหลหลากทำให้ต้นไม้ล้มตายระเนระนาดหักโค่นตกลงไปอยู่ในน้ำและจมลงกับพื้นท่อนซุงเหล่านั้นถูกฝังอยู่ใต้ตะกอนกรวดทรายละเอียดซึ่งตกลงมาคลุมทับอีกทีท่ามกลางสภาพที่ไม่มีออกซิเจนและแบคทีเรียทำให้เนื้อไม้ยังคงสมบูรณ์ไม่ผุพังตัดภาพมาอีกด้านภูเขาไฟทางตะวันตกเกิดระเบิดขึ้นปล่อยเท่าภูเขาไฟซึ่งมีซิลิคอนไดออกไซด์ออกมาพวกมันละลายลงในน้ำกลายเป็นน้ำที่อิ่มตัวไปด้วยซิลิคอนไดออกไซด์จากนั้นก็เริ่มแทรกซึมผ่านเข้าไปในเนื้อไม้ที่ฝังอยู่ใต้ดินในระหว่างที่ถูกแช่อิ่มมานานเป็นล้านปีมีบางช่วงเวลาที่ไม้มีโอกาสได้สัมผัสกับออกซิเจนทำให้สารละลายซิลิก้าตกตะกอนแล้วเข้าไปสะสมตัวแทนที่โมเลกุลของเนื้อไม้ท่อนไม้ที่เคยเป็นสารอินทรีย์จึงเปลี่ยนไปเป็นเนื้อหินซิลิก้าในที่สุด

0: มาถึงอีกจุดหนึ่งแล้วนี่ชื่อว่า Crystal Forest ก็เป็นไม้ที่กลายเป็นหินลักษณะเดียวกันนี่แหละแต่ว่าจำนวนนี่แพทว่าโอ้โหเยอะแบบนับไม่ถ้วนเลยอ่ะมันกระจายเต็มพื้นที่ไปหมดเลยโหเจ๋งมากอ่ะและสีตรงนี้แพทคิดว่าชัดมากอ่ะสดจนไม่น่าเชื่อว่าเป็นธรรมชาติสร้างอ่ะเหมือนคนมาแต้มสีทาสีให้เลยเนี่ยมหัศจรรย์ของธรรมชาติจริง
1: The colors in the petrified wood are caused by minerals that infiltrated at the same time as the silica water. The main ingredient is iron. Iron causes red, orange, yellow, pink, tan, purple, blue, sometimes even green can be iron. The black and the gray can be carbon or manganese, and the white color in the petrified wood is the pure quartz without any minerals in it. So now that tree is a quartz crystal. It's very hard, it's very heavy, but it's also brittle. And if you'll notice out there, the trees are broken into segments.

0: ื่อกี้ก็ได้ฟังคุณลุงอธิบายที่มาที่ไปของการเกิด Petrified Wood แล้วก็คุณลุงให้ลองจับดูระหว่างไม้ธรรมดากับไม้ที่เป็น Petrified Wood ก็คือการแข็งกลายเป็นหินว่าน้ำหนักเนี่ยต่างกันยังไงบ้าง
1: โอ้โห
0: อ่ะอันนี้คือไม้ธรรมดานะกับ Petrified Wood คือมันต่างกันมากอะอันเนี้ยเบามากเนี่ยตึ้งๆๆๆแต่อันเนี้ยคือเหมือนไม้กับหินเลยอ่ะเนี่ยเหมือนหิ้วไม้กับหิ้วหินนี่หนักมากนี่แหละที่คุณลุงเขาบอกว่ามันฮาร์ดมากอย่างนี้นี่เองฮาร์ดแอนด์เฮฟวี
2: ่ความโดดเด่นเรื่องสีไม่ได้มีแค่ไม้กลายเป็นหินเท่านั้น

0: ถ้ามองไปไกลๆเราจะได้เห็นสีสันของเทือกเขาที่สวยงามไม่แพ้กันครึ่งบนของอุทยาน Petrified Forest เป็นพื้นที่ส่วนหนึ่งของทะเลทรายหลากสีที่มีชื่อว่า Painted Desert
1: Petrified Forest is a park and that park is in the Painted Desert. It's a big desert that goes almost to the Grand Canyon.Very large area, 15,000 square miles. Coronado, Spanish explorer, came through here in the 1500s. And when he saw all of these different colored layers, he said, this looks like this desert has been painted. And so that name stuck. And so that's why they call this desert area the Painted Desert. In Spanish,El desierto pintado, the painted desert.
2: มนุษย์ไม่สามารถที่จะทำได้ยิ่งใหญ่ขนาดนี้แน่ๆอย่างเช่นข้างหลังเนี่ยที่แพทเห็นน่ะคือแค่ดูแล้วมันก็ขนลุกแล้วอะว่าโอ้โหต้องใช้มนุษย์กี่ล้านคนถึงจะสามารถระบายสีเพ้นออกมาให้ได้แบบเนี้ยภูเขาข้างหลังทั้งพืชทั้งแถบเนี่ยให้มันเป็นสีเป็นริ้วระบายที่สวยงามขนาดนี้และใหญ่ได้ขนาดนี้คือคนไม่สามารถทำได้จริงๆอ่ะนอกจากฝีมือของเท่านั้นและนอกจากความสวยงามเนื้อสิ่งอื่นใดเลยประโยชน์ที่แพทบอกไปก็คือการเป็นเครื่องบันทึกประวัติศาสตร์นี่ไม่ใช่แค่เครื่องบันทึกเรื่องราวของชนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งหรือว่าพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่งแต่ว่านี่คือการบันทึกเรื่องราวของโลกของเราที่อยู่อาศัยเราได้เข้าใจว่าเมื่อหมื่นปีแสนปีล้านปีก่อนเกิดอะไรขึ้นกับโลกเราบ้างมันคือสิ่งที่ยิ่งใหญ่มากๆนี่คือหลักฐานชิ้นสำคัญที่บอกเล่าเรื่องราว
1: Those layers of sediment were made by water. Water in, lay down a layer of sediment, water out, water, more water in, more sediment over the millions of years. The sediment is colored with iron also. And that's what causes the color, different colors of the sediment from red to blue.
0: ประกอบไปด้วยหินตะกอนหลายชนิดชั้นล่างจะมีอายุเก่าแก่กว่าเป็นการสะสมตัวกันของตะกอนดินโคลนและทรายส่วนชั้นบนที่มีอายุน้อยกว่าจะเป็นพวกเท่าถ่านและลาวาจากภูเขาไฟซึ่งปะทุอยู่ในบริเวณใกล้เคียงหรืออาจไกลออกไปทางตะวันตกเฉียงใต้ของรัฐเนวาดา

0: ่านเข้าประตูมานะคะ Valley of Fire State Park ก็เสียค่าธรรมเนียมไปตามระเบียบเพราะว่าถ้าเป็น Scale State Park เนี่ยก็จะต้องเสียตังค์อยู่แล้วแต่ว่าที่นี่เนี่ยเสียถูกเสียนิดเดียวเอง $10
1: แค่$10ถือว่าคุ้มค่ามากกับสิ่งที่จะได้พบที่นี่Valley of Fire เป็นสเตทพาร์คที่เก่าแก่และใหญ่ที่สุดของรัฐเนวาดาและสิ่งที่บ่งบอกตัวตนของอุทยานนี้ได้ดีที่สุดคงจะหนีไม่พ้น Valley of Fire Road ถนนความยาว17กิโลเมตรที่ตัดผ่านใจกลางหุบเขาสีแดงเข้มและเมื่อสะท้อนกับแสงแดดมันจะยิ่งแดงเหมือนเปลวไฟที่กำลังลุกไหม้ย้อนไปเมื่อ320ล้านปีก่อนหุบเขาหินทรายสีแดงเพลิงนี้เคยเป็นโคลนและทรายที่อ่อนนุ่มระดับน้ำทะเลที่สลับกันขึ้นและลงทำให้โคลนและทรายผลัดเปลี่ยนกันสะสมตัวทีละชั้นทีละชั้นซ้ำไปซ้ำมาจนกระทั่งชั้นตะกอนอัดแน่นจนกลายเป็นหินแข็งในที่สุดที่จริงกระบวนการนี้มีส่วนคล้ายกับการเกิดเพนเทเดเซอร์แต่หินสีแดงจะมีส่วนประกอบของแร่เหล็กที่เข้มข้นและการผุกร่อนของเหล็กออกไซด์คือปัจจัยสำคัญที่ทำให้พวกมันเปลี่ยนเป็นสีแดง
0: ผ่านเข้ามานิดนึงเนี่ยเราก็จะมาเจอตรงนี้ชื่อว่า Seven Sister ดูจากลักษณะแล้วเนี่ยก็รู้เลยว่าทำไมเขาถึงตั้งชื่อว่า Seven Sister พอลองนับดู1 2 3 4 5 6 7ครบเลยมีพี่น้อง7คนนะคะแต่ว่าลักษณะที่โดดเด่นมากกว่าของที่นี่เนี่ยเขาบอกว่าจะมี blow hole เราลองเดินเข้าไปดูเนี่ยเห็นเลยว่าโอ้โหมีรูเต็มไปหมดเลยรูเหล่านี้เนี่ยเป็นตัวที่บ่งบอกถึงอายุแล้วก็ความแรงของลมบริเวณนี้เนี่ยลมแรงแรงจนกัดกร่อนหินต่างๆให้เป็นรูรูเนี่ยถ้าเกิดว่ามีมากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆเนี่ยเขามีการทำนายบอกว่าในอีกหลักร้อยปีข้างหน้าเนี่ยถ้าเกิดว่ายังกัดต่อไปแบบนี้ทาวเวอร์ที่เราเห็นหินก้อนใหญ่ๆเนี่ยอาจจะแบบถูกทำลายไปมากกว่านี้หรือบางทีอาจจะแบบหายไปเลยก็ได้เพราะว่ารูเหล่านี้ก็เป็นตัวบ่งบอกอายุของยิ่งรูเยอะยิ่งรูใหญ่เนี่ยก็เท่ากับถูกกัดเซาะมามากแล้วเหมือนร่องรอยเหี่ยวย่นบนหน้าคนแบบนี้ก็เป็นตัวบ่งบอกว่าเนี่ยแหละคุณอายุเยอะแล้วนะอาจจะหายไปได้ในอนาคตนะคะอย่างงี้เราก็ต้องรีบดูเข้าไว้อีกร้อยปีมันอาจจะหายไปแล้วนะ
1: ในอดีตหินเจ็ดพี่น้องตรงนี้เคยเป็นส่วนหนึ่งของผาหินสีแดงเหมือนกับรอบข้างแต่การกัดเซาะรุนแรงต่อเนื่องทำให้มันเปลี่ยนสภาพไปเช่นเดียวกับในบริเวณอื่นธรรมชาติยังคงสร้างรูปร่างหน้าตาของภูมิทัศน์แบบใหม่ๆขึ้นมาเสมอและการกัดกร่อนในบางลักษณะอาจเป็นประโยชน์ต่อสิ่งมีชีวิตด้วยอย่างเช่นที่นี่
0: คิดว่าตรงนี้น่าจะใช่นะเป็น mouse tank ซึ่งเหือดแห้งมากไม่มีน้ำเลยก็จริงๆอ่ะถ้าเกิดว่าคนที่กลัวหนูอย่างคุณตะก้องนะคะไม่ต้องกลัวว่าตรงนี้จะเป็นเบาะสะสมหนูหรือเปล่าถึงชื่อว่า mouse tank ไม่ใช่คือที่มาเหมือนกับว่ามีคนอ่ะอพยพมาแถวนี้แล้วก็บ่อเนี้ยเป็นบ่อน้ำธรรมชาติซึ่งเวลาฝนตกอ่ะน้ำมันก็จะไหลลงมาเนี้ยแล้วก็เหมือนเป็นอ่างเก็บน้ำเล็กๆอ่ะน้ำในบ่อเนี้ยจะอยู่ประมาณเดือนนึงแพทคิดว่าตรงนี้เนี่ยน่าจะเป็นช่วงซัมเมอร์แล้วหรือดูแล้งน้ำก็หายไปหมดแล้วเราจะสังเกตว่าตรงนี้จะมีเส้นระดับน้ำอันนี้คาดคิดเอานะว่าเนี่ยคือระดับน้ำมันจะอยู่ตรงบริเวณขาวๆตรงเนี้ยนั่นแหละถ้ามาช่วงนี้ก็ไม่น่าจะได้เห็นน้ำ
1: สรุปแล้วสาเหตุที่ชื่อ Mouse Tank ก็คือคนที่อพยพมาหลบภัยในบริเวณบ่อน้ำนี้มีชื่อว่า Little Mouse เป็นชาวเผ่า Southern Paiute ที่หลบหนีจากคดีอาชญากรรมชื่อบ่อ Mouse Tank จึงถูกตั้งขึ้นตามชื่อของเขานั่นเอง
0: เจอโอ้ยแล้วก็โง่อยู่ตั้งนานตอนแรกที่แพทมาถึงตรงเนี้ยแพทก็นึกว่าสงสัยมันคือสิ้นสุดทางแล้วแหละเพราะว่าเจอคุณลุงคน2คนที่เดินขึ้นมาเส้นรูทเนี้ยข้างๆผาแล้วคุณลุงบอกไม่มีอะไรข้างหน้าก็เป็นผาอะไรอย่างเงี้ยก็เลยโอเคงั้นจุดสิ้นสุดของเราก็คือตรง Mouse Tank ที่เหือดแห้งที่แพทพูดไปเมื่อกี้แต่ด้วยความอะไรไม่รู้กึกๆบางอย่างก็แบบไหนๆก็ไหนๆแล้วเดี๋ยวเดินขึ้นมาดูวิวมุมสูงซะหน่อยแล้วกันก็ปีนขึ้นมารูทเดิมที่คุณลุงคนแรกเนี่ยเขาปีนขึ้นแล้วก็มาเจอกับคุณลุงกับคุณป้า2คนเดินมาชี้บอกนี่ไงน้ำบ่อน้ำอยู่ตรงนี้แล้วชะโงกลงไปตรงเนี้ยเห็น Oh, this one.
2: See it?
0: Oh, yes, uh-huh. I see it. Okay. I saw this one, and I think it's dry. Right.
2: Yeah. I didn't see this one till I came here to show you. Yeah.
0: Yes. Oh, thank you. ยังมีน้ำอยู่ด้วยแล้วแพทก็เลยถามคุณลุงว่าอ้าวแล้วตอนนี้หน้าซัมเมอร์ยังมีน้ำอยู่หรอคุณลุงบอกตอนนี้มันยังเป็นแค่ early summer ก็คือแบบยังช่วงต้นๆน้ำมันยังไม่หมดถ้าจะหมดจริงๆแบบแห้งสนิทเลยอ่ะคือช่วงประมาณออกัสก็จะแห้งดังนั้นนี่แหละบ่อน้ำของจริงที่มีน้ำด้วยแต่ต้องปีนขึ้นมานะ

0: ัดจาก Mouse Tank Trail เรามาต่อที่เทรลอีกเส้นหนึ่งเทรลที่ทำให้เรารู้สึกถึงรสชาติการผจญภัยที่แท้จริงในดินแดนหุบเขาแห่งไฟ
1: Heat Warning ค่ะเตือนภัยความร้อนถ้าเกิดว่าร้อนจัดเนี่ยเขาไม่ recommend ให้เดินเลยนะแต่ว่าตอนนี้ก็น่าจะพอโอเคอยู่ขาเกือบไหม้เท่านั้นเองเฮ้ยคือร้อนจริงๆแต่ว่าก็คุ้มค่ากับความร้อนแหละสำหรับเทรลนี้ชื่อว่า Fire Wave ลักษณะเนี่ยไม่บอกเดี๋ยวต้องรอไปให้เห็นกับตาเองคือดูจากภาพแล้วพันว่ามันสวยมากอ่ะเป็นภูมิประเทศที่หายากที่ตอนนี้มองขึ้นไปก็บลูสกายมากๆตัดกับสีหินข้างหลังที่เป็นสีแดงเนี่ยแหละที่แพทบอกว่าความสวยงามของอุทยานเนี้ยคือการที่มันแบบเปล่งแสงออกมาเหมือนกับไฟ Valley of Fire เดี๋ยวเราไปดูกันข้างในเทรลนี้น่าจะเป็นเทรลที่ยาวที่สุดของเราแล้วล่ะแล้วก็ร้อนที่สุดด้วยแต่ว่าเราก็จะเข้าไปเพื่อจะชมความสวยงาม Fire Wave ไป

แบบนี้คือป้ายบอกทางจะมีแผ่นสีเหลืองแปะอยู่จะตั้งอยู่เป็นระยะเพื่อบอกว่าเดเรคชั่นเนี่ยไปทางไหนเพราะว่าพื้นที่แอเรียเนี่ยมันกว้างมากถ้าเกิดคนเดินสเปซสปะไปเดี๋ยวหลงก็เป็นเหมือนเครื่องบอกทางแต่ว่ารูเส้นทางเนี่ยไม่ได้มีรั้วกั้นอะไรขนาดนั้นคือเราก็จะสามารถออกไปนู่นไปนี่ได้ค่ะเดินมาไม่รู้ถึงไหนแล้วแต่ก็รู้สึกว่าเหนื่อยและร้อนมากจริงๆสิ่งสำคัญที่แพทย์อยากจะแนะนำนะสำหรับเทรลแบบนี้ห้ามลืมพกมาเด็ดขาดคือน้ำดื่มเวลาที่เดินอยู่บนทางเทรลที่เป็นทะเลทรายเนี่ยเราจะรู้สึกหิวน้ำมากกว่าปกติก็อย่าลืมพกน้ำใส่เป้ไว้แบบนี้ก็ได้อีกอย่างนึงก็ทาครีมกันแดดไว้ด้วยนะคะไม่ได้จะโหรักสวยรักงามอะไรแบบนั้นคือสำหรับคนที่เป็นผู้ชายอย่างคุณตากล้องเองเนี่ยไม่ชอบทาครีมกันแดดเลยบอกว่ามันเหนียวแต่ว่าครีมกันแดดแพทว่าเป็นสิ่งที่จำเป็นมากเพราะว่าอากาศแห้งเนี่ยมันจะทำให้ผิวเราแตกคันขึ้นผื่นดังนั้นอ่ะครีมกันแดดมันก็ช่วยได้ไม่ได้แค่ป้องกันดำแต่ป้องกันให้ผิวเราแบบแข็งแรงด้วยอ๋อแล้วมีอีกอย่างรู้สึกจะโผล่มาเรื่อยๆอีกอย่างก็คือนี่หมวกแว่นกันแดดคือทุกอย่างอ่ะที่ใช้สามารถกันแดดเนี้ยแว่นสำคัญเพราะว่าแสงจ้ามากต้องใช้แว่นที่มันกรองแสงและหมวกอันเนี้ยหมวกแก๊ปอ่ะแพทว่าประสิทธิภาพดีมากเลยนะคือมันสามารถกันลมกันฝนกันทุกอย่างได้หมวกแก๊ปเป็นหมวกอเนกประสงค์สำหรับแพทใช้ได้ทุกเทรลแค่นี้แหละน่าจะมีแค่นี้แล้วก็เตรียมตัวเดินกันต่อได้พักเหนื่อยเรียบร้อยแล้วพูดจนหายเหนื่อยไปลุยต่อ

เนี่ยจุดนั่งพักที่ดีของเราไม่มีเก้าอี้ไม่มีโต๊ะอะไรเลยอยากนั่งตรงไหนนั่งอยากเดินตรงไหนเดินแพทว่าแพทชอบเที่ยวนี้มากเลยข้อจำกัดน้อยเรามีอิสระบนพื้นที่นี้เต็มที่แล้วก็ชมวิวไปนะคะอยากจะถอดแว่นชมความสวยงามและสีที่แท้จริงเมื่อไม่ผ่านเลนสีมันสวยมากอ่ะคือแพทรู้สึกว่าที่เนี่ยมีความหลากหลายสีอ่ะมันมีเลเยอร์ที่ชัดเจนการไล่ระดับของสีเราจะเห็นสีที่แตกต่างกันเฮ้ยสวยงามจริงๆ

อยากกรี๊ดสวยมากตอนนี้ลงมายืนอยู่บนเวฟร็อกนี่แหละเวฟอย่างชัดเจนเลยคือลักษณะเป็นโค้งเป็นริ้วแถบแถบแถบเนี้ยตลอดทั้งภูเขาอ่ะยิ่งเดินลึกเข้าไปเท่าไหร่ยิ่งได้เจอหลายสิ่งหลายอย่างมากที่มันแบบโอ้ยมันไม่เหมือนในรูปเลยอ่ะมันมีมิติที่เยอะกว่านั้นเราเห็นรูปเนี้ยตามโปสเตอร์ตามหนังสือโบชัวต่างๆในอินเทอร์เน็ตคือจริงๆนอกจากเรื่องของความสวยงามของธรรมชาติอ่ะมันมีอีกสิ่งนึงที่แพทชอบก็คือเรื่องความอิสระในการชมเราชมความสวยงามได้โอเคหลายอุทยานเนี่ยเราก็โอเควิวสวยอะไรเงี้ยแต่ว่าเราก็ได้แต่ยืนอยู่ที่รั้วแต่ที่นี่คือเราสามารถลงไปในพื้นที่ไหนก็ได้อ่ะเราอยู่ตรงเนี้ยอย่างเช่นตรงนี้คือเวฟจริงๆเราจะเห็นเป็นริ้วเส้นโค้งเนี่ยแต่ก็ไม่ใช่แค่ตรงนี้มันยังมีเดอะเวฟตรงนู้นเดอะเวฟตรงนู้นมีอีกหลายที่มากซึ่งแบบเนี่ยแหละคือแบบที่แพทตามหาเลยนี่คือที่ในอุดมคติเลยที่มีความสวยงามทางธรรมชาติแบบระดับท็อปกับความอิสระในระดับสูงมากเหมือนกันตรงเนี้ยที่แบบอิมแพคสุดๆอะสำหรับที่นี่นะความรู้สึกมันเหมือนกับอย่างเงี้ยเรายืนอยู่ตรงเดอะเวฟเรายืนอยู่ท่ามกลางเดอะเวฟเหมือนเวฟในมหาสมุทรอะเหมือนคลื่นของมหาสมุทรที่ปลาน้อยใหญ่แหวกว่ายไปในพื้นที่ไหนก็ได้โดยมีอิสระแพทรู้สึกแบบนั้นจริงๆอะและอีกอย่างคือที่เนี้ยคนไม่ได้เยอะมากคือจริงๆนักท่องเที่ยวอาจจะพอสมควรน่ะแหละแต่ว่าด้วยความที่พื้นที่เขากว้างใหญ่มากเราสามารถเดินเพ่นพ่านไปตรงไหนก็ได้อะเราก็เลยรู้สึกว่ามันมีพื้นที่ส่วน

ัวในการที่จะชมธรรมชาติสูงคนนู้นเขาก็ไปชมตรงนี้คนนี้ชมตรงนั้นไม่ได้มาเบียดกันเหมือนหลายที่ที่ไปแบบเหมือนแออัดแย่งอากาศหายใจแบบนี้ที่นี่ไม่ใช่แบบนั้นเลยมันเลยทำให้แพทรู้สึกว่าโอ้โหสุดๆอะถ้าใครมาแถวนี้แพทก็จะแนะนำว่าให้มาซึ่งเอาจริงๆแล้วเนี่ยมันอยู่ใกล้มากๆเลยใกล้กับที่เที่ยวที่มีชื่อเสียงระดับโลกอย่างลาสเวกัสทุกคนรู้จักแล้วก็มุ่งหน้าไปทางนั้นโดยที่ตรงเนี้ยโอ้บางคนไม่รู้จักด้วยซ้ำอยู่ห่างจากลาสเวกัสประมาณ1ชั่วโมง50ไมล์ขับมาเถอะขอร้องให้มาดูภาพนี้ให้มารู้สึกเหมือนที่แพทได้รู้สึกอะว่ามันอัศจรรย์ขนาดไหน

เซอร์ไพรส์มากไม่ได้คาดหวังมาว่าวันนี้มา Valley of Fire State Park จะได้มาเจอสัตว์ป่าคือนึกว่าจะได้มาเจอแต่วิวสวยๆอะไรเงี้ยอันนี้เป็นแบบของขวัญที่ให้มากเลยอยู่ริมทางเลย

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

นี่คือนราธิวาสเสน่ห์ไทยที่ซ่อนอยู่ปลายด้ามขวานเมืองที่ชายแดนไม่ใช่เส้นแบ่งแต่คือสะพานเชื่อมผู้คนและวัฒนธรรมวิถีเรียบง่ายที่เต็มไปด้วยเสน่ห์รอยยิ้มน้ำใจและความงดงามของความหลากหลาย

ทุกจานคือเรื่องเล่าเสน่ห์รสชาติของนราธิวาสอบอวลไปด้วยความรักและความเป็นครอบครัวนี่คือเสน่ห์ของธรรมชาติงดงามอุดมสมบูรณ์และยังคงเติบโตเคียงคู่ผู้คนศรัทธาและมิตรภาพคือเสน่ห์ที่เชื่อมใจคนต่างวัฒนธรรมให้อยู่ร่วมกันอย่างงดงาม

นราธิวาสเสน่ห์ไทยที่ไม่ใช่แค่ภาพความทรงจำแต่คือความรู้สึกที่ตราตรึงในหัวใจของทุกคนที่ได้มาสัมผัส

0: บกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: ั่นจักรยานตอนนี้ครับผมกำลังปั่นจักรยานไปที่บ้านหลังหนึ่งครับผมอยู่บนถนนสุขุมวิทนะครับบ้านหลังเรียกได้ว่าเป็นต้นแบบเลยของการทำพื้นที่สีเขียวในเมืองนะครับบ้านในกรุงเทพเนี่ยจะปลูกผักทำแปลงเกษตรเลี้ยงสัตว์ปลูกแม้แต่ข้าวเนี่ยได้อย่างไรนะครับใครที่อยากจะใช้พื้นที่เล็กๆในเมืองเนี่ยทำพื้นที่สีเขียวของตัวเองเนี่ยต้องดูบ้านหลังนี้เป็นตัวอย่างครับซึ่งปั่นจักรยานนี่ไม่ได้ปั่นไปไหนครับปั่นอยู่กับที่เพราะว่าผมมาถึงแล้วครับนี่คือคุณบายฟ้าครับสวนผักบ้านคุณตา
1: ตาจะเป็นบ้านของคุณตาหลังนี้ค่ะ
0: ครับผม
1: ก็เลยแบบให้เกียรติคุณตาว่าเป็นใช้สถานที่เขาค่ะก็เลยตั้งชื่อที่นี่ว่าสวนผักบ้านคุณตา
0: ก่อนที่จะไปชมบ้านหลังนี้นะครับความน่าสนใจมากมายแต่ว่าไอ้จักรยานที่ผมปั่นอยู่อันนี้คืออะไรครับน้องฟ้า
1: จักรยานของฟ้าเนี่ยแหละแต่ว่ามันใช้ไม่ได้แล้วพ่อเขาก็เลยมาต่อเข้ากับวงจรเพื่อให้ปั่นแล้วก็เข้ากับตัวสปริงเกิลน้ำค่ะก็ปั่นไปลดน้ำในแปลงผักไปด้วย
0: จักรยานนะครับเก่านะครับก็เอามาดัดแปลงเป็นที่ลดน้ำในปั่นแล้วน้ำไหลไหมนี่เป็นอีกหนึ่งอย่างที่ประหยัดพลังงานแต่ว่ายังมีไอเดียอีกเยอะแยะนะครับมากมายในบ้านหลังนี้ที่น่าสนใจเดี๋ยวให้น้องฟ้าพาเดินชมหน่อยที่พามาตรงนี้ไม่ใช่อะไรครับมาอยู่ในสวนหลังบ้านก็แล้วกันช่วยเล่าเรื่องของบ้านหลังนี้ให้ฟังหน่อยว่ามันเกิดขึ้นมาได้ยังไงเมื่อไหร่
1: ครอบครัวหนูจริงๆอยู่เมืองเอกสมัยน้ำท่วมปี54เราก็ต้องอยู่ที่นู่นไม่ได้แล้วเพราะน้ำมันท่วมแบบมิดหัวก็เลยขอมาอยู่กับคุณตาที่นี
0: ่
1: ช่วงนั้นเนี่ยน้ำอาหารหาซื้อไม่ได้เลยค่ะซึ่งเรามีพื้นฐานทางด้านการทำเกษตรก็มาลองทำตรงที่นี่ดูพอเห็นว่าประสบความสำเร็จแล้วก็ขยับขยายพื้นที่ไป
0: ปลูกเองทดลองเองแล้วก็ทานเองนะครับจนเริ่มต้นจากเก็บทานเองก่อนแล้วหลังก็เริ่มเปิดเป็นศูนย์เรียนรู้
1: ใช่ซึ่งสมัยนั้นจะมีชุมชนละแวกนี้ค่ะที่เขาก็แบบเราต้องการที่จะออกไปให้ความรู้เขาค่ะจะเป็นพื้นที่แปลงหลักที่เราทำ 50% ของตัวพื้นที่บ้านทั้งหมดค
0: ่
1: ะบ้านนี่100ตารางวา
0: ค่
1: ะก็จะเห็นอยู่หลักๆมีอยู่3แปลง
0: จ้ะวันนี้น่าจะเป็นผักสลัดเน
1: า
0: ะ
1: ใช่ก็จะมีกรีนโอ๊คเรดโอ๊คคะน้า
0: ครับ
1: ซึ่งผักเราก็จะปลูกแบบหมุนเวียนตามฤดูกาล
0: ที่เห็นไม้เลื้อยอันนี้นี่คือ
1: ก็จะปลูกผสมกันได้ค่ะมีทั้งชมพู่แตงกวาฟักทอง
0: แต่ว่าที่น่าสนใจนะครับกว่าพืชผักสวนครัวนะครับอยู่ข้างหลังผมนี่ฮะนี่ปลูกข้าวด้วยเหรอครับ
1: ค่ะที่นี่จะปลูกเป็นข้าวนาปลังหมุนเวียน1ปีจะปลูกได้3ถึง4รอบ
0: มีอยู่ทั้งหมด
1: 10บ่อ
0: 10บ่อใช่มั้ยครับปลูกเป็นแบบบ่อซีเมนต์ใช่มั้ยครับ
1: ปลูกในบ่อซีเมนต์ค่ะซึ่งตัวดินเนี่ยมันก็ตามปกติเลยดินผสมปุ๋ยคอกผสมน้ำหมักเชื้อราเพื่อให้ตัวดินมีสารอาหาร
0: อันนี้เริ่มออกรวงแล้วใช
1: ่ใช่
0: นี่คือส่วนข้าวนะครับ
1: ตรงนี้ค่ะเป็นกองปุ๋ยมาก
0: อ๋อที่กองๆไว้ตรงนี้นี่คือตั้งใจทำให้มันเป็นกองปุ๋ย
1: พอเราแบบผุ่มเราก็จะได้แบบธาตุอาหารได้สารอาหารในตัวดินเอาปุ๋ยตัวนี้ไปใช้ในการเกษตรในแปลงผักที่อื่นด้วยเหมือนกัน
0: อื่นด้วยอ๋อในนี้ก็จะเป็นส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวกพืช
1: ใช่อ
0: ยากรู้ว่ากล้วยเจริญงอกงามขนาดไหนนะครับดูนะครับเครือรู้นะครับเครือมันเริ่มเลย
1: จะเป็นโรงเรือนเพาะเห็ดขนาดเล็กค่ะ
0: มีโรงเรือนเพาะเห็ดด้วย
1: ปลูกเห็ดนางฟ้าเห็ดภูฐาน
0: หลังคาทำจากร่มเก่าไม่ใช้แล้วปั๊มสูบน้ำแรงดันสูง12โวลต์ใช้พลังงานจากโซล่าเซลล
1: ์อันนี้ก็จะมีการเลี้ยงไส้เดือนกำจัดขยะแล้วก็ผลิตเป็นมูลไส้เดือน
0: ทุกอย่างมาอะแดปต์ให้เป็นแบบที่ทำการเกษตรได้หมดเลยนะครับนี่ชั้นวางของเข้ามาเลี้ยงไส้เดือนได้นะครับ
1: ค่ะก็จะเลี้ยงไว้ในนี้เราก็เอาเศษอาหารเศษผักผลไม้มาทิ้งเอาไว้เขาก็จะกินแล้วก็ย่อยมูลออกมาค่ะ น้ำหมักชีวภาพอันนี้ก็เกิดจากเศษผักอีกเหมือนกันค่ะก็เป็นผักพืชสีเขียวต้นตุ้งผักบุ้งเนี่ยได้หมดก็หมักเพื่อลดผักพืชสีเขียวเนี่ยก็จะเน้นเรื่องใบถ้าเป็นน้ำหมักจากผลไม้พวกเน้นสำหรับบำรุงต้นบำรุงดอกบำรุงผล
0: ปลูกผักเลี้ยงไก่แบบกระทัดรัด
1: เป็นโรงเลี้ยงไก่ผสมกับปลูกผักบนหลังคาถ้าเรามีพื้นที่เนี่ยแค่1คูณ2เมตรเองก็เลี้ยงได้ทั้งไก่เป็นไก่ไข่เพื่อเก็บไข่มาทานแล้วก็บนหลังคาก็ปลูกเป็นผักก็เก็บผักไปทานได้ด้วยเหมือนกัน
0: อยากรู้เมื่อกี้เกริ่นไปแล้วนะครับว่าที่นี่ทำพลังงานใช้เองด้วยในครัวเรือนใช่ไหมครับเป็นแบตเตอรี่เรียงกันอยู่ตรงนี
1: ้ที่นี่ก็จะมีการติดตั้งแผงโซลาร์เซลล
0: ์
1: ก็เพื่อชาร์จไฟไว้เก็บไฟไว้สำหรับเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านที่นี่จะใช้อีกอย่างนึงก็คือสำหรับการแปลงเกษตรก็จะเป็นระบบการรดน้ำแบบโซลาร์เซลล์ด้วย
0: มีทั้งหมดกี่แผงครับที่นี
1: ่10กว่า
0: 10กว่าแผงที่เห็นนะครับบนหลังคาเนี่ยนะครับไม่ใช่แค่กันแดดกันฝนนะครับนี่ผลิตพลังงานไฟฟ้าได้ด้วยแล้วเรื่องน้ำล่ะครับอันนี้เรื่องไฟไปแล้ว
1: เราก็มีการรียูสน้ำที่เกิดจากน้ำอ่างล้างมืออ่างล้างหน้า
0: ครับ
1: ค่ะคือถังกรองน้ำ
0: ครับ
1: วิธีกรองก็คือง่ายๆกรวดทรายชั้นกรองปกติค่ะแล้วก็มาพักเก็บไว้ที่บ่อเก็บน้ำข้างล่างเมื่อกี้ที่พี่ก้องปั่นจักรยานก็คือน้ำที่เรากรองมานี่แหละแล้วก็ไปเก็บไว้ในบ่อ
0: ครบวงจรจริงๆคือทุกอย่างแบบพึ่งพาตัวเองจริงๆนะครับแล้วก็รียูสทุกอย่างใช้ทุกอย่างให้เกิดประโยชน์สูงสุดจริงๆนะครับแต่ว่าที่เห็นบริเวณตรงนี้ไม่ได้หมดแค่นี้ได้ยินว่ามีการมีแปลงปลูกผักอีกแบบหนึ่งที่เหมาะกับคนพื้นที่น้อยๆด้วย
1: ใช่การปลูกผักแนวตั้งแล้วก็ปลูกผักโดยใช้ไฟจากหลอด LED อันนี้เราจะเรียกว่าการปลูกผักแนวตั้ง
0: แปลงผักไม่จำเป็นต้องแบบว่ามีพื้นที่ใหญ
1: ่ใช่ไม่ต้องเป็นแนวไร่อย่างเดียวไม่ต้องมีพื้นที่ใหญ่อย่างเดียวเรามีบ้านมีคอนโดเราใช้พื้นที่แนวสูงก็ได้
0: ตรงนี้จะมีผักอะไรบ้างครับ
1: กวางตุ้งผักสลัดมีผักบุ้งค่ะแล้วก็ผักสวนครัวทั่วๆไปค่ะผักชนิดนี้มันสามารถอยู่ได้ทั้งปีอยู่แล้วไม่ได้ขึ้นอยู่กับฤดูกาลว่าต้องเป็นหน้าฝนหน้าร้อนหน้าหนาวพวกนี้จะทนกับสภาพแวดล้อมพี่ก้องรู้ไหมอะไร
0: อันนี้อะไรคร
1: ับอันนี้แครอท
0: ปลูกแครอทได้ด้วย
1: ใช่อันนี้จะเป็นพันธุ์เบบี้แครอท
0: กระถางแครอทนะครับ
2: ว้าว
0: ก็ดัดแปลงเนี่ยเอายางรถยนต์มานะครับ
1: ใช่ก็ยางแตกยางขาดแล้วก็ตัดครึ่งเพื่อให้มันมีพื้นที่วางตัวภาชนะ
0: ค่
1: ะแล้วก็ระบายน้ำอ่างอาบน้ำแตก
0: อ๋อนี่อ่างอาบน้ำนะคร
1: ับ ใช่แต่ว่ามีอ่างล้างมืออ
0: ๋ออ่างล้างมือ
1: ค่ะโถส้วมค่ะก็คือพอมันแตกมันใช้ไม่ได้แล้วเราก็ประยุกต์เอามาใช้อ่ะค่ะ
0: ใช้แทนสิ่งกระถางไปเลย
1: ใช่ใช้แทนกระถางได
0: ้ดูเหมือนว่าเอาอะไรก็ตามที่แบบเอามารียูสใช้ใหม่ใครมีพื้นที่น้อยๆลองดูนะครับก็ดัดแปลงมาเป็นแปลงผักได้นะที่คุณฟ้าบอกว่าเป็นแนวตั้งนี่แล้วก็ต่อเข้าไปกับผนังนี้ใช่มั้ยครับใช่ไหมครับที่บอกว่าเราสามารถสร้างแสงขึ้นมาสำหรับปลูกผักที่ไม่ได้อยู่กลางแช่
1: ตรงนี้ก็จะเรียกว่า indoor agriculture ก็คือสำหรับคนที่อยู่ในเมืองอยู่ในคอนโดไม่มีพื้นที่โดนแสงข้างนอกก็จะปลูกในพื้นที่ร่มในตัวอาคารก็ใช้หลอด LED เนี่ยค่ะเป็นตัวแทนของแสงแดด
0: ตรงนี้เขาค่อยทำเป็นชั้นนะครับผักอะไรบ้างที่ปลูกแบบนี้ได
1: ้ได้ทุกชนิดใช่ค่ะ
0: กระเพราอะไรก
1: ็ได้หมดอันนี้เป็นผักบุ้งค่ะอันนี้เป็น
0: ผักบุ้ง
1: ผักบุ้งแบบต้นอ่อนๆอยู
0: ่ใครชอบกินชาบูที่หอนะครับเนี่ย
1: มีหมดเลยนะคะนะต้นอ่อนทานตะวันค่ะสำหรับสายเฮลตี้ก็โรย
0: สล
1: ัดใช่นี่ก็มีผักสลัดต้นเรดโอ๊กกรีนโอ๊กค่ะ
0: นี่เปิดไฟทั้งวันเปลืองไฟแย่เลย
1: มีการติดแผงวงจรโซลาร์เซลล์เพื่อให้ใช้กับหลอด LED มันกินไฟน้อย
0: ไฟน้อยอยู่แล้ว
1: มีผลแค่เล็กน้อยต่อค่าไฟบ้านเราค่ะ
3: เราขอยกตัวอย่างการจัดการพื้นที่สีเขียวและฟาร์มในเมืองจากทั่วโลกมาให้ดูกันนะครับว่าแต่ละที่เขามีไอเดียกันยังไงบ้าง ประเทศแรกอังกฤษที่เมืองเรชวอดที่นี่ถือเป็นการ์เด้นซิตี้แห่งแรกของโลกและยังเป็นต้นแบบสำหรับการ์เด้นซิตี้ในเมืองอื่นๆด้วยซึ่งคนที่นี่เขาจริงจังเรื่องนี้กันมากถึงขนาดจัดตั้งคณะกรรมการ Garden City Heritage Foundation ซึ่งมีหน้าที่หลักคือการทำให้เมืองยังคงมีพื้นที่สีเขียวมากที่สุดรวมถึงพื้นที่เกษตรกรรมและแปลงผักด้วยนะครับต่อมาที่ประเทศสวีเดนเมืองโกเทนเบิร์กมีฟาร์มชื่อว่าไคโอดริงเงนกับไอเดียแปลงผักริมน้ำบนพื้นยางมาต่อยด้วยนี่เป็นไงล่ะครับซึ่งเจ้าของฟาร์มยังมีนโยบายนำผลผลิตที่ได้ส่งออฟฟิศและร้านอาหารในระยะไม่เกิน 10-15 กิโลเมตรเพราะต้องการลดพลังงานเชื้อเพลิงในการขนส่งและลดคาร์บอนฟุตพริ้นท์ให้กับโลกของเราด้วยนะครับข้ามไปที่ทวีปอเมริกาใต้ที่ประเทศอาร์เจนตินาณเมืองโรซาริโอเมืองนี้เขามีแผนงานส่งเสริมการเกษตรในเมืองที่เริ่มทำในปี2002จนได้รับรางวัลจากสหประชาชาติในฐานะ Best Practice ของโลกเลยล่ะครับที่ดูจากภาพก็เห็นเลยว่าถึงจะเป็นเมืองใหญ่แต่ก็ให้ความสำคัญกับพื้นที่สีเขียวมากๆซึ่งข้อมูลล่าสุดพบว่ามีชุมชนที่ทำการเกษตรอยู่ประมาณ 1,800 ชุมชนบนพื้นที่กว่า175เอเคอร์มาทางเอเชียกันบ้างครับกับประเทศญี่ปุ่นที่ถึงจะเต็มไปด้วยตึกสูงมากมายแต่เขาก็แปลงดาดฟ้าตึกให้เป็นสวนแล้วให้พนักงานบริษัทมาเช่าเป็นพื้นที่ปลูกผักของตัวเองเป็นเลยและมีพื้นที่ส่วนกลางสำหรับหมักปุ๋ยให้ใช้เองอีกด้วยเป็นไอเดียการสร้างพื้นที่สีเขียวที่แก้ปัญหาข้อจำกัดเรื่องพื้นที่ได้ดีทีเดียวนะครับไอเดียสุดท้ายที่นำมาฝากอยู่ที่ประเทศสิงคโปร์แม้จะเป็นเกาะเล็กแต่ชาวสิงคโปร์ก็ให้ความสำคัญกับพื้นที่สีเขียวไม่น้อยที่นี่เขามีสิงคโปร์สกายกรีนฟาร์มที่ใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีมาปลูกพืชด้วยระบบไฮดรอลิกทำจากโครงสร้างอลูมิเนียมมีรางสำหรับปลูกผักเป็นชั้นๆในแนวตั้งไอเดียนี้ถ้าใครสนใจจะลองนำไปทำดูบ้างก็ได้นะครับเห็นตัวอย่างการสร้างพื้นที่สีเขียวกันไปแล้วเรามาลองทำให้พื้นที่ของเรากลายเป็นพื้นที่สีเขียวกันนะครับเห็นแล้วก็อยากให้มีอย่างนี้ทั่วโลกเลยดีต่อโลกดีต่อเราทุกคนแน่นอน
0: วันนี้สนุกสนานมากนะครับมาเยี่ยมสวนผักบ้านคุณตานะครับแล้วก็มาได้ดูว่าโหปลูกอะไรหลายอย่างเลยแล้วก็น้องฟ้าก็ได้สอนผมปลูกผักด้วยนะครับคือได้เห็นการสร้างพื้นที่สีเขียวนะครับในพื้นที่เล็กๆของคนเมืองนะครับแล้วก็เห็นความเป็นจริงเห็นความเป็นไปได้ว่าเราก็ทำได้น้องฟ้ามีความคิดอย่างไรเกี่ยวกับการสร้างพื้นที่สีเขียวสำหรับคนเมืองอย่างนี้บ้างครับ
1: คือบ้านฟ้าเนี่ยพ่อคุณแม่ครอบครัวเนี่ยก็ปลูกฝังลูกๆมาตั้งแต่เด็กอยู่แล้วว่าให้เราทำสวนครัวค่ะเราสามารถพึ่งพาตนเองทางด้านนี้ได้ด้วยเหมือนกันถ้ามองระยะไกลเป็นการเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับเมืองกับประเทศของเราและยิ่งถ้าเราแบบปลูกผักที่ปลอดสารเคมีพอเราทานไปเองแล้วเนี่ยมันก็จะส่งผลดีต่อร่างกาย
0: อย่างไรก็ติดตามที่เพจนะครับสวนผักบ้านคุณตาด้วยนะครับจะมีเทคนิคใหม่ๆให้เราได้ดูกันเผื่อใครอยากจะปลูกผักหรือปลูกต้นไม้แล้วก็ถ้าชอบคอนเทนต์แบบนี้นะครับก็อย่าลืมติดตามรายการ The Green Diary นะครับฝากกด Subscribe นะครับที่ช่อง Green Thailand ไว้ด้วยนะครับแล้วก็ใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับเอาน้ำตาลสดแก้วนึงครับเฮ้ยพี่แป๊บนึงเดี๋ยวผมเอาแก้วมานี่ครับผมนี่เฮ้ยรอไม่เอาครับพี่รอไม่เอาครับใครเป็นมือใหม่หัดกรีนแบบผมบ้างครับ3 วันกรีน4 วันลืมแล้วก็มาเริ่มนับ1ใหม่ตอนนี้

0: ื่นกว่าคนแล้วนะครับแต่ละวันเนี่ยสมาชิกก็จะมาแชร์เทคนิคนะครับในการใช้ชีวิตแบบกรีนกันนะครับแบบไม่ทำให้เกิดขยะแบบลดการใช้บรรจุภัณฑ์แบบใช้ครั้งเดียวแล้วทิ้งต่างๆนะครับสนุกสนานคึกคักมากเลยแล้วก็รู้มาว่าวันนี้เนี่ยกลุ่มนี้เขาจะมารวมตัวกันนะครับมานัดเที่ยวกันอยู่ที่นี่ครับตลาดน้ำบางน้ำพึ่งนะครับผมก็มาแจมกับเขาด้วยเดี๋ยวมาดูกันว่าวันนี้เขาจะชาเลนจ์อะไรกันนะครับนู่นรอกันอยู่ตรงนู้นครับเจอแล้วครับนี่คือกลุ่ม Greenery Challenge
1: สวัสดีค
0: ่
1: ะ
0: โอ้มากันพร้อมหน้าพร้อมตานะครับนี่แนะนำก่อนเลยครับพี่เอชผู้ก่อตั้งกลุ่มนะครับผมเดี๋ยวให้พี่เอชแนะนำสมาชิกกลุ่มกัน
2: ครับเดี๋ยวเริ่มจากดีครับคุณแอมครับครับก็คุณหนูครับ
0: ครับ
2: คุณหนูก็เป็นสมาชิกรุ่นบุกเบิกแรกๆของเราเลยนะครับก็นี่ลากลูกสาวเข้ามาด้วย
0: โอ้พามาทั้งครอบครัวเลย
2: น้องหวานครับน้องหวานครับคุณป้ายครับ
0: นี่ก็รุ่นบุกเบิกเหมือนกันไหมครับ
2: รุ่นบุกเบิกครับ
0: กลุ่ม Greenery Challenge ของเรานี่ตั้งมานานยังคร
2: ับ ก็18ปีกว่าครับตั้งตั้งแต่เดือนมกราคมปี2018
0: มีที่มาที่ไปอะไรยังไงครับ
2: ก็เรารู้สึกว่าการใช้พลาสติกในชีวิตประจำวันของเราเยอะมากเลยเราก็เลยคิดว่าอยากจะหาวิธีจัดการที่จะทำไงให้เราลดการใช้พลาสติกได้เราก็เลยว่าทำยังไงที่เราจะตั้งกลุ่มเล็กๆกันมาแล้วค่อยมาตรวจเช็คกันบ้านกันว่าใครทำใครพกไม่พกบ้างก็เลยคุยกับน้องๆในออฟฟิศกันว่าเรามาตั้งกลุ่มกันนะแรกๆก็ยังคุยกันว่าเดือนจะมีคนมาเล่นกับเราไหมเนี่ยก็มากัน 20,000 กว่าคน
0: 20,000 กว่าคนแล้วกิจกรรมเรามีอะไรบ้างครับที่หมุนเวียนอยู่ในกลุ่ม
2: ตั้งกลุ่มแรกๆเนี่ยก็จะมีการชวนกันพกถุงผ้าแล้วก็มีคิดไม่ถุงนะฮะมีการขวดเดียวแก้วเดิมการพกขวดแก้วมาเป็นคู่แล้วก็
0: มาเป็นคู่นี่อะไรครับ
2: มาเป็นคู่คือพกช้อนซ่อมตะเกียบเพื่อนกรีนหาง่ายนอกจากพกกันแล้วเนี่ยเราก็มีการแข่งว่าไปหลอกลวงเพื่อนรอบๆตัวคนในครอบครัวสมาชิกกันก็มีชี้เป้ากรีนใครไปเจอร้านไหนใช้อุปกรณ์กรีนช่วยกันชี้เป้าช่วยส่งเสริมสนับสนุนร้านนั้นกัน
0: ครับอย่างวันนี้เดี๋ยวได้มาเจอนะครับสมาชิกแต่ละท่านเดี๋ยวมาดูว่าเขาต้องพกของเนี่ยที่แบบว่าเป็นของกรีนๆมานะครับวันนี้พกอะไรมาบ้าง
1: เป็นถุงแบบนี้ค่ะที่พอแกะออกมาก็จะเป็นถุงอย่างนี้เนาะจะมีบรรดาแบบว่ากระปุกกระป๋องต่างๆนะคะในการมาแบบว่าซื้อของเยอะแยะแล้วก็มีอย่างค่าแบบซื้อผลไม้มันจะมีแบบที่เราได้มาแล้วเก็บไว้ใช้ได้ตลอด
0: เรารียูสไงเราไม่ได้ใช้ครั้งเดียวแล้วทิ้งไงนี่เป็นแบบชุดขนาดย่อมหรือชุดขนาดฟูลเซ็ตครับ
1: อันนี้ก็ชุดก็เยอะนะคะเราเคยเฟลจากการเอาไปไม่พอเพราะฉะนั้นเหลือดีกว่า
0: ครับ
2: น้ำมาเลยปกติผมจะเน็ตสองข้างนี้ซ้ายกับขวา
0: ครับผม
2: ก็เวลาไปตามตลาดต่างๆก็เลี่ยงกันใช้ช้อนซ่อมพลาสติกก็จะมีชุดนี้ครับ
0: ครับ
2: ชุดนี้ชุดประจำตัว
3: กล่องพับได้ซึ่งมันจะมีช้อนซ่อมในตัว
0: นี
3: ่นะคะ
0: แต่ละคนก็จะมีถุงผ้าใครมีถุงผ้าบ้างครับโชว์หน่อยนะ
3: ใช่ใช่ใช่ถุงผ้าน
0: ี่นี่ของน้องน้ำหวานนี่จะเป็นแบบ
3: นั่นแหละนั่นแหละ
0: ตะไคร้ตะไคร้มีภาชนะมีปิ่นโตเดียวมาเป็นเผาเลยแหละครับแล้วของน้องน้ำหวานล่ะครับ
4: ใช่ค่ะ
0: ขอหยิบมาโชว์หน่อย
4: มี2ขนาด
0: อันนี้พกมาจริงๆเหรอ
4: ใช่คือจะแบบเป็นของที่ต้องอยู่ติดเลย
0: ครับวันนี้สมาชิกมารวมตัวกันนะครับที่ตลาดน้ำแบบนี้นะครับผมวันนี้เราจะมีภารกิจอะไรมาชาเลนจ์กันบ้างครับพี่เอก
2: ครับวันนี้เราจะให้สมาชิกแบ่งกลุ่ม2กลุ่มแล้วก็ให้ไปเดินช้อปปิ้งกันเลยครับซื้ออาหารได้ตามสะดวกซื้อแต่ละครั้งเราซื้ออะไรปุ๊บแล้วก็จะมีการถ่ายรูป
0: วันนี้ฮะภารกิจก็คือง่ายๆไปเดินตลาดอยากซื้อเลยซื้อแต่ซื้อมาแล้วถ่ายรูปไปด้วยแล้วมาดูกันว่าทำคะแนนลดขยะได้แค่ไหนนะครับ

0: วยครับ
1: โอเค3 4
0: คร
1: ับ ไม่ไม่ช้อนไม่ช้อนค่ะไม่ช้อนค่ะ
0: เอาอันนี้ให้50บาทใส่กล่องนี้ได้มั้ยครับลดถุงพลาสติกไว้ได้2ชิ้นนะครับรวม1ก๊อกแก๊ปอีก1ตอนนี้ลดได้3ชิ้นแล้วนะครับ
2: อร่อยครับ
1: บาร์บีคิวสามารถใส่โหลแก้วรียูได้ค่ะ
3: ครับแล้วปกติพี่เขาจะใส่ถุงอะไรให้ครับ
1: ปกติเขาจะเป็นถุงพลาสติกแต่นี้คือขยะไม่มีก็สามารถทานร้อนๆได้ด้วยเพราะว่าเป็นโหลแก้ว
4: ลูกค้าเอากระบอกน้ำมาซื้อเยอะไหมคะ
5: ส่วนมากจะเป็น

0: รั่งต่างชาติ
1: เอากล่องนี้ได้มั้ยมีกี่ชิ้นนะ7ชิ้นครับงั้นขอใส่นี้ละกันครับ
2: เอาเดี๋ยวได้เลยอ๋อใช่ใช่ถ
0: ือ
2: ไ
0: ม่ต้อง
2: จริงอันนั้นเราเฟลแล้วเราต้องเอามาคือมันเฟลเพราะว่าเราเผลอได้ติดหลอดมาเราไม่ทานเราไปล้างให้สะอาดแล้วเอาไปตัดหลอดใส่ทำหมอนผู้ป่วยติดเตียง
3: คือไหนเขาใส่มาแล้วอันนี้เนี่ยเราแบบพลาดไปนิดนึงนะครับแต
2: ่
3: ว่าพี่หนูนี่คิดไวมากเลยว่าจะเอาไปทำอะไรต่อ
2: ก็คือพอได้มาแล้วก็คือต้องรีบคิดเลยทำอะไรต่อได้
3: ขอบคุณนะครับเอาหลอดจิ้มได้เลย
4: อุ้ยตอนนี้เราเป็นชาวกรีนนะคะนอกจากที่เราจะได้ของสดใหม่จากเตาแล้วนะคะเราได้ลดราคาได้จากถุงละ35เราเหลือ30เต็มกล่องเลยดีใจจ
2: ัง ก็คือกระดาษเนี้ยคือเป็นอะไรที่สามารถย่อยสลายได้ก็คือโอเคไม่ต้องซีเรียสมาก
3: ถ้าร้านไหนมีบรรจุภัณฑ์เป็นกระดาษเนี่ยก็จะเป็น
2: เป็นทางเลือกแรกที่เราจะไปซื้อค่ะ
5: เอาใหญ่มากคราวนี้เรากำลังจะใส่ปิ่นโตแทน
1: ครับทำยังไงดีครับเนี่ยมันใหญ่เกินเดี๋ยวหันครึ่งให้
5: ได้
1: ขอบคุณมากเลย
0: เป็นชุดก็มี130 40 100
2: เหรอเอาพี่เอาชุดละ40พี่ขอตักอย่างนี้ได้ไหมคะได้ไหมคะได้ใส่มะม่วงนี่ใส่น้ำปลาหวาน
3: แล้วถ้าผมอยากทานก็กลับไป
2: ก็ต้องตัดใจเอาพลาสติกชิ้นนี้กลับไปด้วยแต่ว่าตัวนี้เป็นพลาสติกที่เอาไปยัดลงอีโคบิกได
1: ้อ๋อครับ
2: ตัวนี้ยัดอีโคบิกได้ยางหนังสติ๊กเนี่ยก็เก็บรวมแล้วก็วันหนึ่งเอาไปให้แม่ค้าเขาก็ได
1: ้
2: ค่ะเขาก็รับ
3: ขนมที่ห่อไว้แล้วนะครับแล้วอาจจะหาภาชนะมาใส่ได้ยากก็ที่หนูบอกว่าก็ต้องตัดใจยอมเอาพลาสติกกลับไปแต่ว่าหาวิธีการจัดการเขาให้ถูกต้องแล้ว
5: จำเป็นต้องเป็นถุงผ้าอย่างเดียวนะคะเป็นถุงพลาสติกที่ได้มาจากการซื้อของเราก็เอากลับมาใช้ได้ใหม่เอง
3: พี่ครับสั่งข้าวหน้าเป็ดเลยครับครับนี่ข้าวหน้าเป็ดครับผมเอากล่องมาเองนะครับใส่ข้าวใส่เป็ดใส่น้ำราดเป็ดนะครับใส่น้ำจิ้มนะครับแล้วก็ใส่น้ำซุปอุ้ยร้อน
2: อ้าวร้อนเหรอ
3: ร้อนอะดูลองดูว่าถ้าสมมติเราไม่ได้เอากล่องมาดูนะครับจะต้องมีภาชนะอะไรบ้างแน่ๆคือกล่องโฟมนะครับมีพลาสติกรองนะครับมีหนังติ๊กสองยางรัดนะครับแล้วก็น้ำจิ้มอีกนะครับมีขิงด้วย7 8 9 10 11 12 12 ชิ้นแต่เน้นๆเลย
6: มาดูกันนะครับว่าขยะที่เราปฏิเสธไปมีวงจรชีวิตอย่างไรการปฏิเสธขวดน้ำ1ขวดเท่ากับไม่สร้างขยะมากถึง4ชิ้นประกอบด้วยฝาขวดแผ่นรองฝาขวดฉลากพลาสติกและขวดซึ่งมีวงจรชีวิตสูงถึง450ปีกว่าที่จะย่อยสลายหมดไปจากโลกใบนี้แก้วน้ำพลาสติกประกอบไปด้วยขยะ4ชิ้นได้แก่แก้วน้ำฝาปิดแก้วถุงหูหิ้วและหลอดพลาสติกซึ่งจะใช้เวลาย่อยสลายราว450-500ปีหรือแม้แต่แก้วกระดาษที่ดูไม่มีพิษไม่มีภัยแต่รู้หรือไม่ว่ามีการเคลือบพลาสติกซึ่งต้องใช้เวลาถึง50ปีในการย่อยสลายกระป๋องโลหะสำหรับน้ำอัดลมเลิฟเวอร์ใช้เวลา 80-100 ปีในการย่อยแล้วมาดูผัดไทยที่ใส่โฟมและแถมตะเกียบมาด้วยกันบ้างนะครับตะเกียบเนี่ยแม้จะเป็นไม้แต่ก็ต้องใช้เวลาย่อยถึง10เดือนแถมยังต้องตัดต้นไม้มาทำตะเกียบอีกด้วยส่วนซองใส่ตะเกียบพลาสติกบางๆที่แถมมานี้ต้องใช้เวลามากถึง450ปีกว่าจะย่อยสลายหมดและสุดท้ายโฟมมีอายุยืนที่สุดในบรรดาขยะต่างๆนั่นก็คือไม่สามารถย่อยสลายได้ครับเห็นไหมล่ะครับว่าสินค้า1ชิ้นนั้นแฝงไปด้วยขยะมากมายและใช้เวลานานมากกว่าจะย่อยสลายหมดไปจากโลกทางที่ดีลองปรับพฤติกรรมพกอุปกรณ์ที่จำเป็นไปเองเท่านี้ก็จะช่วยลดขยะให้โลกได้มากแล้วล่ะครับ
3: เสร็จแล้วครับเรียบร้อยกลับมาพร้อมอาหารที่เหมามาหมดตลาดเลยใช่ไหมครับเนี่ย
0: ถูกต้องค่ะ
2: มีปลาสลิดด้วยปลาสลิดด้วย
3: นี่นะครับเรามานับกันดีกว่าครับว่าวันนี้แต่ละกลุ่มเนี่ยนะครับสองกลุ่มนี้เนี่ยลดขยะกันไปกลุ่มละเท่าไหร่นะครับของเราเนี่ยนับแล้วเราลดไปได้กี่ชิ้นครับ
0: 45ชิ้นค่ะ
3: นี่

0: คราวนี้มาดูทีมนี้นะครับทีมพี่เอชครับผมซื้อมาเยอะมาก
1: เยอะมากครับสายกินครับสายกิน
0: โอ้นับแล้วรวมคะแนนแล้วตอนนี้นับ
1: เท่าไหร่
0: ครับ
2: กี่
1: ชิ้นครับ
2: 66ชิ้นค่ะ
0: มีขยะพลาสติกหรือว่าขยะซิงกิ้งยูสนะครับที่ไม่ได้ถูกใช้วันนี้ลดไป100กว่าชิ้นเลยนะครับจากคน1 2 3 4 5 6 7 7คนเนี่ยนะครับความรู้สึกวันนี้เป็นไงบ้างครับเนี่ย
1: ว่าคือพอพวกเรามาเนี่ยดูในพ่อค้าแม่ค้าให้ความร่วมมือกันมากเลยครับ
0: ครับ
1: ที่ได้ยินมาทั้งลดทั้งแจก
0: ครับ
1: มันเต็มไปหมดเลยครับแล้วก็เขาก็มีเจ้าหนึ่งเขาก็บอกว่าแบบดีนะเหมือนต่างชาติใช้กันเยอะเดี๋ยวพอถามพวกเราก็มาบอกคนไทยเข้ามาตั้งใจดีเขาก็รับดีใจเนี่ยครับ
0: เอาละฮะเห็นไหมครับโลกไม่ยากที่จะรักนะครับนี่ก็คือ The Green Diary ในวันนี้นะครับถ้าชอบเราก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามที่ช่อง Green Thailand ด้วยนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับตอนนี้พวกเราขอกินก่อนครับผมบ๊ายบาย

พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: 7มหัศจรรย์จากดาวเรขาคณิตวางแผนเดินทางไปดวงจันทร์โดยต้องสะสมพลังความดีจากการช่วยเหลือผู้อื่นให้ทันคืนวันพระจันทร์เต็มดวงและต้องไปยังฐานบินสู่ดวงจันทร์ที่อยู่ทางทิศตะวันตกพวกเขากำลังเตรียมตัวออกเดินทางต่อ
1: เกิดอะไรขึ้นน่ะอะไรกันเป็นอะไรกันเนี่ย

0: วลาดับไฟตอนนี้ต้องพาสัตว์หนีไปที่ปลอดภัยให้เร็วที่สุด
1: จะแปลงเป็นอะไรดีนะที่บรรทุกสัตว์ได้มาก
2: ๆมันต้องเคลื่อนที่ได้เองและก็ต้องเร็วด้วย
1: โยเย
0: หัวแหลม
3: ฟ้าแฝดตองและตาม
4: ฉากและฉาย
3: นับสี
1: ่เด็กๆรู้ไหมคะว่าเจ็ดมหัศจรรย์ควรจะแปลงกายเป็นอะไรเจ็ดมหัศจรรย์พลิกผันแปลงกายแยกย้ายกายาเป็นอาชาพ่วงพีคือม้านั่นเองช่วยกันช่วยกันช่วยเด็กๆและสัตว์บาดเจ็บขึ้นหลังม้าส่วนตัวอื่นแข็งแรงวิ่งตามไปอย่างรวดเร็วเพราะไฟป่าลุกลามมาใกล้เข้าทุกทีทุกทีตามมาทางนี้เร็วเราต้องไปทางแม่น้ำ

ลอดภัยแล้วในที่สุด7มหัศจรรย์ก็พาบรรดาสัตว์เล็กสัตว์น้อยทั้งหลายหนีไฟไหม้มาถึงริมแม่น้ำจนได้นับเป็นการช่วยเหลือที่เสี่ยงอันตรายมากที่สุดเท่าที่ผ่านมาแม้จะได้พลังความดีเพิ่มแต่ก็ทำให้ทั้ง7เกือบหมดแรงและสลบอยู่ที่ริมแม่น้ำนั่นเอง

0: แล้ววันนี้เราก็มาอยู่กันที่มานาวูดนะฮะมานาวูดนี่ก็คือโปรด้านประตูจริงๆเราก็ทำเยอะแหละเขาทำเรื่องไม้เรื่องอะไรมากมายเลยแล้วไม่พอถ้ามาทำบ้านมาต่างจังหวัดทั้งทีมันน่าจะมีเรื่องของการมาช่วยเหลือใครสักคนด้วย
1: ใช่ไหนๆก็ออกมาแล้วก็มาเจอแฟนๆมาเจอท่านผู้ชมที่ส่งเข้ามาทางเพจที่เราไม่มีโอกาสได้ออกมา
0: แล้ววันนี้เราก็เดี๋ยวไปพูดคุยกับมานาวูดกันเลยดีกว่านะฮะคุณปอยรออยู่แล้วป่
1: ะ
0: ค่ะคุยกับเจ้าของดีกว่า
1: สวั
0: สด
1: ี
0: คร
1: ับ
0: คุณปอยครับ
2: ค่ะ
0: โอเคความเป็นไปเป็นมาของมานาวูดเป็นไงเล่าเลยครับยาวเลยโอ้ยไม่ได้เล่าเลยเล่าก่อน
2: จริงๆเป็นธุรกิจของคุณพ่อคุณแม่ค่ะ
0: ค
2: เดิมเนี่ยที่แพร่จะชื่อว่ามานาคาไม้เป็นชื่อคุณพ่อ
1: มานา
0: คุณพี่ทั้งหลายร้านเนี่ยเหรอเห็นแบบเยอะเลยนะ
2: ใช่ใช่
0: มีร้านเดียวด้วยเออโห
2: แล้วปอยกลับมาดูแลต่อก็เลยมีเปลี่ยนกลุ่มเป้าหมายไปอยู่ในเมืองใหญ่ๆไปจับลูกค้าอีกกลุ่มนึงค่ะก็เลยรีแบรนดิ้งทำแบรนด์ขึ้นมาใหม่ค
0: ่
2: ะ
0: อ๋อก็คือมานาวูดเนี่ยเป็นสิ่งที่ต่อยอดมาจากมานาแล้วกันนะโอเคก็
2: ทำประตูเป็นหลักค่ะ
0: ประตูเป็นหลัก
2: ประตูเป็นหลัก
3: ตัวนี้ยังอยู่แล้ว
0: เพราะเขาว่าทำประตูเป็นหลักมากมันฟังดูแบบ
1: แล้วอย่างอื่นทำไม่ได้
0: หมายมันพุ่งชนทำประตูเป็นหลักค่ะ
1: ก็ไม่ทำอย่างอื่นเลยอย่างอื่นทำไม่ได้อ
2: ย่างอื่นก็ทำค่ะอย่างอื่นก็ทำ
0: ด้วย
2: โครงสร้างบ้านทั้งหลังเลยค่ะจะเป็นเฟอร์นิเจอร์บันไดพื้นฝ้าผนังประตูค่ะ
1: อันนี้เป็นสายเน้นโครงสร้าง
0: ประตูเป็นหลักนี่คือเราทำประตูอะไรมั่งครับยังไงมั่ง
2: จริงๆประตูไม้สักทำได้กับทุกพื้นที่เลยนะคะภายนอกภายในห้องน้ำได้หมดเลยทนแดดทนฝนแต่อาจจะเป็นทนแดดนี่คือมีหลังคารับหน่อยไม่โดนตรงๆเลย
0: เป็นโอเพนแอร์ไม่ใช่ว่าเอาท์ดอร์แบบตากแดดทั้งวันนะไม่
2: ใช
0: ่โอเคไม้สักที่เราใช้นี่เป็นยังไงบ้างเล่าให้ฟังหน่อย
2: ไม้สักที่เราใช้จะเป็นส่วนใหญ่จะเป็นไม้ที่อายุเยอะเป็นหลักเลยนะคะ
0: สักเก่า
2: เกิน50ปีขึ้นไป
0: โอเคโอเค
2: คือเก่ามันจะเป็นแบบผ่านการลื้อจากบ้านเก่าเลยอะค่ะ
0: ครับ
2: เอาพื้นไม้เก่ามาทำเอาคานไม้บ้านเก่ามาทำ
0: อันนั้นบางทีเป็นร้อยปีก็มี
2: ก็มี
0: หลายร้อยปี
2: ไอ้พวกนั้นก็จะแห้งจริงแต่ว่าก็จะมีตำหนิจากรอยตะปูจากรอยการใช้งานมาแล้วจากรอยการลื้อแ
0: ผ
2: ลเยอะค่ะ
0: อันนี้ไม่ใช่ไม้จี๋นะจักรจันทร์ร้องนะบอกคุณชมก่อนนะ
1: เป็นแหล่งธรรมชาติ
0: ธรรมชาติจริงๆอ่ะเรามากันที่คุณก้อนนี้อันนี้คืออ
2: ันนี้ปอยจัดเอามาทำเฟอร์นิเจอร์ทำโต๊ะได
0: ้อ๋อทำโต๊ะได้
2: เลยค่ะถ้าเราอยากได้งานแบบคราฟๆเนาะ
0: เนาะมันก็เป็นงานแบบพลาสติกหน่อย
2: ใช่ใช่
0: เป็นบูพลาสติกหน่อยดิบๆหน่อย
1: ไม้ที่เราได้มาก็คือตัดมาครึ่งหนึ่งอย่างนี้แล้วเดี๋ยวเวลาเอาไปใช้นี่คือเราต้องทำไงต่อคะ
2: จริงๆเราต้องดูว่าเราจะใช้ไม้ขนาดเท่าไหร่อ่ะค
0: ่
2: ะสมมติว่าถ้าเราอยากได้ไม้ไปทำไม้บันไดสมมติเนาะ
0: เ
2: ราก็จะต้องดูหน้ากว้างลูกค้าต้องการหน้ากว้างลูกนอนยาวหน้ากว้าง30 เซนเราจะไม่ใช้กระพี้ตรงนี้นะคะเพราะตรงนี้จะเป็นส่วนที่
0: ผู้ชมฟังนะครับอันนี้คือกระพี้นะครับจริงๆหลังจากนี้จะได้ยินคำนี้บ่อยนะครับตัวกระพี้เนี่ยเป็นตัวที่มันโดนปลวกกิน
2: ใช่ใช่ปลวกมันจะกินอยู่
0: เนาะก็ไม่เอา
1: คือเปลือกไม้
2: ใช่
1: เปล
2: ือ
1: กไม้
0: นี่อันนี้คือเปลือกไม้ในบาร์กอยู่นี
2: ่อันนี้เปลือกไม้อันนี้เป็นเนื้อไม้ที่เหมือนเป็นเนื้อตอนแรกๆที่กำลังโตอะค่ะ
0: เนื้ออ่อน
2: ยังไม่แข็ง
0: ใช่ใช่
2: ค่ะแล้วตรงนี้ก็จะเป็นแกนไม้ค่ะ
0: นี่แกน
2: เราจะเลือกใช้เฉพาะแกนไม้เพราะตรงนี้จะแข็ง
0: โอเค
2: แล้วพอเขาได้อายุที่ดีแล้วเนี่ยมันจะมีสารที่ทำให้ปลวกไม่กิน
0: แปลว่าการเลือกไม้สักที่ดีการเลือกใช้ไม้สักที่ดีก็คือต้องเลือกในอายุที่เหมาะสมเนาะ
2: ใช่ค่ะใช่ค
0: ่
2: ะ
0: อ่อนไปก็ไม่ดี
2: ใช
0: ่อ่อนไปก็ไม่ดี
2: ประมาณ30-40ปีขึ้นไปจะดีกำลังดีค่ะก็จะได้ขนาดที่ดี
0: การเลือกไม้ใหม่มาทำโดยที่ไม่ผ่านกระบวนการใดๆที่มันเหมาะสมเนี่ยมันมีผลเสียอะไรบ้าง
2: ไม้เขาจะมีความชื้นในตัวนะคะโดยธรรมชาติ
0: ถูกต้อง
2: ถ้าเขาโดนความร้อนอากาศร้อนๆมากๆเขาจะคายน้ำออกจากเนื้อไม
0: ้
2: มันทำให้ไม้เขา
0: เสียรูป
2: เสียรูปมันจะกลายเป็นบิดเป็นแตกค่ะ
0: อ
2: ันนี้คือเหตุผลว่าทำไมเราต้องมีการเอาไปอบก่
0: อ
2: นเพื่อให้มีไอ้น้ำคลายออกมาค่อยๆคลายออกมาแบบไม้ไม่เสียรูปแล้วค่อยมาใช้งาน
0: ใช่ก็คือการอบไม้มันก็ต้องค่อยๆอบด้วยไม่ใช่ว่าปวดพลาดให้ความร้อนไปเลย
2: ให้ความร้อนก็เหมือนเรามาตากแดดค่ะมันก็จะบิดไปเลยแตกไปเลย
0: โอเค
2: ประมาณนี้ค่ะ
1: แต่อย่างไม้ที่คุณกวนมาใช้บางทีไม้เก่าที่อายุมากแล้วก็ไม่ต้องอบก็คือสามารถเอามาใช้
2: ถ้าเป็นไม้เก่าที่มาจากบ้านเก่าหรือมาอันนั้นคือเขาผ่านมาแบบ30-40ปี
0: แล้วนิ่งมาแล้ว
2: นิ่งแล้ว
0: นิ่งมาแล้ว
2: นิ่งแล้วค่ะนิ่งแล้วอันนั้นก็จะใช้ได้เลยแต่ก็จะมีสีที่เข้มหน่อยมีตำหนิหน่อยค่ะ
0: ก็ต้องมาจัดการอีกท
2: ี
0: ซึ่งการจัดการกับไม้ที่อาจจะเป็นไม้เก่ามีตำหนิเนี่ยเราต้องทำยังไงบ้างเดี๋ยวพาไปดูหน่อย
2: ได้ค่ะ
0: โอเค
2: ค่ะ
0: อ่ะปึ๊บเดินนำเลยครับโอเคเราจะมาต่อที่สเตชันนี้จากไม้ที่ได้มาเป็นท่อนอย่างนั้นเราต้องจัดการกับไม้ก่อนจัดการยังไงบ้าง
2: สำหรับประตูนะคะถ้าประตูที่มีความสูงไม่มากไม่เกิน2.40 เซนเนี่ย ความหนาประตูจะอยู่ที่ประมาณ3เซนครึ่งค่ะ
3: โอเค
2: 3เซน
3: น
2: ิ้
3: วกว่าน
2: ิ้วกว่าคือเราตัดไม้มาประมาณนิ้วครึ่งแหละแล้วเราต้องมาจัดให้มันเรียบเท่ากันมารีดให้มันเท่ากัน
3: นี่คือเครื่องรีดเหรอ
2: ใช่อันนี้คือเครื่องรีดเดี๋ยวเราจะรีดให้ไม้ที่เป็นรอยฟันเลื่อยอะค่ะแล้วก็รีดขนาดให้เขาเรียบแล้วให้ขนาดได้เท่ากันทั้งเล่ม
3: เพื่อจะได้เอามาประกอบกันเป็นประตูได้เนียน
2: ใช่ใช
3: ่อ่ะถ้างั้นเดี๋ยวไปดูประตูจริงๆเลยดีกว่าเห็นเขาเห็นมีโอ้ประตูเยอะเลยอันนั้นโดเรมอนมาเนี่ยไปดูกัน
2: โอเคไปค่ะ

0: ตรงนี้คือที่ผ่านกระบวนการออกมาเป็นประตูแล้วเรียบร้อย
1: ใช่
2: โอเคอันนี้คือประตูอุ้ยก็มันดูสมัยใหม่มากเลยเนาะมันดูแบบว่าไม่ใช่ประตูแบบลูกฟักแบบ
1: ใช่ค่ะ
2: คือทำแบบนี้คนเดี๋ยวนี้คนก็สั่งอย่าง
1: นี้เป็นแบบนี
0: ้อันนี้คือทำสีแล้ว
1: เรียบร้อยคันนี้คืออันนี้คือมีการย้อมสีเรียบร้อยแล้วค่ะ
2: โอ้แล้วสีธรรมชาติของไม้สักจริงๆมันต้องดอกกว่านี้หน่อยป่ะ
1: ใช่ต้องดอกกว่านี้หน่อยพอเราทำประกอบเสร็จปั๊บเนี่ยช่างสีเขาจะต้องมาขัดเตรียมผิวถูกไหม
2: ค
1: ะแล้วในช่างไม้เขาก็อาจจะมีรอย
2: อุดโปนิดหน่อย
1: อุดโปคือผ่านมาเรียบร้อยแล้ว
0: รอยสิวรอยอะไรหน่อยแล้วก็มาทาสกินแคร์ตรงนี
2: ้พร้อมที่จะไปบิวตี้บล็อกเกอร์ท่านหนึ่งตลอดเลยอันนี้คือเราจะพร้อมทำสีแล้ว
1: พร้อมทำต่อแล้ว
2: ทำต่อแล้ว
1: ใช่อ
2: ันนี้ก็คือตัวที่เราจะไปทำต่อ
1: เ
2: นา
1: ะ
2: อันนั้นคือทำไมสีมันอ่อนกว่านี้เยอะเลย
1: อันนี้มีการลงแป้งอุดเซียนไว้ค
2: ่
1: ะ
0: เห็นไหมลงแป้งเห็นไหมหนูบอกแล้ว
1: ลงพื้นคอนซีลเลอร์นี่คอนซีลเลอร์เรียบร้อย
2: คอนซีลเลอร์เรียบร้อย
0: โอเค
2: เคยมีคนที่สั่งประตูแบบเรียบๆเลยไหม
1: มี
2: เหรอ
1: แต่มันต้องต่อนะคะพอมันต้องต่อปั๊บปอจะปฏิเสธเนื่องจากไม้จริงมันจะมีการยืดหดของตัวเนื้อเขาอยู่แล้วการที่เราเอาต่อชิดเลยอ่ะผ่านไปสักปี2ปีมันอาจจะมีเกิดแก๊ปนิด
2: ๆมันจะดูเป็นรอยแคร็กหน่อยนึงอะไรเงี้ยมันเป็นไปไม่ได้เลยเนาะที่ไม้มันจะไม่ยืดหดตัวเลยอ่ะ
1: มันเป็นไปไม่ได
2: ้มองวัตถุดิบยังไงที่เก่าแค่ไหนร้อยปีมันก็ยังมียืดหดแน่นอน
1: การมีร่องไว้อ่ะเขาหดนิดหน่อยขยายนิดหน่อยมันไม่รู้เรื่องแล้วค่ะ
0: มันไม่ได้แค่สวยเฉยๆไม่ได้อยากได้ขึ้นมาเฉยแต่ว่ามีไว้เพื่อเป็นฟังก์ชันด้วย
1: ใช่ใช่
0: เพื่อการใช้งานด้วย
2: คือมันเหมือนเข้าไปกับดีไซน์
1: ถูกต้อง
2: เราดีไซน์เพื่อให้ฟังก์ชันมันโอเคแล้วก็ไม่เกิดเออร์เลอร์ตอนหลัง
1: ถูกต้อง
2: ใช่ไหมฮะอันนี้ก็แนะนำให้กับลูกค้าเนาะ
1: ใช่
2: ไหมโอเคจะถามอีกเรื่องนึงทำไมเราถึงได้เลือกไม้สักเก่ามาทำประตูไม่ใช้ไม้สักปลูกไม่ใช้ไม้สักแบบที่อายุน้อยๆหน่อย
1: คือถ้าอายุน้อยๆเนี่ยค่ะเนื้อไม้จะยังไม่แข็งแรงเนาะมันยังไม่แน่นนะคะพอมันไม่แน่นปั๊บเนี่ยเขามีความยืดหดตัวสูงมากการที่เราไปทำประตู1บานโดนแดดโดนฝนอากาศเปลี่ยนแปลงเนี่ยเขาจะบิดตัวได้เลยบิดแล้วก็แตกถูกต้องบิดอย่างนั้นแหละค่ะ
2: ทำไมเข้ากันดีวะ
0: ไม่แล้วเขาไม่ปฏิเสธเราเลยจากทาง
2: เนี่ยทำอะไรเขาก็คือเออโอ้โหหมดไปหมดเลย
1: มันบิดเป็นตัว S จริง
2: ๆบิดเป็น S จริงอัมลบิดทีเอ้ยไม่สักเลย
0: เ
2: นี่
0: ยละ
2: อ๋อบิดอย่างนี้เลยบิดเป็นตัว S
1: คือสมมติว่านี่เป็นวงกบอะค
2: ่
1: ะปลายประตูด้านนี้จะเด้งออกมานึกออกปะคะม
2: ัน
1: จะเด้งออกมา
2: ซึ่งถ้าเป็นส่วนอื่นของบ้านมันยังรู้สึกแบบโอเคแต่พอเป็นประตูปุ๊บเนี่ย
1: มันจะฟ้องกับวงกบ
2: ปั๊บเป็นยังไงวงกบมันก็ปิดไม่ได้
1: ใช่ดันเข้าไปมันก็จะปิดล็อกไม่ได
2: ้บางทีเป็นบานคู
1: ่
2: มันบิดปั๊บยังไงไม่ขูดกั

0: ใช่ถูกต้องถูกต้องค่ะ
1: แอนดี้
0: ใช่
2: ก็คือใช้งานไม่ได้เลย
1: ประตูไม่ได้
0: เซนซิทีฟมากหน่อยใช่
1: นะฮะก็เลยต้องเลือกไม้ที่เป็นไม้ที่นิ่ง
0: ที่นิ่งหน่อยอายุเยอะ
1: แห้งหน่อยโอเคแล้วพอทำสีเสร็จปั๊บมันจะหน้าตาแบบที่เราเดินดูกันมาเน
2: า
1: ะเมื่อก
2: ี
0: ้สีก็จะมีสีเข้มก็มีนะคะด้
1: านหลัง
0: จะ
1: เป็นไปดูกันไปดูกันอันนี้โอ๊กเลยนะอันนี้โอ๊กเลย
0: ใช่ใช่ค่ะ
2: สวยเน
1: า
2: ะ
1: อ๋อสามารถทำเป็นช่องแสงด้านหลังนี้ได้ด้วยนะ
0: ได้ค่ะนี่คือคัสตอมตามลูกค้า
1: โอ้ครับ
2: ไม่ใช่
0: เป็นเขาจะเป็นงานพ่นนะคะสีจะเป็นการพ่น
1: ครับ
0: ค่ะพ่น
1: ลายเนียนเน
0: า
1: ะ
0: ใช่ใช่มันจะเนียน
1: ถ้าทามันจะมีรอยแปลง
0: ใช่
1: ถูกต้องใช่ไหมคือบางทีเอาทาเนี่ยมันก็จะได้อีกเขาเรียกอะไรอีกลักษณะนึงแต่ถ้าพ่นมันจะเนียนเลยผมนี่เอาจริงๆไม่สักตั้งแต่เห็นที่หลายร้านที่ผ่านมานี่ก็พอทำแล้วเนียนมากเลยเนาะรูปแล้วมันแบบรู้สึก
2: ใช่มันเป็นผิวที่รู้สึกดีมากเวลาจับเนาะแล้วเรื่องการติดตั้งประตูเนี่ยค่ะคุณปอยมันมีการติดตั้งแบบไหนบ้างคะ
0: ติดตั้งประตูมันจะควบคู่มากับวงกบอะค่ะวงกบก็จะมีการติดตั้งวงกบ2แบบมันจะมีแบบเปียกกับแบบแห้งในภาษาช่างนะคะแบบเปียกก็คือเราเอาวงกบไปตั้งณวันที่ลูกค้าเขาก่อผนังเลย
1: มีงานปูน
0: มีงานปูนตั้งไปเลยแล้วก็พอบ้านใกล้เสร็จเนี่ยประตูค่อยเอาเข้าไปติด
1: เข้าใจเข้าใจ
0: แต่ถ้าแบบแห้งก็คือลูกค้าดำเนินการก่อสร้างไปเลย
1: มีช่องอยู่แล้ว
0: และเว้นช่องไว้ใช่ใช่แล้วปอยก็เข้าไปดูแลให้พอดีเข้ากับช่องนั้นเลยค่ะ
1: แบบไหนยุ่งยากกว่ากัน
0: ถ้าแบบที่มันจะยุ่งยากมันยุ่งยากคนละแบบถ้าแบบเปียกเนี่ยถ้าช่างหน้างานทำวงกบตั้งไว้แล้วมันไม่ได้ขนาดหรือขนาดพื้นที่ปูขึ้นมาแล้วมันผิดขนาดจากที่คุยไว
1: ้อันนั้นนี่แย่เลย
0: ใช่มันต้องไปปรับเข้าหน้างานแล้วก็วงกบสีอาจจะช้ำหน่อยค่ะเพราะมันผ่านปูนเน
1: า
0: ะ
1: ใช่ใช
0: ่ปูนทำสีบ้าน
1: ถึงแม้ว่าจะเช็ดปูนออกไปแล้วก็ตามมันก็จะมีความซึมเข้าไปในเนื้อไม้แน่นอน
0: ใช่ค่ะส่วนแบบแห้งเนี่ยมันจะยุ่งยากคือเราจะต้องไปทำให้มันพอดีช่องแล้วก็เราจะต้องเก็บงานต่อระหว่างปูนกับวงกบไม้มันจะมีแก๊ปนิดนึงอะค
1: ่
0: ะเราต้องไปทำเสริมซับวงกบปิดเก็บงานอะไรเงี้ยค่ะ
1: ก็มีความเลอะเทอะคนละแบบ
0: คนละแบบแต่ถ้าให้ดีเป็นแห้งจะสะดวกกับทุกคน
1: เก็บง่ายกว่า
0: ใช่
1: กว่าง่ายกว่าแล้วก็ตรงกบไม่ช้ำ
0: ใช่ไ
1: หมฮะอ้าวบอกแล้วว่าที่ช่างมาทำบ้านไม่ได้แค่มาชมโรงงานไม่ได้มาชมแค่ประตูนะครับนะเราจะมีงานที่ไปซ่อมบ้านด้วยนะ
2: มีคนติดต่อเข้ามาทางเพจของเราว่าเอ้ยอยากให้มาช่วยดูมาช่วยซ่อมตรงนี้หน่อย
1: แล้วปอยก็ให้ความช่วยเหลืออุปกรณ์เป็นอย่างดีนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันว่าบ้านที่จะไปซ่อมเนี่ยสภาพเป็นยังไงบ้างนะครับบอกเลยว่าหนัก
2: หนักตก
1: โอเคตอนนี้เรามาอยู่กันที่บ้านของคุณส้มนะครับ
2: ใช่แล้ว
1: ก็เป็นบ้านที่เราจะมาช่วยซ่อมแซมกันนะครับแต่เราไม่ได้ซ่อมเอง
2: ใช่ใช่ใชโอ้โหซ่อม
1: ด้วยข่าวอนุเคราะห์ของมานาวูดอีกแล้วนะครับก็จะมาซ่อมแซมเรื่องส่วนของหน้าต่างนะแล้วก็น่าจะเดี๋ยวไปดูกันว่ามีอะไรที่ต้องซ่อมแซมบ้าง
2: อันนี้ดูเหมือนเป็นบ้านไม้ที่
1: มันเป็นบ้านไม
2: ้เลยใช่ไหม
1: ใช่เป็นบ้านไม้เลยที่เป็นเสา
2: บางส่วนก็เปลี่ยนแปลงเป็นปูนไปแล้ว
1: ใช่
2: ก็มีการซ่อมแซมแต่ว่าส่วนที่เป็นไม้อันเก่ามันก็อาจจะมีปัญหามันตามการเวลามันคงนานมาก
1: ใช่ใช่ลักษณะของบ้านภาคเหนือเรือนภาคเหนือเนี่ยเป็นเอกลักษณ์มากๆเน
2: า
1: ะ
2: เห็นเขาบอกว่ามันแบบว่าเป็นใช้บ้านไม้อากาศมันเย็นสบาย
1: ถูกต้องเพราะว่าไม้เนี่ยโดยวัสดุแล้วเนี่ยเป็นวัสดุที่หายใจได้ครับผมไม่ต้องหายใจโชว์ใครก็หายใจเป็นขิงทำไมวะเนี่ยคือเวลาที่บอกว่าสูดหายใจได้คืออะไรคือว่าด้านในไม้เนี่ยมีรูพรุนต่างๆนะมีเรื่องของเส้นไม้เกรนไม้ต่างๆแล้วก็อากาศที่มันถ่ายเทผ่านวัสดุเนี่ยมันทำให้วัสดุนั้นน่ะมันสามารถหายใจได้
2: อ๋อก็คืออากาศมันถ่ายเท
1: ถูกต้อง
2: สบายเหลือเกิน
1: โอเคคราวนี้เดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในบ้านกันดีกว่าว่ามีจุดไหนเราต้องแก้ไขกันบ้างครับเราจะทำเหมือนว่าเราไม่ได้นัดเจ้าของบ้านไว
2: ้แล้วเขาจะมา
1: แบบบังเอิญเจอในบ้านเขาเองเนี่ยสวัสดีครับ
3: สว
1: ั
3: สด
1: ี
3: คร
1: ับผม
3: สวัสดีค่ะ
1: พี่ส้มนะฮะ
3: ใช
1: ่โอเคอันนี้คือเราเป็นเจ้าของบ้านแหละ
3: ใช่ค่ะ
1: บ้านนี้นี่คืออยู่มานานนะครับ
3: ก็ตั้งแต่สร้างเลยค่ะก็ประมาณ30กว่าปีค่ะ
1: ตั้งแต่สร้างเลย
3: ใช่พ่อกับแม่ช่วยกันสร้างแล้วก็เด็ก
1: ๆตอนนี้กับตอนสร้างแรกๆตอนเราเด็กๆอ่ะมันทรุดโทรมไปเยอะไหม
3: โอ้ถือว่าเยอะมากค่ะเพราะว่าตอนแรกๆสร้างใหม่ไม้อะไรต่างๆมันก็ดีหมดเนาะทาสงทาสีอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าพอผ่านการเวลาอย่างเงี้ยมันก็เริ่มทรุดโท
1: ร
3: มอย่างที่เห็นนะมีการซีดจางอะไรแบบน
1: ี้แต่ก็ถ้าเกิด30กว่าปีก็ถือว่ายังอยู่ในสภาพที่โอเคละ
3: คือแม่จะเป็นช่างสีด้วยก็จะคอยทาสีเอง
1: อ๋อก็ยังไงก็ถึงว่าทำไมมันถึงคือมันยังดูโอเค
3: ค
1: ือถ้า30ปีไม่ได้เมนเทนแนนซ์เลยเนี่ยมันต้องทรงกว่านี้ไง
3: ใช่ใ

0: ก็เลยแบบเฮ้ยสังเกตอ๋อเป็นแม่แม่ทําแม่ทําสีเรื่อย
1: ๆใช่เพราะว่า
0: แม่เป็นช่างประจําบ้าน
2: เอออันนี้เรียกเรามาทําไม
1: เลยเออใช่คือแม่เค้าจะกลัวมากเรื่องปลวกอะไรพวกนี้ค่ะเค้าจะคอยสอดส่องต้องคอยแบบคอยเขี่ยคอยนั่นนู่นนี่แล้วต้องคอยเอาน้ำมันมาทาเพื่อไม่ให้ปวดมันขึ้น
0: ตัวอย่างที่ดีครับนี่คือตัวอย่างที่ดีของคนที่มีบ้านแล้วก็ดูแลบ้านเนาะบ้านไม้เนี่ยจริงๆดูแลยากพอสมควรคือต้องหมั่นแบบว่าเมนเทนไว้อะ
2: ถ้าไม่ได้อยู่แป๊บนึงนี่ก็เริ่มมันจะเสื่อมโทรมไปเร็วมากนะถ้าไม่มีคนอยู่ไม่มีคนคอยดูแล
0: ปัญหาปลวกนี่สำคัญเลยถ้าเกิดแม่คอนเซิร์นเรื่องนี้นี่ก็คือ
1: เรียกว่าระแวง
0: เดินเดินได้ยินเสียงอะไรหว่ามา
1: แล้วแม่จะคอยแบบคอยกวาดหลอกปลวกอ่ะแบบให้มันรู้ว่ามีคนอยู่ตลอดเวลา
0: ชอบอ่ะ
2: คุณแม่ฟูเป็นฟูลไทม์จ็อบนะ
0: กิจกรรมนี่ดีว่ะเดินๆแล้วเฮ้ยอยู่นะเฮ้ยอยู่ๆนะเงี้ยแต่กันนั้นยังไงก็มีความทุดโศกขึ้นอ่ะวันนี้ที่จะมาขอดูนะคือมันตรงไหนมันอยากจะซ่อมบ้าง
1: อ่าค่ะก็จะเป็นห้องนอนของแม่
0: ห้องนอนอ๋อนี่ห้องนอนคุณแม่เลย
1: ใช่ใช่
0: คนที่หลอกปลวกตลอดเวลานะ
1: อ๋อ
2: ตรงส่วนไหนที่แบบว่า
0: ขออนุญาตครับขออนุญาตเข้าไปดูนะเชิญตอนนี้เลยนี่คือห้องนอนคุณแม่เลย
1: ใช่
0: แม่เตียงแม่กระโดดจริงๆ
2: เลยเรียนก
0: ่
2: อนนะ
0: ต้องเริ่มงาน
2: เรื่องแม่นอนอยู่นะ
0: ครับผมโอเคโอเคอ่ะปัญหามันคือไงครับผมคุณส้มครับ
1: ค่ะก็เหมือนดูตรงนี้นะคะอย่างตัวหน้าต่างแบบเนี้ย
0: จะเห็นเลยว่าน
2: ี่เปิดแล้วนี
0: ่คือกลางวันอย่างเงี้ยมันเช็ครอยรั่วเราเองเลยได้ดีมากเพราะว่าแสงมันจะรอดเห็นเลย
1: ใช่ค่ะ
0: อันนี้ก็คือยุ่ยนะฮะ
1: ใช่มันเหมือนกับว่าฝั่งเนี้ยมันโดนแดดโดนฝนคือโดนมา30ปีอะเนาะไม้มันก็หดแบบนี้เลยค่ะมันก็ลอกไอ้ที่ทำไว้อะใช่แล้วก็นอกนั้นมันก็ยังมีแบบปัญหาพวกฝืดบ้าง
2: ค
1: ่ะก่อไม่เข้าบ้างอะไรอย่างเงี้ย
2: โอ้โพสนี่มันก็เหมือน30ปีอะเนาะทั้งแต่ละ
0: คนนะ50ปีเหมือนบ้านฉันเลยนะเอาเป็นว่าฝานี้ก็คือเราจะมาจัดการซ่อมแซมตรงนี้กันนะครับ
2: แต่ว่าเราก็จะมีทีมของมนาบุตร
0: ใช่ถูกต้องเลย
2: เป็นผู้ซ่อมให
0: ้ไม่พอเดี๋ยวเราไปคุยกับเจ้าของเลย
2: โอ้

0: โอเคตอนนี้ก็ปออยู่หน้างานแล้วนะครับปอก็คือตอนนี้ก็คือหน้าต่างก็คือโดนถอดออกไปแล้วใช่ไหมฮะปัญหาที่เห็นคืออะไร
1: ไม้น่าจะหดค
0: ่
1: ะ
0: ไม้หด
1: ไม้หดมีการแตกเนาะแสงรอดฝนรั่วได้ค่ะ
0: อย่างที่เขาบอกเลยว่ามันโดนความชื้นเนาะโดนความชื้นโดนอุณหภูมิที่เปลี่ยนแปลง
1: ก็จะขยายโดนร้อนจัดๆก็จะหดตัวค
0: ่
1: ะ
0: แล้วก็โดนแดดตลอดทั้งวันโอเคแล้วเราก็ช่างของมานาบูดก็คือถอดไปแล้ว
1: เรียบร้อย
0: ถอดบานไปเรียบร้อยแล้วแล้วเราทำอะไรกับบานเหล่านั้นบ้างครับ
1: จริงๆเราสามารถเปลี่ยนใหม่หมดเลยได้นะคะแต่ว่าตอนนี้เราอยากให้เห็นว่าไม้เนี่ยมันสามารถซ่อมแซมได้
0: ใช่
1: จัดเก่าให้มันเป็นใหม่ได
0: ้โอเค
1: เดี๋ยวไปดูกันว่าจะแก้ไขยังไง
0: ได
1: ้ค่ะก็จะม
0: ีฟิตติ้งด้วยใช่ไหม
1: ฟิตติ้งก็เปลี่ยนค่ะเพราะมันมีสนิมแล้วก็เกลียวหวานละแล้วเราจะเปลี่ยนสกรูถ้าจริงๆถ้าให้ดีจะเป็นสกรูของสแตนเลสเป็นสแตนเลสมันก็จะไม่ขึ้นสนิม
0: โอเครวมถึงตัวพื้นด้วย
2: ทิปเดินแล้วเจอแบบว่า
0: เมื่อกี้นี่การ
1: แกรบ
0: เช็คกันเลยแกรบ
2: แล้วนิดนึงตรงนี้ช่องห่างเลยนะคะในช่อง
1: ช่องว่างตรงนี้น่าจะเกิดจากอากาศเหมือนกันค่ะ
0: มันหดใช่ไหม
1: ใช่เดี๋ยวเราจะตัดมาให้มันพอดีช่องต้องมาแต่งให้พอดีกับช่องที่เกิดขึ้นค
0: ่
1: ะ
0: ใช่
1: เปลี่ยน1แผ่น
2: เดี๋ยวตรงนี้อ๋อตรงนี้ก็จะเปลี่ยนแผ่น
1: ใช่เปลี่ยน
0: แผ่นนี้ให้มันพอดีกับช่อง
2: แต่ว่าตัดมาใหญ่เผื่อไว้ก่อนแล้วเดี๋ยวมา
1: แต่งกันใช่

0: มาถึงหน้าต่างบ้างนะฮะตัวหน้าต่างที่เรารื้อมาจากบ้านคุณส้มนะฮะก็คือจะเป็นหน้าต่างที่เป็นไม้เก่าเลยซึ่งมีแนวทางการซ่อมแซมไหมฮะ
1: ที่เสียหายก็คือโครงสร้างมันลูกฟักตรงเนี้ยค่ะมันเสีย
2: ก็คือแผ่นนี้แหละ
1: แผ่นนี้มันเสียมันเปิดออกมา
0: เปิงเลย
1: เราก็จะใช้เครื่องมือเดินเก็บเซาะให้บานนี้ออกมาเป็นแบบนี้ก่อนแล้วก็แต่งช่องให้เรียบร้อยค่ะ
0: ครับผม
1: แล้วเราก็จะเอาไม้ที่ได้ขนาดเท่าช่องเนี้ยค่ะ
0: แปะเข้าไป
1: แปะลงไปแล้วก็ยิง
0: ซึ่งไม่ต้องเป็นไม้หนามากถูกไหมฮะ
1: ถูกต้องประมาณนี้ประมาณครึ่งเซน
0: เป็นแผ่นแบบบาง
1: ๆใช่แล้วก็ขัดทำสี
0: โอเค
2: ไม้ที่เอามาใส่ใหม่เนี่ยเป็นไม้อะไรยังไง
0: นั่นแหละสิ
1: เลือกเป็นไม้ชนิดเดียวกันค่ะก็คือเป็นไม้เนื้อแข็งค่ะไม้แดง
0: ครับไม้แดง
1: ค่ะ
2: ไม้แดงเหมือนก
1: ัน ใช่แล้วก็ไม้ที่เรามีมันเป็นไม้ค่อนข้างเก่า

0: ็จะทนทาน
1: จะแมทช์กันอย
0: ู่ใช่ใช่ค่ะ
2: หน้าต่างเก่าก็จะเป็นผิวแบบนี้นะครับแล้วก็มีการถอดออกแล้วก็ใส่ไม้ตัวใหม่ก็เป็นการขุดแล้วก็ใส่ประมาณ2แผ่นนะครับต่อบานนึงแล้วก็มีการโปะแต่งขอบเพราะขอบก็จะเป็นเหมือนกันกับฟักเลยครับก็จะมีการแต่งทั้งแผ่นทั้งบานเลย
3: อันนี้วิธีการทำคือยังไงคะพี
4: ่ก็เดี๋ยวผมจะตัดไม้ที่เอามาใหม่ใส่เข้าไปตรงนี้มันจะกว้างกว่าทุกทางนู้นครับทางนู้นจะแคบเราต้องมาใส่เดือนนี้ทีนี
3: ้
4: ได้มาเข้ามันเดินเพราะว่าทางนี้มันตกอยู่19
3: ค
4: ่
3: ะ
4: แต่ทางนู้นมัน16มันจะทำใส่ออกมันจะเป็นแผ่นเต็มไม่ได้

0: ตอนนี้พื้นเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็คือช่างเราก็เอาไม้กระดานอันใหม่มาแต่ว่ามันต้องจัดการเรื่องของสเกลเพราะว่าหัวไม้ท้ายไม้ไม่เท่ากันนะเรื่องการหดขยายต่างๆ
1: เขาต้องมาวัดหน้าไซส์แล้วก็มาตัดวางให้เร
0: ีย
1: บร้อย
0: ใช่ถูกต้องนะฮะส่วนเรื่องของตัวหน้าต่างรวมถึงโครงผนังบางส่วนเนี่ยจะมีการซอยเขาเรียกอะไรโครงสร้างเพื่อรับตัวเขาเรียกวงกบ
1: ตอนแรกมันไม่มีใช่ไหมคะตอนแรก
0: ไม่มีเราซอยเพิ่มเดี๋ยวเรามาดูว่าพอติดตั้งบานหน้าต่างเสร็จแล้วจะเป็นอย่างไรครับ
2: วัดมาได้ขนาดแล้วครับมันจะเป็นขนาดของเดิมครับ
3: เรามีเปลี่ยนฟิตติ้งเปลี่ยนอะไร
4: เปลี่ยนครับอันนี้มันภาพนี้เปลี่ยนเป็นตัวยาว10นิ้วของเก่าของเดิมจะ8นิ้วครับ
2: อันนี้เปลี่ยนใหม่หมดทั้งมีจับกรอน
3: ของเดิมมัน
2: ของเดิมมันสั้นกว่าตัวนี้แล้วก็มันฝืดครับใช้งานแล้วเลยสร้างเขาเปลี่ยนให้ใหม่เป็นตอนเราออกมันออกยากเลย งัดแล้วมันแบบสูญมันเสีย
5: ท่านนายครับอย่างไรหน้าต่างถ้าเราเปลี่ยนใหม่เลยกับซ่อมของเก่าอะไรง่ายไหม
2: ถ้าของเก่ามันของเก่าคือมันง่ายคือว่าเขาปรับไว้ให้เรียบร้อยมันจะไวกว่าแต่ของใหม่เราต้องมาปรับใหม่ทั้งหมดเลยครับ
5: เรื่องหน้าต่างมันมีระดับมาตรฐานคร
2: ับ ความสูงน่าจะมาตรฐานครับแต่ว่าความกว้างแล้วแต่ว่าลูกค้าจะเอากว้างขนาดไหน
3: ความยากง่ายของการติดตั้งหน้าต่าง
2: ความยากง่ายไม่เท่าไหร่ครับเพราะว่าบานมันไม่ใหญ่ถ้าบานใหญ่จะยากช่วงจังหวะเรายกปรับยกเข้ายกออกนะครับ

0: เนี่ยคือทำเกี่ยวกับเรื่องของไม้เนี่ยมาตั้งแต่รุ่นคุณทวดแล้ว
1: ได้ข่าวว่าเกือบร้อยปี
0: เลยเป็นร้อยปีพูดว่าเป็นร้อยปีก็น่าจะไม่ผิดพลาดอะไร
2: ผู้ชมที่มีปัญหาเกี่ยวกับบ้านนะฮะแนะนำเข้ามาได้เลยเรามากนะฮะเพราะว่าคอนเทนต์เราก็มาจากผู้ชมนั่นแหละ
1: ใช่แล้ว
2: นะฮะพบกับรายการท่านผู้ชมได้ทุกสัปดาห์ครับวันเสาร์10โมงครึ่งถึง11โมงทางอมรินทร์ทีวี HD ช่อง34ครับวันนี้ผมน้ำทิพย์และรายการช่างประจำบ้านลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับสวัสดีคร
1: ับ สวัสดีค่ะ
3: อมรินทร์ทีวี
4: เพราะการเรียนรู้ไม่หยุดอยู่แค่ในห้องเรียนมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ร่วมกับหน่วยบัญชาการรักษาดินแดนเสนอการเรียนการสอนนักศึกษาวิชาทหารผ่านระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมประจำปีการศึกษา2569เติมความรู้เสริมวินัยพัฒนาศักยภาพนักศึกษาวิชาทหารทุกชั้นปีนักศึกษาวิชา

0: ทหารชั้นปีที่1รับชมได้ทางช่อง DLTV 7นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่2รับชมได้ทางช่อง DLTV 8และนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่3รับชมได้ทางช่อง DLTV 9พบกันทุกวันเสาร์เวลา 9:00 น.ถึง 11:00 น.เริ่มออกอากาศ11กรกฎาคมถึง5กันยายน2569เพราะการเรียนรู้ที่ดีสร้างอนาคตที่แข็งแกร่งแล้วพบกันทางช่อง DLTV นะครับ
1: พลังแสงทะลุมิติ
2: โอ้โหนี่มันนอกโลก
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
4: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186-200ช่อง186-191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192-194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 น.ถึงเวลา 14:30 น.ช่อง195-197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
5: 8:25 น.ถึง 10:40 น.
4: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

0: องรู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังแห่งความคิดด้วยนะ
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 6:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 6:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 นถึงเวลา 21:00 นและช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 นถึงเวลา 6:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

นพคุณอนุวัฒน์มงคลชัยครับชื่อเล่นชื่อนพนะครับปัจจุบันก็เป็นเจ้าหน้าที่นะครับนักจัดการความรู้ฝ่ายกิจกรรมสำนักงานอุทยานการเรียนรู้ครับ TK Park ชีวิตเราเดินทางตลอดครับโดยปกติแล้วเนี่ยแล้วเราก็ชอบเดินทางด้วยแต่เราเดินทางในรูปแบบที่เรารักและเราชอบก็คือการมอเตอร์ไซค์สถานที่ที่เราไปเนี่ยเราชอบในเรื่องของธรรมชาติวัฒนธรรมแล้วก็ชุมชนเราก็จะเดินทางไปในที่ที่เรายังไม่เคยไปแล้วก็ชอบที่จะสัมผัสกับชีวิตที่แตกต่างนั่นก็คือเป็นสิ่งที่เราสนใจแล้วรักในการเดินทางรูปแบบนี้นะครับ

0: บ้านน้ำซับอำเภอแก่งกระจานจังหวัดเพชรบุรีมีคนเดินทางมาดูงานมากถึงปีละ 5-60,000 คน
1: วันนี้ได้รับหน้าที่เป็นประชาสัมพันธ์หมู่บ้านแห่งนี้นะครับ
0: ไม่ใช่หมู่บ้านวัฒนธรรมสวยๆทิวทัศน์แบบบ้านป่าทั่วไปแต่ที่นี่มีอะไรดีที่ทำให้คนจากทั่วสารทิศเดินทางมาเรียนรู้ดูงานนบแขกรับเชิญผู้ชื่นชอบการท่องเที่ยวชุมชนตั้งใจมารู้จักแบบใกล้ชิดกันเลยทีเดียวจากหมู่บ้านที่ต่างคนต่างอพยพมาบุกเบิกลงหลักปักฐานและสภาพปัญหาป่าเสื่อมโทรมหลังการสัมปทานทุกอย่างเต็มไปด้วยความไม่พร้อมแต่ก็ใช้เวลานับ10ปีกว่าจะได้เห็นอย่างที่เป็นอยู่
2: จริงแล้วการที่ทำเพื่อให้คนมาดูจริงๆผมไม่ได้ทำไม่ได้ทำเพื่อให้คนมาดูเยอะดูมากดูน้อยสุดท้ายมีคนมาดูอยู่อย่างเงี้ย10ปีปีนี้เป็นปีที่11อันนี้คือเรื่องไม่ได้ตั้งใจทำให้มาดู
3: อยู่เพชรบุรีเหมือนกันทั้งหมด
2: เรื่องที่เราได้ตั้งใจทำให้มาดูก็คือเรื่องพัฒนาแล้วก็แก้ปัญหาเรื่องราวปัญหาของหมู่บ้านทั้งหมด
4: การออกเดินทางทุกครั้งเนี่ยเวลาเราเจอสิ่งที่แตกต่างกันออกไปนะครับเวลากลับมาแล้วเนี่ยเราได้นำสิ่งที่เราเจอสิ่งที่เราพบเนี่ยมันจะต่อยอดกับงานที่เราทำได้แล้วก็รูปแบบการใช้ชีวิตของเราเปลี่ยนไปถ้าเราเดินทางมากๆครับเราจะเห็นความเปลี่ยนแปลงของตัวเราเองที่เปลี่ยนไปจริงๆก็คือการคิดในการใช้ชีวิตมากกว่า
0: บ้านน้ำซับเป็นหมู่บ้านชาวไร่ชาวสวนมีปัญหาหนี้สินยากจนและเคยมีปัญหายาเสพติดอย่างรุนแรงโดยเฉพาะในกลุ่มเยาวชนผู้นำและชาวบ้านช่วยกันแก้ปัญหาอย่างจริงจังจนยาเสพติดค่อยๆลดน้อยลงขณะเดียวกันก็หากิจกรรมที่ดึงความสนใจของวัยรุ่นให้ทำโดยตั้งกลุ่มเลี้ยงม้าซึ่งเป็นสัตว์เลี้ยงที่ใช้กันมาแต่เดิม
5: การล่างม้าตัวจะต้องตรงตลอดนะครับไหล่สะโพกส้นเท้าจะต้องตรงกันสมาธิเนี่ยต้องเป็นหนึ่งเลยการคอนโทรลม้าเนี่ย
6: ครั้งแรกเลยนะครับอยู่บนหลังม้าเป็นครึ่งชั่วโมง
5: ขึ้นม้า

0: จากอดีตที่บ้านน้ำซับเคยใช้ม้าในชีวิตประจำวันแต่วันนี้ม้าเข้ามามีบทบาทในการท่องเที่ยวในฐานะหมู่บ้านคาวบอย
1: การขี่ในวันนี้เราจะสอนเรื่องการพื้นฐานของการขี่และการเข้าหาม้าการเข้าหาม้าเราจะรู้ได้ม้าเชื่องไม่เชื่องม้าจะยอมรับเราไหมนะครับคือลักษณะของหูให้ดูที่หู
0: คุณนบแขกรับเชิญกำลังทำความรู้จัก
1: การนั่งม้าหัวจะต้องตรงตลอดนะครับไหล่สะโพกส้นเท้าจะต้องตรงกันเมื่อม้าเดินให้เอ็นไปข้างหลังนิดเดียวนะครับเราถึงจะสั่งม้าเดินการวิ่งเช่นเดียวกันสายบังเหียนพร้อมที่จะบังคับทันทีนะครับฮะเดินสมาธิเนี่ยต้องเป็นหนึ่งเลยการคอนโทรลม้าเนี่ยนั่นแหละถูกต้องมันไม่จำเป็นว่ามือเราจะต้องอยู่ข้างหลังเสมอไปเมื่อม้ามันเดินออกเราก็ดึงเข้ามาแค่นั้นเอง
2: ครั้งแรกเลยนะครับอยู่บนหลังม้าเป็นครึ่งชั่วโมงขี่ไม่ดีม้าไม่หยุดครูไม่ให้ลงครับ
3: ขี่ไม่ดีม้าไม่หยุดครูไม่ให้ลง
2: ม้าครูไม่ให้ม้าหยุดเนี่ยครูจะไล่อยู่เนี่ยจนกว่าจะทรงตัว
3: หยุดการไล่
2: เริ่มต้นก็คือเป็นกิจกรรมทำยามว่างเพื่อว่าให้เด็กเนี่ยเยาวชนที่อยู่ต่างคนต่างอยู่ในหมู่บ้านเนี่ยมารวมเป็นกลุ่มให้อยู่ในสายตาของผู้ใหญ่บ้านของเยาวชนรุ่นพี่ก็คือรุ่นผมจะเป็นชุดแรกที่ทำเรื่องนี้มาโดยมีครูมาฝึกสอนให้การขี่ม้าเนี่ยจะตกหรือไม่ตกมันไม่ได้เกี่ยวกับสายบังเหียนที่เราจับบังคับม้าเลยมันอยู่ที่การทรงตัวอยู่ที่เข่าเราหนีบอ่านเห็นไหมเขาถึงให้มือควายหลังเพราะบางคนนี่ไม่เคยได้เห็นม้าสูงๆก็ไม่กล้าขี่
3: ใช่มีเนี่ยผมยัง
2: ใช่มันถึงก็ต้องแบบ
4: อย่างเยาวชนที่เนี่ยผมเห็นตั้งแต่เยาวชนรุ่นแรกอ่ะอย่างพี่ต้องเงี้ยครับลูกผู้ใหญ่เป็นแกนนำที่ดีเพราะว่าคือพ่อทำทุกอย่างมาดีแล้วถ้ารุ่นลูกไม่สนับสนุนไม่ร่วมสร้างผมว่ามันก็ไปต่อยากเหมือนกัน
3: ก็เป็นอาชีพ
2: เป็นอาชีพแล้วก็เป็นความสามารถพิเศษเวลาจะเพราะว่าถ้าเกิดเราไม่มีกิจกรรมให้เด็กๆทำให้รวมกลุ่มต่างคนก็จะต่างอยู่ทีนี้ก็เด็กที่จะไปเจอรุ่นพี่แบบไหนเขาก็จะทำตัวตามรุ่นพี่ที่เขาไปคบหาอยู่แต่ถ้ามาอยู่กับเราเนี่ยเด็กก็จะเห็นเราก็จะดูพฤติกรรมเด็กเด็กคนนี้มันไม่ได้ไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดอะไรพวกนี้ปลูกฝังไว้เลยว่าอยู่กับม้าตัวดีกว่าอย่าไปยุ่งกับม้าเป็นเม็ดไปยุ่งกับเหล้าบุหรี่อะไรพวกนี้ครับได้ผลครับ
3: อย่างนี้เราลงไปลอง
2: ได
3: ้แบบเบสิกเบื้องต้นอย่างเง
2: ี้
3: ยที่บอกได้ไหมครับ
2: เดี๋ยวผมพาไปหาครู
3: อ๋อครับโอเคครับไปครับลงนี่ได้เลยใช่ไหม
2: ครับผม
5: คุยพี่ต้องแล้วบอกว่าถ้าอยากจะมาขี่ม้าเริ่มต้นเลยอย่างเงี้ย
6: ครับ
5: คือเคยสัมผัสมาบ้าง
0: ดูจากการฝึกขี่ม้าแล้วน่าสนใจทีเดียวคุณนบซึ่งชอบขี่มอเตอร์ไซค์ถือโอกาสฝึกขี่ม้ากับครูผู้เชี่ยวชาญ
5: นี่น้องนี่คือเป็น
1: อันนี้เป็นครับอันนี้จะเป็นนักกีฬาม้ากระโดดม้าหรือม้าข้ามเครื่องพอดีของเราเนี่ยจะทำเกี่ยวกับพวกอาชาบำบัดด้วยแล้วก็สอนเล็กน้อยการฝึกก่อนขึ้นม้าเราก็บำบัดกันสักหน่อยคือการลู่
5: อันนี้เราขึ้นยังไงก็ได้ตามถนัด
1: ครับไม่ใช่ครับม้าเราจะต้องอยู่ด้านฝากของม้าอยู่ตลอดกันม้าไว้ครับมือซ้ายจับหัวฮอน
5: จับก้อน
1: ยกตัวยกตัวครับยกตัวขึ้นไปนั่งปุ๊บขยับมาข้างหน้าเลยอย่าขยับไปหลังกดลงมานั่งอย่าไปเก่งขาครับปล่อยสบายสบายถ้าเราเซฟปุ๊บขาเราก็ดันออกไว้ครับเข่าปิดเมื่อเราทัศน์ของคำสั่งได้แล้วเราเตรียมเอาขาใส่โกนเลยครับพี่เลี้ยงเดินตามไปโอ้แอมเอียงตัวไปหลังครับเอียงตัวไปหลังขาดันขาอย่างงอ
5: ขี่ม้าเนี่ยผมว่าใจก่อนหนึ่งเสร็จแล้วเนี่ยสมาธิต้องมาสมาธิสูงมากในการที่จะขึ้นม้าครับเพราะว่าม้ามันมีหน้าที
1: ่บังคับเรา
5: ไปของมันอยู่แล้วแต่เราอ่ะเราจะทำยังไงที่จะควบคุมตัวเองและก็ควบคุมเขาให้ไปตามเส้นทางที่เราอยากจะไปได้
7: การที่เอาเรื่องคาร์บอยหรือว่าเรื่องม้ามาใช้เนี่ยจากในอดีตหมู่บ้านนี้เคยใช้มาก่อนและเคยมีม้าเป็นร้อยตัวในหมู่บ้านนี้มีม้าในการเดินทางสัญจรไปม้าแล้วก็มองข้ามๆมันไปเราก็เลยทำสองอย่างที่เราทำประสบความสำเร็จคืออย่างแรกดูแลรักษาสภาพทรัพยากรป่าไม้จากหมู่บ้านนี้เคยเป็นเขาวัวโล้นมีไฟไหม้ทุกปีแล้วก็พอเป็นเรื่องเที่ยวเชิงรักก็เลยใช้ม้าพาหนะเราก็เลยใส่ชื่อโครงการเที่ยวเข้าไปว่าเป็นโครงการ Green Cowboy Village น้ำซับสไตล์จากในความเป็นม้าที่เราเคยมีเคยเป็นกันมาก่อนครับ
0: นอกจากกลุ่มเลี้ยงม้าบ้านน้ำซับยังมีแหล่งเรียนรู้เรื่องเกษตรผสมผสาน ดยใช้หลักการทำเกษตรปลอดภัยใส่ใจสิ่งแวดล้อม
4: แล้วปกติเนี่ยผลผลิตอะไรที่เป็นหลักๆของที่นี่หรือว่าเราเก็บสลับกันไปเรื่อยๆ
6: เก็บสลับกันไปแต่ส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นมะนาว
4: จะเป็นมะนาวมะนาวที่นี่เป็นพันธุ์อะไรครับ
6: พันธุ์เต้น
4: แล้วอย่างนี้วิธีการเก็บมันเก็บยังไงบ้างครับ
6: เราจะเก็บก็ใช้ไม้นี้
4: อันนี้เรียกว่าไม้
6: จากไม้ตะขอสอยน
4: ี้ตะขอสอยเหมือนง่ายนะครับ
6: เอามือใหญ
4: ่แต่ของผมก็ลองมากนะครับ
6: เจอลูกใหญ่
4: ลูกไหนบ้างครับ
6: เจอลูกใหญ่อะ
4: ลูกไหนได้ที่ได้บ้าง
6: บนยอดนะก็ซอยได้ลูกใหญ่นั่นๆๆๆ
4: น
6: ี่
4: แหละครับ
6: นั่นแหละใช้ได้
4: ก็นี่ใช้ได้ทั้ง2ลูกมั้ยครับ
6: ใช้ได
4: ้ต้องใช้สายตาดีๆนี่
6: แต่เมื่อก่อนน่ะป้าไปรับจ้างเขาแล้วก็ปลูกข้าวโพดปลูกฝ้ายมันไม่ดีปลูกไปก็เป็นหนี้เขาไปเหมือนแต่ว่าเราไปลงทุนค่ายาซะเยอะแล้วของค่ายมันได้น้อยก็เลยเลิกก็เลยเปลี่ยนมาปลูกพวกมะนาวพวกมะม่วงขนุนอะไรเนี่ยจากเมื่อก่อนนี่คือแย่มากลำบากมากเดี๋ยวนี้มีกินมีใช้ก็พออยู่ได
4: ้นี่เจอลุงอันนี้ก็เก็บอยู่อย่างนี้เราเก็บวันหนึ่งได้ประมาณปริมาณเท่าไหร่ครับ
6: ถ้าอยากได้เยอะเราก็เก็บเยอะ
4: เก็บเยอะ
6: ถ้าอยากได้น้อยเก็บน้อย
4: สมมติวันนี้เอาเต็มตะกร้าพอ
6: ไม่ใช่สมมติวันนี้เอาตั้ง 3,000 ก็เอา 3,000
4: เก็บมะนาวนี่เราเลือกได
6: ้
4: เหมือนเราเดินเก็บเงินเลยครับอยากวันนี้อยากได้สัก 3,000 แล้วก็เก็บไปนับไป
7: มีคิดแล้วปีนึงลงทุนใหม่ถึง 20,000 บาทเนี่ยจะปีนี้ก็ได้หลายแสนเหมือนกันน่ะจะว่าได้ไปใช้ไปนะแบบว่าไม่ต้องเป็นหนี้เป็นสินใครเขาก็พออยู่ได
6: ้ก็เดินตามรอยพ่อนั่นแหละปลูกทุกอย่างที่กินนั่นแหละ
4: จริงเคยคิดว่าอยากจะทำไร่มะนาวมากสวนมะนาวเนี่ยแต่ว่าลองปลูกทดลองปลูกไม่เคยคิดว่ามันสำเร็จสักทีไม่เคยได้เห็นลูกเห็นผลมันสักทีแต่ว่าวันนี้เราได้มาเข้าสวนมะนาวจริงๆซึ่งมันเป็นสวนที่ใหญ่มากแล้วก็สวนที่ได้รับการดูแลมาอย่างยาวนานเป็น10ปีอย่างเงี้ยอ๋อนี่ของคุณป้าคุณลุงนะครับที่ผมเห็นแล้วนี่เขาไม่ได้ปลูกผักปลูกเพาะปลูกหรือทำเกษตรด้วยอาชีพแต่เขาทำด้วยความรักเหมือนกันนะครับที่เนี่ยผมว่ามันต้องเป็นความชอบแล้วความรักที่จะอยากจะทำสิ่งนั้นเพื่อให้ของที่เราทำออกมามันดีที่สุด
0: มะนาวและผลผลิตจากสวนของป้าสำเนียงลุงบุญยงและเกษตรกรคนอื่นๆในบ้านน้ำซับรวมกลุ่มกันขายมีพ่อค้าแม่ค้ามารับเองถึงที่ก่อนจะนำไปขายที่ตลาด
7: อยากมาสัมผัสเลยว่าเขาทำแบบไรเขาทำจริงไหมอยากมาดูเลยว่าวิธีปลูกมะนาวเขาปลูกแบบไรวิธีปลูกกล้วยเขาทำยังไงมาเจอในไร่เนี่ยจะมีให้หมดทุกอย่าง
4: นี่คือความพอเพียงที่เขาบอกว่าเขามีพอแล้วมีบ้านอยู่มีที่ทำกินมีที่อาศัยแล้วก็มีสังคมที่ดีที่สำคัญคือที่นี่เขาคิดว่าเขาเป็นคนที่ให้และเสียสละ
7: ยินดีต้อนรับไม่มีปัญหาต้อนรับได้ทุกคน
4: จะกินแค่
8: เปลือกใบ
4: กินหมดมาที่นี่นะไม่คือเลี้ยงแค่แบบนี้เลย
9: เฮ้ยอันนี้ใหม่แล้ว
4: อ๋อต้องเร็วด้วยนะนี่ไม่แล้วมั้งผมว่าถ้าทางสายกินดีกว่าครับ
0: สิบกว่าปีที่ผู้นำได้มีการน้อมนำพระราชดำรัสของในหลวงรัชกาลที่9ในเรื่องความร่วมมือและการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนมาช่วยแก้ปัญหาความเปลี่ยนแปลงที่ดีจึงตามมาเกิดกลุ่มอาชีพหลายกลุ่มในชุมชน
4: สวัสดีครับอันนี้ตรงนี้เป็นอะไรครับพี
10: ่นี่ฟาร์มแพะครับ
4: ฟาร์มแพะเหรอครับอันนี้ให้แพะกินอย่างนี้เลย
10: ครับผม

0: ทอดแพะกินแล้วก็เราวางเราก็จะวางอย่างเงี้ยแหละครับจะกินแค่เปลือก
1: เปลือกใบกิน
0: เปลือกใบกินหมดบ้านนี้นะครับไม่ได้เลี้ยงแพะแบบนี้เลยไม่ได้ฟาร์มแบบอันนี้ฟาร์มจริงๆนะครับอันนี้เลี้ยงกันจริงๆที่บ้านน้ำซับนะครับที่ผมได้มีโอกาสเข้าไปเขาเรียกสัมผัสและเรียนรู้นะครับกับวิถีของชุมชนการเลี้ยงแพะเลี้ยงงูเราเห็นได้ว่ามันเป็นวิถีชีวิตที่เรียบง่ายแต่ต้องทำด้วยความรักแล้วอยู่กับสิ่งนั้นแล้วก็ทำด้วยความชอบมันมีความรู้สึกว่ามันมีความสุขมาก
1: ฟาร์มชื่นครับ
2: มันก็มีเงินออมครับก็เก็บเงินออมเงินกลุ่มไปประกวดเนี่ยร้องทับไปประกวดพูดไงว่าได้ตั้งมามั่งหรือว่าอะไรเงี้ยก็เอาเงินมาเข้ากลุ่มแล้วก็รวมแล้วก็เป็นว่าให้ลูกกลุ่มเนี่ยมีสิทธิ์กู้เงินทุนนันชัยให้หมุนเวียนให้กลุ่มมันโตขึ้นครับ
0: เนี่ยผู้นำ
3: ใน
1: ห้อง
3: เขาไม่อยู่ก็ต้องดู
0: ไม่อยู่ต้องดูอ๋อโลไปทำงานข้างนอก
4: จากต่างคนต่างอยู่คนบ้านน้ำซับค่อยๆรวมกลุ่มกันตามความถนัดและความชอบโดยมีเป้าหมายการใช้ชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงหมาบ้านน้ำซับต้องไม่พลาดผลิตภัณฑ์ขึ้นชื่อของชุมชนปลาส้มฝีมือชาวบ้านที่ขายมากว่า10ปีแล้ว
0: ปลาแตงครับอันนี้เป็นผลิตภัณฑ์ของศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน
5: ใช่ค่ะ
0: มีอะไรครับที่นี
5: ่พื้นที่บ้านน้ำซับ
0: ครับผม
5: จะอยู่กับติดอ่างเก็บน้ำแก่งกระจานฉะนั้นแล้ววัตถุดิบหลักคือปลาตะเพียนเราก็เอามาทำปลาส้ม
0: แล้วมันมีพิเศษยังไงบ้างครับของปลาส้มที่นี่ที่แบบ
5: ก็เราจะใช้ข้าวเหนียวกระเทียมหมักปลาประมาณสัก7วันก็ทานได้นะ
0: 7วันเขานำสิ่งที่เขามีอยู่แล้วก็มาผลิตแปรรูปแล้วก็เป็นตูชูโรงของคนที่มาเยี่ยมเยียนที่เนี่ย
5: คนมีอาชีพขายปลาก็เอาปลามาขายให้เราแล้วก็จะมีคนถอดเกล็ดแคะเงือก
0: อันนี้ก็อีกแผนกเขาเรียกทำเป็นแผนก
5: ก็เราจะลงหุ้นกันหุ้นละ100บาทเราไม่ต้องขึ้นมาทำกันทุกคนแต่ทุกคนน่ะจะมีส่วนได้ส่วนเสียกันทุกคนแล้วเราก็ประปันผลกัน100นึงได้ประมาณ18บาท19บาท20บาท
0: ต่อยอดมาเนี่ยจากพี่ปลาปลาส้มเนี่ย
5: มีคณะมาดูงานเขาบอกผู้ใหญ่บ้านอยู่มีคอนโดอยู่กรุงเทพทอดไม่ได้ทำไงสามารถเปิดทานได้เลยอ่ะ
0: เปิดแต่ว่านี่มันมีเซอร์ไพรส์กันเหมือนกับปลาส้มคั่วกิ้งเนี่ยแหละผมว่ามันเป็นอะไรที่มันฝากได้ทั่วโลกอ่ะคือคุณอยู่ที่ไหนคุณก็ไปได้หมด
5: เพราะว่าอร่อยใน3โลก
0: อร่อยใน3โลกเลย
5: ต้องลองนะคะ
0: ต้องลองนะต้องมีข้าวเหนียวร้อน
5: ๆต้องลอง
0: มันก็เป็นแนวคิดที่ดีแล้วก็เขาเรียกนวัตกรรมสร้างสรรค์นะครับนำมาแปรรูปได้อย่างดีแล้วแพคเกจจิ้งก็สวยงามมาที่นี่ไม่ต้องพกเงินสดเพราะว่าอาจจะหาพกมายากนิดนึงเราจ่ายทางนี้ได้คิวอาร์โค้ด
4: นอกจากปลาส้มผลิตภัณฑ์ของกลุ่มขายแล้วยังมีสินค้าจากเครือข่ายของจังหวัดต่างๆมาวางขายด้วยทองม้วนและทองพับนับเป็นสินค้าขายดีอีกอย่างที่สมาชิกในกลุ่มมาสลับกันทำตามความถนัดช่วยกันสร้างงานสร้างรายได้ให้คนในชุมชน
0: นี่คือทำใหม่ๆสดๆผมว่าอยากชิมเหมือนกันนะเดี๋ยวรอทำก่อนแล้วเดี๋ยวชิมมาแล้วครับอันนี้เปิดเตาหมดปึ๊บ
6: ข้
0: า
6: วอเหลี่ยมกุลนะเฮ้ยอ้าวนี่ใหม่อีกแล้วนะ
0: อ้าวนี่ร้อนๆอ่ะโอเคได้โยอ๋อต้องเร็วด้วยนะอันนี้ไหม้แล้วมั้งผมว่าอย่างนี้ขาดทุนไหมครับถ้าใส่อย่างนี้ถ้าทางสายกินดีกว่าครับ
7: ถ้าทางสายกินดีกว่าครับ
0: ของมืออาชีพจะเป็นอย่างนี้นะครับของผมนี่จะเน้นอันนี้อ๋อนี่ไหม้ใช่ไหมครับอันนี้ไม่ได้นี่เดี๋ยวผมไปให้ทีมงานชิมส่วนทองม้วนเนี่ยไม่ต้องพูดถึงครับผมกินทุกวันครับกินตั้งแต่เช้ายันเย็นครับ
8: เอาเลยนะ
0: มันอร่อยจนกลมกล่อมอันนี้ต้องบอกเลยว่ามาที่เนี่ยห้ามพลาดทองม้วนเด็ดขาดเพราะว่าทองม้วนทำสดจริงๆแล้วก็หอมหวานกับซับน้ำเพชรเพชรน้ำซับ
8: เริ่มมาแล้วโอ้โหไม่ใช่ใกล้เคียงนะครับอันนี้ก็ถือว่าโอเคอย่างนี้พอได้แต่ว่าคือถ้าเราทำมาตรฐานมันต้องเท่ากันทุกอันอันนี้ก็ต้องเป็นความชำนาญละ
0: มันเป็นสีสันกับชีวิตครับที่ได้มาพบเจอสิ่งที่เราอยากจะทำสิ่งที่เราฝันไว้ไปปลายว่าในอนาคตเราอยากจะทำรูปลักษณ์แบบนี้เลี้ยงแพะฟาร์มหนึ่งมีเลี้ยงงูคอกหนึ่งมีสวนมะนาวอยู่ แปลงนึงอะไรเงี้ยครับแล้วก็จัดสรรพื้นที่

0: ่ทําเกษตรลักษณะเนี้ยแบบนี้แบบนี้แต่ถ้าไม่มีเราก็ต้องเลี้ยงต่อถ้าเราคิดว่าฝันของเรามันจะเป็นจริงได้อย่างเดียวครับก็คือต้องลงมือทําแล้วก็รักในสิ่งที่ทําด้วยถ้าเรามีความฝันแล้วเราเริ่มค่อยๆเริ่มและทํามันอนาคตผมว่าผมก็สามารถที่จะไปทําตามที่คุณป้าคุณลุงต่างๆที่เขามีอย่างนี้กันได้ครับผม
1: ความฝันในอีก10ปี20ปีข้างหน้าก็คืออย่างแรกคือความเป็นอยู่คุณภาพชีวิตของคนในพื้นที่ต้องอยู่ดีกินดีแล้วก็มีสุขอยู่กับธรรมชาติสิ่งแวดล้อมที่ดียาเสพติดไม่มีเป้าหมายที่ว่าเป็นหมู่บ้านแห่งการเรียนรู้ที่อีกหลายพื้นที่หมู่บ้านว่าจะเป็นในเมืองในกรุงเทพอาจจะต้องมาดูกันไปเรื่อยๆว่าสุดท้ายเป้าหมายของคนคือการทําให้คนอยู่อย่างมีความสุขไม่ใช่อยู่อย่างร่ํารวยความสุขที่มันเกิดความยั่งยืนก็คือความมั่นคงและมั่งคั่งนั่นแหละ
2: เส้นทางสู่การกินดีมีสุขของคนบ้านน้ำซับเริ่มเห็นเป็นรูปธรรมจากการช่วยและร่วมกันแก้ปัญหาของคนในชุมชนถึงแม้ที่ผ่านมาไม่ง่ายนักแต่ก็พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าความไม่พร้อมไม่ได้เป็นอุปสรรคถ้าคนในชุมชนร่วมแรงร่วมใจกันลงมือทำ

0: ป็นชุมชนเข้มแข็งมีวิสาหกิจแล้วก็มีสมุนไพรเยอะมาก
1: ผักเชียงดานี่ก็ปลูกหน้าบ้านหลังบ้าน
2: อือ
1: นี่ราคาดีนะคะกิโลละ50บาท
3: คนที่ทำตรงนี้ก็จะได้ออกกำลังกายเยอะไม่ต้องไปฟิตเนสเลยใช่ไหม
4: ปล่อยขาลงไปสบายๆไม่ต้องเกร็งขนาดเอ็นขึ้นครับเอ็นตัวไปหลังขาด้านขาอย่างงอ
5: ตัวไว้ครับน้องครับยอมครับ
6: ขนมจากเป็นขนมท้องถิ่นที่เกิดจากภูมิปัญญาการใช้วัตถุดิบจากธรรมชาติที่ยังสืบทอดต่อกันมาจนถึงปัจจุบัน
7: ถ้ามาแล้วไม่ซื้อขนมจากนี้กลับบ้านก็ถือว่ามาไม่ถึงวัดหลวงพ่อสะท้อนเนี่ยขนมจากก็มาจากภูมิปัญญาของยายอะค่ะว่าตอนนั้นแถบนี้ก็จะมีมะพร้าวมีใบจากโดยที่ไม่ต้องซื้ออะค่ะก็มีตามสวนกันเองเนี่ยก็เอามาทำมันก็เป็นวิถีชีวิตของเราคือเราอยู่กับแม่น้ำบางมะกงมันมีจากมีมะพร้าวแล้วก็ทำกันมาเพราะคุณยายเป็นคนชอบทำขนมอะค่ะก็สืบทอดจากยายแม่แล้วก็มารุ่นลูกเป็นรุ่นที่3แล้วค่ะ
8: ก่อนนี้เขาก็จะตอกหลักสมัยก่อนยังไม่มีเตายังไม่รู้จักคำว่าเตาย่างเนาะเขาจะตอกหลักแบบเป็นไม้ไฟอย่างเงี้ยค่ะ4คู่แล้วก็จะเอาก้านจากอะที่เขาริดใบไปแล้วเนาะมันจะใหญ่ประมาณแขนเนี่ยเอามาพาดวาง2ฝั่งตั้ง2ฝั่งเนี่ยให้พอดีกับใบจากเพราะว่าใบอื่นมันห่อไม่ได้ค่ะใบจากมันจะมีความหนาของมันเมื่อห่อถ้าเกิดเราเอาไปย่างเนี่ยถ้าเป็นอย่างใบมะพร้าวอะไรเงี้ยมันไม่ได้เพราะมันบางเหมือนจากจะไม่สุกไหม้ก่อนค่ะใบจากมันจะหนาไงห่อแล้วมันจะเวลาสุกมันจะมีกลิ่นหอมของใบมัน
7: ในสมัยอดีตตอนนั้นจากจะไม่มีใส่มะพร้าวอ่อนก็ทำแค่แป้งกับมะพร้าวแค่นี้น้ำตาลแต่หลังๆก็พัฒนามาใส่เป็นมะพร้าวอ่อนลงไปบางเจ้าอาจจะใส่เปลือกไปบ้างแล้วแต่สูตรของแต่ละร้านนะคะมันเป็นอาชีพหลักของคนหน้าวัดไปแล้วอะค่ะเพราะว่าทำต่อสืบทอดกันมาค่ะในอนาคตข้างหน้าก็อาจจะเป็นไปได้ถ้าว่าไปจับมันก็เริ่มลดน้อยลงไปมันก็อาจจะต้องไปซื้อจากที่อื่นมาบ้างอะไรอย่างเงี้ยเพราะไปจากมันก็หายไปตามธรรมชาติมันเพราะว่าเขาก็จะถางป่ากันไปเลี้ยงกุ้งอะไรกันมั่งอะไรอย่างเงี้ยมันไม่มีคนต่อแล้วอ่ะก็ให้เขารู้จักว่าคนแก่เท่าที่เลี้ยงดูเรามาก็มาจากวิถีชีวิตในการทำขนมจากเนี่ยเป็นหลักในการค้าขายถ้าคนมาไหว้หลวงพ่อที่มาไหว้ก็จะรู้จักว่าถ้ามา8นิ้วต้องซื้อขนมจากนี้กลับบ้านถ้ามาแล้วไม่ซื้อขนมจากนี้กลับบ้านก็ถือว่ามาไม่ถึงวัดหลวงพ่อสะท้อนเนี
6: ่
7: ย
6: และนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องเล่าจากคน8นิ้วที่ได้รับสืบทอดการทำขนมมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันขนมจากที่ไม่จากไปไหน
9: พลังแสงทะลุมิติ
10: โอ้โหนี่มันนอกโลก
11: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
9: ้พลังแห่งความคิด
11: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
12: ตอนที่9เพลงแม่เกิลเพลงช่วยกันรักษาความสะอาด

0: ว้าวเป็นยังไงบ้างเพื่อนๆร้องเพลงแล้วเต้นไปด้วยกันสนุกไหม
1: ไม่โทสนุกมากเลยเรามาช่วยทบทวนกันอีกครั้งนะคำว่าข้าวเหนียวสาวเชียวเจียวก๋วยเตี๋ยวดาวข้าวเขียวเปรี้ยวเดียวที่อยู่ในเพลงเป็นคำที่มีตัวสะกดในแม่อะไรมากที่สุดและเพราะอะไรนะ
0: แทนไทยขอตอบว่าแม่เกิลเพราะมีตัววงแหวนเป็นตัวสะกด
1: ใช่แล้วเก่งมากทุกคน
0: เย้แล้วเจอกันใหม่นะทุกคนฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องมหิดลคิดส์ของพวกเราด้วยนะ

0: แปลงผักของนักเรียนทุกคนงอกงามดีมากพรุ่งนี้ช่วงเย็นๆหลังเลิกเรียนก็เตรียมตะกร้าถุงผ้ามาเก็บผักกลับบ้านได้เลยนะนักเรียน
1: เพื่อนๆฉันขอแบ่งผักแปลงของเพื่อนๆกลับบ้านด้วยได้ไหมอ่ะฉันอยากเอาไปให้แม่ฉันทำต้มจับฉ่ายนะนะนะนะนะอย่างนี้ครูให้คะแนนเต็มเลยไหมครับ
0: ครูเห็นถึงความตั้งใจของนักเรียนทั้งคอยรดน้ำรวนดินใส่ปุ๋ยคอกดูแลเอาใจใส่ดีขนาดนี้ครูก็ต้องให้คะแนนเต็ม10อยู่แล้ว
2: ขอบคุณครับครู

0: สำหรับวันนี้ครูมีเรื่องมาแจ้งเตือนขณะนี้บริเวณหลังกำแพงโรงเรียนของเราเกิดมีหลุมยุบเนื่องจากเมื่อคืนลุงยามสังเกตเห็นพื้นดินตรงนั้นมีรอยแตกร้าวลักษณะวงกลมคล้ายร่างแหและมีเสียงดังคล้ายฟ้าร้องจากใต้ดินซึ่งดูผิดปกติผิดสังเกตลุงยามเลยโทรมาแจ้งครูช่วงกลางดึกระหว่างนี้ครูจะขอความร่วมมือจากนักเรียนทุกคนอย่าเข้าใกล้บริเวณดังกล่าวเด็ดขาดเพื่อความปลอดภัยจะได้ไม่พลัดตกลงไปในหลุมรวมถึงเพื่อความสะดวกในการทำงานของเจ้าหน้าที่และรอจนกว่าเจ้าหน้าที่จะปฏิบัติงานเสร็จนะนักเรียน
1: ครับ
2: โหน่ากลัวจังมันจะกว้างขนาดไหนนะคงจะกว้างมากแน่ๆเลยไม่รู้ว่ายุบลงไปลึกแค่ไหนเนาะ
3: สงสัยวันนี้อดเก็บผักกลับบ้านแน่เลย
4: คุยเรื่องหลุมยุบก่อนสิต้นกล้าพวงแต่จะเก็บผักไม่กลัวหลุมยุบหรือไง
3: ก็ฉันอยากกินต้มจับฉ่ายฝีมือแม่ฉันนี่นะ
4: เรารีบขึ้นไปบนห้องเรียนกันดีกว่าจะได้ไปดูเจ้าหน้าที่ทำงานจากหน้าต่างห้องนะ
2: ดีๆฉันก็อยากเห็นเหมือนกันนะ
3: โอ้โหหลุมใหญ่มากอะโอ้เจ้าหน้าที่มาเต็มเลย
2: DLTV มาแล้วจ้า
5: โอ้ยมาได้งานเนี่ย DLTV
2: ฉันรู้ไงว่าพวกนายต้องมีคำถามมีอะไรจะถามก็ถามมาได้เลย
6: นายช่วยบอกพวกเราหน่อยสิว่าหลุมยุบเกิดขึ้นได้ยังไง
2: ได้เลยหลุมยุบคือหลุมหรือแอ่งบนแผ่นดินที่ปากหลุมเกือบกลมมีเส้นผ่านศูนย์กลางราว1เมตรถึงกว่า200เมตรเกิดจากน้ำละลายเอาเกลือหินยิบซ้ำหรือหินปูนที่อยู่ข้างใต้ออกไปทำให้พื้นดินตอนบนยุบลงเป็นหลุมใหญ่ซึ่งภัยพิบัติหลุมยุบนี้ไม่เพียงเกิดในประเทศไทยเราเท่านั้นนะในต่างประเทศก็มีให้เห็นเยอะเลยละส่วนสาเหตุการเกิดหลุมยุบไม่จำเป็นต้องเกิดจากธรรมชาติหรือแผ่นดินไหวเท่านั้นอาจจะมาจากการกระทำของมนุษย์ก็ได้อย่างการทำเหมืองใต้ดินการสูบเจาะน้ำบาดาลการที่รถบรรทุกสิ่งของที่หนักเกินพิกัดการก่อสร้างที่ส่งผลกระทบทำให้เกิดการเปลี่ยนทางน้ำใหม่หรือระบบทางน้ำธรรมชาติใหม่ทั้งหมดนี้ทำให้เกิดโครงใต้ดินส่งผลให้เกิดหลุมยุบได้ทั้งนั้นเลย
4: เมื่อกี้นายบอกว่าแผ่นดินไหวก็ทำให้เกิดหลุมยุบได้ด้วยเหรอ
2: ใช่เลยแผ่นดินไหวก็ทำให้เกิดหลุมยุบได้เหมือนกันเพราะถือเป็นการเกิดการขยับตัวของพื้นที่ซึ่งอาจทำให้เกิดรอยร้าวของเพดานโพรงที่มาจากการเกิดแผ่นดินไหวอย่างรุนแรงยังไงล่ะ
7: เด็กๆครูจะมาบอกว่าเราคงจะเข้าไปเก็บผักตามที่นัดกันไว้ไม่ได้แล้วนะ
6: พวกเราคุยกันเมื่อกี้เองครับครู
7: กำลังดูเจ้าหน้าที่เขาปฏิบัติงานกันอยู่แล้วสิมาครูจะอธิบายให้ฟังหลังจากที่เกิดหลุมยุบแล้วเนี่ยเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานราชการในพื้นที่หรือหน่วยงาน

0: ที่รับผิดชอบของกรมทรัพยากรธรณีและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนั้นๆเขาก็จะติดป้ายห้ามเข้าแล้วก็ล้อมรั้วกั้นเขตพื้นที่โดยรอบห่างจากขอบหลุมไม่ต่ำกว่า15เมตรเพื่อป้องกันคนและสัตว์ตกลงไปในหลุมที่เหลือก็เป็นหน้าที่ของเจ้าของบ้านที่ต้องซ่อมแซมสิ่งที่ชำรุดเสียหายหลังจากที่เจ้าหน้าที่อนุญาตให้เข้าพื้นที่ได้อีกอย่างที่สำคัญคืออย่าทิ้งขยะของเสียหรือสารพิษลงในหลุมเพื่อป้องกันการปนเปื้อนในแหล่งน้ำธรรมชาติภายในหลุมยุบน่ะ
1: ครูเคยเห็นหลุมยุบมาก่อนไหมคะ
0: ครูก็เพิ่งเคยเห็นครั้งแรกนี่แหละแต่ครูพอจะทราบมาก่อนหน้านี้ว่าพื้นที่แถวนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเขากำลังทำการศึกษาสำรวจเก็บข้อมูลว่ามีความเสี่ยงที่จะเกิดหลุมยุบได้ไหมแล้วก็เกิดขึ้นมาจริงๆด้วยแล้วเขาก็ยังมีการวางแผนใช้งานที่ดินเพื่อการชลประทานเพื่อลดการกระตุ้นให้เกิดหลุมยุบด้วยนะ
1: ถือว่ายังดีนะที่เหตุการณ์ครั้งนี้ไม่เกิดการสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินและไม่ได้อยู่บนพื้นที่บ้านเรือนของชาวบ้านโชคดีมากๆเลยล่ะแต่ถ้าอยากรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับหลุมยุบก็เข้าไปได้เลยที่เว็บไซต์ dltv.ac.th และกรมทรัพยากรธรณีนะทุกคน
0: ครูแวะมาบอกเด็กๆเท่านี้ล่ะตั้งใจเรียนแล้วก็อย่าเข้าไปใกล้เขตที่เจ้าหน้าที่เขากั้นเอาไว้เด็ดขาดเลยนะ
2: ครับ
1: หลุมยุบคือหลุมหรือแอ่งบนแผ่นดินที่ปากหลุมเกือบกลมมีเส้นผ่านศูนย์กลางราว1เมตรถึงกว่า200เมตรเกิดจากน้ำละลายเอาเกลือหินยิบซ้ำหรือหินปูนที่อยู่ข้างใต้ออกไปกลายเป็นโพรงใต้ดินทำให้พื้นดินตอนบนยุบลงเป็นหลุมใหญ่ขณะเกิดภัยพิบัติหลุมยุบห้ามเข้าใกล้บริเวณเกิดเหตุโดยเด็ดขาดอาจพลัดตกลงไปในหลุมและเกิดอันตรายควรรอจนกว่าเจ้าหน้าที่เข้ามาตรวจสอบนะครับแล้วนี่มันช่องอะไรเนี่ยอยู่มาตั้งนานไม่เคยสังเกตเห็นเลยว่ามีช่องตรงนี้ด้วยอ่ะโหนี่มันเป็นช่องที่เกิดจากแผ่นดินซุดตัวนี่นะ
2: แผ่นดินซุดตัว
3: เดี๋ยวฉันจะไปบอกครูให้นะเดี๋ยวฉันมา
0: เด็กๆขอออกมาห่างๆก่อนนะ
1: เมื่อเกิดแผ่นดินซุดก็มีความเสี่ยงต่อการเกิดอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินด้วยเหมือนกันใช่ไหมคะ

นี่คือนราธิวาสเสน่ห์ไทยที่ซ่อนอยู่ปลายด้ามขวานเมืองที่ชายแดนไม่ใช่เส้นแบ่งแต่คือสะพานเชื่อมผู้คนและวัฒนธรรมวิถีเรียบง่ายที่เต็มไปด้วยเสน่ห์รอยยิ้มน้ำใจและความงดงามของความหลากหลาย

ทุกจานคือเรื่องเล่าเสน่ห์รสชาติของนราธิวาสอบอวลไปด้วยความรักและความเป็นครอบครัวนี่คือเสน่ห์ของธรรมชาติงดงามอุดมสมบูรณ์และยังคงเติบโตเคียงคู่ผู้คนศรัทธาและมิตรภาพคือเสน่ห์ที่เชื่อมใจคนต่างวัฒนธรรมให้อยู่ร่วมกันอย่างงดงาม

นราธิวาสเสน่ห์ไทยที่ไม่ใช่แค่ภาพความทรงจำแต่คือความรู้สึกที่ตราตรึงในหัวใจของทุกคนที่ได้มาสัมผัส

0: ตอนนักสำรวจน้อยผจญภัยปราสาทหินภาคหนึ่งสวัสดีเพื่อนๆทุกคนวันนี้แทนไทยกับไมโทเราอยู่กันที่ปราสาทหิน
1: ปราสาทหินหลังนี้เก่าแก่มากๆเลยนะถูกสร้างมาหลายร้อยปีแล้ว
0: แทนไทยชักจะอยากรู้ซะแล้วสิว่าข้างในปราสาทหินจะมีอะไรอยู่บ้างนะ
1: งั้นเราเข้าไปสำรวจกันดีไหม
0: ดีเลยดีเลยแล้วเพื่อนๆพร้อมที่จะเข้าไปสำรวจกับพวกเราไหมลุกขึ้นมากระโดดปรบมือไปพร้อมกับพวกเรากันเลย1 2 3พวกเราพร้อมแล้วโอ้ว้าวนั่นอะไรน่ะไม่ถูก
1: ดูเหมือนจะเป็นแผ่นหินหรือแผ่นศิลาที่สลักข้อความเอาไว้นะเพื่อนๆเรามาลองอ่านข้อความนี้ไปพร้อมๆกับแทนไทยกันนะ
0: ได้เลย20ม้วนจำจงดีผู้ใหญ่หาผ้าใหม่ให้สะใภ้ใช้คล้องคอไฟใจเอาใส่ห่อมิหลงไหลใครขอดูจะใครลงเรือใบดูน้ำใสและปลาปูสิ่งใดอยู่ในตู้มิใช่อยู่ใต้ต่างเตียงบ้าใบถือใยบัวหูตามัวมาใกล้เคียงเล่าท่องอย่าละเลี่ยง20ม้วนจำจงดี
1: อ๋อนี่คือบทร้อยกลอง20ม้วนจำจงดีนะ
0: เฮ้20ม้วนจำจงดีคืออะไรเหรอ
1: คือบทร้อยกลองที่แต่งขึ้นโดยใช้คำในภาษาไทยที่ใช้ไม้ม้วน20คำยังไงล่ะไหนแทนไทยลองหาคำที่ใช้ไม้ม้วน20คำดูซิว่ามีคำว่าอะไรบ้าง
0: เพื่อนๆลองช่วยแทนไทยหาไปพร้อมๆกันนะคำที่ใช้ไม้ม้วนมีคำว่าใหญ่ใหม่ให้สะใภ้ใช้ไฟใจใส่หลงไหลใครใครใบใสใดในใช่ใต้ใบใหญ่ใกล
1: ้โอ้โหเก่งมากทุกคนหาครบ20คำแล้ว
0: เย้พวกเราทำได้
1: อย่าลืมนะทุกคนคำในภาษาไทยที่ใช้ไม้ม้วนมีแค่20คำนี้เท่านั้นจำให้ขึ้นใจกันนะทุกคน
0: แทนไทยกับไม้โทมีของจะมอบให้ด้วยนะนี่เลยชิ้นส่วนจิ๊กซอว์ปริศนา
1: ว้าวน่าตื่นเต้นเพื่อนๆอย่าลืมสะสมให้ครบทั้ง13ชิ้นกันนะ
0: แล้วเรามาดูกันว่าเราจะต่อจิ๊กซอว์เป็นภาพอะไรสำหรับวันนี้แทนไทยกับไม้โทต้องไปก่อนนะ
1: ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องมหิดลคิดส์ของพวกเราด้วยนะ
0: สวัสดีนะทุกคน

0: ความรู้ทำให้ทุกอย่างเป็นไปได้มหาวิทยาลัยมหิดลปัญญาของแผ่นดิน
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
2: ขนมจากเป็นขนมท้องถิ่นที่เกิดจากภูมิปัญญาการใช้วัตถุดิบจากธรรมชาติที่ยังสืบทอดต่อกันมาจนถึงปัจจุบัน
3: ถ้ามาแล้วไม่ซื้อขนมจากนี้กลับบ้านก็ถือว่ามาไม่ถึงวัดหลวงพ่อโสธรเนี่ยขนมจากก็มาจากภูมิปัญญาของยายอะค่ะว่าตอนนั้นแถบนี้ก็จะมีมะพร้าวมีใบจากโดยที่ไม่ต้องซื้ออะค่ะก็มีตามสวนกันเองเนี่ยก็เอามาทำมันก็เป็นวิถีชีวิตของเราคือเราอยู่กับแม่น้ำบางมะกงมันมีจากมีมะพร้าวแล้วก็ทำกันมาเพราะคุณยายเป็นคนชอบทำขนมอะค่ะก็สืบทอดจากยายแม่แล้วก็มารุ่นลูกเป็นรุ่นที่สามแล้วค่ะ
4: ก่อนนี้เขาก็จะตอกหลักสมัยก่อนยังไม่มีเตายังไม่รู้จักคำว่าเตาย่างเนาะเขาจะตอกหลักแบบเป็นไม้ไฟอย่างเงี้ยค่ะสี่คู่แล้วก็จะเอาก้านจากอะที่เขาริบใบไปแล้วเนาะมันจะใหญ่ประมาณแขนเอามาพาดวางสองฝั่งตั้งสองฝั่งเนี่ยให้พอดีกับใบจากเพราะว่าใบอื่นมันห่อไม่ได้ค่ะใบจากมันจะมีความหนาของมันเมื่อห่อถ้าเกิดเราเอาไปย่างเนี่ยถ้าเป็นอย่างใบมะพร้าวอะไรเงี้ยมันไม่ได้เพราะว่ามันบางเหมือนจากจะไม่สุกไหม้ก่อนค่ะใบจากมันจะหนาไงห่อแล้วมันจะเวลาสุกมันจะมีกลิ่นหอมของใบมัน
3: ในสมัยอดีตตอนนั้นจากจะไม่มีใส่มะพร้าวอ่อนก็ทำแค่แป้งกับมะพร้าวแค่นี้น้ำตาลแต่หลังๆก็พัฒนามาใส่เป็นมะพร้าวอ่อนลงไปบางเจ้าอาจจะใส่เปลือกไปบ้างแล้วแต่สูตรของแต่ละร้านนะคะมันเป็นอาชีพหลักของคนหน้าวัดไปแล้วอะค่ะเพราะว่าทำต่อสืบทอดกันมาค่ะในอนาคตข้างหน้าก็อาจจะเป็นไปได้ถ้าว่าใบจากมันก็เริ่มลดน้อยลงไปมันก็อาจจะต้องไปซื้อจากที่อื่นมาบ้างอะไรอย่างเงี้ยเพราะใบจากมันก็หายไปตามธรรมชาติมันเขาว่าเขาก็จะถางป่ากันไปเลี้ยงกุ้งอะไรกันมั่งอะไรอย่างเงี้ยมันไม่มีคนต่อแล้วอ่ะก็ให้เขารู้จักว่าคนแก่เท่าที่เลี้ยงดูเรามาก็มาจากวิถีชีวิตในการทำขนมจากเนี่ยเป็นหลักในการค้าขายถ้าคนมาไหว้หลวงพ่อที่มาไหว้ก็จะรู้จักว่าถ้ามาแปดริ้วต้องซื้อขนมจากนี้กลับบ้านถ้ามาแล้วไม่ซื้อขนมจากนี้กลับบ้านก็ถือว่ามาไม่ถึงวัดหลวงพ่อโสธรเนี่ย
2: และนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องเล่าจากคนแปดริ้วที่ได้รับสืบทอดการทำขนมมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันขนมจากที่ไม่จากไปไหน
5: ในอดีตเมื่อครั้งวิทยาการทางการแพทย์ยังไม่ก้าวหน้ามนุษย์บำบัดรักษาอาการเจ็บป่วยของตนโดยอาศัยความเชื่อทางไสยศาสตร์และภูมิปัญญาทางการแพทย์แผนโบราณที่ถือปฏิบัติสืบต่อกันมาเช่นการใช้สมุนไพรการใช้ความร้อนความเย็นและการนวดเป็นต้นเมื่อวิทยาการทางการแพทย์ได้รับการพัฒนาผู้คนก็นิยมหันมารักษาโรคภัยด้วยวิธีการสมัยใหม่และใช้ยาที่มีส่วนประกอบของสารเคมีที่อาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพในระยะยาวจึงเกิดกระแสการนำการแพทย์แผนโบราณซึ่งเป็นวิธีการที่เป็นธรรมชาติมาผสมผสานและประยุกต์ใช้ร่วมกับการแพทย์แผนปัจจุบันกลายเป็นการแพทย์ทางเลือกซึ่งการนวดไทยก็เป็นหนึ่งในการรักษาแบบดั้งเดิมที่กลับมาได้รับความนิยมอีกครั้งและได้รับการยอมรับอย่างแพร่หลายทั้งในไทยและในต่างประเทศภูมิปัญญาการนวดไทยเป็นศาสตร์และศิลป์ของการดูแลสุขภาพที่มุ่งแก้ไขความผิดปกติของธาตุทั้ง4ในร่างกายคือดินน้ำ ลมไฟโดยเฉพาะการติดขัดของเลือดและลมในเส้นด้วยวิธีต่างๆได้แก่การกดการคลึงการบีบการทุบการประคบหรือวิธีอื่นๆตามที่ได้มีการพัฒนาและสืบทอดต่อกันมาโดยครูหมอนวดไทยจากอดีตจนถึงปัจจุบันและตอนนี้นะครับเราก็อยู่กับผู้เชี่ยวชาญทางการนวดที่มีประสบการณ์มานานกว่า46ปีนะครับอาจารย์สมพิษปิตสิงห์สวัสดีครับ
6: สวัสดีค่ะ
5: อาจารย์สมพิษนะครับเป็นผู้เชี่ยวชาญทางการนวดแผนไทยโรงเรียนแพทย์โบราณวัดพระเชตุพนอาจารย์มองว่าอะไรคือหัวใจสำคัญของการนวดแผนไทย
6: หัวใจของการนวดคือต้องเวลาทำงานต้องใส่ใ

0: ใจกับผู้ที่เรากำลังนวดเขาอยู
1: ่ครับ
0: แล้วก็ต้องมีเมตตาต่อเขาด้วย
1: การนวดแผนไทยมีการอีโวมีการพัฒนายังไงตามการเวลาบ้างครับ
0: ที่เห็นมาก็พัฒนาขึ้นไปเยอะเลยมีทั้งเอาของตะวันตกมาผสมผสานก็มีนะฮะอย่างซีวิดิตเนื้อนวดน้ำมันอะแต่ก่อนเราไม่มีใช่ไหมคะ
1: อ๋อเหรอครับไม่น้ำมัน
0: มันไม่มีการหายปวดเมื่อยมันต่างกันของเราปวดลึกถึงกล้ามเนื้อชั้นในซึ่งมันเป็นกล้ามเนื้อที่ทำงานแล้วก็เกร็งตัวเราอย่างเงี้ยม
1: ัน
0: คนละอันกล้ามเนื้อที่เขานวดกันอยู
1: ่โหนี่ถือเป็นความแตกต่างระหว่างการนวดไทยกับการนวดของฝรั่งเลย
0: ใช่
1: คือการความลึก
0: ของลึกของเราเพราะเราจะกดลึกลงไป
1: เชื่อกันว่าการนวดแผนไทยมีต้นกำเนิดมาจากชีวโกมารพัฒน์แพทย์ประจำพระองค์ของพระพุทธเจ้าผู้วางรากฐานแนวคิดเรื่องการบำบัดผ่านการสัมผัสซึ่งเป็นการสัมผัสที่เปี่ยมด้วยความรู้ความเมตตาและความเข้าใจในร่างกายของมนุษย์จนกลายมาเป็นศาสตร์แห่งการนวดจากนั้นศาสตร์แห่งการนวดถูกส่งต่อในวัดวังและหมู่บ้านมีการผสมผสานวัฒนธรรมและความรู้ท้องถิ่นเข้าไปกลายเป็นภูมิปัญญาที่ถ่ายทอดด้วยปากปฏิบัติด้วยร่างกายเชื่อมด้วยหัวใจและศรัทธาเพราะหมอนวดนอกจากจะต้องมีความสามารถในการนวดรักษาแล้วยังต้องมีศีลธรรมจรรยาตามหลักพระพุทธศาสนาและเคารพครูบาอาจารย์ผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชาให้
2: People have to try this to like I don't know to live life I feel like it's just such an amazing experience
3: I really liked when they were doing like the back of my head and they would hit like very like small pressure points and like I didn't even know were there and made me feel like so relaxed like in a way I really haven't felt before
1: การนวดแผนไทยได้รับการยอมรับในเวทีโลกนะครับโดยเฉพาะทางยูเนสโกองค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติที่ขึ้นทะเบียนให้การนวดไทยเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติในวันที่12ธันวาคมปีพุทธศักราช2562ครับการนวดแผนไทยไม่ใช่แค่การคลายเส้นหรือการรักษาความปวดเมื่อยของร่างกายแต่คือภูมิปัญญาที่เชื่อมโยงร่างกายจิตใจและพลังชีวิตไว้เป็นหนึ่งเดียวจะเห็นแล้วว่าการนวดไทยเป็นเสน่ห์ทางวัฒนธรรมที่ทรงพลังของประเทศเรานะครับไม่ได้แค่สร้างรายได้จำนวนมหาศาลแต่ว่ายังส่งออกความเป็นไทยสร้างความเข้าใจอันลึกซึ้งให้ชาวต่างชาติได้เห็นว่าวัฒนธรรมของเราเป็นอย่างไรการนวดไม่ใช่แค่การคลายเส้นหรือว่าผ่อนคลายความเมื่อยล้าของร่างกายแต่ว่าเป็นภูมิปัญญาที่เชื่อมต่อร่างกายจิตใจและหัวใจอันเป็นหนึ่งเดียวนี่ไม่ใช่แค่การนวดครับแต่เป็นการรักษารากเหง้าด้วยหัวใจไทย

0: ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
2: 8:25 นถึง 10:40 น
1: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200
3: ณจักรวาลอันไกลโพ้นยังมีดาวดวงหนึ่งแสนประหลาดนักดาวดวงนี้มีชื่อว่าดาวเรขาคณิตชาวดาวเรขาคณิตรู้สึกว่าตนเองเป็นสิ่งมีชีวิตที่โดดเดี่ยวในท่ามกลางหมู่ดาวนับล้านดวงพวกเขาจึงต้องการหาเพื่อนที่อาจอาศัยอยู่บนดาวดวงอื่นภารกิจตามหาเพื่อนจึงเกิดขึ้นโดยดาวดวงแรกที่เป็นเป้าหมายที่พวกเขาคาดว่าจะมีสิ่งมีชีวิตที่มีหน้าตาเหมือนพวกเขาก็คือดวงจันทร์และนี่คือโฉมหน้าของผู้กล้าทั้ง7ที่ได้รับการคัดเลือกมาให้ปฏิบัติภารกิจในครั้งนี
4: ้โยเย
5: หัวแหลม

0: ถึงแล้วดวงจันทร์ดวงจันทร์ว้ายอะไรกันลงจอดผิดที่แล้วล่ะที่เนี่ยโลกต่างหาก
1: โลก
2: ดาวโลก
0: แต่ภารกิจของทั้งเจ็ดคือไปดวงจันทร์งั้นไปต่อ

0: ทำไมเกิดอะไรขึ้นล่ะ
1: พลังงานไม่พอ
0: โอ้โหแย่จังจะเติมพลังได้ยังไงล่ะ
1: เราคงต้องเริ่มสะสมพลังกันใหม่แล้วล่ะ
0: กฎของดาวเรขาคณิตมีอยู่ว่าเมื่อทำความดีช่วยเหลือผู้ที่เดือดร้อนแต่ละครั้งจะได้พลังเพิ่มขึ้นภารกิจเร่งด่วนดีเพิ่มพลัง
2: เอ๊ะแล้วเราจะช่วยเหลือใครกันดีล่ะเนี่ย
0: นั่นสิงั้นเราลองไปสำรวจกันดูเถอะไปกันเลยดูเหมือนการผจญภัยในโลกของ7มหัศจรรย์เริ่มขึ้นแล้วติดตามการทำดีเพิ่มพลังของชาวดาวเรขาคณิตทั้ง7ได้ในตอนต่อไป
3: เพิ่มพลัง7มหั

สวัสดีครับพบกับรายการเกษตรไทยอ๋อดาโอ้เจ้าผลมีหนามลูกรีสีแดงๆนี่นะครับที่เวียดนามเขาเรียกว่าแก๊กที่ปัตตานีเรียกว่าที่กาเครือที่แม่ฮ่องสอนเรียกว่าหุกู้ตะที่แพร่เรียกว่ามะข้าวส่วนที่ตากเรียกผักข้าวและที่ภาคกลางครับหรือคนทั่วไปรู้จักในนามของฟักข้าวครับลุงชนะตรงโยงเกษตรไทยไอดอลของเราในวันนี้ครับใช้ชีวิตหลังเกษียณราชการไปกับการเกษตรครับแม่ก็เหมือนกับหลายๆท่านนะครับซึ่งคุณลุงเนี่ยเรียกฟักข้าวที่แกปลูกว่าฟรุตฟรอมเฮเว่นหรือผลไม้จากสวงสวรรค์อะไรมันจะขนาดนั้นครับว่าแต่มีดีขนาดนั้นเลยเหรอครับฟักข้าวไม่เชื่อตามไปดูกันเลยครับ

0: นี่แหละครับที่เรียกว่าฟรุตฟรอมเฮเว่นผลไม้จากสวงสวรรค์นี่ลูกฟักข้าวมาแล้วมันดียังไง
1: ฟักข้าวมันมีเบต้าโคโรทีนและก็ไลโคปีนโอเมก้า6โอเมก้า3
0: อุดมไปด้วยคุณค่าทางโภชนาการแล้วก็สารต้านอนุมูลอิสระ
1: นั่นแหละครับคำนั้นแหละถูกต้อง
2: ฟักข้าวเหล่านี้ป้าเจี๊ยบภรรยาของลุงณจะเอาไปทำน้ำฟักข้าวให้พวกเราชิมกันครับขั้นตอนก็ไม่ยากเลยเริ่มจากการล้างลูกฟักข้าวให้สะอาดครับผ่าออกเป็น2ส่วนตักเยื่อแดงแยกเอาไว้นำไปขยำเอาแต่น้ำละครับเนื้อสีเหลืองเอาไปปั่นรวมกับเยื่อแดงให้เข้ากันออกมาเป็นน้ำข้นๆสีส้มแดงชวนรับประทานจริงๆเลยนะครับจากนั้นก็นำน้ำฟักข้าวที่เอาผสมกับน้ำต้มเดือดปรุงรสด้วยเกลือและน้ำตาลนำไปตั้งไฟปานกลางครับแล้วก็คนไปเรื่อยๆครับจนกว่าฟักข้าวจะสุกแต่งรสเปรี้ยวด้วยส้มจี๊ดที่ป้าเจี๊ยบปลูกไว้หลังบ้านครับเมื่อได้รสชาติตามที่ต้องการแล้วก็กรอกใส่ขวดจากนั้นก็นำแช่ในน้ำเย็นทันทีเลยนะครับทั้งนี้ก็เพื่อให้รับประทานได้ง่ายขึ้นยังไงล่ะครับ
0: แม่อากาศร้อนๆอย่างนี้น้ำฟักข้าวสักหน่อยปะล่ะ
2: นอกจากผลสุกแล้วผลอ่อนของฟักข้าวก็รับประทานได้เหมือนกันนะครับสรรพคุณช่วยลดน้ำตาลในเลือดครับยอดอ่อนฟักข้าวนำไปผัดก็อร่อยไม่เบานะครับมีเบต้าแคโรทีนสูงกว่าแครอทถึง10เท่ามีสารต้านอนุมูลอิสระเพื่อลดการเกิดมะเร็งประโยชน์ของฟักข้าวเขาเนี่ยมหาศาลสมชื่อผลไม้จากสวรรค์จริงๆเลยนะครับโดยเฉพาะเรื่องความสวยความงามลุงชนะเลยนำมาแปรรูปทำเครื่องสำอางกันซะเลยมีทั้งสบู่ล้างหน้าเซรั่มน้ำนมฟักข้าวโลชั่นครีมกันแดดแล้วก็แคปซูลฟักข้าวครับโอ้โหทั้งหมดเนี่ยได้รับการรับรองจากอย.เรียบร้อยแล้วนะครับบอกได้เลยว่าสุดยอดจริง
0: แต่อยากรู้ว่าเขาเนี่ยขยายพันธุ์กันยังไง
1: ในหนึ่งลูกมีเม็ดเกือบร้อย
0: ครับ
1: คุณจะได้ร้อยต้นเนี่ย
0: ครับ
1: แต่คุณจะต้องถอนตัวเองตัวผู้ทิ้งถึง95ต้น
0: นั่งคัดกันตาแฉะเลยลุงนะ
1: ถ้านั่งคัดก็ไม่ได้
0: เดี๋ยวตามไปดูครับว่าวิธีการคัดเมล็ดของฟักข้าวเนี่ยเขาคัดกันยังไงเดี๋ยวลุงน้าบอกเอ้าคือลูกฟักข้าว
1: ใช่ครับ
0: ทีนี้คำถามคือว่าแล้วเราจะรู้ได้ยังไงครับว่าเราจะเลือกเมล็ดฟักข้าวไปเพาะเนี่ยเราต้องดูยังไงเลือกยังไงครับ
1: คุณฟั่มลูกให้พร้อมเหมาะกับสถานที
0: ่
1: แล้วคุณก็วัดระดับให้มันได้3ส่วน
0: คือแบ่ง3ส่วน
1: เอาทั้ง3ส่วนเอาตั้งตรงนี้เป็นแม่มันนี่แหละ
0: ครับ
1: อันนี้เราได้สวยไหมครับ
0: สวยนะสวยมากเลย
1: นะ
0: อันเนี้ยคือส่วนหัวที่เราตัดมาเมื่อกี้นี่คือตัวเมียอยู่

0: ข้างบน
1: ข้างบน
0: ตัวผู้อยู่ล่างเมล็ดฟักข้าวตัวเมีย
1: อยู่ข้างบน
0: เมล็ดฟักข้าวตัวผู้
1: ข้าวตัวผู้
0: อยู่ข้างล่าง
1: คุณก็นับกันดู1เมตร2เมตร3เมตร4เมตร5เมตร
0: อุ้ยลุง
1: เป๊ะมั้ย
0: เป๊ะคือโดยปกติเนี่ยมันแยกด้วยสายตาเนี่ยทางกายภาพ
1: ไม่ได้
0: ไม่ได้
1: เลยเหมือนกับทุกอย่างเลยฮะ
0: แต่ในการปลูกเนี่ยมันก็ต้องมีทั้งตัวเมียแล้วก็
1: ตัวผู้นะฮะอยู่ใน5เม็ดเนี่ยยังไม่หมดว่า5เม็ดนี้จะไม่มีตัวผู้
0: อาจจะมีตัวผู้เล็ดรอด
1: เล็ดรอดเข้าไปอยู่ในนั้น1เม็ด
0: ในมือผมครับเมล็ดพันธุ์ฟักข้าวตัวเมียล้วนๆจะถูกเก็บอยู่ในกล่องนี้ฮะเอาไว้ไปปลูกคำถามคือแล้วเมล็ดตัวผู้ล่ะครับเอาไปกองอยู่ตรงนู้นเลยครับถ้าจะใช้ต้องไปคัดเอาครับเดี๋ยวไปดูว่าไอ้เมล็ดตัวผู้ที่ว่าเนี่ยดีๆเจ๋งๆเนี่ยจะเป็นยังไงไปดูกันเลยแล้วมันเยอะอย่างนี้ผมจะรู้ได้ยังไงครับว่าเมล็ดตัวผู้ตัวไหนที่มันใช้ได้ที่มันดีที่สุดลุงนะ
1: หัวใหญ่ได้สัดส่วนนั่นแหละเม็ดตัวผู
0: ้ใหญ่อ้วนสัดส่วนต้องดีนี่แหละตัวผู้ฉันดีครับผมเดี๋ยวหาก่อนใหญ่นะใหญ่อ้วนสัดส่วนดีใช้ได้เมื่อได้เมล็ดตัวผู้และตัวเมียที่สมบูรณ์แล้วเราก็จะนำไปเพาะกันครับแต่ก่อนจะเพาะลุงนะจะช่วยกระเทาะเปลือกด้วยการตัดเพื่อให้เมล็ดงอกได้รวดเร็วขึ้นยังไงล่ะครับเป๊ะมากอ่ะนี่แหละครับสูตรลัดการเพาะเมล็ดฟักข้าวมีร้อยขึ้นร้อยนี่เลยนำเมล็ดที่ตัดแล้วไปแช่น้ำเป็นเวลา1คืนเพื่อช่วยเร่งการงอกครับแล้วก็นำลงดินโรยทับด้วยปุ๋ยกะให้หนาราว1นิ้วรดน้ำวันละ1ครั้งครับทิ้งไว้ประมาณ20วันหรือให้ต้นอ่อนฟักข้าวสูงประมาณ3นิ้วจึงย้ายต้นอ่อนไปเลี้ยงในถุงดำต่ออีก20วันครับเมื่อต้นฟักข้าวแข็งแรงดีแล้วก็นำลงดินเลยครับกะระยะให้ห่างจากค้างที่เตรียมไว้1ฝ่ามือเจ้าต้นฟักข้าวก็จะแตกกิ่งก้านสาขาเลื้อยไปตามค้างอย่างที่เห็นนี่ล่ะครับโอ้โหยาวเหลือเกินรดน้ำวันละ1ครั้งแต่ละวันจะรดมากน้อยต่างกันครับขึ้นอยู่กับสภาพอากาศเมื่อฟักข้าวอายุ6เดือนระยะนี้เรามาลุ้นกันครับว่ากระบวนการแยกเมล็ดที่เราตั้งหน้าตั้งตาแยกกันมานั้นจะใช้ได้ผลจริงหรือไม่ว่าแต่คุณผู้ชมรู้ไหมครับว่าต้นตัวไหนตัวผู้ตัวไหนตัวเมียดูไม่ยากครับนี่เลยดูจากดอกเอาต้นฟักข้าวตัวผู้ดอกจะเป็นกระป๋อลักษณะคล้ายกับหอยแครงครับเอาไว้เก็บน้ำเชื้อส่วนต้นฟักข้าวตัวเมียจะมีดอกสีเหลืองอ่อนกระป๋อรังไข่ติดอยู่ใต้ดอกอย่างนี้ล่ะครับช่วงนี้เองที่ธรรมชาติจะส่งแมลงมาช่วยผสมน้ำเชื้อตัวผู้เข้ากับดอกตัวเมียล่ะครับพอเวลาผ่านผลเข้าเดือนที่8ก็จะได้เชยชมผลฟักข้าวกันอย่างที่เห็นนี่แหละครับอุ้ยสวยจริง ๆแอบเห็นแบบมีแมลงมันบิน
1: ครับไอ้พวกนี้ไม่ค่อยมีความหมายกับเรา
0: เหรอ
1: มีความหมายกับเราตัวเพราะว่ามันอยู่ตัวเดียวที่ร้ายที่สุด
0: คือ
1: แมลงวันทองเป็นพระเอกของผลไม้ทั้งหมด
0: เนาะ
1: เป็นสุดยอดของราชาแห่งการสืบพันธุ์เป็นสุดยอดของนักคำนวณที่ดีที่สุดในโลก
0: อันนี้คือลุงชื่นชมแมลงวันทอง
1: ชื่นชมมากครับ
0: และที่เห็นอยู่ตรงนี้ก็คือแมลงวันทองครับศัตรูตัวฉกาจของผลไม้ทุกชนิดเลยก็ว่าได้แต่ไม่ต้องห่วงนะครับเพราะว่าลุงนะเขามีวิธีจัดการลุงนะแกเล่านะครับว่าเคยช่วยเพื่อนบ้านเก็บกระเพราในสวนแล้วก็สังเกตเห็นว่าแมลงวันทองเยอะผิดปกติเลยทดลองเอากระเพรามาคั้นน้ำชุบสำลีเกี่ยวด้วยลวดแขวนไว้ในขวดพลาสติกที่เจาะรูกลิ่นของกระเพราก็จะล่อแมลงวันทองให้เข้ามาทางรู แต่ตอนออกเจ้าแมลงวันทองจะบินออกไม่ได้ครับสุดท้ายก็ต้องตายอยู่ในนี้ล่ะครับ
1: การล่อตัวนี้ก็คือไม่ได้ล่อแมลงวันทองทั้งหมด
2: ครับ
1: เราล่อเฉพาะตัวผู้ตัวเมียมันไม่เข้าหรอกครับ
2: ครับ
1: เพราะตัวผู้มันได้กลิ่นในกระเพราเนี่ยเหมือนตัวเมีย
2: ครับ
1: มันก็เลยจะเข้าไปหาก็ทีนี้ในเมื่อตัวผู้มันลดจำนวนลงการผสมพันธุ์ก็น้อยลง
2: ครับ
1: น้อยลงน้อยลงจนต้องหายไปหมด
3: คุณลุงครับพูดถึงฟักข้าวที่ปลูกเนี่ยตอนนี้ก็6ปีตลาดเป็นยังไงบ้างครับ
1: แต่ธุรกิจการจ่ายของผมไม่เหมือนกับธุรกิจทั่วไป
3: ครับ
1: แล้วขายอยู่กับที่คุณต้องการโทรศัพท์มา
3: ครับ
1: ส่งไปรษณีย์ให
3: ้ครับ
1: ถ้าคุณสนใจมากๆอยากเป็นตัวจำหน่ายคุณวิ่งมาที่บ้านเองแล้วมาตกลงราคากันแล้วคุณก็รับไปจำหน่าย
3: ทำผลิตภัณฑ์ขึ้นมาเองแล้วฟักข้าวที่ปลูกแล้วรายได้ที่เข้ามาต่อเดือนนี้สักแบบอยู่ได้ประมาณ
1: เธอรวมให้ลูกน้องแล้วเลี้ยงลูกน้องแล้วเลี้ยงลูกไล่แล้วต่อเดือนนี่ก็หลายแสนบาท
3: คือตอนนี้เรียกว่าเป็นเซียนฟักข้าวได้เลยมั้ย
1: ถ้าจะพูดถึงเซียนนั้นยังไม่ถึงขั้น
3: ได้ประมาณ
1: ขั้นได้แค่แซ
3: ่ได้แซ
1: ่แซ่ของเซียน
3: แซ่ยังไม่เซียนแต่ความรู้ที่มีไม่งก
1: ไม่งกพูดแหลกแกกหมดแล้วก็ถ้าไม่พอใจแถมให้อีก
3: คือที่แน่ๆให้ไปเต็มๆเลยคือ
1: ให้เต็มๆทุกอย่าง
3: ความรู้ที่แบบอยากได
1: ้อยากได้ให้ด้วยวาจาไม่พอ
3: ครับ
1: เพราะฉะนั้นผมก็เลยเขียนเลยอย่างนี้ให้ถือว่าแจกหมดมั้ย
3: หมดหมดเปลือก
1: ลงไปเลยเขียนไปเลย
3: จะไม่ต้องแหลกจริงๆพูดแบบแหลกแบบยิบๆๆๆรายละเอียดเป๊ะฟรี
1: ฟรีคือผมนึกอยู่เสมอว่าผมมาเกิดมาผมก็มาแต่ตัวตายไปผมก็ไปแต่ตัวแล้วทำไมเราจะไม่เอาความรู้นี้ถ่ายเทไว้ให้กับลูกหลานผมถือว่าทุกอย่างที่ผมมีอยู่ผมพอแล้วนี่เมื่อความว่าพอมันเกิดขึ้น
3: ครับ
1: สิ่งนี้คือการให้ดังคังพระราชดำรัสของพระเจ้าอยู่ท่านอย่าถามว่าแผ่นดินนี้ให้อะไรกับคุณคุณจงถามตัวเองว่าคุณน่ะให้อะไรกับแผ่นดินนี้บ้าง
0: ด้วยความภักดีต่อแผ่นดินครับแล้วก็ความสุขที่ได้เป็นผู้ให้เป็นแรงผลักดันให้ลุงนะยังคงยึดอาชีพเกษตรกรผู้ปลูกฟักข้าวครับศึกษาเพิ่มเติมหาความรู้แล้วก็เผยแพร่ให้กับผู้ที่สนใจเราจึงไม่ลังเลใจเลยครับที่จะบอกว่าลุงชนะตรงยงคือเกษตรไทยไอดอลของเราในวันนี้ครับโอ้โห
3: รับเลยครับลุงครับ
0: สวัสดีครับพบกับรายการเกษตรไทยIdolเมื่อประมาณ30ปีที่แล้วนะครับเกษตรกรคนหนึ่งครับตัดสินใจเปลี่ยนความคิดตัวเองเพื่อปลดหนี้จำนวน 700,000 บาทจากการทำเกษตรเคมีหันมาทำเกษตรแบบอินทรีย์ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงครับโดยให้ความสำคัญกับการปรับปรุงดินทำปุ๋ยใช้เองปัจจุบันครับเขาสามารถปลดหนี้ได้และพื้นที่50ไร่ก็ได้กลายเป็นศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจทฤษฎีใหม่มีคนสนใจมาเรียนรู้กันนับหมื่นเลยทีเดียวครับว่าแต่ว่าเขาทำได้ยังไงครับเพราะฉะนั้นวันนี้เราไปรู้จักกับเกษตรไทยไอดอลของเรากันเลยดีกว่าครับไปเลยแกลบดำและเปลือกมันสำปะหลังกองโตที่เห็นอยู่ตรงนี้เป็นส่วนหนึ่งของวัตถุดิบที่ลุงสมศักดิ์เครือวันเกษตรกรชาวระยองคนนี้ใช้ทำปุ๋ยแล้วครับเริ่มจากอยากทำไว้ใช้เองแต่เดี๋ยวนี้ทำขายกลายเป็นรายได้สำคัญของครอบครัวลุงบอกว่าจริงๆแล้วการทำปุ๋ยนั้นไม่ยากเลยล่ะครับ
3: แล้วอย่างที่เห็นเนี่ยมีอะไรบ้างครับที่ลุงผู้ใหญ่ทำปุ๋ยเนี่ยมันต้องใช้อะไรบ้างครับ
4: อันนี้ต้องยอมรับกรมพัฒนาที่ดินนะเนี่ยแต่ก็คิดตามศาสตร์ในหลวงเนี่ยในหลวงทำงานกรมพัฒนาที่ดินเนี่ยคิดว่าเป็นหน่วยราชการต้นๆ นะ
3: ผมขอจับออกมาดูหน่อย
4: ได้ไหมได้เลย
3: อันนี้คือปรุงเสร็จแล้ว
4: ได้เดือนนึงคุยออกมาเลยคุยข้างล่างมันจะเปียกตรงไหนเปียกก็ร้อนมีเชื้อรา
3: อ๋อนี่คือเชื้อรา
4: ลองดมเหรอขี้ทั้งนั้นแค่1เดือนก็หอมแล
3: ้
4: ว
3: แล้วไม่มีกลิ่นดินครับ
4: เนี่ยตรงนี้มันเป็นดิน
3: ครับ
4: ไอ้ที่มันเป็นดินเพราะอะไรเพราะความร้อนนั่นแหละมันบ่มจนแสบสุกอ่ะ
0: ลุงสมศักดิ์ทำอาชีพเกษตรกรมาตั้งแต่วัยหนุ่มครับประสบการณ์ที่สั่งสมจากการสังเกตและก็ลงมือทำพบว่าดินที่สมบูรณ์เป็นหัวใจสำคัญของการปลูกต้นไม้มีวิธีง่ายๆที่ใครๆก็ทำได้ครับ
4: ที่หาได้ง่ายที่มีจำนวนมากก็เปลือกมัน
3: เปลือกมัน
4: สองเปลือกก็

0: ปุ๋ยที่ทำใช้วัตถุดิบหาง่ายจากในท้องถิ่นน้ำหมักจุลินทรีย์ที่ใช้ก็ทำเองครับนำมาคลุกเคล้าผสมผสานให้เข้ากันหลังจากนั้นก็ปล่อยให้ย่อยสลายกลายเป็นปุ๋ยใช้เวลาประมาณ4เดือนครับใน1ปีลุงสมศักดิ์มีรายได้จากการขายปุ๋ยก็ไม่เท่าไหร่หรอกครับประมาณหลักล้านเท่านั้นเองสบายจริงๆ
1: อย่างลุงผู้ใหญ่เนี่ยมีเรียกว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านปุ๋ยได้ล่ะปุ๋ยที่ทำนี่คือยังไง
2: ก็ง่ายตายไปทำไม่เป็นก็เป็น
1: เดี๋ยวมันฟังดูง่ายทำไม่เป็นก็เป็นนี่มันฟังดูง่ายฮะ
2: ก็แค่เอายามาโปะดินเอาฟางมาโฮมดินยาให้มันเดียวก็เอาขี้โปะบนแล้วน้ำรดเขาเรียกแห้งช้างน้ำช้างนี่ช้างยากเรียกนะแห้งก็ยาห่มน้ำก็เอาน้ำหรือน้ำหมักถ้าไม่มีน้ำหมักก็น้ำธรรมดาก็ได้ให้มันมีความชื้นพอดีอินทรีย์วัตถุก็จะเข้ากระบวนการย่อยสลาย
0: เคล็ดวิชาความรู้เรื่องการทำปุ๋ยใช้เองเป็นหนึ่งใน9ฐานการเรียนรู้ของศูนย์กสิกรรมธรรมชาติ2สลึงที่ลุงสมศักดิ์เปิดเป็นแหล่งเรียนรู้สำหรับเกษตรกรและผู้สนใจทั่วประเทศครับเพื่อเผยแพร่แนวคิดการพึ่งตนเองตามหลักการเศรษฐกิจพอเพียงของพระเจ้าอยู่หัวทำมากว่า10ปีแล้วครับมีลูกศิษย์ลูกหามาเรียนวิชานับไม่ถ้วนเลยล่ะครับ
3: อ้าวเทแน่ตรงนั้นน่ะเทข้างในน่ะและใบไม้
0: ถ้าโรงทำปุ๋ยใหญ่เกินไปหรือหาวัตถุดิบในท้องถิ่นไม่ได้แล้วก็มีทางเลือกง่ายๆครับสำหรับการทำปุ๋ยใช้เองในครัวเรือนนี่เลยครับไก่หลุม
3: หลาดของเนี่ยเลยแค่นี้ปุ๋ยหมักปุ๋ยหมักไก่ได้แค่นี
1: ้ตอนจังหวะแกจ้วงสมันเลยบอกจริงเข้าปากเลยแต่ก่อนเนี่ยไอ้เรื่องอย่างทำปุ๋ยเนี่ยไม่ได้ทำอย่างนี้นะอันนั้นคือทำล็อตใหญ่ๆอันนั้นไว้ขายแล้วปุ๋ยใบไม้อย่างเงี้ยคิดมาทำได้ยังไงมันเริ่มจากอะไรอะฮะ
2: เมื่อเดือนที่แล้วที่นี่เปิดอบรมแล้วมีนักเรียนอยู่ 3-4 โรงเรียนมาอบรมแล้วก็เข้าไปดูในโรงเรียนต้นไม้เยอะแยะเช้าเด็กพันโรงกวาดใบไม้เผาอะเผาจนถึงมลพิษมาก
1: ครับ
2: ก็กลับมานึกว่าเอ๊ะไหนลองจัดการเรื่องนี้ทีนู้นก็เลยทำให้มันมีประโยชน์ขึ้นมาก็เลยนึกโครงการนี้ก็สืบเนื่องมาจากหมูหลุมก็เลยเรียกไก่หลุมแค่มีหลุมสักหลุมมีโรงสักโรงแล้วเอาไก่ใส่ไปสัก10หรือ20ตัว
1: คร
2: ับ โอเคในนี้มี4ฐานเนี่ยในหลุมเนี่ยมี4ฐาน1ฐานเลี้ยงไก
1: ่ครับ
2: ได้ขี้มาทำปุ๋ย2ได้ไข่
1: ได้ไข่
2: 3ดับกลิ่น4แมลงวันไม่มีได้4ฐานอยู่ในตัวเดียวกันอันนี้ปุ๋ยหมกไก่เหมาะ
0: อย่างที่บอกล่ะครับว่าลุงสมศักดิ์ให้ความสำคัญกับการปรับปรุงดินให้ดีมีคุณภาพจึงให้ความสำคัญกับการทำปุ๋ยหลายรูปแบบนอกจากทำปุ๋ยขายแล้วยังขายความคิดเรื่องการทำปุ๋ยหลายๆรูปแบบเพื่อเป็นทางเลือกที่สะดวกสำหรับคนทำการเกษตรชอบสะดวกวิธีไหนก็เลือกได้ตามถนัดแบบไม่หวงวิชากันเลยล่ะครับโดยยึดหลักว่ายิ่งให้ไปยิ่งได้มาแหมน่านับถือจริงๆเลยล่ะครับ
1: ลุงสมศักดิ์ครับพบว่าปัญหาของเกษตรกรไทยก็คือการเป็นหนี้ครับยิ่งทำมากก็ยิ่งเป็นหนี้มากเพราะฉะนั้นก็เลยคิดว่าจะต้องทำโมเดลตัวอย่างพื้นที่ขึ้นมาครับเพื่อให้เกษตรกรทั่วไปเห็นว่าสามารถทำได้อยู่ได้มีเก็บมีกินมีใช้
0: ศูนย์กสิกรรมธรรมชาติ2สลึงจังหวัดระยองมีพื้นที่ทั้งหมด50ไร่เน้นการทำเกษตรแบบผสมผสานพึ่งตัวเองมีฐานความรู้ต่างๆให้ศึกษามีแปลงตัวอย่างการทำการเกษตรทั้งในพื้นที่ขนาดใหญ่และขนาดเล็กเพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้กับเกษตรกรผู้สนใจบริเวณนี้เป็นแปลงสาธิตขนาดเล็กล่ะครับ
1: อย่างลุงผู้ใหญ่ครับทั้งหมดเนี่ยอย่างปุ๋ยเราก็เอามาโรยที่แปลงผักเราอย่างนี้ใช่ไหมอย่างพื้นที่ที่เรายืนอยู่ตรงเนี้ย

0: พื้นที่ประมาณเท่าไหร่แปลงเนี้ย
1: แปลงเนี้ยทั้งหมดมันไร่กว่าแต่ตรงนี้มันงานกว่า
0: ที่เราเห็นเป็นดงๆอย่าง
1: น
0: ี้นะ
1: งานกว
0: ่
1: าง
0: านกว่าวิธีการจัดการพื้นที่ขนาดเล็กดีกว่าจำนวนไม่ถึงไร่แล้วกันในการแบบปลูกผักต้องจัดการอะไรยังไงบ้างครับ
1: ต้องดูความเป็นกรดเป็นด่างดูดอนดูลมดูแฉะ
0: แล้วเราจะรู้ได้ยังไงฮะ
1: ต้นไม้บอกเราต้นไม้ไม่งามก็แสดงมันมีอะไรสักอย่างน่ะไม่กดจนเกินไปก็ด่างจนเกินไปคือไม่พอดีอะตรงนั้นต้องรู้มันขาดอะไรก็องค์ประกอบของดินมี4อย่างม
0: ี
1: ดินมีน้ำมีอากาศมีสีวัตถุก็มีแค่นี้ประมาณนี้แต่วิธีปลูกให้รู้จักต้นไม้ให้ดีเพราะต้นไม้บางทนไม่ชอบแฉะต้องรู้จักนิสัย
0: อย่างตรงนี้พื้นที่เขาเป็นยังไงฮะ
1: แฉะ
0: แก้ยังไงอย่างพื้นที่อย่างเงี้ยแก้ยังไง
1: เติมเป็นสีวัตถุ
0: ที่ทรายเติมเป็นสีวัตถุและไอ้ที่พื้นดินที่มันเหยียบพลุ้พลุ้น้ำท่วมอย่างเงี้ยครับจัดการยังไง
1: นั่นมันแฉะทรายทั้งนั้นเนี่ยน้ำมันเกินก็ทำไงก็เจาะคลองใส่ไก่ก็ทำเป็นร่องระบายน้ำนั่นแหละ
0: แล้วขุดระบายน้ำที่ท่วมในพื้นที่เนี่ยไปไว้ไหนฮะ
1: แก้มลิง
0: แก้มลิง
1: น้องอะไรเรียกอะไรได้แต่ในหลวงเรียกแก้มลิง
0: ซึ่งขุดไว้ในพื้นที่นี่แหละ
1: มันมีอยู่ในพื้นที่ไม่ต้องขุดก็ได้มันมีโดยธรรมชาติทุกพื้นที่จะมีแก้มลิง

0: ทุกพื้นที่มีลักษณะภูมิประเทศเฉพาะตัวครับลุงสมศักดิ์บอกว่าการศึกษาอย่างท่องแท้การสร้างพื้นฐานให้มั่นคงก่อนลงมือทำเป็นหัวใจสำคัญของการทำเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงครับ
1: พื้นฐานต้องกินก่อนถ้าไม่มีกินอย่ารีบไปช่วยคนอื่นแล้วถ้าเหลือกินเหลือแจกเหลือเก็บจะขายก็ไม่ห้ามนะเพราะมันเหลือแล้วไงขายของเหลือแต่จะขายของเนี่ยจะขายอะไรก็ช่างอยู่ๆอย่าหยิบใส่ตะกร้าแล้วไปตลาดขายเลยไม่ได้หรอกต้องดูให้ดีว่าขายแล้วเดือดร้อนหรือเปล่าต้องไม่ให้ทั้งเขาและเราเดือดร้อนแล้วขายอะไรล่ะ
2: นั่นน่ะดิ
1: ก็อย่าขายทุกอย่างเลือกเป็นบางอย่างในเนี่ยเมื่อก่อนเลือกปุ๋ยใช่มั้ยเพราะมันง่ายทำปุ๋ยทำไม่เป็นก็เป็นมาตรฐานมันแค่สายต้นไม้งามก็พอแล้วขอแค่นี้เองเศรษฐกิจพอเพียงมี2ขั้นในหลวงตัดไว้แค่นั้น2ขั้นขั้นที่1เรียกขั้นพื้นฐานเนี่ยที่พูดไปเมื่อกี้เนี่ย
2: ครับ
1: ต้องมีกินเหลือกินให้แจกเหลือแจกให้เก็บเนี่ยถ้าขั้นพื้นฐานสำเร็จแล้วขั้นก้าวหน้าวิ่งมาหาเองแต่วันนี้ทุกคนขั้นพื้นฐานยังไม่เต็มวิ่งไปหาขั้นก้าวหน้าเขาเรียกข้ามขั้นในหลวงห้ามไม่ด้วยว่าอย่าข้ามขั้นให้เดินทีละก้าวกินข้าวทีละคำทำทีละอย่างเนี่ยตรงนี้ท่องกันจำเป๊ะแต่เวลาทำไม่ทำนะแล้วจะก้าวไปถึงปลดหนี้ปลดสินถ้าขั้นพื้นฐานมันแน่นแล้วล่ะกินชิ้นก็มีแล้วแจกชิ้นก็มีแล้วเก็บชิ้นก็มีแล้วเหลือกินเหลือแจกเหลือเก็บถ้าจะขายอ่ะฉันขายของเหลือนะวันนี้ถ้าได้บาทเหลือบาทได้ร้อยเหลือร้อยวันไหนไม่ได้ก็มีกินไอ้วันนั้นมันจะถึงบ้านอ้อ

0: การอยู่อย่างพอเพียงสามารถพึ่งพาตัวเองได้และไม่เป็นหนี้ครับคือแนวคิดหลักที่ลุงสมศักดิ์เกษตรไทยไอดอลของเราในวันนี้ตั้งใจทำให้ได้แบบว่าทำให้ดูอยู่ให้เห็นสามารถยืนหยัดอยู่ได้อย่างเต็มภาคภูมิและน่าชื่นชมจริงๆครับเพราะฉะนั้นเราไม่ลังเลใจเลยครับที่จะบอกว่าลุงสมศักดิ์เครือวันคือเกษตรไทยไอดอลของเราในวันนี้ครับโอ้โหสุดยอด
1: รับเลยครับป้ายเกษตรไทยไอดอลครับคุณลุงครับ

0: ที่นี่ที่ไหนเนี่ย
1: อยุธยาล่มแล้ว
0: ฝันไปเหรอ
1: ตื่นได้แล้วอาหารเช้าเสร็จแล้ว
2: คุณปู่คะคุณแม่ของตะวันให้เอาไข่ไก่สดมาให้ค่ะ
1: ดูเหมือนว่าเมฆจะฝันถึงช่วงที่กรุงศรีอยุธยาล่มสลายแล้วล่ะมั้ง
2: ล่มสลายกรุงศรีอยุธยาที่สวยงามน่ะเหรอคะ
1: ใช่ลูกเพราะเกิดศึกสงคราม
0: สงครามนี่ไม่ดีเลยนะครับมีแต่ความสูญเสีย
2: ตะวันไม่อยากให้เกิดขึ้นเลยตะวันสงสารคนสมัยนั้น
1: มันเป็นอดีตไปแล้วพวกเราที่อยู่ในปัจจุบันมีหน้าที่เรียนรู้และศึกษาสิ่งที่เกิดขึ้นนำบทเรียนมาปรับใช้เป็นประโยชน์กับปัจจุบันเขาเรียกว่าวิชาประวัติศาสตร์ยังไงล่ะจ๊ะแต่หลานไม่ต้องเสียใจไปหรอกเพราะหลังจากนั้นไม่นานก็มีจอมทัพผู้เกรียงไกรผู้หนึ่งท่านได้นำทัพพลทหารกล้าทั้งทัพบกทัพเรือไปรวบรวมผู้คนที่กระจัดกระจายเป็นชุมชนต่างๆให้รวมเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันสถาปนาศูนย์กลางแห่งอำนาจขึ้นใหม่แทนอาณาจักรอยุธยาที่ล่มสลายในปีพุทธศักราช2310ภายใต้ชื่อกรุงธนบุรีศรีมหาสมุทรและท่านผู้นั้นก็คือพระเจ้าตากสินมหาราช
3: นอกเมืองจตุบูรณ์2เดือนหลังกรุงศรีอยุธยาล่มสลาย
0: เนี่ยเราทหารกล้าทำไมดูเหนื่อยล้ากันจัง
2: อย่าพูดเสียงดังสิเมฆพี่ๆเขาพักผ่อนอยู
4: ่พญาจันทบูรณ์สั่งลั่นดาลปิดประตูเมืองเตรียมรับมือแล้วพระเจ้าข้าด้วยเห็นว่าชัยภูมิที่ตั้งดีกว่าจึงไม่ยอมออกมารบแต่หากทัพขุนหลวงตากล่าถอยเมื่อใดข้าศึกจักล้อมตีได้หลายทางเพราะชำนาญพื้นที่แต่หากตั้งทัพประจันหน้ากันต่อไปฝ่ายแล้วก็จะขาดเสบียงอาหารทหารที่ไร้เรี่ยวแรงก็มีแต่จะถูกโจมตีเอาตามใจชอบ
5: เราจะตีเมืองจตุบูรณ์ในค่ำวันนี้ศึกครั้งนี้ต้องชนะเท่านั้นเมื่อไพรพลกินมื้อเย็นแล้วเสร็จสั่งนายไพร่เทข้าวปลาอาหารที่เหลือทิ้งให้สิ้นปล่อยหม้อข้าวหม้อแกงอย่าให้เหลือเราจะไปกินมื้อหน้าด้วยกันที่ในเมืองในวันรุ่งพรุ่งนี้ถ้าตีเอาเมืองไม่ได้ในค่ำวันนี้ก็ตายซะได้กันทั้งทัพ
0: พี่เทข้าวทิ้งทำไมไม่เสียดายเหรอ
2: หม้อข้าวหม้อแกงก็ทุบทิ้งหมดทำแบบนี้ทำไม
5: พวกเราทุกคนปลงใจแล้วว่าจะต้องปราชัยในคืนนี้ยอมอดตายซะดีกว่าซึ่งชิงเมืองครั้งนี้จะแพ้ไม่ได้ดูไล่ทุกคนไ
2: ปสู้ๆนะคะทุกคนขอให้ชนะนะคะ
0: เข้าใจแล้วพระเจ้าตากสินทรงสั่งให้ทหารทุบหม้อข้าวหม้อแกงจะได้ฮึกเหิมพอรู้ว่าจะแพ้ไม่ได้เด็ดขาด
1: พระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชต่อแผ่นดินของเรามีมากล้นทรงรวบรวมผู้คนที่กระจัดกระจายเป็นชุมชนต่างๆให้รวมกันเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันทรงสถาปนากรุงธนบุรีขึ้นเป็นศูนย์กลางมาแทนกรุงศรีอยุธยาที่ล่มสลายไปทรงพระปรีชาสามารถในการรบทั้งทางบกและทางเรืออีกทั้งยังทรงปกป้องบ้านเมืองจากการรุกรานของข้าศึกในยามที่แผ่นดินเพิ่งจะฟื้นตัวจากภัยสงครามตลอดระยะเวลาที่ทรงครองราชกว่า15ปีด้วยพระอุตสาหะและความกล้าหาญ
2: นี่นายเมฆกำลังคิดเรื่องวีรกรรมทุบหม้อข้าวอยู่ใช่ไหมไม่ต้องเรียนแบบเลยนะ
0: ไม่ทำหรอกหนาไม่ได้จะไปรบสักหน่อย
1: เปรียบเทียบกับการทุบหม้อข้าวถ้าตั้งใจทำอะไรแล้วก็ต้องเด็ดขาดแน่วแน่ทำจนกว่าจะสำเร็จเด็กๆเอาแนวคิดที่ไปใช้ในชีวิตประจำวันได้นะเช่นการเรียนหนังสือยังไงล่ะ

0: าตั้งใจจริงแบบสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชต้องสำเร็จแน่นอน
1: การผจญภัยวันนี้เหนื่อยมากเลยนะแต่ก็ทำให้รู้สึกฮึกเหิมยังไงก็ไม่รู้จริงด้วยเวลาที่เจอกับปัญหาถ้าสู้ไม่ถอยก็จะเอาชนะได้บ้านเมืองของเราต้องการคนแบบนี้เยอะๆเพราะการต่อสู้ของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชทำให้ประเทศไทยเรากลับฟื้นขึ้นได้ใหม่ถ้าไม่มีท่านก็ไม่รู้ว่าประเทศไทยจะเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันได้หรือไม่เราต้องเรียนรู้จากความกล้าหาญมุ่งมั่นของท่านถ้าตัดสินใจทำอะไรแล้วต้องทำจนสำเร็จฮะใครทุบหม้อข้าว

0: ันดูรายการทีวีเขาบอกให้เขียนเรื่องความส่งประกวดเรื่องสถานที่ท่องเที่ยวในกรุงเทพแต่ตะวันไม่เคยไปกรุงเทพเลย
1: ตรงนั้นที่เป็นวังของในหลวงที่อยู่ติดกับวัดพระแก้วเรียกว่าอะไรนะคะคุณปู
2: ่พระบรมมหาราชวังจ้ะ
0: เก่งมากแก่นแก้วนี่มันแผนที่ของกรุงศรีอยุธยานี
3: ่พวกเจ้าเป็นใครเวทีที่มาซุกซนบนเรือนของข้า

0: อำเภอจามวันนี้นะคะเราอยู่กันที่บ้านดอนยางอำเภอเมืองจังหวัดเพชรบุรีค่ะเราจะพาผู้ชมมาเรียนรู้เรื่องราวของคนกับตาลและภูมิปัญญาการเพิ่มมูลค่าของตาลด้วยการทำจาวตาลค่ะจาวตาลนั้นนะคะมีขั้นตอนมากมายหลายอย่างให้เราได้เรียนรู้กันที่สำคัญสามารถนำมาทำขนมที่อร่อยด้วยซึ่งจุดเริ่มต้นก่อนที่จะเป็นจาวตาลนั้นก็จะเริ่มจากการไปเก็บลูกตาลสุกๆกันมาซะก่อนค่ะ
1: ที่เรามาเก็บลูกตาลกันนะคะจริงๆคุณลุงบอกว่ามาเก็บในนาที่มันแบบพื้นที่แห้งๆแบบเนี้ยที่มันยังไม่มีข้าวเนี่ยคือจะเก็บง่ายค่ะเพราะว่ามองไปเนี่ยจะเห็นเลยว่าลูกตาลร่วงอยู่นะคะเพราะว่ามันเป็นสีดำตัดกับเนี่ยพื้นแห้งๆแบบนี้เลยนะคะนี่อย่างอันนั้นคือเห็นเลยนี่
2: วันนี้เริ่มแห้งๆแล้วใช้ได้อยู่มีอีกลูกเล็กหน่อยนี่ก็มี
0: ตาลที่เราเก็บมาวันนี้จะเลือกลูกตาลสุกที่เพิ่งหล่นจากต้นใหม่ๆแต่ว่าลูกนี้นั้นดูเหมือนว่าจะหล่นมานานมากแล้วล่ะค่ะ
3: นี่มันงอกแล้ว
2: มันงอกแล้วคือยังไงคะคุณ
3: มันล้นลงมากเลยมันมีใครมาเก็บไหมอะนี่มันงอกเลย
2: มันงอกคือมันแห้งแล้ว
3: อ๋อ
2: นี่อ๋อคือตาลที่เรามาเก็บเนี่ยอันนี้คือยังไม่งอกยังไม่สุกมันแค่สุกเฉยๆลูกนี้ที่หยิบขึ้นมาเนี่ยนะคะคือมันเป็นตาลที่มันแห้งไปหมดแล้วเนาะคุณลุงคือต่างจากลูกนี้เลยลูกนี้คือเป็นเนื้อตาลสุกนะคะเป็นลูกตาลสุกที่แบบมันหล่นจากใต้ต้นน้ำหนักเนี่ยก็ต่างกันอันเนี้ยจะหนักกว่าเพราะเหมือนเขายังมีเนื้อมีความชุ่มชื้นอยู่เนาะแต่นี้คือมันแห้งไปแล้วค่ะเนี่ยหมวกตรงหมวกตาลอะไรก็คือหลุดไปหมดแล้วนะคะแล้วก็นี่ตรงนี้ที่คุณลุงดึงขึ้นมาเนี่ยก็คือรากเนี่ยมันแทงลงไปในดินแล้วแบบนี้นะคะเราจะไม่เก็บไปเพราะว่าจาวตาลข้างในเนี่ยมันเล็กมากมันจะกลายเป็นต้นไปหมดแล้วค่ะ
0: ตาลสุกเมื่อหล่นจากต้นลงมานานแล้วนะคะก็จะเริ่มแห้งหากต้นไหนได้น้ำได้ฝนก็จะเริ่มงอกรากค่ะเม็ดตาลที่เริ่มงอกรากแล้วเนี่ยด้านในก็จะเริ่มเกิดจาวตาลแล้วนะคะแต่ชาวบ้านจะไม่นิยมเก็บตาลที่มีรากงอกตามธรรมชาติแบบนี้ไปนะคะเพราะว่าส่วน

0: ก็จะได้จาวตาลที่ไม่สมบูรณ์ฝ่อเม็ดรีบหรือบางทีก็เสียไปเลยก็มีค่ะยิ่งถ้าเริ่มเกิดเป็นต้นด้วยแล้วด้านไหนก็จะไม่เหลือจาวตาลแล้วล่ะค่ะ
1: นาเนี่ยเดินมาไกลเลยคุณลุงมองเห็นแต่ไกลเลยตรงนี้มีลูกตาลอยู่บนต้นโอ้นี่คุณลุงโอ้ตาลต้นนี้เตี้ยเนาะคุณลุงแต่ว่ามีลูกมีลูกเต็มเลยเอ้าอย่างนั้นคุณลุงไม่เอาเหรอคะ
2: นี่
1: เอ
2: าลูกมันเล็ก
1: อ๋อมันเล็กเอาเล็กมากเราก็ไม่เอาเหรอคุณลุง
2: ลูกเล็กมากก็ไม่เอา
1: ทำไมอ่ะ
2: นะเพราะว่าประโยชน์มันน้อยอ่ะมันไปงอกมันน้อยเนี่ย
1: เนาะแล้วอย่างนี้หนูเอาไปได้ไหมหรือว่าไม่เอาเอาเหรออันนี้เราเอาออกใช่ไหมเพราะว่าตัวจาวมันเล็กนี่ค่ะ
2: จาวมันเล็ก
1: เนี่ยอย่างนี้คือมันม
2: ีแต่ว่าเอาเนื้อไปก็ยีได้นะเนี่ย
1: อ๋อคือถ้าสมมติว่าคนเก็บเนื้
2: ออ
1: ยากได้เอาไปทำเนื้อขนมตาลอันนี้คือเก็บแต่เราเอามาทำจาวตาล
2: ทำจาวตาลไม่เก็บ
1: ไม่เก็บนี่ให้ดูนะคะอันนี้ลูกเล็กจิ้วริ้วเลยจะเป็นกระท้อนอยู่แล้วไม่เป็นลูกตาลอันนี้มันมาจากต้นตาลนี่คุณลุงบอกตาลสาวเหรอคะ
2: ตาลสาว
1: ตาลสาวคือแบบ
2: เพิ่งจะออกปี2ปีเนี่ยถึงลูกเหล็ก
1: แต่อย่างที่เราไปเก็บกันก่อนหน้านี้ที่ลูกที่ใหญ่คือ
2: ตาลยาย
1: ตาลยาย
2: เรียกตาลยาย
1: อันนี้ตาลหลานอันนั้นตาลยายนี่เดี๋ยวพี่จะให้ดูนะคะเปรียบเทียบที่คุณลุงบอกว่าอันเนี้ยคือตาลสาวลูกแบบนี้แล้วมาดูลูกของตาลยายค่ะเห็นนะ1 2 3ปุ๊บนี่มันต่างเลยคุณลุงจริงตอนแรกหนูเก็บไปเพลินๆคุณลุงบอกอันนี้ไม่เอาหนูก็เสียดายแล้วทำไมไม่เอาข้างในมันก็มีเม็ดอะไรเงี้ยพอมาเทียบกันจริงค่ะ
0: ลูกตาลสุกที่เลือกเก็บไปทำจาวตาลนั้นจะต้องเลือกลูกใหญ่ๆนะคะเพราะว่าจาวตาลที่ทำได้ก็จะมีขนาดใหญ่สวยแล้วก็สมบูรณ์ค่ะส่วนลูกตาลสุกบางลูกเห็นแหว่งๆแบบนี้นะคะเพราะว่าโดนวัวกินไปค่ะถ้าหากดูแล้วว่ายังไม่แห้งมากไม่มีรากงอกแล้วก็เม็ดตาลนั้นมีขนาดใหญ่ถึงแม้ว่าจะไม่มีเนื้อตาลแล้วนะคะถ้าจะทำจาวตาลก็สามารถเก็บไปเพาะได้ค่ะตาลสุกที่ชาวบ้านไปเก็บมาบางส่วนจะนำมาขายที่บ้านของแม่แฉบค่ะมาที่นี่นะคะเราจะได้เห็นว่าลูกตาลสุกนั้นมีประโยชน์ในทุกๆส่วนตั้งแต่เนื้อสีเหลืองหอมๆของตาลที่นำมาปอกเปลือกเพื่อนำมายีเอาแต่เนื้อตาลเพื่อนำไปทำขนมตาลค่ะ
3: เราจะเอาตรงเปลือกส่วนที่ดำๆออกแบบนี้นะคะซึ่งเวลานั้นอย่า
1: ผ่าเข้าไปลึกมากใช่ไหมแม่เดี๋ยวเนื้อตาลมันจะ
3: เนื้อตาลมันจะหลุดติดออกไปด้วยนะคะ
4: ใช่
3: ปุ๊บอย่างนี้ได้แล้วไหมคะ
5: ได้แล้ว
3: แล้วมือฉีด
1: อันนี้เป็นลูกตาลสุกนะคะนี่สุกจัดงอมๆเลยแล้วก็กลิ่นนี่คือแบบหอมมากหอมกลิ่นตาลค่ะอย่างนี้นี่เรากินได้ไหมจ๊ะแม่ตอนที่มันยังอย่างเงี้ยอยู
6: ่ได
1: ้กินได้
6: ชิมได้นะ
1: แม่บอกว่าชิมได้เดี๋ยวมันชิมเลยชิมเนื้อตาลสดๆแบบนี้เลยเนื้อมันจะแบบครีมๆค่ะแล้วก็รสชาตินี่จะเป็นหวานๆหอมๆตาลแล้วก็จะมีขมๆขมๆแบบหวานๆขื่นๆแล้วก็จะมีความเปรี้ยวด้วย
0: ปอกเปลือกแล้วนะคะเขาจะมาปั่นแยกเนื้อกับเม็ดออกจากกันส่วนเนื้อจะนำไปกรองให้ได้เนื้อตาลล้วนๆเรียกว่าตาลยีค่ะส่วนเม็ดโหนดหรือว่าเม็ดตาลที่ถูกแยกออกมานั้นนะคะเขาจะใส่กระสอบเตรียมเอาไว้ซึ่งเม็ดโหนดหรือว่าเม็ดตาลที่เห็นนี่แหละค่ะเป็นสิ่งสำคัญในการทำจาวตาลค่ะตอนนี้พักกันสักครู่นะคะช่วงหน้าเราจะกลับมาดูกันต่อว่าตาลที่ถูกยีจนเหลือแต่เม็ดแบบนี้จะนำไปเพาะเป็นจาวตาลด้วยวิธีการแบบไหนติดตามได้สักครู่เดียวค่ะตามอำเภอจามวันนี้นะคะเราพาคุณผู้ชมมาดูภูมิปัญญาการเพาะจาวตาลกันที่ชุมชนบ้านดอนยางอำเภอเมืองจังหวัดเพชรบุรีค่ะเม็ดโหนดหรือว่าเม็ดตาลนั้นหลังจากที่เราแยกเนื้อออกไปแล้วจะถูกนำมาแช่น้ำทิ้งไว้15วันเพื่อให้เม็ดนั้นมีความชุ่มชื้นค่ะหลังจากนั้นเนี่ยก็จะนำขึ้นมาพักเอาไว้แล้วก็ใช้ฟางคลุมซึ่งหากแดดแรงเกินไปเขาก็จะมีการรดน้ำด้วยทุกๆ 3-5 วันนะคะไม่นานเม็ดโหนดนั้นก็จะเริ่มงอกรากออกมาระยะนี้นั้นจะเป็นระยะที่เริ่มเกิดจาวตาลขึ้นมาด้านในแล้วค่ะ ซึ่งเมื่ออายุครบ45วันหลังจากเรานำขึ้นมาเพาะนะคะก็จะเกิดรากที่มีขนาดใหญ่แบบนี้ค่ะ
1: เม็ดโหนดที่ครบ45วันแล้วนะคะก็จะเอามาแม่เรียกว่าอะไรจ๊ะ
4: งอก
1: ตรงนี้อันนี้คือง
4: อกงอกกระโนดเอาไว้วัวกิน
1: งอกโหนดงอกก็คือรากถูกไหมแม
4: ่ใช่เพราะได้เขาก็มาเอาไว้ไปวัวกิน
1: เหมือนที่หนูเห็นที่ใต้ต้นอ่ะมันจะเป็นรากแบบเล็กๆเลยนะแม่ที่มันงอกออกมาที่คุณลุงบอกใช้ไม่ได้อ่ะแต่อันเนี้ยรากมันใหญ่อย่างเงี้ยเน
4: า
1: ะแม
4: ่นี่มันเหมือนตะวันหลุดหนำมั้งแหละมันลุ้นม้านะมันโดนแหงๆ
1: จ้ะ
4: ม
1: ัน
4: เกณฑ
1: ์อ๋อคืออันที่เราเจอในทุ่งนานั่นคือมันไม่ได้ลดน้ำมันก็จะแห้งๆเกณ
4: ฑ์
1: แต่นี่คือเราตั้งใจเพาะมันก็จะใหญ่อย่างนี้เลยนี่คืออันที่ผ่างอกแล้ว
4: ตัดงอกออกแล้ว
1: ตัดงอกออกแล้วจากงอกที่ยาวๆเนี่ยหนูขอดูอันที่ยังไม่ตัด
4: เพราะงอกอวนไปนี่นะ
1: จ้ะ
4: เพราะนั่นน่ะเขาจะเรียกว่าเทียนเนี่ยเทียนออกมาพันนี้นะเนี่ยแล้วต่อไปเขาจะมีรากแล้วเนี่ยเขาจะแตกมาแล้วมีใบเนี่ยถ้าว่าไม่ตัดนะมันจะงอกเป็นต้นหมดเลยแล้วก็จาวนี้มันก็เสียต่อไปอ่ะถ้าไม่ตัดรากออกเนี่ย
0: แท่งแหลมๆสีขาวๆที่แม่เรียกว่าเทียนนั้นก็คือหน่ออ่อนที่กำลังจะเกิดขึ้นค่ะซึ่งก็แสดงให้เห็นว่าด้านในของเม็ดโหนดนั้นเริ่มเกิดจาวตาลแล้วนะคะจาวตาลนั้นจริงๆแล้วก็คือหัวของหน่ออ่อนต้นตาลค่ะถ้าเราไม่ตัดรากสารอาหารจะถูกนำไปเลี้ยงต้นจนจาวตาลด้านในนั้นค่อยๆฝ่อค่ะเพราะฉะนั้นการตัดรากหรือว่าตัดงอกนั้นนะคะต้องตัดเมื่ออายุนั้นเหมาะสมนั่นก็คือ45วันจะได้จาวตาลที่อยู่ในระยะที่สมบูรณ์ค่ะส่วนการตัดรากนั้นก็ต้องไม่ตัดให้ติดกับเม็ดเกินไปเพราะว่าจะทำให้จาวตาลด้านในเน่าแต่ว่าจะปล่อยให้รากนั้นยาวออกมาพอประมาณค่ะเม็ดโหนดที่ตัดงอกหรือว่าตัดรากแล้วเนี่ยยังไม่สามารถที่จะผ่านำจาวตาลด้านในออกมากินได้นะคะแต่ว่าเขาจะต้องพักเอาไว้อีก30วันค่ะชาวบ้านจะนำเม็ดโหนดที่ตัดรากเนี่ยใส่กระสอบเรียงๆกันไว้นะคะจนกว่าจะได้อายุเรียกว่ากว่าจะได้กินจาวตาลนั้นนะคะทั้งแช่ทั้งเพาะและยังต้องมาพักทิ้งไว้อีก30วันรวมๆแล้วนะคะใช้เวลาถึง90วันเลยทีเดียวค่ะหลังจากที่เพาะจาวตาลจนได้อายุแล้วนะคะขั้นตอนต่อมานั้นก็ไม่ใช่เรื่องง่ายอีกเหมือนกันนั่นก็คือการกระเทาะกระดองหรือว่ากะลาออกค่ะขั้นตอนนี้นะคะเป็นอีกหนึ่งขั้นตอนที่ต้องใช้ผู้มีประสบการณ์ค่ะ
1: เพาะแล้ว3เดือนมากระเทาะกว่าจะได้ยากอีกบางอันเน่าอีก
2: เสียอีก
1: มันแข็งมากอะนะคุณลุง
2: คาดแล้วคาด
1: มันขาดพลาดแล้วมั้งคะ
2: เคย
1: แล้วทำไงอะคุณลุง
2: แล้วคาดนะ
1: ฮะ
2: ไม่คาดดูเนี่ยเนี่ยเรายิ่งหนีไหม
1: อุ้ยดู
0: กว่าจะได้จาวตาลมากินนั้นไม่ง่ายเลยนะคะไหนจะต้องกระเทาะกะลาตาลออกให้เหลือแต่เนื้อด้านในแข็งๆแบบนี้ซึ่งเนื้อแบบนี้นี่ก็ยังต้องเอาไปผ่าออกอีกต้องบอกเลยว่าแข็งมากๆซึ่งเจ้าจาวตาลที่เราต้องการก็อยู่ด้านไหนนี้ล่ะค่ะ
1: นี่อันนี้มันจะให้ดูนะคะในกะละมังนี้มีแต่จาวตาลเยอะแยะเต็มไปหมดเลยอันนี้คุณป้าก็จะเป็นแผนกสุดท้ายและคือการเฉาะจาวตาลมาให้ดูลักษณะก่อนนี่อันนี้คือจาวตาลที่อยู่ข้างในนะคะสีก็จะเป็นสีแบบครีมๆขาวๆเหลืองๆแบบนี้นะคะแล้วก็เบามากคล้ายกับจาวมะพร้าวเลยนี่สังเกตนะคะเวลาคุณป้าเฉาะก็จะเอาผลเนี่ยตัวกะลาเนี่ยพลิกแล้วก็ด้านข้างเฉาะเอามีดฟันลงไปรอบๆแล้วก็ปึ๊บเปิดออกมาผ่าครึ่งโอ้นี่อันนี้จาวตาลทรงดีสีดีนะคะไม่มีกลิ่นเนาะหนูกัดเลยนะหวานแล้วแม่หวานมันคล้ายๆกับจาวมะพร้าวแต่ว่าจาวมะพร้าวจะนิ่มกว่านุ่มกว่าหน่อยอันนี้มันจะแห้งๆสักๆนี่แต่หวานอร่อยค่ะไม่ต้องเชื่อมแล้วแม่อร่อยมาก
0: จาวตาลสดที่เฉาะขายกันนี้นะคะส่วนใหญ่จะมีแม่ค้ามาซื้อไปทำขนมหวานซึ่งที่นิยมที่สุดก็คือจาวตาลเชื่อมค่ะส่วนจานอร่อยจากจาวตาลของเราช่วงหน้านั้นนะคะจะเป็นขนมโบราณของชาวเพชรบุรีส่วนจะน่ากินขนาดไหนสักครู่กลับมาชมกันต่อค่ะ ำอำเภอจามวันนี้นะคะเราอยู่กันที่อำเภอเมืองจังหวัดเพชรบุรีค่ะวัตถุดิบของเราวันนี้นะคะมาจากตาลตะโนดนอกจากขนมตาลที่ทำจากเนื้อตาลสุกที่หลายคนคุ้นเคยแล้วยังมีจาวตาลเชื่อมที่สายหวานต้องถูกใจแน่นอนค่ะแต่ว่าวันนี้นะคะน้องมินี่จะชวนคุณผู้ชมมาทำขนมโบราณจากจาวตาลนั่นก็คือจาวตาลทอดหรือว่าตะโนดทอดหรือเรียกสั้นๆแบบชาวเพชรบุรีนั่นก็คือโนดทอดนั่นเองค่ะ
1: แม่แป้งสวัสดีค่ะ
5: สวัสดีจ้า
1: แม่แป้งก็เป็นแม่ครัวทำขนมไทยทำขนมหวานอยู่แล้วใช่ไหมคะแม่แม่จ๋าอย่างจาวตาลอย่างเงี้ยคนเพชรบุรีเราทำอะไรกินกันบ้างคะ
5: เขาจะทำจาวทอด
1: ตาลทอด
5: แล้วก็เชื่อมแล้วแกงบวชใจด้วย
1: คนเพชรก็จะนิยมทำเป็นของหวานหมดเลย
5: ใช่
1: แล้วอย่างนี้ก่อนที่เราจะทำกันนี่เราต้องทำอะไรกับจาวตาล
5: มาล้างให้เมือกมันออกให้หมดอะเมือกของข้าวแบบเนี้ย
1: ค่ะเราไม่ล้างหรอแม่มันจะเป็นยังไง
5: มันก็ติดเมือกอยู่พะเนี่ยมันจะไม่ดีทอดๆแล้วอ่ะมันจะดํา
1: อ๋อไอ้เมือกเนี่ยถ้าเกิดว่าเราล้างไม่หมดมันก็จะดํา
5: ไอ้แป้งเนี่ยมันจะดําร้อยขึ้นมา
1: จ้ะ
5: มันไม่สวย
1: ล้างเสร็จเราต้องยังไงต่อนะแม่
5: ต้องตัดหัวนี่ทิ้งเนี่ยกินไม่ได้มันขมมันเป็นส่วนที่เฉื่อยกระลาก
1: จ้ะแล้วก็ตัดทิ้งเลยเราต้องผ่าด้วยอ่ะคะแม่
5: ผ่าเพื่อให้น้ําตาลเนี่ยมันเข้าไง
0: ตาลสะอาดและผ่าครึ่งแล้วนะคะจะนำมาต้มในน้ำร้อนเพื่อไล่ไขสีขาวๆที่ติดอยู่กับจาวตาลออกอีกครั้งและหลังจากเมื่อต้มไปสักพักแล้วนะคะสังเกตว่าจาวตาลนั้นเริ่มมีสีเหลืองใสขึ้นแล้วก็ยุบตัวลงเราจะตักมาพักใส่น้ำเย็นเพื่อให้ยังคงสีเหลืองสวยค่ะ
1: เดี๋ยวต่อไปเราจะมาเชื่อมจาวตาลกันนะคะนอกจากจาวตาลที่ต้มสุกแล้วเนี่ยก็จะมีน้ำตาลตะโนดแล้วก็จะมีหัวกะทิด้วยอันนี้เราต้องยังไงต่อจ๊ะแม่
5: เอาเทหัวกะทิใส
1: ่เทหัวกะทิใส่เลยเราใส่หัวกะทิที่มันหอมหอมมันมันนี่
5: จ้ะแ
1: ม
5: ่เอาน้ำตาลใส
1: ่ที่นี่เราใช้เป็นน้ำตาลตะโนดเลยเนาะ
5: จ้ะ
1: อย่างหนูเคยเห็นอย่างเงี้ยแม่ตัวจาวตาลเชื่อมที่มันจะเป็นสีเหลืองสว่างสว่างสีเหลืองทองทองมันไม่เขาใช้น้ำตาลตะโนดแบบนี้
5: เปล่าใช้น้ำตาลทราย
1: อ๋อใช้น้ำตาลทราย
5: สีมันออกไข่ไข่เนี่ยแกงฟนีนิดนึงอะ
1: ค่ะ
5: มันเขาใช้น้ำตาลทรายเนี่ยเขาเรียกกันตะโนดเชื่อม
1: อ
5: ันนี้มันตะโนดทอดใช้น้ำตาลข้นนี่แหละมันอร่อยประกัน
1: ใช้น้ำตาลข้นคือน้ำตาลตะโนดอร่อยกว่า
5: อร่อยฟ้า
1: แล้วเวลาสีต้มออกมามันจะเป็น
5: สีแดง
1: สีแดง
5: ออกมาสีแดง
1: อ่ะเดี๋ยวเราได้เห็นนะคะ
5: อันนี้ใช้เวลานานให้น้ำตาลมันเข้าตะโนดไง
1: ค่ะน้ำตาลมันเข้าเนื
5: ้อ
1: ต้องต้มจนน้ำที่เห็นนี่คืองวดเข้าไปในตัว
5: ก็เหลือนิดหน่อยคือเอาไว้หนวดแตง
1: จ้าเดี๋ยวระหว่างรอเมื่อกี้มินกักเอาไว้ชิ้นหนึ่ง
5: ลองชิมดิ
1: เดี๋ยวขอชิมนะคะอันนี้เป็นจาวตาลที่เราต้มสุกมาอร่อยแม
5: ่อร่อยนิ่ม
1: คราวเนี้ยหนูว่ามันเหมือนมันต้มเหมือนพวกแบบมันเทศต้มอะไรเงี้ยแต่ว่าเนื้อความแน่นมันจะไม่แน่นเท่ามันหรอกมันจะมีความแบบฟูๆใหญ่ๆแบบจาวตา
5: เนื้อมันแน่นมันมันแ
1: ต่คือมันหอมแล้วก็หวานนิดด้วยอร่อยค่ะ
0: จาวตาลที่เชื่อมกับกะทิและน้ำตาลตะโนดนี้นะคะเราจะเชื่อมไปเรื่อยๆจนกว่าจาวตาลนั้นจะเริ่มเปลี่ยนสีและลักษณะของจาวตาลที่เชื่อมใช้ได้แล้วจะเริ่มเปลี่ยนเป็นสีน้ำตาลอมแดงแบบนี้ค่ะจากจาวตาลที่เชื่อมกับน้ำตาลตะโนดแล้วตัวโนดทอดเองนั้นจะต้องนำมาชุบแป้งทอดค่ะซึ่งแป้งที่จะใช้จะเป็นแป้งข้าวเหนียวค่ะ
5: ทีนี้เอาหัวกะทิลง
1: ใส่น้ำนิดหน่อยเนาะ
5: ใส่หัวกะทิใส่น้ำนิดหน่อยแล้วใส่หัวกะทิ
1: แล้วก็นวดให้เข้ากันก่อน
5: ตัว
1: น้ำตาลที่เราเชื่อมเมื่อกี้นี้เราเชื่อมจาวตาลที่เราเหลือไว้นะแม่เน
5: า
1: ะ
5: อีกหน่อย
1: จ้ะ
5: พอ
1: โอเคในแป้งนี่แม่จะผสมตัวน้ำที่เราเชื่อมจาวตาลไว
5: ้
1: ทำไมเราไม่ใช้น้ำตาลตะโนดใหม่อะคะแม่ทำไมเราถึงใช้น้ำที่เราใช้เช
5: ื่อ
1: ม
5: ก็มันไม่หอมไงเอาน้ำตาลดิบมานะน้ำตาลตะโนดที่เราไม่ได้ต้มเนี่ยเขาเรียกน้ำตาลดิบ
1: ค
5: ่
1: ะ
5: ถ้าเราต้มแล้วมันพันอันนี้แล้วนะเขาเรียกน้ำตาลซุป
1: ก็คือจะหอมกว่าแล้วเราก็ใส่กะท
5: ิแล้วก็ใส่ใ
1: ช่จ้ะก็ไม่เสียเปล่าแล้วก็ใช้ต่อ
5: ใช้ต่อ
1: มันมีรสชาติ
5: โอเค
1: จาวตาลที่เราแบบเชื่อมเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสีเป็นอย่างที่แม่บอกเลยคือพอตัวจาวตาลที่ใช้น้ำตาลตะโหนดนะคะสีเขาจะออกเป็นน้ำตาลแดงๆเนาะเนี่ยเดี๋ยวหนูชิมเลย
6: มันหวานฉ่ำตอนแรกหนูคิดว่ามันจะแบบหวานแหลมๆหวานปี๊ดๆหวานแสบคอแต่ไม่คือมันหวานละมุน
1: หนูว่าถ้าเทียบกับจาวตาลเชื่อมที่หนูบอกแม่ที่มันเป็นสีเหลืองๆอ่ะอันนั้นน่ะหนูว่าจะหวาน
5: ก็มันก็ใช้น้ำตาลทรายไงอันนั้นน่ะ
1: แต่อันนี้คือหวานละม
5: ุนอันนี้มันแฉมตาลเหมือนขนเพชรอ่ะน้ำตาลตะโหนดอ่ะมันจะหวานกลมกล่อม
1: หอมมันด้วยค่ะอร่อยมาก
0: ตอนนี้น้ำมันนั้นเริ่มที่จะร้อนแล้วนะคะเราจะเริ่มขั้นตอนของการทอดโหนดกันแล้วค่ะ
5: ไฟปานกลางอ่ะไฟพอลงใหม่ๆเนี่ยต้องอ่อนแล้วก็พอเราจะได้เนี่ยต้องให้ไฟแรงน้อยถ้าทอดกระเตาแก๊สนะ
1: ค่ะ
5: แต่ทอดนี้เดียวต้องใส่ไฟเพราะว่ามันไม่ต้องอมน้ำมัน
1: น่ากินมากเลยเนี่ยอุ้ยมันพองเลยเนาะเราดูต้องให้มันเหลืองทั่วๆกันเน
5: า
1: ะถ้าขาวๆเดี๋ยวแป้งไม่สุก
5: เออใช่
1: จ้ะยังโหนดทอดนี้ปกติคนที่นี่เขากินกันแบบมีเทศกาลเลยแน
5: ่ก็มันสมมุติว่าเราอยากกินเราก็ทำกินได้
1: จ้ะ
5: โดยมาเขาจะทำบุญทำบุญมังกระทิ้นมังอะไรมังแบบเนี้ยทอดกระทิ้นป่าเขาจะทอดไปช่วยทำงานแล้วใครเขามีงานใครก็จะให้ไอเนี้ยไปทำ
1: ก็คือแบบเทศกาลงานบุญ
5: งานบุญอะงานบุญอะไรๆแบบเนี้ยบ้านไปช่วยกันแต่งานวัดนะ
1: ถ้าเกิดว่าปกติคนที่นี่ก็ทำกินกันอยู่แล้วแหละแต
5: ่
1: ถ้าเกิดว่าแบบทุกเทศกาลงานบุญนี่คือต้องมีโหนดทอด
5: เขาเขาก็โหนดทอดนี่เขาชอบกันไง
1: จ้ะ
5: เนี้ยเลื่อมใช่ในเรื่องเนี้ย
1: โหนดทอดร้อนๆพร้อมชิม

0: ียบร้อยแล้วนะคะโหนดทอดแต่ว่าแม่ทำนี่เป็นขนมตาลมาให้ด้วยนะคะแล้วก็มีอันนี้เป็นจ่าวตาลเชื่อมแต่ว่าใช้เป็นน้ำตาลทรายโหนดทอดกรอบๆร้อนๆเลยมันกรอบนอกนุ่มในมากเลยแม่แล้วข้างในที่เป็นตัวตาลเชื่อมอะตัวจ่าวตาลเชื่อมอะคือมันฉ่ำมันได้ความกรอบจากแป้งข้างนอกค่ะแล้วแป้งข้างในก็คือจะแบบหนุบหนูหนักหนักแล้วตัวแป้งคือมีรสชาติหวานด้วยเพราะว่าเราใส่ตัวน้ำตาลที่เราเชื่อมจาวไปอร่อยมากค่ะกรอบนอกนุ่มในดีมากคือแบบว่ามันไม่หวานเกินไปค่ะหรือว่าอาจจะเป็นเพราะว่าเราใช้น้ำตาลตะโหนดตัวนี้มันเลยกลมกล่อม
1: หวานกลมกล่อม
0: มันฉ่ำชื่นใจมากค่ะรสชาติคือต้องประมาณนี้แหละ
1: หวานมาก
0: หวานมากแม่ต่างเลยค่ะหนูว่าตัวจาวตาลเชื่อมที่จะเชื่อมน้ำตาลตะโหนดมันหวานจริงแต่ว่ามันหวานแบบกลมกล่อมแต่อ
1: ัน
0: น
1: ี
0: ้อันนี้คือมันหวานแบบหวานแสบคอเลย
1: อันนู้นอร่อยฟ้า
0: จ้าแต่อันนี้สำหรับคนชอบกินหวานแม่เนาะสำหรับคุณผู้ชมที่ดูอยู่นะคะแล้วสนใจอยากได้เนื้อตาลสุกๆเนื้อตาลยีที่บ้านแม่แฉมนี่เขาก็ขายด้วยนะคะรวมไปถึงจาวตาลสดแล้วก็จาวตาลเชื่อมแบบที่มินกินก็มีขายเหมือนกันก็สามารถติดต่อได้ตามเบอร์ที่ขึ้นอยู่หน้าจอนี้ได้เลยนะคะวันนี้นะคะก็ต้องขอบคุณนะคะแม่ครัวของเราก่อนเลยขอบคุณแม่แป้งนะคะขอบคุณค่ะที่มาทำขนมให้มินกินอร่อยมากนะคะรวมไปถึงขอบคุณชาวบ้านบ้านดอนยางด้วยนะคะขอบคุณลุงเลี้ยงนะคะแล้วก็ขอบคุณแม่แฉมด้วยนะคะขอบคุณค่ะสำหรับวันนี้นะคะตามเพจของเราก็หมดเวลาลงแล้วนะคะพบกันใหม่ได้ทุกวันเสาร์เที่ยงตรงทางอมรินทร์ทีวี HD ช่อง34วันนี้ลาไปแล้วสวัสดีค่ะขอบคุณนะคะแม่อร่อยมาก มินลองนะคะเนี่ยแข็งแล้วหนูไม่กล้าลงมีดหนักด้วยหนูกลัวพลาดไม่ได้จาวตาเราได้เนื้อหนูแทน
2: อมรินทร์ทีวี

0: นี่ที่เพชรแคร์วันนี้เราจะมาพูดกันเรื่องของนกนะครับสิ่งแรกที่อยากจะพูดสำหรับวันนี้ก็คือเรื่องของการเลือกชนิดนกที่เหมาะสมสำหรับการเลี้ยงของเรานะครับซึ่งวัตถุประสงค์เราอาจจะมีได้หลายอย่างนะครับอย่างแรกถ้าอยากการเลี้ยงเป็นเพื่อนบางคนอาจจะอยากเลี้ยงสัตว์แต่ไม่สามารถเลี้ยงสุนัขแมวได้เพราะแพ้ขนสุนัขแมวหรืออาจจะชอบนกโดยตรงก็ได้นะครับให้เขาอยู่กับเราให้เขาใกล้ชิดกับเรามีการเล่นด้วยการพูดคุยกันซึ่งแต่วัตถุประสงค์นั้นชนิดพันธุ์จะไม่เหมือนกันนะครับอย่างเช่นของการเลี้ยงเป็นเพื่อนนะครับที่เรามีปฏิสัมพันธ์กับเขาเราต้องการการพูดคุยแล้วการเล่นกับเขาให้ได้เนี่ยอาจจะต้องเป็นชนิดนกที่มีขนาดกลางหรือขนาดใหญ่ที่เขามีสมองพัฒนาแล้วสามารถจดจำสิ่งที่เราสอนได้พูดเรียนเสียงคนได้นะครับเช่นนกกระตั้วนะครับนกแก้วนกมาคอแล้วจะเป็นนกแก้วขนาดกลางเช่นนกแก้วอีเล็กตัสนะครับนกแก้วอเมซอนนะครับขนาดนี้ขึ้นไปเขาถึงจะเริ่มมีปฏิสัมพันธ์กับเราได้สนุกหน่อยนะครับ
1: นกครับ
2: หิวแล้วเหรอหิวอะไรเพลงจะกินอะไร
1: ย
2: ัง
1: ไม่หมดนะ
2: ยังไม่หมดอีกเหรอ
1: โอ้ยไม่หมดเลยเฮ้ยเพลงกินข้าวนะ
2: ไปไหน
1: พุด
0: แต่การเลี้ยงนกแก้วขนาดใหญ่สิ่งที่ตามมาก็คือเรื่องของอายุไขนะครับเพราะว่าเขาจะเป็นนกที่อายุไขเยอะมากอย่างนกกระตั้วถึง 60-70 ปีได้นะครับหรือนกมาคอก็เช่นกันบางครั้งเนี่ยช่วงนี้ของชีวิตเราต้องการเพื่อนเราก็เป็นเพื่อนกับนกได้แต่บางครั้งชีวิตของเราเปลี่ยนแผนเช่นเราแต่งงานนะครับหรือเรามีลูกเราให้เวลากับลูกกับครอบครัวมากขึ้นก็อาจจะเป็นปัญหากับนกได้นะครับนี่เป็นข้อคำนึงเพราะว่านกเขาอาจจะต้องการเวลาต้องการความรักความใส่ใจของเราอย่างใกล้ชิดนะครับเพราะนกเขาจะไม่คิดว่าเขาเป็นนกถ้าเราเล่นใกล้ชิดกับเขามากๆเนี่ยถ้าเราไม่สามารถให้เวลากับเขาได้สิ่งที่ตามมาก็คือนกอาจจะมีปัญหาเรื่องของสุขภาพจิตใจนะครับเรื่องของพฤติกรรมต่างๆเช่นการดึงขนตัวเองการร้องตลอดเวลานะครับการดื้อไม่ยอมฟังนะครับหรือการไม่กินอาหารจนเกิดผลต่อสุขภาพก็อาจจะเกิดขึ้นได้นะครับในส่วนของวัตถุประสงค์เพื่อการเรียนรู้นะครับชนิดพันธุ์ที่เหมาะสมสำหรับการเรียนรู้ของเด็กๆนั้นน่าจะเป็นชนิดพันธุ์ขนาดเล็กนะครับแล้วก็มีจำนวนเยอะสักนิดหนึ่งนะครับให้เด็กๆ เขาได้เห็นถึงการอยู่ร่วมกันเป็นกลุ่มฝูงนะครับให้เขาได้มีความรับผิดชอบในการเลี้ยงนกนะครับก็จะให้เขาเห็นธรรมชาติของการขยายพันธุ์นะครับมีตัวพ่อตัวแม่นะครับมีการออกไข่มีการกกไข่มีการเลี้ยงลูกนะครับอาจจะเป็นชนิดพันธุ์ที่ขนาดเล็กได้แก่นกหงส์หยกนกคอกคาทีลนะครับหรือเป็นนกเลิฟเบิร์ดนะครับนกแก้วพอฟัสขนาดเล็กเลี้ยงง่ายนะครับน่าจะเหมาะสมสำหรับการเลี้ยงเพื่อให้การศึกษาสำหรับน้องๆครับชนิดนกที่เหมาะสมกับวัตถุประสงค์ของการเลี้ยงเพื่อให้เกิดบรรยากาศนะครับก็จะได้แก่นกแก้วขนาดเล็กที่อยู่รวมกันเป็นฝูงเช่นนกหงส์หยกหรือว่านกเลิฟเบิร์ดนะครับเพราะว่านกเหล่านี้เมื่อเขาอยู่กันเป็นฝูงแล้วเขาจะส่งเสียงจิ๊บจับจิ๊บจับคุยกันตลอดเวลานะครับการส่งเสียงเนี่ยจะสร้างบรรยากาศเหมือนกับว่าเราอยู่ในธรรมชาติเป็นการสร้างความรื่นรมย์แล้วก็สร้างความสุขให้กับผู้อยู่อาศัยในบ้านได้ครับตรงนี้ก็มาถึงคำถามที่ว่าเราควรจะเลี้ยงนกกี่ตัวดีเมื่อเราตัดสินใจตามวัตถุประสงค์เราได้แล้วนะครับอย่างเช่นการเลี้ยงเป็นเพื่อนเนี่ยบางครั้งอาจจะเริ่มที่ตัวเดียวก็ได้นะครับถ้าเรามั่นใจว่าเราสามารถใช้ชีวิตที่เหลืออยู่กับเขาได้ตลอดเวลาเท่าอายุไขของเขาเนี่ยก็สามารถเลี้ยงตัวเดียวได้นะครับแต่ถ้าเราไม่ได้เลี้ยงเพื่อวัตถุประสงค์นั้นนะครับอาจจะเลี้ยงเพื่อขยายพันธุ์หรือเราจะไม่มั่นใจในเรื่องของเวลาที่จะให้กับเขาได้อาจจะต้องเลี้ยงนกมากกว่า1ตัวนะครับให้เขาได้อยู่เป็นเพื่อนกันแทนที่เขาจะมาคอยและคาดหวังเวลาจากเราที่เป็นคนเลี้ยงอย่างเดียวนะครับหรือการเลี้ยงเป็นกลุ่มนะครับเพื่อวัตถุประสงค์ของการทำให้เกิดเสียงที่เป็นบรรยากาศแวดล้อมก็ควรจะเลี้ยงเป็นกลุ่มเพราะถ้าเลี้ยงแค่ตัว2ตัวก็เสียงก็อาจจะเงียบไปบ้างนะครับแต่ถ้าเราเลี้ยงอยู่กันเป็นกลุ่มฝูงเนี่ยเราก็จะได้เสียงที่เขาคุยกันอยู่ตลอดเวลาเป็นเสียงที่เติมเต็มบรรยากาศนะครับให้ได้ความรื่นรมย์ของผู้เลี้ยงนะครับ

นพคุณอนุวัฒน์มงคลชัยครับชื่อเล่นชื่อนพนะครับปัจจุบันก็เป็นเจ้าหน้าที่นะครับนักจัดการความรู้ฝ่ายกิจกรรมสำนักงานอุทยานการเรียนรู้ครับ TK Park ชีวิตเราเดินทางตลอดครับโดยปกติแล้วเนี่ยแล้วเราก็ชอบเดินทางด้วยแต่เราเดินทางในรูปแบบที่เรารักและเราชอบก็คือการเดินทางด้วยมอเตอร์ไซค์สถานที่ที่เราไปเนี่ยเราชอบในเรื่องของธรรมชาติวัฒนธรรมแล้วก็ชุมชนเราก็จะเดินทางไปในที่ที่เรายังไม่เคยไปแล้วก็ชอบที่จะสัมผัสกับชีวิตที่แตกต่างนั่นก็คือเป็นสิ่งที่เราสนใจแล้วรักในการเดินทางรูปแบบนี้นะครับ

0: บ้านน้ำซับอำเภอแก่งกระจานจังหวัดเพชรบุรีมีคนเดินทางมาดูงานมากถึงปีละ 5-6 หมื่นคน
1: วันนี้ได้รับหน้าที่เป็นประชาสัมพันธ์หมู่บ้านแห่งนี้นะครับ
0: ไม่ใช่หมู่บ้านวัฒนธรรมสวยๆทิวทัศน์แบบบ้านป่าทั่วไปแต่ที่นี่มีอะไรดีที่ทำให้คนจากทั่วสารทิศเดินทางมาเรียนรู้ดูงานนบแขกรับเชิญผู้ชื่นชอบการท่องเที่ยวชุมชนตั้งใจมารู้จักแบบใกล้ชิดกันเลยทีเดียวจากหมู่บ้านที่ต่างคนต่างอพยพมาบุกเบิกลงหลักปักฐานและสภาพปัญหาป่าเสื่อมโทรมหลังการสัมปทานทุกอย่างเต็มไปด้วยความไม่พร้อมแต่ก็ใช้เวลานับ10ปีกว่าจะได้เห็นอย่างที่เป็นอยู่
2: จริงแล้วการที่ทำเพื่อให้คนมาดูจริงๆผมไม่ได้ทำทำเพื่อให้คนมาดูเยอะดูมากดูน้อยสุดท้ายมีคนมาดูอยู่อย่างเงี้ย10ปีปีนี้เป็นปีที่11อันนี้คือเรื่องไม่ได้ตั้งใจทำให้มาดู
3: อยู่เพชรบุรีเหมือนกันทั้งหมด
2: เรื่องที่เราได้ตั้งใจทำให้มาดูก็คือเรื่องที่พัฒนาแล้วก็แก้ปัญหาเรื่องราวปัญหาของหมู่บ้านทั้งหมด
4: การออกเดินทางทุกครั้งเนี่ยเวลาเราเจอสิ่งที่แตกต่างกันออกไปนะครับเวลากลับมาแล้วเนี่ยเราได้นำสิ่งที่เราเจอสิ่งที่เราพบเนี่ยมันจะต่อยอดกับงานที่เราทำได้แล้วก็รูปแบบการใช้ชีวิตของเราเปลี่ยนไปถ้าเราเดินทางมากๆครับเราจะเห็นความเปลี่ยนแปลงของตัวเราเองที่เปลี่ยนไปจริงๆก็คือการคิดในการใช้ชีวิตมากกว่า
0: บ้านน้ำซับเป็นหมู่บ้านชาวไร่ชาวสวนมีปัญหาหนี้สินยากจนและเคยมีปัญหายาเสพติดอย่างรุนแรงโดยเฉพาะในกลุ่มเยาวชนผู้นำและชาวบ้านช่วยกันแก้ปัญหาอย่างจริงจังจนยาเสพติดค่อยๆลดน้อยลงขณะเดียวกันก็หากิจกรรมที่ดึงความสนใจของวัยรุ่นให้ทำโดยตั้งกลุ่มเลี้ยงม้าซึ่งเป็นสัตว์เลี้ยงที่ใช้กันมาแต่เดิม
5: การล่างม้ารัวจะต้องตรงตลอดนะครับไหล่สะโพกส้นเท้าจะต้องตรงกันสมาธิเนี่ยต้องเป็นหนึ่งเลยการคอนโทรลม้าเนี่ย
6: ครั้งแรกเลยนะครับอยู่บนหลังม้าเป็นครึ่งข้อชั่วโมง
5: ขึ้นม้า

0: ากอดีตที่บ้านน้ำซับเคยใช้ม้าในชีวิตประจำวันแต่วันนี้ม้าเข้ามามีบทบาทในการท่องเที่ยวในฐานะหมู่บ้านคาวบอย
1: การขี่ในวันนี้เราจะสอนเรื่องการพื้นฐานของการขี่และการเข้าหาม้าการเข้าหาม้าเราจะรู้ได้ไงว่าม้าเชื่องไม่เชื่องม้าจะยอมรับเราไหม

0: นะครับคุณลักษณะของหูให้ดูที่หู
1: คุณนบแขกรับเชิญกำลังทำความรู้จัก
0: การนั่งม้าวัวจะต้องตรงตลอดนะครับไหล่สะโพกส้นเท้าจะต้องตรงกันเมื่อม้าเดินให้เอนไปข้างหลังนิดเดียวนะครับเราถึงจะสั่งม้าเดินการวิ่งเช่นเดียวกันสายบังเหียนพร้อมที่จะบังคับทันทีนะครับฮะเดินสมาธิเนี่ยต้องเป็นหนึ่งเลยการคอนโทรลม้าเนี่ยนั่นแหละถูกต้องมันไม่จำเป็นว่ามือเราจะต้องอยู่ข้างหลังเสมอไปเมื่อม้ามันเดินออกเราก็ดึงเข้ามาแค่นั้นเอง
2: ครั้งแรกเลยนะครับอยู่หลังม้าเป็นครึ่งชั่วโมงขี่ไม่ดีม้าไม่หยุดครูไม่ให้ลงครับ
3: ขี่ไม่ดีม้าไม่หยุดครูไม่ให้ลง
2: ม้าครูไม่ให้ม้าหยุดเนี่ยครูก็จะไล่อยู่เนี่ยจนกว่าจะทรงตัวหย
3: ุ
2: ด
3: วิธีการไล่
2: เริ่มต้นก็คือเป็นกิจกรรมทำยามว่างเพื่อว่าให้เด็กเนี่ยเยาวชนที่อยู่ต่างคนต่างอยู่ในหมู่บ้านเนี่ยมารวมเป็นกลุ่มให้อยู่ในสายตาของผู้ใหญ่บ้านของเยาวชนรุ่นพี่ก็คือรุ่นผมจะเป็นชุดแรกๆที่ทำเรื่องนี้มาโดยมีครูมาฝึกสอนให้การขี่ม้าเนี่ยจะตกหรือไม่ตกมันไม่ได้เกี่ยวกับสายบังเหียนที่เราจับบังคับม้าเลยมันอยู่ที่การทรงตัวอยู่ที่เข่าเราหนีบอ่านเห็นไหมเขาถึงให้มือควายหลังเพราะบางคนนี่ไม่เคยได้เห็นม้าสูงๆก็ไม่กล้าขี่นะ
3: ใช่มีเนี่ยผมยังไม่ได้ยัง
2: ใช่มันถึงก็ต้องแบบ
4: อย่างเยาวชนที่เนี่ยผมเห็นตั้งแต่เยาวชนรุ่นแรกอ่ะอย่างพี่ต้องเงี้ยครับลูกผู้ใหญ่เป็นแกนนำที่ดีเพราะว่าคือพ่อทำทุกอย่างมาดีแล้วถ้ารุ่นลูกไม่สนับสนุนไม่ร่วมสร้างผมว่ามันก็ไปต่อยากเหมือนกัน
3: ก็เป็นอาชีพ
2: เป็นอาชีพแล้วก็เป็นความสามารถพิเศษเวลาจะเพราะว่าถ้าเกิดเราไม่มีกิจกรรมถ้าเด็กๆทำให้รวมกลุ่มต่างคนก็จะต่างอยู่ทีนี้ก็เด็กที่จะไปเจอรุ่นพี่แบบไหนเขาก็จะทำตัวตามรุ่นพี่ที่เขาไปคบหาอยู่แต่ถ้ามาอยู่กับเราเนี่ยเด็กก็จะเห็นเราก็จะดูพฤติกรรมเด็กอ๋อเด็กคนนี้มันไม่ได้ไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดอะไรพวกนี้ปลูกฝังไว้เลยว่าอยู่กับม้าตัวดีกว่าอย่าไปยุ่งกับม้าเม็ดๆไปยุ่งกับเหล้าบุหรี่อะไรพวกนี้ครับได้ผลครับ
3: ทีนี้เราลงไปลอง
2: ได้
3: แบบเบสิกเบื้องต้นอย่างเง
2: ี้
3: ยที่บอกได้ไหมคร
2: ับผมพาไปหาครูครับ
3: อ๋อครับโอเคครับไปครับลงนี่ได้เลยใช่ไหม
2: ครับผม
5: คุยพี่ต้องแล้วบอกว่าถ้าอยากจะมาขี่ม้าเริ่มต้นเลยอย่างเงี้ย
6: ค
5: ือเคยสัมผัสมาบ้าง
1: ดูจากการฝึกขี่ม้าแล้วน่าสนใจทีเดียวคุณนบซึ่งชอบขี่มอเตอร์ไซค์ถือโอกาสฝึกขี่ม้ากับครูผู้เชี่ยวชาญ
5: นี่น้องนี่คือเป็น
0: อันนี้เป็นครับอันนี้จะเป็นนักกีฬาม้ากระโดดม้าหรือม้าข้ามเครื่องพอดีของเราเนี่ยจะทำเกี่ยวกับพวกอาชาบำบัดด้วยแล้วก็สอนเล็กน้อยการฝึกก่อนขึ้นม้าเราก็บำบัดกันสักหน่อยคือการลู่
5: อันนี้เราขึ้นยังไงก็ได้ตามถนัด
0: ครับไม่ใช่ครับม้าเราจะต้องอยู่ด้านฝากของม้าอยู่ตลอดกันม้าไว้ครับมือซ้ายจับหัวฮอน
3: จ
0: ับ
3: ก้อน
0: ยกตัวยกตัวครับยกตัวขึ้นไปนั่งปุ๊บขยับมาข้างหน้าเลยอย่าขยับไปหลังเรากดลงมานั่งอย่าไปเกร็งขาครับปล่อยสบายสบายถ้าเราเซฟปุ๊บขาเราก็ดันออกไว้ครับเข่าปิดเมื่อเราทักษะของคำสั่งได้แล้วเราเตรียมเอาขาใส่โกนเลยครับพี่เลี้ยงเดินตามไปโอ้แอมเห็นตัวไปหลังครับเห็นตัวไปหลังขาดันขาอย่างงอ
5: ขี่มาเนี่ยผมว่าใจก่อนหนึ่งเสร็จแล้วเนี่ยสมาธิต้องมาสมาธิสูงมากในการที่จะขึ้นม้าครับเพราะว่าม้ามันมีหน้าที
0: ่ของ
5: มันไปของมันอยู่แล้วแต่เราอ่ะเราจะทำยังไงที่จะควบคุมตัวเองและก็ควบคุมเขาให้ไปตามเส้นทางที่เราอยากจะไปได้
7: การที่เอาเรื่องขาวบอยหรือว่าเรื่องม้ามาใช้เนี่ยจากในอดีตหมู่บ้านนี้เคยใช้มาก่อนเราเคยมีม้าเป็นร้อยตัวในหมู่บ้านนี้มีม้าในการเดินทางสัญจรไปมาแล้วก็มองข้ามๆกันไปเราก็เลยทำสองอย่างที่เราทำประสบความสำเร็จคืออย่างแรกไปดูแลรักษาสภาพทรัพยากรป่าไม้จากหมู่บ้านนี้เคยเป็นเขาหัวโล้นมีไฟไหม้ทุกปีแล้วก็พอเป็นเรื่องเที่ยวเชิงรักก็เลยใช้ม้าพาหนะเราก็เลยใส่ชื่อโครงการเที่ยวเข้าไปว่าเป็นโครงการ Green Cowboy Village น้ำซับสไตล์จากในความเป็นม้าที่เราเคยมีเคยเป็นกันมาก่อนครับ
1: นอกจากกลุ่มเลี้ยงม้าบ้านน้ำซับยังมีแหล่งเรียนรู้เรื่องเกษตรผสมผสานโดยใช้หลักการทำเกษตรปลอดภัยใส่ใจสิ่งแวดล้อม
4: แล้วปกติเนี่ยผลผลิตอะไรที่เป็นหลักๆของที่นี่หรือว่าเราเก็บสลับกันไปเรื่อยๆ
8: เก็บสลับกันไปแต่ส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นมะนาว
4: จะเป็นมะนาวมะนาวที่นี่เป็นพันธุ์อะไรครับ
8: พันธุ์เป็น
4: แล้วอย่างนี้วิธีการเก็บมันเก็บยังไงบ้างครับ
8: ถ้าจะเก็บก็ใช้ไม้นี้
4: อันนี้เรียกว่าไม้
8: จากไม้ตะขอซอย
4: นี้ตะขอซอย
8: ใช

0: ง่ายนะครับ
1: เอาเบอร์ใหญ
0: ่แต่ของผมก็ลองมากนะครับ
1: เจอลูกใหญ่
0: ลูกไหนบ้างครับ
1: เจอลูกใหญ่
0: ลูกไหนได้ที่ได้บ้าง
1: บนยอดนะก็ซอยได้ลูกใหญ่นั่นๆๆๆ
0: น
1: ี
0: ่แหละครับ
1: นั่นแหละใช้ได้
0: ข้อนี้ใช้ได้ทั้ง2ลูกมั้ยครับ
1: ใช้ได
0: ้ต้องใช้สายตาดีๆนี่
1: แต่เมื่อก่อนน่ะป้าไปรับจ้างเขาแล้วก็ปลูกข้าวโพดปลูกฝ้ายมันไม่ดีปลูกไปก็เป็นหนี้เขาไปเหมือนแต่ว่าเราไปลงทุนขายยาซะเยอะแล้วของขายมันได้น้อยก็เลยเลิกก็เลยเปลี่ยนมาปลูกพวกมะนาวปลูกมะม่วงกระนุ่นอะไรเนี่ยจากเมื่อก่อนนี่คือแย่มากลำบากมากเดี๋ยวนี้มีกินมีใช้ก็พออยู่ได
0: ้นี่เจอลุงอันนี้ก็เก็บโยอย่างนี้เราเก็บวันหนึ่งได้ประมาณปริมาณเท่าไหร่ครับ
1: ถ้าอยากได้เยอะเราก็เก็บเยอะ
0: เก็บเยอะ
1: ถ้าอยากได้น้อยเก็บน้อย
0: สมมติวันนี้เอาเต็มตะกร้าพอ
1: ไม่ใช่สมมติวันนี้เอาตั้ง 3,000 ก็เอา 3,000
0: อ๋อเก็บมะนาวนี่เราเลือกได
1: ้เลือก
0: เหมือนเราเดินเก็บเงินเลยครับอยากวันนี้อยากได้สัก 3,000 เราก็เก็บไปนับไป
2: นี่คิดแล้วปีนึงลงทุนใหม่ถึง 20,000 บาทเนี่ยจะปีนี้ก็ได้หลายแสนเหมือนกันน่ะจะว่าได้ไปใช้ไปนะแบบว่าไม่ต้องไปหนี้เป็นสินใครเขาว่าก็พออยู่ได
1: ้ก็เดินตามรอยพ่อนั่นแหละปลูกทุกอย่างที่กินนั่นแหละ
0: จริงเคยคิดว่าอยากจะทำไร่มะนาวมากสวนมะนาวเนี่ยแต่ว่าลองปลูกทดลองปลูกไม่เคยคิดว่ามันสำเร็จสักทีไม่เคยได้เห็นลูกเห็นผลมันสักทีแต่ว่าวันนี้เราได้มาเข้าสวนมะนาวจริงซึ่งมันเป็นสวนที่ใหญ่มากแล้วก็สวนที่ได้รับการดูแลมาอย่างยาวนานเป็น10ปีอย่างเงี้ยอ๋อนี่ของคุณป้าคุณลุงนะครับที่ผมเห็นแล้วนี่เขาไม่ได้ปลูกผักปลูกเพาะปลูกหรือทำเกษตรด้วยอาชีพแต่เขาทำด้วยความรักเหมือนกันนะครับที่เนี่ยผมว่ามันต้องเป็นความชอบและความรักที่อยากจะทำสิ่งนั้นเพื่อให้ของที่เราทำออกมามันดีที่สุด
3: มะนาวและผลผลิตจากสวนของป้าสำเนียงลุงบุญยงและเกษตรกรคนอื่นในบ้านน้ำซับรวมกลุ่มกันขายมีพ่อค้าแม่ค้ามารับเองถึงที่ก่อนจะนำไปขายที่ตลาด
4: อยากมาสัมผัสเลยว่าเขาทำแบบไรเขาทำจริงไหมอยากมาดูเลยว่าวิธีปลูกมะนาวเขาปลูกแบบไรวิธีปลูกกล้วยเขาทำยังไงมาที่ในไร่เนี่ยจะมีให้หมดทุกอย่าง
0: นี่คือความพอเพียงที่เขาบอกว่าเขามีพอแล้วมีบ้านอยู่มีที่ทำกินมีที่อาศัยแล้วก็มีสังคมที่ดีที่สำคัญคือที่นี่เขาคิดว่าเขาเป็นคนที่ให้และเสียสละ
4: ยินดีต้อนรับไม่มีปัญหาต้อนรับได้ทุกคน
0: จะกินแค่
5: เปลือกใบ
0: เปลือกใบกินหมดมาที่นี่นะครับไม่คือเลี้ยงแค่แบบนี้เลย
6: เฮ้ยอ้าวนี่ใหม่แล้ว
0: อ๋อต้องเร็วด้วยนะนี่ไม่แล้วมั้งผมว่าถ้าทางสายกินดีกว่าครับ
3: สิบกว่าปีที่ผู้นำได้มีการน้อมนำพระราชดำรัสของในหลวงรัชกาลที่9ในเรื่องความร่วมมือและการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนมาช่วยแก้ปัญหาความเปลี่ยนแปลงที่ดีจึงตามมาเกิดกลุ่มอาชีพหลายกลุ่มในชุมชน
0: สวัสดีครับอันนี้ตรงนี้เป็นอะไรครับพี
7: ่นี่ฟาร์มแพะครับ
0: ฟาร์มแพะเหรอครับอันนี้ให้แพะกินอย่างนี้เลย
7: ครับผม
0: อ๋อไปได้เลยใช่ไหมพี่โอเคไปลองไปเอ้ยโห ระวังนะครับระวังนะมาคือเราต้องเอาต้นใหญ่ขนาดนี้เลยนะครับให้แพะกินแล้วก็ระวังเราก็จะวางอย่างเงี้ยเหรอครับจะกินแค่เปลือก
5: ใบกิน
0: เปลือกใบกินหมดมาที่นี่นะครับไม่คิดเลี้ยงแพะแบบนี้เลยไม่ได้ฟาร์มแบบอันนี้ฟาร์มจริงๆนะครับอันนี้เลี้ยงกันจริงๆที่บ้านน้ำซับนะครับที่ผมได้มีโอกาสเข้าไปเขาเรียกสัมผัสและเรียนรู้นะครับกับวิถีของชุมชนการเลี้ยงแพะเลี้ยงงัวเราเห็นได้ว่ามันเป็นวิถีชีวิตที่เรียบง่ายแต่ต้องทำด้วยความรักแล้วอยู่กับสิ่งนั้นแล้วก็ทำด้วยความชอบมันมีความรู้สึกว่ามันมีความสุขมาก
8: ฟาร์มชื่นครับ
9: มันก็มีเงินออมครับก็เก็บเงินออมเงินกลุ่มไปประกวดเนี่ยร้องทำไปประกวดพูดง่ายว่าได้ตั

0: ตั้งมามั่งหรือว่าอะไรเงี้ยก็เอาเงินมาเข้ากลุ่มแล้วก็รวมแล้วก็เป็นว่าให้ลูกกลุ่มเนี่ยมีสิทธิ์กู้เงินตัวนั้นใช้ให้หมุนเวียนให้กลุ่มมันโตขึ้นครับ
1: เนี่ยผู้นำ
2: นายพอยเขามายุ่งก็ต้องดู

0: มาบ้านน้ำซับต้องไม่พลาดผลิตภัณฑ์ขึ้นชื่อของชุมชนปลาส้มฝีมือชาวบ้านที่ขายมากว่า10ปีแล้ว
1: ป้าแตงครับอันนี้เป็นผลิตภัณฑ์ของศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน
2: ใช่ค่ะ
1: มีอะไรครับที่นี
2: ่พื้นที่บ้านน้ำซับ
1: ครับผม
2: จะอยู่กับติดอ่างเก็บน้ำแก่งกระจาน
1: อ๋อ
2: ฉะนั้นแล้ววัตถุดิบหลักคือปลาตะเพียนเราก็เอามาทำปลาส้ม
1: แล้วมันมีพิเศษยังไงบ้างครับของปลาส้มที่นี่ที่แบบ
2: เขาเราจะใช้ข้าวเหนียวกระเทียมหมักปลาประมาณสัก7วันก็ทานได้
1: 7วัน
3: เขานำสิ่งที่เขามีอยู่แล้วก็มาผลิตแปรรูปแล้วก็เป็นตูชูโรงของคนที่มาเยี่ยมเยียนที่เนี่ย
2: คนมีอาชีพขายปลาก็เอาปลามาขายให้เราแล้วก็จะมีคนคอดเกตแคะเหงือก
1: อันนี้ก็อีกแผนกเขาเรียกทำเป็นแผนก
2: ก็เราจะลงหุ้นกันหุ้นละ100บาทเราไม่ต้องขึ้นมาทำกันทุกคนแต่ทุกคนอ่ะจะมีส่วนได้ส่วนเสียกันทุกคนแล้วเราก็ประปันผลกัน100นึงได้ประมาณ18บาท19บาท20บาท
1: ต่อยอดมาเนี่ยจากพี่ปลาปลาส้มเนี่ย
2: มีคณะมาดูงานเขาบอกผู้ใหญ่บ้านมีคอนโดอยู่กรุงเทพทอดไม่ได้ทำไงสามารถเปิดทานได้เลยอ่ะ
3: เปิดแต่ว่าทีนี้มันมีเซอร์ไพรส์กันเหมือนกับปลาส้มคั่วกิ้งเนี่ยแหละผมว่ามันเป็นอะไรที่มันฝากได้ทั่วโลกอ่ะคือคุณอยู่ที่ไหนคุณก็ไปได้หมด
2: เขาบอกว่าอร่อยใน3โลก
1: อร่อยใน3โลกเลย
2: ต้องลองนะคะ
1: ต้องลองแล้วต้องมีข้าวเหนียวร้อนๆ
2: ต้องลอง
3: มันก็เป็นแนวคิดที่ดีแล้วก็เขาเรียกนวัตกรรมสร้างสรรค์นะครับนำมาแปรรูปได้อย่างดีแล้วแพคเกจจิ้งก็สวยงาม
1: มาที่นี่ไม่ต้องพกเงินสดเพราะว่าอาจจะหาพกมายากนิดนึงเราจ่ายทางนี้ได้คิวอาร์โค้ด
0: นอกจากปลาส้มผลิตภัณฑ์ของกลุ่มขายแล้วยังมีสินค้าจากเครือข่ายของจังหวัดต่างๆมาวางขายด้วยทองม้วนและทองพับนับเป็นสินค้าขายดีอีกอย่างที่สมาชิกในกลุ่มมาสลับกันทำตามความถนัดช่วยกันสร้างงานสร้างรายได้ให้คนในชุมชน
1: นี่คือทำใหม่ๆสดๆผมว่าอยากชิมเหมือนกันนะเดี๋ยวลองทำก่อนแล้วเดี๋ยวชิมมาแล้วครับอันนี้เปิดเตาหมดปึ๊บ
4: ข้าวอันเหลี่ยมคุณล่ะ
1: เฮ้ย
4: อ้าวน
1: ี่
4: ใหม่อีกแ
1: ล้วนะอ้าวนี่ร้อนๆอ่ะโอเคได้โยอ๋อต้องเร็วด้วยนะอันนี้ไหม้แล้วมั้งผมว่าอย่างนี้ขาดทุนไหมครับถ้าใส่อย่างนี้ถ้าทางสายกินดีกว่าครับ
5: ถ้าทางสายกินดีกว่าครับ
1: ของมืออาชีพจะเป็นอย่างนี้นะครับของผมนี่จะเน้นอันนี้อ๋อนี่ไหม้ใช่ไหมครับอันนี้ไม่ได้นี่เดี๋ยวผมไปให้ทีมงานชิมส่วนทองม้วนเนี่ยไม่ต้องพูดถึงครับผมกินทุกวันครับกินตั้งแต่เช้าเย็นๆครับเอาเลยนะมันอร่อยจนกลมกล่อมอันนี้ต้องบอกเลยว่ามาที่เนี่ยห้ามพลาดทองม้วนเด็ดขาดเพราะว่าทองม้วนทำสดจริงๆแล้วก็หอมหวานกับซับน้ำเพชรน้ำซับ
3: เริ่ม
1: มาแล้วโอ้โหไม่ใช่ใกล้ๆเคียงนะครับอันนี้ก็ถือว่าโอเคอย่างนี้พอได้แต่ว่าคือถ้าเราทำมาตรฐานมันต้องเท่ากันทุกอันอันนี้ก็ต้องเป็นความชำนาญแล้ว
3: มันเป็นสีสันกับชีวิตครับที่ได้มาพบเจอสิ่งที่เราอยากจะทำสิ่งที่เราฝันไว้ไปปลายว่าในอนาคตเราอยากจะทำรูปแบบนี้เลี้ยงแพะฟาร์มหนึ่งมีเลี้ยงวัวคอกหนึ่งมีสวนมะนาวอยู่แปลงหนึ่งอะไรเงี้ยครับแล้วก็จัดสรรพื้นที่ทำเกษตรลักษณะเนี้ย
1: แบบนี้แต่ถ้าไม่มีเราก็ต้องเลี้ยงต่อ
3: ถ้าเราคิดว่าฝันของเรามันจะเป็นจริงได้อย่างเดียวครับก็คือต้องลงมือทำแล้วก็รักในสิ่งที่ทำด้วยถ้าเรามีความฝันแล้วเราเริ่มค่อยๆเริ่มแล้วทำมันอนาคตผมก็สามารถที่จะไปทำตามที่คุณป้าคุณลุงต่างๆที่เขามีอย่างนี้กันได้ครับผม
6: ความฝันอีก10ปี20ปีข้างหน้าก็คืออย่างแรกคือความเป็นอยู่คุณภาพชีวิตของคนในพื้นที่ต้องอยู่ดีกินดีแล้วก็มีสุขอยู่กับธรรมชาติสิ่งแวดล้อมที่ดียาเสพติดไม่มีเป้าหมายที่ว่าเป็นหมู่บ้านแห่งการเรียนรู้ที่อีกหลายพื้นที่หมู่บ้านว่าจะเป็นในเมืองในกรุงเทพอาจจะต้องมาดูกันไปเรื่อยๆว่าสุดท้ายเป้าหมายของคนคือการทำให้คนอยู่อย่างมีความสุขไม่ใช่อยู่อย่างร่ำรวยความสุขที่มันเกิดความยั่งยืนก็คือความมั่นคงและมั่งคั่งนั่นแหละ

เส้นทางสู่การกินดีมีสุขของคนบ้านน้ำซับเริ่มเห็นเป็นรูปธรรมจากการช่วยและร่วมกันแก้ปัญหาของคนในชุมชนถึงแม้ที่ผ่านมาไม่ง่ายนักแต่ก็พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าความไม่พร้อมไม่ได้เป็นอุปสรรคถ้าคนในชุมชนร่วมแรงร่วมใจกันลงมือทำ

0: าไว้
1: เป็นชุมชนเข้มแข็งมีวิสาหกิจแล้วก็มีสมุนไพรเยอะมาก
2: ผักเชียงดาที่ก็ปลูกหน้าบ้านหลังบ้าน
1: อืม
2: นี่ราคาดีนะคะกิโลละ50บาท
3: คนที่ทำตรงนี้ก็จะได้ออกกำลังกายเยอะไม่ต้องไปฟิตเนสเลยใช่ไหม
2: คะ
4: ปล่อยขาลงไปสบายๆไม่ต้องเกร็งขนาดเอ็นขึ้นครับเอ็นตัวไปหลังขาด้านขาอย่างงอ
5: สามารถให้กินได้ก็จะเป็นกลุ่มของผักใบเขียวทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นคะน้ากวางตุ้งหรือเป็นกลุ่มของผักที่เราใช้ในการทำสลัดก็ได้เป็นลักษณะของการให้เป็นครั้งใช้เพื่อที่จะฝึกสัตว์หรือเพิ่มความหลากหลายของมื้ออาหารให้เขากินหรือเพิ่มปริมาณของน้ำให้เขากินอย่างไรก็ตามเวลาที่เราให้เขากินในส่วนของผักสดในปริมาณที่มากเกินไปบางตัวอาจจะสามารถทำให้เกิดปัญหาของอึเป็นก้อนนิ่มหรือเละได้ส่วนผลไม้นะคะผลไม้ที่เขาจะสามารถกินได้นะคะก็ได้แก่ในกลุ่มของแอปเปิ้ลสาลี่ฝรั่งหรือเป็นกลุ่มของแครอทก็ให้กินได้นะคะผลไม้ที่เราไม่แนะนำให้กินก็คือในส่วนของผลไม้รสหวานทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นขนุนนะคะหรือเป็นทุเรียนก็ตามเนื่องจากสัตว์กลุ่มนี้จะไม่สามารถย่อยน้ำตาลในผลไม้ที่มีรสหวานจัดๆได้อาหารเม็ดที่เราจะแนะนำให้กินก็จะประกอบไปด้วยอาหารเม็ดที่เขาผลิตมาจากกลุ่มของตัวหญ้าแห้งนะคะรวมถึงอาจจะมีลักษณะของตัวซีเรียลหรือเป็นกลุ่มของธัญพืชแล้วก็มีผลไม้บางส่วนที่เขาสามารถกินได้อาหารเม็ดเราจะให้เป็นมื้อนะคะเป็นลักษณะของมื้อเช้าและมื้อเย็นคิดปริมาณง่ายๆอาหารเม็ด1ช้อนต่อน้ำหนักตัวของแกสบี้ประมาณ1กิโลทั้งนี้ก็จะขึ้นอยู่กับอัตราการเผาผลาญพลังงานของหนูแต่ละตัวร่วมด้วยแต่อย่างไรก็ตามการให้กินแต่อาหารเม็ดเพียงอย่างเดียวมักจะทำให้เกิดปัญหาอย่างอื่น

Ha ha ha!

เปเปเกมเพื่อนๆครับแรงลมที่พัดมานอกจากทำให้เราเย็นสบายแล้วยังสามารถทำให้สิ่งของหลายอย่างเคลื่อนที่ได้นะครับเพื่อนๆรู้ไหมครับว่าวันนี้เปเป้เห็นอะไรเคลื่อนที่ได้ด้วยแรงลมบ้างครับเฉลยวันนี้เปเป้เห็นกังหันและเรือใบเคลื่อนที่ได้ด้วยแรงลมครับแล้วเพื่อนๆล่ะครับเคยเห็นอะไรบ้างที่เคลื่อนที่ด้วยแรงลม

0: นี่เราก็ใกล้จะถึงกันแล้วนะ
1: ใช่ค่ะเนี่ยวัดอยู่นี่เองที่นี่นะอากาศดีมากเลยแดดก็ไม่แรงน่าจะเดินเที่ยวสนุกเนาะ
2: ถึงวัดอยู่ไกลก็มาถึงจนได้
1: ใช
3: ่สวัสดีค่ะรายการขนมไทยอะไรเอ่ยมาแล้วค่ะ
1: วันนี้เราอยู่ที่อำเภอปัวจังหวัดน่านค่ะอยากชวนเพื่อนๆมาเที่ยวที่นี่มีขนมอร่อยๆเยอะเลยค่ะใช่ค่ะงั้นเดี๋ยวเรามาบอกเพื่อนๆกันดีกว่าว่าวันนี้เราจะทำขนมอะไร
0: ขนมอั่วครับเป็นขนมพื้นบ้านที่ทุกคนชอบครับ
1: เห็นด้วยเลยค่ะน้องพาวลองแล้วอร่อยมากเลยวันนี้พวกเราอาสามาซื้อน้ำตาลไอ้ที่ตลาดกันค่ะส่วนพี่เฟย์พี่ปั้นกำลังเตรียมส่วนผสมรอพวกเราอยู่งั้นเดี๋ยวเราไปหาพี่เฟย์พี่ปั้นเลยนะคะไปกันไปจะหาพี่เฟย์พี่ปั้นแล้ว
4: มาค่ะเดี๋ยวเฟย์ช่วยเปิด
5: ค่ะ
4: นี่สุกแล้วใช่ไหม
6: คะถั่วสุกแล้วค่ะเดี๋ยวเราจะบดถั่ว
4: อ๋อบดให้มันละเอียด
5: ผ้าก่อนตักถั่วใส่ในชาม
4: หอมไหมคะน้องหยก
7: หอม
4: ตักใส่เลย
5: ค่ะอ
8: ยากกินแล้วล่ะสิ
1: มาแล้วค่ะน้ำอ้อยมาแล้ว
9: น้องมาแล้วนี่น้องๆรู้จักป้าติ๋มที่จะมาสอนพวกเราทำขนมหรือยังคะ
1: สวัสดีค่ะ
5: เ
1: นี่ยค่ะ
5: อย่างนี้มานี่ค่ะเขาทำเป็นก้อนๆมาขาย
1: สีสวยมาก
5: ค่ะสีธรรมชาติสีของมันเอง
1: นี่ค่ะถั่วนี่ก็หอมมากเลยค่ะ
5: เอาบดถั่วเลยค่ะเดี๋ยวจะได้ไปผัดไส้กัน
4: อันนี้พี่เฟย์นึ่งไว้ให้แล้วนะคะ
5: ถั่วเขียวต้องเอาไปนึ่ง
4: เพื่อนนี่ต้อง
5: เอาไปแช่ก่อนแช่หนึ่งคืน
4: ช่วยกันจับช่วยกันจับ
5: มันนึ่ง
1: ป้าติ๋วคะเราไม่ต้องบดตอนร้อนหรอคะ
5: ตอนเย็นๆมันจะแข็งค่ะแล้วมันบดยากอย่างเงี้ยเห็นไหมมาเดี๋ยวให้ป้าทำเนาะนี่ต้องออกแรงหน่อยนึงต้องชิมดูสิเป็นยังไงบ้างอะชิมดูตอนนี
1: ้เราถ่ายกัน
5: เดี๋ยวเราผัดเสร็จแล้วมันจะแตกต่างกันยังไงอะ
4: ทำไมเค็มต้องหอมไม่ใช่เราเล่นอร่อยค่ะหอมมันมัน
8: อร่อย
4: มัน
8: อร่อย
4: ยังไม่ยิง
8: ต้องลองชิม
5: เลยมันยังไม่มีรสชาติเพราะเรายังไม่ได้ใส่อะไรเลยป้าเดี๋ยวเราจะนำไปผัดกันแล้วนะคะ
4: ไปผัดไส้กันเราต้องเตรียมอะไรไปอีกไหมคะ
5: เอาน้ำตาลทรายเอาถั่วเอาถั่วไปใส่ก่อนนะ
1: เอาช้อนไปตักด้วยดีไหม
4: นี่จ้าอันนั้นแหละ
1: เทถั่วใส่แล้วไปเลยชิมไปช่วย
5: แ
1: ม
5: ่แบ่งเกลือมาลูกเกลือ
1: มาเร็วมาเร็วอ่ะมาตักเร็ว
4: ใช่ไหม
5: เอาพี่เอาถั่วมาใส่เลยค่ะ
4: ก็ใส่ช่วยกันทำใหญ่เลย
1: อยากก
4: ิน
1: มาก
5: อยากกิ

0: ใส่เกลือลงไปนะคะ
1: ใส่เกลือลงไปเท่าไหร่อะคะ
0: 2ช้อนชาค่ะ
1: 2ช้อนชานะคะ
0: โอ๊ตไทยแพรวให้หยกไปเช็ดใบตองร้อนนะคะครับเดี๋ยวป้าจะใส่น้ำตาลใส่น้ำตาลประมาณ1กิโลนะคะ
1: โหเยอะมากเอาส่วนจากข้างล่างที่มันไม่เลอะน้ำตาลคลุกขึ้นมาข้างบน
0: ค่ะผัดให้เข้ากันค่ะนั่นแหละ
1: เวลาถ้าเราทำที่บ้านก็อาจจะแบบถั่วน้อยหน่อยเนาะ
0: ค่ะ
2: ก็ผัดง่ายสิ
1: เพราะว่าเรากินกันเองแม
0: ่
1: เราจะดูยังไงคะว่ามันได้แล้ว
0: เราจะชอบหวานเดี๋ยวผัดไปอีกนิดนึงค่ะเพราะตอนนี้มันยังไม่เข้ากันเลยนะคะ
1: อันนี้เราผัดให้แห้งใช่ไหมคะ
0: ค่ะผัดให้แห้งเดี๋ยวเราจะได้ปั้นไส
1: ้เป็นลูกเลย
2: จริงด้วยเป็นลูกเหมือนไอศครีม
0: พอแล้วค่ะได้แล้วค่ะ
1: ร้อนไหมคะ
2: ร้อนค่ะ
1: น้องยองรอพี่เฟย์หน่อยเร็วเราได้เยอะมาก
3: ได้ยัง
1: หลบหน่อยหลบหน่อย
0: ครับ
1: เป็นไงหยกอยากกินยัง
2: หอมไหมครับโอ๊ต
4: หอมครับ
1: ขั้นตอนต่อไปทำอะไรต่อคะ
0: เราจะเคี่ยวน้ำอ้อยค่ะ
1: เคี่ยวน้ำอ้อย
0: ผสมก
1: ับ
0: แป้งค่ะกลายเป็นน้ำค่ะ
2: งั้นเราเริ่มเคี่ยวกันเลยดีกว่าไหมคะ
0: ค่ะค่ะมาเริ่มเลยเอาหม้อมาค่ะ
2: แล้วมะพร้าวนี่เอามาทำอะไร
0: อ๋อมะพร้าวนี่ต้องขูดค่ะ
1: มะพร้าวขูด
0: เดี๋ยวใครจะขูดนะคะ
1: หนูเราเคยขูดกันแล้ว
2: ให้สามคนให้สามคนช่วยกันขูดลูกหยีน้องหยก
1: ขูดไว้เหรอ
2: ฮั้นเดี๋ยวน้องป้านช่วยดูแล้วกัน
1: ได้ค่ะพี่ป้าแต่เราทำหยกวันนี้ก็ขูดนะ
2: ใช่ค่ะ
0: ขูดแบบไม่เคี่ยวน้ำอ้อยขูดฝอยค่ะ
2: ขูดแบบฝอยนะ
1: ได้ค่ะ
2: ขูดฝอยเวลาเราขูดขูดแบบนี้แล้วก็ขูดเบาๆแล้วก็ขูดเบาๆขูดเบาๆไม่ต้องออกแรงเลย
4: เดี๋ยวเทน้ำเลย
0: ค่ะเทน้ำใส่เลยค่ะ
1: เติมน้ำอย่างนี้เราจะกัดประมาณยังไงดีคะว่าเท่าไหร่
0: น้ำขึ้นเนี่ยค่ะ
1: นะแล้วอย่างนี้น้ำตาลต้องใส่กี่ก้อนดีคะ
0: ใส่10ก้อนค่ะ
2: 10ก้อนค่ะค่อยๆนะ
0: ใช่
1: 2 3เป็นยังไงเหรอพี่ปั้น
2: อุ๊ยเก่งมากแต่เอาให้เส้นยาวๆกว่านี้นิดนึงค่ะ
1: หนูอย่าไปขูดโดนมันนะไม่งั้นมะพร้าวเราจะเป็นดำๆแล้วมันจะกินไม่ค่อยได้กินแล้วมันจะแข็งมากแป๊บเดียวยังไม่ทันอะไรเลยเริ่มเปลี่ยนสี
2: คนน้ำตาลอ้อยนี่หวานมากๆ
0: ค่ะเดี๋ยวเราก็ใช้น้ำอ้อยเนี่ยไป
1: ถ้าหวานน้อยก็ใส่น้ำหน่อยแล้วก็ปริมาณน้ำก็น้อยด้วยใช่ไหมก็แล้วแต่ที่ต้องการ
0: ก็แล้วแต่
2: หอมไหมหอมไหม
1: โอ้สีเปลี่ยนแล้วได้กลิ่นน้ำตาลด้วยอ
2: ่
1: ะ
2: เป็นยังไงกันบ้างคะฝั่งนี้เหนื่อยหรือยังโหงเหงื่อแตกเลย
1: นี่ขูดเก่งมากค่ะนี่ในโชว์ฝีมือให้เพื่อนๆดูหน่อยเป็นไงบ้างพี่เฟย์คะคนนี้เนี่ยขูดไวส่วนคนนี้เนี่ยขูดสวยมากเลยค่ะออกมาแล้วเป็นเส้นยาวๆนี่แหละโชว์ให้เพื่อนแต่คนนี้ขูดไวมาก
2: พี่เฟย์ดูสิโอ้ยน้ำตาลละลายแล้วค่ะ
1: หอมมากเลยค่ะสีเข้มมากเลย
0: เดี๋ยวเราก็พักไว้เนาะไว้ให้เย็นเดี๋ยวเราไปทำแป้งกันต่อไป
2: เราไปทำแป้งกันดีไหมคะน้องๆ
1: ดีค่ะ
2: นี่ดูขูดมะพร้าวได้เยอะเลย
1: สวยมาก
2: ใช้ได้เลยนะคะ
1: สวยมากเลยส่วนผสมของแป้งมีอะไรบ้าง
0: มีแต่แป้งข้าวเหนียวนะ
1: มีแป้งข้าวเหนียวแล้วมีอะไร
0: แป้งข้าวเหนียวแล้วก็เกลือแค่นั้นเลยค่
1: ะ
0: สองอย่าง
1: สองอย่างเองเหรอ
0: แล้วน้ำอ้อยไงคะน้ำอ้อยที่เราเคี่ยวไว้เมื่อกี้เอาต่อไปก็ตักเกลือใส
1: ่เกลือ
0: สี่ช้อนชา
1: เกลืออยู่หนึ่งส่วนสี่ช้อนชา
0: แล้ว
1: ค
2: อจับกะละมังไหมมันจะได้ไม่ไปไหนเก่งมากพอแล้วคร
0: ับ น้ำอ้อยที่ต้มไว้ก็เย็นแล้วนะคะเดี๋ยวเรามากรองกันนะคะ
1: ได้ค่ะ
2: เด
1: ี๋
2: ยวไปเอาผ้าห่มม
0: า
2: ให้
5: พี่ป้ามือเราก็หน
2: าวน
1: ี่
2: ค่ะ
1: ทำไมต้องกรองด้วยคะแบบนี้ใช้ไม่ได้หรอคะ
0: มันยังสกปรกค่ะต้องกรองเอาเศษ
1: เผื่อมันยังไม่ละลาย
2: บางทีน้ำตาลก็เป็นเม็ดหรือไม่บางทีเราทำขนมเนี่ยก็อาจจะมีอะไรตกลงไป
0: ให้มันหยิบได้ได้ลง
2: นี่น้องๆมาดูแล้ว
0: เอาพอแล้วค่ะนี่อย่าง
1: น
0: ี้
1: นะ
2: ค
1: ะ
2: คุณป้าคะทำไมเราถึงใช้น้ำตาลอ้อยอะคะทำไมไม่ใช้น้ำตาลอย่างอื่นเช่นน้ำตาลมะพร้าวน้ำตาลกระโหนดเลย
0: อ๋อได้ค่ะแต่นี่เราต้องการสีจากน้ำอ้อยค่ะเอาต่อไปเราก็ตักใส่ในแป้งใส่หนึ่งก่อน
2: ไม่เป็นไรไม่ต้องนั่งค่ะเดี๋ยวให้
0: ใช้มือก็ได้ค่ะใช้มือเลยค่ะเอาก่อนก่อนยกก่อนยกก่อนแล้วฟังรุ่นสายมั่ง
2: แล้วเดี๋ยวเราก็จะเติมเรื่อยๆนะคะน้องเป็นไงคะพาว
0: ใส่อีกลูกแ
1: ค่ใส่เหนียวเหนียว
0: นิดนึง
1: มันจะเหนียวเหนียวอ่ะ
5: เอาแป้งไปที่น้ำมันก็ขยัน
1: นี่อย่างนั้นแหละ
5: เด
1: ี๋ยวพี่จะเก็บกับแป้ง
5: รูปสัตว์ได้
0: มือหนูก็พอง
1: คุณป้า
0: เลิกกันหมดแล้ว
1: สวัสดีพี่

0: เดี๋ยวเอามือเอามือกับพี่ไปก่อนได้ไหม
1: ช่วยไหมมันจะข้นขึ้นเนาะเดี๋ยวกินแกก็ต้องพับพี่เฟย์ช่วยกัน
2: ลองดม
3: เขาเล่น
0: กินหอมอะไรครับ
1: หอมเหมือนแป้งมันนิ่มๆอ่ะ
3: นิ่มหรือยัง
0: ไหนพี่เฟย์ลองดูสิคะ
3: อ้าวพอแล้วค่ะสบายอ่ะ
1: ทำไมน้ำ
0: อันนี้เดี๋ยวรอฟังน้องปั้น
1: ก่อนก็เอาออกมาน
3: วดให้เข้ากันค่ะ
1: เสร็จแล้วทำอะไรต่อ
3: เสร็จแล้วเราจะนำมาห่อกับไส้นะคะแล้วทาใบตองอ่ะใครทาใบตอง
1: หนู
3: ทาด้วยน้ำมันทาใบตองทำไมคะ
1: เพราะว่ามันจะได้ไม่ติดขนม
4: เนี่ยเก่งมาก
0: คุณป้าคะถ้างั้นในขณะที่รอน้องๆเขาทำเนี่ยเดี๋ยวเฟย์ไปตั้งน้ำรอนะคะจะได้พอปั้นเสร็จแล้วจะได้เอาไปนึ่งได้เลย
3: ค่ะค
5: ่
3: ะเสร็จก็ส่งให้พี่เขาห่อนะคะทำไปอย่าง
0: นี้ค่ะ
1: เอาจะห่อแล้วค
3: ่
1: ะ
4: งั้นทุกคน
3: ปั้นแป้งแป้งห่อนี้นะคะหยิบแป้งขึ้นมาขนาดนี้ค่ะ
1: แป้งขึ้นมา
3: แล้วก็แห่แป้งแห่แป้งให้เป็นอย่างนี้ค่ะ
1: ชุด
3: แล้วก็หยิบไส้ที่เราปั้นไว้ใส่
4: ไส้แต่ละอันนี่เต็มคำมากเลยใหญ่
3: ใส่เสร็จแล้วก็ห่อนะ
1: ใช่
3: แล้วต่อไปหยิบใบตองมาอ่ะใครจะห่อมั่ง
0: ก่อนทับแม่หนูค่ะ
1: ป้า
0: แ
1: ม่ค่ะหนูขอห่อ
6: ทำเร็วใส่แป้งไงห่ออ
0: ย่างนี้ใช่ไหม
6: เ
0: ดี๋ย
1: ว
0: นะ
4: เก่งมาก
1: ขยับหยิบปั้นสวยอย่างนี้ใช่ไหมคะ
6: ได
3: ้ค่ะ
1: จีบ
3: ค่ะจีบอย่างนี้นะคะ
1: ได้อ
4: ย
1: ่
4: าง
1: น
4: ี้ก็อย่างน
1: ี้โหเก่งจังเลย
6: พับ
3: พับค่ะเดี๋ยวมันจะออกมาเป็นห่อไหมเนี่ยเอาช่วยกันหน่อยไปเดี๋ยวเราจะได้ไปนึ่งกันน้ำร้อนแล้วมั้งยกติดมาแล้วของยก
1: เฮ้ย
4: ทำไมมันถึงติดมืออะคะ
6: เนี่ย
3: ไ
6: หน
3: หนูไม่เคยแป้งนะลูก
6: ว้าม
3: ือยก
1: ผลงานของพี่ปั้นเองสวยมากน่ารักพอดีคำเลย
3: ได้ไหม
6: ไม่
3: ไ
6: ม่ติ
3: วไม่ใช่ไม่ใช่
7: จะบอกว่า
3: เอางี
7: ้
3: อะ
7: น้องแพลวเนี่ยกำลัง
3: แล้วก็พับลงยกทำได้แล้วเห็นไหมโชว์หน่อยโชว์หน่อยยกทำได้แล้ว
1: เก่งมากเลยครับสนุกมากนะคะ
0: นี่นะคะแล้วก็พ
6: ับ สนุก
0: แล้วก็พับเข้าอันนี
1: ้คุณป้ายาก
4: ค่ะ
1: หูคุณป้าคะเต็มแล้วถ้างั้นเดี๋ยวไปเอาไปนึ่ง
3: ค่ะค่ะเอาไปนึ่งได้แล้วค่ะไป
0: แล้วไฟไปคนเดียวก็ได
3: ้
0: ค่ะ
3: ไม่เดี๋ยวป้าเปิดฝาให้ดู
1: คนร้อนพี่เฟร้อน
4: งั้นเดี๋ยวพี่มาเอา
1: อันนี้นี่นึ่งไว้ประมาณกี่นาทีคะ
3: 10นาทีค่ะ
1: 10นาทีนะคะ
3: ค่ะ
1: 10นาทีย่างอย่างนี้แล้วก็รอกินได้เลยใช่ไหมคะ
8: ยังค่ะต้องคลุกมะพร้าวให้ตามสูตรก่อน
9: ขนมอัวเป็นขนมท้องถิ่นของชาวน่านซึ่งคำว่าอัวของชาวเหนือคือการใส่ไส้หรือยัดไส้นะครับมีลักษณะคล้ายกับขนมเทียนของภาคกลางตัวขนมจะเพิ่มความหอมหวานด้วยการผสมน้ำอ้อยลงในแป้งส่วนไส้ขนมจะเป็นไส้หวานอย่างเดียววิธีการห่อขนมก็ต่างกันครับขนมเทียนจะห่อเป็นสามเหลี่ยมทรงสูงแต่ขนมอั่วจะห่อแบบข้าวต้มมัดซีกเดียวครับเวลาจะกินก็ต้องแกะออกจากห่อแล้วก็คลุกเคล้าด้วยมะพร้าวขูดที่นึ่งแล้วถึงจะเรียกว่าครบสูตรความอร่อยครับ
4: เปิดแล้วนะคะชิงชิง
0: เปลี่ยนสีแล้วนะคะ
1: ใบตองสีสวยมันวาวมากเลย
4: ไม่ได้ตาม
1: ว่างว่างว่าง
3: งั้นเราก็นึ่งอันต่อไปเลย
4: ได้ค่ะระวังนะคะ
7: มะนาวฝาบ
1: หอมได้กินแล้วค่ะหอมมาก
4: จะคุกมะพร้าวไหม
0: ทำโรตีเหรอคนเนี้ยปลาเร็วคุกมะพร้าว
1: โอ้สวยมากเลย
0: เจ็บไหมคะโดนไหม
1: คะอีเบ้เฟ้เบ้เฟ
4: ้สวยมาก
1: ได้แล้ว
6: อันนี้ไงของดี
1: คลุกอันต่อไปเลย
3: มันร้อนเหรอคะ
6: มันจะได้ของพี่พาว
1: มันร้อนมากๆเลยอากาศที่เสร็จแล้วสวยงามมาก
0: ร้อนหนูทนได้เพราะว่าหนูทำขนมไทยบ่อยใช่ไหม
9: ส่วนผสมขนมอั่วสำหรับ 4-6 คนส่วนผสมไส้ขนมถั่วเขียวซีกนึ่งสุก500กรัมน้ำตาลทราย 2/3/4 ถ้วยตวงเกลือ1ช้อนชาส่วนผสมตัวขนมแป้งข้าวเหนียว4/1/4 ถ้วยตวงน้ำอ้อย1ถ้วยตวงเกลือ1/4 ช้อนชามะพร้าวทึนทึก1ลูก
1: โหดูสิคะเพื่อน
8: ๆกินนะคะกิน
1: อันนี้ของหนูอันนี้ของหนูอันนี้ไส้แตก
0: เดี๋ยวนะคะคุณป้าขา
3: อะไรนะคะ
0: ขนม

0: มือนกับขนมเหนียบเลยอะค่ะแล้วมันแตกต่างกันยังไงอะคะ
1: แตกต่างกันตรงที่ไส้นะคะอันนี้มันเป็นไส้หวานไส้ถั่วแล้วก็การห่อรูปทรงการห่อใช่ไหม
0: เพราะว่าขนมเหนียบจะไม่ค่อยไม่โรยมะพร
1: ้
0: าว
1: ค่ะไม่โรยมะพร้าวแต่นี่เราโรยมะพร้าว
2: เพื่อเพิ่มความอร่อยและกลมกล่อม
3: อร่อยมากเลยวันนี้เนี่ยเราก็ได้รู้จักขนมไทยอีกหนึ่งชนิดแล้วนะคะพี่เป
2: ๊ะใช่แล้วค่ะน้องปั้นแต่ละท้องถิ่นเนี่ยนะคะก็จะมีขนมไทยที่แตกต่างกันไปค่ะวันนี้ขอบคุณป้าติ๋วนะคะที่สอนพวกเราทำขนมอั่วในวันนี้ขอบคุณค่ะ
4: ขอบคุณค่ะ
5: งั้นเดี๋ยวผมไปซ้อมตีกลองแล้วนะครับพี่เป๊ะกับพี่ปั้นจะไปด้วยกันไหมครับ
3: ไปค่ะไป
6: น้องแพรขอไปด้วย
1: งั้นน้องหยีน้องหยกน้องแพรก็อยู่ช่วยป้าทำขนมต่อนะคะ
7: ได้ค่ะ
8: งั้นเดี๋ยวเราขอลากันนะคะ
9: สวัสดีค่ะ
10: บ๊ายบายจ้ะค่ะ
11: กินเถอะด้วยนะ
0: เมื่อกี้ขนมอร่อยมากๆเลยนะคะ
2: ใช่ค่ะยังอิ่มอยู่เลย
0: นั่นน่ะสิคะน้องปั้น
2: ค
0: ่
2: ะ
0: สวยมากเลยนะ
5: นี่ถึงแล้วครับที่เราซ้อมกันครับนี่อาจารย์คมสันครับ
0: สวัสดีค่ะ
5: เป็นคนที่สอนการแสดงทั้งหมดเลยครับ
0: นี่พี่ๆเขากำลังฟ้อน
12: ฟ้อนครับผมเป็นฟ้อนเก่าแก่ของเมืองปัวจะมีฟ้อนคันดอกฐานต่อไปครับ
0: อ๋ออันนี้เขาเรียกว่าฟ้อน
12: ฟ้อนศรีวรครหรือฟ้อนมองเซิงเป็นฟ้อนใช้บูชาพระธาตุ
8: ฟ้อนแต่ละอันไม่เหมือนกัน
12: ไม่เหมือนกันก็มีดนตรีแตกต่างกันไปแล้วก็ท่าอาจจะแตกต่างกันไปด้วยแล้วก็ที่นี่ก็จะมีกิจกรรมที่หลากหลายไปนะครับก็จะมีฟ้อนทั้งผู้หญิงและผู้ชาย
0: แล้วนี่พี่ๆเขามาเรียนกันทุกวันเลยหรือเปล่า
12: ในช่วงเปิดเทอมครับจะเรียนทุกเย็นวันพฤหัสประมาณ4โมงจนไปถึง6โมงเย็นแล้วก็ปิดเทอมทางศูนย์ที่นี่ก็จะเปิดอบรมให้3วันครับแล้วจากนั้นก็จะมีการแสดงตีกลองสะบัดชัยฟ้อนดาบฟ้อนเจิงของผู้ชายอีกทีนึง
0: นะคะเนี่ยแล้วนี่น้องเอิร์ธเรียนอะไรบ้างครับ
5: เรียนตีกลองฟ้อนดาบฟ้อนเจิง
0: ยอดนะ
6: ใช่ค่ะมีตีกลองด้วยเหรอคะ
5: ครับ
6: ปั้นอยากไปดูพี่เอิร์ธตีกลองจังเลยงั้นพวกเราไปดูกันดีกว่าไหมคะ
0: ไปค่ะ
6: งั้นคุณครูไปด้วยนะคะ
12: คร
6: ับ
12: ผม
8: นำทางไปเลยค่ะ
6: ได้ค่ะ
0: ถึง
6: ไม่ใช่อันนี้ครับอ้าวไม่ใช่เหรอคะ
12: คนละกลองคนละกลอง

0: ลองกันนะครับ
1: ดีค่ะ
0: กลองนี้เป็นเสียงกลองสวัสดิ์ชัยระบำลองนะ
1: ทำไมสังเกตดูทุกคนจะเวลามีไม้ตีหรืออะไรชอบมีผู้
0: ผู้ทำให้ตอนที่สะบัดในการตีหรือเอาการออกล่อฉาบเนี่ยมันจะเกิดความสวยงาม
2: แล้วมีท่าทางในการ
0: ท่าทางก็จะมีการเรียกว่าลีลาในการตีกลองก็จะใช้ศอกใช้เขามีลีลาในการประกอบก็จะดูให้ดูโลดโผนดูน่าสนใจมากขึ้นเฉพาะกับเป็นการแสดงนะครับแต่ว่าการรวมกลุ่มตรงนี้ก็เป็นการรวมกลุ่มเพื่อการสืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่นตัวเอง
1: อันนี้เขาจะเล่นกันตอนไหน
0: โดยมากก็จะเป็นการเฉลิมฉลองนะครับ
1: แล้วอย่างนี้ผู้หญิงเล่นได้หรือเปล่าคะ
0: ถ้ากองราชสถานีนะครับเล่นได้ครับแต่ถ้าเป็นกองบูชาที่เกี่ยวกับวัดศาสนาเนี่ยคงเล่นไม่ได้นะครับตรงนี้ก็ผู้หญิงก็เล่นได้แล้วนะครับ
1: ทั้งนี้กองคุณครูสอนเอง
0: ครับสอนโดยสอนแล้วก็รุ่นพี่ถ้ามีโรงเรียนอื่นมาเรียนก็จะมีรุ่นพี่อย่างเงี้ยอันนี้ครับพี่ที่สวมเสื้อสีม่วงเนี่ยนะครับคุณมิตรแก้วก็จะมาสอนให้กับน้อง
2: ๆอย่างนี้น้องออยก็เป็นรุ่นพี่สิคะ
0: ครับเป็นพี่ครูครับ
2: พี่ครูแล้วทำอะไรบ้างครับน้องออย
3: สอนทุกอย่างที่เป็นครับ
2: อย่างนี้น้องออยช่วยสอนให้เราตีกลองหน่อยได้ไหมคะ
3: ครับ
2: ไปงั้นเดี๋ยวเราไปตีกลองกันดีกว่า
1: ไปเลย
2: แต่แล้วพี่ออยช่วยสอนด้วย
3: พี่ๆครับวันนี้มีเพื่อนจะมาเรียนด้วยครับ
0: เดี๋ยวให้โอ๊ตสอนตีกลองให้กับ
2: น้องพาว
0: น้องพาวใช่ไหมครับ
2: อ้
0: าวเดี๋ยวลองไปเลยนะครับเรียนลองตีฉาบนะครับลองเรียนกับพี่แจ๊บ
2: พี่
0: แจ๊บตีคล้องเรียนกับพี่แคมลองเลยนะครับ
2: สวยมากค่ะ
0: เอารับรับลองเลย
4: พี่แจ๊บสอนเสียงคล้องโมเจ๊ตึ้งโม

0: สงสัยพวกเราคงต้องฝึกอีกเยอะเลย
1: ใช่ค่ะ
0: โอ้โหแต่พี่ๆเขาเก่งกันมากๆเลยนะคะพี่ๆเขาเป็นลูกหลานชาวน่านเขาก็ต้องอนุรักษ์วัฒนธรรมศิลปะของเมืองน่านเอาไว้ค่ะเยาวชนรุ่นหลังอย่างพวกเราเนี่ยก็ต้องเอาเป็นแบบอย่างนะคะวันนี้พวกเราต้องขอบคุณคุณครูคมสันมากๆเลยนะคะที
2: ่
0: สอนพวกเราแล้วก็พวกเราจะเป็นอีกแรงนึงค่ะที่ช่วยอนุรักษ์สิ่งดีๆแบบนี้เอาไว้ขอบคุณนะคะ
2: ขอบคุ
0: ณ
2: ค่ะ
0: พวกเราต้องขอบคุณพี่ๆทุกๆคนด้วยนะคะที่ช่วยสอนพวกเราเอาไว้ค่ะขอบคุณนะคะ
1: ขอบคุณค่ะ
0: ขอบคุณค่ะเพื่อนๆคนไหนนะคะที่มีกิจกรรมสนุกๆและมีขนมไทยอร่อยๆเขียนมาเล่าให้พวกเราฟังแล้วพวกเราจะไปหาเพื่อนๆถึงที่ตามที่อยู่นี้ได้เลยค่ะ
3: กติกาง่ายๆเลยนะครับสำหรับน้องๆคนไหนที่สนใจมาร่วมสนุกกับทางรายการติดต่อมาได้เลยที่รายการขนมไทยอะไรเอ่ยไทย PBS 145ถนนวิภาวดีรังสิตแขวงตลาดบางเขนเขตหลัก4กรุงเทพมหานคร10210หรือทางอีเมลขนมไทย @thaipbs.or.th และชมรายการย้อนหลังพร้อมติดตามความเคลื่อนไหวได้ที่ www.thaipbs.or.th/ขนมไทยและทาง Facebook ของเรานะครับชื่อว่าขนมไทยไทย PBS ครับ
0: วันนี้นะคะลาไปด้วยการแสดงสวยๆของพี่ๆที่เป็นศิลปะวัฒนธรรมพื้นบ้านของอำเภอปัวจังหวัดน่านค่ะวันนี้พวกเราลาไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ

0: วันนี้นับหนึ่งเรดกรีนและเยลโล่จะพาทุกคนไปตะลุยในโลกของเกมบันไดงูล่าสมบัติกันใครอยากสนุกตามพวกเรามาเลย
1: ก่อนจะไปถึงหีบสมบัตินับหนึ่งและเพื่อนๆต้องช่วยกันตอบคำถามของพวกเราก่อนนะข้อแรกหาค่าของตัวไม่ทราบค่าในประโยคสัญลักษณ
0: ์เพื่อนๆมาช่วยกันหาคำตอบกันนะนับหนึ่งขอตอบแปด
1: เป็นคำตอบที่ถูกต้อง8บวก17เท่ากับ25เก่งมากทุกคนนับหนึ่งได้เดินไปข้างหน้า8ช่องเลย
0: เย้เรามาเดินไปพร้อมกันนะทุกคน1 2 3 4 5 6 7 8วู้เย้พวกเราได้ขึ้นบันได
1: มาถึงข้อที่2แล้วนะหาค่าของตัวไม่ทราบค่าในประโยคสัญลักษณ
0: ์เพื่อนๆมาช่วยกันหาคำตอบกันนะนับหนึ่งขอตอบ12
1: เป็นคำตอบที่ถูกต้อง506ลบ494เท่ากับ12เก่งมากทุกคนนับหนึ่งได้เดินไปข้างหน้าอีกตั้ง12ช่องเลยนะ
0: เย้12ช่องว้าแย่จังเจองูจนได้ต้องลงมาข้างล่างเลยแต่ไม่เป็นไรเรามาพยายามกันใหม่ข้อต่อไปนะทุกคน
1: เรามาลุยกันต่อที่ข้อ3นะทุกคนเรดเป็นกำลังใจให้หาค่าของตัวไม่ทราบค่าในประโยคสัญลักษณ์
0: นับหนึ่งขอตอบ9
1: เป็นคำตอบที่ถูกต้องเพราะการบวกมีสมบัติการสลับที่ทำให้วงเล็บเปิด836ลบ827วงเล็บปิดบวก154เท่ากับ154บวก9นั่นเองเก่งมากทุกคนนับหนึ่งได้เดินไปข้างหน้า9ช่องนะ
0: 1 2 34 5 6 7 8 9เย้พวกเราเจอหีบสมบัติแล้วลองเปิดดูซิว่าข้างในมีอะไรโอ้โหมีเพชรกับทองเต็มไปหมดเลย
2: ว้าวยินดีด้วยนะทุกคน
0: วันนี้สนุกมากๆเลยได้ทำภารกิจร่วมกับทุกคนจนสำเร็จแล้วเพื่อนๆสนุกกันไหมไว้ครั้งหน้าเรามาทำภารกิจสนุกๆ กันอีกนะฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องมหิดลคิดส์ของพวกเราด้วยนะบ๊ายบาย

0: ความรู้ทำให้ทุกอย่างเป็นไปได้มหาวิทยาลัยมหิดลปัญญาของแผ่นดิน
1: พลังแสงทะลุมิติ
2: โอ้โหนี่มันนอกโลก
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้
1: พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

วัสดีครับผมขอต้อนรับเข้าสู่รายการเที่ยวชุมชนยมวิถีกับแอปพลิเคชันนะครับเที่ยวเท่ๆเสน่ห์เมืองไทยนะครับกับผมเต๋าเศรษฐพงศ์นักเดินทางที่หน้าตาดีที่สุดครับอ้าวผมไม่ได้โกหกนะครับเพราะว่าตอนนี้ผมอยู่ที่เมืองที่ห้ามพูดโกหกครับนั่นก็คือเมืองลับแลจังหวัดอุตรดิตถ์นั่นเอง

ับเหมือนเป็นแลนด์มาร์คของที่นี่เลยนะครับเพราะว่าด้วยสถาปัตยกรรมนะครับผมของสุโขทัยประยุกต์แล้วก็ทาด้วยสีทองอร่ามเหมือนเป็นการต้อนรับเข้าสู่เมืองลับแลครับจากซุ้มประตูเมืองนะครับผมเราก็จะเจอประติมากรรมนะครับแม่ไม้เมืองลับแลที่ยืนอุ้มลูกอยู่และมีสามีนั่งคอตกอยู่และมีคำที่เขียนไว้ว่าขอเพียงสัจจะวาจาที่แสดงถึงตำนานของเมืองนี้ครับผู้ที่ยอมเสียสละเพื่อรักษาสัจจะวาจาของกฎเมืองนี้ครับนั่นก็คือห้ามพูดโกหกนั่นเอง

ตอนนี้นะครับเราอยู่โซนพิพิธภัณฑ์เมืองลับแลนะครับและด้านหลังของผมนะครับก็คือเรือนลับแลนะครับผมเป็นบ้านไฮทรงสูงในสมัยก่อนนะครับที่คนเมืองลับแลนะครับผมใช้อยู่อาศัยกันนะครับและใต้ถุนนะครับเขายังจัดแสดงนะครับผมนี่เลยกี่ทอผ้าขนาดใหญ่นะครับแล้วก็เครื่องปั่นฝ้ายที่แสดงให้เห็นถึงวิถีชีวิตของชาวเมืองลับแลครับและมีอีกมากมายเลยนะครับอย่างทางซ้ายมือด้านหลังนู้นนะครับจะเป็นยุ้งฉางข้าวนะครับด้านหลังเนี่ยก็จะมีคอกวัวคอกหมูคอกม้าที่จำลองไว้ให้ดูด้วยครับและพอขึ้นมาบนเรือนลับแลแห่งนี้นะครับผมก็จะมีวิถีชีวิตนะครับที่เขาจะจำลองให้ดูนะครับอย่างเช่นวิธีการกล่อมลูกกล่อมเด็กนะครับผมแล้วก็มีวิธีการทำอาหารในครัวด้วยแล้วก็วัฒนธรรมการแต่งกายนะครับผมตามประเพณีต่างๆทั้ง12เดือนด้วยกันครับ

0: ตอนนี้นะครับเราอยู่ที่ถนนวันวานนะครับผมและวันนี้ท่านปลัด
1: กระทรวงวัฒนธรรม
0: ก็จะมาเปิดงานที่นี่ด้วยนะครับผมแต่ก่อนอื่นนะฮะเราจะต้องหาซื้อเสื้อผ้าก่อนน่าจะได้กลมกลืนกับชาวลับแลนะครับผมตามเลยครับ

่อนอื่นก็ต้องขอแสดงความยินดีและดีใจเป็นอย่างยิ่งกับชาวอำเภอลับแลที่ท่านได้รับการคัดเลือกให้เป็น1ใน10สุดยอดชุมชนต้นแบบเมืองลับแลแค่ชื่อก็น่าสนใจแล้วนะคะก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่านะคะท่านคงจะรักษาความเป็นมาตรฐานและยกระดับให้สูงยิ่งขึ้นไปนะคะขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ

0: เสร็จกิจกรรมจากที่นี่แล้วนะครับต่อไปเราจะไปทำข้าวแคบกันนะครับผมนี่เปิดแมปก่อนเลยการทำข้าวแคบปุ๊บเรียบร้อยแล้วนะฮะ
1: ที่นี่นะครับเขามีบริการให้ยืมจักรยานฟรีด้วยนะครับ
0: เพียงแค่คุณเนี่ยพกบัตรประชาชนมานะครับได้ทั้งวันจนถึง4โมงเย็นนะครับคุณก็เอาจักรยานมาคืนได้นะครับผม
1: ให้บริการฟรี
0: อุ้ยไม่ไกลนิดเดียวเองไปเดี๋ยวเรารีบไปกันดีกว่า Let's goสวัสดีครับคุณแม่ครับสวัสดีครับโอ้คุณแม่ทำอะไรอยู่ครับเนี่ย
2: ทำข้าวแคบค่ะ
0: ข้าวแคบเหรอครับแล้วแม่มาวางใส่อะไรครับเนี่ย
2: ใส่ยาคา
0: ทำไมถึงเอามาใส่ยาคาแม
2: ่ถ้าใส่อย่างอื่นมันก็ติด
0: มันจะติดใช่ไหมครับ
2: ติดเอาออกไม่ได้
0: อ๋อแล้วนั่นเตาแบบไหนครับคุณแม
2: ่อันนี้ก็เตาแบบโบราณ
0: อ๋อแล้วก็แม่ก็ทำแป้งไว้แล้วก็เอามาเขาเรียกว่าเอามาทำอะไรครับนึ่งเหรอ
2: มานึ่ง
0: เอามานึ่งใช่ไหมฮะก็ฝาปิดเสร็จแล้ว

0: การเดินทางจากถนนข้าวแคบไปยังถนนของกินเมืองลับแลมีไฮไลท์ที่น่าสนใจมากๆที่เต๋าแนะนำว่าไม่ควรพลาดนะครับอยู่ตรงนี้เลยครับช่วง100เมตรบริเวณวัดม่อนปรางจะเต็มไปด้วยนะครับต้นลีลาวดีนะครับเต็มถนนเต็มสายเลยนะฮะเป็นอุโมงค์สวยงามมากๆครับ
1: อีกหนึ่งไฮไลท์สำคัญของเมืองลับแลจังหวัดอุตรดิตถ์คือถนนของกินที่มีอาหารพื้นถิ่นและอาหารฟิวชั่นที่ทำเดินทางสายรีวิวอย่างผมจะพาทุกคนไปฟินพร้อมกันหรือยังครับไปกันเลย

0: นี่เลยครับบ้านบนดอยเดี๋ยวเราเข้าไปกินกันดีกว่าร้านสวยมากท่าดานี่ครับผมมื้อเที่ยงของเราวันนี้นะฮะปั่นจักรยานมาเราใช้พลังงานเยอะใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมื้อนี้จัดหนักครับผมนี่เลยครับส้มตำปูม้าดองอันนี้น่าจะเป็นต้มแซ่บนะครับแล้วก็มีเหลาไหลบัวกุ้งสดแล้วก็ที่สำคัญน้ำมะยงชิดปั่นพร้อมแล้วก็กินสิครับนี่ขอชิมนี่ก่อนเลยต้มแซ่บเอ็นแก้ว
1: ไปแล้วนะครับ
0: ต้องข้าวเหนียวตามแล้วล่ะนี่นัวมากนัวมากอร่อยมากอร่อยมากครับผมต้องบอกเลยว่าสายกินเฮ้ยสายรีวิวของกินเนี่ยห้ามพลาดเลยนะครับผมทุกร้านที่ผมไปมาที่คืออร่อยมากๆนะครับที่ตระดึงต่อไปเราจะไปบ้านเจ้าพระยาสุรศรีวิสิตศักดิ์นะครับผมไปชมเรือนไม้สักทองกันครับผมตามมาเลยครับถึงแล้วครับผมบ้านเจ้าพระยาสุรศรีวิสิตศักดิ์นะครับผมหลังนี้ครับสวัสดีครับ
2: สวัสดี
0: พี่เต๋าสวัสดีครับ
3: ครับสวัสดีครับน้องเต๋าครับบ้านเจ้าพระยาสุรศรีวิสิตศักดิ
0: ์ครับ
3: นะครับยินดีต้อนรับน้องเต๋า
0: หลังนี้คือบ้านของพี่ป๋องกับพี่เต๋าแล้วครับ
3: คือจริงๆปัจจุบันเนี่ยนะครับอยู่เราอยู่กัน4พี่น้อง
0: ครับ
3: พักอาศัยอยู่ด้วย
2: จริงๆแล้วบ้านหลังนี้เป็นบ้านของพญากรยาวัฒนวิสิตซึ่งเป็นคุณปู่เราปัจจุบันนี้ก็คือตกทอดมาถึงพวกเรา4คนพี่น้อง
3: บ้านหลังนี้นะครับสร้างเมื่อปีพ.ศ.2461เขาเรียกบ้านสไตล์โคโลเนียลของยุโรปนะครับบ้านหลังนี้เป็นบ้านไม้สักทองทั้งหลังนะครับฝาบ้านใช้ตะปูนะครับใช้วิธีเข้าลิ่ม
0: เฟอร์นิเจอร์เครื่องใช้รวมถึงรูปถ่ายเก่าๆและเอกสารสำคัญเมื่อครั้งเจ้าคุณเชยอาศัยอยู่ก็ยังคงถูกเก็บรักษาไว้เป็นอย่างดียกเว้นอาวุธและข้าวของเครื่องใช้บางส่วนของท่านที่ถูกนำไปมอบให้พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติจัดแสดงแล้วกลิ่นอายของอดีตยังคงอบอวลอยู่ณบ้านเจ้าพระยาสุรศรีวิสิตศักดิ์แห่งนี้เราต้องบอกเลยนะครับว่าแม้จะไม่ใช่คอประวัติศาสตร์แต่คุณค่าของบ้านหลังนี้ก็คู่ควรกับการมาเยือนจริงๆครับและอีกหนึ่งจุดนะครับผมที่เราจะพลาดไม่ได้นะครับในเมืองลับแลแห่งนี้นั่นก็คือวัดพระแท่นศิลาอาสน์นะครับเขาว่ากันว่านะครับถ้าเรามากราบสักการะบูชาพระแท่นศิลาอาสน์นะครับผมจะได้รับอานิสงส์สูงสุดเลยครับพระแท่นศิลาอาสน์เป็นศิลาแรงรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าฐานของพระแท่นโดยรอบประดับด้วยลายกรีบบัวตามตำนานเล่าว่าพระพุทธเจ้าเมื่อครั้งเป็นพระโพธิสัตว์เคยเสด็จมาจำศีลบำเพ็ญพุทธบารมีที่นี่ต่อมาจึงมีการสร้างพระแท่นศิลาอาสน์ขึ้นครับจุดหมายถัดไปนะครับเราจะไปที่วัดพระบรมธาตุทุ่งยั้งนะครับซึ่งอยู่ไม่ไกลจากที่นี่ครับเป็นอีกหนึ่งสถานที่ที่สำคัญของเมืองลับแลครับถึงแล้วนะครับผมตอนนี้เราอยู่ที่วัดพระบรมธาตุทุ่งยางนะครับอีกหนึ่งปูชนียสถานที่สำคัญของเมืองลับแลแห่งนี้ครับวัดพระบรมธาตุทุ่งยางวัดแห่งนี้นะครับเดิมชื่อวัดมหาธาตุเป็นวัดที่เก่าแก่ที่มีตำนานเกี่ยวกับการเสด็จมาของพระพุทธเจ้าในวัดประกอบด้วยวิหารแบบล้านนาซึ่งอยู่ด้านหน้าหลังคาซ้อนกัน3ชั้นมีพระประธานนามหลวงพ่อประธานเท่าเป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัยศิลปะเชียงแสนครับผมว่ากันว่านะครับสมเด็จพระมหาธรรมราชาลิทัยผู้ครองเมืองสุโขทัยได้เชิญพระบรมสารีริกธาตุของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาบรรจุไว้ในถ้ำใต้ดินโดยขุดลงไปเป็นถ้ำแล้วก่อพระธาตุไว้โดยลักษณะเดิมของพระบรมธาตุเมืองทุ่งยั้งคงเป็นรูปเจดีย์พุ่งข้าวบินและมีการบูรณะเพิ่มเติมจนมีรูปแบบที่ปรากฏในปัจจุบันครับ

0: ตอนนี้นะครับผมอยู่ที่ม่อนลับแลนะครับผมที่นี่ก็จะมีร้านคาเฟ่นะครับร้านอาหารแล้วก็มีจุดแสดงสินค้าของชุมชนด้วยนะครับและจุดไฮไลท์ของที่นี่นะครับผมอยู่ด้านหลังตรงนี้นะฮะเป็นพิพิธภัณฑ์นะครับผมผ้าโบราณนะครับผมที่มีอายุมากกว่า100ปีนะครับผมและวันนี้ผมจะมาฝากท้องที่นี่ด้วยครับแม่ตาสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับดิฉันชื่อกัญญาวีสิริกาญจนารักษ์นะคะ
0: ครับ
1: ผืนนี้นะคะจะบอกว่าเป็นผืนที่เราภาคภูมิใจคือเป็นผืนแฝดผืนหนึ่งเราก็ถวายสมเด็จพระเทพไปจะเห็นนะคะว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยการทอผ้าของคนโบราณเขาก็จะใช้อุปกรณ์ที่เกี่ยวกับธรรมชาติทั้งหมด
0: อันนี้ก็ผ้าโบราณหมดเลย
1: มากเลยอันนี้ยุคอายุประมาณ200ปีครับลูกที่นี่นะคะนอกจากจะเป็นพิพิธภัณฑ์ที่รวมเรื่องผ้ายังมีความอิสระของศิลปินแห่งชาติหลายๆท่านที่ได้ฝากผลงานไว้ที่นี่นะคะ

เมนูในวันนี้นะครับผมมีน้ำพริกมะขามครับผมแล้วก็มีราชาเขียวหวานกุ้งครับผมแล้วก็มีนี่ครับยำสับปะรดห้วยมุ่นนะครับผมเดี๋ยวจะมาชิมกันนะครับวันนี้เริ่มจากน้ำพริกมะขามก่อนนะครับจัดไป

0: ครับยำสับปะรดห้วยมุ่นโอเคครับทุกอย่างลงตัวมากเดี๋ยวต่อไปเดี๋ยวเราไปเจอกันที่โฮมสเตย์ครับวันนี้นะครับผมจะมาพักที่ลับแลเกสเฮาส์ครับผมได้นัดพี่เบนไว้แล้วนะครับสวัสดีครับพี่เบนครับ
1: สวัสดีครับคุณเต๋าโอ้โหกำลังรอพอดีเลยครับ
0: ครับครับ
1: ลับแลเกสเฮาส์นะฮะเป็นบ้านให้ทั้งหลังเลยนะฮะให้บริการแบบว่ายกหลังให้เลยฮะแล้วก็ไม่รวมกับแขกอื่นไม่รวมกับเจ้าของฮะ
0: ก็คือว่าหลังนี้เป็นของผม
1: แน่นอนเลยครับผม
0: ทั้งคืนเลย
1: แล้วก็มีอาหารเช้าแบบท้องถิ่นด้วยกินแบบคนท้องถิ่นนอนแบบคนท้องถิ่นฮะห้องนี้เป็นห้องใหญ่เลยฮะจะเป็นเตียงใหญ่ฮะห้องนี้ลงจะเข้าทั้ง2ด้านเลยครับเห็นวิวลับแลแบบอย่างดีเล

0: อ้าวยังไม่เลิกถ่ายอีกแล้วครับผมขอตัวพักผ่อนก่อนเพราะว่าพรุ่งนี้เนี่ยผมจะต้องตื่นไปตักบาตรแต่เช้านะครับเดี๋ยวเจอกันพรุ่งนี้นะครับบ๊ายบายเช้านี้นะครับผมตื่นเช้ามาเพื่อมาตักบาตรกันที่นี่เลยครับบริเวณอนุสาวรีย์พระศรีพนมมาศพระศรีพนมมาศนะครับนามเดิมคือนายทองอินท่านคือนายอากรสุราเชื้อสายจีนผู้ทุ่มเทกับการพัฒนาเมืองลับแลและเป็นผู้นำชุมชนที่ชาวลับแลให้ความเคารพนับถือโดยท่านมีชีวิตอยู่ในช่วงรัชกาลที่5ชาวลับแลนับถือในความรักชาติบ้านเมืองของท่านและถือว่าท่านเป็นนายอำเภอคนแรกของเมืองลับแลครับตอนนี้นะครับเราก็อยู่ที่พิพิธภัณฑ์ผ้าสิ้นตีนจกไทยยวนลับแลครับผมวันนี้ผมได้นัดคุณครูโจไว้นะครับเดี๋ยวเราไปเจอเขากันเลยครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: อ๋อนี่ครับคุณครูโจนะครับผมอยากให้คุณครูโจนะครับเล่าประวัติคร่าวๆของพิพิธภัณฑ์แห่งนี้นะครับ
1: ก็พิพิธภัณฑ์ที่นี่ก็เกิดจากพารามีภูมิปัญญาในการทอผ้าสิ้นตีนจกที่เป็นของที่ใกล้จะสูญแล้วเราก็เลยรวบรวมผ้าเก่าแล้วก็คนทอที่ไม่ได้ทอแล้วก็รวบรวมขึ้นมา
0: ครับ
1: แล้วก็ตรงนี้ก็เป็นศูนย์เรียนรู้ผ้าสิ้นตีนจก
0: พิพิธภัณฑ์ผ้าสิ้นตีนจกของคนไทยยวนลับแลมีชื่ออย่างเป็นทางการว่าศูนย์การเรียนรู้ที่ถ่ายทอดภูมิปัญญาของการทอผ้าตีนจกไทยยวนเริ่มจากการสะสมผ้าสิ้นตีนจกโบราณที่หายไปจากท้องถิ่นมาไว้เพื่อศึกษาประวัติความเป็นมาและความหมายของแต่ละลวดลายไปจนถึงการศึกษาวัตถุดิบในการย้อมและวิธีการทอเพื่ออนุรักษ์วิธีการแบบดั้งเดิมของชาวไทยยวนลับแลเอาไว้ครับพิพิธภัณฑ์ผ้าสิ้นตีนจกไทยยวนลับแลแห่งนี้จึงเป็นอีกที่ที่จะทำให้เราได้สัมผัสความหมายของคำว่าภูมิปัญญาอย่างลึกซึ้งครับ

เวลาผ่านไปรวดเร็วเหลือเกินนะครับผมสำหรับ2วัน1คืนที่เมืองลับแลแห่งนี้นะครับผมก็อยากจะเชิญชวนนะครับทุกคนนะครับมาสัมผัสประสบการณ์ด้วยตัวของคุณเองนะครับแล้วคุณจะหลงรักลับแลเหมือนที่เต่าหลงรักครับผมและอย่าลืมนะครับผมดาวน์โหลดแอปพลิเคชันเที่ยวเท่ๆเสด็จเมืองไทยแล้วไปเที่ยวด้วยกัน

พราะการเรียนรู้ไม่หยุดอยู่แค่ในห้องเรียนมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ร่วมกับหน่วยบัญชาการรักษาดินแดนเสนอการเรียนการสอนนักศึกษาวิชาทหารผ่านระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมประจำปีการศึกษา2569เติมความรู้เสริมวินัยพัฒนาศักยภาพนักศึกษาวิชาทหารทุกชั้นปีนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่1รับชมได้ทางช่อง DLTV 7นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่2รับชมได้ทางช่อง DLTV 8และนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่3รับชมได้ทางช่อง DLTV 9พบกันทุกวันเสาร์เวลา 9:00 น.ถึง 11:00 น.เริ่มออกอากาศ11กรกฎาคม

0: ถึง5กันยายน2569เพราะการเรียนรู้ที่ดีสร้างอนาคตที่แข็งแกร่งแล้วพบกันทางช่อง DLTV นะครับ
1: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้และเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
2: เป๊ะเป็ดน้อย
3: ตอนนักดนตรีน้อย

เพื่อนๆเคยเอาสิ่งของในบ้านมาเล่นเป็นเสียงดนตรีไหมครับวันนี้เจ้าหมูออมสินเพื่อนซีของเปเป้เอาอะไรมาทำให้เกิดเป็นเสียงดนตรีใครทราบบ้างครับเฉลยเจ้าหมูออมสินเอาฝาหม้อมาตีเป็นเสียงดนตรีนั่นเองแล้วเพื่อนๆเคยเอาอะไรมาทำให้เกิดเสียงดนตรีบ้างครับ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับผมเจ้อไรแดกแจ็คไรเดอร์อีกครั้งกับรายการ Herbs Theory สมุนไพรก้าวเส้นครับรายการที่จะพาคุณผู้ชมเข้าไปสู่โลกของสมุนไพรที่คุณอาจคาดไม่ถึงหรือหลายคนครับอาจจะมองว่าสมุนไพรเนี่ยเป็นเรื่องที่ไกลตัวแต่แท้ที่จริงแล้วครับสมุนไพรอยู่ใกล้ตัวเรามากกว่าที่คุณคิดแน่นอนครับหลายท่านคงจะทราบกันดีนะครับว่าสมดุลชีวิตก็คือสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงนั่นเองอวัยวะต่างๆของร่างกายทำงานสอดประสานกันได้อย่างมีประสิทธิภาพและอวัยวะส่วนสำคัญครับที่เป็นโครงสร้างทั้งหมดให้กับร่างกายของเราก็คือกระดูกครับที่คอยทำหน้าที่ในการขับเคลื่อนส่วนต่างๆของร่างกายให้สามารถทำกิจกรรมและก็ใช้ชีวิตประจำวันได้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์เพราะฉะนั้นวันนี้ผมเจอไรแดกแจ็คไรเดอร์จะขอพาคุณผู้ชมที่รักไปพูดคุยกับคุณหมอบดินทร์ ก่อกวินครับเพื่อจะทำความรู้จักกับศาสตร์แพทย์แผนจีนที่เราเรียกกันว่าทุยหนาที่หัวเฉียวแพทย์แผนจีนครับแพทย์แผนปัจจุบันที่เราไปกินยากันตามโรงพยาบาลกับแพทย์แผนจีนแตกต่างกันยังไง
1: แพทย์แผนจีนจะเน้นการรักษาแบบองค์รวมครับก็คือจะดูคนไข้ทั้งร่างกายทั้งระบบนะครับแล้วก็ใช้วิธีการรักษาก็คือใช้ยาสมุนไพรหรือการนวดการฝังเข็มเป็นหลักครับ
0: ในความเป็นจริงของแพทย์แผนจีนมันคือการรักษาที่มันสามารถเข้าไปเมิดหรือเข้าไปรักษาร่วมกับแพทย์แผนปัจจุบันได
1: ้ร่วมกันได้ครับ
0: ถามอีกนิดเดียวก่อนที่เข้าเรื่องของเราคือ
1: ครับ
0: สมมุติผมเป็นโรคปัจจุบันที่คนชอบบอกว่าเป็นอย่างนี้ไปโรงพยาบาลสิอย่างนี้ไปโรงพยาบาลสิเช่นเป็นหวัด
1: ครับ
0: เจ็บคอปวดหัวตัวร้อนไข้ขึ้น
1: ครับ
0: จริงๆแล้วอย่างหัวเฉียวแพทย์แผนจีนรักษาโรคพวกนี้ได้เหมือนกัน
1: รักษาได้ครับเราก็จะซับประวัติคร่าวๆดูครับว่าสามารถรักษาด้วยยาจีนได้ไหมหรือว่าถ้ามีอาการหนักมากเนี่ยเราก็จะส่งไปรักษาทำแผนปัจจุบัน
0: เพราะว่าถ้าเกิดหนักมากแสดงว่ามันต้องเข้าไปถึงจุดตรงนั้น
1: ใช่ครับ
0: ต้องไหมฮะแต่ว่าตามที่ผมฟังคือถ้าเป็นแพทย์แผนจีนก็คือว่าเราค่อยๆบำบัดอาการ
1: ใช่คร
0: ับ เราค่อยๆทำให้ร่างกายมันกลับมาสมบูรณ์ปกติแล้วโรคต่างๆมันก็จะคลี่คลายไปเอง
1: ก็คือเราจะดูก่อนว่าโรคไหนเหมาะสำหรับรักษาทำแพทย์แผนจีนโรคไหนเหมาะสำหรับรักษาทำแพทย์ปัจจุบันเพราะว่าการรักษา2 อย่างเนี่ยมีข้อดีข้อเสียแตกต่างกันครับ
0: เอาอันยังไงฮะแตกต่างไง
1: อย่างเช่นโรคร้ายแรงเนี่ยอย่างเช่นติดเชื้อไวรัสอย่างเงี้ยครับหรือว่าติดเชื้อแบคทีเรียอย่างเงี้ยการใช้ยาสมุนไพรบางอย่างอาจจะไม่ตรงจุดบางทีใช้ยาแผนปัจจุบันเนี่ยจะตรงจุดและเร็วกว่าช่วยเหลือคนไข้ได้เร็วกว่าก็จะส่งไปทางแผนปัจจุบันครับ
0: นี่กลับมาถึงศาสตร์นึงที่เกี่ยวกับกระดูกแล้วก็แบบได้ยินมาเป็นการนวดนะฮะที่เรียกว่า
1: ทุยหนาครับ
0: ทุยหนา
1: ครับ
0: ตอนแรกผมนึกว่านวดอะไรทุนหนาทุนหนาโอ้ต้องมีตังค์เยอะหรือเปล่านวดทุนหนาทั้งวันนี้ไม่ใช่ท
1: ุ
0: ยหนา
1: ครับ
0: ทุยหนาคืออะไรครับ
1: ทุยในภาษาจีนหมายถึงดันครับหนาหมายถึงการบีบก็คือเป็นการเอาชื่อการรักษาเนี่ยมารวมกันเป็นชื่อของศาสตร์การแพทย์แผนจีนครับ
0: ทุยดัน
1: ครับ
0: หนาคือบีบ
1: ใช
0: ่ดันบีบถ้าเป็น
1: คือเป็นการนวด
0: ทุยหนาทุยหนาก็คือการนวดนี่แหละ
1: ใช่ก็คือเหมือนกับเป็นชื่ออย่างนึงครับชื่อการรักษาอย่างนึง
0: แล้วมันแตกต่างจากการนวดแบบอื่น
1: จริงๆการนวดของแผนจีนจะหลากหลายครับก็คือการท่านวดแต่ละที่เนี่ยก็คือแต่ละมณฑลเนืองคือเมืองจีนใหญ่มากครับแต่ละมณฑลก็จะมีท่านวดแบบเฉพาะตัวของเขาอะไรเงี้ยสุดท้ายก็คือเอาแต่ละเมืองเนี่ยมารวมกันเป็นศาสตร์หนึ่งครับรัฐบาลเขาก็บรรจุลงในการรักษาหลักของแพทย์แผนจีนครับ
0: ก็คือทุยหนาเลย
1: ใช่ครับการรักษาของแพทย์แผนจีนมี3 อย่างก็คือมียาสมุนไพรมีการฝังเข็มแล้วก็มีการนวดตรงนี้ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการนวดตรงนี้มันค่อนข้างหลากหลายแล้วก็ผสมผสานกับการตรวจวินิจฉัยแบบแพทย์แผนจีนทั้งหลายก็คือมีการกดจุดตามเส้นลมปานการตรวจวินิจฉัยว่าคนนี้มีอาการร้อนอาการเย็นต้องนวดยังไงอะไรเงี้ย
0: หรือคนไทยชินเขาว่าแมะ
1: ใช่ครับคนไทยจะรู้จักการแมะมากกว่า
0: แมะกับวินิจฉัยโรคเหมือนกันไหมครับ
1: แมะก็คือเป็นส่วนหนึ่งของการวินิจฉัยโรคครับ
0: อ๋อวิธีการหนึ่งที
1: ่
0: ใช้วินิจฉัยโรคเรียกว่าแมะคืออะไรแมะคืออะไร
1: แมะก็คือการจับชีพจรครับ
0: ชีพจร
1: ใช่
0: โอ้โหคุณหมอครับตอนแรกนี่ก็คิดว่าศาสตร์ทุยหนาจะมีความลึกลับซับซ้อนแบบปล่อยพลังลมปานแบบหนังจีนต่อสู้ใช้กำลังภายในซะอีกนะครับแต่จริงๆแล้วทุยหนาเนี่ยเป็นอีกหนึ่งศาสตร์ของการนวดครับที่รวมเอาศาสตร์ของการกดและการดึงเข้าไว้ด้วยกันนั่นเองและศาสตร์นี้ยังเป็นศาสตร์จีนโบราณครับที่มีบันทึกไว้ในตำรากว่า 1,000 ปีมาแล้วล่ะครับ
2: รักษาอะไรได้บ้างการทำทุยหนา นวดถุยหนาน
1: จริงๆก็จะเป็นพวกกลุ่มอาการทางกล้ามเนื้อและกระดูกทั่วไปครับอย่างเช่นหมอนรองกระดูกข้อเสื่อมปวดคอออฟฟิศซินโดรมทั้งหลายครับไหลติดหรือว่าจะเป็นหมอนรองกระดูกทับเส้นกระดูกปวดกระดูกปวดหลังนะครับหรือว่าปวดเล้าลงขาครับปวดเข่าเสื่อมไปพวกนี้ก็ได้หมดครับ
2: โรคเป็นโรคที่ขนลุกทั้งนั้นเลยนะถ้าเป็นอ่ะมันจะเจ็บปวดมันจะทรมานมันจะต่อเนื่องเรื้อรังเท่าที่ผมเคยได้ยินมาเนี่ยส่วนใหญ่นี่คือความเป็นจุดเด่นของแพทย์แผนจีนเลย
1: ค
2: ือเรื่องของกระดูกเรื่องของกล้ามเนื้อเรื่องของการรักษาอาการที่มันปวดนานๆแบบนี้
1: ใช่ครับพวกโรคเรื้อรังทั้งหลายครับ
2: เพราะฉะนั้นวันนี้อยากรู้ว่าทุยหนานเรื่องกระดูกยังไงได้บ้างยังเจาะลงไปในทุยหนานเองมันมีอุปกรณ์หลายอย่างไหมหรือว่ายังไง
1: ทุยหนานจริงๆก็คือการนวดครับจะใช้ส่วนต่างๆของร่างกายในการนวดเป็นหลักครับส่วนมากก็จะเป็นมือ

0: เป็นสันมือเป็นหลังมือเป็นข้อศอกอะไรพวกนี้ครับในการกดนวดนะครับรวมไปถึงการจัดกระดูกด้วย
1: แม่ใช้คำว่าจัดกระดูกเหมือนแบบมันมีล็อกของมันอยู่ต้องจัดให้ตรงล็อกหรืออะไรอย่างงี้ไหมฮะ
0: ใช่ครับ
1: อย่างทุยหนาเนี่ยคุณหมอก็บอกว่ามันคือการนวดการบีบการดันนะฮะก็คือรักษาด้วยการนวดนั่นแหละเวลาคนมารักษาเงี้ยจำเป็นไหมครับพี่จะต้องทานยาควบคู่กันไปหรือจริงๆแล้วเรานวดบีบเราหายได
0: ้ในบางรายเนี่ยถ้าอาการค่อนข้างหนักหรือว่าร่างกายค่อนข้างอ่อนแออย่างจุดเด่นของแม่ไข่จริงคือการบำรุงครับบางคนเนี่ยซีดมากผอมมากบางทีนวดเยอะไปอาจจะระบมได้ง่ายก็คือจะมียาช่วยให้ร่างกายแข็งแรงดีขึ้นแล้วก็นวดหรือว่าบางคนไม่สะดวกมารับการรักษาเนี่ยก็จะให้เป็นยาสมุนไพรไปทานครับ
1: เพราะมันก็กลับไปตอบโจทย์จุดเริ่มต้นก็คือเราก็ต้องมีสมุนไพรเพื่อที่จะบำรุงร่างกายด้วยจริงๆแล้วต่อให้ไม่ต้องขอไม่ต้องถ้าขอเป็นคุณหมอผมขอบำรุงร่างกายด้วยทานยาด้วยก็จ่ายได้
0: ใช่ครับ
1: ก็จ่ายได้เช่นเดียวกันสมมติผมเป็นคนไข้เพื่อที่ทุกคนจะได้เข้าใจไปพร้อมกันสมมติวันนี้ผมรู้สึกมาหาคุณหมอบอมด้วยอาการผมปวดเพราะว่าผมเป็นพิธีกรบางทีเรายืนนานยืนทั้งวันยืนนานแล้วปวดร้าวขึ้นมานะคุณหมอตั้งแต่ตรงเนี้ยช่วงเนี้ยฮะเขาเรียกก้นกบใช่ไหมฮะยาวขึ้นมาจนถึงตรงกลางหลังตรงนี้ก้อนตรงนี้ทั้งหมดเลยผมปวดกลับบ้านนี่คือนอนบางวันตื่นขึ้นมาอีกวันหนึ่งหมอฮะพอลงจากเตียงปั๊บเหยียบปั๊บนี่คือปวดตั้งแต่ฝ่าเท้าขึ้นมาเลยฮะหมอฮะอันนี้เป็นอาการที่มันสัมพันธ์กันไหมระหว่างหลังกับปลายเท้าหมด
0: ก็ถือว่าสัมพันธ์กันครับก็คือดูว่ามีการกดทับของหมอนรองกระดูกหรือเปล่าครับกดทับเส้นประสาทหรือเปล่าอาการหนักหรือว่ามีอาการของกล้ามเนื้ออย่างเดียว
1: ครับผมแสดงว่าก็ต้องขึ้นเตียงต้องมีการตรวจวินิจฉัยเป็นเรื่องเป็นราวเลย
0: ใช่ครับ
1: เอาละวันนี้เข้าเรื่องเลยงั้นเดี๋ยวผมขออนุญาตให้คุณหมอบอมลองดูหน่อยว่าร่างผมนี่ยังอยู่ได้อีกนะพอได้ฟังคุณหมอพูดแล้วเนี่ยบอกได้เลยครับว่าผมแจ็คไรเดอร์ขั้นเนื้อขั้นตัวอยากจะทดลองเป็นคนไข้ดูเองเลยเพราะงานที่ผมทำนี่นะครับบางทีใช้ร่างกายเยอะมากทำงานหนักๆยืนนานๆบางทีเดี๋ยวนั่งเดี๋ยวลุกเดี๋ยวนั่งเดี๋ยวลุกโอ้โหปวดจี๊ดอยู่เป็นประจำเลยแหละครับงานนี้ก็เลยขออนุญาตให้คุณหมอได้ช่วยสาธิตวิธีการรักษาแก้อาการกันหน่อยครับ

0: และอย่างคนไข้เองที่มาเลือกการรักษาแบบแพทย์แผนจีนเนี่ย
1: คร
0: ับแล้วอย่างถามเนี้ยคุณหมอฮะมันจะเร็วกว่ามันจะช้ากว่าหรือความแตกต่างเรื่องของเวลาในการรักษาเนี่ยมันจะแตกต่างกับแพทย์แผนปัจจุบัน
1: จริงๆก็ขึ้นอยู่กับโรคครับจริงๆไม่สามารถบอกได้ฟันธงว่าเร็วกว่าทุกโรคหรือว่าช้ากว่าทุกโรคอะไรอย่างเงี้ยขึ้นอยู่กับว่าคุณเป็นอะไรและเป็นตรงจุดไหนต้องมาตรวจต้องมาซักประวัติให้เรียบร้อยดูก่อน
0: แสดงว่าทุยหนานก็เหมาะกับบางโรคมาก
1: ๆครับ
0: หรือทุยหนานบางอย่างก็ต้องรักษาควบคู่กับแพทย์แผนปัจจุบันด้วยเพื่อให้ได้ผลการรักษาให้ดีขึ้น
1: ใช่ครับคือถ้าเป็นหนักมากเนี่ยก็ไม่เหมาะเลยครับอย่างเช่นหมอนรองกระดูกหรือว่ากระดูกหักมาแบบเยอะๆเลยอย่างเงี้ยก็ทำไม่ได้เหมือนกันคร
0: ับจะมาจัดมันไม่ได้ต้องไปดามต้องไปค่อยๆกายภาพบำบัดอะไรอย่างนี้เน
1: า
0: ะ
1: ใช่ครับแต่ว่าถ้ากระดูกหักเราสามารถใช้ยาจีนช่วยให้กระดูกเชื่อมกันสมานกันเร็วขึ้นได
0: ้เอาละครับตอนนี้ผมก็ขึ้นเตียงเสมือนคนไข้จริงๆเพราะว่าจริงๆผมมีอาการเหมือนกันนะฮะผมก็คุยกับคุณหมอว่าอาการนี้เป็นจริงคือผมเนี่ยมีอาการปวดตรงช่วงก้อนหลังตรงนี้เนี่ยทั้งก้อนตรงนี้เลยแล้วก็ยิ่งเวลายืนนานเนี่ยปวดตั้งแต่ฝ่าเท้าขึ้นมาคุณหมอ
1: คร
0: ับ อย่างนี้ยังไงดีครับหมอ
1: ก็ใช้การนวดกับการจัดกระดูกด้วยร่วมด้วยกันแล้วกัน
0: เหรอฮะ
1: ครับ
0: อย่างปกติก็คือเราก็จะนั่งพูดคุยกันก่อนนะคุณหมอเนาะ
1: ครับ
0: นะฮะว่าเคยเป็นเมื่อกี้คุณหมอถามผมว่าผมเคยประสบอุบัติเหตุอะไรร้ายแรงถึงมันเกี่ยวกับกระดูกอะไรอย่างนี้ด้วยใช่ไหม
1: คร
0: ับ มันทำไมต้องถามเรื่องนี้ครับหมอฮะเผื่อมันรักษาหายไปแล้วนี่ฮะ
1: เพราะว่าถ้าจัดกระดูกเนี่ยต้องดูก่อนว่าผู้ป่วยได้ประสบอุบัติเหตุหรือมีปัญหาเกี่ยวกับกระดูกเบื้องต้นหรือเปล่านะครับ
0: อ๋อจะได้รู้ว่าตรงไหนอะไรยังไง
1: ใช่ไ
0: หมฮะเอาหมอไม่มีครับคุณหมอครับนอกจากอาการทางสมองแล้วไม่มีอะไรเลยครับเรื่องกระดูกครับผม
1: ครับ
0: ครับยังไงดีครับคุณหมอครับ
1: ก็จะเหลือของเรื่องของกล้ามเนื้อครับเท่าที่

0: ฟังดูเบื้องต้นเนี่ยมีปัญหาที่กล้ามเนื้อหลังนะครับในส่วนของอาการที่ยืนเป็นเวลานานก็คือกล้ามเนื้อหลังเนี่ยมีการหดเกร็งนะครับรวมถึงสรีระของผู้ป่วยนะครับที่ค่อนข้างอ้วนทำให้กล้ามเนื้อหลังเนี่ยค่อนข้างตึง
1: อย่างเคสของผมนี่คุณหมอคิดว่าน่าจะใช้วิธีอะไรบ้างครับผม
0: ก็คือใช้การนวดกับการจัดกระดูกครับ
1: นวดกับจัดกระดูก
0: ครับ
1: แล้ววันนี้พอจะทำอะไรได้บ้างครับหมอ
0: ได้ทั้งคู่เลยครับ
1: อ๋อแล้วลองดูหน่อยดีกว่าครับผม
0: ครับโอเคงั้นเรามาเริ่มเลยนะครับ
1: ครับผม

0: ่อไปนี้จะเป็นการใช้วิธีการรักษาแบบครอบแก้ว
1: ใช่ครับ
0: ไอ้แก้วนี่ทำไมมันมีหลายไซส์มันแตกต่างกันยังไงหม
1: อขึ้นอยู่กับลักษณะของกล้ามเนื้อของผู้ป่วยครับถ้ากล้ามเนื้อเยอะเราสามารถใช้ใบใหญ่ได้ก็จะได้เนื้อที่ค่อนข้างเยอะแล้วก็ทำให้การรักษาค่อนข้างเร็วครับ
0: อ๋อก็แล้วแต่เนาะ

ต้องบอกเลยแหละครับว่าสบายจริงๆแรกๆผมแจ็คไรเดอร์ก็แอบกลัวอยู่เหมือนกันนะครับว่าเอ๊ะจะเป็นอะไรหรือเปล่าจะเจ็บจะปวดตรงไหนหรือเปล่าแต่พอได้ลองครับบอกได้คำเดียวเลยว่าสบายสุดๆไปเลยแหละครับคุณผู้ชมนี่ก็ถือเป็นอีกหนึ่งทางเลือกครับสำหรับใครที่มีอาการปวดเมื่อยเรื้อรังหรือว่ามีปัญหาเกี่ยวกับกระดูกและก็ความเสื่อมของข้อแบบนี้คุณสามารถเข้ามาปรึกษาอาการได้โดยตรงกับคุณหมอเลยนะครับเสาวรสหรือที่คนสมัยก่อนเรียกกันว่ากระทบรกฝรั่งเป็นไม้เถาเลื้อยครับมีต้นกำเนิดอยู่ในทวีปอเมริกาใต้โดยในปัจจุบันครับเสาวรสได้เป็นที่รู้จักแพร่หลายมากขึ้นและกำลังเป็นที่นิยมอยู่ในขณะนี้ครับโดยมักจะนำมารับประทานกันในรูปแบบของเครื่องดื่มอย่างน้ำเสาวรสคั้นสดอีกทั้งยังสามารถนำเนื้อของเสาวรสไปทำขนมได้อีกหลากหลายเมนูซึ่งเสาวรสนั้นก็มีคุณค่าทางโภชนาการสูงโดยมีทั้งแคลเซียมแมกนีเซียมโพแทสเซียมและฟอสฟอรัสที่มีประโยชน์ต่อกระดูกของคนเราเป็นอย่างมากอีกด้วยเลยครับ

0: ากทำอะไรที่มีประโยชน์ต่อกระดูกบ้างเพราะว่าไปคุณหมอมาเนี่ยบางคนที่เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับดูนี่มันทรมานนะบางครั้งบางคราวเหมือนตกนรกทั้งเป็นปวดกระดูกกระเดี่ยวทั้งชีวิตเนี่ยทำอะไรก็ไม่มีความสุขเพราะฉะนั้นวันนี้ต้องเติมความสุขกินอะไรเข้าไปแล้วก็บำรุงกระดูกรักษากระดูกกันหน่อย
1: ใช่แล้วอันนี้เลยวันนี้มีเสาวรสค่ะ
0: ฮะ
1: เสาวรสผลไม้ในไทยบ้านเราเนี่ยแหละ
0: คือตอนนี้หลายคนชอบเอามาทำเป็นเครื่องดื่มถูกป่ะน้ำเสาวรสก็ขายกันตามท้องตลาดเยอะแยะมากมายรสชาติพื้นฐานของเสาวรสคืออะไร
1: จะเป็นเปรี้ยวอมหวาน
0: เปรี้ยวอมหวาน
1: ใช่แล้วค่ะ
0: นะฮะเสาวรสของเราวันนี้เนี่ยจะส่งผลต่อกระดูกโดยตรงมีประโยชน์ในการดีต่อกระดูก
1: ใช่เพราะว่าเขามีแคลเซียมมีฟอสฟอรัสฟอสฟอรัสนี่คือมีประโยชน์ต่อเหงือกและฟันก็ทำให้แข็งแรงเหมือนกันกระดูกแข็งแรง
0: อ้าววันนี้ทำเมนูอะไรครับเชฟครับ
1: เป็นไก่ทอดชีสซอสเสาวรสค่ะ
0: ส่วนผสมในการทำไก่ทอดชีสซอสเสาวรสอกไก่ไข่ไก่แป้งทอดกรอบเกล็ดขนมปังเชดดาร์ชีสเกลือพริกไทยเสาวรสน้ำตาลเนยจืดหอมใหญ่
1: วันนี้เราจะมาเริ่มจากไก่เราจะนำไก่มายัดชีสก่อน
0: ไก่ยัดชีส
1: ใช่ค่ะ
0: โอ้น่าทานมากเลยครับมา
1: เริ่มเลยเนาะเราเอานำไก่มานะคะเราก็จะซับน้ำก่อนล้างแล้วก็ซับค่ะ
0: ทำไมต้องซับด้วย
1: ซับเผื่อเวลาทอดมันกระเด็นค่ะน้ำกับน้ำมันมันโดนกันไม่ได้ค่ะแล้วก็จะหั่นตัวนี้ออกค่ะวิธียัดชีสของเราใช้มีดนะคะแทงเข้าไปอย่าให้มันขาด
0: แทงกัน
1: ใช่ค่ะแทงตรงกลางเสร็จแล้วนำชีสมาใส่นะคะชีสวันนี้เราใช้ตัวเป็นเชดดาร์ชีสนะคะ

0: แล้วก็เอาไม้จิ้มฟันนะคะขัดเอาไว้โอเคค่ะเรียบร้อยอันนี้ค่ะก่อนที่เราจะนำไก่ลงทอดนะคะให้นำไข่ไก่ค่ะ1ฟองมาตอกแล้วก็ชุบแป้งนะคะแป้งตัวนี้เป็นแป้งทอดกรอบธรรมดานะคะเป็นแป้งแห้งนะคะเราไม่ใช้แป้งเปียกต่อมานะคะเป็นตัวเกล็ดขนมปังค่ะ
1: ขนมปังแป้งเกล็ดขนมปังนะครับหลักๆของเขาน้ำมันนี่ใช้ร้อนมากไหมครับ
0: ไม่ร้อนมากค่ะไฟอ่อนๆค่ะเพราะว่าเนื้อไก่มันหนาเดี๋ยวด้านในจะไม่สุกนะคะ
1: อ
0: ๋อแล้วเราก็จะนำชิ้นไก่ของเราที่มีชีสแล้ว
1: ครับ
0: ลงไปคลุกบางๆค่ะคลุกไข่ไก่บางๆเพื่อที่เวลาชุบแป้งแห้งมันจะได้ติด

0: ค่ะระหว่างรอพี่แจ็คทอดไก่นะคะเรามาทำตัวซอสสับปะรดกันเลยดีกว่าค่ะเริ่มจากนำสับปะรดนะคะมาผ่าพอเราผ่าครึ่งออกมาแล้วนะคะเราใช้ช้อนค่ะใช้ช้อนสั้นควักวันนี้เราใช้ทั้งเม็ดนะคะเราจะไม่กองเอาแต่น้ำนะคะเทคนิคของการทอดไก่ให้กรอบคือถ้าไก่เริ่มสุกแล้วเราต้องเร่งไฟค่ะให้น้ำมันมันไล่ออกจากตัวไก
1: ่
0: ค่ะมันจะทำให้กรอบนาน
1: ถ้าเกิดว่าเราไม่เร่งไฟไล่น้ำมันเราสามารถใช้แม่เขามาไล่น้ำมันอีกทีได้ไหม
0: ทอดต่อดีกว่าค่ะค่ะไก่ในหม้อของเราก็สุกแล้วนะคะเดี๋ยวโอ้ชีสเยอะมากเอาสีประมาณนี้ค่ะสีเหลืองทองค่ะ เราจะไม่เอาไม่ไหม้นะคะค่ะต่อมานะคะเราจะมาผัดซอสสับปะรดกันค่ะตั้งกระทะนะคะแล้วก็เปิดไฟค่ะใช้ไฟอ่อนนะคะเราเริ่มจากการใส่เนยนะคะเนยวันนี้เราใช้เนยจืดค่ะ
1: ทำไมต้องใช้เนยจืดด้วยครับ
0: ใช้ได้ทั้งสองเนยค่ะเนยเค็มก็ได้แต่ทีนี้ไก่เราก็มีรสชาติอยู่แล้วแล้วเราก็จะเติมเกลือพริกไทยลงไปด้วยก็เลยใช้เนยจืดดีกว่าพอเนยเริ่มละลายนะคะเราจะใส่ตัวหอมใหญ่สับลงไปค่ะ
1: ครับผม
0: ผัดเนยกับหอมใหญ่ให้สุกก่อนนะคะถึงจะใส่ตัวสับปะรดลงไปได้
1: คือข้อสำคัญก็คืออย่าให้ไฟแรง
0: พอหอมใหญ่สุกนะคะมันจะเริ่มเป็นสีใสๆแต่ถ้าไม่สุกปุ๊บมันจะขุ่นๆเหม
1: ือ
0: นที่เราใส่ลงไปต่อมานะคะเราก็จะใส่ตัวสับปะรดของเราอันนี้ไม่ต้องผัดนานนะคะเพราะเดี๋ยวเนยมันจะแตกเป็นชั้นๆเราแค่เคี่ยวให้มันข้นๆสำหรับราดก็พออันนี้เราจะปรุงรสด้วยน้ำตาลทรายเล็กน้อยนะคะแล้วใส่เกลือลงไปเล็กน้อยนะคะพริกไทยค่ะแค่นี้เองตัวซอสสับปะรดของเราก็ได้แล้วไม่ถึง5นาทีเลย

วันนี้เราก็ได้เมนูแล้วนะฮะหน้าตาน่าทานมากๆเลยนะครับผมนี่คือเมนูชื่อว่าไก่ทอดชีสซอสเสาร์รสนั่นเองนะครับผมดีต่อกระดูกดีต่อนะฮะร่างกายนะครับผมแต่ว่าถ้าเกิดว่าใครดูวิธีการขั้นตอนการทำไม่ทันไม่เป็นไรไม่ต้องตกใจครับไม่ต้องร้องไห้ฟูมไปวิ่งไปนอนทุบหมอนบนเตียงนั่งดูต่อเลยครับเพราะว่าเราจะพาย้อนกลับไปดูวิธีทำกันหน่อยครับขั้นตอนในการทำไก่ทอดชีสซอสเสาร์รสขั้นแรกก็ให้นำไก่มาหั่นเป็นชิ้นครับผ่าตรงกลางยัดชีสเข้าไปในชิ้นเนื้อไก่เสร็จแล้วก็ใช้ไม้กลัดไก่เอาไว้ครับจากนั้นก็นำมาชุบด้วยไข่ไก่แป้งแห้งแล้วก็กลับไปชุบไข่ไก่อีกครั้งและปิดท้ายด้วยเกล็ดขนมปังครับตั้งไฟอ่อนๆร้อยน้ำมันเดือดหย่อนชิ้นไก่ลงไปทอดจนไก่สุกออกสีเหลืองอ่อนน่ารับประทานแล้วก็ตักขึ้นมาพักเอาไว้ครับส่วนการทำซอสเสาร์รสนั้นเริ่มจากใส่เนยลงไปในกระทะคนจนละลายตามด้วยหอมใหญ่สับผัดจนหอมใหญ่เริ่มใส

0: จากนั้นให้ใส่สับปะรดเคี่ยวจนข้นแล้วปรุงรสด้วยน้ำตาลทรายเกลือและพริกไทยแค่นี้เราก็ได้ซอสสับปะรดแสนอร่อยแล้วล่ะครับแน่นอนครับวันนี้เราได้เมนูแสนอร่อยของเรานะครับแล้วก็น่าเป็นที่ชื่นชอบหมุนทั้งบ้านด้วยนะฮะรสชาติจะเปรี้ยวนำหวานตามแล้วก็มีความหอมมันของไก่ทอดชีสของเรานั่นเองเรียกว่าดูตรงนี้นะครับน้ำลายยังไหลเลยรู้จักมองซ้ายมองขวาหยิบจับสิ่งที่ทานอยู่รอบตัวครับเอามาทำเป็นเมนูสร้างสรรค์ใหม่ๆและที่สำคัญครับทุกๆเมนูนั้นมีประโยชน์ต่อร่างกายแน่นอนถ้าคุณไม่รู้ว่ามีประโยชน์อย่างไรติดตามรายการ Herb Theory สมุนไพรเข้าเส้นเป็นประจำทางช่อง True ปลูกปัญญาได้เลยนะครับวันนี้ครับหมดเวลาของ Jack Ryder ครับผมและรวมถึงเชฟ V ของเราด้วยเจอกันใหม่คราวหน้าครับจะเป็นเมนูอะไรติดสัปดาห์หน้าสวัสดีครับ
1: ดีค่ะ

0: อยได้เนี่ยหรือว่าเรือเราจะเป็นเรือวิเศษบินได
1: ้เรือของวิดดี้บินไม่ได้หรอกที่เรือวิดดี้ลอยได้เป็นเพราะพี่วานพ่นน้ำเอง
0: ยายตกใจหมดเลยอยู่ดีๆพี่วานมาอยู่ตรงนี้ได้ยังไงเนี่ย
2: พี่วานเห็นวิดดี้กำลังพายเรือดูน่าสนุกก็เลยอยากจะขอเล่นด้วย
0: ได้สิพี่วานมาเล่นด้วยกันว่าแต่ทำไมพี่วานถึงพ่นน้ำได้ล่ะครับ
1: ก็เป็นเพราะพี่วานต้องขึ้นมาหายใจบนผิวน้ำนะสิ
0: อ้าวทำไมพี่วานต้องขึ้นมาหายใจด้วยล่ะครับพี่วานเป็นปลาหายใจใต้น้ำไม่ได้หรอ
1: พี่วานไม่ใช่ปลานะเพราะพี่วานเป็นสัตว์เลือดอุ่นหายใจด้วยปอดเหมือนวิดดี้นี่แหละและยังเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่ใหญ่ที่สุดในโลกด้วยนะ
0: โอ้โหใหญ่ที่สุดในโลกเลยเหรอครับเอ๊แล้วพี่วานต่างกับปลาทั่วไปยังไงครับ
1: ง่ายๆเลยวิดดี้พี่วานออกลูกเป็นตัวแต่ปลาส่วนใหญ่ออกลูกเป็นไข่เวลาพี่วานว่ายน้ำจะสะบัดหางขึ้นลงเหมือนเวลาวิดดี้ตีขาว่ายน้ำแต่ปลาจะสะบัดหางไปซ้ายทีไปขวาทียังไงล่ะ
0: อ
1: ๋
0: อเข้าใจแล้วครับพี่วานเรามาเล่นด้วยกันดีกว่า
2: ไปสิ

0: มาถึงช่วงนี้เป็นช่วงหนึ่งคำถามกับพี่แว่นพี่จะถามน้องๆเกี่ยวกับความรู้ที่ได้ในวันนี้พี่แว่นจะถามแล้วน้องๆก็ตอบกันนะครับน้องๆคิดว่าเพราะอะไรวานถึงไม่ใช่ปลา
1: พี่วิดดี้คิดว่าเพราะวานเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมไม่เหมือนปลาตัวอื่นๆเลยไม่ใช่ปลานะครับ
0: ส่วนพี่แว่นคิดว่าเพราะวานหายใจด้วยปอดจะสังเกตว่าวานต้องขึ้นมาพ่นน้ำเป็นระยะเพื่อมาหายใจไม่เหมือนปลาตัวอื่นที่หายใจใต้น้ำได้เลยนะครับแล้วน้องๆล่ะครับคิดว่าเพราะอะไรวานถึงไม่ใช่ปลาพี่แว่นให้เวลาน้องๆคิด5วินาที5 4 3 2 1คำตอบคือว้าวน้องๆเก่งกันมากเลยนะครับน้องๆลองแบ่งปันคำตอบกับเพื่อนๆดูนะครับน้องๆจะได้ความรู้ใหม่ๆจากเพื่อนๆอีกเยอะเลยวันนี้วิตตี้และพี่แว่นต้องลาไปแล้วบ๊ายบาย

0: ความรู้ทำให้ทุกอย่างเป็นไปได้มหาวิทยาลัยมหิดลปัญญาของแผ่นดิน
1: พลังแสงทะลุมิติ
2: โอ้โหนี่มันนอกโลก
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: มันไม่มีไฟแดงนะแต่ก็งงเหมือนกันว่าทำไมทุกคนจอดกันก็เลยลงมาดูปรากฏว่าจากตรงนี้ไปเนี่ยประมาณ200เมตรมีเฮลิคอปเตอร์อยู่กลางถนนแล้วก็มีแบบวอรถวอเต็มไปหมดเลยอ่ะไม่รู้เกิดอะไรขึ้นเหมือนกันแต่ว่าเดี๋ยวแพ็คเก่าจะเข้าไปดูให้ใกล้ที่สุดละกันไม่แน่ใจว่าเข้าไปใกล้ได้แค่ไหนเพราะว่าตรงนั้นก็จะมีน่าจะมีเจ้าหน้าที่ที่เขากันเขตอยู
1: ่ The helicopter was just about to land so they stopped the traffic and the helicopter we've been here for what 20 minutes
2: about that yeah
0: หลังจากที่เราติดอุบัติเหตุอยู่นานเหมือนกันนะแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยไม่ไหวแล้วอ่ะหลายคันเขาก็กลับรถแล้วก็คือหาทางใหม่อ่ะไม่งั้นมันเหมือนจะไม่มีที่สิ้นสุดอ่ะเราต้องรอไปถึงเมื่อไหร่ก็ไม่รู้เงี้ยอ่ะเดี๋ยวให้ดูนี่คือสภาพถนนวิ่งรูท66อยู่ดีๆก็ต้องมันแล่นทางลูกลังเป็นทางขนานทางรถไฟเนี่ยเราแล่นไปพร้อมกับทางรถไฟเลยนี่ไงมีทางจริงด้วยคลาสสิกสุดๆอ่ะเป็นรูท66แบบพิเศษนะคะนี่แหละความไม่คาดคิดที่เราจะได้เจอบนท้องถนน
3: เฮลิคอปเตอร์ขึ้นแล้ว
0: สิ่งที่เกิดขึ้นตอนที่เราขับออกมาก็คือเป็นการชนกันคือมีผู้เสียชีวิตด้วยแล้วก็รู้สึกแบบเนาะน่าสลดใจมากเป็นข้อควรระวังแล้วกันสำหรับรถจักรยานยนต์คือถึงแม้จะเป็นรถใหญ่อ่ะเหมือนทัวริงไบค์อย่างเงี้ยแต่ว่าก็ต้องระวังอยู่ดีอ่ะเพราะว่าอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นอย่างเงี้ยมันก็ก่อให้เกิดความสูญเสียอย่างเงี้ยก็รู้สึกแบบสลดไปด้วยเนาะ

ายังคงมุ่งหน้าต่อไปตามถนนรูท66ซึ่งนอกจากเรื่องราวประวัติศาสตร์ระหว่างทางยังมีความสวยงามและยิ่งใหญ่ของธรรมชาติรออยู่เราขับรถไปจนถึงอุทยานแห่งหนึ่งซึ่งตั้งอยู่ขนาบสองฝั่งของรูท66ที่นี่มีชื่อเสียงเรื่อง Petrified Wood หรือไม้กลายเป็นหินซึ่งมีอยู่จำนวนมากกระจายไปทั่วอุทยาน

0: ว่าท่อนนี้น่าจะเป็นท่อนที่ใหญ่ที่สุดแล้วล่ะกว่าที่ไม้จะกลายเป็นหินได้เนี่ยมันต้องผ่านกระบวนการต่างๆมากมายย้อนกลับไปตั้งแต่โอ้โหยุคนู่นเลยปลายยุคจุลสิก225ล้านปีก่อนเกิดอะไรขึ้นบ้าง
1: 2,100 miles south of where it is now. It was a tropical floodplain. The trees did not grow here. They grew from the surrounding area, and they floated into this area on the rivers and the floodwaters.
2: ในยุคทริแอสซิกพื้นที่ทางตะวันออกเฉียงเหนือของรัฐแอริโซนามีลักษณะเป็นที่ราบต่ำลำธารจากบนภูเขาไหลลงมาเกิดเป็นแม่น้ำและแอ่งทะเลสาบขนาดใหญ่ในช่วงหนึ่งอาจเกิดแผ่นดินไหวรุนแรงหรือว่ามีน้ำป่าไหลหลากทำให้ต้นไม้ล้มตายระเนระนาดหักโค่นตกลงไปอยู่ในน้ำและจมลงกับพื้นท่อนซุงเหล่านั้นถูกฝังอยู่ใต้ตะกอนกรวดทรายละเอียดซึ่งตกลงมาคลุมทับอีกทีท่ามกลางสภาพที่ไม่มีออกซิเจนและแบคทีเรียทำให้เนื้อไม้ยังคงสมบูรณ์ไม่ผุพังตัดภาพมาอีกด้านภูเขาไฟทางตะวันตกเกิดระเบิดขึ้นปล่อยเท่าภูเขาไฟซึ่งมีซิลิคอนไดออกไซด์ออกมาพวกมันละลายลงในน้ำกลายเป็นน้ำที่อิ่มตัวไปด้วยซิลิคอนไดออกไซด์จากนั้นก็เริ่มแทรกซึมผ่านเข้าไปในเนื้อไม้ที่ฝังอยู่ใต้ดินในระหว่างที่ถูกแช่อิ่มมานานเป็นล้านปีมีบางช่วงเวลาที่ไม้มีโอกาสได้สัมผัสกับออกซิเจนทำให้สารละลายซิลิก้าตกตะกอนแล้วเข้าไปสะสมตัวแทนที่โมเลกุลของเนื้อไม้ท่อนไม้ที่เคยเป็นสารอินทรีย์จึงเปลี่ยนไปเป็นเนื้อหินซิลิก้าในที่สุด

มาถึงอีกจุดหนึ่งแล้วนี่ชื่อว่า Crystal Forest ก็เป็นไม้ที่กลายเป็นหินลักษณะเดียวกันนี่แหละแต่ว่าจำนวนนี่แพทว่าโอ้โหเยอะแบบเยอะแบบนับไม่ถ้วนเลยอ่ะมันกระจายเต็มพื้นที่ไปหมดเลยโหเจ๋งมากอ่ะและสีตรงนี้แพทคิดว่า

0: เมื่อกี้ก็ได้ฟังคุณลุงอธิบายที่มาที่ไปของการเกิด Petrified Wood แล้วก็คุณลุงให้ลองจับดูระหว่างไม้ธรรมดากับไม้ที่เป็น Petrified Wood ก็คือการแข็งกลายเป็นหินว่าน้ำหนักเนี่ยต่างกันยังไงบ้าง
1: โอ้โห
0: อ่ะอันนี้คือไม้ธรรมดานะกับ Petrified Wood คือมันต่างกันมากอ่ะอันเนี้ยเบามากเนี่ยตึ้งๆๆๆแต่อันเนี้ยคือเหมือนไม้กับหินเลยอ่ะเนี่ยเหมือนหิ้วไม้กับหิ้วหินนี่หนักมากนี่แหละที่คุณลุงเขาบอกว่ามันฮาร์ดมากอย่างนี้นี่เองฮาร์ดแอนด์เฮฟวี
2: ่ความโดดเด่นเรื่องสีไม่ได้มีแค่ไม้กลายเป็นหินเท่านั้นถ้ามองไปไกลๆเราจะได้เห็นสีสันของเทือกเขาที่สวยงามไม่แพ้กันบนของอุทยาน Petrified Forest เป็นพื้นที่ส่วนหนึ่งของทะเลทรายหลากสีที่มีชื่อว่า Painted Desert
3: Petrified Forest is a park and that park is in the Painted Desert. It's a big desert that goes almost to the Grand Canyon. Very large area, 15,000 square miles. Coronado, Spanish explorer came through here in the 1500s, and when he saw all of these different colored layers, he said, "This looks like this desert has been painted," and so that name stuck, and so that's why they call this desert area the Painted Desert. In Spanish, El Desierto Pintado, the Painted Desert.
0: มนุษย์ไม่สามารถที่จะทำได้ยิ่งใหญ่ขนาดนี้แน่ๆอย่างเช่นข้างหลังเนี่ยที่แพทเห็นน่ะคือแค่ดูแล้วมันก็ขนลุกแล้วอะว่าโอ้โหต้องใช้มนุษย์กี่ล้านคนถึงจะสามารถระบายสีเพ้นออกมาให้ได้แบบเนี้ยภูเขาข้างหลังทั้งพืชทั้งแถบเนี่ยให้มันเป็นสีเป็นริ้วระบายที่สวยงามขนาดนี้และใหญ่ได้ขนาดนี้คือคนไม่สามารถทำได้จริงๆอะนอกจากฝีมือของธรรมชาติเท่านั้นและนอกจากความสวยงามเนื้อสิ่งอื่นใดเลยประโยชน์ที่แพทบอกไปก็คือการเป็นเครื่องบันทึกประวัติศาสตร์นี่ไม่ใช่แค่เครื่องบันทึกเรื่องราวของชนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งหรือว่าพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่งแต่ว่านี่คือการบันทึกเรื่องราวของโลกของเราที่อยู่อาศัยเราได้เข้าใจว่าเมื่อหมื่นปีแสนปีล้านปีก่อนเกิดอะไรขึ้นกับโลกเราบ้างมันคือสิ่งที่ยิ่งใหญ่มากๆนี่คือหลักฐานชิ้นสำคัญที่บอกเล่าเรื่องราว
3: Those layers of sediment were made by water. Water in, lay down a layer of sediment, water out, water, more water in, more sediment over the millions of years. The sediment is colored with iron also. And that's what causes the color, different colors of the sediment from red to blue.
2: ประกอบไปด้วยหินตะกอนหลายชนิดชั้นล่างจะมีอายุเก่าแก่กว่าเป็นการสะสมตัวกัน

ันของตะกอนดินโคลนและทรายส่วนชั้นบนที่มีอายุน้อยกว่าจะเป็นพวกเท่าฐานและลาวาจากภูเขาไฟซึ่งปะทุอยู่ในบริเวณใกล้เคียงหรืออาจไกลออกไปทางตะวันตกเฉียงใต้ของรัฐเนวาดา

0: าประตูมานะคะ Valley of Fire State Park ก็เสียค่าธรรมเนียมไปตามระเบียบเพราะว่าถ้าเป็น Scale State Park เนี่ยก็จะต้องเสียตังค์อยู่แล้วแต่ว่าที่นี่เนี่ยเสียถูกเสียนิดเดียวเอง $10
1: แค่$10ถือว่าคุ้มค่ามากกับสิ่งที่จะได้พบที่นี่Valley of Fire เป็นสเตทพาร์คที่เก่าแก่และใหญ่ที่สุดของรัฐเนวาดาและสิ่งที่บ่งบอกตัวตนของอุทยานนี้ได้ดีที่สุดคงจะหนีไม่พ้น Valley of Fire Road ถนนความยาว17กิโลเมตรที่ตัดผ่านใจกลางหุบเขาสีแดงเข้มและเมื่อสะท้อนกับแสงแดดมันจะยิ่งแดงเหมือนเปลวไฟที่กำลังลุกไหม้ย้อนไปเมื่อ320ล้านปีก่อนเอาหินทรายสีแดงเพลิงนี้เคยเป็นโคลนและทรายที่อ่อนนุ่มระดับน้ำทะเลที่สลับกันขึ้นและลงทำให้โคลนและทรายผลัดเปลี่ยนกันสะสมตัวทีละชั้นทีละชั้นซ้ำไปซ้ำมาจนกระทั่งชั้นตะกอนอัดแน่นจนกลายเป็นหินแข็งในที่สุดที่จริงกระบวนการนี้มีส่วนคล้ายกับการเกิดเพนเทเดเซอร์แต่หินสีแดงจะมีส่วนประกอบของแร่เหล็กที่เข้มข้นและการผุกร่อนของเหล็กออกไซด์คือปัจจัยสำคัญที่ทำให้พวกมันเปลี่ยนเป็นสีแดง
0: นิดนึงเนี่ยเราก็จะมาเจอตรงนี้ชื่อว่า Seven Sister ดูจากลักษณะแล้วเนี่ยก็รู้เลยว่าทำไมเขาถึงตั้งชื่อว่า Seven Sister พอลองนับดู1 2 3 4 5 6 7ครบเลยมีพี่น้อง7คนนะคะแต่ว่าลักษณะที่โดดเด่นมากกว่าของที่นี่เนี่ยเขาบอกว่าจะมี Blow Hole เราลองเดินเข้าไปดูเนี่ยเห็นเลยว่าโอ้โหมีรูเต็มไปหมดเลยรูเหล่านี้เนี่ยเป็นตัวที่บ่งบอกถึงอายุแล้วก็ความแรงของลมบริเวณนี้เนี่ยลมแรงแรงจนกัดกร่อนหินต่างๆให้เป็นรูรูเนี่ยถ้าเกิดว่ามีมากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆเนี่ยเขามีการทำนายบอกว่าในอีกหลักร้อยปีข้างหน้าเนี่ยถ้าเกิดว่ายังกัดต่อไปแบบนี้ทาวเวอร์ที่เราเห็นหินก้อนใหญ่ๆเนี่ยอาจจะแบบถูกทำลายไปมากกว่านี้หรือบางทีอาจจะแบบหายไปเลยก็ได้เพราะว่ารูเหล่านี้ก็เป็นตัวบ่งบอกอายุของมันยิ่งรูเยอะยิ่งรูใหญ่เนี่ยก็เท่ากับถูกกัดเซาะมามากแล้วเหมือนร่องรอยเหี่ยวย่นบนหน้าคนแบบนี้ก็เป็นตัวบ่งบอกว่าเนี่ยแหละคุณอายุเยอะแล้วนะอาจจะหายไปได้ในอนาคตนะคะอย่างงี้เราก็ต้องรีบดูเข้าไว้อีก100ปีมันอาจจะหายไปแล้วนะ
1: ในอดีตหินเจ็ดพี่น้องตรงนี้เคยเป็นส่วนหนึ่งของผาหินสีแดงเหมือนกับรอบข้างแต่การกัดเซาะรุนแรงต่อเนื่องทำให้มันเปลี่ยนสภาพไปเช่นเดียวกับในบริเวณอื่นธรรมชาติยังคงสร้างรูปร่างหน้าตาของภูมิทัศน์แบบใหม่ๆขึ้นมาเสมอและการกัดกร่อนในบางลักษณะอาจเป็นประโยชน์ต่อสิ่งมีชีวิตด้วยอย่างเช่นที่นี
0: ่ใครคิดว่าตรงนี้น่าจะใช่นะเป็นเมาส์แทงค์ซึ่งเหือดแห้งมากไม่มีน้ำเลยก็จริงๆอ่ะถ้าเกิดว่าคนที่กลัวหนูอย่างคุณตะก้องนะคะไม่ต้องกลัวว่าตรงนี้จะเป็นเบาะสะสมหนูหรือเปล่าถึงชื่อว่าเมาส์แทงไม่ใช่คือที่มาเหมือนกับว่ามีคนอ่ะอพยพมาแถวนี้แล้วก็บ่อเนี้ยเป็นบ่อน้ำธรรมชาติซึ่งเวลาฝนตกอ่ะน้ำมันก็จะไหลลงมาเนี้ยแล้วก็เหมือนเป็นอ่างเก็บน้ำเล็กๆอ่ะน้ำในบ่อเนี้ยจะอยู่ประมาณเดือนนึงแพทคิดว่าตรงนี้เนี่ยน่าจะเป็นช่วงซัมเมอร์แล้วหรือดูแล้งน้ำก็หายไปหมดแล้วเราจะสังเกตว่าตรงนี้จะมีเส้นระดับน้ำอันนี้คาดคิดเอานะว่าเนี่ยคือระดับน้ำมันจะอยู่ตรงบริเวณขาวๆตรงเนี้ยนั่นแหละถ้ามาช่วงนี้ก็ไม่น่าจะได้เห็นน้ำ
1: สรุปแล้วสาเหตุที่ชื่อ Mouse Tank ก็คือคนที่อพยพมาหลบภัยในบริเวณบ่อน้ำนี้มีชื่อว่า Little Mouse เป็นชาวเผ่า Southern Paiute ที่หลบหนีจากคดีอาชญากรรมชื่อบ่อ Mouse Tank จึงถูกตั้งขึ้นตามชื่อของเขานั่นเอง
0: เจอโอ้ยแล้วก็โง่อยู่ตั้งนานตอนแรกที่แพทมาถึงตรงเนี้ยแพทก็นึกว่าสงสัยมันคือสิ้นสุดทางแล้วแหละเพราะว่าเจอคุณลุงคน2คนที่เดินขึ้นมาเส้นรูทเนี้ยข้างๆผาแล้วคุณลุงบอก

ไม่มีอะไรข้างหน้าก็เป็นผาอะไรอย่างเงี้ยก็เลยโอเคงั้นจุดสิ้นสุดของเราก็คือตรงเมาส์แทงที่เหือดแห้งที่แพทพูดไปเมื่อกี้แต่ด้วยความอะไรไม่รู้กึกๆบางอย่างก็แบบไหนๆก็ไหนๆและเดี๋ยวเดินขึ้นมาดูวิวมุมสูงซะหน่อยแล้วกันก็ปีนขึ้นมารู้เติมที่คุณลุงคนแรกเนี่ยเขาปีนขึ้นแล้วก็มาเจอกับคุณลุงกับคุณป้าสองคนเดินมาชี้บอกนี่ไงน้ำบ่อน้ำอยู่ตรงนี้แล้วชะโงกลงไปตรงเนี้ยเห็น

thank you เออยังมีน้ำอยู่ด้วยแล้วแพทก็เลยถามคุณลุงว่าเอาแล้วตอนนี้หน้าซัมเมอร์ยังมีน้ำอยู่หรอคุณลุงบอกตอนนี้มันยังเป็นแค่ early summer ก็คือแบบยังช่วงต้นๆน้ำมันยังไม่หมดถ้าจะหมดจริงๆแบบแห้งสนิทเลยอ่ะคือช่วงประมาณออกัสก็จะแห้งดังนั้นนี่แหละบ่อน้ำของจริงที่มีน้ำด้วยแต่ต้องปีนขึ้นมานะ

0: ถัดจากเมาส์แทงเทรลเรามาต่อที่เทรลอีกเส้นหนึ่งเทรลที่ทำให้เรารู้สึกถึงรสชาติการผจญภัยที่แท้จริงในดินแดนหุบเขาแห่งไฟ
1: ฮีทวอร์นิ่งค่ะเตือนภัยความร้อนถ้าเกิดว่าร้อนจัดเนี่ยเขาไม่เลคคอมเมนต์ให้เดินเลยนะแต่ว่าตอนนี้ก็น่าจะพอโอเคอยู่ขาเกือบไหม้เท่านั้นเองเฮ้ยคือร้อนจริงๆแต่ว่าก็คุ้มค่ากับความร้อนแหละสำหรับเทรลนี้ชื่อว่า Fire Wave ลักษณะเนี่ยไม่บอกเดี๋ยวต้องรอไปให้เห็นกับตาเองคือดูจากภาพแล้วพันว่ามันสวยมากอ่ะเป็นภูมิประเทศที่หายากที่หนึ่งเลยตอนนี้มองขึ้นไปก็บูสกายมากๆตัดกับสีหินข้างหลังที่เป็นสีแดงเนี่ยแหละที่แพทบอกว่าความสวยงามของอุทยานเนี้ยคือการที่มันแบบเปล่งแสงออกมาเหมือนกับไฟ Valley of Fire เดี๋ยวเราไปดูกันข้างในเทลนี้น่าจะเป็นเทลที่ยาวที่สุดของเราแล้วล่ะแล้วก็ร้อนที่สุดด้วยแต่ว่าเราก็จะเข้าไปเพื่อจะชมความสวยงาม Fire Wave ไป

แบบนี้คือป้ายบอกทางจะมีแผ่นสีเหลืองแปะอยู่จะตั้งอยู่เป็นระยะเพื่อบอกว่าเดเรคชั่นเนี่ยไปทางไหนเพราะว่าพื้นที่แอเรียเนี่ยมันกว้างมากถ้าเกิดคนเดินสเปซสปะไปเดี๋ยวหลงก็เป็นเหมือนเครื่องบอกทางแต่ว่ารูเส้นทางเนี่ยไม่ได้มีรั้วกั้นอะไรขนาดนั้นคือเราก็จะสามารถออกไปนู่นไปนี่ได้ค่ะเดินมาไม่รู้ถึงไหนแล้วแต่ก็รู้สึกว่าเหนื่อยและร้อนมากจริงๆสิ่งสำคัญที่แพทย์อยากจะแนะนำนะสำหรับเทรลแบบนี้ห้ามลืมพกไปเด็ดขาดคือน้ำดื่มเวลาที่เดินอยู่บนทางเทรลที่เป็นทะเลทรายเนี่ยเราจะรู้สึกหิวน้ำมากกว่าปกติก็อย่าลืมพกน้ำใส่เป้ไว้แบบนี้ก็ได้อีกอย่างนึงก็ทาครีมกันแดดไว้ด้วยนะคะไม่ได้จะโหรักสวยรักงามอะไรแบบนั้นคือสำหรับคนที่เป็นผู้ชายอย่างคุณตากล้องเองเนี่ยไม่ชอบทาครีมกันแดดเลยบอกว่ามันเหนียวแต่ว่าครีมกันแดดแพทว่าเป็นสิ่งที่จำเป็นมากเพราะว่าอากาศแห้งเนี่ยมันจะทำให้ผิวเราแตกคันขึ้นผื่นดังนั้นอ่ะครีมกันแดดมันก็ช่วยได้ไม่ได้แค่ป้องกันดำแต่ป้องกันให้ผิวเราแบบแข็งแรงด้วยอ๋อแล้วมีอีกอย่างรู้สึกจะโผล่มาเรื่อยๆอีกอย่างก็คือนี่หมวกแว่นกันแดดคือทุกอย่างอ่ะที่ใช้สามารถกันแดดเนี้ยแว่นสำคัญเพราะว่าแสงจ้ามากต้องใช้แว่นที่มันกรองแสงและหมวกอันเนี้ยหมวกแก๊ปอ่ะแพทว่าประสิทธิภาพดีมากเลยนะคือมันสามารถกันลมกันฝนกันทุกอย่างได้หมวกแก๊ปเป็นหมวกอเนกประสงค์สำหรับแพทใช้ได้ทุกเทรลแค่นี้แหละน่าจะมีแค่นี้แล้วก็เตรียมตัวเดินกันต่อได้พักเหนื่อยเรียบร้อยแล้วพูดจนหายเหนื่อยไปลุยต่อ

นี่แหละจุดนั่งพักที่ดีของเราไม่มีเก้าอี้ไม่มีโต๊ะอะไรเลยอยากนั่งตรงไหนนั่งอยากเดินตรงไหนเดินแพทว่าแพทชอบเที่ยวนี้มากเลยข้อจำกัดน้อยเรามีอิสระบนพื้นที่นี้เต็มที่แล้วก็ชมวิวไปนะคะอยากจะถอดแว่นชมความสวยงามและสีที่แท้จริงเมื่อไม่ผ่านเลนสีมันสวยมากอ่ะคือแพทรู้สึกว่าที่เนี่ยมีความหลากหลายสีอ่ะมันมีเลเยอร์ที่ชัดเจนการไล่ระดับของสีเราจะเห็นสีที่แตกต่างกันเฮ้ยสวยงามจริงๆ

แถบแถบแถบเนี้ยตลอดทั้งภูเขาอ่ะยิ่งเดินลึกเข้าไปเท่าไหร่ยิ่งได้เจอหลายสิ่งหลายอย่างมากที่มันแบบโอ๊ยมันไม่เหมือนในรูปเลยอ่ะมันมีมิติที่เยอะกว่านั้นเราเห็นรูปเนี้ยตามโปสเตอร์ตามหนังสือโบชัวต่างๆหรือว่าในอินเทอร์เน็ตคือจริงๆนอกจากเรื่องของความสวยงามของธรรมชาติอ่ะมันมีอีกสิ่งนึงที่แพทชอบก็คือเรื่องความอิสระในการชมเราชมความสวยงามได้โอเคหลายอุทยานเนี่ยเราก็โอเควิวสวยอะไรเงี้ยแต่ว่าเราก็ได้แต่ยืนอยู่ที่รั้วแต่ที่นี่คือเราสามารถลงไปในพื้นที่ไหนก็ได้อ่ะเราอยู่ตรงเนี้ยอย่างเช่นตรงนี้คือเวฟจริงๆเราจะเห็นเป็นริ้วเส้นโค้งเนี่ยแต่ก็ไม่ใช่แค่ตรงนี้มันยังมีเดอะเวฟตรงนู้นเดอะเวฟตรงนู้นมีอีกหลายที่มากซึ่งแบบเนี่ยแหละคือแบบที่แพทตามหาเลยนี่คือที่ในอุดมคติเลยที่มีความสวยงามทางธรรมชาติแบบระดับท็อปกับความอิสระในระดับสูงมากเหมือนกันตรงเนี้ยที่แบบอิมแพคสุดๆอะสำหรับที่นี่นะความรู้สึกมันเหมือนกับอย่างเงี้ยเรายืนอยู่ตรงเดอะเวฟเรายืนอยู่ท่ามกลางเดอะเวฟเหมือนเวฟในมหาสมุทรอะเหมือนคลื่นของมหาสมุทรที่ปลาน้อยใหญ่แหวกว่ายไปในพื้นที่ไหนก็ได้โดยมีอิสระพารู้สึกแบบนั้นจริงๆอะและอีกอย่างคือที่เนี่ยคนไม่ได้เยอะมากคือจริงๆนักท่องเที่ยวอาจจะพอสมควรน่ะแหละแต่ว่าด้วยความที่พื้นที่เขากว้างใหญ่มากเราสามารถเดินเพ่นพ่านไปตรงไหนก็ได้เราก็เลยรู้สึกว่ามันมีพื้นที่ส่วนตัวในการที่จะชมธรรมชาติสูงคนนู้นเขาก็ไปชมตรงนี้คนนี้ชมตรงนั้นไม่ได้มาเบียดเบียดกันเหมือนหลายที่ที่ไปแบบเหมือนแออัดแย่งอากาศหายใจแบบนี้ที่นี่ไม่ใช่แบบนั้นเลยมันเลยทำให้แพทรู้สึกว่าโอ้โหสุดๆอะถ้าใครมาแถวนี้แพทก็จะแนะนำว่าให้มาซึ่งเอาจริงๆแล้วเนี่ยมันอยู่ใกล้มากๆเลยใกล้กับที่เที่ยวที่มีชื่อเสียงระดับโลกอย่างลาสเวกัสทุกคนรู้จักแล้วก็มุ่งหน้าไปทางนั้นโดยที่ตรงเนี้ยโอ้บางคนไม่รู้จักด้วยซ้ำอยู่ห่างจากลาสเวกัสประมาณ1ชั่วโมง50ไมล์ขับมาเถอะขอร้องให้มาดูภาพนี้ให้มารู้สึกเหมือนที่แพทได้รู้สึกอะว่ามันอัศจรรย์ขนาดไหน

อยากกรี๊ดสวยมากตอนนี้ลงมายืนอยู่บนเวฟร็อกนี่แหละเวฟอย่างชัดเจนเลยคือลักษณะเป็นโค้งเป็นริ้ว

ซอร์ไพรส์มากไม่ได้คาดหวังมาว่าวันนี้มา Valley of Fire State Park จะได้มาเจอสัตว์ป่าคือนึกว่าจะได้มาเจอแต่วิวสวยๆอะไรเงี้ยอันนี้เป็นแบบของขวัญที่ให้มากเลยอยู่ริมทางเลย

0: Safety Kit Stone ความปลอดภัยภายในบ้านที่สูงและยา
1: โอ้ยน่าเตียงห้องหนูเลยนะ
2: สวยจังเลยมีตุ๊กตาด้วย
1: นุ่มด้วย
2: นุ่มจังเลยอย่าถูกใจ
1: กระโดดได้เลย
2: เฮ้ยวิวสวยจังเลย
1: อ้าวพี่ทูจะไปไหน
2: โอ
1: ้
2: โห
3: มันอยู่สูงมันก็เลยตกแล้วหนูก็ลงทับพี่เวภูอะค่ะ
4: ใช่

0: ส่วนพี่ใบภูก็เจ็บเพราะว่าพี่ใบภูไปตรงระเบียงอะค่ะแล้วเป็นลม
1: ฟังแม่นะคะลูกหนูเป็นเด็กทั้งสองคนเลยจะมาหยิบยากินตามอำเภอใจแบบนี้ไม่ได้เข้าใจไหมคะหากหนูเจ็บป่วยหนูแจ้งผู้ใหญ่หรือแจ้งคุณแม่ให้เป็นคนหยิบยาให้เข้าใจไหมลูก
2: เข้าใจค่ะ
1: นะเกิดหยิบยาผิดไปกินเนี่ยจะอันตรายได้ค่ะนอกจากไม่หายแล้วเนี่ยอาจจะมีอันตรายถึงชีวิตเลยนะลูกนะแต่ว่าแม่เอายาไว้ต้องที่สูงหนูขึ้นแบมาได้ไงคะปีนใช่ไหมคะลูกนี่ไงเนี่ยการปีนที่สูงเนี่ยเกิดอันตรายนะลูกนะถ้าเกิดว่าได้รับบาดเจ็บตกลงมานอกจากไม่ได้ของแล้วเนี่ยโดนของหล่นทับบาดเจ็บขึ้นไปอีกเข้าใจไหมคะ
2: ค
1: ่
2: ะ
1: อ่ะและอีกอย่างนึงค่ะเมื่อกี้พูดถึงระเบียงใช่ไหมคะห้ามเลยนะคะห้ามไปปีนตรงระเบียงไม่ได้เลยอันตรายมากๆเลยเข้าใจไหมลูกจำไว้เลยค่ะ
0: ไม่พูดแล้วนะคะแม่
1: จ้าดีแล้วค่ะที่ช่วยเตือนกันห้ามไปยืนเล่นตรงระเบียงแล้วก็ห้ามปีนระเบียงปีนที่สูงเข้าใจไหมลูกนะ
2: ค่ะ
1: อ่ะมาหนูปวดหัวใช่ไหมลูกเดี๋ยวคุณแม่หายาให้ทานส
2: ่
1: วนถ
2: ู
1: กใจเจ็บตรงไหนคะอ๋อนี่เห็นไหมเดี๋ยวแม่ทายาให้นะลูกนะ
2: ขอโทษนะที่ไม่ฟังถูกใจอ่ะ
0: แม่
2: ยัง
0: รักพี่เบย์ภูมิหนูก็ขอโทษนะที่ทักพี่เบย์ภูม
1: ิดีแล้วจ้า
2: ไม่เป็นไร
1: มาเก็บกล่องยามาค่ะขึ้นมาลูกมานั่งเดี๋ยวแม่ปฐมพยาบาลให้ไหนหนูปวดหัวใช่ไหมคะลูก
2: ป
1: วดหัวแล้วหนูล่ะ
0: ปวดตรง
1: โอ้โหดูสิเนี่ยหัวโนเลยเนี่ยมาต้องปฐมพยาบาลแล้วไหนยา
0: อันน
1: ี้นี่อย่าหยิบยาทานเองแม่บอกแล้วไงรู้จักจังเลยเน
2: ี่
1: ย
2: อันนี้เหรอคะยาแก้ปวดห
1: ั
2: ว
1: ใช่แล้วจ้ะอันนี้เป็นยาพาราแก้ปวดหัวแต่ห้ามทานเองนะ
3: ค่ะก็ที่มีนี่นะคะให้ในหัวสำหรับเด็กเนี่ยเม็ดเดียวก็พอลูก

0: ั่นจักรยานตอนนี้ครับผมกำลังปั่นจักรยานไปที่บ้านหลังหนึ่งครับผมอยู่บนถนนสุขุมวิทนะครับบ้านหลังนี้เนี่ยเรียกได้ว่าเป็นต้นแบบเลยของการทำพื้นที่สีเขียวในเมืองนะครับบ้านในกรุงเทพเนี่ยจะปลูกผักทำแปลงเกษตรเลี้ยงสัตว์ปลูกแม้แต่ข้าวเนี่ยได้อย่างไรนะครับใครที่อยากจะใช้พื้นที่เล็กๆในเมืองเนี่ยทำพื้นที่สีเขียวของตัวเองเนี่ยต้องดูบ้านหลังนี้เป็นตัวอย่างครับปั่นจักรยานนี่ไม่ได้ปั่นไปไหนครับปั่นอยู่กับที่เพราะว่าผมมาถึงแล้วครับนี่คือคุณปลายฟ้าครับสวนผักบ้านคุณตา
1: ตาจะเป็นบ้านของคุณตาหลังนี้ค่ะ
0: ครับ
1: ก็เลยแบบให้เกียรติคุณตาว่าเออเป็นใช้สถานที่เขาค่ะก็เลยตั้งชื่อที่นี่ว่าสวนผักบ้านคุณตา
0: ก่อนที่จะไปชมบ้านหลังนี้นะครับความน่าสนใจมากมายแต่ว่าไอ้จักรยานที่ผมปั่นอยู่อันนี้คืออะไรครับน้องฟ้า
1: จักรยานของฟ้าเนี่ยแหละแต่ว่ามันใช้ไม่ได้แล้วพ่อเขาก็เลยมาต่อเข้ากับวงจรเพื่อให้ปั่นแล้วก็เข้ากับตัวสปริงเกิลน้ำค่ะก็ปั่นไปลดน้ำในแปลงผักไปด้วย
0: จักรยานนะครับเก่านะครับก็เอามาดัดแปลงเป็นที่ลดน้ำในปั่นแล้วน้ำไหลไหมนี่เป็นอีกหนึ่งอย่างที่ประหยัดพลังงานแต่ว่ายังมีไอเดียอีกเยอะแยะนะครับมากมายในบ้านหลังนี้ที่น่าสนใจเดี๋ยวให้น้องฟ้าพาเดินชมหน่อยที่พามาตรงนี้ไม่ใช่อะไรครับมาอยู่ในส่วนหลังบ้านก็แล้วกันช่วยเล่าเรื่องของบ้านหลังนี้ให้ฟังหน่อยว่ามันเกิดขึ้นมาได้ยังไงเมื่อไหร่
1: ครอบครัวหนูจริงๆอยู่เมืองเอกสมัยน้ำท่วมปี54เราก็ต้องอยู่ที่นู่นไม่ได้แล้วเพราะน้ำมันท่วมแบบมิดหัวก็เลยขอมาอยู่กับคุณตาที่นี
0: ่
1: ช่วงนั้นเนี่ยน้ำอาหารหาซื้อไม่ได้เลยค่ะซึ่งเรามีพื้นฐานทางด้านการทำเกษตรก็มาลองทำตรงที่นี่ดูพอเห็นว่าประสบความสำเร็จแล้วก็ขยับขยายพื้นที่ไป
0: ปลูกเองทดลองเองแล้วก็ทานเองนะครับจนเริ่มต้นจากเก็บทานเองก่อนแล้วหลังก็เริ่มเปิดเป็นศูนย์เรียนรู
1: ้ใช่ซึ่งสมัยนั้นจะมีชุมชนละแวกนี้ค่ะที่เขาก็แบบเราต้องการที่จะออกไปให้ความรู้เขาค่ะจะเป็นพื้นที่แปลงหลักที่เราทำ 50% ของตัวพื้นที่บ้านทั้งหมดค่ะบ้านนี่100ตารางวาค
0: ่
1: ะก็จะเห็นอยู่หลักๆมีอยู่3แปลง
0: จ้ะวันนี้น่าจะเป็นผักสลัดเน
1: า
0: ะ
1: ใช่ก็จะมีกรีนโอ๊กเรดโอ๊กคะน้า
0: ครับ
1: ซึ่งผักเราก็จะปลูกแบบหมุนเวียนตามฤดูกาล
0: ที่เห็นไม้เลื้อยอันนี
1: ้ก็จะปลูกผสมกันได้ค่ะมีทั้งโชพูแตงกวาฟักทอง
0: แต่ว่าที่น่าสนใจนะครับกว่าพืชผักสวนครัวนะครับอยู่ข้างหลังผมนี่ฮะนี่ปลูกข้าวด้วยเหรอครับ
1: ค่ะที่นี่จะปลูกเป็นข้าวนาปลังหมุนเวียน1ปีจะปลูกได้3ถึง4รอบ
0: มีอยู่ทั้งหมด
1: 10บ่อ
0: 10บ่อใช่มั้ยครับปลูกเป็นแบบบ่อซีเมนต์ใช่มั้ยครับ
1: ปลูกในบ่อซีเมนต์ค่ะซึ่งตัวดินเนี่ยมันก็ตามปกติเลยดินผสมปุ๋ยคอกผสมน้ำหมักเชื้อราเพื่อให้ตัวดินมีสารอาหาร
0: อันนี้เริ่มออกดวงแล้ว
1: ใช่
0: นี่คือส่วนข้าวนะครับ
1: ตรงนี้ค่ะเป็นกองปุ๋ยมาก
0: อ๋อที่กองไว้ตรงนี้นี่คือตั้งใจทำให้มันเป็นกองปุ๋ย
1: พอเราแบบปุ๋มเราก็จะได้แบบธาตุอาหารได้สารอาหารในตัวดินเอาปุ๋ยตัวนี้ไปใช้ในการเกษตรในแปลงผักที่อื่นด้วยเหมือนกัน
0: อื่นด้วยอ๋อในนี้ก็จะเป็นส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวกพืช
1: ใช่อ
0: ยากรู้ว่ากล้วยเจริญงอกงามขนาดไหนนะครับดูนะครับเครือรู้นะครับเครือมันเริ่มเลย
1: จะเป็นโรงเรือนเพาะเห็ดขนาดเล็กค่ะ
0: มีโรงเรือนเพาะเห็ดด้วย
1: ปลูกเห็ดนางฟ้าเห็ดภูฐาน
0: หลังคาทำจากร่มเก่าไม่ใช้แล้วปั๊มสูบน้ำแรงดันสูง12โวลต์ใช้พลังงานจากโซล่าเซลล
1: ์อันนี้ก็จะมีการเลี้ยงไส้เดือนกำจัดขยะแล้วก็ผลิตเป็นมูลไส้เดือน
0: ทุกอย่างมาอะแดปต์ให้เป็นแบบที่ทำการเกษตรได้หมดเลยนะครับนี่ชั้นวางของเข้ามาเลี้ยงไส้เดือนได้นะครับ
1: นะคะก็จะเลี้ยงไว้ในนี้เราก็เอาเศษอาหารเศษผักผลไม้มาทิ้งเอาไว้เขาก็จะกินแล้วก็ย่อยมูลออกมาค่ะ น้ำหมากชีวภาพอันนี้ก็เกิดจากเศษผักอีกเหมือนกันก็เป็นผักพืชสีเขียวต้นตุ้งผักบุ้งเนี่ยได้หมดก็หมักเพื่อลดผักพืชสีเขียวเนี่ยก็จะเน้นเรื่องใบถ้าเป็นน้ำหมักจากผลไม้พวกเน้นสำหรับบำรุงต้นบำรุงดอกบำรุงผล
0: ปลูกผักเลี้ยงไก่แบบกระทัดรัด
1: เป็นโรงเลี้ยงไก่ผสมกับปลูกผักบนหลังคาถ้าเรามีพื้นที่เนี่ยแค่1คูณ2เมตรเองก็เลี้ยงได้ทั้งไก่เป็นไก่ไข่เพื่อเก็บไข่มาทานแล้วก็บนหลังคาก็ปลูกเป็นผักก็เก็บผักไปทานได้ด้วยเหมือนกัน
0: อยากรู้เมื่อกี้เกริ่นไปแล้วนะครับว่าที่นี่ทำพลังงานใช้เองด้วยในครัวเรือนใช่ไหมครับเป็นแบตเตอรี่เรียงกันอยู่ตรงนี
1: ้ที่นี่ก็จะมีการติดตั้งแผงโซลาร์เซลล
0: ์
1: ก็เพื่อชาร์จไฟไว้เก็บไฟไว้สำหรับเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านที่นี่จะใช้อีกอย่างนึงก็คือสำหรับการแปลงเกษตรก็จะเป็นระบบการรดน้ำแบบโซลาร์เซลล์ด้วย
0: มีทั้งหมดกี่แผงครับที่นี
1: ่10 กว่า
0: แผงที่เห็นนะครับบนหลังคาเนี่ยนะครับไม่ใช่แค่กันแดดกันฝนนะครับนี่ผลิตพลังงานไฟฟ้าได้ด้วยแล้วเรื่องน้ำนะครับอันนี้เรื่องไฟไปแล้ว
1: เราก็มีการรียูสน้ำที่เกิดจากน้ำอ่างล้างมืออ่างล้างหน้า
0: ครับ
1: ค่ะคือถังกรองน้ำ
0: ครับ
1: วิธีกรองก็คือง่ายๆกรวดทรายชั้นกรองปกติแล้วก็มาพักเก็บไว้ที่บ่อเก็บน้ำข้างล่างเมื่อกี้ที่พี่ก้องปั่นจักรยานก็คือน้ำที่เรากรองมานี่แหละแล้วก็ไปเก็บไว้ในบ่อ
0: ครบวงจรจริงๆคือทุกอย่างแบบพึ่งพาตัวเองจริงๆนะครับแล้วก็รียูสทุกอย่างใช้ทุกอย่างให้เกิดประโยชน์สูงสุดจริงๆ

0: ต่ว่าที่เห็นบริเวณตรงนี้ไม่ได้หมดแค่นี้ได้ยินว่ามีการมีแปลงปลูกผักอีกแบบนึงที่เหมาะกับคนพื้นที่น้อยๆด้วย
1: ใช่การปลูกผักแนวตั้งแล้วก็ปลูกผักโดยใช้ไฟจากหลอด LED อันนี้เราจะเรียกว่าการปลูกผักแนวตั้ง
0: แปลงผักไม่จำเป็นต้องแบบว่ามีพื้นที่ใหญ
1: ่ใช่ไม่ต้องเป็นแนวไร่อย่างเดียวไม่ต้องมีพื้นที่ใหญ่อย่างเดียวเรามีบ้านมีคอนโดเราใช้พื้นที่แนวสูงก็ได้
0: ตรงนี้จะมีผักอะไรบ้างครับ
1: กวางตุ้งผักสลัดมีผักบุ้งค่ะแล้วก็ผักสวนครัวทั่วๆไปค่ะผักชนิดนี้มันสามารถอยู่ได้ทั้งปีอยู่แล้วไม่ได้ขึ้นอยู่กับฤดูกาลว่าต้องเป็นหน้าฝนหน้าร้อนหน้าหนาวพวกนี้จะทนกับสภาพแวดล้อมพี่ก้องรู้ไหมอะไร
0: อันนี้อะไรคร
1: ับอันนี้แครอท
0: ปลูกแครอทได้ด้วย
1: ใช่อันนี้จะเป็นพันธุ์เบบี้แครอท
0: กระถางแครอทนะครับว้าวก็ดัดแปลงเนี่ยเอายางรถยนต์มานะครับ
1: ใช่ก็ยางแตกยางขาดแล้วก็ตัดครึ่งเพื่อให้มันมีพื้นที่วางตัวภาชนะ
0: ค่ะ
1: แล้วก็ระบายน้ำอ่างอาบน้ำแตก
0: อ๋อนี่อ่างอาบน้ำนะคร
1: ับ ใช่แต่ว่ามีอ่างล้างมื
0: ออ๋ออ่างล้างมือ
1: ค่ะโถส้วมค่ะก็คือพอมันแตกมันใช้ไม่ได้แล้วเราก็ประยุกต์เอามาใช้อ่ะค่ะ
0: ใช้แทนสิ่งกระถางไปเลย
1: ใช่ใช้แทนกระถางได
0: ้ดูเหมือนว่าเอาอะไรก็ตามที่แบบเอามารียูสใช้ใหม่ใครมีพื้นที่น้อยๆลองดูนะครับอะไรก็ดัดแปลงมาเป็นแปลงผักได้นะที่คุณฟ้าบอกว่าเป็นแนวตั้งนี่แล้วก็ต่อเข้าไปกับผนังนี้ใช่มั้ยครับใช่ไหมครับที่บอกว่าเราสามารถสร้างแสงขึ้นมาสำหรับปลูกผักที่ไม่ได้อยู่กลางแจ้ง
1: ตรงนี้ก็จะเรียกว่า indoor agriculture ก็คือสำหรับคนที่อยู่ในเมืองอยู่ในคอนโดไม่มีพื้นที่โดนแสงข้างนอกก็จะปลูกในพื้นที่ร่มในตัวอาคารก็ใช้หลอด LED เนี่ยค่ะเป็นตัวแทนของแสงแดด
0: ตรงนี้เขาจะทำเป็นชั้นนะครับผักอะไรบ้างที่ปลูกแบบนี้ได
1: ้ได้ทุกชนิดท่านค่ะ
0: กระเพราอะไรก็ได
1: ้ได้หมดอันนี้เป็นผักบุ้งค่ะอันนี้เป็น
0: ผักบุ้ง
1: ผักบุ้งแบบต้นอ่อนๆอยู
0: ่ใครชอบกินชาบูที่หอนะครับ
1: เนี่ยมีหมดเลยนะคะนะต้นอ่อนทานตะวันค่ะสำหรับสายเฮลตี้ก็โรย
0: สล
1: ัดใช่นี่ก็มีผักสลัดต้นเรดโอ๊กกรีนโอ๊กค่ะ
0: นี่เปิดไฟทั้งวันเปลืองไฟแย่เลย
1: มีการติดแผงวงจรโซลาร์เซลล์เพื่อให้ใช้กับหลอด LED มันกินไฟน้อย
0: ไฟน้อยอยู่แล้ว
1: มีผลแค่เล็กน้อยต่อค่าไฟบ้านเราค
0: ่
1: ะ
2: เราขอยกตัวอย่างการจัดการพื้นที่สีเขียวและฟาร์มในเมืองจากทั่วโลกมาให้ดูกันนะครับว่าแต่ละที่เขามีไอเดียกันยังไงบ้างประเทศแรกอังกฤษที่เมืองเลดจ์วูดที่นี่ถือเป็นการ์เด้นซิตี้แห่งแรกของโลกและยังเป็นต้นแบบสำหรับการ์เด้นซิตี้ในเมืองอื่นๆด้วยซึ่งคนที่นี่เขาจริงจังเรื่องนี้กันมากถึงขนาดจัดตั้งคณะกรรมการ Garden City Heritage Foundation ซึ่งมีหน้าที่หลักคือการทำให้เมืองยังคงมีพื้นที่สีเขียวมากที่สุดรวมถึงพื้นที่เกษตรกรรมและแปลงผักด้วยนะครับต่อมาที่ประเทศสวีเดนเมืองโกเทนเบิร์กมีฟาร์มชื่อว่าไคโอดึงเงินกับไอเดียแปลงผักริมน้ำบนพื้นยางมาต่อยด้วยนี่เป็นไงล่ะครับซึ่งเจ้าของฟาร์มยังมีนโยบายนำผลผลิตที่ได้ส่งออฟฟิศและร้านอาหารในระยะไม่เกิน 10-15 กิโลเมตรเพราะต้องการลดพลังงานเชื้อเพลิงในการขนส่งและลดคาร์บอนฟุตพริ้นท์ให้กับโลกของเราด้วยนะครับข้ามไปที่ทวีปอเมริกาใต้ที่ประเทศอาร์เจนตินาณเมืองโรซาริโอเมืองนี้เขามีแผนงานส่งเสริมการเกษตรในเมืองที่เริ่มทำในปี2002จนได้รับรางวัลจากสหประชาชาติในฐานะ Best Practice ของโลกเลยล่ะครับนี่ดูจากภาพก็เห็นเลยว่าถึงจะเป็นเมืองใหญ่แต่ก็ให้ความสำคัญกับพื้นที่สีเขียวมากๆซึ่งข้อมูลล่าสุดพบว่ามีชุมชนที่เกษตรอยู่ประมาณ 1,800 ชุมชนบนพื้นที่กว่า175เอเคอร์มาทางเอเชียกันบ้างครับกับประเทศญี่ปุ่นที่ถึงจะเต็มไปด้วยตึกสูงมากมายแต่เขาก็แปลงดาดฟ้าตึกให้เป็นสวนแล้วให้พนักงานบริษัทมาเช่าเป็นพื้นที่ปลูกผักของตัวเองเป็นเลยและมีพื้นที่ส่วนกลางสำหรับหมักปุ๋ยให้ใช้เองอีกด้วยเป็นไอเดียการสร้างพื้นที่สีเขียวที่แก้ปัญหาข้อจำกัดเรื่องพื้นที่ได้ดีทีเดียวนะครับไอเดียสุดท้ายที่นำมาฝากอยู่ที่ประเทศสิงคโปร์แม้จะเป็นเกาะเล็กแต่ชาวสิงคโปร์ก็ให้ความสำคัญกับพื้นที่สีเขียวไม่น้อยที่นี่เขามีสิงคโปร์สกายกรีนฟาร์มที่ใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีมาปลูกพืชด้วยระบบไฮดรอลิกทำจากโครงสร้างอลูมิเนียมมีรางสำหรับปลูกผักเป็นชั้นๆในแนวตั้งไอเดียนี้ถ้าใครสนใจจะลองนำไปทำดูบ้างก็ได้นะครับเห็นตัวอย่างการสร้างพื้นที่สีเขียวกันไปแล้วเรามาลองทำให้พื้นที่ของเรากลายเป็นพื้นที่สีเขียวกันนะครับเห็นแล้วก็อยากให้มีอย่างนี้ทั่วโลก

0: ดีต่อโลกดีต่อเราทุกคนแน่นอน
1: วันนี้สนุกสนานมากนะครับมาเยี่ยมสวนผักบ้านคุณตานะครับแล้วก็มาได้ดูว่าโหปลูกอะไรหลายอย่างเลยแล้วก็น้องฟ้าก็ได้สอนผมปลูกผักด้วยนะครับคือได้เห็นการสร้างพื้นที่สีเขียวนะครับในพื้นที่เล็กๆของคนเมืองนะครับแล้วก็เห็นความเป็นจริงเห็นความเป็นไปได้ว่าเราก็ทําได้น้องฟ้ามีความคิดอย่างไรเกี่ยวกับการสร้างพื้นที่สีเขียวสําหรับคนเมืองอย่างนี้บ้างครับ
2: คือของบ้านฟ้าเนี่ยพ่อคุณแม่ครอบครัวเนี่ยก็ปลูกฝังลูกๆมาตั้งแต่เด็กอยู่แล้วว่าให้เราทําสวนครัวค่ะเราสามารถพึ่งพาตนเองทางด้านนี้ได้ด้วยเหมือนกันถ้ามองระยะไกลเป็นการเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับเมืองกับประเทศของเราและยิ่งถ้าเราแบบปลูกผักที่ปลอดสารเคมีพอเราทานไปเองแล้วเนี่ยมันก็จะส่งผลดีต่อร่างกาย
1: อย่างไรก็ติดตามที่เพจนะครับสวนผักบ้านคุณตาด้วยนะครับจะมีเทคนิคใหม่ๆให้เราได้ดูกันเผื่อใครอยากจะปลูกผักหรือปลูกต้นไม้แล้วก็ถ้าชอบคอนเทนต์แบบนี้นะครับก็อย่าลืมติดตามรายการ The Green Diary นะครับฝากกด Subscribe นะครับที่ช่อง Green Thailand ไว้ด้วยนะครับแล้วก็ใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ เอาน้ำตาลสดแก้วนึงครับเฮ้ยพี่แป๊บนึงเดี๋ยวพอเอาแก้วมานี่ครับผมนี่เฮ้ยรอลอยไม่เอาครับพี่รอยไม่เอาครับใครเป็นมือใหม่หัดกรีนแบบผมบ้างครับ3วันกรีน4วันลืมแล้วก็มาเริ่มนับ1ใหม่ ตอนนี้เนี่ยไม่ต้องกลัวแล้วนะครับว่าเราจะหลุดลืมพฤติกรรมนะครับเพราะว่าผมไปเจอกลุ่มนึงครับกลุ่มที่ว่านี้นะครับมีชื่อว่าGreenery Challenge ครับเป็นกลุ่มใน Facebook ที่มีสมาชิกเนี่ย 20,000 กว่าคนแล้วนะครับแต่ละวันเนี่ยสมาชิกก็จะมาแชร์เทคนิคนะครับในการใช้ชีวิตแบบกรีนกันนะครับแบบไม่ทำให้เกิดขยะแบบลดการใช้บรรจุภัณฑ์แบบใช้ครั้งเดียวแล้วทิ้งต่างๆนะครับสนุกสนานคึกคักมากเลยแล้วก็รู้มาว่าวันนี้เนี่ยกลุ่มนี้เขาจะมารวมตัวกันนะครับมานัดเที่ยวกันอยู่ที่นี่ครับตลาดน้ำบางน้ำพึ่งนะครับผมก็มาแจมกับเขาด้วยเดี๋ยวมาดูกันว่าวันนี้เขาจะแชร์เลนอะไรกันนะครับนู่นรอกันอยู่ตรงนู้นครับเจอแล้วครับนี่คือกลุ่ม Greenery Challenge
3: สวัสดีค่ะ
1: โอ้มากันพร้อมหน้าพร้อมตานะครับนี่แนะนำก่อนเลยครับพี่เอชผู้ก่อตั้งกลุ่มนะครับผมเดี๋ยวให้พี่เอชแนะนำสมาชิกกลุ่มกัน
4: ครับเดี๋ยวเริ่มจากดีครับคุณแอมครับก็คุณหนูครับ
1: ครับ
4: คุณหนูก็เป็นสมาชิกรุ่นบุกเบิกแรกๆของเราเลยนะครับก็นี่ลากลูกสาวเข้ามาด้วย
1: พามาทั้งครอบครัวเลย
4: น้องหวานครับน้องหวานครับคุณป้ายครับ
1: นี่ก็รุ่นบุกเบิกเหมือนกัน
4: บุกเบิกครับ
1: กลุ่ม Greenery Challenge ของเรานี่ตั้งมานานยังคร
4: ับ ก็18ปีกว่าครับตั้งตั้งแต่เดือนมกราปี2018
1: มีที่มาที่ไปอะไรยังไงครับ
4: ก็เรารู้สึกว่าการใช้พลาสติกในชีวิตประจำวันของเราเยอะมากเลยเราก็เลยคิดว่าอยากจะหาวิธีจัดการที่จะทำไงให้เราลดการใช้พลาสติกได้เราก็เลยว่าทำยังไงที่เราจะตั้งกลุ่มเล็กๆกันมาแล้วใครมาตรวจเช็คกันบ้านกันว่าใครทำใครพกไม่พกบ้างก็เลยคุยกับน้องๆในออฟฟิศกันว่าเรามาตั้งกลุ่มกันนะแรกๆก็ยังคุยกันว่าเดือนจะมีคนมาเล่นกับเราไหมเนี่ยก็มากัน20,000กว่าคน
1: 20,000กว่าคนแล้วกิจกรรมเรามีอะไรบ้างครับที่หมุนเวียนอยู่ในกลุ่ม
4: ตั้งกลุ่มแรกๆเนี่ยก็จะมีการชวนกันพกถุงผ้าแล้วก็มีคิดไม่ถุงนะฮะมีการขวดเดียวแก้วเดิมการพกขวดแก้วมาเป็นคู่แล้วก็
1: มาเป็นคู่นี่อะไรครับ
4: มาเป็นคู่คือพกช้อนส้อมตะเกียบเพื่อนกรีนหาง่ายนอกจากพกกันแล้วเนี่ยเราก็มีการแข่งว่าไปหลอกลวงเพื่อนรอบๆตัวคนในครอบครัวสมาชิกกันก็มีชี้เป้ากรีนใครไปเจอร้านไหนใช้อุปกรณ์กรีนช่วยกันชี้เป้าช่วยส่งเสริมสนับสนุนร้านนั้นกัน
1: ครับอย่างวันนี้เดี๋ยวได้มาเจอนะครับสมาชิกแต่ละท่านเดี๋ยวมาดูว่าเขาต้องพกของเนี่ยที่แบบว่าเป็นของกรีนกรีนมานะครับวันนี้พกอะไรมาบ้าง
5: ที่พอแกะออกมาก็จะเป็นถุงอย่างนี้เนาะก็จะมีบรรดาแบบว่ากระปุกกระป๋องต่างๆนะคะในการมาแบบว่าซื้อของเยอะแยะแล้วก็มีอย่างค่าแบบซื้อผลไม้มันจะมีแบบที่เราใช้ที่เราได
1: ้
5: มาแล้วเก็บไว้ใช้ได้ตลอด
1: เรารีวิวไงเราไม่ได้ใช้ครั้งเดียวแล้วทิ้งไงนี้เป็นแบบชุดขนาดย่อมหรือชุดขนาดฟูลเซ็ตครับ
5: นี่ก็ชุดก็เยอะนะคะเราเคยเฟลจากการเอาไปไม่พอเพราะฉะนั้นเหลือดีกว่า
1: ครับ
6: ครับน้ำทำเลยปกติผมจะเน็ตสองข้างนี้ซ้ายกับขวา
1: ครับผม
6: ก็เวลาไปตามตลาดต่างๆเ

0: ก็เรียงกันใช้ช้อนซ่อมพลาสติกก็จะมีชุดนี้ครับ
1: ครับ
0: ชุดนี้ชุดประจำตัว
2: กล่องพับได้ซึ่งมันจะมีช้อนซ่อมในตัว
1: นี
2: ่นะคะ
1: แต่ละคนก็จะมีถุงผ้าใครมีถุงผ้าบ้างครับโชว์หน่อยครับ
2: ใช่ใช่ใช่ถุงผ้าน
1: ี่นี่ของน้องน้ำหวานนี่จะเป็นแบบ
2: นั่นแหละนั่นแหละ
1: ตะไคร้ตะไคร้มีภาชนะมีปิ่นโตเดียวมาเป็นเผาเลยแหละครับแล้วของน้องน้ำหวานล่ะครับ
3: ใช่ค่ะ
1: ขอหยิบมาโชว์หน่อย
3: มี2ขนาด
1: อันนี้พกมาจริงๆเหรอ
3: ใช่คือจะแบบเป็นของที่ต้องอยู่ติดเลย
1: ครับวันนี้สมาชิกมารวมตัวกันนะครับที่ตลาดน้ำแบบนี้นะครับผมวันนี้เราจะมีภารกิจอะไรมาชาเลนจ์กันบ้างครับพี่เอก
4: ครับวันนี้เราจะให้สมาชิกแบ่งกลุ่ม2กลุ่มแล้วก็ให้ไปเดินช้อปปิ้งกันเลยครับซื้ออาหารได้ตามสะดวกซื้อแต่ละครั้งเราซื้ออะไรปุ๊บแล้วก็จะมีการถ่ายรูป
1: วันนี้ฮะภารกิจก็คือง่ายๆไปเดินตลาดอยากซื้ออะไรซื้อแต่ซื้อมาแล้วถ่ายรูปไปด้วยแล้วมาดูกันว่าทำคะแนนลดขยะได้แค่ไหนนะครับ

0: หนึ่งถ้วยครับ
1: โอเคสามสี่
0: ครับ
1: ไม่ช้อนไม่ช้อนค่ะไม่ช้อนค
0: ่
1: ะ
0: เอาอันนี้ให้50บาทใส่กล่องนี้ได้ไหมลดถุงพลาสติกไว้ได้2ชิ้นนะครับรวมถึงก๊อบแก๊บอีก1ตอนนี้ลดได้3ชิ้นแล้วนะครับ
2: อร่อยครับ
1: บาร์บีคิวสามารถใส่โหลแก้วรียูได้ครับ
3: แล้วปกติพี่เขาจะใส่ถุงอะไรให้ครับ
1: ปกติเขาจะเป็นถุงพลาสติกแต่นี้คือขยะไม่มีก็สามารถทานร้อนๆได้ด้วยเพราะว่าเป็นโหลแก้ว
4: ลูกค้าเอากระบอกน้ำมาซื้อเยอะไหมคะ
5: ส่วนมากจะเป็นฝรั่งต่างชาติ
0: เอากล่องนี้ได้ไหมมีกี่ชิ้นนะ7ชิ้นครับงั้นขอใส่นี้ละกัน
1: เอาเดี๋ยวได้เลยเอาใช่ๆถือที่ทานเอาไม่
6: ไม่ต้อง
1: จริงอันนั้นเราเฟลแล้วเราต้องเอามาคือมันเฟลเพราะว่าเราเผลอได้ติดหลอดมาเราไม่ทานเราไปล้างให้สะอาดแล้วเอาไปตัดหลอดใส่ทำหมอนผู้ป่วยติดเตียง
7: คือไหนๆเขาใส่มาแล้วอันนี้เนี่ยเราแบบพลาดไปนิดนึงนะครับแต่ว่าพี่หนูนี่คิดไวมากเลยว่าจะเอาไปทำอะไรต่อ
1: ก็คือพอได้มาแล้วก็คือต้องรีบคิดเลยทำอะไรต่อได้
7: ขอบคุณนะคะเอาหลอดจิ้มได้เลย
4: ตอนนี้เราเป็นชาวกรีนนะคะนอกจากที่เราจะได้ของสดใหม่จากเตาแล้วนะคะเราได้ลดราคาได้จากถุงละ35เราเหลือ30เต็มกล่องเลย
1: กระดาษเนี่ยคือเป็นอะไรที่สามารถย่อยสลายได้ก็คือโอเคไม่ต้องซีเรียสมาก
7: ถ้าร้านไหนมีบรรจุภัณฑ์เป็นกระดาษเนี่ยก็จะเป็น
1: เป็นทางเลือกแรกที่เราจะไปซื้อค่ะ
8: เอาใหญ่มากตอนนี้เรากำลังจะใส่ปิ่นโตแทน
0: ครับทำยังไงดีครับเนี่ยมันใหญ่เกินเดี๋ยวหันครึ่งให้
8: ได้
0: ขอบคุณมากเลย
9: เป็นชุดก็มี130 40 100
1: เหรอเอาพี่เอาชุดละ40พี่ขอตักอย่างนี้ได้ไหมคะได้ไหมคะได้ใส่มะม่วงนี่ใส่น้ำปลาหวาน
7: แล้วถ้าผมอยากทานก็กันเลย
1: ก็ต้องตัดใจเอาพลาสติกชิ้นนี้กลับไปด้วยแต่ว่าตัวนี้เป็นพลาสติกที่เอาไปยัดลงอีโคบิกได
7: ้อ๋อครับ
1: ตัวนี้ยัดอีโคบิกได้ยาหนังสติ๊กเนี่ยก็เก็บรวบรวมแล้ววันหนึ่งเอาไปให้แม่ค้าเขาก็ได
7: ้
1: ค่ะเขาก็รับ
7: ขนมที่ห่อไว้แล้วนะครับแล้วอาจจะหาภาชนะมาใส่ได้ยากก็พี่หนูบอกว่าก็ต้องตัดใจยอมเอาพลาสติกกลับไปแต่ว่าหาวิธีการจัดการให้ถูกต้องแล้ว
10: จำเป็นต้องเป็นถุงผ้าอย่างเดียวนะคะเป็นถุงพลาสติกที่ได้มาจากการซื้อของเราก็เอากลับมาใช้ได้ใหม่เลย
7: พี่ครับสั่งข้าวหน้าเป็ดนะครับครับนี่ข้าวหน้าเป็ดครับผมเอากล่องมาเองนะครับใส่ข้าวใส่เป็ดใส่น้ำราดเป็ดนะครับใส่น้ำจิ้มนะครับแล้วก็ใส่น้ำซุปอุ้ยร้อน
1: อ้าวร้อนเหรอ
7: ร้อนอ่ะลองดูว่าถ้าสมมติเราไม่ได้เอากล่องมาเลยนะครับจะต้องมีภาชนะอะไรบ้างแน่ๆคือกล่องโฟมนะครับมีพลาสติกรองนะครับ

0: ติ๊กสังยางรัดนะครับแล้วก็น้ำจิ้มอีกนะครับมีขิงด้วย7 8 9 10 11 12 12 ชิ้นมีเต็มเน้นๆเลย
1: มาดูกันนะครับว่าขยะที่เราปฏิเสธไปมีวงจรชีวิตอย่างไรการปฏิเสธขวดน้ำ1ขวดเท่ากับไม่สร้างขยะมากถึง4ชิ้นประกอบด้วยฝาขวดแผ่นรองฝาขวดฉลากพลาสติกและขวดซึ่งมีวงจรชีวิตสูงถึง450ปีกว่าที่จะย่อยสลายหมดไปจากโลกใบนี้แก้วน้ำพลาสติกประกอบไปด้วยขยะ4ชิ้นได้แก่แก้วน้ำฝาปิดแก้วถุงหูหิ้วและหลอดพลาสติกซึ่งจะใช้เวลาย่อยสลายราว450-500ปีหรือแม้แต่แก้วกระดาษที่ดูไม่มีพิษไม่มีภัยแต่รู้หรือไม่ว่ามีการเคลือบพลาสติกซึ่งต้องใช้เวลาถึง50ปีในการย่อยสลายกระป๋องโลหะสำหรับน้ำอัดลมเลิฟเวอร์ใช้เวลา 80-100 ปีในการย่อยแล้วมาดูผัดไทยที่ใส่โฟมและแถมตะเกียบมาด้วยกันบ้างนะครับตะเกียบเนี่ยแม้จะเป็นไม้แต่ก็ต้องใช้เวลาย่อยถึง10เดือนแถมยังต้องตัดต้นไม้มาทำตะเกียบอีกด้วยส่วนซองใส่ตะเกียบพลาสติกบางๆที่แถมมานี้ต้องใช้เวลามาก150ปีกว่าจะย่อยสลายหมดและสุดท้ายโฟมมีอายุยืนที่สุดในบรรดาขยะต่างๆนั่นก็คือไม่สามารถย่อยสลายได้ครับเห็นไหมล่ะครับว่าสินค้า1ชิ้นนั้นแฝงไปด้วยขยะมากมายและใช้เวลานานมากกว่าจะย่อยสลายหมดไปจากโลกทางที่ดีลองปรับพฤติกรรมพกอุปกรณ์ที่จำเป็นไปเองเท่านี้ก็จะช่วยลดขยะให้โลกได้มากแล้วล่ะครับ
0: เสร็จแล้วครับเรียบร้อยกลับมาพร้อมอาหารนี่เหมามาหมดตลาดเลยใช่ไหมครับเนี่ย
2: ถูกต้องค่ะ
3: มีปลาสลิดด้วยปลาสลิดด้วย
0: นี่นะครับเรามานับกันดีกว่าว่าวันนี้แต่ละกลุ่มเนี่ยนะครับ2กลุ่มนี้เนี่ยลดขยะกันไปกลุ่มละเท่าไหร่นะครับของเราเนี่ยนับแล้วเราลดไปได้กี่ชิ้นครับ
2: 45ชิ้นค่ะ
0: นี
2: ่
0: นี่โซนของเรานะครับตอนนี้มาดูทีมนี้นะครับทีมพี่เอสครับผมซื้อมาเยอะมาก
4: เยอะมากครับสายกินครับสายกิน
0: โอ้โหนับแล้วรวมคะแนนแล้วตอนนี้นับ
4: เท่าไหร่เท่าไหร่
0: ครับ
2: กี่
0: ชิ้นครับ
2: 66ชิ้นค่ะ
0: มีขยะพลาสติกหรือว่าขยะซิงเกิลยูสนะครับที่ไม่ได้ถูกใช้วันนี้ลดไป100กว่าชิ้นเลยนะครับจากคน1 2 3 4 5 6 7 7คนเนี่ยนะครับความรู้สึกวันนี้เป็นไงบ้างครับ
4: ว่าคือพอพวกเรามาเนี่ยดูในพ่อค้าแม่ค้าให้ความร่วมมือกันมากเลยครับที่ได้ยินมาทั้งลดทั้งแจกมันเต็มไปหมดเลยครับแล้วก็เขาก็มีเจ้าหนึ่งเขาก็บอกว่าแบบดีนะเหมือนต่างชาติให้คนเยอะเดี๋ยวพอถามพวกเราก็มาบอกเป็นคนไทยเข้ามาตั้งใจดีๆเขาก็แบบดีใจเนี่ยครับ
0: เอาละฮะเห็นไหมครับโลกไม่ยากที่จะรักนะครับนี่ก็คือ The Green Diary ในวันนี้นะครับถ้าชอบเราก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามที่ช่อง Green Thailand ด้วยนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับตอนนี้พวกเราขอกินก่อนครับผมบ๊ายบาย

0: เรียนไทย
1: สวัสดีเพื่อน
0: วันนี้นับหนึ่งเรดกรีนและเยลโล่มาเที่ยวพิพิธภัณฑ์บ้านเรือนไทยและมีภารกิจสนุกรออยู่เพื่อนๆตามพวกเรามาเลยโอ้โหพอเข้ามาดูใกล้ๆสวยกว่ามองใกล้ๆอีกนะเนี่ย
2: ใช่เลยแต่เพื่อนๆลองสังเกตดูสิว่าจากภาพบ้านเรือนไทยหลังนี้มีรูปเลขาคณิต2มิติอะไรบ้างและมีจำนวนเท่าไ
0: หร่นับ1นับรูปสี่เหลี่ยมได้16รูปและวงกลม2รูป
2: โอ้โหยอดเยี่ยมมากรับนี่ไปเลยกระจกเงาสะท้อนเอาไว้ใช้ทำภารกิจต่อไปกันนะ
0: ว้าวเย้โอ้โหนอกจากบ้านเรือนไทยที่สวยแล้วยังมีสวนดอกไม้อยู่หน้าบ้านอีกด้วย

0: ีเสื้อบินเต็มไปหมดเลยแต่ภารกิจต่อไปที่เราจะทำกันคืออะไรเหรอทำไมถึงต้องใช้กระจกเงาด้วยนะ
1: ก็เราจะมาช่วยกันหารูปที่สมมาตรอีกครึ่งของผีเสื้อกันไงเพื่อนๆลองนำกระจกเงามาช่วยนับหนึ่งหารูปที่สมมาตรอีกข้างหนึ่งของรูปผีเสื้อรูปนี้กันนะมีตัวเลือกให้ด้วย3ข
0: ้อเพื่อนๆลองเอากระจกเงามาส่องแล้วใช่ไหมนับหนึ่งขอตอบข้อ3
1: ใช่เลยทุกคนรูปสมมาตรเป็นรูปที่พับตามแกนสมมาตรแล้วรูปทับกันได้สนิทพอดีเก่งมากๆตอบถูกอีกแล้วรับกันไกลตัดกระดาษไปนะเอาไว้ใช้ทำภารกิจต่อไป
0: ว้าวเย้บ้านเรือนไทยอากาศเย็นสบายดีจังแต่ทำไมเยลโล่ถึงให้กันไกลตัดกระดาษมานะ
1: เราจะมาตัดกระดาษสีเป็นรูปต่างๆเพื่อตกแต่งว้าวนะสิแล้วมาลุ้นกันว่าใครจะตัดกระดาษเป็นรูปอะไรกันบ้างของทุกคนสวยมากเลยเราลองมาตอบคำถามคณิตศาสตร์สนุกๆ กันดีกว่ากระดาษรูปของใครบ้างที่มีจำนวนแกนสมมาตรเท่ากัน
0: กระดาษรูปของเรดและกรีนมีจำนวนแกนสมมาตร4แกนเท่ากันเลย
1: โอ้ว้าวเก่งมากๆทุกคนตอบถูกหมดเลย
0: เย้เย้เย้พวกเราทำได
1: ้รับไปเลยชุดไทยสุดสวยไหนนับหนึ่งลองสวมดูสิ
0: ว้าวขอบคุณค่ะวันนี้สนุกมากๆเลยได้ทำภารกิจร่วมกับทุกคนจนสำเร็จแล้วเพื่อนๆสนุกกันไหมไว้ครั้งหน้าเรามาทำภารกิจสนุกๆกันอีกนะฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่อง Mahidol Kids ของพวกเราด้วยนะบ๊ายบาย

0: แล้ววันนี้เราก็มาอยู่กันที่มานาวูดนะฮะมานาวูดนี่ก็คือโปรด้านประตูจริงๆแล้วก็ทำเยอะแหละก็ทำเรื่องไม้เรื่องอะไรมากมายเลยแล้วไม่พอถ้าประจำบ้านมาต่างจังหวัดทั้งทีมันน่าจะมีเรื่องของการมาช่วยเหลือใครสักคนด้วย
1: ใช่ไหนก็ออกมาแล้วก็มาเจอแฟนๆมาเจอท่านผู้ชมที่ส่งเข้ามาทางเพจที่เราไม่มีโอกาสได้ออกมา
0: แล้ววันนี้เราก็เดี๋ยวไปพูดคุยกับมานาวูดกันเลยดีกว่านะฮะคุณปอยรออยู่แล้วไปคุยกับเจ้าของดีกว่า
2: สวัสดีครับคุณปอยครับ
3: ค่ะ
0: โอเคความเป็นไปเดินมาของมานาวูดเป็นไงเล่าเลยครับ
3: ยาว
0: เลยไม่ได้เล่าเลยเล่าก่อน
3: จริงๆเป็นธุรกิจของคุณพ่อคุณแม่ค่ะเดิมเนี่ยที่แพร่ก็มานาคาไม้เป็นชื่อคุณพ่อ
0: มานาหลายร้านด้วยเหรอเห็นแบบเยอะเลยนะ
3: ใช่ใช่
0: ร้านเดียวด้วย
3: แล้วปอยกลับมาดูแลต่อก็เลยมีเปลี่ยนกลุ่มเป้าหมายไปอยู่ในเมืองใหญ่ๆไปจับลูกค้าอีกกลุ่มนึงค่ะก็เลยรีแบนดิ้งทำแบรนด์ขึ้นมาใหม่ค
0: ่
3: ะ
0: อ๋อก็คือมานาวูดเนี่ยเป็นสิ่งที่ต่อยอดมาจากมานาแล้วกันนะโอเคก็
3: ทำประตูเป็นหลักค่ะ
0: ประตูเป็นหลัก
1: ตัวนี้จะยังอยู่แล้ว
0: เพราะเขาทำประตูเป็นหลักมากมันฟังดูแบบ
1: แล้วอย่างอื่นทำไหมคะ
0: หมายมันพุ่งชนทำประตูเป็นหลักค่ะ
1: ก็ไม่ทำอย่างอื่นเลยอย่างอื่นทำไหม
3: อย่างอื่นก็ทำค่ะอย่างก็ทำ
0: ทำด้วย
3: โครงสร้างบ้านทั้งหลังเลยค่ะจะเป็นเฟอร์นิเจอร์บันไดพื้นฝ้าผนังประตูค่ะ
1: อันนี้เป็น

0: น้นโครงสร้างเน้นโครงสร้าง
1: ประตูเป็นหลักนี่คือเราทำประตูอะไรมั่งครับยังไงมั่ง
2: จริงๆประตูไม้สักทำได้กับทุกพื้นที่เลยนะคะภายนอกภายในห้องน้ำได้หมดเลยทนแดดทนฝนแต่อาจจะเป็นทนแดดนี่คือมีหลังคารับหน่อยไม่โดนตรงๆอะไรเงี้ย
1: เป็นโอเพนแอร์ไม่ใช่ว่าเอาท์ดอร์แบบตากแดดทั้งวันนะไม่ใช่
2: ใช
1: ่โอเคไม้สักที่เราใช้นี่เป็นยังไงบ้างเล่าให้ฟังหน่อย
2: ไม้สักที่เราใช้จะเป็นส่วนใหญ่จะเป็นไม้ที่อายุเยอะเป็นหลักเลยนะคะ
1: สักเก่า
2: เกิน50ปีขึ้นไป
1: โอเคโอเค
2: คือเก่ามันจะเป็นแบบผ่านการรื้อจากบ้านเก่าเลยอะค่ะ
1: ครับ
2: เอาพื้นไม้เก่ามาทำเอาคานไม้บ้านเก่ามาทำอ
1: ันนั้นบางทีเป็นร้อยปีก็มี
2: ก็มี
1: หลายร้อยปี
2: ไอ้พวกนั้นก็จะแห้งจริงแห้งจริงแต่ว่าก็จะมีตำหนิจากรอยตะปูจากรอยการใช้งานมาแล้วจากรอยการรื้อจะมีแผลเยอะค่ะ
1: อันนี้ไม่ใช่ไม้จี๋นะจักรจั่นร้องนะแล้วบอกคุณชมก่อนนะ
0: เป็นแหล่งธรรมชาติ
1: ธรรมชาติจริงๆอ่ะเรามากันที่คุณก้อนนี้อันนี้คืออ
2: ันนี้ปอยตัดเอามาทำเฟอร์นิเจอร์ทำโต๊ะได
1: ้อ๋อทำโต๊ะได้
2: ทำโต๊ะได้เลยค่ะถ้าเราอยากได้งานแบบคราฟเนาะ
1: เนาะมันก็เป็นงานแบบพลาสติกหน่อย
2: ใช่ใช่
1: เป็นบูพลาสติกหน่อยดิบๆหน่อย
0: ไม้ที่เราได้มาก็คือตัดมาครึ่งนึงอย่างนี้แล้วเดี๋ยวเวลาเอาไปใช้นี่คือเราต้องทำไงต่อคะ
2: จริงๆเราต้องดูว่าเราจะใช้ไม้ขนาดเท่าไหร่อ่ะสมมติว่าถ้าเราอยากได้ไม้ไปทำไม้บันไดสมมติเนาะเราก็จะต้องดูหน้ากว้างลูกค้าต้องการหน้ากว้างลูกนอนยาวหน้ากว้าง30เซน
1: 30เซน
2: เราจะไม่ใช้กระพี้ตรงนี้นะคะเพราะตรงนี้จะเป็นส่วนที่
1: ผู้ชมฟังนะครับอันนี้คือกระพี้นะครับจริงๆหลังจากนี้จะได้ยินคำนี้บ่อยนะครับตัวกระพี้เนี่ยเป็นตัวที่มันโดนปลวกกิน
2: ใช่ใช่ปลวกมันจะก
1: ิน
2: อย
1: ู่เนาะก็ไม่เอา
0: คือเปลือกไม้
2: ใช่
0: เปลือกไม้
1: นี่อันนี้คือเปลือกไม้ในบาร์กอยู่นี
2: ่อันนี้เปลือกไม้อันนี้เป็นเนื้อไม้ที่เหมือนเป็นเนื้อตอนแรกๆที่กำลังโตค่ะ
1: เน
2: ื้ออ่อนยังไม่แข็ง
1: ใช่ใช่
2: ค่ะแล้วตรงนี้จะเป็นแกนไม้ค่ะ
1: นี่แกน
2: เราจะเลือกใช้เฉพาะแกนไม้เพราะตรงนี้จะแข็ง
1: โอเค
2: แล้วพอเขาได้อายุที่ดีแล้วเนี่ยมันจะมีสารที่ทำให้ปลวกไม่กิน
1: แปลว่าการเลือกไม้สักที่ดีการเลือกใช้ไม้สักที่ดีก็คือต้องเลือกในอายุที่เหมาะสม
2: ใช่ค่ะใช่ค
1: ่
2: ะ
1: อ่อนไปก็ไม่ดี
2: ใช
1: ่อ่อนไปก็ไม่ดี
2: ประมาณ30-40ปีขึ้นไปจะดีกำลังดีค่ะก็จะได้ขนาดที่ดี
1: การเลือกไม้ใหม่มาทำโดยที่ไม่ผ่านกระบวนการใดๆที่มันเหมาะสมเนี่ยมันมีผลเสียอะไรบ้าง
2: ไม้เขาจะมีความชื้นในตัวนะคะโดยธรรมชาติ
1: ถูกต้อง
2: ถ้าเขาโดนความร้อนอากาศร้อนๆมากๆเขาจะคายน้ำออกจากเนื้อไม
1: ้
2: มันทำให้ไม้เขาเสียรูป
1: เสียรูป
2: มันจะกลายเป็นบิดเป็นแตกค่ะ
1: อ
2: ันนี้คือเหตุผลว่าทำไมเราต้องมีการเอาไปอบก่
1: อ
2: นเพื่อให้มีไอน้ำคายออกมาค่อยๆคลายออกมาแบบไม้ไม่เสียรูปแล้วค่อยมาใช้งาน
1: ก็คือการอบไม้มันก็ต้องค่อยๆอบด้วยไม่ใช่ว่าปวดพลาดให้ความร้อนไปเลย
2: ให้ความร้อนก็เหมือนเรามาตากแดดค่ะมันก็จะบิดไปเลยแตกไปเลย
1: โอเค
2: ประมาณนี้ค่ะ
0: อย่างไม้ที่คุณกอยมาใช้บางทีไม้เก่าที่อายุมากแล้วก็ไม่ต้องอบก็คือสามารถเอามาใช้
2: ถ้าเป็นไม้เก่าที่มาจากบ้านเก่าหรือมาอันนั้นคือเขาผ่านมาแบบ30-40ปี
1: นั่น
2: ค
1: ือ
2: นิ่งแล้ว
1: นิ่งมาแล้ว
2: นิ่งแล้วค่ะนิ่งแล้วอันนั้นก็จะใช้ได้เลยแต่ก็จะมีสีที่เข้มหน่อยมีตำหนิหน่อยค่ะ
1: ก็ต้องมาจัดการอีกท
2: ี
1: ซึ่งการจัดการกับไม้ที่อาจจะเป็นไม้เก่ามีตำหนิเนี่ยเราต้องทำยังไงบ้างเดี๋ยวพาไปดูหน่อย
2: ได้ค่ะ
1: อ
2: ิน
1: ดีโอเค
2: ค่ะ
1: อ่ะปึ๊บเดินนำเลยครับโอเคเราจะมาต่อที่สเตชันนี้จากไม้ที่ได้มาเป็นท่อนอย่างนั้นเราต้องจัดการกับไม้ก่อนจัดการยังไงบ้าง
2: สำหรับประตูนะคะถ้าประตูที่มีความสูงไม่มากไม่เกิน2.40เซนเนี่ยความหนาประตูจะอยู่ที่ประมาณ3เซนครึ่งค่ะ
1: โอเคนิ้วกว่าน
2: ิ้วกว่าคือเราตัดไม้มาประมาณนิ้วครึ่งแหละแล้วเราต้องมาจัดให้มันเรียบเท่ากันมารีดให้มันเท่ากัน
1: นี่คือเครื่องรีดเหรอ
2: ใช่อันนี้คือเครื่องรีดเดี๋ยวเราจะรีดให้ไม้ที่เป็นรอยฟันเลื่อยอะค่ะแล้วก็รีดขนาดให้เขาเรียบแล้วให้ขนาดได้เท่ากันทั้งเล่ม
1: เพื่อจะได้เอามาประกอบกันเป็นประตูได้เนียน
2: ใช่ใช
1: ่ถ้างั้นเดี๋ยวไปดูประตูจริงๆเลยดีกว่าเห็นเขาเห็นมีประตูเยอะเลยอันนั้นโดเรมอนมาเนี่ยไปดูกัน
2: โอเคไปค่ะ

0: ตรงนี้คือที่ผ่านกระบวนการออกมาเป็นประตูแล้วเรียบร้อย
1: ใช่
2: โอเคอันนี้คือประตูอุ้ยก็มันดูสมัยใหม่มากเลยเนาะมันดูแบบว่าไม่ใช่ประตูแบบลูกฟักแบบ
1: ใช่ค่ะ
2: คือทำแบบนี้คนเดี๋ยวนี้คนก็สั่งนี้กัน
1: เป็นแบบนี้
0: อันนี้คือทำสีแล้ว
1: เรียบร้อยคันนี้คืออันนี้คือมีการย้อมสีเรียบร้อยแล้วค่ะ
2: อ๋อแล้วสีธรรมชาติของไม้สักจริงๆมันต้องดอกกว่านี้หน่อยป่ะ
1: ใช่ต้องดอกกว่านี้หน่อยพอเราทำประกอบเสร็จปั๊บเนี่ยช่างสีเขาจะต้องมาขัดเตรียมผิวถูกไหมคะ
2: เตรียมผิว
1: แล้วในช่างไม้เขาก็อาจจะมีรอย
2: อุดโปนิดหน่อย
1: อุดโปคือผ่านมาเรียบร้อยแล้ว
0: รอยสิวรอยอะไรหน่อยแล้วก็มาทาสกินแคร์ตรงนี
2: ้พร้อมนี่ก็ไปบิวตี้บล็อกเกอร์ท่านหนึ่งตลอดเลยอันนี้คือเราจะพร้อมทำสีแล้ว
1: พร้อมทำต่อแล้ว
2: ทำต่อแล้ว
1: ใช่
2: อันนี้ก็คือตัวที่

0: เราจะไปทำต่อ
1: ใช่ค่ะ
0: อันนั้นคือทำไมสีมันอ่อนกว่า
1: น
0: ี่เยอะเลย
1: อันนี้มีการลงแป้งอุดเสี้ยนไว้ค
0: ่
1: ะ
2: เห็นไหมลงแป้งเห็นไหมหนูบอกแล้ว
1: ลง
0: พื้นมาอยู่ตรงน
1: ี้
0: มา
1: คอนซีลเลอร์นี่คอนซีลเลอร์เรียบร้อย
0: คอนซีลเลอร์เรียบร้อย
2: โอเค
0: เคยมีคนที่สั่งประตูแบบเรียบๆเลยไหม
1: มี
0: เหรอ
1: แต่มันต้องต่อนะคะพอมันต้องต่อปั๊บปอจะปฏิเสธเนื่องจากไม้จริงมันจะมีการยืดหดของตัวเนื้อเขาอยู่แล้วการที่เราเอาต่อชิดเลยอ่ะผ่านไปสักปี2ปีมันอาจจะมีเกิดแก๊ปนิด
0: ๆมันจะเห็นรอยแคร็กหน่อยนึงอะไรเงี้ยมันเป็นไปไม่ได้เลยเนาะที่ไม้มันจะไม่ยืดหดตัวเลยอ่ะ
1: มันเป็นไปไม่ได
0: ้มองวัตถุดิบยังไงเก่าแค่ไหนร้อยปีมันก็ยังมียืดหดแน่นอน
1: การมีร่องไว้อ่ะเขาหดนิดหน่อยขยายนิดหน่อยมันไม่รู้เรื่องแล้วค่ะ
2: มันไม่ได้แค่สวยเฉยๆไม่ได้อยากได้ขึ้นมาเฉยแต่ว่ามีไว้เพื่อเป็นฟังก์ชันด้วย
1: ใช่ใช่
2: เพื่อการใช้งานด้วย
0: คือมันเมิร์จเข้าไปกับดีไซน์
1: ถูกต้อง
0: เราดีไซน์เพื่อให้ฟังก์ชันมันโอเคแล้วก็ไม่เกิดเออร์เลอร์ตอนหลัง
1: ถูกต้อง
0: ใช่ไหมฮะอันนี้แนะนำให้กับลูกค้าเนาะ
1: ใช่
0: ไหมโอเคจะถามอีกเรื่องนึงทำไมเราถึงได้เลือกไม้สักเก่ามาทำประตูไม่ใช้ไม้สักปลูกไม่ใช้ไม้สักแบบที่อายุน้อยๆหน่อย
1: คือถ้าอายุน้อยๆเนี่ยค่ะ เนื้อไม้จะยังไม่แข็งแรงเนาะมันจะไม่แน่นนะคะพอมันไม่แน่นปั๊บเนี่ยเขามีความยืดหดตัวสูงมากการที่เราไปทำประตู1บานโดนแดดโดนฝนอากาศเปลี่ยนแปลงเนี่ยเขาจะบิดตัวได้เลยบิดแล้วก็แตกถูกต้องบิดอย่างนั้นแหละค่ะ
0: ทำไมเข้ากันดีวะ
2: ไม่แล้วเขาไม่ปฏิเสธเราเลยสักครั้ง
0: เนี่ยทำอะไรเขาก็คือโอ้โหหมดไปหมดเลย
1: มันบิดเป็นตัว S จริง
0: ๆบิดเอ้ยอัมเราบิดทีเอ้ยไม่สักเลยอะไรละอ๋อบิดอย่างนี้เลยบิดเป็นตัว S
1: คือสมมติว่านี่เป็นวงกบอะค
0: ่
1: ะปลายประตูด้านนี้จะเด้งออกมานึกออกปะคะม
0: ัน
1: จะเด้งออกมา
0: ซึ่งถ้าเป็นส่วนอื่นของบ้านมันยังรู้สึกแบบโอเคแต่พอเป็นประตูปุ๊บเนี่ย
1: มันจะฟอกจากวงกบ
0: ปั๊บเป็นยังไงวงกบมันก็ปิดไม่ได้
1: ใช่ดันเข้าไปมันก็จะปิดล็อกไม่ได้
0: บางทีเป็นบานคู
1: ่
0: มันบิดปั๊บยังไงไม่ขูดกัน
1: ใช่ถูกต้องค่ะ
0: แอนดี้
1: ใช่
2: ก็คือใช้งานไม่ได้เลย
0: ประตูไม่ได
1: ้เซนซิทีฟหน่อยใช่
0: นะฮะก็เลยต้องเลือกไม้ที่เป็นไม้ที่นิ่ง
1: ที่นิ่งหน่อยอายุเยอะ
0: แห้งหน่อย
1: ค่ะใช
0: ่โอเคแล้วพอทำสีเสร็จปั๊บมันจะหน้าตาแบบที่เราเดินดูกันมาเน
2: า
0: ะเมื่อกี
1: ้สีก็จะมีสีเข้มก็มีนะคะด้าน
0: หลังจะเป็นสีเข้มไปดูกัน
1: ใช่ใช่ค่ะสวยเนาะ
0: อ๋อสามารถทำเป็นชั้นหลังนี้ได้ด้วยนะ
1: ได้ค่ะนี่คือคัสตอมตามลูกค้า
0: โอ้ครับ
2: ไม่ใช่เป็น
1: ช่างเขาจะเป็นงานพ่นนะคะสีจะเป็นการพ่น
0: ครับ
1: ค่ะพ่น
0: ลายเนียนเน
1: าะใช่ใช่มันจะเนียน
0: ถ้าทามันจะมีรอยแปลง
1: ใช่ถูกต้อง
0: ใช่ไหมคือบางทีเอาทาเนี่ยมันก็จะได้อีกเขาเรียกอะไรอีกลักษณะนึงแต่ถ้าพ่นมันจะเนียนเลยผมนี่เอาจริงๆไม่สักตั้งแต่เห็นที่หลายร้านที่ผ่านมาเนี่ยก็พอทำแล้วเนียนมากเลยเนาะรูปแล้วมันแบบรู้สึก
2: ใช่มันเป็นผิวที่รู้สึกดีมากเวลาจับเนาะแล้วเรื่องการติดตั้งประตูนะคะคุณปอยมันมีการติดตั้งแบบไหนบ้างคะ
1: ติดตั้งประตูมันจะควบคู่มากับวงกบอะค่ะวงกบก็จะมีการติดตั้งวงกบ2แบบมันจะมีแบบเปียกกับแบบแห้งในภาษาช่างนะคะแบบเปียกก็คือเราเอาวงกบไปตั้งณวันที่ลูกค้าเขาก่อผนังเลย
0: มีงานปูน
1: มีงานปูนตั้งไปเลยแล้วก็พอบ้านใกล้เสร็จเนี่ยประตูค่อยเอาเข้าไปติด
0: เข้าใจเข้าใจ
1: แต่ถ้าแบบแห้งก็คือลูกค้าดำเนินการก่อสร้างไปเลย
0: มีช่องอยู่แล้ว
1: และเว้นช่องไว้ใช่ใช่แล้วปอยก็เข้าไปดูแลให้พอดีเข้ากับช่องนั้นเลยค่ะ
0: แบบไหนยุ่งยากกว่ากัน
1: ถ้าแบบที่มันจะยุ่งยากมันยุ่งยากคนละแบบถ้าแบบเปียกเนี่ยถ้าช่างหน้างานทำวงกบตั้งไว้แล้วมันไม่ได้ขนาดหรือขนาดพื้นที่ปูขึ้นมาแล้วมันผิดขนาดจากที่คุยไว
0: ้อันนั้นนี่แย่เลย
1: ใช่มันต้องไปปรับเข้าหน้างานแล้วก็วงกบสีอาจจะช้ำหน่อยค่ะเพราะมันผ่านปูนเน
0: า
1: ะ
0: ใช่ใช
1: ่ปูนทำสีบ้าน
0: ถึงแม้ว่าจะเช็ดปูนออกไปแล้วก็ตามมันก็จะมีความซึมเข้าไปในเนื้อไม้แน่นอน
1: ใช่ค่ะส่วนแบบแห้งเนี่ยมันจะยุ่งยากคือเราจะต้องไปทำให้มันพอดีช่องแล้วก็เราจะต้องเก็บงานรอยต่อระหว่างปูนกับวงกบไม้มันจะมีแก๊ปนิดนึงอะค
0: ่
1: ะเราต้องไปทำเสริมซับวงกบปิดเก็บงานอะไรเงี้ยค
0: ่
1: ะ
0: ก็มีความเลอะเทอะคนละแบบ
1: คนละแบบแต่ถ้าให้ดีถ้าให้ดีเป็นแห้งจะสะดวกกับทุกคน
0: เก็บง่ายกว่า
1: ใช่
0: เก็บกว่าง่ายกว่าแล้วก็ตรงกบไม่ช้ำ
1: ใช่
0: ไหมฮะบอกแล้วว่าที่ช่างมาทำบ้านไม่ได้แค่มาชมโรงงานไม่ได้มาชมแค่ประตูนะครับเราจะมีงานที่ไปซ่อมบ้านด้วยนะ
2: มีคนติดต่อเข้ามาทางเพจของเราว่าเอ้ยอยากให้มาช่วยดูมาช่วยซ่อมตรงนี้หน่อย
0: แล้วปอยก็ให้ความช่วยเหลืออุปการะเป็นอย่างดีนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันว่าบ้านที่จะไปซ่อมเนี่ยสภาพเป็นยังไงบ้างนะครับบอกเลยว่าหนัก
2: หนักตก
0: โอเคตอนนี้เรามาอยู่กันที่บ้านของคุณส้มนะครับ
2: ใช่แล้ว
0: ก็เป็นบ้านที่เราจะมาช่วยซ่อมแซมกันนะครับแต่เราไม่ได้ซ่อมเอง
2: ใช่ใช่ใช
0: โอ้ซ่อมเองด้วยข่าวอนุเคราะห์ของมานาวูดอีกแล้วนะครับก็จะมาซ่อมแซมเรื่องส่วนของหน้าต่างนะแล้วก็น่าจะเดี๋ยวไปดูกันว่ามีอะไรที่ต้องซ่อมแซมบ้าง

0: อันนี้ดูเหมือนเป็นบ้านไม้ที่
1: มันเป็นบ้านไม้
0: ของเราเลยใช่ไหม
1: ใช่เป็นบ้านไม้เลยที่เป็นเสา
0: บางส่วนก็เปลี่ยนแปลงเป็นปูนไปแล้ว
1: ใช่
0: ก็มีการซ่อมแซมแต่ว่าส่วนที่เป็นไม้อันเก่ามันก็อาจจะมีปัญหามันตามการเวลามันคงนานมาก
1: ใช่ใช่ใช่ลักษณะของบ้านภาคเหนือเรือนภาคเหนือเนี่ยเป็นเอกลักษณ์มากๆเนาะ
0: ท่านเนี่ยเห็นเขาบอกว่ามันแบบว่าเป็นใช้บ้านไม้อากาศมันเย็นสบาย
1: ถูกต้องเพราะว่าไม้เนี่ยโดยวัสดุแล้วเนี่ยเป็นวัสดุที่หายใจได
0: ้
1: ครับผมไม่ต้องหายใจโชว์เลยใครก็หายใจเป็นขิงทำไมวะเนี่ยคือเวลาที่บอกว่าสูดหายใจได้คืออะไรคือว่าด้านในไม้เนี่ยมีรูพรุนต่างๆนะมีเรื่องของเส้นไม้เกรนไม้ต่างๆแล้วก็อากาศที่มันถ่ายเทผ่านวัสดุเนี่ยมันทำให้วัสดุนั้นน่ะมันสามารถหายใจได้
0: อ๋อก็คืออากาศมันถ่ายเท
1: ถูกต้อง
0: สบายเหลือเกิน
1: โอเคคราวนี้เดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในบ้านกันดีกว่าว่ามีจุดไหนเราต้องแก้ไขกันบ้างครับเราจะทำเหมือนว่าเราไม่ได้นัดเจ้าของบ้านไว
0: ้แล้วเขาจะมา
1: แต่บังเอิญเจอในบ้านเขาเองเนี่ยสวัสดีครับ
2: สว
1: ั
2: สด
1: ี
2: คร
1: ับผม
2: สวัสดีค่ะ
1: พี่ส้มนะฮะ
2: ใช่
1: โอเคอันนี้คือเราเป็นเจ้าของบ้านแหละ
2: ใช่ค่ะ
1: บ้านนี้นี่คืออยู่มานานนะครับ
2: ก็ตั้งแต่สร้างเลยค่ะก็ประมาณ30กว่าปีค่ะ
1: ตั้งแต่สร้างเลย
2: ใช่พ่อกับแม่ช่วยกันสร้าง
1: แล้ว
2: ก็เด็ก
1: ๆตอนนี้กับตอนสร้างแรกๆตอนเราเด็กๆ มันทรุดโทรมไปเยอะไหม
2: โอ้ถือว่าเยอะมากค่ะเพราะว่าตอนแรกๆสร้างใหม่ไม้อะไรต่างๆมันก็ดีหมดเนาะทาสงทาสีอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าพอผ่านการเวลาอย่างเงี้ยมันก็เริ่มทรุดโทรมอย่างที่เห็นนะมีการซีดจางอะไรแบบน
1: ี้แต่ก็ถ้าเกิด30กว่าปีก็ถือว่ายังอยู่ในสภาพที่โอเคละ
2: คือแม่จะเป็นช่างสีด้วยก็จะคอยทาสีเอง
1: อ๋อก็ยังไงก็ถึงว่าทำไมมันถึงคือมันยังดูโอเคถ้า30ปีไม่ได้เมนเทนแนนซ์เลยเนี่ยมันต้องโซมกว่านี้ไงก็เลยแบบเฮ้ยสังเกตอ๋อเป็นแม่ทำสีเรื่อย
2: ๆใช่เพราะว่า
1: แม่เป็นช่างประจำบ้าน
0: อันนี้เรียกเรามาทำไม
2: เลยใช่คือแม่เขาจะกลัวมากเรื่องปลวกอะไรพวกนี้ค่ะเขาจะคอยสอดส่องต้องคอยแบบคอยเขี่ยคอยนั่นนู่นนี่แล้วต้องคอยเอาน้ำมันมาทาเพื่อไม่ให้ปลวกมันขึ้น
1: ตัวอย่างที่ดีครับนี่คือตัวอย่างที่ดีของคนที่มีบ้านแล้วก็ดูแลบ้านเนาะบ้านไม้เนี่ยจริงๆดูแลยากพอสมควรคือต้องหมั่นแบบว่าเมนเทนไว้อะ
0: ถ้าไม่ได้อยู่แป๊บนึงนี่ก็เริ่มมันจะเสื่อมโทรมไปเร็วมากนะถ้าไม่มีคนอยู่ไม่มีคนคอยดูแลนะ
1: ปัญหาปลวกนี่สำคัญเลยถ้าเกิดแม่คอนเซิร์นเรื่องนี้นี่ก็คือ
2: เรียกว่าระแวง
1: เดินเดินได้ยินเสียงอะไรว่ามา
2: แม่จะคอยแบบคอยกวาดหลอกปลวกอ่ะแบบให้มันรู้ว่ามีคนอยู่ตลอดเวลา
1: ชอบอ่ะ
0: คุณแม่ฟูเป็นฟูลไทม์จ็อบนะ
1: กิจกรรมนี่ดีว่ะเดินๆแล้วเฮ้ยอยู่นะเฮ้ยอยู่ๆนะเงี้ยแต่กันนั้นยังไงก็มีความทรุดโทรมเกิดขึ้นอ่ะวันนี้ที่จะมาขอดูนะคือมันตรงไหนมันอยากจะซ่อมบ้าง
2: ค่ะก็จะเป็นห้องนอนของแม่
1: ห้องนอนอ๋อนี่ห้องนอนคุณแม่เลย
2: ใช่ใช่
1: คนที่หลอกปวดตลอดเวลานะ
0: ตรงส่วนไหนที่แบบว่า
1: ขออนุญาตครับขออนุญาตเข้าไปดูนะเชิญโซนนี้เลยนี่คือห้องนอนคุณแม่เลย
2: ใช่ค
1: ่
2: ะ
1: แม่เตียงแม่กระโดดจริง
0: ๆเลยเ
1: รีย
0: นก่อนนะ
1: โอ้โหต้องเริ่มงาน
0: เรื่องแม่นอนอยู่นะ
1: ครับผมโอเคโอเคอ่ะปัญหามันคือไงครับผมคุณส้มครับ
2: ค่ะก็เหมือนดูตรงนี้นะคะอย
1: ่
2: างตัวหน้าต่างแบบเนี้ย
1: จะเห็นเลยว่าน
0: ี่เปิดแล้วนี
1: ่คือกลางวันอย่างเงี้ยมันเช็ครอยรั่วเราเองเลยได้ดีมากเพราะว่าแสงมันจะรอดเห็นเลย
2: ใช่ใช่ค่ะ
1: อันนี้ก็คือยุ่ยนะฮะ
2: ใช่มันเหมือนกับว่าพอฝั่งเนี้ยมันโดนแดดโดนฝนคือโดนมา30ปีอะเนาะไม้มันก็หดแบบนี้เลยค่ะมันก็ลอกไอ้ที่ทำไว้อะใช่แล้วก็นอกนั้นมันก็ยังมีแบบปัญหาพวกฝืดบ้าง
0: ค่ะ
2: ก็ไม่เข้าบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
0: เพราะนี่มันก็เหมือน30ปีอ่ะเนาะทั้งแต่ที
1: ่ฟิตติ้งเหมือนบ้านฉันเลยนะเอาเป็นว่าฝานี้ก็คือเราจะมาจัดการซ่อมแซมตรงนี้กันนะครับ
0: แต่ว่าเราก็จะมีทีมของมนาบุตร
1: ใช่ถูกต้องเลย
0: เป็นผู้ซ่อมให
1: ้ไม่พอเดี๋ยวเราไปคุยกับเจ้าของเลย
0: อู
1: ้

0: โอเคตอนนี้ก็ปออยู่หน้างานแล้วนะครับปอก็คือตอนนี้ก็คือหน้าต่างก็คือโดนถอดออกไปแล้วใช่ไหมฮะปัญหาที่เห็นมันคืออะไร
1: ไม้น่าจะหดค
0: ่
1: ะ
0: ไม้หด
1: ไม้หดมีการแตกเนาะแสงรอดฝนรั่วได้ค่ะ
0: อย่างที่เขาบอกเลยว่ามันโดนความชื้นเนาะโดนความชื้นโดนอุณหภูมิที่เปลี่ยนแปลง
1: ก็จะขยายโดนร้อนจัดๆก็จะหดตัวค่ะ
0: แล้วก็โดนแดดตลอดทั้งวันโอเคแล้วเราก็

0: ช่างของมานาบูดก็คือถอดไปแล้ว
1: เรียบร้อย
0: ถอดบานไปเรียบร้อยแล้วแล้วเราทำอะไรกับบานเหล่านั้นบ้างครับ
1: จริงๆเราสามารถเปลี่ยนใหม่หมดเลยได้นะคะแต่ว่าตอนนี้เราอยากให้เห็นว่าไม้เนี่ยมันสามารถซ่อมแซมได
0: ้เออใช่ใช่ใช่
1: จัดเก่าให้มันเป็นใหม่ได
0: ้โอเค
1: เดี๋ยวไปดูกันว่าจะแก้ไขยังไง
0: ได
1: ้ค่ะก็จะมี
0: ฟิตติ้งด้วยใช่ไหม
1: ฟิตติ้งก็เปลี่ยนค่ะ

0: จากอากาศเหมือนกันค
1: ่
0: ะ
1: เราหดใช่ไหม
0: ใช่เดี๋ยวเราจะตัดมาให้มันพอดีช่องต้องมาแต่งให้พอดีกับช่องที่เกิดขึ้นค
1: ่
0: ะ
1: ใช่
0: เปลี่ยน1แผ่น
2: เดี๋ยวตรงนี้อ๋อตรงนี้ก็จะเปลี่ยนแผ่น
0: ใช่
1: เปล
0: ี่
1: ยนแผ่นนี้ให้มันพอดีกับช่อง
2: แต่ว่าตัดมาใหญ่เผื่อไว้ก่อนแล้วเดี๋ยวมา
0: ดูมาแต่งกันใช่

0: าถึงหน้าต่างบ้างนะฮะตัวหน้าต่างที่เรารื้อมาจากบ้านคุณส้มนะฮ
1: ะ
0: ก็คือจะเป็นหน้าต่างที่เป็นไม้เก่าเลยซึ่งมีแนวทางการซ่อมแซมไหมฮะ
1: ที่เสียหายก็คือโครงสร้างมันลูกฟักตรงเนี้ยค่ะมันเสีย
2: ก็คือแผ่นนี้แหละ
1: แผ่นนี้มันเสียมันเปิดออกมา
0: เปิงเลย
1: เราก็จะใช้เครื่องมือเดินเก็บเซาะให้บานเนี้ยออกมาเป็นแบบนี้ก่อนแล้วก็แต่งช่องให้เรียบร้อยค่ะ
0: ครับผม
1: แล้วเราก็จะเอาไม้ที่ได้ขนาดเท่าช่องเนี้ยค่ะ
0: แปะเข้าไป
1: แปะลงไปแล้วก็ยิง
0: ซึ่งไม่ต้องเป็นไม้หนามากถูกไหมฮะ
1: ถูกต้องประมาณนี้ประมาณครึ่งเซน
0: เป็นแผ่นแบบบางๆ
1: ใช่แล้วก็ขัดทำสี
0: โอเค
2: ไม้ที่เอามาใส่ใหม่เนี่ยเป็นไม้อะไรยังไง
0: นั่นแหละสิ
1: เลือกเป็นไม้ชนิดเดียวกันค่ะก็คือเป็นไม้เนื้อแข็งค่ะไม้แดง
0: ครับไม้แดง
1: ค่ะ
2: ไม้แดงเหมือนก
1: ัน ใช่แล้วก็ไม้ที่เรามีมันเป็นไม้ค่อนข้างเก่าก็จะทนทานหน่อย
0: น่าจะแมทช์กันอยู
1: ่ใช่ใช่ค่ะ
3: หน้าต่างเก่าก็จะเป็นผิวแบบนี้นะครับแล้วก็มีการถอดออกแล้วก็ใส่ไม้ตัวใหม่ก็เป็นการขุดแล้วก็ใส่ประมาณ2แผ่นนะครับต่อบานนึงแล้วก็มีการโปะแต่งขอบเพราะขอบก็จะเป็นเหมือนกันกับฟักเลยครับก็จะมีการแต่งทั้งแผ่นทั้งบานเลย
4: อันนี้วิธีการทำคือยังไงคะพี
5: ่ก็เดี๋ยวผมจะตัดไม้ที่เอามาใหม่ใส่เข้าไปตรงนี้มันจะกว้างกว่าทุกทางนู้นครับทางนู้นจะแคบเราต้องมาใส่เดือนนี้ทีนี
4: ้
5: ได้มาเข้ามันเดินเพราะว่าทางนี้มันตกอยู่19
4: ค
5: ่
4: ะ
5: แต่ทางนู้นมัน16มันจะทำใส่ออกมันจะเป็นแผ่นเต็มไม่ได้

0: ตอนนี้พื้นเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็คือช่างเราก็เอาไม้กระดานอันใหม่มาแต่ว่ามันต้องจัดการเรื่องของสเกลเพราะว่าหัวไม้ท้ายไม้ไม่เท่ากันนะเรื่องการหดขยายต่างๆ
1: เขาต้องมาวัดหน้าไซส์แล้วก็มาตัดวางให้เร
0: ีย
1: บร้อย
0: ใช่ถูกต้องนะฮะส่วนเรื่องของตัวหน้าต่างรวมถึงโครงผนังบางส่วนเนี่ยจะมีการซอยเขาเรียกอะไรโครงสร้างเพื่อรับตัวเขาเรียกวงกบ
1: ตอนแรกมันไม่มีใช่ไหมคะตอนแรก
0: ไม่มีเราซอยเพิ่มเดี๋ยวเรามาดูว่าพอติดตั้งบานหน้าต่างเสร็จแล้วจะเป็นอย่างไรครับ
2: วัดมาได้ขนาดแล้วครับ
3: มันจะเป็นขนาดของเดิมครับ
2: เรามีเปลี่ยนฟิตติ้งเปลี่ยนอะไร
3: เปลี่ยนครับอันนี้เป็นภาพนี้เปลี่ยนเป็นตัวยาว10นิ้วของเก่าของเดิมจะ8นิ้วครับอันนี้เปลี่ยนใหม่หมดทั้งมีจับกรอน
2: ของเดิมมัน
3: ของเดิมมันสั้นกว่าตัวนี้แล้วก็มันฝืดงานแล้วเลยสร้างเขาเปลี่ยนให้ใหม่เลยตอนเราออกมันออกยากเลย งัดแล้วมันแบบสูญมันเสีย
4: ท่านนายครับอย่างไรหน้าต่างถ้าเราเปลี่ยนใหม่เลยกับซ่อมของเก่าอะไรง่ายไหม
3: ถ้าของเก่ามันคือมันง่ายคือว่าเขาปรับไว้ให้เรียบร้อยมันจะไวกว่าแต่ของใหม่เราต้องมาปรับใหม่ทั้งหมดเลยครับ
4: เรื่องหน้าต่างมันมีระดับมาตรฐานคร
3: ับ ความสูงน่าจะมาตรฐานครับแต่ว่าความกว้างแล้วแต่ว่าลูกค้าจะเอากว้างขนาดไหน
2: ความยากง่ายของการติดตั้งหน้าต่าง
3: ความยากง่ายไม่เท่าไหร่ครับเพราะว่าบานมันไม่ใหญ่ถ้าบานใหญ่จะยากช่วงจังหวะเรายกปรับยกเข้ายกออกนะครับ

0: เนี่ยคือทำเกี่ยวกับเรื่องของไม้เนี่ยมาตั้งแต่รุ่นคุณทวดแล้ว
1: ได้ข่าวว่าเกือบร้อยปี
0: เลยเป็นร้อยปีพูดว่าเป็นร้อยปีก็น่าจะไม่ผิดพลาดอะไร
2: ผู้ชมที่มีปัญหาเกี่ยวกับบ้านนะฮะแนะนำเข้ามาได้เลยเรายินดีมากๆนะฮะเพราะว่าคอนเทนต์เราก็มาจากผู้ชมนั่นแหละ
1: ใช่เลย
2: นะฮะพบกับรายการท่านผู้ชมได้ทุกสัปดาห์ครับวันเสาร์10โมงครึ่งถึง11โมงทางอมรินทร์ทีวี HD ช่อง34ครับวันนี้ผมน้ำทิพย์และรายการช่างประจำบ้านลาผู้ชมไปก่อนนะครับสวัสดีคร
1: ับ สวัสดีค่ะ
3: อมรินทร์ทีวี
4: เชื่อเลยว่าเราจะทำได้เธอรู้ไหมมีแต่คนบอกว่าเรามันหัวขี้เลื่อย
5: ถ้าหัวขี้เลื่อยตั้งใจทำอะไรจริงๆจังๆมันก็เป็นแบบนี้ไง
4: ขอบคุณนะที่ช่วยสอนเลขให้เราง
5: ั้นวันนี้จะอยู่ติวบทใหม่กันเลยป่ะล่ะ
4: วันนี้คงไม่ได้เราต้องรีบกลับบ้านน่ะ
5: อ้าวทำไมอ่ะ
4: พ่อเราท้องเสียนิดหน่อยเลยต้องรีบกลับไปทำกับข้าวให้พ่อจ้า
5: จอมนายเคยไปกรุงเทพไหมแล้วอยากไปปะ
6: จะกินแค่นั้นได้ยังไงทำไมไม่ลงไปหาข้าวหาปลากินให้เรียบร้อยเอ็งนี่มันดื้อจริงๆยังไงเอ็งก็ต้องพักผ่อนให้มากๆแล้วพรุ่งนี้วันอาทิตย์ก็ไม่ต้องฝืนออกไปทำงานนะ
5: คุณปู่คะเดี๋ยวหนูไปสอนเลขให้จอมก่อนนะคะ

0: ทองครับลุงทอง
1: ว่าไงสมชาย
0: เจ้าจอมลืมสมุดการบ้านไว้ที่บ้านน่ะฉันเลยเอามาให้อ่ะเด็กๆไปอยู่ไหนกันล่ะ
1: อ้าวเด็กๆไม่ได้อยู่บ้านเองเหรอ

0: แน่ใจแล้วหรออ
1: ืมเราคิดถึงพ
0: ่อแล้วมันจะไม่อันตรายใช่ไหมอ่ะนั่งรถทัวร์ไปกันเองแบบเนี้ย
1: ไม่เป็นไรหรอกมั้งไปเถอะ
2: ขวัญข้าวทำไมทำแบบนี้ขวัญข้าวจอมก็ด้วยไม่รู้จักห้ามกันถ้าปู่ตามไปไม่ทันเกิดอะไรขึ้นจะทำยังไง
1: หนูขอโทษค่ะคุณปู่หนูแค่อยากจะไปดูแลพ่อค่ะ
2: แล้วทำไมไม่มาบอกปู่ทำแบบนี้มันอันตรายรู้ไหม
1: ก็หนูกลัวบอกคุณปู่แล้วคุณปู่จะไม่พาไปอ่ะหนูขอโทษนะคะคุณปู่หนูขอโทษ

0: วัญข้าวเกิดอะไรขึ้นนะลูกทำไมถึงหนีไปแบบนั้นลูกทำไมไม่รอให้พ่อมาหา
1: ก็หนูเป็นห่วง

0: ครอยู่ใกล้ๆคอยดูแล
1: พ่อไม่เป็นไรแล้วพ่อแข็งแรงสบายดีแล้วนี่ไง
0: หนูคิดถึงพ่อนะคะ
1: พ่อก็คิดถึงลูกนะ

0: ทำไมพ่อไม่ค้างที่นี่เลยล่ะคะ
1: พ่อค้างไม่ได้หรอกเดี๋ยวพายุน่าจะเข้าคืนนี้ถ้าน้ำท่วมขึ้นมาจะขับรถกลับลำบากยิ่งกว่าเดิม
0: แล้วนี่อุตส่าห์ขับมาหาหนู
1: บอกว่าไม่ต้องมาไม่ต้องมาก็ยังจะมานี่มันดื้อทั้งพ่อทั้งลูกเลย

0: สวัสดีครับวันนี้เกษตรขั้นเทพของเราจะเอาใจคนรักไม้ดอกอย่างโป้ยเซียนที่นอกจากจะให้ความสวยงามแล้วในทางความเชื่อของคนไทยเชื้อสายจีนถือกันว่าไม้นี้ก็เป็นไม้มงคลที่มักนิยมซื้อไปเป็นของฝากตามเทศกาลต่างๆอีกด้วยแหละครับแล้ววันนี้เราก็มาเยือนกันที่ L&P Farm ฟาร์มโป้ยเซียนส่งออกรายใหญ่ระดับประเทศที่มียอดการสั่งซื้อต่อปีแบบถล่มทลายเลยล่ะครับเราไปดูกันดีกว่าครับว่าไอ้เจ้าต้นไม้ต้นเล็กๆที่เราเห็นกันมาตั้งแต่เด็กๆเนี่ยทำไมถึงได้เป็นที่ต้องการจนสร้างรายได้มหาศาลขนาดนี
1: ้ใครเอาตะเกียงมาวางวะเนี่ยมันจะเป็นตะเกียงทองคำซะด้วยรวยแล้วเราลองขัดดูหน่อยสิ
2: อุ้ย
1: มันสั่นได
3: ้โอ้ยเหนื่อยช่วงนี้ให้พรเยอะเหลือเกินเอ้าอุ้ยอินีจ้านายท่านจ้านายเป็นคนขัดตะเกียงออกมาใช่ไหมจ้าอู้อินีเจ้านายจ้าแต่ว่าจีนี่เหนื่อยมากช่วงนี้จีนี่ต้องรับใช้ประชาชนเยอะเหลือเกินแต่นายขัดออกมาแล้วนายเป็นนายนะนายมีสิทธิ์จะขอพรได้3ข้อนะจ้านายจ้านายอยากจะได้บ้านนายอยากจะได้รถนายอยากจะได้เงินได้ทองได้ให้พรหรือนายอยากจะได้สาวสาวขาวขาวอบอุ่นฉันนะจ๊ะนี่ฉันจะจัดให้นะจ๊ะเป็นยักษ์จีนี่นะจ๊ะยักษ์ใจดีนะจ๊ะได้ไหมจ๊ะ
1: เราไม่ต้องการหรอกเรามีโป้ยเซียนอยู่แล้วเรามีอาชีพนี
3: ้ทำไมอะจ๊ะ
1: โป้ยเซียนเรามีทุกอย่างอยู่แล้วโดยไม่ต้องพึ่งยักษ์จีนี่เลย
3: โป้ยเซียนมันจะไม่ดีกว่ายักษ์จีนี่ได้ไงอะจ๊ะอีฉันเนี่ยเราไม่ให้ได้ทุกอย่างกันจ๊ะนายจ๊ะนายจ๊ะดีดีดีนายจ๊ะได้หมดเลยนะจ๊ะได้ไม่เอาเหรอจ๊ะ
1: เราไม่ต้องการเพราะว่าป้อยเซียนที่เราทำอยู่นี่ให้โชคเราอยู่แล้วเราไม่ต้องการ
3: คือปีป้อยเซียน
1: เราอยากใช่
3: อยากขออะไรก็ขอได
1: ้

0: ให้จินนี่มาทำพุ่ยเซียนกับเราซะเลยดีฝ่า
1: เฮ้ย
0: จะได้ไม่ต้องไปให้พรใคร
1: อันนี้มันให้พรได้เหรอจ๊ะได้จ๋า
0: ให้พรได
1: ้เป็นความโชคดีเป็นสิ่งที่เป็นสิริมงคลใช่ไหมได้จ๋า
0: ทุกอย่าง
1: โอ้ยนายจ๋างั้นจีนี่อยากจะรู้จักวิธีการปลูกจีนี่อยากจะรู้จักว่ามันเติบโตยังไงและจีนี่อยากจะรู้ว่าเคล็ดลับในการขอพรนี่ขอยังไงนายรู้หมดเลยใช่ไหมจ๊ะ
0: บอกได้หมด
1: อุ้ยนายจ๊ะ
0: ให้พรจีนี่ได้ด้วยเนี่ย
1: จริงเหรอ
0: ให้วิชา
1: อุ้ยจีนี่จะได้ไม่ต้องเหนื่อยให้ใครแล้วต่อไปจีนี่เอาบ้างเฮ้ยไปจ้ะนายจ๋าไปดูกันดีกว่าว่ามันทำยังไงกันนะจ๊ะนายจ๋า
0: ได้
1: ไปจ้ะนายจ๋าอีนี่นะจ๊ะนายจ๋า

0: นี่ระจัดต้นไม้ที่นายบอกว่าสามารถจะให้พรได้สามารถจะให้โชคลาภได้แล้วจะทำให้จีนี่อีนี่ไม่ต้องเหนื่อยละจ้ะ
1: ใช
0: ่แปลกจังไอ้นี่มันเรียกว่าอะไรละจ้ะนายจ๋า
1: ต้นปวยเซียน
0: ปวยเซียน
1: ใช่
0: เฮ้ยเดี๋ยว
1: โชคทั้ง8แปลว่าเป็นเทพทั้ง8องค์ปวยเซียน
0: นายจ๋านี่นายโกหกจีนี่ละจ้ะปวยเซียนนี่จีนี่รู้จักน่ะโอ้ยเซียนเป็นยาดมนะจ๊ะนายจ๋ามันเป็นต้นไม
1: ้แต่ที่นี่คือปอยเซียนคือต้นไม
0: ้ปอยที่นี่ปอยเซียนคือต้นไม้
1: ใช่มีดอกสวย
0: มีดอกสวยงามเอ้างั้นนายไปไงมาไงล่ะจ๊ะถึงได้รู้จักเจ้าต้นปอยเซียนนี่ได้ล่ะจ๊ะนายจ๋า
1: ปอยเซียนเป็นไม้โบราณ
0: เป็นไม้โบราณ
1: ของคนไทย
0: อ๋อเป็นไม้โบราณของคนไทย
1: ใช่ไม้สิริมงคล
0: อ่ะ
1: เป็นไม้มีให้โชคลาภวาสนาเป็นสิริมงคลในบ้าน
0: อ้าวแล้วมันจะเป็นสิริมงคลได้ยังไงล่ะจ๊ะฮะมันเป็นความเชื่อมันเป็นไงครับนายจ๋า
1: ความเชื่อ
0: ยังไงอ่ะท่านนาย
1: ความเชื่อความเชื่อของคนโบราณก็คือว่าปวยเซียนช่อนึงออกดอก8อีกต้นนึงออก16เขาก็มาบวกกัน816ถูก
0: นายจ๋า
1: ใช่ไหม
0: แบบนี้ประดันเงินทองมาในช่วงพริบตาแค่วันที่1และวันที่16ของเดือนใช่ไหมนายจ๋า
1: เป็นสมัยโบราณ
0: โบราณนะนายโบราณนะจ๊ะ
1: สมัยนี้ต้องทำจำนวนมากๆเท่านั้นถึงจะได
0: ้การที่มันออกดอก8ดอก16ดอกหรือหนักๆไปถึง32ดอกเนี่ย
1: 64ก็ม
0: ี64ก็มี
1: ใช่ครับ
0: โอ้นายจ๋าแบบนี้มันจะมีไหมประเภทแบบแปลกอ่ะอยากออกแค่7ดอกเงี้ยมีไหมมีไหมจ้าได้จ๋า
1: ไม่มี
0: ไม่มี
1: ไม่มี
0: ต้องออกเป็นคู่ตลอด
1: เลขคู
0: ่โอ้โหได้จ๋าแบบนี้คนก็เลยนิยมปลูกกันใช่ไหมจ้าได้จ๋าเพราะมันเป็นเลขสิริมงคลทั้งนั้นเลย
1: ใช
0: ่โอ้แบบนี้นี่เองล่ะเขาถึงแม่ได้รับความนิยม
1: ใช่ครับ
0: นายจ๋าช่วยเล่าให้จีนี่ฟังหน่อยได้ไหมจ้าว่านายเนี่ยเริ่มชีวิตการเป็นเกษตรกรได้ยังไงเคยทำอะไรมาก่อนไม่ใช่นายจ๋า
1: สวนส้มบางมดดีเด่นตรงสวนส้มบางมด
0: นายทำสวนส้มมาก่อน
1: ตอนเด็ก
0: แล้วจากส้มบางมดทำไมไม่ทำต่อจ๊ะทำไมนายมาปุ๋ยเสีย
1: น้ำเค็ม
0: น้ำมันเค็ม
1: น้ำเค็ม
0: นายชิมเองเหรอจ๊ะ
1: อยู่ใกล้ทะเล
0: อ
1: ยู่ใกล้ทะเล
0: เออ
1: ครับ
0: มาน้ำก็เลยเค็ม
1: น้ำเค็มปลูกเลี้ยงไม่ได
0: ้เลี้ยงไม่ได
1: ้ครับ
0: อ้าวแล้วจะปุ๋ยเสียทำไมมันถึงสู้น้ำเค็มล่ะ
1: เป็นไม้กระถางแล้วมันใช้น้ำประปาได
0: ้
1: ในการกักเก็บครับ
0: เป็นคือ
1: เราไม่ได้ใช้น้ำจากในลำคลอง
0: ไม่ใช้น้ำเยอะ
1: ใช
0: ่กี่ปีแล้วเจ้าที่ทำมา
1: ถ้าเกิดนับกันเต็มๆก็25ปี
0: 25ปี
1: เยอะไหม
0: 25ปีสั่งสมประสบการณ์เห็นนายบอกว่าต้องขยาย
1: ขยาย
0: ขยายมันถึงจะดี
1: ขยายทำจำนวน
0: อ๋อทำจำนวนยิ่งเยอะยิ่งดีย
1: ิ่งดี
0: นายปลูกได้ขยายได
1: ้ถูกต้อง
0: โอ้โหจีนี่ว่านายต้องมีเหตุผลถ้าเกิดว่าปลูกเพื่อความสวยงามก็ปลูกแค่ต้นสองต้นตามที่ชอบถ้าปลูกเยอะขนาดนี้นายปลูกไปทำไมจ๊ะนายจ๋า
1: ก็ให้ทำดอกขายในประเทศด้วยแล้วก็ส่งออกต่างประเทศด้วย
0: นายขายเฮ้ยนายระวังติดคุกนะจ๊ะเดี๋ยวนี้เขาว่าคนเสพตายคนขายติดคุกนะจ๊ะนายอยู่ในประเภทคนขายนะจ๊ะ
1: เราขายปุ๋ยเสียเราไม่ได้ขายสิ่งผิดกฎหมาย

0: อันนั้นมันสิ่งผิดกฎหมายนายจ๋าทีนี้ล้อเล่นนั่นก็หมายความว่านายขยายพันธุ์เยอะเพื่อไปขายไปไหน
1: ไม่ถึงกับรวยนะแต่ว่าอยากได้อะไรก็ได้อยากได้อะไรก็ได
2: ้ฮะ
0: ดันได้เหมือนจีนี่เลยแบบนี้นายจ๋าช่วงเวลาพีคๆเนี่ยนายเคยขายได้มากที่สุดนี่ถ้ารายได้เดือนเท่าไหร่นะนายจ๋า
1: ก็น่าจะเป็นหลัก6
0: 6หลัก
2: ว้าว
0: นายจ๋าจีนี่ไม่ต้องทำอะไรแล้วจีนี่
1: มาทำปอยเซียนดีกว่า
0: ทำปอยเซียนดีกว่าใครอยากได้อะไรจีนี่เอาตังค์ให้เขาไปอ่ะเหนื่อยไปหาให้เขาแล้วอ่ะนายจ๋างั้นวันนี้พาจินนี่ไปดูหน่อยนะจ๊ะว่าเจ้าโปลิเซียเนี่ยเขาทำกันยังไงนะจ๊ะนายจ๋าไปเลยจ๊ะนายจ๋าเอา
1: ต้องลงตะเกียงไหม
0: ลงตะเกียงกลับกันดีไหมจ๊ะนายเคยลงตะเกียงยังยังไม่เคยดิในชีวิตอะ
1: ยังเลย
0: มีใครเคยพาลงตะเกียงหรอ
1: ยังเลยครับ
0: อ้าวโอเคนายจ๋างั้นลงตะเกียงกับจินนี่จ๊ะอ้าวถ้าพร้อมแล้วป้าน่าสนใจไม่ใช่เล่นเลยนะครับกับการเป็นเกษตรกรปลูกปอยเซียนเนี่ยเพราะนอกจากความสวยงามและความเป็นสิริมงคลแล้วรายได้เนี่ยก็ไม่ธรรมดาเลยล่ะครับช่วงหน้าเราจะพาคุณผู้ชมไปตามติดกันว่าเขามีวิธีปลูกและดูแลเจ้าต้นไม้เล็กๆ เหล่านี้ได้ยังไงถึงให้ผลผลิตได้สวยงามและก็สร้างรายได้มากมายก่ายกองขนาดนี้รู้หรือไม่ปอยเซียนมีอีกชื่อนึงว่ามงกุฎหนาม

0: รู้หรือไม่โป๊ยเซียนมีอีกชื่อหนึ่งว่ามงกุฎหนามเนื่องจากลักษณะลำต้นมีหนามอยู่รอบมีช่อดอกอยู่บนยอดหรือปลายกิ่งเสมือนเป็นมงกุฎนอกจากนี้ยังมีความเชื่อแตกต่างกันไปในแต่ละภูมิภาคเช่นกรุงเทพเรียกไม้รับแขกเชียงใหม่เรียกไม้ระวิงระไวพระเจ้ารอบโลกหรือว่านเข็มพระอินทร์ส่วนแม่ฮ่องสอนเขาก็จะเรียกกันว่าว่านมุงเมืองนั่นเองแหละครับคุณผู้ชมครับเรายังคงอยู่กันที่ LNP Farm ฟาร์มโป๊ยเซียนส่งออกที่สามารถสร้างรายได้เป็นกอบเป็นกำให้กับพี่สิทธิ์อดีตเกษตรกรผู้ปลูกส้มได้อย่างไม่น่าเชื่อพี่สิทธิ์เขาจะมีเคล็ดลับในการปลูกเจ้าต้นโป๊ยเซียนอย่างไรให้ได้ผลผลิตน่ารักน่ารักและก็สวยงามเป็นสิริมงคลกันขนาดนี้โอ้ยไปชมกันเลยครับ
1: โอ้โหแหมมายืนเท่เลยเอออินดีจ้านายจ๋าอุ้ยตะเกียงของฉันต้องพกเอาไว้อย่าไปไหนมาไหนไม่ได้
2: เด
1: ี๋
2: ยวหาย
1: นายจ๋านี่นายจะสอนฉันปลูกใช่ไหมจ๊ะ
2: ใช
1: ่ก่อนที่นายจะสอนฉันปลูกเนี่ยฉันอยากถามนายก่อนว่าจริงๆแล้วเจ้าโป๊ยเซียนเนี่ยมันมีกี่สายพันธุ์เหรอจ๊ะนายจ๋า
2: โป๊ยเซียนมีรวมๆกันน่าจะถึง300สายพันธุ์ณตอนนี
1: ้300สายพันธุ์เลยนายจ๋าโอ้โห
2: แบ่งเป็นดอกใหญ่แล้วก็ดอกเล็กด้วย
1: ดอกใหญ่ก็ส่งนานหน่อยดอกน้อยนี่ก็ส่งแป๊บเดียวก็หมดแล้ว
2: คร
1: ับ แฮ่ไม่ใช่เงินกู้จะได้จ๋าดอกใหญ่แบ่งเป็นดอกใหญ่แบ่งเป็นดอกเล็ก
2: แบ่งเป็นดอกใหญ่ดอกกลางดอกเล็ก
1: ดอกใหญ่ดอกกลางดอกเล็ก
2: ใช่อ
1: ย่างที่นายบอกใช่ไหมจ๊ะ
2: ใช่
1: บางทีดอกเล็กมาได้หลายดอกดอกใหญ่เนี่ยมีไม่กี่ดอกแต่สวยงาม
2: ใช่
1: พันธุ์ที่เขานิยมกันมากๆอาจารย์นายจ๋ามันคือพันธุ์อะไร
2: โป๊ยเซียนจะนิยมแทบทุกสายพันธุ์นะครับและแต่สีดีกว่าสีที่ชอบก็คือสีแดง
1: สีแดงนี่คือสีมงคลนะจ๊ะนายจ๋า
2: ถูกแพงต้องแดงไว้ก่อน
1: นั่นหมายถึงสีแดงนี่ฮิตสุด
2: สีแดง
1: สีอื่นๆล่ะจ๊ะนายจ๋า
2: ก็ได้แต่ว่าถ้าในฟาร์มเชื่อหรือว่าทั่วไปที่สีที่ขายดีคือสีแดง
1: สีแดงจ๊ะนายจ
2: ๋าลองลงมาก็ชมพูแต่ส่วนใหญ่จะลูกค้าจะนิยมสั่งรวมสี
1: หมายถึงในต้นเดียวเอาหลายสีจ๊ะ
2: ไม่ได้ก
1: ็
2: คือว่าสีละพันสีละ500หลายสีเราจะคละ
1: กันไปคละ
2: กันไปโป๊ยเซียนจะสวยทุกสีครับ
1: แล้วอย่างนี้เนี่ยดอกที่เขานิยมกันเป็นดอกไซส์ใหญ่ไซส์กลางไซส์เล็กจ๊ะนายจ๋า
2: น่าจะเป็นดอกใหญ
1: ่ดอกใหญ
2: ่ดอกใหญ
1: ่สวยกว่านะจ๊ะนายจ๋า
2: ใช่ครับ
1: คนก็เลยนิยมมากกว่า
2: ครับ
1: อ๋อ
2: แต่ถ้าเกิดดอกเล็กคนก็ชอบก็ขายได้เพราะฉะนั้นที่สวนเราจะมี

0: หลากหลาย
1: โป้ยเซียนก็ที่เขานิยมมากก็เรื่องโทนสีนะครับสีแดงสีชมพูสีขาวแล้วก็สีส้มสีใกล้ๆสีม่วงมีหลากหลายสีครับที่เขานิยมฮะครับแต่ประเทศที่เขาจะต้องการจะสั่ง
2: ที่สวนนี้กี่พันเจ้านายจ๋า
0: ชนิดใช่ไหมครับ
2: จ้ะ
0: 200-300ชนิด
2: โอ้โหนี่ก็เกือบครบนะจ๊ะ
0: ก็เอารวมไม้เก่าไม้ใหม่รวมเก็บอนุรักษ์ด้วยอนุรักษ์ด้วย
2: ไม้เก่าไม้ใหม่คืออะไรจ๊ะนายจ๋าไม่เข้าใจ
0: ไม้เก่าไม้เก่าก็หมายถึงว่าไม้เมื่อ20ปีหรือเมื่อ10ปีที่แล้ว
2: หมายถึงต้นพันธุ์ของเขาเหรอจ๊ะ
0: ใช่สีสันชนิดพันธ
2: ุ์อ๋อมันเกิดมานานแล้ว
0: นานแล้วแต่เราอนุรักษ์พยายามเก็บรวมไว้แล้วก็ไม้ใหม่ด้วยไม้ใหม่เราก็ทำ
2: แบบนี้อ่ะระหว่างไม้เก่ากับไม้ใหม่เนี่ย
0: ครับ
2: อะไรเนี่ยมันราคาสูงกันจ๊ะนายจ๋า
0: ที่สวนจะถ้าเกิดพูดถึงในโซนต่างประเทศแล้วไม้เก่าไม่มีปัญหาครับเก่าของเราใหม่ของเขา
2: อ๋อเก่าของเราใหม่ของเขา
0: ใช
2: ่และอย่างในประเทศล่ะจ๊ะนายจ๋า
0: ในประเทศเขาจะนิยมแต่ของใหม่แต่ว่าใหม่เราก็มีก็อีกราคาหนึ่งว่าไปแต่ของเก่าเราไม่ต้องรีบทำจำนวนอะไรมากคือเราเอาทำไม้ที่เรามีอยู่ทำจำนวน
2: แต่อนุรักษ์เอาไว
0: ้อนุรักษ์
2: เผื่อวันไหนเขาจะกลับเล่นของเก่าอีก
0: ขายแพงด้วยนะ
2: นั่นไง
0: ของเก่า
2: แบบนี้วิธีการปลูกเป็นไงจ๊ะนายจ๋า
0: ได้ได
2: ้อันนี้อะไรจ๊ะนายจ๋า
0: อันนี้โป้ยเซียน
2: โป้ยเซียน
0: โป้ยเซียนชนิดน
2: ี้ต้นน้อยขนาดนี้จ๊ะนายจ๋า
0: อันนี้เป็นโป้ยเซียนดอกเล็ก
2: เบบี้อ่ะ
0: ดอกของเขาจะเล็ก
2: ดอกเล็กเป็นต้นชนิดพันธุ์ดอกเล็ก
0: ใช่ใช่ใช่เดี๋ยวผมจะสาธิตเราก็ไม่ต้องอะไรมากนะครับ
2: ไม่นายจ๋าแล้วมันจะขึ้นมาเป็นต้นๆอย่างนี้คือต้องใช้อะไรนะนายจ๋า
0: ปลูกไปผสมกับมะพร้าวกับมะพร้าวแล้วก็ดินที่โป้ยเซียนต้องการคือดินใบก้ามปูก้ามปูหรือจามจุลีถ้าเกิดมีสเต็ปนึงนี่ไม้ในประเทศก็ปลูกดินแต่ถ้าเกิดไม้ส่งต่างประเทศมันก็ต้องปลูกขุยมะพร้าว
2: ปลูกขุยมะพร้าว
0: ขุยมะพร้าวบางประเทศเขาต้องการเอาเครื่องปลูกไปด้วยดินไม่สามารถที่จะเอาไปได
2: ้
0: เราก็ต้องปลูกขุย
2: ปลูกขุย
0: แต่หลักใหญ่แล้วจะแนะนำให้ลูกค้าแบร์รูท
2: แบร์รูทคืออะไร
0: สลัดรากออกหมดเลยล้างราก
2: เอาแต่ต้น
0: เอาแต
2: ่
0: ต้นใช่
2: ไม่เอาดินเอาขุยแล้วไปเลย
0: ไม่เอาไม่เอา
2: อันนี้ปลอดภัยเข้าไปได้ 100%
0: ถูกต้อง
2: แล้วกว่ามันจะขึ้นต้นงี้นายปลูกเม็ดหรือนายปลูกต้นหรือนายปักกิ่งหรือนายเซี่ยงไฮ้หรือนายจูไห่กับฮ่องกง
0: ตัดชำ
2: เนี่ย
0: ปักชำ
2: ใช้วิธีการตัด
0: แล้วก็
2: ปักชำ
0: ใช่ครับ
2: อ๋อปักชำเป็นข้อเล็กๆ
0: ใช่
2: ข้อประมาณขนาดนั้นจ้ะ
0: ก็ประมาณน่าจะอยู่ประมาณ3นิ้วถึงประมาณ 7-8 เซน
2: ก็คือประมาณนี้นะจ๊ะนายจ๋า
0: ถูกต้องครับ
2: ไซส์ประมาณนี้ปั๊บมาถึงปักไปเลย
0: ใช่ครับ
2: รูเล็กๆอย่างงี้
0: ใช่
2: แล้วมันก็งอกรากงอกใบ
0: ใช่งอกรากเจริญเติบโตไม่มากเพราะว่าเราจะไม่ปนปุ๋ยมันจะไม่ใส่ปุ๋ยให้มันโตช้า
2: โอ้นายจ๋านายไม่ใส่ปุ๋ยต้นไม้ก็โตได้จ๊ะนายจ๋า
0: ได้ไม่ต้องการให้มันโตถ้าเกิดเราต้องการให้มันโตเราก็จะใส่ปุ๋ยฉีดปุ๋ยให้มันกินครับระวังอ่ะลองปลูก
2: นายไม่ส่งโคนให้ฉันถือนายส่งตรงหนามให้ฉันจับโอ้นายจ๋าวิธีการขยายพันธุ์เจ้าต้นโป๋ยเซียนนี่มันก็ไม่ยากแหละครับคุณผู้ชมครับเพียงแค่เรานำต้นโป๋ยเซียนที่โตเต็มวัยมาตัดเป็นท่อนท่อนละประมาณ3นิ้วครับแล้วก็ปักลงไปในขุยมะพร้าวไว้ประมาณ1เดือนแล้วจึงย้ายมาเลี้ยงต่อในกระถางโดยการนำดินก้ามปูหรือดินจามจุรีมาผสมกับกาบมะพร้าวใส่ลงไปในภาชนะที่ใช้ปลูกครับแล้วก็นำต้นโป๋ยเซียนที่เราได้เตรียมเอาไว้เนี่ยเอาเขามาปักลงไปในดินให้พอปิดรากมิดหลังจากนั้น 1-2 เดือนครับเขาก็จะเริ่มแตกกอออกเป็นพุ่มสวยงามแล้วล่ะครับส่วนวิธีการให้น้ำเนี่ยก็ให้ตามฤดูกาลและก็ความเหมาะสมเป็นหลักซึ่งถ้าเป็นหน้าร้อนเนี่ยก็ให้รดน้ำวันละครั้งไปเลยส่วนถ้าเป็นหน้าฝนที่มีปริมาณน้ำเพียงพอก็ไม่ต้องรดได้เลยแหละครับ
0: แบบนี้เลยครับ
2: แล้วก็ปล่อยเขาไว้ได้เลย
0: ปล่อยไว้เลยเลี้ยงประมาณ1เดือนถึง2เดือนก็สวยก็ไปจำหน่ายได้เลย
2: แล้วเขาจะแตกยอดออก
0: เป็นกอเลยครับเป็นกอเลย
2: อ๋อ
0: ครับ
2: ปุ๋ยล่ะจ๊ะเขาชอบปุ๋ยอะไรจ๊ะนายจ๋า
0: ถ้าเกิดหาเอาหาง่ายๆ16ก็ได้ครับ
2: อ๋อเป็นสูตร16
0: ใช่ครับ
2: ไม้ดอกก็จะชอบให้น้ำให้ปุ๋ย16
0: ครับ
2: แล้วต้องมีฟิตปังอะไรเข้าเป็นพิเศษไหมจ๊ะนายจ๋า
0: ก็ถ้าเราเนี่ยเราก็ใช้ปุ๋ยฉีดทางใบ
2: ปุ๋ยฉีดทางใบ
0: ก็เป็นปุ๋ยเร่งดอกฉีดทางใบให้เขากินสเปรย์อาทิตย์ละ1ครั้ง
2: เขาก็จะกินทางใบด้วย

0: ใช่ครับไม้ก็จะสวย
1: เออ
2: แล้วนายจ๋า
1: โปยเซียนเนี่ยเขามีไหมว่าเขาชอบฤดูหนาวมากกว่าหรือชอบฤดูร้อนมากกว่าหรือชอบอะไรอย่างเงี้ย
0: โปยเซียนโปยเซียนจะสวยที่สุดต้องประมาณธันวามกราหน้าหนาวจะสวยมาก
1: แล้วจ๊ะ
0: แต่โปยเซียนออกดอกทั้งปีแต่ถ้าสวยที่สุดต้องหน้าหนาว
1: สะพรั่งที่สุด
0: ครับเต็มรูป
1: ที่สุด
0: เต็มรูปแบบ
1: หน้าหนาวครับ
0: หน้าหนาวครับ
1: แล้วร้อนเขาได้ไหม
0: ร้อนได้เลย
1: ร้อนงามเลย
0: คือโปยเซียนจะไม่สวยก็คือช่วงหน้าฝน
1: ทำไมได้ไงจ
0: ๊ะฝนจะทำให้ดอกช้ำครับเสียมีเชื้อราได้
1: ช่วงธันวาเป็นต้นไป
0: สุดยอด
1: สุดยอดแน่นอน
0: ครับ
1: โปยเซียนจะงดงามแบบนี้นายจ๋าแล้วนายขายแบบนี้เลยหรือว่านายต้องปลูกก่อนกี่ปีอะไรยังไงจ๊ะนายจ๋า
0: อย่างนี้จะไปตั้งไว้ให้โดนแสงโดนแดดทิ้งไว้ประมาณสัก2เดือน
1: เขาชอบแดดจัดหรือแดดร่มเหรอจ๊ะนาย
0: โปยเซียนจริงๆแล้วแดด 100%
1: แดด 100% เลย
0: ที่สวนจะเน้นแดด 100%
1: เพราะว่าอะไรจ๊ะนายจ๋า
0: สีจะดี
1: สีดีกว่า
0: สีจะดีแล้วทำให้ต้นไม้ที่เราขายตลาดเมืองไทยเข้าไปเพราะว่าชาวบ้านไม่มีแสลนไม่มีหลังคาเขาไปตั้งหน้าบ้านข้างบ้านอยู่ได้หมด
1: อยู่ได้หมด
0: สบาย
1: เพราะเขาคุ้นเคยเขาโตมากับสิ่งน
0: ี้ใช่ครับ
1: แบบนี้เขาก็จะอยู่อีกนานกี่นานกว่าจะออกดอกจ้านายจ๋า
0: 2เดือนครับ
1: 2เดือนแล้วนะออกดอกเลย
0: ขายแล้วครับไม่อยู่แล้วไม่อยู่กับผมแล้ว
1: 2เดือนปล่อยได้เลย
2: โปยเซียนปลูกไม่ยากหรอกครับโปยเซียนนี่การปลูกก็มันชอบปุ๋ยพวกปุ๋ยคอกนะแล้วก็หรือมูลสัตว์ต่างๆผสมกับใบก้ามปูมันก็ปลูกไปแล้วก็มีโอกาสที่โตเร็วด้วยครับบ้านเราที่ถ้าสนใจจะปลูกก็ทำได้ครับแต่เราก็ต้องศึกษาหน่อยครับว่าโปยเซียนเนี่ยเขาจะต้องการอาหารแบบไหนพวกปุ๋ยคอกแบบไหนเราต้องศึกษาก่อนแล้วก็ปลูกครับก็ไม่ยากหรอกครับถ้ารู้แล้ว
1: แต่ว่าแต่ทั้งหมดในพื้นที่เนี่ยนายทำคนเดียวเหรอจ๊ะ
0: ใช้คนงานครับ
1: ต้องมีคนงานใช่ไหมจ๊ะนายจ๋า
0: ให้ผมทำเองไม่ไหวครับ
1: งั้นรายละเอียดพวกนี้จินนี่ขอบันทึกนะจ๊ะคืออันนี้เนี่ยมันเป็นตะเกียงบันทึกเสียงด้วยเดี๋ยวจะไปอัดเสียงนายหน่อยว่ามันใช้ยังไงใช้กี่คนและคนต้องทำอะไรบ้างจ๊ะนายจ๋าน ี่รุ่นนี้เป็น MP3 ตัวใหม่ล่าสุด
0: แล้วอยากขัด
1: ฮะ
0: อยากขัด
1: เดี๋ยวออกมาอีกตัว
0: เดี๋ยวออกมาอีกตัว
3: ท่านจะพูดถึงปัจจัยหลักๆที่ทำให้ธุรกิจของเราเติบโตได้อย่างมั่นคงเนี่ยนะครับนอกจากจะมีผลผลิตที่ดีและสวยงามเป็นทุนเดิมแล้วยังต้องมีการจัดการที่ดีอีกด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของคนงานแล้วก็โรคภัยต่างๆพี่สิทธิ์แห่ง L&P Farm เองเขาจะมีวิธีการจัดการอย่างไรนั้นทั้งหมดจะถูกเปิดบทเปลือกช่วงหน้าครับ

รู้หรือไม่ชาวจีนสมัยก่อนปลูกโป๊ยเซียนไว้เพื่อเสี่ยงทายโป๊ยเซียนถือเป็นไม้มงคลและเป็นไม้เสี่ยงทายชนิดหนึ่งในประเทศจีนสมัยโบราณนับพันปีมาแล้วผู้ปลูกโป๊ยเซียนต้องเป็นฮ่องเต้หรือพระราชวงศ์ขุนนางชั้นผู้ใหญ่เท่านั้นโดยปลูกเพื่อใช้เสี่ยงทายทำนายดูโชคชะตาวาสนาว่าผู้ปลูกจะมียศอำนาจวาสนายืนยาวสักปานใดถ้าผู้ปลูกปลูกแล้วเจริญงอกงามให้ดอก 8-32 ดอกก็จะบ่งบอกว่าผู้ปลูกนั้นจะมีบุญบารมีวาสนาเจริญรุ่งเรืองแต่ถ้าปลูกแล้วต้นโป๊ยเซียนเหี่ยวเฉาไม่ออกดอกหรือออกดอกน้อยแสดงว่าผู้ปลูกนั้นจะตกต่ำชีวิตอับเฉาอีกด้วยแหละครับ

0: และดูแลเจ้าต้นโปยเซียนอย่างไรให้เขาเนี่ยออกดอกสวยๆและก็ไร้โรคภัยแบบนี้กันล่ะครับ
1: มาแล้วจ้ะนายจ๋าโอ้โหนายจ๋านี่จีนี่ไม่อยากเชื่อเลยนะว่าการจะปลูกต้นไม้ต้นโปยเซียนมันง่ายขนาดนี้จ้ะนายจ๋า
2: ไม่ยากเลยถ้าเข้าใจนิสัยของเขา
1: ละนายจ๋าพูดถึงสวนแห่งนี้ดีกว่าปลูกโปยเซียนเนี่ยนะปลูกขนาดสวนพื้นที่เท่าไหร่จ๊ะเนี่ย
2: แปลงนี้10ไร
1: ่10ไร
2: ่ครับ
1: แสดงว่ามีแปลงอื่นอีก
2: มีอีก2แปลงครับ
1: มีอีก2แปลงอีกแปลงนึงเท่าไหร่อ
2: ีกแปลงเป็นแม่พันธุ์ประมาณตรงนั้น3ไร่

0: ไร่จ้ะ
1: 3ไร่แล้วก็แปลงใหญ่20ไร
0: ่โอ้ยไร่จ๋าประมาณ33ไร่นะจ๊ะนาย
1: ประมาณนั้นแต่ก่อนมากกว่านี้นะแต่ก่อนมากกว่านี้ไปอีก10ไร่แต่ว่ามันไม่จำเป็นอะไรเราย่อขนาดลงมาครับเพราะว่าถ้าเกิดเรายิ่งเยอะลูกน้องก็ต้องเยอะตามรายจ่ายก็มากขึ้น
0: ปัจจุบันนี้33ไร่อาจารย์นายจ๋ามันแบ่งเป็นพื้นที่ทำอะไรบ้างจ๊ะ
1: อ๋อเป็นคือเป็นแปลงของส่วนแม่พันธ
0: ุ
1: ์แม่พันธุ์นี่เข้าไปจะ2แปลงอยู่แล้วแล้วก็เป็นไม้ในประเทศ1แปลงเต็มๆพร้อมแม่พันธุ์
0: จ้ะ
1: แล้วก็อีกแปลงนึงก็เป็นไม้อย่างที่เห็นนี่ก็คือไม้ในประเทศในประเทศก็ไม่ทิ้งครับเพราะว่าในประเทศความต้องการโปรตีนอย่างต่อเนื่อง
0: อย่างต่อเนื่อง
1: ครับเพราะคนทำที่น้อย
0: นายจ๋าแบบนี้สวนนายเองเนี่ยใช้คนงานกี่คนจ้าตอนนี
1: ้นะตอนนี้คนงานตอนนี้น้อยลงแล้วครับประมาณ26
0: 26คนนายจ๋าแบ่งหน้าที่กันยังไงแจ๊คคนเยอะอีก
1: ทุกคนคือผมจะวางงานคนไหนทำอะไรก็ทำหน้าที่นั้นทำให้ชำนาญทำให้รู้แล้วก็ให้เขาไปเรียนรู้เองแล้วก็ดูงานเอาแล้วก็ที่นี่จะมีกฎก็คืองานขึ้นอยู่กับเงินเดือ นฝีมือดีเงินเดือนเพิ่ม
0: ใ
1: ช้เงินเป็นตัวกำหนดงานที่เรารับครับ
0: จะได้มีกำลังใจกระชุ่มกระชวย
1: คนละเอียดคนทำงานรอบคอบกินเงินเดือนอีกสเต็ปหนึ่งครับขอให้ในเวลางานของผมเป๊ะจบนอกเวลางานไม่มีปัญหา
0: แล้วตัวนายเองอ่ะจ้าวันๆนายทำอะไรอ่ะจ้ะนายจ๋า
1: ผมเป็นทุกอย่างเลยมั้งครับตั้งเป็นตั้งแต่หัวหน้ายันคนขับรถส่งของผมก็ส่งเอง
0: จ้านายจ๋า
1: ครับ
0: ทำไมลูกน้องส่งจ้านายจ๋า
1: ส่งไม่ได้ครับเพราะว่าหนึ่งเนี่ยมันต้องงานที่ส่งคือเป็นงานขับรถซึ่งลูกน้องส่วนใหญ่ก็จะเป็นชาว
0: เป็นชาวต่างชาติ
1: ชาวต่างชาติของเราคร
0: ับ เป็นชาวต่างชาติจ้านายจ๋า
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้นขับรถส่งอะไรส่งเนี่ย
1: ความละเอียด
0: จะไปเจอลูกของลูกค้า
1: เจอลูกค้าก็จะเปิดผมกับแฟนแล้วก็ได้ลูกมาช่วยก
0: ็
1: แบ่งหน้าที่กันไป
0: ฉะนั้นหน้าที่หลักๆของนายก็คือบริหารจัดการสวนทั้งหมด
1: ทั้งหมดครับ
0: แล้วก
1: ็สั่งซื้อจัดซื้อว่าอะไรขาดก็จะซื้อเข้ามาจะมองเห็นงานนะครับมองรู้ว่าจะขาดอะไรจะใช้อะไรเอาเข้ามาอย่าให้ขาดเพราะคนงานต้องทำงานต่อเนื่องทุกวัน
0: แต่อยากจะรู้จังเลยว่าสิ่งไหนที่อยู่ในเรื่องของการจัดการแล้วนายต้องให้ความสำคัญมากนายต้องดูแลเป็นพิเศษนะจ๊ะนายจ๋า
1: คนงานครับคนงานคือกำลังสำคัญของเรา
0: จ้ะ
1: เราก็ต้องดูแลเขาครับดูแลเขาทางด้านการเงินการบริหารเขาจะเราดีกับเขาเขาก็ดีกับเรานะพวกนี้นะครับซึ่งผมก็เป็นตรงนั้นอยู่แล้วครับลูกน้องสำคัญครับในเมื่อเราสวนเราเยอะต้นไม้เรามีการทำงานเยอะๆต้องมีแรงงานครับแรงงานสำคัญครับแรงงานแล้วก็คนซื
0: ้
1: อคนซื้อก็สำคัญนะครับทำแทบตายไม่มีคนซื้อก็อยู่ไม่ได
0: ้ตั้งแต่เริ่มมาเนี่ยประมาณ 24-25 ปีจ้ะนายจ๋าเราเคยมีวิกฤตอะไรบ้างไหมเกี่ยวกับสวนโพชเชนของเรา
1: สวนก็จะมีหวาดเสียวตอนปี54น้ำท่วม
0: จ้ะนายจ๋า
1: แต่ทางสวนเราก็รอดมาได
0: ้ปลอดภัย
1: วุดวิด
0: อ๋อน้ำเข้ามาบ้างแต่ไม่ท่วม
1: ไม่ครับเพราะว่าอยู่ตรงนี้มันพระราม2ถนนพระราม2กั้นไว
0: ้
1: ในทะเล
0: น้ำก็ลงทะเลหมดเลยจ้ะ
1: น้ำท่วม
0: รอดมาได
1: ้รอดมาได้คร
0: ับ
1: รอดมาได
0: ้วิกฤตเศรษฐกิจแล้วจ้านายจ๋า
1: วิกฤตเศรษฐกิจของผมไม่มีปัญหาเพราะว่าเราเป็นธุรกิจขนาดเล็กครับธุรกิจขนาดเล็กจะอยู่ได
0: ้โรคอ่ะจ๊ะมะแรงล่ะจ้านายจ๋าม
1: ะแรง
0: มีไหมศัตรูของโปรตีนจ้านายจ๋าม
1: ากครับมะแรงมากครับผมแต่ว่าที่นี่ไม่ค่อยมีปัญหาก็เพราะว่าเรากันก่
0: อ
1: นป้องกันก่อนที่มันจะเกิดระบาดเยอะก็มีการง่ายๆก็คือขยายฟาร์มก็คือการฉีดยาฆ่าแมลงเดือนนึงอย่างน้อยๆ2ครั้งเพื่อป้องกันก่อนที่มันจะเกิด
0: จริงๆคือต้องฉีดก่อน
1: เพราะว่าของเราจะต้องไม่มีแมลงครับเพราะสวนเราส่งต่างประเทศครับ
0: อย่างศัตรูเรื่องแมลงเนี่ยที่มันทำร้ายโปรตีนเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นแมลงอะไรจ้าในจ
1: ๋าจะเป็นพวกเพลีย
0: ถ้าเพลียนอนอยู่บ้านสิไม่ต้องตื่น
1: อันนั้นเพลียนะอันนั้นเพลียนะ
0: อันนั้นเพลีย
1: นั้นเพลียครับ
0: ถ้าเพลียมันมาแน่
1: มันมาครับ
0: เพลียมันจะมากับอะไรจ้าม
1: ากับลม แต่ว่าเราฉีดยาป้องกันจะไม่เกิดไม่เกิด
0: มีเพลียและมีอะไรอีกจ๊ะนาย
1: เชื้อรา
0: เชื้อรา
1: เชื้อรา
0: โอ้โหถ้าเชื้อราก็ดีสิจ๊ะไว้ค่อยเจอกันใหม่เชื้อรา
1: เชื้อราป้องกันได้ครับง่ายก็ฉีดยาป้องกันเชื้อราเดือนละ2ครั้งจบ
2: แล้วก็ควรระวังคือเรื่องราน้ำฝนครับแต่ถ้าเราป้องกันโดยเอาพลาสติกคลุมก็หรือพวกราพวกนี้ก็จะไม่เกิดก็ไม่ต้องใช้ยาถ้าเกิดเราจะต้องใช้ยาทีก็เราใช้ยากันราทั่วไปก็มีขายโปรตีนจะให้มีคุณภาพมาก็ต้องพื้นฐานตั้งแต่ต้นแม่พันธุ์นะต้องบำรุงเขาให้สมบูรณ์ก่อนครับพอกิ่งมันสมบูรณ์ดีเราตัดมาคัตติ้งหรือตัดมาทำหรือมาชำเลยเนี่ยนะต้นมันก็แข็งแรงแล้วนะแล้วก็แล้วยังมีอาหารเติมเกี่ยวกับพวกปุ๋ยหมักครับพวกปุ๋ยคอกอ่ะอย่างพวกขี้วัวกระดูกปนขี้ข้าวอายุได้อยู่ได้เป็น10ปีครับ20 30ปีครับถ้าเราให้อาหารเขาพอสมควรครับ
0: เอ๊ะนายจ๋าจะไปจินนี่เห็นน่ะบางต้นบางต้นก็ตั้งไว้เฉยๆจ๋านายจ๋าและบางนี่ต้องมีโครงอย่างเงี้ยจ๋านายจ๋าคืออะไรจ๊ะ
1: อ๋อเอาไว้เผื่อหน้าฝนหน้าฝนซึ่งเราจะคุมพลาสติก
0: อ๋ออันนี้เป็นหลังคาเหรอจ
1: ๊
0: ะ
1: ใช่ๆคุมพลาสติกเพื่อไม่ให้เปียกเพื่อการเราคุมน้ำเพื่อจะไม้ที่จะไปทางตู
0: ้ไม้ไปทางตู
1: ้ตู้คอนเทนเนอร์ยาวๆเลยครับไม่ให้โดนน้ำฝนหรือสต็อกของเพื่อรอตู
0: ้เพราะอะไรจ๊ะนายจ๋า
1: ถ้าเกิด
0: จะไปทางตู้ทำไมต้องห้ามโดนน้ำจ๊ะนายจ๋า
1: ไปไม้ต้องแห้งครับไม้ต้องแห้งปลอดแมลงด้วยครับ
0: แล้วไว้นานแค่ไหน
1: แล้วก็ต้องมีการตรวจของเกษตรด้วย
0: เหรอเจ้านายจ๋า
1: ครับ
0: แบบนี้ต้องคุมไม่นานแค่ไหนเจ้านายจ๋าห้ามโดนน้ำนานขนาดไหน
1: เป็นเดือนเลยครับ
0: เขาไม่โดนน้ำเป็นเดือนได้เจ้านายจ๋า
1: เราลดแต่ไม่ให้โดนน้ำฝนเช้าเปิดเย็นปิดครับ
0: ลดน้ำของเราได
1: ้ได
0: ้แต่แค่ไม่ให้โดนฝน
1: ไม่ให้โดนฝนเพราะเราไม่สามารถที่จะสมมติว่าเราจะส่งพวกนี้เอาวันนี้เกิดฝนตกแล้วทำยังไงครับเราต้องทำปัญหาที่ต้นทางให้ไม่มีและปลายทางจะสบายครับที่สวนจะเน้นคุณภาพต้องคุณภาพมากก่อนความซื่อสัตย์จะต้องตามมาติดๆครับ
0: จ้ะ
3: ช่วงหน้าเราก็จะได้รู้กันแล้วล่ะครับว่าไอ้เจ้าไม้ดอกสวยๆที่มีสิทธิ์ของเฝ้าประคบประหงมดูแลประหนึ่งเป็นลูกในไส้เหล่านี้เนี่ยจะเดินทางไปที่ไหนกันบ้างเคล็ดลับและวิธีการหาลูกค้าในแบบฉบับของพี่สิทธิ์เขาจะเป็นอย่างไรห้ามพลาดโดยเด็ดขาดรู้หรือไม่คำว่าโป๋ยเซียนมีที่มาอย่างไร

0: รู้หรือไม่คำว่าโป๊ยเซียนมีที่มาอย่างไรคำว่าโป๊ยเซียนในภาษาจีนมีความหมายถึงเทพเจ้าหรือผู้วิเศษทั้ง8พระองค์ที่คอยคุ้มครองโลกมนุษย์ซึ่งเทพเจ้าทั้ง8พระองค์ก็ได้แก่หลีทิกวยสามารถขอพรเพื่อให้หายจากโรคภัยไข้เจ็บได้ทั้งปวงฮั่นเจิงหลีสามารถขอพรมีความกล้าเข้มแข็งเอาชนะศัตรูได้ลื่อท่งปินสามารถขอพรค้าขายร่ำรวยเป็นมหาเศรษฐีเตี่ยกัวเล่าสามารถขอพรให้มีเสน่ห์เป็นที่นิยมรักใคร่ของคนทั้งหลายหน้าใช้หัวสามารถขอพรให้เป็นศิลปินที่มีคนนิยมชมชอบฮ่อเซียนโกสามารถขอพรให้อายุยืนรูปร่างสวยงามสติปัญญาดีฮั่นเจียงจือสามารถขอพรให้เป็นนักประพันธ์หรือกวีที่มีชื่อเสียงเฉาก๊กกูสามารถขอพรมีให้พูดผีภัยพานมารบกวนตามความเชื่อของชาวจีนเทพเจ้าทั้ง8พระองค์นี้จะอยู่ด้วยกันเสมอขาดองค์ใดองค์หนึ่งไม่ได้เพราะเป็นเทพที่มีหน้าที่คุ้มครองและช่วยเหลือมนุษย์ที่ตกทุกข์ได้ยากดังนั้นโป๊ยเซียนจึงกลายเป็นไม้ที่นิยมปลูกในบ้านเพราะเชื่อว่าจะช่วยคุ้มครองคนในบ้านให้อยู่เย็นเป็นสุขนั่นเองล่ะครับกลับมาในช่วงสุดท้ายของเกษตรขั้นเทพวันนี้ครับเราจะได้รู้กันแล้วแหละครับทางแห่งความสำเร็จเนี่ยนอกจากจะต้องดูแลผลผลิตให้ออกมาดีแล้วยังต้องมีมาตรฐานอะไรอื่นๆอีกบ้างเราไปฟังจากปากของพี่สิทธิ์กันเลยดีกว่าครับ
1: นายจ๋าเจ้าต้นโป๊ยเซียนสวยๆพวกนี้จ้านายจ๋า
2: ครับ
1: วันนี้ใครเป็นลูกค้านายบ้างจ๊ะ
2: ลูกค้าส่วนใหญ่ของทางสวนเรานะครับก็จะเป็นต่างประเทศ
1: ลูกค้าต่างประเทศ
2: ใช่ครับ
1: ต่างดาวมีไหมจ๊ะมาซื้อเนี่ย
2: ก็อยากจะเจอเหมือนกันนะ
1: ลูกค้าต่างดาวไม่มาหรอกเป็นลูกค้าต่างประเทศ
2: ใช่ครับ
1: อ๋อแถบไหนจ๊ะทึกไหนจ๊ะ
2: 70-80% จะเป็นการส่งไปต่างประเทศ
1: เหรอจ๊ะ
2: ครับ
1: มี 20% อย่างเช่น
2: เอาเป็นโซนแล้วกัน
1: โซน
2: ก็จะมีเอาเอเชียเราละครับเอเชียอเมริกาใต้ยุโรปตะวันออกกลาง
1: โอ้โหนี่เข้าไปทั่วโลกเลยจ้ะได้จ้ะ
2: ครับโป๊ยเซียนเป็นที่รู้จักของคนทั่วโลก
1: ทำไมอ่ะ
2: เป็นไม้เลี้ยงง่ายสวยบางประเทศยังไม่เคยรู้จักโป๊ยเซียนหรือยูโฟเบียเลยครับแล้วยิ่งไปเจออากาศหนาวอย่างต่างประเทศจะออกดอกใหญ่และบานทน
1: ครับนายจ๋าแบบนี้แล้วเนี่ยส่งออกถึง 70-80% เลยนายจ๋า
2: ครับ
1: อย่างนี้เขาต้องมีมาตรฐานใช่ไหมจ๋า
2: แน่นอน
1: มาตรฐานเราเป็นนายจ๋าต้องทำอะไรบ้างถึงจะส่งออกไปได้จ้านายจ๋า
2: จุดสำคัญเลยคุณภาพฟาร์มซื่อสัตย์จำนวนครับ
1: คุณภาพเป็นไงจ้านายจ๋า
2: คุณภาพต้อง 1. ฟาร์มยาวของต้นไม้ต้องในเกณฑ์ที่แบบเสมอไม่มีสูงมีต่ำห่างกันไม่เกิน3เซนครับหมื่นต้นแสนต้นต้องเป๊ะ
1: เดียวกัน
2: ใช่ครับ
1: นี่จึงจะส่งออกได
2: ้แมลงคุณภาพและสายพันธุ์ที่ตามที่ลูกค้าระบุครับ
1: แต่ส่วนใหญ่คือจะส่งออกต้องคุมขนาดเขาความสูง
2: ใช่ครับ
1: เรื่องความสูงคุมยังไงจ๊ะ
2: ก็คืออย่างที่เลี้ยงครับคือเราตั้งแต่การตัดไม้เลยเราจะตัดไม้ที่เสมอลูกน้องของเรานี่จะ3นิ้วนี่ก็คือ6เซนต้องตัดเสมอมาเลย
1: หมายถึงตอนนี้ลูกน้องเหลือแค่3นิ้วแล้ว
2: ไม่ใช่ครับ ตัดความยาวของกิ่งไม
1: ้อ๋อ
2: ครับ6เซนก็คือ6เซนมาเสมอเลยแล้วก็มาปักเลี้ยงไว้จนเป็นเดือน2เดือนจนออกรากทำรากจนดีสามารถจะเก็บไว้โดยที่ยังไม่ได้ขายเป็นปีถึง2ปีได้ในถาดเล็กๆซึ่งฟาร์มสูงไม่โตครับ
1: อ๋อวิธีก็คืออย่างที่นายบอกไปใช่ไหมจ้าไม่ต้องให้ปุ๋ยเขา
2: ใช่
1: เดี๋ยวเขาโตเกินไปให้เขารอ
2: ใช่
1: ถ้าออเดอร์มาพร้อมเมื่อไหร่ค่อยปัก
2: คอยยังไงอ่ะค่อยไปถอด
1: อ๋อค่อยไปถอด
2: ครับค่อยไปถอดแล้วแพ็คกิ้งส่งครับเราจะมีสต็อกครับเราจะรู้ว่าเราขายอะไรไปเท่าไหร่เรามีอยู่ในสต็อกเท่าไหร
1: ่
2: ครับ
1: นายจ๋าอันนี้วิธีการคุมความสูง
2: ครับ
1: แล้ววิธีคุมเรื่องแมลงอ่ะจ๊ะนายจ๋าก่อนจะส่งออก
2: ต้องมีการที่สวนเราจะฉีดยาฆ่าแมลงอาทิตย์ละ2ครั้งอยู่แล้วซึ่งมันไม่ค่อยเกิดแล้วก่อนจะส่ง10วันแพ็คเสร็จต้องมีการจุ่ม จุ่มยาฆ่าแมลงแล้วผึ่งให้แห้งครับซึ่งสบายมากครับสบาย
1: นี่คือขั้นตอนของการส่งโปรเชียน
2: ครับ
1: ออกนอก
2: ใช่ครับ
1: อ๋อ
2: แล้วก็จำนวนที่ลูกค้าต้องการ
1: จำนวนต้องทำให้ได
2: ้
1: ถ
2: ้
1: าต
2: ้
1: องการพันต้องได้พัน
2: ของผมถ้าเกิดต้องการพันผมมีสต็อกอยู่หมื่นหนึ่ง
1: แน่และต้องการหมื่น
2: มีแสน
1: ถ้าต้องการแสน
2: ยังไม่มีย
1: ังไม่มีคนสั่ง
2: ผมจะให้ลูกค้าเอาไปทีละหมื่นถึงสองหมื่นครับ
1: ทำไมจ้านายจ๋า
2: ก็เพื่อหนึ่งโปรเซียนมันมีราคาแพงลูกค้าต้องลองครับต้องลองก่อนต้องศึกษาก่อนครับผมว่าให้เขาสั่งสัก10รอบดีกว่าถึงจะได้เป็นแสน
1: ในเมืองนอก
2: ครั้งละหมื่น
1: ในเมืองนอกนี่เจ้าต้นโปรเซียนนี่เป็นต้นไม้มีราคา
2: แน่นอนครับแน่นอนครับ
1: แพงขนาดไหนจ้านายจ๋า
2: ผมว่าเอารับสมมตินะสมมติว่ารับเราขายให้เขาไป10บาทสมมติอ่ะ10บาทสมมติเขาก็ต้องมี500อ่ะครับต้นหนึ่งขายเป็นเหรียญ
1: ต้นจากเราไป10บาท
2: ครับ
1: ไปถึงมีคนซื้อที่เมืองนอก
2: ต้นใหญ
1: ่ต้นใหญ่500
2: ครับแน่นอนครับเพราะว่ามันสวยสีสวยถูกใจแล้วไม่มีประเทศไหนทำนอกจากเมืองไทย
1: โอ้โห
2: เมืองไทยที่เดียว
1: น่า
3: ก็ราคาที่เราส่งต่างประเทศก็ยังไม่สูงเท่าไหร่ครับแต่ว่าเราอาศัยจำนวนที่ได้ส่งเยอะครับโปรเซียนถ้าอยู่ไซส์10เซนถึง12เซนเนี่ยจะอยู่ที่ไซส์15 บาท13บาทประมาณนี้นะครับตลาดต่างประเทศนี่ก็ดีมากเลยครับของไม่พอจำหน่ายต้องคอยคิวกันครับจองล่วงหน้าน
1: ายจ๋านายไปเจอตลาดต่างประเทศนี่ไปได้ไงจ๊ะนายจ๋า

0: เริ่มตลาดต่างประเทศส่งมาก็ประมาณ15ปีแล้วนะครับ
1: 15ปีเข้ามาหาเราหรือเราไปหาเขา
0: ล่ะมันมีหลายสื่อหลายแขนงครับหนึ่งก็คือมาหาเราหนึ่งก็ทางเดี๋ยวนี้ก็ทางสื่อทางโลกออนไลน
1: ์
0: ครับการซื้อขายบางทีไม่ต้องเจอหน้ากันครับไม่ต้องเจอหน้ากันก็สามารถซื้อเพื่อเซียนได
1: ้
0: ครับ
1: แสดงว่าของเราทำทั้งออนไลน์ด้วยแล้วก็เนื่องจากเราทำมานานเองแล้วก็มีคู่ค้าเก่าที่ขายค้าขายมานาน
0: ทั้งเก่าทั้งใหม่ครับทั้งเก่าทั้งใหม่เลยแล้วก็ลูกค้าส่วนใหญ่จะเป็นลูกค้าประจำคุณควรทำธุรกิจถนอมหรือดูแลลูกค้าประจำไว้แค่ลูกค้าประจำก็ไม่มีเวลาแล้วครับครับ
1: ต้องดูแลเขาไงจ้ะ
0: ก็คือ
1: ถึงจะได้ใจลูกค้าจ้ะ
0: ก็คือหนึ่งก็คือของตามที่เราตกลงกันครับ
1: ไม่หมก
0: ครับ
1: ต้องไม่หมกนะหมกไม่ได้
0: ไม่ได้ครับไม่ได้ไม่ถ้าเกิดคุณหมกคุณทำช่วยกับเขาคุณทำไม่เรียบร้อยคุณจะหากินกับเขาได้แค่ครั้งเดียวเพราะตอนนี้มันละเอียดอ่อนครับคุณทำผิดกับลูกค้าเนี่ยคุณยังไม่ถึงกลับบ้านเลยครับมันก็แฉแล้วครับในสื่อครับครับ
1: แบบนี้เองโปรยเซียนเวลาไปเมืองนอกเขาไปทางไหนจ้านายจ๋า
0: ส่วนใหญ่ของเราหลักใหญ่ของเราไปทางแอร์คาร์โก้ครับ
1: และตลาดภายในประเทศจ้านายจ๋าไม่ขายใครจ้า
0: ขายตลาดของเรามีอยู่ที่ซอยวัดพระเงินบางบัวทอง
1: อันนี้คือเรามีหน้าร้านของตัวเอง
0: มีครับมีหน้าร้านแล้วใครต้องการแล้วเราก็ส่งตามร้านของเราด้วยลูกค้าร้านที่เราลงอยู่ประจำก็ประมาณ4ล้านก็ไม่ต้องไปไหนแล้วครับ
1: อ๋อ
0: ครับ
1: ออเดอร์เดือนหนึ่งขนาดไหนจ้าในภายในประเทศ
0: ในประเทศมันแล้วแต่ครับแต่ว่าก็ถ้าเกิดจะวิ่งส่งวิ่งได้ทุกวันนะครับครับ
1: ก็มีคนมาซื้อทุกวัน
0: ที่ร้านเราจะลงเปอร์เซียนอยู่ใครต้องการเปอร์เซียนก็เข้าไปที่ร้านเราครับเขาจะรู้จักกัน
1: แบบนี้นายจ๋าการที่นายอยู่ได้มาถึง25ปีในธุรกิจนี้ต้องไม่ธรรมดาจะนายจ๋าเฮ้ยจินนี่อยากรู้ว่านายเนี่ยมีเคล็ดลับในการทำธุรกิจอย่างไรให้ประสบความสำเร็จนะจ๊ะนายจ๋า
0: ความซื่อสัตย์กับอย่าไปท้อถอยแล้วก็อดทนอดทนอย่าท้อถอยคร
1: ับ ห้ามท้อถอย
0: ห้ามท้อถอยครับคุณทำให้ทะลุไปเลยครับ
1: นี่คือใจความสำคัญ
0: ครับ
1: มองสวนโปยเซียนมองไม้โปยเซียนจะเติบโตตลาดโปยเซียนเติบโตไปยังไง
0: อนาคต
1: จ่านายจ๋าย
0: ันอันตลาดผมมองว่ายันลูกผมแก่ก็ยังไม่จบครับ
1: ยันลูกแก
0: ่ก็ยังไม่จบยังทำอาชีพนี้ได้ไปได้เรื่อย
1: ๆตอนนี้ลูกแก่ยังจ้านายจ๋าย
0: ังไม่แก่ครับ
1: ยังไม่แก่นะจ๊ะ
0: ครับ
1: ทำไปได้เรื่อย
0: ๆทำไปเถอะครับทำไปเพราะว่าไม้ดอกไม้ประดับมันเป็นปัจจัย5ไปแล้วครับไม่ใช่ว่าไม้ดอกไม้ประดับจะดีแต่พื้นเสียงอย่างเดียวขอให้ทุกอาชีพทุกวงการซื่อสัตย์ครับไปได้หมด
1: นายว่าเกี่ยวไหมว่าไม้ดอกไม้ประดับที่นายทำเนี่ยพื้นเสียงเนี่ยมันถือเป็นไม้มงคลด้วย
0: ฟาร์มผมให้50 50นะผมให้50
1: งั้นเอามา50ก่อนเลยจ้ะนายจ๋า
0: ก็คือว่า
1: ทําไมอ่ะนายบอกให้50 50
0: 50ครับ
1: งั้นเอาไม่ถึง5เอาไม่ถึง100เอา50ก่อน
0: ครับต้นไม้คือต้นไม้ครับเราทําให้เขามีคุณค่าให้อย่างโปยเซียนเนี่ยอย่างผมทํามาเนี่ยให้คนในประเทศยอมรับยังไม่พอต่างประเทศยังยอมรับ
1: ว้าว
0: นี่คือความภูมิใจนะครับแล้วผมก็พูดถึงต้นไม้อื่นด้วยถ้าคุณทำอะไรก็ได้ครับต้นไม้ที่คุณทำอยู่ครับคุณทำให้ประสบความสำเร็จคือคุณทำเขาให้สุดก่อนแล้วคุณค่อยเปลี่ยนไปอีกอาชีพหนึ่งถูกไหมครับนี่คือของผ
1: ม
0: ครับ
1: สำหรับตอนนี้ใครที่นั่งดูนายอยู่นะเจ้านายจ๋า
0: ครับ
1: อยากจะฝากอะไรถึงพวกเขาถ้าหากว่าสนใจในอาชีพเกษตรกรปุ้ยเสียน
0: การเป็นเกษตรกรเป็นอาชีพที่สนุก
1: จ้ะโอ
0: ้สนุกครับ
1: แล้วจ้าอะไรจ๋า
0: ครับสนุกสนุกแล้วก็ท้าทายแล้วก็อย่างโปยเซียนนี่ถ้าทุกคนชอบทำสิครับไม่ต้องใหญ
1: ่
0: ข้างบ้านไปซื้อมาก่อน2ต้นต้นเดียวคุณเรียนรู้ก่อนว่าวิธีการทำของเขาจะทำยังไงให้มันมีคุณภาพและจำนวนคุณลองทำก่อนทำน้อยๆครับโป โพเทสเซียมเนี่ยคุณซื้อไป10ต้นคุณไปตัดทําสิครับพับเดียวเดี๋ยวก็100ขายข้างบ้านสิครับคุณขายได
1: ้ซื้อจากข้างบ้านนั่นแหละแล้วมาถึงขยายกลับไปขายข้างบ้าน
0: ได้ครับ ทําไปเรื่อยๆครับเดี๋ยวคุณก็ประสบความสําเร็จเองครับ
1: เพราะฉะนั้นมันง่ายแต่ต้องลองทํา
0: แล้วไม่ใช้ทุนเยอะใช้ทุนนิดหน่อยใช้ทุนนิดหน่อยคุณก็ไปปลูกไปเลี้ยงไปทําดูก่อนแล้วคุณจะยึดเป็นอาชีพคุณทําสิ่งนั้นให้ดีครับไม่มีคำว่าสายสำหรับการเริ่มต้น
1: ไม่มีคำว่าสายสำหรับการเริ่มต้น
0: ใช
1: ่โอ้โหนายจ๋าคมมากเลยจ้ะนายจ๋านี่ต้องไปทำแผลแล้วเลือดไหลซิบๆเลยอ่ะ โอ้โห ว่าแต่ว่านายจ๋านายจ๋าจินนี่มาแบบนี้แล้วอ่ะต่อไปถ้ามีเจ้าโพยเซียนอ่ะจินนี่ก็คงจะไม่ต้องทำงานแล้วอ่ะ
0: ไม่ต้องทำจินนี่มาทำงานที่สวนผมได้เลย
1: จินนี่อยากพักผ่อนน่ะ นายจ๋าเอาจริงนะนายเลี้ยงจินนี่ไว้เถอะง่ายๆนายถูเช้าถูเย็นเพราะว่าจินนี่อยากอยู่กับนายไงนายไม่ขอพออะไรแล้วไง
0: ไม่ขอแล้วครับ
1: เออเอาไว้เลยเอาไว้เลยนะ
0: ได้ครับ
1: ถูเช้าถูเย็นแค่นั้นเอง
0: ได้ครับ
1: เรียกจินนี่ออกมากินข้าว
0: ได
1: ้แค่นั้นเองแล้วจินนี่ต่อไปใครมาขอพรอะไรอ่ะจินนี่ก็เลยบอกว่าเอาไปโป้ยเซียนโป้ยเซียนหมดนะ
0: ให้เล็กโป้ยเซียน
1: ครับงั้นนายจ๋ามอบไว้ให้นายเลยนะจ
0: ๊
1: ะที่เหลือเดี๋ยวนายเลี้ยงจินนี่ดีละเดี๋ยวจินนี่จะกลับเข้ามาอยู่ในนี้แล้วนะ
0: ได้ครับ
1: เออจะได้อยู่กับนายนะจ๊ะนายจ๋าก
2: ว่า15ปีที่พิสิทธิ์อยู่บนเส้นทางการค้าขายโป้ยเซียนจนประสบความสำเร็จอย่างมากมายจากอดีตเกษตรกรสวนส้มที่เจอวิกฤตน้ำเค็มจนไม่สามารถปลูกอะไรได้อีกพิสิทธิ์จึงต้องค้นหาพันธุ์ไม้ที่ปลูกในกระถางและใช้น้ำประปาได้เพื่อลดปัญหาดินและน้ำเค็มจนได้มาเจอกับต้นไม้มงคลที่บันดาลรายได้กับพิสิทธิ์อย่างเป็นกอบเป็นกำและหัวใจสำคัญที่ต้องยกให้พิสิทธิ์เป็นเกษตรกรขั้นเทพของเราเนี่ยก็คือเรื่องของความซื่อสัตย์ที่มีกับลูกค้าและการรักษาคุณภาพได้ดีจนทำให้ L&P Farm แห่งนี้ครองใจลูกค้าไม้ดอกในตลาดส่งออกอย่างมากมายจนขายกันแทบไม่ทันเลยล่ะครับสัปดาห์หน้าเกษตรขั้นเทพจะพาไปบุกหาเกษตรกรคนไหนเพื่อไปล้วงเคล็ดลับแห่งความสำเร็จแล้วเขาจะเก่งและเทพขนาดไหนห้ามพลาดนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ

0: สภาวัฒนธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยาโดยมีดร.จิรพันธ์พิมพันธ์เป็นประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดมีจำนวนกรรมการและสมาชิกเครือข่ายสภาวัฒนธรรมทั้งสิ้น51ท่านสภาวัฒนธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็นศูนย์กลางในการแลกเปลี่ยนความรู้ประสบการณ์และแนวคิดในการดำเนินวัฒนธรรมโดยเชื่อมโยงกันเป็นเครือข่ายวัฒนธรรมและส่งเสริมสนับสนุนร่วมกิจกรรมขององค์กรภาคีและเครือข่ายวัฒนธรรมเพื่อการอนุรักษ์ฟื้นฟูพัฒนาสร้างสรรค์แลกเปลี่ยนสืบทอดและเฝ้าระวังทางวัฒนธรรม
1: จังหวัดพระนครศรีอยุธยามีวัฒนธรรม16อำเภอค่ะมีวัฒนธรรมตำบล203ตำบลค่ะเรามีความสามัคคีกลมเกลียวกันมากนะคะเราจะมีประชุมกันทุกเดือนค่ะเรามีกิจกรรมประจำปีนะคะเรื่องแรกคือเราจะส่งเสริมวันที่เกี่ยวกับวัฒนธรรมเช่นการไปวัดเช่นการจัดเทศมหาชาติเช่นการประกวดนักเรียนดีเด่นด้านวัฒนธรรมเรื่องการไหว้นะคะเรื่องการบุคลิกที่สุภาพเรียบร้อยแล้วเรามุ่งสอนให้นักเรียนทุกโรงเรียนนะคะโดยวัฒนธรรมอำเภอเป็นผู้ไปดำเนินการให้โรงเรียนแต่โรงเรียนนั้น

ให้มุ่งเน้นถึงวัฒนธรรมให้มากที่สุดเพราะเราเชื่อมั่นว่าคนที่ทำความดีเรียนก็ต้องเก่งมาได้แต่คนที่ทำความไม่ดีแต่เรียนเก่งเราเลือกอันที่แรกค่ะด้วยเหตุนี้เราจึงเผยแพร่วัฒนธรรมของเราไปทุกโรงเรียนค่ะ

0: ความเต็มใจที่จะช่วยเหลือซึ่งกันและกันพร้อมเสียสละทั้งคุณทรัพย์และแรงกายในการจัดกิจกรรมหรือโครงการใดๆก็ตามจึงไม่พบปัญหาใดๆสภาวัฒนธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยากระบวนการและวิธีการที่ใช้ในการส่งเสริมคุณธรรมโดยเสนอแนวคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติเกี่ยวกับการกำหนดนโยบายและแผนแม่บทวัฒนธรรมของชาติและระดมทรัพยากรบุคลากรและสรรพกำลังต่างๆจากหน่วยงานและองค์กรต่างๆเพื่อการดำเนินงานวัฒนธรรม
1: เอ็นคิดว่าความสำเร็จและความภาคภูมิใจเนี่ยเรามีมากเพราะนั้นความสำเร็จของเราทำให้ประชาชนเข้าใจคำว่าวัฒนธรรมมีความซับซึ้งมีการปฏิบัติเรามีการเดินผ้าไทยนะทุกปีเดินผ้าไทยเรามีเทศมหาชาติทุกปีเรามีการสวดมนต์ไหว้พระในวันที่เป็นกิจกรรมพิเศษทุกปีความสำเร็จที่เราภูมิใจมากคือเราสามารถเผยแพร่วัฒนธรรมของเราเนี่ยไปยังทุกศาสนาเราจะต้องส่งเสริมวัฒนธรรมของเราให้ไปไกลที่สุดนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งวัฒนธรรมของเราเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ทุกคนจะต้องปฏิบัตินะคะจริงเป็นเรื่องที่น่าภาคภูมิใจนะคะที่ทุกคนเป็นวัฒนธรรมดีใจกับวัฒนธรรมของเราที่มีความรักความสามัคคีช่วยเหลือกันและมีโครงการเกี่ยววัฒนธรรมตลอดปี
0: สภาวัฒนธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยาจึงมีความตั้งใจที่จะดำเนินการอื่นใดตามที่คณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติกระทรวงวัฒนธรรมหรือหน่วยงานอื่นๆขอความร่วมมือทางวัฒนธรรมทางสภาวัฒนธรรมจังหวัดพร้อมที่จะดำเนินการสภาวัฒนธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็นองค์กรที่มีความสามัคคีเป็นหนึ่งใจเดียวกันสมาชิกในองค์กรมีความเสียสละเพื่อส่วนรวมให้ความร่วมมือในการดำเนินกิจกรรมต่างๆโครงการต่างๆทำให้กิจกรรมและโครงการต่างๆประสบความสำเร็จเป็นอย่างมาก

0: ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังแห่งความคิดด้วย
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 นถึงเวลา 21:00 นและช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

0: วันนี้ครูจะสอนทำวุ้นน้ำแดงกันนะจ๊ะเรามาเริ่มจดสูตรบนกระดานก่อนเลย
1: นี่วันนี้ให้เราไปเก็บมะพร้าวให้อีกไหม
2: เก็บเกือบอะไรเล่าเมื่อวานยังขายไม่ได้เลย
0: นอกจากน้ำหวานแล้วนะเรายังสามารถใช้น้ำผลไม้อะไรก็ได้นะจ๊ะอย่างวันนี้ครูเตรียมน้ำส้มคั้นมาให้นักเรียนได้ลองทำด้วยนะ
2: นะคะคุณปู่นะหนูขอยืมเงินปู่ก่อน50บาทนะคะแล้วหนูจะเอามาคืนให้นะ
3: ปู่ให้ยืมได้อยู่แล้วแต่ปู่อยากรู้ว่าเราจะเอาไปทำอะไร
2: หนูจะเอาไปลงทุนค่ะขอบคุณนะคะคุณปู่

แยกติดกับวงแหวนรอบนอกบางปะอินบางนาค่อนข้างชะลอตัวสาเหตุสำคัญที่ทำให้การจราจรเริ่มติดขัดนะคะเพราะว่าถนนเป็นคอขวดรถจาก4เลนเหลือ2เลนซึ่งเจ้าหน้าที่ตำรวจแจ้งเข้ามาว่าตรงจุดนี้มีปริมาณรถสะสมตั้งแต่เช้ามืดเป็นจำนวนมาก

0: อย่าแกล้งหลานก็สิหาไม่เจอละสิปู่อยู่นี่
1: พ่อปีขึ้นไปเก็บมะม่วงอีกแล้วเหรอผมบอกแล้วไงใช้ตะกร้อสอย
0: เอ็งอย่ามาดูถูกฝีมือการปีนต้นไม้ของพ่อนะ
2: สวัสดีครับพ่อ
3: สวัสดีค่ะคุณปู
0: ่สวัสดีจ้ะขวัญข้าวไม่เจอตั้งนานนี่จะสูงเท่าพี่เผือกแล้วนะเนี่ย
3: ใครว่าล่ะคะหนูสูงกว่าค่ะ
2: ผมขอโทษด้วยนะพ่อที่พาลูกมาฝากไว
0: ้เอ็งอย่าคิดมากนะหลานคนเดียวพ่อเลี้ยงได้อยู่แล้วแถมให้เลี้ยงเอ็งด้วยอีกคนยังสบายเลย
2: ยังไงถ้าความเป็นอยู่ผมที่กรุงเทพดีขึ้นผมจะมารับลูกกลับไปนะครับพ
0: ่
2: อ
0: ไม่ต้องเป็นห่วงหรอกเด็กเมืองกรุงอย่างขวัญข้าได้มาอยู่ต่างจังหวัดแบบนี้น่าจะชอบนะ
2: นอนไม่หลับเหรอลูกปู่กรนเสียงดังใช่ไหมล่ะ
3: พ่อกรนดังกว่าคนปู่อีกค่ะ
2: อดทนหน่อยนะลูก

0: โหพ่อเยอะขนาดนี้ผมกินไม่หมดหรอก
1: ก็ไม่ได้ให้กินพร้อมกันนี่บางอย่างยังเก็บไว้ได้ของในชะลอมนี่อีกอาทิตย์นึงถึงจะกินได้มะนาวพวกนี้ถึงห้องแล้วเองต้องเก็บใส่ตู้เย็นนะไม่ต้องเอาหนังสือพิมพ์ออกห่อมันไว้แบบนี้แหละไข่ไก่ก็ด้วยแช่ตู้เย็นเหมือนกันแล้วอย่าลืมวางทางป้านขึ้นด้วยล่ะจะได้เก็บได้นานขึ้นอีก
2: โหพ่อคะพ่อห้ามเดินสะดุดเด็ดขาดเลยนะคะไม่งั้นเนี่ยลืมที่ปู่บอกหมดแน่ๆเลยค่ะ
1: อ้าวข้าจดมาให้แล้วอย่าลืมนี่มะพร้าวน้ำหอมของโปรดเองไงพวกนี้เก็บได้นานทั้งอร่อยทั้งประหยัดเงินคุ้ม
3: พ่อไปก่อนนะลูกแล้วพ่อจะโทรหา
2: ค่ะพ่อขับรถดีๆนะคะ
3: ดูแลตัวเองนะลูกเป็นเด็กดีนะ

นพคุณอนุวัฒน์มงคลชัยครับชื่อเล่นชื่อนพนะครับปัจจุบันก็เป็นเจ้าหน้าที่นะครับนักจัดการความรู้ฝ่ายกิจกรรมสำนักงานอุทยานการเรียนรู้ครับที่เคพาร์คชีวิตเราเดินทางตลอดครับโดยปกติแล้วเนี่ยแล้วเราก็ชอบเดินทางด้วยแต่เราเดินทางในรูปแบบที่เรารักและเราชอบก็คือการเดินทางด้วยมอเตอร์ไซค์สถานที่ที่เราไปเนี่ยเราชอบในเรื่องของธรรมชาติวัฒนธรรมแล้วก็ชุมชนเราก็จะเดินทางไปในที่ที่เรายังไม่เคยไปแล้วก็ชอบที่จะสัมผัสกับชีวิตที่แตกต่างนั่นก็คือเป็นสิ่งที่เราสนใจแล้วรักในการเดินทางรูปแบบนี้นะครับ

0: ้านน้ำซับอำเภอแก่งกระจานจังหวัดเพชรบุรีมีคนเดินทางมาดูงานมากถึงปีละ 5-6 หมื่นคน
1: วันนี้ได้รับหน้าที่เป็นประชาสัมพันธ์หมู่บ้านแห่งนี้นะครับ
0: ไม่ใช่หมู่บ้านวัฒนธรรมสวยๆทิวทัศน์แบบบ้านป่าทั่วไปแต่ที่นี่มีอะไรดีที่ทำให้คนจากทั่วสารทิศเดินทางมาเรียนรู้ดูงานนบแขกรับเชิญผู้ชื่นชอบการท่องเที่ยวชุมชนตั้งใจมารู้จักแบบใกล้ชิดกันเลยทีเดียวจากหมู่บ้านที่ต่างคนต่างอพยพมาบุกเบิกลงหลักปักฐานและสภาพปัญหาป่าเสื่อมโทรมหลังการสัมปทานทุกอย่างเต็มไปด้วยความไม่พร้อมแต่ก็ใช้เวลานับ10ปีกว่าจะได้เห็นอย่างที่เป็นอยู่
2: จริงแล้วการที่ทำเพื่อให้คนมาดูจริงๆผมไม่ได้ทำไม่ได้ทำเพื่อให้คนมาดูเยอะดูมากดูน้อยสุดท้ายมีคนมาดูอยู่อย่างเงี้ย10ปีปีนี้เป็นปีที่11อันนี้คือเรื่องไม่ได้ตั้งใจทำให้มาดู
3: อยู่เพชรบุรีเหมือนกันทั้งหมด
2: เรื่องที่เราได้ตั้งใจทำให้มาดูก็คือเรื่องที่พัฒนาแล้วก็แก้ปัญหาเรื่องราวปัญหาของหมู่บ้านทั้งหมด
4: การออกเดินทางทุกครั้งเนี่ย

0: เวลาเราเจอสิ่งที่แตกต่างกันออกไปนะครับเวลากลับมาแล้วเนี่ยเราได้นำสิ่งที่เราเจอสิ่งเราพบเนี่ยมันจะต่อยอดกับงานที่เราทำได้แล้วก็รูปแบบการใช้ชีวิตของเราเปลี่ยนไปถ้าเราเดินทางมากๆครับเราจะเห็นความเปลี่ยนแปลงของตัวเราเองที่เปลี่ยนไปจริงๆก็คือการคิดในการใช้ชีวิตมากกว่า
1: บ้านน้ำซับเป็นหมู่บ้านชาวไร่ชาวสวนมีปัญหาหนี้สินยากจนและเคยมีปัญหายาเสพติดอย่างรุนแรงโดยเฉพาะในกลุ่มเยาวชนผู้นำและชาวบ้านช่วยกันแก้ปัญหาอย่างจริงจังจนยาเสพติดค่อยๆลดน้อยลงขณะเดียวกันก็หากิจกรรมที่ดึงความสนใจของวัยรุ่นให้ทำโดยตั้งกลุ่มเลี้ยงม้าซึ่งเป็นสัตว์เลี้ยงที่ใช้กันมาแต่เดิม
2: การนั่งม้าตัวจะต้องตรงตลอดไหล่สะโพกส้นเท้าจะต้องตรงกันสมาธิเนี่ยต้องเป็นหนึ่งในการคอนโทรลม้าเนี่ย
3: ครั้งแรกเลยนะครับอยู่บนหลังม้าเป็นครึ่งข้อชั่วโมง
2: ขึ้นม้า

0: ากอดีตที่บ้านน้ำซับเคยใช้ม้าในชีวิตประจำวันแต่วันนี้ม้าเข้ามามีบทบาทในการท่องเที่ยวในฐานะหมู่บ้านคาวบอย
1: การขี่ในวันนี้เราจะสอนเรื่องการพื้นฐานของการขี่และการเข้าหาม้าการเข้าหาม้าเราจะรู้ได้ไงว่าม้าเชื่องไม่เชื่องม้าจะยอมรับเราไหมนะครับคือลักษณะของหูให้ดูที่หู
0: คุณนบแขกรับเชิญกำลังทำความรู้จัก
1: การนั่งม้าหัวจะต้องตรงตลอดนะครับไหล่สะโพกส้นเท้าจะต้องตรงกันเมื่อม้าเดินให้เอ็นไปข้างหลังนิดเดียวนะครับเราถึงจะสั่งม้าเดินการวิ่งเช่นเดียวกันสายบังเหียนพร้อมที่จะบังคับทันทีนะครับดินสมาธิเนี่ยต้องเป็นหนึ่งเลยการคอนโทรลม้าเนี่ยนั่นแหละถูกต้องมันไม่จำเป็นว่ามือเราจะต้องอยู่ข้างหลังเสมอไปเมื่อม้ามันเดินออกเราก็ดึงเข้ามาแค่นั้นเอง
2: ครั้งแรกเลยนะครับอยู่บนหลังม้าเป็นครึ่งชั่วโมงขี่ไม่ดีม้าไม่หยุดครูไม่ให้ลงครับ
3: ขี่ไม่ดีม้าไม่หยุดครูไม่ให้ลง
2: ม้าครูไม่ให้ม้าหยุดเนี่ยครูก็จะไล่อยู่เนี่ยจนกว่าจะทรงตัว
3: หยุดวิธีการไล่
2: เริ่มต้นก็คือเป็นกิจกรรมทำยามว่างเพื่อว่าให้เด็กเนี่ยเยาวชนที่อยู่ต่างคนต่างอยู่ในหมู่บ้านมารวมเป็นกลุ่มให้อยู่ในสายตาของผู้ใหญ่บ้านของเยาวชนรุ่นพี่ก็คือรุ่นผมเป็นชุดแรกที่ทำเรื่องนี้มาโดยมีครูมาฝึกสอนให้การขี่ม้าเนี่ยจะตกหรือไม่ตกมันไม่ได้เกี่ยวกับสายบังเหียนที่เราจับขยับบังคับม้าเลยมันอยู่ที่การทรงตัวอยู่ที่เข่าเราหนีบอ่านเห็นไหมเขาถึงให้มือควายหลังพวกบางคนนี่ไม่เคยได้เห็นม้าสูงๆก็ไม่กล้าขี่นะ
3: ใช่เนี่ยผมยัง
2: ใช่มันถึงก็ต้องแบบ
4: อย่างเยาวชนที่เนี่ยผมเห็นตั้งแต่เยาวชนรุ่นแรกอ่ะอย่างพี่ต้องเงี้ยครับลูกผู้ใหญ่เป็นแกนนำที่ดีเพราะว่าคือพ่อทำทุกอย่างมาดีแล้วถ้ารุ่นลูกไม่สนับสนุนไม่ร่วมสร้างผมว่ามันก็ไปต่อยากเงี้ย
3: ก็เป็นอาชีพ
2: เป็นอาชีพแล้วก็เป็นความสามารถพิเศษเวลาจะเพราะว่าถ้าเกิดเราไม่มีกิจกรรมให้เด็กๆทำให้รวมกลุ่มต่างคนก็จะต่างอยู่ทีนี้ก็เด็กที่จะไปเจอรุ่นพี่แบบไหนเขาก็จะทำตัวตามรุ่นพี่ที่เขาไปคบหาอยู่แต่ถ้ามาอยู่กับเราเนี่ยเด็กก็จะเห็นเราก็จะดูพฤติกรรมเด็กเด็กคนนี้มันไม่ได้ไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดอะไรพวกนี้ปลูกฝังไว้เลยว่าอยู่กับม้าตัวดีกว่าอย่าไปยุ่งกับม้าเม็ดๆไปยุ่งกับเหล้าบุหรี่อะไรพวกนี้ครับได้ผลครับ
3: อันนี้เราลงไปลอง
2: ได
3: ้แบบเบสิกเบื้องต้นอย่างเงี้ยที
2: ่
3: บอกได้ไหมคร
2: ับ ผมพาไปหาครู
3: อ๋อครับโอเคครับไปครับลงนี่ได้เลยใช่ไหมครับ
2: ครับผม
5: คุยพี่ต้องแล้วบอกว่าถ้าอยากจะมาขี่ม้าเริ่มต้นเลยอย่างเงี้ยคือเคยสัมผัสมาบ้าง
0: ดูจากการฝึกขี่ม้าแล้วน่าสนใจทีเดียวคุณนบซึ่งชอบขี่มอเตอร์ไซค์ถือโอกาสฝึกขี่ม้ากับครูผู้เชี่ยวชาญ
5: นี่น้องนี่คือเป็น
1: อันนี้เป็นครับอันนี้จะเป็นนักกีฬาม้ากระโดดม้าหรือม้าข้ามเครื่องพอดีของเราเนี่ยจะทำเกี่ยวกับพวกอาชาบำบัดด้วยแล้วก็สอนเล็กน้อยการฝึกก่อนขึ้นม้าเราก็บำบัดกันสักหน่อยคือการลู่
5: อันนี้เราขึ้นยังไงก็ได้ตามถนัดข้างไหน
1: ไม่ใช่ครับม้าเราจะต้องอยู่ด้านฝากของม้าอยู่ตลอดกันม้าไว้ครับมือซ้ายจับหัวฮอน
5: จับก้อน
1: ยกตัวยกตัวครับยกตัวขึ้นไป

0: นั่งปุ๊บขยับมาข้างหน้าเลยอย่าขยับไปหลังกดลงมานั่งอย่าไปเก่งขาครับปล่อยสบายสบายถ้าเราเซฟปุ๊บขาเราก็ดันออกไว้ครับเข่าปิดเมื่อเราทัศน์ของคำสั่งได้แล้วเราเตรียมเอาขาใส่โกนเลยครับพี่เลี้ยงเดินตามไปโอ้แหมเอียงตัวไปหลังครับเอียงตัวไปหลังขาด้านขาอย่างงอ
1: ขี่ม้าเนี่ยผมว่าใจก่อนหนึ่งเสร็จแล้วเนี่ยสมาธิต้องมาสมาธิสูงมากในการที่จะขึ้นม้าครับเพราะว่าม้ามันมีหน้าที
0: ่ของ
1: ม
0: ัน
1: ไปของมันอยู่แล้วแต่เราอ่ะเราจะทำยังไงที่จะควบคุมตัวเองและก็ควบคุมเขาให้ไปตามเส้นทางที่เราอยากจะไปได้
2: การที่เอาเรื่องขาวบอยหรือว่าเรื่องม้ามาใช้เนี่ยจากในอดีตหมู่บ้านนี้เคยใช้มาก่อนเราเคยมีม้าเป็นร้อยตัวในหมู่บ้านนี้มีม้าในการเดินทางสัญจรไปมาแล้วก็มองข้ามๆมันไปเราก็เลยทำสองอย่างที่เราทำประสบความสำเร็จคืออย่างแรกไปดูแลรักษาสภาพทรัพยากรป่าไม้จากหมู่บ้านนี้เคยเป็นเขาโล้นมีไฟไหม้ทุกปีแล้วก็พอเป็นเรื่องเที่ยวเชิงรักก็เลยใช้ม้าพาหนะเราก็เลยใส่ชื่อโครงการเที่ยวเข้าไปว่าเป็นโครงการ Green Cowboy Village น้ำซับสไตล์จากในความเป็นม้าที่เราเคยมีเคยเป็นกันมาก่อนครับ
3: นอกจากกลุ่มเลี้ยงม้าบ้านน้ำซับยังมีแหล่งเรียนรู้เรื่องเกษตรผสมผสานโดยเชื่อหลักการทำเกษตรปลอดภัยใส่ใจสิ่งแวดล้อม
1: แล้วปกติเนี่ยผลผลิตอะไรที่เป็นหลักๆของที่นี่หรือว่าเราเก็บสลับกันไปเรื่อยๆ
4: เก็บสลับกันไปแต่ส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นมะนาว
1: จะเป็นมะนาวมะนาวที่นี่เป็นพันธุ์อะไรครับ
4: พันธุ์เต้น
1: แล้วอย่างนี้วิธีการเก็บมันเก็บยังไงบ้างครับ
4: เราจะเก็บก็ใช้ไม้นี้
1: อันนี้เรียกว่าไม้
4: จ้าไม้ตะขอสอยนี
1: ้อ๋อเหมือนง่ายนะครับ
4: เอามือใหญ
1: ่แต่ของผมก็ลองมากนะครับ
4: เจอลูกใหญ่
1: ลูกไหนบ้างครับ
4: เจอลูกใหญ่อะ
1: ลูกไหนได้ที่ได้บ้าง
4: บนยอดนะกระสอยได้ลูกใหญ่นั่นน่ะ
1: นี่แหละครับ
4: นั่นแหละใช้ได้
1: อ๋อนี่ใช้ได้ทั้งสองลูกไหมคร
4: ับ ใช้ได
1: ้ต้องใช้สายตาดีๆนี่
4: แต่เมื่อก่อนป่าไปรับจ้างเขาแล้วก็ปลูกข้าวโพดปลูกฝ้ายมันไม่ดีปลูกไปก็เป็นหนี้เขาไปเหมือนแต่ว่าเราไปลงทุนค่ายาซะเยอะแล้วของค่ายมันได้น้อยก็เลยเลิกก็เลยเปลี่ยนมาปลูกพวกมะนาวพวกมะม่วงขนุนอะไรเนี่ยจากเมื่อก่อนนี่คือแย่มากลำบากมากเดี๋ยวนี้มีกินมีใช้ก็พออยู่ได
1: ้นี่เจอลุงอันนี้ก็เก็บโยอย่างนี้เราเก็บวันหนึ่งได้ประมาณปริมาณเท่าไหร่ครับ
4: ถ้าอยากได้เยอะเราก็เก็บเยอะ
1: เก็บเยอะ
4: ถ้าอยากได้น้อยเก็บน้อย
1: สมมุติวันนี้เอาเต็มตะกร้าพอ
4: ไม่ใช่สมมุติวันนี้เอาตั้ง 3,000 ก็เอา 3,000
1: อ๋อเก็บมะนาวนี่เราเลือกได้
4: เลือก
1: เหมือนเราเดินเก็บเงินเลยครับอยากวันนี้อยากได้สัก 3,000 เราก็เก็บไปนับไป
5: มีคิดแล้วปีนึงลงทุนใหม่ถึง 20,000 บาทเนี่ยจะปีนี้ก็ได้หลายแสนเหมือนกันน่ะจะว่าได้ไปใช้ไปนะแบบว่าไม่ต้องเป็นนี่เป็นสินใครเขาว่าก็พออยู่ได้
4: ก็เดินตามร้อยพ่อนั่นแหละปลูกทุกอย่างที่กินนั่นแหละ
1: จริงเคยคิดว่าอยากจะทำไร่มะนาวมากสวนมะนาวเนี่ยแต่ว่าลองปลูกทดลองปลูกไม่เคยคิดว่ามันสำเร็จสักทีไม่เคยได้เห็นลูกเห็นผลมันสักทีแต่ว่าวันนี้เราได้มาเข้าสวนมะนาวจริงๆซึ่งมันเป็นสวนที่ใหญ่มากแล้วก็สวนที่ได้รับการดูแลมาอย่างยาวนานเป็น10ปีอย่างเงี้ยอ๋อนี่ของคุณป้าคุณลุงนะครับที่ผมเห็นแล้วนี่เขาไม่ได้ปลูกผักปลูกเพาะปลูกหรือทำเกษตรด้วยอาชีพแต่เขาทำด้วยความรักเหมือนกันนะครับที่เนี่ยผมว่ามันต้องเป็นความชอบแล้วความรักที่จะอยากจะทำสิ่งนั้นเพื่อให้ของที่เราทำออกมามันดีที่สุด
3: มะนาวและผลผลิตจากสวนป้าสำเนียงลุงบุญยงและเกษตรกรคนอื่นๆในบ้านน้ำซับรวมกลุ่มกันขายมีพ่อค้าแม่ค้ามารับเองถึงที่ก่อนจะนำไปขายที่ตลาด
5: อยากมาสัมผัสเลยว่าเขาทำแบบไรเขาทำจริงไหมอยากมาดูเลยว่าวิธีปลูกมะนาวเขาปลูกแบบไรวิธีปลูกกล้วยเขาทำยังไงมาที่ในไร่เนี่ยจะมีให้หมดทุกอย่าง
1: นี่คือความพอเพียงที่เขาบอกว่าเขามีพอแล้วมีบ้านอยู่มีที่ทำกินมีที่อาศัยแล้วก็มีสังคมที่ดีที่สำคัญคือที่นี่ ขาคิดว่าเขาเป็นคนที่ให้และเสียสละ
5: ยินดีต้อนรับ
6: ไม่มีปัญหาต้อนรับได้ทุกคน
1: จะกินแค่เปลือก
7: เปลือกใบ
1: เปลือกเปลือกใบกินหมดมาที่นี่นะไม่คือเลี้ยงแค่แบบนี้เลย
8: เฮ้ยอ้าวนี่ไหม้แล้วนะ
1: อ๋อต้องเร็วด้วยนะนี่ไหม้แล้วมั้งผมว่าถ้าทางสายกินดีกว่าครับ
3: สิบกว่าปีที่ผู้นำได้มีการน้อมนำพระราชดำรัสของในหลวงรัชกาลที่9ในเรื่องความร่วมมือและการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนมาช่วยแก้ปัญหาความเปลี่ยนแปลงที่ดีจึงตามมาเกิดกลุ่มอาชีพหลายกลุ่มในชุมชน
1: สวัสดีครับอันนี้ตรงนี้เป็นอะไรครับพี
9: ่นี่ฟาร์มแพะครับ
1: ฟาร์มแพะเหรอครับอันนี้ให้แพะกินอย่างนี้เลย
9: ครับผม
1: อ๋อไปได้เลยใช่ไหมพี่โอเคไปลองไปโอ้โหระวังนะครับระวังนะมาคือเราต้องเอาต้นใหญ่ขนาดนี้เลยนะครับให้แพะกินแล้วก็เราวางเราก็จะวางอย่างเงี้ยแหละครับจะกินแค่เปลือก
7: เปลือกใบกิน
1: เปลือกใบกินหมดมาที่นี่นะครับไม่คิดเลี้ยงแพะแบบนี้เลยไม่ได้ฟาร์มแบบอันนี้ฟาร์มจริงๆนะครับอันนี้เลี้ยงกันจริงๆที่บ้านน้ำซับนะครับที่ผมได้มีโอกาสเข้าไปเขาเรียกสัมผัสและเรียนรู้นะครับกับวิถีของชุมชนการเลี้ยงแพะเลี้ยงงัวเราเห็นได้ว่ามันเป็นวิถีชีวิตที่เรียบง่ายแต่ต้องทำด้วยความรักและอยู่กับสิ่งนั้นแล้วก็ทำด้วยความชอบมันมีความรู้สึกว่ามันมีความสุขมาก
7: ฟาร์มชื่นครับ
10: มันก็มีเงินออมครับก็เก็บเงินออมเงินกลุ่มไปประกวดเนี่ยร้องถ้าไปประกวดพูดง่ายว่าได้ตั้งมามั่งหรือว่าอะไรเงี้ยก็เอาเงินมาเข้ากลุ่มแล้วก็รวมแล้วก็เป็นว่าให้ลูกกลุ่มเนี่ยมีสิทธิ์กู้เงินทุนันชัยให้หมุนเวียนให้กลุ่มมันโตขึ้นครับ
1: เนี่ยผู้นำ
11: ในพอยเขามาอยู่ก็ต้องดู
1: มาอยู่ต้องดูอ๋อโลกไปทำงานข้างนอก
3: จากต่างคนต่างอยู่คนบ้านน้ำซับค่อยๆรวมกลุ่มกันตามความถนัดและความชอบโดยมีเป้าหมายการใช้ชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงหมาบ้านน้ำซับต้องไม่พลาดผลิตภัณฑ์ขึ้นชื่อของชุมชนปลาส้มฝีมือชาวบ้านที่ขายมากว่า10ปีแล้ว
1: ป้าแตงครับอันนี้เป็นผลิตภัณฑ์ของศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน
12: ใช่ค่ะ
1: มีอะไรครับที่นี
12: ่พื้นที่บ้านน้ำซับ
1: ครับผม
12: จะอยู่กับติดอ่างเก็บน้ำแก่งกระจาน
1: อ๋อ
12: ฉะนั้นแล้ววัตถุดิบหลักคือปลาตะเพียนเราก็เอามาทำปลาส้ม
1: แล้วมันมีพิเศษยังไงบ้างครับของปลาส้มที่นี่ที่แบบ
12: เขาเราจะใช้ข้าวเหนียวกระเทียมหมักปลาประมาณสัก7วันก็ทานได้
1: 7วันเขานำสิ่งที่เขามีอยู่แล้วก็มาผลิตแปรรูปแล้วก็เป็นตูชูโรงของคนที่มาเยี่ยมเยียนที่เนี่ย
12: คนมีอาชีพขายปลาก็เอาปลามาขายให้เราแล้วก็จะมีคนถอดเกล็ดแคะเหงือก
1: อีกแผนกเขาเรียกทำเป็นแผนก
12: ก็เราจะลงหุ้นกันหุ้นละ100บาทเราไม่ต้องขึ้นมาทำกันทุกคนแต่ทุกคนน่ะจะมีส่วนได้ส่วนเสียกันทุกคนแล้วเราก็ประปันผลกัน100นึงได้ประมาณ18บาท19บาท20บาท
1: ต่อยอดมาเนี่ยจากพี่ปลาปลาส้มเนี่ย
12: มีคณะมาดูงานเขาบอกผู้ใหญ่บ้านอยู่มีคอนโดอยู่กรุงเทพทอดไม่ได้ทำไงสามารถเปิดทานได้เลยอ่ะ
1: เปิดแต่ว่านี่มันมีเซอร์ไพรส์กันเหมือนกันปลาส้มคั่วกิ้งเนี่ยแหละผมว่ามันเป็นอะไรที่มันฝากได้ทั่วโลกอ่ะคือคนอยู่ที่ไหนคุณก็ไปได้หมด
12: เขาบอกว่าอร่อยใน3โลก
1: อร่อยใน3โลกเลย
12: ต้องลองนะคะ
1: ต้องลองแล้วต้องมีข้าวเหนียวร้อน
12: ต้องลอง
1: มันก็เป็นแนวคิดที่ดีแล้วก็เขาเรียกนวัตกรรมสร้างสรรค์นะครับนำมาแปรรูปได้อย่างดีแล้วแพคเกจจิ้งก็สวยงามมาที่นี่ไม่ต้องพกเงินสดเพราะว่าอาจจะหาพกมายากนิดนึง
12: ใช่ค่ะ
1: จ่ายทางนี้ได้คิวอาร์โค้ด
3: นอกจากปลาส้มผลิตภัณฑ์ของกลุ่มขายแล้วยังมีสินค้าจากเครือข่ายของจังหวัดต่างๆมาวางขายด้วยทองม้วนและทองพับนับเป็นสินค้าขายดีอีกอย่างที่สมาชิกในกลุ่มมาสลับกันทำตามความถนัดช่วยกันสร้างงานสร้างรายได้ให้คนในชุมชน
1: นี่คือทำใหม่ๆสดๆผมว่าอยากชิมเหมือนกันนะเดี๋ยวรอทำก่อนแล้วเดี๋ยวชิมมาแล้วครับอันนี้เปิดเตาหมดปึ๊บ
13: ข้าวอันเนี้ย

0: เฮ้ย
1: อ้าวนี่ใหม่อีกแล้วนะ
0: อ้าวนี่ร้อนๆอ้าวโอเคได้โยอ๋อต้องเร็วด้วยนะนี่ไหม้แล้วมั้งผมว่าอย่างนี้ขาดทุนไหมครับถ้าใส่อย่างนี้ถ้าทางสายกินดีกว่าครับ
2: ถ้าทางสายกินดีกว่าครับ
0: ของมืออาชีพจะเป็นอย่างนี้นะครับของผมนี่จะเน้นอันนี้อ๋อนี่ไหม้ใช่ไหมครับอันนี้ไม่ได้นี่เดี๋ยวผมไปให้ทีมงานชิมส่วนทองม้วนเนี่ยไม่ต้องพูดถึงครับผมกินทุกวันครับกินตั้งแต่เช้ายันเย็นครับเอาเลยนะมันอร่อยจนกลมกล่อมอันนี้ต้องบอกเลยว่ามาที่เนี่ยห้ามพลาดทองม้วนเด็ดขาดเพราะว่าทองม้วนทำสดจริงๆแล้วก็หอมหวานกับซับน้ำเพชรเพชรน้ำซับเริ่มมาแล้วโอ้โหไม่ใช่ใกล้เคียงนะครับอันนี้ก็ถือว่าโอเคอย่างนี้พอได้แต่ว่าคือถ้าเราทำมาตรฐานมันต้องเท่ากันทุกอันอันนี้ก็ต้องเป็นความชำนาญละมันเป็นสีสันกับชีวิตครับที่ได้มาพบเจอสิ่งที่เราอยากจะทำสิ่งที่เราฝันไว้ไปปลายว่าในอนาคตเราอยากจะทำรูปลักษณ์แบบนี้เลี้ยงแพะฟาร์มหนึ่งมีเลี้ยงวัวคอกหนึ่งมีสวนมะนาวอยู่แปลงหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็จัดสรรพื้นที่ทำเกษตรลักษณะเนี้ยแบบนี้แต่ถ้าไม่มีเราก็ต้องเลี้ยงต่อถ้าเราคิดว่าฝันของเรามันจะเป็นจริงได้อย่างเดียวครับก็คือต้องลงมือทําแล้วก็รักในสิ่งที่ทําด้วยถ้าเรามีความฝันแล้วเราเริ่มค่อยๆเริ่มและทํามันอนาคตผมก็สามารถที่จะไปทําตามที่คุณป้าคุณลุงต่างๆที่เขามีอย่างนี้กันได้ครับผม
3: ความฝันอีก10ปี20ปีข้างหน้าก็คืออย่างแรกคือความเป็นอยู่คุณภาพชีวิตของคนในพื้นที่ต้องอยู่ดีกินดีแล้วก็มีสุขอยู่กับธรรมชาติสิ่งแวดล้อมที่ดียาเสพติดไม่มีเป้าหมายที่ว่าเป็นหมู่บ้านแห่งการเรียนรู้ที่อีกหลายพื้นที่หมู่บ้านว่าจะเป็นในเมืองในกรุงเทพอาจจะต้องมาดูกันไปเรื่อยๆว่าสุดท้ายเป้าหมายของคนคือการทำให้คนอยู่อย่างมีความสุขไม่ใช่อยู่อย่างร่ำรวยความสุขที่มันเกิดความยั่งยืนก็คือความมั่นคงและมั่งคั่งนั่นแหละ
4: เส้นทางสู่การกินดีมีสุขของคนบ้านน้ำซับเริ่มเห็นเป็นรูปธรรมจากการช่วยและร่วมกันแก้ปัญหาของคนในชุมชนถึงแม้ที่ผ่านมาไม่ง่ายนักแต่ก็พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าความไม่พร้อมไม่ได้เป็นอุปสรรคถ้าคนในชุมชนร่วมแรงร่วมใจกันลงมือทำ

0: เป็นชุมชนเข้มแข็งมีวิสาหกิจแล้วก็มีสมุนไพรเยอะมาก
1: ผักเชียงดานี่ก็ปลูกหน้าบ้านหลังบ้าน
2: อืม
1: นี่ราคาดีนะคะกิโลละ50บาท
3: คนที่ทำตรงนี้ก็จะได้ออกกำลังกายเยอะไม่ต้องไปฟิตเนสเลยใช่ไหม
1: คะ
4: ปล่อยขาลงไปสบายๆไม่ต้องเกร็งขนาดเอ็นขึ้นครับเอ็นตัวไปหลังขาด้านขาอย่างงอ
5: ตรงเลยครับน้องครับ

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมย์และน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15 เวลา 5:45 น.

0: เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
1: นักเรียนวันนี้ก็หมดเวลาเรียนแล้วครับกลับบ้านได้ครับผม
2: ทำดีไม่ต้องเดี๋ยว
3: ก่อนกลับบ้านเราต้องทำอะไรทีมก่อนห้อง
4: ทีมก่อนเรียบร้อยครับผม
3: ทีมหมดยาฆ่าเชื้อ
4: ฆ่าเชื้อเรียบร้อยแล้วค่ะ
3: ทีมเช็ดโต๊ะ
4: เช็ดโต๊ะเรียบร้อยแล้วค่ะ
3: เชิญยกเก้าอี้ทีมก่อนน้ำจกน้ำเรียบร้อยแล้วครับทีมถูกพูด
5: เด็กไทยรู้หน้าที่ทำดีไม่ต้องเดียวจากบตด.

0: ทำไมเราต้องมาเพาะต้นกล้าในถาดหลุมแบบนี้ด้วยล่ะครับ
1: นั่นสิคะคุณปู่เราโยนเมล็ดข้าวลงไปในนาแบบที่หนูเคยเห็นเขาทำกันไม่ได้เหรอคะ
2: ที่ปู่เอาเมล็ดข้าวมาเพาะในถาดหลุมแบบนี้แล้วเวลาเราเอาไปดำนาเราก็จะได้ต้นข้าวที่แข็งแรงแบ่งเอาไปปลูกชายแล้วปีนี้มันจะเป็นปีที่ดีของเองเชื่อข้าขวัญข้าวพ่อหนูโทรมา
1: ฮัลโหลพ่อคะจริงเหรอคะพ่อพูดจริงๆนะเย้หนูดีใจที่สุดเลยพ่อบอกว่าจะมาหาวันเสาร์หน้าค่ะ

0: บริการดี
1: มีคุณแสงไทยผู้ที่รักในวิชาชีพอย่างมากพี่อิงรักในระเบียบวินัย
2: ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติ
0: ไฟอาสา
1: พี่น็อตก็เต็มใจให้บริการ
0: มีความอ่อนน้อมรักสะอาดที่สำคัญคือการเน้นผู้ป่วยเป็นศูนย์กลาง
3: โดยบุคลากรของเรายึดหลักคุณธรรมเมตตากรุณาโดยมีผู้ป่วยเป็นศูนย์กลางดูแลมิติ4ด้านด้านร่างกายอารมณ์สังคมและจิตวิญญาณเจ้าหน้าที่ของเราประพฤติตนอยู่ในระเบียบวินัยเพื่อให้ผู้มารับบริการได้รับความสะดวกถูกต้องปลอดภัยและพึงพอใจครับ
4: การบริการทั้งด้านไอ้เดินไปเดินมาในก่อคนก็ประคับประคองอยู่บางครั้งคนเฒ่าคนแก่นะในการประคับประคองดีอย่างดี
5: ช่วยเหลือคนไข้เนาะเป็นยังก็หมอก็ใจใสหมอเป็นคนใจดีทุกคนอู้ดีเนาะมาเอาหยดเอาเปรียบ
6: ปกติแล้วนะคะถ้าเกิดว่าเราดูแลนะคะเราก็จะดูแลเหมือนญาติผู้ใหญ่ของเราเองนะคะดูแลด้วยใจนะคะเห็นท่านมีความสุขเราก็มีความสุข
7: เมื่อเห็นท่านมีความสุขยิ้มได้รับยาและกลับบ้านอย่างปลอดภัยเราก็มีความสุขไปด้วยค่ะ
0: จากการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่24ชั่วโมงการจัดตั้งชมรมจริยธรรมดูเหมือนจะช่วยเยียวยาและบ่มเพาะจิตใจได้เป็นอย่างดี
8: เมื่อท่านออกจาก

0: ับข้างนอกแล้วก็กิจกรรมของเราเนี่ยค่ะทำมาปีนี้เป็นปีที่9นะคะแล้วก็โครงการคลายหนาวให้น้องซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในของชมรมละล่องแม่สวยก็ทำเป็นปีนี้เป็นปีที่7แล้วค่ะ
1: หลังจากได้เข้าร่วมโครงการของทางโรงพยาบาลแล้วนะคะก็รู้สึกว่าเป็นโครงการที่ดีค่ะทำให้มีความสุขค่ะ
2: เรามุ่งมั่นที่จะพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมอย่างต่อเนื่องและทำรงรักษาไว้ทุกโครงการเพื่อสร้างข้าราชการคนรุ่นใหม่เป็นข้าราชการที่ดีประพฤติตนอยู่ในระเบียบวินัย
3: การที่โรงพยาบาลแม่สวยเป็นโรงพยาบาลด้านคุณธรรมได้นั้นเกิดจากการมีส่วนร่วมและความร่วมมือของทุกฝ่ายทำให้เกิดผลดีต่อผู้ใช้บริการและเสริมสร้างองค์กรสุขภาวะที่ยั่งยืนได้

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ้ที่ไหนเนี่ย
1: อยุธยาล่มแล้ว
0: ฝันไปเหรอ
1: ตื่นได้แล้วอาหารเช้าเสร็จแล้ว
2: คุณปู่คะคุณแม่ของตะวันให้เอาไข่ไก่สดมาให้ค่ะ
1: ดูเหมือนว่าเมฆจะฝันถึงช่วงที่กรุงศรีอยุธยาล่มสลายแล้วล่ะมั้ง
2: ล่มสลายกรุงศรีอยุธยาที่สวยงามน่ะเหรอคะ
1: ใช่ลูกเพราะเกิดศึกสงคราม
0: สงครามนี่ไม่ดีเลยนะครับมีแต่ความสูญเสีย
2: ตะวันไม่อยากให้เกิดขึ้นเลยตะวันสงสารคนสมัยนั้น
1: มันเป็นอดีตไปแล้วพวกเราที่อยู่ในปัจจุบันมีหน้าที่เรียนรู้และศึกษาสิ่งที่เกิดขึ้นนำบทเรียนมาปรับใช้เป็นประโยชน์กับปัจจุบันเขาเรียกว่าวิชาประวัติศาสตร์ยังไงล่ะจ๊ะแต่หลานไม่ต้องเสียใจไปหรอกเพราะหลังจากนั้นไม่นานก็มีจอมทัพผู้เกรงไกรผู้หนึ่งท่านได้นำทัพพลทหารกล้าทั้งทัพบกทัพเรือ

0: ไปรวบรวมผู้คนที่กระจัดกระจายเป็นชุมชนต่างๆให้รวมเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันสถาปนาศูนย์กลางแห่งอำนาจขึ้นใหม่แทนอาณาจักรอยุธยาที่ล่มสลายในปีพุทธศักราช2310ภายใต้ชื่อกรุงธนบุรีศรีมหาสมุทรและท่านผู้นั้นก็คือพระเจ้าตากสินมหาราช
1: นอกเมืองจตุบูรณ์2เดือนหลังกรุงศรีอยุธยาล่มสลาย
2: เนี่ยเราทหารกล้าทำไมดูเหนื่อยล้ากันจัง
3: อย่าพูดเสียงดังสิเมฆพี่ๆเขาพักผ่อนอยู
4: ่พระยาจันทบูรณ์สั่งลั่นดาลปิดประตูเมืองเตรียมรับมือแล้วพระเจ้าข้าด้วยเชื่อว่าชัยบูรณ์รับรบดีกว่าหากแต่ขั้นคราไม่กล้าออกมาสู้ซึ่งหน้าแต่หากทัพขุนหลวงตากล่าถอยเมื่อใดข้าศึกจักล้อมตีได้หลายทางเพราะชำนาญพื้นที่แต่หากตั้งทัพประจันหน้ากันต่อไปไฟแล้วก็จะขาดเสบียงอาหารทหารที่ไร้เรี่ยวแรงก็มีแต่จะถูกโจมตีเอาตามใจชอบ
5: เราจะตีมือจันทบูรณ์ในค่ำวันนี้ศึกครั้งนี้ต้องชนะเท่านั้นเมื่อไพรพลกินมื้อเย็นแล้วเสร็จสั่งนายไพร่เทข้าวปลาอาหารที่เหลือทิ้งให้สิ้นปล่อยหม้อข้าวหม้อแกงอย่าให้เหลือเราจะไปกินมื้อหน้าด้วยกันที่ในเมืองในวันรุ่งพรุ่งนี้ถ้าตีเอามือไม่ได้ในค่ำวันนี้ก็ตายซะด้วยกันทั้งทัพ
2: พี่เทข้าวทิ้งทำไมไม่เสียดายหรอ
3: หม้อข้าวหม้อแกงก็ทุบทิ้งหมดทำแบบนี้ทำไม
5: พวกเราทุกคนปลงใจแล้วว่าถ้าต้องปราชัยในคืนนี้ยอมอดตายซะดีกว่าซึ่งชิงเมืองครั้งนี้จะแพ้ไม่ได้ลุกเลยหกฟอง
6: หกเลย
3: สู้ๆนะคะทุกคนขอให้ชนะนะคะ
2: เข้าใจแล้วพระเจ้าตากสินทรงสั่งให้ทหารทุบหม้อข้าวหม้อแกงจะได้ฮึกเหิมพอรู้ว่าจะแพ้ไม่ได้เด็ดขาด
0: พระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชต่อแผ่นดินของเรามีมากล้นทรงรวบรวมผู้คนที่กระจัดกระจายเป็นชุมชนต่างๆให้รวมกันเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันทรงสถาปนากรุงธนบุรีขึ้นเป็นศูนย์กลางมาแทนกรุงศรีอยุธยาที่ล่มสลายไปทรงพระปรีชาสามารถในการรบทั้งทางบกและทางเรืออีกทั้งยังทรงปกป้องบ้านเมืองจากการรุกรานของข้าศึกในยามที่แผ่นดินเพิ่งจะฟื้นตัวจากภัยสงครามตลอดระยะเวลาที่ทรงครองราชกว่า15ปีด้วยพระอุตสาหะและความกล้าหาญ
3: นี่นายเมฆกำลังคิดเรื่องวีรกรรมทุบหม้อข้าวอยู่ใช่ไหมไม่ต้องเรียนแบบเลยนะ
2: ไม่ทำหรอกหนาไม่ได้จะไปรบสักหน่อย
0: เปรียบเทียบกับการทุบหม้อข้าวถ้าตั้งใจทำอะไรแล้วก็ต้องเด็ดขาดแน่วแน่ทำจนกว่าจะสำเร็จเด็กๆเอาแนวคิดที่ไปใช้ในชีวิตประจำวันได้นะเช่นการเรียนหนังสือยังไงล่ะถ้าตั้งใจจริงแบบสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชต้องสำเร็จแน่นอน
2: การผจญภัยวันนี้เหนื่อยมากเลยนะแต่ก็ทำให้รู้สึกฮึกเหิมยังไงก็ไม่รู้จริงด้วยเวลาที่เจอกับปัญหาถ้าสู้ไม่ถอยก็จะเอาชนะได้บ้านเมืองของเราต้องการคนแบบนี้เยอะๆเพราะการต่อสู้ของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชทำให้ประเทศไทยเรากลับฟื้นขึ้นได้ใหม่ถ้าไม่มีท่านก็ไม่รู้ว่าประเทศไทยจะเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันได้หรือไม่เราต้องเรียนรู้จากความกล้าหาญมุ่งมั่นของท่านถ้าตัดสินใจทำอะไรแล้วต้องทำจนสำเร็จฮะใครทุบหม้อข้าว

0: วันดูรายการทีวีเขาบอกให้เขียนเรื่องความส่งประกวดเรื่องสถานที่ท่องเที่ยวในกรุงเทพแต่ตะวันไม่เคยไปกรุงเทพเลย
1: ตรงนั้นที่เป็นวังของในหลวงที่อยู่ติดกับวัดพระแก้วเรียกว่าอะไรนะคะคุณปู
2: ่พระบรมมหาราชวังจ้ะ
0: เก่งมากแก่นแก้วนี่มันแผนที่ของกรุงศรีอยุธยานี
3: ่พวกเจ้าเป็นใคร
2: เวทีที่คุณมาซุกซนบนเรือนของข้า

0: แปลงผักของนักเรียนทุกคนงอกงามดีมากพรุ่งนี้ช่วงเย็นๆหลังเลิกเรียนก็เตรียมตะกร้าถุงผ้ามาเก็บผักกลับบ้านได้เลยนะนักเรียน
1: เพื่อนๆฉันขอแบ่งผักแปลงของเพื่อนๆกลับบ้านด้วยได้ไหมอ่ะฉันอยากเอาไปให้แม่ฉันทำต้มจับฉ่ายนะนะนะนะนะอย่างนี้ครูให้คะแนนเต็มเลยไหมครับ
0: ครูเห็นถึงความตั้งใจของนักเรียนทั้งคอยรดน้ำรวนดินใส่ปุ๋ยคอกดูแลเอาใจใส่ดีขนาดนี้ครูก็ต้องให้คะแนนเต็ม10อยู่แล้ว
2: ขอบคุณครับ

0: ำหรับวันนี้ครูมีเรื่องมาแจ้งเตือนขณะนี้บริเวณหลังกำแพงโรงเรียนของเราเกิดมีหลุมยุบเนื่องจากเมื่อคืนลุงยามสังเกตเห็นพื้นดินตรงนั้นมีรอยแตกร้าวลักษณะวงกลมคล้ายร่างแหและมีเสียงดังคล้ายฟ้าร้องจากใต้ดินซึ่งดูผิดปกติผิดสังเกตลุงยามเลยโทรมาแจ้งครูช่วงกลางดึกระหว่างนี้ครูจะขอความร่วมมือจากนักเรียนทุกคนอย่าเข้าใกล้บริเวณดังกล่าวเด็ดขาดเพื่อความปลอดภัยจะได้ไม่พลัดตกลงไปในหลุมรวมถึงเพื่อความสะดวกในการทำงานของเจ้าหน้าที่และรอจนกว่าเจ้าหน้าที่จะปฏิบัติงานเสร็จนะนักเรียน
1: ครับ
2: โหน่ากลัวจังมันจะกว้างขนาดไหนนะคงจะกว้างมากแน่ๆเลยไม่รู้ว่ายุบลงไปลึกแค่ไหนเนาะ
3: สงสัยวันนี้อดเก็บผักกลับบ้านแน่เลย
4: คุยเรื่องหลุมยุบก่อนสิต้นกล้าห่วงแต่จะเก็บผักไม่กลัวหลุมยุบแล้วไง
3: ก็ฉันอยากกินต้มจับฉ่ายฝีมือแม่ฉันนี่นะ
4: เรารีบขึ้นไปบนห้องเรียนกันดีกว่าจะได้ไปดูเจ้าหน้าที่ทำงานจากหน้าต่างห้องนะ
2: ดีๆฉันก็อยากเห็นเหมือนกันนะ
3: โอ้โหหลุมใหญ่อ่ะโอ้เจ้าหน้าที่มาเต็มเลย
2: DLTV มาแล้วจ้า
5: โอ้ยมาได้ไงเนี่ย DLTV
6: ฉันรู้ไงว่าพวกนายต้องมีคำถามมีอะไรจะถามก็ถามมาได้เลย
2: นายช่วยบอกพวกเราหน่อยสิว่าหลุมยุบเกิดขึ้นได้ยังไง
6: ได้เลยหลุมยุบคือหลุมหรือแอ่งบนแผ่นดินที่ปากหลุมเกือบกลมมีเส้นผ่านศูนย์กลางราว1เมตรถึงกว่า200เมตรเกิดจากน้ำละลายเอาเกลือหินยิบซ้ำหรือหินปูนที่อยู่ข้างใต้ออกไปทำให้พื้นดินตอนบนยุบลงเป็นหลุมใหญ่ซึ่งภัยพิบัติหลุมยุบนี้ไม่เพียงเกิดในประเทศไทยเราเท่านั้นนะในต่างประเทศก็มีให้เห็นเยอะเลยละส่วนสาเหตุการเกิดหลุมยุบไม่จำเป็นต้องเกิดจากธรรมชาติหรือแผ่นดินไหวเท่านั้นอาจจะมาจากการกระทำของมนุษย์ก็ได้อย่างการทำเหมืองใต้ดินการสูบเจาะน้ำบาดาลการที่รถบรรทุกสิ่งของที่หนักเกินพิกัดการก่อสร้างที่ส่งผลกระทบทำให้เกิดการเปลี่ยนทางน้ำใหม่หรือระบบทางน้ำธรรมชาติใหม่ทั้งหมดนี้ทำให้เกิดโครงใต้ดินส่งผลให้เกิดหลุมยุบได้ทั้งนั้นเลย
4: เมื่อกี้นายบอกว่าแผ่นดินไหวก็ทำให้เกิดหลุมยุบได้ด้วยเหรอ
6: ใช่เลยแผ่นดินไหวก็ทำให้เกิดหลุมยุบได้เหมือนกันเพราะถือเป็นการเกิดการขยับตัวของพื้นที่ซึ่งอาจทำให้เกิดรอยร้าวของเพดานโพรงที่มาจากการเกิดแผ่นดินไหวอย่างรุนแรงยังไงล่ะ
7: เด็กๆครูจะมาบอกว่าเราคงจะเข้าไปเก็บผักตามที่นัดกันไว้ไม่ได้แล้วนะ
8: พวกเราเพิ่งคุยกันเมื่อกี้เองครับครู
7: กำลังดูเจ้าหน้าที่เขาปฏิบัติงานกันอยู่แล้วสิมาครูจะอธิบายให้ฟังหลังจากที่เกิดหลุมยุบแล้วเนี่ยเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานราชการในพื้นที่หรือหน่วยงานที่รับผิดชอบของกรมทรัพยากรธรณีและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนั้นๆเขาก็จะติดป้ายห้ามเข้าแล้วก็ล้อมรั้วกั้นเขตพื้นที่โดยรอบห่างจากขอบหลุมไม่ต่ำกว่า15เมตรเพื่อป้องกันคนละสัตว์ตกลงไปในหลุมที่เหลือก็เป็นหน้าที่ของเจ้าของบ้านที่ต้องซ่อมแซมสิ่งที่ชำรุดเสียหายหลังจากที่เจ้าหน้าที่อนุญาตให้เข้าพื้นที่ได้อีกอย่างที่สำคัญคืออย่าทิ้งขยะของเสียหรือสารพิษลงในหลุมเพื่อป้องกันการปนเปื้อนในแหล่งน้ำธรรมชาติภายในหลุมยุบนะ
2: ครูเคยเห็นหลุมยุบมาก่อนไหมคะ
7: ครูก็เพิ่งเคยเห็นครั้งแรกนี่แหละแต่ครูพอจะทราบมาก่อนหน้านี้ว่าพื้นที่แถวนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเขากำลังทำการศึกษาสำรวจเก็บข้อมูลว่ามีความเสี่ยงที่จะเกิดหลุมยุบได้ไหมแล้วก็เกิดขึ้นมาจริงๆด้วยแล้วเขาก็ยังมีการวางแผนใช้งานที่ดินเพื่อการชลประทานเพื่อลดการกระตุ้นให้เกิดหลุมยุบด้วยนะ
6: ถือว่ายังดีนะที่เหตุการณ์ครั้งนี้ไม่เกิดการสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินและไม่ได้อยู่บนพื้นที่บ้านเรือนของชาวบ้านโชคดีมากๆเลยล่ะแต่ถ้าอยากรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับหลุมยุบก็เข้าไปได้เลยที่เว็บไซต์ dltv.ac.thและกรมทรัพยากรธรณีนะทุกคน
7: ครูแวะมาบอกเด็กๆเท่านี้ละตั้งใจเรียนแล้วก็อย่าเข้าไปใกล้เขตที่เจ้าหน้าที่เขากั้นเอาไว้เด็ดขาดเลยนะ
5: ครับ
9: ครู
6: หลุมยุบคือหลุมหรือแอ่งบนแผ่นดินที่ปากหลุมเกือบกลมมีเส้นผ่านศูนย์กลางราว1เมตรถึงกว่า200เมตรเกิดจากน้ำละลายเอาเกลือหินยิบซ้ำหรือหินปูนที่อยู่ข้างใต้ออกไปกลายเป็นโพรงใต้ดินทำให้พื้นดินตอนบนยุบลงเป็นหลุมใหญ่ขณะเกิดภัยพิบัติหลุมยุบห้ามเข้าใกล้บริเวณเกิดเหตุโดยเด็ดขาดอาจพลัดตกลงไปในหลุมและเกิดอันตรายควรรอจนกว่าเจ้าหน้าที่เข้ามาตรวจสอบนะครับ
2: อะไรเนี่ยอยู่มาตั้งนานไม่เคยสังเกตเห็นเลยว่ามีช่องตรงนี้ด้วยอ่ะ
6: โอ้นี่มันเป็นช่องที่เกิดจากแผ่นดินทรุดตัวนี่นะ
5: แผ่นดินทรุดตัว
4: เดี๋ยวฉันจะไปบอกครูให้นะฉันมา
7: เด็กๆขอเอามาห่างๆก่อนนะ
2: เมื่อเกิดแผ่นดินทรุดก็มีความเสี่ยงต่อการเกิดอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินด้วยเหมือนกันใช่ไหมคะ

0: การใช้รถยนต์ซึ่งเป็นของทางราชการแต่ว่าพวกเรายังเอาไปใช้ส่วนตัวอย่างเช่นไปตรวจราชการแวะไปไหว้พระแค่5โลนะครับ5โลน้ำมันหลวงกลับมาอีก5โลก็น้ำมันหลวงอย่างนี้ไม่ได้นะครับอย่างนี้ไม่ได้นะครับ
1: ก่อนการประชุมงานทุกครั้งสรรพากรภาค10จะทำหน้าที่เล่าถึงคุณธรรมอันพึงประสงค์ของคนสรรพากรเพื่อให้ผู้บริหารในแผนกต่างๆได้ทบทวนบทบาทและหน้าที่ที่ต้องอาศัยคุณธรรมด้านความซื่อสัตย์เป็นที่ตั้งจากนั้นก็จะนำข้อมูลนี้ไปถ่ายทอดต่อให้บุคลากรภายในแผนกตามโครงการพี่สอนน้อง
0: เราได้เริ่มการกับเครื่ององค์กรคุณธรรมอย่างจริงจังนะครับด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจโดยมุ่งไปที่ของการซื่อสัตย์โปร่งใสก็จะประกอบด้วย3ประการด้วยกันประการแรกนะครับก็คือกฎหมายต้องเป็นกฎหมายที่ดีประการที่2วิธีการทำงานต้องเป็นวิธีการที่ดีและที่สำคัญที่สุดที่ท่านได้พูดถึงตรงนี้ก็คือค่ายการสรรพากรต้องเป็นคนดีซื่อสัตย์สุจริตเพราะนั้นเราจึงมีโครงการเกี่ยวกับพี่ช่วยน้อง
1: พี่สอนน้องหมายถึงการบอกเล่าประสบการณ์การทำงานตัวอย่างการทำงานด้วยความซื่อตรงหรือตัวอย่างของการทำงานที่ผิดพลาดจนเกิดความเสียหายการสอนให้ละอายและเกรงกลัวต่อบาป
2: ทั้งพี่สอนน้องเนี่ยนะครับอย่างแรกเลยก็คือได้ความรู้เกี่ยวกับกรมสรรพากรที่จะนำมาใช้ในการปฏิบัติงานของเราได้รวมถึงประสบการณ์ทั้งด้านบวกแล้วก็ด้านลบซึ่งตัวนี้เราจะเอามาใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องและเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานต่อไปครับ
1: ทั้งหมดนี้ถูกตีออกมาเป็นการพูดคุยผ่านเสียงตามสายรวมทั้งการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ทำงานก็จะสอดแทรกเรื่องราวของความซื่อตรงนี้เข้าไปในบทสนทนาอยู่เสมอและกลายเป็นเรื่องที่ทุกคนในองค์กรรับรู้เข้าใจและก้าวไปในแนวทางแห่งความซื่อสัตย์ด้วยกัน
3: ประมาณ 70% ความคิดเห็นที่ระเบิดจากข้างในของคนในองค์กรส่วนใหญ่อยากเห็นข้าราชการทุกคนเป็นคนดีแล้วมาทำงานตรงเวลาเราก็เลยหยิบประเด็นนี้ขึ้นมาทำสมุดความดีให้แต่ละคนดีกว่าเราดูว่าใน1เดือนเราวัดกันเลยมีใครมาทำงานตั้งแต่เช้าตรู่อาจจะได้หัวใจดวงใหญ่หน่อยใครมาทำงาน

0: แบบใกล้ๆเวลาเต็มทีด้วยใจอาจจะเล็กหน่อยแต่ให้เขาติดด้วยตัวเขาเองในสมุดความดีของเขาเล่มเล็กๆคนเราจะเป็นคนดีได้มันไม่ใช่ว่าจะมาจากทุกคนสอนมันต้องมาจากข้างในของตัวเขาเองอย่างเงี้ยค่ะ
1: ประเมินตนเองเป็นความซื่อสัตย์ที่ออก

ังจากภายในของคนสรรพากรเรื่องของการปฏิบัติงานตรงต่อเวลาภายใต้คุณธรรมความซื่อสัตย์ที่ทุกคนร่วมกันออกแบบขึ้นเพื่อให้คะแนนความดีของตนเองประเมินผลและชื่นชมดอกผลแห่งความซื่อสัตย์ด้วยตัวเอง

0: พราะการเรียนรู้ไม่หยุดอยู่แค่ในห้องเรียนมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ร่วมกับหน่วยบัญชาการรักษาดินแดนเสนอการเรียนการสอนนักศึกษาวิชาทหารผ่านระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมประจำปีการศึกษา2569เติมความรู้เสริมวินัยพัฒนาศักยภาพนักศึกษาวิชาทหารทุกชั้นปีนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่1รับชมได้ทางช่อง DLTV 7นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่2รับชมได้ทางช่อง DLTV 8และนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่3รับชมได้ทางช่อง DLTV 9พบกันทุกวันเสาร์เวลา 9:00 น.ถึง 11:00 น.เริ่มออกอากาศ 11 กรกฎาคมถึง 5 กันยายน 2569 เพราะการเรียนรู้ที่ดีสร้างอนาคตที่แข็งแกร่งแล้วพบกันทางช่อง DLTV นะครับ
1: นี่เดี๋ยวปู่จะพาไปเที่ยวห้างผักบ้านทุ่งอยากไปไหม

0: อร์มาร์เก็ตชัดๆเลยนะคะเนี่ย
1: ความคิดดีไว้ปู่เปลี่ยนมาเรียกทองซุปเปอร์มาร์เก็ตถ้าจะเหมาะนี่ๆๆปู่มีสระน้ำด้วยนะอยากไปดูไหม
0: สระว่ายน้ำเหรอคะโอ้โหสระน้ำของคุณปู่ใหญ่จังเลยค่ะคุณปู่คะที่ของคุณปู่ก็กว้างนะคะทำไมไม่สร้างบ้านหลังใหญ่ๆล่ะคะเนี่ยสวนกับสระน้ำของคุณปู่ใหญ่กว่าบ้านอีกนะคะ
1: ก็ปู่ทำตามหลักเลขชุดมหัศจรรย์นะสิ
0: ฮะเลขชุด
1: ก็เพื่อให้ชาวนารู้จักจัดสรรพื้นที่และแหล่งน้ำให้เกิดประโยชน์สูงสุดอย่างของปู่จะแบ่งพื้นที่ทั้งหมดเป็น4ส่วนทำสระน้ำไว้เก็บน้ำฝน30ทำนาไว้ปลูกข้าว30ทำสวนผสมไว้ปลูกผักผลไม้30ที่เหลืออีก10ก็ไว้ปลูกบ้านไง
0: คุณปู่เก่งจังเลยค่ะ
1: ปู่ไม่ได้เก่งหรอกปู่ก็แค่ทำตามคำสอนเท่านั้นเอง

กระทรวงวัฒนธรรมโดยศูนย์คุณธรรมองค์การมหาชนร่วมกับองค์กรภาคีเครือข่ายทางสังคมภาคส่วนต่างๆขยายผลการขับเคลื่อนคุณธรรมตามแนวทางแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติฉบับที่1พ.ศ. 2019ถึง2564สู่การปฏิบัติผ่านกระบวนการขับเคลื่อนคุณธรรมเชิงพื้นที่จังหวัดส่งเสริมคุณธรรมนำร่องในปี2563จำนวน4จังหวัดครอบคลุม4ภูมิภาคได้แก่ภาคเหนือจังหวัดเชียงรายภาคตะวันออกเฉียงเหนือจังหวัดอุดรธานีภาคกลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและภาคใต้จังหวัดสุราษฎร์ธานีเพื่อพัฒนาสู่เป้าหมายการเป็นจังหวัดคุณธรรมต่อเนื่อง

0: 3ปีปีที่1มุ่งเน้นการเชื่อมโยงเครือข่ายสร้างการมีส่วนร่วมกำหนดอัตลักษณ์คุณธรรมของภาคจังหวัดจะทำแนวทางและตั้งกลไกการขับเคลื่อนปีที่2เน้นการขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติให้เกิดเป็นรูปธรรมในทุกเครือข่ายปีที่3ถอดบทเรียนเพื่อยกระดับเป็นแหล่งเรียนรู้และขยายผลจังหวัดอื่นๆต่อไปในปี2563จังหวัดเชียงรายนำโดยรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดและภาคีเครือข่ายได้เริ่มต้นขับเคลื่อน
1: สิ่งที่เราขับเคลื่อนก็คือปัญหาที่เราอยากจะแก้ความดีที่เราอยากจะทำกว่าจะมาเป็นชุมชนคุณธรรมเกิดจากความสามัคคีความมีวินัยของคนในชุมชนทำให้ชุมชนมีความมั่นคงเกิดความมั่งคั่งและส่งผลถึงการพัฒนาที่ยั่งยืนสืบต่อไป
0: จากการเชื่อมโยงเครือข่ายทางสังคมสร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนเพื่อค้นหาข้อมูลสถานการณ์ต้นทุนคุณธรรมในพื้นที่มีการทำบันทึกความร่วมมือด้านวิชาการสนับสนุนการขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรมกับสถาบันการศึกษา5องค์กรการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อหาแนวทางการขับเคลื่อนและแก้ไขปัญหาร่วมกันของแต่ละเครือข่ายการพัฒนาศักยภาพแกนนำเครือข่ายผ่านการอบรมวิทยากรส่งเสริมคุณธรรม2รุ่นจำนวนกว่า200คนเกิดการจัดตั้งกลไกคณะทำงานในแต่ละเครือข่าย13เครือข่ายได้แก่เครือข่ายด้านศาสนาเครือข่ายชุมชนคุณธรรมเครือข่ายเกษตรคุณธรรมเครือข่ายเด็กและเยาวชนคุณธรรมเครือข่ายท้องถิ่นคุณธรรมเครือข่ายศิลปินพื้นบ้านคุณธรรมเครือข่ายสถานศึกษาคุณธรรมเครือข่ายส่วนราชการคุณธรรมเครือข่ายอำเภอคุณธรรมเครือข่ายสาธารณสุขคุณธรรมเครือข่ายสื่อคุณธรรมเครือข่ายประชาสังคมคุณธรรมเครือข่ายธุรกิจคุณธรรมนำสู่การประกาศเจตนารมณ์ร่วมกันในงานสมัชชาคุณธรรมจังหวัดเชียงรายจัดขึ้นภายใต้แนวคิดเชียงรายเมืองแห่งคุณธรรมนำพาประชาชนอยู่เย็นเป็นสุขเมื่อวันที่21สิงหาคม2563ณจังหวัดเชียงราย
2: จังหวัดเชียงรายเนี่ยเรามีลักษณะพิเศษก็คือเป็นเมืองชายแดนนะครับในการขับเคลื่อนสถานการณ์คุณธรรมถึงแม้ว่าจะเป็นเมืองชายแดนเนี่ยแต่ก็มีเครือข่ายคุณธรรมเนี่ยจำนวนมากนะครับ
0: มีองค์กรเครือข่ายทางสังคม13เครือข่ายร่วมประกาศเจตนารมณ์ความร่วมมือ213หน่วยงานผู้เข้าร่วมงานจากทุกภาคส่วน575คนหน่วยงานร่วมจัดแสดงผลงานการส่งเสริมคุณธรรม47หน่วยงานได้ข้อสรุปที่จะขับเคลื่อนคุณธรรมเป้าหมายเชิงพฤติกรรมที่เป็นอัตลักษณ์คุณธรรมร่วมของจังหวัดเชียงรายได้แก่สร้างจิตสำนึกส่วนรวมต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมร่วมแก้ปัญหาพฤติกรรมเสี่ยงในเด็กและเยาวชนสร้างวินัยจราจรและคุณธรรมเป้าหมายตามบริบทของหน่วยงานนอกจากนี้ยังได้ถอดบทเรียนชุมชนหน่วยงานองค์กรต้นแบบด้านคุณธรรมที่เข้าร่วมกระบวนการและดำเนินการเป็นรูปธรรมในรูปแบบวิดิทัศน์เพื่อเป็นตัวอย่างในการเผยแพร่ขยายผล14กรณีตัวอย่างผลสำเร็จของการขับเคลื่อนจังหวัดส่งเสริมคุณธรรมในปีแรกชุมชนองค์กรหน่วยงานทุกภาคส่วนในจังหวัดเกิดตัวลุกขึ้นมาแสดงพลังความร่วมมือพร้อมที่จะขับเคลื่อนคุณธรรมทั้งในองค์กรและสนับสนุนการขับเคลื่อนคุณธรรมให้บรรลุเป้าหมายประชาชนมีพฤติกรรมที่สะท้อนคุณธรรมที่เป็นอัตลักษณ์ของจังหวัดสู่การเป็นจังหวัดคุณธรรมต่อไป

0: พลังแสงทะลุมิติ
1: โอ้โหนี่มันนอกโลก
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
0: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
3: แนวทาง

การใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

สวัสดีครับผมขอต้อนรับเข้าสู่รายการเที่ยวชุมชนยมวิถีกับแอปพลิเคชันนะครับเที่ยวเท่ๆเสน่ห์เมืองไทยนะครับกับผมเต๋าเศรษฐพงศ์นักเดินทางที่หน้าตาดีที่สุดครับอ้าวผมไม่ได้โกหกนะครับเพราะว่าตอนนี้ผมอยู่ที่เมืองที่ห้ามพูดโกหกครับนั่นก็คือเมืองลับแลจังหวัดอุตรดิตถ์นั่นเอง

เหมือนเป็นแลนด์มาร์คของที่นี่เลยนะครับเพราะว่าด้วยสถาปัตยกรรมนะครับผมของสุโขทัยประยุกต์แล้วก็ทาด้วยสีทองอร่ามเหมือนเป็นการต้อนรับเข้าสู่เมืองลับแลครับจากซุ้มประตูเมืองนะครับผมเราก็จะเจอประติมากรรมนะครับแม่ไม้เมืองลับแลที่ยืนอุ้มลูกอยู่และมีสามีนั่งคอตกอยู่และมีคำที่เขียนไว้ว่าขอเพียงสัจจะวาจาที่แสดงถึงตำนานของเมืองนี้ครับผู้ที่ยอมเสียสละเพื่อรักษาสัจจะวาจาของกฎเมืองนี้ครับนั่นก็คือห้ามพูดโกหกนั่นเอง

ตอนนี้นะครับเราอยู่โซนพิพิธภัณฑ์เมืองลับแลนะครับและด้านหลังของผมนะครับก็คือเรือนลับแลนะครับผมเป็นบ้านไทยทรงสูงในสมัยก่อนนะครับที่คนเมืองลับแลนะครับผมใช้อยู่อาศัยกันนะครับและใต้ถุนนะครับเขายังจัดแสดงนะครับผมนี่เลยกี่ทอผ้าขนาดใหญ่นะครับแล้วก็เครื่องปั่นฝ้ายที่แสดงให้เห็นถึงวิถีชีวิตของชาวเมืองลับแลครับและมีอีกมากมายเลยนะครับอย่างทางซ้ายมือด้านหลังนู้นนะฮะจะเป็นยุ้งฉางข้าวนะครับด้านหลังเนี่ยก็จะมีคอกวัวคอกหมูคอกม้าที่จำลองไว้ให้ดูด้วยครับและพอขึ้นมาบนเรือนลับแลแห่งนี้นะครับผมก็จะมีวิถีชีวิตนะครับที่เขาจะจำลองให้ดูนะครับอย่างเช่นวิธีการกล่อมลูกกล่อมเด็กนะครับผมแล้วก็มีวิธีการทำอาหารในครัวด้วยแล้วก็วัฒนธรรมการแต่งกายนะครับผมตามประเพณีต่างๆทั้ง12เดือนด้วยกันครับ

0: ตอนนี้นะครับเราอยู่ที่ถนนวันวานนะครับผมและวันนี้ท่านปลัด
1: กระทรวงวัฒนธรรม
0: ก็จะมาเปิดงานที่นี่ด้วยนะครับผมแต่ก่อนอื่นนะฮะเราจะต้องหาซื้อเสื้อผ้าก่อนน่าจะได้กลมกลืนกับชาวลับแลนะครับผมตามเลยครับ

ก่อนอื่นก็ต้องขอแสดงความยินดีและดีใจเป็นอย่างยิ่งกับชาวอำเภอลับแลที่ท่านได้รับการคัดเลือกให้เป็น1ใน10สุดยอดชุมชนต้นแบบเมืองลับแลแค่ชื่อก็น่าสนใจแล้วนะคะก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่านะคะท่านคงจะรักษาความเป็นมาตรฐานและยกระดับให้สูงยิ่งขึ้นไปนะคะขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ

0: เสร็จกิจกรรมจากที่นี่แล้วนะครับต่อไปเราจะไปทำข้าวแคบกันนะครับผมนี่เปิดแมปก่อนเลยการทำข้าวแคบปุ๊บเรียบร้อยแล้วนะฮะ
1: ที่นี่นะครับเขามีบริการให้ยืมจักรยานฟรีด้วยนะครับ
0: เพียงแค่คุณเนี่ยพกบัตรประชาชนมานะครับได้ทั้งวันจนถึง4โมงเย็นนะครับคุณก็เอาจักรยานมาคืนได้นะครับผม
1: ให้บริการฟรี
0: อุ้ยไม่ไกลนิดเดียวเองป่ะเดี๋ยวเรารีบไปกันดีกว่า Let's goสวัสดีครับคุณแม่ครับสวัสดีครับโอ้คุณแม่ทำอะไรอยู่ครับเนี่ย
2: ทำข้าวแคบค่ะ
0: ข้าวแคบเหรอครับแล้วแม่มาวางใส่อะไรครับเนี่ย
2: ใส่ยาคา
0: ทำไมถึงเอามาใส่ยาคาแม
2: ่ถ้าใส่อย่างอื่นมันก็ติด
0: อ๋อมันจะติดใช่ไหมครับ
2: ติดเอาออกไม่ได
0: ้อ๋อแล้วนั่นเตาแบบไหนครับคุณแม
2: ่อันนี้ก็เตาแบบโบราณ
0: อ๋อแล้วก็แม่ก็ทำแป้งไว้แล้วก็เอามาเขาเรียกว่าเอามาทำอะไรครับนึ่งเหรอ
2: มันนึ่ง
0: เอามานึ่งใช่ไหมฮะก็ฝาปิดเสร็จแล้ว

0: การเดินทางจากถนนข้าวแคบไปยังถนนของกินเมืองลับแลมีไฮไลท์ที่น่าสนใจมากๆที่เต่าแนะนำว่าไม่ควรพลาดนะครับอยู่ตรงนี้เลยครับช่วง100เมตรบริเวณวัดม่อนปรางจะเต็มไปด้วยนะครับต้นลีลาวดีนะครับเต็มถนนเต็มสายเลยนะฮะเป็นอุโมงค์สวยงามมากๆครับ
1: อีกหนึ่งไฮไลท์สำคัญของเมืองลับแลจังหวัดอุตรดิตถ์คือถนนของกินที่มีอาหารพื้นถิ่นและอาหารฟิวชั่นที่ทำให้นักเดินทางสายรีวิวอย่างผมจะพาทุกคนไปฟินพร้อมกันหรือยังครับไปกันเลย

0: นี่เลยครับบ้านบนดอยเดี๋ยวเราเข้าไปกินกันดีกว่าร้านสวยมากตะดานี่ครับผมมื้อเที่ยงของเราวันนี้นะฮะปั่นจักรยานมาเราใช้พลังงานเยอะใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมื้อนี้จัดหนักครับผมนี่เลยครับส้มตำปูม้าดองอันนี้น่าจะเป็นต้มแซ่บนะครับแล้วก็มีเหลาไหลบัวกุ้งสดแล้วก็ที่สำคัญน้ำมะยงชิดปัดพร้อมแล้วก็กินสิครับนี่ขอชิมนี่ก่อนเลยต้มแซ่บเอ็นแก้ว
1: ไปแล้วนะครับ
0: ต้องข้าวเหนียวตามแล้วล่ะนี่นัวมากนัวมากอร่อยมากอร่อยมากครับผมต้องบอกเลยว่าสายกินเฮ้ยสายรีวิวของกินเนี่ยห้ามพลาดเลยนะครับผมทุกร้านที่ผมไปมาที่คืออร่อยมากๆนะครับที่ตระดินต่อไปเราจะไปบ้านเจ้าพระยาสุรศรีวิสิตสักนะครับผมไปชมเรือนไม้สักทองกันครับผมตามมาเลยครับถึงแล้วครับผมบ้านเจ้าพระยาสุรศรีวิสิตศักดิ์นะครับผมหลังนี้ครับสวัสดีครับ
2: สวัสดี
0: พี่เต๋าสวัสดีครับ
3: ครับสวัสดีครับน้องเต๋าครับบ้านเจ้าพระยาสุรศรีวิสิตศักดิ
0: ์ครับ
3: นะครับยินดีต้อนรับน้องเต๋า
0: หลังนี้คือบ้านของพี่ป๋องกับพี่เต๋าแล้วครับ
3: คือจริงๆปัจจุบันเนี่ยนะครับอยู่เราอยู่กัน4พี่น้อง
0: ครับ
3: ท่านอาศัยอยู่ด้วย
2: จริงๆแล้วบ้านหลังนี้เป็นบ้านของพระยากัลยาวัฒนวิสิตซึ่งเป็นคุณปู่เราปัจจุบันนี้ก็คือตกทอดมาถึงพวกเรา4คนพี่น้อง
3: บ้านหลังนี้นะครับสร้างเมื่อปีพ.ศ. 2461เขาเรียกเป็นบ้านสไตล์โคโลเนียลทรงยุโรปนะครับบ้านหลังนี้เป็นบ้านไม้สักทองทั้งหลังนะครับฝาบ้านนี่ไม่ใช้ตะปูนะครับใช้วิธีเข้าลิ่ม
0: เฟอร์นิเจอร์เครื่องใช้รวมถึงรูปถ่ายเก่าๆและเอกสารสำคัญเมื่อครั้งเจ้าคุณเชยอาศัยอยู่ก็ยังคงถูกเก็บรักษาไว้เป็นอย่างดียกเว้นอาวุธและข้าวของเครื่องใช้บางส่วนของท่านที่ถูกนำไปมอบให้พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติจัดแสดงแล้วกลิ่นอายของอดีตยังคงอบอวลอยู่ณบ้านเจ้าพระยาสุรศรีวิสิตศักดิ์แห่งนี้เต๋าต้องบอกเลยนะครับว่าแม้จะไม่ใช่คอประวัติศาสตร์แต่คุณค่าของบ้านหลังนี้ก็คู่ควรกับการมาเยือนจริงๆครับและอีกหนึ่งจุดนะครับผมที่เราจะพลาดไม่ได้นะครับในเมืองลับแลแห่งนี้นั่นก็คือวัดพระแท่นศิลาอาสน์นะครับเขาว่ากันว่านะครับถ้าเรามากราบสักการะบูชาพระแท่นศิลาอาสน์นะครับผมจะได้รับอานิสงส์สูงสุดเลยครับพระแท่นศิลาอาสน์เป็นศิลาแรงรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าฐานของพระแท่นโดยรอบประดับด้วยลายกรีบบัวตามตำนานเล่าว่าพระพุทธเจ้าเมื่อครั้งเป็นพระโพธิสัตว์เคยเสด็จมาจำศีลบำเพ็ญพุทธบารมีที่นี่ต่อมาจึงมีการสร้างพระแท่นศิลาอาสน์ขึ้นครับจุดหมายถัดไปนะครับเราจะไปที่วัดพระบรมธาตุทุ่งยั้งนะครับซึ่งอยู่ไม่ไกลจากที่นี่ครับเป็นอีกหนึ่งสถานที่ที่สำคัญของเมืองลับแลครับถึงแล้วนะครับผมตอนนี้เราอยู่ที่วัดพระบรมธาตุทุ่งยั้งนะครับอีกหนึ่งปูชนียสถานที่สำหรับเมืองลับแลแห่งนี้ครับวัดพระบรมธาตุทุ่งยั้งวัดแห่งนี้นะครับเดิมชื่อวัดมหาธาตุเป็นวัดที่เก่าแก่ที่มีตำนานเกี่ยวกับการเสด็จมาของพระพุทธเจ้าในวัดประกอบด้วยวิหารแบบล้านนาซึ่งอยู่ด้านหน้า

หลังคาซ้อนกัน3ชั้นมีพระประธานนามหลวงพ่อประธานเท่าเป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัยศิลปะเชียงแสนครับผมว่ากันว่านะครับสมเด็จพระมหาธรรมราชาลิไทยผู้ครองเมืองสุโขทัยได้เชิญพระบรมสารีริกธาตุของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาบรรจุไว้ในถ้ำใต้ดินโดยขุดลงไปเป็นถ้ำแล้วก่อพระธาตุไว้โดยลักษณะเดิมของพระบรมธาตุเมืองทุ่งยั้งคงเป็นรูปเจดีย์พุ่งข้าวบินและมีการบูรณะเพิ่มเติมจนมีรูปแบบที่ปรากฏในปัจจุบันครับ

0: อนนี้นะครับผมอยู่ที่ม่อนลับแลนะครับผมที่นี่ก็จะมีร้านคาเฟ่นะครับร้านอาหารแล้วก็มีจุดแสดงสินค้าของชุมชนด้วยนะครับและจุดไฮไลท์ของที่นี่นะครับผมอยู่ด้านหลังตรงนี้นะฮะเป็นพิพิธภัณฑ์นะครับผมผ้าโบราณนะครับผมที่มีอายุมากกว่า100ปีนะครับผมและวันนี้ผมจะมาฝากท้องที่นี่ด้วยครับแม่ตาสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับดิฉันชื่อกัญญวีสิริกาญจนารักษ์นะคะ
0: ครับ
1: ผืนนี้นะคะจะบอกว่าเป็นผืนที่เราภาคภูมิใจคือเป็นผืนแฝดผืนหนึ่งเราก็ถวายสมเด็จพระเทพไปจะเห็นนะคะว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยการทอผ้าของคนโบราณเขาก็จะใช้อุปกรณ์ที่เกี่ยวกับธรรมชาติทั้งหมด
0: อันนี้ก็ผ้าโบราณหมดเลย
1: มากเลยอันนี้ยุบอายุประมาณ200ปีครับลูกที่นี่นะคะนอกจากจะเป็นพิพิธภัณฑ์ที่รวมเรื่องผ้ายังมีความอิสระของศิลปินแห่งชาติหลายๆท่านที่ได้ฝากผลงานไว้ที่นี่นะคะ

0: เมนูในวันนี้นะครับผมมีน้ำพริกมะขามครับผมแล้วก็มีราชาเขียวหวานกุ้งครับผมแล้วก็มีนี่ครับยำสับปะรดห้วยมุ่นนะครับผมเดี๋ยวจะมาชิมกันนะครับวันนี้เริ่มจากน้ำพริกมะขามก่อนนะครับจัดไปอร่อยมากผมอยากรู้เหลือเกินว่าราชาเขียวหวานกุ้งแล้วมันจะเป็นรสชาติยังไงจะขนาดทุเรียนคือนุ่มละลายปากเลยครับต่อไปครับนี่ครับยำสับปะรดห้วยมุ่นโอเคครับทุกอย่างลงตัวมากเดี๋ยวต่อไปเดี๋ยวเราไปเจอกันที่โฮมสเตย์ครับวันนี้นะครับผมจะมาพักที่ลับแลเกสต์เฮาส์ครับผมได้นัดพี่เบนไว้แล้วนะครับสวัสดีครับพี่เบนครับ
1: สวัสดีครับคุณเต๋าโอ้โหกำลังรอพอดีเลยครับ
0: ครับครับ
1: ลับแลเกสต์เฮาส์นะฮะเป็นบ้านให้ทั้งหลังเลยนะฮะให้บริการแบบว่ายกหลังให้เลยฮะแล้วก็ไม่รวมกับแขกอื่นไม่รวมกับเจ้าของฮะ
0: ก็คือว่าหลังนี้เป็นของผม
1: แน่นอนเลยครับผม
0: ทั้งคืนเลย
1: แล้วก็มีอาหารเช้าแบบท้องถิ่นด้วยกินแบบคนท้องถิ่นนอนแบบคนท้องถิ่นฮะห้องนี้เป็นห้องใหญ่เลยฮะจะเป็นเตียงใหญ่ฮะห้องนี้ลมจะเข้าทั้งสองด้านเลยครับเห็นวิวลับแลแบบอย่างดี

0: ยังไม่เลิกถ่ายนะครับผมขอตัวพักผ่อนก่อนเพราะว่าพรุ่งนี้เนี่ยผมจะต้องตื่นไปตักบาตรแต่เช้านะครับเดี๋ยวเจอกันพรุ่งนี้นะครับบ๊ายบายเช้านี้นะครับผมตื่นเช้ามาเพื่อมาตักบาตรกันที่นี่บริเวณอนุสาวรีย์พระศรีพนมมาศพระศรีพนมมาศนะครับนามเดิมคือนายทองอินท่านคือนายอากรสุราเชื้อสายจีนผู้ทุ่มเทกับการพัฒนาเมืองลับแลและเป็นผู้นำชุมชนที่ชาวลับแลให้ความเคารพนับถือโดยท่านมีชีวิตอยู่ในช่วงรัชกาลที่5ชาวลับแลนับถือในความรักชาติบ้านเมืองของท่านและถือว่าท่านเป็นนายอำเภอคนแรกของเมืองลับแลครับตอนนี้นะครับเราก็อยู่ที่พิพิธภัณฑ์ผ้าสิ้นตีนจกไทยยวนลับแลครับผมวันนี้ผมได้นัดครูโจไว้นะครับเดี๋ยวเราไปเจอเขากันเลยครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: อ๋อนี่ครับคุณครูโจนะครับผมอยากให้คุณครูโจนะครับเล่าประวัติคร่าวๆของพิพิธภัณฑ์แห่งนี้นะครับ
1: ก็พิพิธภัณฑ์ที่นี่ก็เกิดจากพารามีภูมิปัญญาในการทอผ้าสิ้นตีนจกที่เป็นของที่ใกล้จะสูญแล้วเราก็เลยรวบรวมผ้าเก่าแล้วก็คนทอที่ไม่ได้ทอแล้วก็รวบรวมขึ้นมา
0: ครับ
1: แล้วก็ตรงนี้ก็เป็นศูนย์เรียนรู้ผ้าสิ้นตีน

จกไทยยวนเริ่มจากการสะสมผ้าสิ้นตีนจกโบราณที่หายไปจากท้องถิ่นมาไว้เพื่อศึกษาประวัติความเป็นมาและความหมายของแต่ละลวดลายไปจนถึงการศึกษาวัตถุดิบในการย้อมและวิธีการทอเพื่ออนุรักษ์วิธีการแบบดั้งเดิมของชาวไทยยวนลับแลเอาไว้ครับพิพิธภัณฑ์ผ้าสิ้นตีนจกไทยยวนลับแลแห่งนี้จึงเป็นอีกที่ที่จะทำให้เราได้สัมผัสความหมายของคำว่าภูมิปัญญาอย่างลึกซึ้งครับ

เวลาผ่านไปรวดเร็วเหลือเกินนะครับผมสำหรับ2วัน1คืนที่เมืองลับแลแห่งนี้นะครับผมก็อยากจะเชิญชวนนะครับทุกคนนะครับมาสัมผัสประสบการณ์ดีๆด้วยตัวของคุณเองนะครับแล้วคุณจะหลงรักลับแลเหมือนที่เต่าหลงรักครับผมและอย่าลืมนะครับผมดาวน์โหลดแอปพลิเคชันเที่ยวเท่ๆเสด็จมาไทยแล้วไปเที่ยวด้วย

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: เพราะการเรียนรู้ไม่หยุดอยู่แค่ในห้องเรียนมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ร่วมกับหน่วยบัญชาการรักษาดินแดนเสนอการเรียนการสอนนักศึกษาวิชาทหารผ่านระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมประจำปีการศึกษา2569เติมความรู้เสริมวินัยพัฒนาศักยภาพนักศึกษาวิชาทหารทุกชั้นปีนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่1รับชมได้ทางช่อง DLTV 7นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่2รับชมได้ทางช่อง DLTV 8และนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่3รับชมได้ทางช่อง DLTV 9พบกันทุกวันเสาร์เวลา 9:00 น.ถึง 11:00 น.เริ่มออกอากาศ11กรกฎาคมถึง5กันยายน2569เพราะการเรียนรู้ที่ดีสร้างอนาคตที่แข็งแกร่งแล้วพบกันทางช่อง DLTV นะครับ
5: เที่ยงขวัญเอ้ยมากินข้าวได้แล้วลูก
6: จะยาย
5: ยายจะไปทำนาแล้วนะ
6: ยายจะไปทำนาแล้วเหรอจ๊ะ
7: จ้าย
6: าดูแลตัวเองดีๆนะจ๊ะอย่าหักโหมมากล่ะหนูเป็นห่วงยายนะจ๊ะ
7: ตั้งใจเรียนนะลูกเอ้ย
6: ได้จ้ะยาย
8: ทำอะไรกันอยู่อ่ะ
5: อ้าวเพียงขวัญทัศน์มาพอดีเลยมาดูนี่สิแม่เราซื้อโทรศัพท์รุ่นใหม่ให้กับนาฬิกาทั้งหมดเนี่ยเกือบ 40,000 เลยนะเป็นไงสวยไหมมาดูนี่สิ
8: โหสวยจังเลยน่าอิจฉาจัง

0: ับมาแล้วจ้าก
1: ลับมาแล้วล่ะลูกเรียนเป็นยังไงบ้าง
0: เรียนเหรอจ๊ะยายวันนี้หนูว่ามันก็โอเคนะจ๊ะยายแต่ว่าหนูเห็นเพื่อนอะได้โทรศัพท์มาใหม่จ๊ะยายโทรศัพท์ของเพื่อนอะยายสวยมากมากยายยายซื้อให้หนูหน่อยได้ไหมจ๊ะหนูอยากได้ใหม่เหมือนเพื่อนบ้าง
1: อ้าวแล้วเครื่องเก่าของหนูมันพังแล้วเหรอลูก
0: เครื่องเก่าของหนูเหรอจ๊ะยังไม่พังจ๊ะยายแต่ว่ามันเก่าแล้วนะจ๊ะหนูอยากได้ใหม่เหมือนกับเพื่อนบ้างยายซื้อให้หนูหน่อยเถอะนะ
1: ถ้ามันยังใช้ได้อยู่เราก็ใช้ไปก่อนนะลูกเพราะบ้านเราอ่ะไม่ได้ร่ำรวยเราต้องรู้จักประหยัดอดออมอยู่อย่างพอเพียงพอใจในสิ่งที่เรามีอันไหนจำเป็นเราค่อยซื้อเนาะ
2: สวัสดีนะคะนักเรียนทุกคนวันนี้นะคะเราจะมาเรียนเรื่องปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกันนะคะเศรษฐกิจพอเพียงนะคะเป็นปรัชญาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9พระองค์ทรงมีพระราชดำรัสชี้แนะแนวทางในการดำเนินชีวิตแก่ประสงค์นิกรชาวไทยมาโดยตลอดนะคะรวมถึงในเรื่องของการบริหารและการพัฒนาประเทศที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานของทางสายกลางโดยจะต้องคำนึงถึงในเรื่องของความพอประมาณนะคะการมีเหตุผลและการมีภูมิคุ้มกันที่ดีตลอดจนในเรื่องของการมีความรู้และคุณธรรมเพื่อประกอบการวางแผนการตัดสินใจและการกระทำค่ะ
0: อ๋อคำว่าพอเพียงที่ยายพูดเมื่อวานมันเป็นแบบนี้นี่เอง
3: ตังร้องไห้ทำไม
4: เราเสียใจเราไม่มีโทรศัพท์ใช้แล้วเพราะว่าแม่เราไปกู้หนี้นอกระบบมากู้มันซื้อโทรศัพท์ให้เราแล้วแม่เราจ่ายเขาไม่ไหวเขาเลยมายึดโทรศัพท์นาฬิกาก็ยึดไปด้วยแล้วพ่อกับแม่ก็มาทะเลาะใหญ่โตอีกที่บ้านไม่มีความสุขเลยถ้าเราไม่ไปบังคับแม่มันก็คงไม่เกิดเรื่องแบบนี้ขึ้น
3: ไม่เป็นไรนะตังคุณครูเคยสอนพวกเราเอาไว้ว่าอะไรก็แล้วแต่ที่เราทำผิดพลาดไปแล้วเนี่ยก็คิดซะว่ามันเป็นบทเรียนให้เราเนี่ยใช้ชีวิตอย่างมีเหตุผลพอประมาณไม่ประมาทกับชีวิตอีกอย่างตังเป็นคนเก่งอยู่แล้วนะถึงแม้ว่าตังจะไม่มีอะไรใหม่ๆอ่ะแต่ว่าตังก็ไม่ได้เก่งน้อยลงเลยถูกไหมไม่เป็นไรนะตังยังไงอ่ะเราก็สามารถเริ่มต้นใหม่ได้เสมอนะ
5: เพียงขวัญมานี่หน่อยสิ
3: อ้าว
5: ฮะเขาว่างไหมเรามีเรื่องทุกข์ใจมากเลย
3: ทัดมีอะไรไม่สบายใจหรือเปล่าบอกเราได้นะเผื่อเราจะช่วยอะไรทัดได้บ้าง
5: ก็ที่บ้านเราน่ะสิเราขอให้ซื้ออะไรก็ไม่เคยซื้อเลยถึงจะเป็นของที่จำเป็นก็ไม่เคยซื้อเลยดูเราสิถ้าจะเป็นคนที่ขาดสารอาหารอยู่แล้วแม่เราน่ะประหยัดมากประหยัดจนกลายเป็นคนขี้เหนียวไปแล้ว
3: ใจเย็นๆก่อนนะทัดแม่เขาคงมีเหตุผลของเขาแหละทัดลองค่อยๆ คุยกับแม่ดูก่อนไหมหรือไม่ก็ลองให้แม่ไปศึกษาเกี่ยวกับเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงที่คุณครูไก่สอนเราดูสิ
5: แม่จะฟังเราจริงๆเหรออืมถ้าตากับยายมาบ้านรอบนี้เดี๋ยวจะให้คุยกับแม่เรื่องเศรษฐกิจพอเพียงว่าคำว่าพอเพียงเนี่ยมันไม่ใช่จำประหยัดไม่ใช่เลย
0: เรื่องนี้สอนให้รู้ว่าถึงยากจนก็เหมือนมั่งมีทายินดีในสิ่งที่มีอยู่ถึงมั่งมีก็เหมือนยากจนทาไม่พอใจในสิ่งที่มีอยู่
6: กิติพงศ์กับอภิสรทำไมถึงมาเรียนสายครับ
7: ระหว่างทางที่มาโรงเรียนผมเจอคุณยายเป็นลมครับผมก็เลยแวะช่วยคุณยายครับ
8: เพื่อนเราไปดูยายคนนั้นไหมว่ายายเขาเป็นอะไร
9: ได้สิเราไปดูกัน

0: ก็เลยมาเรียนสายครับ
1: จริงไหมครับอภิสร
2: จริงครับ
3: นักเรียนครับเมื่อเช้านะครับเพื่อนของเรา2คนนี้นะครับมาเรียนสายครูก็เลยได้สอบถามสาเหตุไปนะครับระหว่างทางที่มาเรียนเนี่ยเพื่อนของเราเจอคนแก่กำลังเป็นลมอยู่ที่ทุ่งนาครับเพื่อนก็เลยไปช่วยครูอยากให้นักเรียนทุกคนนะครับปรบมือให้กับเพื่อนด้วยครับ
4: ทำดีไม่ต้องเหนียว

0: ทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยขอนำทุกท่านรับชมการถ่ายทอดสดพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ณมณฑลพิธีท้องสนามหลวงแห่งนี้ค่ะ
1: ขณะเดียวกันค่ะทั่วทุกภูมิภาคหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและประชาชนทั่วประเทศนะคะต่างก็พร้อมใจกันเฝ้ารอให้ถึงเวลาที่จะได้จุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโดยพร้อมเพรียงกันนะคะซึ่งวันนี้ก็จะมีภาพบรรยากาศสดจากหลายพื้นที่มาให้ได้รับชมด้วยค่ะ
0: และในวันนี้นะคะบรรยายภาษาไทยโดยดิฉันปิยะณีเทียมอัมพร
1: ดิฉันกมลวรรณสุนทรธรรม
2: ภาษาอังกฤษโดยร้อยเอกนายแพทย์ยงยุทธเมยลาภครับ Television Poop Thailand welcomes you to the live telecast of the candle lighting ceremony in celebration of the auspicious occasion of His Majesty the King's birthday anniversary 28th of July 2026 to be held at Sanam Luang Ceremonial Ground Bangkok For people in Thailand you can watch this program narrated in English if your television set has a dual language system or via the website prdwe.prd.go.th and Facebook NBT World
0: และในช่วงนี้นะคะขอเชิญทุกท่านรับชมสารคดีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ค่ะ

ระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระราชปณิธานในการทรงสืบสานรักษาและต่อยอดพระบรมราโชวาทพระราชดำริและพระราชประสงค์ของสมเด็จพระบุรพมหากษัตริยาธิราชทุกพระองค์เพื่อความผาสุกร่มเย็นของอาณาประชาราษฎรและความเจริญรุ่งเรืองของราชอาณาจักรให้มีความมั่นคงและยั่งยืนสืบต่อไปราชกรณียกิจที่สำคัญยิ่งของพระมหากษัตริย์ไทยคือทรงปกป้องประเทศชาติให้พ้นจากการรุกรานของอริราชศัตรูซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเพื่อความมั่นคงของแผ่นดินครอบคลุมทุกมิติทั้งการป้องกันอธิปไตยการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดียิ่งขึ้นให้เคารพสิทธิเสรีภาพของผู้อื่นเพื่อให้สังคมเกิดความสงบเรียบร้อยตลอดจนการเจริญสัมพันธไมตรีกับนานาประเทศพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเป็นจอมทัพไทยทรงเป็นศูนย์รวมจิตใจของทหารทุกเหล่าทัพมีกองทัพไทยกองทัพบกกองทัพเรือและกองทัพอากาศสนองพระเดชพระคุณปกป้องอธิปไตยของชาติเตรียมแสนยานุภาพทั้งกำลังพลยุทโธปกรณ์และศักยภาพเพื่อรับมือกับภัยคุกคามทุกรูปแบบทั้งในปัจจุบันและอนาคตตลอดจนยกระดับขีดความสามารถในการช่วยเหลือประชาชนพระราชกรณียกิจด้านการศาสนาพระองค์ทรงเป็นพุทธมามกะและตั้งพระราชหฤทัยมั่นในการทรงเกื้อหนุนและทำรงไว้ซึ่งการสืบทอดพระพุทธศาสนาทรงเป็นอัครศาสนุปธรรมภกและผู้ทรงทนุบำรุงทุกศาสนาในประเทศไทยมีศาสนาพุทธศาสนาอิสลามศาสนาคริสต์ศาสนาพราหมณ์ฮินดูและศาสนาซิกรวมทั้งความเชื่ออื่นๆเช่นพิธีกรรมต่างๆที่ผสมผสานวัฒนธรรมดั้งเดิมเข้ากับวิถีชีวิตและการนับถือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่มุ่งเน้นไปที่พลังเหนือธรรมชาติอาทิการบูชาองค์เทพเจ้าจีนต่างๆของชาวไทยเชื้อสายจีนที่บรรพบุรุษเข้ามาพึ่งพระบรมโพธิสมภารและการบายสีสู่ขวัญเพื่อเสริมสิริมงคลที่ยังคงปฏิบัติในทุกภูมิภาคของประเทศไทยซึ่งพระองค์ทรงพระราชดำริว่าศาสนาและความเชื่อมีความสำคัญต่อชีวิตของผู้คนโดยเป็นที่พึ่งทางใจและเป็นบรรทัดฐานในการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงตระหนักว่าการศึกษาคือรากฐานสำคัญในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตสร้างทักษะสำหรับการประกอบอาชีพและส่งเสริมการพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืนโดยทรงสนับสนุนการศึกษาแก่ประชาชนในทุกระดับตลอดจนผู้ได้โอกาสเพื่อสร้างคนดีให้แก่บ้านเมืองทรงให้ความสำคัญกับเยาวชนผ่านโครงการจิตอาสาพระราชทานและพระบรมราโชบายด้านการศึกษาทรงมุ่งเน้นการปลูกฝังระเบียบวินัยความเสียสละการมีคุณธรรมจริยธรรมรู้รักสามัคคีรวมถึงการสร้างทัศนคติที่ดีต่อชาติบ้านเมืองเพื่อให้คนรุ่นใหม่เติบโตเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศพระราชกรณียกิจด้านการสาธารณสุขทรงพระราชดำริว่าการมีสุขภาพกายที่แข็งแรงและสุขภาพจิตที่ดีเป็นรากฐานในการใช้ชีวิตประจำวันของคนทุกคนทุกช่วงอายุทรงให้ความสำคัญการพัฒนาสุขภาพของประชาชนครอบคลุมการส่งเสริมสุขภาพการป้องกันโรคการรักษาพยาบาลและการฟื้นฟูพระราชดำรัสให้เน้นการให้บริการที่เท่าเทียมและขับเคลื่อนสาธารณสุขมูลฐานเพื่อกระจายบริการเชิงรุกสู่การสร้างสังคมที่มีสุขภาวะที่ดีอย่างยั่งยืนการสร้างนิสัยในการดูแลสุขอนามัยของตนเองสามารถป้องกันและช่วยให้ทุกคนห่างไกลจากโรคร้ายและความเจ็บป่วยได้สามารถทำประโยชน์ด้านอื่นๆต่อไปได้อาทิพระราชทานพระราชทรัพย์แก่โรงพยาบาลวิทยาลัยแพทย์และสถานพยาบาลเพื่อจัดซื้อเครื่องมือครุภัณฑ์และอุปกรณ์ทางการแพทย์พระราชทานรถพยาบาลกู้ชีพฉุกเฉินพร้อมอุปกรณ์ทางการแพทย์และอุปกรณ์สื่อสารแก่โรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขน้ำพระราชหฤทัยยังแผ่ไปถึงผู้ต้องขังในเรือนจำทั่วประเทศด้วยแม้เป็นผู้ต้องขังแต่ต้องเข้าถึงบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขอย่างทั่วถึงตามหลักมนุษยธรรมอันเป็นการพระราชทาน

ความช่วยเหลือแก่ประชาชนทุกหมู่เหล่าให้มีสุขภาพกายและสุขภาพใจที่ดีและแข็งแรงด้านการต่างประเทศได้เสด็จพระราชดำเนินไปเยือนมิตรประเทศต่างๆเช่นสหราชอาณาจักรราชอาณาจักรภูฏานสาธารณรัฐประชาชนจีนสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวราชอาณาจักรสวีเดนและสาธารณรัฐฝรั่งเศสนอกจากเป็นการเจริญสัมพันธไมตรีให้แน่นแฟนยิ่งขึ้นแล้วยังสนพระราชหฤทัยในการทอดพระเนตรสถานที่สำคัญต่างๆอันจะเป็นประโยชน์ในการนำมาประยุกต์ใช้เพื่อพัฒนาประเทศไทยให้เจริญก้าวหน้าทัดเทียมนานาอารยะประเทศราชกรณียกิจที่ทรงปฏิบัติทั้งปวงเพื่อทำรงรักษาเอกราชอธิปไตยให้ชาติไทยดำรงคงอยู่อย่างยั่งยืนราชันของปวงประชาขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืน

0: และนี่คือบรรยากาศที่มณฑลพิธีท้องสนามหลวงนะคะซึ่งณพื้นที่นี้ตั้งแต่ช่วงเช้าก็ได้มีพิธีเจริญพระพุทธมนต์และพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลด้วยค่ะโดยกิจกรรมที่ท้องสนามหลวงนะคะได้เริ่มต้นขึ้นตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมาค่ะเริ่มในเวลา 7:00 นนะคะได้มีพิธีเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวณท้องสนามหลวงค่ะโดยมีนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเดินทางมาเป็นประธานนะคะโดยผู้ที่เข้าร่วมพิธีก็ประกอบไปด้วยคณะองคมนตรีและภริยาประธานรัฐสภาประธานศาลฎีกาประธานวุฒิสภาประธานองค์กรตามรัฐธรรมนูญมีคณะรัฐมนตรีและคู่สมรสผู้บริหารหน่วยราชการในพระองค์เลขาธิการนายกรัฐมนตรีผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครผู้บัญชาการเหล่าทัพผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีหัวหน้าส่วนราชการระดับปลัดกระทรวงหรือเทียบเท่าและปลัดกรุงเทพมหานครรวมถึงผู้แทนภาคเอกชนนะคะโดยมีสมเด็จพระราชาคณะพระราชาคณะจำนวน10รูปประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์จากนั้นได้มีพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลค่ะโดยสมเด็จพระราชาคณะพระราชาคณะและพระสงฆ์ออกเดินรับบิณฑบาตจำนวน175รูปค่ะนอกเหนือจากพิธีเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลในพื้นที่ส่วนกลางณพื้นที่ท้องสนามหลวงแล้วนะคะยังมีส่วนภูมิภาคค่ะในทุกจังหวัดก็ได้จัดพิธีกันณศาลากลางจังหวัดหรือว่าสถานที่ที่เหมาะสมของจังหวัดนั้นๆ นะคะโดยในส่วนของจังหวัดเชียงใหม่ค่ะนายรัฐพลนราดิศรผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ได้เป็นประธานในพิธีทำบุญตักบาตรเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่อุทยานหลวงราชพฤกษ์ตำบลแม่เหี่ยอำเภอเมืองเชียงใหม่นะคะซึ่งมีประชาชนหัวหน้าส่วนราชการทหารตำรวจเหล่ากาชาดข้าราชการภาคเอกชนนักเรียนนักศึกษาเข้าร่วมพิธีกันอย่างพร้อมเพรียงค่ะนอกจากนี้ยังมีพิธีทางศาสนามหามงคล5ศาสนาได้แก่การเจริญพระพุทธมนต์ของศาสนาพุทธการดูอาของศาสนาอิสลามยังมีของศาสนาคริสต์พราหมณ์ฮินดูและซิกด้วยค่ะส่วนที่พิษณุโลกนะคะจัดขึ้นที่หอประชุมศรีวชิระโชติมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามส่วนทะเลแก้วค่ะโดยนายเกียรติศักดิ์ตรงสิริผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกพร้อมด้วยนายกเหล่ากาชาดจังหวัดพิษณุโลกนำหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการฐานตำรวจและประชาชนทุกหมู่เหล่าร่วมในพิธีเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล นะคะโดยมีผู้นำศาสนาอิสลามค่ะได้ประกอบพิธีดุอาขอพรและผู้นำศาสนาคริสต์นะคะประกอบพิธีอธิษฐานภาวนาขอพรตามลำดับถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสสำคัญดังกล่าวด้วยค่ะ
1: ส่วนที่ขอนแก่นค่ะนายขจรเกียรติรักพาณิชมณีผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นพร้อมด้วยรองผู้ว่าราชการจังหวัดได้นำข้าราชการรัฐวิสาหกิจตุลาการทหารตำรวจผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและประสบกรณิกรร่วมกันถวายผ้าไตรและเครื่องทายธรรมแด่พระสงฆ์จากนั้นร่วมตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งและน้ำดื่มพระสงฆ์

0: งด้วยนะคะอุบลราชธานีนะคะจัดที่ศาลากลางจังหวัดค่ะโดยพระเทพวรจารย์เจ้าคณะจังหวัดอุบลราชธานีค่ะนำพระภิกษุสงฆ์สามเณร75รูปรับบิณฑบาตจากนายณรงค์เทพเสนาผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีนะคะนอกจากนี้ก็มีหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการพลเรือนตุลาการทหารตำรวจพนักงานรัฐวิสาหกิจองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นองค์กรภาคเอกชนชาวพุทธในจังหวัดอุบลราชธานีร่วมในพิธีด้วยค่ะที่บริเวณริมเขื่อนแม่น้ำตาปีริมหน้าวัดกลางเก่าจังหวัดสุราษฎร์ธานีนายจุมพจน์วรรณฉัตรสิริผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีก็เป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะคะมีพิธีถวายเครื่องทายธรรมแด่พระสงฆ์และถวายผ้าไตรจากนั้นได้ร่วมถวายพระตาหารและเครื่องทายธรรมแด่พระสงฆ์พร้อมทั้งร่วมทำบุญตักบาตรพระสงฆ์จำนวน175รูปค่ะส่วนจังหวัดสงขลานะคะนายรัฐศาสตร์ชิดชูท่านผู้ว่าราชการจังหวัดค่ะเป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลที่ลานหน้าเสาธงศาลากลางจังหวัดสงขลานะคะมีพิธีเจริญพระพุทธมนต์โดยพระสงฆ์สมณศักดิ์พร้อมประกอบศาสนพิธีจากผู้นำศาสนาพุทธศาสนาอิสลามศาสนาคริสต์และศาสนาซิกด้วยนะคะหลังจากเสร็จสิ้นพิธีเจริญพระพุทธมนต์แล้วค่ะผู้ว่าราชการจังหวัดร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการและประชาชนร่วมทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลแด่พระสงฆ์และสามเณรค่ะนี่คือพื้นที่นะคะที่ท้องสนามหลวงค่ะส่วนที่ภูเก็ตคุณผู้ชมคะที่หอประชุมมหิศรภักดีศาลากลางจังหวัดภูเก็ตจังหวัดภูเก็ตนายโชตินรินทร์เกิดสมผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตเป็นประธานในพิธีนะคะโดยมีประสบนิกรและเครือข่ายของจังหวัดภูเก็ตทุกหมู่เหล่าเข้าร่วมกันอย่างพร้อมเพรียงมีพิธีศาสนามหามงคล4ศาสนาได้แก่พุทธอิสลามคริสต์และซิกสะท้อนถึงความเป็นสังคมพหุวัฒนธรรมของจังหวัดภูเก็ตด้วยค่ะส่วนนครศรีธรรมราชค่ะจัดขึ้นที่สนามนางนะคะพิธีนำโดยผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชนายสมชายลีล่าน้อยค่ะเป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลรวมถึงพิธีทางศาสนามหามงคล3ศาสนานะคะมีหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการและประชาชนทุกหมู่เหล่าพร้อมใจกันเข้าร่วมในพิธีค่ะ
1: ที่ยะลาค่ะนายอำนาจชูทองรองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาเป็นประธานในพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศลณมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาโดยเป็นพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระสงฆ์สามเณร69รูปยังมีการประกอบพิธีทางศาสนามหามงคล4ศาสนาร่วมกันนะคะส่วนที่สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดยะลาในมูฮัมหมัดสันติพิมุกรองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาเป็นประธานในพิธีดุอาขอพรถวายเป็นพระราชกุศลโดยมีผู้เข้าร่วมพิธีมากกว่า500คนค่ะ
0: ในจังหวัดจันทบุรีนะคะนายมนสิทธิ์ไพศาลธนวัฒน์ผู้ราชการจังหวัดค่ะเป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์จากนั้นได้ร่วมถวายพระตาหารผ้าไตรและเครื่องทายธรรมถวายเป็นพระราชกุศลในงานยังมีการประกอบศาสนพิธีทุกศาสนานะคะมีทั้งอิสลามคริสต์และอีกหลากหลายศาสนาเพื่อถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวค่ะและจากนั้นได้ร่วมกันทำบุญตักบาตรแด่พระสงฆ์และสามเณรจำนวน79รูป
1: บริเวณศาลา60พรรษามหาราชเทศบาลเมืองกาญจนบุรีจังหวัดกาญจนบุรีนางสาววริษฐาสงวนเสริมศรีผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีเป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรพระสงฆ์75รูปถวายพระราชกุศลเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษานะคะโดยมีผู้นำศาสนาอิสลามประกอบพิธีดุอาขอพรผู้นำศาสนาคริสต์ประกอบพิธีอธิษฐานภาวนาขอพรเพื่อความเป็นสิริมงคลและแสดงออกถึงความจงรักภักดีค่ะ
0: และนอกเหนือจากพิธีทำบุญตักบาตรเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแล้วนะคะในวันนี้ก็ยังมีกิจกรรมสำคัญค่ะที่ข้าราชการและเจ้าหน้าที่หน่วยงานของรัฐต่างก็พร้อมใจกันแสดงออกถึงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะคะด้วยการกล่าวคำถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดินที่ท้องสนามหลวงแห่งนี้ในช่วงตั้งแต่เวลา8นาฬิกาที่ผ่านมาค่ะโดยนาย ายกรัฐมนตรีนั้นเป็นประธานนะคะนำผู้เข้าร่วมพิธีประกอบไปด้วยประธานรัฐสภาประธานศาลฎีกาประธานวุฒิสภาประธานองค์กรอิสระคณะรัฐมนตรีเลขาธิการ

0: ประโยชน์แก่แผ่นดินและดำเนินชีวิตโดยยึดมั่นในหลักธรรมคำสอนแห่งศาสนาตามแนวทางพระบรมราโชวาทตลอดไปค่ะพร้อมๆกันกับพื้นที่ส่วนกลางกรุงเทพมหานครนะคะในส่วนของจังหวัดต่างๆต่างก็มีการประกอบพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเช่นเดียวกันค่ะโดยที่จังหวัดเชียงใหม่นะคะที่อาคารนิทรรศการ1อุทยานหลวงราชพฤกษ์ตำบลแม่เหียอำเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่นายรัฐพลนราดีสอนผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เป็นประธานในถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและเป็นพลังของแผ่นดินเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้กล่าวนำข้าราชการและเจ้าหน้าที่ถวายสัตย์ปฏิญาณแสดงความมุ่งมั่นแน่วแน่ในการปฏิบัติหน้าที่ตามรอยพระยุคลบาทและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ค่ะนอกจากนี้ภาคเหนือที่จังหวัดพิษณุโลกนะคะนายกิติศักดิ์ตรงสิริผู้ราชการจังหวัดพิษณุโลกค่ะเป็นประธานในพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดินเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาณหอประชุมศรีวชิรโชติมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามส่วนทะเลแก้วจังหวัดพิษณุโลกนะคะซึ่งการจัดพิธีในครั้งนี้ก็เป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระสงฆ์นิกรชาวจังหวัดพิษณุโลกค่ะที่ห้องแก่นเมืองชั้น1ศาลากลางจังหวัดขอนแก่นนายขจรเกียรติรักพาณิชมณีผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นได้นำข้าราชการรัฐวิสาหกิจตุลาการทหารตำรวจรวมไปถึงข้าราชการต่างๆนะคะกล่าวถวายพระพรชัยมงคลและได้นำข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐกล่าวถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดินว่าจะมีความซื่อสัตย์สุจริตเจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาทมุ่งมั่นแน่วแน่แก้ไขปัญหาของประเทศชาติและประชาชนดำเนินชีวิตโดยยึดมั่นในหลักธรรมคำสอนแห่งศาสนาส่วนจังหวัดอุบลราชธานีจัดขึ้นที่หอประชุมศาลากลางนะคะโดยนายณรงค์เทพไสนาผู้ราชการจังหวัดอุบลราชธานีนำข้าราชการถวายสัตย์ปฏิญาณค่ะเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดินแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงมีพระวิริยะอุตสาหะและพระราชปณิธานอันแน่วแน่ในการบำเพ็ญพระราชกรณียกิจเพื่อปวงชนชาวไทยค่ะที่อาคารศูนย์กลางการประชุมสัมมนาตอนใต้ภาคใต้ตอนบนศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานีนายจุมพจน์วรรณฉัตรสิริผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีก็เป็นประธานในพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดินนะคะเป็นการร่วมประกาศเจตนารมณ์ในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาลและอุทิศตนเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนและประเทศชาติและในจังหวัดสงขลาค่ะผู้ราชการจังหวัดพร้อมด้วยนายกเหล่ากาชาดจังหวัดได้นำข้าราชการและผู้ร่วมพิธีกล่าวถวายสัตย์ปฏิญาณโดยมีใจความว่าขอถวายสัตย์ปฏิญาณและจะประพฤติปฏิบัติตนเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดินมีความซื่อสัตย์สุจริตเจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาทมุ่งมั่นแน่วแน่แก้ไขปัญหาของประเทศชาติและประชาชนสร้างสรรค์คุณประโยชน์แก่แผ่นดินและดำเนินชีวิตโดยยึดมั่นในหลักธรรมคำสอนแห่งศาสนาตามแนวทางพระบรมราโชวาทตลอดไปค่ะส่วนที่ภูเก็ตค่ะที่หอประชุมมหิศรภักดีศาลากลางจังหวัดภูเก็ตก็ได้จัดพิธีนี้เช่นเดียวกันนะคะโดยมีนายโชตินรินทร์เกิดสมผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตเป็นประธานในพิธีและกล่าวนำข้าราชการถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดินเพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ค่ะ
1: ที่นครศรีธรรมราชค่ะกิจกรรมนำโดยนายสมชายลีล่าน้อยผู้ราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะจัดขึ้นที่สนามหน้าเมืองอำเภอเมืองนครศรีธรรมราชต่างพร้อมใจกันถวายพระพรชัยมงคลขอให้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระเจริญมีพระพรนามัยสมบูรณ์แข็งแรงและทรงเป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทยสืบไป
0: ที่ยะลานะคะอาคารหอประชุมเฉลิมพระเกียรติ80พรรษา5ธันวาคม2550มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาในอำนาจชูทองรองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาเป็นประธานในพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดินปี2569ทุกคนพร้อมใจกันกล่าวถวายสัตย์ปฏิญาณต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์แสดงความมุ่งมั่นในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและจะอุทิศตนเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนและประเทศชาติค่ะ
1: และจังหวัดจันทบุรี บุรีนำโดยผู้ราชการจังหวัดนายมนสิทธิ์ไพศาลธนวัฒน์ค่ะเป็นประธานในพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและ

0: พลังของแผ่นดินที่อาคารศาลาเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชอำเภอเมืองจันทบุรีค่ะการจัดพิธีในครั้งนี้เป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของประสบนิกรชาวจังหวัดจันทบุรีนะคะที่พร้อมใจกันน้อมถวายพระพรชัยมงคลขอให้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระเจริญมีพระชนมายุยิ่งยืนนานค่ะ
1: ส่วนผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีก็นำคณะหัวหน้าส่วนราชการศาลทหารตำรวจผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหน่วยงานภาครัฐถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดินเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2569ค่ะ
2: ผู้นำองค์กรของภาครัฐภาคเอกชนและก็รัฐวิสาหกิจนั้นมาร่วมกันนั่นก็คือการถวายราชสักการะนะคะเป็นพิธีนึงซึ่งก็เป็นสัญลักษณ์ของงานเนื่องในการถวายพระพรชัยมงคลในโอกาสทรงเจริญพระชนมพรรษาวันเฉลิมพระชนมพรรษาหรือเรียกว่าเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพในทุกๆปีนะคะนั่นก็คือการ
3: สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมผู้ถวายพ
0: ระก่อนที่จะเริ่มพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลในช่วงค่ำวันนี้นะคะก่อนหน้านี้ย้อนไปเมื่อช่วงเวลา 17:30 นาทีที่ท้องสนามหลวงค่ะได้มีพิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่มเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวค่ะโดยประธานวุฒิสภาประธานองค์กรอิสระผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครผู้บัญชาการทหารและตำรวจหัวหน้าส่วนราชการระดับรัฐกระทรวงหรือเทียบเท่าปลัดกรุงเทพมหานครภาคีเครือข่ายภาคเอกชนและผู้เข้าร่วมพิธีได้เข้าร่วมในพิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่มทองและพานพุ่มเงินเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวค่ะเพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเพื่อประโยชน์สุขของประสบนิกรชาวไทยเสมอมาดังที่ได้ทรงมีพระปฐมบรมราชโองการในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกเมื่อวันที่4พฤษภาคมพุทธศักราช2562ความว่าเราจะสืบสานรักษาและต่อยอดและครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาราษฎรตลอดไปค่ะ
1: นอกจากนี้นะคะในส่วนของต่างจังหวัดค่ะก็มีพิธีพานวางพานพุ่มเช่นเดียวกันนะคะทั้งที่ทุกๆภาคนะคะไม่ว่าจะเป็นภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคใต้หรือว่าภาคกลางนะคะที่จังหวัดเชียงใหม่ค่ะในช่วงเย็นนะคะก็ได้มีพิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่มค่ะโดยมีผู้แทนหน่วยงานภาครัฐเจ้านายฝ่ายเหนือกงสุลต่างประเทศข้าราชการตุลาการอัยการพลเรือนตำรวจทหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสถาบันการศึกษาสมาคมสโมสรชมรมมูลนิธิภาคเอกชนขึ้นถวายพานพุ่มเงินพานพุ่มทองโดยมีนายรัฐพลนราดีสอนผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เป็นประธานในพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลซึ่งกำลังจะเกิดขึ้นนะคะ

ส่วนที่จังหวัดอุบลราชธานีค่ะมีการจัดพิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่มนะคะรวมไปถึงพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลณมณฑลพิธีทุ่งศรีเมืองจังหวัดอุบลราชธานีโดยมีนายณรงค์เทพเสนาผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีเป็นประธานในพิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่มโดยมีหน่วยงานและคณะที่ร่วมวางพานพุ่มอาทิผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดอุบลราชธานีผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่22ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดอุบลราชธานีนายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานีอธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่2นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานีนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานีพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการรัฐวิสาหกิจองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภาคเอกชนและภาคประชาชนถวายพานพุ่มตามลำดับ

0: ส่วนที่สุราษฎร์ธานีนะคะก็ได้มีพิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะเช่นกันค่ะโดยผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีนายจุมพจน์วรรณฉัตรสิริผู้ว่าราชการจังหวัดนะคะได้เป็นประธานการวางพานพุ่มค่ะนอกจากนี้ยังมีอธิบดีผู้พิพากษาภาค8ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่45ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสุราษฎร์ธานีนายกเหล่ากาชาดมหาไทยจังหวัดสุราษฎร์ธานีผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานีนายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานีรวมถึงส่วนราชการอื่นๆและมูลนิธิและองค์กรต่างๆในจังหวัดด้วยค่ะที่จันทบุรีนะคะก็มีการวางพานพุ่มถวายราชสักการะเช่นกันนะคะโดยมีผู้แทนหน่วยงานต่างๆค่ะเช่นศาลจังหวัดจันทบุรีศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดจันทบุรีกองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราดมณฑลทหารบกที่19ตำรวจภูธรจังหวัดจันทบุรีสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดจันทบุรีและชมรมแม่บ้านมหาไทยจังหวัดจันทบุรีค่ะซึ่งการถวายเครื่องราชสักการะและพานพุ่มของหน่วยงานต่างๆในวันนี้นะคะในวันพรุ่งนี้ค่ะจะมีการนำขึ้นทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายณโรงละครอาคาร601สำนักพระราชวังสนามเสือป่าโดยมีกระทรวงกลาโหมเป็นหัวหน้าคณะเชิญเครื่องราชสักการะและพานพุ่มและได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ราชเลขานุการในพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเป็นผู้ออกรับเครื่องราชสักการะและพานพุ่มค่ะ
1: โดยพิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่มรวมไปถึงพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลที่จะเกิดขึ้นในช่วงค่ำวันนี้นะคะเป็นส่วนหนึ่งของการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวค่ะซึ่งนายกรัฐมนตรีได้ขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตในนามรัฐบาลดำเนินการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ร่วมกับพิธีทางศาสนานั่นก็คือพิธีเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลที่ได้รายงานไปเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาเวลา 7:00 นนะคะทั้งที่ท้องสนามหลวงและส่วนภูมิภาครวมถึงในต่างประเทศด้วยค่ะนอกจากนี้ค่ะก็มีพิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนาถวายพระราชกุศลณวัดทุกวัดในประเทศไทยนะคะสำหรับวัดไทยในต่างประเทศให้มีการพิจารณาการจัดพิธีตามที่เห็นสมควรและความเหมาะสมค่ะในขณะเดียวกันนะคะก็มีการเชิญชวนให้ภาครัฐภาคเอกชนและประชาชนร่วมกันจัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์รวมไปถึงสาธารณกุศลเฉลิมพระเกียรติในเดือนกรกฎาคม2569ตามความเหมาะสมอีกด้วยค่ะ
0: และในลำดับต่อไปนี้นะคะขอเรียนเชิญทุกท่านรับชมสารคดีเฉลิมพระเกียรติพระราชไมตรีแผ่ไกลสู่สากลค่ะ
2: ผู้ถวายพานผู้

นับแต่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จขึ้นครองราชได้ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจน้อยใหญ่นานับประการเพื่อความผาสุกของประสบนิกรและอีกหนึ่งพระราชกรณียกิจสำคัญคือพระราชกรณียกิจด้านการต่างประเทศทั้งทรงออกรับพระประมุขแห่งรัฐที่เสด็จพระราชดำเนินและเดินทางมาเยือนประเทศไทยโดยล่าสุดทรงรับเจ้าหญิงแอนพระราชกุมารีแห่งสหราชอาณาจักรพระกนิษฐาในสมเด็จพระเจ้าชาวที่3แห่งสหราชอาณาจักรและพลเรือโทเซอร์ทิโมธีลอเรนซ์พระสวามีนอกจากนี้ยังพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ผู้แทนจากนานาประเทศเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทตลอดจนการเสด็จพระราชดำเนินไปเยือนต่างประเทศเป็นการทำรงรักษาความสัมพันธ์อันดีและส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศไทยกับประชาคมโลกเริ่มจากการเสด็จพระราชดำเนินเยือนต่างประเทศในฐานะพระราชอคันตุกะโดยได้เสด็จพระราชดำเนินเยือนสหราชอาณาจักรบริเตนใหญ่และไอร์แลนด์เหนือระหว่างวันที่4ถึง6พฤษภาคม2566ตามคำทูลเชิญของสมเด็จพระเจ้าชาวที่3แห่งสหราชอาณาจักรเพื่อส่งร่วมพระราชพิธีบรมราชาภิเษกของสมเด็จพระเจ้าชาวที่3แห่งสหราชอาณาจักรและสมเด็จพระราชินีคามิลาหรือการเสด็จพระราชดำเนินเยือนราชอาณาจักรสวีเดนระหว่างวันที่29เมษายนถึงวันที่2พฤษภาคม2569ตามคำทูลเชิญของสมเด็จพระราชาธิบดีคาร์ลที่16กุสตาฟแห่งสวีเดนเพื่อส่งร่วมงานพระราชพิธีเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพครบ80พรรษาสะท้อนถึงพระราชไมตรีระหว่าง2พระราชวงศ์ที่มีต่อกันมาอย่างยาวนานเสด็จพระราชดำเนินเยือนต่างประเทศอย่างเป็นทางการหรือ State Visit ตามคำทูลเชิญของพระประมุขและประมุขแห่งรัฐซึ่งเป็นการเยือนในระดับสูงสุดระหว่างประมุขของรัฐล้วนแล้วแต่เป็นการเจริญพระราชไมตรีเพื่อสืบสานมิตรภาพและกระชับความสัมพันธ์ที่มีต่อกันให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นนำไปสู่ความร่วมมือในด้านต่างๆระหว่างประเทศไทยกับนานามิตรประเทศครั้งที่เสด็จพระราชดำเนินล้วนก่อเกิดภาพแห่งความประทับใจที่จารึกความสัมพันธ์และสะท้อนถึงมิตรภาพที่มีต่อกันไม่ว่าจะเป็นการเสด็จพระราชดำเนินเยือนราชอาณาจักรภูฏานดินแดนแห่งมังกรสายฟ้าซึ่งส่งได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นจากสมเด็จพระราชาธิบดีจิกมี่เคเซอร์นำเกียววังชุกและสมเด็จพระราชินีเจ็ดซุนเพมาวังชุกเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนหนึ่งในมิตรประเทศที่มีความใกล้ชิดและมีความผูกพันทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมมายาวนานดังคำกล่าวที่ว่าจีนไทยไม่ใช่อื่นไกลพี่น้องกันซึ่งเป็นการเสด็จพระราชดำเนินเยือนในโอกาสครบ50ปีแห่งการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตและเป็นการเสด็จพระราชดำเนินเยือนของพระมหากษัตริย์ไทยพระองค์แรกนับแต่มีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่าง2ประเทศเพื่อสืบสานพระราชไมตรีที่มีมาอย่างต่อเนื่องก่อให้เกิดความร่วมมือในด้านเศรษฐกิจการลงทุนการศึกษาวิทยาศาสตร์และการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมการเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดสะพานมิตรภาพไทยลาวแห่งที่5บึงกาฬบอลิคำไซสะพานข้ามแม่น้ำโขงแห่งใหม่ที่ช่วยยกระดับการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยวระหว่าง2ประเทศรวมถึงเชื่อมต่อเส้นทางระเบียงเศรษฐกิจในภูมิภาคอินโดจีนเมื่อปลายเดือนธันวาคม2568หรือการเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวในวาระครบ75ปีแห่งความสัมพันธ์ทางการทูตไทยลาวซึ่งเป็นเพื่อนบ้านใกล้ชิดเป็นมิตรประเทศที่มีความคล้ายคลึงกันทั้งด้านภาษาวัฒนธรรมและมีพุทธศาสนา
เป็นสิ่งยึดโยงจิตใจสะท้อนให้เห็นถึงสายสัมพันธ์ของประชาชนที่มีแม่น้ำโขงเป็นเสมือนสายใหญ่ที่เชื่อมโยงกันอย่างแน่นแฟ้นเป็นการสืบสานสายสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศที่มีประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและวิถีชีวิตผูกพันกันมายาวนานการเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศสอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่28มิถุนายนถึง2กรกฎาคม2569ในโอกาสครบ340ปีการติดต่อ

สัมพันธ์ระหว่างไทยกับฝรั่งเศสและในโอกาสครบ170ปีความสัมพันธ์ทางการทูตนับเป็นหนึ่งในความสัมพันธ์ระหว่างประเทศที่เก่าแก่ที่สุดของไทยกับชาติตะวันตกมีประวัติยาวนานกว่า340ปีนับแต่สมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราชและเป็นการตามรอยเบื้องพระยุคลบาทพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรซึ่งไม่เพียงแต่เป็นการสืบสารพระราชไมตรีที่มีมาอย่างยาวนานหากยังเป็นการยกระดับความสัมพันธ์ไทยฝรั่งเศสสู่หุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ผ่านความร่วมมือในทุกมิติเพื่อประโยชน์ร่วมกันของชนทั้งสองประเทศในอนาคตทุกรอยพระบาทญาตราก่อให้เกิดความเชื่อมโยงผูกพันกระชับความสัมพันธ์และมิตรไมตรีที่มีต่อกันให้แน่นแฟ้นเป็นดังพระราชไมตรีแผ่ไกลสู่สากลโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน

งพระมหากรุณาธิคุณในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเป็นน้ำพระราชหฤทัยและพระเมตตาที่ทรงมีต่อประชาชนในผืนแผ่นดินไทยด้วยมีพระราชประสงค์ให้หน่วยงานต่างๆร่วมการบูรณาการด้านการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำและการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดียิ่งขึ้นสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงสืบสานรักษาและต่อยอดโครงการพัฒนาแหล่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรที่ทรงริเริ่มขึ้นเพื่อแก้ปัญหาความแห้งแล้งอุทกภัยและคุณภาพน้ำทรงเน้นการจัดการทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืนเพื่อประโยชน์ในการอุปโภคบริโภคการเกษตรการรักษาสิ่งแวดล้อมและทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รับโครงการพัฒนาแหล่งน้ำในภูมิภาคต่างๆไว้เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพิ่มเติมอีกเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนนอกจากนั้นทรงพระราชดำริว่าสายน้ำตามธรรมชาติลำธารแม่น้ำและคลองล้วนให้ความร่มเย็นแก่ทุกสรรพชีวิตและความอุดมสมบูรณ์ของระบบนิเวศโดยเฉพาะคลองสำคัญในประวัติศาสตร์เช่นคลองเปรมประชากรที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวมีพระราชกระแสให้ขุดขึ้นเมื่อปี2413เพื่อเป็นคลองลัดเชื่อมแม่น้ำเจ้าพระยาย่นเวลาการเดินทางระหว่างกรุงเทพมหานครกับจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเริ่มจากหน้าวัดสมณัติวิหารเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายถึงอำเภอบางปะอินจังหวัดพระนครศรีอยุธยามีระยะทางกว่า50กิโลเมตรเมื่อประชากรหนาแน่นขึ้นทำให้คลองเปรมประชากรประสบปัญหาต่างๆทั้งน้ำเน่าเสียขยะมูลฝอยผักตบชวาและวัชพืชกีดขวางทางระบายน้ำรวมถึงการบุกรุกพื้นที่ปลูกสร้างบ้านอาศัยโดยเฉพาะย่านหลักสี่ดอนเมืองรังสิตและปทุมธานีมีชุมชนกว่า38ชุมชนมากกว่า 6,000 ครอบครัวทำให้คลองคับแคบและตื้นเขินส่งผลกระทบต่อการระบายน้ำส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศและสุขอนามัยชุมชนพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงห่วงใยคุณภาพชีวิตของประชาชนจากปัญหาดังกล่าวจึงพระราชทานพระบรมราโชบายในการพัฒนาคลองเปรมประชากรให้กลับคืนสู่คลองสวยน้ำใสเป็นสายน้ำที่มีคุณค่าและมีประโยชน์ต่อสังคมอย่างยั่งยืนสืบไปทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้หน่วยราชการในพระองค์บูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินโครงการพัฒนาคลองเปรมก่อนทั้งระบบตั้งแต่วันที่5พฤศจิกายน2560

มีการเก็บขยะสร้างเขื่อนระบายน้ำขุดลอกคลองเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำป้องกันน้ำท่วมบำบัดน้ำเสียจัดระเบียบชุมชนปรับปรุงภูมิทัศน์และจัดวางผังที่อยู่อาศัยของประชาชนริมสองฝั่งคลองโดยจัดทำโครงการบ้านมั่นคงของคนคลองเปรมประชากรพร้อมสร้างระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานเช่นถนนน้ำประปาและระบบระบายน้ำทั้งมีการพัฒนาอาชีพเพื่อให้มีงานทำมีรายได้ที่มั่นคงจัดสรรพื้นที่จำนวน10ไร่ซึ่งเดิมเป็นพื้นที่รกร้างว่างเปล่ามาจัดสร้างสวนสาธารณะเปรมประชาวนารักษ์เพิ่มพื้นที่สีเขียวปลูกพันไม้หลากหลายชนิดจัดทำลานกีฬาสันทนาการและจัดสร้างอาคารนิทรรศการชลวิถีธีรพัฒน์รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับโครงการพระราชดำริตามพระบรมราโชบายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวด้านการพัฒนาแหล่งน้ำทั่วประเทศเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ของชุมชนการพัฒนาคลองเปรมประชากรเป็นโครงการนำร่องในการพัฒนาและฟื้นฟูสายน้ำให้กลับมาสะอาดสวยงามพร้อมทั้งสร้างประโยชน์แก่ชุมชนอย่างยั่งยืนประชาชนมีความสุขมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นมีความสามัคคีเป็นสังคมที่น่าอยู่เข้มแข็งและปลอดภัยตามพระราชประสงค์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณหาที่

0: ผู้ชมทุกท่านอยู่ในกำลังรับชมนะคะพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ซึ่งถ่ายทอดสดจากมณฑลพิธีท้องสนามหลวงแห่งนี้ค่ะซึ่งในวันนี้ถือเป็นวันมหามงคลของปวงชนชาวไทยทุกๆคนนะคะตั้งแต่ช่วงเช้าสำนักพระราชวังก็ได้จัดสถานที่สำหรับประชาชนลงพระนามและลงนามถวายพระพรภายในพระบรมมหาราชวังตั้งแต่เวลา8นาฬิกาถึง12นาฬิกาค่ะและในช่วงเวลา12นาฬิกากองทัพบกกองทัพเรือกองทัพอากาศยิงปืนใหญ่เฉลิมพระเกียรติฝ่ายละ21นัดนอกจากนี้นะคะยังทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้พระบรมวงศานุวงศ์ข้าราชการและประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมรูปสมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราชณปราสาทพระเทพบิดรในช่วงเวลา8นาฬิกาถึง12นาฬิกาด้วยค่ะซึ่งบรรยากาศในวันนี้นะคะจะได้เห็นความร่วมแรงร่วมใจของคนไทยค่ะโดยเฉพาะเหล่าจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริซึ่งทุกๆคนต่างมาอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนที่เดินทางมาเข้าร่วมพิธีกันอย่างเต็มใจอย่างยิ่งนะคะ
1: โดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้หน่วยงานราชการในพระองค์904ร่วมกันจัดโครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติและแสดงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงค่ะที่ทรงประกอบพระราชกรณียกิจนานนับประการเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนทั้งนี้ก็เพื่อให้ประชาชนมีความสมัครสมานสามัคคีมีความสุขและประเทศชาติมีความมั่นคงอย่างยั่งยืนนะคะโดยในระยะเริ่มแรกค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้มีพระราชปณิธานในการบำเพ็ญประโยชน์ในพื้นที่ชุมชนโดยรอบพระราชวังดุสิตเป็นการทำความดีด้วยหัวใจเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรโดยหน่วยทหารมหาดเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์หน่วยทหารรักษาพระองค์ข้าราชบริพารในพระองค์ร่วมกับประชาชนจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจค่ะได้ร่วมกันดูแลและพัฒนารักษาพื้นที่จากชุมชนเล็กๆรอบพระราชวังดุสิตก็ขยายไปสู่พื้นที่โดยรวมของประเทศในการพัฒนาอย่างมั่นคงและยั่งยืนสืบไปนะคะโดยคำว่าจิตอาสานั้นก็หมายถึงจิตแห่งการให้ความดีงามทั้งปวงแก่เพื่อนมนุษย์โดยเต็มใจสมัครใจอิ่มใจซาบซึ้งใจ

0: ในปีติสุขพร้อมที่จะเสียสละเวลาแรงกายแรงสติปัญญาเพื่อสาธารณประโยชน์ในการทำกิจกรรมหรือว่าทำสิ่งที่เป็นประโยชน์แก่ผู้อื่นโดยที่ไม่หวังผลตอบแทนค่ะ
1: ส่วนคำว่าอาสาก็เป็นคำกริยาที่หมายถึงเสนอตัวเข้ารับธรรมดังนั้นจิตอาสาจึงหมายถึงจิตแห่งการให้ความดีงามทั้งปวงแก่เพื่อนมนุษย์โดยเต็มใจสมัครใจอิ่มใจซาบซึ้งใจปีติสุขที่พร้อมจะเสียสละเวลาแรงกายแรงสติปัญญาเพื่อสาธารณประโยชน์ในการทำกิจกรรมหรือสิ่งที่เป็นประโยชน์แก่ผู้อื่นโดยไม่หวังผลตอบแทนและมีความสุขที่ได้ช่วยเหลือผู้อื่นเป็นจิตที่ไม่ดูดายเมื่อพบเห็นปัญหาหรือความทุกข์ยากที่เกิดขึ้นกับผู้คนเป็นจิตที่มีความสุขเมื่อได้ทำความดีและเห็นน้ำตาเปลี่ยนแปลงเป็นรอยยิ้มเป็นจิตที่เปี่ยมด้วยบุญคือความสงบเยือกเย็นและพลังแห่งความดีอีกทั้งยังช่วยลดอัตตาหรือความเป็นตัวตนของตัวเองลงได้ด้วยค่ะ
0: และนอกจากประชาชนจิตอาสาแล้วนะคะในโอกาสนี้ก็ยังมีข้าราชบริพารหน่วยราชการในพระองค์ค่ะที่ได้ทำความดีเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ด้วยนะคะด้วยการพร้อมใจกันร่วมบริจาคโลหิตค่ะโดยเรื่องของการบริจาคโลหิตของข้าราชบริพารหน่วยราชการในพระองค์นะคะก็เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นระหว่างวันที่22ถึง24กรกฎาคม2569ค่ะโดยโลหิตที่ได้รับจากการบริจาคก็จะได้นำไปเป็นโลหิตสำรองสำหรับใช้รักษาพยาบาลแก่ผู้ป่วยในโรงพยาบาลต่างๆต่อไปนะคะ
1: ซึ่งในขณะนี้นะคะจะมีการแสดงการรำถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจากวิทยาลัยนาฏศิลป์เชียงใหม่สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์กระทรวงวัฒนธรรมค่ะ

สำหรับบรรยากาศในการประกอบพิธีของจังหวัดเชียงใหม่นะครับสวยงามทั้งสถานที่เพียบพร้อมทั้งผู้ที่เข้าร่วมในการเข้าร่วมพิธีนะครับสำหรับบรรยากาศ

0: กลับมาติดตามบรรยากาศที่มณฑลพิธีท้องสนามหลวงในช่วงค่ำณขณะนี้นะคะเวลา 19:58 นาทีสวยงามด้วยความพร้อมใจของคณะผู้จัดงานและประชาชนทุกภาคส่วนนะคะที่ในวันนี้ต่างก็ตั้งใจมาแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวค่ะโดยขณะนี้ผู้เข้าร่วมพิธีจากส่วนราชการต่างๆได้ยืนประจำจุดทั้งบนเวทีและที่หน้าเวทีนะคะมีคณะบุคคลประสบนิกรทุกหมู่เหล่ายืนประจำกลุ่มเตรียมความพร้อมก่อนที่ทั้งหมดนั้นจะได้จุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลรวมถึงขับร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีและเพลงสดุดีจอมราชาร่วมกันค่ะคุณผู้ชมกำลังรับชมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคมพุทธศักราช2569นะคะอีกสักครู่นายกรัฐมนตรีและคู่สมรสจะมาเป็นผู้นำในการร่วมจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมๆกับผู้ร่วมพิธีณมณฑลพิธีท้องสนามหลวงแห่งนี้และผู้ร่วมพิธีในจังหวัดต่างๆรวมถึงทั่วโลกทุกๆประเทศนะคะที่มีการจัดกิจกรรมนี้อย่างพร้อมเพรียงกันค่ะพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลนะคะในส่วนกลางจัดขึ้นที่ท้องสนามหลวงแห่งนี้ค่ะมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานและในส่วนภูมิภาคทุกจังหวัดค่ะมีการจัดพิธีณศาลากลางจังหวัดหรือในสถานที่ที่เหมาะสมนะคะส่วนในต่างประเทศค่ะสถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลจะพิจารณาการจัดพิธีตามที่เห็นสมควรและความเหมาะสมค่ะจากการแสดงออกด้วยการจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลแล้วนะคะทางสำนักพระราชวังก็ขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ผ่านระบบออนไลน์ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ค่ะระหว่างวันที่26กรกฎาคมถึง30กรกฎาคม2569นะคะนอกจากนี้ขอเชิญชวนประชาชนร่วมเจริญอริยมรรคสัมมาทิฏฐิระลึกถึงพระรัตนตรัยว่าเป็นสรณะที่พึ่งที่ยึดถืออันเป็นทางเป็นธรรมที่พระพุทธองค์ได้ตรัสไว้โดยชอบถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ผ่านทางแอปพลิเคชันสมาธิเสบียงบุญระหว่างวันที่26ถึง30กรกฎาคม2569ค่ะซึ่งทุกท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันได้ทั้งทาง Play Store และ App Store ค่ะ
1: นอกจากนี้รัฐบาลยังขอเชิญชวนประชาชนทุกภาคส่วนร่วมแสดงความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจัดตั้งโต๊ะหมู่ประดิษฐานพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพร้อมเครื่องราชสักการะจัดตกแต่งสถานที่ประดับพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวประดับธงชาติไทยคู่กับธงอักษรพระปรมาภิไธยวปร.และประดับผ้าระบายสีขาวตามอาคารสถานที่กำหนดระหว่างวันที่1ถึง31กรกฎาคม2569นี้ค่ะ
0: โดยตลอดทั้งเดือนกรกฎาคมนี้นะคะรัฐบาลได้เชิญชวนภาครัฐภาคเอกชนรวมไปถึงประชาชนทุกหมู่เหล่านะคะได้ร่วมกันจัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์และสาธารณกุศลเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวตามความเหมาะสมอีกด้วยค่ะ
2: นับกรณีสุภาพบุรุษนะคะส่วนสุภาพสตรี
1: พิธีอันทรงเกียรติในวันนี้นะคะประชาชนชาวไทยทุกคนน้อมใจกันค่ะเพื่อที่จะร่วมถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวผู้ซึ่งทรงเป็นศูนย์รวมจิตใจของปวงชนชาวไทยทุกๆคนแล้วก็น่าจะเป็นอีกหนึ่งบรรยากาศนะคะอีกหนึ่งพิธีที่สร้างความตื่นตาตื่นใจแล้วก็ประทับใจให้แก่ผู้พบเห็นอย่างเช่นนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เดินทางมายังบริเวณมณฑลพิธีท้องสนามหลวงแห่งนี้ด้วยค่ะ
0: ซึ่งนับว่าเป็นโอกาสอันเป็นมหามงคลนะคะที่เราได้เห็นว่ามีประชาชนหลายภาคส่วนค่ะทั้งในนามบุคคลคณะบุคคลข้าราชบริพารในพระองค์ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐค่ะที่ต่างตั้งใจมุ่งมั่นที่จะแสดงออกถึงความจงรักภักดีด้วยการประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นประโยชน์แก่ส่วนรวมในรูปแบบต่างๆนะคะดังที่ได้ชมภาพบรรยากาศไปตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมาที่มีการทำบุญทำกิจกรรมทางศาสนาต่างๆทุกศาสนาเลยนะคะรวมถึงมีการทำกิจกรรมสาธารณกุศลต่างๆเพื่อที่จะร่วมถวายเป็นพระราชกุศลด้วยค่ะนอกจากนี้นะคะก็ยังรวมไปถึงการดำเนินชีวิตตามแนวทางจิตอาสาพระราชทานค่ะดังที่พระบาทเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานคติพจน์ลงวันที่23กรกฎาคม2569และได้เผยแพร่ไว้ในเว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์นะคะเพื่อให้เป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่และการดำเนินชีวิตว่าเราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทค่ะ
1: และอีกสักครู่นะคะนายกรัฐมนตรีและคู่สมรสค่ะก็จะเดินทางมาถึงยังมณฑลพิธีท้องสนามหลวงแห่งนี้นะคะจะเข้าไปยืนประจำจุดบนเวทีหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจากนั้นถวายความเคารพหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโดยนายกรัฐมนตรีประธานรัฐสภาประธานศาลฎีกาก็จะวางพานพุ่มทองและพานพุ่มเงินจากนั้นนายกรัฐมนตรีจะถวายธูปเทียนแพและเปิดกรวยกระทงดอกไม้และในลำดับถัดไปนะคะนายกรัฐมนตรีก็จะจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลจากนั้นกล่าวกราบบังคมทูลถวายพระพรชัยมงคลและกล่าวนำผู้ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคลซึ่งลำดับขั้นตอนต่างๆเหล่านี้นะคะก็จะทำเหมือนกันและพร้อมเพรียงกันทั่วประเทศและทุกประเทศทั่วโลกนะคะหลังจากนั้นค่ะก็จะมีการบรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมีนะคะผู้ร่วมพิธีจะจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลและก็จะมีการนำร้องเพลงสดุดีจอมราชารวมถึงกล่าวถวายพระพรทรงพระเจริญกันค่ะในวันนี้การถ่ายทอดสดของเรานะคะนอกจากคุณผู้ชมจะได้รับชมภาพบรรยากาศสดๆจากมณฑลพิธีท้องสนามหลวงแห่งนี้แล้วนะคะเดี๋ยวอีกสักครู่เราก็จะได้นำภาพบรรยากาศของการจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลจากจังหวัดต่างๆอาทิเชียงใหม่อุบลราชธานีสุราษฎร์ธานีและจันทบุรีมาให้ทุกๆท่านได้รับชมไปพร้อมเพรียงกันด้วยค่ะ
2: ขออนุญาตส่งสัญญาณถึงท่านนายกให้ช่างภาพบันทึกภาพบริเวณหน้าเวทีนะคะอีก5นาทีจะได้จัดเตรียมพื้นที่ด้านหน้าเวทีให้เป็นเรียบร้อยนะคะและเราจะเดินเฉพาะบนเวที
1: ณมณฑลพิธีท้องสนามหลวงแห่งนี้นะคะได้มีบรรยากาศอันเป็นมงคลมาตั้งแต่ช่วงเช้าตรู่เลยค่ะมีพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์175รูปโดยนายกรัฐมนตรีเดินทางมาเป็นประธานนะคะนอกจากนี้ค่ะก็ยังมีการกล่าวถวายสัตย์ปฏิญาณนะคะณมณฑลพิธีท้องสนามหลวงแห่งนี้ด้วยโดยข้าราชการค่ะต่างก็ตั้งสัตย์ปฏิญาณจะเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดินนะคะ
3: ประมาณ19นาฬิกา
1: จากนั้นค่ะในช่วงเย็นๆนะคะก็ได้มีพิธีการวางพานพุ่ม ่มณราชสักการะณมณฑลพิธีท้องสนามหลวงแห่งนี้โดยส่วนราชการมูลนิธิองค์กรต่างๆก็ต่างมาวางพานพุ่มถวายราชสักการะโดยพร้อมเพรียงกันค่ะ
3: พร้อมๆกับทั่วทั้งประเทศนะคะในแต่ละจังหวัดก็จะมีการรวมตัวกันทำพิธี
1: โดยในระหว่างนี้นะคะจะได้ขอหยิบยกข้อความตอนหนึ่งในระหว่างที่นายกรัฐมนตรีได้นำคณะรัฐมนตรีและข้าราชการถวายสัตย์ปฏิญาณตนค่ะซึ่งเกิดขึ้นช่วงเวลา8ที่ผ่านมานะคะว่าในนามข้าราชการทั่วประเทศต่างปลื้มปิติล้นพ้นที่ได้มาแสดงความจงรักภักดีและถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและเป็นพลังของแผ่นดินเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทวันที่28กรกฎาคมพุทธศักราช2569ปวงข้าพระพุทธเจ้าต่างประจักษ์แจ้งในนามพระฉฤทัยอันเปี่ยมล้นด้วยพระเมตตาของใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาททรงมีต่อพระสงฆ์นิกรทุกหมู่เหล่าทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจนานนับประการด้วยพระราชวิริยะอุตสาหะนำความผาสุกร่มเย็นสู่เหล่าปวงประชาและความวัฒนาสถาพรของประเทศ

0: เทศทรงดำรงพระองค์เป็นแบบอย่างแก่บรรดาข้าราชการในการปฏิบัติงานของแผ่นดินทรงพระกรุณาพระราชทานพระบรมราโชวาทอันทรงคุณค่าปวงข้าพระพุทธเจ้าจะน้อมนำมาประพฤติปฏิบัติให้เกิดผลสำฤทธิ์เพื่อสนองพระราชปณิธานให้สมกับการเป็นข้าของแผ่นดินด้วยความจงรักภักดีจะเทิดทูนพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดไม่ได้นี้เหนือเกล้าเหนือกระหม่อมสืบไป
1: และผู้สมรสประธานองค์กรต่าง
2: ๆขณะนี้นะคะนายกรัฐมนตรีและคู่สมรสเดินทางมาถึงยังท้องสนามหลวงแล้วค่ะ
1: นายกรัฐมนตรีเดินทางมาถึงแล้วนะคะกำลังเดินขึ้นสู่เวทีกลางเพื่อเป็นประธานในพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2569ค่ะ
2: นายกรัฐมนตรีและคู่สมรสกำลังเดินไปเข้าประจำจุดยืนบนเวทีหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะคะ
1: ด้านหลังแนวผู้ร่วมพิธีและด้านซ้ายขวาได้เลยค่ะขอบพระคุณค่ะ
2: นายกรัฐมนตรีถวายความเคารพหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ู้ร่วมพิธีทุกท่านครับทุกส่วนพร้อมครับผู้ร่วมพิธีถวายความเคารพพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวตรงหน้าวิหาร

0: ขณะนี้นายกรัฐมนตรีประธานรัฐสภาประธานศาลฎีกาวางพานพุ่มทองและพานพุ่มเงิน
1: ชัดเจนนะสามท่านวางมาขึ้นด้านขวา

ายกรัฐมนตรีเปิดกรวยกระทงดอกไม้ค่ะ

0: ผู้ร่วมพิธีมือลง
1: นายกรัฐมนตรีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลค่ะพร้อมๆกับที่ทุกๆจังหวัดทั่วประเทศก็จุดเทียนไปพร้อมๆกันนะคะ

0: ขอเดชะฝ่าละอองธุลีพระบาทปกเกล้าปกกระหม่อมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ข้าพระพุทธเจ้านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีในนามคณะรัฐมนตรีข้าราชการและประสบนิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่าทั้งที่มาชุมนุมพร้อมกันอยู่ณที่นี้และที่อยู่ในสถานที่ต่างๆทั่วประเทศมีความปลื้มปิติเป็นล้นพ้นที่ได้มาพร้อมกันถวายพระพรชัยมงคลแต่ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาททรงปฏิบัติบำเพ็ญพระราชกรณียกิจนานับประการด้วยพระราชวิริยะอุตสาหะและพระราชปฏิฐานอันแน่วแน่ในการอภิบาลบำรุงอาณาประชาราษฎร์ทั่วทุกภูมิภาคของประเทศพระราชดำริและโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริทั้งปวงล้วนมันเกิดคุณูปการอันไพศาลเกื้อกูลให้แผ่นดินไทยสมบูรณ์พูนสุขเจริญรุ่งเรืองวัฒนาและอาณาประชาราษฎร์ดำรงอยู่ด้วยความผาสุกร่มเย็นด้วยพระปรีชาสามารถและสายพระเนตรอันกว้างไกลทรงสร้างความเจริญวัฒนาในทุกมิติทรงเกื้อหนุนในทุกสรรพกิจให้ดำเนินควบคู่กับการพิทักษ์รักษามรดกของชาติและทรัพยากรของแผ่นดินเพื่อให้ราชอาณาจักรไทยดำเนินก้าวไปข้างหน้าอย่างมั่นคงทันต่อความผันแปรของโลกยุคใหม่ทำรงไว้ซึ่งดุลยภาพของความเจริญก้าวหน้าและความยั่งยืนของชาติบ้านเมืองคราใดที่ราษฎรประสบเหตุเพศภัยหรือความทุกข์ยากด้วยประการใดเมื่อนั้นพระมหากรุณาธิคุณก็แผ่ไปถึงโดยพลันทั้งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานความช่วยเหลือตลอดจนทรงรับผู้ประสบภัยต่างๆไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์เพื่อบรรเทาทุกข์และให้ราษฎรได้มีความหวังมีกำลังใจในการดำเนินชีวิตต่อไปพระมหากรุณาธิคุณและพระบารมีที่แผ่ไพศาลปกเกล้าปกกระหม่อมทั่วทุกถิ่นฐานดุจดังแสงประทีปที่สว่างสวยในค่ำคืนนี้ยังความร่มเย็นเป็นสุขและความอุ่นใจให้บังเกิดแก่ปวงชนชาวไทยโดยทั่วหน้าก็เกิดเป็นพลังแห่งความจงรักภักดีที่จักน้อมนำประสบนิกรทั้งปวงให้พร้อมใจกันสืบสารพระราชปณิธานและทำนงรักษาความวัฒนาสถาพรแห่งชาติบ้านเมืองให้ยังยืนสืบไปในโอกาสอันเป็นสุภมงคลยิ่งนี้ข้าพระพุทธเจ้าขอพระราชทานถวายพระพรชัยมงคลขอพระอนุภาพแห่งคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโปรดอภิบาลบรรดาดลให้ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาททรงเจริญพร้อมด้วยจตุรพิตรพรพิพัฒน์สวัสดิมงคลมีพระราชประสงค์จำนงหมายสิ่งใดขอจงสฤทธิ์ดังพระราชหฤทัยปรารถนาพระบรมเดชานุภาพและพระบารมีเกลื่อนไกลแผ่ไพศาลสถิตเป็นมิ่งขวัญปกเกล้าเหล่าประสงค์นิกรชาวไทยตราบนิรันดร์ด้วยก้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะ
1: ถวายความเคารพพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวตรงหน้า

0: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระเจริญ
1: ทรงพระเจริญ
0: ทรงพระเจริญ
1: ทรงพระเจริญ
0: ทรงพระเจริญ
1: ทรงพระเจริญ
2: พิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ในค่ำคืนนี้ได้เสร็จสิ้นลงเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะด้วยความร่วมมือร่วมใจของประสงค์นิกรทุกหมู่เหล่าทั้งส่วนกลางที่ท้องสนามหลวงและจังหวัดต่างๆทั่วประเทศที่พร้อมใจกันเป็นหนึ่งเดียวเปล่งเสียงทรงพระเจริญแสดงออกถึงความซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวค่ะและสำหรับวันนี้นะคะการถ่ายทอดสดของโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยได้เสร็จสมบูรณ์เป็นที่เรียบร้อยแล้วดิฉันปิยณีเทียมอัมพรคุณกมลวรรณสุนทรธรรมผู้บรรยายภาษาไทยและร้อยเอกนายแพทย์ยงยุทธมัยลาภผู้บรรยายภาคภาษาอังกฤษพร้อมทีมถ่ายทอดสดโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยขอขอบพระคุณทุกท่านสำหรับการติดตามสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีค่ะ

สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักประจำวันอังคารที่28กรกฎาคมพุทธศักราช2569ค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569วันนี้เวลา 17:46 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปยังพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามในพระบรมมหาราชวังในการพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ในโอกาสนี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีวังกรรัศมีโชติมหาวชิโรตมังกูลสิริวิบูลราชกุมารและเจ้าคุณพระสินีนาถพิลากัลยาณีโดยเสด็จในการนี้ด้วยในการนี้เสด็จขึ้นฉานหน้าพระอุโบสถทรงรับการถวายพระพรของบรรพชิตจีนและยวนจากนั้นเสด็จเข้าพระอุโบสถพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดเทียนพระมหามงคลที่ตั้งอยู่บนธรรมศิลาเทียนเท่าพระองค์ในตู้ข้างธรรมศิลาด้านพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกและด้านพระพุทธเลิศล้านนภาลัยทรงจุดธูปเทียนท้ายที่นั่งบูชาพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกและพระพุทธเลิศล้านนภาลัยต่อจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการใหญ่ที่หน้าธรรมศิลาและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการทองทิศที่หน้าธรรมศิลาจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดเทียนที่โต๊ะหน้าอาสน์สงฆ์พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์นวคหายุสมธรรมและทรงจุดเทียนที่บัดเทวดานพเคราะห์บนแท่นซึ่งตั้งอยู่ตรงพระทวารกลางหนหลวงบูชาเทวดานพเคราะห์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจน้อยใหญ่นับตั้งแต่ทรงครองราชโดยทรงสืบสานรักษาและต่อยอดพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการบำบัดทุกข์บำรุงสุขแก่ประสบกรณิกรชาวไทยทั่วทุกพื้นที่ของประเทศให้มีความกินดีอยู่ดีมีอาชีพและรายได้ที่มั่นคงจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จลงฉานหน้าพระอุโบสถพระราชทานพระบรมราชโองการให้ข้าทูลอองธุลีพระบาทผู้สูง

ต่อจากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปยังพระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัยในพระบรมมหาราชวังโอกาสนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตยราชนารีและพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าอทิตยาธรกิตติคุณเฝ้าทูลอองธุลีพระบาทรับเสด็จในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายณรุฑธัญวงศ์รองเลขาธิการคณะรัฐมนตรีสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีกำกับดูแลกองอารักษ์และเครื่องราชอิสริยาภรณ์ปฏิบัติหน้าที่อารักษ์อ่านประกาศพระบรมราชโองการสถาปนาสมณศักดิ์ชั้นสมเด็จพระราชาคณะเมื่ออารักษ์อ่านประกาศพระบรมราชโองการจบทรงประเคนสุพรรณบัตรพัดยศผ้าไตรและเครื่องประกอบสมณศักดิ์แด่สมเด็จพระราชาคณะจำนวน9รูปทรงหลังทักษิโณทกพระทรงถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกจากนั้นทรงจุดเทียนพระมหามงคลที่พระแท่นพระนพประดนมหาเสวตฉัตรเทียนท่อพระองค์ในตู้ข้างพระแท่นพระนพประดนมหาเสวตฉัตรธูปเทียนบูชาพระพุทธรูปเทวรูปเทวดานพเคราะห์องค์อภิบาลพระชมพรรษาที่โต๊ะหมู่ด้านพระราชอาสน์แล้วทรงจุดเทียนพระมหามงคลที่พระแท่นพระนพประดนมหาเสวตฉัตรเทียนท่อพระองค์ในตู้ข้างพระแท่นพระนพประดนมหาเสวตฉัตรธูปเทียนบูชาพระพุทธรูปเทวรูปเทวดานพเคราะห์องค์แทรกพระชมพรรษาที่โต๊ะหมู่ด้านพระบรมวงศานุวงศ์ต่อจากนั้นทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการพานทอง2ชั้นบูชาพระพุทธปฏิมาชัยวัดประจำรัชกาลที่9และพระพุทธรูปประจำพระชมวานรัชกาลที่9ที่หน้าพระแท่นพระนพประดนมหาเสวตฉัตรทรงกราบทรงศีลสมเด็จพระธีรยานมุนีถวายศีลจบเจ้าหน้าที่กรมการศาสนาอารัธนาพระปริตรพระสงฆ์75รูปเจริญพระพุทธมนต์การพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษาเมื่อพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ถึงบทธรรมน้ำพระพุทธมนต์ทรงจุดเทียนที่ฝาพระครอบพระกริ่งเปวเรศทรงประเคนพระครอบพระกริ่งเปวเรศแด่สมเด็จพระธีรยานมุนีระหว่างพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จขึ้นพระที่นั่งไพศาลทักษิณทรงจุดธูปเทียนบูชาพระสยามเทวาธิราชและเสด็จลงพระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัยเมื่อพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์การพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษาจบถวายอดิเรกถวายพระพรลาจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงกราบที่หน้าเครื่องนมัสการหน้าพระแท่นพระนพประดนมหาเสวตฉัตรทรงรับการถวายความเคารพของผู้ที่ไปเฝ้าทูลอองธุลีพระบาทและเสด็จพระราชดำเนินกลับ

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28 กรกฎาคม 2569โทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยขอเชิญชมสารคดีเฉลิมพระเกียรติตอนพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระราชทานะพระราชโอรสพระราชบิดาและพระมหากษัตริย์

ระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงได้รับการหล่อล้อมความรักและความรับผิดชอบจากสมเด็จพระบรมราชบุพการีคือพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงจึงทรงสืบสานคุณค่าดังกล่าวทั้งในพระราชฐานะพระราชโอรสพระราชบิดาและพระมหากษัตริย์ในพระราชฐานะพระราชโอรสทรงถวายความเคารพและเทิดทูนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเหนือสิ่งอื่นใดดังที่ปรากฏเป็นภาพพระราชจริยวัตรอันงดงามระหว่างทั้งสองพระองค์

งค์ขณะเสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจต่างๆทั้งในประเทศและต่างประเทศสะท้อนถึงความรักและความผูกพันระหว่างแม่และลูกซึ่งงดงามหาใดเปรียบโดยขณะดำรงพระราชอิสริยยศสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารทรงถ่ายทอดความรักที่ทรงมีต่อสมเด็จแม่ผ่านบทพระราชนิพนธ์ชายรักแม่สุดหัวใจถวายพระพรเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา12สิงหาคม2515ความว่าวันเฉลิมสมเด็จแม่ได้แต่คิดขอน้อมจิตรำลึกถึงคนึงหาพระคุณแม่มากล้นเหลือคณนาลูกเกิดมาโชคดีมีแม่งามไปเมืองไหนถูกถามถึงนามแม่ว่าสวยแท้ราชินีแห่งสยามควีนสิริกิติ์จำขึ้นใจในพระนามชมว่างามเพลิดพริ้งยอดหญิงไทยแม่รักชายห่วงชายชายก็รู้จะสู้สุดชีวาอย่าสงสัยจะทำตัวให้สมแม่วางใจจะรักไทยกู้ศักดิ์ศรีจักรีวงศ์จะรักหญิงที่เขาเข้าใจแม่จะแน่วแน่พุทธศาสตร์ถือพระสงฆ์การสวดมนต์ไหว้พระจะดำรงจะมั่นคงรักชาวไทยไม่เสื่อมคลายขอถวายสมเด็จแม่เพียงแค่นี้จงโชคดีมีสุขทุกจากหายอย่าคิดมากทำพระไทยให้สบายเรื่องลูกชายแม่อย่าเศร้าเขารักดีชายขอกราบลงที่ตักพร้อมรักแท้ชายรักแม่สุดหัวใจชายไม่หนีชายจะเป็นกำลังใจป้องภัยรีมอบชีวีและเลือดเนื้อเพื่อแม่เอ่ยในพระราชฐานะพระราชบิดาทรงมีสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสุริภัทรมหาวชิระราชธิดาเป็นพระราชธิดาพระองค์แรกซึ่งทรงเปรียบดั่งดวงพระราชฤทัยทรงเลี้ยงดูพระราชธิดาด้วยความรักและทรงอยู่เคียงข้างพระราชธิดาในทุกช่วงวัยสะท้อนถึงสายสัมพันธ์อันอบอุ่นระหว่างพ่อและลูกทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานสัมภาษณ์แก่นิตยสารสกุลไทยเกี่ยวกับบทบาทของการเป็นพ่อความตอนหนึ่งว่าในการเป็นพ่อเราก็อยากให้ลูกเขาสมใจในสิ่งที่เขาปรารถนาอยากให้เขามีโอกาสหรือมีความพร้อมที่จะดำรงชีวิตในวิถีทางที่เขาเลือกในทางที่ดีอยากให้เขามีความพร้อมและโตขึ้นมาด้วยความมั่นใจสบายใจก็สรุปได้ว่าเขาพร้อมที่จะเลือกชีวิตของเขาในทางที่ถูกต้องแล้วก็อยากให้เขามีความสุขตามที่เขาเลือกบทพระราชทานสัมภาษณ์ดังกล่าวสะท้อนถึงความรักความห่วงใยที่ทรงมีต่อพระราชธิดาและจากทุกพระกรณียกิจที่พระราชธิดาส่งทุ่มเทพระวรกายทรงงานเพื่อแบ่งเบาพระราชภาระในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสะท้อนถึงพระปรีชาสามารถและน้ำพระทัยที่ทรงห่วงใยประชาชนซึ่งกล่าวได้ว่าสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสุริภัทรมหาวชิระราชธิดาทรงเป็นลูกสาวที่ทำให้พ่อภูมิใจพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะทรงเผชิญกับช่วงเวลาที่ทรงโทมนัสอย่างมิอาจหาได้เปรียบจากการทรงสูญเสียพระราชมารดาและพระราชธิดาที่ทรงรักยิ่งแต่ด้วยพระราชภาระที่หนักอึ้งในพระราชฐานะพระมหากษัตริย์

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจึงยังคงทรงทุ่มเทพระวรกายทรงงานทั้งในประเทศและต่างประเทศโดยมิทรงว่างเว้นและมิทรงย่อท้อด้วยทรงมีพระราชปณิธานอันแน่วแน่ในการบำบัดทุกข์บำรุงสุขแก่ปวงชนชาวไทยทุกหมู่เหล่าดังบทกลอนพระราชนิพนธ์ข้างต้นที่ได้ถวายแด่พระราชมารดาเมื่อกว่า5ทศวรรษที่ผ่านมาความตอนหนึ่งว่าจะมั่นคงรักชาวไทยไม่เสื่อมคลายขอพระองค์ทรงพระ

0: มเด็จพระอริยวงศาคตานสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกมีพระดำรัสถวายพระพรแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569
1: ขอถวายพระพรเจริญพระราชสิริสวัสดิ์พิพัฒนมงคลพระชนมสุขทุกประการจงมีแด่สมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารพระเจ้าผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐอภิลักษิตสมัยเฉลิมพระชนมพรรษาของสมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารพระเจ้าผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐได้เวียนมาบรรจบอีกคำรบหนึ่งอัตมาภาพในนามคณะสงฆ์ขอสำแดงน้ำจิตโสมนัสมุทิตาตั้งสัตยาธิษฐานร่วมกับปวงชนชาวไทยถวายพระพรชัยมงคลให้ทรงพระเจริญยิ่งยืนนานเมื่อพิจารณาจากประวัติศาสตร์ของชาติไทยย่อมเห็นประจักษ์ได้ว่าสถาบันพระมหากษัตริย์กับประชาชนดำรงอยู่ในฐานะมิตรแท้ของกันและกันตลอดมาด้วยอนุภาพแห่งพระพุทธศาสนาซึ่งผูกผสานน้ำพระราชหฤทัยและน้ำใจให้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันด้วยความปรารถนาดีอย่างจริงใจต่อกันสมด้วยพระราโชวาทของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงปลูกฝังอบรมบ่มพระราชหฤทัยพระราชโอรสธิดาให้ทรงตระหนักในสัจจะประการนี้ว่าเราต้องตอบแทนความรักของประชาชนด้วยการกระทำมากกว่าคำพูดทำทุกสิ่งทุกอย่างที่จะบำบัดความทุกข์ของเขาเพราะเขาเป็นหลักพึ่งพาของพระมหากษัตริย์ตลอดเวลาสมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารพระเจ้าผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐทรงตั้งพระบรมราชปณิธานสืบสานรักษาและต่อยอดแนวพระราชดำริพระราชจริยวัตรตลอดจนพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระบรมราชบุพการีเพื่อให้บ้านเมืองไทยประสบความผาสุกสวัสดีจึงทรงสถิตในฐานะมิตรที่ยิ่งใหญ่ของประชาชนย่อมทรงได้รับความจงรักภักดีต่างเครื่องบูชาสนองพระมหากรุณาธิคุณอยู่เสมอโดยเหตุแห่งพระเมตตาธรรมพระราชไมตรีนั้นยังเผื่อแผ่ไปสู่นานาประเทศในฐานะราชสัมพันธมิตรประสิทธิ์ประสาทเกียรติภูมิของชาติให้ประกาศเกริกไกรไปในสากลเป็นที่สรรเสริญยกย่องอย่างไพศาลสมด้วยโพธิสัตว์ภาษิตที่ว่าสักกัตวาสักกัตโตโหติคารุโหติสักคาระโววันนกิตติพัตโตโหติโยมิตานังณทุพพติแปลความว่าบุคคลผู้ใดมิได้ประทุษร้ายเหล่ามิตรบุคคลผู้นั้นสักการะคนอื่นก็จะเป็นผู้อันคนอื่นสักการะตนเคารพคนอื่นก็จะเป็นผู้อันคนอื่นเคารพตนย่อมเป็นผู้ได้รับความยกย่องและเกียรติคุณด้วยประการละชนี้ขออนุภาพแห่งคุณพระศรีรัตนตรัยและเดชะแห่งสัจวาจาตลอดจนพระราชกุศล

0: ธรรมจริยาที่ส่งสั่งสมมาด้วยดีโปรดอภิบาลรักษาสมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารพระเจ้าผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐให้ทรงพระเจริญด้วยจตุรพิธพรชัยเสด็จสถิตเป็นมิ่งขวัญหลักชัยแห่งราชอาณาจักรไทยตราบจิรัตกิตติกาลเทอญขอถวายพระพร
1: ประธานองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไปในการปล่อยโคนกและปลาเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569วันนี้เวลา 7:54 นาทีณ ท่าวาสุกรีเขตดุสิตกรุงเทพมหานครพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกสรยุทธ์จุฬานนท์ประธานองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์เป็นในการปล่อยโคนกและปลาเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569โดยปล่อยโคจำนวน1คู่ซึ่งกรมปศุสัตว์น้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายเพื่อนำไปมอบให้แก่นายหนูเกณฑ์ริจะนังเกษตรกรอำเภอแกดำจังหวัดมหาสารคามนำไปเลี้ยงขยายพันธุ์และใช้ประโยชน์ทางการเกษตรภายใต้โครงการธนาคารโคกระบือเพื่อเกษตรกรตามพระราชดำริปล่อยนกเขาชวาที่กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชน้อมกล้าน้อมกระหม่อมถวายจำนวน75ตัวและปล่อยพันธุ์ปลา9ชนิดที่กรมประมงน้อมกล้าน้อมกระหม่อมถวายจำนวน1ล้านตัวประกอบด้วยปลาตะเพียนขาวปลาตะเพียนทองปลายี่สกไทยปลาแก้มปลาสร้อยขาวปลากระแหปลาโพงปลาเทโพและปลาชะโอนลงในแม่น้ำเจ้าพระยาเพื่อขยายพันธุ์และรักษาระบบนิเวศให้เกิดความสมดุลคณะองคมนตรีร่วมในพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์และสามเณรถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569วันนี้ณบริเวณท้องสนามหลวงนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานในพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์และสามเณร175รูปเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569โดยมีคณะองคมนตรีและภริยาประธานรัฐสภาประธานศาลฎีกาประธานวุฒิสภาประธานองค์กรอิสระคณะรัฐมนตรีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสมาชิกวุฒิสภาหน่วยราชการในพระองค์ผู้บัญชาการทหารและตำรวจข้าราชการตุลาการภาคเอกชนและประชาชนเข้าร่วมทำบุญตักบาตรเป็นจำนวนมากทหาร3เหล่าทัพยิงสลุดหลวงเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569วันนี้เวลา 12:00 นทหาร3เหล่าทัพยิงสลุดหลวงเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ฝ่ายละ21นัดดังนี้กองทัพบกโดยกองพันทหารปืนใหญ่ที่1กรมทหารปืนใหญ่ที่1รักษาพระองค์ยิงสลุดหลวงณท้องสนามหลวงกองทัพเรือโดยกองพันทหารราบที่1รักษาพระองค์กรมทหารราบที่1กองพลนาวิกโยธินหน่วยบัญชาการนาวิกโยธินยิงสลุดหลวงณป้อมวิชัยประสิทธิ์พระราชวังเดิมตอกใหญ่กรุงเทพมหานครกองทัพอากาศโดยกรมทหารต่อสู้อากาศยานรักษาพระองค์หน่วยบัญชาการอากาศโยธินยิงสลุดหลวงและอุทยานการบินกองทัพอากาศเขตสายไหมกรุงเทพมหานครการยิงสลุดถือเป็นธรรมเนียมที่ทุกประเทศทั่วโลกได้ยึดถือสืบทอดกันมาแต่ครั้งโบราณเพื่อเป็นการแสดงความเคารพให้แก่ชาติหรือธงหรือบุคคลโดยยิงปืนใหญ่ด้วยดินดำหรือดินไม่มีควันมีจำนวนนัดเป็นเกณฑ์ตามควรแก่เกียรติหรือสิ่งที่ควรรับความเคารพส สำนักพระราชวังจัดสถานที่ในพระบรมมหาราชวังสำหรับหน่วยงานต่างๆและประสบกรณิกรได้ลงนามถวายพระพรแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569เพื่อแสดงความจงรักภักดีวันนี้ที่อาคารหน่วยราชการในพระองค์904ในพระบรมมหาราชวังมีราชสกุลบุคคลสำคัญหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนไปลงพระนามและลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569โดยนำแจกันดอกไม้ไปทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอาทิพลเอกสุรยุทธ์จุฬานนท์ประธานองคมนตรีพร้อมด้วยภริยาและคณะองคมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยคณะรัฐมนตรีจุฬาราชมนตรีประธานรัฐสภาประธานวุฒิสภาประธานศาลฎีกาประธานผู้ตรวจการแผ่นดินอัยการสูงสุดนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีและเอกอัครราชทูตต่างประเทศประจำประเทศไทยศาลาสหทัยสมาคมมีข้าราชบริพารหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและประชาชนทุกหมู่เหล่านำแจกันดอกไม้ไปทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอย่างต่อเนื่องอาทิพลอากาศตรีสุภิชัยสุนทรบุระรองเลขาธิการพระราชวังพร้อมด้วยข้าราชบริพารหน่วยราชการในพระองค์สำนักงานมูลนิธิชัยพัฒนากรมการพัฒนาชุมชนกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีนำโดยนางยุภาทวีวัฒนกิจประวรปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีบริษัทคิงพาวเวอร์คอร์ปอเรชั่นจำกัดบริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดบริษัทไทยเบเวอเรจจำกัดมหาชนสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริหรือกปร.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์นำโดยพลเอกพงเทพหนูเทพองคมนตรีบริษัท SPCG จำกัดมหาชนบริษัท Advance Info Service จำกัดมหาชนกระทรวงมหาดไทยนำโดยอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยสมาคมแม่บ้านกระทรวงมหาดไทยคณะผู้บริหารบริษัทเครือเจริญโภคภัณฑ์จำกัดคณะผู้บริหารกลุ่มเซ็นทรัลกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐสภาสมาคมสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์หน่วยบัญชาการรักษาดินแดนกระทรวงยุติธรรมองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทยกลุ่ม BJC บิ๊กซีสมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทยสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมกระทรวงคมนาคมคณะผู้บริหารบริษัทบุญรอดบิวเวอรี่จำกัดมูลนิธิร่วมจิตน้อมกล้าเพื่อเยาวชนในพระบรมราชินูปถัมภ์และมูลนิธิอนุสรณ์หม่อมงามจิตบริษัทในพระราชูปถัมภ์ชมรมรักพ่อหลวงมูลนิธิอุบลรัตน์ในพระบรมราชินูปถัมภ์โรงเรียนจิตรดาในพระบรมราชูปถัมภ์กรมประชาสัมพันธ์นำโดยนางสุฤทัยเลิศเกษมอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์สถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT2HD มูลนิธิคุ้มเกล้าเยาวชนคนสร้างชาติพร้อมด้วยคณะกรรมการและเยาวชนจิตอาสาธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชนบริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติสำนักงานพระคลังข้างที่มูลนิธิป่อเต็กตึ๊งกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมโรงเรียนราชินีกรุงเทพมหานครคณะยุวทูตเพื่อสันติภาพสภาสหพันธ์รักษาสันติภาพและบริษัทเทพอมรรัตน์จำกัดนอกจากนี้ยังมีประชาชนลงนามถวายพระพรณบริเวณสนามหญ้าด้านหน้าศาลาสหทัยสมาคมด้วย

และเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2569ในวันนี้ตั้งแต่เวลา 8:00 นถึง 17:00 นทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สำนักพระราชวังเปิดปราสาทพระเทพบิดรในพระบรมมหาราชวัง

ให้ประสบกรณิกรเข้ากราบถวายบังคมพระบรมรูปสมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราชเพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย์ในพระบรมราชจักรีวงศ์ที่ทรงปกครองชาติบ้านเมืองให้มีความเจริญรุ่งเรืองสืบมาจนถึงปัจจุบันประสบกรณิกรต่างตั้งจิตอธิษฐานขอสมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราชทรงปกป้องบ้านคุ้มครองเมืองให้มีความร่มเย็นเป็นสุขตลอดไปปราสาทพระเทพปิดรตั้งอยู่บริเวณวัดพระศรีรัตนศาสดารามปัจจุบันประดิษฐานพระบรมรูปสมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราชรัชกาลที่1ถึงรัชกาลที่9ในพระบรมราชจักรีวงศ์และเนื่องในโอกาสวันสำคัญต่างๆของราชอาณาจักรไทยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ประสบกรณิกรได้เข้ากราบถวายบังคมพระบรมรูปสมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราชให้ประสบกรณิกรได้แสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์และน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อประสบกรณิกรมาตลอดทุกรัชกาลพระอนุวงศ์และองคมนตรีทรงเป็นประธานและเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพระจักรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวัชรราชธิดาวันนี้ณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังเวลา 7:00 นหม่อมเจ้าศรีสว่างมงคลเสด็จไปทรงเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพระจักรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวัชรราชธิดารับพระราชทานฉันเช้าเป็นพระพิธีธรรมจากวัดสะเกษและวัดอนงคารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปและพลอากาศเอกชลิตพุกผาสุของคมนตรีเป็นประธานในช่วงเวลาต่างๆนี้เวลา 11:00 นเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพระจักรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวัชรราชธิดารับพระราชทานฉันเพลเป็นพระพิธีธรรมจากวัดมหาธาตุเยาวราชรังสิตและวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปเวลา 17:00 นเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพระจักรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวัชรราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดมหาธาตุยุวราชรังสิตและวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปและเวลา 19:00 นเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพระจักรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวัชรราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดประยุรวงศาวาสและวัดประวัตินิเวศวิหารกรุงเทพมหานครรวม8รูปหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา 10:00 นางภัทรมนเพ็งส้มวราภิโมกและคณะมูลนิธิส่งเสริมสงเคราะห์ผู้กระทำความดีสโมสรโรตารี่ศรีนครินทร์ชมรมผู้สูงอายุโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์กรมแพทย์ทหารเรือนางสาวทันชนกผลดีและครอบครัวได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดพิชยยาติการามวัดระฆังโคสิตารามกรุงเทพมหานครวัดหลักสี่ราชสโมสรจังหวัดสมุทรสาครวัดไร่ขิงจังหวัดนครปฐมวัดเบญจคีรีนครวัดอุบลบรรณารามวัดอมรญาติสมาวัดดอนกระเบื้องวัดเนกขัมมารา

0: จังหวัดราชบุรีและวัดตนดรายจังหวัดสมุทรสงครามสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายผ้าไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 น.นายอภิชาติอยู่เกตและคณะบริษัทพร้อม88เฮลแลนด์จำกัดและจิตตะไลฟ์สหคลินิกสมาคมมวยชายานานาชาตินางสาวธราปาละนันและคณะได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดบุรณสิริมาตยารามวัดราชประดิษฐ์มหาสีมารามกรุงเทพมหานครวัดมุกธาราวัดสนวัดแจ้งจังหวัดนครศรีธรรมราชวัดพระงามวัดทับหลวงจังหวัดนครปฐมและวัดพังตรีจังหวัดสงขลาสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 น.เวียงคุ้มเจ้าเมืองเหนือครอบครัวช่วงโชติพระครูเกษมถาวรคุณและคณะนายกุลวัฒน์อิมาชัยและคณะและคณะนักเรียนเก่าโรงเรียนจิตรดารุ่น10ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดต่างๆในจังหวัดนนทบุรีได้แก่วัดบางไผ่วัดโมลีวัดไผ่เหลืองวัดสามงามวัดเต็มรักสามัคคีวัดบางรักใหญ่วัดมะเดื่อวัดพุทโธภาวนาวัดละหานและวัดบางแพรกสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19:00 น.สมาคมการค้าวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้รับพระราชทานพระบรมราชาอนุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดสะเกษกรุงเทพมหานครจำนวน4รูปและวัดบัวขวัญจังหวัดนนทบุรีจำนวน4รูปสำนักพระราชวังขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ผ่านระบบออนไลน์เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2569สำนักพระราชวังขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลผ่านระบบออนไลน์ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th ระหว่างวันที่26ถึง30กรกฎาคม2569และร่วมเจริญอริยมรรคสัมมาทิฏฐิระลึกถึงพระรัตนตรัยผ่านแอปพลิเคชันสมาธิเสบียงบุญระหว่างวันที่26ถึง30กรกฎาคม2569เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันได้ทั้ง Play Store และ App Store จบข่าวในพระราชสำนักดิฉันสดิษฐ์สวภาเอกเอี่ยมศิลป์สวัสดีค่ะ
1: แต่ละเมืองเนี่ยมารวมกันเป็นศาสตร์ศาสตร์นึงครับรัฐบาลเขาก็บรรจุลงในการรักษาหลักของแพทย์แผนจีนครับ
2: ก็คือทุยหนาเลย
1: ใช่ครับการรักษาของแพทย์แผนจีนมี3อย่างก็คือมียาสมุนไพรมีการฝังเข็มแล้วก็มีการนวดตรงนี้ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการนวดตรงนี้มันค่อนข้างหลากหลายแล้วก็ผสมผสานกับการตรวจวินิจฉัยแบบแพทย์แผนจีนทั้งหลายก็คือมีการกดจุดตามเส้นลมปานการตรวจวินิจฉัยว่าคนนี้มีอาการร้อนอาการเย็นต้องนวดยังไงอะไรเงี้ย
2: หรือคนไทยชิงเขาว่าแมะ
1: ใช่ครับคนไทยจะรู้จักการแมะมากกว่า
2: อ้าวแมะกับวินิจฉัยโรคเหมือนกันไหมฮะ
1: แม่ก็คือเป็นส่วนหนึ่งของการวินิจฉัยโรคครับ
2: วิธีการหนึ่งที่ใช้วินิจฉัยโรคเรียกว่าแม่คืออะไรแม่คืออะไร
1: แม่ก็คือการจับชีพจรครับ
2: ชีพจร
1: ใช่
3: โอ้โหคุณหมอครับตอนแรกนี่ก็คิดว่าศาสตร์ทุยหนาจะมีความลึกลับซับซ้อนแบบปล่อยพลังลมปานแบบ

0: จีนต่อสู้ใช้กำลังภายในซะอีกนะครับแต่จริงๆแล้วคุยหนาเนี่ยเป็นอีกหนึ่งศาสตร์ของการนวดครับที่รวมเอาศาสตร์ของการกดและการดึงเข้าไว้ด้วยกันนั่นเองและศาสตร์นี้ยังเป็นศาสตร์จีนโบราณครับที่มีบันทึกไว้ในตำรากว่า 1,000 ปีมาแล้วล่ะครับ
1: รักษาอะไรได้บ้างการนวดทุยหนาน
2: จริงๆก็จะเป็นพวกกลุ่มอาการทางกล้ามเนื้อและกระดูกทั่วไปครับอย่างเช่นหมอนรองกระดูกข้อเสื่อมปวดคอออฟฟิศซินโดรมทั้งหลายครับไหล่ติดหรือว่าจะเป็นหมอนรองกระดูกทับเส้นกระดูกปวดกระดูกปวดหลังนะครับหรือว่าปวดเล้าลงขาครับปวดเข่าเสื่อมไปพวกนี้ก็ได้หมดครับ
1: โรคเป็นโรคที่ขนลุกทั้งนั้นเลยนะถ้าเป็นอ่ะมันจะเจ็บปวดมันจะทรมานมันจะต่อเนื่องเรื้อรังเท่าที่ผมเคยได้ยินมาเนี่ยส่วนใหญ่นี่คือความเป็นจุดเด่นของแพทย์แผนจีนเลย
2: ค
1: ือเรื่องของกระดูกเรื่องของกล้ามเนื้อเรื่องการรักษาอาการที่มันปวดนานๆแบบนี้
2: ใช่ครับพวกโรคเรื้อรังทั้งหลายครับ
1: เพราะฉะนั้นวันนี้อยากรู้ว่าทุยหนานจะรักษาเรื่องกระดูกยังไงได้บ้างยังเจาะลงไปในทุยหนานเองมันมีอุปกรณ์หลายอย่างไหมหรือว่ายังไง
2: ทุยหนานจริงๆก็คือการนวดครับจะใช้ส่วนต่างๆของร่างกายในการนวดเป็นหลักครับส่วนมากก็จะเป็นมือเป็นสันมือเป็นหลังมือเป็นข้อศอกอะไรพวกนี้ครับในการกดนวดรวมไปถึงการจัดกระดูกด้วย
1: ไม่ใช่คำว่าจัดกระดูกเหมือนแบบมันมีล็อกของมันอยู่ต้องจัดให้ตรงล็อกหรืออะไรอย่างนี้ไหมฮะ
2: ใช่ครับ
1: อย่างทุยหนาเนี่ยคุณหมอก็บอกว่ามันคือการนวดการบีบการดันนะฮะก็คือรักษาด้วยการนวดนั่นแหละเวลาคนมารักษาเงี้ยจำเป็นไหมครับพี่จะต้องทานยาควบคู่กันไปหรือจริงๆแล้วเรานวดบีบเราหายได้
2: ในบางรายเนี่ยถ้าอาการค่อนข้างหนักหรือว่าร่างกายค่อนข้างอ่อนแออย่างจุดเด่นของแพทย์จริงคือการบำรุงครับบางคนเนี่ยซีดมากผอมมากบางทีนวดเยอะไปอาจจะระบมได้ง่ายก็คือจะมียาช่วยให้ร่างกายแข็งแรงดีขึ้นแล้วก็นวดหรือว่าบางคนไม่สะดวกมารับการรักษาเนี่ยก็จะให้เป็นยาสมุนไพรไปทานครับ
1: ครับมันก็กลับไปตอบโจทย์จุดเริ่มต้นก็คือเราก็ต้องมีสมุนไพรเพื่อที่จะบำรุงร่างกายด้วยจริงๆแล้วต่อให้ไม่ต้องผอมไม่ต้องถ้าขอเป็นคุณหมอผมขอบำรุงร่างกายด้วยทานยาด้วยก็จ่ายได้
2: ใช่ครับ
1: ก็จ่ายได้เช่นเดียวกันสมมติผมเป็นคนไข้เพื่อที่ทุกคนจะได้เข้าใจไปพร้อมกันสมมติวันนี้ผมรู้สึกมาหาคุณหมอบอมด้วยอาการผมปวด
2: เ
1: พราะว่าผมเป็นพิธีกรบางทีเรายืนนานยืนทั้งวันยืนนานแล้วปวดร้าวขึ้นมานะคุณหมอตั้งแต่ตรงนี้ช่วงนี้ฮะเขาเรียกก้นกบใช่ไหมฮะยาวขึ้นมาจนถึงตรงกลางหลังตรงนี้ก้อนตรงนี้ทั้งหมดเลยผมปวดกลับบ้านนี่คือนอนบางวันตื่นขึ้นมาอีกวันนึงหมอฮะพอลงจากเตียงปั๊บเหยียบปั๊บนี่คือปวดตั้งแต่ฝ่าเท้าขึ้นมาเลยฮะคุณหมอฮะอันนี้เป็นอาการที่มันสัมพันธ์กันไหมระหว่างหลังกับปลายเท้าผม
2: ก็ถือว่าสัมพันธ์กันครับก็คือดูว่ามีการกดทับของหมอนรองกระดูกหรือเปล่าครับกดทับเส้นประสาทหรือเปล่าอาการหนักหรือว่ามีอาการของกล้ามเนื้ออย่างเดียว
1: ครับผมแสดงว่าก็ต้องขึ้นเตียงต้องมีการตรวจวินิจฉัยเป็นเรื่องเป็นราวเลย
2: ใช่ครับ
1: เอาละวันนี้เข้าเรื่องเลยงั้นเดี๋ยวผมขออนุญาตให้คุณหมอบอมลองดูหน่อยว่าร่างผมนี่ยังอยู่ได้อีกไหมพอได้ฟังคุณหมอพูดแล้วเนี่ยบอกได้เลยเลยครับว่าผมแจ็คไรเดอร์ขั้นเนื้อขั้นตัวอยากจะทดลองเป็นคนไข้ดูเองเลยเพราะงานที่ผมทำนี่นะครับบางทีใช้ร่างกายเยอะมากทำงานหนักๆยืนนานๆบางทีเดี๋ยวนั่งเดี๋ยวลุกเดี๋ยวนั่งเดี๋ยวลุกโอ้โหปวดจี๊ดอยู่เป็นประจำเลยแหละครับงานนี้ก็เลยขออนุญาตให้คุณหมอได้ช่วยสาธิตวิธีการรักษาแก้อาการกันหน่อยครับ

0: และอย่างคนไข้เองที่มาเลือกการรักษาแบบแพทย์แผนจีนเนี่ยฮะถ้าอย่างถามเนี่ยคุณหมอฮะมันจะเร็วกว่ามันจะช้ากว่าหรือความแตกเรื่องของเวลาในการรักษาเนี่ยมันจะแตกต่างกับแพทย์แผนปัจจุบันไงบ้าง
1: จริงๆก็ขึ้นอยู่กับโรคครับจริงๆไม่สามารถบอกได้ฟันธงว่าเร็วกว่าทุกโรคหรือว่าช้ากว่าทุกโรคอะไรอย่างเงี้ยขึ้นอยู่กับว่าคุณเป็นอะไรและเป็นตรงจุดไหนต้องมาตรวจต้องมาซักประวัติให้เรียบร้อยดูก่อน
0: แสดงว่าทุยหนานก็เหมาะกับบางโรคมากๆ
1: ครับ
0: หรือทุยหนานบางอย่างก็ต้องรักษาควบคู่กับแพทย์แผนปัจจุบันด้วยเพื่อให้ผลการรักษาดีขึ้น
1: ใช่ครับหรือถ้าเป็นหนักมากเนี่ยก็ไม่เหมาะเลยครับอย่างเช่นหมอนรองกระดูกหรือว่ากระดูกหักมาแบบเยอะๆเลยอย่างเงี้ยก็ทำไม่ได้เหมือนกัน
0: จะมาจัดนี่มันไม่ได้ต้องไปดามต้องไปค่อยๆกายภาพ

0: บำบัดอะไรอย่างนี้เน
1: า
0: ะ
1: ใช่ครับแต่ว่าถ้ากระดูกหักเราสามารถใช้ยาจีนช่วยให้กระดูกเชื่อมกันสมานกันเร็วขึ้นได
0: ้เอาละครับตอนนี้ผมก็ขึ้นเตียงเสมือนคนไข้จริงๆเพราะว่าจริงๆผมมีอาการเหมือนกันนะฮะผมก็คุยกับคุณหมอว่าอาการนี้เป็นจริง
1: ๆ
0: คือผมเนี่ยมีอาการปวดตรงช่วงก้อนหลังตรงนี้เนี่ยทั้งก้อนตรงนี้เลยแล้วก็ยิ่งเวลายืนนานเนี่ยปวดตั้งแต่ฝ่าเท้าขึ้นมาคุณหมอ
1: ครับ
0: อย่างนี้ยังไงดีครับหมอ
1: ก็ใช้การนวดกับการจัดกระดูกด้วยร่วมด้วยกันแล้วกัน
0: เหรอฮะ
1: ครับ
0: อย่างปกติก็คือเราก็จะนั่งพูดคุยกันก่อนนะคุณหมอเนาะ
1: ครับ
0: นะฮะว่าเคยเป็นเมื่อกี้คุณหมอถามผมว่าผมเคยประสบอุบัติเหตุอะไรร้ายแรงถึงมันเกี่ยวกับกระดูกอะไรอย่างนี้ด้วยใช่ไหมฮะ
1: ครับ
0: มันทำไมต้องถามเรื่องนี้ครับหมอฮะเผื่อมันว่าถ้าหายไปแล้วนี่ฮะ
1: เพราะว่าถ้าจัดกระดูกเนี่ยต้องดูก่อนว่าผู้ป่วยได้ประสบอุบัติเหตุหรือว่ามีปัญหาเกี่ยวกับกระดูกเบื้องต้นหรือเปล่านะครับ
0: อ๋อจะได้รู้ว่าตรงไหนอะไรยังไง
1: ใช่
0: ไหมฮะเอาหมอไม่มีครับคุณหมอครับนอกจากอาการทางสมองแล้วไม่มีอะไรเลยครับเรื่องกระดูกครับผม
1: ครับ
0: ครับยังไงดีครับคุณหมอครับ
1: ก็จะเหลือของเรื่องของกล้ามเนื้อครับถ้าที่คำดูเบื้องต้นเนี่ยมีปัญหาที่กล้ามเนื้อหลังนะครับในส่วนของอาการที่ยืนเป็นเวลานานก็คือกล้ามเนื้อหลังเนี่ยมีการหดเกร็งนะครับรวมถึงสรีระของผู้ป่วยนะครับที่ค่อนข้างอ้วนทำให้กล้ามเนื้อหลังเนี่ยค่อนข้างตึง
0: อย่างเคสของผมนี่คุณหมอคิดว่าน่าจะใช้วิธีอะไรบ้างครับผม
1: ก็คือใช้การนวดกับการจัดกระดูกครับ
0: นวดกับจัดกระดูก
1: ครับ
0: แล้ววันนี้พอจะทำอะไรได้บ้างครับหมอ
1: ได้ทั้งคู่เลยครับ
0: อ๋อแล้วลองดูหน่อยดีกว่าครับผม
1: ครับโอเคงั้นเรามาเริ่มเลยนะครับ
0: ครับผม

0: ต่อไปนี้จะเป็นการใช้วิธีการรักษาแบบครอบแก้ว
1: ใช่ครับ
0: ไอ้แก้วนี่ทำไมมันมีหลายไซส์มันแตกต่างกันยังไงหม
1: อขึ้นอยู่กับลักษณะของกล้ามเนื้อของผู้ป่วยครับถ้ากล้ามเนื้อเยอะเราสามารถใช้ใบใหญ่ได้ก็จะได้เนื้อที่ค่อนข้างเยอะแล้วก็ทำให้การรักษาค่อนข้างเร็วครับ
0: อ๋อก็แล้วแต่เนาะ

ต้องบอกเลยแหละครับว่าสบายจริงๆแรกๆผมแจ็คไรเดอร์ก็แอบกลัวอยู่เหมือนกันนะครับว่าเอ๊ะจะเป็นอะไรหรือเปล่าจะเจ็บจะปวดตรงไหนหรือเปล่าแต่พอได้ลองครับบอกได้คำเดียวเลยว่าสบายสุดๆไปเลยแหละครับคุณผู้ชมนี่ก็ถือเป็นอีกหนึ่งทางเลือกครับสำหรับใครที่มีอาการปวดเมื่อยเรื้อรังหรือว่ามีปัญหาเกี่ยวกับกระดูกและก็ความเสื่อมของข้อแบบนี้คุณสามารถเข้ามาปรึกษาอาการได้โดยตรงกับคุณหมอเลยนะครับเสาวรสหรือที่คนสมัยก่อนเรียกกันว่ากระทบรกฝรั่งเป็นไม้เถาเลื้อยครับมีต้นกำเนิดอยู่ในทวีปอเมริกาใต้โดยในปัจจุบันครับเสาวรสได้เป็นที่รู้จักแพร่หลายมากขึ้นและกำลังเป็นที่นิยมอยู่ในขณะนี้ครับโดยมักจะนำมารับประทานกันในรูปแบบของเครื่องดื่มอย่างน้ำเสาวรสคั้นสดอีกทั้งยังสามารถนำเนื้อของเสาวรสไปทำขนมได้อีกหลากหลายเมนูซึ่งเสาวรสนั้นก็มีคุณค่าทางโภชนาการสูงโดยมีทั้งแคลเซียมแมกนีเซียมโพแทสเซียมและฟอสฟอรัสที่มีประโยชน์ต่อกระดูกของคนเราเป็นอย่างมากอีกด้วยเลยครับ

0: ากทำอะไรที่มีประโยชน์ต่อกระดูกบ้างเพราะว่าไปคุยกับคุณหมอมาเนี่ยบางคนที่เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับดูนี่มันทรมานนะบางครั้งบางคราวเหมือนตกนรกทั้งเป็นปวดกระดูกกระเดี่ยวทั้งชีวิตเนี่ยทำอะไรก็ไม่มีความสุขเพราะฉะนั้นวันนี้ต้องเติมความสุขกินอะไรเข้าไปแล้วก็บำรุงกระดูกรักษากระดูกกันหน่อย
1: ใช่แล้วอันนี้เลยวันนี้มีเสาวรสค่ะ
0: ฮะ
1: เสาวรสผลไม้ในไทยบ้านเราเนี่ยแหละ
0: คือตอนนี้หลายคนเนี่ยชอบเอามาทำเป็นเครื่องดื่มถูกป่ะน้ำเสาวรสก็ขายกันตามท้องตลาดเยอะแยะมากมายรสชาติพื้นฐานของเสาวรสคืออะไร
1: จะเป็นเปรี้ยวอมหวาน
0: เปรี้ยวอมหวาน
1: ใช่แล้วค่ะ
0: นะฮะเสาวรสของเราวันนี้เนี่ยจะส่งผลต่อกระดูกโดยตรงมีประโยชน์ในการดีต่อกระดูก
1: ใช่เพราะว่าเขามีแคลเซียมมีฟอสฟอรัสฟอสฟอรัสนี่คือมีประโยชน์ต่อเหงือกและฟันก็ทำให้แข็งแรงเหมือนกัน

0: กระดูกแข็งแรง
1: วันนี้ทำเมนูอะไรครับเชฟครับ
0: เป็นไก่ทอดชีสซอสสับปะรดค่ะ
2: ส่วนผสมในการทำไก่ทอดชีสซอสสับปะรดอกไก่ไข่ไก่แป้งทอดกรอบเกล็ดขนมปังเชดดาร์ชีสเกลือพริกไทยสับปะรดน้ำตาลเนยจืดหอมใหญ่
0: วันนี้เราจะมาเริ่มจากไก่เราจะนำไก่มายัดชีสก่อน
1: ไก่ยัดชีส
0: ใช่ค่ะ
1: โอ้น่าทานมากเลยครับมา
0: เริ่มเลยเนาะเราเอานำไก่มานะคะเราก็จะซับน้ำก่อนล้างแล้วก็ซับค่ะ
1: ทำไมต้องซับด้วยอ่ะ
0: ซับเผื่อเวลาทอดมันกระเด็นไงคะน้ำกับน้ำมันมันโดนกันไม่ได้ค่ะแล้วก็จะหั่นตัวนี้ออกค่ะวิธียัดชีสของเราใช้มีดนะคะแทงเข้าไปอย่าให้มันขาด
1: แทงกัน
0: ใช่ค่ะแทงตรงกลางเสร็จแล้วนำชีสมาใส่นะคะชีสวันนี้เราใช้ตัวเป็นเชดดาร์ชีสนะคะแล้วก็เอาไม้จิ้มฟันนะคะขัดเอาไว้โอเคค่ะเรียบร้อยอันนี้ค่ะก่อนที่เราจะนำไก่ลงทอดนะคะให้นำไข่ไก่ค่ะ1ฟองมาตอกแล้วก็ชุบแป้งนะคะแป้งตัวนี้เป็นแป้งทอดกรอบธรรมดานะคะเป็นแป้งแห้งนะคะเราไม่ใช้แป้งเปียกต่อมานะคะเป็นตัวเกล็ดขนมปังค่ะ
1: ขนมปังแป้งเกล็ดขนมปังนะครับหลักๆของเขาน้ำมันนี่ใช้ร้อนมากไหมครับ
0: ไม่ร้อนมากค่ะไฟอ่อนๆค่ะเพราะว่าเนื้อไก่มันหนาเดี๋ยวด้านในจะไม่สุกนะคะ
1: อ
0: ๋อแล้วเราก็จะนำชิ้นไก่ของเราที่มีชีสแล้วลงไปคลุกบางๆค่ะคลุกไข่ไก่บางๆเพื่อที่เวลาชุบแป้งแห้งมันจะได้ติด

0: ะระหว่างรอพี่แจ๊คไก่นะคะเรามาทำตัวซอสสับปะรดกันเลยดีกว่าค่ะเริ่มจากนำสับปะรดนะคะมาผ่าพอเราผ่าครึ่งออกมาแล้วนะคะเราใช้ช้อนค่ะใช้ช้อนสั้นควักวันนี้เราใช้ทั้งเม็ดนะคะเราจะไม่กองเอาแต่น้ำนะคะเทคนิคของการทอดไก่ให้กรอบคือถ้าไก่เริ่มสุกแล้วเราต้องเร่งไฟค่ะให้น้ำมันมันไล่ออกจากตัวไก
1: ่
0: ค่ะมันจะทำให้กรอบนาน
1: ถ้าเกิดว่าเราไม่เร่งไฟไล่น้ำมันเราสามารถใช้แม่เขามาไล่น้ำมันอีกทีได้ไหมฮะ
0: ทอดต่อดีกว่าค่ะ
1: เล่นดี
0: ค่ะไก่ในหม้อของเราก็สุกแล้วนะคะเดี๋ยวโอ้ยชีสเยอะมากเอาสีประมาณนี้ค่ะสีเหลืองทองค่ะ เราจะไม่เอาไม่ไหม้นะคะค่ะต่อมานะคะเราจะมาผัดซอสสับปะรดกันค่ะตั้งกระทะนะคะแล้วก็เปิดไฟค่ะใช้ไฟอ่อนนะคะเราเริ่มจากการใส่เนยนะคะเนยวันนี้เราใช้เนยจืดค่ะ
1: ทำไมต้องใช้เนยจืดด้วยครับ
0: ใช้ได้ทั้งสองเนยค่ะเนยเค็มก็ได้แต่ทีนี้ไก่เราก็มีรสชาติอยู่แล้วแล้วเราก็จะเติมเกลือพริกไทยลงไปด้วยก็เลยใช้เนยจืดดีกว่าพอเนยเริ่มละลายนะคะเราจะใส่ตัวหอมใหญ่สับลงไปค่ะ
1: ครับผม
0: ผัดเนยกับหอมใหญ่ให้สุกก่อนนะคะถึงจะใส่ตัวสับปะรดลงไปได
1: ้คือข้อสำคัญก็คืออย่าให้ไฟแรง
0: พอหอมใหญ่สุกนะคะมันจะเริ่มเป็นสีใสๆแต่ถ้าไม่สุกปุ๊บมันจะขุ่นๆเหม
1: ือ
0: นที่เราใส่ลงไปต่อมานะคะเราก็จะใส่ตัวสับปะรดของเราอันนี้ไม่ต้องผัดนานนะคะเพราะเดี๋ยวเนยมันจะแตกเป็นชั้นๆเราแค่เคี่ยวให้มันข้นๆสำหรับราดก็พออันนี้เราจะปรุงรสด้วยน้ำตาลทรายเล็กน้อยนะคะแล้วใส่เกลือลงไปเล็กน้อยนะคะพริกไทยค่ะแค่นี้เองตัวซอสสับปะรดของเราก็ได้แล้วไม่ถึง5นาทีเลย

วันนี้เราก็ได้เมนูแล้วนะฮะหน้าตาน่าทานมากๆเลยนะครับผมนี่คือเมนูชื่อว่าไก่ทอดชีสซอสสับปะรดนั่นเองนะครับผมดีต่อ

0: นอนทุบหมอนบนเตียง
1: นั่งดูต่อเลยครับเพราะว่าเราจะพาย้อนกลับไปดูวิธีทำกันใหม่ครับ
2: ขั้นตอนในการทำไก่ทอดชีสซอสสวรสขั้นแรกก็ให้นำไก่มาหั่นเป็นชิ้นครับผ่าตรงกลางยัดชีสเข้าไปในชิ้นเนื้อไก่เสร็จแล้วก็ใช้ไม้กลัดไก่เอาไว้ครับจากนั้นก็นำมาชุบด้วยไข่ไก่แป้งแห้งแล้วก็กลับไปชุบไข่ไก่อีกครั้งและปิดท้ายด้วยเกร็ดขนมปังครับตั้งไฟอ่อนๆร้อยน้ำมันเดือดหย่อนชิ้นไก่ลงไปทอดจนไก่สุกออกสีเหลืองอ่อนน่ารับประทานแล้วก็ตักขึ้นมาพักเอาไว้ครับส่วนการทำซอสสวรสนั้นเริ่มจากใส่เนยลงไปในกระทะคนจนละลายตามด้วยหอมใหญ่สับผัดจนหอมใหญ่เริ่มใสจากนั้นให้ใส่สวรสเคี่ยวจนข้นแล้วปรุงรสด้วยน้ำตาลทรายเกลือและพริกไทยแค่นี้เราก็ได้ซอสสวรสแสนอร่อยแล้วล่ะครับแน่นอนครับวันนี้เราได้เมนูแสนอร่อยของเรานะครับแล้วก็น่าเป็นที่ชื่นชอบหมุนทั้งบ้านด้วยนะฮะรสชาติจะเปรี้ยวนำหวานตามแล้วก็มีความหอมมันของไก่ทอดชีสของเรานั่นเองเรียกว่าดูตรงนี้นะครับน้ำลายยังไหลเลยรู้จักมองซ้ายมองขวาหยิบจับสิ่งที่ทานอยู่รอบตัวครับเอามาทำเป็นเมนูสร้างสรรค์ใหม่ๆและที่สำคัญครับทุกๆเมนูนั้นมีประโยชน์ต่อร่างกายแน่นอนถ้าคุณไม่รู้ว่ามีประโยชน์อย่างไรติดตามรายการ Herb Theory สมุนไพรเข้าเส้นเป็นประจำทางช่อง True ปลูกปัญญาได้เลยนะครับวันนี้ครับหมดเวลาของ Jack Rider ครับผมและรวมถึงเชฟวีของเราด้วยเจอกันใหม่คราวหน้าครับจะเป็นเมนูอะไรติดตามได้สัปดาห์หน้าสวัสดีครับ
3: ดีค่ะ

0: อำเภอพระนครศรีอยุธยาเป็นอำเภอหนึ่งในจังหวัดพระนครศรีอยุธยามี112หมู่บ้าน90ชุมชน21ตำบลบริหารงานโดยนายบดินทร์เกษมสารนายอำเภอพระนครศรีอยุธยา
1: ก็เป็นหน่วยงานหลักนะครับในการบูรณาการการทำงานร่วมกันในการบำบัดทุกข์บำรุงสุขดูแลพี่น้องประชาชนนะครับให้มีความสุขแล้วก็มีรอยยิ้มนะครับมันนโยบายที่ท่านอธิบดีได้เคยพูดไว้นะครับที่เป็นนโยบายหลักของท่านก็คือทำให้ประชาชนเนี่ยทุกข์น้อยลงสุขมากขึ้นนะครับซึ่งพอลงมาส่วนของอำเภอนั้นเนี่ยอำเภอก็รับนโยบายจากทางรัฐบาลนะครับจากกระทรวงมหาดไทยกรมปกครองรวมถึงกระทรวงดุลยพินิจต่างๆนะครับแล้วก็จังหวัดพระนครศรีอยุธยานำเรือท่านผู้ว่าราชการจังหวัดมาสู่อำเภอเพื่อสู่การปฏิบัติ
0: อำเภอพระนครศรีอยุธยาใช้หลักคุณธรรมในการขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรมต้นแบบคือ 1. ได้ขับเคลื่อนนโยบายพระนคร 5 ดีคือคนดีเมืองดีสุขภาพดีปากท้องดีท่องเที่ยวดี 2. มีการประชุมเพื่อประกาศเจตนารมณ์หรือข้อตกลงร่วมกัน 3. มีการกำหนดคุณธรรมเป้าหมายปัญหาที่อยากแก้และความดีที่อยากทำ 4. มีการจัดตั้งคณะกรรมการหรือคณะทำงานในการดำเนินการขับเคลื่อนแผนแม่บทและแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของอำเภอพระนครศรีอยุธยาอำเภอพระนครศรีอยุธยามีเป้าหมายในการดำเนินการอำเภอคุณธรรมของอำเภอพระนครศรีอยุธยาโดยน้อมนำหลักการทรงงานในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9 23ประการมาเป็นหลักในการดำเนินงาน

ข้าราชการพนักงานเจ้าหน้าที่ของอำเภอพระนครศรีอยุธยาทุกคนถือปฏิบัติตามประกาศเจตนารมณ์เป็นกติกาของอำเภอพระนครศรีอยุธยาเพื่อเป็นคุณธรรมในการพัฒนาเกิดสังคมคุณธรรมที่มั่นคงมั่งคั่งยั่งยืนทุกคนในอำเภอพระนครศรีอยุธยามีคุณธรรมมีความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์มีความสมานฉันท์ยึดมั่นในหลักธรรมทางศาสนาน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและวิถีวัฒนธรรมไทยไปใช้ในการ

0: รุงชีวิตทำให้ปัญหาหมดไปสิ่งที่ดีงามเกิดขึ้นเป็นแบบอย่างที่ดีต่อไปอำเภอพระนครศรีอยุธยาได้ขับเคลื่อนนโยบายพระนคร 5D คือ 1. คนดีสร้างบุคลากรที่มีจิตใจบริการและพร้อมอำนวยความสะดวกในการให้บริการประชาชนและคืนคนดีสู่สังคมโดยดำเนินการในพื้นที่ตำบลลุมพลีตำบลปากกรานตำบลบ้านป้อมและจะขยายผลการดำเนินการสู่ตำบลอื่นต่อไป 2. เมืองดีมีการดำเนินการฝึกอบรมให้ความรู้เรื่องการบริหารจัดการขยะเปียกและสาธิตการทำถังขยะอินทรีย์ครัวเรือนเพื่อเป็นการส่งเสริมการลดปริมาณขยะในครัวเรือนและมีการสร้างความปลอดภัยทางถนนและจราจรรวมถึงการขุดดินแลกน้ำเพื่อกักเก็บน้ำไว้ให้ประชาชนใช้ในฤดูแล้ง 3. สุขภาพดีการให้ความดูแลกลุ่มผู้เปราะบางได้แก่ผู้สูงอายุผู้ป่วยติดเตียงผู้พิการและผู้ด้อยโอกาสและการดำเนินงานเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกและอื่นๆในพื้นที่ 4. ปากท้องดีเช่นการปลูกพืชผักสวนครัวให้ประชาชนสามารถพึ่งพิงตนเองเกื้อกูลกันและส่งเสริมอาชีพให้กับประชาชน 5. ท่องเที่ยวดีอำเภอพระนครศรีอยุธยามีหมู่บ้านชุมชนท่องเที่ยวโอท็อปนวัดวิถีจำนวน3หมู่บ้านได้แก่บ้านต้นสะตือ3ต้นหมู่ที่4ตำบลเกาะเรียนบ้านเกาะล่างหมู่ที่3ตำบลลุมพลีและบ้านภูเขาทองหมู่ที่2ตำบลภูเขาทองสามารถสร้างงานสร้างอาชีพสร้างรายได้ให้เกิดกับประชาชนในพื้นที
1: ่สำหรับวาระการทำงานของอำเภอของเราเนี่ยเราจะมีวาระการทำงานเป็นพระนครศรีอยุธยา 5D นะครับซึ่งพระนคร 5D นั้นเนี่ยเราแบ่งเป็น5มิตินะครับมิติแรกก็คือในเรื่องของคนดีนะครับส่วนอีกมิติหนึ่งก็เรื่องของเมืองดีส่วนมิติที่3เนี่ยก็จะเป็นมิติเรื่องสุขภาพดีนะครับมิติที่4จะเป็นมิติเรื่องปากท้องดีและมิติที่5จะเป็นเรื่องวัฒนธรรมประเพณีและการท่องเที่ยวดีเราก็ต้องร่วมมือช่วยกันในการดูแลพื้นที่เพื่อให้พื้นที่เนี่ยมีการพัฒนานะครับนำความสุขและรอยยิ้มสู่พี่น้องประชาชนนะครับก็สิ่งที่เราคาดหวังและจะร่วมมือร่วมใจกันเดินต่อนำไปสู่การที่ทำให้พี่น้องประชาชนเนี่ยทุกข์น้อยลงและสุขมาก

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

มันไม่มีไฟแดงนะแต่ก็งงเหมือนกันว่าทำไมทุกคนจอดกันก็เลยลงมาดูปรากฏว่าจากตรงนี้ไปเนี่ยประมาณ200เมตรมีเฮลิคอปเตอร์อยู่กลางถนนแล้วก็มีแบบวอรถวอเต็มไปหมดเลยอ่ะไม่รู้เกิดอะไรขึ้นเหมือนกันแต่ว่าเดี๋ยวแพทกล่าวว่าจะเข้าไปดูให้ใกล้ที่สุดแล้วกันไม่แน่ใจว่าเข้าไปใกล้ได้แค่ไหนเพราะว่าตรงนั้นก็จะมี

0: the helicopter was just about to land, so they stopped the traffic. And the helicopter, we've been here for what, 20 minutes?
1: About that, yeah.
2: หลังจากที่เราติดอุบัติเหตุอยู่นานเหมือนกันนะแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยไม่ไหวแล้วอ่ะหลายคันเขาก็กลับรถแล้วก็คือหาทางใหม่อ่ะไม่งั้นมันเหมือนจะไม่มีที่สิ้นสุดอ่ะเราต้องรอไปถึงเมื่อไหร่ก็ไม่รู้เงี้ยอ่ะเดี๋ยวให้ดูนี่คือสภาพถนนวิ่งรู66อยู่ดีๆก็ต้องมันเล่นทางลูกลังเป็นทางขนานทางรถไฟเนี่ยเราเล่นไปพร้อมกับทางรถไฟเลยนี่ไงมีทางจริงด้วยคลาสสิกสุดๆอ่ะเป็นรูท66แบบพิเศษนะคะนี่แหละความไม่คาดคิดที่เราจะได้เจอบนท้องถนน
3: เฮ้ยเฮลิคอปเตอร์ขึ้นแล้ว
2: สิ่งที่เกิดขึ้นตอนที่เราขับออกมาก็คือเป็นการชนกันคือมีผู้เสียชีวิตด้วยแล้วก็รู้สึกแบบเนาะน่าสลดใจมากเป็นข้อควรระวังแล้วกันสำหรับรถจักรยานยนต์คือถึงแม้จะเป็นรถใหญ่อะเหมือนทัวริงไบค์อย่างเงี้ยแต่ว่าก็ต้องระวังอยู่ดีอะเพราะว่าอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นอย่างเงี้ยมันก็ก่อให้เกิดความสูญเสียอย่างเงี้ยก็รู้สึกแบบสลดไปด้วยเนาะ

เรายังคงมุ่งหน้าต่อไปตามถนนรูท66ซึ่งนอกจากเรื่องราวประวัติศาสตร์ระหว่างทางยังมีความสวยงามและยิ่งใหญ่ของธรรมชาติรออยู่เราขับรถไปจนถึงอุทยานแห่งหนึ่งซึ่งตั้งอยู่ขนาบสองฝั่งของรูท66ที่นี่มีชื่อเสียงเรื่อง Petrified Wood หรือไม้กลายเป็นหินซึ่งมีอยู่จำนวนมากกระจายไปทั่วอุทยาน

0: แค่ว่าท่อนนี้น่าจะเป็นท่อนที่ใหญ่ที่สุดแล้วล่ะกว่าที่มากลายเป็นหินได้เนี่ยมันต้องผ่านกระบวนการต่างๆมากมายย้อนกลับไปตั้งแต่โอ้โหยุคนู่นเลยปลายยุคจุลสิก225ล้านปีก่อนเกิดอะไรขึ้นบ้าง
1: 2,100 miles south of where it is now. It was a tropical floodplain. The trees did not grow here. They grew from the surrounding area, and they floated into this area on the rivers and the floodwaters.
2: ในช่วงปลายยุคทริแอสซิกพื้นที่ทางตะวันออกเฉียงเหนือของรัฐแอริโซนามีลักษณะเป็นที่ราบต่ำลำธารจากบนภูเขาไหลลงมาเกิดเป็นแม่น้ำและแอ่งทะเลสาบขนาดใหญ่ในช่วงหนึ่งอาจเกิดแผ่นดินไหวรุนแรงหรือว่ามีน้ำป่าไหลหลากทำให้ต้นไม้ล้มตายระเนระนาดหักโค่นตกลงไปอยู่ในน้ำและจมลงกับพื้นท่อนซุงเหล่านั้นถูกฝังอยู่ใต้ตะกอนกรวดทรายละเอียดซึ่งตกลงมาคลุมทับอีกทีท่ามกลางสภาพที่ไม่มีออกซิเจนและแบคทีเรียทำให้เนื้อไม้ยังคงสมบูรณ์ไม่ผุพังตัดภาพมาอีกด้านภูเขาไฟทางตะวันตกเกิดระเบิดขึ้นปล่อยเท่าภูเขาไฟซึ่งมีซิลิคอนไดออกไซด์ออกมาพวกมันละลายลงในน้ำกลายเป็นน้ำที่อิ่มตัวไปด้วยซิลิคอนไดออกไซด์จากนั้นก็เริ่มแทรกซึมผ่านเข้าไปในเนื้อไม้ที่ฝังอยู่ใต้ดินในระหว่างที่ถูกแช่อิ่มมานานเป็นล้านปีมีบางช่วงเวลาที่ไม้มีโอกาสได้สัมผัสกับออกซิเจนทำให้สารละลายซิลิก้าตกตะกอนแล้วเข้าไปสะสมตัวแทนที่โมเลกุลของ

0: มาถึงอีกจุดหนึ่งแล้วนี่ชื่อว่า Crystal Forest ก็เป็นไม้ที่กลายเป็นหินลักษณะเดียวกันนี่แหละแต่ว่าจำนวนนี่แพทว่าโอ้โหเยอะแบบเยอะแบบนับไม่ถ้วนเลยอ่ะมันกระจายเต็มพื้นที่ไปหมดเลยโหเจ๋งมากอ่ะและสีตรงนี้แพทคิดว่าชัดมากอ่ะสดจนไม่น่าเชื่อว่าเป็นธรรมชาติสร้างอ่ะเหมือนคนมาแต้มสีทาสีให้เลยเนี่ยมหัศจรรย์ของธรรมชาติจริง
1: The colors in the petrified wood are caused by minerals that infiltrated at the same time as the silica water. The main ingredient is iron. Iron causes red, orange, yellow, pink, tan, purple, blue.Sometimes even green can be iron. The black and the gray can be carbon or manganese. And the white color in the petrified wood is the pure quartz without any minerals in it. So now that tree is a quartz crystal. It's very hard, it's very heavy, but it's also brittle.And if you'll notice out there, the trees are broken into segments.

0: เมื่อกี้ก็ได้ฟังคุณลุงอธิบายที่มาที่ไปของการเกิด Petrified Wood แล้วก็คุณลุงให้ลองจับดูระหว่างไม้ธรรมดากับไม้ที่เป็น Petrified Wood ก็คือการแข็งกลายเป็นหินว่าน้ำหนักเนี่ยต่างกันยังไงบ้าง
1: โอ้โห
0: อ่ะอันนี้คือไม้ธรรมดานะกับ
1: Petrified Wood
0: คือมันต่างกันมากอะอันเนี้ยเบามากเนี่ยตึ้งๆๆๆแต่อันเนี้ยคือเหมือนไม้กับหินเลยอ่ะเนี่ยเหมือนหิ้วไม้กับหิ้วหินนี่หนักมากนี่แหละที่คุณลุงเขาบอกว่ามันฮาร์ดมากอย่างนี้นี่เองฮาร์ดแอนด์เฮฟวี
2: ่ความโดดเด่นเรื่องสีไม่ได้มีแค่ไม้กลายเป็นหินเท่านั้นถ้ามองไปไกลๆเราจะได้เห็นสีสันของเทือกเขาที่สวยงามไม่แพ้กันครึ่งบนของอุทยาน Petrified Forest เป็นพื้นที่ส่วนหนึ่งของทะเลทรายหลากสีที่มีชื่อว่า Painted Desert
3: Petrified Forest is a park and that park is in the Painted Desert. It's a big desert that goes almost to the Grand Canyon. Very large area, 15,000 square miles. Coronado, Spanish explorer came through here in the 1500s, and when he saw all of these different colored layers, he said, "This looks like this desert has been painted," and so that name stuck, and so that's why they call this desert area the Painted Desert. In Spanish, El Desierto Pintado, the Painted Desert.
0: มนุษย์ไม่สามารถที่จะทำได้ยิ่งใหญ่ขนาดนี้แน่ๆอย่างเช่นข้างหลังเนี่ยที่แพทเห็นน่ะคือแค่ดูแล้วมันก็ขนลุกแล้วอะว่าโอ้โหต้องใช้มนุษย์กี่ล้านคนถึงจะสามารถระบายสีเพ้นออกมาให้ได้แบบเนี้ยภูเขาข้างหลังทั้งพืชทั้งแถบเนี่ยให้มันเป็นสีเป็นริ้วระบายที่สวยงามขนาดนี้และใหญ่ได้ขนาดนี้คือคนไม่สามารถทำได้จริงๆอะนอกจากฝีมือของธรรมชาติเท่านั้นและนอกจากความสวยงามเหนือสิ่งอื่นใดเลยประโยชน์ที่แพทบอกไปก็คือการเป็นเครื่องบันทึกประวัติศาสตร์นี่ไม่ใช่แค่เครื่องบันทึกเรื่องราวของชนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งหรือว่าพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่งแต่ว่านี่คือการบันทึกเรื่องราวของโลกของเราที่อยู่อาศัยเราได้เข้าใจว่าเมื่อหมื่นปีแสนปีล้านปีก่อนเกิดอะไรขึ้นกับโลกเราบ้างมันคือสิ่งที่ยิ่งใหญ่มากๆนี่คือหลักฐานชิ้นสำคัญที่บอกเล่าเรื่องราว

0: layers of sediment were made by water. Water in, lay down a layer of sediment, water out, water, more water in, more sediment over the millions of years. The sediment is colored with iron also. And that's what causes the color, different colors of the sediment from red to blue.
1: ในแต่ละชั้นสีประกอบไปด้วยหินตะกอนหลายชนิดชั้นล่างจะมีอายุเก่าแก่กว่าเป็นการสะสมตัวกันของตะกอนดินโคลนและทรายส่วนชั้นบนที่มีอายุน้อยกว่าจะเป็นพวกเท่าฐานและลาวาจากภูเขาไฟซึ่งปะทุอยู่ในบริเวณใกล้เคียงหรืออาจไกลออกไปทางตะวันตกเฉียงใต้ของรัฐเนวาดา

0: ข้าประตูมานะคะ Valley of Fire State Park ก็เสียค่าธรรมเนียมเปรียบเพราะว่าถ้าเป็น Scale State Park เนี่ยก็จะต้องเสียตังค์อยู่แล้วแต่ว่าที่นี่เนี่ยเสียถูกเสียนิดเดียวเอง $10
1: แค่$10ถือว่าคุ้มค่ามากกับสิ่งที่จะได้พบที่นี่Valley of Fire เป็นสเตทปาร์คที่เก่าแก่และใหญ่ที่สุดของรัฐเนวาดาและสิ่งที่บ่งบอกตัวตนของอุทยานนี้ได้ดีที่สุดคงจะหนีไม่พ้น Valley of Fire Road ถนนความยาว17กิโลเมตรที่ตัดผ่านใจกลางหุบเขาสีแดงเข้มและเมื่อสะท้อนกับแสงแดดมันจะยิ่งแดงเหมือนเปลวไฟที่กำลังลุกไหม้ย้อนไปเมื่อ320ล้านปีก่อนหุบเขาหินทรายสีแดงเพลิงนี้เคยเป็นโคลนและทรายที่อ่อนนุ่มระดับน้ำทะเลที่สลับกันขึ้นและลงทำให้โคลนและทรายผลัดเปลี่ยนกันสะสมตัวทีละชั้นทีละชั้นซ้ำไปซ้ำมาจนกระทั่งชั้นตะกอนอัดแน่นจนกลายเป็นหินแข็งในที่สุดที่จริงกระบวนการนี้มีส่วนคล้ายกับการเกิดเพนเทเดเซอร์แต่หินสีแดงจะมีส่วนประกอบของแร่เหล็กที่เข้มข้นและการผุกร่อนของเหล็กออกไซด์คือปัจจัยสำคัญที่ทำให้พวกมันเปลี่ยนเป็นสีแดง
0: ผ่านเข้ามานิดนึงเนี่ยเราก็จะมาเจอตรงนี้ชื่อว่า Seven Sister ดูจากลักษณะแล้วเนี่ยก็รู้เลยว่าทำไมเขาถึงตั้งชื่อว่า Seven Sister พอลองนับดู1 2 3 4 5 6 7ครบเลยมีพี่น้อง7คนนะคะแต่ว่าลักษณะที่โดดเด่นมากกว่าของที่นี่เนี่ยเขาบอกว่าจะมี blow hole เราลองเดินเข้าไปดูเนี่ยเห็นเลยว่าโอ้โหมีรูเต็มไปหมดเลยรูเหล่านี้เนี่ยเป็นตัวที่บ่งบอกถึงอายุแล้วก็ความแรงของลมบริเวณนี้เนี่ยลมแรงแรงจนกัดกร่อนหินต่างๆให้เป็นรูรูเนี่ยถ้าเกิดว่ามีมากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆเนี่ยเขามีการทำนายบอกว่าในอีกหลักร้อยปีข้างหน้าเนี่ยถ้าเกิดว่ายังกัดต่อไปแบบเนี้ยทาวเวอร์ที่เราเห็นหินก้อนใหญ่ๆเนี่ยอาจจะแบบถูกทำลายไปมากกว่านี้หรือบางทีอาจจะแบบหายไปเลยก็ได้เพราะว่ารูเหล่านี้ก็เป็นตัวบ่งบอกอายุของมันยิ่งรูเยอะยิ่งรูใหญ่เนี่ยก็เท่ากับถูกกัดเซาะมามากแล้วเหมือนร่องรอยเหี่ยวย่นบนหน้าคนแบบนี้ก็เป็นตัวบ่งบอกว่าเนี่ยแหละคุณอายุเยอะแล้วนะอาจจะหายไปได้ในอนาคตนะคะอย่างงี้เราก็ต้องรีบดูเข้าไว้อีกร้อยปีมันอาจจะหายไปแล้วนะ
1: ในอดีตหินเจ็ดพี่น้องตรงนี้เคยเป็นส่วนหนึ่งของผาหินสีแดงเหมือนกับรอบข้างแต่การกัดเซาะรุนแรงต่อเนื่องทำให้มันเปลี่ยนสภาพไปเช่นเดียวกับในบริเวณอื่นธรรมชาติยังคงสร้างรูปร่างหน้าตาของภูมิทัศน์แบบใหม่ๆขึ้นมาเสมอและการกัดกร่อนในบางลักษณะอาจเป็นประโยชน์ต่อสิ่งมีชีวิตด้วยอย่างเช่นที่นี่
0: คิดว่าตรงนี้น่าจะใช่นะเป็นเมาส์แทงค์ซึ่งเหือดแห้งมากไม่มีน้ำเลยก็จริงๆอ่ะถ้าเกิดว่าคนที่กลัวหนูอย่างคุณตะก้องนะคะไม่ต้องกลัวว่าตรงนี้จะเป็นเบาะสะสมหนูหรือเปล่าถึงชื่อว่าเมาส์แทงค์ไม่ใช่คือที่มาเหมือนกับว่ามีคนอ่ะอพยพมาแถวนี้แล้วก็บ่อเนี้ยเป็นบ่อน้ำธรรมชาติซึ่งเวลาฝนตกอ่ะน้ำมันก็จะไหลลงมาเนี้ยแล้วก็เหมือนเป็นอ่างเก็บน้ำเล็กๆอ่ะน้ำในบ่อเนี้ยจะอยู่ประมาณเดือนนึงแพทคิดว่าตรงนี้เนี่ยน่าจะเป็นช่วงซัมเมอร์แล้วฤดูแล้งน้ำก็หายไปหมดแล้วเราจะสังเกตว่าตรงนี้จะมีเส้นระดับน้ำอันนี้คาดคิดเอานะว่าเนี่ยคือระดับน้ำมันจะอยู่ตรงบริเวณขาวๆตรงเนี้ยนั่นแหละ

0: ถ้ามาช่วงนี้ก็ไม่น่าจะได้เห็นน้ำ
1: สรุปแล้วสาเหตุที่ชื่อ Mouse Tank ก็คือคนที่อพยพมาหลบภัยในบริเวณบ่อน้ำนี้มีชื่อว่า Little Mouse เป็นชาวเผ่า Southern Paiute ที่หลบหนีจากคดีอาชญากรรมชื่อบ่อ Mouse Tank ตั้งขึ้นตามชื่อของเขานั่นเอง
0: เจอโอ้ยแล้วก็โง่อยู่ตั้งนานตอนแรกที่แพทมาถึงตรงเนี้ยแพทก็นึกว่าสงสัยมันคือสิ้นสุดทางแล้วแหละเพราะว่าเจอคุณลุงคน2คนที่เดินขึ้นมาเส้นรูทเนี้ยข้างๆผาแล้วคุณลุงบอกไม่มีอะไรข้างหน้าก็เป็นผาอะไรอย่างเงี้ยก็เลยโอเคงั้นจุดสิ้นสุดของเราก็คือตรง Mouse Tank ที่เหือดแห้งที่แพทพูดไปเมื่อกี้แต่ด้วยความอะไรไม่รู้กึกๆบางอย่างก็แบบไหนๆก็ไหนๆและเดี๋ยวเดินขึ้นมาดูวิวมุมสูงซะหน่อยแล้วกันก็ปีนขึ้นมารูทเดิมที่คุณลุงคนแรกเนี่ยเขาปีนขึ้นแล้วก็มาเจอกับคุณลุงกับคุณป้า2คนเดินมาชี้บอกนี่ไงน้ำบ่อน้ำอยู่ตรงนี้แล้วชะโงกลงไปตรงนี้เห็นอ๋อ this one
2: see it
0: oh yes I see I saw this one and I think it's dry
2: yeah I didn't see this one till I came here to show you yeah
0: yes oh thank you ยังมีน้ำอยู่ด้วยแล้วแพทก็เลยถามคุณลุงว่าเอาแล้วตอนนี้หน้าซัมเมอร์ยังมีน้ำอยู่หรอคุณลุงบอกตอนนี้มันยังเป็นแค่ early summer ก็คือแบบยังช่วงต้นๆน้ำมันยังไม่หมดถ้าจะหมดจริงๆแบบแห้งสนิทเลยอ่ะคือช่วงประมาณออกัสก็จะแห้งดังนั้นนี่แหละบ่อน้ำของจริงที่มีน้ำด้วยแต่ต้องปีนขึ้นมานะ

0: ัดจาก Mouse Tank Trail เรามาต่อที่เทรลอีกเส้นหนึ่งเทรลที่ทำให้เรารู้สึกถึงรสชาติการผจญภัยที่แท้จริงในดินแดนหุบเขาแห่งไฟ
1: Heat Warning ค่ะเตือนภัยความร้อนถ้าเกิดว่าร้อนจัดเนี่ยเขาไม่ recommend ให้เดินเลยนะแต่ว่าตอนนี้ก็น่าจะพอโอเคอยู่ขาเกือบไหม้เท่านั้นเองเฮ้ยคือร้อนจริงๆแต่ว่าก็คุ้มค่ากับความร้อนแหละสำหรับเทรลนี้ชื่อว่า Fire Wave ลักษณะเนี่ยไม่บอกเดี๋ยวต้องรอไปให้เห็นกับตาเองคือดูจากภาพแล้วพันว่ามันสวยมากอ่ะเป็นภูมิประเทศที่หายากที่หนึ่งเลยตอนนี้มองขึ้นไปก็บลูสกายมากๆตัดกับสีหินข้างหลังที่เป็นสีแดงเนี่ยแหละที่แพทบอกว่าความสวยงามของอุทยานเนี้ยคือการที่มันแบบเปล่งแสงออกมาเหมือนกับไฟ Valley of Fire เดี๋ยวเราไปดูกันข้างในเทลนี้น่าจะเป็นเทลที่ยาวที่สุดของเราแล้วล่ะแล้วก็ร้อนที่สุดด้วยแต่ว่าเราก็จะเข้าไปเพื่อจะชมความสวยงาม Fire Wave ไป

้นแบบนี้คือป้ายบอกทางจะมีแผ่นสีเหลืองแปะอยู่จะตั้งอยู่เป็นระยะเพื่อบอกว่าเดเรคชั่นเนี่ยไปทางไหนเพราะว่าพื้นที่แอเรียเนี่ยมันกว้างมากถ้าเกิดคนเดินสเปซสปะไปเดี๋ยวหลงก็เป็นเหมือนเครื่องบอกทางแต่ว่ารูเส้นทางเนี่ยไม่ได้มีรั้วกั้นอะไรขนาดนั้นคือเราก็จะสามารถออกไปนู่นไปนี่ได้ค่ะเดินมาไม่รู้ถึงไหนแล้วแต่ก็รู้สึกว่าเหนื่อยและร้อนมากจริงๆสิ่งสำคัญที่แพทย์อยากจะแนะนำนะสำหรับเทรลแบบนี้ห้ามลืมพกไปเด็ดขาดคือน้ำดื่มเวลาที่เดินอยู่บนทางเทรลที่เป็นทะเลทรายเนี่ยเราจะรู้สึกหิวน้ำมากกว่าปกติก็อย่าลืมพกน้ำใส่เป้ไว้แบบนี้ก็ได้อีกอย่างนึงก็ทาครีมกันแดดไว้ด้วยนะคะไม่ได้จะโหรักสวยรักงามอะไรแบบนั้นคือสำหรับคนที่เป็นผู้ชายอย่างคุณตากล้องเองเนี่ยไม่ชอบทาครีมกันแดดเลยบอกว่ามันเหนียวแต่ว่าครีมกันแดดแพทว่าเป็นสิ่งที่จำเป็นมากเพราะว่าอากาศแห้งเนี่ยมันจะทำให้ผิวเราแตกคันขึ้นผื่นดังนั้นน่ะครีมกันแดดมันก็ช่วยได้ไม่ได้แค่ป้องกันดำแต่ป้องกันให้ผิวเราแบบแข็งแรงอ๋อแล้วมีอีกอย่างรู้สึกจะโผล่มาเรื่อยๆอีกอย่างก็คือนี่หมวกแว่นกันแดดคือทุกอย่างที่ใช้สามารถกันแดดเนี้ยแว่นสำคัญเพราะว่าแสงจ้ามากต้องใช้แว่นที่มันกรองแสงและหมวกอันเนี้ยหมวกแก๊ปอ่ะแพทว่าประสิทธิภาพดีมากเลยนะคือมันสามารถกันลมกันฝนกันทุกอย่างได้หมวกแก๊ปเป็นหมวกอเนกประสงค์สำหรับแพทใช้ได้ทุกเทรลแค่นี้แหละน่าจะมีแค่นี้แล้วก็เตรียมตัวเดินกันต่อได้พักเหนื่อยเรียบร้อยแล้วพูดจนหายเหนื่อยไปเลยต่อ

นี่แหละจุดนั่งพักที่ดีของเราไม่มีเก้าอี้ไม่มีโต๊ะอะไรเลยอยากนั่งตรงไหนนั่งอยากเดินตรงไหนเดินแพทว่าแพทชอบเที่ยวนี้มากเลยข้อจำกัดน้อยเรามีอิสระบนพื้นที่นี้เต็มที่แล้วก็ชมวิวไปนะคะอยากจะถอดแว่นชมความสวยงามและสีที่แท้จริงเมื่อไม่ผ่านเลนสีมันสวยมากอ่ะคือแพทรู้สึกว่าที่เนี่ยมีความหลากหลายสีอ่ะมันมีเลเยอร์ที่ชัดเจนการไล่ระดับของสีเราจะเห็นสีที่แตกต่างกันเฮ้ยสวยงามจริงๆ

รี๊ดสวยมากตอนนี้ลงมายืนอยู่บนเวฟร็อกนี่แหละเวฟอย่างชัดเจนเลยคือลักษณะเป็นโค้งเป็นริ้วแถบแถบแถบแถบเนี้ยตลอดทั้งภูเขาอ่ะยิ่งเดินลึกเข้าไปเท่าไหร่ยิ่งได้เจอหลายสิ่งหลายอย่างมากที่มันแบบโอ้ยมันไม่เหมือนในรูปเลยอ่ะมันมีมิติที่เยอะกว่านั้นเราเห็นรูปเนี้ยตามโปสเตอร์ตามหนังสือโบชัวต่างๆหรือว่าในอินเทอร์เน็ตคือจริงๆนอกจากเรื่องของความสวยงามของธรรมชาติอ่ะมันมีอีกสิ่งนึงที่แพทชอบก็คือเรื่องความอิสระในการชมเราชมความสวยงามได้โอเคหลายอุทยานเนี่ยเราก็โอเควิวสวยอะไรเงี้ยแต่ว่าเราก็ได้แต่ยืนอยู่ที่รั้วแต่ที่นี่คือเราสามารถลงไปในพื้นที่ไหนก็ได้อ่ะเราอยู่ตรงเนี้ยอย่างเช่นตรงนี้คือเวฟจริงๆเราจะเห็นเป็นริ้วเส้นโค้งเนี่ยแต่ก็ไม่ใช่แค่ตรงนี้มันยังมีเดอะเวฟตรงนู้นเดอะเวฟตรงนู้นมีอีกหลายที่มากซึ่งแบบเนี่ยแหละคือแบบที่แพทตามหาเลยนี่คือที่ในอุดมคติเลยที่มีความสวยงามทางธรรมชาติแบบระดับท็อปกับความอิสระในระดับสูงมากเหมือนกันตรงเนี้ยที่แบบอิมแพคสุดๆอะสำหรับที่นี่นะความรู้สึกมันเหมือนกับอย่างเงี้ยเรายืนอยู่ตรงเดอะเวฟเรายืนอยู่ท่ามกลางเดอะเวฟเหมือนเวฟในมหาสมุทรอะเหมือนคลื่นของมหาสมุทรที่ปลาน้อยใหญ่แหวกว่ายไปในพื้นที่ไหนก็ได้โดยมีอิสระแพทรู้สึกแบบนั้นจริงๆอะและอีกอย่างคือที่เนี่ยคนไม่ได้เยอะมากคือจริงๆนักท่องเที่ยวอาจจะพอสมควรน่ะแหละแต่ว่าด้วยความที่พื้นที่เขากว้างใหญ่มากเราสามารถเดินเพ่นพ่านไปตรงไหนก็ได้เราก็เลยรู้สึกว่ามันมีพื้นที่ส่วนตัวในการที่จะชมธรรมชาติสูงคนนู้นเขาก็ไปชมตรงนี้คนนี้ชมตรงนั้นไม่ได้มาเบียดเบียดกันเหมือนหลายที่ที่ไปแบบเหมือนแออัดแย่งอากาศหายใจแบบนี้ที่นี่ไม่ใช่แบบนั้นเลยมันเลยทำให้แพทรู้สึกว่าโอ้โหสุดๆอ่ะถ้าใครมาแถวนี้แพทก็จะแนะนำว่าให้มาซึ่งเอาจริงๆแล้วเนี่ยมันอยู่ใกล้มากๆเลยใกล้กับที่เที่ยวที่มีชื่อเสียงระดับโลกอย่างลาสเวกัสทุกคนรู้จักแล้วก็มุ่งหน้าไปทางนั้นโดยที่ตรงเนี้ยโอ้บางคนไม่รู้จักด้วยซ้ำอยู่ห่างจากลาสเวกัสประมาณ1ชั่วโมง50ไมล์ขับมาเถอะขอร้องให้มาดูภาพนี้ให้มารู้สึกเหมือนที่แพทได้รู้สึกอะว่าอัศจรรย์ขนาดไหน

ซอร์ไพรส์มากไม่ได้คาดหวังมาว่าวันนี้มา Valley of Fire State Park จะได้มาเจอสัตว์ป่าคือนึกว่าจะได้มาเจอแต่วิวสวยๆอะไรเงี้ยอันนี้เป็นแบบของขวัญที่ให้มากเลยอยู่ริมทางเลย

0: จากการเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับรางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นแบบด้านการป้องกันการทุจริต2สมัยที่เน้นการมีส่วนร่วมของบุคลากรในหน่วยงานขับเคลื่อนให้เกิดองค์กรคุณธรรมจนประสบผลสำเร็จ
1: เทศบาลตำบลแม่สายมีการส่งเสริมให้บุคลากรในองค์กรมีทัศนคติวิธีคิดและประพฤติปฏิบัติที่สะท้อนการมีคุณธรรมจริยธรรมโดยเอาหลักธรรมาภิบาลมาใช้ในการขับเคลื่อนองค์กร
0: บุคลากรในสังกัดเทศบาลตำบลแม่สายทุกคนปฏิบัติตนให้มีความโปร่งใสผู้อื่นสามารถมองเห็นคาดเดาเข้าใจได้และต้องมีความพร้อมในการตรวจสอบติดตามได้ทันทีซื่อสัตย์ต่อหน้าที่ต่อองค์กรต่อเพื่อนร่วมงานและเปิดโอกาสให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมและแสดงความคิดเห็นกับการปฏิบัติงานของเทศบาลตำบลแม่สาย
2: เราได้นำหลักคุณธรรมมาใช้ในองค์กรโดยมีความขยันอดทนและความรับผิดชอบต่อหน้าที่สิ่งเหล่านี้ถ้าเกิดในตัวบุคลากรหรือองค์กรแล้วจะส่งผลดีให้งานที่ทำและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้มาใช้บริการ
3: การที่เทศบาลได้มาทำกิจการของในชุมชนนี่ก็มีความพึงพอใจของพี่น้องบ้านป่ายางชุมหมู่6ทุกท่านที่ว่าเวลามีกิจการอย่างเทศบาลก็มาจัดได้ดีอยู่คือความร่วมมือเป็นอย่างดีกับในชุมชนป่ายางชุมของเฮานี
4: ่เรามุ่งเน้นที่จะให้บุคลากรในเทศบาลตำบลแม่สายทุกคนลงมือปฏิบัติจริงให้เป็นวิถีชีวิตเป็นวัฒนธรรมองค์กรร่วมกันพัฒนาเป้าหมายและปฏิบัติตามข้อตกลงอย่างสม่ำเสมอ
5: เรามีการยกย่องเชิดชูเกียรติบุคลากรในสังกัดเทศบาลตำบลแม่สายผู้ที่มีความประพฤติปฏิบัติเป็นตัวอย่างที่ดีแก่องค์กรเช่นการยกย่องเชิดชูส่วนของกองงานที่ร่วมมือการลดใช้กระดาษเพื่อสนองต่อนโยบายของรัฐบาลและเป็นการลดค่าใช้จ่ายของหน่วยงานอีกทั้งยังเป็นการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเป็นต้นครับ
0: การยึดหลักธรรมาภิบาลและจรรยาบรรณของข้าราชการที่พึงปฏิบัตินั้นเทศบาลตำบลแม่สายได้ยึดมั่นให้ความถูกต้องดีงามปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีเพื่อสอดคล้องกับการเป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบของจังหวัดเชียงราย
6: สวัสดีครับ

ั่นจักรยานตอนนี้ครับผมกำลังปั่นจักรยานไปที่บ้านหลังหนึ่งครับผมอยู่บนถนนสุขุมวิทนะครับบ้านหลังนี้เนี่ยเรียกได้ว่าเป็นต้นแบบเลยของการทำพื้นที่สีเขียวในเมืองนะครับบ้านในกรุงเทพเนี่ยจะปลูกผักทำแปลงเกษตรเลี้ยงสัตว์ปลูกแม้แต่ข้าวเนี่ยได้อย่างไรนะครับใครที่อยากจะใช้พื้นที่เล็กๆในเมืองเนี่ยทำพื้นที่สีเขียวของตัวเองเนี่ยต้องดูบ้านหลังนี้เป็นตัวอย่างครับ

0: ซึ่งปั่นจักรยานนี่ไม่ได้ปั่นไปไหนครับปั่นอยู่กับที่เพราะว่าผมมาถึงแล้วครับนี่นี่คือคุณบายฟ้าครับสวนผักบ้านคุณตา
1: ตาจะเป็นบ้านของคุณตาหลังนี้ค่ะ
0: ครับ
1: ก็เลยแบบให้เกียรติคุณตาว่าเป็นใช้สถานที่เขาค่ะก็เลยตั้งชื่อที่นี่ว่าสวนผักบ้านคุณตา
0: ก่อนที่จะไปชมบ้านหลังนี้นะครับความน่าสนใจมากมายแต่ว่าไอ้จักรยานที่ผมปั่นอยู่อันนี้คืออะไรครับน้องฟ้า
1: จักรยานของฟ้าเนี่ยแหละแต่ว่ามันใช้ไม่ได้แล้วพ่อเขาก็เลยมาต่อเข้ากับวงจรเพื่อให้ปั่นแล้วก็เข้ากับตัวสปริงเกิลน้ำค่ะก็ปั่นไปลดน้ำในแปลงผักไปด้วย
0: จักรยานนะครับเก่านะครับก็เอามาดัดแปลงเป็นที่ลดน้ำในปั่นแล้วน้ำไหลไหมนี่เป็นอีกหนึ่งอย่างที่ประหยัดพลังงานแต่ว่ายังมีไอเดียอีกเยอะแยะนะครับมากมายในบ้านหลังนี้ที่น่าสนใจเดี๋ยวให้น้องฟ้าพาเดินชมหน่อยที่พามาตรงนี้ไม่ใช่อะไรครับมาอยู่ในสวนหลังบ้านก็แล้วกันช่วยเล่าเรื่องของบ้านหลังนี้ให้ฟังหน่อยว่ามันเกิดขึ้นมาได้ยังไงเมื่อไหร่
1: ครอบครัวหนูจริงๆอยู่เมืองเอกสมัยน้ำท่วมปี54เราก็ต้องอยู่ที่นู่นไม่ได้แล้วเพราะน้ำมันท่วมแบบมิดหัวก็เลยขอมาอยู่กับคุณตาที่นี
0: ่
1: ช่วงนั้นเนี่ยน้ำอาหารหาซื้อไม่ได้เลยค่ะซึ่งเรามีพื้นฐานทางด้านการทำเกษตรก็มาลองทำตรงที่นี่ดูพอเห็นว่าประสบความสำเร็จแล้วก็ขยับขยายพื้นที่ไป
0: ปลูกเองทดลองเองแล้วก็ทานเองนะครับจนเริ่มต้นจากเก็บทานเองก่อนแล้วหลังเริ่มเปิดเป็นศูนย์เรียนรู
1: ้ใช่ซึ่งสมัยนั้นจะมีชุมชนละแวกนี้ค่ะที่เขาก็แบบเราต้องการที่จะออกไปให้ความรู้เขาค่ะจะเป็นพื้นที่แปลงหลักที่เราทำ 50% ของตัวพื้นที่บ้านทั้งหมดบ้านนี่100ตารางวา
0: ค่
1: ะก็จะเห็นอยู่หลักๆมีอยู่3แปลง
0: จ้ะวันนี้น่าจะเป็นผักสลัดเน
1: า
0: ะ
1: ใช่ก็จะมีกรีนโอ๊กเรดโอ๊กคะน้า
0: ครับ
1: ซึ่งผักเราก็จะปลูกแบบหมุนเวียนตามฤดูกาล
0: ที่เห็นไม้เลื้อยอันนี้นี่คือ
1: ก็จะปลูกผสมกันได้ค่ะมีทั้งโชพูแตงกวาฟักทอง
0: แต่ว่าที่น่าสนใจนะครับกว่าพืชผักสวนครัวนะครับอยู่ข้างหลังผมนี่ฮะนี่ปลูกข้าวด้วยเหรอครับ
1: ค่ะที่นี่จะปลูกเป็นข้าวนาปลังหมุนเวียน1ปีจะปลูกได้3ถึง4รอบ
0: มีอยู่ทั้งหมด
1: 10บ่อ
0: 10บ่อใช่มั้ยครับปลูกเป็นแบบบ่อซีเมนต์ใช่มั้ยครับ
1: ปลูกในบ่อซีเมนต์ค่ะซึ่งตัวดินเนี่ยมันก็ตามปกติเลยดินผสมปุ๋ยคอกผสมน้ำหมักเชื้อราเพื่อให้ตัวดินมีสารอาหาร
0: อันนี้เริ่มออกรวงแล้วใช่ม
1: ั้ยใช่
0: นี่คือส่วนข้าวนะครับ
1: ตรงนี้ค่ะเป็นกองปุ๋ยมาก
0: อ๋อที่กองๆไว้ตรงนี้นี่คือตั้งใจทำให้มันเป็นกองปุ๋ย
1: พอเราแบบปุ๋มเราก็จะได้แบบธาตุอาหารได้สารอาหารในตัวดินเอาปุ๋ยตัวนี้ไปใช้ในการเกษตรในแปลงผักที่อื่นด้วยเหมือนกัน
0: อื่นด้วยอ๋อในนี้ก็จะเป็นส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวกพืช
1: ใช่อ
0: ยากรู้ว่ากล้วยเจริญงอกงามขนาดไหนนะครับดูนะครับเครือรู้นะคร
1: ับ
0: เครือมันเริ่มเลย
1: จะเป็นโรงเรือนเพาะเห็ดขนาดเล็กค่ะ
0: มีโรงเรือนเพาะเห็ดด้วย
1: ปลูกเห็ดนางฟ้าเห็ดภูฐาน
0: หลังคาทำจากร่มเก่าไม่ใช้แล้วปั๊มสูบน้ำแรงดันสูง12โวลต์ใช้พลังงานจากโซล่าเซลล
1: ์อันนี้ก็จะมีการเลี้ยงไส้เดือนกำจัดขยะแล้วก็ผลิตเป็นมูลไส้เดือน
0: ทุกอย่างมาอะแดปต์ให้เป็นแบบที่ทำการเกษตรได้หมดเลยนะครับนี่ชั้นวางของเข้ามาเลี้ยงไส้เดือนได้นะครับ
1: ค่ะก็จะเลี้ยงไว้ในนี้เราก็เอาเศษอาหารเศษผักผลไม้มาทิ้งเอาไว้เขาก็จะกินแล้วก็ย่อยมูลออกมาน้ำหมักชีวภาพอันนี้ก็เกิดจากเศษผักอีกเหมือนกันค่ะก็เป็นผักพืชสีเขียวต้นตุ้งผักบุ้งเนี่ยได้หมดก็หมักเพื่อลดผักพืชสีเขียวเนี่ยก็จะเน้นเรื่องใบถ้าเป็นน้ำหมักจากผลไม้พวกเน้นสำหรับบำรุงต้นบำรุงดอกบำรุงผล
0: ปลูกผักเลี้ยงไก่แบบกระทัดรัด
1: เป็นโรงเลี้ยงไก่ผสมกับปลูกผักบนหลังคา รามีพื้นที่เนี่ยแค่1คูณ2เมตรเองก็เลี้ยงได้ทั้งไก่เป็นไก่ไข่เพื่อเก็บไข่มาทานแล้วก็บนหลังคาก็ปลูกเป็นผักก็เก็บผักไปทานได้ด้วยเหมือนกัน
0: อยากรู้เมื่อกี้เกริ่นไปแล้วนะครับว่าที่นี่ทำพลังงานใช้เองด้วยในครัวเรือนใช่ไหมครับเห็นแบตเตอรี่เรียงกันอยู่ตรงนี
1: ้ที่นี่ก็จะมีการติดตั้งแผงโซลาร์เซลล
0: ์
1: ก็เพื่อชาร์จไฟไว้เก็บไฟไว้สำหรับเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านที่นี่จะใช้อีกอย่างหนึ่งก็คือสำหรับการแปลงเกษตรก็จะเป็นระบบการรดน้ำแบบโซลาร์เซลล์ด้วยค่ะ
0: มีทั้งหมดกี่แผงครับที่นี
1: ่10 กว่า
0: แผงที่เห็นนะครับบนหลังคาเนี่ยนะครับไม่ใช่แค่กันแดดกันครับนี่ผลิตพลังงานไฟฟ้าได้ด้วยแล้วเรื่องน้ำนะครับอันนี้เรื่องไฟไปแล้ว
1: เราก็มีการรียูสน้ำที่เกิดจากน้ำอ่างล้างมืออ่างล้างหน้า
0: ครับ
1: ค่ะคือถังกรองน้ำ
0: ครับ
1: วิธีกรองก็คือง่ายๆกรวดทรายชั้นกรองปกติค่ะแล้วก็มาพักเก็บไว้ที่บ่อเก็บน้ำข้างล่างเมื่อกี้ที่พี่ก้องปั่นจักรยานก็คือน้ำที่เรากรองมานี่แหละแล้วก็ไปเก็บไว้ในบ่อ
0: ครบวงจรจริงๆคือทุกอย่างแบบพึ่งพาตัวเองจริงๆนะครับแล้วก็รียูสทุกอย่างใช้ทุกอย่างให้เกิดประโยชน์สูงสุดจริงๆนะครับแต่ว่าที่เห็นบริเวณตรงนี้ไม่ได้หมดแค่นี้ได้ยินว่ามีการมีแปลงปลูกผักอีกแบบนึงที่เหมาะกับคนพื้นที่น้อยๆด้วย
1: ใช่การปลูกผักแนวตั้งแล้วก็ปลูกผักโดยใช้ไฟจากหลอด LED อันนี้เราจะเรียกว่าการปลูกผักแนวตั้ง
0: แปลงผักไม่จำเป็นต้องแบบว่ามีพื้นที่ใหญ
1: ่ใช่ไม่ต้องเป็นแนวไร่อย่างเดียวไม่ต้องมีพื้นที่ใหญ่อย่างเดียวเรามีบ้านมีคอนโดเราใช้พื้นที่แนวสูงก็ได้
0: ตรงนี้จะมีผักอะไรบ้างครับ
1: กวางตุ้งผักสลัดมีผักบุ้งค่ะแล้วก็ผักสวนครัวทั่วๆไปค่ะผักชนิดนี้มันสามารถอยู่ได้ทั้งปีอยู่แล้วไม่ได้ขึ้นอยู่กับฤดูกาลว่าต้องเป็นหน้าฝนหน้าร้อนหน้าหนาวพวกนี้จะทนกับสภาพแวดล้อมพี่ก้องรู้ไหมอะไร
0: อันนี้อะไรครับ
1: อันนี้แครอท
0: ปลูกแครอทได้ด้วย
1: ใช่อันนี้จะเป็นพันธุ์เบบี้แครอท
0: กระถางแครอทนะครับ
2: ว้าว
0: ก็ดัดแปลงเนี่ยเอายางรถยนต์มานะครับ
1: ใช่ก็ยางแตกยางขาดแล้วก็ตัดครึ่งเพื่อให้มันมีพื้นที่วางตัวภาชนะ
0: ค่ะ
1: แล้วก็ระบายน้ำอ่างอาบน้ำแตก
0: ตอนนี้อ่างอาบน้ำนะคร
1: ับ ใช่แล้วก็มีอ่างล้างมืออ
0: ๋ออ่างล้างมือ
1: ค่ะโถส้วมค่ะก็คือพอมันแตกมันใช้ไม่ได้แล้วเราก็ประยุกต์เอามาใช้อะค่ะ
0: ใช้แทนสิ่งกระถางไปเลย
1: ใช่ใช้แทนกระถางได
0: ้ดูเหมือนว่าเอาอะไรก็ตามที่แบบเอามารียูสใช้ใหม่ใครมีพื้นที่น้อยๆลองดูนะครับอะไรก็ดัดแปลงมาเป็นแปลงผักได้นะที่คุณฟ้าบอกว่าเป็นแนวตั้งนี่แล้วก็ต่อเข้าไปกับผนังนี้ใช่ไหมครับใช่ไหมครับที่บอกว่าเราสามารถสร้างแสงขึ้นมาสำหรับปลูกผักที่ไม่ได้อยู่กลางแช่
1: ตรงนี้ก็จะเรียกว่า indoor agriculture ก็คือสำหรับคนที่อยู่ในเมืองอยู่ในคอนโดไม่มีพื้นที่โดนแสงข้างนอกก็จะปลูกในพื้นที่ร่มในตัวอาคารก็ใช้หลอด LED เนี่ยค่ะเป็นตัวแทนของแสงแดด
0: ตรงนี้เขาก็ทำเป็นชั้นนะครับผักอะไรบ้างที่ปลูกแบบนี้ได
1: ้ได้ทุกชนิดใช่ค่ะ
0: กระเพราอะไรก็ได
1: ้ได้หมดอันนี้เป็นผักบุ้งค่ะอันนี้เป็น
0: ผักบุ้ง
1: ผักบุ้งแบบต้นอ่อนๆอยู
0: ่ใครชอบกินชาบูที่หอนะครับเน
1: ี่ยมีหมดเลยนะคะนะต้นอ่อนทานตะวันค่ะสำหรับสายเฮลตี้ก็โรย
0: สล
1: ัดใช่นี่ก็มีผักสลัดต้นเรดโอ๊กกรีนโอ๊กค่ะ
0: อย่างนี้เปิดไฟทั้งวันเปลืองไฟแย่เลย
1: มีการติดแผงวงจรโซลาร์เซลล์เพื่อให้ใช้กับหลอด LED มันกินไฟน้อย
0: ไฟน้อยอยู่แล้ว
1: มีผลแค่เล็กน้อยต่อค่าไฟบ้านเราค่ะ
3: เราขอยกตัวอย่างการจัดการพื้นที่สีเขียวและฟาร์มในเมืองจากทั่วโลกมาให้ดูกันนะครับว่าแต่ละที่เขามีไอเดียกันยังไงบ้างประเทศแรกอังกฤษที่เมืองเรชวอดที่นี่ถือเป็นการ์เด้นซิตี้แห่งแรกของโลกและยังเป็นต้นแบบสำหรับการ์เด้นซิตี้ในเมืองอื่นๆด้วยซึ่งคนที่นี่เขาจริงจังเรื่องนี้กันมากถึงขนาดจัดตั้งคณะกรรมการ Garden City Heritage Foundation ซึ่งมีหน้าที่หลักคือการทำให้เมืองยังคงมีพื้นที่สีเขียวมากที่สุดรวมถึงพื้นที่เกษตรกรรมและแปลงผักด้วยนะครับ ต่อมาที่ประเทศสวีเดนเมืองโกเทนเบิร์กมีฟาร์มชื่อว่าโอดริงเกนกับไอเดียแปลงผักริมน้ำบนพื้นยางมาต่อยด้วยนี่เป็นไงล่ะครับซึ่งเจ้าของฟาร์มยังมีนโยบายนำผลผลิตที่ได้ส่งออฟฟิศและร้านอาหารในระยะไม่เกิน 10-15 กิโลเมตรเพราะต้องการลดพลังงานเชื้อเพลิงในการขนส่งและลดคาร์บอนฟุตพริ้นท์ให้กับโลกของเราด้วยนะครับข้ามไปที่ทวีปอเมริกาใต้ที่ประเทศอาร์เจนตินาณเมืองโรซาริโอเมืองนี้เขามีแผนงานส่งเสริมการเกษตรในเมืองที่เริ่มทำในปี2002จนได้รับรางวัลจากสหประชาชาติในฐานะ Best Practice ของโลกเลยล่ะครับนี่ดูจากภาพก็เห็นเลยว่าถึงจะเป็นเมืองใหญ่แต่ก็ให้ความสำคัญกับพื้นที่สีเขียวมากๆซึ่งข้อมูลล่าสุดพบว่ามีชุมชนที่ทำการเกษตรอยู่ประมาณ 1,800 ชุมชนบนพื้นที่กว่า175เอเคอร์มาทางเอเชียกันบ้างครับกับประเทศญี่ปุ่นที่ถึงจะเต็มไปด้วยตึกสูงมากมายแต่เขาก็แปลงดาดฟ้าตึกให้เป็นสวนแล้วให้พนักงานบริษัทมาเช่าเป็นพื้นที่ปลูกผักของตัวเองไปเลยและมีพื้นที่ส่วนกลางสำหรับหมักปุ๋ยให้ใช้เองอีกด้วยเป็นไอเดียการสร้างพื้นที่สีเขียวที่แก้ปัญหาข้อจำกัดเรื่องพื้นที่ได้ดีทีเดียวนะครับไอเดียสุดท้ายที่นำมาฝากอยู่ที่ประเทศสิงคโปร์แม้จะเป็นเกาะเล็กแต่ชาวสิงคโปร์ก็ให้ความสำคัญกับพื้นที่สีเขียวไม่น้อยที่นี่เขามีสิงคโปร์สกายกรีนฟาร์มที่ใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีมาปลูกพืชด้วยระบบไฮดรอลิกทำจากโครงสร้างอลูมิเนียมมีรางสำหรับปลูกผักเป็นชั้นๆในแนวตั้งไอเดียนี้ถ้าใครสนใจจะลองนำไปทำดูบ้างก็ได้นะครับเห็นตัวอย่างการสร้างพื้นที่สีเขียวกันไปแล้วเรามาลองทำให้พื้นที่ของเรากลายเป็นพื้นที่สีเขียวกันนะครับเห็นแล้วก็อยากให้มีอย่างนี้ทั่วโลกเลยดีต่อโลกดีต่อเราทุกคนแน่นอน
0: วันนี้สนุกสนานมากนะครับมาเยี่ยมสวนผักบ้านคุณตานะครับแล้วก็มาได้ดูว่าโหปลูกอะไรหลายอย่างเลยแล้วก็น้องฟ้าก็ได้สอนผมปลูกผักด้วยนะครับคือได้เห็นการสร้างพื้นที่สีเขียวนะครับในพื้นที่เล็กๆของคนเมืองนะครับแล้วก็เห็นความเป็นจริงเห็นความเป็นไปได้ว่าเราก็ทำได้น้องฟ้ามีความคิดอย่างไรเกี่ยวกับการสร้างพื้นที่สีเขียวสำหรับคนเมืองอย่างนี้บ้างครับ
1: ซึ่งของบ้านฟ้าเนี่ยพ่อคุณแม่ครอบครัวเนี่ยก็ปลูกฝังลูกๆมาตั้งแต่เด็กอยู่แล้วว่าให้เราทำสวนครัวค่ะเราสามารถพึ่งพาตนเองทางด้านนี้ได้ด้วยเหมือนกันถ้ามองระยะไกลเป็นการเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับเมืองกับประเทศของเราและยิ่งถ้าเราแบบปลูกผักที่ปลอดสารเคมีพอเราทานไปเองแล้วเนี่ยมันก็จะส่งผลดีต่อร่างกาย
0: อย่างไรก็ติดตามที่เพจนะครับสวนผักบ้านคุณตาด้วยนะครับจะมีเทคนิคใหม่ๆให้เราได้ดูกันเผื่อใครอยากจะปลูกผักหรือปลูกต้นไม้แล้วก็ถ้าชอบคอนเทนต์แบบนี้นะครับก็อย่าลืมติดตามรายการ The Green Diary นะครับฝากกด Subscribe นะครับที่ช่อง Green Thailand ไว้ด้วยนะครับแล้วก็ใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับเอาน้ำตาลสดแก้วนึงครับเฮ้ยพี่แป๊บนึงเดี๋ยวพอเอาแก้วมานี่ครับผมนี่เฮ้ยรอไม่เอาครับพี่รอไม่เอาครับใครเป็นมือใหม่หัดกรีนแบบผมบ้างครับ3วันกรีน4วันลืมแล้วก็มาเริ่มนับ1ใหม่ ตอนนี้เนี่ยไม่ต้องกลัวแล้วนะครับว่าเราจะหลุดลืมพฤติกรรมนะครับเพราะว่าผมไปเจอกลุ่มนึงครับกลุ่มที่ว่านี้นะครับมีชื่อว่าGreenery Challenge ครับเป็นกลุ่มใน Facebook ที่มีสมาชิกเนี่ย 20,000 กว่าคนแล้วนะครับแต่ละวันเนี่ยสมาชิกก็จะมาแชร์เทคนิคนะครับในการใช้ชีวิตแบบกรีนกันนะครับแบบไม่ทำให้เกิดขยะแบบลดการใช้บรรจุภัณฑ์แบบใช้ครั้งเดียวแล้วทิ้งต่างๆนะครับสนุกสนานคึกคักมากเลยแล้วก็รู้มาว่าวันนี้เนี่ยกลุ่มนี้เขาจะมารวมตัวกันนะครับมานัดเที่ยวกันอยู่ที่นี่ครับตลาดน้ำบางน้ำพึ่งนะครับผมก็มาแจมกับเขาด้วยเดี๋ยวมาดูกันว่าวันนี้เขาจะ challenge อะไรกันนะครับนู่นรอกันอยู่ตรงนู้นครับเจอแล้วครับนี่คือกลุ่ม Greenery Challenge
2: สวัสดีค
0: ่
2: ะ
0: โอ้มากันพร้อมหน้าพร้อมตานะครับนี่แนะนำก่อนเลยครับพี่เอชผู้ก่อตั้งกลุ่มนะครับผมเดี๋ยวให้พี่เอชแนะนำสมาชิกกลุ่มกัน
4: ครับเดี๋ยวเริ่มจากดีครับคุณแอมครับก็คุณหนูครับ
0: ครับ
4: คุณหนูก็เป็นสมาชิกรุ่นบุกเบิกแรกๆของเราเลยนะครับก็นี่ลากลูกสาวเข้ามาด้วย
0: พามาทั้งครอบครัวเลย
4: น้องหวานครับน้องหวานครับคุณป้ายครับ
0: นี่ก็รุ่นบุกเบิกเหมือนกันไหมครับ
4: รุ่นบุกเบิกครับ
0: กลุ่ม Greenery Challenge ของเรานี่ตั้งมานานยังครับ
4: ก็18เดือนกว่าครับตั้งตั้งแต่เดือนมกราคมปี2018
0: มีที่มาที่ไปอะไรยังไงครับ
4: ก็เรารู้สึกว่า
2: การใช้พลาสติกในชีวิตประจำวันของเราเยอะมากเลยเราก็เลยคิดว่าอยากจะหาวิธีจัดการที่จะทำไงให้เราลดการใช้พลาสติกได้เราก็เลยว่าทำยังไงที่เราจะตั้งกลุ่มเล็กๆกันมาแล้วค่อยมาตรวจเช็คกันบ้านกันว่าใครทำใครพกไม่พกบ้างก็เลยคุยกับน้องๆในออฟฟิศกันว่าเรามาตั้งกลุ่มกันนะแรกๆก็ยังคุยกันว่าเดือนจะมีคนมาเล่นกับเราไหมเนี่ยก็มากัน 20,000 กว่า

0: สองหมื่นคนแล้วกิจกรรมเรามีอะไรบ้างครับที่หมุนเวียนอยู่ในกลุ่ม
1: ตั้งกลุ่มแรกๆเนี่ยก็จะมีการชวนกันพบถุงผ้าแล้วก็มีคิดไม่ถุงนะฮะมีการขวดเดียวแก้วเดิมการพบขวดแก้วมาเป็นคู่แล้วก็
0: มาเป็นคู่นี่อะไรครับ
1: มาเป็นคู่คือพบช้อนส้อมตะเกียบเพื่อนกรีนหาง่ายนอกจากพบกันแล้วเนี่ยเราก็มีการแข่งว่าไปหลอกลวงเพื่อนรอบๆตัวคนในครอบครัวสมาชิกกันก็มีชี้เป้ากรีนใครไปเจอร้านไหนใช้อุปกรณ์กรีนช่วยกันชี้เป้าช่วยส่งเสริมสนับสนุนร้านนั้นกัน
0: ครับอ่ะอย่างวันนี้เดี๋ยวได้มาเจอนะครับสมาชิกแต่ละท่านเดี๋ยวมาดูว่าเขาต้องพกของเนี่ยที่แบบว่าเป็นของกรีนๆมานะครับวันนี้พกอะไรมาบ้าง
2: ที่พอแกะออกมาก็จะเป็นถุงนี้เนาะจะมีบรรดาแบบว่ากระปุกกระป๋องต่างๆนะคะในการมาแบบว่าซื้อของเยอะแยะแล้วก็มีอย่างถ้าแบบซื้อผลไม้มันจะมีแบบที่เราใช้ที่เราได้มาแล้วเก็บไว้ใช้ได้ตลอด
0: เรา reuse เนี่ยเราไม่ได้ใช้ครั้งเดียวแล้วทิ้งเนี่ยนี่เป็นแบบชุดขนาดย่อมหรือชุดขนาด full set ครับ
2: อันนี้ก็ชุดก็เยอะนะคะเราเคยเฟลจากการเอาไปไม่พอเพราะฉะนั้นเหลือดีกว่าค่ะ
0: ครับ
3: น้ำฟันเลยปกติผมจะเน็ตสองข้างนี้ซ้ายกับขวา
0: ครับผม
3: ก็เวลาไปตามตลาดต่างๆก็เลี่ยงกันใช้ช้อนซ่อมพลาสติกก็จะมีชุดนี้ครับ
0: ครับ
3: ชุดนี้ชุดประจำตัว
4: กล่องพับได้ซึ่งมันจะมีช้อนซ่อมในตัว
0: นี
4: ่นะคะ
0: แต่ละคนก็จะมีถุงผ้าใครมีถุงผ้าบ้างครับโชว์นะครับ
4: ใช่ใช่ใช่ถุงผ้าน
0: ี่นี่ของน้องน้ำหวานนี่จะเป็นแบบ
4: นั่นแหละนั่นแหละ
0: ตะไคร้ตะไคร้มีภาชนะมีปิ่นโตเดียวมาเป็นเผาเลยเหรอครับแล้วของน้องน้ำหวานล่ะครับ
5: ใช่ค่ะ
0: ขอหยิบมาโชว์หน่อย
5: มี2ขนาด
0: อันนี้พกมาจริงๆเหรอ
5: ใช่คือจะแบบเป็นของที่ต้องอยู่ติดเลย
0: ครับวันนี้สมาชิกมารวมตัวกันนะครับที่ตลาดน้ำแบบนี้นะครับผมวันนี้เราจะมีภารกิจอะไรมาชาเลนจ์กันบ้างครับพี่เอก
1: ครับวันนี้เราจะให้สมาชิกแบ่งกลุ่ม2กลุ่มแล้วก็ให้ไปเดินช้อปปิ้งกันเลยครับซื้ออาหารได้ตามสะดวกซื้อแต่ละครั้งเราซื้ออะไรปุ๊บแล้วก็จะมีการถ่ายรูป
0: วันนี้ฮะภารกิจก็คือง่ายๆไปเดินตลาดอยากซื้ออะไรซื้อแต่ซื้อมาแล้วถ่ายรูปไปด้วยแล้วมาดูกันว่าทำคะแนนลดขยะได้แค่ไหนนะครับ

0: สองถ้วยครับ
1: โอเคสามสี่
0: ครับ
1: ไม่ช้อนไม่ช้อนค่ะไม่ช้อนค
0: ่
1: ะ
0: เอาอันนี้ให้50บาทใส่กล่องนี้ได้ไหมลดถุงพลาสติกไว้ได้2ชิ้นนะครับรวมถึงก๊อบแก๊ปอีก1ตอนนี้ลดได้3ชิ้นแล้วนะครับ
2: อร่อยครับ
1: บาร์บีคิวสามารถใส่โหลแก้วรียูได้ครับ
3: แล้วปกติพี่เขาจะใส่ถุงอะไรให้ครับ
1: ปกติเขาจะเป็นถุงพลาสติกแต่นี้คือขยะไม่มีก็สามารถทานร้อนๆได้ด้วยเพราะว่าเป็นโหลแก้ว
4: ลูกค้าเอากระบอกน้ำมาซื้อเยอะไหมคะ
5: ส่วนมากจะเป็นฝรั่งต่างชาติ
0: เอากล่องนี้ได้ไหมมีกี่ชิ้นนะ7ชิ้นครับงั้นขอใส่นี้แล้วกันครับ
1: เอาเดี๋ยวได้เลยอ๋อใช่ใช่ถือ
6: ไม่ทัน
1: อ๋อไม่
6: อ
1: ๋
6: อไม่ต้อง
1: จริงอันนั้นเราเฟลแล้วเราต้องเอามาคือมันเฟลเพราะว่าเราเผลอได้ติดหลอดมาเราไม่ทานเราไปล้างให้สะอาดแล้วเอาไปตัดหลอดใส่ทำหมอนผู้ป่วยติดเตียง
7: คือไหนเขาใส่มาแล้วอันนี้เนี่ยเราแบบพลาดไปนิดนึงนะครับแต่ว่าพี่หนูนี่คิดไวมากเลยว่าจะเอาไปทำอะไรต่อ
1: ก็คือพอได้มาแล้วก็คือต้องรีบคิดเลยทำอะไรต่อได้
7: ขอบคุณนะครับเอาหลอดจิ้มได้เลย
4: การที่เราเป็นชาวกรีนนะคะนอกจากที่เราจะได้ของสดใหม่จากเตาแล้วนะคะเราได้ลดราคาได้จากถุงละ35เราเหลือ30เต็มกล่องเลย
1: ก็คือกระดาษเนี้ยคือเป็นอะไรที่สามารถย่อยสลายได้ก็คือโอเคไม่ต้องซีเรียสมาก
7: ถ้าร้านไหนมีบรรจุภัณฑ์เป็นกระดาษเนี่ยก็จะเป็น
1: เป็นทางเลือกแรกที่เราจะไปซื้อค่ะ
5: เอาใหญ่มากคราวนี้เรากำลังจะใส่ชิ้นโตแทน
0: ครับทำยังไงดีครับเนี่ยมันใหญ่เกินเดี๋ยวหั่นครึ่งให้
5: ได้
0: ขอบค
5: ุ
0: ณมากเลย
5: เ
0: มนู
5: ก
0: ็
5: ม
0: ี
5: 130
1: 100หรอเอาพี่เอาชุดละ40พี่ขอตัดอย่างนี้ได้ไหมคะได้ไหมคะแล้วใส่มะม่วงนี่ใส่น้ำปลาหวาน

0: ถ้าผมอยากทานก็กลับมา
1: ก็ต้องตัดใจเอาพลาสติกชิ้นนี้กลับไปด้วยแต่ว่าตัวนี้เป็นพลาสติกที่เอาไปยัดลงอีโคบิกได
2: ้อ๋อครับ
1: ตัวนี้ยัดอีโคบิกได้

0: าอย่างเดียวนะคะเป็นถุงพลาสติกที่ได้มาจากการซื้อของเราก็เอากลับมาใช้ได้ใหม่เลย
1: พี่ครับสั่งข้าวหน้าเป็ดนะครับครับนี่ข้าวหน้าเป็ดครับผมเอากล่องมาเองนะครับใส่ข้าวใส่เป็ดใส่น้ำราดเป็ดนะครับใส่น้ำจิ้มนะครับแล้วก็ใส่น้ำซุปอุ้ยร้อน
2: อ้าวร้อนเหรอ
1: ร้อนอ่ะโดลองดูว่าถ้าสมมติเราไม่ได้เอากล่องมาเองนะครับจะต้องมีภาชนะอะไรบ้างแน่ๆคือกล่องโฟมนะครับมีพลาสติกรองนะครับมีหนังกระติกสองยางรัดนะครับแล้วก็น้ำจิ้มอีกนะครับมีขิงด้วย7 8 9 10 11 12 12 ชิ้นแต้มเน้นๆเลย
3: มาดูกันนะครับว่าขยะที่เราปฏิเสธไปมีวงจรชีวิตอย่างไรการปฏิเสธขวดน้ำ1 ขวดเท่ากับไม่สร้างขยะมากถึง4 ชิ้นประกอบด้วยฝาขวดแผ่นรองฝาขวดฉลากพลาสติกและขวดซึ่งมีวงจรชีวิตสูงถึง450 ปีกว่าที่จะย่อยสลายหมดไปจากโลกใบนี้แก้วน้ำพลาสติกก่อไปด้วยขยะ4 ชิ้นได้แก่แก้วน้ำฝาปิดแก้วถุงหูหิ้วและหลอดพลาสติกซึ่งจะใช้เวลาย่อยสลายราว450-500 ปีหรือแม้แต่แก้วกระดาษที่ดูไม่มีพิษไม่มีภัยแต่รู้หรือไม่ว่ามีการเคลือบพลาสติกซึ่งต้องใช้เวลาถึง50 ปีในการย่อยสลายกระป๋องโลหะสำหรับน้ำอัดลมเลิฟเวอร์ใช้เวลา80-100 ปีในการย่อยแล้วมาดูผัดไทยที่ใส่โฟมและแถมตะเกียบมาด้วยกันบ้างนะครับตะเกียบเนี่ยแม้จะเป็นไม้แต่ก็ต้องใช้เวลาย่อยถึง10 เดือนแถมยังต้องตัดต้นไม้มาทำตะเกียบอีกด้วยส่วนซองใส่ตะเกียบพลาสติกบางๆที่แถมมานี้ต้องใช้เวลามากถึง450 ปีกว่าจะย่อยสลายหมดและสุดท้ายโฟมมีอายุยืนที่สุดในบรรดาขยะต่างๆนั่นก็คือไม่สามารถย่อยสลายได้ครับเห็นไหมล่ะครับว่าสินค้า1 ชิ้นนั้นแฝงไปด้วยขยะมากมายและใช้เวลานานมากกว่าจะย่อยสลายหมดไปจากโลกทางที่ดีลองปรับพฤติกรรมพกอุปกรณ์ที่จำเป็นไปเองเท่านี้ก็จะช่วยลดขยะให้โลกได้มากแล้วล่ะครับ
1: เสร็จแล้วครับเรียบร้อยกลับมาพร้อมอาหารนี่เหมามาหมดตลาดเลยใช่ไหมครับเนี่ย
4: จุ๊บตังค่ะ
2: มีปลาสลิดด้วยปลาสลิดด้วย
1: นี่นะครับเรามานับกันดีกว่าว่าวันนี้แต่ละกลุ่มเนี่ยนะครับ2 กลุ่มนี้เนี่ยลดขยะกันไปกลุ่มละเท่าไหร่นะครับของเราเนี่ยนับแล้วเราลดไปได้กี่ชิ้นครับ
4: 45 ชิ้นค่ะ
1: นี่นี่โซนของเรานะครับคราวนี้มาดูทีมนี้หน่อยครับทีมพี่เอชครับผมซื้อมาเยอะมาก
5: เยอะมากครับสายกินครับสายกิน
1: โอ้รับนับแล้วรวมคะแนนแล้วตอนนี้นับ
5: เท่าไหร่เท่าไหร่
1: ครับ
4: กี่
1: ชิ้นครับ
4: 66 ชิ้นค่ะ
1: มีขยะพลาสติกหรือว่าขยะซิงเกิลยูสนะครับที่ไม่ได้ถูกใช้วันนี้ลดไป100 กว่าชิ้นเลยนะครับจากคน1 2 3 4 5 6 7 7 คนเนี่ยนะครับความรู้สึกวันนี้เป็นไงบ้างครับ
5: ว่าคือพอพวกเรามาเนี่ยดูในพ่อค้าแม่ค้าให้ความร่วมมือกันมากเลยครับที่ได้ยินมาทั้งรถทั้งแจกมันเต็มไปหมดเลยครับแล้วก็เขาก็มีเจ้าหนึ่งเขาก็บอกว่าแบบดีนะเห็นต่างชาติใช้กันเยอะเดี๋ยวพอถามพวกเราก็มาบอกเออเห็นคนไทยเข้ามาตั้งใจดีเขาก็แบบดีใจเนี่ยครับ
1: เอาละฮะเห็นไหมครับโลกไม่ยากที่จะรักนะครับนี่ก็คือ The Green Diary ในวันนี้นะครับถ้าชอบเราก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามที่ช่อง Green Thailand ด้วยนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับตอนนี้พวกเราขอกินก่อนครับผมบ๊ายบาย

พราะการเรียนรู้ไม่หยุดอยู่แค่ในห้องเรียนมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ร่วมกับหน่วยบัญชาการรักษาดินแดนเสนอการเรียนการสอนนักศึกษาวิชาทหารผ่านระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมประจำปีการศึกษา2569เติมความรู้เสริมวินัยพัฒนาศักยภาพนักศึกษาวิชาทหารทุกชั้นปีนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่1รับชมได้ทางช่อง DLTV 7นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่2รับชมได้ทางช่อง DLTV 8และนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่3รับชมได้ทางช่อง DLTV 9พบกันทุกวันเสาร์เวลา 9:00 นถึง 11:00 นเริ่มออกอากาศ11กรกฎาคมถึง5กันยายน2569

บ้านวังรีเป็นชุมชนชาติพันธุ์ดาวเวียงที่ยังรักษาวัฒนธรรมดั้งเดิมได้อย่างเหนียวแน่นทั้งภาษาการแต่งกายอาหารและการแสดงพื้นบ้านกลิ่นไอความอบอุ่นจากผู้คนในชุมชนสัมผัสแห่งความรักและรอยยิ้มของชุมชนอาหารเลิศรสที่ใครต่างยินยนต์รสชาติที่เป็นเอกลักษณ์และมีมนต์เสน่ห์ปลาดูสมุนไพรทำไมต้องเรียกว่าปลาดูคนโบราณเล่าขานกันว่าพอต้องหมั่นดูแลปลาที่หมักไม่ให้เปรี้ยวจนเกินไปทานไม่อร่อยจึงเป็นที่มาของคำว่าปลาดูนั่นเองค่ะต่อไปเราจะพาทุกท่านไปรู้จักกับวิธีการปรุงปลาดูที่สะท้อนรสชาติและวัฒนธรรมอันงดงามเริ่มจากการทำความสะอาดปลาจากนั้นจึงเตรียมเครื่องเทศนานาชนิดสำหรับการหมักปลาเพื่อให้กลิ่นและรสค่อยๆแทรกซึมเข้าไปในทุกเส้นใยของเนื้อปลาจากนั้นนำมาสู่หัวใจของความอร่อยการหมักปลาเคล้าเครื่องเทศให้ทั่วเพื่อให้รสชาติและกลิ่นหอมค่อยๆซึมลึกเข้าสู่เนื้อปลาปลาดูถูกทอดจนสุกและอบอวนไปด้วยสมุนไพรทุกคำที่ริมรสไม่ได้เป็นเพียงอาหารแต่คือเรื่องราวของผู้คนและเสน่ห์ของนครนายกที่ถูกส่งผ่านทุกคำ

0: แล้ววันนี้เรามาอยู่ที่มานาวูดนะฮะมานาวูดนี่ก็คือโปรด้านประตูจริงๆแล้วก็ทำเยอะแหละเขาทำเรื่องไม้เรื่องอะไรมากมายเลยแล้วไม่พอถ้ามาทำบ้านมาต่างจังหวัดทั้งทีมันน่าจะมีเรื่องของการมาช่วยเหลือใครสักคนด้วย
1: ใช่ไหนๆก็ออกมาแล้วก็มาเจอแฟนๆมาเจอท่านผู้ชมที่ส่งเข้ามาทางเพจที่เราไม่มีโอกาสได้ออกมา
0: แล้ววันนี้เราก็เดี๋ยวไปพูดคุยกับมานาวูดกันเลยดีกว่านะฮะคุณปอยรออยู่แล้วไป
1: ค่ะ
0: คุยกับเจ้าของดีกว่าสว
1: ั
0: สด
1: ี
0: ครับคุณปอยครับ
2: ค่ะ
0: โอเคความเป็นไปเดินมาของมานาวูดเป็นไงเล่าเลยครับยาวเลยค่ะไม่ได้เล่าเลยเล่าก่อน
2: จริงๆเป็นธุรกิจของคุณพ่อคุณแม่ค่ะ
0: ค
2: เดิมเนี่ยที่แพร่จะชื่อว่ามานาคาไม้เป็นชื่อคุณพ่อ
1: มานา
0: คุณพี่ทั้งหลายร้านเนี่ยเหรอเห็นแบบเยอะเลยนะ
2: ใช่ใช่
0: ใช่ใช่ใช่ใ
2: ช่แล้วปอยกลับมาดูแลต่อก็เลยมีเปลี่ยนกลุ่มเป้าหมายไปอยู่ในเมืองใหญ่ๆไปจับลูกค้าอีกกลุ่มนึงค่ะก็เลยรีแบรนดิ้งทำแบรนด์ขึ้นมาใหม่ค
0: ่
2: ะ
0: อ๋อก็คือมานาวูดเนี่ยเป็นสิ่งที่ต่อยอดไปจากมานาแล้วกันนะโอเคก็
2: ทำประตูเป็นหลักค่ะ
0: ประตูเป็นหลัก
2: ประตูเป็นหลัก
3: ตัวนี้ยังอยู่แล้ว
0: เพราะเขาว่าทำประตูเป็นหลักมากมันฟังดูแบบ
1: แล้วอย่างอื่นทำไม่ได้
0: หมายมันพุ่งชนทำประตูเป็นหลักค่ะ
1: ก็ไม่ทำอย่างอื่นเลยอย่างอื่นทำไม่ได้อ
2: ย่างอื่นก็ทำค่ะอย่างอื่นก็ทำ
0: ทำด้วย
2: โครงสร้างบ้านทั้งหลังเลยค่ะที่เป็นเฟอร์นิเจอร์บันไดพื้นฝ้าผนังประตูค่ะ
1: อันนี้เป็นสายเน้นโครงสร้าง
0: ประตูเป็นหลักนี่คือเราทำประตูอะไรมั่งครับยังไงมั่ง
2: จริงๆประตูไม้สักทำได้กับทุกพื้นที่เลยนะคะภายนอกภายในห้องน้ำได้หมดเลยทนแดดทนฝนแต่อาจจะเป็นทนแดดนี่คือมีหลังคารับหน่อยไม่โดนตรงๆเลย
0: เป็นโอเพนแอร์ไม่ใช่ว่าเอาท์ดอร์แบบตากแดดทั้งวันนะไม่
2: ใช
0: ่โอเคไม้สักที่เราใช้นี่เป็นยังไงบ้างเล่าให้ฟังหน่อย
2: ไม้สักที่เราใช้จะเป็นส่วนใหญ่จะเป็นไม้ที่อายุเยอะเป็นหลักเลยนะคะ
0: สักเก่า
2: เกิน50ปีขึ้นไป
0: โอเค
2: คือเก่ามันจะเป็นแบบผ่านการรื้อจากบ้านเก่าเลยอะค่ะ
0: ครับ
2: เอาพื้นไม้เก่ามาทำเอาคานไม้บ้านเก่ามาทำ
0: อันนั้นบางทีเป็นร้อยปีก็มีหลายร้อยปี
2: ไอ้พวกนั้นก็จะแห้งจริงแต่ว่าก็จะมีตำหนิจากรอยตะปูจากรอยการใช้งานมาแล้วจากรอยการรื้อจะมีแผลเยอะค่ะ
0: อันนี้ไม่ใช่ไม้จี๋นะจักจั่นร้องนะบอกผู้ชมก่อนนะ
1: เป็นแหล่งธรรมชาติ
0: ธรรมชาติจริงๆอ่ะเรามากันที่คุณก้อนนี้อันนี้คืออ
2: ันนี้ปอยตัดเอามาทำเฟอร์นิเจอร์ทำโต๊ะได
0: ้อ๋อทำโต๊ะได้
2: เลยค่ะถ้าเราอยากได้งานแบบคาบๆเนาะ
0: เนาะมันก็เป็นงานแบบพลาสติกหน่อย
2: ใช่ใช่
0: เป็นมูพลาสติกหน่อยดิบๆหน่อย
1: ไม้ที่เราได้มาก็คือตัดมาครึ่งนึงอย่างนี้แล้วเดี๋ยวเวลาเอาไปใช้นี่คือเราต้องทำไงต่อคะ
2: จริงๆเราต้องดูว่าเราจะใช้ไม้ขนาดเท่าไหร่อ่ะสมมติว่าถ้าเราอยากได้ไม้ไปทำไม้บันไดสมมติเนาะเราก็จะต้องดูหน้ากว้างลูกค้าต้องการหน้ากว้างลูกนอนยาวหน้ากว้าง30เซน
0: 30เซน
2: เราจะไม่ใช้กระพี้ตรงนี้นะคะเพราะตรงนี้จะเป็นส่วนที
0: ่ผู้ชมฟังนะครับอันนี้คือกระพี้นะครับจริงๆหลังจากนี้จะได้ยินคำนี้บ่อยนะครับตัวกระพี้เนี่ยเป็นตัวที่มันโดนปลวกกิน
2: ใช่ใช่ปลวกมันจะกินอยู่
0: เนาะก็ไม่เอานะ
1: คือเปลือกไม้
2: ใช่
1: เปลือกไม้
0: นี่อันนี้คือเปลือกไม้ในบาร์กอยู่นี
2: ่อันนี้เปลือกไม้อันนี้เป็นเนื้อไม้ที่เหมือนเป็นเนื้อตอนแรกๆที่กำลังโตค่ะ
0: เนื้ออ่อน
2: ยังไม่แข็งค
0: ่
2: ะแล้วตรงนี้จะเป็นแกนไม้ค่ะ
0: นี่แกน
2: เราจะเลือกใช้เฉพาะแกนไม้เพราะตรงนี้จะแข็ง
0: โอเค
2: แล้วพอเขาได้อายุที่ดีแล้วเนี่ยมันจะมีสารที่ทำให้ปลวกไม่กิน
0: แปลว่าการเลือกไม้สักที่ดีการเลือกใช้ไม้สักที่ดีก็คือต้องเลือกในอายุที่เหมาะสมเนาะ
2: ใช่ค่ะใช่ค
0: ่
2: ะ
0: อ่อนไปก็ไม่ดี
2: ใช
0: ่อ่อนไปก็ไม่ดี
2: ประมาณ30-40ปีขึ้นไปจะดีกำลังดีค่ะก็จะได้ขนาดที่ดี
0: การเลือกไม้ใหม่มาทำโดยที่ไม่ผ่านกระบวนการใดๆที่มันเหมาะสมเนี่ยมันมีผลเสียอะไร
2: มั้งไม้เขาจะมีความชื้นในตัวนะคะโดยธรรมชาติ
0: ถูกต้อง
2: ถ้าเขาโดนความร้อนอากาศร้อนๆมากๆเขาจะคายน้ำออกจากเนื้อไม
0: ้
2: มันทำให้ไม้เขาเสียรูปเสียรูปมันจะกลายเป็นบิดเป็นแตกค่ะ
0: อ
2: ันนี้คือเหตุผลว่าทำไมเราต้องมีการเอาไปอบก่
0: อ
2: นเพื่อให้มีไอ้น้ำคลายออกมาค่อยๆคลายออกมาแบบไม้ไม่เสียรูปแล้วค่อยมาใช้งาน
0: ก็คือการอบไม้มันก็ต้องค่อยๆอบด้วยไม่ใช่ว่าปวดพลาดให้ความร้อนไปเลย
2: ให้ความร้อนก็เหมือนเรามาตากแดดค่ะมันก็จะบิดไปเลยแตกไปเลย
0: โอเค
2: ประมาณนี้ค่ะ
1: อย่างไม้ที่คุณกวางมาใช้บางทีไม้เก่าที่อายุมากแล้วก็ไม่ต้องอบก็คือสามารถเอามาใช้
2: ถ้าเป็นไม้เก่าที่มาจากบ้านเก่าหรือมาอันนั้นคือเขาผ่านมาแบบ30-40ปี
0: แล้วนิ่งมาแล้ว
2: นิ่งแล้ว
0: นิ่งมาแล้ว
2: นิ่งแล้วค่ะนิ่งแล้วอันนั้นก็จะใช้ได้เลยแต่ก็จะมีสีที่เข้มหน่อยมีตำหนิหน่อยค่ะ
0: ก็ต้องมาจัดการอีกท
2: ี
0: ซึ่งการจัดการกับไม้ที่อาจจะเป็นไม้เก่ามีตำหนิเนี่ยเราต้องทำยังไงบ้างเดี๋ยวพาไปดูหน่อย
2: ได้ค่ะ
0: โอเค
2: ค่ะ
0: อ
2: ่
0: ะปึ๊บเดินนำเลยครับโอเคเราจะมาต่อที่สเตชันนี้จากไม้ที่ได้มาเป็นท่อนอย่างนั้นเราต้องจัดการกับไม้ก่อนจัดการยังไงบ้าง
2: สำหรับประตูนะคะถ้าประตูที่มีความสูงไม่มากไม่เกิน2.40เซนเนี่ย ความหนาประตูจะอยู่ที่ประมาณ3เซนครึ่งค่ะ
0: โอเค
2: 3เซน
0: น
2: ิ้
0: วกว่าน
2: ิ้วกว่าคือเราตัดไม้มาประมาณนิ้วครึ่งแหละแล้วเราต้องมาจัดให้มันเรียบเท่ากันมารีดให้มันเท่ากัน
0: นี่คือเครื่องรีดเหรอ
2: ใช่อันนี้คือเครื่องรีดเดี๋ยวเราจะรีดให้ไม้ที่เป็นรอยฟันเลื่อยอะค่ะแล้วก็รีดขนาดให้เขาเรียบแล้วให้ขนาดได้เท่ากันทั้งเล่ม
0: เพื่อจะได้เอามาประกอบกันเป็นประตูได้เนียน
2: ใช่ใช
0: ่อ่ะถ้างั้นเดี๋ยวไปดูประตูจริงๆเลยดีกว่าเห็นเขาเห็นมีโอ้ประตูเยอะเลยอันนั้นโดเรมอนมาเนี่ยไปดูกัน
2: โอเคไปค่ะ

0: ตรงนี้คือที่ผ่านกระบวนการออกมาเป็นประตูแล้วเรียบร้อย
1: ใช่
2: โอเคอันนี้คือประตูอุ้ยก็มันดูสมัยใหม่มากเลยเนาะมันดูแบบว่าไม่ใช่ประตูแบบลูกฟักแบบ
1: ใช่ค่ะ
2: คือทำแบบนี้คนเดี๋ยวนี้คนก็สั่งนี้กัน
1: เป็นแบบนี้
0: อันนี้เขาทำสีแล้ว
1: เรียบร้อยคันนี้คืออันนี้คือมีการย้อมสีเรียบร้อยแล้วค่ะ
2: อ๋อแล้วสีธรรมชาติของไม้สักจริงๆมันต้องดอกกว่านี้หน่อยป่ะ
1: ใช่ต้องดอกกว่านี้หน่อยพอเราทำประกอบเสร็จปั๊บเนี่ยช่างสีเขาจะต้องมาขัดเตรียมผิวถูกไหม
2: ครับเตรียมผิว
1: แล้วในช่างไม้เขาก็อาจจะมีรอย
2: อุดโปนิดหน่อย
1: อุดโปคือผ่านมาเรียบร้อย
2: แ
0: ล
2: ้
0: วรอยสิวรอยไรหน่อยแล้วก็มาทาสกินแคร์ตรงนี
2: ้พร้อมที่จะไปบิวตี้บล็อกเกอร์ท่านหนึ่งตลอดเลยอันนี้คือเราจะพร้อมทำสีแล้ว
1: พร้อมทำต่อแล้ว
2: ทำต่อแล้ว
1: ใช่อ
2: ันนี้ก็คือตัวที่เราจะไปทำต่อ
1: ใช่ค่ะ
2: อันนั้นคือทำไมสีมันอ่อนกว่านี้เยอะเลย
1: อันนี้มีการลงแป้งอุดเซียนไว้ค
2: ่
1: ะ
0: เห็นไหมลงแป้งเห็นไหมหนูบอกแล้ว
1: ลง
2: ไปอยู่ตรงนี้มันม
1: ือคอนซีลเลอร์นี่คอนซีลเลอร์เรียบร้อยไหม
2: คอนซีลเลอร์เรียบร้อย
0: โอเค
2: เคยมีคนที่สั่งประตูแบบเรียบๆเลยไหม
1: มี
2: เหรอ
1: แต่มันต้องต่อนะคะพอมันต้องต่อปั๊บปอจะปฏิเสธเนื่องจากไม้จริงมันจะมีการยืดหดของตัวเนื้อเขาอยู่แล้วการที่เราเอาต่อชิดเลยอ่ะผ่านไปสักปี2ปีมันอาจจะมีเกิดแก๊ปนิด
2: มันจะดูเป็นตำรอยแคร็กหน่อยนึงอะไรเงี้ยมันเป็นไปไม่ได้เลยเนาะที่ไม้มันจะไม่ยืดหดตัวเลยอ่ะ
1: มันเป็นไปไม่ได
2: ้มองวัตถุดิบยังไงที่เก่าแค่ไหนร้อยปีมันก็ยังมียืดหดแน่นอน
1: การมีร่องไว้อ่ะเขาหดนิดหน่อยขยายนิดหน่อยมันไม่รู้เรื่องแล้วค่ะ
0: มันไม่ได้แค่สวยเฉยๆไม่ได้อยากได้ขึ้นมาเฉยแต่ว่ามีไว้เพื่อเป็นฟังก์ชันด้วย
1: ใช่ใช่
0: เพื่อการใช้งานด้วย
2: คือมันเมิร์จเข้าไปกับดีไซน์
1: ถูกต้อง
2: เราดีไซน์เพื่อให้ฟังก์ชันมันโอเค
1: ใช
2: ่แล้วก็ไม่เกิดเออร์เลอร์ตอนหลัง
1: ถูกต้อง
2: ใช่ไหมฮะอันนี้ก็แนะนำให้กับลูกค้าเนาะ
1: ใช่
2: ใช่ไหมโอเคถ้าถามอีกเรื่องนึงทำไมเราถึงได้เลือกไม้สักเก่ามาทำประตูไม่ใช้ไม้สักปลูกไม่ใช้ไม้สักแบบที่อายุน้อยๆหน่อย
1: คือถ้าอายุน้อยๆเนี่ยค่ะเนื้อไม้จะยังไม่แข็งแรงเนาะมันจะไม่แน่นนะคะพอมันไม่แน่นปั๊บเนี่ยเขามีความยืดหดตัวสูงมากการที่เราไปทำประตู1บานโดนแดดโดนฝนอากาศเปลี่ยนแปลงเนี่ยเขาจะบิดตัวได้เลยบิดแล้วก็แตกถูกต้องบิดอย่างนั้นล่ะค่ะ
2: ทำไมเข้ากันดีวะ
0: ไม่ละเขาไม่ปฏิเสธเราเลยสักครั้ง
2: นะทำอะไรเขาก็คือเออโอ้โหบุกไปหมดเลย
1: มันบิดเป็นตัว S จริง
2: ๆบิดไปเออ
1: จริ
2: งอ้ำลงบิดทีเออไม่สักเลยบิดอย่างนี้เลยบิดตัว S
1: คือสมมติว่านี่เป็นวงกบอะค
2: ่
1: ะปลายประตูด้านออกมานึกออกปะคะม
2: ัน
1: จะเด้งออกมา
2: ซึ่งถ้าเป็นส่วนอื่นของบ้านมันยังรู้สึกแบบโอเคแต่พอเป็นประตูปุ๊บเนี่ย
1: มันจะฟ้องจากวงกบ
2: ปั๊บเป็นยังไงวงกบมันก็ปิดไม่ได้
1: ใช่ดันเข้าไปมันก็จะปิดล็อกไม่ได้
2: บางทีเป็นบานคู
1: ่
2: มันบิดปั๊บยังไงไม่ขูดกัน
1: ใช่ถูกต้องถูกต้องค่ะ
2: แอนดี้
1: ใช่ค่ะ
0: ก็ใช้งานไม่ได้เลย
2: ประตูไม่ได
1: ้เซนซิทีฟมากหน่อยใช่
2: นะฮะก็เลยต้องเลือกไม้ที่เป็นไม้ที่นิ่ง
1: ที่นิ่งหน่อยอายุเยอะ
2: แห้งหน่อย
1: ค่ะใช
2: ่โอเคแล้วพอทำสีเสร็จปั๊บมันจะหน้าตาแบบที่เราเดินดูกันมาเนาะเมื่อก
1: ี้สีก็จะมีสีเข้มก็มีนะคะด้านหลัง
2: ไปดูกันอันนี้โอ๊กเลยนะอันนี้โอ๊กเลย
1: ใช่ค่ะ
0: สวยเนาะ
2: อ๋อสามารถทำเป็นช่องแสงหน้าหลังนี้ได้ด้วยนะ
1: ได้ค่ะนี่คือคัสตอมตามลูกค้า
2: โอ้ครับ
0: ไม่ใช่เป็น
1: ช่างเขาจะเป็นงานพ่นนะคะสีจะเป็นการพ่น
2: ครับ
1: ค่ะพ่น
2: มันจะเนียนเน
1: าะใช่ใช่มันจะเนียน
2: ถ้าทามันจะมีรอยแปลง
1: ใช่
2: ถูกต้องใช่ไห
1: ม
2: คือบางทีเอาทาเนี่ยมันก็จะได้อีกเขาเรียกอะไรอีกลักษณะนึงแต่ถ้าพ่นมันจะเนียนเลยผมนี่เอาจริงๆไม้สักตั้งแต่เห็นที่หลายร้านที่ผ่านมาเนี่ยก็พอทำแล้วเนียนมากเลยเนาะรูปแล้วมันแบบรู้สึก
0: ใช่มันเป็นผิวที่รู้สึกดีมากเวลาจับเนาะแล้วเรื่องการติดตั้งประตูนะคะคุณปอยมันมีการติดตั้งแบบไหนบ้างคะ
1: ติดตั้งประตูมันจะควบคู่มากับวงกบอะค่ะวงกบก็จะมีการติดตั้งวงกบ2แบบมันจะมีแบบเปียกกับแบบแห้งในภาษาช่างนะคะแบบเปียกก็คือเราเอาวงกบไปตั้งณวันที่ลูกค้าเขาก่อผนังเลย
2: มีงานปูน
1: มีงานปูนตั้งไปเลยแล้วก็พอบ้านใกล้เสร็จเนี่ยประตูค่อยเอาเข้าไปติด
2: เข้าใจเข้าใจ
1: แต่ถ้าแบบแห้งก็คือลูกค้าดำเนินการก่อสร้างไปเลย
2: มีช่องอยู่แล้ว
1: และเว้นช่องไว้ใช่ใช่แล้วปอยก็เข้าไปดูแลให้พอดีเข้ากับช่องนั้นเลยค่ะประมาณ
2: แบบไหนยุ่งยากกว่ากัน
1: ถ้าแบบที่มันจะยุ่งยากมันยุ่งยากคนละแบบถ้าแบบเปียกเนี่ยถ้าช่างหน้างานทำวงกบตั้งไว้แล้วมันไม่ได้ขนาดหรือขนาดพื้นที่ปูขึ้นมาแล้วมันผิดขนาดจากที่คุยไว
2: ้อันนั้นนี่แย่เลย
1: ใช่มันต้องไปปรับเข้าหน้างานแล้วก็วงกบสีอาจจะช้ำหน่อยค่ะเพราะมันผ่านปูนเน
2: า
1: ะ
2: ใช่ใช
1: ่ปูนทำสีบ้าน
2: ถึงแม้ว่าจะเช็ดปูนออกไปแล้วก็ตาม
1: มัน
2: ก
1: ็
2: จะม
1: ี
2: ความซึมเข้าไปในเนื้อไม้แน่นอน
1: ใช่ค่
2: ะ
1: ส่วนแบบแห้งเนี่ยมันจะยุ่งยากคือเราจะต้องไปทำให้มันพอดีช่องแล้วก็เราจะต้องเก็บงานรอยต่อระหว่างปูนกับวงกบไม้มันจะมีแก๊ปนิดนึงอะค่ะเราต้องไปทำ เสริมซับวงกบปิดเก็บงานอะไรเงี้ยค่ะ
2: ก็มีความเลอะเทอะคนละแบบ
1: คนละแบบแต่ถ้าให้ดีถ้าให้ดีเป็นแห้งจะสะดวกกับทุกคน
2: เก็บง่ายกว่า
1: ใช่
2: กว่าง่ายกว่าแล้วก็ตรงกบไม่ช้ำ
1: ใช่
2: ไหมฮะบอกแล้วว่าที่ท่านมาทำบ้านไม่ได้แค่มาชมโรงงานไม่ได้มาชมแค่ประตูนะครับเราจะมีงานที่ไปซ่อมบ้านด้วยนะ
0: มีคนติดต่อเข้ามาทางเพจของเราว่าเอ้ยอยากให้มาช่วยดูมาช่วยซ่อมตรงนี้หน่อย
2: แล้วปอยก็ให้ความช่วยเหลืออุปการะเป็นอย่างดีนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันว่าบ้านที่จะไปซ่อมเนี่ยสภาพเป็นยังไงบ้างนะครับบอกเลยว่าหนัก
0: หนักตก
2: โอเคตอนนี้เรามาอยู่กันที่บ้านของคุณส้มนะครับ
0: ใช่แล้ว
2: ก็เป็นบ้านที่เราจะมาช่วยซ่อมแซมกันนะครับแต่เราไม่ได้ซ่อมเอง
0: ใช่ใช่
2: ด้วยข่าวนุเคราะห์ของมานาวูดอีกแล้วนะครับก็จะมาซ่อมแซมเรื่องส่วนของหน้าต่างนะแล้วก็น่าจะเดี๋ยวไปดูกันว่ามีอะไรที่ต้องซ่อมแซมบ้าง
0: อันนี้ดูเหมือนเป็นบ้านไม้ที่
2: มันเป็นบ้านไม้
0: เลยใช
2: ่
0: ไหม
2: ใช่เป็นบ้านไม้เลยที่เป็นเสา
0: บางส่วนก็เปลี่ยนแปลงเป็นปูนไปแล้ว
2: ใช่
0: ก็มีการซ่อมแซมแต่ว่าส่วนที่เป็นไม้อันเก่ามันก็อาจจะมีปัญหามันตามกาลเวลามันคงนานมาก
2: ใช่ใช่ใช่ลักษณะของบ้านภาคเหนือเรือนภาคเหนือเนี่ยเป็นเอกลักษณ์มากๆเนาะ
0: เห็นเห็นเขาบอกว่ามันแบบว่าเป็นใช้บ้านไม้อากาศมันเย็นสบาย
2: ถูกต้องเพราะว่าไม้เนี่ยโดยวัสดุแล้วเนี่ยเป็นวัสดุที่หายใจได
0: ้
2: ครับผมไม่ต้องหายใจโชว์เลยใครก็หายใจเป็นขิงทำไมวะเนี่ยคือเวลาที่บอกว่าสูดหายใจได้คืออะไรคือว่าด้านในไม้เนี่ยมีรูพรุนต่างๆนะมีเรื่องของเส้นไม้เกรนไม้ต่างๆแล้วก็อากาศที่มันถ่ายเทผ่านวัสดุเนี่ยมันทำให้วัสดุนั้นน่ะมันสามารถหายใจได้
0: อ๋อก็คืออากาศมันเท
2: ถูกต้อง
0: สบายเหลือเกิน
2: โอเคคราวนี้เดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในบ้านกันดีกว่าว่ามีจุดไหนเราต้องแก้ไขกันบ้างครับเราจะทำเหมือนว่าเราไม่ได้นัดเจ้าของบ้านไว้
0: แล้วเขาจะมา
2: แบบบังเอิญเจอในบ้านเขาเองเนี่ยสวัสดีครับ
3: สว
2: ั
3: สด
2: ี
3: คร
2: ับ ผม
3: สวัสดีค่ะ
2: พี่ส้มนะฮะ
3: ใช่
2: โอเคอันนี้คือเราเป็นเจ้าของบ้านแหละ
3: ใช่ค่ะ
2: บ้านนี้นี่คืออยู่มานานนะครับ
3: ก็ตั้งแต่สร้างเลยค่ะก็ประมาณ30กว่าปีค่ะ
2: ตั้งแต่สร้างเลย
3: ใช่พ่อกับแม่ช่วยกันสร้างแล้วก็เด็ก
2: ๆตอนนี้กับตอนสร้างแรกๆตอนเราเด็กๆอ่ะมันสุดโทรมไปเยอะไหม
3: โอ้ถือว่าเยอะมากค่ะเพราะว่าตอนแรกๆสร้างใหม่ไม้อะไรต่างๆมันก็ดีหมดเนาะทาสมทาสีอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าพอผ่านการเวลาอย่างเงี้ยมันก็เริ่มสุดโท
2: ร
3: มอ
2: ่
3: ะอย่างที่เห็นน่ะมีการซีดจางอะไรแบบน
2: ี้แต่ก็ถ้าเกิด30กว่าปีก็ถือว่ายังอยู่ในสภาพที่โอเคละ
3: คือแม่จะเป็นช่างสีด้วยก็จะคอยทาสีเอง
2: อ๋อนี่มันก็ยังไงก็ถึงว่าทำไมมันถึงคือมันยังดูโอเคถ้า30ปีไม่ได้เมนเทนแนนซ์เลยเนี่ยมันต้องโทรมกว่านี้ไงก็เลยแบบเฮ้ยสังเกตอ๋อเป็นแม่ทำสีเรื่อย
3: ๆใช่เพราะว่า
2: แม่เป็นช่างประจำบ้าน
0: อันนี้เรียกเรามาทำไม
3: เลยใช่คือแม่เขาจะกลัวมากเรื่องปลวกอะไรพวกนี้ค่ะเขาจะคอยสอดส่องต้องคอยแบบคอยเขี่ยคอยนั่นนู่นนี่แล้วต้องคอยเอาน้ำมันมาทาเพื่อไม่ให้ปลวกมันขึ้น
2: ตัวอย่างที่ดีครับนี่คือตัวอย่างที่ดีของคนที่มีบ้านแล้วก็ดูแลบ้านเนาะบ้านไม้เนี่ยจริงๆดูแลยากพอสมควรคือต้องหมั่นแบบว่าเมนเทนไว้อะ
0: ถ้าไม่ได้อยู่แป๊บนึงนี่ก็เริ่มมันจะเสื่อมโทรมไปเร็วมากนะถ้าไม่มีคนอยู่ไม่มีคนคอยดูแล
2: ปัญหาปลวกนี่สำคัญเลยถ้าเกิดแม่คอนเซิร์นเรื่องนี้นี่ก็คือ
3: เรียกว่าระแวง
2: เดินได้ยินเสียงอะไรว่ามา
3: แล้วแม่จะคอยแบบคอยกวาดหลอกปลวกอ่ะแบบให้มันรู้ว่ามีคนอยู่ตลอดเวลา
2: ชอบอ่ะ
0: คุณแม่ปูเป็นฟูลไทม์จ็อบนะ
2: กิจกรรมนี่ดีว่ะเดินๆแล้วเฮ้ยอยู่นะเฮ้ยอยู่ๆนะเงี้ยแต่กันนั้นยังไงก็มีความทุดโทรมเกิดขึ้นอ่ะวันนี้ที่จะมาขอดูนะคือมันตรงไหนมันอยากจะซ่อมบ้าง
3: ค่ะก็จะเป็นห้องนอนของแม่
2: ห้องนอนอ๋อนี่ห้องนอนคุณแม่เลย
3: ใช่ใช่
2: คนที่หลอกปวดตลอดเวลานะ
0: ตรงส่วนไหนที่แบบ
2: ขออนุญาตครับขออนุญาตเข้าไปดูนะเชิญโซนนี้เลยนี่คือห้องนอนคุณแม่เลย
3: ใช่ค
2: ่ะแม่เตียงแม่กระโดดจริงๆ
0: เลย
2: ยัง
0: ก่อนนะ
2: อ๋อต้องเริ่มงาน
0: เรื่องแม่นอนอยู่นะ
2: ครับผมโอเคโอเคอ่ะปัญหามันคือไงครับผมคุณส้มครับ
3: ค่ะก็เหมือนดูตรงนี้นะคะอย
2: ่
3: างตัวหน้าต่างแบบเนี้ย
2: จะเห็นเลยว่าน
0: ี่เปิดแล้วนี
2: ่คือกลางวันอย่างเงี้ยมันเช็ครอยรั่วเราเองเลยได้ดีมากเพราะว่าแสงมันจะรอดเห็นเลย
3: ใช่ใช่ค่ะ
2: อันนี้ก็คือยุ่ยนะฮะ
3: ใช่มันเหมือนกับว่าพอฝั่งเนี้ยมันโดนแดดโดนฝนคือโดนมา30ปีอะเนาะไม้มันก็หดแบบนี้เลยค่ะมันก็ลอกไอ้ที่ทำไว้อะ ช่แล้วก็นอกนั้นก็ยังมีแบบปัญหาพวกฝืดบ้างค่ะกรอนไม่เข้าบ้างอะไรอย่างเงี้ย
0: โอ้โหนี่มันก็เหมือน30ปีอ่ะเนาะทั้งแต่ที
2: ่ฟิตติ้งเหมือนบ้านฉันเลยนะเอาเป็นว่าฝานี้ก็คือเราจะมาจัดการซ่อมแซมตรงนี้กันนะครับ
0: แต่ว่าเราก็จะมีทีมของมนาบุตร
2: ใช่ถูกต้องเลย
0: เป็นผู้ซ่อมให
2: ้ไม่พอเดี๋ยวเราไปคุยกับเจ้าของ

0: โอเคตอนนี้ก็ปออยู่หน้างานแล้วนะครับปอยก็คือตอนนี้ก็คือหน้าต่างก็คือโดนถอดออกไปแล้วใช่ไหมฮะปัญหาที่เห็นมันคืออะไร
1: ไม้น่าจะหดค
0: ่
1: ะ
0: ไม้หด
1: ไม้หดมีการแตกเนาะแสงรอดฝนรั่วได้ค่ะ
0: อย่างที่เขาบอกเลยว่ามันโดนความชื้นเนาะโดนความชื้นโดน
1: คือจะขยายโดนร้อนจัดๆก็จะหดตัวค่ะ
0: แล้วก็โดนแดดตลอดทั้งวันโอเคแล้วเราก็ช่างของมานาบูดก็คือถอดไปแล้ว
1: เรียบร้อย
0: ถอดมาไปเรียบร้อยแล้วเราทำอะไรกับบ้านเหล่านั้นบ้างครับ
1: จริงๆเราสามารถเปลี่ยนใหม่หมดเลยได้นะคะแต่ว่าตอนนี้เราอยากให้เห็นว่าไม้เนี่ยมันสามารถซ่อมแซมได
0: ้ใช่ใช่ใช่
1: จัดเก่าให้มันเป็นใหม่ได
0: ้โอเค
1: เดี๋ยวไปดูกันว่าจะแก้ไขยังไง
0: ได
1: ้ค่ะก็จะม
0: ีฟิตติ้งด้วยใช่ไหม
1: ฟิตติ้งก็เปลี่ยนค่ะเพราะมันมีสนิมแล้วก็เกลียวหวานละแล้วเราจะเปลี่ยนสกรูถ้าจริงๆถ้าให้ดีจะเป็นสกรูของสแตนเลสเป็นสแตนเลสมันก็จะไม่ขึ้นสนิม
0: โอเครวมถึงตัวพื้นด้วย
2: ทิปเดินเดินแล้วเจอแบบว่า
0: เมื่อกี้นี่การ
1: แกร็บ
0: เช็คกันเลยแกร็บแกร็บแล้ว
2: นิดนึงตรงนี้ช่องห่างเลยนะคะ
1: ช่องว่างตรงนี้น่าจะเกิดจากอากาศเหมือนกันนะคะ
0: มันหดใช่ไหม
1: ใช่เดี๋ยวเราจะตัดมาให้มันพอดีช่องต้องมาแต่งให้พอดีกับช่องที่เกิดขึ้นนะคะ
0: ใช่
1: เปลี่ยน1แผ่น
2: เดี๋ยวตรงนี้ตรงนี้ก็จะเปลี่ยนแผ่น
1: ใช่เปลี่ยน
0: แผ่นนี้ให้มันพอดีกับช่อง
1: ใช่
2: แต่ว่าตัดมาใหญ่เผื่อไว้ก่อนแล้วเดี๋ยวมาดู
1: มาแต่งกันใช่

0: มาถึงหน้าต่างบ้างนะฮะตัวหน้าต่างที่เรารื้อมาจากบ้านคุณส้มนะฮ
1: ะ
0: ก็คือจะเป็นหน้าต่างที่เป็นไม้เก่าเลยซึ่งมีแนวทางการซ่อมแซมไหมฮะ
1: ที่เสียหายก็คือโครงสร้างมันลูกฟักตรงนี้ค่ะมันเสีย
2: ก็คือแผ่นนี้แหละ
1: แผ่นนี้มันเสียมันเปิดออกมา
0: เปิงเลย
1: เราก็จะใช้เครื่องมือเดินเก็บเซาะให้บานนี้ออกมาเป็นแบบนี้ก่อนแล้วก็แต่งช่องให้เรียบร้อยค่ะ
0: ครับผม
1: แล้วเราก็จะเอาไม้ที่ได้ขนาดเท่าช่องนี้ค่ะ
0: แปะเข้าไป
1: แปะลงไปแล้วก็ยิง
0: ซึ่งไม่ต้องเป็นไม้หนามากถูกไหมฮะ
1: ถูกต้องประมาณนี้ประมาณครึ่งเซน
0: เป็นแผ่นแบบบาง
1: ๆใช่แล้วก็ขัดทำสี
0: โอเค
2: ไม้ที่เอามาใส่ใหม่เนี่ยเป็นไม้อะไรยังไง
0: นั่นแหละสิ
1: เลือกเป็นไม้ชนิดเดียวกันค่ะก็คือเป็นไม้เนื้อแข็งค่ะไม้แดง
0: ครับไม้แดง
1: ค่ะ
2: ไม้แดงเหมือนกัน
1: ใช่แล้วก็ไม้ที่เรามีมันเป็นไม้ค่อนข้างเก่าก็จะทนทานหน่อย
0: มาจะแมทช์กัน
1: ใช่ใช่ค่ะ
3: หน้าต่างเก่าก็จะเป็นผิวแบบนี้นะครับแล้วก็มีการถอดออกแล้วก็ใส่ไม้ตัวใหม่แล้วเป็นการขุดแล้วก็ใส่ประมาณ2แผ่นครับต่อบานนึงแล้วก็มีการโป้แต่งขอบเพราะขอบก็จะเป็นเหมือนกันกับฟักเลยครับก็จะมีการแต่งทั้งแผ่นทั้งบานเลย
4: อันนี้วิธีการทำคือยังไงคะพี
5: ่ก็เดี๋ยวผมจะตัดไม้ที่เอามาใหม่ใส่เข้าไปตรงนี้มันจะกว้างกว่าทุกทางนู้นทางนู้นจะแคบเราต้องมาใส่เดือนนี้ทีนี
4: ้
5: ให้มันเข้ามันเดินเพราะว่าทางนี้มันตกอยู่19
4: ค่ะ
5: แต่ทางนู้นมัน16มันจะต้องใส่ออกมันจะเป็นแผ่นเต็มไม่ได้

0: ตอนนี้พื้นเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็คือช่างเราก็เอาไม้กระดานอันใหม่มาแต่ว่ามันต้องจัดการเรื่องของสเกลเพราะว่าหัวไม้ท้ายไม้ไม่เท่ากันนะเรื่องการหดขยายต่างๆ
1: เขาต้องมาวัดหน้าไซส์แล้วก็มาวางให้เรียบร้อย
0: ใช่ถูกต้องนะฮะส่วนเรื่องของตัวหน้าต่างรวมถึงโครงผนังบางส่วนเนี่ยจะมีการซอยเขาเรียกอะไรโครงสร้างเพื่อรับตัวเขาเรียกวงกบ
1: ตัววงกบตอนแรกมันไม่มีใช่ไหมคะตอนแรก
0: ไม่มีเราซอยเพิ่มเดี๋ยวเรามาดูว่าพอติดตั้งบานหน้าต่างเสร็จแล้วจะเป็นอย่างไรครับ
2: ครับมันจะเป็นขนาดของเดิมครับ
3: เรามีเปลี่ยนฟิตติ้งเปลี่ยนอะไร
2: เปลี่ยนครับอันนี้เป็นมันภาพนี้เปลี่ยนเป็นตัวยาว10นิ้วของเก่า

0: ของเดือนจะ8นิ้วครับ
1: อันนี้เปลี่ยนใหม่หมดทั้งมีจับกรอน
2: ของเดิมมันเป็น
1: ของเดิมมันสั้นกว่าตัวนี้แล้วก็มันฝืดครับใช้งานแล้วสร้างเขาเปลี่ยนให้ใหม่แต่ตอนเราออกมันออกยากเลย งัดแล้วมันแบบสูตรมันเสีย
3: ท่านนายครับอย่างไรหน้าต่างถ้าเราเปลี่ยนใหม่เลยกับซ่อมของเก่าอะไรง่ายไหม
1: ของเก่ามันของเก่าคือมันง่ายคือว่าเขาปรับไว้ให้เรียบร้อยมันจะไวกว่าแต่ของใหม่เราต้องมาปรับใหม่ทั้งหมดเลยครับ
3: เ
1: ร
3: ื่องมาตรฐานมันมีระดับมาตรฐานคร
1: ับความสูงน่าจะมาตรฐานครับแต่ว่าความกว้างแล้วแต่ว่าลูกค้าจะเอากว้างขนาดไหน
2: ความยากง่ายของการติดตั้งมาตรฐาน
1: ความยากง่ายไม่เท่าไหร่ครับเพราะว่าบานมันไม่ใหญ่ถ้าบานใหญ่จะยากช่วงจังหวะเรายกปรับยกเข้ายกออกนะครับ

0: เนี่ยคือทำเกี่ยวกับเรื่องของไม้เนี่ยมาตั้งแต่รุ่นคุณทวดแล้ว
1: ได้ข่าวว่าเกือบร้อยปี
0: เลยเป็นร้อยปีพูดว่าเป็นร้อยปีก็น่าจะไม่ผิดพลาดอะไร
2: ผู้ชมที่มีปัญหาเกี่ยวกับบ้านนะฮะแนะนำเข้ามาได้เลยเรายินดีมากๆนะฮะเพราะว่าคอนเทนต์เราก็มาจากผู้ชมนั่นแหละ
1: ใช่เลย
2: นะฮะพบกับรายการท่านผู้ชมได้ทุกสัปดาห์ครับวันเสาร์10โมงครึ่งถึง11โมงทางอมรินทร์ทีวี HD ช่อง34ครับวันนี้ผมน้ำทิพย์และรายการช่างประจำบ้านลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับสวัสดีคร
1: ับ สวัสดีค่ะ
3: อมรินทร์ทีวี
4: ฉันว่าเกิดเป็นคนไทยเป็นเด็กไทยเนี่ยสบายที่สุดแล้วล่ะเช้าก็มีอาหารมาเสริมให้ถึงหน้าโรงเรียนอะไรจะสบายไปมากกว่านี้กันล่ะน่ากินสุดๆไปเลยแต่ไม่นะน้องกินเสร็จแล้วไม่เอาไปทิ้งกันหรอ
5: เดี๋ยวครับพี่เล่นเกมก่อน
4: นี่ก็ทิ้งที่นี่ก็มีนี่ก็ใช่นี่ก็ใช่นี่ก็โอ้ไม่นะโอ้ my god นี่แหละค่ะความอันตรายของไม้เสียบลูกชิ้นเดี๋ยวถ้าเรามัวแต่เดี๋ยวก็จะเกิดเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นก็ได้ค่ะนี่เลยค่ะจับไหมคะน้อง
6: เจ็บค่ะ
4: ฉันไปห้องพยาบาลเลยค่ะถึงฉันจะไม่ใช่ซุปเปอร์ฮีโร่แต่ฉันก็มี2มือและมีมือของเพื่อนๆอีกหลายๆคนและในวันนี้โรงเรียนของเราน่าจะปลอดภัยมากขึ้นทำดีไม่ต้องเดี๋ยว
7: ผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าการทำสิ่งดีๆนั้นมันก็ไม่ยากอะไรเลย
8: เฮ้ยขยะเก็บก่อนดีไหม
9: เดี๋ยวก็ไม่ควรมาเก็บนั่นแหละอย่าทำเป็นคนดีไปเลยป
7: ้
9: า
7: แต่ทำไมหลายๆคนไม่ค่อยสนใจที่จะทำสิ่งดีๆกัน
9: เห็นไหมเดี๋ยวก็มีคนมาเก็บเธอเชื่อเราป่ะ
8: ใช่เก่งมากค่ะคุณนักเรียนดีเด่นแป๊บๆเรากลับบ้าน
7: เอาแต่คอยจับผิดนินทาล้อเลียนจึงผมจะโดนคนอื่นนินทาล้อเลียนต่างๆนานาผมก็จะทำต่อไปถ้าทุกคนมัวแต่เดียวและเมื่อไรสังคมเราจะน่าอยู่ขึ้นครับ
10: เจ็ดมหัศจรรย์จากดาวเรขาคณิตพลัดตกลงสู่โลกและต้องสะสมพลังความดีใหม่ด้วยการช่วยเหลือผู้อื่นเพื่อเดินทางต่อไปยังดวงจันทร์หลังจากพบเด็กน้อยผู้สนใจเรื่องดวงจันทร์เหมือนกันแล้วเจ็ดมหัศจรรย์ตกลงใจเดินทางต่อไปยังฐานดินสู่ดวงจันทร์ที่อยู่ทางทิศตะวันตก

0: พวกเรารีบเดินทางต่อกันเถอะ
1: นั่นสิขืนชักช้าเดี๋ยวไปไม่ทันพระจันทร์เต็มดวงพลังงานที่สะสมไว้ก็คงไม่มีประโยชน์อะไรเลย
2: งั้นไปกันเลยไปเลยไปเลย
1: ทั้งหมดรีบเร่งเดินทางไปทางทิศตะวันตกจนกระทั่งฮะมาถึงชายหาดกันแล้วสินี่จะเดินทางต่อไปยังไงกันล่ะทีเนี้ยทำยังไงดีล่ะไม่มีทางให้ไปแล้วนี
3: ่นึกออกแล้วพวกเราก็ดำลงไปในน้ำกันเลยสิ
4: โอ้ยน้ำเหรอ
1: ถ้าจะไปทางทิศตะวันตกก็ต้องข้ามท้องทะเลไปเท่านั้นแต่นับสี่เคยลงน้ำแล้วสำลักแทบแย่ทำยังไงกันดีละทีเนี้ย
4: ไม่เป็นไรฉันจะพยายามเพื่อทุกคน

0: เพื่อนๆช่วยกันคิดอย่างรวดเร็วต้องรีบผนึกกำลังกันทั้ง7มหัศจรรย์ก่อนที่นับ4จะนับถึง4แล้วตัวละลายเหลว
1: 3
2: โยเย
3: หัวแหลม
2: ฟ้าแฝดตองและตาม
4: ฉากและฉาย
2: นับ4 7มหัศจรรย์พลิกผลันแปลงกายแยกย้ายกายาเป็นปลาแหวกว่ายในทะเลพอรวมตัวกันได้ครบ4ก็ปลอดภัย
5: ขอบคุณนะเพื่อนๆที่ช่วยฉัน
6: ก็นับ4ยังพยายามเพื่อเพื่อนพวกเราก็ต้องช่วยเหลือนับ4อยู่แล้วเพราะว่าเราเป็นเพื่อนกันนี่นา
0: แม้ครั้งนี้จะไม่ได้พลังเพิ่มเพราะช่วยเหลือเพื่อนในกลุ่มกันเองแต่ทั้ง7ก็โล่งใจที่แก้ปัญหาของนับ4ได้สำเร็จต้องติดตามกันต่อไปว่าการเดินทางในน้ำของทั้งหมดจะราบรื่นไปถึงจุดหมายปลายทางหรือไม่

0: สวัสดีครับวันนี้เกษตรขั้นเทพของเราจะเอาใจคนรักไม้ดอกอย่างโป้ยเซียนที่นอกจากจะให้ความสวยงามแล้วในทางความเชื่อของคนไทยเชื้อสายจีนถือกันว่าไม้นี้เขาเป็นไม้มงคลที่มักนิยมซื้อไปเป็นของฝากตามเทศกาลต่างๆอีกด้วยแหละครับแล้ววันนี้เราก็มาเยือนกันที่ L&P Farm ฟาร์มโป้ยเซียนส่งออกรายใหญ่ระดับประเทศที่มียอดการสั่งซื้อต่อปีแบบถล่มทลายเลยล่ะครับเราไปดูกันดีกว่าครับว่าไอ้เจ้าต้นไม้ต้นเล็กๆที่เราเห็นกันมาตั้งแต่เด็กๆเนี่ยทำไมถึงได้เป็นที่ต้องการจนสร้างรายได้มหาศาลขนาดนี
1: ้ใครเอาตะเกียงมาวางวะเนี่ยมันจะเป็นตะเกียงทองคำซะด้วยรวยแล้วเราลองขัดดูหน่อยสิ
2: อุ้ย
1: มันสั่นได
3: ้โอ้ยเหนื่อยช่วงนี้ให้พรเยอะเหลือเกินเอ้าอุ้ยอีดีจ้านายท่านจ้านายเป็นคนขัดตะเกียงออกมาใช่ไหมจ้าอู้อีดีเจ้านายจ้าแต่ว่าจีนี่เหนื่อยมากช่วงนี้จีนี่ต้องรับใช้ประชาชนเยอะเหลือเกินแต่นายขัดออกมาแล้วนายเป็นนายนะนายมีสิทธิ์จะขอพรได้3ข้อนะจ้านายจ้านายอยากจะได้บ้านนายอยากจะได้รถนายอยากจะได้เงินได้ทองได้ให้พรหรือนายอยากจะได้สาวสาวขาวขาวอบอุ่นฉันนะจ๊ะนี่ฉันจะจัดให้นะจ๊ะเป็นยักษ์จีนี่นะจ๊ะยักษ์ใจดีนะจ๊ะได้ไหมจ๊ะ
1: เราไม่ต้องการหรอกเรามีโป้ยเซียนอยู่แล้วเรามีอาชีพนี
3: ้ทำไมอะจ๊ะ
1: โป้ยเซียนเรามีทุกอย่างอยู่แล้วโดยไม่ต้องพึ่งยักษ์จีนี่เลย
3: โป้ยเซียนมันจะไม่ดีกว่ายักษ์จีนี่ได้ไงอะจ๊ะอีฉันเนี่ยเราไม่ให้ได้ทุกอย่างกันจ๊ะนายจ๋าได้หมดเลยนะจ๊ะนายไม่เอาเหรอจ๊ะ
1: เราไม่ต้องการเพราะว่าโป้ยเซียนที่เราทำอยู่นี่ให้โชคเราอยู่แล้วเราไม่ต้องการ
3: คือปีโป้ยเซียน
1: เราอยากใช่อ
3: ยากขออะไรก็ขอได
1: ้เราอยากให้จินนี่มาทำโป้ยเซียนกับเราซะเลยดีฝ่า
3: เฮ้ย
1: จะได้ไม่ต้องไปให้พรใคร
3: อันนี้มันให้พรได้เหรอจ๊ะนายจ๋า
1: ให้พรได
3: ้เป็นความโชคดีเป็นสิ่งที่เป็นสิริมงคลใช่ไหมนายจ๋า
1: ทุกอย่าง
3: โอ้ยนายจ๋างั้นจีนี่อยากจะรู้จักวิธีการปลูกจีนี่อยากจะรู้จักว่ามันเติบโตยังไงและจีนี่อยากจะรู้ว่าเคล็ดลับในการขอพรนี่ขอยังไงนายรู้หมดเลยใช่ไหมจ๊ะ
1: บอก
3: อุ้ยนายจ๋า
1: ให้พรจีนี่ได้ด้วยเนี่ย
3: จริงเหรอ
1: ให้วิชา
3: อุ้ยจีนี่จะได้ไม่ต้องเหนื่อยให้ใครแล้วต่อไปจีนี่เอาบ้างเฮ้ยไปจ้ะนายจ๋าไปดูกันดีกว่าว่ามันทำยังไงกันนะจ๊ะนายจ๋า
1: ได้
3: ไปจ้ะนายจ๋าอีดีนะจ๊ะนายจ๋า

0: นี่ระจัดต้นไม้ที่นายบอกว่าสามารถจะให้พรได้สามารถจะให้โชคลาภได้น่าจะทำให้จีนี่อีนี่ไม่ต้องเหนื่อยละจ้ะ
1: ใช่
0: โอ้แปลกจังไอ้นี่มันเรียกว่าอะไรละจ้ะนายจ๋า
1: ต้นปวยเซียน
0: ปวยเซียน
1: ใช่
0: เฮ้ยเดี๋ยว
1: โชคทั้ง8แปลว่าเป็นเทพทั้ง8องค์ปวยเซียน
0: นายจ๋านี่นายโกหกจีนี่ละจ้ะปวยเซียนนี่จีนี่รู้จักน่ะโอ้ยเซียนเป็นยาดมนะจ๊ะนายจ๋ามันเป็นต้นไม
1: ้แต่ที่นี่คือปอยเซียนคือต้นไม
0: ้ปอยที่นี่ปอยเซียนคือต้นไม้
1: ใช่มีดอกสวย
0: มีดอกสวยงามเอ้างั้นนายไปไงมาไงล่ะจ๊ะถึงได้รู้จักเจ้าต้นปอยเซียนนี่ได้ล่ะจ๊ะนายจ๋า
1: ปอยเซียนเป็นไม้โบราณ
0: เป็นไม้โบราณ
1: ของคนไทย
0: อ๋อเป็นไม้โบราณของคนไทย
1: ใช่ไม้สิริมงคล
0: อ่ะ
1: เป็นไม้มีให้โชคลาภวาสนาเป็นสิริมงคลในบ้าน
0: อ้าวแล้วมันจะเป็นสิริมงคลได้ยังไงล่ะจ๊ะฮะมันเป็นความเชื่อมันเป็นไงครับนายจ๋า
1: ความเชื่อ
0: ยังไงอ่ะจ๊ะนายจ๋า
1: ความเชื่อของคนโบราณก็คือว่าปวยเซียนช่อนึงออกดอก8อีกต้นนึงออก16เขาก็มาบวกกัน816ถูก
0: นายจ๋า
1: ใช่ไหม
0: แบบนี้ประดันเงินทองมาในช่วงพริบตาแค่วันที่1และวันที่16ของเดือนใช่ไหมนายจ๋า
1: เป็นสมัยโบราณ
0: โบราณนะนายโบราณนะ
1: สมัยนี้ต้องทำจำนวนมากๆเท่านั้นถึงจะได
0: ้การที่มันออกดอก8ดอก16ดอกหรือหนักๆไปถึง32ดอกเนี่ย
1: 64ก็มี
0: 64ก็มี
1: ใช่ครับ
0: โอ้นายจ๋าแบบนี้มันจะมีไหมประเภทแบบแปลกอ่ะอยากออกแค่7ดอกเงี้ยมีไหมมีไหมจ้านายจ๋า
1: ไม่มี
0: ไม่มี
1: ไม่มี
0: ต้องออกเป็นคู่ตลอด
1: เลขคู
0: ่โอ้โหนายจ๋าแบบนี้คนก็เลยนิยมปลูกกันใช่ไหมจ้านายจ๋าเพราะมันเป็นเลขสิริมงคลทั้งนั้นเลย
1: ใช
0: ่โอ้แบบนี้นี่เองล่ะเขาถึงแม่ได้รับความนิยม
1: ใช่ครับ
0: นายจ๋าช่วยเล่าให้จีนี่ฟังหน่อยได้ไหมจ้าว่านายเนี่ยเริ่มชีวิตการเป็นเกษตรกรได้ยังไงเคยทำอะไรมาก่อนไม่ใช่นายจ๋า
1: สวนส้มบางมดดีเด่นตรงสวนส้มบางมด
0: นายทำสวนส้มมาก่อน
1: ตอนเด็ก
0: แล้วจากส้มบางมดทำไมไม่ทำต่อจ๊ะทำไมนายมาปุ๋ยเสีย
1: น้ำเค็ม
0: น้ำมันเค็ม
1: น้ำเค็ม
0: นายชิมเองเหรอจ๊ะ
1: อยู่ใกล้ทะเล
0: อ
1: ยู่ใกล้ทะเลครับ
0: มาน้ำก็เลยเค็ม
1: น้ำเค็มปลูกเลี้ยงไม่ได
0: ้เลี้ยงไม่ได
1: ้ครับ
0: อ้าวแล้วจะปุ๋ยเสียนทำไมมันถึงสู้น้ำเค็มล่ะ
1: เป็นไม้กระถางแล้วมันใช้น้ำประปาได
0: ้
1: ในการกักเก็บครับ
0: เป็นคือ
1: เราไม่ได้ใช้น้ำจากในลำคลอง
0: ไม่ใช้น้ำเยอะ
1: ใช่
0: กี่ปีแล้วจ้าที่ทำมา
1: ถ้าเกิดนับกันเต็มๆก็25ปี
0: 25ปี
1: เยอะไหม
0: 25ปีสั่งสมประสบการณ์เห็นนายบอกว่าต้องขยาย
1: ขยาย
0: มันถึงจะดี
1: ขยายทำจำนวน
0: อ๋อทำจำนวนยิ่งเยอะยิ่งดีย
1: ิ่งดี
0: นายปลูกได้ขยายได้
1: ถูกต้อง
0: โอ้โหจีนี่ว่านายต้องมีเหตุผลถ้าเกิดว่าปลูกเพื่อความสวยงามก็ปลูกแค่ต้น2ต้นตามที่ชอบถ้าปลูกเยอะขนาดนี้นายปลูกไปทำไมนะจ๊ะนายจ๋า
1: ก็ให้ทำดอกขายในประเทศด้วยแล้วก็ส่งออกต่างประเทศด้วย
0: นายขายเฮ้ยนายระวังติดคุกนะจ๊ะเดี๋ยวนี้เขาว่าคนเสพตายคนขายติดคุกนะจ๊ะนายอยู่ในประเภทคนขายนะจ๊ะ
1: เราขายปุ๋ยเสียเราไม่ได้ขายสิ่งผิดกฎหมาย
0: อันนั้นมันสิ่งผิดกฎหมายนะนายจ๋าจีนี่ล้อเล่นนั่นก็หมายความว่านายขยายพันธุ์เยอะเพื่อไปขายรวยไหมนาย
1: ไม่ถึงกับรวยนะแต่ว่าอยากได้อะไรก็ได้อยากได้อะไรก็ได
2: ้ฮะ
0: ดันได้เหมือนจีนี่เลยแบบนี้นายจ๋าช่วงเวลาพีคๆเนี่ยนายเคยขายได้มากที่สุดนี่ถ้ารายได้เดือนเท่าไหร่จ้านายจ๋า
1: ก็น่าจะเป็นหลัก6
0: 6หลัก
2: ว้าว
0: นายจ๋าจีนี่ไม่ต้องทำอะไรแล้วจีนี่
1: มาทำปอยเซียนดีกว่า
0: ทำปอยเซียนดีกว่าใครอยากได้อะไรจีนี่เอาตังค์ให้เขาไปอ่ะเหนื่อยไปหาให้เขาแล้วอ่ะนายจ๋างั้นวันนี้พาจินนี่ไปดูหน่อยนิดจ้ะว่าเจ้าปุ๋ยเชียร์เนี่ยเขาทำกันยังไงนะจ๊ะนายจ๋าไปเลยจ๊ะนายจ๋าเอา
1: ต้องลงตะเกียงไหม
0: ลงตะเกียงกลับกันดีไหมจ๊ะนายเคยลงตะเกียงยังยังไม่เคยดิในชีวิตอ่ะ
1: ยังเลย
0: มีใครเคยพาลงตะเกียงหรอ
1: ยังเลยครับ
0: อ้าวโอเคนายจ๋างั้นลงตะเกียงกับจินนี่จ๊ะอ้าวถ้าพร้อมแล้วป้า
2: าสนใจไม่ใช่เล่นเลยนะครับกับการเป็นเกษตรกรปลูกโปยเซียนเนี่ยเพราะนอกจากความสวยงามและความเป็นสิริมงคลแล้วรายได้เนี่ยก็ไม่ธรรมดาเลยล่ะครับช่วงหน้าเราจะพาคุณผู้ชมไปตามติดกันว่าเขามีวิธีปลูกและดูแลเจ้าต้นไม้เล็กๆ เหล่านี้ได้ยังไงถึงให้ผลผลิตที่สวยงามและก็สร้างรายได้มากมายก่ายกองขนาดนี้รู้หรือไม่โปยเซียนมีอีกชื่อหนึ่งว่ามงกุฎหนาม

0: รู้หรือไม่โป๊ยเซียนมีอีกชื่อหนึ่งว่ามงกุฎหนามเนื่องจากลักษณะลำต้นมีหนามอยู่รอบมีช่อดอกอยู่บนยอดหรือปลายกิ่งเสมือนเป็นมงกุฎนอกจากนี้ยังมีความเชื่อแตกต่างกันไปในแต่ละภูมิภาคเช่นกรุงเทพเรียกไม้รับแขกเชียงใหม่เรียกไม้ระวิงระไวพระเจ้ารอบโลกหรือว่านเข็มพระอินทร์ส่วนแม่ฮ่องสอนเขาก็จะเรียกกันว่าว่านมุงเมืองนั่นเองแหละครับคุณผู้ชมครับเรายังคงอยู่กันที่ LNP Farm ฟาร์มโป๊ยเซียนส่งออกที่สามารถสร้างรายได้เป็นกอบเป็นกำให้กับพิสิทธิ์อดีตเกษตรกรผู้ปลูกส้มได้อย่างไม่น่าเชื่อพิสิทธิ์เขาจะมีเคล็ดลับในการปลูกเจ้าต้นโป๊ยเซียนอย่างไรให้ได้ผลผลิตน่ารักน่ารักและก็สวยงามเป็นสิริมงคลกันขนาดนี้โอ้ยไปชมกันเลยครับ
1: โอ้โหแหมมายืนเท่เลยเอออินีจะนายจ๋าอุ้ยตะเกียงของฉันต้องพกเอาไว้อย่าไปไหนมาไหนไม่ได้
2: เด
1: ี๋
2: ยวหาย
1: นายจ๋านี่นายจะสอนฉันปลูกใช่ไหมจ๊ะ
2: ใช
3: ่ก่อนที่นายจะสอนฉันปลูกเนี่ยฉันอยากถามนายก่อนว่าจริงๆแล้วเจ้าโป๊ยเซียนเนี่ยมันมีกี่สายพันธุ์เหรอจ๊ะนายจ๋า
2: โป๊ยเซียนมีรวมๆกันน่าจะถึง300สายพันธุ์ณตอนนี
1: ้300สายพันธุ์เลยนายจ๋าโอ้โห
2: แบ่งเป็นดอกใหญ่แล้วก็ดอกเล็กด้วย
3: ดอกก็ส่งนานหน่อยดอกน้อยนี่ก็ส่งแป๊บเดียวก็หมดแล้ว
2: คร
3: ับ แฮ่ไม่ใช่เงินกู้จะได้จ๋าดอกใหญ่แบ่งเป็นดอกใหญ่แบ่งเป็นดอกเล็ก
2: แบ่งเป็นดอกใหญ่ดอกกลางดอกเล็ก
3: ดอกใหญ่ดอกกลางดอกเล็ก
2: ใช่
3: อย่างที่นายบอกใช่ไหมจ๊ะ
2: ใช่
3: บางทีดอกเล็กมาได้หลายดอกดอกใหญ่เนี่ยมีไม่กี่ดอกแต่สวยงาม
2: ใช่
3: พันที่เขานิยมกันมากๆอาจจะนายจ๋ามันคือพันอะไร
2: โป๊ยเซียนจะนิยมแทบทุกสายพันธุ์นะครับและแต่สีดีกว่าสีที่ชอบก็คือสีแดง
3: สีแดงนี่คือสีมงคลนะจ๊ะนายจ๋า
2: ถูกแพงต้องแดงไว้ก่อน
3: นั่นหมายถึงสีแดงนี่ฮิตสุด
2: สีแดง
3: สีอื่นๆล่ะจ๊ะนายจ๋า
2: ก็ได้แต่ว่าถ้าเกิดในฟาร์มเชือกหรือว่าทั่วไปที่สีที่ขายดีคือสีแดง
3: สีแดงจ๊ะนายจ
2: ๋าลองลงมาก็ชมพูแต่ส่วนใหญ่จะลูกค้าจะนิยมสั่งรวมสี
3: หมายถึงในต้นเดียวเอาหลายสีจ๊ะ
2: ไม่ได้ก็คือว่าสีละพันสีละ500หลายสีเราจะคละ
3: กันไปคละกันไป
2: โป๊ยเซียนจะสวยทุกสีครับ
3: แล้วอย่างนี้เนี่ยดอกที่เขานิยมกันเป็นดอกไซส์ใหญ่ไซส์กลางไซส์เล็กจ๊ะนายจ๋า
2: น่าจะเป็นดอกใหญ
3: ่ดอกใหญ
2: ่ดอกใหญ
3: ่สวยกว่าแล้วจ๊ะนายจ๋า
2: ใช่ครับ
3: คนก็เลยนิยมมากกว่า
2: ครับ
3: อ๋อ
2: แต่ถ้าเกิดดอกเล็กคนก็ชอบก็ขายได
3: ้
2: เพราะฉะนั้นที่สวนเราจะมีหลากหลาย
4: โป๊ยเซียนก็ที่เขานิยมมากก็เรื่องโทนสีนะครับสีแดงสีชมพูสีขาวแล้วก็สีส้มสีใกล้ๆสีม่วงมีหลากหลายสีครับที่เขานิยมครับแต่ประเทศที่เขาจะต้องการจะสั่ง
3: ที่สวนนี้กี่พันเจ้านายจ๋า
2: ชนิดใช่ไหมครับ
3: จ้ะ
2: 2ถึง300ชนิด
3: โอ้โหนี่ก็เกือบครบนะจ๊ะนาย
2: ก็เอารวมไม้เก่าไม้ใหม่รวมเก็บอนุรักษ์ด้วยอนุรักษ์ด้วย
3: ไม้เก่าไม้ใหม่คืออะไรจ๊ะนายจ๋าไม่เข้าใจ
2: ไม้เก่าก็หมายถึงว่าไม้เมื่อ20ปีหรือเมื่อ10ปีที่แล้ว
3: หมายถึงต้นพันธุ์ของเขาเหรอจ๊ะนายจ๋า
2: สีสันชนิดพันธ
3: ุ์อ๋อมันเกิดมานานแล้ว
2: นานแล้วแต่เราอนุรักษ์พยายามเก็บรวมไว้แล้วก็ไม้ใหม่ด้วยไม้ใหม่เราก็ทำ
3: แบบนี้อ่ะระหว่างไม้เก่ากับไม้ใหม่เนี่ย
2: ครับ
3: อะไรเนี่ยมันราคาสูงกันจ๊ะนายจ๋า
2: ที่สวนจะถ้าเกิดพูดถึงในโซนต่างประเทศแล้วไม้เก่าไม่มีปัญหาครับเก่าของเราใหม่ของเขา
3: อ๋อเก่าของเราใหม่ของเขา
2: ใช่
3: และอย่างในประเทศอ่ะจ๊ะนายจ๋า
2: ในประเทศเขาจะนิยมแต่ของใหม่แต่ว่าใหม่เราก็มีก็อีกราคานึงว่าไปแต่ของเก่าเราไม่ต้องรีบทำจำนวนอะไรมากคือเราเอาทำไม้ที่เรามีอยู่ทำจำนวน
3: แต่อนุรักษ์เอาไว
2: ้อนุรักษ์
3: เผื่อวันไหนเขาจะกลับเล่นของเก่าอีก
2: ขายแพงด้วยนะ
3: นั่นไง
2: ของเก่า
3: แบบนี้วิธีการปลูกเป็นไงจ๊ะนายจ๋า
2: ได้
3: อันนี้อะไรจ๊ะนายจ๋า
2: อันนี้โป๊ยเซียน
3: โป๊ยเซียน
2: โป๊ยเซียนชนิดนี้
3: ถือต้นน้อยขนาดนี้จ๊ะนายจ๋า
2: อันนี้เป็นโป๊ยเซียนดอกเล็ก
3: เบบี้เหรอ
2: ดอกของเขาจะเล็ก
3: ดอกเล็กเป็นต้นชนิดพันธุ์ดอกเล็ก
2: ใช่ใช่ใช่เดี๋ยวผมจะสาธิตเราก็ไม่ต้องอะไรมากนะครับ
3: นายจ๋าแล้วมันจะขึ้นมาเป็นต้นๆอย่างนี้คือต้องใช้อะไรนะนายจ๋า
2: ปลูกไปผสมกับมะพร้าวแล้วก็ดินที่ปุ้ยเซียนต้องการคือดินใบก้ามปูก้ามปูหรือจามจุลีถ้าเกิดมีสเต็ปหนึ่งนี่ไม้ในประเทศก็ปลูกดินแต
3: ่
2: ถ้าเกิดไม้ส่งต่างประเทศมันก็ต้องปลูกขุยมะพร้าว
3: ปลูกขุยมะพร้าว
2: ขุยมะพร้าวบางประเทศเขาต้องการเอาเครื่องปลูกไปด้วยดินไม่สามารถที่จะเอาไปได
3: ้
2: เราก็ต้องปลูกขุย
3: ปลูกขุย
2: แต่หลักใหญ่แล้วจะแนะนำให้ลูกค้าแบร์รูท
3: แบร์รูทคืออะไร
2: สลัดรากออกหมดเลยล้างราก
3: เอาแต่ต้นกับราก
2: ไปใช่
3: ไม่เอาดินเอาขุยอะไรไปเลย
2: ไม่เอา
3: อันนี้ปลอดภัยเข้าไปได้ 100%
2: ถูกต้อง
3: แล้วขึ้นต้นงี้นายปลูกเม็ดหรือนายปลูกต้นหรือนายปักกิ่งหรือนายเซี่ยงไฮ้หรือนายจูไห่กับฮ่องกง
2: ตัดชำ
3: เนี่ย
2: ปักชำ
3: ใช้วิธีการตัดแล้วก
2: ็
3: ปักชำ
2: ใช่ครับ
3: อ๋อปักชำเป็นข้อเล็กๆ
2: ใช่
3: ข้อประมาณขนาดนั้นจ้ะ
2: ครับประมาณน่าจะอยู่ประมาณ3นิ้วถึงประมาณ 7-8 เซน
3: ก็คือประมาณนี้นะจ๊ะนายจ๋า
2: ถูกต้องครับ
3: ไซส์ประมาณนี้ปั๊บมาถึงปักไปเลย
2: ใช่ครับ
3: รูเล็กๆอย่างเงี้ย
2: ใช่
3: แล้วมันก็งอกรากงอกใบ
2: ใช่งอกรากเจริญเติบโตไม่มากเพราะว่าเราจะไม่ปนปุ๋ยมันจะไม่ใส่ปุ๋ยให้มันโตช้า
3: โอ้นายจ๋านายไม่ใส่ปุ๋ยต้นไม้ก็โตได้จ๊ะนายจ๋า
2: ได้คือไม่ต้องการให้มันโตถ้าเกิดเราต้องการให้มันโตเราก็จะใส่ปุ๋ยฉีดปุ๋ยให้มันกินครับระวังอ่ะลองปลูก
3: นายไม่ส่งโคนให้ฉันถือนายส่งตรงหนามให้ฉันจับโอ้นายจ๋าวิธีการขยายพันธุ์เจ้าต้นโปยเซียนนี่มันก็ไม่ยากแหละครับคุณผู้ชมครับเพียงแค่เรานำต้นโปยเซียนที่โตเต็มวัยมาตัดเป็นท่อนละประมาณ3นิ้วครับแล้วก็ปักลงไปในขุยมะพร้าวไว้ประมาณ1เดือนแล้วจึงย้ายมาเลี้ยงต่อในกระถางโดยการนำดินก้ามปูหรือดินจามจุรีมาผสมกับกาบมะพร้าวใส่ลงไปในภาชนะที่ใช้ปลูกครับแล้วก็นำต้นโปยเซียนที่เราได้เตรียมเอาไว้เนี่ยเอาเขามาปักลงไปในดินให้พอปิดรากมิดหลังจากนั้น 1-2 เดือนครับเขาก็จะเริ่มแตกกอออกเป็นพุ่มสวยงามแล้วล่ะครับส่วนวิธีการให้น้ำเนี่ยก็ให้ตามฤดูกาลและก็ความเหมาะสมเป็นหลักซึ่งถ้าเป็นหน้าร้อนเนี่ยก็ให้รดน้ำวันละครั้งไปเลยส่วนถ้าเป็นหน้าฝนที่มีปริมาณน้ำเพียงพอก็ไม่ต้องรดได้เลยแหละครับ
1: แบบนี้เลย
2: ครับ
3: แล้วก็ปล่อยเขาไว้ได้เลย
2: ปล่อยไว้เลยเลี้ยงประมาณ1เดือนถึง2เดือนก็สวยก็ไปจำหน่ายได้เลย
3: แล้วเขาจะแตกยอดออก
2: เป็นกอเลยครับเป็นกอเลยครับ
3: ปุ๋ยล่ะจ๊ะเขาชอบปุ๋ยอะไรจ๊ะนายจ๋า
2: ถ้าเกิดหาเอาหาง่ายๆ16ก็ได้ครับ
3: เอาเป็นสูตร16 16 16
2: ใช่ครับ
3: ไม้ดอกก็จะชอบให้น้ำให้ปุ๋ย16 16 16
2: ครับ
3: แล้วต้องมีฟิตปังอะไรเขาเป็นพิเศษไหมจ๊ะนายจ๋า
2: ก็ถ้าเราเนี่ยเราก็ใช้ปุ๋ยฉีดทางใบ
3: ปุ๋ยฉีดทางใบ
2: ก็เป็นปุ๋ยเร่งดอกฉีดทางใบให้เขากินสเปรย์อาทิตย์ละ1ครั้ง
3: เขาก็จะกินทางใบด้วย
2: ใช่ครับใบก็จะสวย
3: แล้วนายจ๋าโปยเซียนเนี่ยเขามีไหมว่าเขาชอบฤดูหนาวมากกว่าหรือชอบฤดูร้อนมากกว่าหรือชอบอะไรเงี้ย
2: โปยเซียนจะสวยที่สุดต้องประมาณธันวามกราหน้าหนาวจะสวยมาก
3: แล้วจ๊ะ
2: แต่โปยเซียนออกดอกทั้งปีแต่ถ้าสวยที่สุดต้องหน้าหนาว
3: สะพรั่งที่สุด
2: ครับ
3: เต็มรูปที่สุด
2: เต็มรูปแบบ
3: หน้าหนาวครับ
2: หน้าหนาวครับ
3: แล้วร้อนเขาได้ไหม
2: ร้อนได้เลย
3: ร้อนงามเลย
2: คือโปยเซียนจะไม่สวยก็คือช่วงหน้าฝน
3: ทำไมได้ไงจ
2: ๊
3: ะ
2: ฝนจะทำให้ดอกช้ำครับเสียมีเชื้อราได
3: ้ช่วงธันวาเป็นต้นไป
2: สุดยอด
3: สุดยอดแน่นอน
2: ครับ
3: โปยเซียนจะงดงามแบบนี้นายจ๋าแล้วนายขายแบบนี้เลยหรือว่านายต้องปลูกก่อนกี่ปีอะไรยังไงจ๊ะนายจ๋า
2: อย่างนี้จะไปตั้งไว้ให้โดนแสงโดนแดดทิ้งไว้ประมาณสัก2เดือน
3: เขาชอบแดดจัดหรือแดดร่มเหมือนกันนาย
2: โปยเซียนจริงๆแล้วแดด 100%
3: แดด 100% เลย
2: ที่สวนจะเน้นแดด 100%
3: เพราะว่าอะไรจ๊ะนายจ๋า
2: สีจะดี
3: สีดีกว่า
2: สีจะดีแล้วทําให้ต้นไม้ที่เราขายตลาดเมืองไทยเข้าไปเพราะว่าชาวบ้านไม่มีแสลนไม่มีหลังคาเขาไปตั้งหน้าบ้านข้างบ้านอยู่ได้หมด
3: อยู่ได้หมด
2: สบาย
3: เพราะเขาคุ้นเคยเขาโตมากับสิ่งน
2: ี้ใช่ครับ
3: แบบนี้เขาก็จะอยู่อีกนานกี่นานกว่าจะออกดอกจ้านายจ๋า
2: 2เดือนครับ
3: 2เดือนนะออกดอกเลย
2: ขายแล้วครับไม่อยู่แล้วไม่อยู่กับผมแล้ว
3: 2เดือนปล่อยได้เลย
4: ปุ๋ยเซียนปลูกไม่ยากหรอกครับปุ๋ยเซียนนี่การปลูกก็มันชอบปุ๋ยคอกนะแล้วก็หรือมูลสัตว์ต่างๆผสมกับใบก้ามปูมันก็ปลูกไปแล้วก็มีโอกาสจะโตเร็วด้วยครับบ้านเราที่ถ้าสนใจจะปลูกก็ทำได้ครับ ต่เราก็ต้องศึกษาหน่อยครับว่าปุ๋ยเสียนเนี่ยเขาจะต้องการอาหารแบบไหนพวกปุ๋ยคอกแบบไหนเราต้องศึกษาก่อนแล้วก็ปลูกครับก็ไม่ยากหรอกครับถ้ารู้แล้ว
3: แต่ว่าแต่ทั้งหมดในพื้นที่เนี่ยนายทำคนเดียวเหรอจ๊ะ
2: ใช้คนงานครับ
3: ต้องมีคนงานใช่ไหมจ๊ะนายจ๋า
2: ให้ผมทำเองไม่ไหวครับ
3: งั้นรายละเอียดพวกนี้จินนี่ขอบันทึกเสียงไว้นะจ๊ะคืออันนี้เนี่ยมันเป็นตะเกียงบันทึกเสียงด้วยเดี๋ยวจะไปอัดเสียงนายหน่อยว่ามันใช้ยังไงใช้กี่คนแล้วคนต้องทำอะไรบ้างจ๊ะนายจ๋านี่รุ่นนี้เป็นMP3 ตัวใหม่ล่าสุด
2: อ๋อแล้วอย่าขัด
3: ฮะ
2: อย่าขัด
3: เดี๋ยวออกมาอีกตัว
2: เดี๋ยวออกมาอีกตัว
0: ท่านจะพูดถึงปัจจัยหลักๆที่ทำให้ธุรกิจของเราเติบโตได้อย่างมั่นคงเนี่ยนะครับนอกจากจะมีผลผลิตที่ดีและสวยงามเป็นทุนเดิมแล้วยังต้องมีการจัดการที่ดีอีกด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของคนงานแล้วก็โรคภัยต่างๆพี่สิทธิ์แห่ง L&P Farm เองเขาจะมีวิธีการจัดการอย่างไรนั้นทั้งหมดจะถูกเปิดบทเปลือกช่วงหน้าครับ

รู้หรือไม่ชาวจีนสมัยก่อนปลูกโป๊ยเซียนไว้เพื่อเสี่ยงทายโป๊ยเซียนถือเป็นไม้มงคลและเป็นไม้เสี่ยงทายชนิดหนึ่งในประเทศจีนสมัยโบราณนับพันปีมาแล้วผู้ปลูกโป๊ยเซียนต้องเป็นฮ่องเต้หรือพระราชวงศ์ขุนนางชั้นผู้ใหญ่เท่านั้นโดยปลูกเพื่อใช้เสี่ยงทายทำนายดูโชคชะตาวาสนาว่าผู้ปลูกจะมียศอำนาจวาสนายืนยาวสักปานใดถ้าผู้ปลูกปลูกแล้วเจริญงอกงามให้ดอก 8-32 ดอกก็จะบ่งบอกว่าผู้ปลูกนั้นจะมีบุญบารมีวาสนาเจริญรุ่งเรืองแต่ถ้าปลูกแล้วต้นโป๊ยเซียนเหี่ยว

0: าเนี่ยออกดอกสวยๆและก็ไร้โรคภัยแบบนี้กันล่ะครับ
1: มาแล้วจ้ะนายจ๋าโอ้โหนายจ๋านี่จินนี่ไม่อยากเชื่อเลยนะว่าการจะปลูกต้นไม้ต้นโพยเชียนมันง่ายขนาดนี้จ้ะนายจ๋า
2: ไม่ยากเลยถ้าเข้าใจนิสัยของเขา
1: แล้วนายจ๋าพูดถึงสวนแห่งนี้ดีกว่าปลูกโพยเชียนเนี่ยนะปลูกขนาดสวนพื้นที่เท่าไหร่จ้ะเนี่ย
2: แปลงนี้10 ไร่ครับ
1: แสดงว่ามีแปลงอื่นอีก
2: มีอีก2แปลงครับ
1: มีอีก2แปลงอีกแปลงนึงเท่า
2: ไหร่อีกแปลงเป็นแม่พันธุ์ประมาณตรงนั้น3ไร
1: ่3ไร่จ้ะ
2: 3ไร่แล้วก็แปลงใหญ่20ไร
1: ่อุ๊ยนายจ๋าประมาณ33ไร่นะจ๊ะนายจ๋า
2: ประมาณนั้นแต่ก่อนมากกว่านี้นะแต่ก่อนมากกว่านี้ไปอีก10ไร่แต่ว่ามันไม่จำเป็นอะไรเราย่อขนาดลงมาครับเพราะว่าถ้าเกิดเรายิ่งเยอะลูกน้องก็ต้องเยอะตามรายจ่ายก็มากขึ้น
1: ปัจจุบันนี้33ไร่อาจารย์นายจ๋ามันแบ่งเป็นพื้นที่ทำอะไรบ้างจ๊ะ
2: อ๋อเป็นคือเป็นแปลงของส่วนแม่พันธุ์แม่พันธุ์นี่เข้าไปจะ2แปลงอยู่แล้วแล้วก็เป็นไม้ในประเทศ1แปลงเต็มๆพร้อมแม่พันธุ์
1: จ้ะ
2: แล้วก็อีกแปลงนึงก็เป็นไม้อย่างที่เห็นนี่ก็คือไม้ในประเทศในประเทศก็ไม่ทิ้งครับเพราะว่าในประเทศความต้องการโพยซิปอย่างต่อเนื่อง
1: อย่างต่อเนื่อง
2: ครับเพราะคนทําที่น้อย
1: นายจ๋าแบบนี้อ่ะสวนนายเองเนี่ยใช้คนงานกี่คนจ๊ะตอนนี
2: ้ณตอนนี้คนงานตอนนี้น้อยลงแล้วครับประมาณ26
1: 26คนนายจ๋าแบ่งหน้าที่กันยังไงจ๊ะคุณเยอะอีก
2: ทุกคนคือผมจะวางงานคนไหนทําอะไรก็ทําหน้าที่นั้นทําให้ชํานาญทําให้รู้แล้วก็ให้เขาไปเรียนรู้เองแล้วก็ดูงานเอาแล้วก็ที่นี่จะมีกฎก็คืองานขึ้นอยู่กับเงินเดือนฝีมือดีเงินเดือนเพิ่มใช้เงินเป็นตัวกำหนดงานที่เราจะได้รับครับ
1: จะได้มีกำลังใจกระชุ่มกระชวย
2: คนละเอียดคนทำงานรอบคอบกินเงินเดือนอีกสเต็ปหนึ่งครับขอให้ในเวลางานของผมเป๊ะจบนอกเวลางานไม่มีปัญหา
1: แล้วตัวนายเองอ่ะจ้าวันๆนายทำอะไรอ่ะจ้าในจ๋า
2: ผมเป็นทุกอย่างเลยมั้งครับตั้งเป็นตั้งแต่หัวหน้ายันคนขับรถส่งของผมก็ส่งเอง
1: จ้าในจ๋า
2: ครับ
1: ทำไมไม่ลูกน้องส่งจะได้จ๋า
2: ส่งไม่ได้ครับเพราะว่าหนึ่งเนี่ยมันต้องงานที่ส่งคือเป็นงานขับรถซึ่งลูกน้องส่วนใหญ่ก็จะเป็นชาว
1: เป็นชาวต่างชาติของเรา
2: ต่างชาติของเรา
1: เป็นชาวต่างชาติจ้าในจ๋าเพราะฉะนั้นขับรถส่งอะไรส่งเนี่ย
2: ความละเอียด
1: จะไปเจอลูกค้า
2: เจอลูกค้าก็จะเปิดผมกับแฟนแล้วก็ได้ลูกมาช่วยก
1: ็
2: แบ่งหน้าที่กันไป
1: ฉะนั้นหน้าที่หลักๆของนายก็คือบริหารจัดการสวนทั้งหมด
2: ครับ
1: แล้วก
2: ็สั่งซื้อจัดซื้อว่าอะไรขาดก็จะซื้อเข้ามาจะมองเห็นงานนะครับมองรู้ว่าจะขาดอะไรจะใช้อะไรเอาเข้ามาอย่าให้ขาดเพราะคนงานต้องทำงานต่อเนื่องทุกวัน
1: แต่อยากจะรู้จังเลยว่าสิ่งไหนที่อยู่ในเรื่องของการจัดการแล้วนายต้องให้ความสำคัญมากนายต้องดูแลเป็นพิเศษแล้วจ้านายจ๋า
2: คนงานครับคนงานคือกำลังสำคัญของเรา
1: จ้ะ
2: เราก็ต้องดูแลเขาครับดูแลเขาทางด้านการเงินการบริหารเขาเขาจะเราดีกับเขาเขาก็ดีกับเรานะพวกนี้นะครับซึ่งผมก็เป็นตรงนั้นอยู่แล้วครับลูกน้องสำคัญครับในเมื่อเราสวนเราเยอะต้นไม้เรามีการทำงานเยอะๆต้องมีแรงงานครับแรงงานสำคัญครับแรงงานแล้วก็คนซื้อก็สำคัญนะครับทำแทบตายไม่มีคนซื้อก็อยู่ไม่ได
1: ้ตั้งแต่เริ่มมาเนี่ยประมาณ 24-25 ปีจ้ะนายจ๋าเราเคยมีวิกฤตอะไรบ้างไหมเกี่ยวกับสวนโพยเชียนของเรา
2: สวนก็จะมีหวาดเสียวตอนปี54น้ำท่วม
1: จ้ะนายจ๋าเป็นไงจ๊ะ
2: แต่ทางสวนเราก็รอดมาได
1: ้ปลอดภัย
2: วุดวิด
1: อ๋อน้ำเข้ามาบ้างแต่ไม่ท่วม
2: ไม่ครับเพราะว่าอยู่ตรงนี้มันพระราม2ถนนพระราม2กั้นไว
1: ้
2: ในทะเล
1: น้ำก็ลงทะเลหมดเลยจ้าโ
2: อ้ครับ
1: รอดมาได
2: ้รอดมาได้ครับรอดมาได
1: ้วิกฤตเศรษฐกิจแล้วจ้านายจ๋า
2: วิกฤตเศรษฐกิจของผมไม่มีปัญหาเพราะว่าเราเป็นธุรกิจขนาดเล็กครับธุรกิจขนาดเล็กจะอยู่ได
1: ้โรคอ่ะจ๊ะมะแรงล่ะจ๊ะนายจ๋าม
2: ะแรง
1: มีมั้ยศัตรูของโพยเชียจ๊ะนายจ๋าม
2: ากครับมะแรงมากครับผมแต่ว่าที่นี่ไม่ค่อยมีปัญหาก็เพราะว่าเรากันก่อนป้องกันก่อนที่มันจะเกิดระบาด

0: เยอะก็มีการง่ายๆก็คือขยายฟาร์มก็คือการฉีดยาฆ่าแมลงเดือนนึงอย่างน้อยๆ2ครั้งเพื่อป้องกันก่อนที่มันจะเกิด
1: จริงๆคือต้องฉีดก่อน
0: เพราะว่าของเราจะต้องไม่มีแมลงครับเพราะสวนเราส่งต่างประเทศครับ
1: อย่างศัตรูเรื่องแมลงเนี่ยที่มันทำร้ายโปอิเซียนเนี่ย
0: ครับ
1: ส่วนใหญ่จะเป็นแมลงอะไรจ้าในก
0: าพวกเพี้ย
1: เพี้ย
0: เพี้ย
1: ถ้าเพี้ยนอนอยู่บ้านสิไม่ต้องตื่น
0: อันนั้นเพี้ยนะอันนั้นเพี้ยนะ
1: อันนั้นเพี้ย
0: นั่นเพี้ยครับ
1: ถ้าเพี้ยมันมาแน
0: ่มันมาครับ
1: เพี้ยมันจะมากับอะไรจ้าม
0: ากับลมแต่ว่าเราฉีดยาป้องกันจะไม่เกิดไม่เกิด
1: มีเพี้ยแล้วมีอะไรอีกจ้าในกา
0: เชื้อรา
1: โอ้โหถ้าเชื้อราก็ดีสิจ้าโอ้ยค่อยเจอกันใหม่เชื้อรา
0: ป้องกันได้ครับง่ายก็ฉีดยาป้องกันเชื้อราเดือนละ2ครั้งจบ
2: แล้วก็ควรระวังคือเรื่องราน้ำฝนครับแต่ถ้าเราป้องกันโดยเอาพลาสติกคลุมก็เรื่องพวกราพวกนี้ก็จะไม่เกิดก็ไม่ต้องใช้ยาแต่ถ้าเกิดเราจะต้องใช้ยาทีก็เราใช้ยากันราทั่วไปก็มีขายโปรตีนจะให้มีคุณภาพมาก็ต้องพื้นฐานตั้งแต่ต้นแม่พันธุ์นะต้องบำรุงเขาให้สมบูรณ์ก่อนครับพอกิ่งมันสมบูรณ์ดีเราตัดมาคัตติ้งหรือตัดมาทำหรือมาชำเลยเนี่ยนะต้นมันก็แข็งแรงแล้วนะแล้วก็แล้วยังมีอาหารเสริมเกี่ยวกับพวกปุ๋ยหมักครับพวกปุ๋ยคอกอะอย่างพวกขี้วัวกระดูกปนขี้ยางคาวอายุได้อยู่ได้เป็น10ปีครับ20 30ปีครับถ้าเราให้อาหารเขาพอสมควรครับ
1: เอ๊ะนายจ๋าจะไปจินนี่เห็นน่ะบางต้นบางต้นก็ตั้งไว้เฉยๆจ้านายจ๋าแล้วบางนี่ต้องมีโครงอย่างเงี้ยจ้านายจ๋าคืออะไรจ๊ะ
0: อ๋อเอาไว้เผื่อหน้าฝนหน้าฝนซึ่งเราจะคุมพลาสติก
1: อ๋ออันนี้เป็นหลังคาเหรอจ
0: ๊
1: ะ
0: ใช่ๆคุมพลาสติกเพื่อไม่ให้เปียกเพื่อการเราคุมน้ำเพื่อจะไม้ที่จะไปทางตู
1: ้ไม้ไปทางตู
0: ้ตู้คอนเทนเนอร์ยาวๆเลยครับไม่ให้โดนน้ำฝนหรือสต็อกของเพื่อรอตู
1: ้เพราะอะไรจ๊ะนายจ๋า
0: ถ้าเกิด
1: จะไปทางตู้ทำไมต้องห้ามโดนน้ำจ๊ะนายจ๋า
0: ไปไม้ต้องแห้งครับไม้ต้องแห้งปลอดแมลงด้วยครับ
1: แล้วไว้นานแค่ไหน
0: แล้วก็ต้องมีการตรวจของเกษตรด้วย
1: เหรอจ๊ะนาย
0: ครับ
1: แบบนี้ต้องคุมไม่นานแค่ไหนจ๊ะนายจ๋าห้ามโดนน้ำนานขนาดไหน
0: เป็นเดือนเลยครับ
1: เขาไม่โดนน้ำเป็นเดือนได้จ๊ะนายจ๋า
0: เราลดแต่ไม่ให้โดนน้ำฝนเช้าเปิดเย็นปิดครับ
1: ลดน้ำของเราได
0: ้ได
1: ้แต่แค่ไม่ให้โดนฝน
0: ไม่ให้โดนฝนเพราะเราไม่สามารถที่จะสมมติว่าเราจะส่งพวกนี้เอาวันนี้เกิดฝนตกแล้วทำยังไงครับเราต้องทำปัญหาที่ต้นทางให้ไม่มีและปลายทางจะสบายครับที่สวนจะเน้นคุณภาพต้องคุณภาพมากก่อนความซื่อสัตย์จะต้องตามมาติดๆครับ
1: จ้ะ
3: ช่วงหน้าเราก็จะได้รู้กันแล้วล่ะครับว่าไอ้เจ้าไม้ดอกสวยๆที่มีสิทธิ์ต้องเฝ้าประคบประหงมดูแลประหนึ่งเป็นลูกในไส้เหล่านี้เนี่ยจะเดินทางไปที่ไหนกันบ้างเคล็ดลับและวิธีการหาลูกค้าในแบบฉบับของพี่สิทธิ์เขาจะเป็นอย่างไรห้ามพลาดโดยเด็ดขาดรู้หรือไม่คำว่าโปอิเซียนมีที่มาอย่างไร

รู้หรือไม่คำว่าโป๊ยเซียนมีที่มาอย่างไรคำว่าโป๊ยเซียนในภาษาจีนมีความหมายถึงเทพเจ้าหรือผู้วิเศษทั้ง8พระองค์ที่คอยคุ้มครองโลกมนุษย์ซึ่งเทพเจ้าทั้ง8พระองค์ก็ได้แก่หลีที่กล้วยสามารถขอพรเพื่อให้หายจากโรคภัยไข้เจ็บได้ทั้งปวงฮั่นเจิงลีสามารถขอพรมีความกล้าเข้มแข็งเอาชนะศัตรูได้ลื่อท่องปินสามารถขอพรค้าขายร่ำรวยเป็นมหาเศรษฐีเตียกัวเล่าสามารถขอพรให้มีเสน่ห์เป็นที่นิยมรักใคร่ของคนทั้งหลายหน้าใช้หัวสามารถขอพรให้เป็นศิลปินที่มีคนนิยมชมชอบฮ่อเซียนโกสามารถขอพรให้ไอ้นรูปร่างสวยงามสติปัญญาดีฮั่นเจียงจือสามารถขอพรให้เป็นนักประพันธ์หรือกวีที่มีชื่อเสียงเฉาก๊กกูสามารถขอพรมีให้พูดผีไพพานมารบกวนตามความเชื่อของชาวจีนเทพเจ้าทั้ง8พระองค์นี้จะอยู่ด้วยกันเสมอขาดองค์ใดองค์หนึ่งไม่ได้เพราะเป็นเทพที่มีหน้าที่คุ้มครองและช่วยเหลือมนุษย์ที่ตกทุกข์ได้ยากดังนั้นโป๊ยเซียนจึงกลายเป็นไม้ที่นิยมปลูกในบ้านเพราะเชื่อว่าจะช่วยคุ้มครอง

0: คนในบ้านให้อยู่เย็นเป็นสุขนั่นเองล่ะครับกลับมาในช่วงสุดท้ายของเกษตรขั้นเทพวันนี้ครับเราจะได้รู้กันแล้วแหละครับว่าเส้นทางแห่งความสำเร็จเนี่ยนอกจากจะต้องดูแลผลผลิตให้ออกมาดีแล้วยังต้องมีมาตรฐานอะไรอื่นๆอีกบ้างเราไปฟังจากปากของพี่สิทธิ์กันเลยดีกว่าครับ
1: นายจ๋าจะต้นโป้ยเซียนสวยๆพวกนี้จ้านายจ๋า
2: ครับ
1: วันนี้ใครเป็นลูกค้านายบ้างจ๊ะ
2: ลูกค้าส่วนใหญ่ของทางสวนเรานะครับก็จะเป็นต่างประเทศ
1: ลูกค้าต่างประเทศ
2: ใช่ครับ
1: ต่างดาวมีไหมจ๊ะมาซื้อเนี่ย
2: ก็อยากจะเจอเหมือนกันนะ
1: ลูกค้าต่างดาวไม่มาหรอกเป็นลูกค้าต่างประเทศ
2: ใช่ครับ
1: อ๋อแถบไหนจ้าทึกๆไหนจ้า
2: 7-80% จะเป็นการส่งไปต่างประเทศ
1: แล้วจ้า
2: ครับ
1: 20% อย่างเช่น
2: เอาเป็นโซนแล้วกัน
1: โซน
2: ก็จะมีเอาเอเชียเราละครับเอเชียอเมริกาใต้ยุโรปตะวันออกกลาง
1: โอ้โหนี่เข้าไปทั่วโลกเลยจ้าได้จ้า
2: ครับโปรตุเกสเป็นที่รู้จักของคนทั่วโลก
1: ทำไมอ่ะ
2: เป็นไม้เลี้ยงง่ายสวยบางประเทศยังไม่เคยรู้จักโปยเซียหรือยูโฟเบียเลยครับแล้วยิ่งไปเจออากาศหนาวอย่างต่างประเทศจะออกดอกใหญ่และบานทน
1: ครับนายจ๋าแบบนี้แล้วเนี่ยส่งออกถึง 70-80% เลยนายจ๋า
2: ครับ
1: อย่างนี้เขาต้องมีมาตรฐานใช่ไหมจ๋า
2: แน่นอน
1: มาตรฐานเราเป็นไงจ๋าต้องนำอะไรบ้างถึงจะส่งออกไปได้จ๋านายจ๋า
2: จุดสำคัญเลยคุณภาพฟาร์มซื่อสัตย์จำนวนครับ
1: คุณภาพเป็นไงจ้านายจ๋า
2: คุณภาพต้อง 1. ฟาร์มยาวของต้นไม้ต้องในเกณฑ์ที่แบบเสมอไม่มีสูงมีต่ำห่างกันไม่เกิน3เซนครับหมื่นต้นแสนต้นต้องเป๊ะ
1: ใช่เดียวกัน
2: ใช่ครับ
1: นี่จึงจะส่งออกได
2: ้แมลงคุณภาพและสายพันธุ์ที่ตามที่ลูกค้าระบุครับ
1: แต่ส่วนใหญ่คือจะส่งออกต้องคุมขนาดเขาความสูง
2: ใช่ครับ
1: เรื่องความสูงคุมยังไงจ๊ะ
2: ก็คืออย่างที่เลี้ยงครับคือเราตั้งแต่การตัดไม้เลยเราจะตัดไม้ที่เสมอลูกน้องของเรานี่จะ3นิ้วนี่ก็คือ6เซนต้องตัดเสมอมาเลย
1: หมายถึงตอนนี้ลูกน้องเหลือแค่3นิ้วแล้ว
2: ไม่ใช่ครับตัดความยาวของกิ่งไม
1: ้อ๋อ
2: ครับ6เซนก็คือ6เซนมาเสมอเลย
1: จ้ะ
2: แล้วก็มาปักเลี้ยงไว้จนเป็นเดือน2เดือนจนออกรากทำรากจนดีสามารถจะเก็บไว้โดยที่ยังไม่ได้ขายเป็นปีถึง2ปีได้ในถาดเล็กๆซึ่งฟาร์มสูงไม่โตครับ
1: อ๋อวิธีก็คืออย่างที่นายบอกไปใช่ไหมจ้าไม่ต้องให้ปุ๋ยเขา
2: ใช่
1: เดี๋ยวเขาโตเกินไปให้เขารอ
2: ใช่
1: ถ้าออเดอร์มาพร้อมเมื่อไหร่ค่อยปัก
2: ค่อยยังไงอะค่อยไปถอด
1: อ๋อค่อยไปถอด
2: ค่อยไปถอดแล้วแพ็คกิ้งส่งครับเราจะมีสต็อกครับเราจะรู้ว่าเราขายอะไรไปเท่าไหร่เรามีอยู่ในสต็อกเท่าไหร
1: ่
2: ครับ
1: นายจ๋าอันนี้วิธีการคุมความสูง
2: ครับ
1: แล้ววิธีคุมเรื่องแมลงจ้านายจ๋าก่อนจะส่งออก
2: ต้องมีการที่สวนเรายาฆ่าแมลงอาทิตย์ละ2ครั้งอยู่แล้วซึ่งมันไม่ค่อยเกิดแล้วก่อนจะส่ง10วันแพ็คเสร็จต้องมีการจุ่มยาฆ่าแมลงแล้วผึ่งให้แห้งครับซึ่งสบายมากครับสบาย
1: นี่คือขั้นตอนของการส่งโปรเชียน
2: ครับ
1: ออกนอก
2: ใช่ครับ
1: อ๋อ
2: แล้วก็จำนวนที่ลูกค้าต้องการ
1: จำนวนต้องทำให้ได
2: ้
1: ถ
2: ้
1: าต้องการพันต้องได้พัน
2: ของผมถ้าเกิดต้องการพันผมมีสต็อกอยู่หมื่นหนึ่ง
1: แน่และต้องการหมื่น
2: มีแสน
1: ถ้าต้องการแสน
2: ยังไม่มีย
1: ังไม่มีคนสั่ง
2: ผมจะให้ลูกค้าเอาไปทีละหมื่นถึง 20,000 ครับ
1: ทำไมจ๊ะนายจ๊ะ
2: เพื่อหนึ่งโปรตุเกสมันมีราคาแพงลูกค้าต้องลองครับต้องลองก่อนต้องศึกษาก่อนครับผมว่าให้เขาสั่งสัก10รอบดีกว่าถึงจะได้เป็นแสน
1: ในเมืองนอก
2: ครั้งละหมื่น
1: ในเมืองนอกนี่เจ้าต้นโปรตุเกสนี่เป็นต้นไม้มีราคา
2: แน่นอนครับแน่นอนครับ
1: แพงขนาดไหนจ๊ะนายจ๊ะ
2: ผมว่าเอารับสมมุตินะสมมุติว่ารับเราขายให้เขาไป10บาทสมมุติอ่ะ10บาทสมมุติเขาก็ต้องมี500อ่ะครับต้นหนึ่งขายเป็นเหรียญ
1: ต้นจากเราไป10บาท

0: ไปถึงมีคนซื้อที่เมืองนอก
1: ต้นใหญ
0: ่ต้นใหญ่500
1: ครับแน่นอนครับเพราะว่ามันสวยสีเดี๋ยวสีสวยถูกใจแล้วไม่มีประเทศไหนทำนอกจากเมืองไทย
0: โอ้โห
1: เมืองไทยทีเดียว
0: น่า
2: ก็ราคาที่เราส่งต่างประเทศก็ยังไม่สูงเท่าไหร่ครับแต่ว่าเราอาศัยจำนวนที่ได้ส่งเยอะครับโปรตีนถ้าอยู่ไซส์10เซนถึง12เซนเนี่ยจะอยู่ที่ไซส์15บาท15บาท13บาทประมาณนี้นะครับตลาดต่างประเทศนี่ก็ดีมากเลยครับของไม่พอจำหน่ายต้องคอยคิวกันครับจองล่วงหน้าน
0: ายจ๋านายไปเจอตลาดต่างประเทศนี่ไปได้ไงจ๊ะนายจ๋าม
1: ันเริ่มตลาดต่างประเทศส่งมาก็ประมาณ15ปีแล้วนะครับ
0: 15ปีเข้ามาหาเราหรือเราไปหาเขา
1: ล่ะมันมีหลายสื่อหลายแขนงครับหนึ่งก็คือมาหาเราหนึ่งก็ทางเดี๋ยวนี้ก็ทางสื่อทางโลกออนไลน
0: ์
1: ครับการซื้อขายบางทีไม่ต้องเจอหน้ากันครับไม่ต้องเจอหน้ากันก็สามารถซื้อเพื่อเซียนได
0: ้
1: ครับครับ
0: แสดงว่าของเราทำทั้งออนไลน์ด้วยแล้วก็เนื่องจากเราทำมานานเองแล้วก็มีคู่ค้าเก่าๆที
1: ่
0: ขายค้าขายกันมานาน
1: ทั้งเก่าทั้งใหม่ครับทั้งเก่าทั้งใหม่เลยแล้วก็ลูกค้าส่วนใหญ่จะเป็นลูกค้าประจำคุณควรทำธุรกิจถนอมหรือดูแลลูกค้าประจำไว้แค่ลูกค้าประจำก็ไม่มีเวลาแล้วครับครับ
0: ต้องดูแลเขาไงจ้ะ
1: ก็คือ
0: ถึงจะได้ใจลูกค้าจ้ะ
1: ก็คือหนึ่งก็คือของตามที่เราตกลงกันครับ
0: ไม่หมก
1: ครับ
0: ต้องไม่หมกนะหมกไม่ได้
1: ไม่ได้ครับไม่ได้ไม่ถ้าเกิดคุณหมกคุณทำช่วยกับเขาคุณทำไม่เรียบร้อยคุณจะหากินกับเขาได้แค่ครั้งเดียวเพราะตอนนี้มันละเอียดอ่อนครับคุณทำผิดกับลูกค้าเนี่ยคุณยังไม่ถึงกลับบ้านเลยครับมันก็แฉแล้วครับในสื่อครับครับ
0: แบบนี้เองโปยเซียนเวลาไปเมืองนอกเขาไปทางไหนจ้านายจ๋า
1: ส่วนใหญ่ของเราหลักใหญ่ของเราไปทางแอร์คาโก้ครับ
0: และตลาดภายในประเทศจ้านายจ๋าไม่ขายใครจ้า
1: ขายตลาดของเรามีอยู่ที่ซอยวัดพระเงินบางบัวทอง
0: อันนี้คือเรามีหน้าร้านของตัวเอง
1: มีครับมีหน้าร้านแล้วใครต้องการแล้วเราก็ส่งตามร้านของเราด้วยลูกค้าร้านที่เราลงอยู่ประจำก็ประมาณ4ร้านก็ไม่ต้องไปไหนแล้วครับครับ
0: ออเดอร์เดือนหนึ่งขนาดไหนจ้าในภายในประเทศ
1: ประเทศมันแล้วแต่ครับแต่ว่าก็ถ้าเกิดจะวิ่งส่งวิ่งได้ทุกวันนะครับครับ
0: ก็มีคนมาซื้อทุกวัน
1: ที่ร้านเราจะลงเปอร์เซียนอยู่ใครต้องการเปอร์เซียนก็เข้าไปที่ร้านเราครับเขาจะรู้จักกัน
0: แบบนี้นายจ๋าการที่นายอยู่ได้มาถึง25ปีในธุรกิจนี้ต้องไม่ธรรมดาจะนายจ๋าเฮ้ยจินนี่อยากรู้ว่านายเนี่ยมีเคล็ดลับในการทำธุรกิจอย่างไรให้ประสบความสำเร็จนะจ๊ะนายจ๋า
1: ความซื่อสัตย์กับอย่าไปท้อถอยแล้วก็อดทนอดทนอย่าท้อถอยครับ
0: ห้ามท้อถอย
1: ห้ามท้อถอยครับคุณทำให้ทะลุไปเลยครับ
0: นี่คือใจความสำคัญ
1: ครับ
0: มองสวนโปยเซียนมองไม้โปยเซียนจะเติบโตตลาดโปยเซียนเติบโตไปยังไง
1: อนาคต
0: จ่านายจ๋าย
1: ันอันตลาดผมมองว่ายันลูกผมแก่ก็ยังไม่จบครับ
0: ยันลูกแก
1: ่ก็ยังไม่จบยังทำอาชีพนี้ได้ไปได้เรื่อย
0: ๆตอนนี้ลูกแก่ยังจ้านายจ๋าย
1: ังไม่แก่ครับ
0: ยังไม่แก่นะจ๊ะ
1: ครับ
0: ทำไปได้เรื่อย
1: ๆทำไปเถอะครับทำไปเพราะว่าไม้ดอกไม้ประดับมันเป็นปัจจัย5ไปแล้วครับไม่ใช่ว่าไม้ดอกไม้ประดับจะดีแต่โปรเซียนอย่างเดียวขอให้ทุกอาชีพทุกวงการซื่อสัตย์ครับไปได้หมด
0: นายว่าเกี่ยวไหมว่าไม้ดอกไม้ประดับที่นายทำเนี่ยโปรเซียนเนี่ยมันถือเป็นไม้มงคลด้วย
1: ฟาร์มผมให้50 50นะผมให้50
0: งั้นเอามา50ก่อนเลยจ้ะนายจ๋า
1: ก็คือว่า
0: ทําไมอ่ะนายบอกให้50 50
1: 50ครับ
0: เอาไม่ถึง5เอาไม่ถึง100เอา50ก่อน
1: ครับต้นไม้คือต้นไม้ครับเราทําให้เขามีคุณค่าให้อย่างโปรเซียนเนี่ยอย่างผมทํามาเนี่ยให้คนในประเทศยอมรับยังไม่พอต่างประเทศยังยอมรับ
0: ว้าว
1: นี่คือความภูมิใจนะครับแล้วผมก็พูดถึงต้นไม้อื่นด้วยถ้าคุณทําอะไรก็ได้ครับต้นไม้ที่คุณทำอยู่ครับคุณทำให้ประสบความสำเร็จคือคุณทำเขาให้สุดก่อนแล้วคุณค่อยเปลี่ยนไปอีกอาชีพนึงถูกไหมครับนี่คือของผ
0: ม
1: ครับ
0: สำหรับตอนนี้

0: ใครที่นั่งดูนายอยู่นะเจ้านายจ๋า
1: ครับ
0: อยากจะฝากอะไรถึงพวกเขาถ้าหากว่าสนใจในอาชีพเกษตรกรปุ๊ยเสี่ยน
1: การเป็นเกษตรกรเป็นอาชีพที่สนุก
0: จ้ะโอ
1: ้สนุกครับ
0: แล้วเจ้านายจ๋า
1: ครับสนุกสนุกแล้วก็ท้าทายแล้วก็อย่างปุ๊ยเสี่ยนนี่ถ้าทุกคนชอบทำสิครับไม่ต้องใหญ
0: ่
1: ข้างบ้านไปซื้อมาก่อน2ต้นต้นเดียวคุณเรียนรู้ก่อนว่าวิธีการทำของเขาจะทำยังไงให้มันมีคุณภาพและจำนวนคุณลองทำก่อนทำน้อยๆครับโปรยเซียนเนี่ยคุณซื้อไป10ต้นคุณไปตัดทำสิครับพับเดียวเดี๋ยวก็ร้
0: อ
1: ยขายข้างบ้านสิครับคุณขายได
0: ้ซื้อจากข้างบ้านนั่นแหละแล้วมาถึงขยายขยายกลับไปขายข้างบ้าน
1: ได้ครับ ทำไปเรื่อยๆครับเดี๋ยวคุณก็ประสบความสำเร็จเองครับ
0: เพราะฉะนั้นมันง่ายแต่ต้องลองทำ
1: แล้วไม่ใช้ทุนเยอะใช้ทุนนิดหน่อยใช้ทุนนิดหน่อยคุณก็ไปปลูกไปเลี้ยงไปทำดูก่อนแล้วคุณจะยึดเป็นอาชีพคุณทำสิ่งนั้นให้ดีครับไม่มีคำว่าสายสำหรับการเริ่มต้น
0: ไม่มีคำว่าสายสำหรับการเริ่มต้น
1: ใช
0: ่โอ้โหนายจ๋าคมมากเลยจ้ะนายจ๋านี่ต้องไปทำแผลแล้วเลือดไหลซิบซิบเลยอ่ะว่าแต่ว่านายจ๋านายจ๋าจินนี่มาแบบนี้แล้วอ่ะต่อไปถ้ามีเจ้าโปรยเซียนอ่ะจินนี่ก็คงจะไม่ต้องทำงานแล้วอ่ะ
1: ไม่ต้องทำจินนี่มาทำงานที่สวนผมได้เลย
0: จินนี่อยากพักผ่อนน่ะนายจ๋าเอาจริงนะนายเลี้ยงจินนี่ไว้เถอะง่ายๆนายถูเช้าถูเย็นเพราะว่าจินนี่อยากอยู่กับนายไงนายไม่ขอพออะไรแล้วไง
1: ไม่ขอแล้วครับ
0: เออเอาไว้เลยเอาไว้เลยนะ
1: ได้ครับ
0: ถูเช้าถูเย็นแค่นั้นเอง
1: ได้ครับ
0: เรียกจินนี่ออกมากินข้าว
1: ได
0: ้แค่นั้นเองแล้วจินนี่ต่อไปใครมาขอพออะไรอ่ะจินนี่ก็เลยบอกว่าเอาไปโปยเซียนโปยเซียนหมดนะ
1: ให้เล็กโปยเซียน
0: ครับงั้นนายจ๋ามอบไว้ให้นายเลยนะจ
1: ๊
0: ะ
1: โอเค
0: ที่เหลือเดี๋ยวนายเลี้ยงจินนี่ดีละเดี๋ยวจินนี่จะกลับเข้ามาอยู่ในนี้แล้วนะ
1: ได้ครับ
0: เออจะได้อยู่กับนายนะจ๊ะนายจ๋าก
2: ว่า15ปีที่พิสิทธิ์อยู่บนเส้นทางการค้าขายส่งออกโป๊ยเซียนจนประสบความสำเร็จอย่างมากมายจากอดีตเกษตรกรสวนส้มที่เจอวิกฤตน้ำเค็มจนไม่สามารถปลูกอะไรได้อีกพิสิทธิ์จึงต้องค้นหาพันธุ์ไม้ที่ปลูกในกระถางและใช้น้ำประปาได้เพื่อลดปัญหาดินและน้ำเค็มจนได้มาเจอกับต้นไม้มงคลที่บันดาลรายได้กับพิสิทธิ์อย่างเป็นกอบเป็นกำและหัวใจสำคัญที่ต้องยกให้พิสิทธิ์เป็นเกษตรกรขั้นเทพของเราเนี่ยก็คือเรื่องของความซื่อสัตย์ที่มีกับลูกค้าและการรักษาคุณภาพได้ดีจนทำให้ L&P Farm แห่งนี้ครองใจลูกค้าไม้ดอกในตลาดส่งออกอย่างมากมายจนขายกันแทบไม่ทันเลยล่ะครับสัปดาห์หน้าเกษตรขั้นเทพจะพาไปบุกหาเกษตรกรคนไหนเพื่อไปล้วงเคล็ดลับแห่งความสำเร็จแล้วเขาจะเก่งและเทพขนาดไหนห้ามพลาดนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ

0: เชื่อเลยว่าเราจะทำได้เธอรู้ไหมมีแต่คนบอกว่าเรามันหัวขี้เลื่อย
1: ถ้าหัวขี้เลื่อยตั้งใจทำอะไรจริงๆจังๆมันก็เป็นแบบนี้ไง
0: ขอบคุณนะที่ช่วยสอนเลขให้เราง
1: ั้นวันนี้จะอยู่ติวบทใหม่กันเลยปะล่ะ
0: วันนี้คงไม่ได้เราต้องรีบกลับบ้านน่ะ
1: อ้าวทำไมอ่ะ
0: พ่อเราท้องเสียนิดหน่อยเลยต้องรีบกลับไปทำกับข้าวให้พ่อจ้า
1: จอมนายเคยไปกรุงเทพไหมแล้วอยากไปปะ
2: จะกินแค่นั้นได้ยังไงทำไมไม่ลงไปหาข้าวหาปลากินให้เรียบร้อยเอ็งนี่มันดื้อจริงๆ

0: วันอาทิตย์ก็ไม่ต้องฝืนออกไปทำงานนะ
1: คุณปู่คะเดี๋ยวหนูไปสอนเลขให้จอมก่อนนะคะ

0: องครับลุงทอง
1: ว่าไงสมชาย
0: เจ้าจอมลืมสมุดการบ้านไว้ที่บ้านน่ะฉันเลยเอามาให้อ่ะเด็กๆไปอยู่ไหนกันล่ะ
1: เด็กๆไม่ได้อยู่บ้านเองเหรอ

0: แน่ใจแล้วเหร
1: ออืมเราคิดถึงพ
0: ่อแล้วมันจะไม่อันตรายใช่ไหมอ่ะนั่งรถทัวร์ไปกันเองแบบเนี้ย
1: ไม่เป็นไรหรอกมั้งไปเถอะ
2: ขวัญข้าวทำไมทำแบบนี้ขวัญข้าวจอมก็ด้วยไม่รู้จักห้ามกันถ้าปู่ตามไปไม่ทันเกิดอะไรขึ้นจะทำยังไง
1: หนูขอโทษค่ะคุณปู่หนูแค่อยากจะไปดูแลพ่อค่ะ
2: แล้วทำไมไม่มาบอกปู่ทำแบบนี้มันอันตรายรู้ไหม
1: ก็หนูกลัวบอกคุณปู่แล้วคุณปู่จะไม่พาไปอ่ะหนูขอโทษนะคะคุณปู่หนูขอโทษ

0: เกิดอะไรขึ้นนะลูกทำไมถึงหนีไปแบบนั้นลูกทำไมไม่รอให้พ่อมาหา
1: ก็หนูเป็นห่วงพ่อนี่คะพ่อไม่สบายไม่มีใครอยู่ใกล้ๆคอยดูแล
0: พ่อไม่เป็นไรแล้วพ่อแข็งแรงสบายดีแล้วนี่ไง
1: หนูคิดถึงพ่อนะคะ
0: พ่อก็คิดถึงลูกนะ

0: ทำไมพ่อไม่ค้างที่นี่เลยล่ะคะ
1: พ่อค้างไม่ได้หรอกเดี๋ยวพายุน่าจะเข้าคืนนี้ถ้าน้ำท่วมขึ้นมาจะขับรถกลับลำบากยิ่งกว่าเดิม
0: แล้วนี่อุตส่าห์ขับมาหาหนู
1: บอกว่าไม่ต้องมาไม่ต้องมาก็ยังจะมานี่มันดื้อทั้งพ่อทั้งลูกเลย

0: ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: การที่เขามีความสุขในการทำงานทำให้ผลผลิตก็จะดีขึ้นด้วยเพราะว่าอินเนอร์ครับภายในของพนักงานเราเองมีความสุขครับโครงการหนึ่งที่ประสบความสำเร็จแล้วก็ได้รางวัลก็คือสำนึกรักบ้านเกิดครับ
2: ให้พนักงานส่งเรื่องราวที่อยากกลับไปพัฒนาบ้านเกิดของตัวเองบริษัทจะมีการคัดเลือก
3: เราได้ไปตอบแทนพัฒนาบ้านเกิดของเรา
1: อยากจะขับดันให้องค์กรนี้เป็นองค์กรที่ดีมีคุณธรรมเราทำแพคเกจิ้งบรรจุภัณฑ์บริษัทสตาร์ทก็ต้องมีการคิดค้นหรือรังสรรค์บรรจุภัณฑ์ใหม่ๆออกไปเราให้ความสำคัญกับเทคโนโลยีอินโนเวชั่นเกิดจากความคิดสร้างสรรค์ของพนักงานเริ่มจากผู้บริหารมีนโยบายนะที่พนักงานทำงานแล้วมีความสุขมีกิจกรรมร่วมกันสามารถต่อยอดพัฒนาตัวเองพัฒนาบริษัทแล้วก็พัฒนาท้องถิ่นได้ชุมชนรอบๆข้างของบริษัทก็มีความสุขด้วย
2: บริษัทสตาร์ปิ้นจำกัดมหาชนนะครับมีปรัชญาการทำงานให้ความสำคัญกับการพัฒนาคนอย่างเช่นกิจกรรมทำดีมีคนไปเห็นพนักงานเก็บสิ่งของได้ก็นำมาแจ้งส่วนกลางส่วนกลางก็จะประกาศจะให้บุคคลนั้นมารับแล้วเราก็จะมีการประกาศชื่นชมอาจจะเป็นเพียงเล็กๆน้อยๆแต่เราก็ให้ความสำคัญในส่วนของอย่างความซื่อสัตย์พนักงานที่ทำประโยชน์ต่อสังคมทำความสะอาดที่วัดมอบของช่วยเหลือในสถานที่ต่างๆอะไรเนี้ยเราก็จะมีมอบเกียรติบัตรคุณงามความดีให้กับพนักงานตลาดนัดปันน้ำใจ1ได้ของ2ได้บุญเราให้พนักงานนำสิ่งของที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์แล้วแต่ว่ายังมีสภาพที่ดีมาบริจาคโดยที่บริษัทจะมาเปิดตลาดจำหน่ายในราคาที่ถูกเงินทุกบาททุกสตางค์ตรงนี้เราก็จะนำไปใช้ในส่วนของสาธารณประโยชน์ซื้อสิ่งของหรือว่าไปบริจาคให้กับโรงเรียนหรือไม่ก็เป็นวัดออมบุญปันสุขให้พนักงานนั้นได้สะสมสมาธิสติเพราะว่าเราทำงานเกี่ยวกับเครื่องจักรเราก็ต้องมีสติทุกครั้งเพราะว่าไม่งั้นก็อาจจะเกิดอุบัติเหตุได้เราก็ส่งเสริมเพื่อให้พนักงานนั้นได้เรียนรู้เกี่ยวกับหลักธรรมเพื่อมาใช้ในชีวิตประจำวันนอกเหนือจากองค์กรเราแล้วเราก็ควรที่จะให้อะไรกับสังคมบ้างเราก็เลยแบ่งปันความรู้แล้วก็วิชาการตัวนี้เราจะมีนักวิทยากรผู้ที่ชำนาญเฉพาะด้านเลยครับที่จะไปให้ความรู้คุณครูแล้วก็นักเรียนเองครับ
1: โครงการหนึ่งที่ประสบความสำเร็จแล้วก็ได้รางวัลก็คือโครงการสำนึกรักบ้านเกิดครับ
2: ผู้บริหารเองนั้นก็ให้ความสำคัญเกี่ยวกับความกตัญญูการรักถิ่นฐานบ้านเกิดให้พนักงานนั้นได้ส่งเรื่องราวที่อยากจะกลับไปพัฒนาบ้านเกิดของตัวเองนั้นแล้วบริษัทก็จะมีการคัดเลือกโดยเราก็จะจัดไปทุกๆปีเพื่อให้เกิดความยั่งยืนเวลาเราไปทำกิจกรรมที่ชุมชนหรือว่าโรงเรียนไหนเราก็จะดึงในส่วนของเครือข่ายบวรก็คือบ้านวัดโรงเรียนเพื่อให้ทุกคนได้มามีส่วนร่วมในการพัฒนาร่วมกัน
3: รู้สึกดีใจแล้วก็คำว่าบุคคลต้นแบบค่ะมีคุณค่ามากคือเราได้ไปตอบแทนพัฒนาบ้านเกิดของเราเพื่อนๆพนักงานหัวหน้าโครงการไปร่วมกันทาสีอาคารเรียนทาสีรั้วสร้างสนามเด็กเล่นมอบชุดหนังสือการ์ตูนตุ๊กตาแล้วก็มอบอุปกรณ์กีฬาให้กับชุมชนด้วยค่ะพ่อแม่คุณครูหรือว่าคนรอบข้างค่ะคือภูมิใจในตัวเราส่วนหนึ่งที่เราได้ไปพัฒนาบ้านเกิดเราเห็นรอยยิ้มความสามัคคีแล้วก็เป็นรอยยิ้มที่แบบ หายเหนื่อยอะค่ะภูมิใจมากๆนะคะที่ได้มาทำงานที่บริษัทแห่งนี้เพราะที่นี่คือบ้านหลังที่2ยิ่งบริษัทอะค่ะมีโครงการดีๆแบบนี้ยิ่งทำให้เราอยากจะตอบแทนบริษัทในทุกๆด้าน
1: การที่เขามีความสนุกการทำงานทำให้ผลผลิตในการทำงานนะครับก็จะดีขึ้นด้วยเพราะว่าอินเนอร์ครับภายในของพนักงานเราเองมีความสุขครับต้องเกิดจากความร่วมมือร่วมใจของพนักงานของผู้บริหารซึ่งอยากจะขับดันให้องค์กรนี้เป็นองค์กรที่ดีมีคุณธรรมทำจากใจต้องร่วมกันครับแล้วก็ทำอย่างยั่งยืน

พิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเมนูรายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้และเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th

นพคุณอนุวัฒน์มงคลชัยครับชื่อเล่นชื่อนพนะครับปัจจุบันก็เป็นเจ้าหน้าที่นะครับนักจัดการความรู้ฝ่ายกิจกรรมสำนักงานอุทยานการเรียนรู้ครับ TK Park ชีวิตเราเดินทางตลอดครับโดยปกติแล้วเนี่ยแล้วเราก็ชอบเดินทางด้วยแต่เราเดินทางในรูปแบบที่เรารักและเราชอบก็คือการเดินทางด้วยมอเตอร์ไซค์สถานที่ที่เราไปเนี่ยเราชอบในเรื่องของธรรมชาติวัฒนธรรมแล้วก็ชุมชนเราก็จะเดินทางไปในที่ที่เรายังไม่เคยไปแล้วก็ชอบที่จะสัมผัสกับชีวิตที่แตกต่างนั่นก็คือเป็นสิ่งที่เราสนใจแล้วรักในการเดินทางรูปแบบนี้นะครับ

0: บ้านน้ำซับอำเภอแก่งกระจานจังหวัดเพชรบุรีมีคนเดินทางมาดูงานมากถึงปีละ 5-6 หมื่นคน
1: วันนี้ได้รับหน้าที่เป็นประชาสัมพันธ์หมู่บ้านแห่งนี้นะครับ
0: ไม่ใช่หมู่บ้านวัฒนธรรมสวยๆทิวทัศน์แบบบ้านป่าทั่วไปแต่ที่นี่มีอะไรดีที่ทำให้คนจากทั่วสารทิศเดินทางมาเรียนรู้ดูงานนบแขกรับเชิญผู้ชื่นชอบการท่องเที่ยวชุมชนตั้งใจมารู้จักแบบใกล้ชิดกันเลยทีเดียวจากหมู่บ้านที่ต่างคนต่างอพยพมาบุกเบิกลงหลักปักฐานและสภาพปัญหาป่าเสื่อมโทรมหลังการสัมปทานทุกอย่างเต็มไปด้วยความไม่พร้อมแต่ก็ใช้เวลานับ10ปีกว่าจะได้เห็นอย่างที่เป็นอยู่
2: จริงแล้วการที่ทำเพื่อให้คนมาดูจริงๆผมไม่ได้ทำไม่ได้ทำเพื่อให้คนมาดูเยอะดูมากดูน้อยสุดท้ายมีคนมาดูอยู่อย่างเงี้ย10ปีปีนี้เป็นปีที่11อันนี้คือเรื่องไม่ได้ตั้งใจทำให้มาดู
3: อยู่เพชรบุรีเหมือนกันทั้งหมด
2: เรื่องที่เราได้ตั้งใจทำให้มาดูก็คือเรื่องที่พัฒนาแล้วก็แก้ปัญหาเรื่องราวปัญหาของหมู่บ้านทั้งหมด
4: การออกเดินทางทุกครั้งเนี่ยเวลาเราเจอสิ่งที่แตกต่างกันออกไปนะครับเวลากลับมาแล้วเนี่ยเราได้นำสิ่งที่เราเจอสิ่งที่เราพบเนี่ยมันจะต่อยอดกับงานที่เราทำได้แล้วก็รูปแบบการใช้ชีวิตของเราเปลี่ยนไปถ้าเราเดินทางมากๆครับเราจะเห็นความเปลี่ยนแปลงของตัวเราเองที่เปลี่ยนไปจริงๆก็คือการคิดในการใช้ชีวิตมากกว่า
0: บ้านน้ำซับเป็นหมู่บ้านชาวไร่ชาวสวนมีปัญหาหนี้สินยากจนและเคยมีปัญหายาเสพติดอย่างรุนแรงโดยเฉพาะในกลุ่มเยาวชนผู้นำและชาวบ้านช่วยกันแก้ปัญหาอย่างจริงจังจนยาเสพติดค่อยๆลดน้อยลงขณะเดียวกันก็หากิจกรรมที่ดึงความสนใจของวัยรุ่นให้ทำโดยตั้งกลุ่มเลี้ยงม้าซึ่งเป็นสัตว์เลี้ยงที่ใช้กันมาแต่เดิม
5: การนั่งม้าตัวจะต้องตรงตลอดนะครับไหล่สะโพกส้นเท้าจะต้องตรงกันสมาธิเนี่ยต้องเป็นหนึ่งเลยการคอนโทรลม้าเนี่ย
6: ครั้งแรกเลยนะครับอยู่บนหลังม้าเป็นครึ่งชั่วโมง
5: ขึ้นม้า

0: จากอดีตที่บ้านน้ำซับเคยใช้ม้าในชีวิตประจำวันแต่วันนี้ม้าเข้ามามีบทบาทในการท่องเที่ยวในฐานะหมู่บ้านคาวบอย
1: การขี่ในวันนี้เราจะสอนเรื่องการพื้นฐานของการขี่และการเข้าหาม้าการเข้าหาม้าเราจะรู้ได้ไงว่าม้าเชื่องไม่เชื่องม้าจะยอมรับเราไหมนะครับคือลักษณะของหูให้ดูที่หู
0: คุณนบแขกรับเชิญกำลังทำความรู้จัก
1: การนั่งม้าหัวจะต้องตรงตลอดนะครับไหล่สะโพกส้นเท้าจะต้องตรงกันเมื่อม้าเดินให้เอ็นไปข้างหลังนิดเดียวนะครับเราถึงจะสั่งม้าเดินการวิ่งเช่นเดียวกันสายบังเหียนพร้อมที่จะบังคับทันทีนะครับฮะเดินสมาธิเนี่ยต้องเป็นหนึ่งเลยการคอนโทรลม้าเนี่ยนั่นแหละถูกต้องมันไม่จำเป็นว่ามือเราจะต้องอยู่ข้างหลังเสมอไปเมื่อม้ามันเดินออกเราก็ดึงเข้ามาแค่นั้นเอง
2: ครั้งแรกเลยนะครับอยู่บนหลังม้าเป็นครึ่งข้อชั่วโมงขี่ไม่ดีม้าไม่หยุดครูไม่ให้ลงครับ
3: ขี่ไม่ดีม้าไม่หยุดครูไม่ให้ลง
2: ม้าครูไม่ให้ม้าหยุดเนี่ยครูจะไล่อยู่เนี่ยจนกว่าจะทรงตัวหย
3: ุ
2: ด
3: วิธีการไล่
2: เริ่มต้นก็คือเป็นกิจกรรมทำยามว่างเพื่อว่าให้เด็กเนี่ยเยาวชนที่อยู่ต่างคนต่างอยู่ในหมู่บ้านมารวมเป็นกลุ่มให้อยู่ในสายตาของผู้ใหญ่บ้านของเยาวชนรุ่นพี่ก็คือรุ่นผมเป็นชุดแรกที่ทำเรื่องนี้มาโดยมีครูมาฝึกสอนให้การขี่ม้าเนี่ยจะตกหรือไม่ตกมันไม่ได้เกี่ยวกับสายบังเหียนที่เราจับจะบังคับม้าเลยมันอยู่ที่การทรงตัวอยู่ที่เข่าเราหนีบอ่านเห็นไหมเขาถึงให้มือควายหลังเพราะบางคนนี่ไม่เคยได้เห็นม้าสูงๆก็ไม่กล้าขี่
3: ใช่มีเนี่ยผมยัง
2: มันถึงก็ต้องแบบ
4: อย่างเยาวชนนี่เนี่ยผมเห็นตั้งแต่เยาวชนรุ่นแรกอ่ะอย่างพี่ต้องอย่างเงี้ยครับลูกผู้ใหญ่เป็นแกนนำที่ดีเพราะว่าคือพ่อทำทุกอย่างมาดีแล้วถ้ารุ่นลูกไม่สนับสนุนไม่ร่วมสร้างผมว่ามันก็ไปต่อยากเหมือนกัน
3: ก็เป็นอาชีพ
2: เป็นอาชีพแล้วก็เป็นความ

0: สามารถพิเศษเวลาจะเพราะว่าถ้าเกิดเราไม่มีกิจกรรมให้เด็กๆทำให้รวมกลุ่มต่างคนก็จะต่างอยู่ทีนี้ก็เด็กที่จะไปเจอรุ่นพี่แบบไหนเขาก็จะทำตัวตามรุ่นพี่ที่เขาไปคบหาอยู่แต่ถ้ามาอยู่กับเราเนี่ยเด็กก็จะเห็นเราก็จะดูพฤติกรรมเด็กว่าเด็กคนนี้มันไม่ได้ไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดอะไรพวกนี้ปลูกฝังไว้เลยว่าอยู่กับม้าตัวดีกว่าอย่าไปยุ่งกับม้าเม็ดๆไปยุ่งกับเหล้าบุหรี่อะไรพวกนี้ครับได้ผลครับ
1: ทีนี้เราลงไปลอง
0: ได
1: ้แบบเบสิกเบื้องต้นอย่างเง
0: ี้
1: ยที่บอกได้ไหมครับ
0: เดี๋ยวผมพาไปหาครู
1: อ๋อครับโอเคครับไปครับลงนี่ได้เลยใช่ไหม
0: ครับผม
1: คุยพี่ต้องแล้วบอกว่าถ้าอยากจะมาขี่ม้าเริ่มต้นเลยอย่างเงี้ย
2: ค
1: ือเคยสัมผัสมาบ้าง
3: ดูจากการฝึกขี่ม้าแล้วน่าสนใจทีเดียวคุณนบซึ่งชอบขี่มอเตอร์ไซค์ถือโอกาสฝึกขี่ม้ากับครูผู้เชี่ยวชาญ
1: นี่น้องนี่คือเป็น
4: อันนี้เป็นครับอันนี้จะเป็นนักกีฬาม้ากระโดดม้าหรือม้าข้ามเครื่องพอดีของเราเนี่ยจะทำเกี่ยวกับพวกอาชาบำบัดด้วยแล้วก็สอนเล็กน้อยการฝึกก่อนขึ้นม้าเราก็บำบัดกันสักหน่อยคือการลู่
1: อันนี้เราขึ้นยังไงก็ได้ตามถนัด
4: ครับไม่ใช่ครับม้าเราจะต้องอยู่ด้านฝากของม้าอยู่ตลอดกันม้าไว้ครับมือซ้ายจับหัวฮอน
1: จ
4: ับ
1: ก้อน
4: ยกตัวยกตัวครับยกตัวขึ้นไปนั่งปุ๊บขยับมาข้างหน้าเลยอย่าขยับไปหลังเรากดลงมานั่งอย่าไปเก่งขาครับปล่อยสบายสบายถ้าเราเซฟปุ๊บขาเราก็ดันออกไว้ครับเข่าปิดในเมื่อเราทัศน์ของคำสั่งได้แล้วเราเตรียมเอาขาใส่โกนเลยครับพี่เลี้ยงเดินตามไปโอ้แอมเอ็นตัวไปหลังครับเอ็นตัวไปหลังขาดันขาอย่างงอ
1: ขี่ม้าเนี่ยผมว่าใจก่อนหนึ่งเสร็จแล้วเนี่ยสมาธิต้องมาสมาธิสูงมากในการที่จะขึ้นม้าครับเพราะว่าม้ามันมีหน้าที
4: ่ของ
1: มันไปของมันอยู่แล้วแต่เราอ่ะเราจะทำยังไงที่จะควบคุมตัวเองและก็ควบคุมเขาให้ไปตามเส้นทางที่เราอยากจะไปได้
5: การที่เอาเรื่องขาวบอยหรือว่าเรื่องม้ามาใช้เนี่ยจากในอดีตหมู่บ้านนี้เคยใช้มาก่อนเราเคยมีม้าเป็นร้อยตัวในหมู่บ้านนี้มีม้าในการเดินทางสัญจรไปมาแล้วก็มองข้ามๆมันไปเราก็เลยทำสองอย่างที่เราทำประสบความสำเร็จคืออย่างแรกไปดูแลรักษาสภาพทรัพยากรป่าไม้จากหมู่บ้านนี้เคยเป็นเขาหัวโล้นมีไฟไหม้ทุกปีแล้วก็พอเป็นเรื่องเที่ยวเชิงรักก็เลยใช้ม้าพาหนะเราก็เลยใส่ชื่อโครงการเที่ยวเข้าไปว่าเป็นโครงการ Green Cowboy Village น้ำซับสไตล์จากในความเป็นม้าที่เราเคยมีเคยเป็นกันมาก่อนครับ
3: นอกจากกลุ่มเลี้ยงม้าบ้านน้ำซับยังมีแหล่งเรียนรู้เรื่องเกษตรผสมผสานโดยเชื่อหลักการทำเกษตรปลอดภัยใส่ใจสิ่งแวดล้อม
1: แล้วปกติเนี่ยผลผลิตอะไรที่เป็นหลักๆของที่นี่หรือว่าเราเก็บสลับกันไปเรื่อยๆ
6: เก็บสลับกันไปแต่ส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นมะนาว
1: จะเป็นมะนาวมะนาวที่นี่เป็นพันธุ์อะไรครับ
6: พันธุ์เป็น
1: อย่างนี้วิธีการเก็บมันเก็บยังไงบ้างครับ
6: ถ้าจะเก็บก็ใช้ไม้นี้
1: อันนี้เรียกว่าไม้
6: จากไม้ตะขอสอยน
1: ี้ตะขอสอยเหมือนง่ายนะครับ
6: เอาเบอร์ใหญ
1: ่แต่ของผมก็ลองมากนะครับ
6: เจอลูกใหญ่
1: ลูกไหนบ้างครับ
6: เจอลูกใหญ่
1: ลูกไหนได้ที่ได้บ้าง
6: บนยอดนะกระสอยได้ลูกใหญ่นั่น
1: นี่แหละครับ
6: นั่นแหละใช้ได้
1: ข้อนี้ใช้ได้ทั้งสองลูกไหมคร
6: ับ ใช้ได
1: ้ต้องใช้สายตาดีๆนี่
6: แต่เมื่อก่อนป่าไปรับจ้างเขาแล้วก็ปลูกข้าวโพดปลูกฝ้ายมันไม่ดีปลูกไปก็เป็นหนี้เขาไปเหมือนแต่ว่าเราไปลงทุนขายยาซะเยอะแล้วของขายมันได้น้อยก็เลยเลิกก็เลยเปลี่ยนมาปลูกพวกมะนาวปลูกมะม่วงกระนุ้นอะไรเนี่ยจากเมื่อก่อนนี่คือแย่มากลำบากมากเดี๋ยวนี้มีกินมีใช้ก็พออยู่ได
1: ้นี่เจอลุงอันนี้ก็เก็บอยู่อย่างนี้เราเก็บวันหนึ่งได้ประมาณปริมาณเท่าไหร่ครับ
6: ถ้าอยากได้เยอะเราก็เก็บเยอะ
1: เก็บเยอะ
6: ถ้าอยากได้น้อยเก็บน้อย
1: สมมุติวันนี้เอาเต็มตะกร้าพอ
6: ไม่ใช่สมมุติวันนี้เอาตั้ง 3,000 ก็เอา 3,000
1: อ๋อเก็บมะนาวนี่เราเลือกได
6: ้
1: เหมือนเราเดินเก็บเงินเลยครับอย่างวันนี้อยากได้สัก 3,000 เราก็เก็บไปนับไป
7: นี่คิดแล้วปีนึงลงทุนใหม่ถึง 20,000 บาทเนี่ยจะปีนี้ก็ได้หลายแสนเหมือนกันน่ะแต่ว่าได้ไปใช้ไปนะแบบว่าไม่ต้องไปนี่เป็นสินค้าเขาว่าก็พออยู่ได
6: ้ก็เดินตามรอยพ่อนั่นแหละปลูกทุกอย่างที่กินนั่นแหละ
1: จริงเคยคิดว่าอยากจะทำไร่มะนาวมากสวนมะนาวเนี่ยแต่ว่าลองปลูก

0: ทดลองปลูกไม่เคยคิดว่ามันสำเร็จไม่เคยได้เห็นลูกเห็นผลมันสักทีแต่ว่าวันนี้เราได้มาเข้าสวนมะนาวจริงๆซึ่งมันเป็นสวนที่ใหญ่มากแล้วก็สวนที่ได้รับการดูแลมาอย่างยาวนานเป็น10ปีอย่างเงี้ยอ๋อนี่ของคุณป้าคุณลุงนะครับที่ผมเห็นแล้วนี่เขาไม่ได้ปลูกผักปลูกเพาะปลูกหรือทำเกษตรด้วยอาชีพแต่เขาทำด้วยความรักเหมือนกันนะครับที่เนี่ยผมว่ามันต้องเป็นความชอบและความรักที่จะอยากจะทำสิ่งนั้นเพื่อให้ของที่เราทำออกมามันดีที่สุด
1: มะนาวและผลผลิตจากสวนของป้าสำเนียงลุงบุญยงและเกษตรกรคนอื่นในบ้านน้ำซับรวมกลุ่มกันขายมีพ่อค้าแม่ค้ามารับเองถึงที่ก่อนจะนำไปขายที่ตลาด
2: อยากมาสัมผัสเลยว่าเขาทำแบบไรเขาทำจริงไหมอยากมาดูเลยว่าวิธีปลูกมะนาวเขาปลูกแบบไรวิธีปลูกกล้วยเขาทำยังไงมาเจอในไร่เนี่ยจะมีให้หมดทุกอย่าง
0: นี่คือความพอเพียงที่เขาบอกว่าเขามีพอแล้วมีบ้านอยู่มีที่ทำกินมีที่อาศัยแล้วก็มีสังคมที่ดีที่สำคัญคือที่นี่เขาคิดว่าเขาเป็นคนที่ให้และเสียสละ
2: ยินดีต้อนรับไม่มีปัญหาต้อนรับได้ทุกคน
0: จะกินแค่เปลือก
3: เปลือก
0: ใบกินหมดมาที่นี่นะครับไม่คือเลี้ยงแค่แบบนี้เลย
4: เฮ้ยอ้าวนี่ไหม้แล้ว
0: อ๋อต้องเร็วด้วยนะนี่ไหม้แล้วมั้งผมว่าถ้าทางสายกินดีกว่าครับ
1: สิบกว่าปีที่ผู้นำได้มีการน้อมนำพระราชดำรัสของในหลวงรัชกาลที่9ในเรื่องความร่วมมือและการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนมาช่วยแก้ปัญหาความเปลี่ยนแปลงที่ดีจึงตามมาเกิดกลุ่มอาชีพหลายกลุ่มในชุมชน
0: สวัสดีครับอันนี้ตรงนี้เป็นอะไรครับพี
5: ่นี่ฟาร์มแพะครับ
0: ฟาร์มแพะเหรอครับอันนี้ให้แพะกินอย่างนี้เลย
5: ครับผม
0: อ๋อไปได้เลยใช่ไหมพี่โอเคไปลองไปเอ้ยโหระวังนะครับระวังนะมาคือเราต้องเอาต้นใหญ่ขนาดนี้เลยนะครับให้แพะกินแล้วก็เราก็จะวางอย่างเงี้ยแหละครับจะกินแค่เปลือก
3: เปลือกใบกิน
0: เปลือกใบกินหมดมาที่นี่นะครับไม่คือเลี้ยงแพะแบบนี้เลยไม่ได้ฟาร์มแบบอันนี้ฟาร์มจริงๆนะครับอันนี้เลี้ยงกันจริงๆที่บ้านน้ำซับนะครับที่ผมได้มีโอกาสเข้าไปเขาเรียกสัมผัสและเรียนรู้นะครับกับวิถีของชุมชนการเลี้ยงแพะเลี้ยงงูเราเห็นได้ว่ามันเป็นวิถีชีวิตที่เรียบง่ายแต่ต้องทำด้วยความรักแล้วอยู่กับสิ่งนั้นแล้วก็ทำด้วยความชอบมันมีความรู้สึกว่ามันมีความสุขมาก
6: ฟาร์มชื่นครับ
7: มันก็มีเงินออมครับก็เก็บเงินออมเงินกลุ่มไปประกวดเนี่ยร้องทำไปประกวดพูดง่ายว่าได้ตั้งมามั่งหรือว่าอะไรเงี้ยก็เอาเงินมาเข้ากลุ่มแล้วก็รวมแล้วก็เป็นว่าให้ลูกกลุ่มเนี่ยมีสิทธิ์กู้เงินทุนนันชัยให้หมุนเวียนให้กลุ่มมันโตขึ้นครับ
0: เนี่ยผู้นำใน
8: ห้องเขาไม่อยู่ก็ต้องดู
0: ไม่อยู่ต้องดูอ๋อโลกไปทำงานข้างนอก
1: จากต่างคนต่างอยู่คนบ้านน้ำซับค่อยๆรวมกลุ่มกันตามความถนัดและความชอบโดยมีเป้าหมายการใช้ชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงมาบ้านน้ำซับต้องไม่พลาดผลิตภัณฑ์ขึ้นชื่อของชุมชนปลาส้มฝีมือชาวบ้านที่ขายมากว่า10ปีแล้ว
0: ปลาแตงครับอันนี้เป็นผลิตภัณฑ์ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน
9: ใช่ค่ะ
0: มีอะไรครับที่นี
9: ่พื้นที่บ้านน้ำซับ
0: ครับผม
9: จะอยู่กับติดอ่างเก็บน้ำแก่งกระจานฉะนั้นแล้ววัตถุดิบหลักคือปลาตะเพียนเราก็เอามาทำปลาส้ม
0: แล้วมันมีพิเศษยังไงบ้างครับของปลาส้มที่นี่ที่แบบ
9: ก็เราจะใช้ข้าวเหนียวกระเทียมหมักปลาประมาณสัก7วันก็ทานได้แล้ว
0: 7วันเขานำสิ่งที่เขามีอยู่แล้วก็มาผลิตแปรรูปแล้วก็เป็นตูชูโรงของคนที่มาเยี่ยมเยียนที่เนี่ย
9: คนมีอาชีพขายปลาก็เอาปลามาขายให้เราแล้วก็จะมีคนคอดเกล็ดแคะเงือก
0: อันนี้ก็อีกแผนกเขาเรียกทำเป็นแผนก
9: ก็เราจะลงหุ้นกันหุ้นละ100บาทเราไม่ต้องขึ้นมาทำกันทุกคน แต่ทุกคนอ่ะจะมีส่วนได้ส่วนเสียกันทุกคนแล้วเราก็ประปันผลกัน100นึงได้ประมาณ18บาท19บาท20บาท
0: ต่อยอดมาเนี่ยจากพี่ปลาปลาส้มเนี่ย
9: มีคณะมาดูงานเขาบอกผู้ใหญ่บ้านอยู่มีคอนโดอยู่กรุงเทพทอดไม่ได้ทำไงสามารถเปิดทานได้เลยอ่ะ
0: เปิดแต่ว่านี่มันมีเซอร์ไพรส์กันอีกปลาส้มคั่วกิ้งเนี่ยแหละผมว่ามันเป็นอะไรที่มันฝากได้ทั่วโลกอ่ะคือคุณอยู่ที่ไหนคุณก็ไปได้หมด
9: เขาบอกว่าอร่อยใน3โลก
0: อร่อยใน3โลกเลย
9: ต้องลองนะคะ
0: ต้องลองนะต้องมีข้าวเหนียวร้อน
9: ๆต้องลอง
0: มันก็เป็นแนวคิดที่ดีแล้วก็เขาเรียกนวัตกรรมสร้างสรรค์นะครับนำมาแปรรูปได้อย่างดีแล้วแพคเกจจิ้งก็สวยงามมาที่นี่ไม่ต้องพกเงินสดเพราะว่าอาจจะหาพกมายากนิดนึงเราจ่ายทางนี้ได้คิวอาร์โค้ด
1: นอกจากปลาส้มผลิตภัณฑ์ของกลุ่มขายแล้วยังมีสินค้าจากเครือข่ายของจังหวัดต่างๆมาวางขายด้วยทองม้วนและทองพับนับเป็นสินค้าขายดีอีกอย่างที่สมาชิกในกลุ่มมาสลับกันทำตามความถนัดช่วยกันสร้างงานสร้างรายได้ให้คนในชุมชน
0: นี่คือทำใหม่ๆสดๆผมว่าอยากชิมเหมือนกันนะเดี๋ยวรอทำก่อนแล้วเดี๋ยวชิมมาแล้วครับอันนี้เปิดเตาหมดปึ๊บ
4: ข้าวอันเหลี่ยมกุลังเฮ้ยอ้าวนี่ใหม่อีกแล้วนะ
0: อ้าวนี่ร้อนๆอ่ะโอเคได้โยอ๋อต้องเร็วด้วยนะอันนี้ไหม้แล้วมั้งผมว่าอย่างนี้ขาดทุนไหมครับถ้าใส่อย่างนี้ถ้าทางสายกินดีกว่าครับ
8: ถ้าทางสายกินดีกว่าครับ
0: ของมืออาชีพจะเป็นอย่างนี้นะครับของผมนี่จะเน้นอันนี้อ๋อนี่ไหม้ใช่ไหมครับอันนี้ไม่ได้นี่เดี๋ยวผมไปให้ทีมงานชิมส่วนทองม้วนเนี่ยไม่ต้องพูดถึงครับผมกินทุกวันครับกินตั้งแต่เช้ายันเย็นครับเอาเลยนะมันอร่อยจนกลมกล่อมอันนี้ต้องบอกเลยว่ามาที่เนี่ยห้ามพลาดทองม้วนเด็ดขาดเพราะว่าทองม้วนทำสดจริงๆแล้วก็หอมหวานกับซับน้ำเพชรเพชรน้ำซับ
10: เริ่มมาแล้วโอ้โหไม่ใช่ใกล้เคียงนะครับอันนี้ก็ถือว่าโอเคอย่างนี้พอได้แต่ว่าคือถ้าเราทำมาตรฐานมันต้องเท่ากันทุกอันอันนี้ก็ต้องเป็นความชำนาญละ
0: มันเป็นสีสันกับชีวิตครับที่ได้มาพบเจอสิ่งที่เราอยากจะทำสิ่งที่เราฝันไว้ไปปลายว่าในอนาคตเราอยากจะทำรูปลักษณ์แบบนี้เลี้ยงแพะฟาร์มหนึ่งมีเลี้ยงวัวคอกหนึ่งมีสวนมะนาวอยู่แปลงหนึ่งอะไรเงี้ยครับแล้วก็จัดสรรพื้นที่ทำเกษตรลักษณะเนี้ย
11: แบบนี้แต่ถ้าไม่มีเราก็ต้องเลี้ยงต่อ
0: ถ้าเราคิดว่าฝันของเรามันจะเป็นจริงได้อย่างเดียวครับก็คือต้องลงมือทําแล้วก็รักในสิ่งที่ทําด้วยถ้าเรามีความฝันแล้วเราเริ่มค่อยๆเริ่มแล้วทํามันอนาคตผมว่าผมก็สามารถที่จะไปทําตามที่คุณป้าคุณลุงต่างๆที่เขามีอย่างนี้กันได้ครับผม
12: พออีก10ปี20ปีข้างหน้าก็คืออย่างแรกคือความเป็นอยู่คุณภาพชีวิตของคนในพื้นที่ต้องอยู่ดีกินดีแล้วก็มีสุขอยู่กับธรรมชาติสิ่งแวดล้อมที่ดียาเสพติดไม่มีเป้าหมายที่ว่าเป็นหมู่บ้านแห่งการเรียนรู้ที่อีกหลายพื้นที่หมู่บ้านว่าจะเป็นในเมืองในกรุงเทพอาจจะต้องมาดูกันไปเรื่อยๆว่าสุดท้ายเป้าหมายของคนคือการทำให้คนอยู่อย่างมีความสุขไม่ใช่อยู่อย่างร่ำรวยความสุขที่มันเกิดความยั่งยืนก็คือความมั่นคงและมั่งคั่งนั่นแหละ
1: เส้นทางสู่การกินดีมีสุขของคนบ้านน้ำซับเริ่มเห็นเป็นรูปธรรมจากการช่วยและร่วมกันแก้ปัญหาของคนในชุมชนถึงแม้ที่ผ่านมาไม่ง่ายนักแต่ก็พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าความไม่พร้อมไม่ได้เป็นอุปสรรคถ้าคนในชุมชนร่วมแรงร่วมใจกันลงมือทำ

0: าไว้
1: เป็นชุมชนเข้มแข็งมีวิสาหกิจแล้วก็มีสมุนไพรเยอะมาก
2: ผักเชียงดาที่ก็ปลูกหน้าบ้านหลังบ้าน
1: อืม
2: นี่ราคาดีนะคะกิโลละ50บาท
3: คนที่ทำตรงนี้ก็จะได้ออกกำลังกายเยอะไม่ต้องไปฟิตเนสเลยใช่ไหม
2: คะ
4: ปล่อยขาลงไปสบายๆไม่ต้องเกร็งขนาดเอ็นขึ้นครับเอ็นตัวไปหลังขาด้านขาอย่างงอ
5: ตัวไหมครับน้องครับ
6: ตัวครับ

0: เสนอภาพเชิงบวกของสังคมในยุคที่ผู้คนเลือกรับสื่อที่หลากหลายผ่านโลกออนไลน
1: ์ในเรื่องของข่าวที่ว่าข่าวดีไม่ค่อยมีคนดูคนชมเนี่ยจริงๆแล้วน่าเสียดายนะข่าวดีๆเนี่ยคือเรื่องสำคัญนะครับเรื่องที่เกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ของพี่น้องประชาชนเพื่อให้พี่น้องประชาชนได้เข้าถึงแล้วก็รับรู้ถึงสิทธิต่างๆของตัวเองตามนโยบายที่ทางรัฐบาลให้มานะครับสิ่งต่างๆเหล่านี้ข่าวดีเหล่านี้ถ้าหากพี่น้องประชาชนไม่ติดตามไม่รับฟังหลายๆคนอาจจะขาดโอกาสนะครับ
2: ในเรื่องของการทำข่าวในเชิงบวกนะครับทำข่าวของส่วนราชการนะครับอาจจะได้รับความสนใจน้อยนิดนึงแต่ว่าเราก็ทำนะครับทำโดยยึดมั่นในเรื่องของจรรยาบรรณของสื่อ
0: ความจริงแล้วสื่อที่ทำหน้าที่นำเสนอด้านดีของสังคมหรือที่เรียกว่าสื่อสีขาวยังมีผู้คนติดตามอย่างต่อเนื่องและยังคงทำหน้าที่จะลงสังคมอย่างเข้มข้นนำเสนอข่าวสารสาระที่เป็นประโยชน์มีความรู้และส่งต่อไปยังประชาชนผ่านสื่อสารมวลชนอย่างสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอุดรธานีซึ่งปัจจุบันมีช่องทางการนำเสนอข่าวที่หลากหลายมากขึ้น
3: เราจะมองว่าข่าวที่เรานำเสนอไปต้องให้สิ่งที่ประชาชนจะได้รู้รับทราบตรงนี้มันก็เหมือนกับว่าเราสร้างข่าวสีขาวการที่เราสร้างข่าวสีขาวมันก็ทำให้มันจะลงโลกขึ้นนะคะถ้าเรานำเสนอในสิ่งที่เป็นภาพลบใช่ไหมคะสังคมมันก็จะไม่น่าอยู่แต่เมื่อไหร่ที่เรามีการนำเสนอข่าวสารหรือว่าที่มันดีๆที่มันส่งเสริมที่มันดึงคนมาสร้างความรักความสามัคคีเนี่ยมีความรู้สึกว่ามันทำให้โลกสวยงามโลกมีสีสัน
0: ท่ามกลางกระแสสังคมที่เปลี่ยนไปการนำเสนอข่าวที่ต้องแข่งขันกับเวลาและความสนใจของผู้คนที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมแต่สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอุดรธานียังคงยืนหยัดในการสร้างสรรค์งานข่าวที่ดีมีคุณภาพเพื่อเป็นเครื่องสะท้อนสังคมในด้านดีให้ผู้คนได้รับรู้และยังคงทำหน้าที่อย่างเข้มแข็งในการเติมข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องออกสู่สังคมไทยต่อไป

0: ทำไร่ทำนารายได้มาแน่นอน
1: ผลผลิตก็ได้พองมาได้หลาย
2: ถึงเวลาแล้วต้องเปลี่ยน
3: แล้วต้องเปลี่ยนยังไง
4: เปลี่ยนจากชุมชนที่มีอาชีพทำการเกษตรมาเป็นแหล่งท่องเที่ยวโดยชุมชนเพื่อให้ชาวบ้านมีรายได้เสริมค่ะ

0: มีความสุขบ่เครียดบ่ต้องตากแดดอันนี้ปี่ปื้มขนาดเลยเจ้า
1: จากการเป็นเครือข่ายธุรกิจคุณธรรมการใส่ใจและการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมที่เป็นหัวใจหลักที่ทางชุมชนให้ความสำคัญและอยากส่งต่อเจตนารมณ์ให้กับผู้ที่สนใจและผู้ที่มาศึกษาดูงานพร้อมปลูกฝังให้รู้จักกับการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์มากที่สุด
2: ในส่วนของการส่งเสริมและขับเคลื่อนชุมชนนั้นกระผมในฐานะที่เป็นประธานกลุ่มและเป็นแกนนำของกลุ่มก็อาศัยหลักการของการเสียสละและอดทนในการทำงานเพื่อให้เป็นแบบอย่างที่ดีเป็นเยี่ยงอย่างกลุ่มชาวบ้านที่จะได้ทำงานร่วมมือร่วมใจเพื่อเกิดความสามัคคีเกิดความเข้มแข็งและการพัฒนาที่ยั่งยืนกับชุมชนบ้านปาง5
1: การที่ทุกคนมองเป้าหมายไปในทิศทางเดียวกันและเห็นประโยชน์ร่วมกันดังนั้นการขับเคลื่อนโครงการชุมชนท่องเที่ยวบ้านปาง5ที่เปลี่ยนชุมชนให้เป็นชุมชนเข้มแข็งสามารถนำไปต่อยอดและเป็นต้นแบบในการพัฒนาองค์กรอื่นได้อย่างยั่งยืน
3: เรามีการพัฒนาชุมชนให้เป็นชุมชนท่องเที่ยวจนเป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยวและได้รับการโหวตติด1ใน10สถานที่ห้ามพลาดเมื่อมาเชียงรายและเพิ่งได้รับรางวัลกินรีทองคำสาขาแหล่งท่องเที่ยวเพื่อการเรียนรู้ค่ะ
1: จากการประสานความร่วมมือทำให้ปัจจุบันคนในชุมชนมีรายได้เพิ่มขึ้นครอบครัวมีความสุขคนในชุมชนมีความสามัคคีรักใคร่กลมเกลียวกันและมีพลังที่อยากจะพัฒนาสิ่งดีๆในชุมชนให้เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้น
4: บางห้าหน้าใสใหญ่ไหมทองคำห้ามพลาด

0: นี่เราก็ใกล้จะถึงกันแล้วนะ
1: ใช่ค่ะเนี่ยวัดอยู่นี่เองที่นี่นะอากาศดีมากเลยแดดก็ไม่แรงน่าจะเดินเที่ยวสนุกเนาะ
2: ถึงวัดอยู่ไกลก็มาถึงจนได้
1: ใช
3: ่สวัสดีค่ะรายการขนมไทยอะไรเอ่ยมาแล้วค่ะ
1: วันนี้เราอยู่ที่อำเภอปัวจังหวัดน่านค่ะอยากชวนเพื่อนๆมาเที่ยวที่นี่มีขนมอร่อยๆเยอะเลยค่ะ
2: ใช่ค่ะงั้นเดี๋ยวเรามาบอกเพื่อนๆกันดีกว่าว่าวันนี้เราจะทำขนมอะไร
0: ขนมอั่วครับเป็นขนมพื้นบ้านที่ทุกคนชอบครับ
1: เห็นด้วยเลยค่ะน้องพาวลองแล้วอร่อยมากเลยวันนี้พวกเราอาสามาซื้อน้ำตาลไอ้ที่ตลาดกันค่ะส่วนพี่เฟย์พี่ปั้นกำลังเตรียมส่วนผสมรอพวกเราอยู่งั้นเดี๋ยวเราไปหาพี่เฟย์พี่ปั้นเลยนะคะไปกันไปเร็วหาพี่เฟย์พี่ปั้นแล้ว
2: มาค่ะเดี๋ยวเฟย์ช่วยเปิด
4: ค่ะ
2: นี่สุกแล้วใช่ไหม
5: คะหัวสุกแล้วค่ะเดี๋ยวเราจะบดหัว
2: อ๋อบดให้มันละเอียด
4: ผ้าก่อนตักถั่วใส่ในชาม
2: หอมไหมคะน้องหยก
6: หอม
2: ตักใส่เลย
4: ค่ะ
7: อยากกินแล้วล่ะสิ
1: มาแล้วค่ะน้ำอ้อยมาแล้ว
8: อ้าวน้องมาแล้วนี่น้องๆรู้จักป้าติ๋มที่จะมาสอนพวกเราทำขนมหรือยังคะ
9: สวัสดีค่ะ
1: เนี่ยค่ะอ้อย
4: ค่ะน้ำอ้อย
2: นี่พวกเราเนี่ยเตรียมส่วนผสมเรียบร้อยแล้วนะคะพร้อมที่จะทำกันแล้วด้วยรอก็แต่น้ำตาลอ้อยที่น้องๆไปซื้อกันนะคะ
1: อย่างนี้พวกหนูก็ไม่รู้สิคะงั้นส่วนผสมมีอะไรบ้างเอ่ยค่ะ
4: ส่วนผสมนะคะมีถั่วเขียวนึ่ง
2: ถั่วเขียวนึ่ง
4: ค่ะแป้งข้าวเหนียว
2: แป้งข้าวเหนียว
4: น้ำตาลทราย
2: น้ำตาลทราย
4: เกลือ
2: ต
4: ้นมะพร้าวขูด
2: มะพร้าวขูด
4: ค่ะ
2: มาเดี๋ยวเฟย์ใส่น้ำตาลอ้อยให้เลย
4: ค่ะ
2: นี่อันนี้น้ำตาลอ้อยที่น้องๆไปซื้อกันด้วยใช่
1: หายากอ้อยเนี่ยปกติมันจะเป็นน้ำไม่ใช่หรอคะแล้วทำไมมันเป็นก้อน
2: จริงด้วยใช่ไหม
4: เขาต้องนำอ้อย

0: ไปบดให้เป็นน้ำเสร็จเขาเอาไปเคี่ยวเคี่ยวให้แห้งแล้วเป็นก้อนอย่างนี้มานี่ค่ะเขาทำเป็นก้อนๆมาขาย
1: สีสวยมาก
0: ค่ะสีธรรมชาติสีของมันเอง
1: นี่ค่ะหัวนี่ก็หอมมากเลยค่ะ
0: บดหัวเลยค่ะเดี๋ยวจะได้ไปผัดไส้กัน
1: อันนี้พี่เฟย์นึ่งไว้ให้แล้วนะคะ
0: ค่ะเขียวต้องเอาไปนึ่ง
1: คืออันนี้ต้อง
0: เอาไปแช่ก่อนแช่หนึ่งคืน
1: ช่วยกันจับช่วยกันจับ
0: มันนึ่ง
2: ป้าติ๋วคะทำไมต้องบดตอนร้อนเหรอคะ
0: ตอนเย็นๆมันจะแข็งค่ะแล้วมันบดยากอย่างเงี้ยเห็นไหมมาเดี๋ยวให้ป้าทำเนาะนี่ต้องออกแรงหน่อยนึงต้องชิมดูสิเป็นยังไงบ้างอ่ะชิมดูตอนนี
3: ้รอถ่ายกัน
0: เดี๋ยวเราผัดเสร็จแล้วมันจะแตกต่างกันยังไงอ่ะ
1: ทำไมเค็มต้องไม่หอมไม่ใช่รอเล่นอร่อยค่ะหอมมัน
3: มันอร่อย
1: มันยังไม่ยิงเลย
4: ต้องลองชิม
0: เลยมันยังไม่มีรสชาติเพราะเรายังไม่ได้ใส่อะไรเลยป้าเดี๋ยวเราจะนำไปผัดกันแล้วนะคะ
1: ไปผัดไส้กันเราต้องเตรียมอะไรไปอีกไหมคะ
0: น้ำตาลทรายเอาถั่วไปใส่ก่อนนะ
2: เอาช้อนไปตักด้วยดีไหม
1: นี่จ้าอันนั้น
2: เทถั่วใส่แล้วไปเลยชิม
0: ค่ะแม่เกลือมาลูกเกลือ
2: มาเร็วอ่ะมาตักเร็ว
1: นะใช่ไหม
0: เอาพี่เอาถั่วมาใส่เลยค่ะ
1: อ
0: ัน
1: นี้คุณก็ใส่นี่ช่วยกันทำใหญ่เลย
3: อยากก
0: ิน
1: อ๋ออ
0: ยากก
1: ินเหรออดใจสักแป๊บนึงได้ไหม
3: ได้ค่ะ
1: ได
0: ้อ้าวใส่เกลือลงไปนะคะ
1: ใส่เกลือลงไปเท่าไหร่อ่ะคะ
0: 2ช้อนชาค่ะ
1: 2ช้อนชานะคะ
0: โอ๊ตไทยแพรวให้โยกไปเช็ดใบตองร้อนนะคะครับเดี๋ยวป้าจะใส่น้ำตาลใส่น้ำตาลประมาณ1กิโลนะคะ
1: โหเยอะมากเอาถั่วจากข้างล่างที่มันไม่เลอะน้ำตาลคลุกขึ้นมาข้างบน
0: ค่ะผัดให้เข้ากันแค่นั้นแหละ
2: เวลาถ้าเราทำที่บ้านก็อาจจะแบบถั่วน้อยหน่อยเนาะ
0: ค่ะ
2: ก็ผัดง่ายสิ
1: เพราะว่าเรากินกันเอง
2: ค่ะแล้วเราจะดูยังไงคะว่ามันได้แล้ว
0: เราจะชอบหวานเดี๋ยวผัดไปอีกนิดนึงค่ะเพราะตอนนี้มันยังไม่เข้ากันเลยนะคะ
1: อันนี้เราผัดให้แห้งใช่ไหมคะ
0: ค่ะผัดให้แห้งเดี๋ยวเราจะได้ปั้นไส
1: ้เป็นลูกเลยจริงด้วยเป็นลูกเหมือนไอศกรีม
0: พอแล้วค่ะได้แล้วค่ะ
1: เย้งั้นเดี๋ยว
3: ไปหา
1: ตั้งช้อนอีกมาชิมกันหาถ้วยให้พี่เซนหน่อยค่ะ
2: มาแล
3: ้
2: ว
3: อันนี้เอาช้อนอันนี้ตักง่ายกว่า
2: หอมไหนลองชิมรสชาติซิว่าตอนแรกมันจืดๆมันๆเนาะ
0: แล้วอ้าวดูแล้ว
2: จะ
0: เจอระวังเป็นยังไงบ้างคะรสชาติ
3: อันนี้ก็หวานๆค่ะ
2: ถ้าเราอยากได้ไส้หวานแล้วเราใส่เกลือทำไมคะ
0: เกลือตัดรสชาตินิดนึง
1: มันจะได้หวานๆเค็มๆไงคะมันจะได้ไม่หวานอย่างเดียวเดี๋ยวเลี่ยนเกินไป
2: ไส้หวานจะทานง่ายหน่อย
0: ค่ะ
1: ถ้างั้นเดี๋ยวเราเอาไปวางที่โต๊ะเลยไหมคะได้เยอะพอสมควรแล้วค่ะ
0: ไปเรากลับไปที่โต๊ะกัน
1: ค่ะไว้ร้อนค่ะน้องยอมหลบพี่เฟย์หน่อยเร็วเราได้เยอะมาก
2: ใส่ยังเลยน่ากินจัง
1: ใช่ไหมต้องใส่ยัง
2: ห
1: รือ
2: เปล่าหลบหน่อย
0: หลบ
2: หน่อยหลบหน่อย
0: ครับ
2: เป็นไงหยอกอยากกินยัง
1: หอมไหมคะโอ๊ต
0: หอมครับ
2: ขั้นตอนต่อไปทำอะไรต่อคะ
0: เราจะเคี่ยวน้ำอ้อยค่ะ
2: เคี่ยวน้ำอ้อย
0: ผสมกับแป้งค่ะกลายเป็นน้ำค่ะ
1: งั้นเราเริ่มเคี่ยวกันเลยดีกว่าไหมคะ
0: ค่ะค่ะบาร์เริ่มเลยเอาหม้อมาค่ะ
1: แล้วมะพร้าวนี่เอามาทำอะไร
0: มะพร้าวนี่ต้องขูดค่ะ
3: มะพร้าว
0: ข
3: ูด
0: เดี๋ยวใครจะขูดนะคะ
2: หนูเราเคยขูดกันแล้ว
1: ให้3คนให้3คนช่วยกันขูดลูกหยีน้องหยอก
2: ขูดไว้เหรอ
1: ฮันเดี๋ยวน้องปั้นช่วยดูแล้วกัน
2: ได้ค่ะพี่ป้าแต่เราทำอย่างวันนี้ก็ขูดนะ
1: ใช่ค่ะ
0: ขูดแบบไหนขูดฝอยค่ะ
1: ข
0: ู
1: ดแบบฝอยนะได้ค่ะขูดฝอยเราขูดแบบนี้แล้วก็ขูดเบาๆแล้วก็ขูดเบาๆขูดเบาๆไม่ต้องออกแรงเลย
3: เดี๋ยวเทน้ำเลย
0: ค่ะเทน้ำใส่เลยค่ะ
2: เติมน้ำอย่างนี้เราจะกลับประมาณยังไงดีคะว่าเท่าไหร่
0: น้ำขึ้นเนี่ยค่ะ
1: เดี๋ยวนะ
2: แล้วอย่างนี้น้ำตาลต้องใส่กี่ก้อนดีคะ
0: ใส่สิบก้อนค่ะ
1: สิบก้อนค่ะค่อยๆนะ
0: ค่ะ
2: เป็นยังไงเหรอพี่ปั้น
1: อุ๊ยเก่งมากแต่เอาให้เส้นยาวๆกว่านี้นิดนึงค่ะหนูอย่าไปขูดโดนมันนะไม่งั้นมะพร้าวเราจะเป็นดำๆแล้วมันจะกินไม่ค่อยได้กินแล้วมันจะแข็งมาก
2: แป๊บเดียวยังไม่ทันอะไรเลยเริ่มเปลี่ยนสี
1: คนน้ำตาลอ้อยนี่หวานมาก
0: ๆค่ะเดี๋ยวเราก็ใช้น้ำอ้อยเดี๋ยวไป
1: ถ้าหวานน้อยก็ใส่น้ำอ้อยน้อยแล้วก็ปริมาณน้ำก็น้อยด้วย
2: ก็แล้วแต่ที่ต้องการ
0: ก็แล้วแต่
1: หอมไหมคะ
2: โอ้สีเปลี่ยนแล้วได้กลิ่นน้ำตาลด้วย
1: อ่ะเป็นยังไงกันบ้างคะฝั่งนี้เหนื่อยหรือยังโหงเหงื่อแตกเลย
3: นี่ขูดเก่งมากค่ะนี่ในโชว์ฝีมือให้เพื่อนๆดูหน่อยเป็นไงบ้างพี่เฟย์คะคนนี้เนี่ยขูดไวส่วนคนนี้เนี่ยขูดสวยมากเลยค่ะออกมาแล้วเป็นเส้นยาว นี่แหละโชว์

0: แต่คนนี้ขุดไวมาก
1: ดูสิโอ้ยน้ำตาลละลายแล้วค่ะ
2: หอมมากเลยค่ะสีชมพูเลย
3: เดี๋ยวเราก็พักไว้เนาะไว้ให้เย็นเดี๋ยวเราไปทำแป้งกันต่อไป
1: เราไปทำแป้งกันดีไหมคะน้อง
4: ๆดีค่ะ
0: นี่ดูขุนมะพร้าวได้เยอะเลย
1: สวยมากใช้ได้เลยนะคะ
0: สวยมากเลยส่วนผสมของแป้งมีอะไรบ้าง
3: มีแต่แป้งข้าวเหนียวนะ
0: มีแป้งข้าวเหนียวแล้วมีอะไร
3: แป้งข้าวเหนียวแล้วก็เกลือแค่นั้นเลยค่
0: ะ
3: สองอย่าง
0: สองอย่างเองเหรอ
3: แล้วน้ำอ้อยไงคะน้ำอ้อยที่เราเคี่ยวไว้เมื่อกี้อ่ะต่อไปก็ตักเกลือใส่
0: เกลือเกลืออยู่นู่นหนึ่งส่วนสี่ช้อนชา
3: แล้วก
0: ็จับกะละมังไว้มันจะได้ไม่ไปไหนเก่งมากพอแล้วครับ
3: น้ำอ้อยที่ต้มไว้ก็เย็นแล้วนะคะเดี๋ยวเรามากรองกันนะคะ
0: ได้ค่ะ
2: เดี๋ยวไปเอาผ้าห่อมาให
3: ้
1: พี่ป้ามือเราก็หน
2: าวนี่ค่ะทำไมต้องกรองด้วยคะแบบนี้ใช้ไม่ได้หรอคะ
3: มันยังสกปรกนะคะต้องกรองเอาเศษ
2: เผื่อมันยังไม่ละลาย
0: บางทีน้ำตาลก็เป็นเม็ดหรือไม่บางทีเราทำขนมเนี่ยก็อาจจะมีอะไรตกลงไป
3: เฮ้ยหยิบได้ลง
1: นี่น้องๆมาดูแล้ว
3: เอาพอแล้วค่ะนี่อย่างนี้นะคะ
0: คุณป้าคะทำไมเราถึงใช้น้ำตาลอ้อยอะคะทำไมไม่ใช้น้ำตาลอย่างอื่นเช่นน้ำตาลมะพร้าวน้ำตาลกระโหนดเลย
3: อ๋อได้ค่ะแต่นี่เราต้องการสีจากน้ำอ้อยค่ะต่อไปเราก็ตักใส่ในแป้งใส่หนึ่งก่อน
1: ไม่เป็นไรไม่ต้องนั่งค
0: ่ะเดี๋ยวให้พี
3: ่ใช้มือก็ได้ค่ะใช้มือเลยค่ะเอาก่อนยกก่อนแล้วฟังรุ่นใส่มั่ง
0: แล้วเดี๋ยวเราก็จะเติมเรื่อยๆนะคะน้องๆเป็นไงคะพาว
3: ใส่อีกลูก
0: เหนียวเหนียว
3: นิดนึง
0: มันจะเหนียวเหนียวอ่ะ
1: เอาแป้งไปที่น้ำมันก็ขยัน
0: นี่อย่างนั้นแหละ
2: เดี๋ยวพี่จะเยี่ยมกับแป้ง
1: รูปสัตว์ได้
3: มือหนูก็พอง
0: คุณป
3: ้
0: า
3: คะ
0: อย่าสะบัดใส่พี่เดี๋ยวนะเดี๋ยวเอามือไปก่อนได้ไหมช
2: ่
0: วยไหม
2: มันจะข้นขึ้นเนาะ
0: เดี๋ยวกลิ่นแกก็ต้องพับ
2: พี่เฟย์ช่วยกัน
0: ลองดม
3: เขาเล่น
0: กลิ่นหอมอะไรครับ
2: หอมเหมือนแป้งมันนิ่มๆอ่ะ
3: นิ่มหรือยัง
0: ไหนพี่เฟย์ลองดูสิคะ
3: อ้าวพอแล้วค่ะจบแล้ว
2: ทำไมนะ
0: อันนี้เดี๋ยวรอฟังน้องปั้น
5: ก็เอาออกมาน
3: วดให้เข้ากันค่ะ
0: เสร็จแล้วทำอะไรต่อ
3: เสร็จแล้วเราจะนำมาห่อกับไส้นะคะแล้วทาใบตองใครทาใบตอง
2: หนู
3: ทาด้วยน้ำมันทาใบตองทำไมคะ
2: เพราะว่ามันจะได้ไม่ติดขนม
0: เก่งมาก
1: คุณป้าคะถ้างั้นในขณะที่รอน้องๆเขาทำเนี่ยเดี๋ยวเฟย์ไปตั้งน้ำรอนะคะ
3: จ
1: ะได้พอปั้นเสร็จแล้วจะได้เอาไปนึ่งได้เลย
3: ค่ะเสร็จก็ส่งให้พี่เขาห่อนะคะทำไปอย่าง
0: นี้ค่ะ
1: เอาจะห่อแล้วค
3: ่ะ
0: งั้นทุกคน
3: ปั้นแป้งแป้งขนาดนี้นะคะหยิบแป้งขึ้นมาขนาดนี้ค่ะ
0: แป้งข
3: ึ้
0: นมา
3: แล้วก็แห่แป้งแห่แป้งให้เป็นอย่างนี้ค่ะ
2: ชุด
3: แล้วก็หยิบไส้ที่เราปั้นไว
0: ้ใส่ไส้แต่ละอันนี่เต็มคำมากเลยใหญ
3: ่ใส่เสร็จแล้วก็ห่อนะ
0: ใช่
3: แล้วต่อไปหยิบใบตองมาใครจะห่อมั่ง
1: ก่อนทักแม่หนูค่ะ
0: ไปเลยค่ะ
2: หนูขอห่อ
1: เ
2: ดียวใส่แป้งไงหรออ
0: ย่างนี้ใช่ไหม
1: เ
0: ดี๋
1: ยว
0: นะเก่งมาก
2: ขยับหยีปั้นสวยอย่างนี้ใช่ไหมคะ
3: ได
2: ้
3: ค
2: ่
3: ะ
2: จีบ
3: ค่ะจีบอย่างนี้นะคะ
2: ก็อ
0: ย
2: ่
0: าง
2: น
0: ี้ก็อย่างน
1: ี้โหเก่งจังเลย
3: ครับครับค่ะเดี๋ยวมันจะออกมาเป็นห่อไหมเนี่ยช่วยกันหน่อยไปเดี๋ยวเราจะได้ไปนึ่งกันน้ำร้อนแล้วมั้งยกติดมาแล้วของยก
0: ทำไมมันถึงติดมืออะคะ
3: เนี่ยหนูไม่เคยแป้งนะลูก
0: ว้าม
3: ือหยก
2: ผลงานของพี่ปั้นเองสวยมากน่ารักพอดีคำเลย
3: ได้ไหม
1: ใช่ไหมมาติว
3: ไม่ใช่
0: จะบอกว่า
3: เอางี
0: ้น้องแพลวเนี่ยกำลัง
3: แล้วก็พับลงหยกทำได้แล้วเห็นไหมโชว์หน่อยโชว์หน่อยหยกทำได้แล้ว
0: เก่งมากเลยครับ
2: สนุกมากนะคะ
0: นี่นะคะแล้วก็พ
1: ับ ไป
0: แล้วก็พับเข้าอันนี
2: ้คุณป้ายาก
0: อ่ะ
1: หูคุณป้าคะเต็มแล้วถ้างั้นเดี๋ยวไปเอาไปนึ่ง
3: ค่ะค่ะเอาไปนึ่งได้แล้วค่ะ
1: ไปแล้วไฟไปคนเดียวก็ได้ค
3: ่
1: ะ
3: ไม่เดี๋ยวป้าเปิดฝาให้ลูก
2: คนร้อนพี่เฟย์ร้อน
0: งั้นเดี๋ยวพี่มาเอา
2: อันนี้นี่นึ่งไว้ประมาณกี่นาทีคะ
3: 10นาทีค่ะ
0: 10นาทีนะคะ
3: ค่ะ
0: 10นาที
2: ย่างอย่างนี้เราก็รอกินได้เลยใช่ไหมคะ
6: ยังค่ะต้องคลุกมะพร้าวให้ตามสูตรก่อน
7: ขนมอัว

0: เป็นขนมท้องถิ่นของชาวน่านซึ่งคำว่าอั่วของชาวเหนือคือการใส่ไส้หรือยัดไส้นะครับมีลักษณะคล้ายกับขนมเทียนของภาคกลางตัวขนมจะเพิ่มความหอมหวานด้วยการผสมน้ำอ้อยลงในแป้งส่วนไส้ขนมจะเป็นไส้หวานอย่างเดียววิธีการห่อขนมก็ต่างกันครับขนมเทียนจะห่อเป็นสามเหลี่ยมทรงสูงแต่ขนมอั่วจะห่อแบบข้าวต้มมัดซีกเดียวครับเวลาจะกินก็ต้องแกะออกจากห่อแล้วก็คลุกเคล้าด้วยมะพร้าวขูดที่นึ่งแล้วถึงจะเรียกว่าครบสูตรความอร่อยครับ
1: เปิดแล้วนะคะชิงชิง
2: เปลี่ยนสีแล้วนะคะ
3: ไม่ต้องสีสวยมันวาวมากเลย
1: ไม่ต้อง
3: วางวางวาง
4: งั้นเราก็นึ่งอันต่อไปเลย
1: ได้ค่ะระวังนะคะ
5: ป้าน้ำฝาปิดให
6: ้หอมได้กินแล้วค่ะหอมมาก
1: จะคุ้มมะพร้าวไหม
7: ดึงขึ้น
1: ทำโนตีเหรอคนเนี้ยปลาเร็วคุ้มมะพร้าว
6: โอ้สวยมากเลย
4: เ
8: จ็บไหมคะโดน
6: อีเบ้เบ้เบ้อีเ
1: บ้โอ้มาก
6: ได้แล้วอุ้ย
9: อันนี้ไงของดี
6: คุกอันต่อไปเลย
4: มันร้อนเหรอคะ
7: มันจะได้ของพี่พาว
9: มันร้อนมากๆเลย
6: อากาศที่เสร็จแล้วสวยงามมาก
1: ร้อนหนูทนได้เพราะว่าหนูทำขนมไทยบ่อยใช่ไหม
0: ส่วนผสมขนมอั่วสำหรับ 4-6 คนส่วนผสมไส้ขนมถั่วเขียวซีกนึ่งสุก500กรัมน้ำตาลทราย2เศษ3ส่วน4ถ้วยตวงเกลือ1ช้อนชาส่วนผสมตัวขนมแป้งข้าวเหนียว4เศษ1ส่วน4ถ้วยตวงน้ำอ้อย1ถ้วยตวงเกลือเศษ1ส่วน4ช้อนชามะพร้าวทึนทึก1ลูก
6: โหทำเพื่อน
9: ๆกินนะกินกิน
6: อันนี้อันนี้ของหนูอันนี้ของหนูอันนี้ไส้แตก
1: เดี๋ยวนะคะคุณป้าขา
4: อะไรอะคะ
6: ขนมอ้วนนี่เหมือนกับขนมเหนียบเลยอะค่ะแล้วมันแตกต่างกันยังไงอะคะ
4: แตกต่างกันตรงที่ไส้นะคะอันนี้มันเป็นไส้หวานไส้ถั่วแล้วก็การห่อรูปทรงการห่อใช่ไหม
6: เพราะว่าขนมเหนียบจะไม่ค่อยไม่โรยมะพร
4: ้
6: าว
4: ค่ะไม่โรยมะพร้าวแต่นี่เราโรยมะพร้าว
1: เพื่อเพิ่มความอร่อยและกลมกล่อม
6: อร่อยมากเลย
1: วันนี้เนี่ยเราก็ได้รู้จักขนมไทยอีกหนึ่งชนิดแล้วนะคะพี่เป
10: ๊กใช่แล้วค่ะน้องปั้นแต่ละท้องถิ่นเนี่ยนะคะก็จะมีขนมไทยที่แตกต่างกันไปค่ะวันนี้ขอบคุณป้าติ๋วนะคะที่สอนพวกเราทำขนมอั่วในวันนี้ขอบคุณค่ะ
1: ขอบคุณค่ะ
4: งั้นเดี๋ยวผมจะไปซ้อมตีกลองแล้วนะครับพี่เป๊กกับพี่ปั้นจะไปด้วยกันไหมครับ
6: ไปค่ะไป
11: น้องแพรขอไปด้วย
4: งั้นน้องหยีน้องหยกน้องแพรก็อยู่ช่วยป้าทำขนมต่อนะคะ
6: ได้ค่ะงั้นเดี๋ยวเราขอลากันนะคะ
1: สวัสดีค่ะ
6: ขนมอร่อยมากๆเลยนะคะ
1: ใช่ค่ะยังอิ่มอยู่เลย
6: นั่นน่ะสิคะน้องปั้น
11: ค่ะสวยมากเลยนะ
4: นี่ถึงแล้วครับที่เราซ้อมกันครับนี่อาจารย์คมสันครับ
6: สวัสดีค่ะอาจาร
4: ย์เป็นคนที่สอนการแสดงทั้งหมดเลยครับ
6: นี่พี่ๆเขากำลังฟ้อน
12: ฟ้อนครับผมเป็นฟ้อนเก่าแก่ของเมืองปัวจะมีฟ้อนคันดอกฐานต่อไปครับ
6: อ๋ออันนี้เขาเรียกว่าฟ้อน
12: ฟ้อนศรีวรครหรือฟ้อนมองเซิงเป็นฟ้อนใช้บูชาพระธาตุ
6: ฟ้อนแต่ละอันไม่เหมือนกัน
12: ไม่เหมือนกันครับก็มีดนตรีแตกต่างกันไปแล้วก็ท่าอาจจะแตกต่างกันไปด้วยแล้วก็ที่นี่ก็จะมีกิจกรรมที่หลากหลายไปนะครับก็จะมีฟ้อนทั้งผู้หญิงและผู้ชาย
6: แล้วนี่พี่ๆเขามาเรียนกันทุกวันเลยหรือเปล่า
12: ในช่วงเปิดเทอมครับจะเรียนทุกเย็นวันพฤหัสประมาณ4โมงจนไปถึง6โมงเย็นแล้วก็ปิดเทอมทางศูนย์ที่นี่ก็จะเปิดอบรมให้3วันครับแล้วจากนั้นก็จะมีการแสดงตีกองสะบัดชัยฟ้อนดาบฟ้อนเจิงของผู้ชายอีกทีนึง
6: โหมีเยอะแยะมากมายเลยนะคะเนี่ยแล้วนี่น้องโอ๊ตเรียนอะไรบ้างครับ
4: เรียนตีกองฟ้อนดาบฟ้อนเจิงคร
6: ับเยอะนะ
11: ใช่ค่ะมีตีกองด้วยเหรอคะ
4: ครับ
11: ปั้นอยากไปดูพี่โอ๊ตตีกองจังเลยงั้นพวกเราไปดูกันดีกว่ามั้ยคะ
6: ไปค่ะ
11: งั้นคุณครูไปด้วยนะคะ
12: ครับผม
6: นำทางไปเลยค่ะ
1: ได้ค่ะ
6: ถึง
4: ไม่ใช่อย่างนี้ครับ
1: อ้าวไม่ใช่เหรอครับ
12: กลองคนละกลอง

0: ได้ยินเสียงกลองไหมนะครับ
1: ได้ยินค่ะ
0: กลองนี่เป็นเสียงกลองสวัสดิ์ชัยระบำลองนั่น
1: ทำไมสังเกตดูทุกคนจะเวลามีไม้ตีหรืออะไรชอบมีผู้
0: ผู้ทำให้ตอนที่สะบัดในการตีหรืออาการออกล่อฉาบเนี่ยมันจะเกิดความสวยงาม
2: แล้วมีท่าทางในการ
0: ท่าทางก็จะมีการเรียกว่าลีลาในการตีกลองก็จะใช้ศอกใช้เขามีลีลาในการประกอบก็จะดูให้ดูโลดโผนดูน่าสนใจมากขึ้นเฉพาะกับเป็นการแสดงนะครับแต่ว่าการรวมกลุ่มตรงนี้ก็เป็นการรวมกลุ่มเพื่อการสืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่นตัวเองอ
1: ันนี้เขาจะเล่นกันตอนไหน
0: โดยมากก็จะเป็นการเฉลิมฉลองนะครับ
1: แล้วอย่างนี้ผู้หญิงเล่นได้หรือเปล่าคะ
0: ถ้ากองราชสถานี้นะครับเล่นได้ครับแต่ถ้าเป็นกองบูชาที่เกี่ยวกับวัดศาสนาเนี่ยคงเล่นไม่ได้นะครับตรงนี้ก็ผู้หญิงก็เล่นได้แล้วนะครับ
1: อันนี้กองคุณครูสอนเอง
0: ครับสอนโดยสอนรุ่นพี่ถ้ามีโรงเรียนอื่นมาเรียนก็จะมีรุ่นพี่อย่างเงี้ยอันนี้ครับพี่ที่สวมเสื้อสีม่วงเนี่ยนะครับครูมิตรแก้วก็จะมาสอนให้กับน้อง
2: ๆอย่างงี้น้องออยก็เป็นรุ่นพี่สิคะ
0: ครับเป็นพี่ครูครับ
2: พี่ครูแล้วทําอะไรบ้างครับน้องออย
3: สอนทุกอย่างที่เป็นครับ
2: อย่างงี้น้องออยช่วยสอนพี่เราตีกลองหน่อยได้มั้ยคะ
3: ครับ
2: ไปงั้นเดี๋ยวเราไปตีกลองกันดีกว่า
1: ไปเลย
2: ไปเรียกพี่ออยช่วยสอนด้วย
3: พี่ๆครับวันนี้มีเพื่อนๆจะมาเรียนด้วยครับ
0: เดี๋ยวให้โอ๊ตสอนตีกลองให้กับ
2: น้องพาว
0: น้องพาวใช่ไหมครับ
2: อ้
0: าวเดี๋ยวลองไปเลยนะครับเรียนลองตีฉาบนะครับ
2: ได้ค่ะ
0: ลองเล่นกับพี่แจ๊บพ
2: ี่
0: แจ
2: ๊
0: บตีคล้องเรียนกับพี่แคมป์ลองเลยนะครับ
2: สวยมากค่ะ
0: เอารับรับลองเลยพี่แจ๊บสอน
4: เสียงคล้อง
0: คุยดิ
4: ตึ้งโมเอ๊ะตึ้งโมนี่ก่อนเลย
0: ลองเลยลองเลยลองเลย

0: สงสัยพวกเราคงต้องฝึกอีกเยอะเลย
1: ใช่ค่ะ
0: โอ้โหแต่พี่ๆเขาเก่งกันมากๆเลยนะคะพี่ๆเขาเป็นลูกหลานชาวน่านเขาก็ต้องอนุรักษ์วัฒนธรรมศิลปะของเมืองน่านเอาไว้ค่ะเยาวชนรุ่นหลังอย่างพวกเราเนี่ยก็ต้องเอาเป็นแบบอย่างนะคะวันนี้พวกเราต้องขอบคุณคุณครูคมสันมากๆเลยนะคะที
2: ่
0: สอนพวกเราแล้วก็พวกเราจะเป็นอีกแรงนึงค่ะที่ช่วยอนุรักษ์สิ่งดีๆแบบนี้เอาไว้ขอบคุณนะคะ
2: ขอบคุ
0: ณ
2: ค่ะ
0: พวกเราต้องขอบคุณพี่ๆทุกๆคนด้วยนะคะที่ช่วยสอนพวกเราเอาไว้ค่ะขอบคุณนะคะ
1: ขอบคุณค่ะ
0: ขอบคุณค่ะเพื่อนๆคนไหนนะคะที่มีกิจกรรมสนุกๆและมีขนมไทยอร่อยๆเขียนมาเล่าให้พวกเราฟังแล้วพวกเราจะไปหาเพื่อนๆถึงที่ตามที่อยู่นี้ได้เลยค่ะ
3: กติกาง่ายๆเลยนะครับสำหรับน้องๆคนไหนที่สนใจมาร่วมสนุกกับทางรายการติดต่อมาได้เลยที่รายการขนมไทยอะไรเอ่ยไทย PBS 145ถนนวิภาวดีรังสิตแขวงตลาดบางเขนเขตหลัก4กรุงเทพมหานคร10210หรือทางอีเมลขนมไทย @thaipbs.or.th และชมรายการย้อนหลังพร้อมติดตามความเคลื่อนไหวได้ที่ www.thaipbs.or.th/ขนมไทยและทาง Facebook ของเรานะครับชื่อว่าขนมไทยไทย PBS ครับ
0: วันนี้นะคะลาไปด้วยการแสดงสวยๆของพี่ๆที่เป็นศิลปะวัฒนธรรมพื้นบ้านของอำเภอปัวจังหวัดน่านค่ะวันนี้พวกเราลา

0: มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาบริหารงานโดยรองศาสตราจารย์ดร.ชูสิทธิ์ประดับเพชรอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาภายใต้ปรัชญาคุณธรรมนำความรู้สู่การพัฒนาท้องถิ่นสานสินมรดกโลก
1: มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาเป็นสถาบันการศึกษาที่เก่าแก่แห่งหนึ่งของประเทศมีอายุครบ115ปีเมื่อวันที่1กรกฎาคม2563ที่ผ่านมามหาวิทยาลัยของเราเป็นมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ2547
0: ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาเป็นสถาบันอุดมศึกษาการผลิตบัณฑิตที่ตอบโจทย์ในศตวรรษที่21เพื่อสร้างนวัตกรรมสู่การพัฒนาท้องถิ่นและสร้างความมั่นคงให้กับประเทศจะน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรและพระบาทสมเด็จพระปรมินทรรามาธิบดีศรีสินธรมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10มาบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตตามหลักธรรมาภิบาลให้ครบถ้วนทุกประการอย่างโปร่งใสตรวจสอบได้พร้อมรับผิดชอบการทำงานทั้ง4พันธกิจหลักคือการสอนวิจัยทนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรมและการบริการวิชาการเรามีหน่วยงานที่รับผิดชอบทั้ง4พันธกิจเช่นสถาบันอยุธยาทำหน้าที่ในการทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรมความเป็นไทยและวัฒนธรรมอยุธยาสถาบันวิจัยและพัฒนาทำหน้าที่นำศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาท้องถิ่นเป็นต้นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยามีการถ่ายทอดนโยบายการบริหารงานประกาศเจตจำนงสุจริตแบบมีส่วนร่วมที่มีผู้บริหารทุกระดับบุคลากรและนักศึกษาร่วมกิจกรรมเน้นการบริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาลแบบมีส่วนร่วมมีนโยบายในการบริหารงานที่เป็นรูปธรรมการใช้จ่ายงบประมาณอย่างคุ้มค่าดูแลสุขภาพของบุคลากรรวมทั้งมีกลุ่มราชภัฏอาสาทำความดีเพื่อแผ่นดินอีกด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยามีความภาคภูมิใจกับความสำเร็จในการเป็นผู้นำด้านวิชาการน้อมนำศาสตร์พระราชาในการพัฒนาท้องถิ่นเป็นมหาวิทยาลัยพหุวัฒนธรรมเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว Green University มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยามีการบริหารงานด้วยความโปร่งใสจากผลการประเมินองค์กรคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ ITA ผ่านการประเมินอยู่ในลำดับที่28ของมหาวิทยาลัยทั่วประเทศและลำดับที่14ของกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ36แห่งทั่วประเทศ
1: การดำเนินการด้านคุณธรรมต่อจากนี้ไปของ

0: มหาวิทยาลัยผมมีนโยบายใน3ประเด็นด้วยกันนะครับประเด็นแรกก็คือเรื่องของการประเมินคุณธรรมความโปร่งใสในการปฏิบัติงานของหน่วยงานหรือเรียกว่า ITA เราจะมีการประกาศเจตนารมณ์การทำงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบแล้วก็จะปลูกฝังบุคลากรให้ปฏิบัติในเรื่องนี้อย่างเคร่งครัดเรื่องที่2ก็คือเรื่องของการใช้จ่ายงบประมาณเราจะมีนโยบายการจัดสรรการใช้จ่ายงบประมาณที่ชัดเจนโดยคำนึงถึงความคุ้มค่าและก็ประโยชน์ที่ได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณอย่างเคร่งครัดในส่วนที่3นะครับก็คือเรื่องของการส่งเสริมจรรยาบรรณของบุคลากรเราจะมุ่งเน้นให้บุคลากรตระหนักเรื่องการมีคุณธรรมจรรยาบรรณที่ดีต่อสังคมหรือต่อนักศึกษาทั้งนี้ทั้งนั้นหากมีประเด็นร้องเรียนใดๆผมในฐานะผู้บริหารสูงสุดจะอำนวยความยุติธรรมให้กับทุกฝ่ายโดยยึดถือระเบียบกฎหมายข้อบังคับต่างๆในการพิจารณาดำเนินการอย่างเคร่งครัดครับ
1: ร่วมคิดร่วมทำน้อมนำศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาองค์กรและท้องถิ่นอย่างยั่งยืน

0: ผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าการทำสิ่งดีๆนั้นมันก็ไม่ยากอะไรเลย
1: เดี๋ยวก็ไม่ควรมาเก็บนั่นแหละอย่าทำเป็นคนดีไปเลยป้า
0: แต่ทำไมหลายๆคนไม่ค่อยสนใจที่จะทำสิ่งดีๆกัน
1: เห็นไหมเดี๋ยวก็มีคนมาเก็บเธอเชื่อเราป่ะ
2: อืมใช่ๆ
1: เก่งมากค่ะคุณนักเรียนดีเด่นป้าๆเรากลับบ้านกัน
0: เอาแต่คอยจับผิดนินทาล้อเลียนถึงผมจะโดนคนอื่นนินทาล้อเลียนต่างๆนานาผมก็จะทำต่อไปถ้าทุกคนมัวแต่เดียวและเมื่อไรสังคมเราจะน่าอยู่ขึ้นครับ

วัสดีครับผมขอต้อนรับเข้าสู่รายการเที่ยวชุมชนยมวิถีกับแอปพลิเคชันนะครับเที่ยวเท่ๆเสน่ห์เมืองไทยนะครับกับผมเต๋าเศรษฐพงศ์นักเดินทางที่หน้าตาดีที่สุดครับอ้าวผมไม่ได้โกหกนะครับเพราะว่าตอนนี้อยู่ที่เมืองที่ห้ามพูดโกหกครับนั่นก็คือเมืองลับแลจังหวัดอุตรดิตถ์นั่นเอง

ครับเหมือนเป็นแลนด์มาร์คของที่นี่เลยนะครับเพราะว่าด้วยสถาปัตยกรรมนะครับผมของสุโขทัยประยุกต์แล้วก็ทาด้วยสีทองอารามเหมือนเป็นการต้อนรับเข้าสู่เมืองลับแลครับจากซุ้มประตูเมืองนะครับผมเราก็จะเจอปฏิมากรรมนะครับแม่ไม้เมืองลับแลที่ยืนอุ้มลูกอยู่และมีสามีนั่งคอตกอยู่และมีคำที่เขียนไว้ว่าขอเพียงสัจจะวาจาที่แสดงถึงตำนานของเมืองนี้ครับผู้ที่ยอมเสียสละเพื่อรักษาสัจจะวาจาของกฎเมืองนี้ครับนั่นก็คือห้ามพูดโกหกนั่นเอง

ตอนนี้นะครับเราอยู่โซนพิพิธภัณฑ์เมืองลับแลนะครับและด้านหลังของผมนะครับก็คือเรือนลับแลนะครับผมเป็นบ้านไทยทรงสูงในสมัยก่อนนะครับที่คนเมืองลับแลนะครับผมใช้อยู่อาศัยกันนะครับและใต้ถุนนะครับเขายังจัดแสดงนะครับผมนี่เลยกี่ทอผ้าขนาดใหญ่นะครับแล้วก็เครื่องปั่นฝ้ายที่แสดงให้เห็นถึงวิถีชีวิตของชาวเมืองลับแลครับและมีอีกมากมายเลยนะครับอย่างทางซ้ายมือด้านหลังนู้นนะฮะจะเป็นยุ้งฉางข้าวนะครับด้านหลังเนี่ยก็จะมีคอกวัวคอกหมูคอกม้าที่จำลองไว้ให้ดูด้วยครับและพอขึ้นมาบนเรือนลับแลแห่งนี้นะครับผมก็จะมีวิถีชีวิตนะครับที่เขาจะจำลองให้ดูนะครับอย่างเช่นวิธีการกล่อมลูกกล่อมเด็กนะครับผมแล้วก็มีวิธีการทำอาหารในครัวด้วยแล้วก็วัฒนธรรมการแต่งกายนะครับผมตามประเพณีต่างๆทั้ง12เดือนด้วยกันครับ

0: ตอนนี้นะครับเราอยู่ที่ถนนวันวานนะครับผมและวันนี้ท่านปลัด
1: กระทรวงวัฒนธรรม
0: ก็จะมาเปิดงานที่นี่ด้วยนะครับผมแต่ก่อนอื่นนะฮะเราจะต้องหาซื้อเสื้อผ้าก่อนน่าจะได้กลมกลืนกับชาวลับแลนะครับผมตามเลยครับ

่อนก็ต้องขอแสดงความยินดีและดีใจเป็นอย่างยิ่งกับชาวอำเภอลับแลที่ท่านได้รับการคัดเลือกให้เป็น1ใน10สุดยอดชุมชนต้นแบบเมืองลับแลแค่ชื่อก็น่าสนใจแล้วนะคะก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่านะคะท่านคงจะรักษาความเป็นมาตรฐานและยกระดับให้สูงยิ่งขึ้นไปนะคะขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ

0: ร็จกิจกรรมจากที่นี่แล้วนะครับต่อไปเราจะไปทําข้าวแคบกันนะครับผมนี่เปิดแมปก่อนเลยการทําข้าวแคบปึ๊บเรียบร้อยแล้วนะฮะ
1: ที่นี่นะครับเขามีบริการให้ยืมจักรยานฟรีด้วยนะครับ
0: เพียงแค่คุณเนี่ยพกบัตรประชาชนมานะครับได้ทั้งวันจนถึง4โมงเย็นนะครับคุณก็เอาจักรยานมาคืนได้นะครับผม
1: ให้บริการฟรี
0: อุ้ยไม่ไกลนิดเดียวเองป่ะเดี๋ยวเรารีบไปกันดีกว่า Let's goสวัสดีครับคุณแม่ครับสวัสดีครับโอ้คุณแม่ทำอะไรอยู่ครับเนี่ย
2: ทำข้าวแคบค่ะ
0: ข้าวแคบเหรอครับแล้วแม่มาวางใส่อะไรครับเนี่ย
2: ใส่ยาคา
0: ทำไมถึงเอามาใส่ยาคาแม
2: ่ถ้าใส่อย่างอื่นมันก็ติด
0: อ๋อมันจะติดใช่ไหมครับ
2: ติดเอาออกไม่ได
0: ้อ๋อแล้วนั่นเตาแบบไหนครับคุณแม
2: ่อันนี้ก็เตาแบบโบราณ
0: อ๋อแล้วก็แม่ก็ทำแป้งไว้แล้วก็เอามาเขาเรียกว่าเอามาทำอะไรครับนึ่งเหรอ
2: มานึ่ง
0: เอามานึ่งใช่ไหมฮะก็ฝาปิดเสร็จแล้ว

การเดินทางจากถนนข้าวแคบไปยังถนนของกินเมืองลับแลมีไฮไลท์ที่น่าสนใจมากๆที่เต่าแนะนำว่าไม่ควรพลาดนะครับอยู่ตรงนี้เลยครับช่วง100เมตรบริเวณวัดม่อนปรางจะเต็มไปด้วยนะครับต้นลีลาวดี

0: เต็มถนนเต็มสายเลยนะฮะเป็นอุโมงค์สวยงามมากๆครับ
1: อีกหนึ่งไฮไลท์สำคัญของเมืองลับแลจังหวัดอุตรดิตถ์คือถนนของกินที่มีอาหารพื้นถิ่นและอาหารฟิวชั่นที่ทำให้นักเดินทางสายรีวิวอย่างผมจะพาทุกคนไปฟินพร้อมกันหรือยังครับไปกันเลย

0: นี่เลยครับบ้านบนดอยเดี๋ยวเราเข้าไปกินกันดีกว่าร้านสวยมากตาดานี่ครับผมมื้อเที่ยงของเราวันนี้นะฮะปั่นจักรยานมาเราใช้พลังงานเยอะใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมื้อนี้จัดหนักครับผมนี่เลยครับส้มตำปูม้าดองอันนี้น่าจะเป็นต้มแซ่บนะครับแล้วก็มีเหลาไหลบัวกุ้งสดแล้วก็ที่สำคัญน้ำมะยงชิดบัตรพร้อมแล้วก็กินสิครับนี่ขอชิมนี่ก่อนเลยต้มแซ่บเอ็นแก้วไปแล้วนะครับข้าวเหนียวตามแล้วล่ะนี่นัวมากนัวมากอร่อยมากอร่อยมากครับผมต้องบอกเลยว่าสายกินเฮ้ยสายรีวิวของกินเนี่ยห้ามพลาดเลยนะครับผมทุกร้านที่ผมไปมาที่คืออร่อยมากๆนะครับที่กระดิ่งต่อไปเราจะไปบ้านเจ้าพระยาสุรศรีวิสิตศักดิ์นะครับผมไปชมเรือนไม้สักทองกันครับผมตามมาเลยครับถึงแล้วครับผมบ้านเจ้าพระยาสุรศรีวิสิตศักดิ์นะครับผมหลังนี้ครับสวัสดีครับ
1: สวัสดี
0: พี่เต๋าสวัสดีครับ
2: ครับสวัสดีครับน้องเต๋าครับบ้านเจ้าพระยาสุรศรีวิสิตศักดิ
0: ์ครับ
2: นะครับยินดีต้อนรับน้องเต๋า
0: หลังนี้คือบ้านของพี่ป๋องกับพี่เต๋าแล้วครับ
2: คือจริงๆปัจจุบันเนี่ยนะครับอยู่เราอยู่กัน4พี่น้อง
0: ครับ
2: พ
0: ัก
2: อาศัยอยู่ด้วย
1: จริงๆแล้วบ้านหลังนี้เป็นบ้านของพญากัลยาวัฒนวิสิตซึ่งเป็นคุณปู่เราปัจจุบันนี้ก็คือตกทอดมาถึงพวกเรา4คนพี่น้อง
2: บ้านหลังนี้นะครับสร้างเมื่อปีพ.ศ. 2461เขาเรียกเป็นบ้านสไตล์โคโลเนียลทรงยุโรปนะครับบ้านหลังนี้เป็นบ้านไม้สักทองทั้งหลังนะครับฝาบ้านนี่ไม่ใช้ตะปูนะครับใช้พิธีเข้าลิ่น
0: เฟอร์นิเจอร์เครื่องใช้รวมถึงรูปถ่ายเก่าๆและเอกสารสำคัญเมื่อครั้งเจ้าคุณเชยอาศัยอยู่ก็ยังคงถูกเก็บรักษาไว้เป็นอย่างดียกเว้นอาวุธและข้าวของเครื่องใช้บางส่วนของท่านที่ถูกนำไปมอบให้พิพิธภัณฑ์ทัศนสถานแห่งชาติจัดแสดงแล้วกลิ่นอายของอดีตยังคงปกปวนอยู่ณบ้านเจ้าพระยาสุรศรีวิสิตศักดิ์แห่งนี้เราต้องบอกเลยนะครับว่าแม้จะไม่ใช่คอประวัติศาสตร์แต่คุณค่าของบ้านหลังนี้ก็คู่ควรกับการมาเยือนจริงๆครับและอีกหนึ่งจุดนะครับผมที่เราจะพลาดไม่ได้นะครับในเมืองลับแลแห่งนี้นั่นก็คือวัดพระแท่นศิลาอาสน์นะครับเขาว่ากันว่านะครับถ้าเรามากราบสักการะบูชาพระแท่นศิลาอาสน์นะครับผมจะได้รับอานิสงส์สูงสุดเลยครับพระแท่นศิลาอาสน์เป็นศิลาแรงรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าฐานของพระแท่นโดยรอบประดับด้วยลายกรีบบัวตามตำนานเล่าว่าพระพุทธเจ้าเมื่อครั้งเป็นพระโพธิสัตว์เคยเสด็จมาจำศีลบำเพ็ญพุทธบารมีที่นี่ต่อมาจึงมีการสร้างพระแท่นศิลาอาสน์ขึ้นครับจุดหมายถัดไปนะครับเราจะไปที่วัดพระบรมธาตุทุ่งยั้งนะครับซึ่งอยู่ไม่ไกลจากที่นี่ครับเป็นอีกหนึ่งสถานที่ที่สำคัญของเมืองลับแลครับถึงแล้วนะครับผมตอนนี้เราอยู่ที่วัดพระบรมธาตุทุ่งยางนะครับอีกหนึ่งปูชนียสถานที่สำคัญของเมืองลับแลแห่งนี้ครับวัดพระบรมธาตุทุ่งยางวัดแห่งนี้นะครับเดิมชื่อวัดมหาธาตุเป็นวัดที่เก่าแก่ที่มีตำนานเกี่ยวกับการเสด็จมาของพระพุทธเจ้าในวัดประกอบด้วยวิหารแบบล้านนาซึ่งอยู่ด้านหน้าหลังคาซ้อนกันสามชั้นมีพระประธานนามหลวงพ่อประธานเท่าเป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัยศิลปะเชียงแสนครับผมว่ากันว่านะครับสมเด็จพระมหาธรรมราชาลิไทยผู้ครองเมืองสุโขทัยได้เชิญพระบรมสารีริกธาตุของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาบรรจุไว้ในถ้ำใต้ดินโดยขุดลงไปเป็นถ้ำแล้วก่อพระธาตุไว้โดยลักษณะเดิมของพระบรมธาตุเมืองทุ่งยั้งคงเป็นรูปเจดีย์พุ่มข้าวบินและมีการบูรณะเพิ่มเติมจนมีรูปแบบที่ปรากฏในปัจจุบันครับ

0: อนนี้นะครับผมอยู่ที่ม่อนลับแลนะครับผมที่นี่ก็จะมีร้านคาเฟ่นะครับร้านอาหารแล้วก็มีจุดแสดงสินค้าของชุมชนด้วยนะครับและจุดไฮไลท์ของที่นี่นะครับผมอยู่ด้านหลังตรงนี้นะฮะเป็นพิพิธภัณฑ์นะครับผมผ้าโบราณนะครับผมที่มีอายุมากกว่า100ปีนะครับผมและวันนี้ผมจะมาฝากท้องที่นี่ด้วยครับแม่ตาสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับดิฉันชื่อกัญญวีสิริกาญจนารักษ์นะคะ
0: ครับ
1: ผืนนี้นะคะจะบอกว่าเป็นผืนที่เราภาคภูมิใจคือเป็นผืนแฝดผืนนึงเราก็ถวายสมเด็จพระเทพจะเห็นนะฮะว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยการทอผ้าของคนโบราณเขาก็จะใช้อุปกรณ์ที่เกี่ยวกับธรรมชาติทั้งหมด
0: อันนี้ก็ผ้าโบราณหมดเลย
1: มากเลยอันนี้ยุบอายุประมาณ200ปีครับลูกที่นี่นะคะนอกจากจะเป็นพิพิธภัณฑ์ที่รวมเรื่องผ้ายังมีความอิสระของศิลปินแห่งชาติหลายๆท่านที่ได้ฝากผลงานไว้ที่นี่นะคะ

0: เมนูในวันนี้นะครับผมมีน้ำพริกมะขามครับผมแล้วก็มีราชาเขียวหวานกุ้งครับผมแล้วก็มีนี่ครับยำสับปะรดห้วยมุ่นนะครับผมเดี๋ยวจะมาชิมกันนะครับวันนี้เริ่มจากน้ำพริกมะขามก่อนนะครับจัดไปอร่อยมากผมอยากรู้เหลือเกินว่าราชาเขียวหวานกุ้งแล้วมันจะเป็นรสชาติยังไงเดี๋ยวผมมาทุเรียนคือนุ่มละลายปากเลยครับต่อไปครับนี่ครับยำสับปะรดห้วยมุ่นโอเคครับทุกอย่างลงตัวมากเดี๋ยวต่อไปเดี๋ยวเราไปเจอกันที่โฮมสเตย์ครับผมวันนี้นะครับผมจะมาพักที่ลับแลเกสต์เฮาส์ครับผมได้นัดพี่เบนไว้แล้วนะครับสวัสดีครับพี่เบนครับ
1: สวัสดีครับคุณเต๋าโอ้โหกำลังรอพอดีเลยครับ
0: ครับครับ
1: ลับแลเกสต์เฮาส์นะฮะเป็นบ้านให้ทั้งหลังเลยนะฮะให้บริการแบบว่ายกหลังให้เลยฮะแล้วก็ไม่รวมกับแขกอื่นไม่รวมกับเจ้าของฮะ
0: ก็คือว่าหลังนี้เป็นของผม
1: แน่นอนเลยครับผม
0: ทั้งคืนเลย
1: แล้วก็มีอาหารเช้าแบบท้องถิ่นด้วยกินแบบคนท้องถิ่นนอนแบบคนฮะห้องนี้เป็นห้องใหญ่เลยฮะจะเป็นเตียงใหญ่ฮะห้องนี้ลงจะเข้าทั้งสองด้านเลยครับเห็นวิวลับแลแบบอย่างดี

0: เช้านี้นะครับผมตื่นเช้ามาเพื่อมาตักบาตรกันที่นี่เลยครับบริเวณอนุสาวรีย์พระศรีพนมมาศพระศรีพนมมาศนะครับนามเดิมคือนายทองอินท่านคือนายอากรสุราเชื้อสายจีนผู้ทุ่มเทกับการพัฒนาเมืองลับแลและเป็นผู้นำชุมชนที่ชาวลับแลให้ความเคารพนับถือโดยท่านมีชีวิตอยู่ในช่วงรัชกาลที่5ชาวลับแลนับถือในความรักชาติบ้านเมืองของท่านและถือว่าท่านเป็นนายอำเภอคนแรกของเมืองลับแลครับตอนนี้นะครับเราก็อยู่ที่พิพิธภัณฑ์ผ้าสิ้นตีนจกไทยยวนลับแลครับผมวันนี้ผมได้นัดคุณครูโจไว้นะครับเดี๋ยวเราไปเจอเขากันเลยครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: อ๋อนี่ครับคุณครูโจนะครับผมอยากให้คุณครูโจนะครับเล่าประวัติคร่าวๆของพิพิธภัณฑ์แห่งนี้นะครับ
1: ก็พิพิธภัณฑ์ที่นี่ก็เกิดจากพารามีภูมิปัญญาในการทอผ้าสิ้นตีนจกที่เป็นของที่ใกล้จะสูญแล้วเราก็เลยรวบรวมผ้าเก่าแล้วก็คนทอที่ไม่ได้ทอแล้วก็รวบรวมขึ้นมา
0: ครับ
1: แล้วก็ตรงนี้ก็เป็นศูนย์เรียนรู้ผ้าสิ้นตีนจก
0: พิพิธภัณฑ์ผ้าสิ้นตีนจกของคนไทยยวนลับแลมีชื่ออย่างเป็นทางการว่าศูนย์การเรียนรู้ที่ถ่ายทอดภูมิปัญญาของการทอผ้าตีนจกไทยยวนเริ่มจากการสะสมผ้าสิ้นตีนจกโบราณที่หายไปจากท้องถิ่นมาไว้เพื่อศึกษาประวัติความเป็นมาและความหมายของแต่ละลวดลายไปจนถึงการศึกษาวัตถุดิบในการย้อมและวิธีการทอเพื่ออนุรักษ์วิธีการแบบดั้งเดิมของชาวไทยยวนลับแลเอาไว้ครับพิพิธภัณฑ์ผ้าสิ้นตีนจกไทยยวนลับแลแห่งนี้จึงเป็นอีกที่ที่จะทำให้เราได้สัมผัสความหมายของคำว่าภูมิปัญญาอย่างลึกซึ้งครับ

เวลาผ่านไปรวดเร็วเหลือเกินนะครับผมสำหรับ2วัน1คืนที่เมืองลับแลแห่งนี้นะครับผมก็อยากจะเชิญชวนนะครับทุกคนนะครับมาสัมผัสประสบการณ์ดีๆด้วยตัวของคุณเองนะครับแล้วคุณจะหลงรักลับแลเหมือนที่เต่าหลงรักครับผมและอย่าลืมนะครับผมดาวน์โหลดแอปพลิเคชันเที่ยวเท่ๆเสด็จมาไทยแล้วไปเที่ยวด้วยกัน

พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: เพียงขวัญกินข้าวได้แล้วลูก
1: ใจยาย
0: ยายจะไปทำนาแล้วนะ
1: ยายจะไปทำนาแล้วเหรอจ๊
2: ะ
1: ยายดูแลตัวเองดีๆนะจ๊ะอย่าหักโหมมากล่ะหนูเป็นห่วงยายนะจ๊ะ
2: ตั้งใจเรียนนะลูกเอ้ย
1: ได้จ้ะยาย
3: ทำอะไรกันอยู่อ่ะ
4: อ้าวเพียงขวัญทัศมาพอดีเลยมาดูนี่สิแม่เราซื้อโทรศัพท์รุ่นใหม่ให้กับนาฬิกาทั้งหมดเนี่ยเกือบ 40,000 เลยนะเป็นไงสวยไหมมาดูนี่สิ
3: โหสวยจังเลยน่าอิจฉาจังเป็นไง

0: หนูกลับมาแล้วจ้าก
1: ลับมาแล้วล่ะลูกเรียนเป็นยังไงบ้าง
0: เรียนเหรอจ๊ะยายวันนี้หนูว่ามันก็โอเคนะจ๊ะยายแต่ว่าหนูเห็นเพื่อนอะได้โทรศัพท์มาใหม่จ๊ะยายโทรศัพท์ของเพื่อนอะยายสวยมากมากยายยายซื้อให้หนูหน่อยได้ไหมจ๊ะหนูอยากได้ใหม่เหมือนเพื่อนบ้าง
1: อ้าวแล้วเครื่องเก่าของหนูมันพังแล้วเหรอลูก
0: เครื่องเก่าของหนูเหรอจ๊ะยังไม่พังจ๊ะยายแต่ว่ามันเก่าแล้วนะจ๊ะ

0: ูอยากได้ใหม่เหมือนกับเพื่อนบ้างยายซื้อให้หนูหน่อยเถอะนะ
1: ถ้ามันยังใช้ได้อยู่เราก็ใช้ไปก่อนนะลูกเพราะบ้านเราอ่ะไม่ได้ร่ำรวยเราต้องรู้จักประหยัดอดออมอยู่อย่างพอเพียงพอใจในสิ่งที่เรามีอันไหนจำเป็นเราค่อยซื้อเนาะ

0: รวมถึงในเรื่องของการบริหารและการพัฒนาประเทศที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานของทางสายกลางโดยจะต้องคำนึงถึงในเรื่องของความพอประมาณนะคะการมีเหตุผลและการมีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดีตลอดจนในเรื่องของการมีความรู้และคุณธรรมเพื่อประกอบการวางแผนการตัดสินใจและการกระทำค่ะ
1: อ๋อคำว่าพอเพียงที่ยายพูดเมื่อวานมันเป็นแบบนี้นี่เองตั้งร้องไห้ทำไม
2: เราเสียใจเราไม่มีโทรศัพท์ใช้แล้วเพราะว่าแม่เราไปกู้หนี้นอกระบบมากู้มันซื้อโทรศัพท์ให้เราแล้วแม่เราจ่ายเขาไม่ไหวเขาเลยมายึดโทรศัพท์นาฬิกาก็ยึดไปด้วยแล้วพ่อกับแม่ก็มาทะเลาะใหญ่โตอีกที่บ้านไม่มีความสุขเลยถ้าเราไม่ไปบังคับแม่มันก็คงไม่เกิดเรื่องแบบนี้ขึ้น
1: ไม่เป็นไรนะตังคุณครูเคยสอนพวกเราเอาไว้ว่าอะไรก็แล้วแต่ที่เราทำผิดพลาดไปแล้วเนี่ยก็คิดซะว่ามันเป็นบทเรียนให้เราเนี่ยใช้ชีวิตอย่างมีเหตุผลพอประมาณไม่ประมาทกับชีวิตอีกอย่างตังเป็นคนเก่งอยู่แล้วนะถึงแม้ว่าตังจะไม่มีอะไรใหม่ๆอ่ะแต่ว่าตังก็ไม่ได้เก่งน้อยลงเลยถูกไหมไม่เป็นไรนะตังยังไงอ่ะเราก็สามารถเริ่มต้นใหม่ได้เสมอนะ
3: เพียงขวัญมานี่หน่อยสิ
1: อ้าวฮะ
3: ทําว่างไหมเรามีเรื่องทุกข์ใจมากเลย
1: ทัดมีสบายใจหรือเปล่าบอกเราได้นะเผื่อเราจะช่วยอะไรทัดได้บ้าง
3: ก็ที่บ้านเราน่ะสิเราขอให้ซื้ออะไรก็ไม่เคยซื้อเลยถึงจะเป็นของที่จำเป็นก็ไม่เคยซื้อเลยดูเราสิถ้าจะเป็นคนที่ขาดสารอาหารอยู่แล้วแม่เราน่ะประหยัดมากประหยัดจนกลายเป็นคนขี้เหนียวไปแล้ว
1: ใจเย็นๆก่อนนะทัดแม่เขาคงมีเหตุผลของเขาแหละทัดลองค่อยๆ คุยกับแม่ดูก่อนไหมหรือไม่ก็ลองให้แม่ไปศึกษาเกี่ยวกับเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงที่คุณครูไก่สอนเราดูสิ
3: แม่จะฟังเราจริงๆเหรออืมถ้าตากับยายมาบ้านรอบนี้เดี๋ยวจะให้คุยกับแม่เรื่องเศรษฐกิจพอเพียงว่าคำว่าพอเพียงเนี่ยมันไม่ใช่จำประหยัดไม่ใช่เลย
1: เรื่องนี้สอนให้รู้ว่าถึงยากจนก็เหมือนมั่งมีถ้ายินดีในสิ่งที่มีอยู่ถึงมั่งมีก็เหมือนยากจนถ้าไม่พอใจในสิ่งที่มีอยู่
4: นี่เดี๋ยวปู่จะพาไปเที่ยวห้างผักบ้านทุ่งอยากไปไหม

0: อร์มาร์เก็ตชัดๆเลยนะคะเนี่ย
1: ความคิดดีไว้ปู่เปลี่ยนมาเรียกของซุปเปอร์มาร์เก็ตถ้าจะเหมาะนี่ๆๆปู่มีสระน้ำด้วยนะอยากไปดูไหม
0: สระว่ายน้ำเหรอคะโอ้โหสระน้ำของคุณปู่ใหญ่จังเลยค่ะคุณปู่คะที่ของคุณปู่ก็กว้างนะคะทำไมไม่สร้างบ้านหลังใหญ่ๆล่ะคะเนี่ยสวนกับสระน้ำของคุณปู่ใหญ่กว่าบ้านอีกนะคะ
1: ก็ปู่ทำตามหลักเลขชุดมหัศจรรย์นะสิ
0: ฮะเลขชุด
1: ก็เพื่อให้ชาวนารู้จักจัดสรรพื้นที่และแหล่งน้ำให้เกิดประโยชน์สูงสุดอย่างของปู่จะแบ่งพื้นที่ทั้งหมดเป็น4ส่วนทำสระน้ำไว้เก็บน้ำฝน30ทำนาไว้ปลูกข้าว30ทำสวนผสมไว้ปลูกผักผลไม้30ที่เหลืออีก10ก็ไว้ปลูกบ้านไง
0: คุณปู่เก่งจังเลยค่ะ
1: ปู่ไม่ได้เก่งหรอกปู่ก็แค่ทำตามคำสอนเท่านั้นเอง

0: อ่ะนักเรียนวันนี้ก็หมดเวลาเรียนแล้วครับกลับบ้านได้ครับผม
1: ทำดีไม่ต้องเดี๋ยว
2: ก่อนกลับบ้านจะต้องทำอะไรทีมก่อนห้อง
3: ทีมก่อนเรียบร้อยครับผม
2: ทีมหมดยาฆ่าเชื้อ
3: ฆ่าเชื้อเรียบร้อยแล้วค่ะ
2: ทีมเช็ดโต๊ะ
3: เช็ดโต๊ะเรียบร้อยแล้วค่ะ
2: ช่วยยกเก้าอี้ทีมขนน้ำ
4: เด็กไทยรู้หน้าที่ทำดีไม่ต้องเดียวจากบตด.

0: อำเภอจามวันนี้นะคะเราอยู่กันที่บ้านดอนยางอำเภอเมืองจังหวัดเพชรบุรีค่ะเราจะพาผู้ชมมาเรียนรู้เรื่องราวของคนกับตาลและภูมิปัญญาการเพิ่มมูลค่าของตาลด้วยการทำจาวตาลค่ะจาวตาลนั้นนะคะมีขั้นตอนมากมายหลายอย่างให้เราได้เรียนรู้กันที่สำคัญสามารถนำมาทำขนมที่อร่อยด้วยซึ่งจุดเริ่มต้นก่อนที่จะเป็นจาวตาลนั้นก็จะเริ่มจากการไปเก็บลูกตาลสุกๆกันมาซะก่อนค่ะ
1: ที่เรามาเก็บลูกตาลกันนะคะจริงๆคุณลุงบอกว่ามาเก็บในนาที่มันแบบพื้นที่แห้งๆแบบเนี้ยที่มันยังไม่มีข้าวเนี่ยคือจะเก็บง่ายค่ะเพราะว่ามองไปเนี่ยจะเห็นเลยว่าลูกตาลร่วงอยู่นะคะเพราะว่ามันเป็นสีดำตัดกับเนี่ยพื้นแห้งๆแบบนี้เลยนะคะนี่อย่างอันนั้นคือเห็นเลยนี่ๆๆตรงนี
2: ้โอ้นี่เริ่มแห้งๆแล้วใช้ได้อยู่มีอีกลูกเล็กหน่อยเฮ้ยมีก็มี
0: ตาลที่เราเก็บมาวันนี้จะเลือกลูกตาลสุกที่เพิ่งหล่นจากต้นใหม่ๆแต่ว่าลูกนี้นั้นดูเหมือนว่าจะหล่นมานานมากแล้วล่ะค่ะ
3: นี่มันงอกแล้ว
2: มันงอกแล้วคือยังไงคะคุณ
3: มันล้นลงมากเลยมันนี่ใครมาเก็บไหนอะนี่มันงอกเลย
2: มันงอกคือมันแห้งแล้ว
3: อ๋อนี
2: ่อ๋อคือตาลที่เรามาเก็บเนี่ยอันนี้คือยังไม่งอกยังไม่สุกมันแค่สุกเฉยๆลูกนี้ที่หยิบขึ้นมาเนี่ยนะคะคือมันเป็นตาลที่มันแห้งไปหมดแล้วเนาะคุณลุงคือต่างจากลูกนี้เลยลูกนี้คือเป็นเนื้อตาลสุกนะคะเป็นลูกตาลสุกที่แบบมันหล่นจากใต้ต้นน้ำหนักเนี่ยก็ต่างกันอันนี้จะหนักกว่าเพราะเหมือนเขายังมีเนื้อมีความชุ่มชื้นอยู่เนาะแต่นี้คือมันแห้งไปแล้วค่ะเนี่ยหมวกตรงหมวกตาลอะไรก็คือหลุดไปหมดแล้วนะคะแล้วก็นี่ตรงนี้ที่คุณลุงดึงขึ้นมาเนี่ยก็คือรากเนี่ยมันแทงลงไปในดินแล้วแบบนี้นะคะเราจะไม่เก็บไปเพราะว่าจาวตาลข้างในเนี่ยมันเล็กมากมันจะกลายเป็นต้นไปหมดแล้วค่ะ
0: ตาลสุกเมื่อหล่นจากต้นลงมานานแล้วนะคะก็จะเริ่มแห้งหากได้น้ําได้ฝนก็จะเริ่มงอกรากค่ะเม็ดตาลที่เริ่มงอกรากแล้วเนี่ยด้านในก็จะเริ่มเกิดจาวตาลแล้วนะคะแต่ชาวบ้านจะไม่นิยมเก็บตาลที่มีรากงอกตามธรรมชาติแบบนี้ไปนะคะเพราะว่าส่วนใหญ่ก็จะได้จาวตาลที่ไม่สมบูรณ์ฝ่อเม็ดรีบหรือบางทีก็เสียไปเลยก็มีค่ะยิ่งถ้าเริ่มเกิดเป็นต้นด้วยแล้วด้านในก็จะไม่เหลือจาวตาลแล้วล่ะค่ะ
4: นาเนี่ยเดินมาไกลเลยคุณลุงมองเห็นแต่ไกลเลยตรงนี้มีลูกตาลอยู่บนต้นโอ้นี่คุณลุงโอ้ตาลต้นนี้เตี้ยเนาะคุณลุงแต่ว่ามีลูกมีลูกเต็มเหมือนเอ้าอย่างนั้นคุณลุงไม่เอาเหรอคะ
3: นี่เอาลูกมันเล็ก
4: อ๋อมันเล็กเอาเล็กมากเราก็ไม่เอาหรอคุณลุง
3: ลูกเล็กมากก็ไม่เอา
4: ทำไมอ่ะ
3: เพราะว่าประโยชน์มันน้อยอ่ะมันไปงอกมันน้อยเนี่ย
4: เหรอแล้วอย่างนี้หนูเอาไปได้ไหมหรือว่าไม่เอาเอาเหรออันนี้เราเอาออกใช่ไหมเพราะว่าตัวจาวมันเล็ก
3: จาวมันเล็ก
4: เนี่ยอย่างนี้คือมัน
3: ก็แต่ว่าเอาเนื้อไปกระยี้ได้นะเนี่ย
4: อ๋อคือถ้าสมมติว่าคนเก็บเนื้ออยากได้เอาไปทำเนื้อขนมตาลอันนี้คือเก็บแต่เราเอามาทำจาวตาล
3: ทำจาวตาลไม่เก็บ
4: ไม่เก็บนี่ให้ดูนะคะอันนี้ลูกเล็กจิ้วริ้วเลยจะเป็นกระท้อนอยู่แล้วไม่เป็นลูกตาลอันนี้มันมาจากต้นตาลนี่คุณลุงบอกตาลสาวอะคะ
3: ตาลสาว
4: ตาลสาวคือแบบ
3: เพิ่งจะออกปี2ปีเนี่ยลูกเล็ก
4: แต่อย่างที่เราไปเก็บกันก่อนหน้านี้ที่ลูกใหญ่คือ
3: ตาลยาย
4: ตาลยาย
3: เขาเรียกตาลยาย
4: อันนี้ตาลหลานตาลยายนี่เดี๋ยวพี่จะให้ดูนะคะเปรียบเทียบที่คุณลุงบอกว่าอันนี้คือตาลสาวลูกแบบนี้แล้วมาดูลูกของตาลยายค่ะเดี๋ยวนะ1 2 3ลูกนี่มันต่างเลยคุณลุงจริงๆตอนแรกหนูเก็บไปเพลินๆคุณลุงบอกอันนี้ไม่เอาหนูก็เสียดายแล้วทำไมไม่เอาข้างในมันก็มีเม็ดอะไรเงี้ยพอมาเทียบกันจริงค่ะ
0: ลูกตาลสุกที่เลือกเก็บไปทำจาวตาลนั้นจะต้องเลือกลูกใหญ่ๆนะคะเพราะว่าจาวตาลที่ทำได้ก็จะมีขนาดใหญ่สวยแล้วก็สมบูรณ์ค่ะส่วนลูกตาลสุกบางลูกเห็นแหว่งๆแบบนี้นะคะเพราะว่าโดนวัวกินไปค่ะถ้าหากดูแล้วว่ายังไม่แห้งมากไม่มีรากงอกแล้วก็เม็ดตาลนั้นมีขนาดใหญ่ถึงแม้ว่าจะไม่มีเนื้อตาลแล้วนะคะถ้าจะทำจาวตาลก็สามารถเก็บไปเพาะได้ค่ะ
5: เ
0: ึงตาลสุกที่ชาวบ้านไปเก็บมาบางส่วนจะนำมาขายที่บ้านของแม่แฉบค่ะมาที่นี่นะคะเราจะได้เห็นว่าลูกตาลสุกนั้นมีประโยชน์ในทุกๆส่วนตั้งแต่เนื้อสีเหลืองหอมๆของตาลที่นำมาปอกเปลือกเพื่อนำมายีเอาแต่เนื้อตาลเพื่อนำไปทำขนมตาลค่ะ
4: เราจะเอาตรงเปลือกส่วนที่ดำๆออกแบบนี้นะคะซึ่งเวลานั้นอย่าผ่าเข้าไปลึกมากใช่ไหมแม่เดี๋ยวเนื้อตาลม
5: ันจ
4: ะเนื้อตาลมันจะหลุดติดออกไปด้วยนะคะ
5: ใช
4: ่ปุ๊บอย่างนี้ได้แล้วไหมคะ
6: ได้แล้ว
4: แล้วมือฉีด
6: อันนี้เป็นลูกตาลสุกนะคะนี่สุกจัดงอมๆเลยแล้วก็กลิ่นนี่คือแบบหอมมากหอมกลิ่นตาลค่ะอย่างนี้นี่เรากินได้ไหมจ๊ะแม่ตอนที่มันยัง
4: อย่างเงี้ยอยู
6: ่ได้กินได้
4: ชิมได้นะแม่บอกว่าชิมได้เดี๋ยวมินชิมเลยชิมเนื้อตาลสดๆแบบนี้เลยเนื้อมันจะแบบครีมๆค่ะแล้วก็รสชาตินี่จะเป็นหวานๆหอมๆตาลแล้วก็จะมีขมๆแบบหวานๆคืนๆแล้วก็จะมีความเปรี้ยวด้วย
0: เมื่อปอกเปลือกแล้วนะคะเขาจะมาปั่นแยกเนื้อกับเม็ดออกจากกันส่วนเนื้อจะนำไปกรองให้ได้เนื้อตาลล้วนๆเรียกว่าตาลยีค่ะส่วนเม็ดโหนดหรือว่าเม็ดตาลที่ถูกแยกออกมานั้นนะคะเขาจะใส่กระสอบเตรียมเอาไว้ซึ่งเม็ดโหนดหรือว่าเม็ดตาลที่เห็นนี่แหละค่ะเป็นสิ่งสำคัญในการทำเจ้าตาลค่ะตอนนี้พักกันสักครู่นะคะช่วงหน้าเราจะกลับมาดูกันต่อว่าตาลที่ถูกยีจนเหลือแต่เม็ดแบบนี้จะนำไปเพาะเป็นเจ้าตาลด้วยวิธีการแบบไหนติดตามได้สักครู่เดียวค่ะตามอำเภอจามวันนี้นะคะเราพาคุณผู้ชมมาดูภูมิปัญญาการเพาะจาวตาลกันที่ชุมชนบ้านดอนยางอำเภอเมืองจังหวัดเพชรบุรีค่ะเม็ดโหนดหรือว่าเม็ดตาลนั้นหลังจากที่เราแยกเนื้อออกไปแล้วจะถูกนำมาแช่น้ำทิ้งไว้15วันเพื่อให้เม็ดนั้นมีความชุ่มชื้นค่ะหลังจากนั้นเนี่ยก็จะนำขึ้นมาพักเอาไว้แล้วก็ใช้ฟางคลุมซึ่งหากแดดแรงเกินไปเขาก็จะมีการรดน้ำด้วยทุกๆ 3-5 วันนะคะไม่นานเม็ดโหนดนั้นก็จะเริ่มงอกรากออกมาระยะนี้นั้นจะเป็นระยะที่เริ่มเกิดจาวตาลขึ้นมาด้านในแล้วค่ะซึ่งเมื่ออายุครบ45วันหลังจากเรานำขึ้นมาเพาะนะคะก็จะเกิดรากที่มีขนาดใหญ่แบบนี้ค่ะ
4: เม็ดโหนดที่ครบ45วันแล้วนะคะก็
5: จะ
4: เอามาแม่เรียกว่าอะไรจ๊ะ
5: งอก
4: ตรงนี้อันนี้คือง
5: อกโหนดเอาไว้วัวกิน
4: งอกโหนดงอกก็คือรากของมันแม่
5: ใช่เพราะได้เขาก็มาเอาไว้ไปวัวกิน
4: เหมือนที่หนูเห็นที่ใต้ต้นอ่ะมันจะเป็นรากแบบเล็กๆเลยนะแม่ที่มันงอกออกมาที่คุณลุงบอกใช้ไม่ได้อ่ะแต่อันเนี้ยรากมันใหญ่อย่างเงี้ยเนาะแม
5: ่นี่มันเหมือนตะวันหลุดนำมั้งแหละมันล้นม้านะมันโดนแหง
4: ๆจ้ะ
5: ม
4: ัน
5: เกณ
4: ฑ์อ๋อคืออันที่เราเจอในทุ่งนานั่นคือมันไม่ได้ลดน้ำมันก็จะแห้งๆเกณ
5: ฑ์ใ
4: ช่แต่นี่คือเราตั้งใจเพาะมันก็จะใหญ่อย่างนี้เลยอันนี้คืออันที่ผ่างอกแล้ว
5: ตัดงอกออกแล้ว
4: ตัดงอกออกแล้วจากงอกที่ยาวๆเนี่ยหนูขอดูอันที่ยังไม่ตัด
5: เพราะงอกอวนไปนี่แล้วนะ
4: จ้ะ
5: เพราะนั่นน่ะเขาจะเรียกว่าเทียนเนี่ยเทียนออกมาพันนี่นะเนี่ยแล้วต่อไปอ่
4: ะ
5: เขาจะมีรากแล้วเนี่ยเขาจะแตกมาแล้วมีใบเนี่ยถ้าว่าไม่ตัดนะมันจะงอกเป็นต้นหมดเลยแล้วก็จาวนี่มันก็เสียต่อไปอ่ะถ้าไม่ตัดรากออกเนี่ย
0: แท่งแหลมๆสีขาวๆที่แม่เรียกว่าเทียนนั้นก็คือหน่ออ่อนที่กำลังจะเกิดขึ้นค่ะซึ่งก็แสดงให้เห็นว่าด้านในของเม็ดโหนดนั้นเริ่มเกิดจาวตาลแล้วนะคะจาวตาลนั้นจริงๆแล้วก็คือหัวของหน่ออ่อนต้นตาลค่ะถ้าเราไม่ตัดรากสารอาหารจะถูกนำไปเลี้ยงต้นจนจาวตาลด้านในนั้นค่อยๆฝ่อค่ะเพราะฉะนั้นการตัดรากหรือว่าตัดงอกนั้นนะคะต้องตัดเมื่ออายุนั้นเหมาะสมนั่นก็คือ45วันจะได้จาวตาลที่อยู่ในระยะที่สมบูรณ์ค่ะส่วนการตัดรากนั้นก็ต้องไม่ตัดให้ติดกับเม็ดเกินไปเพราะว่าจะทำให้จาวตาลด้านในเน่าแต่ว่าจะปล่อยให้รากนั้นยาวออกมาพอประมาณค่ะเม็ดโหนดที่ตัดงอกหรือว่าตัดรากแล้วเนี่ยยังไม่สามารถที่จะผ่านำจาวตาลด้านในออกมากินได้นะคะแต่ว่าเขาจะต้องพักเอาไว้อีก30วันค่ะชาวบ้านจะนำเม็ดโหนดที่ตัดรากเนี่ยใส่กระสอบเรียงๆกันไว้นะคะจนกว่าจะได้อายุเรียกว่ากว่าจะได้กินจาวตาลนั้นนะคะทั้งแช่ทั้งเพาะและยังต้องมาพักทิ้งไว้อีก30วันรวมๆแล้วนะคะใช้เวลาถึง90วันเลยทีเดียวค่ะหลังจากที่เพาะจาวตาลจนได้อายุแล้วนะคะขั้นตอนต่อมานั้นก็ไม่ใช่เรื่องง่ายอีกเหมือนกันนั่นก็คือการกระเทาะกระดองหรือว่ากะลาออกค่ะ ขั้นตอนนี้นะคะเป็นอีกหนึ่งขั้นตอนที่ต้องใช้ผู้มีประสบการณ์ค่ะ
2: เพราะแล้ว3เดือนมากระทบกว่าจะได้ยากอีกบางอันเน่าอีก
3: เสียอีก
2: มันแข็งมากอะนะคุณลุง
3: คาดแล้วคาด
2: เคยขาพลาดแล้วมั้งคะ
3: เคย
2: แล้วทำไงอะคุณลุง
3: เดี๋ยวคาดไ
2: หมฮะ
3: ไม่คาดดูเนียนๆเยอะแล้วยิ่งหนีไหม
2: อุ้ยดู
0: กว่าจะได้จาวตาลมากินนั้นไม่ง่ายเลยนะคะไหนจะต้องกระเทาะกะลาตาลออกให้เหลือแต่เนื้อด้านในแข็งๆแบบนี้ซึ่งเนื้อแบบนี้นี่ก็ยังต้องเอาไปผ่าออกอีกต้องบอกเลยว่าแข็งมากๆซึ่งเจ้าจาวตาลที่เราต้องการก็อยู่ด้านไหนนี้ล่ะค่ะ
2: นี่อันนี้มีจะให้ดูนะคะในกะละมังนี้มีแต่จาวตาลเยอะแยะเต็มไปหมดเลยอันนี้คุณป้าก็จะเป็นแผนกสุดท้ายและคือการเฉาะจาวตาลมีให้ดูลักษณะก่อนนี่อันนี้คือจาวตาลที่อยู่ข้างในนะคะสีก็จะเป็นสีแบบครีมๆขาวๆเหลืองๆแบบนี้นะคะแล้วก็เบามากคล้ายกับจาวมะพร้าวเลยนี่สังเกตนะคะเวลาคุณป้าเฉาะก็จะเอาผลเนี่ยตัวกะลาเนี่ยพลิกๆแล้วก็ด้านข้างเฉาะๆเอามีดฟันลงไปรอบๆแล้วก็ปึ๊บเปิดออกมาผ่าครึ่งโอ้นี่นี่จาวตาลทรงดีสีดีนะคะไม่มีกลิ่นเนาะหนูกัดเลยนะหวานแล้วแม่หวานหวานมันมันคล้ายๆกับจาวมะพร้าวแต่ว่าจาวมะพร้าวจะนิ่มกว่านุ่มกว่าหน่อยอันนี้มันจะแห้งๆสักๆนี่แต่หวานอร่อยค่ะไม่ต้องเชื่อมแล้วแม่อร่อยมาก
0: จาวตาลสดที่เฉาะขายกันนี้นะคะส่วนใหญ่จะมีแม่ค้ามาซื้อไปทำขนมหวานซึ่งที่นิยมที่สุดก็คือจาวตาลเชื่อมค่ะส่วนจานอร่อยจากจาวตาลของเราช่วงหน้านั้นนะคะจะเป็นขนมโบราณของชาวเพชรบุรีส่วนจะน่ากินขนาดไหนสักครู่กลับมาชมกันต่อค่ะ

0: ำเภอจามวันนี้นะคะเราอยู่กันที่อำเภอเมืองจังหวัดเพชรบุรีค่ะวัตถุดิบของเราวันนี้นะคะมาจากตาลตะโนดนอกจากขนมตาลที่ทำจากเนื้อตาลสุกที่หลายคนคุ้นเคยแล้วยังมีเจ้าตาลเชื่อมที่สายหวานต้องถูกใจแน่นอนค่ะแต่ว่าวันนี้นะคะน้องมินนี่จะชวนคุณผู้ชมมาทำขนมโบราณจากเจ้าตาลนั่นก็คือเจ้าตาลทอดหรือว่าตะโนดทอดหรือเรียกสั้นๆแบบชาวเพชรบุรีนั่นก็คือโหนดทอดนั่นเองค่ะ
1: แม่แป้งสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีจ
1: ้
2: า
1: แม่แป้งก็เป็นแม่ครัวทำขนมไทยทำขนมหวานอยู่แล้วใช่ไหมคะแม่แม่จ๋าอย่างเจ้าตาลอย่างเงี้ยคนเพชรบุรีเราทำอะไรกินกันบ้างคะ
2: เขาจะทำตาลทอด
1: ทำตาลทอด
2: แล้วก็เชื่อมแล้วแกงบวชได้ด้วย
1: คนเพชรก็จะนิยมทำเป็นของหวานหมดเลย
2: ใช่
1: แล้วอย่างนี้ก่อนที่เราจะทำกันนี่เราต้องทำอะไรกับเจ้าตาล
2: มาล้างมาล้างให้เหมือกมันออกให้หมดอะเหมือกของข้าวแม่เนี่ย
1: ค่ะเราไม่ล้างหรอแม่มันจะเป็นยังไง
2: มันก็ติดเมือกอยู่แค่นี้มันจะไม่ดีทอดๆแล้วอะมันจะดำ
1: อ๋อไอ้เมือกเนี่ยถ้าเกิดว่าเราล้างไม่หมดก็จะดำ
2: ไอ้แป้งเนี่ยมันจะดำร้อยขึ้นมา
1: จ้ะ
2: มันไม่สวย
1: ล้างเสร็จเราต้องยังไงต่อนะแม่
2: ต้องตัดหัวนี่ทิ้งเนี่ยกินไม่ได้มันขมมันเป็นส่วนที่เชื่อมกระลาก
1: จ้ะแล้วก็ตัดทิ้งเลยเราต้องผ่าด้วยอะคะแม่
2: ผ่าเพื่อให้น้ำตาลเนี่ยมันเข้าไง
0: ตาลที่ล้างสะอาดและผ่าครึ่งแล้วนะคะจะนำมาต้มในน้ำร้อนเพื่อไล่ไขสีขาวๆที่ติดอยู่กับเจ้าตาลออกอีกครั้งและหลังจากเมื่อต้มไปสักพักแล้วนะคะสังเกตว่าเจ้าตาลนั้นเริ่มมีสีเหลืองใสขึ้นแล้วก็ยุบตัวลงเราจะตักมาพักใส่น้ำเย็นเพื่อให้ยังคงสีเหลืองสวยค่ะ
1: เดี๋ยวต่อไปเราจะมาเชื่อมเจ้าตาลกันนะคะนอกจากเจ้าตาลที่ต้มสุกแล้วเนี่ยก็จะมีน้ำตาลตะโนดแล้วก็จะมีหัวกะทิด้วยอันนี้เราต้องยังไงต่อจ๊ะแม่
2: เทหัวกะทิใส
1: ่เทหัวกะทิใส่เลยเราใส่หัวกะทิให้มันหอมหอมมันมันนี่
2: จ๊ะแ
1: ม
2: ่เอาน้ำตาลใส
1: ่ที่นี่เราใช้ตาลตะโนดเลยเนาะ
2: จ้ะ
1: อย่างหนูเคยเห็นอย่างเงี้ยแม่ตัวเจ้าตาลเชื่อมที่มันจะเป็นสีเหลืองสว่างสว่างสีเหลืองทองๆมันไม่เขาใช้น้ำตาลตะโนดแบบนี
2: ้เปล่าใช้น้ำตาลสาย
1: อ๋อใช้น้ำตาลสาย
2: สีมันออกไข่ไข่เนี่ยแกงฟรีนิดนึงอะ
1: ค่ะ
2: มันเขาใช้น้ำตาลสายเนี่ยเขาเรียกกันตะโนดเชื่อม
1: อ
2: ันนี้มันตะโนดทอดใช้น้ำตาลข้นนี่แหละมันอร่อยประกัน
1: ใช้น้ำตาลข้นคือน้ำตาลตะโนดอร่อยกว่า
2: อร่อยฟ้า
1: แล้วเวลาสีต้มออกมามันจะเป็น
2: สีแดง
1: สีแดง
2: ออกมาสีแดง
1: อ่ะเดี๋ยวเราได้เห็นนะคะ
2: อันนี้ใช้เวลานานให้น้ำตาลมันเข้าตะโนดไง
1: ค่ะน้ำตาลมันเข้าเนื
2: ้อ
1: ต้องต้มจนน้ำที่เห็นนี่คืองวดเข้าไปในตัว
2: ก็เหลือนิดหน่อยคือเอาไว้หนวดแป้ง
1: จ้าเดี๋ยวระหว่างรอเมื่อกี้มินกักเอาไว้ชิ้นหนึ่ง
2: ลองชิมดิ
1: เดี๋ยวขอชิมนะคะอันนี้เป็นเจ้าตาลที่เราต้มสุกมาอร่อยแม
2: ่อร่อยนิ่ม
1: คราวเนี้ยหนูว่ามันเหมือนมันต้มเหมือนพวกแบบมันเทศต้มอะไรเงี้ยแต่ว่าเนื้อความแน่นมันจะไม่แน่นเท่ามันหรอกมันจะมีความแบบฟูฟูใหญ่ๆแบบเจ้าตา
2: เนื้อมันแน่นมันมัน
1: แต่คือมันหอมแล้วก็หวานนิดด้วยอร่อยค่ะ
0: เจ้าตาลที่เชื่อมกับกะทิและน้ำตาลตะโนดนี้นะคะเราจะเชื่อมไปเรื่อยๆจนกว่าเจ้าตาลนั้นจะเริ่มเปลี่ยนสีและลักษณะของเจ้าตาลที่เชื่อมใช้ได้แล้วจะเริ่มเปลี่ยนเป็นสีน้ำตาลอมแดงแบบนี้ค่ะจากเจ้าตาลที่เชื่อมกับน้ำตาลตะโนดแล้วตัวโหนดทอดเองนั้นจะต้องนำมาชุบแป้งทอดค่ะซึ่งแป้งที่จะใช้จะเป็นแป้งข้าวเหนียวค่ะ
2: มินี่เอาหัวกะทิลง
1: ใส่น้ำนิดหน่อยเน
2: า
1: ะ
2: ใส่น้ำนิดใส่น้ำนิดหน่อยแล้วใส่หัวกะทิ
1: แล้วก็นวดให้เข้ากันก่อนอันนี้ก็คือ
2: ตัว
1: น้ำตาลที่เราเชื่อมเมื่อกี้นี้เราเชื่อมเจ้าตาลที่เราเหลือไว้นะแม่เน
2: า
1: ะ
2: อีกหน่อย
1: จ้ะ
2: อ้าวพ
1: อขอคนเทในแป้งนี่แม่จะผสมตัวน้ำที่เราเชื่อมเจ้าตาลไว
2: ้
1: ทำไมเราไม่ใช้น้ำตาลตะโนดใหม่อะคะแม่ทำไมเราถึงใช้น้ำที่เราใช้เช
2: ื่อ
1: ม
2: ก็มันไม่หอมไงเอาน้ำตาลดิบมานะน้ำตาลตะโนดที่เราไม่ได้ต้มเนี่ยเขาเรียกน้ำตาลดิบ
1: ค่ะ
2: ถ้าเราต้มแล้วมันพานอันนี้แล้วนะเขาเรียกน้ำตาลซุป
1: ก็คือจะหอมกว่าแล้วเราก็ใส่กะท
2: ิแล้วก็ใส่
1: จ้ะก็ไม่เสียเปล่าแล้วก็ใช้ต่อ
2: ใช้ต่อ
1: ให้มันมีรสชาติ
2: โอเค
1: วตาลที่เราแบบเชื่อมเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสีเป็นอย่างที่แม่บอกเลยคือพอตัวจาวตาลที่ใช้น้ำตาลตะโหนดนะคะสีเขาจะออกเป็นน้ำตาลแดงๆเนาะเนี่ยเดี๋ยวหนูชิมเลย
3: มันหวานฉ่ำตอนแรกหนูคิดว่ามันจะแบบหวานแหลมๆหวานปี๊ดๆหวานแสบคอแต่ไม่คือมันหวานละมุนหนูว่าถ้าเทียบกับจาวตาลเชื่อมที่หนูบอกแม่ที่มันเป็นสีเหลืองๆอ่ะอันนั้นน่ะหนูว่าจะหวานแหลมกว่า
2: ก็มันเขาใช้น้ำตาลทรายไงอันนั้นน่ะ
3: แต่อันนี้คือหวานละมุน
2: อันนี้มันแฉมตาลเหมือนคนเพชรอ่ะน้ำตาลตะโนดอ่ะมันจะหวานกลมกล่อม
3: หอมมันด้วยค่ะอร่อยมาก
0: ตอนนี้น้ำมันนั้นเริ่มที่จะร้อนแล้วนะคะเราจะเริ่มขั้นตอนของการทอดโหนดกันแล้วค่ะ
2: ไฟปานกลางอ่ะไฟปลงใหม่ๆเนี่ยต้องอ่อนแล้วก็พอเราจะได้เนี่ยต้องให้ไฟแรงน้อยถ้าทอดกับเตาแก๊สนะ
3: ค่ะ
2: ถ้าทอดนี่เดี๋ยวต้องใส่ไฟเพราะว่ามันไม่ต้องอมน้ำมัน
1: น่ากินมากเลยเนี่ยอุ้ยมันพองเลยเนาะเราดูต้องให้มันเหลืองทั่วๆกันเนาะถ้าขาวๆเดี๋ยวแป้งไม่สุก
2: เออใช่
1: จ้ะยังโหนดทอดนี้ปกติคนที่นี่เขากินกันแบบมีเทศกาล
2: หรือ
1: ไ
2: งก็สมมุติว่าเราอยากกินเราก็ทำกินได้
1: จ้ะ
2: โดยมาเขาจะทำบุญทำบุญมังกระทิ้นมังอะไรมังแบบเนี้ยทอดกระทิ้นป่าเขาจะทอดไปช่วยทำงานแล้วใครเขามีงานใครก็จะให้ไอ้นี่ไปทำ
1: ก็คือแบบเทศกาลงานบุญ
2: งานบุญอะงานบุญอะไรๆแบบเนี้ยบ้านไปช่วยกันแต่งานวัดนะ
1: ถ้าเกิดว่าปกติคนที่นี่ก็ทำกินกันอยู่แล้วแหละถ้าเกิดว่าแบบทุกเทศกาลงานบุญนี่คือต้องมีโหนดทอดเลย
2: เขาโหนดทอดนี่เขาชอบกันไง
1: จ้
2: าเนี่ยเลื่อมชัยในแล้วเนี้ย
1: โหนดทอดร้อนๆพร้อมชิม

0: คะโหนดทอดแต่ว่าแม่ทำนี่เป็นขนมตาลมาให้ด้วยนะคะแล้วก็มีอันนี้เป็นจ่าวตาลเชื่อมแต่ว่าใช้เป็นน้ำตาลทรายโหนดทอดกรอบๆร้อนๆเลยมันกรอบนอกนุ่มในมากเลยแม่แล้วข้างในที่เป็นตัวตาลเชื่อมอ่ะตัวจาวตาลเชื่อมอ่ะคือมันฉ่ำมันได้ความกรอบจากแป้งข้างนอกแล้วแป้งข้างในก็คือจะแบบหนุบหนูหนักหนักแล้วตัวแป้งคือมีรสชาติหวานด้วยเพราะว่าเราใส่ตัวน้ำตาลที่เราเชื่อมจาวไปอร่อยมากค่ะกรอบนอกนุ่มในดีมากคือแบบว่ามันไม่หวานเกินไปค่ะหรือว่าอาจจะเป็นเพราะว่าเราใช้น้ำตาลตะโหนดตัวนี้มันเลยกลมกล่อม
1: หวานกลมกล่อม
0: มันฉ่ำชื่นใจมากค่ะรสชาติคือต้องประมาณนี้แหละ
1: หวานมาก
0: หวานมากแม่ต่างเลยค่ะหนูว่าตัวจาวตาลเชื่อมนี่คือเชื่อมน้ำตาลตะโหนดมันหวานจริงแต่ว่ามันหวานแบบกลมกล่อมแต
1: ่
0: อันนี้คือมันหวานแบบหวานแสบคอเลย
1: อันนู้นอร่อยฟ้า
0: จ้าแต่อันนี้สำหรับคนชอบกินหวานแน่นอนผู้ชมที่ดูอยู่นะคะแล้วสนใจอยากได้เนื้อตาลสุกๆเนื้อตาลยีที่บ้านแม่แฉมนี่เขาก็ขายด้วยนะคะรวมไปถึงจาวตาลสดแล้วก็จาวตาลเชื่อมแบบที่มินกินก็มีขายเหมือนกันก็สามารถติดต่อได้ตามเบอร์ที่ขึ้นอยู่หน้าจอนี้ได้เลยนะคะวันนี้นะคะก็ต้องขอบคุณนะคะแม่ครัวของเราก่อนเลยขอบคุณแม่แป้งนะคะขอบคุณค่ะที่มาทำขนมให้มินกินอร่อยมากนะคะรวมไปถึงขอบคุณชาวบ้านบ้านดอนยางด้วยนะคะขอบคุณลุงเลี้ยงนะคะแล้วก็ขอบคุณแม่แฉมด้วยนะคะขอบคุณค่ะสำหรับวันนี้นะคะตามเพอร์จากของเราก็หมดเวลาลงแล้วนะคะพบกันใหม่ได้ทุกวันเสาร์เที่ยงตรงทางอมรินทร์ทีวี HD ช่อง34วันนี้ลาไปแล้วสวัสดีค่ะ
2: สว
0: ั
2: สดีค่ะ
0: ขอบคุณนะคะแม่
2: อร่อยมาก
0: มินลองนะคะเนี่ยแข็งแล้วหนูไม่กล้าลงมีดหนักด้วยหนูกลัวพลาดไม่ได้จาวตาเราได้เนื้อหนูแทนAmarin TV
3: หากพลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษา

0: ษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลากาเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: พ่อผมอยากกินเค้ก
2: แต่กับพ่อผมก็อยากกินเค้กนี่เหมือนก
3: ัน ได้สิเฮ้ยหัวตาพ่อหายอ่ะช่วยหาหน่อยดิหาที่ไหนอ่ะ
1: ไม่เจอเลยครับพ่อ
2: ไม่เจอครับพ่อ
4: เดี๋ยวมีเท่าไหร่อ่ะโหจะคืนเหรอ
5: ต้องคืนสิเงินกินข้าวจะไม่มีอยู่แล้ว
4: นะก็พันหนึ่งถึงความถูกต้องเสร็จเราเก็บได้ก็ต้องไป
6: ขายของ
4: ต้องไ
6: ปขายของต้องไปขายของต้องไปขายของต้องไปขายของต้องไป
5: ขายของเราควรจะต้องนำไปคืนเขานะ
4: เดี๋ยวจะไปไหนอ่ะThank you.

0: วันนี้ที่วัดหัวฝายมีผู้สูงอายุนับร้อยที่พร้อมใจกันมาทำกิจกรรมร่วมกันที่นี่
1: โรงเรียนผู้สูงอายุวัดหัวฝายเป็นองค์กรสาธารณประโยชน์ก่อนที่จะมีโรงเรียนผู้สูงอายุมันก็มีปัญหาก็คือปัญหาของผู้สูงอายุด้านสุขภาพเป็นโรคซึมเศร้าเป็นโรคเครียดปัญหาเหล่านี้เกิดจากอยู่บ้านลำพังปัญหาเหล่านี้เราก็มานั่งคุยกันปรึกษามีการประชาคมมีการพูดคุยกันในชุมชนที่เราจะตั้งโรงเรียนผู้สูงอายุขึ้นมาเพื่อจะแก้ปัญหาเหล่านี้
2: จบดีเจ้าที่ได้มาเฮียนมีฐานพระครูคนก็ดีถ้าบ่มีฐานพระครูนี่ย้ายเขาถ้าจะเป็นลูกซึมเศร้าหรือว่าจะเป็นยังกันไปเป็นทานลำหูเจ้าเพราะว่าอันนี้คล้ายๆบนมาโตผู้สูงอายุเนาะโตชีวิต
0: วัดหัวฝายนอกจากจะเป็นสถานที่ไว้คอยขัดเกลาจิตใจแล้วอีกหนึ่งบทบาทที่สำคัญนั่นคือการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพชีวิตที่เน้นการเรียนรู้ของผู้สูงอายุใน6มิติ
1: แต่ละมิติก็ทำให้ผู้สูงอายุมีกิจกรรมทำนะอย่างมิติที่1ในด้านสุขภาพเนี่ยเราจะมีการตรวจสุขภาพผู้สูงอายุนะให้เขามีการออกกำลังกายสม่ำเสมอเรามีธรรมนูญสุขภาพผู้สูงอายุฉบับแรกของประเทศไทยก็เลยทำให้ผู้สูงอายุมีสุขภาพดีขึ้น
3: แม่ก็อายุเกือบ70แล้วเจ้าก็รู้สึกว่าแข็งแรงอยู่ที่ได้มาเข้าโรงเรียนนี่ค่ะ
1: มิติที่2ก็อาชีพมีแต่เบี้ยผู้สูงอายุแต่ทำยังไงให้ผู้สูงอายุมีรายได้เราก็มีกิจกรรมให้ผู้สูงอายุเรียนรู้เรื่องอาชีพ
2: แล้วประเดี๋ยวเนี่ยมาโรงเรียนผู้สูงอายุนี่ก็มาเฮียนทำไมเฮาอยู่บ้านเฮาบ่จ้างยิบปักทักห้อยอย่างเฮาบ่ใครจ้างใครเป็นแปลงดอกแปลงดวงอย่างอีน่ะเจ้าเฮามาหาเปิ้นเพ่เปิ้นก็สอนก็ได้ความรู้กันเจ้าได้ความรู้กันเฮาก็ไปสอนลูกสอนหลานต่อเจ้า
4: แล้วก็หมู่บ่เดี๋ยวนี้หมู่เฮาได้มาร่วมกันทํากิจกรรมต่างๆในโรงเรียนผู้สูงอายุแห่งนี้รู้สึกว่าดีขึ้นจัดหนักอ่ะครับสุขภาพจิตเฮาก็ดีขึ้น
1: ด้านที่3ก็คือด้านศาสนาประเพณีวัฒนธรรมเราก็ใช้เรื่องศีล5เราเป็นหมู่บ้านศีล5ต้นแบบของเชียงรายด้วยพุทธศาสนาเราสอนให้เราเป็นคนดีสอนให้เราได้ทำในสิ่งที่ดีอันนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่มาเรียนรู้ในเรื่องผู้สูงอายุให้สูงอายุได้ปฏิบัติเพิ่มขึ้นมิติที่4ก็เป็นในส่วนของสิ่งแวดล้อมอาตมาจะเน้นเรื่องหน้าบ้านหน้ามองหลังบ้านหน้าดูในบ้านหน้าอยู่สวนครัวรั้วกินได้อะไรพวกนี้มิติที่5ก็เป็นส่วนของมิติของเทคโนโลยีนวัตกรรมอันนี้ก็จะใช้ในส่วนของกศน.มาช่วยนะกศน.จะมาสอนให้เรื่องใช้เฟซใช้ไลน์ต่างๆให้ทันสื่อให้ทันกลลวงนะแล้วก็

0: ส่วนของมิติสุดท้ายก็คือด้านสวัสดิการนะการช่วยเหลือซึ่งกันและกันนะเยี่ยมบ้านนะไปช่วยเหลือในผู้สูงอายุตาบอดนะซึ่งผู้สูงอายุตาบอดได้ทำอะไรไม่ได้เราก็มีผู้สูงอายุเนี่ยไปช่วยเก็บกวาดบ้านให้อะไรให้เราไปมอบของให้เขาอยู่ได้อันนี้ก็คือผลสำเร็จที่เราทำโรงเรียนผู้สูงอายุผู้สูงอายุได้มีการพัฒนาผู้สูงอายุได้มีการดูแลเอาใจใส่นะมันเลยทำให้ชุมชนเราเข้มแข็งด้วยในด้านนี
1: ้เขาก็มีการขับเคลื่อนด้วยการยึดรักบวรนะครับบ้านวัดโรงเรียนซึ่งที่ผ่านมาก็ถือว่าประสบผลสำเร็จนะครับในส่วนของหมู่บ้านอยู่เย็นเป็นสุขนะครับหมู่บ้านเขาก็ได้เป็นหมู่บ้านคุณธรรมนะครับ
0: ตอนนี้เรามีเครือข่ายอยู่144โรงเรียนผู้สูงอายุทั่วเชียงรายแล้วก็มีภาคเหนือจะมาเป็นประธานภาคเหนือด้วยนะตอนนี้ภาคเหนือ17จังหวัดเนี่ยมีโรงเรียนผู้สูงอายุอยู่พันกว่าแห่งตอนนี้จะขยายให้ทั่วประเทศสังคมผู้สูงอายุจะได้ดีขึ้นไม่ต้องเป็นภาระของลูกหลานเป็นแต่พลังที่จะเสริมพลังให้ลูกหลานเสริมพลังให้ชุมชนเข้มแข็งขึ้น
2: ปัจจุบันโรงเรียนผู้สูงอายุวัดหัวฝายได้มีการพัฒนาจนเข้มแข็งกลายเป็นชุมชนคุณธรรมต้นแบบให้กับหลายองค์กรได้เข้ามาศึกษาดูงานเพื่อนำไปปรับใช้กับองค์กรของตนเอง

สวัสดีครับพบกับรายการเกษตรไทยอ๋อดาโอ้เจ้าผลมีหนามลูกรีๆสีแดงๆนี่นะครับที่เวียดนามเขาเรียกว่าแก๊กที่ปัตตานีเรียกว่าที่กาเครือที่แม่ฮ่องสอนเรียกว่าฮุกู้ตะที่แพร่เรียกว่ามะข้าวส่วนที่ตากเรียกผักข้าวและที่ภาคกลางครับหรือคนทั่วไปรู้จักในนามของฟักข้าวครับลุงชนะตรงโยงเกษตรไทยไอดอลของเราในวันนี้ครับใช้ชีวิตหลังเกษียณราชการไปกับการเกษตรครับแม่ก็เหมือนกับหลายๆท่านนะครับซึ่งคุณลุงเนี่ยเรียกฟักข้าวที่แกปลูกว่าฟรุตฟรอมเฮเว่นหรือผลไม้จากสวงสวรรค์อะไรมันจะขนาดนั้นครับว่าแต่มีดีขนาดนั้นเลยเหรอครับฟักข้าวไม่เชื่อตามไปดูกันเลยครับ

0: นี่แหละครับที่เรียกว่าฟรุตฟรอมเฮเว่นผลไม้จากสวงสวรรค์นี่ลูกฟักข้าวมาแล้วมันดียังไง
1: ฟักข้าวมันมีเบต้าโคโรทีนและก็ไลโคปีนโอเมก้า6โอเมก้า3
0: อุดมไปด้วยคุณค่าทางโภชนาการแล้วก็สารต้านอนุมูลอิสระ
1: นั่นแหละครับคำนั้นแหละถูกต้อง
2: ฟักข้าวเหล่านี้ป้าเจี๊ยบภรรยาของลุงนะจะเอาไปทำน้ำฟักข้าวให้พวกเราชิมกันครับขั้นตอนก็ไม่ยากเลยเริ่มจากการล้างลูกฟักข้าวให้สะอาดครับผ่าออกเป็น2ส่วนตักเยื่อแดงแยกเอาไว้นำไปขยำเอาแต่น้ำล่ะครับเนื้อสีเหลืองเอาไปปั่นรวมกับเยื่อแดงให้เข้ากันออกมาเป็นน้ำข้นๆสีส้มแดงชวนรับประทานจริงๆเลยนะครับจากนั้นก็นำน้ำฟักข้าวที่ปั่นแล้วผสมกับน้ำต้มเดือดปรุงรสด้วยเกลือและน้ำตาลนำไปตั้งไฟปานกลางครับแล้วก็คนไปเรื่อยๆครับจนกว่าฟักข้าวจะสุกแต่งรสเปรี้ยวด้วยส้มจี๊ดที่ป้าเจี๊ยบปลูกไว้หลังบ้านครับเมื่อได้รสชาติตามที่ต้องการแล้วก็กรอกใส่ขวดจากนั้นก็นำแช่ในน้ำเย็นทันทีเลยนะครับทั้งนี้ก็เพื่อให้รับประทานได้ง่ายขึ้นยังไงล่ะครับ
0: แม่อากาศร้อนๆอย่างนี้น้ำฟักข้าวสักหน่อยป่ะล่ะ

0: จากผลสุกแล้วผลอ่อนของฟักข้าวก็รับประทานได้เหมือนกันนะครับสรรพคุณช่วยลดน้ำตาลในเลือดครับยอดอ่อนฟักข้าวนำไปผัดก็อร่อยไม่เบานะครับมีเบต้าแคโรทีนสูงกว่าแครอทถึง10เท่ามีสารต้านอนุมูลอิสระเพื่อลดการเกิดมะเร็งแหมประโยชน์ของฟักข้าวเขาเนี่ยมหาศาลสมชื่อผลไม้จากสวรรค์จริงๆเลยนะครับโดยเฉพาะเรื่องความสวยความงามลุงชนะเลยนำมาแปรรูปทำเครื่องสำอางกันซะเลยมีทั้งสบู่ล้างหน้าเซรั่มน้ำนมฟักข้าวโลชั่นครีมกันแดดแล้วก็แคปซูลฟักข้าวครับโอ้โหทั้งหมดเนี่ยได้รับการรับรองจากอย.เรียบร้อยแล้วนะครับบอกได้เลยว่าสุดยอดจริง
1: ๆแต่อยากรู้ว่าเขาเนี่ยขยายพันธุ์กันยังไง
2: ในหนึ่งลูกมีเม็ดเกือบร้อย
3: ครับ
2: คุณจะได้ร้อยต้นเนี่ย
3: ครับ
2: แต่คุณจะต้องถอนตัวเองตัวผู้ทิ้งถึง95ต้น
1: ต้องนั่งคัดกันตาแฉะเลยลุงนะ
2: ถ้านั่งคัดก็ไม่ได้
3: เดี๋ยวตามไปดูครับว่าวิธีการคัดเมล็ดของฟักข้าวเนี่ยเขาคัดกันยังไงเดี๋ยวลุงน้าบอกเอ้า
4: คือลูกฟักข้าว
2: ใช่ครับ
4: ทีนี้คำถามคือว่าแล้วเราจะรู้ได้ยังไงครับว่าเราจะเลือกเมล็ดฟักข้าวไปเพาะเนี่ยเราต้องดูยังไงเลือกยังไงครับ
2: คุณฟั่มลูกให้พร้อมเหมาะกับสถานที
4: ่
2: แล้วคุณก็วัดระดับให้มันได้3ส่วน
4: คือแบ่ง3ส่วน
2: เอาทั้ง3ส่วนเอาตั้งตรงนี้เป็นแม่มันนี่แหละ
4: ครับ
2: อันนี้เราได้สวยไหมครับ
4: สวยนะสวยมากเลย
2: นะ
4: อันเนี้ยคือส่วนหัวที่เราตัดมาเมื่อกี้นี่คือตัวเมียอยู่ข้างบน
2: ข้างบน
4: ตัวผู้อยู่ล่างเมล็ดฟักข้าวตัวเมีย
2: อยู่ข้างบน
4: เมล็ดฟักข้าวตัวผ
2: ู้ตัวผู้
4: อยู่ข้างล่าง
2: คุณก็นับกันดู1เมตร2เมตร3เมตร4เมตร5เมตร
4: อุ้ยลุง
2: เป๊ะมั้ย
4: เป๊ะ
2: อ
4: ่
2: า
4: คือโดยปกติเนี่ยมันแยกด้วยสายตาเนี่ยทางกายภาพ
2: ไม่ออก
4: ไม่ได้
2: เลยเหมือนกับทุกอย่างเลยฮะ
4: แต่ในการปลูกเนี่ยมันก็ต้องมีทั้งตัวเมียแล้วก็
2: ตัวผู้นะฮะอยู่ใน5เม็ดเนี่ยยังไม่หมดว่า5เม็ดนี่ตัวผู้
4: อาจจะมีตัวผู้เล็ดรอด
2: เล็ดรอดเข้าไปอยู่ในนั้น1เม็ด
4: ในมือผมครับเมล็ดพันธุ์ฟักข้าวตัวเมียล้วนๆจะถูกเก็บอยู่ในกล่องนี้ฮะเอาไว้ไปปลูกคำถามคือแล้วเมล็ดตัวผู้ล่ะครับเอาไปกองอยู่ตรงนู้นเลยครับถ้าจะใช้ต้องไปคัดเอาครับเดี๋ยวไปดูว่าไอ้เมล็ดตัวผู้ที่ว่าเนี่ยดีๆเจ๋งๆเนี่ยจะเป็นยังไงไปดูกันเลยแล้วมันเยอะอย่างนี้ผมจะรู้ได้ยังไงครับว่าเมล็ดตัวผู้ตัวไหนที่มันใช้ได้ที่มันดีที่สุดลุงนะ
2: หัวใหญ่ได้สัดส่วนนั่นแหละเม็ดตัวผู
4: ้ใหญ่อ้วนสัดส่วนต้องดีนี่แหละตัวผู้ฉันดีครับผมเดี๋ยวหาก่อนใหญ่นะใหญ่อ้วนสัดส่วนดีใช้ได้
0: เมื่อได้เมล็ดตัวผู้และตัวเมียที่สมบูรณ์แล้วเราก็จะนำไปเพาะกันครับแต่ก่อนจะเพาะลุงณจะช่วยกระเทาะเปลือกด้วยการตัดเพื่อให้เมล็ดงอกได้รวดเร็วขึ้นยังไงล่ะครับ
4: เฮ้ยเป๊ะมากอ่ะนี่แหละครับสูตรลัดการเพาะเมล็ดฟักข้าวมีร้อยขึ้นร้อยนี่เลย
0: นำเมล็ดที่ตัดแล้วไปแช่น้ำเป็นเวลา1คืนเพื่อช่วยเร่งการงอกครับแล้วก็นำลงดินโรยทับด้วยปุ๋ยกะให้หนาราว1นิ้วรดน้ำวันละ1ครั้งครับทิ้งไว้ประมาณ20วันหรือให้ต้นอ่อนฟักข้าวสูงประมาณ3นิ้วจึงย้ายต้นอ่อนไปเลี้ยงในถุงดำต่ออีก20วันครับเมื่อต้นฟักข้าวแข็งแรงดีแล้วก็นำลงดินเลยครับกะระยะให้ห่างจากค้างที่เตรียมไว้1ฝ่ามือเจ้าต้นฟักข้าวก็จะแตกกิ่งก้านสาขาเลื้อยไปตามค้างอย่างที่เห็นนี่ล่ะครับโอ้โหยาวเหลือเกินรดน้ำวันละ1ครั้งแต่ละวันจะรดมากน้อยต่างกันครับขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ

0: เมื่อฟักข้าวอายุ6เดือนระยะนี้เรามาลุ้นกันครับว่ากระบวนการแยกเมล็ดที่เราตั้งหน้าตั้งตาแยกกันมานั้นจะใช้ได้ผลจริงหรือไม่ว่าแต่คุณผู้ชมรู้ไหมครับว่าต้นตัวไหนตัวผู้ตัวไหนตัวเมีย ดูไม่ยากครับนี่เลยดูจากดอกเอาต้นฟักข้าวตัวผู้ดอกจะเป็นกระป๋อลักษณะคล้ายกับหอยแครงครับเอาไว้เก็บน้ำเชื้อส่วนต้นฟักข้าวตัวเมียจะมีดอกสีเหลืองอ่อนกระป๋อรังไข่ติดอยู่ใต้ดอกอย่างนี้ล่ะครับช่วงนี้เองที่ธรรมชาติจะส่งแมลงมาช่วยผสมน้ำเชื้อตัวผู้เข้ากับดอกตัวเมียล่ะครับพอเวลาผ่านผลเข้าเดือนที่8ก็จะได้เชยชมผลฟักข้าวกันอย่างที่เห็นนี่ล่ะครับโอ้ยสวยจริง
1: ๆแอบเห็นแบบมีแมลงมันบินวับวับ
2: วับไอ้พวกนี้ไม่ค่อยมีความหมายกับเรา
1: เหรอ
2: มีความหมายกับเราตัวเพราะว่ามันอยู่ตัวเดียวที่ร้ายที่สุด
1: คือ
2: แมลงวันทองเป็นพระเอกของผลไม้ทั้งหมด
1: เนาะ
2: เป็นสุดยอดของราชาแห่งการสืบพันธุ์เป็นสุดยอดของนักคำนวณที่ดีที่สุดในโลก
1: อันนี้คือลุงชื่นชมแมลงวันทอง
2: ชื่นชมมากครับ
0: และที่เห็นอยู่ตรงนี้ก็คือแมลงวันทองครับศัตรูตัวฉกาจของผลไม้ทุกเลยก็ว่าได้แต่ไม่ต้องห่วงนะครับเพราะว่าลุงนะเขามีวิธีจัดการลุงนะแกเล่านะครับว่าเคยช่วยเพื่อนบ้านเก็บกระเพราในสวนแล้วก็สังเกตเห็นว่าแมลงวันทองเยอะผิดปกติเลยทดลองเอากระเพรามาคั้นน้ำชุบสำลีเกี่ยวด้วยลวดแขวนไว้ในขวดพลาสติกที่เจาะรูกลิ่นของกระเพราก็จะล่อแมลงวันทองให้เข้ามาทางรูแต่ตอนออกเจ้าแมลงวันทองจะบินออกไม่ได้ครับ สุดท้ายก็ต้องตายอยู่ในนี้ล่ะครับ
2: การล่อตัวนี้ก็คือไม่ได้ล่อแมลงวันทองทั้งหมด
1: ครับ
2: เราล่อเฉพาะตัวผู้ตัวเมียมันไม่เข้าหรอกครับ
1: ครับ
2: เพราะตัวผู้มันได้กลิ่นในกระเพราเนี่ยเหมือนตัวเมีย
1: ครับ
2: มันก็เลยจะเข้าไปหาก็ทีนี้ในเมื่อตัวผู้มันลดจำนวนลง
1: ครับ
2: การผสมพันธุ์ก็น้อยลง
1: ครับ
2: น้อยลงน้อยลงจนต้องหายไปหมด
3: คุณลุงครับพูดถึงฟักข้าวที่ปลูกเนี่ยตอนนี้ก็6ปีแล้วตลาดเป็นยังไงบ้างครับ
2: แต่ธุรกิจการจ่ายของผมไม่เหมือนกับธุรกิจทั่วไป
3: ครับ
2: แล้วขายอยู่กับที่คุณต้องการโทรศัพท์มาส่งไปรษณีย์ให้
3: ครับ
2: ถ้าคุณสนใจมากๆอยากเป็นตัวจำหน่ายคุณวิ่งมาที่บ้านเองแล้วมาตกลงราคากันแล้วคุณก็รับไปจำหน่าย
3: ทำผลิตภัณฑ์ขึ้นมาเองแล้วฟักข้าวที่ปลูกแล้วรายได้ที่เข้ามาต่อเดือนนี้สักแบบอยู่ได้ประมาณ
2: ถ้ารวมให้ลูกน้องแล้วเลี้ยงลูกน้องแล้วเลี้ยงลูกไร่แล้วต่อเดือนนี่ก็หลายแสนบาท
3: คือตอนนี้เรียกว่าเป็นเซียนฟักข้าวได้เลยไหม
2: ถ้าจะพูดถึงเซียนนั้นยังไม่ถึงขั้น
3: ได้ประมาณไหน
2: ขั้นได้แค่แ
3: ซ่ในแ
2: ซ่แซ่ของเซียน
3: แซ่ยังไม่เซียนแต่ความรู้ที่มีไม่งก
2: ไม่งกพูดแหลกแกกหมดแล้วก็ถ้าไม่พอใจแถมให้อีก
3: คือที่แน่ๆให้ไปเต็มๆเลยคือ
2: ให้เต็มๆทุกอย่าง
3: ความรู้ที่แบบอยากได้
2: อยากได้ให้ด้วยวาจาไม่พอเพราะฉะนั้นผมอะไรเขียนเลยอย่างนี้ให้ถือว่าแจกหมดไหม
3: หมดหมด
2: เขียนลงไปเลยเขียนไปเลย
3: แล้วพูดแหลกจริงๆพูดแบบแหลกแบบยิบยิบยิบยิบยิบรายละเอียดเป๊ะฟรี
2: ฟรีคือผมนึกอยู่เสมอว่าผมมาเกิดมาผมก็มาแต่ตัวตายไปผมก็ไปแต่ตัวแล้วทำไมเราจะไม่เอาความรู้นี้ถ่ายเทไว้กับลูกหลานผมถือว่าทุกอย่างที่ผมมีอยู่ผมพอแล้วนี่หมายความว่าพอมันเกิดขึ้น
3: ครับ
2: สิ่งนี้คือการให้ดังครั้งพระราชดำรัสของพระเจ้าอยู่ท่านอย่าถามว่าแผ่นดินนี้ให้อะไรกับคุณคุณจงถามตัวเองว่าคุณให้อะไรกับแผ่นดินนี้บ้าง
4: ด้วยความภักดีต่อแผ่นดินครับแล้วก็ความสุขที่ได้เป็นผู้ให้เป็นแรงผลักดันให้ลุงนะยังคงยึดอาชีพเกษตรกรผู้ปลูกฟักข้าวครับศึกษาเพิ่มเติมหาความรู้แล้วก็เผยแพร่ให้กับผู้ที่สนใจเราจึงไม่ลังเลใจเลยครับที่จะบอกว่าลุงชนะตรงยงคือเกษตรไทยไอดอลของเราในวันนี้ครับโอ้โห
3: รับเลยครับลุงครับสวัสดีครับพบกับรายการเกษตรไทยไอดอล
4: เมื่อป ประมาณ30ปีที่แล้วนะครับเกษตรกรคนหนึ่งครับตัดสินใจเปลี่ยนความคิดตัวเองเพื่อปลดหนี้จำนวน 700,000 บาทจากการทำเกษตรเคมีหันมาทำเกษตรแบบอินทรีย์ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงครับโดยให้ความสำคัญกับการปรับปรุงดินทำปุ๋ยใช้เองปัจจุบันครับเขาสามารถปลดหนี้ได้และพื้นที่50ไร่ก็ได้กลายเป็นศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจทฤษฎีใหม่มีคนสนใจมาเรียนรู้กันนับหมื่นเลยทีเดียวครับว่าแต่ว่าเขาทำได้ยังไงครับเพราะฉะนั้นวันนี้เราไปรู้จักกับเกษตรไทยไอดอลของเรากันเลยดีกว่าครับไปเลยแกลบดำและเปลือกมันสำปะหลังกองโตที่เห็นอยู่ตรงนี้เป็นส่วนหนึ่งของวัตถุดิบที่ลุงสมศักดิ์เครือวันเกษตรกรชาวระยองคนนี้ใช้ทำปุ๋ยแล้วครับเริ่มจากอยากทำไว้ใช้เองแต่เดี๋ยวนี้ทำขายกลายเป็นรายได้สำคัญของครอบครัวลุงบอกว่าจริงๆแล้วการทำปุ๋ยนั้นไม่ยากเลยล่ะครับ
1: แล้วอย่างที่เห็นเนี่ยมีอะไรบ้างครับที่ลุงผู้ใหญ่ทำปุ๋ยเนี่ยมันต้องใช้อะไรบ้างครับ
5: อันนี้ต้องยอมรับกรมพัฒนาที่ดินนะเนี่ยแต่ก็คิดตามศาสตร์ในหลวงเนี่ยในหลวงทำงานก็กรมพัฒนาที่ดินเนี่ยคิดว่าเป็นหน่วยราชการต้นๆ นะ
1: ผมขอจับออกมาดูหน่อย
5: ได้ไหมเอาได้เลยอ
1: ันนี้คือปรุงเสร็จแล้ว
5: ได้เดือนนึงคุยออกมาเลยคุยข้างล่างมันจะเปียกตรงไหนเปียกก็ร้อนมีเชื้อรา
1: อ๋อนี่คือเชื้อรา
5: ลองดมเหรอขี้ทั้งนั้นแค่1เดือนก็หอมแล้ว
1: ไม่มีกลิ่นจริงครับ
5: เนี่ยตรงนี้มันเป็นดิน
1: ครับ
5: ไอ้ที่มันเป็นดินเพราะอะไรเพราะความร้อนนั่นแหละมันบ่มจนแกรบสุกเลย
4: ลุงสมศักดิ์ทำอาชีพเกษตรกรมาตั้งแต่วัยหนุ่มครับประสบการณ์ที่สั่งสมจากการสังเกตและก็ลงมือทำพบว่าดินที่สมบูรณ์เป็นหัวใจสำคัญของการปลูกต้นไม้มีวิธีง่ายๆที่ใครๆก็ทำได้ครับ
5: เอาที่หาได้ง่ายที่มีจำนวนมากก็เปลือกมัน
1: เปลือกมัน
5: สองเปลือกอ้อย
1: เปลือกอ้อย
5: สามแกลบ
1: แกลบ
5: สี่ขี้เลื่อย
1: ขี้เลื่อย
5: เนี่ยมันมีอยู่มีกี่ตัวที่มันมีโรงงานใหญ่ๆอยู่
1: อันนี้มีนี
5: ้
1: แล้วก็มีส่วนประกอบอะไรส่วนผสมอะไรเงี้ย
5: ส่วนประกอบก็มูลสัตว์มูลสัตว์ก็จากฟาร์มไก่ฟาร์มหมูฟาร์มเป็ดพวกนี
1: ้มูลสัตว์อะไรก็ได้
5: ได้หมด
4: ปุ๋ยที่ทำใช้วัตถุดิบหาง่ายจากในท้องถิ่นน้ำหมักจุลินทรีย์ที่ใช้ก็ทำเองครับนำมาคลุกเคล้าผสมผสานให้เข้ากันหลังจากนั้นก็ปล่อยให้ย่อยสลายกลายเป็นปุ๋ยใช้เวลาประมาณ4เดือนครับใน1ปีลุงสมศักดิ์มีรายได้จากการขายปุ๋ยก็ไม่เท่าไหร่หรอกครับประมาณหลักล้านเท่านั้นเองสบายจริง
1: ๆอย่างลุงผู้ใหญ่เนี่ยมีเรียกว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านปุ๋ยได้ล่ะปุ๋ยที่ทำนี่คือยังไง
5: ก็ง่ายตายไปทำไม่เป็นก็เป็น
1: เดี๋ยวเดี๋ยวมันฟังดูง่ายทำไม่เป็นก็เป็นนี่มันฟังดูง่ายฮะ
5: ก็แค่เอายามาปะดินเอาฟางมาโฮมดินยาให้มันเดียวก็เอาขี้โปะบนแล้วน้ำรดเขาเรียกแห้งช้างน้ำช้างนี่จานยากเรียกนะแห้งก็ยาโฮมน้ำก็น้ำหรือน้ำหมักถ้าไม่มีน้ำหมักก็น้ำธรรมดาก็ได้ให้มันมีความชื้นพอดีพอดีอินทรีย์วัตถุก็จะเข้ากระบวนการย่อยสลาย
4: เคล็ดวิชาความรู้เรื่องการทำปุ๋ยใช้เองเป็น1ใน9ฐานการเรียนรู้ของศูนย์กสิกรรมธรรมชาติ2สลึงที่ลุงสมศักดิ์เปิดเป็นแหล่งเรียนรู้สำหรับเกษตรกรและผู้สนใจทั่วประเทศครับเพื่อเผยแพร่แนวคิดการพึ่งตนเองตามหลักการเศรษฐกิจพอเพียงของพระเจ้าอยู่หัวทำมากว่า10ปีแล้วครับมีลูกศิษย์ลูกหามาเรียนวิชานับไม่ถ้วนเลยล่ะครับ
6: อ้าวเทแน่ตรงนั้นน่ะเทข้างในน่ะและใบไม้
4: ถ้าโรงทำปุ๋ยใหญ่เกินไปหรือหาวัตถุดิบในท้องถิ่นไม่ได้แล้วก็มีทางเลือกง่ายๆครับสำหรับการทำปุ๋ยใช้เองในครัวเรือนนี่เลยครับไก่หลุม
6: ลาดกองเนี่ยเลยแค่นี้ปุ๋ยหมักปุ๋ยหมักไก่ได้แค่นี
1: ้ตอนจังหวะแกจ้วงจ้วงจะมันเลยบอกจริงเข้าปากเลยแต่ก่อนเนี่ยไอ้เรื่องอย่างทำปุ๋ยเนี่ยไม่ได้ทำอย่างนี้นะ
3: อันนั้นคือทำล็อตใหญ่ๆอันนั้นไว้ขายและปุ๋ยใบไม้อย่างเงี้ยคิดมาทำได้ยังไงมันเริ่มจาก

0: ากอะไรฮะ
1: เมื่อเดือนที่แล้วที่นี่เปิดอบรมแล้วมีนักเรียนอยู่ 3-4 โรงเรียนมาอบรมแล้วก็เข้าไปดูในโรงเรียนต้นไม้เยอะแยะเช้าเด็กพันโลงกวาดใบไม้เผาอะเผาอยู่ถึงมลพิษมาก
0: ครับ
1: ก็กลับมานึกว่าเอ๊ะไหนลองจัดการเรื่องนี้ทีนู้นก็เลยทำให้มันมีประโยชน์ขึ้นมาก็เลยนึกโครงการเนี้ยก็สืบเนื่องมาจากหมูหลุมอะก็เลยเรียกไก่หลุมแค่มีหลุมสักหลุมมีโรงสักโรงแล้วเอาไก่ใส่ไปสัก10หรือ20ตัว
0: ครับ
1: แค่นั้นเองในเนี่ยมี4ฐานเนี่ยในหลุมเนี่ยมี4ฐาน1ฐานเลี้ยงไก
0: ่ครับ
1: ได้ขี้มาทำปุ๋ย2ได้ไข่
0: ได้ไข
1: ่3ดับกลิ่น4แมลงวันไม่มีได้4ฐานอยู่ในตัวเดียวกัน
2: อันนี้ปุ๋ยหมกไก่เหมาะ
3: อย่างที่บอกล่ะครับว่าลุงสมศักดิ์ให้ความสำคัญกับการปรับปรุงดินให้ดีมีคุณภาพจึงให้ความสำคัญกับการทำปุ๋ยหลายรูปแบบนอกจากทำปุ๋ยขายแล้วยังขายความคิดเรื่องการทำปุ๋ยหลายๆรูปแบบเพื่อเป็นทางเลือกที่สะดวกสำหรับคนทำการเกษตรชอบสะดวกวิธีไหนก็เลือกได้ตามถนัดแบบไม่หวงวิชากันเลยล่ะครับโดยยึดหลักว่ายิ่งให้ไปยิ่งได้มาแหมน่านับถือจริงๆเลยล่ะครับ
4: ลุงสมศักดิ์ครับพบว่าปัญหาของเกษตรกรไทยก็คือการเป็นหนี้ครับยิ่งทำมากก็ยิ่งเป็นหนี้มากเพราะฉะนั้นก็เลยคิดว่าจะต้องทำโมเดลตัวอย่างพื้นที่ขึ้นมาครับเพื่อให้เกษตรกรทั่วไปเห็นว่าสามารถทำได้อยู่ได้มีเก็บมีกินมีใช้ใช้ใช้ใช้
3: ศูนย์กสิกรรมธรรมชาติ2สลึงจังหวัดระยองมีพื้นที่ทั้งหมด50ไร่เน้นการทำเกษตรแบบผสมผสานพึ่งตัวเองมีฐานความรู้ต่างๆให้ศึกษามีแปลงตัวอย่างการทำการเกษตรทั้งในพื้นที่ขนาดใหญ่และขนาดเล็กเพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้กับเกษตรกรผู้สนใจบริเวณนี้เป็นแปลงสาธิตขนาดเล็กล่ะครับ
4: อย่างลุงผู้ใหญ่ครับทั้งหมดเนี่ยอย่างปุ๋ยเราก็เอามาโรยที่แปลงผักเราอย่างนี้ใช่ไหม
5: ใช่อ
4: ย่างพื้นที่ที่เรายืนอยู่ตรงเนี้ยพื้นที่ประมาณเท่าไหร่แปลงเนี้ย
1: แปลงเนี้ยทั้งหมดมันไร่กว่าแต่ตรงเนี้ยมันงานกว่า
4: ที่เราเห็นเป็นดงๆอย่างนี้นะ
1: งานกว่าง
4: านกว่าวิธีการจัดการพื้นที่ขนาดเล็กดีกว่าจำนวนไม่ถึงไร่แล้วกันในการแบบปลูกผักต้องจัดการอะไรยังไงบ้างครับ
1: ต้องดูความเป็นกรดเป็นด่างดูดอนดูลมดูแฉะ
4: แล้วเราจะรู้ได้ยังไงฮะ
1: ต้นไม้บอกเราต้นไม้ไม่งามก็แสดงมันมีอะไรสักอย่างน่ะไม่กดจนเกินไปก็ด่างจนเกินไปคือไม่พอดีอ่ะตรงนั้นต้องรู้มันขาดอะไรก็องค์ประกอบของดินมี4อย่างม
4: ี
1: ดินมีน้ำมีอากาศมีสีวัตถุก็มีแค่นี้ประมาณนี้แต่วิธีปลูกให้รู้จักต้นไม้ให้ดีเพราะต้นไม้บางต้นไม่ชอบแฉะต้องรู้จักนิสัย
4: อย่างตรงนี้พื้นที่เขาเป็นยังไงฮะ
1: แฉะ
4: แก้ยังไงอย่างพื้นที่อย่างเงี้ยแก้ยังไง
1: เติมสีวัตถุ
4: ที่ทรายเติมเป็นสีวัตถุและไอ้ที่พื้นดินที่มันเหยียบพลั้วพลั้วน้ำท่วมอย่างเงี้ยครับจัดการยังไง
1: นั่นมันแฉะทรายทั้งนั้นแหละน้ำมันเกินก็ทำไงก็เจาะไก่ก็ทำเป็นร่องระบายน้ำนั่นแหละ
4: แล้วขุดระบายน้ำที่ท่วมในพื้นที่เนี่ยไปไว้ไหนฮะ
1: แก้มลิง
4: แก้มลิง
1: น้องอะไรเรียกอะไรได้แต่ในหลวงเรียกแก้มลิง
4: ซึ่งขุดไว้ในพื้นที่นี่แหละ
1: มันมีอยู่ในพื้นที่ไม่ต้องขุดก็ได้มันมีโดยธรรมชาติทุกพื้นที่จะมีแก้มลิง

0: ุกพื้นที่มีลักษณะภูมิประเทศเฉพาะตัวครับลุงสมศักดิ์บอกว่าการศึกษาอย่างท่องแท้การสร้างพื้นฐานให้มั่นคงก่อนลงมือทำเป็นหัวใจสำคัญของการทำเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงครับ
1: พื้นฐานต้องกินก่อนถ้าไม่มีกินอย่ารีบไปช่วยคนอื่นแล้วถ้าเหลือกินเหลือแจกเหลือเก็บจะขายก็ไม่ห้ามนะเพราะมันเหลือแล้วไงขายของเหลือแต่เวลาจะขายของเนี่ยจะขายอะไรก็ช่างอยู่ๆอย่าหยิบใส่ตะกร้าแล้วไปตลาดขายเลยไม่ได้แล้วต้องดูให้ดีว่าขายแล้วเดือดร้อนหรือเปล่าต้องไม่ให้ทั้งเขาและเราเดือดร้อนแล้วขายอะไรล่ะ
2: นั่นน่ะดิ
1: ก็อย่าขายทุกอย่างเลือกเป็นบางอย่างในเนี่ยเมื่อก่อนเลือกปุ๋ยนะ

เพราะมันง่ายทำปุ๋ยทำไม่เป็นก็เป็น มาตรฐานมันแค่สายต้นไม้งามก็พอแล้วขอแค่นี้เองเศรษฐกิจพอเพียงมี2ขั้นในหลวงตัดไว้แค่นั้น2ขั้นขั้นที่1เรียกขั้นพื้นฐานเนี่ยที่พูดไปเมื่อกี้เนี่ยต้องมีกินเหลือกินให้แจกเหลือแจกให้เก็บเนี่ยถ้าขั้นพื้นฐานสำเร็จแล้วขั้นก้าวหน้าวิ่งมาหาเองแต่วันนี้ทุกคนขั้นพื้นฐาน

ทำทีละอย่างเนี่ยตรงนี้ทองมันจำเป๊ะแต่เวลาทำไม่ทำนะแล้วจะกล้าไปถึงปลดหนี้ปลดสินถ้าขั้นพื้นฐานมันแน่นแล้วล่ะกินชิ้นก็มีแล้วแจกชิ้นก็มีแล้วเก็บชิ้นก็มีแล้วเหลือกินเหลือแจกเหลือเก็บถ้าจะขายอ่ะฉันขายของเหลือนะวันนี้ถ้าได้บาทเหลือบาทได้ร้อยเหลือร้อยวันไหนไม่ได้ก็มีกินไอ้วันนั้นมันจะถึงบานออก

0: การอยู่อย่างพอเพียงสามารถพึ่งพาตัวเองได้และไม่เป็นหนี้ครับคือแนวคิดหลักที่ลุงสมศักดิ์เกษตรไทยไอดอลของเราในวันนี้ตั้งใจทําให้ได้แบบว่าทําให้ดูอยู่ให้เห็นสามารถยืนหยัดอยู่ได้อย่างเต็มภาคภูมิและน่าชื่นชมจริงๆครับเพราะฉะนั้นเราไม่ลังเลใจเลยครับที่จะบอกว่าลุงสมศักดิ์เครือวันคือเกษตรไทยไอดอลของเราในวันนี้ครับโอ้โหสุดยอด
1: รับเลยครับป้ายเกษตรไทยไอดอลครับคุณลุงครับ

0: สถานีวิทยุอสมเชียงรายเป็นองค์กรสื่อสังกัดสำนักนายกรัฐมนตรีนะครับมีหน้าที่เผยแพร่ข่าวสารต่อพี่น้องประชาชนในจังหวัดเชียงรายนะครับซึ่งจำเป็นจะต้องรับผิดชอบในเรื่องของจรรยาบรรณของสื่อซึ่งเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ทางสถานีหรือเป็นนโยบายที่เราให้เจ้าหน้าที่ของเราเนี่ยปฏิบัติยึดถือนะครับเพื่อยึดมั่นในเรื่องของเกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อสังคมและประเทศชาติซึ่งเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลปฏิบัติงานอย่างโปร่งใสซื่อสัตย์มีจริยธรรมนะครับจึงทำให้สถานีวิทยุอสมทเชียงรายเป็นที่นิยมอันดับต้นๆของจังหวัดเชียงราย
1: ด้วยพันธกิจของสถานีวิทยุอสมทเชียงรายคือเป็นสื่อกลางที่ยกระดับคุณภาพชีวิตของคนไทยสร้างความเสมอภาคและความเท่าเทียมกันในสังคมดังนั้นความทันสมัยการใช้เทคโนโลยีการเสนอเนื้อหาผ่านทุกช่องทางอย่างรวดเร็วถูกต้องเข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาที่ทางอสมทยังคงตระหนักในการทำหน้าที
0: ่นอกจากนี้ยังต้องรับผิดชอบต่อหน้าที่ตรงต่อเวลาโปร่งใสเป็นบัตรตนอยู่ในระเบียบวินัยปฏิบัติตามจรรยาบรรณสื่อและที่สำคัญทำงานเป็นทีมมีจิตอาสามีจิตใจบริการซึ่งทั้งหลายเหล่านี้เป็นหลักธรรมาภิบาลส่งผลให้เป็นองค์กรที่มีคุณธรรมจริยธรรมนำไปสู่ความสำเร็จอย่างยั่งยืนต่อไป
2: ดังนั้นเรื่องของสื่อคุณธรรมที่ดีก็คือเรื่องของการนำเสนอข้อมูลข่าวสารเรื่องของการใช้ภาษานะครับต้องระมัดระวังเรื่องของการนำเสนอข่าวสารข่าวที่ถูกต้องจากแหล่งข่าวที่ดีที่เหมาะสมเรื่องของคุณธรรมต้องเล็งเห็นถึงความสำคัญเป็นอย่างมากแล้วก็อย่างสูงเลยทีเดียวนะครับเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าผิดพลาดไปเนี่ยมันจะทำให้ผู้ฟังหรือผู้ที่รับข้อมูลข่าวสารเนี่ยได้รับข้อมูลที่ผิดเพี้ยนไปด้วยนะครับ
0: ผู้ติดตามสามารถแสดงความคิดเห็นแสดงข้อเสนอแนะหรือส่งข้อมูลข่าวสารได้ทำให้สถานีวิทยุอสมทเชียงรายและบุคลากรของเราได้รับรางวัลหลายรางวัลอีกทั้งบุคลากรเองมีการปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีต่อประชาชนและผู้พบเห็นอีกด้วย
3: ค่ะเราออกไปช่วยเหลือแล้วก็มีส่วนร่วมในสังคมด้านต่างๆนะคะอย่างเช่นการออกไปรับฟังความต้องการปัญหาของพี่น้องประชาชนนะคะว่าอยากจะให้วิทยุของเราเป็นสื่อกลางเป็นกระบอกเสียงในการช่วยเหลืออะไรบ้างนะคะแล้วก็ไปช่วยในด้านของงานจิตอาสานะตามที่ต่างๆนะคะทำให้พี่น้องประชาชนได้รับความอุ่นใจว่าสื่อวิทยุอสมทนั้นก็เป็นอีกหนึ่งองค์กรที่เห็นความสำคัญของพี่น้องประชาชนนอกเหนือจากการที่เขารับฟังทางคลื่นของเราแล้วค่ะ
1: สถานีวิทยุอสมทเชียงรายมีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาหน้าที่ของสื่อให้ดีอย่างต่อเนื่องโดยยึดหลักธรรมาภิบาลและปฏิบัติตามจรรยาบรรณของสื่อเพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีต่อผู้พบเห็น

0: และติดตามผ่านช่องทางของสถานีต่อไป
1: ชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: จอดไปถามเพื่อนเลยพี
1: ่ถ้าเราทำเกษตรอินทรีย์ใช่ไหมคุณซื้อผักเรา1ถุง20บาทคุณได้สารอาหารที่ดีเอาไปเลี้ยงร่างกายแต่ถ้าคุณไปซื้อผักตลาดถุงเบลเลอร์เลยแค่10บาทเนี่ยซึ่งมันถูกกว่าของเรามากอันนั้นคุณจ่ายตังค์ของคุณมาแต่ก็เอายาไปฆ่าตัวเอง
2: ลองคิดดูว่าเราเสียตังค์ซื้อของแล้วมันไม่ได้คุณภาพกับได้เคมีให้เขากินไปอีกเนี่ยก็น่าสงสารนะ
1: พี่จะไม่วางราคาบนความโลภของตัวเองถ้าสมมุติเราทำเกษตรอินทรีย์แล้วเราไม่สามารถวางราคาเองได้มันก็วิถีของเกษตรกรก็จะถูกกดต่ำอยู่เรื่อย

อาจไม่ใช่เพราะการปลูกฝังแต่เป็นการซึมซับจากรุ่นสู่รุ่นซึ่งทำให้มุกดาเอี่ยมเจริญหนีไม่พ้นอาชีพเกษตรกร

0: มุกดาและครอบครัวเริ่มต้นเดินตามทางสายนี้อย่างมีความหวังด้วยการทำสวนมะนาว
1: คือพี่มาอยู่ที่นี่แล้วมีที่ดินเป็นของตัวเองญาติทางนครชัยศรีเขาทำสวนมะนาวสวนส้มโอเรามีความรู้แค่นั้นเราก็เลยตัดสินใจว่าเอ้ยที่นี่มันน่าจะปลูกมะนาวเพราะมะนาวจะราคาดีพี่ก็เลยไปสั่งกิ่งพันธุ์มะนาวเลยมาปลูก

0: เป็นพืชเชิงเดียวมะนาวเต็มๆไม่มีอย่างอื่นปนเลยก่อนที่จะปลูกนี่วาดฝันว่าภูมิมันจะต้องสวยเขียวเหมือนที่เคยเห็นที่นู่นเนาะแต่เสร็จแล้วพอเรามาปลูกเนี่ยมันก็มีแมลงศัตรูพืชรบกวนเยอะก็ไปซื้อสารเคมีตัวนี้มาแล้วก็พี่เล็กเป็นคนใช้
1: ตอนนั้นยังไม่มีแนวทางที่จะรู้เรื่องจะปลูกแบบธรรมชาติหรือปลูกแบบปลอดสารอะไรงี้ไม่รู้เลยแต่ว่ามารู้ตอนหลังว่าเอ๊ะทำไมโรคแมลงเกี่ยวกับมะนาวเนี่ยมันเยอะมากไหนจะหนอนชอนใบไหนจะเป็นแคนเกอร์อะไรต่ออะไรเงี้ยก็ไปซื้อยามาฉีดเขาว่ายาตัวไหนดีก็ซื้อมาฉีดแล้วมันก็รู้สึกว่าตัวเองก็มันจะแย่ก่อนมะนาวอีก

0: าดหวังว่าสัก3วันผ่านไปมะนาวคงจะใบกว้างขึ้นไม่โดนแมลงมากินแล้วอะไรอย่างเงี้ยคาดหวังอย่างนั้นแต่สรุปไม่ถึง20นาทีมั้งพ่นไปพอเถอะไม่ต้องแล้วไม่ไหว ก็เลยต้องหยุดกันครั้งเดียวรู้เรื่องมันไม่ใช่กินโอโซนธรรมชาติที่เราอยู่ทุกวันไงพอเรามันได้กินตัวนี้ปุ๊บมันก็ไม่ไหวอ่ะ
1: ก็มีอาการแพ้มากเลยตอนหลังก็คิดว่าจะทำยังไงที่เราจะไม่ต้องใช้

0: ดเลยนะพี่ไม่เคยไปซื้ออะไรมาใช้กันอีกเลยนะนอกจากปุ๋ยคอกอย่างเดียวเอามาใช้ในสวน
1: ครั้งแรกที่ลองก็กลายเป็นครั้งสุดท้ายของชีวิตทั้งคู่ตั้งปณิธานไว้ว่าจะอย่าขาดจากการใช้ปุ๋ยและสารเคมีในสวนของตัวเองและจบชีวิตการทำสวนมะนาวไว้เพียงแค่นั้น

0: แต่เมื่อชีวิตยังต้องเดินหน้าต่อไปเธอหันมามองว่าอะไรที่จะเลี้ยงปากท้องคนในครอบครัวได้นี่จึงเป็นโจทย์ที่ยิ่งใหญ่ที่เธอต้องค้นหา
1: พี่ได้ยินช่วงนั้นเขาจะพูดว่าถ้าเราทำเกษตรพืชชนิดเดียวเนี่ยมันไม่สามารถทำให้สภาวะแวดล้อมมีแมลงที่เป็นมิตรเป็นตัวห้ามตัวเบียนอะไรเข้ามาอาศัยอยู่ได้ไงถ้าเราปลูกพืชชนิดเดียวมันจะทำให้เกิดแมลงเยอะเกิดโรคก็เลยมาคุยกันว่าถ้างั้นเราเลือกที่จะทำผักเพราะจะเก็บได้เร็วผักบุ้งก็30วันกวางตุ้ง30วันเนี้ยเราก็สามารถพัฒนาตัวเนี้ยมาเลี้ยงปากเลี้ยงท้องไปได้
0: เมื่อกลับตัวได้เร็วก็เดินต่อได้เร็วการเลือกปลูกผักแบบอินทรีย์คือสิ่งที่มุกดาคิดว่ามันจะตอบโจทย์ที่ตั้งไว้ได้ดีที่สุด
1: ตอนนั้นถามว่าผักเป็นการตอบโจทย์พี่ไหมพี่ผักคือการเลี้ยงปากเลี้ยงท้องของเราให้เร็วที่สุดต้องทำผักทำผักอินทรีย์นะเรากินก็ปลอดภัยฝากให้เพื่อนกินไปเพื่อนก็ได้อาหารดีไปด้วยนะ
0: ไม่มีความสำเร็จใดที่จะได้มาโดยไม่มีบทเรียนช่วงปีแรกๆของการทำผักอินทรีย์ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยที่ผักจะโตได้งามอย่างที่คิด
2: ปีแรกๆเนี่ยจะให้มันสวยปิ้งเลยเนี่ยไม่ได้อย่างใจเราคิดหรอกเพราะเรายังไม่รู้เทคนิคในการปลูกเราก็ต้องศึกษาเรียนรู้ไปเรื่อยๆศึกษาเรียนรู้มา 4-5 ปีกว่าจะได้ของที่ดีขึ้นแล้วก็สวยงามปุ๋ยหมักเองแล้วก็ไปซื้อปุ๋ยคอกมาใส่แต่มันก็แค่ 50% นะพูดตรงๆว่าได้ 50%
1: ถามว่าผักงามไม่เท่าตลาดอยู่แล้วไหมถ้าใจพี่ไม่ยอมแพ้ของตลาดนะเพราะพี่รู้สึกจะน้อยใจมากนะโอ้ยผักเกษตรอินทรีย์หน้าตาอย่างนี้เหรออะไรเงี้ยพี่จะไม่อยากฟังอย่างนั้นไงพี่ต้องการทำให้มันดีเท่ากับที่คุณใช้เคมีอ่ะพี่ว่าบางทีไม่สวยไม่กินค่านิยมนั้นบางครั้งต้องเลือกนะถ้าสมมติว่าคุณเลือกกินเคมีสวยก็ฆ่าตัวเองแต่ถ้าคุณเลือกกินเกษตรอินทรีย์สวยคุณได้กินคุณภาพต้องเลือกให้ดีอ่ะแต่จริงๆแล้วถ้าสมมุติว่าเห็นอินทรีย์ไม่สวยช่วยซื้อหน่อยก็ดีมันเป็นกำลังใจเกษตรกร
0: หลายปีกับการปลูกผักที่ถือเป็นประสบการณ์ที่ดีจนเธอค่อยๆฟื้นตัวและเอาชนะอุปสรรคด้วยความตั้งใจจริงแต่มุกดายังไม่หยุดค้นคว้าและพิสูจน์สิ่งใหม่ๆในโลกของการปลูกผักยังมีพืชบางตัวที่ท้าทายให้เธอเอาชนะมันและนั่นหมายถึงรายได้อันงามจากพืชตัวนี้

0: มะเขือเปราะเป็นพืชที่ชาวสวนยอมแพ้เพราะดูแลเรื่องโรคแมลงยากโดยเฉพาะทำปริมาณมากในแบบอินทรีย์แต่มุกดามองว่าเป็นพืชที่ท้าทายสำหรับการทำเกษตรแบบอินทรีย์ของเธอ
1: ส่วนใหญ่นะคนที่เป็นเคมีเขาจะบอกพี่ดาคิดยังไงไปทำอินทรีย์มะเขือเปราะทั้ง3ไร่อ่ะพี่ดาทำไม่ได้ยิ่งเป็นสิ่งที่ท้าทายที่ต้องทำท้าทาย1สามารถให้เราใช้ความรู้ที่เรามีมาดูแลมะเขือเสร็จแล้วเราก็ได้เรียนรู้กับธรรมชาติว่าจริงๆแล้วถ้าไม่ต้องไปฉีดเคมีไล่แมลงหรือฆ่าแมลงเนี่ยมะเขืออยู่กับเราได้ไหมทุกวันนี้ก็พิสูจน์ให้พี่เห็นว่าพี่ก็มีรายได้จากการไม่ต้องดูแลอะไรมากโดยความคิดที่ทำอินทรีย์แล้วก็ได้ตังค์อะค่ะพี่ต้องการให้ผู้บริโภคได้กินมะเขือที่ปลอดสารเคมีทั้งหมดเสร็จแล้วก็ส่วนหนึ่งคือที่ทำเยอะเหตุผลคือต้องการพิสูจน์ว่าเกษตรอินทรีย์สามารถปลูกเยอะๆได้ในพืชหนึ่งชนิดไม่จำเป็นว่าต้องปลูกแบบมีหลายพืชที่เราบริโภคอยู่ในแปลงเดียวกันก็ทำได้อย่างเงี้ยค่ะ
0: แต่การผ่านสนามรบในการทำผักอินทรีย์มาเป็นเวลานานทำให้การทำมะเขือเปราะอินทรีย์ในแปลงขนาดใหญ่ยังพอมีทางเป็นไปได้การดูแลมะเขือเปราะของมุกดาไม่ต่างอะไรกับการทำผักอินทรีย์แบบทั่วไปแต่ก็ไม่ใช่เรื่องง่ายอีกเช่นกันกับการป้องกันแมลง
1: น้ำหมักที่เอามาใช้พี่ก็จะมีในส่วนของบำรุงดอกแล้วก็สมุนไพรไล่แมลงตัวนี้ที่พี่ทำนะก็จะมีในเรื่องของพวกมะกรูดตะไคร้ขมิ้นชันข่าพริกเสร็จแล้วก็มีพวกใบโหระพากระเพราคือสิ่งที่มีกลิ่นฉุนทุกอย่างเนี่ยไอ้สมุนไพรสูตรนี้คือทั้งป้องกันโรคทั้งไล่แมลงได้แล้วก็เป็นส่วนของการบำรุงได้ด้วยค่ะที่ใช้อยู่ก็คือดอกดีแล้วก็โรคของมะเขือไม่มี

0: คือผลผลิตที่ดีเราขายได้อันนี้จะเป็นในส่วนของมะเขือที่เสียนี่ค่ะอันนี้คือมีหน่อนละลักษณะก็บิดเบี้ยวมีรูให้เห็นจะแคะให้ดูเลยนี่คือหน้าตานี้ค่ะนี่ในเรื่องนี้นี่หน่อนแมลงที่มีในลูกมะเขือพี่จะไม่เด็ดทิ้งลงไปที่ในแปลงพี่จะเก็บใส่ตะกร้าที่มีผลผลิตดีด้วยเสร็จแล้วพี่ก็จะเอาไปคัดเวลาพี่ล้างมะเขืออีกทีเท่าที่พี่คิดถ้าทิ้งในนี้ก็คือเหมือนให้เขาเจริญเติบโตอยู่ที่นี่มะเขือพี่ก็จะเสียหายเยอะ
1: การรักษาระบบนิเวศภายในสวนมะเขือเปราะคือสิ่งสำคัญที่มุกดาไม่มองข้าม
0: ความคิดของเราคือการปลูกพืชหลายชนิดในแปลงมันคือการทำให้สมดุลแต่เราไม่ได้คำนึงถึงวัชพืชในแปลงว่านั่นก็คือส่วนหนึ่งที่ทำให้สมดุลทางธรรมชาติมันดีได
1: ้วัชพืชอย่างหญ้าเป็นส่วนเติมเต็มในการรักษาระบบนิเวศได้เป็นอย่างดี
0: เมื่อครั้งที่พี่เคยทำเริ่มต้นทำเกษตรเนี่ยพี่จะใช้นโยบายการถากให้เตียนเห็นดินเลยแล้วพอเวลาฤดูฝนเนี่ยน้ำมันจะหลากแรงใช่ไหมคะหน้าดินจะไหลไปหมดพี่ก็เลยมามองเห็นว่าการเก็บวัชพืชไว้เนี่ยหนึ่งหน้าดินไม่เสียหายเสร็จแล้วความชื้นในดินก็ดีกับพืชเราถ้าสมมติว่าสูงกว่าพืชที่เราปลูกพี่ก็จะกำจัดให้เขาต่ำลงไปบ้างถ้าสมมติมันปล่อยให้สูงมากเกินไปอากาศไม่ถ่ายเทบางครั้งก็เป็นมันไม่ดีกับพืชที่เราปลูกแต่ของพี่ที่พี่ปลูกแบบมีวัชพืชนี่ก็แมลงไม่ค่อยไม่มากเท่าไหร่เหลือขายเยอะฝ่าทิ้งของพี่นี่หญ้าคือมิตรนะหญ้าเป็นมิตรหญ้าเป็นยาก็ช่วยรักษาความชื้นให้พี่ได
1: ้เมื่อความท้าทายเป็นแรงผลักที่ทำให้กล้าที่จะลงมือทำในสิ่งที่ไม่มีใครกล้าผลของมันอาจจะคุ้มค่าอย่างคาดไม่ถึงเช่นกัน

0: ผลผลิตในสวนมะเขือเปราะจะทำการเก็บ3วันต่อครั้งซึ่งจะได้ผลไม่ต่ำกว่าครั้งละ350กิโลกรัมต่อ3ไร่โดยเก็บควบคู่ไปกับผักอินทรีย์ในสวน
1: เวลาในการเก็บพี่เก็บอยู่3วันเก็บ1ครั้งเพื่อให้ผลผลิตมันโตเป็นขนาดที่เราใช้ได้ไงถ้าสมมุติเราบังคับเก็บ2วันครั้งหรือเก็บทุกวันเนี่ยผลผลิตก็จะได้ไม่เยอะด้วยแล้วก็เหมือนเสียเวลาในการทำงานเราไปถ้ารอบ3วันเก็บ1ครั้งนี่พี่จะได้อยู่ประมาณ300ถึง350กิโลณตอนนี้คือคนล่างๆอ่ะจะกินมะเขือมากกว่าคนที่มีรายได้สูงเขาจะไม่ค่อยกินกันนะเหมือนมะเขือเป็นผักต่ำๆแต่พี่ดาไม่ใช่พี่ดาดีใจว่ามะเขืออินทรีย์กินได้ทุกระดับไง

0: มะเขือเปราะจะถูกรวบรวมนำมาคัดก่อนบรรจุใส่ถุงส่งไปขายตลาดที่แบ่งเป็น3ช่องทางต่อไป
1: ช่องทางการขายผลผลิตของพี่มี3ช่องทางคือเราขายส่งให้กับบริษัทเอาไปจำหน่ายต่ออีกทีนึงอย่างสมมุติพี่ขายผลผลิตไปที่บริษัทใช่ไหมบริษัทจะไม่ได้มาบอกว่าพี่มุกดามะเขือเปราะพี่อ่ะผมจะซื้อราคาเท่านี้นะไม่ใช่เขาจะถามว่าพี่ดาจะขายให้บริษัทเท่าไหร่พี่ชอบมากตรงนี้ช่องทางที่2พี่ก็จะขายส่งให้พ่อค้าทั่วไปที่เอาไปขายตลาดทั่วไปอีกทางหนึ่งก็แพ็คแล้วใส่ถุงเอาไปจำหน่ายตรงผู้บริโภคพี่ก็วิเคราะห์แล้วว่าสมควรจะขายที่เท่าไหร่แล้วถ้าพี่เป็นผู้ซื้อพี่จะซื้อกินไหมพี่จะไม่คิดว่าพี่อยากรวยพี่จะมองอย่างนี้แล้วพี่ก็วางราคา
0: การจำหน่ายถึงมือผู้บริโภคในชุมชนโดยตรงถือเป็นตลาดที่มุกดาให้ความสำคัญและไม่เคยมองข้าม
1: พี่เด็กเอากล้องใส่ไอ้มันมีข้อเปรียบเทียบระหว่างกินผักอินทรีย์กับผักเคมีไงครั้งแรกอ่ะชุมชนไม่เข้าใจว่าทำไมอ่ะเราก็ปลูกเหมือนกันอ่ะแต่แค่คุณไม่ใช้เคมีแล้วฉันจะต้องมานั่งกินของคุณทำไมแพงๆอ่ะเขาก็ไปซื้อแต่ของถูกแต่ตอนนี้ทุกคนเห็นความสำคัญขึ้นแล้วก็พยายามคิดอยากจะทำแบบพี่ก็หลายคนขายผู้บริโภคตรงก็พี่ดาก็กำหนดราคาเองนะอย่างกับมะเขือพี่ก็ขาย30บาทเท่าบริษัทนะผู้บริโภคบางคนบอกว่าอุ๊ยทำไมถูกจังแต่พี่ก็ไม่ได้โลภว่าจะต้องขึ้น40นะพี่ก็จะขาย30ในเมื่อต้นทุนพี่เท่านี้ราคาเป็นสิ่งสำคัญมากสำหรับพี่แต่พี่จะไม่วางราคาบนความโลภของตัวเองคิดถึงผู้บริโภคที่จะมาซื้อค่ะ
2: ผมดีใจที่ว่าทุกคนพอรู้ว่าเป็นผักอินทรีย์ปุ๊บเนี่ยโอ้โหไม่เดินหนีนะก็มีแต่คนเดินมาซื้อกันอย่างเดียวคือเขาเห็นความสำคัญแล้วไงว่าชีวิตเขาก็หลักเขาก็อยากได้ของดีๆอ่ะผมคิดว่าถ้าประเทศไทยถ้าไม่มีใครสนใจที่จะมาทำเกษตรอินทรีย์ผมคิดว่าโรงพยาบาลก็ต้องสร้างกันอีกเยอะ
1: ข้าว55บาท
3: เลิกก็เอางั้นโอเคอ่ะข้าวไร
4: น่าจิ้มน้ำพริกเน
1: า
4: ะ
1: อย่างน้อยคนในชุมชนก็เห็นแล้วว่าเขามีเกษตรกรที่ทำอินทรีย์แบบนี้เป็นแหล่งอาหารของเขาโดยเฉพาะแล้วก็เหมือนทำให้เพื่อนทุกคนที่มาที่นี่เขาสบายใจเวลาเรามีอาหารดีให้เพื่อนกินนะพี่ก็มีความสุขแล
0: ้
1: ว
0: ไม่มีความสุขใดเท่าสุขจากการเป็นผู้ให้สุขภาพที่ดีวันนี้มุกดาและครอบครัวก้าวข้ามความท้าทายด้วยความเชื่อมั่นกล้าที่จะแตกต่างบนเส้นทางสายใหม่และเดินไปข้างหน้าในวิถีของเกษตรอินทรีย์อย่างทรนง
1: เราทำเกษตรอินทรีย์อย่างเงี้ยพี่ว่าความพอเพียงนั้นมันมีในตัวของทุกคนอยู่แล้วถ้าเรารู้จักที่จะใช้อะไรให้มันพอเหมาะพอดีของมันนะอย่ากลัวเกินไปอย่ากล้าเกินไปพี่ถึงได้ทำเกษตรอินทรีย์ตรงเนี้ยเท่าที่พี่สัมผัสแล้วฟังมาเนี่ยประเทศลักข้างๆเราเนี่ยนะเขาไม่มีใช้เคมีกันมากมายเท่าของเราแล้วทุกวันนี้พืชเชิงเดียวเกษตรเคมีไม่เคยลดลงจากพื้นที่ที่พี่ไปเจอเลยทุกวันนี้เป็นหนี้ทุกคนนะในเมื่อเราเป็นเกษตรกรเราคือโรงงานผลิตแล้ววางราคาเองไม่ได้อะขายที่ใช้หนี้อย่างเดียว

0: ครั้งปู
1: ่ใกล้แล้วลูกนี่แหละที่เขาเรียกกันว่าดอกข้าว
0: แล้วเมื่อไหร่มันจะบานล่ะคะ
1: นี่ไงเริ่มบานแล้ว

0: แล้วดอกข้าวเนี่ยบานแบบนี้ทุกวันหรือเปล่าคะ
1: ไม่หรอกลูกดอกข้าวจะบานแค่ครั้งเดียวเท่านั้นแต่จะบานอยู่4ถึง5วัน
0: เฮ้ยเฮ้ยทำอะไรอะจอม

0: โอ้ย
1: นี่นายถอนต้นข้าวทำไม
0: นี่มันต้นหญ้าต่างหาก
2: ต้นหญ้าพวกนี้มาขโมยอาหารของต้นข้าวนะลูก
0: Yes กลิ่นฝนมาแล้วได้เวลาสนุกแล้ว
1: จะบ้าเหรอสนุกที่ไหนกันจอมเดี๋ยวโดนฝนก็ไม่สบายกันหมดหรอก
2: ฝนไม่ได้ทำให้เป็นหวัดหรอกลูก

0: อนข้าว
1: ฮะนี่แม่ปูนี่ปูนี่ปูปลาปูนี่ป
2: ูไอ้ต้มไอ้ต้มโอ๊ะ

0: สิ่งแรกที่คิดเลยนะเรื่องขยะเพราะว่าเห็นชุมชนสกปรกมากๆจุดประกายครั้งแรกเลยมีบ้านอยู่หลังนึงเขาบอกว่าเขาไม่อยากได้ถังขยะคือมันล้นแล้วก็มันก็เหม็นบ้านเขาพอบ้านนึงเอาออกอีกหลายบ้านก็อยากได้ให้เอาออกเหมือนกันอ่ะเอาออกไปก็เหลือ20ใบ20ใบทีนี้มันล้นมากกว่าเดิมแล้วก็เลยไปปรึกษาสำนักงานเขตให้เขามาคุยให้ทางชุมชนฟังในการเรื่องของคัดแยกขยะตรงไหนที่มันเอามาใช้ซ้ำได้ตรงไหนเอาไปขายได้ขยะอินทรีย์ทำยังไงมันเป็นปุ๋ยได้เลยเขาก็อธิบายแต่ว่าการทิ้งมันก็ยังทิ้งอยู่เหมือนเดิมเราก็มองมาหลายเดือนจะทำยังไงดีก็เลยเรียกคณะกรรมการชุมชนมาคุยบอกเขาว่าพี่หนูจะคว่ำถังให้เวลาหนึ่งเดือนประกาศทุกวันขอให้ชาวชุมชนเอาขยะของตัวเองไปทิ้งที่หน้าปากซอยถ้ามีจุดทิ้งให้ตั้งแต่หกโมงเย็นหนึ่งนาทีจนถึงตีสี่คุณอยากทิ้งเวลาไหนตามใจคุณเลยคุณเลือกเวลาทิ้งเอามีเสียงบ่นไหมมีเสียงด่ามีไม่มีพี่ก็ทนฟังไม่สนใจหรอกเดี๋ยวก็ดีเองพี่คิดอย่างเงี้ย
1: มันร้านเยอะจังอ่ะ
2: กินเป็นขม
1: พี่กินเหล้ากินเบียร์ไม่เห็นขมเลย
3: แบบมันเป็นคนเนี่ยปากมันก็ผงผางอย่างนั้นน่ะปากไวใจตรงอ่ะถึงมันพูดอย่างนั้นก็มันมีปัญหามันก็ช่วยนะเขาทำเพื่อส่วนรวมชาวบ้านก็เชื่อแล้วก็ทำตามเราก็อยู่กันอย่างมีระเบียบขึ้นนะการทิ้งขยะก็ไปทิ้งเป็นที่เป็นทางเงี้ย
0: ตอนเย็นพี่ก็นั่งดูนะมีความสุขกับการที่เห็นเขาเข็นขยะทิ้งข้างนอกเขาก็ทำกันได้แล้วพี่ก็บอกว่าขยะเนี่ยคุณเป็นคนนำมาในบ้านเพราะฉะนั้นคุณก็ต้องจัดการขยะด้วยตนเองตรงนี้ประสบความสำเร็จการจัดการขยะมันก็เหมือนกับเราดูแลเรื่องจัดการสิ่งแวดล้อมเพราะเราถือว่าถ้าสิ่งแวดล้อมดีอะไรมันก็ดีพี่ก็จะสอนชาวบ้านนะว่าอย่าปลูกให้มันเหมือนกันบ้านนี้ปลูกตะไคร้บ้านนี้ปลูกมะกรูดบ้านนั้นปลูกมะนาวปลูกพริกอะไรก็ว่าไปต้มยำหม้อหนึ่งให้เดินได้สี่ห้าบ้านแล้วจะได้มีเพื่อนบ้านคือได้พูดได้คุยกันเท่ากับคนในชุมชนก็รู้จักกันโดยพืชผักสวนครัวเริ่มแรกก็จะมาจากสำนักงานทรัพย์สินนี่แหละพาพวกเราไปดูงานไปเจอที่ชุมชนอื่นเขามีรวมกลุ่มกันความคิดน้องปิ๋วเขาบอกว่าพี่แหม่มเรามีกลุ่มแม่บ้านกันไหมแล้วเขาก็ตั้งกลุ่มเขาก็แบบอย่าปลูกเห็ดขายสดแล้วก็ทำแปรรูปด้วย
4: กลุ่มแม่บ้านก็คือสนับสนุนพวกผู้สูงอายุผู้สูงอายุเราเยอะไงก็มีอาชีพให้พวกผู้สูงอายุตอนแรกเราทำไอ้นี่ก่อนน้ำยาล้างจานซักผ้าแล้วถึงจะมาสารตะกร้าทำดอกไม้จันทร์กับทำเห็ด
0: มันเกิดขึ้นไม่ได้ถ้าพี่คนเดียวทีมงานพี่ทุกคนรู้หน้าที่ของตัวเองว่าต้องทำอะไรให้ชุมชนบ้างและอีกอย่างหนึ่งคือคนในชุมชนเขารักชุมชนเขารักบ้านเขาและให้เขาทำอะไรเขาก็ร่วมมือทำเพราะว่าถ้าเกิดชุมชนไม่ร่วมมืองานทุกอย่างที่พี่ตั้งมั่นมามันก็ไม่เกิดถือว่าเป็นความโชคดีของพี่ที่เป็นชุมชนเมืองก็จริงแต่ว่าคนในชุมชนรักและสามัคคีแล้วก็ให้ความร่วมมือ
4: เห็นอกเห็นใจกันคุยกันมันก็ช่วยเหลือกันเนาะพอมันสะสมไปมันก็กลายเป็นความดีกันมีอะไรก็มันก็เลยจะช่วยกันไงมันไม่ต่างคนต่างอยู่มันก็ดีขึ้นเยอะก็สุขก็มีความสุขดี
0: ชุมชนทุกชุมชนน่ะจริงๆก็เข้มแข็งได้เหมือนชุมชนแล้วก็ซับแหละเพียงแต่ว่าเราต้องให้ใจกับเขาก่อนอยู่ๆเราจะไปให้เขามาร่วมมือกับเราไอ้มานี่เอาของมาให้อะไรอย่างเงี้ยไม่ได้อะคือเราต้องให้อ่ะเป็นผู้ให้ก่อนถึงจะเป็นผู้รับมีวิกฤตตรงไหนต้องวิ่งเข้าหาและวิ่งเข้าช่วยไม่ใช่หน้าที่ฉัน

โอ้ยไม่รู้ไม่ว่างไม่ได้ค่ะไม่ว่างต้องว่างพอทำไปแล้วเรามีความสุขคือคำหนึ่งที่ผู้สูงอายุพูดกับมาว่าขอบใจมากเลยนะลูกที่ทำให้ป้าที่ทำให้น้าอะไรอย่างเงี้ยมันทำให้มันฝังใจเราว่าเราต้องดูแลเขาเราต้องทำให้เขาแบบมีความสุขเขาให้ความขอบใจเรามาเนี่ยมันเหมือนอะไรทุกสิ่งทุกอย่างอ่ะมันยิ่งกว่าได้เงินมันมีพระภาพภูมิใจว่าเขาไว้เนื้อเชื่อใจเราให้เราดูแลเขาดีใจมากๆรางวัลทุกรางวัลที่พี่ได้มาทุกคนทีมชนร่วมกันทำให้เราได้รางวัลไม่ใช่พี่คนเดียวพี่เป็นคนที่แค่ไปพูดไปนำเสนอแต่สิ่งที่สำเร็จมาคนทั้งชุมชนเท่านั้นที่ทำให้มันมีความสำเร็จร่วมกัน

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับผมเจ้าไรเด็กแจ็คไรเดอร์อีกครั้งกับรายการ Herb Theory สมุนไพร9เส้นครับรายการที่จะพาคุณผู้ชมเข้าไปสู่โลกของสมุนไพรที่คุณอาจคาดไม่ถึงหรือหลายคนครับอาจจะมองว่าสมุนไพรเนี่ยเป็นเรื่องที่ไกลตัวแต่แท้ที่จริงแล้วครับสมุนไพรอยู่ใกล้ตัวเรามากกว่าที่คุณคิดแน่นอนครับหลายท่านคงจะทราบกันดีนะครับว่าสมดุลชีวิตก็คือสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงนั่นเองอวัยวะต่างๆของร่างกายทำงานสอดประสานกันได้อย่างมีประสิทธิภาพและอวัยวะส่วนสำคัญครับที่เป็นโครงสร้างทั้งหมดให้กับร่างกายของเราก็คือกระดูกครับที่คอยทำหน้าที่ในการขับเคลื่อนส่วนต่างๆของร่างกายให้สามารถทำกิจกรรมและก็ใช้ชีวิตประจำวันได้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์เพราะฉะนั้นวันนี้ผมเจอไรแดกแจ็คไรเดอร์จะขอพาคุณผู้ชมที่รักไปพูดคุยกับคุณหมอบดินทร์ ก่อกวินครับเพื่อจะทำความรู้จักกับศาสตร์แพทย์แผนจีนที่เราเรียกกันว่าทุยหนาที่หัวเฉียวแพทย์แผนจีนครับแพทย์แผนปัจจุบันที่เราไปกินยากันตามโรงพยาบาลกับแพทย์แผนจีนแตกต่างกันยังไง
1: แพทย์แผนจีนจะเน้นการรักษาแบบองค์รวมครับก็คือจะดูคนไข้ทั้งร่างกายทั้งระบบนะครับแล้วก็ใช้วิธีการรักษาก็คือใช้ยาสมุนไพรหรือการนวดการฝังเข็มเป็นหลักครับ
0: ในความเป็นจริงของแพทย์แผนจีนมันคือการรักษาที่มันสามารถเข้าไปเมิร์หรือเข้าไปรักษาร่วมกับแพทย์แผนปัจจุบันได
1: ้ร่วมกันได้ครับ
0: ถามอีกนิดเดียวก่อนที่เข้าเรื่องของเราคือ
1: ครับ
0: สมมติผมเป็นโรคปัจจุบันที่คนชอบบอกว่าเป็นอย่างนี้ไปโรงพยาบาลสิอย่างนี้ไปโรงพยาบาลสิเช่นเป็นหวัด
1: ครับ
0: เจ็บคอปวดหัวตัวร้อนไข้ขึ้น
1: ครับ
0: จริงๆแล้วหัวเฉียวแพทย์แผนจีนรักษาโรคพวกนี้ได้เหมือนกัน
1: รักษาได้ครับเราก็จะซับประวัติคร่าวๆดูครับว่าสามารถรักษาด้วยยาจีนได้ไหมหรือว่าถ้ามีอาการหนักมากเนี่ยเราก็จะส่งไปรักษาทำแผนปัจจุบัน
0: เพราะว่าถ้าเกิดหนักมากแสดงว่ามันต้องเข้าไปถึงจุดตรงนั้น
1: ใช่ครับ
0: ต้องไหมฮะแต่ว่าตามที่ผมฟังคือถ้าเป็นแพทย์แผนจีนก็คือว่าเราค่อยๆบำบัดอาการ
1: ใช่คร
0: ับ เราค่อยๆทำให้ร่างกายมันกลับมาสมบูรณ์ปกติแล้วโรคต่างๆมันจะคลี่คลายไปเอง
1: ก็คือเราจะดูก่อนว่าโรคไหนเหมาะสำหรับรักษาทำแพทย์แผนจีนโรคไหนเหมาะสำหรับรักษาทำแพทย์ปัจจุบันเพราะว่าการรักษา2 อย่างเนี่ยมีข้อดีข้อเสียแตกต่างกันครับ
0: เอางั้นยังไงฮะแตกต่างไง
1: อย่างเช่นโรคร้ายแรงเงี้ยอย่างเช่นติดเชื้อไวรัสอย่างเงี้ยครับหรือว่าติดเชื้อแบคทีเรียอย่างเงี้ยการใช้ยาสมุนไพรบางอย่างอาจจะไม่ตรงจุดบางทีใช้ยาแผนปัจจุบันเนี่ยจะตรงจุดและเร็วกว่าช่วยเหลือคนไข้ได้เร็วกว่าก็จะส่งไปทางแผนปัจจุบันครับ
0: ทีนี้กลับมาถึงศาสตร์นึงที่เกี่ยวกับกระดูกแล้วก็แบบได้ยินมาเป็นการนวดนะฮะที่เรียกว่า
1: ทุยหนาครับ
0: ทุยหนา
1: ครับ
0: ตอนแรกผมนึกว่าเอ้ยนวดอะไรทุนหนาโอ้ต้องมีตังเยอะหรือเปล่านวดทุนหมาทั้งวันนี้ไม่ใช่ท
1: ุ
0: ยหนา
1: ครับ
0: ทุยหนาคืออะไรครับ
1: ทุยในภาษาจีนหมายถึงดันครับหนาหมายถึงการบีบก็คือเป็นการเอาชื่อการรักษาเนี่ยมารวมกันเป็นชื่อของศาสตร์การแพทย์แผนจีนครับ
0: ทุยดัน
1: ครับ
0: หนาคือบีบ
1: ใช
0: ่ดันบีบถ้าเป็น
1: ก็คือเป็นการนวด
0: ทุยหนาก็คือการนวดนี่แหละ
1: ใช่ก็คือเหมือนกับเป็นชื่ออย่างนึงครับชื่อการรักษาอย่างนึง
0: แล้วมันแตกต่างจากการนวดแบบอื่น
1: จริงๆการนวดของผมแผนจีนจะหลากหลายครับก็คือการท่านวดแต่ละที่เนี่ยก็คือแต่ละมณฑลเนืองคือเมืองจีนใหญ่มากครับแต่ละมณฑลก็จะมีท่านวดแบบเฉพาะตัวของเขาอะไรอย่างเงี้ยสุดท้ายก็คือเอาแต่ละเมืองเนี่ยมารวมกันเป็นศาสตร์นึงครับรัฐบาลเขาก็บรรจุลงในการรักษาหลักของแพทย์แผนจีนครับ
0: ก็คือทุยหนาเลย
1: ใช่ครับการรักษาของแพทย์แผนจีนมี3อย่างก็คือมียาสมุนไพรมีการฝังเข็มแล้วก็มีการนวดตรงเนี้ยครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการนวดตรงเนี้ยมันค่อนข้างหลากหลายแล้วก็ผสมผสานกับการตรวจวินิจฉัยแบบแพทย์แผนจีนทั้งหลายก็คือมีการกดจุดตามเส้นลมปานการตรวจวินิจฉัยว่าคนนี้มีอาการร้อนอาการเย็นต้องนวดยังไงอะไรเงี้ย
0: หรือคนไทยชินเขาว่าแมะ
1: ใช่ครับคนไทยจะรู้จักการแมะมากกว่า
0: อ้าวแมะกับวินิจฉัยโรคเหมือนกันไหมครับ
1: แม่ก็คือเป็นส่วนหนึ่งของการวินิจฉัยโรคครับ
0: อ๋อวิธีการหนึ่งที
1: ่
0: ใช้วินิจฉัยโรคเรียกว่าแม่คืออะไรแม่คืออะไร
1: แม่ก็คือการจับชีพจรครับ
0: ชีพจร
1: ใช่
0: โอ้โหคุณหมอครับตอนแรกนี่ก็คิดว่าศาสตร์ทุยหนาจะมีความลึกลับซับซ้อนแบบปล่อยพลังลมปานแบบหนังจีนต่อสู้ใช้กำลังภายในซะอีกนะครับแต่จริงๆแล้วทุยหนาเนี่ยเป็นอีกหนึ่งศาสตร์ของการนวดครับที่รวมเอาศาสตร์ของการกดและการดึงเข้าไว้ด้วยกันนั่นเองและศาสตร์นี้ยังเป็นศาสตร์จีนโบราณครับที่มีบันทึกไว้ในตำรากว่า 1,000 ปีมาแล้วล่ะครับ
2: รักษาอะไรได้บ้างการทำทุยหนา นวดถุยหนาน
1: จริงๆก็จะเป็นพวกกลุ่มอาการทางกล้ามเนื้อและกระดูกทั่วไปครับอย่างเช่นหมอนรองกระดูกข้อเสื่อมปวดคอออฟฟิศซินโดรมทั้งหลายครับไหลติดหรือว่าจะเป็นหมอนรองกระดูกทับเส้นกระดูกปวดกระดูกปวดหลังนะครับหรือว่าปวดเล้าลงขาครับปวดเข่าเสื่อมไปพวกนี้ก็ได้หมดครับ
2: โรคเป็นโรคที่ขนลุกทั้งนั้นเลยนะถ้าเป็นอ่ะมันจะเจ็บปวดมันจะทรมานมันจะต่อเนื่องเรื้อรังเท่าที่ผมเคยได้ยินมาเนี่ยส่วนใหญ่นี่คือความเป็นจุดเด่นของแพทย์แผนจีนเลย
1: คือ
2: เรื่องของกระดูกเรื่องของกล้ามเนื้อเรื่องการรักษาอาการที่มันปวดนานๆแบบนี้
1: ใช่ครับพวกโรคเรื้อรังทั้งหลายครับ
2: เพราะฉะนั้นวันนี้อยากรู้ว่าทุยหนานจะรักษาเรื่องกระดูกยังไงได้บ้างยังเจาะลงไปในทุยหนานเองมันมีอุปกรณ์หลายอย่างไหมหรือว่ายังไง
1: ทุยหนานจริงๆก็คือการนวดครับจะใช้ส่วนต่างๆของร่างกายในการนวดเป็นหลักครับส่วนมากก็จะเป็นมือเป็นสันมือเป็นหลังมือเป็นข้อศอกอะไรพวกนี้ครับในการกดนวดนะครับรวมไปถึงการจัดกระดูก
2: แม่ใช้คำว่าจัดกระดูกเหมือนแบบมันมีล็อกของมันอยู่ต้องจัดให้ตรงล็อกหรืออะไรอย่างนี้ไหมฮะ
1: ใช่ครับ
2: อย่างทุยหนาเนี่ยคุณหมอก็บอกว่ามันคือการนวดการบีบการดันนะฮะก็คือรักษาด้วยการนวดนั่นแหละ
1: คร
2: ับ เวลาคนมารักษาอย่างเงี้ยจำเป็นไหมครับพี่จะต้องทานยาควบคู่กันไปหรือจริงๆแล้วเรานวดบีบเราก็หายได
1: ้ในบางรายเนี่ยถ้าอาการค่อนข้างหนักหรือว่าร่างกายค่อนข้างอ่อนแออย่างจุดเด่นของแพทย์จริงคือการบำรุงครับบางคนเนี่ยซีดมากผอมมากบางทีนวดเยอะไปอาจจะระบมได้ง่ายก็คือจะมียาช่วยให้ร่างกายแข็งแรงดีขึ้นแล้วก็นวดหรือว่าบางคนไม่สะดวกมารับการรักษาเนี่ยก็จะให้เป็นยาสมุนไพรไปทานครับ
2: เพราะมันก็กลับไปตอบโจทย์จุดเริ่มต้นก็คือเราก็ต้องมีสมุนไพรเพื่อที่จะบำรุงร่างกายด้วยจริงๆแล้วต่อให้ไม่ต้องผอมไม่ต้องถ้าขอเป็นคุณหมอผมขอบำรุงร่างกายด้วยทานยาด้วยก็จ่ายได้
1: ใช่ครับ
2: ก็จ่ายได้เช่นเดียวกันสมมติผมเป็นคนไข้เพื่อที่ทุกคนจะได้เข้าใจไปพร้อมกันสมมติวันนี้ผมรู้สึกมาหาคุณหมอบอมด้วยอาการผมปวดหลังเพราะว่าผมเป็นพิธีกรบางทีเรายืนนานยืนทั้งวันยืนนานแล้วปวดร้าวขึ้นมานะคุณหมอตั้งแต่ตรงนี้ช่วงนี้ฮะเขาเรียกก้นกบใช่ไหมฮะยาวขึ้นมาจนถึงตรงกลางหลังตรงนี้ก้อนตรงนี้ทั้งหมดเลยผมปวดกลับบ้านนี่คือนอนบางวันตื่นขึ้นมาอีกวันนึงหมอฮะพอลงจากเตียงปั๊บเหยียบปั๊บนี่คือปวดตั้งแต่ฝ่าเท้าขึ้นมาเลยฮะคุณหมอฮะอันนี้เป็นอาการที่มันสัมพันธ์กันไหมฮะระหว่างหลังกับปลายเท้าผม
1: ก็ถือว่าสัมพันธ์กันครับก็คือดูว่ามีการกดทับของหมอนรองกระดูกหรือเปล่าครับกดทับเส้นประสาทหรือเปล่าอาการหนักหรือว่ามีอาการของกล้ามเนื้ออย่างเดียว
2: ครับผมแสดงว่าก็ต้องขึ้นเตียงต้องมีการตรวจวินิจฉัยเป็นเรื่องเป็นราวเลย
1: ใช่ครับ
2: เอาละวันนี้เข้าเรื่องเลยงั้นเดี๋ยวผมขออนุญาตให้คุณหมอบอมลองดูหน่อยว่าร่างผมนี่ยังอยู่ได้อีกนะพอได้ฟังคุณหมอพูดแล้วเนี่ยบอกได้เลยครับว่าผมแจ็คไรเดอร์ขั้นเนื้อขั้นตัวอยากจะทดลองเป็นคนไข้ดูเองเลยเพราะงานที่ผมทำนี่นะครับบางทีใช้ร่างกายเยอะมากทำงานหนักๆยืนนานๆบางทีเดี๋ยวนั่งเดี๋ยวลุกเดี๋ยวนั่งเดี๋ยวลุกโอ้โหปวดจี๊ดอยู่เป็นประจำเลยแหละครับงานนี้ก็เลยขออนุญาตให้คุณหมอได้ช่วยสาธิตวิธีการรักษาแก้อาการกันหน่อยครับ

0: และอย่างคนไข้เองที่มาเลือกการรักษาแบบแพทย์แผนจีนเนี่ยฮะถ้าอย่างถามเนี้ยคุณหมอฮะมันจะเร็วกว่ามันจะช้ากว่าหรือความแตกต่างเรื่องของเวลาในการรักษาเนี่ยมันจะแตกต่างกับแพทย์แผนปัจจุบัน
1: จริงๆก็ขึ้นอยู่กับโรคครับจริงๆไม่สามารถบอกได้ฟันธงว่าเร็วกว่าทุกโรคหรือว่าช้ากว่าทุกโรคอะไรอย่างเงี้ยขึ้นอยู่กับว่าคุณเป็นอะไรและเป็นตรงจุดไหนต้องมาตรวจต้องมาซักประวัติให้เรียบร้อยดูก่อน
0: แสดงว่าทุยหนานก็เหมาะกับบางโรคมาก
1: ๆครับ
0: หรือทุยหนานบางอย่างก็ต้องรักษาควบคู่กับแพทย์แผนปัจจุบันด้วยเพื่อให้ได้ผลการรักษาให้ดีขึ้น
1: ใช่ครับหรือถ้าเป็นหนักมากเนี่ยก็ไม่เหมาะเลยครับอย่างเช่นหมอนรองกระดูกหรือว่ากระดูกหักมาแบบเยอะๆเลยอย่างเงี้ยก็ทำไม่ได้เหมือนกันครับ
0: จะมาจัดมีหมดไม่ได้ต้องไปดามต้องไปค่อยๆกายภาพบำบัดอะไรอย่างนี้เน
1: า
0: ะ
1: ใช่ครับแต่ว่าถ้ากระดูกหักเราสามารถใช้ยาจีนช่วยให้กระดูกเชื่อมกันสมานกันเร็วขึ้นได
0: ้เอาละครับตอนนี้ผมก็ขึ้นเตียงเสมือนคนไข้จริงๆเพราะว่าจริงๆผมมีอาการเหมือนกันนะฮะผมคุยกับคุณหมอว่าอาการนี้เป็นจริง
1: ๆ
0: คือผมเนี่ยมีอาการปวดตรงก้อนหลังตรงนี้เนี่ยทั้งก้อนตรงนี้เลยแล้วก็ยิ่งเวลายืนนานเนี่ยปวดตั้งแต่ฝ่าเท้าขึ้นมาคุณหมอ
1: คร
0: ับ อย่างนี้ยังไงดีครับหมอ
1: ก็ใช้การนวดกับการจัดกระดูกด้วยร่วมด้วยกันแล้วกัน
0: เหรอฮะ
1: ครับ
0: อย่างปกติก็คือเราก็จะนั่งพูดคุยกันก่อนนะคุณหมอเนาะ
1: คร
0: ับ นะฮะว่าเคยเป็นเมื่อกี้คุณหมอถามผมว่าผมเคยประสบอุบัติเหตุอะไรร้ายแรงถึงมันเกี่ยวกับกระดูกอะไรอย่างนี้ด้วยใช่ไหม
1: คร
0: ับ
1: ครับ
0: มันทำไมต้องถามเรื่องนี้ครับหมอฮะเผื่อมันว่าถ้าหายไปแล้วนี่ฮะ
1: เพราะว่าถ้าจัดกระดูกเนี่ยต้องดูก่อนว่าผู้ป่วยได้ประสบอุบัติเหตุหรือมีปัญหาเกี่ยวกับกระดูกเบื้องต้นหรือเปล่านะครับ
0: อ๋อจะได้รู้ว่าตรงไหนอะไรยังไง
1: ใช่
0: ไหมฮะเอาหมอไม่มีครับคุณหมอครับนอกจากอาการทางสมองแล้วไม่มีอะไรเลยครับเรื่องกระดูกครับผม
1: ครับ
0: ครับยังไงดีครับคุณหมอครับ
1: ก็จะเหลือของเรื่องของกล้ามเนื้อครับถ้าที่คำดูเบื้องต้นเนี่ยมีปัญหาที่กล้ามเนื้อหลังนะครับในส่วนของอาการที่ยืนเป็นเวลานานก็คือกล้ามเนื้อหลังเนี่ยมีการหดเกร็งนะครับรวมถึงสรีระของผู้ป่วยนะครับที่ค่อนข้างอ้วนทำให้กล้ามเนื้อหลังเนี่ยค่อนข้างตึง
0: อย่างเคสของผมนี่คุณหมอคิดว่าน่าจะใช้วิธีอะไรบ้างครับผม
1: ก็คือใช้การนวดกับการจัดกระดูกครับ
0: นวดกับจัดกระดูก
1: ครับ
0: แล้ววันนี้พอจะทำอะไรได้บ้างครับหมอ
1: ได้ทั้งคู่เลยครับ
0: อ๋อแล้วลองดูหน่อยดีกว่าครับผม
1: ครับโอเคงั้นเรามาเริ่มเลยนะครับ
0: ครับผม

0: ต่อไปนี้จะเป็นการใช้วิธีการรักษาแบบครอบแก้ว
1: ใช่ครับ
0: ไอ้แก้วนี่ทำไมมันมีหลายไซส์มันแตกต่างกันยังไงหม
1: อขึ้นอยู่กับลักษณะของกล้ามเนื้อของผู้ป่วยครับถ้ากล้ามเนื้อเยอะเราสามารถใช้ใบใหญ่ได้ก็จะได้เนื้อที่ค่อนข้างเยอะแล้วก็ทำให้การรักษาค่อนข้างเร็วครับ
0: อ๋อก็แล้วแต่เนาะ

ต้องบอกเลยแหละครับว่าสบายจริงๆแรกๆผมแจ็คไรเดอร์ก็แอบกลัวอยู่เหมือนกันนะครับว่าเอ๊ะจะเป็นอะไรหรือเปล่าจะเจ็บจะปวดตรงไหนหรือเปล่าแต่พอได้ลองครับบอกได้คำเดียวเลยว่าสบายสุดๆไปเลยแหละครับคุณผู้ชมนี่ก็ถือเป็นอีกหนึ่งทางเลือกครับสำหรับใครที่มีอาการปวดเมื่อยเรื้อรังหรือว่ามีปัญหาเกี่ยวกับกระดูกและก็ความเสื่อมของข้อแบบนี้คุณสามารถเข้ามาปรึกษาอาการได้โดยตรงกับคุณหมอเลยนะครับเสารถหรือที่คนสมัยก่อนเรียกกันว่ากระทบรกฝรั่งเป็นไม้เถาเลื้อยครับมีต้นกำเนิดอยู่ในทวีปอเมริกาใต้โดยในปัจจุบันครับเสาวรสได้เป็นที่รู้จักแพร่หลายมากขึ้นและกำลังเป็นที่นิยมอยู่ในขณะนี้ครับโดยมักจะนำมารับประทานกันในรูปแบบของเครื่องดื่มอย่างน้ำเสาวรสคั้นสดอีกทั้งยังสามารถนำเนื้อของเสาวรสไปทำขนมได้อีกหลากหลายเมนูซึ่งเสาวรสนั้นก็มีคุณค่าทางโภชนาการสูงโดยมีทั้งแคลเซียมแมกนีเซียมโพแทสเซียมและฟอสฟอรัสที่มีประโยชน์ต่อกระดูกของคนเราเป็นอย่างมากอีกด้วยเลยครับ

0: ากทำอะไรที่มีประโยชน์ต่อกระดูกบ้างเพราะว่าไปคุยกับคุณหมอมาเนี่ยบางคนที่เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับดูนี่มันทรมานนะบางครั้งบางคราวเหมือนตกนรกทั้งเป็นปวดกระดูกกระเดี่ยวทั้งชีวิตเนี่ยทำอะไรก็ไม่มีความสุขเพราะฉะนั้นวันนี้ต้องเติมความสุขกินอะไรเข้าไปแล้วก็บำรุงกระดูกรักษาหน่อย
1: ใช่แล้วอันนี้เลยวันนี้มีเสาวรสค่ะ
0: ฮะ
1: เสาวรสผลไม้ในไทยบ้านเราเนี่ยแหละ
0: คือตอนนี้หลายคนเนี่ยชอบเอามาทำเป็นเครื่องดื่มถูกป่ะน้ำเสาวรสก็ขายกันตามท้องตลาดเยอะแยะมากมายรสชาติพื้นฐานของเสาวรสคืออะไร
1: จะเป็นเปรี้ยวอมหวาน
0: เปรี้ยวอมหวาน
1: ใช่แล้วค่ะ
0: นะฮะเสาวรสของเราวันนี้เนี่ยจะส่งผลต่อกระดูกโดยตรงมีประโยชน์ในการดีต่อกระดูก
1: ใช่เพราะว่าเขามีแคลเซียมมีฟอสฟอรัสฟอสฟอรัสนี่คือมีประโยชน์ต่อเหงือกและฟันก็ทำให้แข็งแรงเหมือนกันกระดูกแข็งแรง
0: อ้าววันนี้ทำเมนูอะไรครับเชฟครับ
1: เป็นไก่ทอดชีสซอสเสาวรสค่ะ
0: ส่วนผสมในการทำไก่ทอดชีสซอสเสาวรสอกไก่ไข่ไก่แป้งทอดกรอบเกล็ดขนมปังเชดดาร์ชีสเกลือพริกไทยเสาวรสน้ำตาลเนยจืดหอมใหญ
1: ่วันนี้เราจะมาเริ่มจากไก่เราจะนำไก่มายัดชีสก่อน
0: ไก่ยัดชีส
1: ใช่ค่ะ
0: โอ้น่าทานมากเลยครับมา
1: เริ่มเลยเนาะเราเอานำไก่มานะคะเราก็จะซับน้ำก่อนล้างแล้วก็ซับค่ะ
0: ทำไมต้องซับด้วยอ่ะ
1: ซับเผื่อเวลาทอดมันกระเด็นค่ะน้ำกับน้ำมันมันโดนกันไม่ได้ค่ะแล้วก็จะหั่นตัวนี้ออกค่ะวิธียัดชีสของเราใช้มีดนะคะแทงเข้าไปอย่าให้มันขาด
0: แทงกัน
1: ใช่ค่ะแทงตรงกลางเสร็จแล้วนำชีสมาใส่นะคะชีสวันนี้เราใช้ตัวเป็นเชดดาร์ชีสนะคะแล้วก็เอาไม้จิ้มฟันนะคะขัดเอาไว้โอเคค่ะเรียบร้อยอันนี้ค่ะก่อนที่เราจะนำไก่ลงทอดนะคะให้นำไข่ไก่ค่ะ1ฟองมาตอกแล้วก็ชุบแป้งนะคะแป้งตัวนี้เป็นแป้งทอดกรอบธรรมดานะคะเป็นแป้งแห้งนะคะเราไม่ใช้แป้งเปียกต่อมานะคะเป็นตัวเกล็ดขนมปังค่ะ
0: ขนมปังแป้งเกล็ดขนมปังนะครับหลักๆของเขาน้ำมันนี่ใช้ร้อนมากไหมครับ
1: ไม่ร้อนมากค่ะไฟอ่อนๆค่ะเพราะว่าเนื้อไก่มันหนาเดี๋ยวด้านในจะไม่สุกนะคะแล้วเราก็จะนำชิ้นไก่ของเราที่มีชีสแล้วลงไปคลุกบางๆค่ะคลุกไข่ไก่บางๆเพื่อที่เวลาชุบแป้งแห้งมันจะได้ติด

0: ระหว่างรอพี่แจ็คทอดไก่นะคะเรามาทำตัวซอสสับปะรดกันเลยดีกว่าค่ะเริ่มจากนำสับปะรดนะคะมาผ่าพอเราผ่าครึ่งออกมาแล้วนะคะเราใช้ช้อนค่ะใช้ช้อนสั้นควักวันนี้เราใช้ทั้งเม็ดนะคะเราจะไม่กองเอาแต่น้ำนะคะเทคนิคของการทอดไก่ให้กรอบคือถ้าไก่เริ่มสุกแล้วเราต้องเร่งไฟค่ะให้น้ำมันมันไล่ออกจากตัวไก
1: ่
0: ค่ะมันจะทำให้กรอบนาน
1: ถ้าเกิดว่าเราไม่เร่งไฟไล่น้ำมันเราสามารถใช้แม่เขามาไล่น้ำมันอีกทีได้ไหมฮะ
0: ทอดต่อดีกว่าค่ะค่ะไก่ในหม้อของเราก็สุกแล้วนะคะเดี๋ยวโอ้ชีสเยอะมากเอาสีประมาณนี้ค่ะสีเหลืองทองค่ะเราจะไม่เอาไม่ไหม้นะคะค่ะต่อมานะคะเราจะมาผัดซอสสับปะรดกันตั้งกระทะนะคะแล้วก็เปิดไฟค่ะใช้ไฟอ่อนนะคะเราเริ่มจากการใส่เนยนะคะเนยวันนี้เราใช้เนยจืดค่ะ
1: ทำไมต้องใช้เนยจืดด้วยครับ
0: ใช้ได้ทั้งสองเนยค่ะเนยเค็มก็ได้แต่ทีนี้ไก่เราก็มีรสชาติอยู่แล้วแล้วเราก็จะเติมเกลือพริกไทยลงไปด้วยก็เลยใช้เนยจืดดีกว่าพอเนยเริ่มละลายนะคะเราจะใส่ตัวหอมใหญ่สับลงไปค่ะ
1: ครับผม
0: ผัดเนยกับหอมใหญ่ให้สุกก่อนนะคะถึงจะใส่ตัวสับปะรดลงไปได้
1: คือข้อสำคัญก็คืออย่าให้ไฟแรง
0: นะพอหอมใหญ่สุกนะคะมันจะเริ่มเป็นสีใสๆแต่ถ้าไม่สุกปุ๊บมันจะขุ่นๆเหม
1: ือ
0: นที่เราใส่ลงไปต่อมานะคะเราก็จะใส่ตัวสับปะรดของเราอันนี้ไม่ต้องผัดนานนะคะเพราะเดี๋ยวเนยมันจะแตกเป็นชั้นๆเราแค่เคี่ยวให้มันข้นๆสำหรับราดก็พออันนี้เราจะปรุงรสด้วยน้ำตาลทรายเล็กน้อยนะคะแล้วใส่เกลือลงไปเล็กน้อยนะคะพริกไทยค่ะแค่นี้เองตัวซอสสับปะรดของเราก็ได้แล้วไม่ถึง5นาทีเลย

0: วันนี้เราก็ได้เมนูแล้วนะฮะหน้าตาน่าทานมากๆเลยนะครับผมนี่คือเมนูชื่อว่าไก่ทอดชีสซอสสวรสนั่นเองนะครับผมดีต่อกระดูกดีต่อนะฮะร่างกายนะครับผมแต่ว่าถ้าเกิดว่าใครดูวิธีการขั้นตอนการทำไม่ทันไม่เป็นไรไม่ต้องตกใจครับไม่ต้องร้องไห้ฟูมไฟวิ่งไปนอนทุบหมอนบนเตียงนั่งดูต่อเลยครับเพราะว่าเราจะพาย้อนกลับไปดูวิธีทำกันหน่อยครับขั้นตอนในการทำไก่ทอดชีสซอสสวรสขั้นแรกก็ให้นำไก่มาหั่นเป็นชิ้นครับผ่าตรงกลางยัดชีสเข้าไปในชิ้นเนื้อไก่เสร็จแล้วก็ใช้ไม้กลัดไก่เอาไว้ครับจากนั้นก็นำมาชุบด้วยไข่ไก่แป้งแห้งแล้วก็กลับไปชุบไข่ไก่อีกครั้งและปิดท้ายด้วยเกล็ดขนมปังครับตั้งไฟอ่อนๆร้อยน้ำมันเดือดหย่อนชิ้นไก่ลงไปทอดจนไก่สุกออกสีเหลืองอ่อนน่ารับประทานแล้วก็ตักขึ้นมาพักเอาไว้ครับส่วนการทำซอสสวรสนั้นเริ่มจากใส่เนยลงไปในกระทะคนจนละลายตามด้วยหอมใหญ่สับผัดจนหอมใหญ่เริ่มใสจากนั้นให้ใส่สวรสเคี่ยวจนข้นแล้วปรุงรสด้วยน้ำตาลทรายเกลือและพริกไทยแค่นี้เราก็ได้ซอสสวรสแสนอร่อยแล้วล่ะครับแน่นอนครับวันนี้เราได้เมนูแสนอร่อยของเรานะครับแล้วก็น่าเป็นที่ชื่นชอบหมุนทั้งบ้านด้วยนะฮะรสชาติจะเปรี้ยวนำหวานตามแล้วก็มีความหอมมันของไก่ทอดชีสของเรานั่นเองเรียกว่าดูตรงนี้นะครับน้ำลายยังไหลเลยรู้จักมองซ้ายมองขวาหยิบจับสิ่งที่ทานอยู่รอบตัวครับเอามาทำเป็นเมนูสร้างสรรค์ใหม่ๆและที่สำคัญครับทุกๆเมนูนั้นมีประโยชน์ต่อร่างกายแน่นอนถ้าคุณไม่รู้ว่ามีประโยชน์อย่างไรติดตามรายการ Herbs ที่เรียสมุนไพรเข้าเส้นเป็นประจำทางช่อง True ปลูกปัญญาได้เลยนะครับวันนี้ครับหมดเวลาของแจ็คไรเดอร์ครับผมและรวมถึงเชฟวีของเราด้วยเจอกันใหม่คราวหน้าครับจะเป็นเมนูอะไรติดตามได้สัปดาห์หน้าสวัสดีครับ
1: ดีค่ะ
2: การทำความดีมีหลายวิธีแตกต่างกันออกไปนะคะแต่การที่จะทำความดีแล้วได้ผลดีกลับมาด้วยเราก็ต้องทำความเข้าใจให้ค่ะแล้วการทำความดีนั้นจะต้องไม่ทำให้ใครเดือดร้อนด้วยนะคะแบบนี้ถึงจะเรียกว่าเป็นการทำความดีที่มีคุณค่าค่ะ
3: สวัสดีค่ะ
4: สวัสดีค่ะมาถึงตอนไหนคะ
3: เพิ่งมาถึงเมื่อกี้เลยค่ะบรรยากาศที่นี่ดีมากเลยนะ
4: ไกลมั้ยคะ
3: นิดนึงค่ะแต่ว่าคือแบบข้างทางคือสวยมากเลยนะคะ
4: พกชัยนาทนี่ยังเป็นพื้นที่ที่ยังมีความอุดมสมบูรณ์ก็คือเป็นพื้นที่ของลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยา
5: ในตำบลบางขุดนะต้องบอกว่าประชาชนส่วนใหญ่เลยอาชีพเกษตรกรรมคือการทำนาพอการทำนาเนี่ยก็คือต้องรอพึ่งฟ้าฝนหรือพึ่งเรื่องของธรรมชาติฝนไม่ตกชาวบ้านก็ทำนาไม่ได้เกิดภาวะความเดือดร้อนก็คือเรื่องของอาชีพรายได้แล้วก็หนี้สินมีการรวมกลุ่มของกลุ่มสตรีนะคะในการจัดตั้งกองทุนสวัสดิการชุมชนเราพบว่าปัญหาที่ชาวบ้านเยอะที่สุดเลยคือเรื่องความยากจนแล้วก็หนี้สินก็จากที่เราสำรวจข้อมูลมาแล้วนะคะที่แบ่งเป็น3ประเภทก็กลุ่มที่1คือกลุ่มพึ่งพิงกลุ่มพึ่งพิงเนี่ยก็คือคนพิการผู้สูงอายุหรือคนในครอบครัวเนี่ยไม่มีคนดูแลกลุ่มนี้กองทุนสวัสดิการก็จะดูแลเรื่อง

0: รู้สึกดีใจนะคะที่ได้เห็นภาพความช่วยเหลือซึ่งกันและกันของคนในชุมชนแบบนี้ค่ะ
1: กลุ่มที่2ค่ะกลุ่มพึ่งพากลุ่มนี้นะคะก็จะมีคนอยู่ในครัวเรือนเนี่ยเป็นวัยแรงงานแต่วัยแรงงานเนี่ยไม่สามารถออกไปประกอบอาชีพได้เพราะว่าต้องดูแลเด็กดูแลผู้สูงอายุหรือดูแลผู้พิการกองทุนสวัสดิการชุมชนเราก็จะส่งเสริมเรื่องของอาชีพให้นะคะ

0: กองทุนสวัสดิการชุมชนอ่ะก็เปิดให้เข้าไปเป็นสมาชิกใกล้ๆจะจบโครงการเนี่ยเขาก็มีการว่าเราจะทำอาชีพอะไรตัวพี่เองพี่ก็เลยทำเลี้ยงแพะ
1: สวัสดีค่ะน้องแพะค่ะ
0: ถ้าเราไปทำงานข้างนอกเราก็ไม่มีเวลาที่จะดูแลพวกเขาเนาะ
1: ที่เราได้ทำงานที่บ้านได้มีเวลาดูแลครอบครัวแค่นี้มันก็ทำให้เรามีความสุขมากๆแล้วนะคะ
2: กลุ่มสุดท้ายคือกลุ่มพึ่งตนเองกลุ่มนี้เราจะเอาเข้าเรื่องของโรงเรียนแก้ไขปัญหาความยากจนและหนี้สินของตำบลบางขุดที่กองทุนสวัสดิการชุมชนได้ทำก็คือ1เราจะให้เรื่องขององค์ความรู้เป้าหมายการพัฒนาเนี่ยกองทุนเนี่ยจะเป็นหลักสวัสดิการเบื้องต้นให้กับคนในตำบลได้อันนี้ก็คือเป็นแนวคิดที่พวกเราได้ทำร่วมกัน
3: ก็ได้หลายอย่างให้เรามีความคิดว่าเรามีรายรับรายจ่ายเราทำบัญชีครัวเรือนอย่างเงี้ยเขามีกองทุนแล้วก็มีให้เงินให้กู้ยืม
1: ตอนนี้คุณป้าและลุงกำลังพาเราไปดูเมลอนนะคะ
3: ใช่ค่ะ
1: ปลูกเมลอนนอกจากจะช่วยพัฒนาชุมชนแล้วยังสร้างรายได้ให้กับชาวบ้านอีกนะคะ
4: ที่นี่เป็นศูนย์เรียนรู้ชุมชนแทนคุณแผ่นดินตำบลบางขุดอำเภอสันบุรีจังหวัดชัยนาทค่ะที่นี่จะมีการฝึกอาชีพสอนทำอาชีพเช่นสานกระเป๋าทำไม้กวาดค่ะหรือว่าเป็นการแปรรูปอาหารอย่างเช่นกล้วยตากหรือน้ำพริกต่างๆที่นี่ก็คือเราจะสอนเรียนรู้อาชีพหลายๆประเภทเลยค่ะทีนี้ที่นอกจากเป็นศูนย์เรียนรู้แล้วเรายังเป็นศูนย์กลางกระจายสินค้าของตำบลด้วยค่ะคนที่มาเรียนรู้ที่นี่อะค่ะเราไม่จำกัดแค่เป็นคนในตำบลใครก็ได้ค่ะที่สนใจเข้ามาเรายินดีสอนได้ตลอดค่ะ

0: ราใช้หลักคุณธรรมในการดำเนินชีวิตของเราพอเราใช้หลักคุณธรรมในการดำเนินชีวิตของเราเนี่ยเราได้ใช้ความดีของเราที่มีอยู่เนี่ยแล้วก็ความสามารถที่เรามีเนี่ยไปส่งเสริมให้ชาวบ้านเนี่ยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นพอชาวบ้านมีความสุขแล้วเราก็มีความสุขไปด้วยแล้วเราก็นำมาสู่เรื่องของการจัดตั้งศูนย์เรียนรู้ชุมชนแทนคุณแผ่นดินที่เราใช้ความดีความสามารถและความสุขของเราตอบแทนคุณแผ่นดินค่ะ
1: การที่ชุมชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นก็ทำให้เกิดความสุขอย่างแท้จริงนะคะคำว่าเราจะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังตอนนี้เบลเข้าใจแล้วค่ะหลังจากที่เบลได้มาเห็นในวันนี้

มันไม่มีไฟแดงนะแต่ก็งงเหมือนกันว่าทำไมทุกคนจอดกันก็เลยลงมาดูปรากฏว่าจากตรงนี้ไปเนี่ยประมาณ200เมตรมีเฮลิคอปเตอร์อยู่กลางถนนแล้วก็มีแบบวอรถวอเต็มไปหมดเลยอ่ะไม่รู้เกิดอะไรขึ้นเหมือนกันแต่ว่าเดี๋ยวแพทกล่าวว่าจะเข้าไปดูให้ใกล้ที่สุดแล้วกันไม่แน่ใจว่าเข้าไปใกล้ได้แค่ไหนเพราะว่าตรงนั้นก็จะมี

0: หลังจากที่เราติดอุบัติเหตุอยู่นานเหมือนกันนะแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยไม่ไหวแล้วอ่ะหลายคันเขาก็กลับรถแล้วก็คือหาทางใหม่อ่ะไม่งั้นมันเหมือนจะไม่มีที่สิ้นสุดอ่ะเราต้องรอไปถึงเมื่อไหร่ก็ไม่รู้เงี้ยอ่ะเดี๋ยวให้ดูนี่คือสภาพถนนวิ่งรูท66อยู่ดีๆก็ต้องมันแล่นทางลูกลังเป็นทางขนานทางรถไฟเนี่ยเราแล่นไปพร้อมกับทางรถไฟเลยนี่ไงมีทางจริงด้วยคลาสสิกสุดๆอ่ะ เป็นรูท66แบบพิเศษนะคะนี่แหละความไม่คาดคิดที่เราจะได้เจอบนท้องถนน
1: เฮ้ยเฮลิคอปเตอร์ขึ้นแล้ว
0: สิ่งที่เกิดขึ้นตอนที่เราขับออกมาก็คือเป็นการชนกันคือมีผู้เสียชีวิตด้วยแล้วก็รู้สึกแบบเนาะน่าสลดใจมากเป็นข้อควรระวังละกันสำหรับรถจักรยานยนต์คือถึงแม้จะเป็นรถใหญ่อะเหมือนทัวริงไบค์อย่างเงี้ยแต่ว่าก็ต้องระวังอยู่ดีอะเพราะว่าอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นอย่างเงี้ยมันก็ก่อให้เกิดความสูญเสียอย่างเงี้ยก็รู้สึกแบบสลดไปด้วยเนาะ

เรายังคงมุ่งหน้าต่อไปตามถนนรูท66ซึ่งนอกจากเรื่องราวประวัติศาสตร์ระหว่างทางยังมีความสวยงามและยิ่งใหญ่ของธรรมชาติรออยู่เราขับรถไปจนถึงอุทยานแห่งหนึ่งซึ่งตั้งอยู่ขนาบสองฝั่งของรูท66ที่นี่มีชื่อเสียงเรื่อง Petrified Wood หรือไม้กลายเป็นหินซึ่งมีอยู่จำนวนมากกระจายไปทั่วอุทยาน

0: แค่ว่าท่อนนี้น่าจะเป็นท่อนที่ใหญ่ที่สุดแล้วล่ะกว่าที่ไม้จะกลายเป็นหินได้เนี่ยมันต้องผ่านกระบวนการต่างๆมากมายย้อนกลับไปตั้งแต่โอ้โหยุคนู่นเลยปลายยุคจุลสิก225ล้านปีก่อนเกิดอะไรขึ้นบ้าง
1: 2,100 miles south of where it is now. It was a tropical floodplain. The trees did not grow here. They grew from the surrounding area, and they floated into this area on the rivers and the floods.

ในช่วงปลายยุคทรแอสซิกพื้นที่ทางตะวันออกเฉียงเหนือของรัฐแอริโซนามีลักษณะเป็นที่ราบต่ำลำธารจากบนภูเขาไหลลงมาเกิดเป็นแม่น้ำและแอ่งทะเลสาบขนาดใหญ่ในช่วงหนึ่งอาจเกิดแผ่นดินไหวรุนแรงหรือว่ามีน้ำป่าไหลหลากทำให้ต้นไม้ตายระเนระนาดหักโค่นตกลงไปอยู่ในน้ำและจมลงกับพื้นท่อนซุงเหล่านั้นถูกฝังอยู่ใต้ตะกอนกรวดทรายละเอียดซึ่งตกลงมาคลุมทับอีกทีท่ามกลางสภาพที่ไม่มีออกซิเจนและแบคทีเรียทำให้เนื้อไม้ยังคงสมบูรณ์ไม่ผุพังตัดภาพมาอีกด้านภูเขาไฟทางตะวันตกเกิดระเบิดขึ้นปล่อยเท่าภูเขาไฟซึ่งมีซิลิคอนไดออกไซด์ออกมาพวกมันละลายลงในน้ำกลายเป็นน้ำที่อิ่มตัวไปด้วยซิลิคอนไดออกไซด์จากนั้นก็เริ่มแทรกซึมผ่านเข้าไปในเนื้อไม้ที่ฝังอยู่ใต้ดินในระหว่างที่ถูกแช่อิ่มมานานเป็นล้านปีมีบางช่วงเวลาที่ไม้มีโอกาสได้สัมผัสกับออกซิเจนทำให้สารละลายซิลิก้าตกตะกอนแล้วเข้าไปสะสมตัวแทนที่โมเลกุลของเนื้อไม้ท่อนไม้ที่เคยเป็นสารอินทรีย์จึงเปลี่ยนไปเป็นเนื้อหินซิลิก้าในที่สุด

0: าถึงอีกจุดหนึ่งแล้วนี่ชื่อว่า Crystal Forest ก็เป็นไม้ที่กลายเป็นหินลักษณะเดียวกันนี่แหละแต่ว่าจำนวนนี่แพทว่าโอ้โหเยอะแบบนับไม่ถ้วนเลยอ่ะมันกระจายเต็มพื้นที่ไปหมดเลยโหเจ๋งมากอ่ะและสีตรงนี้แพทคิดว่าชัดมากอ่ะสดจนไม่น่าเชื่อว่าเป็นธรรมชาติสร้างอ่ะเหมือนคนมาแต้มสีทาสีให้เลยเนี่ยมหัศจรรย์ของธรรมชาติจริง
1: The colors in the petrified wood are caused by minerals that infiltrated at the same time as the silica water. The main ingredient is iron. Iron causes red, orange, yellow, pink, tan, purple, blue.Sometimes even green can be iron. The black and the gray can be carbon or manganese. And the white color in the petrified wood is the pure quartz without any minerals in it. So now that tree is a quartz crystal. It's very hard, it's very heavy, but it's also brittle.And if you'll notice out there, the trees are broken into segments.

0: เมื่อกี้ก็ได้ฟังคุณลุงอธิบายที่มาที่ไปของการเกิด Petrified Wood แล้วก็คุณลุงให้ลองจับดูระหว่างไม้ธรรมดากับไม้ที่เป็น Petrified Wood ก็คือการแข็งกลายเป็นหินว่าน้ำหนักเนี่ยต่างกันยังไงบ้าง
1: โอ้โห
0: อ่ะอันนี้คือไม้ธรรมดานะกับ Petrified Wood คือมันต่างกันมากอ่ะอันเนี้ยเบามากเนี่ยตึ้งๆๆๆแต่อันเนี้ยคือเหมือนไม้กับหินเลยอ่ะเนี่ยเหมือนหิ้วไม้กับหิ้วหินนี่หนักมากนี่แหละที่คุณลุงเขาบอกว่ามันฮาร์ดมากอย่างนี้นี่เองฮาร์ดแอนด์เฮฟวี
2: ่ความโดดเด่นเรื่องสีไม่ได้มีแค่ไม้กลายเป็นหินเท่านั้นถ้ามองไปไกลๆเราจะได้เห็นสีสันของเทือกเขาที่สวยงามไม่แพ้กันครึ่งบนของอุทยาน Petrified Forest เป็นพื้นที่ส่วนหนึ่งของทะเลทรายหลากสีที่มีชื่อว่า Painted Desert
3: Petrified Forest is a park and that park is in the desert. It's a big desert that goes almost to the Grand Canyon. Very large area, 15,000 square miles. Coronado, Spanish explorer came through here in the 1500s, and when he saw all of these different colored layers, he said, "This looks like this desert has been painted," and so that name stuck, and so that's why they call this desert area the Painted Desert. In Spanish, El Desierto Pintado.

0: The Painted Desert.
1: มนุษย์ไม่สามารถที่จะทำได้ยิ่งใหญ่ขนาดนี้แน่ๆอย่างเช่นข้างหลังเนี่ยที่แพทเห็นน่ะคือแค่ดูแล้วมันก็ขนลุกแล้วอะว่าโอ้โหต้องใช้มนุษย์กี่ล้านคนถึงจะสามารถระบายสีเพ้นออกมาให้ได้แบบเนี้ยภูเขาข้างหลังทั้งพืชทั้งแถบเนี่ยให้มันเป็นสีเป็นริ้วระบายที่สวยงามขนาดนี้และใหญ่ได้ขนาดนี้คือคนไม่สามารถทำได้จริงๆอะนอกจากฝีมือของธรรมชาติเท่านั้นและนอกจากความสวยงามเหนือสิ่งอื่นใดเลยประโยชน์ที่แพทบอกไปก็คือการเป็นเครื่องบันทึกประวัติศาสตร์นี่ไม่ใช่แค่เครื่องบันทึกเรื่องราวของชนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งหรือว่าพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่งแต่ว่านี่คือการบันทึกเรื่องราวของโลกของเราที่อยู่อาศัยเราได้เข้าใจว่าเมื่อหมื่นปีแสนปีล้านปีก่อนเกิดอะไรขึ้นกับโลกเราบ้างมันคือสิ่งที่ยิ่งใหญ่มากๆนี่คือหลักฐานชิ้นสำคัญที่บอกเล่าเรื่องราว
0: Those layers of sediment were made by water. Water in, lay down a layer of sediment. Water out, water, more water in, more sediment. Over the millions of years, the sediment is colored with iron also. And that's what causes the color, different colors of the sediment from red to blue.
2: ในแต่ละชั้นสีประกอบไปด้วยหินตะกอนหลายชนิดชั้นล่างจะมีอายุเก่าแก่กว่าเป็นการสะสมตัวกันของตะกอนดินโคลนและทรายส่วนชั้นบนที่มีอายุน้อยกว่าจะเป็นพวกเท่าถ่านและลาวาจากภูเขาไฟซึ่งปะทุอยู่ในบริเวณใกล้เคียงหรืออาจไกลออกไปทางตะวันตกเฉียงใต้ของรัฐเนวาดา

0: ผ่านเข้าประตูมานะคะ Valley of Fire State Park ก็เสียค่าธรรมเนียมไปตามระเบียบเพราะว่าถ้าเป็น Scale State Park เนี่ยก็จะต้องเสียตังค์อยู่แล้วแต่ว่าที่นี่เนี่ยเสียถูกเสียนิดเดียวเอง $10
1: แค่$10ถือว่าคุ้มค่ามากกับสิ่งที่จะได้พบที่นี่Valley of Fire เป็นสเตทปาร์คที่เก่าแก่และใหญ่ที่สุดของรัฐเนวาดาและสิ่งที่บ่งบอกตัวตนของอุทยานนี้ได้ดีที่สุดคงจะหนีไม่พ้น Valley of Fire Road ถนนความยาว17กิโลเมตรที่ตัดผ่านใจกลางหุบเขาสีแดงเข้มและเมื่อสะท้อนกับแสงแดดมันจะยิ่งแดงเหมือนเปลวไฟที่กำลังลุกไหม้ย้อนไปเมื่อ320ล้านปีก่อนหุบเขาหินทรายสีแดงเพลิงนี้เคยเป็นโคลนและทรายที่อ่อนนุ่มระดับน้ำทะเลที่สลับกันขึ้นและลงทำให้โคลนและทรายผลัดเปลี่ยนกันสะสมตัวทีละชั้นทีละชั้นซ้ำไปซ้ำมาจนกระทั่งก่อนอัดแน่นจนกลายเป็นหินแข็งในที่สุดที่จริงกระบวนการนี้มีส่วนคล้ายกับการเกิดเพนเทเดเซอร์แต่หินสีแดงจะมีส่วนประกอบของแร่เหล็กที่เข้มข้นและการผุกร่อนของเหล็กออกไซด์คือปัจจัยสำคัญที่ทำให้พวกมันเปลี่ยนเป็นสีแดง
0: ผ่านเข้ามานิดนึงเนี่ยเราก็จะมาเจอตรงนี้ชื่อว่า Seven Sister ดูจากลักษณะแล้วเนี่ยก็รู้เลยว่าทำไมเขาถึงตั้งชื่อว่า Seven Sister พอลองนับดู1 2 3 4 5 6 7ครบเลยมีพี่น้อง7คนนะคะแต่ว่าลักษณะที่โดดเด่นมากกว่าของที่นี่เนี่ยเขาบอกว่าจะมี blow hole เราลองเดินเข้าไปดูเนี่ยเห็นเลยว่าโอ้โหมีรูเต็มไปหมดเลยรูเหล่านี้เนี่ยเป็นตัวที่บ่งบอกถึงอายุแล้วก็ความแรงของลมบริเวณนี้เนี่ยลมแรงจนกัดกร่อนหินต่างๆให้เป็นรูเนี่ยถ้าเกิดว่ามีมากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆเนี่ยเขามีการทำนายบอกว่าในอีกหลักร้อยปีข้างหน้าเนี่ยถ้าเกิดว่ายังกัดต่อไปแบบเนี้ยทาวเวอร์ที่เราเห็นหินก้อนใหญ่ๆเนี่ยอาจจะแบบถูกทำลายไปมากกว่านี้หรือบางทีอาจจะแบบหายไปเลยก็ได้เพราะว่ารูเหล่านี้ก็เป็นตัวบ่งบอกอายุของมันยิ่งรูเยอะยิ่งรูใหญ่เนี่ยก็เท่ากับถูกกัดเซาะมามากแล้วเหมือนร่องรอยเหี่ยวย่นบนหน้าคนแบบเนี้ยก็เป็นตัวบ่งบอกว่าเนี่ยแหละคุณอายุเยอะแล้วนะอาจจะหายไปได้ในอนาคตนะคะอย่างงี้เราก็ต้องรีบดูเข้าไว้อีก100ปีมันอาจจะหายไปแล้วนะ

0: ในอดีตหิน7พี่น้องตรงนี้เคยเป็นส่วนหนึ่งของผาหินสีแดงเหมือนกับรอบข้างแต่การกัดเซาะรุนแรงต่อเนื่องทำให้มันเปลี่ยนสภาพไปเช่นเดียวกับในบริเวณอื่นธรรมชาติยังคงสร้างรูปร่างหน้าตาของภูมิทัศน์แบบใหม่ๆขึ้นมาเสมอและการกัดกร่อนในบางลักษณะอาจเป็นประโยชน์ต่อสิ่งมีชีวิตด้วยอย่างเช่นที่นี่
1: คิดว่าตรงนี้น่าจะใช่นะเป็น mouse tank ซึ่งเหือดแห้งมากไม่มีน้ำเลยก็จริงๆอ่ะถ้าเกิดว่าคนที่กลัวหนูอย่างคุณตะก้องนะคะไม่ต้องกลัวว่าตรงนี้จะเป็นเบาะสะสมหนูหรือเปล่าถึงชื่อว่า mouse tank ไม่ใช่คือที่มาเหมือนกับว่ามีคนอ่ะอพยพมาแถวนี้แล้วก็บ่อเนี้ยเป็นบ่อน้ำธรรมชาติซึ่งเวลาฝนตกอ่ะน้ำมันก็จะไหลลงมาเนี้ยแล้วก็เหมือนเป็นอ่างเก็บน้ำเล็กๆอ่ะน้ำในบ่อเนี้ยจะอยู่ประมาณเดือนนึงแพทคิดว่าตรงนี้เนี่ยน่าจะเป็นช่วงซัมเมอร์แล้วฤดูแล้งน้ำก็หายไปหมดแล้วเราจะสังเกตว่าตรงนี้จะมีเส้นระดับน้ำอันนี้คาดคิดเอานะว่าเนี่ยคือระดับน้ำมันจะอยู่ตรงบริเวณขาวๆตรงเนี้ยนั่นแหละถ้ามาช่วงนี้ก็ไม่น่าจะได้เห็นน้ำ
0: สรุปแล้วสาเหตุที่ชื่อ Mouse Tank ก็คือคนที่อพยพมาหลบภัยในบริเวณบ่อน้ำนี้มีชื่อว่า Little Mouse เป็นชาวเผ่า Southern Paiute ที่หลบหนีจากคดีอาชญากรรมชื่อบ่อ Mouse Tank จึงถูกตั้งขึ้นตามชื่อของเขานั่นเอง
1: เจอโอ้ยแล้วก็โง่อยู่ตั้งนานตอนแรกที่แพทมาถึงตรงนี้แพทก็นึกว่าสงสัยมันคือสิ้นสุดทางแล้วแหละเพราะว่าเจอคุณลุงคน2คนที่เดินขึ้นมาเส้นรูทเนี้ยข้างๆผาแล้วคุณลุงบอกไม่มีอะไรข้างหน้าก็เป็นผาอะไรอย่างเงี้ยก็เลยโอเคงั้นจุดสิ้นสุดของเราก็คือตรง Mouse Tank ที่เหือดแห้งที่แพทพูดไปเมื่อกี้แต่ด้วยความอะไรไม่รู้กึกๆบางอย่างก็แบบไหนๆก็ไหนๆละเดี๋ยวเดินขึ้นมาดูวิวมุมสูงซะหน่อยแล้วกันก็ปีนขึ้นมารูทเดิมที่คุณลุงคนแรกเนี่ยเขาปีนขึ้นแล้วก็มาเจอกับคุณลุงกับคุณป้า2คนเดินมาชี้บอกนี่ไงน้ำบ่อน้ำอยู่ตรงนี้แล้วชะโงกลงไปเนี่ยเห็นอ๋อ this one
2: see it
1: oh yes I see I saw this one and I think it's dry
2: yeah I didn't see this one till I came here to show you yeah
1: yes oh thank you ยังมีน้ำอยู่ด้วยแล้วแพทก็เลยถามคุณลุงว่าอ้าวแล้วตอนนี้หน้าซัมเมอร์ยังมีน้ำอยู่หรอคุณลุงบอกตอนนี้มันยังเป็นแค่ early summer ก็คือแบบยังช่วงต้นๆน้ำมันยังไม่หมดถ้าจะหมดจริงๆแบบแห้งสนิทเลยอ่ะคือช่วงประมาณออกัสก็จะแห้งดังนั้นนี่แหละบ่อน้ำของจริงที่มีน้ำด้วยแต่ต้องปีนขึ้นมานะ

0: ถัดจากเมาส์แทงค์เทรลเรามาต่อที่เทรลอีกเส้นหนึ่งเทรลที่ทำให้เรารู้สึกถึงรสชาติการผจญภัยที่แท้จริงในดินแดนหุบเขาแห่งไฟ
1: ฮีทวอร์นิ่งค่ะเตือนภัยความร้อนถ้าเกิดว่าร้อนจัดเนี่ยเขาไม่เรคคอมเมนต์ให้เดินเลยนะแต่ว่าตอนนี้ก็น่าจะพอโอเคอยู่ขาเกือบไหม้เท่านั้นเองเฮ้ยคือร้อนจริงๆแต่ว่าก็คุ้มค่ากับความร้อนแหละสำหรับเทรลนี้ชื่อว่า Fire Wave ลักษณะเนี่ยไม่บอกเดี๋ยวต้องรอไปให้เห็นกับตาเองคือดูจากภาพแล้วพันว่ามันสวยมากอ่ะเป็นภูมิประเทศที่หายากที่หนึ่งเลยตอนนี้มองขึ้นไปก็บูสกายมากๆตัดกับสีหินข้างหลังที่เป็นสีแดงเนี่ยแหละที่แพทบอกว่าความสวยงามของอุทยานเนี้ยคือการที่มันแบบเปล่งแสงออกมาเหมือนกับไฟ Valley of Fire เดี๋ยวเราไปดูกันข้างในเทลนี้น่าจะเป็นเทลที่ยาวที่สุดของเราแล้วล่ะแล้วก็ร้อนที่สุดด้วยแต่ว่าเราก็จะเข้าไปเพื่อจะชมความสวยงาม Fire Wave ไป

แบบนี้คือป้ายบอกทางจะมีแผ่นสีเหลืองแปะอยู่จะตั้งอยู่เป็นระยะเพื่อบอกว่าเดเรคชันเนี่ยไปทางไหนเพราะว่าพื้นที่แอเรียเนี่ยมันกว้างมากถ้าเกิดคนเดินสเปซสปะไปเดี๋ยวหลงก็เป็นเหมือนเครื่องบอกทางแต่ว่ารูเส้นทางเนี่ยไม่ได้มีรั้วกั้นอะไรขนาดนั้นคือเราก็จะสามารถออกไปนู่นไปนี่ได้ค่ะเดินมาไม่รู้ถึงไหนแล้วแต่ก็รู้สึกว่า

เหนื่อยและร้อนมากจริงๆสิ่งสำคัญที่แพทย์อยากจะแนะนำนะสำหรับเทรลแบบนี้ห้ามลืมพกไปเด็ดขาดคือน้ำดื่มเวลาที่เดินอยู่บนทางเทรลที่เป็นทะเลทรายเนี่ยเราจะรู้สึกหิวน้ำมากกว่าปกติก็อย่าลืมพกน้ำใส่เป้ไว้แบบนี้ก็ได้อีกอย่างนึงก็ทาครีมกันแดดไว้ด้วยนะคะไม่ได้จะโหรักสวยรักงามอะไรแบบนั้นคือสำหรับคนที่เป็นผู้ชายอย่างคุณตากล้องเองเนี่ยไม่ชอบทาครีมกันแดดเลยบอกว่ามันเหนียวแต่ว่าครีมกันแดดแพทว่าเป็นสิ่งที่จำเป็นมากเพราะว่าอากาศแห้งเนี่ยมันจะทำให้ผิวเราแตกคันขึ้นผื่นดังนั้นอ่ะครีมกันแดดมันก็ช่วยได้ไม่ได้แค่ป้องกันดำแต่ป้องกันให้ผิวเราแบบแข็งแรงด้วยอ๋อแล้วมีอีกอย่างรู้สึกจะโผล่มาเรื่อยๆอีกอย่างก็คือนี่หมวกแว่นกันแดดคือทุกอย่างอ่ะที่ใช้สามารถกันแดดเนี้ยแว่นสำคัญเพราะว่าแสงจ้ามากต้องใช้แว่นที่มันกรองแสงและหมวกอันเนี้ยหมวกแก๊ปอ่ะแพทว่าประสิทธิภาพดีมากเลยนะคือมันสามารถกันลมกันฝนกันทุกอย่างได้หมวกแก๊ปเป็นหมวกอเนกประสงค์สำหรับแพทใช้ได้ทุกเทรลแค่นี้แหละน่าจะมีแค่นี้แล้วก็เตรียมตัวเดินกันต่อได้พักเหนื่อยเรียบร้อยแล้วพูดจนหายเหนื่อยไปลุยต่อ

เนี่ยจุดนั่งพักที่ดีของเราไม่มีเก้าอี้ไม่มีโต๊ะอะไรเลยอยากนั่งตรงไหนนั่งอยากเดินแพทว่าแพทชอบเที่ยวนี้มากเลยข้อจำกัดน้อยเรามีอิสระบนพื้นที่นี้เต็มที่แล้วก็ชมวิวไปนะคะอยากจะถอดแว่นชมความสวยงามและสีที่แท้จริงเมื่อไม่ผ่านเลนสีมันสวยมากอ่ะคือแพทรู้สึกว่าที่เนี่ยมีความหลากหลายสีอ่ะมันมีเลเยอร์ที่ชัดเจนการไล่ระดับของสีเราจะเห็นสีที่แตกต่างกันเฮ้ยสวยงามจริงๆ

อยากกรี๊ดสวยมากตอนนี้ลงมายืนอยู่บนเวฟร็อกนี่แหละเวฟอย่างชัดเจนเลยคือลักษณะเป็นโค้งเป็นริ้วแถบแถบเนี้ยตลอดทั้งภูเขาอ่ะยิ่งเดินลึกเข้าไปเท่าไหร่ยิ่งได้เจอหลายสิ่งหลายอย่างมากที่มันแบบโอ้ยมันไม่เหมือนในรูปเลยอ่ะมันมีมิติที่เยอะกว่านั้นเราเห็นรูปเนี้ยตามโปสเตอร์ตามหนังสือโบชัวต่างๆหรือว่าในอินเทอร์เน็ตคือจริงๆนอกจากเรื่องของความสวยงามของธรรมชาติอ่ะมันมีอีกสิ่งนึงที่แพทชอบก็คือเรื่องความอิสระในการชมเราชมความสวยงามได้โอเคหลายอุทยานเนี่ยเราก็โอเควิวสวยอะไรเงี้ยแต่ว่าเราก็ได้แต่ยืนอยู่ที่รั้วแต่ที่นี่คือเราสามารถลงไปในพื้นที่ไหนก็ได้อ่ะเราอยู่ตรงเนี้ยอย่างเช่นตรงนี้คือเวฟจริงๆเราจะเห็นเป็นริ้วเส้นโค้งเนี่ยแต่ก็ไม่ใช่แค่ตรงนี้มันยังมีเดอะเวฟตรงนู้นเดอะเวฟตรงนู้นมีอีกหลายที่มากซึ่งแบบเฮ้ยเนี่ยแหละคือแบบที่แพทตามหาเลยนี่คือที่ในอุดมคติเลยที่มีความสวยงามทางธรรมชาติแบบระดับท็อปกับความอิสระในระดับสูงมากเหมือนกันตรงเนี้ยที่แบบอิมแพคสุดๆอะสำหรับที่นี่นะความรู้สึกมันเหมือนกับอย่างเงี้ยเรายืนอยู่ตรงเดอะเวฟเรายืนอยู่ท่ามกลางเดอะเวฟเหมือนเวฟในมหาสมุทรอะเหมือนคลื่นของมหาสมุทรที่ปลาน้อยใหญ่แหวกว่ายไปในพื้นที่ไหนก็ได้โดยมีอิสระพารู้สึกแบบนั้นจริงๆอะและอีกอย่างคือที่เนี่ยคนไม่ได้เยอะมากคือจริงๆนักท่องเที่ยวอาจจะพอสมควรน่ะแหละแต่ว่าด้วยความที่พื้นที่เขากว้างใหญ่มากเราสามารถเดินเพ่นพ่านไปตรงไหนก็ได้เราก็เลยรู้สึกว่ามันมีพื้นที่ส่วนตัวในการที่จะชมธรรมชาติสูงคนนู้นเขาก็ไปชมตรงนี้คนนี้ชมตรงนั้นไม่ได้มาเบียดกันเหมือนหลายที่ที่ไปแบบเหมือนแออัดแย่งอากาศหายใจแบบนี้ที่นี่ไม่ใช่แบบนั้นเลยมันเลยทำให้แพทรู้สึกว่าโอ้โหสุดๆอะถ้าใครมาแถวนี้แพทก็จะแนะนำว่าให้มาซึ่งเอาจริงๆแล้วเนี่ยมันอยู่ใกล้มากๆเลยใกล้กับที่เที่ยวที่มีชื่อเสียงระดับโลกอย่างลาสเวกัสทุกคนรู้จักแล้วก็มุ่งหน้าไปทางนั้นโดยที่ตรงเนี้ยโอ้บางคนไม่รู้จักด้วยซ้ำอยู่ห่างจากลาสเวกัสประมาณ1ชั่วโมง50ไมล์ขับมาเถอะขอร้องให้มาดูภาพนี้ให้มารู้สึกเหมือนที่แพทได้รู้สึกอะว่ามันอัศจรรย์ขนาดไหน

ซอร์ไพรส์มากไม่ได้คาดหวังมาว่าวันนี้มา Valley of Fire State Park จะได้มาเจอสัตว์ป่าคือนึกว่าจะได้มาเจอแต่วิวสวยๆอะไรเงี้ยอันนี้เป็นแบบของขวัญที่ให้มากเลยอยู่ริมทางเลย

0: ภารกิจหลักเนี่ยเรามีภารกิจหลักในการพัฒนาคุณธรรมนักเรียนนักศึกษาอยู่3กิจกรรมหลักๆนะครับกิจกรรมแรกก็คือกิจกรรมการพัฒนาสถานศึกษาคุณธรรมหรือสถานศึกษาวิถีพุทธกิจกรรมที่2คือกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพื่อสร้างเสริมประสบการณ์ให้ผู้เรียนเป็นคนเก่งคนดีกิจกรรมที่3คือกิจกรรมคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพกิจกรรมเด่นของสถานศึกษาก็คือกิจกรรมอาชีวศึกษาความธรรมเพราะนั้นหลักคิดของสถานศึกษาก็คือว่าในเมื่อความดีกับคนมันอยู่ไกลกันเราจะทำอย่างไรให้ความดีมันอยู่ใกล้กับคนเพราะนั้นเราก็เลยดำเนินการโครงการอาชีวศึกษาความธรรมโดยนำพระผู้ทรงภูมิปัญญาทางด้านพุทธศาสตร์ทางด้านคุณธรรมและจริยธรรมมาพบปะกับนักเรียนนักศึกษาให้ความรู้ง่ายแง่คิดทางด้านพุทธศาสนาง่ายแง่คิดทางด้านคุณธรรมจริยธรรมในทุกวันพระ
1: เราจะได้ทำบุญร่วมกับทางวิทยาลัยด้วยนะคะแล้วก็ได้นำน้องๆ นักเรียนนักศึกษานะคะได้ทำบุญร่วมกันทั้งวิทยาลัยแล้วก็มีการนำถวายปัจจัยถวายเครื่องเทศธรรมและก็ถวายปิ่นโตแด่พระนะคะโดยมีตัวแทนนักเรียนนักศึกษานะคะถวายแด่พระค่ะเวลาพระเทศก็จะได้ข้อคิดแล้วก็ได้ฝึกสมาธิในการฟังธรรมนะคะได้ตั้งสติก่อนจะเข้าเรียนได้ช่วยได้เยอะ
0: กิจกรรมเด่นกิจกรรมที่2ก็คือกิจกรรมวันอังคารสดใสแต่งผ้าไทยใส่ปาเต้โครงการนี้มีหลักคิดว่าทำอย่างไรที่จะทำให้นักเรียนนักศึกษาของเราเนี่ยเกิดความภาคภูมิใจในความเป็นไทยเราก็เลยกำหนดให้นักเรียนนักศึกษาเนี่ยได้แต่งผ้าไทยซึ่งกำหนดว่าจะต้องเป็นผ้าที่มีอยู่ในท้องถิ่นโครงการนี้ได้รับความชื่นชมจากสังคมทั่วไปจึงทำให้เด็กเนี่ยก็เกิดความภาคภูมิใจและก็สืบสานต่อในเรื่องของการแต่งผ้าไทย
2: ความภาคภูมิใจโดยรวมของนักเรียนนักศึกษาตั้งแต่ที่ได้แต่งมาตั้งแต่มีการประชาสัมพันธ์โครงการการกำหนดวันแต่งกายตั้งแต่วันแรกจนถึงณตอนนี้ก็มีทั้งความภาคภูมิใจที่ได้เห็นบุคลิกภาพของตัวเองที่ดีขึ้นมีความสุภาพมีความอ่อนน้อมถ่อมตนมากขึ้นแล้วก็คำชื่นชมจากคณะผู้บริหารคณะครูหรือองค์กรภายนอกนักเรียนนักศึกษาก็มีความภาคภูมิใจมากขึ้นครับ
0: ทั้งสองโครงการนี้ในอนาคตข้างหน้าเนี่ยจะเป็นโครงการพื้นฐานที่จะนำไปสู่การเป็นสถานศึกษาคุณธรรมและก็สถานศึกษาวิถีพุทธในอนาคตครับ

0: ันจักรยานตอนนี้ครับผมกำลังปั่นจักรยานไปที่บ้านหลังหนึ่งครับผมอยู่บนถนนสุขุมวิทนะครับบ้านหลังนี้เนี่ยเรียกได้ว่าเป็นต้นแบบเลยของการทำพื้นที่สีเขียวในเมืองนะครับบ้านในกรุงเทพเนี่ยจะปลูกผักทำแปลงเกษตรเลี้ยงสัตว์ปลูกแม้แต่ข้าวเนี่ยได้อย่างไรนะครับใครที่อยากจะใช้พื้นที่เล็กๆในเมืองเนี่ยทำพื้นที่สีเขียวของตัวเองเนี่ยต้องดูบ้านหลังนี้เป็นตัวอย่างครับซึ่งปั่นจักรยานนี่ไม่ได้ปั่นไปไหนครับปั่นอยู่กับที่เพราะว่าผมมาถึงแล้วครับนี่คือคุณบายฟ้าครับสวนผักบ้านคุณตา
1: ตาจะเป็นบ้านของคุณตาหลังนี้ค่ะ
0: ครับ
1: ก็เลยแบบให้เกียรติคุณตาว่าเป็นใช้สถานที่เขาค่ะก็เลยตั้งชื่อที่นี่ว่าสวนผักบ้านคุณตา
0: ก่อนที่จะไปชมบ้านหลังนี้นะครับความน่าสนใจมากมายแต่ว่าไอ้จักรยานที่ผมปั่นอยู่อันนี้คืออะไรครับน้องฟ้า
1: จักรยานของฟ้าเนี่ยแหละแต่ว่ามันใช้ไม่ได้แล้วพ่อเขาก็เลยมาต่อเข้ากับวงจรเพื่อให้ปั่นแล้วก็เข้ากับตัวสปริงเกิลน้ำค่ะก็ปั่นไปลดน้ำในแปลงผักไปด้วย
0: จักรยานนะครับเก่านะครับก็เอามาดัดแปลงเป็นที่ลดน้ำในปั่นแล้วน้ำไหลไหมนี่เป็นอีกหนึ่งอย่างที่ประหยัดพลังงานแต่ว่ายังมีไอเดียอีกเยอะแยะนะครับมากมายในบ้านหลังนี้ที่น่าสนใจเดี๋ยวให้น้องฟ้าพาเดินชมหน่อยที่พามาตรงนี้ไม่ใช่อะไรครับมาอยู่ในสวนหลังบ้านก็แล้วกันช่วยเล่าเรื่องของบ้านหลังนี้ให้ฟังหน่อยว่ามันเกิดขึ้นมาได้ยังไงเมื่อไหร่
1: ครอบครัวหนูจริงๆอยู่เมืองเอกสมัยน้ำท่วมปี54เราก็ต้องอยู่ที่นู่นไม่ได้แล้วเพราะน้ำมันท่วมแบบมิดหัวก็เลยขอมาอยู่กับคุณตาที่นี
0: ่
1: ช่วงนั้นเนี่ยน้ำอาหารหาซื้อไม่ได้เลยค่ะซึ่งเรามีพื้นฐานทางด้านการทำเกษตรก็มาลองทำตรงที่นี่ดูพอเห็นว่าประสบความสำเร็จแล้วก็ขยับขยายพื้นที่ไป
0: ปลูกเองทดลองเองแล้วก็ทานเองนะครับจนเริ่มต้นจากเก็บทานเองก่อนแล้วหลังก็เริ่มเปิดเป็นศูนย์เรียนรู
1: ้ใช่ซึ่งสมัยนั้นจะมีชุมชนละแวกนี้ค่ะที่เขาก็แบบเราต้องการที่จะออกไปให้ความรู้เขาค่ะจะเป็นพื้นที่แปลงหลักที่เราทำ 50% ของตัวพื้นที่บ้านทั้งหมดค
0: ่
1: ะบ้านนี่100ตารางวา
0: ค่
1: ะก็จะเห็นอยู่หลักๆมีอยู่3แปลง
0: จ้ะวันนี้น่าจะเป็นผักสลัดเนาะ
1: ใช่ก็จะมีกรีนโอ๊คเรดโอ๊คคะน้า
0: ครับ
1: ซึ่งผักเราก็จะปลูกแบบหมุนเวียนตามฤดูกาล
0: ที่เห็นไม้เลื้อยอันนี้นี่คือ
1: ก็จะปลูกผสมกันได้ค่ะมีทั้งถั่วพูแตงกวาฟักทอง
0: แต่ว่าที่น่าสนใจนะครับกว่าพืชผักสวนครัวนะครับอยู่ข้างหลังผมนี่ฮะนี่ปลูกข้าวด้วยเหรอครับ
1: ค่ะที่นี่จะปลูกเป็นข้าวนาปลังหมุนเวียน1ปีจะปลูกได้3ถึง4รอบ
0: มีอยู่ทั้งหมด
1: 10บ่อ
0: 10บ่อใช่มั้ยครับปลูกเป็นแบบบ่อซีเมนต์ใช่มั้ยครับ
1: ปลูกในบ่อซีเมนต์ค่ะซึ่งตัวดินเนี่ยมันก็ตามปกติเลยดินผสมปุ๋ยคอกผสมน้ำหมักเชื้อราเพื่อให้ตัวดินมีสารอาหาร
0: อันนี้เริ่มออกรวงแล้วใช่ม
1: ั้ยใช่
0: นี่คือส่วนข้าวนะครับ
1: ตรงนี้ค่ะเป็นกองปุ๋ยมาก
0: อ๋อที่กองๆไว้ตรงนี้นี่คือตั้งใจทำให้มันเป็นกองปุ๋ย
1: พอเราแบบปุ๋มเราก็จะได้แบบธาตุอาหารได้สารอาหารในตัวดินเอาปุ๋ยตัวนี้ไปใช้ในการเกษตรในแปลงผักที่อื่นด้วยเหมือนกัน
0: อื่นด้วยอ๋อในนี้ก็จะเป็นส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวกพืช
1: ใช่อ
0: ยากรู้ว่ากล้วยเจริญงอกงามขนาดไหนนะครับดูนะครับเครือรู้นะคร
1: ับ
0: เครือมันเริ่มเลย
1: จะเป็นโรงเรือนเพาะเห็ดขนาดเล็กค่ะ
0: มีโรงเรือนเพาะเห็ดด้วย
1: ปลูกเห็ดนางฟ้าเห็ดภูฐาน
0: หลังคาทำจากร่มเก่าไม่ใช้แล้วปั๊มสูบน้ำแรงดันสูง12โวลต์ใช้พลังงานจากโซลาร์เซลล์

0: นี้ก็จะมีการเลี้ยงไส้เดือนกำจัดขยะแล้วก็ผลิตเป็นมูลไส้เดือน
1: ทุกอย่างมาอะแดปต์ให้เป็นแบบที่ทำการเกษตรได้หมดเลยนะครับนี่ฉันวางของเข้ามาเลี้ยงไส้เดือนได้นะครับ
0: นี่นะคะก็จะเลี้ยงไว้ในนี้เราก็เอาเศษอาหารเศษผักผลไม้มาทิ้งเอาไว้เขาก็จะกินแล้วก็ย่อยมูลออกมาค่ะน้ำหมักชีวภาพอันนี้ก็เกิดจากเศษผักอีกเหมือนกันค่ะก็เป็นผักพืชสีเขียวต้นตุ้งผักบุ้งเนี่ยได้หมดก็หมักเพื่อลดผักพืชสีเขียวเนี่ยก็จะเน้นเรื่องใบถ้าเป็นน้ำหมักจากผลไม้พวกเน้นสำหรับบำรุงต้นบำรุงดอกบำรุงผล
1: ปลูกผักเลี้ยงไก่แบบกระทัดรัด
0: เป็นโรงเลี้ยงไก่ผสมกับปลูกผักบนหลังคาถ้าเรามีพื้นที่เนี่ยแค่1คูณ2เมตรเองก็เลี้ยงได้ทั้งไก่เป็นไก่ไข่เพื่อเก็บไข่มาทานแล้วก็บนหลังคาก็ปลูกเป็นผักก็เก็บผักไปทานได้ด้วยเหมือนกัน
1: อยากรู้เมื่อกี้เกริ่นไปแล้วนะครับว่าที่นี่ทำพลังงานใช้เองด้วยในครัวเรือนใช่ไหมครับเป็นแบตเตอรี่เรียงกันอยู่ตรงนี
0: ้ที่นี่ก็จะมีการติดตั้งแผงโซลาร์เซลล
1: ์
0: ก็เพื่อชาร์จไฟไว้เก็บไฟไว้สำหรับเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านที่นี่จะใช้อีกอย่างนึงก็คือสำหรับการแปลงเกษตรก็จะเป็นระบบการลดน้ำแบบโซลาร์เซลล์ด้วย
1: มีทั้งหมดกี่แผงครับที่นี
0: ่10 กว่า
1: แผงที่เห็นนะครับบนหลังคาเนี่ยนะครับไม่ใช่แค่กันแดดกันฝนนะครับนี่ผลิตพลังงานไฟฟ้าได้ด้วยแล้วเรื่องน้ำนะครับอันนี้เรื่องไฟไปแล้ว
0: เราก็มีการรียูสน้ำที่เกิดจากน้ำอ่างล้างมืออ่างล้างหน้า
1: ครับ
0: ค่ะคือถังกรองน้ำวิธีกรองก็คือง่ายๆกรวดทรายชั้นกรองปกติแล้วก็มาพักเก็บไว้ที่บ่อเก็บน้ำข้างล่างเมื่อกี้ที่พี่ก้องปั่นจักรยานก็คือน้ำที่เรากรองมานี่แหละแล้วก็ไปเก็บไว้ในบ่อ
1: ครบวงจรจริงๆคือทุกอย่างแบบพึ่งพาตัวเองจริงๆนะครับแล้วก็รียูสทุกอย่างใช้ทุกอย่างให้เกิดประโยชน์สูงสุดจริงๆนะฮะแต่ว่าที่เห็นบริเวณตรงนี้ไม่ได้หมดแค่นี้ได้ยินว่ามีการมีแปลงปลูกผักอีกแบบนึงที่เหมาะกับคนพื้นที่น้อยๆด้วย
0: ใช่การปลูกผักแนวตั้งแล้วก็ปลูกผักโดยใช้ไฟจากหลอด LED อันนี้เราจะเรียกว่าการปลูกผักแนวตั้ง
1: แปลงผักไม่จำเป็นต้องแบบว่ามีพื้นที่ใหญ
0: ่ใช่ไม่ต้องเป็นแนวไร่อย่างเดียวไม่ต้องมีพื้นที่ใหญ่อย่างเดียวเรามีบ้านมีคอนโดเราใช้พื้นที่แนวสูงก็ได้
1: ตรงนี้จะมีผักอะไรบ้างครับ
0: กวางตุ้งผักสลัดมีผักบุ้งค่ะแล้วก็ผักสวนครัวทั่วๆไปค่ะผักชนิดนี้มันสามารถอยู่ได้ทั้งปีอยู่แล้วไม่ได้ขึ้นอยู่กับฤดูกาลว่าต้องเป็นหน้าฝนหน้าร้อนหน้าหนาวพวกนี้จะทนกับสภาพแวดล้อมพี่ก้องรู้ไหม
1: อะ
0: ไร
1: อันนี้อะไรครับ
0: อันนี้แครอท
1: ปลูกแครอทได้ด้วย
0: ใช่อันนี้จะเป็นพันธุ์เบบี้แครอท
1: กระถางแครอทนะครับก็ดัดแปลงเนี่ยเอายางรถยนต์มานะครับ
0: ใช่ก็ยางแตกยางขาดแล้วก็ตัดครึ่งเพื่อให้มันมีพื้นที่วางตัวภาชนะ
1: ค่
0: ะแล้วก็ระบายน้ำอ่างอาบน้ำแตก
1: ตอนนี้อ่างอาบน้ำนะ
0: ใช่แล้วก็มีอ่างล้างมืออ
1: ๋ออ่างล้างมือ
0: ค่ะโถส้วมค่ะก็คือพอมันแตกมันใช้ไม่ได้แล้วเราก็ประยุกต์เอามาใช้ค่ะ
1: ใช้แทนเป็นกระถางไปเลย
0: ใช่ใช้แทนกระถางได
1: ้ดูเหมือนว่าเอาอะไรก็ตามที่แบบเอามารียูสใช้ใหม่ใครมีพื้นที่น้อยๆลองดูนะครับอะไรก็ดัดแปลงมาเป็นแปลงผักได้นะที่คุณฟ้าบอกว่าเป็นแนวตั้งนี่แล้วก็ต่อเข้าไปกับผนังนี้ใช่ไหมครับใช่ไหมครับที่บอกว่าเราสามารถสร้างแสงขึ้นมาสำหรับปลูกผักในที่ไม่ได้อยู่กลางแจ้ง
0: ตรงนี้ก็จะเรียกว่า indoor agriculture ก็คือสำหรับคนที่อยู่ในเมืองอยู่ในคอนโดไม่มีพื้นที่โดนแสงข้างนอกก็จะปลูกในพื้นที่ร่มในตัวอาคารก็ใช้หลอด LED เนี่ยค่ะเป็นตัวแทนของแสงแดด
1: ตรงนี้เขาก็ทำเป็นชั้นนะครับผักอะไรบ้างที่ปลูกแบบนี้ได
0: ้ได้ทุกชนิดใช่ค่ะ
1: กะเพราอะไรก็ได
0: ้ได้หมดอันนี้เป็นผักบุ้งค่ะอันนี้เป็น
1: ผักบุ้ง
0: ผักบุ้งแบบต้นอ่อนๆอยู
1: ่ใครชอบกินชาบูที่หอนะครับเนี่ย
0: มีหมดเลยนะคะน้าต้นอ่อนทานตะวันค่ะสำหรับสายเฮลตี้ก็โรย
1: สลัด
0: ใช่นี่ก็มีผักสลัดต้น

0: เรดโอ๊กกรีนโอ๊กค่ะ
1: อย่างนี้เปิดไฟทั้งวันเปลืองไฟแย่เลย
0: มีการติดแผงวงจรโซลาร์เซลล์เพื่อให้ใช้กับหลอด LED มันกินไฟน้อย
1: ไฟน้อยอยู่แล้ว
0: มีผลแค่เล็กน้อยต่อค่าไฟบ้านเราค
1: ่
0: ะ
2: เราขอยกตัวอย่างการจัดการพื้นที่สีเขียวและฟาร์มในเมืองจากทั่วโลกมาให้ดูกันนะครับว่าแต่ละที่เขามีไอเดียกันยังไงบ้างประเทศแรกอังกฤษที่เมืองเรชวอร์ดที่นี่ถือเป็นการ์เด้นซิตี้แห่งแรกของโลกและยังเป็นต้นแบบสำหรับการ์เด้นซิตี้ในเมืองอื่นๆด้วยซึ่งคนที่นี่เขาจริงจังเรื่องนี้กันมากถึงขนาดจัดตั้งคณะกรรมการ Garden City Heritage Foundation ซึ่งมีหน้าที่หลักคือการทำให้เมืองยังคงมีพื้นที่สีเขียวมากที่สุดรวมถึงพื้นที่เกษตรกรรมและแปลงผักด้วยนะครับต่อมาที่ประเทศสวีเดนเมืองโกเทนเบิร์กมีฟาร์มชื่อว่าไคโอดริงเงนกับไอเดียแปลงผักริมน้ำบนพื้นยางมาต่อยด้วยนี่เป็นไงล่ะครับซึ่งเจ้าของฟาร์มยังมีนโยบายนำผลผลิตที่ได้ส่งออฟฟิศและร้านอาหารในระยะไม่เกิน 10-15 กิโลเมตรเพราะต้องการลดพลังงานเชื้อเพลิงในการขนส่งและลดคาร์บอนฟุตพริ้นท์ให้กับโลกของเราด้วยนะครับข้ามไปที่ทวีปอเมริกาใต้ที่ประเทศอาร์เจนตินาณเมืองโรซาริโอเมืองนี้เขามีแผนงานส่งเสริมการเกษตรในเมืองที่เริ่มทำในปี2002จนได้รับรางวัลจากสหประชาชาติในฐานะ Best Practice ของโลกเลยล่ะครับที่ดูจากภาพก็เห็นเลยว่าถึงจะเป็นเมืองใหญ่แต่ก็ให้ความสำคัญกับพื้นที่สีเขียวมากๆซึ่งข้อมูลล่าสุดพบว่ามีชุมชนที่ทำการเกษตรอยู่ประมาณ 1,800 ชุมชนบนพื้นที่กว่า175เอเคอร์มาทางเอเชียกันบ้างครับกับประเทศญี่ปุ่นที่ถึงจะเต็มไปด้วยตึกสูงมากมายแต่เขาก็แปลงดาดฟ้าตึกให้เป็นสวนแล้วให้พนักงานบริษัทมาเช่าเป็นพื้นที่ปลูกตัวเองไปเลยและมีพื้นที่ส่วนกลางสำหรับหมักปุ๋ยให้ใช้เองอีกด้วยเป็นไอเดียการสร้างพื้นที่สีเขียวที่แก้ปัญหาข้อจำกัดเรื่องพื้นที่ได้ดีทีเดียวนะครับไอเดียสุดท้ายที่นำมาฝากอยู่ที่ประเทศสิงคโปร์แม้จะเป็นเกาะเล็กแต่ชาวสิงคโปร์ก็ให้ความสำคัญกับพื้นที่สีเขียวไม่น้อยที่นี่เขามีสิงคโปร์สกายกรีนฟาร์มที่ใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีมาปลูกพืชด้วยระบบไฮดรอลิกทำจากโครงสร้างอลูมิเนียมมีรางสำหรับปลูกผักเป็นชั้นๆในแนวตั้งไอเดียนี้ถ้าใครสนใจจะลองนำไปทำดูบ้างก็ได้นะครับเห็นตัวอย่างการสร้างพื้นที่สีเขียวกันไปแล้วเรามาลองทำให้พื้นที่ของเรากลายเป็นพื้นที่สีเขียวกันนะครับเห็นแล้วก็อยากให้มีอย่างนี้ทั่วโลกเลยดีต่อโลกดีต่อเราทุกคนแน่นอน
1: โอ้โหวันนี้สนุกสนานมากนะครับมาเยี่ยมสวนผักบ้านคุณตานะครับแล้วก็มาได้ดูว่าโหปลูกอะไรหลายอย่างเลยแล้วก็น้องฟ้าก็ได้สอนผมปลูกผักด้วยนะครับคือได้เห็นการสร้างพื้นที่สีเขียวนะครับในพื้นที่เล็กๆของคนเมืองนะครับแล้วก็เห็นความเป็นจริงเห็นความเป็นไปได้ว่าเราก็ทำได้นะน้องฟ้ามีความคิดอย่างไรเกี่ยวกับการสร้างพื้นที่สีเขียวสำหรับคนเมืองอย่างนี้บ้างครับ
0: ซึ่งของบ้านฟ้าเนี่ยพ่อคุณแม่ครอบครัวเนี่ยก็ปลูกฝังลูกๆมาตั้งแต่เด็กอยู่แล้วว่าให้เราทำสวนครัวค่ะเราสามารถพึ่งพาตนเองทางด้านนี้ได้ด้วยเหมือนกันถ้ามองระยะไกลเป็นการเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับเมืองกับประเทศของเราและยิ่งถ้าเราแบบปลูกผักที่ปลอดสารเคมีพอเราทานไปเองแล้วเนี่ยมันก็จะส่งผลดีต่อร่างกาย
1: อย่างไรก็ติดตามที่เพจนะครับสวนผักบ้านคุณตาด้วยนะครับจะมีเทคนิคใหม่ๆให้เราได้ดูกันเผื่อใครอยากจะปลูกผักหรือปลูกต้นไม้แล้วก็ถ้าชอบคอนเทนต์แบบนี้นะครับก็อย่าลืมติดตามรายการ The Green Diary นะครับฝากกด Subscribe นะครับที่ช่อง Green Thailand ไว้ด้วยนะครับแล้วก็ใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ เอาน้ำตาลสดแก้วนึงครับเฮ้ยพี่แป๊บนึงเดี๋ยวพอเอาแก้วมานี่ครับครับผมนี่เฮ้ยโรลาแมวครับพี่โรลาแมวครับใครเป็นมือใหม่หัดกรีนแบบผมบ้างครับ3วันกรีน4วันลืมแล้วก็มาเริ่มนับ1ใหม่ตอนนี้เนี่ยไม่ต้องกลัวแล้วนะครับว่าเราจะหลุดลืมพฤติกรรมนะครับเพราะว่าผมไปเจอกลุ่มนึงครับกลุ่มที่ว่านี้นะครับมีชื่อว่า Greenery Challenge ครับเป็นกลุ่มใน Facebook ที่มีสมาชิกเนี่ย 20,000 กว่าคนแล้วนะครับแต่ละวันเนี่ยสมาชิกก็จะมาแชร์เทคนิคนะครับในการใช้ชีวิตแบบกรีนๆกันนะครับแบบไม่ทำให้เกิดขยะแบบลดการใช้บรรจุภัณฑ์แบบใช้ครั้งเดียวแล้วทิ้งต่างๆนะครับสนุกสนานคึกคักมากเลยแล้วก็รู้มาว่าวันนี้เนี่ยกลุ่มนี้เขาจะมารวมตัวกันนะครับมานัดเที่ยวกันที่นี่ครับตลาดน้ำบางน้ำพุ่งนะครับผมก็มาแจมกับเขาด้วยเดี๋ยวมาดูกันว่าวันนี้เขาจะชาเลนจ์อะไรกันนะครับ

0: นู่นรอกันอยู่ตรงนู้นครับ
1: เจอแล้วครับนี่คือกลุ่ม Greenery Challenge
2: สวัสดีค่ะ
1: โอ้มากันพร้อมหน้าพร้อมตานะครับนี่แนะนำก่อนเลยครับพี่เอชผู้ก่อตั้งกลุ่มนะครับผมเดี๋ยวให้พี่เอชแนะนำสมาชิกกลุ่มกัน
3: ครับเดี๋ยวเริ่มจากดีครับคุณแอมครับก็คุณหนูครับ
1: ครับ
3: คุณหนูก็เป็นสมาชิกรุ่นบุกเบิกแรกๆของเราเลยนะครับก็นี่ลากลูกสาวเข้ามาด้วย
1: พามาทั้งครอบครัวเลย
3: น้องน้องหวานครับน้องหวานครับคุณป้ายครับ
1: นี่ก็รุ่นบุกเบิกเหมือนกันไหมครับ
3: รุ่นบุกเบิกครับ
1: กลุ่ม Greenery Challenge ของเรานี่ตั้งมานานยังคร
3: ับ ก็18เดือนกว่าครับตั้งตั้งแต่เดือนมกราปี2018
1: มีที่มาที่ไปอะไรยังไงครับ
3: ก็เรารู้สึกว่าการใช้พลาสติกในชีวิตประจำวันของเราเยอะมากเลยเราก็เลยคิดว่าอยากหาวิธีจัดการที่จะทำไงให้เราลดการใช้พลาสติกได้เราก็เลยว่าทำยังไงที่เราจะตั้งกลุ่มเล็กๆกันมาแล้วค่อยมาตรวจเช็คกันบ้านกันว่าใครทำใครพกไม่พกบ้างก็เลยคุยกับน้องๆในออฟฟิศกันว่าเรามาตั้งกลุ่มกันนะแรกๆก็ยังคุยกันว่าจะมีคนมาเล่นกับเราไหมเนี่ยก็มากัน20,000กว่าคน
1: 20,000กว่าคนแล้วกิจกรรมเรามีอะไรบ้างครับที่หมุนเวียนอยู่ในกลุ่ม
3: ตั้งกลุ่มแรกๆเนี่ยก็จะมีการชวนกันพกถุงผ้าแล้วก็มีคิดไม่ถุงนะฮะมีการขวดเดียวแก้วเดิมการพกขวดแก้วมาเป็นคู่แล้วก
1: ็มาเป็นคู่เนี่ยอะไรครับ
3: มาเป็นคู่คือพกช้อนส้อมตะเกียบขึ้นกรีนหาง่ายนอกจากพกกันแล้วเนี่ยเราก็มีการแข่งว่าไปหลอกลวงเพื่อนรอบๆตัวคนในครอบครัวสมาชิกกันก็มีชี้เป้ากรีนใครไปเจอร้านไหนใช้อุปกรณ์กรีนช่วยกันชี้เป้าช่วยส่งเสริมสนับสนุนร้านนั้นกัน
1: ครับอย่างวันนี้เดี๋ยวได้มาเจอนะครับสมาชิกแต่ละท่านเดี๋ยวมาดูว่าเขาต้องพกของเนี่ยที่แบบว่าเป็นของกรีนๆมานะครับวันนี้พกอะไรมาบ้าง
2: แบบนี้ที่พอแกะออกมาก็จะเป็นอย่างนี้เนาะจะมีบรรดาแบบว่ากระปุกกระป๋องต่างๆนะคะในการมาแบบว่าซื้อของเยอะแยะแล้วก็มีอย่างค่าแบบซื้อผลไม้มันจะมีแบบที่เราใช้ที่เราได้มาแล้วเก็บไว้ใช้ได้ตลอด
1: เรารียูสเนี่ยเราไม่ได้ใช้ครั้งเดียวแล้วทิ้งเนี่ยนี้เป็นแบบชุดขนาดย่อมหรือชุดขนาดฟูลเซ็ตครับ
2: อันนี้ก็ชุดก็เยอะนะคะเราเคยเฟลจากการเอาไปไม่พอเพราะฉะนั้นเหลือดีกว่า
1: ครับ
3: น้ำฟันเลยปกติผมจะเน็ตสองข้างนี้ซ้ายกับขวา
1: ครับผม
3: ก็เวลาไปตามตลาดต่างๆก็เรียงกันใช้ช้อนซ่อมพลาสติกก็จะมีชุดนี้ครับ
1: ครับ
3: ชุดนี้ชุดประจำตัว
4: กล่องพับได้ซึ่งมันจะมีช้อนซ่อมในตัว
1: นี
4: ่นะคะ
1: แต่ละคนก็ไม่ถูกว่าใครมีถุงผ้ามั้งครับโชว์หน่อยครับ
4: ใช่ใช่ใช่ถุงผ้าน
1: ี่นี่ของน้องน้ำหวานนี่จะเป็นแบบ
4: นั่นแหละนั่นแหละ
1: ตะข่ายตะข่ายมีภาชนะมีฟินโตเดียวมาเป็นเผาเลยเหรอครับแล้วของน้องน้ำหวานล่ะครับ
5: ใช่ค่ะ
1: ขอหยิบมาโชว์หน่อย
5: มี2ขนาด
1: อันนี้พกมาจริงๆเหรอ
5: ใช่คือจะแบบเป็นของที่ต้องอยู่ติดเลย
1: ครับวันนี้สมาชิกมารวมตัวกันนะครับที่ตลาดน้ำแบบนี้นะครับผมวันนี้เราจะมีภารกิจอะไรมาชาเลนจ์กันบ้างครับพี่เอก
3: ครับวันนี้เราจะให้สมาชิกแบ่งกลุ่ม2กลุ่มแล้วก็ให้ไปเดินช้อปปิ้งเลยครับซื้ออาหารได้ตามสะดวกซื้อแต่ละครั้งเราซื้ออะไรปุ๊บแล้วก็จะมีการถ่ายรูป
1: วันนี้ฮะภารกิจก็คือง่ายๆไปเดินตลาดอยากซื้ออะไรซื้อแต่ซื้อมาแล้วถ่ายรูปไปด้วยแล้วมาดูกันว่าทำคะแนนลดขยะได้แค่ไหนนะครับ

0: ขอช่วยครับ
1: โอเค30
0: ครับ
1: ช้อนไม่ช้อนไม่ช้อนค่ะไม่ช้อนค่ะ
0: เอาอันนี้ให้50บาทใส่กล่องนี้ได้มั้ยครับลดถุงพลาสติกไว้ได้2ชิ้นนะครับรวม1ก๊อกแก๊ปอีก1ตอนนี้ลดได้3ชิ้นแล้วนะครับ
2: อร่อยครับ
1: บาร์บีคิวสามารถใส่โหลแก้วรีวิวได
3: ้ครับแล้วปกติพี่เขาจะใส่ถุงอะไรให้ครับ
1: ปกติเขาจะเป็นถุงพลาสติกแต่นี้คือขยะไม่มีก็สามารถทานร้อนๆได้ด้วยเพราะว่าเป็นโหลแก้ว
4: ลูกค้าเอากระบอกน้ำมาซื้อเยอะไหมคะ
5: ส่วนมากจะเป็นฝรั่งต่างชาติ
0: เอาทั้งกล่องนี้ได้มั้ยมีกี่ชิ้นนะ7ชิ้นครับงั้นขอใส่นี้ละกันครับ
1: เอาเดี๋ยวได้เลยใช่ๆถือ
4: น
1: ี
4: ่
1: ทานไม่
4: ไม่ต้อง
1: จริงๆจริงๆจริงๆอันนั้นเราเฟลแล้วเราต้องเอามาคือมันเฟลเพราะว่าเราเผลอได้ติดหลอดมาเราไม่ทานเราไปล้างให้สะอาดแล้วไปตัดหลอด

0: ใส่ทำหมอนผู้ป่วยติดเตียง
1: ไปไหนเขาใส่มาแล้วอันนี้เนี่ยเราแบบพลาดไปนิดนึงนะครับแต
0: ่
1: ว่าพี่หนูนี่คิดไวมากเลยว่าจะเอาไปทำอะไรต่อ
0: ก็คือพอได้มาแล้วก็คือต้องรีบคิดเลยทำอะไรต่อได้
1: ขอบคุณนะครับเอาหลอดจิ้มได้เลย
2: นะคะนอกจากที่เราจะได้ของสดใหม่จากเตาแล้วนะคะเราได้ลดราคาได้จากถุงละ35เราเหลือ30เต็มกล่องเลยดีใจจ
0: ัง ก็คือกระดาษเนี้ยคือเป็นอะไรที่สามารถย่อยสลายได้ก็คือโอเคไม่ต้องซีเรียสมาก
1: ถ้าร้านไหนมีบรรจุภัณฑ์เป็นกระดาษเนี้ยก็จะเป็น
0: เป็นทางเลือกแรกที่เราจะไปซื้อค่ะ
3: เอาเลยมากคราวนี้เรากำลังจะใส่ชิ้นโตแทน
4: ครับทำยังไงดีครับเนี่ยมันใหญ่เกินเดี๋ยวหันครึ่งให้
3: ได้
4: ขอบคุณมากเลย
5: ชุดก็มี130
0: 40 100เหรอพี่เอาชุดละ40พี่ขอตัดอย่างนี้ได้ไหมคะได้ไหมคะได้ใส่มะม่วงนี่ใส่น้ำปลาหวาน
1: แล้วถ้าผมอยากทานก็ทำยังไง
0: ก็ต้องตัดใจเอาพลาสติกชิ้นนี้กลับไปด้วยแต่ว่าตัวนี้เป็นพลาสติกที่เอาไปยัดลงอีโคบิกได
1: ้อ๋อครับ
0: ตัวนี้ยัดอีโคบิกได้ยางหนังสติ๊กเนี่ยก็เก็บรวบรวมแล้วก็วันหนึ่งเอาไปให้แม่ค้าเขาก็ได
1: ้
0: ค่ะเขาก็รับ
1: ขนมที่ห่อไว้แล้วนะครับแล้วอาจจะหาภาชนะมาใส่ได้ยากก็ที่หนูบอกว่าก็ต้องตัดใจยอมเอาพลาสติกกลับไปแต่ว่าหาวิธีการจัดการเอาให้ถูกต้องแล้ว
3: ที่จำเป็นต้องเป็นถุงผ้าอย่างเดียวนะคะเป็นถุงพลาสติกที่ได้มาจากการซื้อของเราก็เอากลับมาใช้ได้ใหม่เอง
1: พี่ครับสั่งข้าวหน้าเป็ดเลยครับครับนี่ข้าวหน้าเป็ดครับผมเอากล่องมาเองนะครับใส่ข้าวใส่เป็ดใส่น้ำราดเป็ดนะครับใส่น้ำจิ้มนะครับแล้วก็ใส่น้ำซุปอุ้ยร้อน
0: อ้าวร้อนเหรอ
1: ร้อนอ่ะดูลองดูว่าถ้าสมมติเราไม่ได้เอากล่องมาดูนะครับจะต้องมีภาชนะอะไรบ้างแน่ๆคือกล่องโฟมนะครับมีพลาสติกรองนะครับมีหนังติ๊กสองยางรัดนะครับแล้วก็น้ำจิ้มอีกนะครับมีขิงด้วย7 8 9 10 11 12 12ชิ้นแต่เน้น
6: มาดูกันนะครับว่าขยะที่เราปฏิเสธไปมีวงจรชีวิตอย่างไรการปฏิเสธขวดน้ำ1ขวดเท่ากับไม่สร้างขยะมากถึง4ชิ้นประกอบด้วยฝาขวดแผ่นรองฝาขวดฉลากพลาสติกและขวดซึ่งมีวงจรชีวิตสูงถึง450ปีกว่าที่จะย่อยสลายหมดไปจากโลกใบนี้แก้วน้ำพลาสติกประกอบไปด้วยขยะ4ชิ้นได้แก่แก้วน้ำฝาปิดแก้วถุงหูหิ้วและหลอดพลาสติกซึ่งจะใช้เวลาย่อยสลายราว450-500ปีหรือแม้แต่แก้วกระดาษที่ดูไม่มีพิษไม่มีภัยแต่รู้หรือไม่ว่ามีการเคลือบพลาสติกซึ่งต้องใช้เวลาถึง50ปีในการย่อยสลายกระป๋องโลหะสำหรับน้ำอัดลมเลิฟเวอร์ใช้เวลา 80-100 ปีในการย่อยแล้วมาดูผัดไทยที่ใส่โฟมและแถมตะเกียบมาด้วยกันบ้างนะครับตะเกียบเนี่ยแม้จะเป็นไม้แต่ก็ต้องใช้เวลาย่อยถึง10เดือนแถมยังต้องตัดต้นไม้มาทำตะเกียบอีกด้วยส่วนซองใส่ตะเกียบพลาสติกบางๆที่แถมมานี้ต้องใช้เวลามากถึง450ปีกว่าจะย่อยสลายหมดและสุดท้ายโฟมมีอายุยืนที่สุดในบรรดาขยะต่างๆนั่นก็คือไม่สามารถย่อยสลายได้ครับเห็นไหมล่ะครับว่าสินค้า1ชิ้นนั้นแฝงไปด้วยขยะมากมายและใช้เวลานานมากกว่าจะหายหมดไปจากโลกทางที่ดีลองปรับพฤติกรรมพกอุปกรณ์ที่จำเป็นไปเองเท่านี้ก็จะช่วยลดขยะให้โลกได้มากแล้วล่ะครับ
1: เสร็จแล้วครับเรียบร้อยกลับมาพร้อมอาหารนี่เหมามาหมดตลาดเลยใช่ไหมครับเนี่ย
2: ถูกต้องค่ะ
0: มีปลาสลิดด้วยปลาสลิดด้วย
1: นี่นะครับเรามานับกันดีกว่าว่าวันนี้แต่ละกลุ่มเนี่ยนะครับสองกลุ่มนี้เนี่ยลดขยะกันไปกลุ่มละเท่าไหร่นะครับของเราเนี่ยนับแล้วเราลดไปได้กี่ชิ้นครับ
2: 45ชิ้นค่ะ
1: นี่นี่โซนของเรานะครับคราวนี้มาดูทีมนี้นะครับทีมพี่เอชครับผมซื้อมาเยอะมาก
7: เยอะมากครับสายกินครับสายกิน
1: โอ้นับแล้วรวมคะแนนแล้วตอนนี้นับ
7: เท่าไหร่
1: ครับ
2: กี่
7: ชิ้นครับ
2: 66ชิ้นค่ะ
1: มีขยะพลาสติกหรือว่าขยะซิงกิลยูสนะครับที่ไม่ได้ถูกใช้วันนี้ลดไป100กว่าชิ้นเลยนะครับจากคน1 2 3 4 5 6 7 7คนเนี่ยนะครับความรู้สึกวันนี้เป็นไง

0: คือพอพวกเรามาเนี่ยดูในพ่อค้าแม่ค้าให้ความร่วมมือกันมากเลยครับ
1: ครับ
0: ที่ได้ยินมาทั้งรถทั้งแจก
1: ครับ
0: มันเต็มไปหมดเลยครับแล้วก็เขาก็มีเจ้าหนึ่งเขาก็บอกว่าแบบดีนะเห็นต่างชาติใช้กันเยอะเดี๋ยวพอถามพวกเราก็มาบอกเป็นคนไทยเข้ามาตั้งใจดีเขาก็แบบดีใจเนี่ยครับ
1: เอาละฮะเห็นไหมครับโลกไม่ยากที่จะรักนะครับนี่ก็คือ The Green Diary ในวันนี้นะครับถ้าชอบเราก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามที่ช่อง Green

0: ารามตำบลบ้านเชียงอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีได้เข้ามาหาของป่าและใช้ประโยชน์จากป่าชุมชนณเขตสงฆ์ที่ทางวัดรักษาไว้และชาวบ้านร่วมกันปลูกเสริมจนทำให้ที่นี่ยังคงสภาพป่าที่สมบูรณ์สวยงามและมีความหลากหลายของพืชพันธ
1: ุ์เป็นเด็กคุณหลวงพ่อพระครูพิสารธรรมภาณีที่เป็นอดีตเจ้าวาดตอนท่านเป็นผู้บุกเบิกสถานที่ตรงนี้เป็นเด็กคุณหลวงพ่อเป็นลูกศิษย์ของหลวงพ่อพุทธทาสหลวงพ่อครูบาอาจารย์สายป่าท่านก็เคยไปประพฤติปฏิบัติมาหลายที่หลายแห่งและได้ไปอ่านหนังสือธรรมะคู่มือมนุษย์ของหลวงพ่อพุทธทาสก็เลยทำให้เปลี่ยนความคิดท่านท่านก็เลยเดินทางจากหนองคายไปปฏิบัติธรรมอยู่ที่สวนโมกเมื่อปี2510ถึงพ.ศ. 2513เมื่อปฏิบัติธรรมที่นั่นแล้วท่านก็เลยได้แนวทางที่จะทำสถานที่ปฏิบัติธรรมเหมือนกับสวนโมกขับพระรามหลวงปู่พุทธทาส
2: เป็นประโยชน์แต่ชุมชนว่าแต่ก่อนมันบ่ได้รักษาอย่างสิในเมืองเพิ่นมาอยู่นี่มันต้องรักษาห้ามบ่ให้คนมาตัดไม้ทําลายป่ามันไม่ดีอันนี้
3: นอกจากนั้นนะครับป่าในวัดแห่งนี้ก็เป็นป่าที่อุดมสมบูรณ์มีต้นไม้นะครับที่ขึ้นอยู่ตามธรรมชาติมากมายรวมทั้งนะครับมีต้นสมุนไพรอะไรต่างๆที่นะครับมีประโยชน์ในการรักษาโรคอะไรต่างๆนะครับมากมาย
0: นับจากอดีตจนถึงปัจจุบันวัดสันติวนารามแห่งนี้ได้ทำหน้าที่เป็นทั้งพระผู้พิทักษ์ป่าและพระผู้รักษาธรรมโดยเป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมบ่มเพาะเยาวชนและประชาชนให้ยึดมั่นในการทำความดี
4: มันเป็นผลพวงจากการที่เราได้เข้ามาบวชเนนจะว่าอย่างนั้นก็ได้นะครับเนื่องจากว่าตอนที่เราบวชเนนเนี่ยมันเป็นการที่เราเนี่ยได้ฝึกวินัยไปในตัวนะครับฝึกวินัยฝึกการมีชีฝึกการรับผิดชอบในหน้าที่ของตนเองต่างๆนะครับแล้วการที่เราได้บวชเนี่ยก็คือทำให้เราได้คุกคีอยู่กับคำสอนของพุทธเจ้าพุทธศาสนา
5: การที่ชุมชนแต่ละชุมชนมีป่านี่จะทำให้เกิดพื้นที่อุดมสมบูรณ์ไปด้วยอาหารป่าแล้วก็มีฝนตกต้องตามฤดูตั้งแต่เห็นมีไม้นี่ดีมากค่ะเห็นมีพระท่านรักษาไว้ให้ลูกให้หลานได้รู้จักไม้ว่ามันมีไม้อะไรบ้างในชุมชนเรา
0: บทบาทของต้นแบบการเกษตรในเขตวัดที่แบ่งพื้นที่เป็นแปลงนาแหล่งน้ำปลูกพืชพื้นบ้านพระได้สอนให้ชุมชนพึ่งพาตนเองลดการใช้ปุ๋ยเคมีด้วยการหันมาทำปุ๋ยพืชสดจากการช่วยพระธรรมขยายผลออกสู่ชุมชนชาวบ้านกลับไปขยายผลที่ไร่นาของตนกลายเป็นกลุ่มปลูกพืชผักปลอดสารพิษที่ทำให้สุขภาพดีทั้งผู้ปลูกและผู้บริโภค
6: การปลูกป่าเราได้ปลูกผักปลอดภัยเพื่อบริโภคในครัวเรือนแล้วก็เหลือกินแล้วก็แจกเพื่อนบ้านก่อนอื่นแล้วก็เอาไปวัดสร้างอาหารปลอดภัยให้กับพระภิกษุท่านได้ฉัน
7: ก็นำแนวทางจากที่วัดนะคะกลับมาใช้ที่บ้านก็คือหลักเศรษฐกิจพอเพียงค่ะก็คือการที่เราจะมีผักสวนครัวไว้กินเองค่ะแล้วก็เป็นผักที่ปลอดสารพิษเราจะไม่ใช้สารเคมีในการทำการเกษตรใดๆทั้งสิ้นค่ะก็คือเราจะใช้น้ำหมักที่เราหมักเองแล้วก็มีปุ๋ยหมักที่เราทำเองจากเศษใบไม้แห้งแล้วว่าหรือว่าจะเป็นฟางแห้งเนี้ยค่ะมาผสมกับมูลสัตว์แล้วก็หมักทิ้งไว้1เดือนเราจะได้ปุ๋ยอย่างดีเลยค่ะ
0: ถึงวันนี้ชุมชนบ้านเชียงจึงเป็นชุมชนในดินแดนแห่งอารยธรรมที่มีพระผู้ประพฤติดีปฏิบัติชอบนำธรรมะมาเป็นแนวทางปฏิบัติสู่หลักแห่งใจให้ชาวพุทธยึดถือในหลักแห่งการรักษาสมดุลธรรมชาติจนทำให้ที่นี่ถูกเรียกขานในความถึงพร้อมทั้ง3ธรรมคืออารยธรรมธรรมะและธรรมชาติ

0: แล้ววันนี้เราก็มาอยู่กันที่มานาวูดนะฮะมานาวูดนี่ก็คือโปรด้านประตูจริงๆแล้วก็ทำเยอะแหละเขาทำเรื่องไม้เรื่องอะไรมากมายเลยแล้วไม่พอเจ้าประจำบ้านมาต่างจังหวัดทั้งทีมันน่าจะมีเรื่องของการมาช่วยเหลือใครสักคนด้วย
1: ใช่ไหนก็ออกมาแล้วก็มาเจอแฟนๆมาเจอท่านผู้ชมที่ส่งเข้ามาทางเพจที่เราไม่มีโอกาสได้ออกมา
0: แล้ววันนี้เราก็เดี๋ยวไปพูดคุยกับมานาวูดกันเลยดีกว่านะฮะคุณปอยรออยู่แล้วไป
1: ค่ะ
0: คุยกับเจ้าของดีกว่า
1: คุณปอย
0: สว
1: ั
0: สด
1: ี
0: ครับคุณปอยครับ
2: ค่ะ
0: โอเคความเป็นไปเรื่อยมาของมานาวูดเป็นไงเล่าเลยครับ
2: ยาวเ
0: ลยโอ้ยไม่ได้เล่าเลยเล่าก่อน
2: จริงเป็นธุรกิจของคุณพ่อคุณแม่ค่ะ
0: ค
2: เดิมเนี่ยที่แพร่จะชื่อว่ามานาคาไม้เป็นชื่อคุณพ่อ
1: มานา
0: คาหลายร้านเนี่ยเหรอเห็นแบบเยอะเลยนะ
2: ใช่ใช่
0: ร้านเดียวด้วย
2: แล้วปอยกลับมาดูแลต่อก็เลยมีเปลี่ยนกลุ่มเป้าหมายไปอยู่ในเมืองใหญ่ๆไปจับลูกค้าอีกกลุ่มนึงค่ะก็เลยรีแบรนด์ขึ้นมาใหม่ค
0: ่
2: ะ
0: อ๋อก็คือมานาวูดเนี่ยเป็นสิ่งที่ต่อยอดมาจากมานาแล้วกันนะโอเคก
2: ็ทำประตูเป็นหลักค่ะ
0: ประตูเป็นหลัก
2: ประตูเป็นหลัก
3: ตัวนี้จะยังอยู่แล้ว
0: เพราะเขาว่าทำประตูเป็นหลักมากมันฟังดูแบบ
1: แล้วอย่างอื่นทำไม่ได้
0: หมายมันพุ่งชนทำประตูเป็นหลักค่ะ
1: ก็ไม่ทำอย่างอื่นเลยอย่างอื่นทำไม่ได้อ
2: ย่างอื่นก็ทำค่ะอย่างก็ทำ
0: ทำด้วย
2: โครงสร้างบ้านทั้งหลังเลยค่ะจะเป็นเฟอร์นิเจอร์บันไดพื้นฝ้าผนังประตูค่ะ
1: อันนี้เป็น
0: บ้านไม
1: ้เน้นโครงสร้างเน้นโครงสร้าง
0: ประตูเป็นหลักนี่คือเราทำประตูอะไรมั่งครับยังไงมั่ง
2: จริงๆประตูไม้สักทำได้กับทุกพื้นที่เลยนะคะภายนอกภายในห้องน้ำได้หมดเลยทนแดดทนฝนแต่อาจจะเป็นทนแดดนี่คือมีหลังคารับหน่อยไม่โดนตรงๆอะไรเงี้ย
0: เป็นโอเพนแอร์ไม่ใช่ว่าเอาท์ดอร์แบบตากแดดทั้งวันนะไม่ใช่
2: ใช
0: ่โอเคไม้สักที่เราใช้นี่เป็นยังไงบ้างเล่าให้ฟังหน่อย
2: ไม้สักที่เราใช้จะเป็นส่วนใหญ่จะเป็นไม้ที่อายุเยอะเป็นหลักเลยนะคะ
0: สักเก่า
2: เกิน50ปีขึ้นไป
0: โอเคโอเค
2: คือเก่ามันจะเป็นแบบผ่านการรื้อจากบ้านเก่าเลยอะค่ะ
0: ครับ
2: เอาพื้นไม้เก่ามาทำเอาคานไม้บ้านเก่ามาทำอัน
0: นั้นบางทีเป็นร้อยปีก็มี
2: ก็มี
0: หลายร้อยปี
2: ไอ้พวกนั้นก็จะแห้งจริงแห้งจริงแต่ว่าก็จะมีตำหนิจากรอยตะปูจากรอยการใช้งานมาแล้วจากรอยการรื้อจะมีแผลเยอะค่ะ
0: อันนี้ไม่ใช่ไม้จี๋นะจักรจันทร์ร้องนะแล้วบอกคุณชมก่อนนะ
1: เป็นแหล่งธรรมชาติ
0: ธรรมชาติจริงๆอ่ะเรามากันที่คุณก้อนนี้อันนี้คืออ
2: ันนี้ปอยตัดเอามาทำเฟอร์นิเจอร์ทำโต๊ะได
0: ้อ๋อทำโต๊ะได้
2: ทำโต๊ะได้เลยค่ะถ้าเราอยากได้งานแบบคับคับเนาะ
0: เนาะมันก็เป็นงานแบบพลาสติกหน่อย
2: ใช่ใช่
0: เป็นบูพลาสติกหน่อยดิบๆหน่อย
1: ไม้ที่เราได้มาก็คือตัดมาครึ่งนึงอย่างนี้แล้วเดี๋ยวเวลาเอาไปใช้นี่คือเราต้องทำไงต่อคะ
2: จริงๆเราต้องดูว่าเราจะใช้ไม้ขนาดเท่าไหร่อ่ะสมมุติว่าถ้าเราอยากได้ไม้ไปทำไม้บันไดสมมติเนาะเราก็จะต้องดูหน้ากว้างลูกค้าต้องการหน้ากว้างลูกนอนยาวหน้ากว้าง30เซน
0: 30เซน
2: เราจะไม่ใช้กระพี้ตรงนี้นะคะเพราะตรงนี้จะเป็นส่วนที
0: ่ผู้ชมฟังนะครับอันนี้คือกระพี้นะครับจริงๆหลังจากนี้จะได้ยินคำนี้บ่อยนะครับตัวกระพี้เนี่ยเป็นตัวที่มันโดนปวกกิน
2: ใช่ใช่ปวกมันจะกินอยู่
0: เนาะก็ไม่เอา
1: คือเปลือกไม้
2: ใช่
1: เปลือกไม้
0: นี่อันนี้คือเปลือกไม้ในบาร์กอยู่นี
2: ่อันนี้เปลือกไม้อันนี้เป็นเนื้อไม้ที่เหมือนเป็นเนื้อตอนแรกที่กำลังโตอะค่ะ
0: เนื้ออ่อน
2: ยังไม่แข็งค่ะแล้วตรงนี้จะเป็นแกนไม้ค่ะ
0: นี่แกน
2: เราจะเลือกใช้เฉพาะแกนไม้เพราะตรงนี้จะแข็ง
0: โอเค
2: แล้วพอเขาได้อายุที่ดีแล้วเนี่ยมันจะมีสารที่ทำให้ปวกไม่กิน
0: แปลว่าการเลือกไม้สักที่ดีการเลือกใช้ไม้สักที่ดีก็คือต้องเลือกในอายุที่เหมาะสม
2: ใช่ค่ะใช่ค
0: ่
2: ะ
0: อ่อนไปก็ไม่ดี
2: ใช
0: ่อ่อนไปก็ไม่ดี
2: ประมาณ30-40ปีขึ้นไปจะดีกำลังดีค่ะก็จะได้ขนาดที่ดี
0: การเลือกไม้ใหม่มาทำโดยที่ไม่ผ่านกระบวนการใดๆที่มันเหมาะสมเนี่ยมันมีผลเสียอะไรบ้าง
2: ไม้เขาจะมีความชื้นในตัวนะคะโดยธรรมชาติ
0: ถูกต้อง
2: ถ้าเขาโดนความร้อนอากาศร้อนๆมากๆเขาจะคายน้ำออกจากเนื้อไม
0: ้
2: มันทำให้ไม้เขาเสียรูป
0: เสียรูป
2: มันจะกลายเป็นบิดเป็นแตกค่ะ
0: อ
2: ันนี้คือเหตุผลว่าทำไมเราต้องมีการเอาไปอบก่อนเพื่อให้มีไอน้ำคายออกมาค่อยๆคลายออกมาแบบไม้ไม่เสียรูปแล้วค่อยมาใช้งาน
0: ก็คือการอบไม้มันก็ต้องค่อยๆอบด้วยไม่ใช่ว่าปวดพลาดให้ความร้อนไปเลย
2: ให้ความร้อนแล้วก็เหมือนเรามาตากแดดค่ะมันก็จะบิดไปเลยแตกไปเลย
0: โอเค
2: ประมาณนี้ค่ะ
1: อย่างไม้ที่คุณกวนมาใช้บางทีไม้เก่าที่อายุมากแล้วก็ไม่ต้องอบก็คือสามารถเอามาใช้
2: ถ้าเป็นไม้เก่าที่มาจากบ้านเก่าหรือมาอันนั้นคือเขาผ่านมาแบบ

0: 30 40ปี
1: นั่นคือ
0: นิ่งแล้ว
1: นิ่งมาแล้ว
0: นิ่งแล้วค่ะนิ่งแล้วอันนั้นก็จะใช้ได้เลยแต่ก็จะมีสีที่เข้มหน่อยมีตำหนิหน่อยค่ะ
1: ก็ต้องมาจัดการอีกท
0: ี
1: ซึ่งการจัดการกับไม้ที่อาจจะเป็นไม้เก่ามีตำหนิเนี่ยเราต้องทำยังไงบ้างเดี๋ยวพาไปดูหน่อย
0: ได้ค่ะ
1: โอเค
0: ค่ะ
1: ปึ๊บเดินนำเลยครับโอเคเราจะมาต่อที่สเตชันนี้จากไม้ที่ได้มาเป็นท่อนอย่างนั้นเราต้องจัดการกับไม้ก่อนจัดการยังไงบ้าง
0: สำหรับประตูนะคะถ้าประตูที่มีความสูงไม่มากไม่เกิน2เมตร40เซนเนี่ยความหนาประตูจะอยู่ที่ประมาณ3เซนครึ่งค่ะ
1: โอเคนิ้วกว่าน
0: ิ้วกว่าคือเราตัดไม้มาประมาณนิ้วครึ่งแหละแล้วเราต้องมาให้มันเรียบเท่ากันมารีดให้มันเท่ากัน
1: นี่คือเครื่องรีดเหรอ
0: ใช่อันนี้คือเครื่องรีดเดี๋ยวเราจะรีดให้ไม้ที่เป็นรอยฟันเลื่อยอะค่ะแล้วก็รีดขนาดให้เขาเรียบแล้วให้ขนาดได้เท่ากันทั้งเล่ม
1: เพื่อจะได้เอามาประกอบกันเป็นประตูได้เนียน
0: ใช่ไหมใช
1: ่อ่ะถ้างั้นเดี๋ยวไปดูประตูจริงๆเลยดีกว่าเห็นเขาเห็นมีประตูเยอะเลยอันนั้นโดนเลมอนมาเนี่ยไปดูกัน
0: โอเคไปค่ะ

0: ตรงนี้คือที่ผ่านกระบวนการออกมาเป็นประตูแล้วเรียบร้อย
1: ใช่
2: โอเคอันนี้คือประตูอุ้ยก็มันดูสมัยใหม่มากเลยเนาะมันดูแบบว่าไม่ใช่ประตูแบบลูกฟักแบบ
1: ใช่ค่ะ
2: คือทำแบบนี้คนเดี๋ยวนี้คนก็สั่งนี้กัน
1: เป็นแบบนี้
0: อันนี้เขาทำสีแล้ว
1: เรียบร้อยคันนี้คืออันนี้คือมีการย้อมสีเรียบร้อยแล้วค่ะ
2: โอ้แล้วสีธรรมชาติของไม้สักจริงๆมันต้องดอกกว่านี้หน่อยป่ะ
1: ใช่ต้องดอกกว่านี้หน่อยพอเราทำประกอบเสร็จปั๊บเนี่ยช่างสีเขาจะต้องมาขัดเตรียมผิวถ
2: ู
1: กไหมคะแล้วในช่างไม้เขาก็อาจจะมีรอย
2: อุดโปนิดหน่อย
1: อุดโปคือผ่านมาเรียบร้อยแล
2: ้
1: ว
0: รอยสิวรอยอะไรหน่อยแล้วก็มาทาสกินแคร์ตรงนี
2: ้พร้อมจะไปดูที่บล็อกเกอร์ท่านหนึ่งตลอดเลยอันนี้คือเราจะพร้อมทำสีแล้ว
1: พร้อมทำต่อแล้ว
2: ทำต่อแล้ว
1: ใช่อ
2: ันนี้ก็คือตัวที่เราจะไปทำต่อเนา
1: ะ
2: อันนั้นคือทำไมสีมันอ่อนกว่านี้เยอะเลยอ
1: ันนี้มีการลงแป้งอุดเซียนไว้ค
2: ่
1: ะ
0: ใช่ไหมลงแป้งเห็นไหมหนูบอกแล้ว
1: ลง
2: ไปอยู่ตรงนี้มัน มาอยู่ตรง
1: คอนซีลเลอร์นี่คอนซีลเลอร์เรียบร้อยไหม
2: คอนซีลเลอร์เรียบร้อย
0: โอเค
2: เคยมีคนที่สั่งประตูแบบเรียบเลยไหม
1: มี
2: เหรอ
1: แต่มันต้องต่อนะคะพอมันต้องต่อปั๊บปอจะปฏิเสธเนื่องจากไม้จริงมันจะมีการยืดหดของตัวเนื้อเขาอยู่แล้วการที่เราเอาต่อชิดเลยอ่ะผ่านไปสักปี2ปีมันอาจจะมีเกิดแก๊ปนิด
2: ๆมันจะดูเป็นรอยแคร็กหน่อยนึงอะไรเงี้ยมันเป็นไปไม่ได้เลยเนาะที่ไม้มันจะไม่ยืดหดตัวเลยอ่ะ
1: ไม่เป็นไปไม่ได
2: ้มองวัตถุดิบยังไงที่เก่าแค่ไหนร้อยปีมันก็ยังมียืดหดแน่นอน
1: การมีร่องไว้อ่ะเขาหดนิดหน่อยขยายนิดหน่อยไม่รู้เรื่องแล้วค่ะ
0: มันไม่ได้แค่สวยเฉยๆไม่ได้อยากได้ขึ้นมาเฉยแต่ว่ามีไว้เพื่อเป็นฟังก์ชันด้วย
1: ใช่ใช่ใช่
0: การใช้งานด้วย
2: คือมันเมิร์จเข้าไปกับดีไซน์
1: ถูกต้อง
2: เราดีไซน์เพื่อให้ฟังก์ชันมันโอเค
1: ใช่
2: แล้วก็ไม่เกิดเออร์เลอร์ตอนหลัง
1: ถูกต้อง
2: ใช่ไหมฮะอันนี้ก็แนะนำให้กับลูกค้าเนาะ
1: ใช่
2: ไหมโอเคจะถามอีกเรื่องนึงทำไมเราถึงได้เลือกไม้สักเก่ามาทำประตูไม่ใช้ไม้สักปลูกไม่ใช้ไม้สักแบบที่อายุน้อยๆหน่อย
1: คือถ้าอายุน้อยๆเนี่ยค่ะเนื้อไม้จะยังไม่แข็งแรงเนาะมันยังไม่แน่นนะคะพอมันไม่แน่นปั๊บเนี่ยเขามีความยืดหดตัวสูงมากการที่เราไปทำประตู1บานโดนแดดโดนฝนอากาศเปลี่ยนแปลงเนี่ยเขาจะบิดตัวได้เลยบิดแล้วก็แตกถูกต้องบิดอย่างนั้นแหละค่ะ
2: ทำไมเข้ากันดีวะ
0: ไม่ละเขาไม่ปฏิเสธเราเลยสักครั้ง
2: ทำอะไรเขาก็คือเออโอ้โหหมดหมดเลย
1: มันบิดเป็นตัว S จริง
2: ๆบิดเป็นอัมโลบิดทีไม่สักเลยบิดอย่างนี้เลยบิดตัว S
1: คือสมมติว่านี่เป็นวงกบอะค
2: ่
1: ะปลายประตูด้านนี้จะเด้งออกมานึกออกปะคะม
2: ัน
1: จะเด้งออกมา
2: ซึ่งถ้าเป็นส่วนอื่นของบ้านมันยังรู้สึกแบบโอเคแต่พอเป็นประตูปุ๊บเนี่ย
1: มันจะฟ้องจากวงกบ
2: ปั๊บเป็นยังไงวงกบมันก็ปิดไม่ได้
1: ใช่ดันเข้าไปมันก็จะปิดล็อกไม่ได้
2: บางทีเป็นบานคู
1: ่
2: มันบิดปั๊บยังไงไม่ขูดกัน
1: ใช่ถูกต้องค
2: ่
1: ะ
2: แอนดี้
1: ใช่
0: ก็ใช้งานไม่ได้เลย
2: ประตูไม่ได
1: ้เซนซิทีฟมากหน่อยใช่
2: นะฮะก็เลยต้องเลือกไม้ที่เป็นไม้ที่นิ่ง
1: ที่นิ่งหน่อยอายุเยอะ
2: แห้งหน่อย
1: ค่ะใช
2: ่โอเคแล้วพอทำสีเสร็จปั๊บมันจะหน้าตาแบบที่เราเดินดูกันมาเน
1: า
2: ะเมื่อกี
1: ้สีก็จะมีสีเข้มก็มีนะคะด้าน
2: หลังไปดูกันอันนี้โอ๊กเลยนะอันนี้โอ๊กเลย
1: ใช่ค่ะ
0: สวยเนาะ
2: อ๋อสามารถทำเป็นช่องแสงหน้าหลังนี้ได้ด้วยนะ
1: ได้ค่ะนี่คือคัสตอมตามลูกค้า
2: โอ้ครับ
0: ไม่ใช่เป็น
1: ช่างเขาจะเป็นงานพ่นนะคะส
0: ี
1: จะเป็นการพ่น
2: ครับ
1: ค่ะพ่น
2: มันจะเนียนเน
1: า
2: ะ
1: ใช่มันจะเนียน
2: ถ้าทามันจะมีรอยแปลง
1: ใช่ถูกต้อง
2: ใช่ไหมคือบางทีเอาทาเนี่ยมันก็จะได้อีกเขาเรียกอะไรอ่ะอีกลักษณะนึงแต่ถ้าพ่นเนียนเลยผมนี่เอาจริงๆไม่สักตั้งแต่เห็นที่หลายร้านที่ผ่านมานี่ก็พอทำแล้วเนียนมากเลยเนาะรูปแล้วมันแบบรู้สึก
0: ใช่มันเป็นผิวที่รู้สึกดีมากเวลาจับเนาะแล้วเรื่องการติดตั้งประตูเนี่ยค่ะคุณปอยมันมีการติดตั้งแบบไหนบ้างคะ
1: ติดตั้งประตูมันจะควบคู่มากับวงกบอะค่ะ

0: วงกบก็จะมีการติดตั้งวงกบ2แบบมันจะมีแบบเปียกกับแบบแห้งในภาษาช่างนะคะ
1: ครับ
0: แบบเปียกก็คือเราเอาวงกบไปตั้งณวันที่ลูกค้าเขาก่อผนังเลย
1: มีงานปูน
0: มีงานปูนตั้งไปเลยแล้วก็พอบ้านใกล้เสร็จเนี่ยประตูใครเอาเข้าไปติด
1: เข้าใจเข้าใจ
0: แต่ถ้าแบบแห้งก็คือลูกค้าดำเนินการก่อสร้างไปเลย
1: มีช่องอยู่แล้ว
0: และเว้นช่องไว้ใช่ใช่แล้วปอยก็เข้าไปดูแลให้พอดีเข้ากับช่องนั้นเลยค่ะ
1: แบบไหนยุ่งยากกว่ากัน
0: ถ้าแบบที่มันจะยุ่งยากมันยุ่งยากคนละแบบถ้าแบบเปียกเนี่ยถ้าช่างหน้างานทำวงกบตั้งไว้แล้วมันไม่ได้ขนาดหรือขนาดพื้นที่ปูขึ้นมาแล้วมันผิดขนาดจากที่คุยไว้
1: อันนั้นนี่แย่เลย
0: ใช่มันต้องไปปรับเข้าหน้างานแล้วก็วงกบสีอาจจะช้ำหน่อยค่ะเพราะมันผ่านปูนเน
1: า
0: ะ
1: ใช่ใช
0: ่ปูนทำสีบ้าน
1: ถึงแม้ว่าจะเช็ดปูนออกไปแล้วก็ตามมันก็จะมีความซึมเข้าไปในเนื้อไม้แน่นอน
0: ใช่ค่ะส่วนแบบแห้งเนี่ยมันจะยุ่งยากคือเราจะต้องไปทำให้มันพอดีช่องแล้วก็เราจะต้องเก็บงานรอยต่อระหว่างปูนกับวงกบไม้มันจะมีแก๊ปนิดนึงอะค่ะเราต้องไปทำเสริมซับวงกบปิดเก็บงานอะไรเงี้ยค่ะ
1: ก็มีความเลอะเทอะคนละแบบ
0: คนละแบบแต่ถ้าให้ดีถ้าให้ดีเป็นแห้งจะสะดวกกับทุกคน
1: เก็บง่ายกว่า
0: ใช่
1: เก็บกว่าง่ายกว่าแล้วก็ตรงกบไม่ช้ำ
0: ใช่
1: ไหมฮะบอกแล้วว่าที่ช่างมาทำบ้านไม่ได้แค่มาชมโรงงานไม่ได้มาชมแค่ประตูนะครับนะเราจะมีงานที่ไปซ่อมบ้านด้วยนะ
2: มีคนติดต่อเข้ามาทางเพจของเราว่าเอ้ยอยากให้มาช่วยดูมาช่วยซ่อมตรงนี้หน่อย
1: แล้วปอยก็ให้ความช่วยเหลืออุปการะเป็นอย่างดีนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันว่าบ้านที่จะไปซ่อมเนี่ยสภาพเป็นยังไงบ้างนะครับบอกเลยว่าหนัก
2: หนักตก
1: โอเคตอนนี้เรามาอยู่กันที่บ้านของคุณส้มนะครับ
2: ใช่แล้ว
1: ก็เป็นบ้านที่เราจะมาช่วยซ่อมแซมกันนะครับแต่เราไม่ได้ซ่อมเอง
2: ใช่ใช่ใชโอ้ซ่อม
1: ด้วยข่าวอนุเคราะห์ของมานาวูดอีกแล้วนะครับก็จะมาซ่อมแซมเรื่องส่วนของหน้าต่างนะแล้วก็น่าจะเดี๋ยวไปดูกันว่ามีอะไรที่ต้องซ่อมแซมบ้าง
2: อันนี้ดูเหมือนเป็นบ้านไม้ที
1: ่มันเป็นบ้านไม้
2: เ
1: ล
2: ยใช
1: ่
2: ไหม
1: ใช่เป็นบ้านไม้เลยที่เป็นเสา
2: บางส่วนก็เปลี่ยนแปลงเป็นปูนไปแล้ว
1: ใช่
2: ก็มีการซ่อมแซมแต่ว่าส่วนที่เป็นไม้อันเก่ามันก็อาจจะมีปัญหามันตามการเวลามันคงนานมาก
1: ใช่ใช่ใช่ลักษณะของบ้านภาคเหนือเรือนภาคเหนือเนี่ยเป็นเอกลักษณ์มากๆเนาะ
2: เห็นเนี่ยเห็นเขาบอกว่ามันแบบว่าเป็นใช้บ้านไม้อากาศมันเย็นสบาย
1: ถูกต้องเพราะว่าไม้เนี่ยโดยวัสดุแล้วเนี่ยเป็นวัสดุที่หายใจได้ครับผมไม่ต้องหายใจโชว์ใครๆก็หายใจเป็นขิงทำไมวะเนี่ยคือเวลาที่บอกว่าสูดหายใจได้คืออะไรคือว่าด้านในไม้เนี่ยมีรูพรุนต่างๆนะมีเรื่องของเส้นไม้เกรนไม้ต่างๆแล้วก็อากาศที่มันถ่ายเทผ่านวัสดุเนี่ยมันทำให้วัสดุนั้นอ่ะมันสามารถหายใจได้
2: อ๋อก็คืออากาศมันถ่ายเท
1: ถูกต้อง
2: สบายเหลือเกิน
1: โอเคคราวนี้เดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในบ้านกันดีกว่าว่ามีจุดไหนเราต้องแก้ไขกันบ้างครับเราจะทำเหมือนว่าเราไม่ได้นัดเจ้าของบ้านไว
2: ้แล้วเขาจะมาหรอ
1: แต่บังเอิญเจอในบ้านเขาเองเนี่ยสวัสดีครับ
3: สว
1: ั
3: สด
1: ี
3: คร
1: ับผม
3: สวัสดีค่ะ
1: พี่ส้มนะฮะ
3: ใช่
1: โอเคอันนี้คือเป็นเจ้าของบ้านแหละ
3: ใช่ค่ะ
1: บ้านนี้นี่คืออยู่มานานนะครับ
3: ก็ตั้งแต่สร้างเลยค่ะก็ประมาณ30กว่าปีค่ะ
1: ตั้งแต่สร้างเลย
3: ใช่พ่อกับแม่ช่วยกันสร้างแล
1: ้
3: วก็เด็ก
1: ๆตอนนี้กับตอนสร้างแรกๆตอนเราเด็กๆอ่ะมันทรุดโทรมไปเยอะไหม
3: โอ้ถือว่าเยอะมากค่ะเพราะว่าตอนแรกๆสร้างใหม่ไม้อะไรต่างๆมันก็ดีหมดเนาะทาสมทาสีอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าพอผ่านการเวลาอย่างเงี้ยมันก็เริ่มทรุดโทรมนะคะอย่างที่เห็นนะมีการซีดจางอะไรแบบน
1: ี้แต่ก็ถ้าเกิดสาถือว่ายังอยู่ในสภาพที่โอเคละ
3: คือแม่จะเป็นช่างสีด้วยก็จะคอยทาสีเอง
1: อ๋อก็ยังไงก็ถึงว่าทำไมมันถึงคือมันยังดูโอเคเพรา
3: ะ
1: ว่า30ปีไม่ได้เมนเทนแนนซ์เลยเนี่ยมันต้องทรงกว่านี้ไงก็เลยแบบเฮ้ยสังเกตอ๋อเป็นแม่ทำสีเรื่อย
3: ๆใช่เพราะว่า
1: คุณแม่เป็นช่างประจำบ้าน
2: อันนี้เรียกเรามาทำไมเ
3: ลยใช่คือแม่เขาจะกลัวมากเรื่องปลวกอะไรพวกนี้ค่ะเขาจะคอยสอดส่องต้องคอยแบบคอยเฉี่ยคอยนั่นนู่นนี่แล้วต้องคอยเอาน้ำมันมาทาเพื่อไม่ให้ปลวกมันขึ้น
1: ตัวอย่างที่ดีครับนี่คือตัวอย่างที่ดีของคนที่มีบ้านแล้วก็ดูแลบ้านเนาะบ้านไม้เนี่ยจริงๆดูแลยากพอสมควรคือต้องหมั่นแบบว่าเมนเทนไว้อะ
2: ถ้าไม่ได้อยู่แป๊บนึงนี่ก็เริ่มมันจะเสื่อมโทรมไปเร็วมากนะถ้าไม่มีคนอยู่ไม่มีคนคอยดูแล
1: ปัญหาปลวกนี่สำคัญเลยถ้าคุณแม่คอนเซิร์นเรื่องนี้นี่ก็คือ
3: เรียกว่าระแวง
1: เดินได้ยินเสียงอะไรหวามา
3: แล้วแม่จะคอยแบบคอยกวาดหลอกปลวกอะแบบให้มันรู้ว่ามีคนอยู่ตลอดเวลา
1: ชอบอะ
2: คุณแม่ฟูเป็นฟูไทม์จ็อบนะ
1: กิจกรรมนี้ดีว่ะเดินๆๆเฮ้ยอยู่นะเฮ้ยอยู่ๆนะแต่กันนั้นยังไงก็มีความทุรโทรมเกิดขึ้นอ่ะวันนี้ที่จะมาขอดูนะคือมันตรงไหนมันอยากจะซ่อมบ้าง
3: อ่าค่ะเออก็จะเป็นห้องนอนของแม่
1: ห้องนอนอ๋อนี่ห้องนอนคุณแม่เลย
3: ใช่ๆ
1: คนที่หลอกปวดตลอดเวลานะอ๋อ
2: ตรงส่วนไหนที่แบบว่า
1: ขออนุญาตขออนุญาตครับขออนุญาตเข้าไปดูนะอ่าเชิญโซนนี้เลยนี่คือห้องนอนคุณแม่เลย
3: ใช่ค
1: ่
3: ะ
1: แม่เตียงแม่กระโดดจริง
2: ๆเรียนก
1: ่
2: อนนะ
1: โอ้โหต้องเริ่มงาน
2: เรื่องแม่นอนอยู่นะ
1: ครับผมโอเคโอเคอ่ะปัญหามันคือไงครับผมคุณส้มครับ
3: ค่ะก็เหมือนดูตรงนี้นะคะอย่างตัวหน้าต่างแบบเนี้ย
1: จะเห็นเลยว่าน
2: ี่เปิดแล้วนี
1: ่คือกลางวันอย่างเงี้ยมันเช็ครอยรั่วเราเองเลยได้ดีมากเพราะว่าแสงมันจะรอดเห็นเลย
3: ใช่ค่ะ
1: อันนี้ก็คือยุ่ยนะฮะ
3: ใช่มันเหมือนกับว่าฝั่งเนี้ยมันโดนแดดโดนฝนคือโดนมา30ปีอ่ะเนาะไม้มันก็หดแบบนี้เลยค่ะมันก็ลอกไอ้ที่ทำไว้อ
1: ่
3: ะใช่แล้วก็นอกนั้นก็ยังมีแบบปัญหาพวกฝืดบ้าง
2: ค
3: ่ะตอนไม่เข้าบ้างอะไรอย่างเงี้ย
2: โอ้โหนี่มันก็เหมือน30ปีอ่ะเนาะทั้งแต่
1: นี่ฟิตติ้งเหมือนบ้านฉันเลยนะเอาเป็นว่าฝานี้ก็คือเราจะมาจัดการซ่อมแซมตรงนี้กันนะครับ
2: แต่ว่าเราก็จะมีทีมของมนาบุตร
1: ใช่ถูกต้องเลย
2: เป็นผู้ซ่อมให
1: ้ไม่พอเดี๋ยวเราไปคุยกับเจ้าของเลย
2: โอ้

0: โอเคตอนนี้ก็ปออยู่หน้างานแล้วนะครับปอก็คือตอนนี้ก็คือหน้าต่างก็คือโดนถอดออกไปแล้วใช่ไหมฮะปัญหาที่เห็นมันคืออะไร
1: ไม้น่าจะหดค
0: ่
1: ะ
0: ไม้หด
1: มีการแตกเนาะแสงรอดฝนรั่วได้ค่ะ
0: อย่างที่เขาบอกเลยว่ามันโดนความชื้นเนาะโดนความชื้นโดนอุณหภูมิที่เปลี่ยนแปลง
1: โดนชื้นจะขยายโดนร้อนจัดๆก็จะหดค่ะ
0: แล้วก็โดนแดดตลอดทั้งวันโอเคแล้วเราก็ช่างของมานาบูดก็คือถอดไปแล้ว
1: เรียบร้อย
0: ถอดบานไปเรียบร้อยแล้วเราทำอะไรกับบานเหล่านั้นบ้างครับ
1: จริงๆเราสามารถเปลี่ยนใหม่หมดเลยได้นะคะแต่ว่าตอนนี้เราอยากให้เห็นว่าไม้เนี่ยมันสามารถซ่อมแซมได
0: ้เออใช่
1: จัดเก่าให้มันเป็นใหม่ได
0: ้โอเค
1: เดี๋ยวไปดูกันว่าจะแก้ไขยังไง
0: ได
1: ้ค่ะก็จะม
0: ีฟิตติ้งด้วยใช่ไหม
1: ฟิตติ้งก็เปลี่ยนค่ะเพราะมันมีสนิมแล้วก็เกลียวหวานละแล้วเราจะเปลี่ยนสกรูถ้าจริงๆถ้าให้ดีจะเป็นสกรูของสแตนเลสเป็นสแตนเลสมันก็จะไม่ขึ้นสนิม
0: โอเครวมถึงตัวพื้นด้วย
2: ทิปเดินเดินแล้วเจอแบบว่า
0: เมื่อกี้นี่การ
1: แกร็บ
0: เช็คกันเลยแกร็บแล้ว
2: รูปนิดนึงตรงนี้ช่องห่างเลยนะคะใน
1: ช่องว่างตรงนี้น่าจะเกิดจากอากาศเหมือนกันนะคะ
0: หดใช่ไหม
1: ใช่เดี๋ยวเราจะตัดมาให้มันพอดีช่องต้องมาแต่งให้พอดีกับช่องที่เกิดขึ้นนะคะ
0: ใช่
1: เปลี่ยน1แผ่น
2: เดี๋ยวตรงนี้อ๋อตรงนี้ก็จะเปลี่ยนแผ
1: ่นใช่
0: เปล
1: ี่
0: ยนแผ่นนี้ให้มันพอดีกับช่อง
2: ว่าตัดมาใหญ่เผื่อไว้ก่อนแล้วเดี๋ยวมาดู
1: มาแต่งกันใช่

0: าถึงหน้าต่างบ้างนะฮะตัวหน้าต่างที่เรารื้อมาจากบ้านคุณส้มนะฮ
1: ะ
0: ก็คือจะเป็นหน้าต่างที่เป็นไม้เก่าเลยซึ่งมีแนวทางการซ่อมแซมไหมฮะ
1: ที่เสียหายก็คือโครงสร้างมันลูกฟักตรงเนี้ยค่ะมันเสีย
2: ก็คือแผ่นนี้แหละ
1: แผ่นนี้มันเสีย
2: มันเปิดออกมา
0: เปิงเลย
1: เราก็จะใช้เครื่องมือเดินเก็บเซาะให้บานนี้ออกมาเป็นแบบนี้ก่อนแล้วก็แต่งช่องให้เรียบร้อยค่ะ
0: ครับผม
1: แล้วเราก็จะเอาไม้ที่ได้ขนาดเท่าช่องเนี้ยค่ะ
0: แปะเข้าไป
1: แปะลงไปแล้วก็ยิง
0: ซึ่งไม่ต้องเป็นไม้หนามากถูกไหมฮะ
1: ถูกต้องประมาณนี้ประมาณครึ่งเซน
0: เป็นแผ่นแบบบาง
1: ๆใช่แล้วก็ขัดทำสี
0: โอเค
2: ไม้ที่เอามาใส่ใหม่เนี่ยเป็นไม้อะไรยัง
0: นั่นแหละสิ
1: เลือกเป็นไม้ชนิดเดียวกันค่ะก็คือเป็นไม้เนื้อแข็งค่ะไม้แดง
0: ครับไม้แดง
1: ค่ะ
2: ไม้แดงเหมือนก
1: ัน ใช่แล้วก็ไม้ที่เรามีมันเป็นไม้ค่อนข้างเก่าก็จะทนทานหน่อย
0: มาจากแมทกัน
1: ใช่ใช่ค่ะ
3: หน้าต่างเก่าก็จะเป็นผิวแบบนี้นะครับแล้วก็มีการถอดออกแล้วก็ใส่ไม้ตัวใหม่ก็เป็นการขุดแล้วก็ใส่ประมาณ2แผ่นครับต่อบานนึงแล้วก็มีการโป้แต่งขอบเพราะขอบก็จะเป็นเหมือนกันกับฟักเลยครับก็จะมีการแต่งทั้งแผ่นทั้งบานเลย
2: อันนี้วิธีการทำคือยังไงคะพี
4: ่ก็เดี๋ยวผมจะตัดไม้ที่เอามาใหม่ใส่เข้าไปตรงนี้มันจะกว้างกว่าทุกทางนู้นครับทางนู้นจะแคบเราต้องมาใส่เดือนนิดเดียวให้มันเข้ามันเดินเพราะว่าทางนี้มันตกอยู่19นะ
2: ค่ะ
4: แต่ทางนู้นมัน16มันจะทำใส่ออกมันจะเป็นแผ่นเต็มไม่ได้

0: ตอนนี้พื้นเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็คือช่างเราก็เอาไม้กระดานอันใหม่มาแต่ว่ามันต้องจัดการเรื่องของสเกลเพราะว่าหัวไม้ท้ายไม้ไม่เท่ากันนะเรื่องการหดขยายต่างๆ
1: เขาต้องมาวัดหน้าไซส์แล้วก็มาวางให้เรียบร้อย
0: ใช่ถูกต้องนะฮะส่วนเรื่องของตัวหน้าต่างรวมถึงโครงผนังบางส่วนเนี่ยจะมีการซอยเขาเรียกอะไรโครงสร้างเพื่อรับตัวเขาเรียกวงกบ
1: ตัววงกบตอนแรกมันไม่มีใช่ไหมคะตอนแรก
0: ไม่มีเราซอยเพิ่มเดี๋ยวเรามาดูว่าพอติดตั้งบานหน้าต่างเสร็จแล้วจะเป็นอย่างไรครับ
2: ครับมันจะเป็นขนาดของเดิมครับ
3: เรามีเปลี่ยนฟิตติ้งเปลี่ยนอะไร
2: เปลี่ยนครับนี่มันภาพนี้เปลี่ยนเป็นตัวยาว10นิ้วของเก่าของเดิมจะ8นิ้วครับ
4: อันนี้เปลี่ยนใหม่หมดทั้งมีจับกรอน
3: ของเดิมมัน
4: ของเดิมมันสั้นกว่าตัวนี้แล้วก็มันฝืดครับใช้งานแล้วเลยสร้างเขาเปลี่ยนให้ใหม่เป็นตอนเราออกมันออกยากเลยงัดแล้วมันแบบสูญมือเสีย
5: ท่านนายครับจากไหนหน้าต่างถ้าเราเปลี่ยนใหม่เลยกับซ่อมของเก่าอะไรเนี่ย
4: ถ้าของเก่ามันของเก่าคือมันง่ายคือว่าเขาปรับไว้ให้เรียบร้อยมันจะไวกว่าแต่ของใหม่เราต้องมาปรับใหม่ทั้งหมดเลยครับ
5: เ
4: ร
5: ื่องหน้าต่างมันมีระดับมาตรฐานครับ
4: ความสูงน่าจะมาตรฐานครับแต่ว่าความกว้างแล้วแต่ว่าลูกค้าจะเอากว้างขนาดไหน
3: ความยากง่ายของการติดตั้งหน้าต่าง
4: ความยากง่ายไม่เท่าไหร่ครับเพราะว่าบานมันไม่ใหญ่ถ้าบานใหญ่จะยากช่วงจังหวะเรายกปรับยกเข้ายกออกนะครับ

0: ี่ยคือทำเกี่ยวกับเรื่องของไม้เนี่ยมาตั้งแต่รุ่นคุณทวดแล้ว
1: ได้ข่าวว่าเกือบร้อยปี
0: เลยเป็นร้อยปีพูดว่าเป็นร้อยปีกันนะจะไม่ผิดพลาดอะไร
2: ผู้ชมที่มีปัญหาเกี่ยวกับบ้านนะฮะแนะนำเข้ามาได้เลยเรายินดีมากๆนะฮะเพราะว่าคอนเทนต์เราก็มาจากผู้ชมนั่นแหละ
1: ใช่แล้ว
2: นะฮะพบกันรายการท่านผู้ชมได้ทุกสัปดาห์ครับวันเสาร์10โมงครึ่งถึง11โมงทางอมรินทร์ทีวี HD ช่อง34ครับวันนี้ผมน้ำทิพย์และรายการช่างประจำบ้านลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับสวัสดีคร
1: ับ สวัสดีค่ะ
3: อมรินทร์ทีวี
4: การใช้รถยนต์ซึ่งเป็นของทางราชการแต่ว่าพวกเรายังเอาไปใช้ส่วนตัวอย่างเช่นไปตรวจราชการแวะไปไหว้พระแค่5โลนะครับ5โลน้ำมันหลวงกลับไปอีก5โลก็น้ำมันหลวงอย่างนี้ไม่ได้นะครับอย่างนี้ไม่ได้นะครับ
5: ก่อนการประชุมงานทุกครั้งสรรพากรภาค10จะทำหน้าที่เล่าถึงคุณธรรมอันพึงประสงค์ของคนสรรพากรเพื่อให้ผู้บริหารในแผนกต่างๆได้ทบทวนบทบาทและหน้าที่ที่ต้องอาศัยคุณธรรมด้านความซื่อสัตย์เป็นที่ตั้งจากนั้นก็จะนำข้อมูลนี้ไปถ่ายทอดต่อให้บุคลากรภายในแผนกตามโครงการพี่สอนน้อง
4: เราได้เริ่มการกับเครื่องกรคุณธรรมอย่างจริงจังนะครับด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจโดยมุ่งไปที่ของการซื่อสัตย์โปร่งใสก็จะประกอบด้วย3ประการด้วยกันประการแรกนะครับก็คือกฎหมายต้องเป็นกฎหมายที่ดีประการที่2วิธีการทำงานต้องเป็นวิธีการที่ดีและที่สำคัญที่สุดที่ท่านได้พูดถึงตรงนี้ก็คือค่ายการสรรพากรต้องเป็นคนดีซื่อสัตย์สุจริตเพราะนั้นเราจึงมีโครงการเกี่ยวกับพี่ช่วยน้อง
5: พี่สอนน้องหมายถึงการบอกเล่าประสบการณ์การทำงานตัวอย่างการทำงานด้วยความซื่อตรงหรือตัวอย่างของการทำงานที่ผิดพลาดจนเกิดความเสียหายการสอนให้ละอายและเกรงกลัวต่อบาป
6: ทั้งพี่สอนน้องเนี่ยนะครับอย่างแรกเลยก็คือได้ความรู้เกี่ยวกับกรมสรรพากรที่จะนำมาใช้ในการปฏิบัติงาน

0: เราได้รวมถึงประสบการณ์ทั้งด้านบวกแล้วก็ด้านลบซึ่งตัวนี้เราจะเอามาใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องและเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานต่อไปครับ
1: ทั้งหมดนี้ถูกตีออกมาเป็นการพูดคุยผ่านเสียงตามสายรวมทั้งการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ทำงานก็จะสอดแทรกเรื่องราวของความซื่อตรงนี้เข้าไปในบทสนทนาอยู่เสมอและกลายเป็นเรื่องที่ทุกคนในองค์กรรับรู้เข้าใจและก้าวไปในแนวทางแห่งความซื่อสัตย์ด้วยกัน
2: ประมาณ 70%ความคิดเห็นที่ระเบิดจากข้างในของคนในองค์กรส่วนใหญ่อยากเห็นข้าราชการทุกคนเป็นคนดีแล้วมาทำงานตรงเวลาเราก็เลยหยิบประเด็นนี้ขึ้นมาทำสมุดความดีให้แต่ละคนดีกว่าเราดูว่าใน1เดือนเราวัดกันเลยมีใครมาทำงานตั้งแต่เช้าตรู่อาจจะได้หัวใจดวงใหญ่หน่อยใครมาทำงานแบบใกล้ๆเวลาเต็มทีดวงใจอาจจะเล็กหน่อยแต่ให้เขาติดด้วยตัวเขาเองในสมุดความดีของเขาเล่มเล็กๆเราจะเป็นคนดีได้ไม่ใช่ว่าจะมาจากทุกคนสอนมันต้องมาจากข้างในของตัวเขาเองอย่างเงี้ยค่ะ
3: ประเมินตนเองเป็นความซื่อสัตย์ที่ออกมาจากข้างในและยั่งยืนและสามารถปฏิบัติได้จริงนี่ก็คือสมุดความดีของพวกเราชาวสรรพากรภาค10ค่ะ
1: สมุดหัวใจแห่งความดีเป็นเครื่องมือชิ้นล่าสุดที่เป็นการระเบิดพลังจากภายในของคนสรรพากรเรื่องของการปฏิบัติงานตรงต่อเวลาภายใต้คุณธรรมความซื่อสัตย์ที่ทุกคนร่วมกันออกแบบขึ้นเพื่อให้คะแนนความดีของตนเองประเมินผลและชื่นชมดอกผลแห่งความซื่อสัตย์ด้วยตัวเอง

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: ายเลยเนี่ยอุ้ย
1: รถติดอะไรกันนี่ไม่ใช่กรุงเทพนะ ตื่น7 โมงยังทันเลยโรงเรียนอยู่แค่นี้เดินไปเดี๋ยวก็ถึง

0: ปู่ไม่ต้องไปส่งหรอกครับเดี๋ยวจอมพาขวัญข้าวไปโรงเรียนเอง
1: งั้นข้าฝากด้วยนะเจ้าจอม
0: สบายมากครับสวัสดีครับ
2: งั้นหนูไปนะคะสวัสดีค่ะคุณปู
3: ่สวัสดีค่ะคุณครู
4: สวัสดีจ้าวันนี้ครูมีเพื่อนใหม่มาแนะนำให้รู้จักนะจ๊ะจอมลองออกมาทำดูสิลูกมีใครออกมาช่วยเพื่อนได้ไหมจ๊ะ
2: หนูค่ะ

0: สวัสดีครับวันนี้เกษตรขั้นเทพของเราจะเอาใจคนรักไม้ดอกอย่างโป้ยเซียนที่นอกจากจะให้ความสวยงามแล้วในทางความเชื่อของคนไทยเชื้อสายจีนถือกันว่าไม้นี้เขาเป็นไม้มงคลที่มักนิยมซื้อไปเป็นของฝากตามเทศกาลต่างๆอีกด้วยเลยครับแล้ววันนี้เราก็มาเยือนกันที่ L&P Farm ฟาร์มโป้ยเซียนส่งออกรายใหญ่ระดับประเทศที่มียอดการสั่งซื้อต่อปีแบบถล่มทลายเลยแหละครับเราไปดูกันดีกว่าครับว่าไอ้เจ้าต้นไม้ต้นเล็กๆที่เราเห็นกันมาตั้งแต่เด็กๆเนี่ยทำไมถึงได้เป็นที่ต้องการจนสร้างรายได้มหาศาลขนาดนี
1: ้ใครเอาตะเกียงมาวางวะเนี่ยมันจะเป็นตะเกียงทองคำซะด้วยรวยแล้วเราลองขัดดูหน่อยสิอุ้ยมันสั่นได้
2: ช่วงนี้ให้พรเยอะเหลือเกินเอ้าเฮ้ยอีนี่จ๋านายท่านจ๋านายเป็นคนขัดตะเกียงออกมาใช่ไหมจ๋าอู้อีนี่เจ้านายจ๋าแต่ว่าจีนี่เหนื่อยมากช่วงนี้จีนี่ต้องรับใช้ประชาชนเยอะเหลือเกินเอ้าแต่นายขัดออกมาแล้วนายเป็นนายนะนายมีสิทธิ์จะขอพรได้3ข้อนะจ๊ะนายจ๋านายอยากจะได้บ้านนายอยากจะได้รถนายอยากจะได้เงินได้ทองได้พรหรือนายอยากจะได้สาวสาวขาวขาวอบอุ่นฉันนะจ๊ะนี่ฉันจัดให้นะจ๊ะเป็นยักษ์จีนี่นะจ๊ะยักษ์ใจดีนะจ๊ะนายได้จ๊ะ
1: เราไม่ต้องการหรอกเรามีโป้ยเซียนอยู่แล้วเรามีอาชีพนี
2: ้ทำไมอะจ๊ะ
1: โป้ยเซียนเรามีทุกอย่างอยู่แล้วโดยไม่ต้องพึ่งยักษ์จีนี่เลย
2: โป้ยเซียนมันจะไปดีกว่ายักษ์จีนี่ได้ไงอะจ๊ะอีฉันเนี่ยเราไม่ให้ได้ทุกอย่างกันจ๊ะนายจ๋านายจ๋าดูดีๆนายจ๋าได้หมดเลยนะจ๊ะนายไม่เอาเหรอจ๊ะ
1: เราไม่ต้องการเพราะว่าโป้ยเซียนที่เราทำอยู่นี่ให้โชคเราอยู่แล้วเราไม่ต้องการ
2: คือปีโป้ยเซียน
1: เราอยากใช่อ
2: ยากขออะไรก็ขอได
1: ้เราอยากให้จินนี่มาทำโป้ยเซียนกับเราซะเลยดีฝ่า
2: เฮ้ย
1: จะได้ไม่ต้องไปให้พรใคร
2: อันนี้มันให้พรได้เหรอจ๊ะนายจ๋า
1: ให้พรได
2: ้เป็นความโชคดีเป็นสิ่งที่เป็นสิริมงคลใช่ไหมนายจ๋า
1: ทุกอย่าง
2: โอ้ยนายจ๋างั้นจีนี่อยากจะรู้จักวิธีการปลูกจีนี่อยากจะรู้จักว่ามันเติบโตยังไงและจีนี่อยากจะรู้ว่าเคล็ดลับในการขอพรนี่ขอยังไงนายรู้หมดเลยใช่ไหมจ๊ะ
1: บอกได้หมด
2: อุ้ยนายจ๋า
1: ให้พรจีนี่ได้ด้วยเนี่ย
2: จริงเหรอ
1: ให้วิชา
2: อุ้ยจีนี่จะได้ไม่ต้องเหนื่อยให้ใครแล้วต่อไปจีนี่เอาบ้างเฮ้ยไปจ้ะนายจ๋าไปดูกันดีกว่าว่ามันทำยังไงกันนั้นจ้ะนายจ๋า
1: ได้
2: ไปจ้ะนายจ๋าอีดีนะจ๊ะนายจ๋า

0: นี่ระจัดต้นไม้ที่นายบอกว่าสามารถจะให้พรได้สามารถจะให้โชคลาภได้น่าจะทำให้จีนอีนี่ไม่ต้องเหนื่อยละจ้ะ
1: ใช
0: ่แปลกจังไอ้นี่มันเรียกว่าอะไรละจ้านายจ๋า
1: ต้นปวยเซียน
0: ปวยเซียน
1: ใช่
0: เฮ้ยเดี๋ยว
1: โชคทั้ง8แปลว่าเป็นเทพทั้ง8องค์ปวยเซียน
0: นายจ๋านี่นายโกหกจีนี่ละจ้าปวยเซียนนี่จีนี่รู้จักน่ะปวยเซียนเป็นยาดมนะจ๊ะนายจ๋าไม่ใช่ต้นไม
1: ้แต่ที่นี่คือปอยเซียนคือต้นไม้ปอย
0: ว้าวที่นี่ปอยเซียนคือต้นไม้
1: ใช่มีดอกสวย
0: ฮะมีดอกสวยงามเอ้างั้นนายไปไงมาไงล่ะจ๊ะถึงได้รู้จักเจ้าต้นปอยเซียนนี่ได้ล่ะจ๊ะนายจ๋า
1: ปอยเซียนเป็นไม้โบราณ
0: เป็นไม้โบราณ
1: ของคนไทย
0: อ๋อเป็นไม้โบราณของคนไทย
1: ใช่ไม้สิริมงคล
0: อ่ะ
1: เป็นไม้มีให้โชคลาภวาสนาเป็นสิริมงคลในบ้าน
0: อ้าวแล้วมันจะเป็นสิริมงคลได้ยังไงล่ะจ๊ะฮะมันเป็นความเชื่อมันเป็นไงฮะนายจ๋า
1: ความเชื่อ

0: ความเชื่อความเชื่อของคนโบราณก็คือว่าปอยเซียนช่อนึงออกดอก8อีกต้นนึงออก16เขาก็มาบวกกัน816ถูก
1: ใช่จ้า
0: ใช่ไหม
2: แบบนี้ประดันเงินทองมาในช่วงพริบตาแค่วันที่1และวันที่16ของเดือนใช่ไหมใช่จ้า
0: เป็นสมัยโบราณ
2: โบราณนะในโบราณนะ
0: สมัยนี้ต้องทำจำนวนมากๆเท่านั้นถึงจะได
2: ้การที่มันออกดอก8ดอก16ดอกหรือหนักๆไปถึง32ดอกเนี่ย
0: 64ก็ม
2: ี64ก็มี
0: ใช่ครับ
2: โอ้นายจ๋าแบบนี้มันจะมีไหมประเภทแบบแปลกอ่ะอยากออกแค่7ดอกเงี้ยมีไหมมีไหมจ้านายจ๋า
0: ไม่มี
2: ไม่มี
0: ไม่มี
2: ต้องออกเป็นคู่ตลอด
0: เลขคู
2: ่โอ้โหนายจ๋าแบบนี้คนก็เลยนิยมปลูกกันใช่ไหมจ้านายจ๋าเพราะมันเป็นเลขสิริมงคลทั้งนั้นเลย
0: ใช
2: ่โอ้แบบนี้นี่เองล่ะเขาถึงแม่ได้รับความนิยม
0: ใช่ครับ
2: นายจ๋าช่วยเล่าให้จีนี่ฟังหน่อยได้ไหมจ้าว่านายเนี่ยเริ่มชีวิตการเป็นเกษตรกรได้ยังไงเคยทำอะไรมาก่อนไหมจ้านายจ๋า
0: สวนส้มบางมดดีเด่นตรงสวนส้มบางมด
2: นายทำสวนส้มมาก่อน
0: ตอนเด็ก
2: แล้วจากส้มบางมดทำไมไม่ทำต่อจ้าทำไมนายมาปุ๋ยเสีย
0: น้ำเค็ม
2: น้ำมันเค็ม
0: น้ำเค็ม
2: นายชิมเองเหรอจ้า
0: อยู่ใกล้ทะเล
2: อ
0: ยู่ใกล้ทะเลครับ
2: มาน้ำก็เลยเค็ม
0: น้ำเค็มปลูกเลี้ยงไม่ได
2: ้เลี้ยงไม่ได
0: ้ครับ
2: อ้าวแล้วจะปุ๋ยเสียนทำไมมันถึงสู้น้ำเค็มล่ะ
0: เป็นไม้กระถางแล้วมันใช้น้ำประปาได้ในการกักเก็บครับ
2: เป็นคือ
0: เราไม่ได้ใช้น้ำจากในลำคลอง
2: ไม่ใช้น้ำเยอะ
0: ใช
2: ่กี่ปีแล้วจ้าที่ทำมา
0: ถ้าเกิดนับกันเต็มๆก็25ปี
2: 25ปี
0: เยอะไหม
2: 25ปีสั่งสมประสบการณ์เห็นนายบอกว่าต้องขยาย
0: ขยาย
2: ขยายมันถึงจะดี
0: ขยายทำจำนวน
2: อ๋อทำจำนวนยิ่งเยอะยิ่งดีย
0: ิ่งดี
2: นายปลูกได้ขยายได
0: ้ถูกต้อง
2: โอ้โหจีนี่ว่านายต้องมีเหตุผลถ้าเกิดว่าปลูกเพื่อความสวยงามก็ปลูกแค่ต้น2ต้นตามที่ชอบถ้าปลูกเยอะขนาดนี้นายปลูกไปทำไมจ๊ะนายจ๋า
0: ก็ให้ทำดอกขายในประเทศด้วยแล้วก็ส่งออกต่างประเทศด้วย
2: นายขายนายระวังติดคุกกันจ้าเดี๋ยวนี้เขาว่าคนเสพตายคนขายติดคุกกันจ้านายอยู่ในประเภทคนขายนะจ้า
0: เราขายโปรตีนเราไม่ได้ขายสิ่งผิดกฎหมาย
2: อันนั้นมันสิ่งผิดกฎหมายจ้านายจ๋าจีนี่ล้อเล่นนั่นก็หมายความว่านายขยายพันธุ์เยอะเพื่อไปขายรวยไหมนาย
0: ไม่ถึงกับรวยนะแต่ว่าอยากได้อะไรก็ได้อยากได้อะไรก็ได
2: ้ดันดานได้เหมือนจีนี่เลยแบบนี้นายจ๋าช่วงเวลาพีคๆเนี่ยนายเคยให้มากที่สุดนี่ถ้ารายได้เดือนเท่าไหร่จ๊ะนายจ๋า
0: ก็น่าจะเป็นหลัก6
2: 6หลัก
3: ว้าว
2: นายจ๋าจีนี่ไม่ต้องทำอะไรแล้วจีนี่
0: มาทำปอยเซียนดีกว่า
2: ทำปอยเซียนดีกว่าใครอยากได้อะไรจีนี่ก็เอาตังค์ให้เขาไปอ่ะเหนื่อยไปหาให้เขาแล้วอ่ะนายจ๋างั้นวันนี้พาจินนี่ไปดูหน่อยนี่จ้ะว่าเจ้าโป๊ยเซียนเขาทำกันยังไงนะจ๊ะนายจ๋าไปเลยจ๊ะนายจ๋าเอา
0: ต้องลงตะเกียงไหม
2: ลงตะเกียงกลับกันนี่ไหมจ๊ะนายเคยลงตะเกียงยังยังไม่เคยดิในชีวิตอ่ะ
0: ยังเลย
2: มีใครเคยพาลงตะเกียงหรอ
0: ยังเลยครับ
2: อ้าวโอเคนายจ๋างั้นลงตะเกียงกับจินนี่จ๊ะอ้าวถ้าพร้อมแล้วป้าน่าสนใจไม่ใช่เล่นเลยนะครับกับการเป็นเกษตรกรปลูกปอยเซียนเนี่ยเพราะนอกจากความสวยงามและความเป็นสิริมงคลแล้วรายได้เนี่ยก็ไม่ธรรมดาเลยล่ะครับช่วงหน้าเราจะพาคุณผู้ชมไปตามติดกันว่าเขามีวิธีปลูกและดูแลเจ้าต้นไม้เล็กๆเหล่านี้ได้ยังไงถึงให้ผลผลิตที่สวยงามและก็สร้างรายได้มากมายก่ายกองขนาดนี้รู้หรือไม่ปอยเซียนมีอีกชื่อนึงว่ามงกุฎหนาม

รู้หรือไม่โป๊ยเซียนมีอีกชื่อหนึ่งว่ามงกุฎหนามเนื่องจากลักษณะลำต้นมีหนามอยู่รอบมีช่อดอกอยู่บนยอดหรือปลายกิ่งเสมือนเป็นมงกุฎนอกจากนี้ยังมีความเชื่อแตกต่างกันไปในแต่ละภูมิภาคเช่น

0: กรุงเทพเรียกไม้รับแขกเชียงใหม่เรียกไม้ระวิงระไวพระเจ้ารอบโลกหรือว่านเข็มพระอินทร์ส่วนแม่ฮ่องสอนเขาก็จะเรียกกันว่าว่านมุงเมืองนั่นเองแหละครับคุณผู้ชมครับเรายังคงอยู่กันที่ LNP Farm ฟาร์มโปยเซียนส่งออกที่สามารถสร้างรายได้เป็นกอบเป็นกำให้กับพิสิทธิ์อดีตเกษตรกรผู้ปลูกส้มได้อย่างไม่น่าเชื่อพิสิทธิ์เขาจะมีเคล็ดลับในการปลูกเจ้าต้นโปยเซียนอย่างไรให้ได้ผลผลิตน่ารักน่ารักและก็สวยงามเป็นสิริมงคลกันขนาดนี้โอ้ยไปชมกันเลยครับ
1: โอ้โหแหมมายืนเท่เลยเอออินีจานายจ๋าอุ้ยตะเกียงของฉันต้องพกเอาไว้จะไปไหนมาไหนไม่ได้
2: เด
1: ี๋
2: ยวหาย
1: นายจ๋านี่นายจะสอนฉันปลูกใช่ไหมจ๊ะ
2: ใช
3: ่ก่อนที่นายจะสอนฉันปลูกเนี่ย ฉันอยากถามนายก่อนว่าจริงๆแล้วเจ้าโปยเซียนเนี่ยมันมีกี่สายพันธุ์เหรอจ๊ะนายจ๋า
2: โปยเซียนมีรวมๆกันน่าจะถึง300สายพันธุ์ณตอนนี
1: ้300สายพันธุ์เลยนายจ๋าโอ้โห
2: แบ่งเป็นดอกใหญ่แล้วก็ดอกเล็กด้วย
1: ดอกใหญ่ก็ส่งนานหน่อยดอกน้อยนี่ก็ส่งแป๊บเดียวก็หมดแล้ว
2: คร
1: ับ แฮ่ไม่ใช่เงินกู้จะได้จ๋าดอกใหญ่แบ่งเป็นดอกใหญ่แบ่งเป็นดอกเล็ก
2: แบ่งเป็นดอกใหญ่ดอกกลางดอกเล็ก
1: ดอกใหญ่ดอกกลางดอกเล็ก
2: ใช่
1: อย่างที่นายบอกใช่ไหมจ๊ะ
2: ใช่
1: บางทีดอกเล็กมาได้หลายดอกดอกใหญ่เนี่ยมีไม่กี่ดอกแต่สวยงาม
2: ใช่
1: พันที่เขานิยมกันมากๆอาจารย์นายจ๋ามันคือพันอะไร
2: โปยเซียนจะนิยมแทบทุกสายพันธุ์นะครับและแต่สีดีกว่าสีที่ชอบก็คือสีแดง
1: สีแดงนี่คือสีมงคลนะจ๊ะนายจ๋า
2: ถูกแพงต้องแดงไว้ก่อน
1: นั่นหมายถึงสีแดงนี่ฮิตสุด
2: สีแดง
1: สีอื่นๆล่ะจ๊ะนายจ๋า
2: ก็ได้แต่ว่าถ้าเกิดในฟาร์มเชือกหรือว่าทั่วไปที่สีที่ขายดีคือสีแดง
1: สีแดงจ๊ะนายจ
2: ๋าลองลงมาก็ชมพูแต่ส่วนใหญ่จะลูกค้าจะนิยมสั่งรวมสีรวมสี
1: หมายถึงในต้นเดียวเอาหลายสีจ๊ะ
2: ไม่
1: ได้
2: ก็คือว่าสีละพันสีละ500หลายสีเราจะคละ
1: กันไปคละ
2: กันไปโปยเซียนจะสวยทุกสีครับ
1: แล้วอย่างนี้เนี่ยดอกที่เขานิยมกันเป็นดอกไซส์ใหญ่ไซส์กลางหรือไซส์เล็กจ๊ะนายจ๋า
2: น่าจะเป็นดอกใหญ
1: ่ดอกใหญ
2: ่ดอกใหญ
1: ่สวยกว่าแล้วจ๊ะนายจ๋า
2: ใช่ครับ
1: คนก็เลยนิยมมากกว่า
2: ครับ
1: อ๋อ
2: แต่ถ้าเกิดดอกเล็กคนก็ชอบก็ขายได
1: ้
2: เพราะฉะนั้นที่สวนเราจะมีหลากหลาย
4: โปยเซียนก็ที่เขานิยมมากก็เรื่องโทนสีนะครับสีแดงสีชมพูสีขาวแล้วก็สีส้มสีใกล้ๆสีม่วงมีหลากหลายสีครับที่เขานิยมฮะครับแต่ประเทศที่เขาจะต้องการจะสั่ง
1: ที่สวนนี้กี่พันเจ้านายจ๋า
2: ชนิดใช่ไหมครับ
1: จ้ะ
2: 2ถึง300ชนิด
1: โอ้โหนี่ก็เกือบครบนะจ๊ะ
2: ก็เอารวมไม้เก่าไม้ใหม่รวมเก็บอนุรักษ์ด้วยอนุรักษ์ด้วย
1: ไม้เก่าไม้ใหม่คืออะไรจ๊ะนายจ๋าไม่เข้าใจ
2: ไม้เก่าก็หมายถึงว่าไม้เมื่อ20ปีหรือเมื่อ10ปีที่แล้ว
1: หมายถึงต้นพันธุ์ของเขาเหรอจ๊ะ
2: ใช่สีสันชนิดพันธ
1: ุ์อ๋อมันเกิดมานานแล้ว
2: นานแล้วแต่เราอนุรักษ์พยายามเก็บรวมไว้แล้วก็ไม้ใหม่ด้วยไม้ใหม่เราก็ทำ
1: แบบนี้อ่ะระหว่างไม้เก่ากับไม้ใหม่เนี่ย
2: ครับ
1: อะไรเนี่ยมันราคาสูงกันจ๊ะนายจ๋า
2: ที่สวนจะถ้าเกิดพูดถึงในโซนต่างประเทศแล้วไม้เก่าไม่มีปัญหาครับเก่าของเราใหม่ของเขา
1: อ๋อเก่าของเราใหม่ของเขา
2: ใช่
1: และอย่างในประเทศอ่ะจ๊ะนายจ๋า
2: ในประเทศเขาจะนิยมแต่ของใหม่แต่ว่าใหม่เราก็มีก็อีกราคาหนึ่งว่าไปแต่ของเก่าเราไม่ต้องรีบทำจำนวนอะไรมากคือเราเอาทำไม้ที่เรามีอยู่ทำจำนวน
1: แต่อนุรักษ์เอาไว
2: ้อนุรักษ์
1: เผื่อวันไหนเขาจะกลับเล่นของเก่าอีก
2: ขายแพงด้วยนะ
1: นั่นไง
2: ของเก่า
1: แบบนี้วิธีการปลูกเป็นไงจ๊ะนายจ๋า
2: ได้
1: อันนี้อะไรจ๊ะนายจ๋า
2: อันนี้โปยเซียน
1: โปยเซียน
2: โปยเซียนชนิดน
1: ึงต้นน้อยขนาดนี้จ๊ะนายจ๋า
2: อันนี้เป็นโปยเซียนดอกเล็ก
1: เบบี้อ่ะ
2: ดอกของเขาจะเล็ก
1: ดอกเล็กเป็นต้นชนิดพันธุ์ดอกเล็ก
2: ใช่ๆๆ เดี๋ยวผมจะสาธิตเราก็ไม่ต้องอะไรมากนะครับ
1: ไม่นายจ๋าแล้วมันจะขึ้นมาเป็นต้นๆอย่างงี้คือต้องใช้อะไรนะนายจ๋า
2: ปลูกไปผสมกับมะพร้าวแล้วก็ดินที่โปยเซียนต้องการคือดินใบก้ามปูก้ามปูหรือจามจุรีถ้าเกิดมีสเต็ปนึงนี่ไม้ในประเทศก็ปลูกดินแต่ถ้าเกิดไม้ส่งต่างประเทศ มันก็ต้องปลูกขุยมะพร้าว
0: ปลูกขุยมะพร้าว
2: ขุยมะพร้าวบางประเทศเขาต้องการเอาเครื่องปลูกไปด้วยดินไม่สามารถที่จะ

0: เอาไปได
1: ้
0: เราก็ต้องปลูกขุย
1: ปลูกขุย
0: แต่หลักใหญ่แล้วจะแนะนำให้ลูกค้าแบร์รูท
1: แบร์รูทคืออะไร
0: สลัดรากออกหมดเลยล้างราก
1: เอาแต่ต้นกับราก
0: ต้นใช่
1: ไม่เอาดินเอาขุยแล้วไปเลย
0: ไม่เอาไม่เอา
1: อันนี้ปลอดภัยเข้าไปได้ 100%
0: ถูกต้อง
1: แล้วกว่ามันจะขึ้นต้นงี้นายปลูกเม็ดหรือนายปลูกต้นหรือนายปักกิ่งหรือนายเซี่ยงไฮ้หรือนายจูไห่กับฮ่องกง
0: ตัดชำ
1: เนี่ย
0: ปักชำ
1: ใช้วิธีการตัดแล้วก
0: ็
1: ปักชำ
0: ใช่ครับ
1: อ๋อปักชำเป็นข้อเล็กๆ
0: ใช่
1: ข้อประมาณขนาดนั้นจะ
0: ครับประมาณน่าจะอยู่ประมาณ3นิ้วถึงประมาณ 7-8 เซน
1: ก็คือประมาณนี้จ้ะนายจ๋า
0: ถูกต้องครับ
1: ไซส์ประมาณนี้ปั๊บมาถึงปักไปเลย
0: ใช่ครับ
1: รูเล็กๆอย่างงี้
0: ใช่
1: แล้วมันก็งอกรากงอกใบ
0: ใช่งอกรากเจริญเติบโตไม่มากเพราะว่าเราจะไม่ปนปุ๋ยมันจะไม่ใส่ปุ๋ยให้มันโตช้า
1: โอ้นายจ๋านายไม่ใส่ปุ๋ยต้นไม้ก็โตได้จ้ะนายจ๋า
0: ได้คือไม่ต้องการให้มันโตถ้าเกิดเราต้องการให้มันโตเราก็จะใส่ปุ๋ยฉีดปุ๋ยให้มันกินครับระวังอ่ะลองปลูก
1: นายไม่ส่งโคให้ฉันถือนายส่งตรงไหนจับโอ้นายจ๋าวิธีการขยายพันธุ์เจ้าต้นโปยเซียนนี่มันก็ไม่ยากแหละครับคุณผู้ชมครับเพียงแค่เรานำต้นโปยเซียนที่โตเต็มวัยมาตัดเป็นท่อนท่อนละประมาณ3นิ้วครับแล้วก็ปักลงไปในขุยมะพร้าวไว้ประมาณ1เดือนแล้วจึงย้ายมาเลี้ยงต่อในกระถางโดยการนำดินก้ามปูหรือดินจามจุรีมาผสมกับกาบมะพร้าวใส่ลงไปในภาชนะที่ใช้ปลูกครับแล้วก็นำต้นโปยเซียนที่เราได้เตรียมเอาไว้เนี่ยเอาเขามาปักลงไปในดินให้พอปิดรากมิดหลังจากนั้น 1-2 เดือนครับเขาก็จะเริ่มแตกกอออกเป็นพุ่มสวยงามแล้วล่ะครับส่วนวิธีการให้น้ำเนี่ยก็ให้ตามฤดูกาลและก็ความเหมาะสมเป็นหลักซึ่งถ้าเป็นหน้าร้อนเนี่ยก็ให้รดน้ำวันละครั้งไปเลยส่วนถ้าเป็นหน้าฝนที่มีปริมาณน้ำเพียงพอก็ไม่ต้องรดได้เลยแหละครับ
2: แบบนี้เลย
0: ครับ
1: แล้วก็ปล่อยเขาไว้ได้เลย
0: ปล่อยไว้เลยเลี้ยงประมาณ1เดือนถึง2เดือนก็สวยก็ไปจำหน่ายได้เลย
1: แล้วเขาจะแตกยอดออก
0: เป็นกอเลยครับเป็นกอเลยครับ
1: ปุ๋ยละจ๊ะเขาชอบปุ๋ยอะไรจ๊ะนายจ๋า
0: ถ้าเกิดหาเอาหาง่ายๆ16ก็ได้ครับ
1: เอาเป็นสูตร16 16 16
0: ใช่ครับ
1: ไม้ดอกเขาจะชอบให้น้ำให้ปุ๋ย16 16 16
0: ครับ
1: แล้วต้องมีฟิตปังอะไรเขาเป็นพิเศษไหมจ๊ะนายจ๋า
0: ก็ถ้าเราเนี่ยเราก็ใช้ปุ๋ยฉีดทางใบ
1: ปุ๋ยฉีดทางใบ
0: ก็เป็นปุ๋ยเร่งดอกฉีดทางใบให้เขากินสเปรย์อาทิตย์ละ1ครั้ง
1: เขาก็จะกินทางใบด้วย
0: ใช่ครับใบก็จะสวย
1: แล้วนายจ๋าโปยเซียนเนี่ยเขามีไหมว่าเขาชอบฤดูหนาวมากกว่าหรือชอบฤดูร้อนมากกว่าหรือชอบอะไรอย่างเงี้ย
0: โปยเซียนโปยเซียนจะสวยที่สุดต้องประมาณธันวามกราหน้าหนาวจะสวยมาก
1: แล้วจ๊ะ
0: แต่โปยเซียนออกดอกทั้งปีแต่ถ้าสวยที่สุดต้องหน้าหนาว
1: สะพรั่งที่สุด
0: ครับเต็มรูป
1: ที่สุด
0: เต็มรูปแบบ
1: หน้าหนาวเขา
0: หน้าหนาวครับ
1: แล้วร้อนเขาได้ไหม
0: ร้อนได้เลย
1: ร้อนงามเลย
0: คือโปยเซียนจะไม่สวยก็คือช่วงหน้าฝน
1: ทำไมได้ไงจ๊ะ
0: ฝนจะทำให้ดอกช้ำครับเสียมีเชื้อราได
1: ้ช่วงธันวาเป็นต้นไป
0: สุดยอด
1: สุดยอดแน่นอน
0: ครับ
1: โปยเซียนจะงดงามแบบนี้นายจ๋าแล้วนายขายแบบนี้เลยหรือว่านายต้องปลูกก่อนกี่ปีอะไรยังไงจ๊ะนายจ๋า
0: อย่างนี้จะไปตั้งไว้ให้โดนแสงโดนแดดทิ้งไว้ประมาณสัก2เดือน
1: เขาชอบแดดจัดหรือแดดร่มเหมือนกันนาย
0: โปรเซียนจริงๆแล้วแดด 100%
1: แดด 100% เลย
0: ที่สวนจะเน้นแดด 100%
1: เพราะว่าอะไรจ๊ะนายจ๋า
0: สีจะดี
1: สีดีกว่า
0: สีจะดีแล้วทําให้ต้นไม้ที่เราขายตลาดเมืองไทยเข้าไปเพราะว่าชาวบ้านไม่มีแสลนไม่มีหลังคาเขาไปตั้งหน้าบ้านข้างบ้านอยู่ได้หมด
1: อยู่ได้หมด
0: สบายเลย
1: เพราะเขาคุ้นเคยเขาโตมากับสิ่งน
0: ี้ใช่ครับ
1: แบบนี้เขาก็จะอยู่อีกนานกี่นานกว่าจะออกดอกจ้านายจ๋า
0: 2เดือนครับ
1: 2เดือนแล้วนะออกดอกเลย
0: ขายแล้วครับไม่อยู่แล้วไม่อยู่กับผมแล้ว
1: 2เดือนปล่อยได้เลย
3: ปุ๋ยเซียนปลูกไม่ยากหรอกครับปุ๋ยเซียนนี่การปลูกก็มันชอบปุ๋ยพวกปุ๋ยคอกนะแล้วก็หรือมูลสัตว์ต่างๆผสมกับใบก้ามปูมันก็ปลูกไปแล้วก็มีโอกาสจะโตเร็วด้วยครับบ้านเราที่ถ้าสนใจจะปลูกก็ทำได้ครับแต่เราก็ต้องศึกษาหน่อยครับว่าปุ๋ยเซียนเนี่ยเขาจะต้องการอาหารแบบไหนพวกปุ๋ยคอกแบบไหนเราต้องศึกษาก่อนแล้วก็ปลูกครับก็ไม่ยากหรอกครับถ้ารู้แล้ว
1: แต่ว่าแต่ทั้งหมดในพื้นที่เนี่ยนายทำคนเดียวเหรอจ๊ะ
0: ใช้คนงานครับ
1: ต้องมีคนงานใช่ไหมจ๊ะนายจ๋า
0: ให้ผมทำเองไม่ไหวครับ
1: งั้นรายละเอียดพวกนี้จินนี่ ขอบันทึกเสียงไว้นะจ๊ะคืออันนี้เนี่ยมันเป็นตะเกียงบันทึกเสียงด้วยเดี๋ยวจะไปอัดเสียงนายหน่อยว่าใช้ยังไงใช้กี่คนแล้วคนต้องทำอะไรบ้างจ๊ะได้จ๊ะนี่รุ่นนี้เป็น MP3 ตัวใหม่ล่าสุด
0: เราอยากขัด
1: ฮะ
0: อยากขัด
1: เดี๋ยวออกมาอีกตัวท่านจะพูดถึงปัจจัยหลักๆที่ทำให้ธุรกิจของเราเติบโตได้อย่างมั่นคงเนี่ยนะครับนอกจากจะมีผลผลิตที่ดีและสวยงามเป็นทุนเดิมแล้วยังต้องมีการจัดการที่ดีอีกด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของคนงานแล้วก็โรคภัยต่างๆพี่สิทธิ์แห่ง L&P Farm เองเขาจะมีวิธีการจัดการอย่างไรนั้นทั้งหมดจะถูกเปิดบทเปลือกช่วงหน้าครับ

0: รู้หรือไม่ชาวจีนสมัยก่อนปลูกโป๊ยเซียนไว้เพื่อเสี่ยงทายโป๊ยเซียนถือเป็นไม้มงคลและเป็นไม้เสี่ยงทายชนิดหนึ่งในประเทศจีนสมัยโบราณนับพันปีมาแล้วผู้ปลูกโป๊ยเซียนต้องเป็นฮ่องเต้หรือพระราชวงศ์ขุนนางชั้นผู้ใหญ่เท่านั้นโดยปลูกเพื่อใช้เสี่ยงทายทำนายดูโชคชะตาวาสนาว่าผู้ปลูกจะมียศอำนาจวาสนายืนยาวสักปานใดถ้าผู้ปลูกปลูกแล้วเจริญงอกงามให้ดอก 8-32 ดอกก็จะบ่งบอกว่าผู้ปลูกนั้นจะมีบุญบารมีวาสนาเจริญรุ่งเรืองแต่ถ้าปลูกแล้วต้นโป๊ยเซียนเหี่ยวเฉาไม่ออกดอกหรือออกดอกน้อยแสดงว่าผู้ปลูกนั้นจะตกต่ำชีวิตอับเฉาอีกด้วยแหละครับคุณผู้ชมครับเกษตรขั้นเทพช่วงนี้เนี่ยเราจะกลับมาเพื่อไขปริศนาแห่งความสำเร็จของ L&P Farm กันต่อนะครับว่าเขามีวิธีการจัดการคนงานและดูแลเจ้าต้นโป๊ยเซียนอย่างไรให้เขาเนี่ยออกดอกสวยๆและก็ไร้โรคภัยแบบนี้กันละครับ
1: มาแล้วจ้ะนายจ๋าโอ้โหนายจ๋านี่จีนี่ไม่อยากเชื่อเลยนะว่าการจะปลูกต้นไม้ต้นโป๊ยเซียนมันง่ายขนาดนี้จ้านายจ๋า
2: ไม่ยากเลย
1: เออ
2: ถ้าเข้าใจนิสัยของเขา
1: แล้วนายจ๋าพูดถึงสวนแห่งนี้ดีกว่า
2: ได
1: ้ปลูกโป๊ยเซียนเนี่ยนะปลูกขนาดสวนพื้นที่เท่าไหร่จ้ะเนี่ย
2: แปลงนี้10ไร
1: ่10ไร
2: ่ครับ
1: แสดงว่ามีแปลงอื่นอีก
2: มีอีก2แปลงครับ
1: มีอีก2แปลงอีกแปลงนึงเท่าไหร่อ
2: ีกแปลงเป็นแม่พันธุ์ประมาณตรงนั้น3ไร
1: ่3ไร่จ้ะ
2: 3ไร่แล้วก็แปลงใหญ่20ไร่
1: โอ้ยไร่จ๋าประมาณ33ไร่นะจ๊ะนายจ๋า
2: ประมาณนั้นแต่ก่อนมากกว่านี้นะแต่ก่อนมากกว่านี้ไปอีก10ไร่แต่ว่ามันไม่จำเป็นอะไรเราย่อขนาดลงมาครับเพราะว่าถ้าเกิดเรายิ่งเยอะลูกน้องก็ต้องเยอะตามรายจ่ายก็มากขึ้น
1: ปัจจุบันนี้33ไร่อาจารย์นายจ๋ามันแบ่งเป็นพื้นที่ทำอะไรบ้างจ๊ะ
2: อ๋อเป็นแปลงของส่วนแม่พันธุ์แม่พันธุ์นี่เข้าไปจะ2แปลงอยู่แล้วแล้วก็เป็นไม้ในประเทศ1แปลงเต็มๆพร้อมแม่พันธ
1: ุ
2: ์แล้วก็อีกแปลงนึงก็เป็นไม้อย่างที่เห็นนี่ก็คือไม้ในประเทศในประเทศก็ไม่ทิ้งครับเพราะว่าในประเทศความต้องการโป๊ยเซียนอย่างต่อเนื่อง
1: อย่างต่อเนื่อง
2: ครับเพราะคนทําที่น้อย
1: นายจ๋าแบบนี้อ่ะสวนนายเองเนี่ยใช้คนงานกี่คนจ๊ะตอนนี
2: ้นะตอนนี้คนงานตอนนี้น้อยลงแล้วครับประมาณ26
1: 26คนนายจ๋าแบ่งหน้าที่กันยังไงจ๊ะคนเยอะอยู่กัน
2: ทุกคนคือผมจะวางงานคนไหนทําอะไรก็ทําหน้าที่นั้นทําให้ชํานาญทําให้รู้แล้วก็ให้เขาไปเรียนรู้เองแล้วก็ดูงานเอาแล้วก็ที่นี่จะมีกฎก็คืองานขึ้นอยู่กับเงินเดือ นฝีมือดีเงินเดือนเพิ่ม
1: ใ
2: ช้เงินเป็นตัวกำหนดงานที่เราจะได้รับครับ
1: จะได้มีกำลังใจกระชุ่มกระชวย
2: คนละเอียดคนทำงานรอบคอบกินเงินเดือนอีกสเต็ปหนึ่งครับขอให้ในเวลางานของผมเป๊ะจบนอกเวลางานไม่มีปัญหา
1: แล้วตัวนายเองอ่ะจ้าวันนายทำนายจ๋า
2: ผมเป็นทุกอย่างเลยมั้งครับตั้งแต่หัวหน้ายันคนขับรถส่งของผมก็ส่งเอง
1: จ้านายจ๋า
2: ครับ
1: ทำไมไม่ลูกน้องส่งจ้านายจ๋า
2: ส่งไม่ได้ครับเพราะว่าหนึ่งเนี่ยมันต้องงานที่ส่งคือเป็นงานขับรถซึ่งลูกน้องส่วนใหญ่ก็จะเป็นชาว
1: เป็นชาวต่างชาติ
2: ชาวต่างชาติของเราครับ
1: เป็นชาวต่างชาติจ้านายจ๋า
2: ครับ
1: เพราะฉะนั้นขับรถส่งอะไรส่งเนี่ย
2: ความละเอียด
1: จะไปเจอลูกค้า
2: เจอลูกค้าก็จะเปิดผมกับแฟนแล้วก็ได้ลูกมาช่วยก
1: ็
2: แบ่งหน้าที่กันไป
1: ฉะนั้นหน้าที่หลักๆของนายก็คือบริหารจัดการสวนทั้งหมด
2: ครับ
1: แล้วก็
2: สั่งซื้อจัดซื้อว่าอะไรขาดก็จะซื้อเข้ามาจะมองเห็นงานนะครับมองรู้ว่าจะขาดอะไรจะใช้อะไรเอาเข้ามาอย่าให้ขาดเพราะคนงานต้องทำงานต่อเนื่องทุกวัน
1: แต่อยากจะรู้จังเลยว่าสิ่งไหนที่อยู่ในเรื่องของการจัดการแล้วนาย

0: อยู่แล้วครับลูกน้องสำคัญครับในเมื่อเราสวนเราเยอะต้นไม้เรามีการทำงานเยอะๆต้องมีแรงงานครับแรงงานสำคัญครับแรงงานแล้วก็คนซื
1: ้อ
0: คนซื้อก็สำคัญนะครับทำแทบตายไม่มีคนซื้อก็อยู่ไม่ได
1: ้ตั้งแต่เริ่มมาเนี่ยประมาณ 24-25 ปีอาจารย์นายจ๋าเราเคยมีวิกฤตอะไรบ้างไหมเกี่ยวกับสวนโพลิเซนของเรา
0: สวนก็จะมีหวาดเสียวตอนปี 54 น้ำท่วม
1: จ๋านายจ๋า
0: แต่ทางสวนเราก็รอดมาได
1: ้ปลอดภัย
0: วุดวิด
1: อ๋อน้ำเข้ามาบ้างแต่ไม่ท่วม
0: ไม่ครับเพราะว่าอยู่ตรงนี้มันพระราม2ถนนพระราม2กั้นไว
1: ้
0: ใกล้ทะเล
1: น้ำก็ลงทะเลหมดเลยใช่ไหมจ๊ะโ
0: อ้ครับน้ำ
1: รอดมาได
0: ้รอดมาได้ครับรอดมาได
1: ้วิกฤตเศรษฐกิจแล้วจ้านายจ๋า
0: วิกฤตเศรษฐกิจของผมไม่มีปัญหาเพราะว่าเราเป็นธุรกิจขนาดเล็กครับธุรกิจขนาดเล็กจะอยู่ได
1: ้โรคอ่ะจ๊ะมาแรงเหรอจ๊ะนายจ๋าม
0: าแรง
1: มีไหมมีไหมศัตรูของโพเซียจ๊ะนายจ๋าม
0: ากครับมาแรงมากครับผมแต่ว่าที่นี่ไม่ค่อยมีปัญหาก็เพราะว่าเรากันก่อนป้องกันก่อนที่มันจะเกิดระบาดเยอะก็มีการง่ายๆก็คือขยายฟาร์มก็คือการฉีดยาฆ่ามแรงเดือนนึงอย่างน้อยๆ2ครั้งเพื่อป้องกันก่อนที่มันจะเกิด
1: จริงๆก็ต้องฉีดก่อน
0: เพราะว่าของเราจะต้องไม่มีแมลงครับเพราะสวนเราส่งต่างประเทศครับ
1: อย่างศัตรูเรื่องแมลงเนี่ยที่มันทำร้ายโพเซียนเนี่ย
0: ครับ
1: ส่วนใหญ่จะเป็นแมลงอะไรจ้าในจ๋า
0: จะเป็นพวกเพลี้ย
1: เพลี้ย
0: เพลี้ย
1: ถ้าเพลี้ยนอนอยู่บ้านสิไม่ต้องตื่น
0: อันนั้นเพลี้ยนะอันนั้นเพลี้ยนะ
1: อันนั้นเพลี้ย
0: นั่นเพลี้ยครับ
1: ถ้าเพลี้ยมันมาแน
0: ่มันมาครับ
1: เพลี้ยมันจะมากับอะไรจ้าม
0: ากับลมแต่ว่าเราฉีดยาป้องกันจะไม่เกิดไม่เกิด
1: มีเพลี้ยแล้วมีอะไรอีกจ๊ะนาย
0: เชื้อรา
1: เชื้อรา
0: เชื้อรา
1: โอ้โหถ้าเชื้อราก็ดีสิจ๊ะไว้ค่อยเจอกันใหม่เชื้อรา
0: เชื้อราป้องกันได้ครับง่ายก็ฉีดยาป้องกันเชื้อราเดือนละ2ครั้งจบ
2: แล้วก็ควรระวังคือเรื่องราน้ำฝนครับแต่ถ้าเราป้องกันโดยเอาพลาสติกคลุมก็หรือพวกราพวกนี้ก็จะไม่เกิดก็ไม่ต้องใช้ยาแต่ถ้าเกิดเราจะต้องใช้ยาทีก็เราใช้ยากันราทั่วไปเขามีขายโพลิเซียนจะให้มีคุณภาพมาก็ต้องพื้นฐานตั้งแต่ต้นแม่พันธุ์นะต้องบำรุงเขาให้สมบูรณ์ก่อนครับพอกิ่งมันสมบูรณ์ดีเราตัดมาคัตติ้งหรือกัดตัดมาทำอะไรเนี่ยนะต้นมันก็แข็งแรงแล้วนะแล้วก็แล้วยังมีอาหารเติมเกี่ยวกับพวกปุ๋ยหมักครับพวกปุ๋ยคอกอ่ะอย่างพวกขี้วัวกระดูกปนขี้ข้าวอายุได้อยู่ได้เป็น10ปีครับ20 30ปีครับถ้าเราให้อาหารเขาพอสมควรครับ
1: เอ๊ะนายจ๋าทำไมจินนี่เห็นน่ะบางต้นบางต้นก็ตั้งไว้เฉยๆจ๋านายจ๋าแล้วบางนี่ต้องมีโครงอย่างเงี้ยจ๋านายจ๋าคืออะไรจ๊ะ
0: อ๋อเอาไว้เผื่อหน้าฝนหน้าฝนซึ่งเราจะคุมพลาสติก
1: อ๋ออันนี้เป็นหลังคาเหรอจ
0: ๊
1: ะ
0: ใช่ใช่คุมพลาสติกเพื่อไม่ให้เปียกเพื่อการเราคุมน้ำเพื่อจะไม้ที่จะไปทางตู
1: ้ไม้ไปทางตู
0: ้ตู้คอนเทนเนอร์ยาวๆเลยครับไม่ให้โดนน้ำฝนหรือสต็อกของเพื่อรอตู
1: ้เพราะอะไรจ๊ะนายจ๋า
0: ถ้าเกิด
1: จะไปทางตู้ทำไมต้องห้ามโดนน้ำจ๊ะนายจ๋า
0: ไปไม้ต้องแห้งครับไม้ต้องแห้งปลอดแมลงด้วยครับ
1: แล้วไว้นานแค่ไหน
0: แล้วก็ต้องมีการตรวจของเกษตรด้วย
1: เหรอเจ้านายจ
0: ๋
1: าแบบนี้ต้องคุมไม่นานแค่ไหนเจ้านายจ๋าห้ามโดนน้ำนานขนาดไหน
0: เป็นเดือนเลยครับ
1: เขาไม่โดนน้ำเป็นเดือนได้เจ้านายจ
0: ๋าเราลดแต่ไม่ให้โดนน้ำฝนเช้าเปิดเย็นปิดครับ
1: ลดน้ำของเราได
0: ้ได
1: ้แต่แค่ไม่ให้โดนฝน
0: ไม่ให้โดนฝนเพราะเราไม่สามารถที่จะสมมติว่าเราจะส่งพรุ่งนี้เอาวันนี้เกิดฝนตกแล้วทำยังไงครับเราต้องทำปัญหาที่ต้นทางให้ไม่
1: ม
0: ีและปลายทางจะสบายครับที่สวนจะเน้นคุณภาพต้องคุณภาพมากก่
1: อ
0: นความซื่อสัตย์จะต้องตามมาติด
1: ๆ
0: ครับ
1: จ้ะช่วงหน้าเราก็จะได้รู้กันแล้วล่ะครับว่าไอ้เจ้าไม้ดอกสวยๆที่มีสิทธิ์ต้องเฝ้าประคบประหงมดูแลประหนึ่งเป็นลูกในไส้เหล่านี้เนี่ยจะเดินทางไปที่ไหนกันบ้างเคล็ดลับและวิธีการหาลูกค้าในแบบฉบับของพี่สิทธิ์เขาจะเป็นอย่างไรห้ามพลาดโดยเด็ดขาดรู้หรือไม่คำว่าโพเซียนมีที่มาอย่างไร

0: รู้หรือไม่คำว่าโป๊ยเซียนมีที่มาอย่างไรคำว่าโป๊ยเซียนในภาษาจีนมีความหมายถึงเทพเจ้าหรือผู้วิเศษทั้ง8พระองค์ที่คอยคุ้มครองโลกมนุษย์ซึ่งเทพเจ้าทั้ง8พระองค์ก็ได้แก่หลีที่ก้วยสามารถขอพรเพื่อให้หายจากโรคภัยไข้เจ็บได้ทั้งปวงฮั่นเจิงหลีสามารถขอพรมีความกล้าเข้มแข็งเอาชนะศัตรูได้ลื่อท่องปินสามารถขอพรค้าขายร่ำรวยเป็นมหาเศรษฐีเตี่ยกัวเล่าสามารถขอพรให้มีเสน่ห์เป็นที่นิยมรักใคร่ของคนทั้งหลายหน้าใช้หัวสามารถขอพรให้เป็นศิลปินที่มีคนนิยมชมชอบฮ่อเซียนโกสามารถขอพรให้อายุยืนรูปร่างสวยงามสติปัญญาดีฮั่นเจียงจือสามารถขอพรให้เป็นนักประพันธ์หรือกวีที่มีชื่อเสียงเฉาก๊กกูสามารถขอพรมิให้พูดผีภัยพานมารบกวนตามความเชื่อของชาวจีนเทพเจ้าทั้ง8พระองค์นี้จะอยู่ด้วยกันเสมอขาดองค์ใดองค์หนึ่งไม่ได้เพราะเป็นเทพที่มีหน้าที่คุ้มครองและช่วยเหลือมนุษย์ที่ตกทุกข์ได้ยากดังนั้นโป๊ยเซียนจึงกลายเป็นไม้ที่นิยมปลูกในบ้านเพราะเชื่อว่าจะช่วยคุ้มครองคนในบ้านให้อยู่เย็นเป็นสุขนั่นเองล่ะครับกลับมาในช่วงสุดท้ายของเกษตรขั้นเทพวันนี้ครับเราจะได้รู้กันแล้วแหละครับว่าเส้นทางแห่งความสำเร็จเนี่ยนอกจากจะต้องดูแลผลผลิตให้ออกมาดีแล้วยังต้องมีมาตรฐานอะไรอื่นๆอีกบ้างเราไปฟังจากปากของพี่สิทธิ์กันเลยดีกว่าครับ
1: นายจ๋าเจ้าต้นโป๊ยเซียนสวยๆพวกนี้จ้านายจ๋า
2: ครับ
1: ใครเป็นลูกค้านายบ้างจ๊ะ
2: ลูกค้าส่วนใหญ่ของทางสวนเรานะครับก็จะเป็นต่างประเทศ
1: ลูกค้าต่างประเทศ
2: ใช่ครับ
1: ต่างดาวมีไหมจ๊ะมาซื้อเนี่ย
2: ก็อยากจะเจอเหมือนกันนะ
1: ลูกค้าต่างดาวไม่มาหรอกเออเป็นลูกค้าต่างประเทศ
2: ใช่ครับ
1: อ๋อแถบไหนจ๊ะทึกๆไหนจ๊ะ
2: 70-80% จะเป็นการส่งไปต่างประเทศ
1: เหรอจ๊ะ
2: ครับ
1: มี 20% อย่างเช่น
2: เอาเป็นโซนแล้วกัน
1: โซน
2: ก็จะมีเอาเอเชียเราละครับเอเชียอเมริกาใต้ยุโรปตะวันออกกลาง
1: โอ้โหนี่เข้าไปทั่วโลกเลยจ้ะได้จ้ะ
2: ครับโป๊ยเซียนเป็นที่รู้จักของคนทั่วโลก
1: ทำไมอ่ะ
2: เป็นไม้เลี้ยงง่ายสวยบางประเทศยังไม่เคยรู้จักโป๊ยเซียนหรือยูโฟเบียเลยครับแล้วยิ่งไปเจออากาศหนาวอย่างต่างประเทศจะออกดอกใหญ่และบานทน
1: ครับนายจ๋าแบบนี้แล้วเนี่ยส่งออกถึง 70-80% เลยนายจ๋า
2: ครับ
1: อย่างนี้เขาต้องมีมาตรฐานใช่ไหมจ๋า
2: แน่นอน
1: มาตรฐานเราเป็นนายจ๋าต้องนำอะไรบ้างถึงจะส่งออกไปได้จ้านายจ๋า
2: จุดสำคัญเลยคุณภาพฟาร์มซื่อสัตย์จำนวนครับ
1: คุณภาพเป็นไงจ้านายจ๋า
2: คุณภาพต้อง 1. ฟาร์มยาวของต้นไม้ต้องในเกณฑ์ที่แบบเสมอไม่มีสูงมีต่ำห่างกันไม่เกิน3เซนครับหมื่นต้นแสนต้นต้องเป๊ะ
1: เดียวกัน
2: ใช่ครับ
1: นี่จึงจะส่งออกได
2: ้แมลงคุณภาพและสายพันธุ์ที่ตามที่ลูกค้าระบุครับ
1: แต่ส่วนใหญ่คือจะส่งออกต้องคุมขนาดเขาความสูง
2: ใช่ครับ
1: เรื่องความสูงคุมยังไงจ๊ะ
2: ก็คืออย่างที่เลี้ยงครับคือเราตั้งแต่การตัดไม้เลยเราจะตัดไม้ที่เสมอลูกน้องของเรานี่จะ3นิ้วนี่ก็คือ6เซนต้องตัดเสมอมาเลย
1: หมายถึงตอนนี้ลูกน้องเหลือแค่3นิ้วแล้ว
2: ไม่ใช่ครับตัดความยาวของกิ่งไม
1: ้อ๋อ
2: ครับ6เซนก็คือ6เซนมาเสมอเลยแล้วก็มาปักเลี้ยงไว้จนเป็นเดือน2เดือนจนออกรากทำรากจนดีสามารถจะเก็บไว้โดยที่ยังไม่ได้ขายเป็นปีถึง2ปีได้ในถาดเล็กๆซึ่งฟาร์มสูงไม่โตครับ
1: อ๋อวิธีก็คืออย่างที่นายบอกไปใช่ไหมจ้าไม่ต้องให้ปุ๋ยเขา
2: ใช่
1: เดี๋ยวเขาโตเกินไปให้เขารอ
2: ใช่
1: ถ้าออเดอร์มาพร้อมเมื่อไหร่ค่อยปัก
2: คอยยังไงอ่ะค่อยไปถอด
1: อ๋อค่อยไปถอด
2: ครับค่อยไปถอดแล้วแพ็คกิ้งส่งครับเราจะมีสต็อกครับเราจะรู้ว่าเราขายอะไรไปเท่าไหร่เรามีอยู่ในสต็อกเท่าไหร
1: ่
2: ครับ
1: นายจ๋าอันนี้วิธีการคุมความสูง
2: ครับ
1: แล้ววิธีคุมเรื่องแมลงจ้านายจ๋าก่อนจะส่งออก
2: ต้องมีการที่สวนเราจะฉีดยาฆ่าแมลงอาทิตย์ละ2ครั้งอยู่แล้วซึ่งมันไม่ค่อยเกิดแล้วก่อนจะ

0: ส่ง10วันแพ็คเสร็จต้องมีการจุ่มยาฆ่าแมลงแล้วผึ่งให้แห้งครับซึ่งสบายมากครับสบาย
1: นี่คือขั้นตอนของการส่งโปรเชียน
0: ครับ
1: ออกนอก
0: ใช่ครับ
1: อ๋อ
0: แล้วก็จำนวนที่ลูกค้าต้องการ
1: จำนวนต้องทำให้ได
0: ้
1: ถ้าต้องการพันต้องได้พัน
0: ของผมถ้าเกิดต้องการพันผมมีสต็อกอยู่หมื่นหนึ่ง
1: แน่และต้องการหมื่น
0: มีแสน
1: ถ้าต้องการแสน
0: ยังไม่มีย
1: ังไม่มีคนสั่ง
0: ผมจะให้ลูกค้าเอาไปทีละหมื่นถึงสองหมื่นครับ
1: ทำไมจ้าในจ้า
0: เพื่อหนึ่งโปรเซียนมันมีราคาแพงลูกค้าต้องลองครับต้องลองก่อนต้องลองต้องศึกษาก่อนครับผมว่าทั้ง10รอบดีกว่าถึงจะได้เป็นแสน
1: ในเมืองนอก
0: ครั้งละหมื่น
1: ในเมืองนอกนี่เจ้าต้นโปรเซียนนี่เป็นต้นไม้มีราคา
0: แน่นอนครับแน่นอนครับ
1: แพงขนาดไหนจ้าในจ้า
0: ผมว่าเอารับสมมุตินะสมมุติว่ารับเราขายให้เขาไป10บาทสมมุติอ่ะ10บาทสมมุติเขาก็ต้องมี500อ่ะครับต้นหนึ่งขายเป็นเหรียญ
1: ต้นจากเราไป10บาท
0: ครับ
1: ไปถึงเมื่อคนซื้อที่เมืองนอก
0: ต้นใหญ
1: ่ต้นใหญ่500
0: ครับแน่นอนครับเพราะว่ามันสวยสีสวยถูกใจแล้วไม่มีประเทศไหนทำนอกจากเมืองไทย
1: โอ้โห
0: เมืองไทยที่เดียว
1: นะ
2: ก็ราคาที่เราส่งต่างประเทศก็ยังไม่สูงเท่าไหร่ครับแต่ว่าเราอาศัยจำนวนที่ได้ส่งเยอะครับโปรเซียนถ้าอยู่ไซส์10เซนถึง12เซนเนี่ยจะอยู่ที่ไซส์15 บาท13บาทประมาณนี้นะครับตลาดต่างประเทศนี่ก็ดีมากเลยครับของไม่พอจำหน่ายต้องคอยคิวกันครับจองล่วงหน้าน
1: ายจ๋านายไปเจอตลาดต่างประเทศนี่ไปได้ไงจ๊ะนายจ๋าม
0: ันเริ่มตลาดต่างประเทศส่งมาก็ประมาณ15ปีแล้วนะครับ
1: 15ปีเข้ามาหาเราหรือเราไปหาเขา
0: ละมันมีหลายสื่อหลายแขนงครับหนึ่งก็คือมาหาเราหนึ่งก็ทางเดี๋ยวนี้ก็ทางสื่อทางโลกออนไลน
1: ์
0: ครับการซื้อขายบางทีไม่ต้องเจอหน้ากันครับไม่ต้องเจอหน้ากันก็สามารถซื้อเปอร์เซียนได
1: ้
0: ครับ
1: ครับแสดงว่าของเราทำทั้งออนไลน์ด้วยแล้วก็เนื่องจากเราทำมานานเองแล้วก็มีคู่ค้าเก่าๆที่ขายค
0: ่
1: าขายกันมานาน
0: ทั้งเก่าทั้งใหม่ครับทั้งเก่าทั้งใหม่เลยแล้วก็ลูกค้าส่วนใหญ่จะเป็นลูกค้าประจำคุณควรทำธุรกิจถนอมหรือดูแลลูกค้าประจำไว้แค่ลูกค้าประจำก็ไม่มีเวลาแล้วครับครับ
1: ต้องดูแลเขาไงจ๊ะ
0: ก็คือ
1: ถึงจะได้ใจลูกค้าจ๊ะ
0: ก็คือหนึ่งก็คือของตามที่เราตกลงกันครับ
1: ไม่หมก
0: ครับ
1: ต้องไม่หมกนะหมกไม่ได้ครับ
0: ไม่ได้ไม่ถ้าเกิดคุณหมกคุณทำช่วยกับเขาคุณทำไม่เรียบร้อยคุณจะหากินกับเขาได้แค่ครั้งเดียวเพราะตอนนี้มันละเอียดอ่อนครับคุณทำผิดกับลูกค้าเนี่ยคุณยังไม่ถึงกลับบ้านเลยครับมันก็แฉแล้วครับในสื่อครับครับ
1: แบบนี้เองโปรเซียนเวลาไปเมืองนอกเขาไปทางไหนจ๊ะนายจ๋า
0: ส่วนใหญ่ของเราหลักใหญ่ของเราไปทางแอร์คาร์โก้ครับ
1: และตลาดภายในประเทศจ๊ะนายจ๋าไม่ขายใครจ๊ะ
0: ขายตลาดของเรามีอยู่ที่ซอยวัดพระเงินบางบัวทอง
1: อันนี้คือเรามีหน้าร้านของตัวเอง
0: มีครับมีหน้าร้านแล้วใครต้องการแล้วเราก็ส่งตามร้านของเราด้วยลูกค้าร้านที่เราลงอยู่ประจำก็ประมาณ4ร้านก็ไม่ต้องไปไหนแล้วครับครับ
1: ออเดอร์เดือนหนึ่งขนาดไหนจ้าในภายในประเทศ
0: ในประเทศมันแล้วแต่ครับแต่ว่าก็ถ้าเกิดจะวิ่งส่งวิ่งได้ทุกวันนะครับครับ
1: ก็มีคนมาซื้อทุกวัน
0: ที่ร้านเราจะลงเปอร์เซียนอยู่ใครต้องการเปอร์เซียนก็เข้าไปที่ร้านเราครับเขาจะรู้จักกัน
1: แบบนี้นายจ๋าการที่นายอยู่ได้มาถึง25ปีในธุรกิจนี้ต้องไม่ธรรมดาจะนายจ๋าเฮ้ยจินนี่อยากรู้ว่านายเนี่ยมีเคล็ดลับในการทำธุรกิจอย่างไรให้ประสบความสำเร็จนะจ๊ะนายจ๋า
0: ความซื่อสัตย์กับอย่าไปท้อถอยแล้วก็อดทนอดทนอย่าท้อถอยครับ
1: ห้ามท้อถอย
0: ห้ามท้อถอยครับคุณทำให้ทะลุไปเลยครับ
1: นี่คือใจความสำคัญ
0: ครับ
1: มองสวนโปรเซียนมองไม้โปรเซียนจะเติบโตตลาดโปรเซียนเติบโตไปยังไง
0: อนาคต
1: จ่านายจ๋าย
0: ันอันตลาดผมมองว่าผมแก่ก็ยังไม่จบครับ
1: ยันลูกแ
0: ก็ยังไม่จบยังทำอาชีพนี้ได้ไปได้เรื่อย
1: ๆตอนนี้ลูกแก่ยังจ้าเลยจ้าย
0: ังไม่แก่ครับ
1: ยังไม่แก่นะจ้า
0: ครับ
1: ทำไปได้เรื่อย
0: ๆทำไปเถอะครับทำไปเพราะว่าไม้ดอกไม้ประดับมันเป็นปัจจัย5ไปแล้วครับไม่ใช่ว่าไม้ดอกไม้ประดับจะดีแต่โปรเซียนอย่างเดียวขอให้ทุกอาชีพทุกวงการซื่อสัตย์ครับไปได้หมด
1: นายว่าเกี่ยวไหมว่าไม้ดอกไม้ประดับที่นายทำเนี่ยโปรเซียนเนี่ยมันถือเป็นไม้มงคลด้วย
0: ฟาร์มผมให้50 50นะผมให้50
1: งั้นเอามา50ก่อนเลยจ้ะนายจ๋า
0: ก็คือว่า
1: ทําไมอ่ะนายบอกให้50 50
0: 50ครับ
1: เอาไม่ถึง5เอาไม่ถึง100เอา50ก่อน
0: ครับต้นไม้คือต้นไม้ครับเราทําให้เขามีคุณค่าให้อย่างโปรเซียนเนี่ยอย่างผมทํามาเนี่ยให้คนในประเทศยอมรับยังไม่พอต่างประเทศยังยอมรับ
1: ว้าว
0: นี่คือความภูมิใจนะครับแล้วผมก็พูดถึงต้นไม้อื่นด้วยถ้าคุณทำอะไรก็ได้ครับต้นไม้ที่คุณทำอยู่ครับคุณทำให้ประสบความสำเร็จคือคุณทำเขาให้สุดก่อนแล้วคุณค่อยเปลี่ยนไปอีกอาชีพนึงถูกไหมครับนี่คือของผ
1: ม
0: ครับ
1: สำหรับตอนนี้ใครที่นั่งดูนายอยู่นะเจ้านายจ๋า
0: ครับ
1: อยากจะฝากอะไรถึงพวกเขาถ้าหากว่าสนใจในอาชีพเกษตรกรโอ้ยเสียน
0: การเป็นเกษตรกรเป็นอาชีพที่สนุก
1: จ้าโอ
0: ้สนุกครับ
1: แล้วเจ้านายจ๋า
0: ครับสนุกสนุกแล้วก็ท้าทายแล้วก็อย่างโปรเซียนนี่ถ้าทุกคนชอบทำสิครับไม่ต้องใหญ
1: ่
0: ข้างบ้านไปซื้อมาก่อน2ต้นต้นเดียวคุณเรียนรู้ก่อนว่าวิธีการทําของเขาจะทํายังไงให้มันมีคุณภาพและจํานวนคุณลองทําก่อนทําน้อยๆครับโปรเซียนเนี่ยคุณซื้อไป10ต้นคุณไปตัดทําสิครับแป๊บเดียวเดี๋ยวก็100ขายข้างบ้านสิครับคุณขายได
1: ้ซื้อจากข้างบ้านนั่นแหละแล้วมาถึงขยายกลับไปขายข้างบ้าน
0: ได้ครับ ทำไปเรื่อยๆครับเดี๋ยวคุณก็ประสบความสำเร็จเองครับ
1: เพราะฉะนั้นมันง่ายแต่ต้องลองทำ
0: แล้วไม่ใช้ทุนเยอะใช้ทุนนิดหน่
1: อ
0: ยใช้ทุนนิดหน่อยคุณก็ไปปลูกไปเลี้ยงไปทำดูก่อน
1: อ
0: แล้วคุณจะยึดเป็นอาชีพคุณทำสิ่งนั้นให้ดีครับไม่มีคำว่าสายสำหรับการเริ่มต้น
1: ไม่มีคำว่าสายสำหรับการเริ่มต้น
0: ใช
1: ่โอ้โหนายจ๋าคมมากเลยจ้ะนายจ๋านี่ต้องไปทำแผลแล้วเลือดไหลซิบๆเลยอ่ะว่าแต่ว่านายจ๋านายจ๋าจินนี่มาแบบนี้แล้วอ่ะต่อไปถ้ามีเจ้าโปรเซียนอ่ะจินนี่ก็คงจะไม่ต้องทำงานแล้วอ่ะ
0: ไม่ต้องทำจินนี่มาทำงานที่สวนผมได้เลย
1: จินนี่อยากพักผ่อนอ่ะนายจ๋าเอาจริงนะนายเลี้ยงจินนี่ไว้เถอะง่ายๆนายถูเช้าถูเย็นเพราะว่าจินนี่อยากอยู่กับนายไงนายไม่ขอพออะไรแล้วไง
0: ไม่ขอแล้วครับ
1: เออเอาไว้เลยเอาไว้เลยนะ
0: ได้ครับ
1: ถูเช้าถูเย็นแค่นั้นเอง
0: ได้ครับ
1: เรียกจินนี่ออกมากินข้าว
0: ได
1: ้แค่นั้นเอง แล้วจินนี่ต่อไปใครมาขอพออะไรอ่ะจินนี่ก็เลยบอกว่าเอาไปโปรเซียนโปรเซียนหมดนะ
0: ให้เรียกโปรเซียน
1: ครับงั้นนายจ๋ามอบไปให้นายเลยนะจ๊ะ
0: โอเค
1: ที่เหลือเดี๋ยวนายเลี้ยงจินนี่ดีละเดี๋ยวจินนี่จะกลับเข้ามาอยู่ในนี้แล้วนะ
0: ได้ครับ
1: เออจะได้อยู่กับนายนะจ๊ะนายจ๋าก
3: ว่า15ปีที่พิสิทธิ์อยู่บนเส้นทางการค้าขายส่งออกโปรเซียนจนประสบความสำเร็จอย่างมากมายจากอดีตเกษตรกรสวนส้มที่เจอวิกฤตน้ำเค็มจนไม่สามารถปลูกอะไรได้อีกพิสิทธิ์จึงต้องค้นหาพันธุ์ไม้ที่ปลูกในกระถางและใช้น้ำประปาได้เพื่อลดปัญหาดินและน้ำเค็มจนได้มาจนไม้มงคลที่บันดาลรายได้กับพิสิทธิ์อย่างเป็นกอบเป็นกำและหัวใจสำคัญที่ต้องยกให้พิสิทธิ์เป็นเกษตรกรขั้นเทพของเราเนี่ยก็คือเรื่องของความซื่อสัตย์ที่มีกับลูกค้าและการรักษาคุณภาพได้ดีจนทำให้ L&P Farm แห่งนี้ครองใจลูกค้าไม้ดอกในตลาดส่งออกอย่างมากมายจนขายกันแทบไม่ทันเลยล่ะครับสัปดาห์หน้าเกษตรขั้นเทพจะพาไปบุกหาเกษตรกรคนไหนเพื่อไปล้วงเคล็ดลับแห่งความสำเร็จแล้วเขาจะเก่งและเทพขนาดไหนห้ามพลาดนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ

การใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับมัธยมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ทางช่องดาวเทียมหมายเลข 192-194 ออกอากาศเวลา 8:30 น.ถึงเวลา 14:30 น.สามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.thผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเวลาในการเรียนแต่ละวันแต่ละวิชาให้เหมาะสมควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ออกกำลังกายหรือทำงานอดิเรกที่เป็นประโยชน์ผู้ปกครองและบุตรหลานปรึกษาหารือร่วมกันในการจัดเวลาเรียนตามตารางให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด

0: ด้วยนะคะ
1: สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะใช่น้องคณะเทคนิคการแพทย์หรือเปล่าคะ
2: ใช่ค่ะ
3: ใช่ค่ะ
4: ใช่ค
3: ่
4: ะ
5: ใช่ค่ะ
6: ใช่ค่ะ
7: ใช่ค่ะ
8: ใช่ค่ะ
9: ใช่ครับผม
10: พี่มีคำถามนิดนึงอยากจะรู้ว่าน้องๆคิดว่าคุณสมบัติของนักศึกษาเทคนิคการแพทย์คะ
11: ผมคิดว่าการที่จะเรียนสายวิชานี้ต้องมีใจรักครับ
12: ต้องเป็นคนที่รอบคอบค่ะ
13: ต้องเป็นคนที่เก่งไบโอเคมแล้วก็น่ารักแบบนี้ค่ะ
14: ต้องเรียนเก่งและสวยด้วยค่ะ
15: เรียนจบสายวิทย์ค่ะเกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.75 แล้วก็ตาไม่บอดสีด้วยค่ะ
16: นอนน้อยค่ะเรียนเก่งมั้งคะต้องสวยมั้ง
17: โอเค
18: ในคณะนี้สวยมากค่ะ
19: ต้องเป็นคนที่มันครับ
20: ต้องขยันนะคะอ่านหนังสือถึงตีสามตีสี่เลยค่ะ
21: นอกจากที่ตอบมาเนี้ยคิดว่าอะไรที่ควรจะมี
22: ดวงค่ะ
23: ต้องโชคช่วยไหม
22: ไปบนคำชะโนดค่ะอาบสร้างพระศรี
24: แล้วก็พระพิฆเนศ
25: ต้องเป็นคนดีหรือเปล่าคะ
26: น่าจะเป็นคุณธรรมค่ะเรื่องความสามัคคีค่ะ
27: อดทนค่ะต้องถึงขยันค่ะขยัน
28: ต้องขยัน
29: ต้องมีขยันมาก
30: ขยันเรียนมากกว่าเดิม
31: ต้องคลายเครียดเป็นนะคะต้องมีความรับผิดชอบ
32: เป็นคนที่แบ่งเวลาได้ค่ะ
33: ซื่อตรงในผลแลบอะครับคือเราจะไม่โกหกผลแลบเพราะว่ามันก็ขึ้นอยู่กับชีวิตของคนไข้ด้วย
34: ต้องมีความละเอียดอ่อนค่ะถ้าสมมุติเราวินิจฉัยหรือออกผลตรวจคนไข้ผิดไปมันอาจจะส่งผลต่อชีวิตของคนไข้ได
35: ้ต้องมีคุณธรรมและจริยธรรมด้วยค่ะการมีระเบียบวินัยแต่งตัวให้สุภาพเรียบร้อยตามกฎระเบียบของคณะค่ะ
36: ตอนแรกเราก็จัดประชุมระดมสมองของบุคลากรในคณะที่มีการแพทย์ทุกคนนะคะเพื่อหาอัตลักษณ์ด้านคุณธรรมที่เราอยากให้เกิดขึ้นแล้วเราก็ได้อัตลักษณ์คุณธรรมออกมา4คำซื่อสัตย์มีวินัยรับผิดชอบแล้วก็สามัคคีค่ะมีการจัดตั้งคณะกรรมการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมให้เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องเพื่อผลักดันให้คณะเทคนิคการแพทย์ของเราเนี่ยเป็นสถาบันการศึกษาคุณธรรม
37: ศึกษาของเราก็คือบัณฑิตเทคนิคการแพทย์เพราะฉะนั้นเป็นวิชาชีพที่จะต้องเน้นเรื่องคุณธรรมจริยธรรมอย่างมากนะคะเพราะว่าเราต้องรับ

0: ชอบชีวิตผู้ป่วยเราจะต้องทำงานร่วมกับคุณหมอพยาบาลในการที่จะต้องออกผลแลบเพราะฉะนั้นอาจารย์มองว่าต้องปลูกฝังเขาตั้งแต่เขาเข้ามาอยู่กับเรากว่าที่เขาจะถึงปี4เขาก็จะมีคุณธรรมจริยธรรมตามอัตลักษณ์ที่เราส่งเสริมให้เขาเนี่ยโดยไม่รู้ตัวไปเอง
1: อาจารย์ทุกคนเนี่ยต่างก็เป็นแค่เพียงผู้ที่ช่วยสนับสนุนนะช่วยกระตุ้นตัวนักศึกษาเองเนี่ยเป็นคนที่คิดว่าอยากจะทำโครงการอะไรจริงๆวัตถุประสงค์หลักของเราเลยก็คือเราอยากจะให้นักศึกษาเป็นคนมีคุณธรรมด้วยตัวเองโดยที่ไม่ต้องไปกำหนดว่านักศึกษาต้องทำอย่างนี้นั้นจุดประสงค์หลักจริงๆก็คือเขาต้องเป็นคนที่มีคุณธรรมด้วยตัวของเขาเองฝึกทำเรื่อยๆจนชินเขาก็จะพบว่าสิ่งที่เขาทำมันเป็นวิถีชีวิตของเขาที่ไม่ต้องมีใครมาบังคับถ้าเขาทำเขาจะรู้สึกภูมิใจ
2: เป็นเรื่องของความมีระเบียบวินัยอะค่ะหนูเห็นว่าเพื่อนๆอะแต่งกายได้ถูกระเบียบมากขึ้นเพื่อนเข้าเรียนตรงต่อเวลามากขึ้นไม่ฝากกันเช็คชื่อเนี่ยค่ะไม่โดดเรียนเนี่ยค่ะส่งงานก็ส่งกันตรงเวลา
3: เราควรที่จะมีคุณธรรมนะครับนะครับผมอย่างแรกนะครับผมเราควรซื่อสัตย์นะครับต่อผู้อื่นนะครับแล้วก็ตนเองนะครับเช่นการทำข้อสอบนะครับเราไม่ควรที่จะลอกกันนะครับแล้วก็ไม่นำโพยหรือจดข้อสอบเข้าไปในห้องสอบนะครับผมเราควรที่จะมีความสามัคคีกันนะครับผมต่อเพื่อนต่อพี่ต่อน้องนะครับผม
1: สิ่งที่ได้เป็นหลักเลยก็เรื่องของความภาคภูมิใจรู้สึกเป็นเกียรตินะที่เราได้สร้างบัณฑิตขึ้นมาขอให้เขาเป็นผู้มีคุณธรรมเนี่ยเราก็มีความภาคภูมิใจอย่างมากแล้วความภาคภูมิใจตัวนี้มันจะเป็นแรงขับดันให้เราอยากจะสร้างบัณฑิตที่มีคุณธรรมออกสู่สังคม
4: สิ่งแรกที่ได้ก็คือความภาคภูมิใจที่เรามีส่วนส่งเสริมให้เด็กเนี่ยมีคุณธรรมเป็นคำเล็กๆที่ไม่ได้ยิ่งใหญ่มากแต่เป็นสิ่งที่องค์กรทุกองค์กรต้องการอยู่แล้วอย่างน้อยเราก็ได้มีส่วนปลูกฝังส่งเสริมให้เขาเกิดอัตลักษณ์ด้านนี้ค่ะ
5: ไม่ว่าจะจบจากคณะอะไรแพทย์หมอหรือวิทย์วะหรือบริหารธุรกิจหรือจะประกอบอาชีพอะไรสิ่งสำคัญที่เราควรมีคือคุณธรรมค่ะอย่างหนูที่เลือกเรียนคณะเทคนิคการแพทย์ไม่ใช่เพื่อตัวเองหรือเพื่อเกรดแต่หนูเลือกเรียนเพราะว่าหนูอยากช่วยคนอื่นค่ะ
6: ซื่อสัตย
7: ์วินัย
8: รับผิดชอบ
9: สามัคคี
10: ซื่อสัตย์ค่ะ
11: มีวินัยค่ะ
12: รับผิดชอบ
13: สามัคคีค่ะ
14: ซื่อสัตย์มีวินัยรับผิดชอบสามัคคี
15: ซื่อสัตย์มีวินัยรับผิดชอบสามัคคี

พบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

0: ่วงประมาณปี2545เราทำแผนในบทชุมชนว่าฉันต้องมีต้องเป็นต้องอะไรเมื่อไรยังไงเก่าปัญหาเอาข้อดีข้ออะไรทั้งหมดหนองสลายมี9หมู่บ้านก็แผนทั้ง9หนูเนี่ยมารวมกันเราได้ความทุกข์ชาวบ้านอยู่7เรื่องความทุกข์แต่ละเรื่องเนี่ยเราจะแก้ยังไงช่วงปี45เนี่ยเรามีรายได้ทั้งตำบล76ล้านบาทรายจ่าย72ล้านหนี้สิน86ล้านบาทเราจะแก้ยังไงเราซื้อปุ๋ยเคมีปีนึง30กว่าล้านช่วงนั้นเอาใครรู้เรื่องการผลิตปุ๋ยหมู่ที่1รับผิดชอบสร้างโรงงานผลิตปุ๋ยอินทรีย์เม็ดตาสาไหลทองเอาซื้อน้ำดื่มกินปีนึง5ล้านกลุ่มสตรีหมู่ที่2ผลิตน้ำดื่มตาสาไหลทองแต่พอเราเรื่องหนี้หมู่ที่4เนี่ยเป็นหมู่ที่มีกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตถ้างั้นให้หมู่ที่4รับผิดชอบก็แล้วกันดอกเบี้ยไปให้ที่อื่นข้างนอกนะปีนึงประมาณ15ล้านชาวบ้านบอกว่าเราต้องมีธนาคารเองเป็นหนี้86ล้านเนี่ยถ้าเราออมคนละ1บาทต่อวันจะหมดหนี้ได้ใน80ปีชาวบ้านบอกไม่ไหวตายแล้วก็ยังเป็นหนี้อยู่ถ้า3บาทก็20ปีดังนั้นแต่ละเดือนเนี่ยจะมีเงินพวกนี้ประมาณเดือนนึง 200,000 300,000 ทุกเดือนใช้เวลาเกือบ5ปีเส้นยากจนไม่เหลือแล้วหมดถ้าเราจะมีความสุขมันมีอะไรเป็นมูลเหตุเป็นปัจจัยชาวบ้านคิดคนหนองสลายต้องทำความดี23ข้อ67ตัวชี้วัดสุขภาพดีจริงไหมกตัญญูจริงไหมสัจจะดีจริงไหมลดละเลิกสิ่งอบายมุขจริงไหมมีส่วนร่วมดีใช่ไหมพอเราได้ความดีเยอะเราจะเอาไปไหนก็เลยต้องมาตั้งธนาคารความดีขึ้นเพื่อเอาความดีมาฝากตรงทั้ง9หมู่บ้านทุกคนทุกครอบครัวแนวคิดก็ใครมีความดี11ข้อกู้เงินโดยไม่ต้องใช้หลักทรัพย์ค้ำประกันถ้า15ข้อนอกจากไม่ต้องใช้หลักทรัพย์แล้ว 10,000 ไม่ต้องเสียดอกเบี้ยภายในระยะเวลา3ปีเราสามารถร่วมกันออมเงินแล้วทำเรื่องของแหล่งทุนจากข้างนอกมาแก้ความทุกข์ก้อนใหญ่ๆของหนองสลายเป็นหนี้ได้แต่หนี้ต้องให้มีความสุขกระบวนการช่วยชุมชนช่วยส่วนรวมช่วยสถาบันการเงินช่วยทั้งหมดทำความดีจนยกหนี้ให้เลยคนหนึ่งก็ 50,000 60,000 ไม่เยอะเท่าไหร่แต่มันทำให้เขาภูมิใจ
1: จากเดิมที่เราทำไม่ได้คิดอะไรแต่ความดีเป็นคนทั้งตำบลที่เขามองเราว่านี่เขามันช่วยงานชุมชนนะมีงานวัดที่โรงเรียนมีงานที่หนึ่งมันก็ไปเงี้ยคือสิ่งเล็กๆแต่มันยิ่งใหญ่ตอบแทนคุณเป็นดินของคนตำบลหนองสลายเนาะความดีที่เราทำเราจะไม่จำเราจะจำในสิ่งที่ไม่ดีแล้วมาแก้ไขเพราะสิ่งที่เราทำดีชาวบ้านก็จะจำให้เราเอง
0: เป้าหมายของชุมชนเราเนี่ยเราเคยใช้เงินเป็นเป้าหมายของการพัฒนาเพราะเราหลงผิดไปแล้วนึกว่าเงินเนี่ยสำคัญที่สุดนึกว่ามีเงินแล้วจะมีความสุขแต่พอเราใช้ความสุขเป็นเป้าหมายเงินถึงไม่ต้องเยอะแต่เอาความสุขเยอะๆมันจะง่ายขึ้นแต่ละคนทำหน้าที่เพื่อให้เกิดความสุขขึ้นครูที่โรงเรียนจะสอนเด็กยังไงก็ได้เด็กต้องมีความสุขกับการเรียนอสมเหมือนกันต้องให้ชาวบ้านมีความสุขกับสุขภาพที่อสมไปดูแล
2: อยากจะให้เขามาออกกำลังกายอยากจะให้เขามาตรวจสุขภาพที่เขาไม่มาเขาก็ต้องไปทำมาหากินเช้านี้ยังไม่มีตังค์ให้ลูกเลยจะมัวนั่งออกกำลังกายเขาคงจะไม่ใช่เราน่าจะต้องไปร่วมแก้ปัญหากับเขาในทุกมิติเขาทำอาชีพเกษตรกรรมทำยังไงเขาปลอดสารเขามาเจาะเลือดไม่ได้เราก็เลยต้องไปทำงานเชิงรุกให้บริการที่บ้านคือได้ใจอ่ะได้รับรู้ถึงความลำบากแล้วก็อยากที่จะช่วยเหลือ
0: หนองสลายทดลองหลักการนี้มา30ปีกล้ายืนยันได้เลยสำเร็จแน่นอนมีความสุขแน่นอนชุมชนเข้มแข็งแน่นอนเพราะศาสตร์พระเจ้าอยู่หัวนี่พ้นเส้นยากจนแน่นอนสหประชาชาตินะครับมาเรียนรู้ศาสตร์พระราชาที่นี่ 8-90 ประเทศเนี่ยยืนยันเป็นเสียงเดียวกันโลกทั้งโลกเนี่ยจะมีความสุขได้ต้องใช้แบบนี้แบบที่หนองสลายแบบที่ประเทศไทย
3: คุณตาเป็นตัวอย่างที่ดีค่ะเด็กๆหลายคนหนูเชื่อว่าเด็กหลายคนก็คงอยากเป็นแบบคุณตาค่ะหนูก็อยากเป็นค่ะ
0: ต้องเปิดโอกาสให้ทุกคนเข้ามามีส่วนร่วมเป้าหมายต้องชัดมากต้องเป็นเป้าหมายที่ทุกคนอยากได้ผู้นำต้องเป็นหลักต้องทำต่อเนื่องผู้นำต้องไม่ท้อถอยความสำเร็จมันจะเกิดขึ้นความสุขในตำบลหนองสลายซึ่งเกิดขึ้นได้จริงโดยข้อตกลงเราเองอนาคตของเรานี่เราต้องเป็นคนกำหนดเองโดยใช้ความสุขนั่นแหละเป็นการกำหนดอนาคต

นพคุณวัฒน์มงคลชัยครับชื่อเล่นชื่อนพนะครับปัจจุบันก็เป็นเจ้าหน้าที่นะครับนักจัดการความรู้ฝ่ายกิจกรรมสำนักงานอุทยานการเรียนรู้ครับ TK Park ชีวิตเราเดินทางตลอดครับโดยปกติแล้วเนี่ยแล้วเราก็ชอบเดินทางด้วยแต่เราเดินทางในรูปแบบที่เรารักและเราชอบก็คือการเดินทางด้วยมอเตอร์ไซค์สถานที่ที่เราไปเนี่ยเราชอบในเรื่องของธรรมชาติวัฒนธรรมแล้วก็ชุมชนเราก็จะเดินทางไปในที่ที่เรายังไม่เคยไปแล้วก็ชอบที่จะสัมผัสกับชีวิตที่แตกต่างนั่นก็คือเป็นสิ่งที่เราสนใจแล้วรักในการเดินทางรูปแบบนี้นะครับ

0: บ้านน้ำซับอำเภอแก่งกระจานจังหวัดเพชรบุรีมีคนเดินทางมาดูงานมากถึงปีละ 5-6 หมื่นคน
1: วันนี้ได้รับหน้าที่เป็นประชาสัมพันธ์หมู่บ้านแห่งนี้นะครับ
0: ไม่ใช่หมู่บ้านวัฒนธรรมสวยๆทิวทัศน์แบบบ้านป่าทั่วไปแต่ที่นี่มีอะไรดีที่ทำให้คนจากทั่วสารทิศเดินทางมาเรียนรู้ดูงานนบแขกรับเชิญผู้ชื่นชอบการท่องเที่ยวชุมชนตั้งใจมารู้จักแบบใกล้ชิดกันเลยทีเดียวจากหมู่บ้านที่ต่างคนต่างอพยพมาบุกเบิกลงหลักปักฐานและสภาพปัญหาป่าเสื่อมโทรมหลังการสัมปทานทุกอย่างเต็มไปด้วยความไม่พร้อมแต่ก็ใช้เวลานับ10ปีกว่าจะได้เห็นอย่างที่เป็นอยู่
2: จริงแล้วการที่ทำเพื่อให้คนมาดูจริงๆผมไม่ได้ทำไม่ได้ทำเพื่อให้คนมาดูเยอะดูมากดูน้อยสุดท้ายมีคนมาดูอยู่อย่างเงี้ย10ปีปีนี้เป็นปีที่11อันนี้คือเรื่องไม่ได้ตั้งใจทำให้มาดู
3: อยู่เพชรบุรีเหมือนกันทั้งหมด
2: เรื่องที่เราได้ตั้งใจทำให้มาดูก็คือเรื่องพัฒนาแล้วก็แก้ปัญหาเรื่องราวปัญหาของหมู่บ้านทั้งหมด
4: การออกเดินทางทุกครั้งเนี่ยเวลาเราเจอสิ่งที่แตกต่างกันออกไปนะครับเวลากลับมาแล้วเนี่ยเราได้นำสิ่งที่เราเจอสิ่งเราพบเนี่ยมันจะต่อยอดกับงานที่เราทำได้แล้วก็รูปแบบการใช้ชีวิตของเราเปลี่ยนไปถ้าเราเดินทางมากๆครับเราจะเห็นความเปลี่ยนแปลงของตัวเราเองที่เปลี่ยนไปจริงๆก็คือการคิดในการใช้ชีวิตมากกว่า
0: บ้านน้ำซับเป็นหมู่บ้านชาวไร่ชาวสวนมีปัญหาหนี้สินยากจนและเคยมีปัญหายาเสพติดอย่างรุนแรงโดยเฉพาะในกลุ่มเยาวชนผู้นำและชาวบ้านช่วยกันแก้ปัญหาอย่างจริงจังจนยาเสพติดค่อยๆลดน้อยลงขณะเดียวกันก็หากิจกรรมที่ดึงความสนใจของวัยรุ่นให้ทำโดยตั้งกลุ่มเลี้ยงม้าซึ่งเป็นสัตว์เลี้ยงที่ใช้กันมาแต่เดิม
5: การนั่งม้าตัวจะต้องตรงตลอดนะครับไหล่สะโพกส้นเท้าจะต้องตรงกันสมาธิเนี่ยต้องเป็นหนึ่งในการคอนโทรลม้าเนี่ย
6: ครั้งแรกเลยนะครับอยู่บนหลังม้าเป็นครึ่งชั่วโมง
5: ขึ้นม้า

0: จากอดีตที่บ้านน้ำซับเคยใช้ม้าในชีวิตประจำวันแต่วันนี้ม้าเข้ามามีบทบาทในการท่องเที่ยวในฐานะหมู่บ้านคาวบอย
1: การขี่ในวันนี้เราจะสอนเรื่องการพื้นฐานของการขี่และการเข้าหาม้าการเข้าหาม้าเราจะรู้ได้ไงว่าม้าเชื่องไม่เชื่องม้าจะยอมรับเราไหมนะครับคือลักษณะของหูให้ดูที่หู
0: คุณนบแขกรับเชิญกำลังทำความรู้จัก
1: การนั่งม้าวัวจะต้องตรงตลอดนะครับไหล่สะโพกส้นเท้าจะต้องตรงกันเมื่อม้าเดินให้เอ็นไปข้างหลังนิดเดียวนะครับเราถึงจะสั่งม้าเดิน

0: วิ่งเช่นเดียวกันสายบังเหียนพร้อมที่จะบังคับทันทีนะครับฮะรุ่นสมาธิเนี่ยต้องเป็นหนึ่งเลยการคอนโทรลม้าเนี่ยนั่นแหละถูกต้องมันไม่จำเป็นว่ามือเราจะต้องอยู่ข้างหลังเสมอไปเมื่อม้ามันเดินออกเราก็ดึงเข้ามาแค่นั้นเอง
1: ครั้งแรกเลยนะครับอยู่บนหลังม้าเป็นครึ่งข้อชั่วโมงขี่ไม่ดีม้าไม่หยุดครูไม่ให้ลงครับ
2: ขี่ไม่ดีม้าไม่หยุดครูไม่ให้ลง
1: ม้าครูไม่ให้ม้าหยุดเนี่ยครูจะไล่อยู่เนี่ยจนกว่าจะทรงตัวหย
2: ุ
1: ด
2: วิธีการไล่
1: เริ่มต้นก็คือเป็นกิจกรรมทำยามว่างเพื่อว่าให้เด็กเนี่ยเยาวชนที่อยู่ต่างคนต่างอยู่ในหมู่บ้านมารวมเป็นกลุ่มให้อยู่ในสายตาของผู้ใหญ่บ้านของเยาวชนรุ่นพี่ก็คือรุ่นผมจะเป็นชุดแรกๆที่ทำเรื่องนี้มาโดยมีครูมาฝึกสอนให้การขี่ม้าจะตกหรือไม่ตกมันไม่ได้เกี่ยวกับสายบังเหียนที่เราจับจะบังคับม้าเลยมันอยู่ที่การทรงตัวอยู่ที่เข่าเราหนีบอ่านเห็นไหมเขาถึงให้มือควายหลังเพราะบางคนนี่ไม่เคยเห็นม้าสูงๆก็ไม่กล้าขี่
2: ใช่นี่ผมว่ายัง
1: มันถึงก็ต้องแบบ
3: อย่างเยาวชนนี่เนี่ยผมเห็นตั้งแต่เยาวชนรุ่นแรกอ่ะอย่างพี่ต้องอย่างเงี้ยครับลูกผู้ใหญ่เป็นแกนนำที่ดีเพราะว่าคือพ่อทำทุกอย่างมาดีละถ้ารุ่นลูกไม่สนับสนุนไม่ร่วมสร้างผมว่ามันก็ไปต่อยากเหมือนกัน
2: ก็เป็นอาชีพ
1: เป็นอาชีพแล้วก็เป็นความสามารถพิเศษเวลาเพราะว่าถ้าเกิดเราไม่มีกิจกรรมให้เด็กๆทำให้รวมกลุ่มต่างคนก็จะต่างอยู่ทีนี้ก็เด็กที่จะไปเจอรุ่นพี่แบบไหนเขาก็จะทำตัวตามรุ่นพี่ที่เขาไปคบหาอยู่แต่ถ้ามาอยู่กับเราเนี่ยเด็กก็จะเห็นเราก็จะดูพฤติกรรมเด็กเด็กคนนี้มันไม่ได้ไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดอะไรเนี่ยปลูกฝังไว้เลยว่าอยู่กับม้าตัวดีกว่าอย่าไปยุ่งกับม้าเป็นเม็ดไปยุ่งกับเหล้าบุหรี่อะไรพวกนี้ครับได้ผลครับ
2: อันนี้เราลงไปลอง
1: ได
2: ้แบบเบสิกเบื้องต้นอย่างเง
1: ี้
2: ยที่บอกได้ไหม
1: แต่ผมพาไปหาครู
2: อ๋อครับโอเคครับไปครับลงนี่ได้เลยใช่ไหม
1: ครับผม
3: คุยพี่ต้องแล้วบอกว่าถ้าอยากจะมาขี่ม้าเริ่มต้นเลยอย่างเงี้ย
4: ครับ
3: คือเคยสัมผัสมาบ้าง
5: ดูจากการฝึกขี่ม้าแล้วน่าสนใจทีเดียวคุณนพซึ่งชอบขี่มอเตอร์ไซค์ถือโอกาสฝึกขี่ม้ากับครูผู้เชี่ยวชาญ
3: นี่น้องนี่คือเป็น
0: อันนี้เป็นครับอันนี้จะเป็นนักกีฬาม้ากระโดดม้าหรือม้าข้ามเครื่องพอดีของเราเนี่ยจะทำเกี่ยวกับพวกอาชาบำบัดด้วยแล้วก็สอนเล็กน้อยการฝึกก่อนขึ้นม้าเราก็บำบัดกันสักหน่อยคือการลู
3: ่อันนี้เราขึ้นยังไงก็ได้ตามถนัดข้างไหน
0: ไม่ใช่ครับม้าเราจะต้องอยู่ด้านฝาของม้าอยู่ตลอดกันม้าไว้ครับมือซ้ายจับหัวฮอน
3: จับก้อน
0: ยกตัวยกตัวครับยกตัวขึ้นไปนั่งปุ๊บขยับมาข้างหน้าเลยอย่าขยับไปหลังกดลงมานั่งอย่าไปเก่งขาครับปล่อยสบายสบายถ้าเราเซฟปุ๊บขาเราก็ดันออกไว้ครับเข่าปิดเมื่อเราทักษะของคำสั่งได้แล้วเราเตรียมเอาขาใส่โกนเลยครับพี่เลี้ยงเดินตามไปตัวไปหลังครับเอ็นตัวไปหลังขาด้านขาอย่าง
3: ขี่ม้าเนี่ยผมว่าใจก่อนหนึ่งเสร็จแล้วเนี่ยสมาธิต้องมาสมาธิสูงมากในการที่จะขึ้นม้าครับเพราะว่าม้ามันมีหน้าที
0: ่บังคับเรา
3: ไปของมันอยู่แล้วแต่เราอ่ะจะทำยังไงที่จะควบคุมตัวเองแล้วก็ควบคุมเขาให้ไปตามเส้นทางที่เราอยากจะไปได
6: ้การที่เอาเรื่องขาบอยหรือว่าเรื่องม้ามาใช้เนี่ยจากในอดีตหมู่บ้านนี้เคยใช้มาก่อนและเคยมีม้าเป็นร้อยตัวในหมู่บ้านนี้มีม้าในการเดินทางสัญจรไปมาแล้วก็มองข้ามข้ามกันไปเราก็เลยทำสองอย่างที่เราทำประสบความสำเร็จคืออย่างแรกไปดูแลรักษาสภาพทรัพยากรป่าไม้จากหมู่บ้านนี้เคยเป็นเขาหัวโล้นมีไฟไหม้ทุกปีแล้วก็พอเป็นเรื่องเที่ยวเชิงรักก็เลยใช้ม้าพาหนะเราก็เลยใส่ชื่อโครงการเที่ยวเข้าไปว่าเป็นโครงการ Green Cowboy Village น้ำซับสไตล์จากในความเป็นม้าที่เราเคยเป็นกันมาก่อนครับ
5: นอกจากกลุ่มเลี้ยงม้าบ้านน้ำซับยังมีแหล่งเรียนรู้เรื่องเกษตรผสมผสานโดยเชื่อหลักการทำเกษตรปลอดภัยใส่ใจสิ่งแวดล้อม
3: แล้วปกติเนี่ยผลผลิตอะไรที่เป็นหลักๆของนี่หรือว่าเราเก็บสลับกันไปเรื่อยๆ
7: เก็บสลับกันไปแต่ส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นมะนาว
3: จะเป็นมะนาวมะนาวที่นี่เป็นพันธุ์อะไรครับ
7: พันธุ์เป็น
3: อย่างนี้วิธีการเก็บมันเก็บยังไงบ้างครับ
7: ถ้าจะเก็บก็ใช้ไม้นี้
3: อันนี้เรียกว่าไม
7: ้จากไม้ตะขอสอยนี
3: ้ตะขอสอยเหมือนง่ายนะครับ
7: เอามือใหญ
3: ่แต่ของผมก็ลองบ้างนะครับ
7: เจอลูกใหญ่
3: ลูกไหนบ้างครับ
7: เจอลูกใหญ่
3: ลูกไหนได้ที่ได้บ้าง
7: บนยอดนะกระสอยได้ลูกใหญ่นั่นๆๆๆ
3: น
7: ี่
3: แหละครับ
7: นั่นแหละใช้ได้
3: อ๋อนี่ใช้ได้ทั้งสองลูกไหมครับ
7: ใช้ได
3: ้ต้องใช้สายตาดีๆนี
7: ่แต่มะก้อนป่า

0: จ้างเขาแล้วก็ปลูกข้าวโพดปลูกฝ้ายมันไม่ดีปลูกไปก็เป็นหนี้เขาไปเหมือนแต่ว่าเราไปลงทุนค่ายาซะเยอะแล้วของค่ายมันได้น้อยก็เลยเลิกก็เลยเปลี่ยนมาปลูกพวกมะนาวพวกมะม่วงขนุนอะไรเนี่ยจากเมื่อก่อนนี่คือแย่มากลำบากมากเดี๋ยวนี้มีกินมีใช้ก็พออยู่ได
1: ้นี่เจอลุงอันนี้ก็เก็บอยู่อย่างนี้เราเก็บวันหนึ่งได้ประมาณปริมาณเท่าไหร่ครับ
0: ถ้าอยากได้เยอะเราก็เก็บเยอะ
1: เก็บเยอะ
0: ถ้าอยากได้น้อยเก็บน้อย
1: สมมติวันนี้เอาเต็มตะกร้าพอ
0: ไม่ใช่สมมติวันนี้เอาตั้ง 3,000 ก็เอา 3,000
1: เก็บมะนาวนี่เราเลือกได้
0: เลือก
1: เหมือนเราเดินเก็บเงินเลยครับอยากวันนี้อยากได้สัก 3,000 เราก็เก็บไปนับไป
2: มีคิดแล้วปีนึงลงทุนไม่ถึง 20,000 บาทเนี่ยจะปีนี้ก็ได้หลายแสนเหมือนกันน่ะแต่ว่าได้ไปใช้ไปนะแบบว่าไม่ต้องเป็นหนี้เป็นสินใครเขาก็พออยู่ได้
0: ก็เดินตามรอยพ่อนั่นแหละปลูกทุกอย่างที่กินนั่นแหละ
1: จริงเคยคิดว่าอยากจะทำไร่มะนาวมากสวนมะนาวเนี่ยแต่ว่าลองปลูกทดลองปลูกไม่เคยคิดว่ามันสำเร็จสักทีไม่เคยได้เห็นลูกเห็นผลมันสักทีแต่ว่าวันนี้เราได้มาเข้าสวนมะนาวจริงๆซึ่งมันเป็นสวนที่ใหญ่มากแล้วก็สวนที่ได้รับการดูแลมาอย่างยาวนานเป็น10ปีอย่างเงี้ยอ๋อนี่ของคุณป้าคุณลุงนะครับที่ผมเห็นแล้วนี่เขาไม่ได้ปลูกผักปลูกเพาะปลูกหรือทำเกษตรด้วยอาชีพแต่เขาทำด้วยความรักเหมือนกันนะครับที่เนี่ยผมว่ามันต้องเป็นความชอบแล้วความรักที่จะอยากจะทำสิ่งนั้นเพื่อให้ของที่เราทำออกมามันดีที่สุด
3: มะนาวและผลผลิตจากสวนของป้าสำเนียงลุงบุญยงและเกษตรกรคนอื่นในบ้านน้ำซับรวมกลุ่มกันขายมีพ่อค้าแม่ค้ามารับเองถึงที่ก่อนจะนำไปขายที่ตลาด
4: อยากมาสัมผัสเลยว่าแบบไรก็ทำจริงไหมอยากมาดูเลยว่าวิธีปลูกมะนาวก็ปลูกแบบไรวิธีปลูกกล้วยก็ทำยังไงมาเจอในไร่เนี่ยจะมีให้หมดทุกอย่าง
1: นี่คือความพอเพียงที่เขาบอกว่าเขามีพอแล้วมีบ้านอยู่มีที่ทำกินมีที่อาศัยแล้วก็มีสังคมที่ดีที่สำคัญคือที่นี่เขาคิดว่าเขาเป็นคนที่ให้และเสียสละ
4: ยินดีต้อนรับ
2: ไม่มีปัญหาต้อนรับได้ทุกคน
1: จะกินแค่เปลือก
5: ใบกิน
1: เปลือกใบกินหมดมาที่นี่นะไม่ได้เลี้ยงแค่แบบนี้เลย
6: เฮ้ยอ้าวนี่ไหม้แล้ว
1: อ๋อต้องเร็วด้วยนะ นี่ไหม้แล้วมั้งผมว่า ถ้าทางสายกินดีกว่าครับ
3: 10กว่าปีที่ผู้นำได้มีการน้อมนำพระราชดำรัสของในหลวงรัชกาลที่9ในเรื่องความร่วมมือและการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนมาช่วยแก้ปัญหาความเปลี่ยนแปลงที่ดีจึงตามมาเกิดกลุ่มอาชีพหลายกลุ่มในชุมชน
1: สวัสดีครับอันนี้ตรงนี้เป็นอะไรครับพี
7: ่นี่ฟาร์มแพะ
1: ฟาร์มแพะเหรอครับอันนี้ให้แพะกินอย่างนี้เลย
7: ครับผม
1: อ๋อไปได้เลยใช่ไหมพี่โอเคไปลองไปเอ้ยโอ้โหระวังนะครับระวังนะมาคือเราต้องเอาต้นใหญ่ขนาดนี้เลยนะครับให้แพะกินแล้วก็ระวังเราก็จะวางอย่างเงี้ยแหละครับ จะกินแค่เปลือก
5: ใบกิน
1: เปลือกใบกินหมดมาที่นี่นะครับไม่คิดเลี้ยงแพะแบบนี้เลยไม่ได้ฟาร์มแบบอันนี้ฟาร์มจริงๆนะครับอันนี้เลี้ยงกันจริงๆที่บ้านน้ำซับนะครับที่ผมได้มีโอกาสเข้าไปเขาเรียกสัมผัสและเรียนรู้นะครับกับวิถีของชุมชนการเลี้ยงแพะเลี้ยงงวดเราเห็นได้ว่ามันเป็นวิถีชีวิตที่เรียบง่ายแต่ต้องทำด้วยความรักและอยู่กับสิ่งนั้นแล้วก็ทำด้วยความชอบมันมีความรู้สึกว่ามันมีความสุขมาก
5: ฟาร์มชื่นครับ
8: มันก็มีเงินออมครับก็เก็บเงินออมเงินกลุ่มไปประกวดเนี่ยร้องถ้าไปประกวดพูดไงว่าได้ตั้งมามั่งหรือว่าอะไรเงี้ยก็เอาเงินมาเข้ากลุ่มแล้วก็รวมแล้วก็เป็นว่าให้ลูกกลุ่มเนี่ยมีสิทธิ์กู้เงินทุนนันชัยให้หมุนเวียนให้กลุ่มมันโตขึ้นครับ
1: เนี่ยผู้นำ
9: ในฮอยเขามาอยู่ก็ต้องดู
1: มาอยู่ก็ต้องดูอ๋อโลกออกไปทำงานข้างนอก
3: จากต่าง

0: คนต่างอยู่คนบ้านน้ำซับค่อยๆรวมกลุ่มกันตามความถนัดและความชอบโดยมีเป้าหมายการใช้ชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงหมาบ้านน้ำซับต้องไม่พลาดผลิตภัณฑ์ขึ้นชื่อของชุมชนปลาส้มฝีมือชาวบ้านที่ขายมากว่า10ปีแล้ว
1: ปลาแตงครับอันนี้เป็นผลิตภัณฑ์ของศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน
2: ใช่ค่ะ
1: มีอะไรครับที่นี
2: ่พื้นที่บ้านน้ำซับ
1: ครับผม
2: จะอยู่กับติดอ่างเก็บน้ำแก่งกระจาน
1: อ๋อ
2: ฉะนั้นแล้ววัตถุดิบหลักคือปลาตะเพียนเราก็เอามาทำปลาส้ม
1: แล้วมันมีพิเศษยังไงบ้างครับของปลาส้มที่นี่ที่แบบ
2: ก็เราจะใช้ข้าวเหนียวกระเทียมหมักปลาประมาณสัก7วันก็ทานได้
1: 7วันเขานำสิ่งที่เขามีอยู่แล้วก็มาผลิตแปรรูปแล้วก็เป็นตูชูโรงของคนที่มาเยี่ยมเยียนที่เนี่ย
2: คนมีอาชีพขายปลาก็เอาปลามาขายให้เราแล้วก็จะมีคนขอดเกตแคะเหงือก
1: อันนี้ก็อีกแผนกเขาเรียกทำเป็นแผนก
2: ก็เราจะลงหุ้นกันหุ้นละ100บาทเราไม่ต้องขึ้นมาทำกันทุกคนแต่ทุกคนอ่ะจะมีส่วนได้ส่วนเสียกันทุกคนแล้วเราก็ประปันกันร้อยหนึ่งได้ประมาณ18บาท19บาท20บาท
1: ต่อยอดมาเนี่ยจากพี่ปลาปลาส้มเนี่ย
2: มีคณะมาดูงานเขาบอกผู้ใหญ่บ้านอยู่มีคอนโดอยู่กรุงเทพทอดไม่ได้ทำไงสามารถเปิดทานได้เลยอ่ะ
1: เปิดแต่ว่าทีนี้มันมีเซอร์ไพรส์กันเหมือนกันปลาส้มคั่วกิ้งเนี่ยแหละผมว่ามันเป็นอะไรที่มันฝากได้ทั่วโลกอ่ะคือคนอยู่ที่ไหนคุณก็ไปได้หมด
2: เขาบอกว่าอร่อยใน3โลก
1: อร่อยใน3โลกเลย
2: ต้องลองนะคะ
1: ต้องลองแล้วต้องมีข้าวเหนียวร้อนๆ
2: ต้องลอง
1: มันก็เป็นแนวคิดที่ดีแล้วก็เขาเรียกนวัตกรรมสร้างสรรค์นะครับนำมาแปรรูปได้อย่างดีแล้วแพคเกจจิ้งก็สวยงามมาที่นี่ไม่ต้องพกเงินสดเพราะว่าอาจจะหาพกมายากนิดนึง
2: ใช่ค่ะ
1: จ่ายทางนี้ได้คิวอาร์โค้ด
0: นอกจากปลาส้มผลิตภัณฑ์ของกลุ่มขายแล้วยังมีสินค้าจากเครือข่ายของจังหวัดต่างๆมาวางขายด้วยทองม้วนและทองพับนับเป็นสินค้าขายดีอีกอย่างที่สมาชิกในกลุ่มมาสลับกันทำตามความถนัดช่วยกันสร้างงานสร้างรายได้ให้คนในชุมชน
1: นี่คือทำใหม่ๆสดๆผมว่าอยากชิมเหมือนกันนะเดี๋ยวรอทำก่อนแล้วเดี๋ยวชิมมาแล้วครับอันนี้เปิดเตาหมดปึ๊บ
3: ข้าวเหลี่ยมคุณล่ะเฮ้ยอ้าวนี่ใหม่ถึงแล้วนะ
1: อ๋อนี่ร้อนๆอ่ะโอเคได้โยอ๋อต้องเร็วด้วยนะอันนี้ไหม้แล้วมั้งผมว่าอย่างนี้ขาดทุนไหมครับถ้าใส่อย่างนี้ถ้าทางสายกินดีกว่าครับ
4: ถ้าทางสายกินดีกว่าครับ
1: ของมืออาชีพจะเป็นอย่างนี้นะครับของผมนี่จะเน้นอันนี้อ๋อนี่ไหม้ใช่ไหมครับอันนี้ไม่ได้นี่เดี๋ยวผมไปให้ทีมงานชิมส่วนทองม้วนเนี่ยไม่ต้องพูดถึงครับผมกินทุกวันครับกินตั้งแต่เช้าเย็นๆครับเอาเลยนะมันอร่อยจนกลมกล่อมอันนี้ต้องบอกเลยว่ามาที่เนี่ยห้ามพลาดทองม้วนเด็ดขาดเพราะว่าทองม้วนทำสดจริงๆแล้วก็หอมหวานกับซับน้ำเพชรเพชรน้ำซับ
5: เริ่มมาแล้วโอ้โหไม่ใช่ใกล้เคียงนะครับอันนี้ก็ถือว่าโอเคอย่างนี้พอได้แต่ว่าคือถ้าเราทำมาตรฐานมันต้องเท่ากันทุกอันอันนี้ก็ต้องเป็นความชำนาญแล้ว
1: มันเป็นสีสันกับชีวิตครับที่ได้มาพบเจอสิ่งที่เราอยากจะทำสิ่งที่เราฝันไว้ไปปลายว่าในอนาคตเราอยากจะทำรูปแบบนี้เลี้ยงแพะฟาร์มหนึ่งมีเลี้ยงวัวคอกหนึ่งมีสวนมะนาวอยู่แปลงหนึ่งอะไรเงี้ยครับแล้วก็จัดสรรพื้นที่ทำเกษตรลักษณะเนี้ยแบบนี้แต่ถ้าไม่มีเราก็ต้องเลี้ยงต่อถ้าเราคิดว่าฝันของเรามันจะเป็นจริงได้อย่างเดียวครับก็คือต้องลงมือทำแล้วก็รักในสิ่งที่ทำด้วยถ้าเรามีความฝันแล้วเราเริ่มค่อยๆเริ่มแล้วทำมันอนาคตผมว่าผมก็สามารถที่จะไปทำตามที่คุณป้าคุณลุงต่างๆที่เขามีอย่างนี้กันได้ครับผม
6: ความฝันอีก10ปี20ปีข้างหน้าก็คืออย่างแรกคือความเป็นอยู่คุณภาพชีวิตของคนในพื้นที่ต้องอยู่ดีกินดีแล้วก็มีสุขอยู่กับธรรมชาติสิ่งแวดล้อมที่ดียาเสพติดไม่มีเป้าหมายที่ว่าเป็นหมู่บ้านแห่งการเรียนรู้ที่อีกหลายพื้นที่หมู่บ้านว่าจะเป็นในเมืองในกรุงเทพอาจจะต้องมาดูกันไปเรื่อยๆว่าสุดท้ายเป้าหมายของคนคือ การทำให้คนอยู่อย่าง

0: ความสุขไม่ใช่อยู่อย่างร่ำรวยความสุขที่มันเกิดความยั่งยืนก็คือความมั่นคงและมั่งคั่งนั่นแหละ
1: เส้นทางสู่การกินดีมีสุขของคนบ้านน้ำซับเริ่มเห็นเป็นรูปธรรมจากการช่วยและร่วมกันแก้ปัญหาของคนในชุมชนถึงแม้ที่ผ่านมาไม่ง่ายนักแต่ก็พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าความไม่พร้อมไม่ได้เป็นถ้าคนในชุมชนร่วมแรงร่วมใจกันลงมือทำ

0: าไว้
1: เป็นชุมชนเข้มแข็งมีวิสาหกิจแล้วก็มีสมุนไพรเยอะมาก
2: ผักเชียงดาที่ก็ปลูกหน้าบ้านหลังบ้าน
1: อืม
2: นี่ราคาดีนะคะกิโลละ50บาท
3: คนที่ทำตรงนี้ก็จะได้ออกกำลังกายเยอะไม่ต้องไปฟิตเนสเลยใช่ไหม
2: คะ
4: ปล่อยขาลงไปสบายๆไม่ต้องเกร็งขนาดเอ็นขึ้นครับเอ็นตัวไปหลังขาด้านขาอย่างงอ
5: ตัวไว้ครับน้องครับน้องครับ
6: วันอาสาฬหบูชาวันเพ็ญขึ้น15ค่ำเดือน8วันอาสาฬหบูชาเป็นวันที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงปฐมเทศนาธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรเป็นการประกาศพระพุทธศาสนาเป็นครั้งแรกของโลกและเป็นวันที่พระอัญญาโกณฑัญญะได้ดวงตาเห็นธรรมสำเร็จเป็นพระโสดาบันและขออุปสมบทเป็นพระสงฆ์องค์แรกด้วยวิธีที่เรียกว่าเอหิภิกขุอุปสัมปทานับว่าวันนี้มีพระรัตนตรัยครบองค์3บริบูรณ์คือพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์ในโอกาสอันเป็นมงคลนี้ขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญรักษาศีลฟังธรรมและเวียนเทียนเพื่อสืบทอดศาสนาพุทธให้คงอยู่เคียงคู่สังคมไทย29กรกฎาคมวันอาสาฬหบูชา
7: ขอบใจนะขวัญข้าวถ้าไม่ได้เธอเราคงไม่รู้จะเอาอะไรมาขายแน่เลย
8: ไม่เป็นไรสบายมากแล้วกล่องเงินกับสมุดบัญชีพร้อมหรือยังล่ะ
7: นี่ไง
8: ดีมากวุ้นมะพร้าวน้ำหอมค่ะมีหลายสีให้เลือกด้วยนะคะ
7: นี่ครับมะม่วงจอมกวนครับจอมกวนเองเลยนะครับ

0: ดเลยรีบกลับไปอวดพ่อดีกว่า
1: เดี๋ยวก่อนจอมต้องสรุปบัญชีก่อนจะได้รู้ไงว่าขายได้เท่าไหร่กำไรเท่าไหร
0: ่เอาไว้ก่อนได้ป่ะ
1: ไม่ได้ต้องทำเลยไม่งั้นเดี๋ยวก็ลืมกันพอดีหรอก
0: ก็ได้

0: บางคนอาจจะทำมากบางคนอาจจะทำน้อยแต่ทุกคนมีส่วนร่วมในเมื่อเราเลือกที่จะมาทำงานเพื่อส่วนรวมแล้วเราจะเหนื่อยไปพร้อมกันเราจะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังรวมถึงเราจะไม่ปล่อยให้ใครทำงานคนเดียวด้วยค่ะ
1: คือเราจะเป็นสิ่งเล็กๆเป็นองค์กรเล็กๆในการขับเคลื่อนตรงนี้แต่กูเชื่อว่าเมื่อหลายๆองค์กรมารวมกันมันจะกลายเป็นสังคมที่ดีขึ้นในขนาดใหญ่ขึ้น
2: เราให้ความสำคัญกับกิจกรรมของสภานักเรียนเป็นอย่างมากนะครับเพราะเราเชื่อมั่นว่าจะสะท้อนไปถึงเรื่องของการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมให้กับนักเรียนได้ด้วยนะครับ
0: วัตถุประสงค์ของสภานักเรียนโรงเรียนวัดทรงธรรมของเรานะคะอย่างแรกเลยค่ะก็คือเป็นสื่อกลางให้กับนักเรียนแล้วก็ตัวคุณครูหรือว่าบุคลากรรวมถึงคณะผู้บริหารด้วยนะคะและเราก็ยัง

เล็งเห็นถึงการปลูกฝังจิตสำนึกให้กับนักเรียนในโรงเรียนด้วยค่ะว่าอยากจะให้เขามีจิตสาธารณะสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างดีแล้วก็มีความสุขค่ะแล้วก็เห็นถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตนด้วยค่ะในสภานักเรียนโรงเรียนวัดส่ง

0: เลยนะครับเพื่อที่จะให้ห้องเรียนของตัวเองสะอาดโดยมีแกนนำก็คือกลุ่มสภานักเรียน
1: กิจกรรมพัฒนาสาธารณสถานเนี่ยคุณครูแล้วก็สภานักเรียนเนี่ยเล็งเห็นว่าเราควรจะให้นักเรียนในยุคปัจจุบันเนี่ยเห็นถึงความสำคัญของการเป็นพุทธศาสนิกชนที่ดีค่ะ
2: กิจกรรมปลดใสทำอะไรได้บ้างนะครับกิจกรรมนี้มันเกิดจากปัญหาที่ว่าเวลาเราไปโรงเรียนหรือเราอยู่ที่โรงเรียนเรามักจะเห็นขวดน้ำที่โดนทิ้งเรี่ยราดนะครับกิจกรรมนี้นะครับจะเป็นการดำเนินการตามหลัก PDCA แล้วก็ควบด้วยโมเดลเด็กวัดด้วยครับ
3: ถ้าตีเป็นเด็กวันหนึ่งก็คือเกือบ 2,000 ขวดเขาจะเรียนรู้กระบวนการทำงานตั้งแต่เริ่มต้นเลยตั้งแต่หลักการวางแผนเลยการประชุมวางแผนเอาปัญหามาคุยกันแพลนดูเช็คแล้วก็แอค
1: เราอาจจะเป็นกำลังเล็กๆในการที่จะทำให้สังคมน่าอยู่ขึ้นแต่กำลังเล็กๆตรงเนี้ยมันก็ถือว่ามันเป็นกำลังที่ยิ่งใหญ่ในอนาคตได้อะค่ะ
4: นุ่มพัฒนากับเด็กๆด้วยเพราะหนึ่งเนี่ยเขาจะรู้จักถึงจิตในการที่จะช่วยเหลือสังคมเขาเรียกว่าจิตอาสา
5: ผมก็คิดว่ามันเป็นเรื่องที่ดีครับเด็กๆให้ความสนใจกันมากเนี่ยคุณครูก็รู้สึกดีใจและก็ภูมิใจมากๆครับ
0: เป็นนิมิตหมายที่ดีครับที่โรงเรียนวัดสมน้ำได้กลุ่มสภานักเรียนที่มีความเข้มแข็งขณะนี้ครับ
6: ก็เป็นกำลังสำคัญให้กับโรงเรียนนะครับมีอะไรกับต่างเขาก็ดูแลน้องๆก่อนที่จะมาถึงฝ่ายปกครองของโรงเรียน
1: รู้สึกว่าเขาสามารถเป็นปีกทำให้สังคมเราขับเคลื่อนไปได้ค่ะผลงานทุกอย่างที่หนูทำมันทำให้กิจกรรมของโรงเรียนเราเนี่ยเป็นรูปธรรมมากมายยิ่งจากรางวัลที่หนูได้คือเครื่องการันตีที่ยิ่งใหญ่มาก
3: ถ้าเราช่วยกันขับเคลื่อนนะครับในทุกคนในทุกฝ่ายในอนาคตเชื่อว่าเรื่องพวกนี้จะเป็นเรื่องปกติที่ทำให้สังคมเกิดการพัฒนาได้อย่างสมที่สุดแต่ก็มีประสิทธิภาพที่สุดครับ
1: การทำความดีมันไม่ใช่เรื่องยากเลยค่ะแล้วมันก็ไม่ใช่เรื่องที่น่าอายด้วยอยากจะให้น้องๆทุกคนภูมิใจในการทำความดีตรงนี้ค่ะซึ่งคนดีคนที่แบบเห็นถึงประโยชน์ส่วนรวมคือมันเท่มันน่าชื่นชมแล้วมันก็น่ายกย่องมากๆเลยนะคะต้องภูมิใจในตัวเองนะแล้วก็อย่าอายที่จะทำความดีนะคะ

0: 29กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติวันที่คนไทยร่วมตระหนักถึงคุณค่าและความสำคัญของภาษาไทยภาษาไทยมีรากฐานอันมั่นคงจากพ่อขุนรามคำแหงมหาราชผู้ทรงประดิษฐ์อักษรไทยเมื่อพุทธศักราช1826นับเป็นจุดเริ่มต้นของการใช้ภาษาไทยเป็นลายลักษณ์อักษรและเป็นรากฐานสำคัญของภาษาไทยที่สืบทอดมาจนถึงปัจจุบันเพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรผู้ทรงห่วงใยและส่งเสริมการใช้ภาษาไทยอย่างถูกต้องดั่งพระราชดำรัสที่พระราชทานไว้ว่า
1: เรามีโชคดีที่มีภาษาของตนเองแต่โบราณกาลจึงสมควรอย่างยิ่งที่จะรักษาไว
0: ้ร่วมกันใช้ภาษาไทยอย่างถูกต้องรักการอ่านรักการเขียนและสืบสานภาษาไทยให้คงอยู่คู่ชาติไทยสืบไปวันภาษาไทยแห่งชาติภาษาของชาติภาษาของความภาคภูมิใจของคนไทย

0: นี่เราก็ใกล้เก็บถึงกันแล้วนะ
1: ใช่ค่ะเนี่ยวัดอยู่นี่เองที่นี่นะอากาศดีมากเลยแดดก็ไม่แรงน่าจะเดินเที่ยวสนุกเนาะ
2: ถึงวัดอยู่ไกลก็มาถึงจนได้
1: ใช
3: ่สวัสดีค่ะรายการขนมไทยอะไรเอ่ยมาแล้วค่ะ
1: วันนี้เราอยู่ที่อำเภอปัวจังหวัดน่านค่ะอยากชวนเพื่อนๆมาเที่ยวที่นี่มีขนมอร่อยๆเยอะเลยค่ะ
2: ใช่ค่ะงั้นเดี๋ยวเรามาบอกเพื่อนๆกันดีกว่าว่าวันนี้เราจะทำขนมอะไร
0: ขนมอั่วครับเป็นขนมพื้นบ้านที่ทุกคนชอบครับ
1: เห็นด้วยเลยค่ะน้องพาวลองแล้วอร่อยมากเลยวันนี้พวกเราอาสามาซื้อน้ำตาลไอ้ที่ตลาดกันค่ะส่วนพี่เฟย์พี่ปั้นกำลังเตรียมส่วนผสมรอพวกเราอยู่งั้นเดี๋ยวเราไปหาพี่เฟย์พี่ปั้นเลยนะคะไปกันไปเร็วจะหาพี่เฟย์พี่ปั้นแล้ว
4: มาค่ะเดี๋ยวเฟย์

0: ่เปิด
1: ค่ะ
0: นี่สุกแล้วใช่ไหม
2: คะถั่วสุกแล้วค่ะเดี๋ยวเราจะบดถั่ว
0: อ๋อบดให้มันละเอียด
1: ผ้าก่อนตักถั่วใส่ในชาม
0: หอมไหมคะน้องหยก
3: หอม
0: ตักใส่เลย
1: ค่ะอ
4: ยากกินแล้วล่ะสิ
0: มาแล้วค่ะน้ำอ้อยมาแล้ว
5: อ้าวน้องมาแล้วนี่น้องๆรู้จักป้าติ๋มที่จะมาสอนพวกเราทำขนมได้ยังคะ
6: สวัสดีค่ะ
0: นี่ค่ะอ้อย
1: ค่ะน้ำอ้อย
0: นี่พวกเราเนี่ยเตรียมส่วนผสมเรียบร้อยแล้วนะคะพร้อมที่จะทำกันแล้วด้วยรอก็แต่น้ำตาลอ้อยที่น้องๆไปซื้อกันนะคะ
7: อย่างนี้พวกหนูก็ไม่รู้สิคะงั้นส่วนผสมมีอะไรบ้างเอ่ยค่ะ
1: ส่วนผสมนะคะมีถั่วเขียวนึ่ง
0: ถั่วเขียวนึ่ง
1: ค่ะแป้งข้าวเหนียว
0: แป้งข้าวเหนียว
1: น้ำตาลทราย
0: น้ำตาลทราย
1: เกลือก็มะพร้าวขูด
0: มะพร้าวขูด
1: ค่ะ
0: มาเดี๋ยวเฟย์ใส่น้ำตาลอ้อยให้เลย
1: ค่ะ
0: นี่อันนี้น้ำตาลอ้อยที่น้องๆไปซื้อกันด้วยใช
7: ่น้ำตาลอ้อยเนี่ยปกติมันจะเป็นน้ำไม่ใช่หรอคะแล้วทำไมมันเป็นก้อน
5: จริงด้วยจริงด้วย
1: เขาต้องนำอ้อยไปบดให้เป็นน้ำเสร็จเขาเอาไปเคี่ยวให้แห้งแล้วเป็นก้อนอย่างนี้มานี่ค่ะเขาทำเป็นก้อนๆมาขาย
7: สีสวยมากค่ะ
1: สีธรรมชาติสีของมันเอง
7: นี่ค่ะถั่วนี่ก็หอมมากเลยค่ะ
1: บดถั่วเลยค่ะเดี๋ยวจะได้ไปผัดไส้กัน
0: อันนี้พี่เฟย์นึ่งไว้ให้แล้วนะคะ
1: ถั่วเขียวต้องเอาไปนึ่ง
0: คืออันนี้ต้อง
1: เอาไปแช่ก่อนแช่หนึ่งคืน
0: ช่วยกันจับช่วยกันจับ
1: มันนึ่ง
7: พี่ติ๋วคะเราไม่ต้องบดตอนร้อนหรอคะ
1: ตอนเย็นๆมันจะแข็งค่ะแล้วมันบดยากอย่างเงี้ยเห็นไหมมาเดี๋ยวให้ป้าทำเนาะนี่ต้องออกแรงหน่อยนึงต้องชิมดูสิเป็นยังไงบ้างอะชิมดูตอนนี
0: ้เราถ่ายกัน
1: เดี๋ยวเราแล้วมันจะแตกต่างกันยังไงอะ
0: ทำไมเค็มต้องไม่หอมไม่ใช่เราเล่นอร่อยค่ะหอมมันมัน
4: อร่อย
0: มัน
4: อร
0: ่
4: อย
0: ยังไม่ยิง
1: ต้องลองชิมเออมันยังไม่มีรสชาติเพราะเรายังไม่ได้ใส่อะไรเลยป้าเดี๋ยวเราจะนำไปผัดกันแล้วนะคะ
0: ไปผัดไส้กันเราต้องเตรียมอะไรไปอีกไหมคะ
1: เอาน้ำตาลทรายเอาถั่วเอาถั่วไปใส่ก่อนนะ
7: เอาช้อนไปตักด้วยดีไหม
0: นี่จ้า
7: อันนั้นแหละเทถั่วใส่ลงไปเลยชิมไปช่วย
1: แม่แบ่งเกลือมาลูกเกลือ
7: มาเร็วมาเร็วอ่ะมาตักเร็ว
0: ใช่ไหม
1: เอาพี่เอาถั่วมาใส่เลยค่ะ
7: ก็ตัก
0: นี่ช่วยกันทำใหญ่เลย
7: อยากก
1: ินอ๋ออยากกิน
0: อยากกินเหรออดใจสักแป๊บนึงได้ไหม
7: ได้ค่ะ
0: ได
1: ้อ้าวใส่เกลือลงไปนะคะ
0: ใส่เกลือลงไปเท่าไหร่อ่ะคะ
1: 2ช้อนชาค่ะ
0: 2ช้อนชานะคะ
1: โอ๊ตให้แพรวให้หยกไปเช็ดใบตองร้อนนะคะครับเดี๋ยวป้าจะใส่น้ำตาลใส่น้ำตาลประมาณ1กิโลนะคะ
0: โหเยอะมากเอาถั่วจากข้างล่างที่มันไม่เลอะน้ำตาลคลุกขึ้นมาข้างบน
1: ค่ะผัดให้เข้ากันแค่นั้นแหละ
7: เวลาถ้าเราทำที่บ้านก็อาจจะแบบถั่วน้อยหน่อยเนาะ
1: ค่ะ
7: ก็ผัดง่ายสิเพราะว่าเรากินกันเอง
1: แ
7: ม่เราจะดูยังไงคะว่ามันได้
1: แล้ว
7: เ
1: ราจะชอบหวานเดี๋ยวผัดไปอีกนิดนึงค่ะเพราะตอนนี้มันยังไม่เข้ากันเลยนะคะ
0: อันนี้เราผัดให้แห้งใช่ไหมคะ
1: ค่ะผัดให้แห้งเดี๋ยวเราจะได้ปั้นไส
7: ้เป็นลูกเลยจริงด้วยเป็นลูกเหมือนไอศกรีม
1: พอแล้วค่ะได้แล้วค่ะ
0: เย้งั้นเดี๋ยว
7: ไปหา
0: ตั้งช้อนอีกพอชิมเลยหาถ้วยให้พี่เซนหน่อยค่ะ
7: มาแล้วอันนี้เอาช้อนอันนี้ตักง่ายกว่าหอมไหนลองชิมรสชาติซิว่าตอนแรกมันจืดๆมันๆเนาะ
1: อุ๊ยแล้วอ้าวโดนแล้ว
7: ตกใจ
1: ระวังระวังเป็นยังไงบ้างคะ
0: รสชาติหวานๆค่ะ
7: ถ้าเราอยากได้รสหวานแล้วเราใส่เกลือทำไมคะ
1: เกลือตัดรสชาตินิดนึง
0: มันจะได้หวานๆเค็มๆไงคะมันจะได้ไม่หวานอย่างเดียวเดี๋ยวเลี่ยนเกินไป
7: ใช่หวานจะทานง่ายหน่อย
1: ค่ะ
0: ถ้างั้นเดี๋ยวเราเอาไปวางที่โต๊ะเลยไหมคะ
1: ได
0: ้ได้เยอะพอสมควรแล้วค่ะ
1: เรากลับไปที่โต๊ะกัน
0: ค่ะไม่ร้อนค่ะน้องโยกหลบพี่เฟย์หน่อยเร็วเราได้เยอะมาก
7: ใส่ได้ยังเลยน่ากินจัง
0: ใช่ไหมต้องใส่ได้หรือเปล่า
7: หลบหน่อย
1: ยังครับ
7: หลบหน่อยหลบหน่อย
1: ยังครับ
7: เป็นไงโยกอยากกินยัง
0: หอมไหมคะโอ๊ต
8: หอมครับ
7: ขั้นตอนต่อไปทำอะไรต่อคะ
1: เราจะเคี่ยวน้ำอ้อยค่ะ
7: เคี่ยวให้น้ำอ้อยกลายเป็นน้ำ
1: ค่ะกลายเป็นน้ำค่ะ
0: งั้นเราเริ่มเคี่ยวกันเลยดีกว่าไหมคะ
1: ค่ะค่ะมาเริ่มเลยเอาหม้อมาค่ะ
0: แล้วมะพร้าวนี่เอามาทำอะไร
1: อ๋อมะพร้าวนี่ต้องขูดค่ะ
7: มะพร้าวขูด
1: เดี๋ยวใครจะขูดนะคะ
7: หนูเราเคยขูดกันแล
0: ้
7: ว
0: ให้สามคนให้สามคนช่วยกันขูดลูกหยีน้องหยก
7: ขูดไว้เหรอ
0: ฮั้นเดี๋ยวน้องป้านช่วยดูแล้วกัน
7: ได้ค่ะ ที่ป้าเราทำอย่างวันนี้ก็ขูดนะ
0: ใช่ค่ะ
1: ขูดแบบไม่เครียดนะน้อยขูดฝอยค่ะ
5: ขูดแบบฝอยนะ
0: ได้ค่ะขูดฝอยเวลาเราขูดขูดแบบนี้แล้วก็ขูดเบาๆแล้วก็ขูดเบาๆขูดเบาๆไม่ต้องออกแรงเลย
5: เดี๋ยวเทน้ำเลย
1: ค่ะเทน้ำใส่เลยค่ะ
7: น้ำอย่างนี้เราจะกัดประมาณยังไงดีคะว่าเท่าไหร่
1: น้ำขึ้นเนี่ยค่ะ
5: เดี๋ยวนะเดี๋ยวนะ
7: แล้วอย่างนี้น้ำตาลต้องใส่กี่ก้อนดีคะ
1: ใส่10ก้อนค่ะ
5: 10ก้อนค่ะค่อยๆนะ
1: ใส
7: ่2 3เป็นยังไงเหรอที่ปั้น
0: อุ๊ยเก่งมากแต่เอาให้เส้นยาวๆกว่านี้นิดนึงค่ะหนูอย่าไปขูดโดนมันนะไม่งั้นมะพร้าวเราจะเป็นดำๆแล้วมันจะกินไม่ค่อยได้กินแล้วมันจะแข็งมาก
7: แป๊บเดียวยังไม่ทันอะไรเลยเริ่มเปลี่ยนสี
5: พอน้ำตาลอ้อยนี่หวานมาก
1: ๆค่ะเดี๋ยวเราก็ใช้น้ำอ้อยเนี่ยไป
7: ถ้าหวานน้อยก็ใส่น้ำอ้อยน้อยแล้วก็ปริมาณน้ำก็น้อยด้วยใช่ไหมก็แล้วแต่ที่ต้องการ
1: ก็แล้วแต่
5: หอมไหมหอมไหม
7: โอ้สีเปลี่ยนแล้วได้กินน้ำตาลด้วย
5: ไปกันบ้างเขาฝั่งนี้เหนื่อยหรือยังโค้งเราแตกไหม
0: นี่ขูดเก่งมากค่ะนี่ในโชว์ฝีมือให้เพื่อนๆดูหน่อยเป็นไงบ้างพี่เฟย์คะคนนี้เนี่ยขูดไวส่วนคนนี้เนี่ยขูดสวยมากเลยค่ะออกมาแล้วเป็นเส้นยาวๆนี่แหละโชว์ให้เพื่อนแต่คนนี้ขูดไวมาก
7: พี่เฟย์ดูสิโอ้ยน้ำตาลละลายแล้วค่ะ
0: หอมมากเลยค่ะสีเข้มมากเลย
1: เดี๋ยวเราก็พักไว้เนาะไว้ให้เย็นเดี๋ยวเราไปทำแป้งกันต่อไป
5: เราไปทำแป้งกันดีไหมคะน้อง
7: ๆดีค่ะ
0: นี่ดูขูดมะพร้าวได้เยอะ
7: แล้วสวยมาก
5: ใช้ได้เลยนะคะ
0: สวยมากเลยส่วนผสมของแป้งมีอะไรบ้าง
1: มีแต่แป้งข้าวเหนียวนะ
0: มีแป้งข้าวเหนียวแล้วมีอะไร
1: แป้งข้าวเหนียวแล้วก็เกลือแค่นั้นเลยค่
0: ะ
1: สองอย่าง
0: สองอย่างเองเหรอ
1: แล้วน้ำอ้อยไงคะน้ำอ้อยที่เราเคี่ยวไว้เมื่อกี้เอาต่อไปก็ตักเกลือใส
0: ่เกลือ
1: สี่ช้อนชา
0: อยู่หนึ่งส่วนสี่ช้อนชา
1: แล้วก็
0: จับกะละม
1: ัง
0: ไหมม
1: ัน
0: จะได้ไม่ไปไหน
5: พอแล้วครับ
1: น้ำอ้อยที่ต้มไว้ก็เย็นแล้วนะคะเดี๋ยวเรามากรองกันนะคะ
0: ได้ค่ะ
5: เด
0: ี๋
5: ยวไฟเอาผ้าห่อมา
1: ให้
3: พี่ป้ามือเราก็หนา
5: วนี่ค่ะ
7: ทำไมต้องกรองด้วยคะแบบนี้ใช้ไม่ได้หรอคะ
1: มันยังสกปรกค่ะต้องกรองเอาเศษ
7: เพื่อมันยังไม่ละลาย
0: บางทีน้ำตาลก็เป็นเม็ดหรือไม่บางทีเราทำขนมเนี่ยก็อาจจะมีอะไรตกลงไป
1: เฮ้ยให้หมดได้ลง
5: นี่น้องๆมาดูแล้ว
1: เอาพอแล้วค่ะนี่อย่าง
7: น
1: ี
7: ้ค่ะ
0: ค
7: ุ
0: ณป้าคะทำไมเราถึงใช้น้ำตาลอ้อยอะคะทำไมไม่ใช้น้ำตาลอย่างอื่นเช่นน้ำตาลมะพร้าวน้ำตาลตะโนดเลย
1: อ๋อได้ค่ะแต่นี่เราต้องการสีจากน้ำอ้อยค่ะเอาต่อไปเราก็ตักใส่ในแป้งใส่หนึ่งก่อน
5: ไม่เป็นไรไม่ต้องนั่งค
0: ่
5: ะ
0: เดี๋ยวให้
1: ใช้มือก็ได้ค่ะใช้มือเลยค่ะพอก่อนยกก้อนยกก่อนแล้วฟังลูกใส่มั่ง
0: แล้วเดี๋ยวเราก็จะเติมเรื่อยๆนะคะน้องๆเป็นไงคะพาว
1: อีกลูก
0: เหนียวเหนียว
1: นิดนึง
0: มันจะเหนียวเหนียวอ่ะ
3: เอาแป้งไปที่น้ำมันก็ขยำ
7: นี่อย่างนั้นแหละ
0: เดี๋ยวพี่จะเก็บกับแป้ง
3: รูปสัตว์
1: มือหนูก็พองคุณเลิกกันหมดแล้ว
7: อย่าสะบัดใส่พี
0: ่เดี๋ยวนะเดี๋ยวเอามือลงไปก่อนได้ไหมช่วยไหม
7: มันจะข้นขึ้นนะ
0: เดี๋ยวกินแกก็ต้องพับ
7: พี่เฟย์ช่วยกัน
5: ลองดม
1: เขาเล่น
5: กินหอมอะไรครับ
7: เหมือนแป้งมันนิ่มๆอ่ะ
1: นิ่มหรือยัง
5: ไหนพี่เฟย์ลองดูสิคะ
1: อ้าวหอมแล้วค่ะสุกแล้วยัง
7: ทำไมน้ำ
5: อันนี้เดี๋ยวรอฟังน้องฟัน
7: ก็เอาออกมาน
1: วดให้เข้ากันค่ะ
0: เสร็จแล้วทำอะไรต่อ
1: เสร็จแล้วเราจะนำมาห่อกับไส้นะคะแล้วทาใบตองใครทาใบตอง
7: หนู
1: ทาด้วยน้ำมันทาใบตองทำไมคะ
7: เพราะว่ามันจะได้ไม่ติดขนม
0: เก่งมาก
5: คุณป้าคะถ้างั้นในขณะที่รอน้องๆเขาทำเนี่ยเดี๋ยวเฟย์ไปตั้งน้ำรอนะคะจะได้พอปั้นเสร็จแล้วจะได้เอาไปนึ่งได้เลย
1: ค่ะเสร็จก็ส่งให้พี่เขาห่อนะคะทำไปอย่าง
0: นี้ค่ะ
7: เอาจะห่อแล้วค่ะ
1: ค่ะ
0: งั้นทุกคน
1: ดูแป้งแป้งขนาดนี้นะคะหยิบแป้งขึ้นมาขนาดนี้ค่ะ
7: แป้งข
1: ึ้
7: นมา
1: แล้วก็แผ่แป้งแผ่แป้งให้เป็นอย่างนี้ค่ะ
7: ชุด
1: แล้วก็หยิบไส้ที่เราปั้นไว้ใส่
0: ไส้แต่ละอันนี่เต็มคำมากเลยใหญ
1: ่ใส่เสร็จแล้วก็ห่อนะ
0: ใช
1: ่แล้วต่อไปหยิบใบตองมาไปย่าห่อมั่ง
5: ก่อนทับแม่หนูค่ะ
3: ไป
5: เลยค่ะ
7: หนูขอห่อ
3: ดิวใส่แป้งไงหรออ
5: ย่างนี้ใช่ไหม
0: เด
5: ี๋
0: ยวนะ
7: ขย
0: ับเก่งมาก
7: ขยับหน่อยหยีแป้งสวยอย่างนี้ใช่ไหมคะ
6: ได้แล้ว
1: ก็จีบอย่างนี้นะคะ
7: ก็อย่างนี้ก็อย่างนี้
5: โหยเก่งจังเลย
6: พับ
1: พับค่ะเดี๋ยวมันจะออกมาเป็นเนี่ยเอาช่วยกันหน่อยไปเดี๋ยวเราจะได้ไปนึ่งกันน้ำร้อนแล้วแม่ยกติดมาแล้วของโยก
7: ทำไมมันถึงติดมืออะคะ
1: เนี่ยหนูไม่เคยแป้งนะลูก
6: ว้าม
1: ือโยก
7: ผลงานของพี่ปั้นเองสวยมากน่ารักพอดีคำเลย
1: ได้ไหมใ
6: ช่ไหมมาติว
1: ไม่ใช่ไม่ใช่
5: จะบอกว่า
1: เอางี
5: ้น้องแพรวเนี่ยกำลัง
1: แล้วก็พับลงโยกทำได้แล้วเห็นไหมโชว์หน่อยโชว์หน่อยโยกทำได้แล้ว
7: เก่งเนี่ยเก่งมากเลยครับสนุกมากนะคะ
5: นี่นะคะแล้วก็พ
6: ับ
5: ไปแล้วก็พับเข้าอันนี
3: ้คุณป้านยาก
7: อ่ะ
5: คุณป้าคะเต็มแล้วถ้างั้นเดี๋ยวไปเอาไปนึ่งเลย
1: ค่ะค่ะเอาไปนึ่งได้แล้วค่ะ
5: ไปแล้วไฟไปคนเดียวก็ได้ค
1: ่
5: ะ
1: ไม่เดี๋ยวป้าเปิดฟ้าให้ลูก
7: ร้อนพี่เฟร้อนงั้นเดี๋ยวพี่มาเอาอันนี้นี่นึ่งไว้ประมาณกี่นาทีคะ
1: 10นาทีค่ะ
7: 10นาทีนะคะ
1: ค
7: ่
1: ะ
7: 10นาทีย่างอย่างนี้เราก็รอกินได้เลยใช่ไหมคะ
8: ยังค่ะต้องคลุกมะพร้าวให้ตามสูตรก่อน
9: ขนมอัวเป็นขนมท้องถิ่นของชาวน่านซึ่งคำว่าอัวของชาวเหนือคือการใส่ไส้หรือยัดไส้นะครับมีลักษณะคล้ายกับขนมเทียนของภาคกลางตัวขนมจะเพิ่มความหอมหวานด้วยการผสมน้ำอ้อยลงในแป้งส่วนไส้ขนมจะเป็นไส้หวานอย่างเดียววิธีการห่อขนมก็ต่างกันครับขนมเทียนจะห่อเป็นสามเหลี่ยมทรงสูงแต่ขนมอั่วจะห่อแบบข้าวต้มมัดซีกเดียวครับเวลาจะกินก็ต้องแกะออกจากห่อแล้วก็คลุกเคล้าด้วยมะพร้าวขูดที่นึ่งแล้วถึงจะเรียกว่าครบสูตรความอร่อยครับ
7: เปิดแล้วนะคะชิงชิง
5: เปลี่ยนสีแล้วนะคะ
7: ไม่ต้องสีสวยมันวาวมากเลย
5: ไม่ต้อง
7: วังวังวัง
1: งั้นเราก็นึ่งอันต่อไปเลย
7: ได้ค่ะระวังนะคะ
5: ป้าน้ำฟ้าปิดให
7: ้หอมได้กินแล้วค่ะหอมมากจะคุ้มมะพร้าวไหม
5: ทำโรตีเหรอคนเนี้ยปลาเร็วคุ้มมะพร้าว
7: โอ้สวยมากเลย
5: เจ็บไหมคะโดนไหมคะพี่เบ๊พ
7: ี่เบ๊พี่เบ๊ส
5: วยมาก
7: ได้แล้วอุ้ย
3: อันนี้ไงของดี
7: คุกอันต่อไปเลย
1: มันร้อนเหรอคะ
3: มันจะได้ของพี่พาว
6: มันร้อนมากเลย
7: อากาศที่เสร็จแล้วสวยงามมาก
5: ร้อนหนูทนได้เพราะว่าหนูทำขนมไทยบ่อยใช่ไหม
9: ส่วนผสมขนมอั่วสำหรับ 4-6 คนส่วนผสมไส้ขนมถั่วเขียวซีกนึ่งสุก500กรัมน้ำตาลทราย 2/3/4 ถ้วยตวงเกลือ1ช้อนชาส่วนผสมตัวขนมแป้งข้าวเหนียว 4/1/4 ถ้วยตวงน้ำอ้อย1ถ้วยตวงเกลือ1/4 ช้อนชามะพร้าวทึนทึก1ลูก
7: โหดูสิคะเพื่อน
5: ๆกินนะกินกิน
7: อันนี้อันนี้ของหนูอันนี้ของหนูอันนี้ไส้แตก
5: เดี๋ยวนะคะคุณป้าขา
1: ใหญ่อะ
5: ค่ะขนมอ้วนนี่เหมือนกับขนมเหนียบเลยอะค่ะแล้วมันแตกต่างกันยังไงอะคะ
1: แตกต่างกันตรงที่ไส้นะคะอันนี้มันเป็นไส้หวานไส้ถั่วแล้วก็การห่อรูปทรงการห่อใช่ไหม
5: เพราะว่าขนมเนี่ยจะไม่ค่อยไม่โรยมะพร
1: ้
5: าว
1: ค่ะไม่โรยมะพร้าวแต่นี่เราโรยมะพร้าว
7: เพื่อเพิ่มความอร่อยและกลมกล่อมอร่อยมากเลย
5: วันนี้เนี่ยเราก็ได้รู้จักขนมไทยอีกหนึ่งชนิดแล้วนะคะพี่เป
7: ๊ะใช่แล้วค่ะน้องปั้นแต่ละท้องถิ่นเนี่ยนะคะก็จะมีขนมไทยที่แตกต่างกันไปค่ะวันนี้ขอบคุณป้าติ๋วนะคะที่สอนพวกเราทำขนมอั่วในวันนี้ขอบคุณค่ะ
5: ขอบคุณค่ะ
1: งั้นเดี๋ยวผมจะไปซ้อมตีกลองแล้วนะครับพี่เป๊ะกับพี่ปั้นจะไปด้วยกันไหมครับ
7: ไปค่ะไป
8: น้องแพรขอไปด้วย
1: งั้นน้องหยีน้องโยกน้องอยู่ช่วยป้าทำขนมต่อนะคะ
7: ได้ค่ะงั้นเดี๋ยวเราขอลากันนะคะ
5: สวัสดีค่ะ
7: บ๊ายบายจ้ะค่ะ
5: บ๊ายบาย
7: กินเถอะด้วยนะ
5: เมื่อกี้ขนมอร่อยมากๆเลยนะคะ
7: ใช่ค่ะยังอิ่มอยู่เลย
5: นั่นน่ะสิคะน้องปั้น
8: ค่ะสวยมากเลยนะ
1: นี่ถึงแล้วครับที่เราซ้อมกันครับนี่อาจารย์คมสันครับ
5: สวัสดีค่ะ
1: เป็นคนที่สอนการแสดงทั้งหมดเลยครับ
5: นี่พี่ๆเขากำลังฟ้อน
10: ฟ้อนครับผมเป็นฟ้อนเก่าแก่ของเมืองปัวจะมีฟ้อนคันดอกฐานต่อไปครับ
5: อันนี้เขาเรียกว่าฟ้อน
10: ฟ้อนศรีวรคอนหรือฟ้อนมองซึงเป็นฟ้อนใช้บูชาพระธาตุ
7: ฟ้อนแต่ละอันไม่เหมือนกัน
10: ไม่เหมือนกันครับก็มีดนตรีแตกต่างกันไปแล้วก็ท่าอาจจะแตกต่างกันไปด้วยแล้วก็ที่นี่ก็จะมีกิจกรรมที่หลากหลายไปนะครับก็จะมีฟ้อนทั้งผู้หญิงและผู้ชาย
5: แล้วนี่พี่ๆเขามาเรียนกันทุกวันเลยหรือเปล่า
10: ในช่วงเปิดเทอมครับจะเรียนทุกเย็นวันพฤหัสประมาณ4โมงจนไปถึง6โมงเย็นแล้วก็ปิดเทอมทางศูนย์ที่นี่ก็จะเปิดอบรมให้3วันครับแล้วจากนั้นก็จะมีการแสดงตีกองสะบัดชัยฟ้อนดาบฟ้อนเจิงของผู้ชายอีกทีนึง
5: มีเยอะแยะมากมายเลยนะคะเนี่ยแล้วนี่น้องเอิร์ธเรียนอะไรบ้างครับ
11: เรียนตีกองฟ้อนดาบฟ้อนเจิง
5: เยอะนะ
7: ใช่ค่ะมีตีกองด้วยเหรอคะ
11: ครับ
7: ปั้นอยากไปดูพี่โอ๊ตตีกองจังเลยงั้นพวกเราไปดูกันดีกว่าไหมคะ
5: ไปค่ะ
7: งั้นคุณครูไปด้วยนะคะ
10: คร
7: ับ
10: ผม
5: นำทางไปเลยค่ะ
7: ได้ค่ะ
5: ถึง
11: ไม่ใช่นี่ครับ
7: อ้าวไม่ใช่ครับ
10: กลองคนละกลอง

0: ได้ยินเสียงกลองไหมนะครับ
1: ได้ยินค่ะ
0: เสียงกลองนี่เป็นเสียงกลองสะบัดชัยระบำร้องนาน
1: ทำไมสังเกตดูทุกคนจะเวลามีไม้ตีหรืออะไรชอบมีผู
0: ้ผู้ทำให้ตอนที่สะบัดในการตีหรือเอาการออกล่อฉากเนี่ยมันจะเกิดความสวยงาม
2: ท่าทาง
0: ก็จะมีการเรียกว่าลีลาในการตีกลองก็จะใช้ศอกใช้เขามีลีลาในการประกอบก็จะดูให้ดูโลดโผนดูน่าสนใจมากขึ้นเพราะกับเป็นการแสดงนะครับแต่ว่าการรวมกลุ่มตรงนี้ก็เป็นการรวมกลุ่มเพื่อการสืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่นตัวเอง
1: อันนี้เขาจะเล่นกันตอนไหน
0: โดยมากก็จะเป็นการเฉลิมฉลองนะครับ
1: แล้วอย่างนี้ผู้หญิงเล่นได้หรือเปล่าคะ
0: ถ้ากองรัชตะลานี้นะครับเล่นได้ครับแต่ถ้าเป็นกองบูชาที่เกี่ยวกับวัดศาสนาเนี่ยคงเล่นไม่ได้นะครับตรงนี้ก็ผู้หญิงก็เล่นได้แล้วนะครับ
1: อันนี้ก็คุณครูสอนเองเลย
0: ครับสอนโดยสอนแล้วก็รุ่นพี่ถ้ามีโรงเรียนอื่นมาเรียนก็จะมีรุ่นพี่อย่างเงี้ยอันนี้ครับพี่ที่สวมเสื้อสีม่วงเนี่ยครับครูมิตรแก้วก็จะมาสอนให้กับน้องๆ
2: หืออย่างงี้น้องออยก็เป็นรุ่นพี่สิคะ
0: ครับเป็นพี่ครูครับ
2: พี่ครูแล้วทำอะไรบ้างครับน้องออย
3: สอนทุกอย่างที่เป็นครับ
2: อย่างนี้น้องออยช่วยสอนให้เราตีกลองหน่อยได้ไหมครับ
3: ครับ
4: ไปงั้นเดี๋ยวเราไปตีกลองกันดีกว่า
1: ไปเล่น
4: ไปเล่นพี่ออช่วยสอนด้วย
3: พี่ๆครับวันนี้มีเพื่อนๆจะมาเรียนด้วยครับ
0: เดี๋ยวให้โอ๊ตสอนตีกลองให้กับ
2: น้องพาว
0: ใช่ไหมครับเดี๋ยวลองไปเลยนะครับเรียนลองตีฉาบไหมครับ
2: ได้ค่ะ
0: ลองเรียนกับพี่แจ๊บตีคล้องเรียนกับพี่แคมป์ลองเลยนะครับ
2: สวยมากค่ะ
0: เอารับรับลองนี่
5: ตึ้งมอง

0: แต่สงสัยพวกเราคงต้องฝึกอีกเยอะเลย
1: ใช่ค่ะ
0: โอ้โหแต่พี่ๆเขาเก่งกันมากๆเลยนะคะพี่ๆเขาเป็นลูกหลานชาวน่านเขาก็ต้องอนุรักษ์วัฒนธรรมศิลปะของเมืองน่านเอาไว้ค่ะเยาวชนรุ่นหลังอย่างพวกเราเนี่ยก็ต้องเอาเป็นแบบอย่างนะคะวันนี้พวกเราต้องขอบคุณคุณครูคมสันมากๆเลยนะคะที
2: ่
0: สอนพวกเราแล้ว

0: ราจะเป็นอีกแรงหนึ่งค่ะที่ช่วยอนุรักษ์สิ่งดีๆแบบนี้เอาไว้ขอบคุณนะคะ
1: ขอบคุณค่ะ
2: พวกเราต้องขอบคุณพี่ๆทุกๆคนด้วยนะคะที่ช่วยสอนพวกเราเอาไว้ค่ะขอบคุณนะคะ
3: ขอบคุณค่ะ
4: ขอบคุณค่ะ
2: เพื่อนๆคนไหนนะคะที่มีกิจกรรมสนุกๆและมีขนมไทยอร่อยๆเขียนมาเล่าให้พวกเราฟังแล้วพวกเราจะไปหาเพื่อนๆถึงที่ตามที่อยู่นี้ได้เลยค่ะ
5: กติกาง่ายๆเลยนะครับสำหรับน้องๆคนไหนที่สนใจมาร่วมสนุกกับทางรายการติดต่อมาได้เลยที่รายการขนมไทยอะไรเอ่ยไทย PBS 145ถนนวิภาวดีรังสิตแขวงตลาดบางเขนเขตหลัก4กรุงเทพมหานคร10210หรือทางอีเมลขนมไทย @thaipbs.or.th และชมรายการย้อนหลังพร้อมติดตามความเคลื่อนไหวได้ที่ www.thaipbs.or.th/ขนมไทยและทาง Facebook ของเรานะครับชื่อว่าขนมไทยไทย PBS ครับ
2: วันนี้นะคะลาไปด้วยการแสดงสวยๆของพี่ๆที่เป็นศิลปะวัฒนธรรมพื้นบ้านของอำเภอปัวจังหวัดน่านค่ะวันนี้พวกเราลาไปแล้วนะคะ

0: ที่นี่คือเทศบาลตำบลศรีดอนชัยที่มองว่ายาเสพติดเป็นภัยคุกคามและเป็นบ่อนทำลายประเทศชาติ
1: ดังนั้นเราทำไงก็คือการป้องกันโดยการสร้างรั้วสร้างครอบครัวให้เป็นครอบครัวคุณธรรมครอบครัวได้มานั่งรับทานอาหารร่วมกันโดยเฉพาะองค์กรของเราซึ่งเป็นองค์กรคุณธรรมนั่นก็คือเอาประชาชนเป็นศูนย์กลางในการพัฒนายึดหลักธรรมาภิบาลในการบริหารบริการด้วยจิตสาธารณะและสืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่นเราจะต้องยึด6หลักนะครับเช่นความยุติธรรมนิติธรรมความโปร่งใสตรวจสอบได้ควบคู่กับการสร้างเยาวชนให้มีคุณธรรมและมีคุณภาพโดยการสนับสนุนปีละ 300,000 บาทเพื่อให้เด็กได้ทำกิจกรรมต่างๆและไม่ไปพึ่งยาเสพติด
2: ตอนแรกผมจะเป็นคนที่เงียบๆอยู่คนเดียวไม่ชอบคุยกับผู้อื่นแต่ว่าในเมื่อเรามาอยู่ในกิจกรรมนี้นะครับผมก็มีความกล้าแสดงออกมาขึ้น
1: ดังนั้นท่านจะเห็นว่าเทศบาลตำบลศรีดอนชัยเนี่ยได้ทำมาตั้งแต่การสร้างทูบิยมันตั้งแต่ระดับเงินระดับทองแล้วระดับเพชรจนถึงระดับยอดเพชรโครงการนี้เป็นโครงการของทุนกระหม่อมฟ้าหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีซึ่งท่านเป็นองค์ประธานของทูบิยมันแล้วก็พระองค์เคยเสด็จมาที่ชุมชนของเรานะครับ
3: และหนูประทับใจมากที่ได้เห็นท่านซึ่งทําให้หนูภาคภูมิใจว่าในการที่เราเข้ามาในชมรม To Be Number 1นี้มีสิ่งดีๆให้เราเรียนรู้อีกมากมายหลายอย่างค่ะ
1: และตอนนี้ชุมชนของเราก็เป็นที่ศึกษาดูงานของชมรมต่างๆแล้วเราก็ไม่ได้ทําแต่เฉพาะชุมชนเราแม้แต่ที่สปลาวเราก็ไปทําความตกลงกันทํา MOU กันที่เมืองห้วยทราย

0: แขวงบ่อแก้วสปป.ลาวเพื่อเป็นการป้องกันยาเสพติดไม่ให้เข้ามาคุกคามมาถึงบ้านเรา
1: ผลจากโครงการทำให้เยาวชนมีกิจกรรมทำและเกิดจิตอาสาเพิ่มขึ้นแม้แต่เรื่องการกำจัดขยะการดูแลผู้สูงอายุผู้พิการผู้ป่วยติดเตียง
0: ท่านจะเห็นว่าโลโก้ของเทศบาลศรีดอนชัยของเราจะมีครอบคลุมถึงคนถึง5วัยนะ
1: การอยู่แบบฉันพี่น้องที่มีการพัฒนาด้านจิตใจในทุกด้านทำให้ช่วยลดความขัดแย้งในเทศบาลตำบลศรีดอนชัยได้เป็นอย่างดี
0: ปัจจุบันชุมชนของเราเป็นชุมชนโอท็อปวิลเลจด้วยชุมชนท่องเที่ยวแล้วก็เป็นชุมชนคุณธรรมระดับประเทศ
1: โดยใช้หลักบวรบ้านวัดโรงเรียนรวมถึงเทศบาล
0: ซึ่งมีการประกวดประเมิน13อำเภอ17จังหวัดภาคเหนือของเราก็เป็น1ใน3ที่ได้รับการคัดเลือกณวันนี้ก็เป็นสิ่งที่ภาคภูมิใจที่เราทำมาและสามารถที่จะทำให้ชุมชนเรามีความแข็งแรงมีความเข้มแข็งมีเกาะกำบังให้แก่เยาวชน
1: การที่ผู้นำท้องถิ่นเล็งเห็นความสำคัญของเยาวชนและถือว่าเป็นกำลังที่นำประเทศในอนาคตโดยเกิดความร่วมมือในหลายภาคส่วนมีเทศบาลตำบลศรีดอนชัยเป็นผู้ขับเคลื่อนโครงการมุ่งหวังอยากพัฒนาชุมชนด้วยจิตอาสาด้วยหลักคุณธรรม
0: เราตั้งใจจริงบริการคน5วัยพรับบิ๊กไมล์พรับบิ๊กไมล์ก็หมายถึงว่าพนักงานทุกคนตลอดจนฝ่ายการเมืองท้องถิ่นตั้งแต่นายกเทศมนตรีลงไปจะต้องบริการประชาชนด้วยจิตสาธารณะหรือพรับบิ๊กไมล์หรือเซอร์วิสไมล์นะเราจะต้องทำควบคู่ที่จะทำต่อไป To be number one ชุมชนศรีดอนชัยเป็นหนึ่งโดยไม่พึ่งยาเสพติด

ฉากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

วัสดีครับผมขอต้อนรับเข้าสู่รายการเที่ยวชุมชนยมวิถีกับแอปพลิเคชันนะครับเที่ยวเท่ๆเสน่ห์เมืองไทยนะครับกับผมเต๋าเศรษฐพงศ์นักเดินทางที่หน้าตาดีที่สุดครับอ้าวผมไม่ได้โกหกนะครับเพราะว่าตอนนี้ผมอยู่ที่เมืองที่ห้ามพูดโกหกครับนั่นก็คือเมืองลับแลจังหวัดอุตรดิตถ์นั่นเอง